0: ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมานี่เป็นไรอัลไซเมอร์ใช่ไหมเนี่ยมาคุยเรื่องอัลไซเมอร์เหรอเนี่ย
1: ไม่ไหวมายังไงเนี่ย
0: นี่บ้านเฮลตี้วิลเลจ
1: เฮ้ยไม่บ้านแจ็คหรอ
2: ใช
1: ่มาโทรเรื่องเรื่องรู้แล้วแหละว่าไม่ใช่บ้านตัวเองแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีนัดมาบ้านนี้มานั่งคุยกันยังไงก็เลยรีบมา
0: แล้วมาตั้งแต่กี่โมง
1: นัดกี่โมง9โมง
0: 9โมง
1: ตีสี่ถึงกันนะมานอนตรงนี้บอกไว้ก่อนเดินเข้ามาหน้าบ้านท่านบอกว่าพี่แจ็คทำตัวตามสบายเลยให้เหมือนอยู่บ้านตัวเองใช่
0: แต่ประตูหน้ามันปิดอ่ะคุณเข้ามาได้ไง
1: งัดไงไม่อยู่บ้านจะงัดบ้านตัวเองนะทำตัวตามสบาย
0: ก็คือคุณไม่พกกุญแจบ้าน
1: ใช้ลวดค่อยๆเขี่ยแล้วงัดขึ้นกรึ๊บเงียบสนิทหมาไม่เห่าเลย
0: อาชีพเก่าเลย
1: ใช่เดินเข้ามาแล้วก็มานอนตรงนี้รอทุกคนเนี่ย
0: พอแล้วพอแล้ว
2: โ
0: อ้มีฉาชีพ
2: แหมเราไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ยมีคนเข้ามานอนเน
0: ี่
2: ย
0: ไปครับไปล้างหน้าไปในห้องน้ำอยู่
1: ในห้องน้ำนะ
0: ไปไปเลย
1: ใช่ครับโทษนะครับทุกคนขอโทษนะครับสบายสบายครับเหมือนอยู่บ้านเราครับทุกคนครับ
2: สวัสดีน้องแจ็คยังเป็น
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
1: สวย
3: สวัสดีครับ
1: พี่บีมครับผมสดชื่นอ่ะ
3: สดชื่นตาแ
1: น่
3: แล้วนะ
1: พอได้ล้างหน้าล้างตาแล้วเป็นไงมันก็สดชื่น
2: ต้องถามน้องแจ็คค่ะว่าไม่ได้เจอกันนานเนี่ยผอมลงน้ำหนักลดไปกี่โลคะ
1: 10กว่าโลลดมา10กว่าโลภายในเวลาไม่ถึงครึ่งเดือนนะครับด้วยความที่มันน้ำหนักมันลงมากจนเราใช้ชีวิตลำบาก
2: แล้วมันลงเร็วด้วยนะ
1: ใช่ครับใช่ด้วยความที่มันลงเยอะมากจนขามันขาแขนตัวมันผอมมากจนมันเดินไม่ได้ครับจะเดินก็ขารับหนักตัวไม่ได้1 2เหนื่อยด้วยความที่เราเป็นโรคปอดด้วยคือทุกอย่างมันลำบากไป
0: จริงๆนะเนี่ยเป็นโรคอะไรกันแน่ครับ
1: เป็นโรคปอดนะครับวันวันโรคปอดปอดติดเชื้อปอดอักเสบแล้วก็มีน้ำท่วมบริเวณปอดเยอะกว่าคนธรรมดาทั่วๆไป
2: อาการตอนแรกมันเป็นยังไงอะคะ
1: มีอยู่วันนึงอยู่ดีเป็นไข้อยู่ประมาณ 38-39 องศาอยู่แบบนี้ประมาณเป็นเดือนนะครับทุกวันพอไข้สูงปุ๊บก็กินยา
2: เป็นเดือนเลย
1: เป็นเดือนกินยาเพื่อให้ไข้ลดแล้วก็ออกมาถ่ายงานจนกินยาสู้ไม่ไหวแล้วไปฉีดยาให้มันไข้มันลดแล้วก็ไปทำงานจนมีอยู่วันนึงกําลังจะออกไปทำงานบ่ายตอนเช้าตื่นมารู้สึกว่าทำไมเวลาเราอาบน้ำแล้วเราเหนื่อยจังเลยอ่ะลงบันไดบ้านขึ้นบันไดบ้านทำไมมันเหนื่อยก็เลยบอกกับแฟนว่าเดี๋ยวก่อนเราไปทำเราไปหาหมอหน่อยนึงดีกว่าไปตรวจดูเอ็กซเรย์ปอดนะปรากฏว่าภาพแผ่นในเอ็กซเรย์ที่เราเห็นเนี่ยปอดเราสองข้างมันมีจุดสีขาวๆครับจุดๆๆๆๆเป็นดอกๆๆเต็มเลยหมอเลยบอกว่าอยู่ตรงนี้ห้ามไปไหนแล้วก็ห้ามไปทำงานเดี๋ยวต้องแอดมิดตอนนี้เลยเพราะถ้าเกิดคุณออกไปแล้วคุณไปแอคทิวิตี้เยอะๆปอดอาจจะกำเริบปอดอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้คือมันหนักขนาดนั้นเราก็ตกใจว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีมีเรื่องแบบนี้เข้ามาในตัวเราแล้วมันหนักขนาดนั้นเลยหรอยังไงสุดท้ายก็คือต้องแอดมิดแล้วก็ลางาน
0: ไอการป่วยเนี่ยมันอย่างที่บอกก็คือเดือนนึงใช่ไหมครับแล้วก็พอไปตรวจปุ๊บเจอจุด
1: ใช่ใช่จุด
0: ในระหว่างนั้นเนี่ยน้ำหนักมันลงตอนไหนฮะ
1: จนพอเราแอดมิดอ่ะจนร่างกายจนสภาพจิตใจเรามันห่อเหี่ยวแล้วอ่ะพอร่างกายมันห่อเหี่ยวปุ๊บมันลงเลยอ่ะมันลงแบบคือเราเข้าใจคำว่ากำลังใจกับความห่อเหี่ยวอ่ะถ้ามันดีมันจะดีถ้ามันไม่ดีร่างกายที่มันแย่อยู่แล้วเนี่ยมันไม่สามารถต้านได้แล้วพอเราห่อเหี่ยวปุ๊บเรากังวลมันลงเลย
2: แล้วทานอะไรได้ไหมคะตอนนั้น
1: ทานได้ปกติ
2: ทานเยอะไหมคะ
1: ทานเยอะปกติทานข้าว3มื้อปกติแต่น้ำหนักมันลงด้วยเอฟเฟกต์ของโรคครับพอมันลงจนแบบเฮ้ยเรากังวลไปเยอะแยะว่าเราจะเป็นอะไรโรคอื่นด้วยหรือเปล่ามันเร่งความดันเบาหวานนู่นนี่นั่นเพิ่มเข้ามาไหมนอกเหนือจากโรคปอดแล้วครับมันมีความกังวลเยอะมากในการแอดมิดครั้งนั้น
2: จากวันที่แอดมิดมาจนถึงวันนี้นี่ห่างกันกี่เดือนคะ
1: 6เดือน
2: 6เดือน
1: 6เดือนครับ
2: ตอนที่แอดมิดอยู่โรงพยาบาลคือ1เดือนเต็มเหรอคะ
1: แอดมิดจริง1เดือนเลยแต่อยู่ในเขาเรียกว่าห้องกักเชื้อเหมือนห้องแลบเลย
0: ครับ
1: เป็นห้องกระจกให้เรานอนอยู่แบบนั้นเพื่อกักเชื้อแล้วเจาะเลือดตรวจเลือดทุกวัน
2: ค่ะ
1: จอดๆจนชัวร์แล้วไม่เป็นแน่ SAV ไม่ได้เป็นแน่นี่ไม่ได้เป็นแน่ตรวจเสมหะปัสสาวะอุจจาระตรวจทั้งหมดตลอดเวลาเกือบ1สัปดาห์ไม่เจออะไรจนชัวร์ว่าเราไม่ได้เป็นโรคอื่นนอกจากเป็นโรคปอดแน่ๆก็เลยได้ออกจากห้องนั้นไปอยู่ห้องอื่นโดยรักษาแ

0: ขา
1: ค่ะรวมเบ็ดเสร็จ1เดือนที่อยู่โรงพยาบาล
2: ใช่แล้วถึงย้ายออกมา
0: ถึงย้ายออกมารักษาที่บ้านแทนเพราะว่านอกเหนือจากการที่เราแค่ทานยาทุกวันอยู่แล้วแล้วก็เปลี่ยนเป็นการหมอมานัดตรวจทุก2สัปดาห์
2: ความหนักของมันเนี่ยระดับไหนคือในบรรดาคนป่วยที่เป็นโรคนี้ทั้งหมดโรคเดียวกันเนี่ยครับ
0: เบาสุดคือแค่เหนื่อยน้ำหนักไม่ลงไม่อาเจียนเป็นเลือดหนักสุดคือทั้งอาเจียนเป็นเลือดน้ำหนักลงป่วยจะอยู่ในระดับกลางคือแค่น้ำหนักลง
2: หนักลง
0: ไม่ถึงกับอาเจียนเป็นเลือดร่างกายเตือนก่อน
1: ตอนนี้น้ำหนักขึ้นมาบ้างยังคะ
0: ขึ้นมาบ้างแล้วซึ่งหมอบอกว่ามันฟื้นตัวไวมากนะครับเป็นเรื่องดีซึ่งปกติแล้วสักปีหนึ่งปีครึ่งอ่ะน้ำหนักถึงจะเริ่มขึ้นมาบ้างโรคนี้ถ้าไม่ดื้อยามันจะหายขาดครับแล้วน้ำหนักมันจะขึ้นเองโชคดีครับพี่หมวยที่เวลาไปไหนนะครับก็จะมีคนที่แบบเฮ้ยแจ็คพี่เคยเป็นโรคนี้เฮ้ยแจ็คเพื่อนเราเคยเป็นเนี่ยคุณน้าเคยเป็นนะเรามีตัวอย่างที่เขาเคยเป็นแล้วเขาหายขาดแล้วมันเป็นโรคที่รักษาหายขาดนะมีแต่คนบอกเพราะนั้นแล้วหนึ่งสิ่งที่เป็นกำลังใจของเราที่เราฟื้นตัวไวขนาดนี้คือเราได้รับการการันตีว่ามันเป็นโรคที่หายขาดหนึ่งนะครับสองพอมันมีคนรอบข้างที่เป็นโรคเดียวกับเราแล้วเขามีประสบการณ์มาบอกเราก็ต้องทานยาให้ตรงทานเวลาไหนก็ต้องทานเวลานั้นแล้วก็อดทนกับมันสุดท้ายคือกำลังใจต้องเยอะด้วยอ่ะ
2: นี่สำคัญ
0: ต้องเยอะมากกว่าเดิมด้วยเพราะว่าเราดูแลคนอื่นแล้วเพราะนั้นแล้วพอเราเป็นเองเราต้องไม่ให้คนอื่นรู้ว่าเราแบบอ่อนแอนะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราพร้อมที่จะเดี๋ยวก็หายแล้วพร้อมที่จะกลับมาดูแลทุกคนได้เหมือนเดิมแล้วก็ดูแลตัวเองได
2: ้ผมเชื่อว่าทุกคนพร้อมจะเป็นกำลังใจให้แจ็คนะครับ
3: ครับ
2: จริงๆแล้วสำหรับคนป่วยทุกคนเนี่ยกำลังใจเป็นเรื่องสำคัญมากแต่ว่าอยากรู้ว่าสำหรับแจ็คเนี่ยใครสำคัญแบบอยู่ใกล้ๆแล้วคอยให้กำลังใจมากที่สุดครับ
0: ก็เหมือนกับทุกคนแหละที่ไม่พ้นครอบครัวไม่พ้นแฟนไม่พ้นเพื่อนๆคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งคนที่เราไม่รู้จักเขาอ่ะแต่เขาเคยเห็นเราในทีวีแบบเนี้ยเขาก็จะเข้ามาให้กำลังใจสุดท้ายครับอยากจะบอกว่ากำลังใจจากใครก็ช่างถ้าเราฟังเขาแล้วเราไม่ได้คิดตามหรือเราไม่ได้เห็นด้วยมันก็เท่านั้นสุดท้ายเราไม่ต้องฟังใครก็ได้แต่เราเชื่อตัวเราเองว่าให้เรามีกำลังใจให้กับตัวเองสำคัญที่สุดอ่ะแต่ว่าแค่นั้นเอง
2: ฟังแจ็คพูดแล้วเนี่ยผมก็
0: กำลังใจแน่นไหมจากเนี่ย
2: กำลังใจแน่นมาก
1: แล้วได้แง่คิดด้วย
2: ใช่ๆครับแล้วอยากจะบอกว่าคุยกับพี่เจี๊ยบ
0: เจี๊ยบเคยมาเหรอที่นี
1: ่ใช่แล้วค่ะ
0: มาทำอะไรทีมงานเขาไม่ได้ป่วยจริงพี่บีม
1: เฮ้ยแกความดันขึ้นสูงมาก
0: แอคติ้งไปอย่างนั้นแหละพี่มวยผมเนี่ยรับเขาในรายการถ้าเห็นภาพนะถ่ายรายการกันอยู่วันนั้นเหมือนกับเขาโลกหมุนนะแล้วก็กำลังจะหงายท้องหัวฟาดถ้าผมรับไม่ทันนี่หัวฟาดพื้นน็อกเหมือนพ่อนะเพราะแล้วคุณเจฟเชิญยิ้มครับคุณเป็นหนี้ชีวิตผมอยู่นะครับ
2: ถ้ารับไม่ทันนี่มรดกได้คนเดียวเลยนะ
0: จบเลยที่นอนเก่าๆของพ่อเสร็จผมแน่นอนผมว่าผ่านนะเขาไม่น่าจะมาออกรายการดีๆแบบนี้ด้วยแค่เอาโรคความดันมาคุณไม่สมควรผมเท่านั้นกับเก้าอี้ตัวนี้กับพี่เบิร์ดกับพี่บีมคุณเฉลิมคุณปลอม
1: พี่เจี๊ยบสะดุ้งแน่นอน
0: เนี่ยพอเราสนุกสนานแบบนี้ได้ใครจะเชื่อว่าเราป่วยแล้วเขาก็อยากจะให้เราทำงานแค่นั้นเองครับใช่
1: ค่ะแล้ววันนี้สำหรับโรคที่แจ็คเป็นค่ะเรามีคุณหมอประจำบ้านจะมาร่วมพูดคุยและให้คำแนะนำเพิ่มเติมด้วยนะคะวันนี้เราจะได้พบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์ค่ะอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ถามคุณหมอก่อนเลยว่าโรคที่น้องแจ็คเป็นเนี่ยค่ะสรุปแล้วจริงๆคือโรคอะไรคะ
4: ครับจริงๆถ้าเราฟังที่คุยกันมาเมื่อกี้นะฮะก็เท่าที่ดูจากประวัติทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการติดเชื้อวัณโรคในปอดซึ่งถ้าเมื่อกี้แจ็คก็พูดคำว่าทีบีก็คือคำย่อของคำว่าทูโบคูโลซิสคือมันเป็นโรคติดเชื้อในปอดซึ่งมันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งซึ่งมันก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเพียงแต่ว่า ทำไมเอ๊ะเราอยู่ดีมาติดได้ยังไงเมื่อกี้แจ็คก็บอกว่าไม่สูบบุหรี่เลยนะฮะก็ไม่ได้เอ๊ะมันจะมีความเสี่ยงอะไรไหมที่จะเป็นโรคนี้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วต้องยอมรับว่าเรามีคนที่รับเชื้อเข้ามาเนี่ยโดยที่ไม่มีอาการของโรคเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอย่างพวกเราในห้องนี้หลายๆคนถ้ามาตรวจเราจะเจอเชื้อนี้ในร่างกายเรา
3: จริงเหรอครับ
0: อุ้ย
3: ตายแล้ว
0: ยังไงเนี่ยนั่นน่ะสิ
4: แต่เพราะว่าร่างกายเราแข็งแรงเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องเอ๊ะทำไมคนที่สภาพร่างกายอ่อนแอมีการเรียกว่าทำงานของระบบภูมิคุ้มกันที่มันตกต่ำลงจริงๆก็มีการศึกษาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นวัณโรคในระยะแฝงก็คือเรารับเชื้อมาแต่ร่างกายเราเนี่ยมันกันเชื้อให้มันไม่มีการพัฒนาจนเป็นโรคอย่างของน้องแจ็คเมื่อกี้ที่เราคุยกันเมื่อกี้บอกว่าเอ๊ะมันเหนื่อยออกกำลังกายแล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วก็ไปตรวจแล้วก็เจอจุดเล็กๆในปอดใช่ไหมครับจริงๆอันนี้ก็เป็นวัณโรคที่ปอดเพราะเราก็ต้องทราบว่าเอ๊ะวัณโรคเนี่ยมันชอบอวัยวะหลายๆอย่างจริงๆโชคดีนะคะว่ามีเฉพาะที่ปอดกับเยื่อหุ้มปอดจริงๆแล้วมันเข้ากระแสเลือดเราแล้วก็ส่วนนึงมันก็จะไปที่สมองไปที่ต่อมน้ำเหลืองบางท่านก็อาจจะไปโผล่ที่ตับบางคนไปโผล่ที่กระดูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆไปได้หมดนะฮะ
2: จริงบอกว่าแบบขั้นหนักนี่คือแบบอาเจียนออกมาเป็นเลือดนี่คืออะไร
4: คือจริงๆแล้วที่บอกว่าอาการไอเป็นเลือดที่ว่ามีแบบเสมหะออกมาเป็นเลือดปนเนี่ยเพราะว่าบางทีวัณโรคเนี่ยมันเข้าไปทำให้เกิดโพรงคือว่ามันกัดกินปอดเรามันทำให้เกิดเรื่องของเลือดออกในทางเดินหายใจของเราคือจริงๆของคุณแจ็คโชคดีนะครับที่หาเจอเพราะจริงๆเมื่อกี้ที่คุยกันเรื่องว่าเอ๊ะเป็นไข้38 39องศาเนี่ยเป็นหลายๆสัปดาห์ต่อกันแล้วก็พอรับประทานยาแล้วไข้ลดปัญหาพวกนี้บางทีหาสาเหตุไม่เจอเพราะอย่างบางจุดในร่างกายเราเช่นที่ตับเงี้ยหรือว่าอย่างในกระดูกเงี้ยบางท่านจะมาด้วยอาการไข้เรื้อรังอาจจะซีดลงนิดนึงแต่ไม่มีตาเหลืองตัวเหลืองนะฮะพวกนี้บอกเราไม่ได้ขึ้นเขามันจะมาที่ระบบไหนอย่างของน้องแจ็คเนี่ยมาที่ทางเดินหายใจอาการหลักคือเหนื่อยแต่นี่ต้องบอกว่ามาช้ามากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะถามว่าอาการเริ่มต้นคืออะไรอาการเริ่มต้นคือไอครับเพียงแต่ว่าไอบางท่านบอกว่าไอแห้งๆบอกว่าไอมาตั้ง3อาทิตย์แล้วแล้วมีไข้น้ำหนักลดลงเกือบ10โลอันนี้คงไม่ต้องรอนะครับอันนี้รีบมาตรวจดีกว่าส่วนความเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคนี้ส่วนนึงคืออาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะขาดการพักผ่อนอาจจะมีความเครียดอย่าลืมนะว่าจริงๆแล้วก็ความเครียดมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันด้วยเพราะฉะนั้นกลับมานั่งดูคือว่าปัญหาคือตัวที่เป็นระบบภูมิคุ้มกันเราอาจจะมีการลดการทำงานลงในช่วงที่เราพักผ่อนน้อยหรือมีความเครียดในช่วงนั้นถ้าเริ่มเป็นการรักษาหลักที่สำคัญที่สุดคือการรับประทานยาให้เร็วที่สุดยาที่กินเนี่ยมันจะมี2ระยะเขาเรียกว่าระยะเข้มข้นเพราะสองเดือนแรกเนี่ยที่กินยาเยอะเนี่ยคือเพื่อฆ่าเชื้อที่มันมีการกระจายไปยังคนรอบข้างแต่ช่วงที่เหลือนะครับ4เดือน9เดือนบวกจนถึงเป็นปีเนี่ยเพื่อจะกำจัดเชื้อที่มันซ่อนอยู่ในเม็ดเลือดขาวเขาเรียกว่าระยะที่เชื้อมันแบบหลบในความยากคือว่ายังไงก็คือว่าเมื่อเรายกภาระมาที่คนไข้ในการรับประทานยาเนี่ยเราก็ต้องบอกคนไข้ว่าต้องกินให้ครบเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเชื้อที่มันหลบแฝงอยู่ด้านในเม็ดเลือดขาวเนี่ยถ้าเรากินไม่ครบเราฆ่าเขาไม่ตายเนี่ยเขาก็คงจะ
0: แน่นอน
4: กลับมาจัดการเราอีกรอบนึงแต่ว่าจริงๆผลพวงของการรับประทานยาที่ไม่ครบเนี่ยจะตามมาด้วยว่าถ้าเกิดต้องเป็นอีกรอบนึงเนี่ยสูตรการรักษาของคุณแจ็คจะไม่ได้ง่ายนะครับตอนนี้จะไม่เป็น10เม็ดนะคร
0: ับ
4: เ
0: ริ่มต้นใหม่
4: อาจจะเป็นยาฉีดซึ่งมีผลต่อไตอาจจะมียาบางตัวที่ทานยาแล้วมีปัญหาเรื่องของตัวดำเพราะฉะนั้นโรคนี้ง่ายสุดครับวิธีการป้องกันนะครับหลักการคือการวินิจฉัยระยะเริ่มต้นมีอาการที่สงสัยวัณโรคมีอยู่ไม่กี่อย่าง1เรามีอาการไอเรื้อรังมีอาการผอมลงน้ำหนักลดไข้เรื้อรังไม่ทราบสาเหตุหรือแม้กระทั่งบางคนบอกว่าสังเกตว่าตัวเองเนี่ยมีอาการไอกลางคืนแล้วมีเหงื่อออกกลางคืนอย่างที
0: ่เต็มหมอนเลย
4: นะครับ
0: จะเต็มหมอนเลย
4: ใช่อันนี้นะครับให้รีบไปตรวจครับ
1: อย่างของน้องแจ็คเนี่ยค่ะที่คุยกันก็บอกว่าจะกังวลเรื่องน้ำหนักนี่โอกาสจะกลับมาหนักเท่าเดิมเมื่อไหร่คะคุณหมอ
4: คือต้องใช้เวลาครับอย่างน้อยเนี่ยอาจจะเป็นปีนะครับในช่วงนี้ก็ต้องกลับมานั่งคิดว่า1เราหายขาด2ณตอนนี้เราปอดเราดีขึ้นพอหลังจากนี้เนี่ยเราต้องรู้ว่าเราจะต้องเลือกใช้ชีวิตให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็การรับประทานอาหารส่วนหนึ่งก็จะช่วยทำให้เราดีขึ้นได้ด้วย
2: หมอครับอย่างแจ็คเนี่ยเขาจะกลับไปรับงานเยอะๆเหมือนเดิมเนี่ยได้ไหมครับ
4: คือผมมองว่าจริงๆถ้ารักษาหายขาดเนี่ยมันไม่ได้เป็นจุดที่ยากมากในการที่จะกลับไปทำงานเพราะว่าลองกลับมาต้องดูว่าพฤติกรรมบางอย่างที่ทำให้เรามีความเสี่ยงบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวแล้วมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราทราบไหมครับบางคนอดนอนเป็นอาทิตย์เลยแล้วก็เครียดด้วยเนี่ยอย่าลืมนะครับร่างกายเราเนี่ยกระบวนการภูมิคุ้มกันเราเนี่ยมันทำงานต่ำแน่นอนณวันนั้นนะครับเชื้อที่มันแฝงในร่างกายเนี่ยมันจะยกเขาเรียกว่าสัญญาณบอกแล้วว่าเตรียมยกผลขึ้นบกนะครับเตรียมมาถล่มคุณแจ็คอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะฝากว่าเออจริงๆเนี่ยหายขาดเนี่ยแน่นอนแล้วก็กลับมานั่งคิดว่าทำอย่างไรเนี่ยจะไม่ให้มันกลับไปเป็นซ้ำอีก
0: หลีกเลี่ยงความน่าจะเป็น
4: แล้วก็ติดตามคุณหมออย่างใกล้ชิด
0: แค่นั้นเองนะครับผมอย่าประมาทในการใช้ชีวิตใช้ได้กับคนที่ทั้งป่วยและไม่ป่วย
1: วันนี้ได้เข้าใจโรคที่น้องแจ็คเป็นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้ความรู้ด้วยว่าเราจะมีวิธีการสังเกตตัวเองป้องกันตัวเองยังไงบ้างแต่คำถามวันนี้ยังไม่หมดนะคะยังมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านเราพักกันทู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในระเบียงสุขภาพค่ะมาถึงช่วงระเบียงสุขภาพค่ะเรายังอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์อาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะหลังจากที่พวกเราได้ถามคำถามคุณหมอแล้วตอนนี้เปิดโอกาสให้ท่านชมทางบ้านได้ถามคำถามบ้างไปฟังแรกกันค่ะ
5: คุณหมอครับผม

0: มีอาการไอจามเจ็บหน้าอกพอจะมีโอกาสปอดอักเสบหรือว่าเป็นวัณโรคไหมครับ
1: คำถามแรกค่ะคุณหมอคะ
2: ค
1: ไอหรือจามแล้วมีอาการเจ็บหน้าอกมีโอกาสที่จะเป็นปอดอักเสบหรือวัณโรคไหมคะ
2: คือจริงๆอาการไอหรือจามธรรมดาเนี่ยไม่ได้น่ากลัวนะครับแต่สัญญาณที่ติดธงแดงเลยเนี่ยก็คือเรื่องอาการเจ็บหน้าอกเพราะว่าถ้าเราหายใจลึกๆแล้วเราเจ็บปั๊บๆอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งมันคือเป็นการที่เรามีการอักเสบในปอดบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเพราะไอเยอะกระดูกซี่โครงเลยระบมแต่ถ้าเจ็บข้างใดข้างหนึ่ง

0: ใจบวกจุดๆเช่นเจ็บหน้าอกหรือมีอาการเรื่องของน้ำหนักลดลงมีไข้พวกเนี้ยอย่านิ่งนอนใจครับ
1: สันนิษฐานไว้ก่อนเลยวิตกกังวลในเรื่องร่างกายเราเป็นเรื่องที่ดี
2: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปฟังคำถามข้อต่อไปกันเลยครับ
3: ก็คือการกินปิ้งย่างกับการดมความทูบเนี่ยทำให้เกิดโรคปอดไหมครับ
2: คุณหมอครับคำถามข้อนี้น่าสนใจมากสูบดมควันจากทูบหรือว่าจากเราไปกินอาหารปิ้งย่างเนี่ยมันมีสิทธิ์ทำให้เราเป็นโรคปอดหรือเปล่าครับ
0: ก็มี2เรื่องนะฮะเรื่องแรกก็คือเรื่องการบริโภ
2: ค
0: เรื่อง2ก็เป็นเรื่องความเชื่อทางศาสนาคือทางการบริโภคเนี่ยการรับประทานอาหารปิ้งย่างเนี่ยส่วนหนึ่งอยู่ในที่ที่เป็นร้านแล้วก็จะมีปิดนะฮะอาจจะมีเครื่องดูดควันบางร้านก็มีบางร้านก็ไม่มีเราทาน24ชั่วโมงไหมฮะ
2: โอ้โหถ้าทาน24ชั่วโมง
4: น้ำหนักขึ้น
0: ใช่เพราะจริงๆแล้วเราต้องยอมรับว่าการที่เราใช้การทานปิ้งย่างเนี่ยถ้าใช้เป็นเตาถ่านเนี่ยควันที่เกิดจากการเผาไหม้นะครับก็จะมีผลนะครับก่อให้เกิดการระคายเคืองบางครั้งสังเกตนะว่าเอ๊ะแบบอย่างถ้าเราไปทานบางทีออกมารู้สึกว่าอืมรู้สึกเหมือนกับคัดจมูกมีอาการเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นผลจากการระคายเคืองซึ่งเกิดจากควันที่เกิดจากการเผาไหม้แล้วก็ส่วนที่สองคือเรื่องของทูบทูบนี่น่าสนใจมากเรื่องธูปเนี่ยเรากลับมานั่งมองว่าทำไมปัจจุบันเนี่ยเราจะมองว่าเวลาที่เราไปวัดเราจุดธูปเสร็จใช่ไหมครับบางคนก็จะรู้สึกว่าหายใจไม่ออกแสบจมูกบางคนเข้าไปใกล้ๆบางคนโบกพยายามโบกควันธูปเข้ามาในร่างกายซึ่งตรงจุดนี้เป็นระยะสั้นแต่ระยะยาวเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากกว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในคนที่ทำงานอยู่ในวัดหรือว่าในสันเจ้าซึ่งเจอกับธูปทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงอันนี้รับไปเต็มๆซึ่งถามว่าทำให้เกิดโรคอะไรทำให้เกิดโรคปอดได้เพราะฉะนั้นสารในกลุ่มที่เป็นเรื่องของการเผาไหม้หรือว่าในทูบเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นสารที่ก่อการระคายเคืองและทำให้เกิดการเสื่อมของปอดของเราได้ถ้าเราต้องทำการสัมผัสกับสารพวกนี้เป็นประจำทุกวันทุกวัน
4: งั้นเวลาไปไหว้เจ้าอย่างเงี้ยค่ะเราสวมหน้ากากช่วยได้ไหมคะ
0: คือผมมองสองอย่างครับคือจริงควันที่เกิดจากการเผาไหม้เนี่ยมันมีทั้งสองส่วนคือมีทั้งฝุ่นแล้วก็มีทั้งตัวที่เป็นแก๊สมีทั้งสารเคมีบางทีมันไม่ได้ป้องกัน 100% ผมมองว่าพอเราเสร็จเขาเรียกว่าศาสนกิจแล้วเนี่ยบางคนก็ออกมาได้เลยนะครับ
1: ประเดี๋ยวประดาวได้แค่นั้นเองนะครับผมแล้วหลินเรียกว่าได้กับการไปไหว้พระอยู่แล้วไปทานอาหารอยู่แล้วแต่ว่าเสร็จเรียบร้อยก็กลับบ้านแค่นั้นเองกลุ่มเสี่ยงคือคนที่อยู่นั้นนาน
4: ๆวันนี้ชัดเจนมากนะคะก
1: ับ
4: การดูแลปอดของตัวเองให้แข็งแรงเพราะว่าการหายใจเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ปอดทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนก๊าซที่คุณหมอบอก
0: ค
4: ่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องแจ็คด้วย
1: ขอบคุณพี่เหมยครับขอบคุณพี่
4: ขอบคุณค่ะ
1: ท่านผู้ชมครับผม
2: แต่ว่าช่วงหน้าเรายังไม่ไปไหนนะครับผมกลับมาดูว่าพี่แห้วนะครับจะพาเราไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ไหนในช่วงรอบรั้วดามาครับ
4: มาถึงช่วงรอบรั้วรามาค่ะวันนี้แห้วจะพาเราไปเที่ยวไหนคะ
5: วันนี้นะครับไม่เชิงเป็นการท่องเที่ยวครับแต่ว่าวันนี้จะพาไปดูโครงการดีๆครับที่เขาเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อให้คนกับสัตว์เนี่ยใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขร่วมกันได้ครับ
2: โอ้ยถ้าจะไปดูการใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างคนกับสัตว์นะไปดูบ้านพี่ก็ได
5: ้ทำไมครับบ้านพี่บีมเป็นยังไง
2: บ้านพี่นะหมา1แมว3ตุ๊กแกอีก4แล้วก็ยังเลี้ยงปลาทองอีก5ตัวแล้วก็มีปลาหางนกยูงอีกเป็นร้อยแล้วบนต้นไม
4: ้บีม
2: ครับ
4: อันนั้นเนี่ยมันธรรมดาถ้าระดับแห้วจะพาไปแล้วเนี่ยพี่ว่ามันต้องเป็นแบบสเกลใหญ่ๆไม่ธรรมดาม
2: ีปลาหางนกยูงเป็นร้อยเลยนะครับ
1: โอ้โหนี่ยังแย่ปลาหางนกยูงอยู่
5: โครงการที่จะพาไปเนี่ยนะครับเป็นโครงการที่สร้างทางเชื่อมระหว่างฝั่งป่าทับลานกับป่าเขาใหญ่ครับให้สัตว์เนี่ยเขาได้เดินไปทั้งป่าทับลานแล้วก็ป่าเขาใหญ่ได้โดยที่ไม่ต้องเป็นอันตรายนั่นเองครับ
4: มันต้องเป็นระดับนี้น้องบีม
2: ยอมก็ได
1: ้ยอมก็ได้ยอมก็ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ
5: และตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ถนนเส้น304นะครับที่เชื่อมระหว่างจังหวัดนครราชสีมากับจังหวัดปราจีนบุรีครับและอย่างที่ผมบอกครับว่าจุดนี้เองนะครับเป็นจุดที่มีอุโมงค์เชื่อมระหว่าง2ผืนป่าเข้าด้วยกันระหว่างผืนป่าของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และผืนป่าของอุทยานแห่งชาติทับลานอยู่ข้างหลังผมนี่เองครับ
6: อุโมงค์เชื่อมผืนป่าแห่งนี้นะครับนับเป็นทางเชื่อมผืนป่าแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์ในการที่ให้สัตว์ป่าเนี่ยได้มีโอกาสอพยพหรือเคลื่อนย้ายตามธรรมชาติได้อย่างอิสระและปลอดภัยจากรถที่สัญจรไปมาด้วยนะครับ
5: คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่ข้างบนอุโมงค์ครับข้างล่างนะครับเห็นรถวิ่งไปวิ่งมาเสียงดังมากๆเลยนะครับแต่ข้างบนเนี่ยกลับเงียบสงบในอนาคตนะครับต้นไม้ที่เห็นรอบๆเนี่ยนะครับก็จะโตเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับผืนป่า2ผืนก็จะกลับมาเป็นผืนป่าผืนเดียวกันเหมือนเดิมนั่นเองครับเอาละเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะชวนคุณผู้ชมไปดูกันดีกว่าว่าแถวนี้เนี่ยมีร่องรอยสัตว์ป่าอะไรให้เราได้เห็นบ้างไปดู

0: ครับ
1: นอกจากทางเชื่อมสำหรับสัตว์ขนาดกลางและสัตว์ขนาดใหญ่แล้วตามแนวถนนยังมีอุโมงค์ทางลอดสำหรับสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและอุโมงค์สัตว์ลอดขนาดเล็กอีกด้วยถือว่าอุโมงค์แห่งนี้นะครับนับว่าเป็นต้นแบบสำคัญของการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และสัตว์ป่าได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ
0: คุณผู้ชมครับจากการสังเกตนะครับเริ่มเห็นรอยเท้าเล็กๆของสัตว์จำพวกเก้งกวางแล้วก็เลียงผาแล้วล่ะครับแต่ข้อมูลที่ผมได้มานะครับเขาบอกว่าเริ่มมีสัตว์ใหญ่อย่างพวกช้างกระทิงแล้วก็เสือเนี่ยนะครับมาหากินบริเวณใกล้ๆของอุโมงค์ครับแล้วลองคิดดูนะครับถ้าหากว่าวันหนึ่งเนี่ยสัตว์ใหญ่เหล่านี้นะครับเดินข้ามทางเชื่อมตรงนี้นะครับนั่นหมายถึงว่าอุโมงค์แห่งนี้เนี่ยประสบความสำเร็จแล้วล่ะครับ

0: นับเป็นโครงการดีๆที่เกิดขึ้นและนี่ถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยด้วยที่สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่จะได้เดินข้ามระหว่างป่าได้อย่างปลอดภัยน่าชื่นชมค่ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับพี่หมวยเพราะว่าผมมีความเชื่อว่าการพัฒนาของมนุษย์เราเนี่ยครับถ้าเผื่อเราคำนึงถึงเพื่อนร่วมโลกของเราอย่างพวกสัตว์ป่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ครับ
2: วันนี้พี่บีมนี่จริงจังมากๆเลยนะครับ
1: นี่เห็นพี่เป็นคนยังไงพี่เป็นคนจริงจังโดยตลอดนะถ้าพี่ใส่แว่นเนี่ยทุกคนจะคิดว่าพี่เป็นหมอเลยนะ
2: โอ
1: ้
2: โห
1: จริงๆอย่างเทปหน้าเนี่ยพี่คิดว่าพี่จะเริ่ม
2: เสียดายจังเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพี่หมวยครับ
0: ใช่ค่ะกลับมาพบกับ Healthy Village รายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: กลับมาพูดเรื่องความจริงจังของพี่นะจริงๆอย่างทางรอดเนี่ยที่บ้านพี่ก็เริ่มทำแล้วนะ

0: Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณเคยรู้จักคนที่ไม่เคยฟันผุบ้างไหมครับผมไม่เคยเจอนะครับทำไมคนส่วนใหญ่หรือแทบทุกคนฟันผุน่าคิดนะครับว่าโรคในช่องปากเนี่ยป้องกันไม่ได้เชียวหรือคุณผู้ชมสงสัยเหมือนกับผมไหมครับ
2: องค์การอนามัยโลกคาดว่าเด็กนักเรียนทั่วโลกประมาณ60-90มีอาการฟันผุและในผู้ใหญ่เกือบทุกคนมีฟันผุครับสาเหตุหลักๆก็มาจากการสะสมของคราบพลักจากแบคทีเรียบนฟันและสร้างกรดขึ้นมาเพื่อทำลายเคลือบฟันและหากไม่กำจัดคราบแบคทีเรียจะสะสมตัวจนกลายเป็นคราบหินปูนตามมาด้วยฟันผุครับและหากคราบพลักของแบคทีเรียไปทำลายเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณรอบๆขอบเหงือกก็ทำให้เป็นโรคเหงือกร่นเหงือกติดเชื้อจนถึงขั้นต้องสูญเสียฟันครับแม้ว่าโรคนี้จะเป็นกันมากแต่เราก็มีทางป้องกันได้นะครับโดยไม่รับประทานอาหารที่เรียกว่าจังฟู้ดหรืออาหารขยะพวกอาหารคาวหวานขนมเครื่องดื่มที่มีปริมาณแป้งน้ำตาลไขมันและเกลือสูงแต่มีโปรตีนและใยอาหารต่ำไม่สูบบุหรี่ทั้งแบบมีควันหรือไม่มีควันเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเหงือกอักเสบโรคฟันผุโรคปริทัศน์และมะเร็งช่องปากครับและต้องมีวินัยในการดูแลสุขภาพภายในช่องปากดังนี้ครับแปรงฟันอย่างถูกวิธีอย่างน้อยวันละ2ครั้งใช้ไหมขัดฟันอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ1ครั้งแปรงฟันหรือบ้วนปากทุกครั้งหลังอาหารเพราะหลังรับประทานอาหารจะมีเศษอาหารขนาดเล็กจำนวนมากติดอยู่ตามซอกฟันในช่องปากซึ่งเป็นสาเหตุของฟันผุได้พบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพฟันทุก6เดือนเพื่อกำจัดคราบแบคทีเรียก่อนที่จะสะสมตัวจนกลายเป็นคราบหินปูนหากมีเลือดออกขณะขัดฟันต้องไปพบแพทย์ทันทีเพราะอาจเป็นสัญญาณของโรคเหงือกอักเสบได้ครับ
3: ในปัจจุบันเรายังไม่พบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดมะเร็งในช่องปากนะคะแต่จากการศึกษาพบว่าผู้ที่สูบบุหรี่จัดหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์จัดมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งในช่องปากได้มากกว่าปกติสำหรับฟันผุและเหงือกเสพเป็นโรคที่ถ้าเกิดขึ้นแล้วควรที่จะต้องทำการรักษานะคะ

0: โรคเหงื่ออักเสบเกิดจากแผ่นค่าจุลินทรีย์ที่สะสมบริเวณผิวฟันโดยเฉพาะผิวฟันบริเวณขอบเหงือกหรือว่าตามซอกฟันซึ่งเรากำจัดได้ไม่หมดส่วนฟันผุเนี่ยเกิดจากการที่แบคทีเรียในช่องปากบางชนิดทำปฏิกิริยากับอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลที่เรารับประทานเข้าไปแต่อย่างไรก็ตามทั้งโรคฟันผุและเหงื่ออักเสบเราสามารถป้องกันได้ด้วยวิธีการง่ายๆที่เราทำกันอยู่ทุกวันเลยก็คือการแปรงฟันร่วมกับการใช้ไหมขัดฟันหรือว่าแปรงซอกฟันหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลนะคะแล้วการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันเนี่ยเราควรจะทำให้ถูกวิธีแล้วก็สะอาดหมดจดทุกซอกทุกมุมเราถึงจะสามารถป้องกันการเกิดโรคฟันผุและเหงื่ออักเสบได้ค่ะ
1: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคในช่องปากและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
2: 3 minute talk

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่65อวิชชาตอนที่3
1: รีบๆเลือกได้แล้วจะไปด่านไหนเป็นตัวช่วยสุดท้ายถ้าทักช้าข้าจะไม่ให้สิทธิ์แล้วนะ
2: ก็ได้ก็ได้ก็ได้งั้นไปด่านตันหาก็แล้วกัน
3: ฮะเจ้าตันหาทยานอยากนั่นน่ะเหรอมีแต่จะคอยจับพวกเราให้อยู่ในสวนสนุกนั่นแน่ใจแล้วเหรอเจ้าปัน
2: ต้องไปด่านตันหานี่แหละข้าคิดว่าต้องได้คำตอบจากที่นี่แน
3: ่งั้นก็ว่าตามเจ้าแล้วกันเฮ้ย
1: ได้ไปกันเลย
4: เล่นอะไรต่อดี
5: ดูกันบ้าง
4: เอาขึ้นที่แบบสูง
6: ไปแรงจำเดินใจอุ้ยใครตกลงมา
4: ไปขึ้นทางนู้นมาทางนู้นอ่ะ
3: เอ๊ะตันหาไม่โผล่มาต้อนรับหรอกหรอ
2: ช่างเถอะถึงไม่มีเจ้าตันหาพวกเราก็หาคำตอบกันเองได้
7: เร่งไปถ่ายรูปบุ้ง
8: เราไปเล่น
6: ไปไปไปอยากถ่ายรูปไปไหน
8: แล้ว
6: อยากได้อะไรก็ดีนะ
8: ได้แล้วรับไปเลย
9: สนุกจังเลยมีความสุขจังอยากได้อยากได้อยากได
8: ้อันนี้รับไปเลย
6: ขอบคุณมากนะ
8: ตั้งห้ารอบ
3: เจ้าปันเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ย
2: ดูคนพวกนี้สิมีความสุขเพราะได้ในสิ่งที่อยากได้อยากเล่นอะไรก็ได้เล่นอยากได้ของอะไรก็ได้สมใจ
9: เฮ้ยได้อันที่ชอบเลยน้ำหอมสตรอเบอรี่บอยดีใจจังเลยดีใจจัง
2: ถ้าคนในสวนสนุกนี่ไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้หรือต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบความสุขก็จะหายไปจริงไหม
3: แน่นอนอยู่แล้ว
2: งั้นมาลองทดสอบกันดูดีกว่า
10: ชแอบ
11: แฮะ
6: ตื่นเต้นตื่นเต้น
10: แฮะ
9: เกิดอะไรขึ้นทำไมไข่ไม่ออกมาล่ะเฮ้ยออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะออกมานี่แน่นี่แน่นี่แน่เอาออกมานะเอาออกมาทำไมไม่ออกมาล่ะออกมาสิออกมา
3: เฮ้ยระวัง
9: ฮะ
3: เฮ้ย
9: ของเล่นในตู้เครื่องจะพังตอนนี้ไม่ได้นะมาเฮ้ยออกมาสิออกมาน
3: ี่เป็นแผนทดสอบของเจ้าใช่ไหมเจ้าปัน
2: ใช่แล้วเจ้าจำที่ท่านยายเมืองชรามรณะบอกได้ไหมที่บอกว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได้
3: จำได้สิ
2: ข้ามาทบทวนดูแล้วก็นึกถึงคำที่ท่านอาจารย์เคยสอนข้าแต่ข้าลืมมันไปท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ที่ได้รับอยู่คือผลหรือเบื้องปลายของเรื่องเหมือนเด็กคนนี้ที่กำลังทุกข์เพราะเครื่องหมุนไข่เสีย
9: ข้าจะเล่นนะข้าจะเล่นนะ
2: การที่จะจับว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นเพราะสิ่งที่เรารักจากไปหรือมีใครมาทำลายของรักของเราเราเลยต้องเป็นทุกข์แบบนี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่
3: เจ้ากำลังจะบอกว่าเหตุผลที่ว่ามาเนี่ยเป็นแค่เรื่องภายนอกที่ทำให้เราทุกข์แต่ไม่ใช่สาเหตุเบื้องต้นที่แท้จริงใช่ไหม
2: ใช่แล้วถ้าพิจารณาตามหลักอริยสัจ4เหตุเกิดทุกข์ก็คือสมุทัยตัวที่ทำให้เราออกไปจากสังสารวัฏไม่ได้สักทียังไงล่ะ
3: สมุทัยเองหรอกหรอ
2: ท่านอาจารย์เคยพูดถึงกิจในอริยสัจว่าเริ่มแรกให้ทำปริญญาเรียนรู้เพื่อให้เห็นทุกข์ 2. ทำปหานะละเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วยการยอมรับตามความจริง 3. ทำสัจฉิกรณะทำความเข้าใจทุกข์4. ทำภาวนาปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ด้วยมรรคมีองค์8การที่เราจะละสมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ได้ก็ต้องทำให้ตัณหาความอยากในใจเราดับไปด้วยเพราะพอมีตัณหาก็ต้องตามมาด้วยอุปาทานเลยทุกข์กันไม่รู้จบแบบนี้ไง
3: ว่าแล้วเชียวเพราะเวลาเราอยากได้อะไรใจก็จะทะยานออกไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นของเราโดยไม่รู้ตัว
2: ถูกแล้วสิลาถ้าหากว่าจิตใจเราไม่มีความอยากความยึดอยู่กับใครหรือสิ่งใดๆเลยทุกข์ก็จะไม่เกิดตัวอย่างง่ายๆเจ้ารู้สึกทุกข์ร้อนอะไรไหมที่เครื่องหมุนไข่นี้ใช้งานไม่ได
3: ้ไม่อ่ะข้าไม่ได้ชอบเจ้าเครื่องนี้อยู่แล้วจะเสียหรือใช้งานได้ข้าก็ไม่รู้สึกอะไร
2: นั่นเพราะ จ้าไม่มีความอยากเล่นใจก็เลยไม่ได้ยึดไม่เหมือนเด็กคนนั้น
9: ชะไม่เล่นแล้วก็ได้มีอย่างอื่นน่าเล่นอีกตั้งเยอะไปดีกว่า
3: จริงด้วยแต่เด็กคนนั้นเมื่อกี้ยังเดือดร้อนอยู่เลยแต่ตอนนี้เบื่อไปหาอย่างอื่นเล่นซะแล้ว
2: เพราะความอยากและความยึดลดน้อยลงไปแล้วยังไงล่ะความทุกข์เลยน้อยลงตามไปด้วย
3: อ๋อข้าเริ่มจะเห็นภาพแล้วล่ะเจ้าปันว่าแต่ละด่านที่ผ่านมามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
2: จริงหรอเจ้าเห็นอะไรล่ะ
3: แรกเริ่มที่ด่านชรามรณะเราคิดว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คือการตายไม่ก็การเกิดแต่ก็ไม่ใช่จนมาถึงด่านพบก็เกิดตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการมีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่เลยทำให้ทุกข์พอมาถึงด่านอุปาทานเจ้าอุปาทานกลับแย้งว่าการมีตัวตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสุขต่างหากแต่พอมาถึงด่านของตัณหาข้าก็เริ่มเห็นความเกี่ยวโยงแล้วว่าแท้จริงแล้วเพราะมีตัณหาความทยานอยากเลยเกิดความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราคืออุปาทานพอมีตัวเราของเราแล้วก็เกิดภพความเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นเกิดเป็นชาติก็คือความเกิดแล้วก็ต้อง

0: ต้องตายไปในที่สุดไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไป
1: เก่งมากเลยศิลาเจ้าเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วใช่ไหมว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ที่ทุกข์เพราะไปยึดถือว่าขันห้าเป็นตัวเราของเราพอไปยึดในสิ่งที่คิดว่ามีแต่จริงๆแล้วไม่มีก็เลยเป็นทุกข์
0: ใช่แล้วจ้ะปันถ้าเรียนรู้ว่าขันห้านี้ไม่ใช่ของเรามีความไม่เที่ยงไม่คงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเสมอบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะไม่เกิดความอยากที่จะยึดถืออะไรเลย
1: สุดยอดไปเลยศิลาทีนี้ก็รู้คำตอบแล้วสินะว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์ก็คือสมุทรไทยนี่เอง
2: เอ้ยเป็นไปไม่ได้พวกมันรู้คำตอบได้ยังไงเนี่ย
3: เอ้ยเจ็บใจนักพวกเจ้าแก้ปริศนาอวิชชาที่คนอื่นๆไม่เคยแก้ได้ได้ยังไงกัน
1: ฮ่าๆๆงั้นแปลว่าพวกเราก็ตอบถูกละสินะ
3: เฮ้ยก็เพราะตอบถูกนะสิข้าเลยโมโห
2: ไม่สนุกเลยอารมณ์เสียเฮ้ยไปดีกว่า
3: น้อยบังอาจนักโมโหโมโหโมโหโมโหนี่ถึงพวกเจ้าจะตอบถูกแต่ยังไงก็หนีไม่พ้นอวิชชาหรอกนะเพราะแม้ว่าเจ้าจะรู้ทุกข์รู้สาเหตุเกิดทุกข์แต่ก็ยังไม่รู้จักหนทางดับทุกข์อยู่ดีกลับไปด่านอวิชชากับข้าซะดีดีเถอะย้า
4: ศิลากับเจ้าปันเอาตัวรอดจากอวิชชาได้ดีกว่าที่คิดไว้มากนั่นเนี่ย
5: ทีนี้ศิลากับเจ้าปันก็ได้รู้แล้วว่าอวิชชาคือความไม่รู้จริงทำให้ไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้จักอริยสัจ4คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท
6: ที่ศิลากับเจ้าปันรู้ก็ยังเป็นการรู้เพียงแค่ขั้นที่1และ2จากความรู้ทั้ง5ขั้นคือรับรู้เรียนรู้รอบรู้รู้จริงรู้แจ้งรู้ขั้นที่1คือจักขุรับรู้ทางตาหรืออายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ขั้นที่2คือญาณะเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนรู้ขั้นที่3คือปัญญาเกิดความรอบรู้ทั่วถึงว่าสิ่งนี้มีที่มาจากอะไรรู้ขั้นที่4คือวิชาความรู้จริงเกิดขึ้นไล่อวิชชาความไม่รู้ให้หายไปรู้ขั้นที่5คืออาโลกะรู้แจ้งแทงตลอดเหมือนความสว่างขับไล่ความมืดให้หายไป
4: ก็ต้องเอาใจช่วยพวกศิลากันต่อไป
6: ศิลาเจ้าปันได้รู้จักอวิชชามากขึ้นแต่ในด่านต่อไปทั้งคู่จะต้องกับอะไรอีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

วัสดีครับผมหมอนัทนะครับผมเป็นหมอฟันนะครับพี่โอเคยังครับอร่อยครับวันนี้ก็มาพบกับรายการกินกับหมอวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงอาหารที่กระตุ้นน้ำลายอาหารที่กระตุ้นน้ำลายเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรวันนี้เราจะมาพบคำตอบกันครับสำหรับเมนูอาหารในวันนี้คือยำแอปเปิลกุ้งสดนั่นเอง

ร็จไปแล้วนะครับกับยำแอปเปิลกุ้งสดนะครับอาหารที่เป็นยำเนี่ยจะมีรสเปรี้ยวรวมถึงเรามีแอปเปิลนะครับซึ่งก็จะมีรสเปรี้ยวๆหวานๆอยู่ร่วมด้วยซึ่งอาหารรสเปรี้ยวเนี่ยนะครับก็จะช่วยเกี่ยวกับการกระตุ้นน้ำลายนี่เองน้ำลายมีหน้าที่ในการที่จะช่วยชะล้างสิ่งที่ติดค้างอยู่ที่ฟันหรือว่าภายในกระพุ้งแก้มหรือในปากของเราถ้าในช่องปากของเราน้ำลายน้อยเกินไปเนี่ยเศษอาหารที่ติดอยู่กับฟันของเราเนี่ยมันก็จะไม่หลุดออกไปไหนก็จะเกิดฟันผุได้ง่ายสำหรับอาหารที่กระตุ้นน้ำลายได้ดีนะครับนอกเหนือจากอาหารที่มีรสเปรี้ยวแล้วอาหารที่เราต้องใช้การเคี้ยวเยอะๆอย่างเช่นพวกหมากฝรั่งปราศจากน้ำตาลต้องเน้นนะครับว่าปราศจากน้ำตาลก็จะช่วยทำให้น้ำลายของเราเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นวิธีสังเกตง่ายๆนะครับว่าตัวเองปากแห้งหรือเปล่าถ้าภายในช่องปากของเรารู้สึกว่าลิ้นนะครับหรือกระพุ้งแก้มของเราเนี่ยมันเริ่มติดกันหรือว่าฟันของเราเนี่ยมันคมบาดลิ้นก็แสดงว่ามันขาดน้ำลายที่ไปหล่อลื่นก็จะเป็นจุดสังเกตแต่อย่ากังวลไปนะครับถ้าเกิดเรารู้สึกว่าปากเราแห้งเนี่ยการจิบน้ำก็ช่วยเราได้นะครับแต่ถ้ารู้สึกว่าเป็นปัญหาเยอะจริงๆไปพบทันตแพทย์จะดีที่สุดผมก็รู้สึกว่าผมพูดมานานแล้วนะทีมงานขอน้ำหน่อยได้ไหมครับพูดจริงพูดจริงส่วนวันนี้นะครับผมหมอนัทขอลาไปก่อนรักผมน้อยๆแต่รักนานๆสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สามัญประจำบ้านร้อนปวดฉี่ไม่มีห้องน้ำอันก่อนดีไหม
2: คุณนั่งที่ผมได้นะครับ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ทำไมไม่นั่งแล้วครับ
3: ฉันกลัวว่าคุณจะเมื่อยอะค่ะ
2: เฮ้ยผมไม่เมื่อยเลยครับผมเป็นผู้ชายครับ
3: ไม่เป็นไรจริงๆค่ะฉันยืนได
2: ้เฮ้ยคุณดูเมื่อยมากเลยครับคุณนั่งดีกว่าครับ
3: คุณนั่งดีกว่าค่ะ
2: คุณนั่งดีกว่าครับ
3: คือฉันไม่นั่งค่ะฉันปวดฉี
2: ่แล้วคุณจะลงไปฉี่ก่อนไหมครับ
3: ไม่อะค่ะมันมีรถไฟฟ้ามันหาที่ฉี่ยากอะค่ะ
2: นี่ครับเอาใช้แทนก่อนได้นะครับ
3: นี่คุณจะบ้าหรือเปล่าคะคือเดี๋ยวฉันไปถึงก่อนแล้วฉันค่อยฉี่ก็ได้
2: แล้วคุณจะลงสถานีไหนล่ะครับ
3: สุดสายค
2: ่
3: ะ
2: เฮ้ยคุณอยู่พื้นสถานีแรกคุณจะทนไหวเหรอ
3: ไหวค่ะก็พบประสาทแข็งแรง
4: แล้วอย่างนี้ยังจะแข็งแรงอยู่ไหมคะตอนนี้ลงไปเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายฟังว่าการกั้นปัสสาวะเนี่ยมันอันตรายขนาดไหน
1: พยาบาลคุณสุขมาช่วยแล้ว
4: เห็นไหมคะทีหลังอย่าทำอีกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มักจะลืมตัวกั้นปัสสาวะนานๆเวลาที่เราทำงานหรือทำอะไรเพลินๆหรือบางทีเราปวดปัสสาวะแต่หาห้องน้ำไม่ได้ทำให้เราต้องกั้นปัสสาวะแต่รู้ไหมคะว่ามันอันตรายมากเลยนะคะ
3: มันอันตรายยังไงอะคะ
4: การกั้นปัสสาวะนานๆเนี่ยจะทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะหรือที่เราเรียกว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบเคยได้ยินคนที่ฉี่เป็นเลือดไหมคะหรือเคยเห็นคนที่ฉี่เป็นเลือดไหมคะ
3: เคยค
4: ่
3: ะ
4: นั่นแหละค่ะเป็นสาเหตุหนึ่งจากกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
2: แล้วเราจะมีวิธีการทำให้แบบปวดฉี่น้อยลงไหมครับ
4: เราไม่สามารถควบคุมการปวดปัสสาวะนะคะไม่สามารถควบคุมได้การปวดปัสสาวะของพวกเราเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำในร่างกายดังนั้นเราก็ควรทำให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่ขาดน้ำแต่การที่เราจะปัสสาวะน้อยลงหรือบ่อยขึ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับน้ำที่เราดื่มเข้าไปอย่างเดียวนะคะขึ้นกับขนาดของกระเพาะปัสสาวะเราด้วยค่ะ
3: อ๋อค่ะนี่ถ้าหนูรู้ว่าการกั้นปัสสาวะนี่อันตรายขนาดนี้วันหลังหนูก็จะไม่กั้นละค่ะ
4: ดีมากเลยค่ะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
5: สามัญประจำบ้าน
1: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของดีอีและของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: สวัสดี ค่ะหลังจากที่เราเพิ่มน้ำหนักกันมา3เดือนยกหนักเล่นเวทหนักกล้ามเนื้อของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นด้วยคือไขมันบนชั้นผิวหนังของเรานะคะต่อไปจากนี้3เดือนเนี่ยเราก็จะเข้ามาสู่โปรแกรมการคัดหรือการดีนะคะ
9: คัด
8: ไม่ใช่คัดแบบนี้ค่ะการคัดคือการไดเอทค่ะช่วงการลีนหรือว่าคัดนะคะเราจะมาดูเมนูที่วีจะแนะนำในวันนี้กับเมนูไก่หมักน้ำผึ้งมะนาวกับสลัดอะโวคาโดค่ะ

จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเมนูไดเอทของเราเราก็จะเพิ่มโปรตีนแต่ว่าลดไขมันที่ไม่ดีออกไปนะคะเพิ่มไขมันดีจากน้ำมันมะกอกนะคะจากอะโวคาโดเพื่อที่จะมีอาหารที่เหมาะสมสำหรับส่วนตัววีเองเนี่ยโดยปกติตอนเบลเนี่ยวีจะกิน 2,000 กิโลแคลอรี่เพราะฉะนั้นตอนช่วงลีนวีจะกินเหลือแค่ 1,500 กิโลแคลอรี่ซึ่ง500กิโลแคลอรี่วีจะลดออกมาจากอาหารประเภทแป้งนะคะก็คือโปรตีนจะเท่าเดิมไขมันเท่าเดิมช่วงนี้ก็จะเหลือประมาณ 1,500 กิโลแคลอรี่ประมาณ1เดือนแต่ว่าใช้ช่วงในการไดเอททั้งหมด3เดือนสำหรับคำถามที่ถามเข้ามาเยอะมากๆนะคะก็คือทำไมเราถึงไม่สามารถลดน้ำหนักได้หรือว่าลดน้ำหนักไม่ลงสักทีจริงๆต้องถามตัวคุณเองก่อน1เรากิน

น้อยไปหรือเปล่าอย่างส่วนตัววีเนี่ยกิน 1,500 ถึง 1,600 เนี่ยวีเคยกินลดลงไปเป็น 1,000 กิโลแคลอรี่ร่างกายก็จะสงวนพลังงานในร่างกายเอาไว้โดยที่ไม่ปล่อยไขมันเราออกมาเพราะฉะนั้นน้ำหนักเราก็จะไม่ลงตามเกณฑ์ที่เราควรจะลง2ก็คือเราคาร์ดิโอน้อยไปหรือเปล่าการคาร์ดิโอคือการขึ้นลู่วิ่งการวิ่งการว่ายน้ำที่ต่อเนื่อง30นาทีต่อวันเราทำน้อยไปหรือเปล่าหรือว่าเราทำเบาไปหรือเปล่านะคะ3ก็คือเราหลุดอาหารจากตารางของเราหรือหลุดอย่างเช่นไม่เป็นไรหรอกกินเพิ่มอีกสักคำสองคำสะสมทั้งวันมันก็จะกลายเป็นพลังงานที่เกินมานะคะเคล็ดลับวิก็บอกแล้วนะคะเหลือแต่ว่าตัวคุณเองจะทำหรือเปล่าบ๊ายบาย

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปแม่เขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ยปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะเก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิโหแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
1: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โห

0: ่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
1: โหยถึงว่าหน้ายังกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ย
2: ขอโทษนะครับปู่ทวด
1: ไอ้น้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
0: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
1: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
3: โอ้ยนี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
3: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
3: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
0: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: ภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: กำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
2: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
3: พี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะ
0: ตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอดสวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: ใช่ครับ
0: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
5: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อม

0: พร้อมกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: ใช่ครับ
3: 15นาที
4: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
0: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
0: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
8: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
4: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
1: เรียบร้อยครับ
3: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
8: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
3: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
9: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
3: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
0: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
4: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
3: 7นาที
4: น้องอัดเตือนแล้วว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
0: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
1: ครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: ครับ
4: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
1: ครับ
2: ครับครับ
3: ไฟไหม้แล้ว
8: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
6: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
3: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
6: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
7: พวกเราก็มอบตามตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
8: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
7: ได้เลย
6: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTVเพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
3: ลงลิฟต์ลงลิฟต
8: ์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับท
5: ทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมากๆ
7: พวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย
4: ้ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
5: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
5: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
6: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
8: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
5: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บาย
6: บาย
5: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วอะไรฟ้าฟ้านั่นน่ะไม่ใช่ลูกบอลหรอกนะทำแบบนั้นไม่ได้นะจ๊ะ
1: เอ
0: ๊ะแล้วเนี่ยฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: เจ้าเนี่ยก็คือไข่ไงล่ะจ๊ะไข
1: ่ไข
0: ่ใช่แล้วฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าพวกลูกๆสัตว์ทั้งหลายก็ออกมาจากไข่แบบนี้แหละจ้า
1: ฮ่า
0: ใช่แล้วฟาฟารู้ไหมว่าไข่เนี่ยเป็นไข่ของตัวอะไรถ้างั้นเราลองไปตามหาเจ้าของไข่ใบนี้กันดูดีกว่าดีไหมฟาฟา
1: ดีครับ

0: ายของคัตโต้ของคัตโต
1: ้ไม่ใช
0: ่ลาบโบลาบบี
1: ้สวัสดีฟ้าฟ้าไม่ใช่ของเรา
2: ทั้งแมวและกระต่ายก็ออกลูกเป็นตัวนะจ๊ะฟาฟาสัตว์บางชนิดก็ออกลูกมาเป็นตัวเลยบางชนิดก็ออกมาเป็นไข่ก่อนแล้วถึงค่อยฟักเป็นตัวจ้า
0: สวัสดีครับคุณแม่ไก่ไข่ของคุณแม่

0: ลูกเป็ดน้อยนี่เอง
1: ลูกเป็ดลูกเป็ดลูกเป็ดลูกเป็ด
0: ในที่สุดเราก็รู้สักทีนะว่าเป็นไข่ของใครแต่เอ๊ะฟ้าฟ้า
1: แล้วแม่เป็ดล่ะแม่เป็ดอยู่ที่ไหน
0: ฮ่าจริงด้วย
1: นั่นไงแม่เป็ดแม่เป็ด
0: โอ้เก่งมากจ้ะฟ้าฟ้าแม่เป็ดอยู่ที่นั่นจริงๆด้วย
2: เวลาซะแล้วแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์

เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาพบกันในตอนเช้าในช่วงกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวรรณคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะตอนเช้าๆนะคะเมื่อเรามาเจอกันเราจะต้องทำอย่างไรนะร้องเพลงสวัสดีทักทายกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาร้องเพลงสวัสดีตะวันไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: น่ารักมากๆเลยค่ะเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆวันนี้นะคะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราค่ะคุณครูบีนะคะมีเรื่องราวที่อยากจะมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยค่ะเมื่อวานนะคะคุณครูบีไปตลาดมาค่ะเด็กๆที่ตลาดนะคะมีของขายเยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณครูบีนะคะก็ไปซื้อผักซื้อเนื้อสัตว์นะคะเพื่อจะมาทำกับข้าวในตอนเย็นค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆคิดว่าการที่เราจะรับประทานอาหารเราจะต้องรับประทานอาหารให้ครบกี่หมู่คะ5หมู่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาฟังนะว่าเมื่อวานคุณครูบีซื้ออาหารอะไรบ้างแล้วครบ5หมู่หรือเปล่าคุณครูบีไปตลาดไปซื้อไข่ไก่มา1แผงค่ะเอ๊ะไข่ไก่มีโปรตีนแสดงว่าคุณครูบีได้อาหารกี่หมู่แล้วคะ1หมู่ก็คืออะไรคะลูก
1: ไข
0: ่ไก่มีอะไรคะโปรตีนคุณครูบีซื้อไข่ไก่แล้วคุณครูบีนะคะก็ยังซื้อผักและซื้อผลไม้ด้วยค่ะเอ๊คุณครูบีซื้ออะไรเพิ่มนะคะผักกับผลไม้ผักให้อะไรลูกผักให้วิตามินผลไม้ให้เกลือแร่ด้วยแล้วก็วิตามินนั่นเองค่ะผักบางชนิดก็ให้เกลือแร่กับเราแสดง

0: แสดงว่าตอนนี้คุณครูบีได้กี่หมูแล้วคะซื้ออาหารครบกี่หมูแล้ว3หมูมีอะไรคะลูกโปรตีนวิตามินเกลือแร่และคุณครูบีนะคะก็ซื้อเนยกลับไปที่บ้านด้วยเนยให้อะไรกับเราคะไขมันเก่งมากเลยค่ะน้องมาลีตอนนี้คุณครูบีซื้อได้กี่หมูแล้วนะ4หมูแล้วมีอะไรนะโปรตีนวิตามินเกลือแร่และไขมันคุณครูบีได้กับข้าวแล้วครูบีก็กลับไปที่บ้านคุณครูบีก็ไปหุงข้าวเพื่อที่จะเอาไว้รับประทานในตอนเย็นแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าข้าวที่เรารับประทานให้อะไรแก่เราคะให้อะไรนะคะลูกคาร์โบไฮเดรตนั่นเองโอ้โหเก่งมากเลยค่ะแสดงว่าเมื่อวานตอนเย็นคุณครูบีไปตลาดซื้อของกลับมาทำอาหารที่บ้านแล้วอาหารของคุณครูบีก็หมูมั้ยคะครบ5หมูเลยมีอะไรบ้างนะ
1: โปรต
0: ีนวิตามินเกลือแร่ไขมันและคาร์โบไฮเดรตเมื่อคุณครูบีรับประทานอาหารครบ5หมู่ร่างกายของคุณครูจะเป็นอย่างไรคะแข็งแรงใช่ไหมคะแล้วเด็กๆล่ะเด็กๆอยู่ที่บ้านเด็กๆสามารถรับประทานอาหารครบ5หมู่ไหมคะครบหรือเปล่าคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะชื่นชอบในการรับประทานอาหารที่หลากหลายนะคะเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตได้สมวัยนั่นเองค่ะแล้ววันนี้มีเด็กๆคนไหนที่มีเรื่องราวที่อยากจะออกมาบอกเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังบ้างคะโอ้นักเรียนปลายทางนะคะหลายคนยกมือเลยค่ะวันนี้ห้องเรือของคุณครูนะคะคุณครูขอเชิญน้องทาร่าค่ะวันนี้น้องทาร่ามีเรื่องอะไรจะเล่าคะ
2: หนูไปเที่ยวงานที่ตะเกียบมา
0: น้องทาร่าไปเที่ยวงานที่เขาตะเกียบมางานอะไรคะลูกเขามีอะไรบ้างที่งาน
2: มีของกินเยอะ
0: มีของกินเยอะแยะเลยใช่ไหมคะแล้วน้องทาร่าซื้ออะไรมารับประทานบ้างคะ
2: มัชเมลโล
0: ่ขนมมัชเมลโล่เหรอคะแล้วอะไรอีกคะลูก
2: ไอติม
0: ไอศกรีมมีอะไรอีกคะนึกออกไหมมีอะไรอีกนึกไม่ออกแล้วไม่เป็นไรแล้วน้องทาร่าไปดูเขาทำอะไรบ้างที่งานมีอะไรให้น้องดูบ้างคะ
2: การแสดง
0: การแสดงแสดงอะไรคะลูก
2: น้ำพุ
0: แสดงน้ำพุเหรอคะเขาแสดงอย่างไรน้ำพุอะค่ะ
2: เปิดน้ำ
0: เปิดน้ำพุเหรอลูกแล้วเป็นยังไงอีกคะมีสีไหมน้ำพุมีสีสันไหมคะ
2: มี
0: แล้วน้องกลัวไหมไม่กลัวใช่ไหมคะน้องไปกับใคร
2: กับคุณพ่อ
0: กับคุณพ่อสองคนเหรอคะลูกปรบมือให้กับน้องทาร่าหน่อยค่ะน้องทาร่าไปที่ไหนมาคะ
3: ที่เข
0: า
3: ตะเก
0: ีย
3: บ
0: ไปเที่ยวงานที่เขาตะเกียบนั่นเองน้องทาร่าบอกว่าที่งานมีอะไรบ้างมีของกินนะคะเยอะแยะเลยแล้วมีอะไรอีกคะ
3: มี
0: มีการแสดงโชว์อะไรคะ
3: โชว
0: ์
3: น
0: ้
3: ำพ
0: ุโชว์น้ำพุน้องทาร่าไปกับใคร
3: ก
0: ับคุณพ่อนั่นเองแล้วน้องทาร่าบอกว่าน้องทาร่าซื้ออะไรรับประทานคะ
3: ม
0: ั
3: ช
0: เมลโล่กับไอศกรีมสองอย่างนี้เป็นขนมหวานใช่ไหมคะเด็กๆรับประทานขนมหวานเยอะได้ไหม
3: ไม
0: ่
3: ได
0: ้ไม่ได้เมื่อเรารับประทานเสร็จแล้วเราจะต้องทำอย่างไรคะแปรงฟันนั่นเองใช่แล้วค่ะน้องน็อตกับน้องข้าวตังบอกว่าเมื่อรับประทานเสร็จแล้วจะต้องแปรงฟันเพราะว่าถ้าเราไม่แปรงฟัน จะทำให้เรา
3: ฟ
0: ันผุแล้วก็ปวดฟันนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆแล้วมีเด็กๆคนไหนอยากจะเล่าอะไรให้คุณครูฟังอีกไหมคะของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูขอมอบให้น้องข้าวตังค่ะน้องข้าวตังจะเล่าอะไรครับ
4: เมื่อวานนี้น้องไปเที่ยวงานแสดงโชว์น้ำพุครับ
0: เมื่อวานน้องก็ไปดูงานแสดงโชว์น้ำพุเหมือนกันใช่ไหมคะ
4: คร
0: ับแล้วน้องเจออะไรบ้าง
4: เจอพุ
0: มีพลุแล้วมีอะไรอีกคะ
4: มีเพลง
0: มีเพลงด้วยเหรอคะเขาร้องเพลงด้วยใช่ไหมคะเจออะไรอีกคะ
4: แล้วก็เจออาหารมากมาย
0: น้องเข้าตังได้ซื้ออาหารรับประทานไหม
4: ซื้อครับ
0: ซื้ออะไรบ้าง
4: ปลาทอด
0: ปลาทอดเยี่ยมมากเลยค่ะมีอะไรอีกคะ
4: แล้วก็มีสายใหม่ครับ
0: สายใหม่ด้วยเหรอคะลูก
4: ครับ
0: อร่อยไหมคะ
4: อร่อยครับ
0: น้องข้าตังไปกับใคร
4: ไปกับแม่กับพ่อแล้วก็พี
0: ่ไปกับคุณแม่คุณพ่อพี่แล้วก็น้องข้าตังใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องข้าตังหน่อยน้องข้าตังก็ไปที่ไหนมาคะนะไปดูงานแสดงโชว์น้ำพลุแล้วน้องข้าวตังเห็นอะไรด้วย
3: เห็น
0: พลุด้วยใช่ไหมคะแสดงว่าที่งานมีโชว์กี่อย่างมีโชว์สองอย่างก็คือโชว์น้ำพลุกับแสดงโชว์อะไรคะพลุที่จุดขึ้นไปบนท้องฟ้าใช่ไหมคะแล้วน้องข้าวตังก็ไปเจออะไรอีกคะไปฟังเพลงด้วยใช่ไหมคะมีโชว์ร้องเพลงด้วยโอ้โหที่งานนี้จัดกิจกรรมเยอะไหมคะ
3: เยอะ
0: เยอะมากแล้วก็มี
3: ของก
0: ิน แล้วก็มีของกินด้วยน้องข้าวตังซื้ออะไรคะ
3: ปลาทอด
0: ปลาทอดกับอะไรนะ
3: ส
0: ายไหมโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะสายไหมก็เป็นขนมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อวานน้องข้าวตังรับประทานสายไหมแล้วแปรงฟันไหมคะแปรงฟันใช่ไหมคะลูกดีมากเลยค่ะแต่น้องข้าวตังเขาซื้ออะไรด้วยนะปลาทอดปลาทอดมีประโยชน์กับเด็กๆเด็กๆคนไหนเคยรับประทานปลาทอดบ้างคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้จดจำเรื่องราวนะคะประสบการณ์ของตนเองค่ะและนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังเรียบเรียงเหตุการณ์นะคะได้เป็นประโยคอย่างต่อเนื่องค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปสนทนาเรื่องต่างๆนะคะกับคุณครูปลายทางค่ะแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนกันเลยค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ออกมาบอกเราเรื่องราวสิ่งต่างๆที่เด็กๆได้จดจำมาแล้วค่ะเรื่องราวของเพื่อนๆสนุกไหมคะโหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะตั้งใจที่จะจดจำเรื่องราวนะคะเพื่อที่จะนำมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังน่ารักมากๆค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะขอเชิญน้องน็อตค่ะน้องโน้ตมีอะไรจะเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังบ้างคะ
2: เมื่อวานหนูไปซื้อหนังสือแบบฝึกหัดมา
0: น้องโน้ตไปซื้อหนังสือแบบฝึกหัดมาในหนังสือแบบฝึกหัดบ้างครับ
2: แต่สติ๊กเกอร
0: ์มีติดสติ๊กเกอร
2: ์ระบายสี
0: ระบายสีและอะไรอีกคะ
2: ลากเส้นโค้ง
0: ลากเส้นโค้งไหนเส้นโค้งทำยังไงคะเส้นโค้งทำแบบนี้ใช่ไหมเส้นโค้งทำยังไงอีกคะมีเส้นอะไรอีก
2: ตรง
0: เส้นตรงเส้นตรงทำแบบไหนลากลงตรงตรงแล้วน้องน้อยเขียนได้ไหมเขียนครบหรือยังคะลูก โหเยี่ยมมากเลยแล้วน้องน็อตทำอะไรบ้างในแบบฝึกหัดเล่มนั้นทำอะไรบ้างคะนอกจากเขียนเส้นโค้งแล้วก็มีลากเส้นตรงแล้วทำยังไงคะ
2: เส้นหยักหยัก
0: ทำอะไรนะลูก
2: เส้นหยักหยัก
0: อ๋อเส้นหยักใช่ไหมคะเส้นซิกแซกใช่ไหมคะยากไหมคะไม่ยากเลยชอบไหมปรบมือให้กับน้องน็อตหน่อยค่ะน้องน็อตไปทำอะไรมาไปซื้อหนังสือแบบฝึกหัดมาที่หนังสือแบบฝึกหัดของน้องน็อตมีเส้นอะไรบ้างเส้นอะไรนะคะ
1: เส
0: ้
1: นโค
0: ้งเส้นโค้งอะไรเด็กๆทำมือเส้นโค้งหน่อยซิทำได้หรือเปล่าเส้นโค้งโค้งเหมือนภูเขาอันนี้คือเส้นโค้งมีเส้นอะไรอีก
1: เส
0: ้
1: นตรง
0: เส้นตรงขีดลงมาน้องน็อตบอกเป็นเส้นตรงขีดลงมาแล้วเส้นอะไรอีกคะ
1: เส
0: ้
1: นหย
0: ัก เส้นอะไรนะคะ
1: เส
0: ้นหยักหรือว่าเส้นซิกแซกนั่นเองเด็กๆ เคยเขียนหรือเปล่าเส้นซิกแซกจะเป็นซิกแซกเป็นแหลมๆคล้ายๆสามเหลี่ยมเขียนซิกแซกต่อกันไปมาแบบนี้ค่ะเด็กๆคนไหนที่บ้านมีแบบฝึกหัดเหมือนน้องน็อตบ้างคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะถ้าเด็กๆมีแบบฝึกหัดแล้วเด็กๆหมั่นเขียนเป็นประจำทุกๆวันนะคะกล้ามเนื้อมือของเด็กๆก็จะแข็งแรงแล้วก็สามารถไปวาดภาพได้สวยงามหรือสามารถเขียนตัวหนังสือได้เร็วยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นอยู่ที่บ้านเราต้องฝึกทำอะไรด้วยคะฝึกวาดภาพแล้วก็ฝึกเขียนในอะไรคะลูกนะในแบบฝึกหัดของเรานั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เล่าเรื่องราวสิ่งต่างๆที่เด็กๆสนใจหรือเป็นประสบการณ์ของเด็กๆเองนะคะนำมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังได้อย่างดีเลยค่ะกล้าพูดกล้าแสดงออกนะคะแล้วก็เรียบเรียงประโยคได้อย่างต่อเนื่องค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้มาเคลื่อนไหวร่างกายขยับส่วนต่างๆของร่างกายกันค่ะโดยที่คุณครูนะคะจะมีเครื่องดนตรีมาให้เด็กๆได้ฟังเสียงสัญญาณจังหวะด้วยค่ะเครื่องดนตรีชนิดนี้เรียกว่าอะไรนะ
1: กร
0: ับกรุ้งกริ้งนั่นเองค่ะคุณครูบีก็จะให้สัญญาณจังหวะเร็วสัญญาณจังหวะช้าและสัญญาณจังหวะหยุดนั่นเองเด็กๆทบทวนสัญญาณจังหวะได้แล้วตอนที่เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายเด็กๆก็จะต้องทำยังไงคะเคลื่อนไหวให้ถูกอะไรคะถูกต้องถูกต้องตามสัญญาณจังหวะนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะเด็กๆนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ได้เลยค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆได้พื้นที่แล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเรามาเคลื่อนไหวร่างกายกันเลยค่ะ

0: น้องริต้าทำท่าอะไรคะ
1: ชิงช้าค่ะ
0: ชิงช้าโอ้โหเป็นท่าทางที่ไม่ซ้ำใครเลยค่ะน้องอิงฟ้าทำท่าอะไรลูก
2: ช้างค่ะ
0: ช้างเก่งมากค่ะน้องโอโซนทำท่าอะไรครับ
3: ตกปลาครับ
0: ตกปลาจ้าเราไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะเคลื่อนไหวทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันค่ะ

0: นางข้าวเม่าทำท่าอะไรครับ
1: กบครับ
0: กบใช่ไหมคะเก่งมากค่ะน้องน้องเอ๋ยทำท่าอะไรลูก
1: เทน้ำค่ะ
0: เทน้ำเยี่ยมมากค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: น้องเชื่อเต็มทำท่าอะไรคะ
1: สไลเดอร์ค่ะ
0: สไลเดอร์เหรอคะน้องมาร์กี้ทำท่าอะไรคะ
1: สไลเดอร์ค่ะ
0: สไลเดอร์คู่กันเลยเหรอลูกไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: น้องมะลิทำท่าอะไรคะ
1: รำค่ะ
0: รำใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเป็นท่าที่ซ้ำใครเลยเยี่ยมมากค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยชื่อว่าเพลงโอ้ทะเลแสนงามค่ะ

0: เดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ฟังเพลงแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงกันค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะเด็กๆนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะเด็กๆนักเรียนปลายทางก็พร้อมเช่นกันค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะเราไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงชื่อว่าเพลงอะไรนะคะ
1: โอทะเลแสนงาม
0: โอทะเลแสนงามนั่นเองค่ะ

0: เด็กๆร้องได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ถ้าเด็กๆร้องได้เดี๋ยวเต้นอีกหนึ่งรอบแล้วช่วยคุณครูบีร้องเพลงด้วยได้ไหมคะนะเด็กๆนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปร้องเพลงโอ้ทะเลแสนงามพร้อมกันสักหนึ่งรอบเลยค่ะโอ

มมากเลยค่ะให้เด็กๆไปนั่งที่เดิมเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะได้ที่เดิมหรือยังคะตอนนี้เด็กๆนั่งที่เดิมของตนเองแล้วเป็นยังไงคะเคลื่อนไหวสนุกไหมคะเด็กๆสนุกมากเลยใช่ไหมร้องเพลงอะไรไปคะโอ้ทะเลแสนงามนั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆรู้สึกอย่างไรบ้างไหนใครรู้สึกปวดเมื่อยร่างกายบ้างไหนใครเมื่อยแขนเมื่อยขาเมื่อยไหล่ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อในบริเวณที่เด็กๆรู้สึกปวดเมื่อยได้เลยค่ะ

ให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิค่ะขอมอบความรักของฉันทำท่าตาบนครูค่ะลูกแด่ทุกสิ่งพันในโลกนี้

0: เป็นอย่างไรบ้างคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปแล้วหายเมื่อยไหม
1: ห
0: ายเมื่อยนั่งสมาธิแล้วเป็นอย่างไรคะ
2: สดช
0: ื่อสดชื่อแล้วเป็นอย่างไรด้วยมีสมาธิขึ้นหรือเปล่ามีสมาธิขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆได้เคลื่อนไหวอะไรบ้างเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะอะไรบ้างคะ
2: ช
0: ้
2: าเร
0: ็วและหยุดแล้วก็ได้ฟังเพลงอะไรคะเพลงชื่อเพลงอะไรนะโอ้ทะเลแสนงามนะคะได้ฟังเพลงโอ้ทะเลแสนงามแล้วก็คิดท่าทางประกอบเพลง

0: เคลื่อนไหวร่างกายนะคะประกอบเพลงได้อย่างมีจินตนาการมากๆเลยค่ะเด็กๆสนุกไหมคะ
1: ส
0: นุกใช่ไหมคะเด็กๆชื่นชอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะไหมคะ
1: ชอบ
0: หลายคนนะคะชอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะแต่ตอนนี้นะคะคุณครูอยากจะให้เด็กๆได้ไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: อยากบินได้เหมือนแมลงปอตัวนั้นเอ๊แต่ว่าแคทโต้ไม่มีปีกแล้วจะบินได้หรือจ๊ะ
1: เอ๊
0: ใช่แล้วล่ะถ้าจะบินได้ก็ต้องมีปีกนะจ๊ะดูอย่างนกสินกมีปีกแมลงปอก็มีปีกหรือว่าผึ้งที่ชอบน้ำหวานก็มีปีกนะจ๊ะแคทโต
1: ้นกมีปีกแมลงปอมีปีกผึ้งมีปีกแคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้แคทโต้จ๊ะยังมีสัตว์อื่นๆที่มีปีกแต่ก็บินไม่ได้นะอย่างเป็ดไก่แล้วก็นกเพนกวินไงจ๊ะแคทโต้รู้จักไหม
1: แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้อ้าวเดี๋ยวสิแคทโต้จะไปไหนอ่ะไม่ฟังกันเลยนะเนี่ยเอ๊ะจะทำอะไรเหรอจ๊ะแคทโต้อ้าวนั่นฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟา
2: สวัสดีครับสวัสดีแคทโต้
0: ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแคทโต้เขาจะทำอะ

0: นี่อะไรเหรอจ้าแคทโต้ฟาฟารู้หรือเปล่าว่านั่นน่ะคืออะไร
1: ไม่รู้ครับ
2: ปีกปีกของแคทโต้
0: ฮะแคทโต้ทำปีกเหรอจ๊ะ
2: บินบินบินบินบิน

0: Bin, bin, bin, bin, bin, bin.
1: อ๋อไม่คัตโต้เจ็บไหมเนี่ย
0: อะ
1: ไรน่ะคัตโต้โอ้ยเอายังไงดีล่ะฟาฟาสงสัยแคทโต้จะเศร้ามากนะฟาฟาที่บินไม่ได
2: ้ฮ่าเฮ้ยนี่ไง
1: อ๋อที่แ

0: นั่งเครื่องบินนี่เอง
1: ว้าว
0: บินได้สำเร็จแล้วถึงจะบินเองไม่ได้ก็ตามขอบใจมากนะจ๊ะฟาฟาโอ้วันนี้เวลาหมดแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า
2: บาย

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เด็กๆสังเกตที่หน่วยการเรียนรู้ของเราสิคะเหมือนเดิมหรือว่าเปลี่ยนไปแล้วคะ
1: เ
0: ปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมเด็กๆเห็นอะไรบ้างเห็นดินดินสีอะไรล่ะ
1: ส
0: ีน้ำตาลเห็นอะไรอีกคะเห็นทรายน้องน้องบอกว่าเห็นทรายทรายสีอะไรคะทรายสีอะไรก่อนลูกทรายที่น้องสังเกตเห็นมีสีอะไรคะสีเหลืองเหลืองขาวๆใช่ไหมน้องน็อตบอกมีสีเหลืองเหลืองแล้วเห็นอะไรอีกคะ
1: เห็นก้อนห
0: ิน เห็นก้อนหินเห็นหินนั่นเองสีอะไร
1: สี
0: เ
1: ทา
0: สีเทาใช่ไหมคะเด็กๆลองคิดสิคะว่าวันนี้เราจะเรียนหน่วยอะ
1: หน่วยหินดินทราย
0: อะไรนะคะ
1: หน่วยหินทราย
0: เด็กๆหลายคนเก่งมากเลยค่ะทายได้ถูกต้องเลยเพราะว่าหน่วยการเรียนรู้ของเราก็บอกแล้วใช่ไหมคะว่ามีภาพอะไรบ้างวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับหน่วยดินหินทรายนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะพูดตามคุณครูบีค่ะหน่
1: วย
0: ดินหินทราย
1: ดินหินทราย
0: หน่
1: วย
0: ดินหินทราย
1: ดินหินทราย
0: วันนี้เราจะมารู้จักกันค่ะว่าดินหินทรายเป็นอย่างไรค่ะแล้วเด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องชื่อลักษณะการเปรียบเทียบความแตกต่างของดินหินทรายค่ะเด็กๆจะได้รู้จักกับอะไรบ้างนะคะชื่อลักษณะการเปรียบเทียบความแตกต่างของดินหินแล้วก็ทรายนั่นเองค่ะคุณครูบีนะคะมีกล่องปริศนามาให้เด็กๆได้ช่วยกันสังเกตสัมผัสแล้วก็จะได้บอกกับคุณครูได้ค่ะว่าสิ่งของในกล่องปริศนานั้นมีอะไรค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค
0: ่
2: ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงๆเลยค่ะ คนไหนน่ารักนะโอ้โหน่ารักกันหลายคนเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูบีนะคะจะขออนุญาตหยิบสิ่งของในกล่องปริศนาออกมาให้เด็กๆสังเกตก่อนค่ะในกล่องปริศนาของคุณครูบีมีอะไรนะมีกระปุกนั่นเองเอ๊ะในกระปุกมีอะไรเอ่ยมีกระปุกเด็กๆสังเกตได้นะฝาสีอะไรคะฝาสี
1: ฟ้
0: า
1: เ
0: ขียวยังไม่หมดนะกระปุกนะคะฝาสีเหลืองนั่นเองค่ะมีทั้งหมดกี่กระปุกคะ
1: 3
0: กระปุกเลยค่ะมีกี่สีคะ3สีคนไหนที่น่ารักคุณครูบีจะเชิญมาให้เด็กๆได้มาสัมผัสแล้วก็ยกดูว่าแต่ละกระปุกมีน้ำหนักอย่างไรแล้วเราก็จะเขย่าฟังเสียงด้วยนะว่าเสียงเหมือนหรือต่างกันแต่เด็กๆ เปิดฝาได้ยังคะยังไม่ได้นะของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูขอมอบให้น้องอิงฟ้าค่ะน้องอิงฟ้าน้องอิงฟ้าลองยกน้ำหนักดูสิคะว่าแต่ละกล่องหนักอย่างไรบ้างจับเปรียบเทียบกันได้ค่ะลูกยกกล่องนี้ขึ้นมาด้วยเป็นอย่างไรคะรู้สึกอย่างไรบ้างคะ
3: เบาก
0: ล่องไหนเบาคะลูก
3: อันสีฟ้า
0: สีฟ้าแล้วสีเขียวเป็นยังไงคะ
2: หนัก
0: หนักน้องน้องลองวางก่อนแล้วจับสีเหลืองด้วยสิสีเหลืองเป็นยังไงคะ
2: หนัก
0: หนักเหมือนกันกับกล่องสีเขียวใช่ไหม
2: ใช
0: ่เดี๋ยวน้องลองเขย่าสิลูกเขย่าแรงๆได้เลยกล่องสีฟ้าด้วยลองเขย่ากล่องสีฟ้าด้วยค่ะเป็นอย่างไรคะต่างหรือเหมือนกันคะ
2: ต่าง
0: ต่างกันแล้วกล่องสีเขียวล่ะเดี๋ยวลองวางแล้วก็หยิบกล่องสีเขียวมาเขย่าด้วยค่ะอันนี้วางก่อนได้ลูกเป็นยังไงคะเสียงเป็นยังไงคะ
2: เหมือนเป็นทราย
0: เสียงเหมือนอะไรนะ
2: เหมือนเป็นทราย
0: เหมือนทรายใช่ไหมคะแล้วน้องคิดว่ากล่องสีฟ้าเสียงเหมือนอะไรคะลองหยิบมาเขย่าเปรียบเทียบกันใหม่ได้ค่ะ
2: เหมือนทรายเหมือนกัน
0: ทรายเหมือนกันเหรอคะลูกแล้วกล่องสีเหลืองล่ะอีกสักรอบนึงสิขยายอีกสักครั้งนึงเป็นอย่างไรคะ
2: เป็นก้อนหิน
0: เป็นก้อนหินน้องทายว่าสีฟ้ากับสีเขียวเป็นทรายแต่สีเหลืองเป็นก้อนหิน3กล่องนี้อันไหนหนักที่สุดคะ
2: ก้อนหิน
0: สีอะไรคะ
2: สีเหลือง
0: สีเหลืองน้องบอกว่ากล่องสีเหลืองหนักที่สุดเก่งมากค่ะปรบมือให้น้องอิงฟ้าหน่อยค่ะอีกสักหนึ่งคนดีกว่าเอามือจับไหล่จับแขนจับเอวยกมือขึ้นค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องสกายค่ะสกายเชิญทางนี้ครับผมน้องสกายลองยกน้ำหนักดูแต่ละกล่องว่าเหมือนหรือต่างกันก่อนเลยค่ะเป็นอย่างไรคะ
2: สีฟ้าเบา
0: สีฟ้าเบา
2: สีเขียวหนัก
0: สีเขียวหนักเดี๋ยวลองวางก่อนแล้วก็ยกสีเหลืองด้วย
2: สีเหลืองหนัก
0: สีเหลืองหนักตอนนี้มีหนักกี่กล่องคะ
2: 2กล่อง
0: 2กล่องอันไหนเบาที่สุดคะ
2: สีฟ้า
0: สีฟ้าเอาวางสีฟ้าก่อนเอาสีเขียวยกมาเปรียบเทียบกับสีเหลืองให้คุณครูบีหน่อยกล่องไหนหนักกว่ากันคะลูก
2: สีเขียว
0: สีเขียวมีน้ำหนักเยอะกว่าใช่ไหมคะน้องวางได้เลยค่ะแล้วน้องลองเขย่ากล่องสีเหลืองก่อนว่าเสียงเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรคะ
2: เสียงเหมือนหิน
0: เสียงเหมือนหินกล่องอื่นล่ะ
2: อ
0: ัน
2: นี้เสียงเหมือนทราย
0: ทราย
2: ดิน
0: ดินเหรอคะน้องสกายทายว่าสีฟ้าเป็นอะไรนะ
2: ดิน
0: ดินสีเขียว
2: ทราย
0: ทรายสีเหลือง
2: ห
0: ิน หินโอ้โหเก่งมากค่ะปรบมือให้น้องสกายหน่อยตอนนี้เพื่อนๆของเรามาจับสัมผัสยกน้ำหนักดูแล้วเพื่อนๆบอกว่าสีเหลืองเป็นอะไรนะคะ
3: หน
0: ัก หินใช่ไหมสีเขียวล่ะ
3: เบ
0: าเบากว่าสีเหลืองใช่ไหมคะแต่เมื่อสักครู่น้องสกายบอกว่าสีเขียวหนักกว่าแล้วน้องสกายบอกว่าสีเขียวคืออะไรทรายสีฟ้าเบาที่สุดคือดินนั่นเองค่ะเด็กๆคิดว่าจะใช่แบบที่เพื่อนๆของเราทายไว้มั้ยคะใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่านะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะกล่องแรกเป็นอะไรนะเป็นอะไรคะ
3: ด
0: ินนั่นเองเพื่อนๆทายถูกมั้ยคะเพื่อนๆทายถูกต้องค่ะ ก่งมากเลยปรบมือดังๆให้กับเพื่อนหน่อยต่อมากล่องสีเขียวเพื่อนบอกว่าอะไรนะคะ
4: ทราย
0: ทรายใช่มั้ยคะใช่หรือเปล่าลองเปิดดูก่อนค่ะถูกต้องมั้ยคะ
4: ถ
0: ูกต้องเลยโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเอาปรบมือดังๆให้กับเพื่อนของเราหน่อยกล่องสุดท้ายคืออะไรนะ
4: ห
0: ินนั่นเองเด็กๆคิดว่าถูกไหมคะ
4: ถ
0: ูกเดี๋ยวเรามาลองเฉลยกันค่ะถูกไหมคะ
4: ถ
0: ูกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะแต่ว่าสกายบอกว่าทรายหนักกว่าหินเดี๋ยวคุณครูบีให้เพื่อนอีกสักหนึ่งคนมาช่วยตรวจสอบดีกว่าว่าทรายในกล่องนี้กับก้อนหินอะไรจะหนักกว่ากันหรือจะถูกต้องแบบที่น้องสกายบอกคุณครูบีขอเชิญน้องโอโซนค่ะโอโซนเชิญทางนี้เลยครับน้องโอโซนลองยกน้ำหนักดูสิครับว่าแต่ละกล่องเนี้ยหนักอย่างไรบ้างน้าน้องยกเปรียบเทียบได้เลยค่ะ
5: ก้อนหินหนักกว่า
0: ก้อนหินหนักกว่าแล้วอันนี้ล่ะดินล่ะ
5: ห
0: ิน
5: หน
0: ัก
5: กว
0: ่าแสดงว่าอะไรหนักที่สุดคะ
4: ห
0: ินนั่นเองค่ะเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยโอ้เก่งมากกันทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะนอกจากของที่อยู่ในกล่องปริศนาแล้วคุณครูบีมีของจริงมาให้เด็กๆได้สังเกตแล้วก็สัมผัสกันด้วยเด็กๆจะได้รู้ว่าแต่ละอย่างที่ครูบีนำมาเนี่ยนะคะลักษณะเป็นอย่างไรเด็กพร้อมไหมคะนะถ้าพร้อมแล้วเอามือวางที่ตักค่ะแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสงสารเหลือทน

0: ือดไปรับตามันรีบไต่ขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกวาให้เด็กๆปิดตาไว้ก่อนค่ะปิดตาไว้ก่อนนะห้ามแอบมองนะคะเก่งมากค่ะอมเพียงเอาเปิดตามาได้เลยค่ะมาเด็กๆเห็นอะไรคะเห็นอะไรคะมีดินหินแล้วก็ทรายวันนี้คุณครูบีมีก่อนมาให้เด็กๆช่วยในการสังเกตด้วยอันนี้คืออะไรลูก
1: แว่นขยาย
0: นั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็จะใช้แว่นขยายนะคะในการส่องมองหินดินและทรายของเราค่ะพร้อมมั้ยคะแว่นขยายจะทำให้เด็กๆนะคะเห็นรายละเอียดที่ชัดขึ้นนั่นเองค่ะคนไหนน่ารักบ้างนะ

0: ก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรจับได้ทั้งหมดเลยเดินไปได้ลูกเดินได้ไหมคะเดี๋ยวครูบียกให้อาหารหน้าไปทางนี้ต้องสัมผัสหน่อยเป็นอย่างไรคะเดี๋ยวคุณครูบีให้น้องถือไหนลองมองไปสิเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรนะคะ
1: ทราย
0: เม็ดทรายเป็นอย่างไรคะเม็ดเล็กหรือเม็ดใหญ
1: ่เม็ดใหญ
0: ่เม็ดใหญ่ใช่ไหมน้องเห็นเป็นเม็ดใหญ่ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วเมื่อกี้น้องสัมผัสแล้วเป็นอย่างไร
1: นิ่ม
0: นิ่มแล้วหินล่ะเมื่อกี้น้องสัมผัสหินไปแล้วเป็นอย่างไรคะ
1: แข็ง
0: แข็งจริงเหรอคะแล้วนอกจากแข็งแล้วรู้สึกอย่างไรอีกคะ
1: หน
0: ัก หนักอันไหนน้องลองจับสิลูกเป็นยังไงคะ
1: หนัก
0: แข็งหนักแล้วผิวของเขาเป็นยังไงคะผิวเป็นยังไงคะ
1: แบน
0: ๆแบนๆนะแล้วดินล่ะน้องเห็นอะไรในดินบ้างเห็นไหมน้องมองเห็นไหมคะ
1: ดิน
0: มีอะไรนะลูก
1: ดิน
0: ดินแล้วอะไรอีกคะ
1: เส้นเส้น
0: อะไรนะคะ
1: เส้น
0: เป็นเศษของอะไรนะ
1: ดิน
0: มีเศษของใบไม้ไหมคะแล้วน้องจับไปเป็นยังไงบ้าง
1: นิ่ม
0: นิ่มนะไหนลองจับใหม่ซิรู้สึกอย่างไรบ้างรู้สึกอย่างไรอีกคะ
1: น
0: ิ่มนิ่มๆแล้วเป็นยังไงคะมีสีอะไร
1: สีดำ
0: สีดำแล้วดินเป็นยังไงคะร้อนหรือเย็นคะ
1: เย็น
0: เย็นใช่ไหมคะปรบมือให้น้องข้าวเม้าหน่อยอีกสักหนึ่งคนดีกว่าขอเชิญน้องมะลิค่ะโอ้โหมะลินั่งตัวตรงมากเลยมะลิลองสัมผัสมาก่อนสัมผัสตั้งแต่จานนู้นมาก่อนเลยลูกจับสัมผัสได้ค่ะจับได้เลยจับได้เต็มมือเลยก็ได้นะแล้วเป็นอย่างไรอีกคะเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: นุ่ม
0: นุ่มอะไรนุ่มบ้างคะดินแล้วอะไรอีกคะอะไรคะ
1: ทราย
0: ทรายแล้วหินรู้สึกอย่างไรคะ
1: แข็ง
0: แข็งใช่ไหมคะลองใช้แว่นขยายมองหน่อยสิว่าในดินน้องเห็นอะไรบ้างครูบีเดี๋ยวให้น้องเห็นอะไรบ้าง
1: เห็นกิ่งของใต้ไม้
0: เห็นอะไรนะคะ
1: เห็นกิ่งของใบไม
0: ้เห็นเศษของใบไม้ใช่ไหมคะเห็นอะไรอีกไหมคะเห็นไหมหรือว่าไม่เห็นแล้ว
1: ไม่เห็น
0: แล้วไม่เห็นแล้วปรบมือให้กับน้องมะลิหน่อยค่ะเพื่อนบอกว่าอะไรที่นิ่มบ้าง
2: ทร
0: ายกับดินแล้วอะไรที่แข็งคะ
2: ห
0: ินนั่นเองเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูบีก็มีภาพมาให้เด็กๆสังเกตเลยภาพนี้คือภาพอะไรลูก
2: ด
0: ินนั่นเองดินมีสีอะไรสีดำเหมือนกับดินที่เรานำมาเลยไหมคะน่าเหมือนเลยภาพต่อมาล่ะอะไรคะหินแล้วก็อะไรคะลูกทรายนั่นเองค่ะโอ้โหวันนี้เด็กๆได้เรียนเกี่ยวกับดินหินทรายใช่ไหมคะคุณครูบีค่ะอยากจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะไปทำกิจกรรม นะเหมือนกับเด็กๆห้องเรียนต้นทางเลยให้เด็กได้ไปสังเกตลักษณะของดินหิน

ไซน์นะคะเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของดินหินทรายนั่นเองค่ะนะถ้าเด็กๆนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางได้ไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันมาแล้วสนุกไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆนักเรียนปลายทางสามารถบอกคุณครูได้หรือเปล่าคะว่าดินหินทรายมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะ
1: น
0: ิ่
1: ม
0: ดินเป็นอย่างไรคะลูก
1: น
0: ิ่มมีสีอะไรด้วยนะสีดำบางพื้นที่อาจจะมีดินสีแดงหรือสีน้ำตาลนั่นเองค่ะดินเด็กๆใช้แว่นขยายส่องไปเมื่อสักครู่เห็นอะไรบ้างเห็นเศษของใบไม้และเศษของรากไม้นั่นเองค่ะเพราะว่าดินนะคะเป็นวัตถุธรรมชาติที่ผุกร่อนแล้วก็กลายมาเป็นดินนั่นเองค่ะเกิดจากซากพืชหรือว่าซากสัตว์ค่ะต่อมาหินนะคะเป็นยังไงคะ
1: แข็ง
0: แข็งแล้วเป็นยังไงคะหินเวลาเด็กๆจับสัมผัสจะแข็งใช่ไหมคะ

0: ว่าหินนั้นแข็งแรงแต่เมื่อเราจับสัมผัสแล้วจะรู้สึกอย่างไรหินหนักหรือเบาคะ
1: หน
0: ัก หนักแล้วผิวของเขาเป็นอย่างไรคะหินบางก้อนก็ขรุขระบางก้อนก็เรียบใช่ไหมคะเมื่อสัมผัสแล้วจะรู้สึกว่าเย็นแต่ถ้าหินที่ตากแดดจะรู้สึกยังไง
1: ร
0: ้อนนั่นเองค่ะหินนะคะแข็งแรงสามารถทำให้เกิดรอยขีดข่วนได้ด้วยค่ะทรายล่ะคะทรายมีลักษณะอย่างไรคะเป็นเม็ดเล็กๆใช่ไหมคะมีผิวสัมผัสเป็นยังไงคะ
1: น
0: ิ่มหรือแข็ง
1: แข
0: ็งเราสัมผัสแล้วจะรู้สึกว่าสากมือนั่นเองค่ะเพราะว่าทรายมีความหยาบโอ้โหวันนี้นะคะได้เรียนปลายทางก็ตอบกันเสียงดังฟังชัดเก่งมากเลยค่ะที่สามารถเปรียบเทียบนะคะบอกความแตกต่างระหว่างดินหินทรายได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: วันนี้ตอนโทรศัพท์เส้นเชือกสวัสดีจ้าฟ้าฟ้าสวัสดีแคทโต้กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ้า
1: ฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ทั้งสองคนกำลังต่อตัวต่อกันอยู่นี่นาไหนต่อเป็นอะไรบ้างจ้ะเนี่ย
1: บ้านครับ
0: ฟ้าฟ้าต่อเป็นรูปบ้านเหรอจ๊ะแล้วแคทโต้ล่ะต่อเป็นรูปอะไร
2: อ๋อรถครับ
0: น่ารักจังเลยแคทโต้ฟ้าฟ้าแคทโต้ลองฟังดูสิได้ยินเสียงอะไรไหมไงฟ้าฟ้าแคทโต้ได้ยินไหมนั่นไงเสียงมาจากทางนั้นนะฟ้าฟ้าแคทโต้ตามไปดูกันเถอะ

0: ียงแรปโบ้กับแรปบี
1: ้เอ๋ฟาฟาว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงของแรปโบ้กับแรปบี้อย่างนั้นเหรอจ๊ะแล้วเสียงของแรปโบ้กับแรปบี้เนี่ยมันออกมาจากกระป๋องได้ยังไง
2: แรปโบ้แรปบี
1: ้ตัวจ๊ะแรปโบ้กับแรปบี้น่ะคงไม่ได้อยู่ในกระป๋องเล็กๆแบบนั้นหรอกมั้งอุ๊ยดูนั่นสิมีเชือกด้วยเราลองตามเชือกเส้นนี้ไปกันดีไหมแรปโบ้กับแรปบี้นี่นา
0: ฮะแรปโบ
2: ้แรปบี้ฟ้าฟ้า
0: แคทโต
1: อ้าวไม่ต้องงงกันหรอกจ้าฉันพอจะเข้าใจแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นสงสัยว่าเจ้ากระป๋องเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์เส้นเชือกนะจ๊ะ
0: ฮะโทรศัพท์เส้นเชือก
1: ใช่แล้วจ้าถ้าโทรศัพท์เนี่ยทำให้คนที่อยู่ไกลกันสามารถคุยตอบโต้กันได้อ่ะไหนแรบบี้ลองถือกระป๋องนี้ไว้ข้างหนึ่งสิส่วนฟ้าฟ้ากับแคทโต้ลองกลับไปที่กระป๋องอีกด้านนึงนะจ๊ะฟ้าฟ้าลองทักแรบบี้สิจ๊ะต่างก็ได้ยินเสียงของอีกฝ่ายเหมือนกันใช่ไหมล่ะคลื่นเสียงน่ะมันเดินทางผ่านเส้นเชือกมาถึงเราได้นะจะบอกให้

0: ฟ้า
1: เฮ้แคทโต้อยากเล่นด้วยเหรอจ๊ะถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไหมจ๊ะพวกเรามาทำโทรศัพท์เส้นเชือกอีกอันกันเถอะ
0: เอ
1: ๊อุปกรณ์นะมีแค่แก้วกระดาษหรือกระป๋องสองใบแล้วก็เชือกจ้าขั้นแรกเริ่มจากนำแก้วกระดาษหรือกระป๋องมาเจาะรูทั้งสองใบเลยนะแบบนี้จ้าแต่ตอนเจาะรูเนี่ยน้องอาจให้ผู้ใหญ่ช่วยก็ได้นะจ๊ะเพื่อความปลอดภัยร้อยเชือกเข้าไปในรูแบบนี้แล้วก็ผูกปมเรียบร้อยเท่านี้เราก็ได้โทรศัพท์เส้นเชือกแล้วล่ะ
0: อ่ะฮะโทรศัพท์ของแคทโต้
2: ฮ่าแรบบี้ฟ้า
0: แรบโบแคทโต้
2: ฮ่าได้ยินแล้ว
0: ได้ยินแล้ว
1: โอ้ดูสิทั้ง4คนเล่นโทรศัพท์กันอย่างสนุกสนานเลยคุณหนูเองถ้ามีเวลาว่างก็ลองทำโทรศัพท์เล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะจ๊ะเผื่อจะสนุกเหมือนกับฟ้าฟ้าไงล่ะอ้าวหมดเวลาอีกแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
2: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
3: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
4: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
1: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
2: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: เพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
3: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะ
0: ขอบใจจ้ะ
4: ไม่เป็นไร

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะคุณครูบีก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้เด็กๆได้ทำถึง3กิจกรรมเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆยื่นมือขึ้นมาค่ะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักษ์ไหลเล่นยักษ์เช้ายักษ์เย็นยักษ์เล่นเล่นหนวดหมึกผูกโบน่ารักมากๆเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราค่ะกิจกรรมแรกนั่นก็คือกิจกรรมปั้นค่ะมีอุปกรณ์นะคะได้แก่แผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2นะคะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะมีอุปกรณ์นะคะได้แก่กระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะและกิจกรรมที่3ในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมใหม่ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมวาดภาพบนทรายค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะถาดหรือว่ากระบะสำหรับใส่ทรายค่ะทรายค่ะและผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะวันนี้วัสดุอุปกรณ์ของเราเยอะไหมคะไม่เยอะเลยใช่ไหมคะมีแค่ถาดสำหรับใส่ทรายแล้วก็ทรายนั่นเองค่ะวิธีการนะคะสร้างสรรค์กิจกรรมนี้ค่ะเด็กๆจะต้องวาดภาพบนทรายนะคะคุณครูบีจะให้เด็กๆใช้นิ้วมือของตัวเองค่ะในการวาดภาพลงไปบนทรายค่ะเด็กๆลองสังเกตนะว่าวันนี้คุณครูบีจะวาดภาพเป็นอะไรค่ะภาพอะไรคะมีดวงอาทิตย์มีอะไรอีกคะ
1: ก้อนเมฆ
0: ก้อนเมฆใช่มั้ยคะมีอะไรอีกนะเด็กๆคิดว่าอะไรคะอะไรคะอะไรคะภูเขาแล้วก็อะไรเอ่ยทะเลนั่นเองตอนที่เด็กๆนะคะใช้นิ้วมือวาดภาพลงบนทรายค่ะมือของเด็กๆจะได้สัมผัสกับทรายเด็กๆจะได้สัมผัสกับทรายนะคะแล้วจะบอกความรู้สึกได้ว่าทรายมีเนื้อสัมผัสอย่างไรค่ะเมื่อเด็กๆวาดเสร็จแล้วเด็กๆอยากจะเปลี่ยนภาพนะคะเด็กๆสามารถเขย่าถาดของเราค่ะเพื่อที่จะให้ทรายนะคะกระจายตัวไปเหมือนเดิมเลยแบบนี้ค่ะแล้วเด็กๆก็เปลี่ยนภาพวาดได้เด็กๆอยากให้คุณครูบีวาดภาพอะไรดีนะมีเพื่อนๆนะคะบางคนบอกว่าอยากให้วาดภาพกระต่ายใช่ไหมคะกระต่ายต้องมีอะไรคะลูก มีอะไรก่อน วงกลมเป็นอะไรคะ เป็นหัวของกระต่ายใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกคะ มีตัวของกระต่ายด้วยแล้วมีอะไรอีก มีอะไรอีกคะมีขาแล้วมีอะไรคะหางแล้วตรงนี้คืออะไรอะไรนะคะลูกหูของกระต่ายนั่นเองกระต่ายก็ต้องมีตาใช่ไหมคะแล้วก็ว่าตามีจมูกมีอะไรอีกนะมีหนวดด้วยใส่หนวดให้กับกระต่ายด้วยค่ะเป็นยังไงคะเหมือนหรือยังเหมือนแล้วใช่ไหมคะเมื่อวาดเสร็จแล้วเราทำยังไงคะเราจะต้องทำยังไงคะ ขย่าให้ทรายกระจายออกแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆคนต่อไปนะคะได้มาวาดภาพบนทรายค่ะตอนนี้เด็กๆเข้าใจกิจกรรมของเราแล้วใช่ไหมคะยากไหมคะไม่ยากเลยถ้าอย่างนั้นเรามาบอกข้อตกลงกันค่ะเราจะต้องสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์แล้วก็จะได้เลือกเข้าเล่นในมุมต่างๆค่ะวันนี้คุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้เล่นในมุมหนังสือ

มีกี่มุมคะ3มุมมีมุมอะไรนะหนังสือมุมดนตรีและมุมบทบาทสมมุตินั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆได้ไปแบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่อยากจะทำกันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่อยากจะทำแล้วใช่ไหมคะกลุ่มแรกค่ะทำอะไรนะวาดภาพบนทรายเชิญเข้ากลุ่มได้เลยค่ะกลุ่มที่สองวาดภาพด้วยสีเทียนเชิญปั๊มสัญลักษณ์ค่ะและกลุ่มที่สามปั้นดินน้ำมันนะอยู่อุปกรณ์ได้เลย

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันมาแล้วค่ะสนุกไหมคะวันนี้เด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานอะไรกันบ้างคะเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะบอกว่าได้วาดภาพด้วยสีเทียนแล้วก็วาดภาพบนทรายด้วยค่ะห้องเรียนของคุณครูบีวันนี้ใครวาดภาพบนทรายบ้างเอ่ยโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆชอบไหมคะสนุกไหมคะเวลาที่เด็กๆใช้นิ้วมือวาดภาพลงไปบนทรายเด็กๆรู้สึกอย่างไรลูก
1: น
0: ิ
1: ่ม
0: เด็กๆบางคนบอกว่านิ่มใช่ไหมคะแล้วเม็ดทรายเป็นอย่างไรคะ
1: แข็ง
0: เป็นแข็งๆเม็ดเล็กๆใช่ไหมคะเด็กๆจะสัมผัสแล้วเป็นเม็ดทรายเล็กๆรู้สึกอย่างไรบ้างเย็นไหมคะ
1: เย
0: ็นนะวันนี้น้องน็อตวาดภาพบนทรายเป็นภาพอะไรครับ
2: หุ่นยนต์ครับ
0: หุ่นยนต์นะน้องทาร่าล่ะน้องทาร่าวาดภาพบนทรายเป็นอะไรคะ
3: บ้านค่ะ
0: บ้านเก่งมากค่ะน้องมารีวาดภาพบนทรายเป็นอะไร
3: บ้านค่ะ
0: บ้านเหมือนกันเหรอคะแล้วน้องมารีล่ะเมื่อกี้น้องมารียกมือวาดภาพบนทรายเป็นอะไรคะ
4: ดอกกุหลาบค่ะ
0: ดอกกุหลาบโอ้โหเยี่ยมมากค่ะน้องกรีนล่ะ
5: ดอกไม้ค่ะ
0: ดอกไม้โอ้โหสกายด้วยเหรอสกายวาดเป็นอะไรคะ
6: สับปะรดครับ
0: สับปะรดนะเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆสามารถสร้างสรรค์ผลงานนะคะออกมาตามความคิดจินตนาการของตนเองค่ะสามารถสื่อสารได้นะคะว่าเด็กๆคิดออกแบบภาพอะไรนะคะแล้วก็สร้างสรรค์ออกมาได้อย่างสวยงามเลยค่ะและเมื่อเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ครบ2กิจกรรมแล้วเด็กๆก็ยังได้เลือกเข้าเล่นตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นวันนี้เด็กๆได้เล่นมุมอะไรบ้างคะมุมบทบาทสมมุติมุมอะไรอีกคะมุมดนตรีมุมอะไรอีกมุมหนังสือเด็กๆนะคะเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆสามารถของเล่นด้วยกันค่ะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของก็สามารถเก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะและตอนนี้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปทำอะไรคะล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้นะคะคุณครูบีมีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆชูนิ้วขึ้นมา5นิ้วค่ะกำมือค่ะแบมือค่ะ

0: น่ารักมากๆเลยค่ะเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเก่งมากกันทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะเกมการศึกษาชุดใหม่ของคุณครูบีค่ะนั่นก็คือเกมจับคู่ภาพสมบูรณ์กับภาพแยกส่วนค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูบีค่ะก็มีภาพหลักมาให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตด้วยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆมาสังเกตภาพหลักกันก่อนค่ะคุณครูบีนะคะจะมีภาพหลักให้เด็กๆสังเกตดังนี้เลยค่ะภาพแรกคือภาพอะไรคะ
1: บ
0: ้
1: าน
0: บ้านหลังสีอะไรสีฟ้าหลังคาล่ะคะสีน้ำเงินเข้มมีหน้าต่างสีอะไรลูกสีเหลืองเด็กๆจำรายละเอียดของภาพที่สมบูรณ์ไว้ก่อนนะภาพที่สองล่ะ
1: ร
0: ถนะมีอะไรบ้าง
1: ม
0: ีล้อรถเป็นวงกลมสีดำมีตัวรถเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีอะไรคะสีม่วงแล้วด้านบนล่ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีอะไรสีฟ้าและมีควันสีเทาอยู่ด้านบนภาพที่สองคือภาพอะไรคะนกบินใช่ไหมคะมีครึ่งวงกลมที่เป็นส่วนของตัวนกและครึ่งวงกลมสีม่วงเป็นส่วนของปีกวงกลมสีดำเป็นส่วนหัวแล้วก็มีสามเหลี่ยมเล็กๆ เป็นส่วนของปากนกค่ะเด็กๆจะต้องสังเกตรายละเอียดแบบนี้ในทุกๆภาพที่คุณครูบีนำมาเรียงไว้ให้สังเกตแบบนี้ค่ะเมื่อเด็กๆสังเกตภาพที่สมบูรณ์แล้วเราจะนำภาพชิ้นย่อยหรือภาพแยกส่วนทางด้านนี้ไปจับคู่กันอย่างเช่นภาพแรกภาพบ้านหลังสีฟ้าหลังสีน้ำเงินหน้าต่างสีเหลืองคุณครูบีต้องหยิบภาพแยกส่วนภาพไหนน่านำไปจับคู่กันคะขอเชิญน้องน็อตหน่อยค่ะเชิญน้องน็อตเลยน้องน็อตหยิบภาพไหนคะหยิบแล้วก็นำไปจับคู่กันได้เลยค่ะลูกถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องอันนี้คือภาพที่สมบูรณ์กับภาพแยกส่วนค่ะอีกสักหนึ่งภาพดีกว่าปรบมือให้กับน้องน็อตหน่อยค่ะอีกสักหนึ่งภาพเป็นภาพรถนั่นเองเดี๋ยวให้คนไหนดีนะตาขอเชิญน้องนับตังค่ะน้องนับตังน้องนับตังจิบภาพไหนดีคะถูกไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยเห็นไหมคะภาพที่สมบูรณ์กับภาพที่แยกส่วนจับคู่กันแบบนี้ค่ะเกมนี้ยากไหมคะเด็กๆไม่ยากเลยเดี๋ยวภาพที่เหลือคุณครูบีจะให้เด็กๆได้ไปสังเกตร่วมกันกับเพื่อนๆค่ะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมแล้วข้อตกลงของเรามีว่าอย่างไรคะเล่นเกมร่วมกันกับเพื่อนเมื่อเล่นเสร็จแล้วช่วยกันเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปทำอะไรลูกเอาไปทำอะไรนะคะเอาไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันทั้งเกมใหม่แล้วก็เกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วค่ะและเมื่อเด็กๆได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆจะต้องช่วยกันเก็บ

เก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปไว้ที่มุมเกมการศึกษาค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆไปแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะตอนนี้เด็กๆแบ่งกลุ่มพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วกลุ่มที่หนึ่งเชิญค่ะกลุ่มที่สองเชิญค่ะลูกกลุ่มที่สามกับหลังหันเดินเลยน้องมารีค่ะกลุ่มที่สี่ไปค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วสนุกไหมคะวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นเกมจับคู่ภาพที่สมบูรณ์กับภาพแยกส่วนค่ะซึ่งเด็กๆได้สังเกตรายละเอียดของภาพภาพที่สมบูรณ์จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะมีอะไรบ้างนะมีวงกลมมีอะไรอีกคะสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเมื่อวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมมารวมกันสามารถเกิดภาพขึ้นมาได้เช่นภาพอะไรบ้างที่เด็กๆสังเกตมีภาพบ้าน
1: เร
0: ือนกไอศกรีมรถด้วยรถเข็นโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมนะคะเมื่อนำมาต่อกันค่ะก็สามารถสร้างสรรค์ภาพใหม่นะคะที่มีรายละเอียดให้เด็กๆได้สังเกตนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะนอกจากกิจกรรมเกมการศึกษาที่เด็กๆได้ทำกันแล้วค่ะเด็กๆยังได้ทำอะไรในกิจกรรมแรกคะสนทนาค่ะและเหตุการณ์นะคะสามารถบอกเล่าเรื่องราวที่เด็กๆจดจำมานะคะเป็นประสบการณ์ของตนเองค่ะนำมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังได้เป็นประโยคอย่างต่อเนื่องค่ะและกิจกรรมที่2ของเราแล้วก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆนะคะฟังเสียงสัญญาณจังหวะช้าเร็วแล้วก็หยุดเคลื่อนไหวเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหยุดค่ะวันนี้เด็กๆยังได้เคลื่อนไหวประกอบเพลงโอ้ทะเลแสนงามเด็กๆช่วยกันนะคะร้องเพลงแล้วก็คิดท่าทางประกอบเพลงกันอย่างสนุกสนานแล้วก็สวยงามมากเลยค่ะและกิจกรรมที่3ของเราคือกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆจำได้หรือยังนะว่าเราเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะดินหินทรายนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้รู้จักเกี่ยวกับชื่อลักษณะนะคะของดินหินทรายแล้วก็สามารถเปรียบเทียบบอกคุณครูได้ว่าดินหินทรายมีความเหมือนหรือต่างกันคะเหมือนหรือต่างกันลูกต่างกันหินมีลักษณะเป็นอย่างไร
1: แข็ง
0: ใช่ไหมคะเพื่อนบอกว่ามีกลมๆด้วยผิวของเขาเป็นอย่างไรคะหินบางก้อนก็เรียบบางก้อนก็ขรุขระแล้วหินเวลาเราจับรู้สึกอย่างไรคะ
1: แข
0: ็งแข็งแล้วก็ยังไงอีกคะ
1: เย
0: ็นแต่ถ้าหินที่ตากแดดจะรู้สึกอย่างไร
1: ร
0: ้อนแล้วทรายล่ะทรายมีความสัมผัสยังไงคะเป็นเม็ดยังไงคะ
1: เ
0: ป็นเม็ดเล็กๆใช่ไหมคะมีความหยาบแล้วก็สากมือส่วนดินล่ะ
1: น
0: ิ่มนะดินนะคะเกิดจากอะไรคะเกิดจากอะไรสะสมขึ้นมากลายเป็นดินซากพืชแล้วก็ซากอะไรนะลูกซากสัตว์นั่นเองเพราะว่าเด็กๆใช้แว่นขยายส่องดูเห็นว่ามีซากของรากไม้แล้วก็ใบไม้ด้วยค่ะและกิจกรรมที่4ของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานนะคะศิลปะสร้างสรรค์2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะสามารถเลือกกิจกรรมที่เด็กๆชื่นชอบแล้วอยากจะได้ค่ะกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้ค่ะก็คือการวาดภาพบนทรายเด็กๆใช้นิ้วมือของตนเองนะคะในการขีดเขียนวาดภาพลงบนทรายค่ะจะทำให้เด็กๆนะคะได้สัมผัสกับทรายแล้วเด็กๆจะได้รู้สึกว่าทรายที่เด็กๆสัมผัสไปนั้นเป็นอย่างไรค่ะแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างมีจินตนาการเลยค่ะและเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์แล้วยังเข้าเล่นตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นเมื่อเล่นเสร็จสามารถเก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและกิจกรรมสุดท้ายที่เด็กๆทำไปเมื่อสักครู่นี้นั่นก็คือกิจ

เกมการศึกษาวันนี้นะคะเด็กๆได้สังเกตภาพที่สมบูรณ์แล้วนำมาจับคู่กันกับภาพที่แยกส่วนค่ะเด็กๆช่วยกันเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆในกลุ่มนะคะแล้วก็เล่นเกมได้อย่างถูกต้องเก่งมากทุกคนเลยค่ะแต่ตอนนี้กิจกรรมของเราเป็นอย่างไรแล้วคะหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาทำอะไรนะร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆกันค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาร้องเพลงบอกลากันเลยค่ะ

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.e.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: วันนี้เสนอตอนอบอบสวัสดีจ้าเด็กๆขอต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่อันแสนสดใสดูสิจ้าพระอาทิตย์กำลังส่องแสงระยิบระยับเลยอะเอ๊ะทำไมพระอาทิตย์ถึงได้มีขนด้วยล่ะเนี่ยอ้าวพระอาทิตย์บินไปไหนมาไหนได้ด้วยเหรอจ้าเอ๊ดูท่าว่านี่จะไม่ใช่พระอาทิตย์ซะแล้วละมั้งอ๋อนึกว่าใครที่ไหนที่แท้ก็ฟาฟานี่เองยังร่าเริงเหมือนเคยเลยนะฟาฟาอ้าวเด็กๆจ้ามาทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่กันหน่อยสิจ้าฟาฟาจ้าสวัสดีครับฟาฟาครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับทักทายแบบนี้น่ารักมากเลยจ้าฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปไหนเอ่ย

ลืมไปว่าฟาฟามีพลังพิเศษสามารถเก็บเสียงได้ด้วยว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือยังว่ามันคือตัวอะไร

0: ังไม่รู้หรอกเหรอจ๊ะจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
1: ต้องถามเพื่อน
0: จริงด้วยถ้าเราไม่รู้อะไรเราก็ต้องไปถามเอาจากคนอื่นเนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปถามใครล่ะเนี่ย
1: แคทโต
0: ้นี่คือแคทโต้เพื่อนของฟาฟาเองหลับสบายเชียวนะ

0: เป็ดกราบกราบ
1: มันร้องอ๊อบอ๊อบอ๊อบอ๊อบอ๊อบ
0: ไม่รู้อ๋อไปถามแรปโบ้แรปบี้สิ
1: ฮ่าด้วยขอบใจจ้าสวัสดีฟ้าฟ้าน
2: ี่แรปโบ้แล้วนี่ก็แรปบี
1: ้นี่นี่นี่ตัวอะไรเอ่ยอ๊อบอ๊อบอ๊อบ
0: ตั๊กแตน
2: โอ้ไม่ใช่หรอกจ้าแรปโบ้ถึงมันจะชอบกระโดดเหมือนกับพวกเธอแต่มันก็ไม่ใช่ตั๊กแตนหรอกนะจ๊ะ
1: จริงจ้าลองไปถามลุงโคโค่กับป้าโก้ดูสิจริงด้วยขอบใจจ้า
2: อ้าวสวัสดีฟาฟา
3: สวัสดีจ้ะ
2: และนี่ก็คือลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ค่ะ
1: นี่ตัวอะไรเหรอครับอบอบ
2: เอเสียงคุ้นๆแฮะกบใช่ไหมจ๊ะ
3: ตัวสีเขียวกระโดดบนบกก็ได้และว่ายน้ำก็เป็น
1: เย้กบกบกระโดดกบกระโดดร้อง
2: ดีใจด้วยนะฟาฟาหนูก็จำไว้นะจ๊ะเวลาหนูเกิดสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรลองเข้าไปถามผู้ใหญ่ดูสิจ๊ะบางทีอาจจะได้คำตอบอะไรดีๆก็ได้นะวันนี้เวลาหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: น้อย
2: ตอนเปเป้จอมซน
3: โอ้

Oh!

นาฬิกาอยู่3เรือนรู้ไหมครับว่านาฬิกาเรือนไหนที่เป้เป้ทำเสียเฉลยนาฬิกาเรือนนี้เองครับที่เป้เป้จอมซนทำเสีย

0: ี้เรามองใต้กล้องเราก็เห็นมีเม็ดแม่เหล็กเรารู้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปฉีดคนไข้
1: ครับผม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าโอ้ยังไม่ใช่อ่ะยังไม่ใช่
1: คำว่าไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรบ้าง
0: ไม่ใช่หนึ่งคือมันไม่สะอาด
1: ไม่สะอาด
0: ใช่อาจจะบริสุทธิ์ได้เซมเซลล์บริสุทธิ์แต่ไม่สะอาดพอจะใส่ในร่างกายคน
1: ก็ใช้งานไม่ได้
0: ใช้งานไม่ได้
1: ครับ
0: พอใช้งานไม่ได้เดินไม่ถูกแล้วทีนี้เราก็ต้องตัดสินใจเดินต่อในเรื่องของทำการวิจัยให้ต่อเนื่องไปเพราะว่าจริงๆคือเราไม่ได้มีเงินเยอะนะประเทศเราไม่ได้มีเงินสำหรับงานวิจัยด้านนี้เยอะ
1: ชัดเจนนะฮะ
0: ใช่เพราะว่าสเต็มเซลล์มันแพงมากการศึกษาด้านสเต็มเซลล์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราซื้อแล้วเราต้องทำให้ถึงที่สุดนะคะเราต้องศึกษาต่อไป
1: ใช้เครื่องมือให้คุ้มที่สุด
0: ใช่ใช่ค่ะก็ทำต่อไปแล้วก็โดยหวังว่าจะมีโอกาสอะไรสักอย่างที่จะทำให้คนไข้
1: ตอนนั้นไม่ใช่ว่าพอดูเสร็จเฮ้ยเราเจอวิธีแล้วต้องไปทางนี้ไม่ใช่เพียงแต่เราค่อยๆเราทำต่อไป
0: ทำต่อไป
1: โดยเห็นทางอย่างฮะว่าไปทางเนี้ยจะบริสุทธิ์กว่าจะไม่มีแม่เหล็กไปปนเปื้อนหรือไม่มีสารอื่นไปปนเปื้อนหรือว่ามันไปค้นเจอได้ยังไงว่าต้องไปทางไหนถึงจะไปเจอทางที่บริสุทธิ์จนแบบทุกวันนี
0: ้อ๋อคือตอนนั้นคิดอย่างนี้ค่ะคิดว่าสเต็มเซลล์เนี่ยมีแม่เหล็กไม่ดี
1: ครับ
0: นั้นวิธีนี้ใช้ไม่ได้ละแต่ก็เสียดายของ เราก็เลยแบบว่าโอเคงั้นเราทำไปก่อน สิ่งที่เราคิดคือเราคงต้องศึกษาดูก่อนว่าจะเกิดวิธีอะไรได้บ้างเราต้องเรียนรู้เซลล์ก่อนคือสเต็มเซลล์เนี่ยคือเราก็ติดต่อกันไม่ได้นะคุยกันไม่ได้เรามองได้แต่เรามองได้แต่ภาพทุกวันเราจะมองเขาใต้กล้อง
1: ทักไปก็ไม่ยอมตอบ
0: ใช่มองเขาใต้กล้องแล้วก็เขาก็เห็นเราผ่านกล้อง
1: คิดว่าคงจะเห็นเรา
0: เราก็มองเขาอย่างนี้ทุกวันค่ะแล้วก็เราก็มาสร้างมโนภาพไปการเปลี่ยนแปลงเขาในแต่ละวันในหลายๆแบบเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นจริงหรือไม่จริงตามที่เราคิดนี่ค่ะเราก็สะสมเป็นสถิติไว้แล้วเราก็มาดูอ๋อแต่เราก็จะรู้นิสัยว่าอ๋อแบ่งตัวเร็วนะ1เซลล์ก็แบ่งตัวได้นะอ๋อหน้าตาแบบนี้นะเสร็จแล้วทีนี้วิธีการเดิมเนี่ยเรามานั่งคิดวันนึงเราก็เห็นเซลล์ตกลงมาเราก็ได้ไอเดียก็เลยได้ไอเดียว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเซลล์มันก็แบ่งจากหนึ่งเซลล์ก็ได้หาเซลล์สักเซลล์นึงแล้วเดี๋ยวให้แบ่งก็จบละ
1: อ๋อไม่ต้องเอาไปสกัดหลายๆเซลล
0: ์ไม่ต้องไปทำเยอะเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนแปลงเพราะกลัวว่าเขาเนี่ยไปเจอสารเคมีเยอะหรือเขาจะเปลี่ยนนะคะก็เลยบอกว่าเออไม่ต้องทำเยอะอ่ะหาเซลล์ให้ได้หนึ่งเซลล
1: ์นั
0: ่นแหละค่ะจุดเปลี่ยนมาเกิดสตาร์เตอร์เซลล
1: ์สตาร์เตอร์เซลล์ทำงานยังไงหรือว่าเป็นการค้นพบยังไงบ้าง
0: ปกติเนี่ยเขาก็มีการดูดน้ำข้ามเพื่อไปตรวจโครโมโซมในนี้เนี่ยก็จะมีสเต็มเซลล์อยู่ 0.1% พันเซลล์จะมีอยู่หนึ่งเซลล์ที่เป็นสเต็มเซลล์เราก็จะเอาน้ำข้ามเนี่ยค่ะที่ได้มาเนี่ยมาไว้หลอดในจานทดลองซึ่งก็จะมีการผสมกันปนกันระหว่างเซลล์อื่นๆกับเซลล์ที่เป็นสเต็มเซลล์แต่สเต็มเซลล์เนี่ยจะใหญ่ใช่ไหมจะเป็นเซลล์ที่ใหญ่แล้วก็ลงพื้นเร็วแล้วก็จะเกาะพื้นเร็วเพราะเขาพร้อมจะแบ่งตัวใช่ค่ะเพราะเขาอยากแบ่งตัวเซลล์พวกนี้จะแบ่งตัวต่อเมื่อได้เกาะพื้นนะพอเกาะพื้นปุ๊บเราก็ถือว่าอันนี้เป็นสตาร์เตอร์เซลล์ละเป็นเซลล์ที่ดีที่สุดเราก็ดูดเซลล์อื่นออกให้หมดเลยไม่ให้มีการปนเปื้อนให้เหลือแต่สเต็มเซลล์แล้วให้สเต็มเซลล์แบ่งตัวเป็นการรักษาให้สเต็มเซลล์เนี่ยค่ะมีคุณสมบัติคงที
1: ่
0: คือเอาเซลล์ชนิดอื่นออกไปไม่ให้มีการถูกกระตุ้นอันนี้เป็นหน้าสเต็มเซลล์จริงๆที่เรามองเห็นแต่เขาจะไม่วิ่งเร็วอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วนี่คือเราแคปเจอร์มาทุก5นาทีแล้วเอาวิดีโอมาต่อกันค่ะก็จะพบว่านี่คือหน้าสเต็มเซลล์
1: แล้วก็เริ่มแบ่งตัว
0: ค่ะเนี่ยเขาจะแบ่งตัว
1: กลมๆ
0: เวลาเขาจะแบ่งตัวเขาจะกลมแล้วเขาจะใหญ่ขึ้นก่อนแล้วก็แยกออกธรรมชาติของเซลล์ตอนเรียนเคยเรียนตอนม.6 คุณครูบอกว่าธรรมชาติของเซลล์เนี่ยจะต้องถ้าแบ่งตัวเร็วนะมันจะต้องแบบว่าเวลาเซลล์จะแบ่งตัวเนี่ยมันจะต้องอ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นที่ต้องอ้วนต้องใหญ่เพราะว่าเซลล์ทุกเซลล์เนี่ยแบ่งตัวแล้วไม่เคยเล็กลงจะต้องเท่าเดิมนั้นก่อนแบ่งตัวก็ต้องขยายใหญ
1: ่
0: พอขยายใหญ่ปุ๊บ
1: แยกออกมาม
0: ันก็ต้องหนักเพราะมันอ้วนมันอ้วนแล้วมันก็ต้องตกพื้นก่อนเพื่อน
1: แรงโน้มถ่วงโลกเลย
0: ใช่ค่ะมันก็ตกพื้นก่อนเพื่อนพอตกพื้นก่อนเพื่อนเราก็ได้สเต็มเซลล
1: ์ตัวที่พร้อมจะ
0: ตัวที่พร้อมที่สุดกับการว่าการทดลองเราเนี่ยที่ไปทดแทนสนามแม่เหล็กคือการนั่งเฝ้าหาเซลล์ตก
1: ครับ
0: ค่ะหาเซลล์ที่มีน้ำหนักก็ตกลงเท่านั้นเอง
1: ง่ายจริงๆนะคร
0: ับ ใช่ค่ะนั่งรอมันตก
1: เฝ้าดูเฝ้ารอจนกว่าให้ใจอ่อน
0: ใช่แล้วเราก็ภูมิใจที่ว่าเราไม่ต้องซื้อสารเคมีค่ะเราไม่ต้องเอาเงินเราไปซื้อสารเคมีมาอีกแล้ว
1: ครับอาจารย์ครับสเต็มเซลล์ที่ได้จากสตาร์เตอร์เซลล์เนี่ยข้อดีเวลาไปใช้งานคืออะไรบ้างครับ
0: คือสเต็มเซลล์ที่ได้ด้วยเทคนิคนี้นะคะ1คือราคาถูกอันที่2นี่คือเป็นสเต็มเซลล์คุณภาพดีแล้วก็เป็นสเต็มเซลล์ที่บริสุทธิ์คือนำไปใช้คนไข้ได้จะได้ไม่มีการปนเปื้อนของเซลล์ชนิดอื่นเข้าไปหรือว่าพวกสารออร์แกนิกต่างๆที่ไม่ใช่พวกเม็ดแม่เหล็กอะไรเงี้ยค่ะเข้าไปนะก็จะทำให้เป็นซอสที่ดีสำหรับเตรียมซอสไว้สำหรับที่จะนำไปรักษาคนไข้ในอนาคตค่ะ
1: ที่เจอเนี่ยฮะเอาไปใช้ต่อรักษาได้แล้วหรือยังหรือต้องผ่านอีกขั้นตอนไหนบ้างต้องใช้เวลากี่ปีถึงจะไปใช้ได้
0: คืออันนี้เป็นการเตรียมสเต็มเซลล์ไว
1: ้
0: เพื่อที่จะรอ ว่าถ้าในอนาคตมีวิธีการที่จะนำไปใช้เราจะได้มีสเต็มเซลล์ใช้คนไทยเราจะได้มีสเต็มเซลล์ใช้ในราคาที่เราจ่ายได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: คือต้นทางเตรียมสเต็มเซลล์ไว้แต่ขั้นตอนต่างๆที่จะไปใช้ตรงนั้นเนี่ยมันยังต้องผ่านอีกใช่ไหม
0: ค่ะตอนนี้เราเตรียมสเต็มเซลล์ไว้นะคะในพาร์ทของเราแล้วก็เราเตรียมวิธีการเลี้ยงที่ใช้คุณภาพดีขึ้นและถูกลงเหมือนกันแล้วก็กำลังศึกษาต่อในเรื่องของการนำไปใช้จริงๆเราก็เปิดโอกาสให้นักวิจัยมาขอเรานะ
1: เหรอฮะ
0: ค่ะให้เพราะว่าถ้าจะนำวิจัยนำไปทำวิจัยเนี่ยเราก็มาเอาไปใช้ได้เลยเพื่อที่จะให้เอาไปต่อยอดได้เลยไม่ต้องมานั่งหาค่ะก็คืออยากให้นักวิจัยเนี่ยช่วยกันหาวิธีที่จะนำสเต็มเซลล์เนี่ยไปรักษาคนไข้ได้สำเร็จโอกาสนั้นถ้าโอกาสนั้นมาถึงเราก็ได้ใช้ไงคะเพราะเรามี
1: อาจารย์คิดว่าความสำเร็จครั้งนี้นี่เกิดจากอะไรครับ
0: ก็เวลาทำงานวิจัยเนี่ยต้องทำเหมือนกับเราปวดฟัน
1: ฮะเป็นยังไง
0: คือมันทนมันรอไม่ได้ต้องทำเลย อย่าทำเหมือนเราจะรอไปเที่ยวทะเลกันพรุ่งนี้คือมันรอได้คือมันต้องเหมือนทำปวดเหมือนเราปวดฟันนะต้องทำเลยต้องทำต้องคิดให้เร็วเพราะว่าไม่รู้นะกี่นาทีที่มีคนร้องโอดโอยคุณผ่านไป1นาทีก็มีคนโอดโอยเท่าไหร่
1: เพราะฉะนั้นมีคนตายไป
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเร็วต้องเร็วคือช้าไม่ได
1: ้
0: ถ้าเราช้าเราก็เพิกเฉยละเรารู้สึกเราเพิกเฉยต่อสังคมเราอย่าช้าน
1: ี่ผมได้ข้อคิดใหม่นะทำอะไรให้ทำเหมือนปวดฟันคืออย่าช้าอย่าหยุดอย่ารอ
0: ใช่ใช่
1: เพราะมันทนปวดไม่ได้จริงปวดฟันใครที่ปวดฟันจะรู้ว่ามันทรมานมาก
0: ใช่ค่ะ
1: ทำทันทีทำเดี๋ยวนี
0: ้ใช่คนก็รออยู่ด้วยเราคือเป็นความหวังคือต้องเชื่อด้วยนะคะเราบอกลูกศิษย์ว่าต้องเชื่อนะว่าเราคือความหวัง
1: ต้องเชื่อว่าเรา
0: ต้องใช่ต้องเชื่อเพราะว่าเป็นความจริง
1: สำคัญยังไงฮะ
0: ใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่เชื่อความจริงที่เราคิดไว้เนี่ยแล้วไม่เหลือใครเชื่อแล้วนะคะเพราะมันอยู่ในสมองเรา
1: แล้วมันก็ต้องมีนักวิจัยหลายคนที่ทำไปแล้วหยุด
0: เพราะเขาไม่เชื่อ
1: ไม่ทำต่อ
0: เขาไม่ตระหนักเขาไม่เชื่อว่าเราคือความหวังใช่เราเป็นความหวังจริงๆนะคะเพราะว่าอย่างคนที่เขาเป็นโรคเนี่ยเดินตามถนนเนี่ยเต็มเลยแต่เขาทำงานวิจัยแบบนี้ไม่ได้
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเราเนี่ยคือความหวัง
1: ที่จะช่วย
0: เขาอาจจะไม่รู้ว่าคนนี้นะคนนี้แต่ว่าคือเรารู้ไงคะเรารู้เราก็ต้องทำก็ทำไปค่ะ
1: แล้วถามว่าตอนนี้ฮะเป้าหมายของอาจารย์ที่ทำงานอยู่ทุกวันในวิจัยแล้วก็ค้นพบอะไรต่างๆของใหม่ที่ทำอยู่อะไรต่างๆด้วยเนี่ย
0: ค่ะตอนนี้นะคะเป้าวันนี้เลยอ่ะวันนี้เลยนะคะก็อยากจะคิดค้นวิธีการที่จะรักษาข้อเข่าเสื่อมของคนเข้าที่ปวดเนี่ยให้หาย
1: ด้วยเซมเซลเนี่ย
0: ใช่ใช่ค่ะด้วยวิธีการที่ไม่ต้องที่ไม่ต้องให้เข้าห้องผ่าตัดหรืออะไรเงี้ยให้มันง่ายอะค
1: ่
0: ะที
1: ่
0: ม
1: ัน
0: ง
1: ่
0: ายที่ง่ายและสะดวกแล้วก็ง่ายต่อคุณหมอเนาะแล้วคุณหมอเข้ามาใช้แล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะรักษาค่ะถ้าบางทีต้องเปิดเคสเยอะๆเขาก็รักษาได้วันหนึ่งน้อยคนนึง
1: ใช่
0: ไหมคะแล้วมันก็จะทำให้ทุเลาอ่ะคนไข้ที่ปวดเจ็บปวดจากโรคนี้หมดไปเยอะนะ
1: ฟังดูอีกไม่นานจะใช้ได้ล้วงความลับ
0: คิดทุกวันเลยค่ะคิดทุกวันเลยค่ะคิดทุกวันเลยไม่เคยหยุดแล้วก็ไม่มีกลางวันกลางคืนคิดทุกวันเพราะห้องทำงานเปิดตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับ
1: ก็หวังว่าเร็วๆนี้จะได้มาคุยกันอีกครั้งเรื่องนี้เมื่อสำเร็จแล้วนะฮะความฝันต่อละครับนี่เป้าหมายวางไว้เห็นละใกล้ๆแต่มันกำลังจะถึงละความฝันที่มองไปอยากให้เป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นกับงานนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ๆก็แล้วแต
0: ่คือสิ่งที่ทำตอนนี้ค่ะก
1: ็
0: คือนอกจากทำงานวิจัยแล้วเนี่ยก็คือการสร้างกลุ่มนักวิจัย
1: ครับ
0: นี่คือความฝันมากเลยตอนตั้งแต่กลับมาเนี่ยตั้งใจมากๆเลยยอมที่จะว่ามากินเงินเดือนน้อยๆเพราะว่ามีฝันว่าเราจะต้องสร้างกลุ่มนักวิจัยไทยขึ้นมาทำงานรับใช้ชาติค่ะที่คิดเหมือนกันเพราะจริงๆนักวิจัยไทยเนี่ยมีเยอะนะคะ
1: ครับ
0: แต่เผอิญอยู่ในที่ที่แตกต่างกันคือคนนึงก็ไปทำอย่างนึงคนนึงทำอย่างนึงพอถึงเวลากติกาชีวิตสั่งให้ทำอะไรก็จะหยุดงานก็ไม่ไปถึงฝันทีนี้เนี่ยถ้าสมมติเราสร้างกลุ่มที่มันคิดเหมือนกันทำเหมือนกันคนนึงล้มคนนึงเดินต
1: ่อ
0: เนี่ยค่ะแล้วก็ประเภทแบบว่าทำงานเหมือนปวดฟันเนี่ยด้วยกันทุกคนเนี่ยค่ะจะทำให้ไม่จริงๆไม่ต้องกลุ่มใหญ่นะจริงๆไม่ต้องกลุ่มใหญ
1: ่ก
0: ล
1: ุ่
0: มเล็กๆเนี่ย10คน20คนทำได้ค่ะจริงๆค่ะทำได้แล้วก็ทำให้สามารถได้สร้างผลงานวิจัยออกมาได้
1: แล้วตอนนี้รวมได้ยังความฝันนี่
0: กำลังปั้นกำลังปั้นนักเรียนค่ะอยู่แล้วก็ถ้าสร้างขึ้นมาได้แล้วเนี่ยพวกนี้อยากให้เขาคิดค้นสร้างมาให้คิดค้นงานช่วยกันคนละหนึ่งงานคนละหนึ่งงานประเทศไทยมีงานออกมาอีกสัก5งานเนี่ยทุกคนต้องไล่ข้องไหนแล้วว่าโอ้ยไทยแลนด์ทำอะไรอ่ะเขาปั้นคนยังไงอ่ะทำไมคนถึงเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะสักแบบว่าติดกันมาเลย5งานรักษาโรคได้ที่แบบทุกคนต้องยอมรับเราแล้วก็อีกหน่อยเนี่ยนักวิจัยจะขึ้นมาสร้างอำนาจต่อรองให้ประเทศได้ถ้าทำแบบน
1: ั้นฟังแล้วคุยแล้ววันนี้มุมมองผมกับนักวิจัยเปลี่ยนไปเลย เป็นคนละเรื่องกับภาพที่เคยเห็นที่บอกอาจารย์ว่าเห็นภาพเป็นยังไง
0: เคยเห็นนักวิจัยนั่งในห้องแลบใช่ไหม
1: ใช่เห็นภาพอย่างนั้น
0: จริงๆไม่ควรเป็น

0: ้นคนที่นั่งห้องแล็บนานๆเนี่ยเรามักจะมองว่าเป็นรูทสำหรับตัวเองนะมองคิดว่าเป็นรูทีนเป็นทำงานประจำนักวิจัยเนี่ยต้องทำงานในสมองเยอะๆแล้วก็เข้าไปห้องแล็บแป๊บเดียวไปเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งในสมองถูกไหมแล้วก็ออกมามาทำงาน
1: ต้องคิดมาก่อนเยอะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ต้องไปพิสูจน
0: ์ใช่ไม่ควรจะนั่งนานๆเพราะว่าโลกเราก็จะปิดน่ะเพราะว่าเราไปเข้าไปห้องแล็บเราไปทำเราไปถ่ายออกที่มันต้องเข้ามาเยอะ
1: ๆต้องหาอะไรใหม่ๆเข้ามา
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมคุยวันนี้นะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นภาพของนักวิจัยเปลี่ยนไปเหมือนผมแน่ๆเห็นนักวิจัยที่มีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการและพร้อมจะทำงานที่เป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เฉพาะกับตัวเองนะครับมันกับทุกคนในโลกใบนี้ด้วยซ้ำไปไม่ใช่แค่เมืองไทยด้วยนะครับก็หวังว่าโอกาสต่อไปจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์นักวิจัยโดยยิ่งถ้าอาจารย์มีผลงานใหม่ๆหรือนักวิจัยไทยท่านอื่นๆของทางศิราด้วยนะครับขอบคุณมากที่ให้เกียรติกับศิราสามร้อยองศาครับ ขอบคุณอาจารย์ครับแล้วกลับมาพบกับศิราช360องศาได้ใหม่นะครับจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องอะไรติดตามกันครับวันนี้ผมและอาจารย์ทัศนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ำหรับการลดน้ำหนักนะคะมันก็จะมีมากมายหลายวิธีเลยค่ะเปิดอินเทอร์เน็ตเจอเป็นล้านคำถามคือทำยังไงดีล่ะถึงจะเลือกวิธีที่ถูกต้องวิธีนี้เลยค่ะการลดน้ำหนักแบบหมอนะคะเราจะสามารถลดน้ำหนักได้ประมาณ1กิโลภายใน1สัปดาห์ค่ะอาหารสำหรับวันนี้จะเป็นผัดไทยค่ะจะกินผัดไทยยังไงในอาหารที่มีแคลอรี่สูงโดยปกติเนี่ยให้อร่อยนะคะแล้วก็ไม่เพิ่มพุงค่ะเดี๋ยวไปดูกัน

เสร็จลงไปแล้วนะคะสำหรับผัดไทยเส้นบุกจานนี้นะคะจานนี้เนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนเรื่องของวัตถุดิบนะคะโดยใช้เส้นบุกซึ่งไม่มีแคลอรี่แล้วก็ลดปริมาณน้ำมันลงปรับเรื่องของน้ำตาลแล้วก็ถั่วลิสงแค่นี้เองค่ะอาหารผัดไทยก็จะเป็นอาหารจานสุขภาพแล้วก็แคลอรี่ต่ำได้ด้วยค่ะในตอนนี้นะคะเราก็จะมารู้จักกับการลดน้ำหนักแบบวิธีที่ถูกต้องขั้นตอนแรกเราจะต้องรู้ก่อนว่าแต่ละวันเนี่ยทุกท่านต้องการพลังงานเท่าไหร่สำหรับผู้หญิงต้องการอยู่ประมาณสัก 1,200 ถึง 1,500 กิโลแคลอรี่ในขณะที่ผู้ชายเนี่ยเราก็จะต้องการประมาณ 1,500 ถึง 1,800 กิโลแคลอรี่สำหรับการทำให้น้ำหนักมันหายไปนะคะเราก็จะต้องลดพลังงานลงไปประมาณ 7,000 กิโลแคลอรี่นะคะแล้วสัปดาห์นึงน้ำหนักของทุกท่านก็จะลดลงประมาณ1กิโลนะคะถ้าเกิด 7,000 กิโลแคลอรี่เนี่ยเราแบ่งออกมาเป็น7วันใช่ไหมคะเราก็จะลดไปวันละ1,000กิโลแคลอรี่1,000กิโลแคลอรี่แม้ถ้าสมมติว่าเราอดอาหารอย่างเดียวมันก็จะดูเยอะไปนะคะไม่เป็นไรค่ะเรามีตัวช่วยนะคะเราต้องออกกำลังกายร่วมด้วยค่ะการออกกำลังกายร่วมกับการควบคุมอาหารแล้วถ้าเราลดลงไปได้ 1,000 กิโลแคลอรี่ทุกวันแน่นอนค่ะภายใน1สัปดาห์ทุกท่านจะลดลงมาได้ประมาณ1กิโลดังนั้นจะเห็นว่าสำหรับการลดน้ำหนักลง

ประมาณ 0.5 ถึง 1 กิโลกรัมต่อสัปดาห์เนี่ยเป็นการลดน้ำหนักที่อยู่ในปริมาณที่ปลอดภัยทางการแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ถือว่าน้อยเกินไปแล้วก็ไม่ได้มากจนเกินไปสำหรับคนที่เลือกทางลัดโดยการที่จะใช้ยาลดน้ำหนักอันนี้มันไม่ค่อยปลอดภัยเพราะว่ามันจะมีผลข้างเคียงค่อนข้างมากผลข้างเคียงที่เจอบ่อยๆเลยก็จะเป็นใจสั่นปากแห้งคอแห้งหงุดหงิดอารมณ์เสียนอนไม่หลับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราหยุดยาเนี่ยเดี๋ยวก็จะอ้วนขึ้นมาอีกหรือที่เราเรียกว่าโยโย่เอฟเฟกต์นั่นเองค่ะขอให้ท่านติดตามรายการกินกับหมอในซีรีส์กินลดพุงต่อไปเรื่อยๆนะคะท่านจะได้พบกับเคล็ดลับต่างๆในแง่ของการกินที่ปลอดภัยแล้วก็ช่วยลดน้ำหนักค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: การออกกำลังกายสมองนะครับเราสามารถทำได้ในทุกกิจวัตรประจำวันได้แก่การมองการได้ยินการสื่อสารและการทำให้อารมณ์เราบวกครับถ้าเราได้ใช้งานได้ครบทุกส่วนเราจะป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้ครับการออกกำลังกายสมองนะครับก็คือเป็นการใช้งานสมองได้สมดุลกันทั้ง4ด้านเรามาเริ่มที่ออกกำลังกายสมองซีกขวานะครับซีกขวาเนี่ยคนไม่ค่อยใช้เพราะว่าใช้เหตุผลมากเกินไปนะครับซีกขวาเรามักจะใช้เกี่ยวกับศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวที่มีจังหวะยกตัวอย่างกิจกรรมเช่นการร้องรำทำเพลงการไม่ต้องไปดูเนื้อเลยนะครับทำเพลงไปตามใจชอบเลยนะครับหรือว่ารำลึกถึงเพลงเก่าๆที่ตัวเองชอบเพลงเก่าๆนี่แหละครับจะทำให้ทบทวนความจำความสุขในอดีตได้ครับอีกอันนึงนะครับการบริหารสมองซีกขวาคือการทำอะไรที่เราไม่เคยทำมาก่อนเช่นแปรงฟันด้วยมือซ้ายเขียนหนังสือด้วยข้างไม่ถนัดหรือว่าการบริหารฝึกสองมือก็เป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ทำจะทำให้การเคลื่อนไหวของสมองซีกซ้ายซีกขวาสมดุลกันการใช้ภาษากายมากกว่าภาษาพูดนะครับเราจะสามารถใช้ภาษากายได้โดยนะครับเราไม่พูดแต่เรามองตาหรือว่าสบตานิ่งๆกับผู้ที่เราคุยด้วยโดยไม่พูดสัก3วินาทีหรือเราฟังเสียงแล้วเรียนแบบเสียงผู้พูดให้เหมือนกับเขามากที่สุดมันจะทำให้สมองซีกขวาเนี่ยส่งความรู้สึกออกมาได้กว่าภาษาพูดมาถึงการบริหารสมองซีกซ้ายนะครับก็คือพวกที่ใช้อารมณ์นะครับศิลปินเยอะแยะนะครับก็จะเป็นทำให้เหตุผลน้อยลงคราวนี้วิธีการฝึกก็คือเราจะต้องฝึกเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเกี่ยวกับการเขียนตัวอักษรให้มีลำดับ1 2 3 4มีการเขียนพวกรูปเลขาคณิตอาจจะใช้มือ2ข้างวาดเลขาคณิตนะครับรูปทรงต่างๆเหล่านี้มันมีความคงที่ก็จะทำให้มีเหตุมีผลมากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดเราทำคนเดียวแล้วก็เราอยากสนุกมากขึ้นนะครับเราก็ชวนเพื่อนๆมาเล่นหมากฮอสหมากรุกซูดูกุอักษรไขว้กันและถ้าเราเล่นเกมกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็มีการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เรามีเหตุมีผลในการแข่งขันเกมใดๆนะครับก็จะเป็นการฝึกสมองข้างซ้ายให้มีเหตุผลมากขึ้นครับการออกกำลังกายสมองด้านหลังนะครับก็คือเป็นการเน้นความรู้สึกล้วนๆนะครับเราจะออกกำลังกายสมองด้านหลังโดยวิธีการ 1. เราจะหลับตาเพื่อให้ความรู้สึกมันเข้มข้นขึ้นเช่นสระผมขณะหลับตานะครับจับของต่างๆที่เราคุ้นเคยขณะที่เราหลับตามีการดมกลิ่นอาหารอย่างเงี้ยครับจะทำให้ความรู้สึกชัดเจนและสมองส่วนอื่นๆก็จะพร้อมตัวครับการออกกำลังกายสมองด้านหน้า

ำคัญมากนะครับสำหรับคนที่เครียดคิดลบแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักอารมณ์ตัวเองโดยเฉพาะถ้าเกิดภาวะสมองเสื่อมเนี่ยจะโกรธง่ายเพราะฉะนั้นสมองด้านหน้าเนี่ยเป็นสมองที่ควบคุมจัดการอารมณ์ความเครียดให้รู้สึกผ่อนคลายถ้าออกกำลังกายสมองนะครับโดยเฉพาะสมองส่วนหน้า

0: ท่าที่2นะครับคือท่ากรุณาท่ากรุณานะครับเราก็ค้างไว้สัก3วินาทีเหมือนกันท่านี้จะทำให้เรามีความตั้งใจคิดดีทำดีพูดดีและต่อมานะครับอีกท่าหนึ่งก็คือท่าลูกเสือเราท่ามุทิตาเราจะสื่อสารดีนะครับฟังได้ดีพูดได้ดีเขียนได้ดีอ่านได้ดีและสุดท้ายครับท่าคล้ายๆสู้ๆครับสู้ๆก็คือท่าอุเบกขาเราจะทำให้ตัวเราเฉยรู้และปล่อยวางอารมณ์ถ้าเกิดเรามีความเศร้าความโกรธและความกลัวครับเราทำทั้งหมดนะครับท่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยรวมแล้วเป็น1รอบเราทำ3รอบครับเพื่อให้สมองเราเกิดการเรียนรู้และเกิดการได้จดจำว่าเราจะทำคิดดีทำดีพูดดีได้อย่างไรในวันนี้ทั้งหมดนี้นะครับเราทำไปเพราะว่าพื้นที่ของสมองทั้งสองซีกและหน้าหลังเนี่ยมันจะมีการควบคุมการใช้มือนะครับรวมทั้งกล้ามเนื้อต่างๆที่เราต้องไปใช้งานหลายมัดทีเดียวนะครับก็เลยป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้ครับ
1: ในที่สุดวันนี้ที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงใครเป็นแฟนคลับสมุนไพรอย่ากระพริบตานะครับแต่หายใจได้เงี้ยสมุนไพรมีประโยชน์อย่างไรดีอย่างไรทดแทนเครื่องปรุงที่เราใช้ได้อย่างไรเรามาดูกัน

เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับสลัดแซลมอนย่างมันใช่ผมแถมผมทำไม่เป็นนะจะเห็นได้ว่าในสลัดแซลมอนย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้มีเรื่องของพริกไทยป่นแล้วก็เรื่องของใบสะระแหน่รวมถึงดอกไม้ต่างๆที่มีน้ำมันหอมระเหยมากมายทำให้อาหารมีรสชาติน่ารับประทานมากขึ้นทำให้เราไม่ต้องใช้เครื่องปรุงที่เป็นซอสปรุงรสหรือเกลือหรือน้ำปลาซึ่งอาจจะเป็นพิษหรือเป็นผลเสียต่อร่างกายและไตในอนาคตฉะนั้นสมุนไพรก็เป็นอีกทางเลือกสำหรับการลดการใช้โซเดียมน้ำปลาหรือเกลือต่างๆที่ผสมมาในอาหารในกรณีที่ติดเค็มมาทั้งชีวิตเพราะนั้นทำอย่างไรที่จะลดอาหารเค็มลดเค็มลงครึ่งนึงไงที่สำคัญคือเกลือไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันน้ำปลาไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันทำให้ได้อย่างนี้ทุกคนนะครับ

้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่น

0: อิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หลุดเฟรมครับคุณหม
2: ออุ๊ยขอโทษผิด
3: 3 2
2: ปัญหาริ้วรอยรอบดวงตาเหมือนแพนด้าอายครีมก็อาจช่วยท่านได้แต่ถ้าอยากสายตาดีล่ะจะทำยังไงมีสารตัวนึงชื่อเบต้าแคโรทีนช่วยบำรุงสายตาลดความเสื่อมของอวัยวะในดวงตาวันนี้เมนูของเราจะอัดแน่นไปด้วยเบต้าแคโรทีนจะเป็นเมนูอะไรนั้นติดตามชมกันเลยค่ะได้เนาะ

0: เสร็จแล้วค่ะเมนูแครอทและฟักทองอบซอสอะโวคาโดเมนูนี้ใช้น้ำมันน้อยใช้การอบแทนการทอดที่สำคัญเรามีแครอทและฟักทองซึ่งต่างก็อุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนสารเบต้าแคโรทีนเป็นสารตั้งต้นของวิตามิน A ซึ่งเป็นสารอนุมูลอิสระช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ทั่วร่างกายที่สำคัญคือเซลล์ของจอประสาทตาด้วยสารเบต้าแคโรทีนมีมากในผักผลไม้เช่นผักหวานผักกวางตุ้งผักบุ้งทองมะละกอแครอทมะม่วงสุกแนะนำวิธีการต้มนึ่งอบซึ่งคุณค่าของเบต้าแคโรทีนจะไม่สูญเสียลงสักเท่าไหร่ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของเบต้าแคโรทีนทำออกมาขายแต่หมอคิดว่าไม่จำเป็นค่ะเพราะในผักผลไม้ก็มีเบต้าแคโรทีนที่มากพออยู่แล้วการที่ไปกินผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของเบต้าแคโรทีนมากเกินไปจะมีความเสี่ยงทำให้เกิดโรคมะเร็งมากขึ้นรวมถึงโรคของระบบหลอดเลือดและหัวใจอีกด้วย
1: ครับฟังสดเลยครับ
0: ขอลองดูเดี๋ยวนะข้างนี้มันจะโอเคกว่าไหม
2: 4 3 2
0: เพราะดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจหมอพิงกี้ไม่ใช่คนอื่นคนไกลหมอคนนี้จะขอดูแลดวงตาทุกคนเองวันนี้หมอไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ

0: บัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเล

0: ็ดนะ
1: ได้เลย
0: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
2: คือมานะแบบตา
0: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
2: ฮะฉันบอกป้า
0: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอะ
3: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
4: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
0: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
2: ฮะท่านปอกอง
0: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
4: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
3: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดนโม
4: ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะดีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
3: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
0: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอดีเอลทีวีพายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
3: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
0: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
3: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
4: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
3: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโมน่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
0: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
3: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
4: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
3: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลาDLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
0: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
3: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
0: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ DL

0: dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
1: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
1: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
0: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้องดีเอลทีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
1: ทำไมล่ะครับพ่อ
3: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
4: อ้าวพ
1: ่อพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
5: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
6: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึงสิบหน้าเลยเนี่ย
7: เฮ้ย พวกเราอยู่นี่
8: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
9: จัดไป
8: หายที่บัตรก็คือ
10: แล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับวันนี้เป็นคิวของโรคที่กำลังคุกคามกลุ่มวัยรุ่นและคนทำงานรุ่นใหม่ไฟแรงที่ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองคุณคือคนคนนั้นหรือเปล่าครับถ้าคุณมีอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอกและลิ้นปี่มีน้ำไหลพร้อมอาการเรอหรือมีอาการปวดแสบที่คอรู้สึกเหมือนมีก้อนจุกอยู่ที่คอมีอาการจุกเสียดแน่นกลางอกรู้สึกเหมือนมีน้ำรสเปรี้ยวหรือน้ำรสขมไหลย้อนขึ้นมาที่คอหรือปากขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคกรดไหลย้อน
1: แต่ถ้าคุณไม่ต้องการเป็นสมาชิกโรคกรดไหลย้อนก็ไม่ยากครับเพียงใช้ชีวิตแบบไม่เครียดไม่อดนอนไม่นอนราบทันทีหลังจากรับประทานอาหารเสร็จไม่ออกกำลังกายหลังรับประทานอาหารเสร็จทันทีไม่ดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มคาเฟอีนน้ำอัดลมและไม่สูบบุหรี่ครับและสิ่งที่จะช่วยทำให้คุณห่างไกลจากโรคกรดไหลย้อนก็คือการรับประทานครับต้องรับประทานอาหารให้ตรงเวลาเป็นอาหารที่ครบ5หมู่ในปริมาณที่พอเหมาะในแต่ละมื้อไม่มากจนเกินไปหลีกเลี่ยงของทอดของมันและเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นชากาแฟช็อกโกแลตรับประทานอาหารช้าๆไม่เร่งรีบไม่ดึกเกินไปควรรับประทานอาหารก่อนเข้านอน 2-3 ชั่วโมงและหากิจกรรมทำเพื่อผ่อนคลายความเครียดบ้างเช่นออกกำลังกายอ่านหนังสือที่ชอบนั่งสมาธิหรือนอนหลับพักผ่อนครับ
2: จริงอาการของกรดไหลย้อนเนี่ยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือมีอาการที่แสบร้อนกลางหน้าอกนะครับหรือว่ามีอาการเรอแล้วมีน้ำไหลขึ้นมานะครับนี่กรดไหลย้อนมีปัญหาทำให้มีโรคอันตรายหรือเปล่านะครับเราต้องดูว่าภาวะแทรกซ้อนของกรดไหลย้อนก็คือหนึ่งในนั้นคือการที่เกิดแผลในหลอดอาหารนะครับ

0: เป็นนานๆวันเข้าก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งหลอดอาหารส่วนปลายได้นะครับแต่ถามว่าน่ากลัวขนาดนั้นไหมจริงๆแล้วมะเร็งของหลอดอาหารส่วนปลายเนี่ยเกิดขึ้นเพียงแค่ 1-2% ของคนไข้ที่เป็นกรดไหลย้อนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นจะไม่ต้องกังวลมากว่าการเป็นกรดไหลย้อนเป็นเวลานานๆเนี่ยทำให้มีโอกาสเป็นมะเร็งได้ไหมนะครับคือเป็นได้แต่น้อยมากนะครับงั้นโดยทั่วไปตัวเลขในประชากรไทยเนี่ยค่อนข้างน้อยมากทีเดียวที่จะเกิดมะเร็งหลอดอาหารนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลมากครับแต่ว่าไงก็ตามกรดไหลย้อนเนี่ยจะเป็นต้องรับการรักษานะครับเพราะว่าต้องดูภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่ไม่ใช่มะเร็งด้วยครับ
1: และอย่าลืมดูแอนด์โดนทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคกรดไหลย้อนและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
2: 3 minute talk do and don't
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: ถามว่ามีลักษณะอะไรที่จะทำให้เราตระหนักว่าเราควรจะระวังเรื่องมะเร็งไฝคุณหมอก็แนะนำ4ข้อข้อแรกคือดูที่พื้นที่ของมันถ้าสมมุติว่าเรามีไฝเล็กๆมากมายและอันนี้ไฝอันนี้ใหญ่อยู่อันเดียวพื้นที่ใหญ่กว่าชาวบ้านนะคะอันนี้ก็คือ1ที่ควรจะต้องระมัดระวัง2คือขอบเขตของไฝนะคะปกติไฝที่ไม่กลายเป็นมะเร็งเนี่ยขอบเขตมันจะต้องชัดแต่ถ้าเกิดไฝอันนั้นเนี่ยเราเห็นว่าขอบเขตเขาเบลอๆไม่สามารถจะวาดเป็นดินสอตามขอบเขตได้อันนี้ก็ต้องระวังว่ามันอาจจะเป็นไฝที่ไม่ดีได้อันที่3คือสีไฝที่ดีสีต้องเป็นสีเดียวนะคะอาจจะเป็นสีโทนดำหรือน้ำตาลแต่ต้องเป็นสีเดียวกันไปเลยถ้าเกิดว่าไฝอันไหนเนี่ยที่มีหลายสีในอันเดียวกันเช่นมีหลายโทนไฝอันนั้นเนี่ยมีตรงนี้สีดำหน่อยน้ำตาลนิดน้ำเงินหม่นๆหน่อยอยู่ในอันเดียวกันนะคะอันนี้ก็ต้องระวังแล้วก็สุดท้ายก็คือการขยายของไฝถ้าเกิดไฝไหนเนี่ยมันเกิดโตเร็วผิดปกตินะคะสมมุติเรามีไฝอยู่10เม็ดข้างๆกันอันนี้ดูโตเร็วผิดปกตินะคะอันนี้ก็ต้องระวังอีกว่าอาจจะเป็นลักษณะที่ไม่ดีและอาจจะกลายเป็นมะเร็งถ้าสงสัยนะคะแนะนำให้พบแพทย์เฉพาะทางทางด้านผิวหนังคุณหมอก็จะมีวิธีดูนะคะทั้งวิธี1ก็คือดูด้วยประสบการณ์ด้วยอันที่2ก็คือจะมีการตรวจดูด้วยเครื่องมือพิเศษนะคะคือเครื่องมือเดอร์โมสโคปคือเราจะสามารถดูได้ชัดเจนนะคะว่าไฝเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปถึงจุดไหนได้ค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

การปรุงอาหารเกี่ยวข้องกับความแก่มากเลยค่ะเพราะว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายก็จะมีความเสื่อมตามมาอยู่แล้วถ้าเราเลือกการปรุงประกอบที่ถูกวิธีเนี่ยก็จะชะลอความเสื่อมให้กับร่างกายได้ดีเลยค่ะปรุงอาหารแบบปิ้งย่างเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดสาร AGE มากที่สุด AGE คือ Advanced Glycation End Product ซึ่ง AGE เนี่ยก็จะเป็นสารที่ทำให้เกิดความเสื่อมในร่างกายและเร่งแก่ได้ค่ะในกรณีถ้าเกิดเราอยากกินอาหารปิ้งย่างซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยจะเกิดสาร AGE เกิดขึ้นมากถ้าอาหารชนิดนั้นเนี่ยมีไขมันสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกเลยก็คืออาหารที่เราเลือกมาเนี่ยก็ควรจะเป็นไม่ติดหนังติดมันแล้วเอามาผ่านความร้อนนะคะก็จะช่วยในการลด AGE ไม่ให้เกิดมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะต้องทำอาหารเองเราก็มีกระบวนการในการลด AGE ลงได้โดยการนำเนื้อสัตว์ชนิดนั้นเนี่ยเอาไปหมักโดยใช้กรดอย่างเช่นน้ำส้มสายชูหรือมะนาวประมาณ1ชั่วโมงก่อนนำมาปรุงประกอบกระบวนการปิ้งย่างก็จะช่วยลด AGE ลงได้ค่ะสำหรับอาหารปิ้งย่างเราจะเจอได้มากตามท้องถนนนะคะซึ่งอาหารที่อยู่ตามท้องถนนเนี่ยนอกจากกระบวนการปิ้งย่างที่ทำให้เกิด AGE แล้วเนี่ยควันพิษมลภาวะต่างๆตามท้องถนนเนี่ยก็จะเป็นตัวทำให้เกิดสารพวกอนุมูลอิสระที่เกาะตามตัวอาหารที่เราจะมากินอีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกอาหารข้างทางประเภทปิ้งย่างเนี่ยควรจะเลือกในแหล่งที่ห่างไกลท้องถนนหรือว่าจะเป็นร้านที่มีภาชนะปกปิดมิดชิดและค่อนข้างสะอาดก็จะเป็นแนวทางในการเลือกอาหารปิ้งย่างที่ปลอดภัยต่อสุขภาพมากขึ้นค่ะการทอดก็เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่มี AGE ได้มากพอๆกับอาหารปิ้งย่างเพราะการทอดเป็นกระบวนการที่ใช้น้ำมันแล้วก็ใช้ความร้อนที่ค่อนข้างสูงซึ่งกระบวนการนี้ก็จะเร่งทำให้เกิด AGE เกิดขึ้นในอาหารค่อนข้างมากสิ่งที่อยากแนะนำคือการเปลี่ยนรูปแบบการปรุงจากอาหารประเภททอดเปลี่ยนเป็นการใช้ผักซึ่งก็จะใช้ปริมาณน้ำมันน้อยลงปริมาณสาร AGE ก็จะน้อยลงอย่างเช่นหมูทอดเปลี่ยนเป็นหมูผัดกระเทียมก็จะช่วยลด AGE ลงได้ค่ะอันดับที่2ก็คือเราลดในเรื่องความถี่ในการรับประทานของทอดใน1วันเนี่ยก็ควรจะรับประทานของทอดไม่ควรเกิน1ครั้งต่อวันหรือถ้าเกิดเราจะเป็นจะต้องรับประทานของทอดในมื้อนั้นจริงๆก็ควรจะรับประทานพวกผักผลไม้ถ้าเป็นผักเนี่ยแนะนำให้เป็นผักสดดีกว่านะคะเพราะว่าจะได้สารพวกสารพฤกษเคมีอย่างเช่นสารพวกโพลีฟีนอลต่างๆฟลาโวนอยด์สารกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะช่วยในจับ AGE ออกจากร่างกายได้ค่ะนอกจาก AGE ที่จะเกิดขึ้นในอาหารแล้วไม่ว่าจะใช้น้ำมันอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวถ้าเกิดเรามาใช้ในการทอดซ้ำก็จะเกิดไขมันทรานเกิดขึ้นแล้วก็จะก่อให้เกิดสารก่อมะเร็งเกิดขึ้นในอาหารนั้นๆได้ค่ะสำหรับข้อแนะนำในการหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันทอดซ้ำก็คือเราควรจะใช้ในการปรุงประกอบแค่ 1-2 ครั้งก็ควรจะทิ้งได้แล้วค่ะการต้มเป็นกระบวนการปรุงประกอบอาหารที่จะมีสาร AGE เกิดขึ้นน้อยเพราะว่าเป็นกระบวนการที่มีความชื้นแล้วก็ความร้อนไม่ได้สูงมากแต่อย่างไรก็ตามในกระบวนการต้มก็เป็นกระบวนการที่จะทำให้เกิดการสูญเสียสารอาหารได้มากที่สุดเพราะว่าตัวการต้มเนี่ยอาหารจะสัมผัสกับน้ำแล้วก็ใช้ระยะเวลานานในการปรุงประกอบตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้มีการสูญเสียพวกวิตามินที่ละลายในน้ำอย่างเช่นวิตามิน B และวิตามิน C ซึ่งวิตามิน B เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบประสาทการทำงานของหัวใจส่วนวิตามิน C เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคอลลาเจนโครงสร้างร่างกายผิวหนังให้แข็งแรงรวมถึงหลอดเลือดของเราให้แข็งแรงด้วยแนวทางการแนะนำนะคะถ้าเกิดอาหารชนิดนั้นสามารถกินสดได้อย่างเช่นผักผลไม้ควรจะรับประทานแบบสดไม่ควรจะเอาไปผ่านการแปรรูปนะคะอีกแนวทางหนึ่งก็คือเมื่อเราต้มผักแล้วเนี่ยเอาน้ำทุกอย่างเนี่ยเอาไปปรุงประกอบต่อก็จะเป็นการสงวนพวกวิตามิน B กับ C ที่ละลายในน้ำได้ค่ะการนึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดสาร AGE น้อยที่สุดและก็มีการสูญเสียพวกสารอาหารได้น้อยกว่าการต้มนะคะเพราะว่าการนึ่งจะเป็นการปรุงประกอบที่ใช้การสุกโดยไอความร้อนโดยอาหารไม่ได้สัมผัสน้ำโดยตรงแต่อย่างไรก็ตามวิตามินบางอย่างก็สูญเสียได้เมื่อโดนความร้อนอย่างเช่นวิตามิน C วิตามิน C เนี่ยจะพบมากในพวกผักใบสีเขียวเข้มหรือว่าผักตระกูลกะหล่ำอย่างเช่นบรอกโคลีหรือว่าดอกกะหล่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะลดในเรื่องโอกาสในการสูญเสียวิตามิน C เนี่ยถ้าผักบางประเภทสามารถกินสดได้แนะนำให้รับประทานสดถ้ารับประทานสดไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการปรุงประกอบให้สั้นที่สุดเพื่อสงวนวิตามิน C ค่ะจะเห็นได้ว่ากระบวนการนึ่งเป็นกระบวนการที่มีสารเร่งแก่น้อยที่สุดแต่ในชีวิตจริงเราสามารถรับประทานอาหารได้หลากหลายซึ่งเราก็สามารถเลือกได้อย่างสมดุลเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ข้อจำกัดและหาแนวทางในการรับประทานเพียงเท่านี้ก็ทำให้เรา

0: มีสุขภาพดีแล้วค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: โรคกรดไหลย้อนหรือว่าภาวะกรดไหลย้อนเนี่ยนะคะเป็นภาวะที่พบค่อนข้างบ่อยนะคะในระบบทางเดินอาหารแม้ดูเหมือนว่าโรคเนี่ยอาจจะดูไม่ได้อันตรายอะไรมากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื้อรังนะคะก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาผลแทรกซ้อนของทางเดินอาหารได้กรดไหลย้อนเนี่ยจริงๆมันขึ้นกับความรุนแรงของกรดไหลย้อนถ้ารุนแรงมากเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดแผลในหลอดอาหารได้แต่ปัญหาที่หมอเจอส่วนใหญ่ก็คือว่าคนไข้เองเนี่ยเวลามีมากเนี่ยเขาไม่สามารถทำงานได้ซึ่งถ้าเกิดว่าแผลเนี่ยเป็นนานๆแล้วก็เป็นมากแผลใหญ่อย่างเงี้ยค่ะมันก็มีโอกาสหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปแล้วทำให้เกิดมะเร็งหลอดอาหารได้สวัสดีค่ะคุณทัศนีค่ะ
6: สวัสดีค่ะหมอคะ
5: ค่ะคุณทัศนีมีปัญหายังไงคะถึงมาหาหมอค่ะ
6: เป็นอาการที่หลังจากทานอาหารมื้อแรกนะคุณหมอคะ
5: ค่ะ
6: พอทานมื้อแรกแล้วเนี่ยก็เจออาการแน่นท้องค่ะแล้วก็จุกแล้วก็เสียดตรงยอดอกมันจะร้าวไปถึงซี่โครงด้านขวาด้วย
5: ค่ะ
6: นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันจะขย้อนนะคะขย้อนมาเป็นอาหารครั้งสุดท้ายเนี่ยตลอดเลยทั้งวันเลยค่ะเวลาขย้อนออกมามันจะมีของเปรี้ยวๆออกมาในปากตลอดเลย
5: โรคกรดไหลย้อนเนี่ยหมายถึงภาวะที่มีสิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหารย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารนะคะแล้วทำให้เกิดอาการหรือว่าทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในหลอดอาหารเกิดขึ้นซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยคนไข้ก็จะมาด้วยรูปแบบแตกต่างกันอย่างเช่นกรดไหลย้อนชนิดในหลอดอาหารบางคนมาด้วยเรื่องอาการแสบร้อนในอกนะคะหรือว่าเรอเปรี้ยวนะคะอันนี้เป็นอาการที่เจอได้ค่อนข้างบ่อยแต่มันจะมีกรดไหลย้อนอีกชนิดนึงคือเป็นโรคกรดไหลย้อนที่เกิดนอกหลอดอาหารอาการที่จะเกิดเนี่ยก็จะเป็นอาการหลากหลายอย่างเช่นบางคนมาด้วยเรื่องไอเรื้อรังนะคะตรวจทุกอย่างละปอดเอ็กซเรย์ปอดปกติตรวจหน้าที่ของปอดปกติแต่ว่าไม่พบสาเหตุแต่ปรากฏว่าเป็นจากกรดไหลย้อนบางท่านก็จะมีปัญหาเรื่องของเจ็บคอนะคะหรือว่าแสบคอนะคะหรือว่าบางท่านก็จะมีปัญหาเรื่องของหอบหืดได้นะคะที่เป็นอาการของอาการนอกหลอดอาหารอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่ามีอาการดังกล่าวก็ต้องไปตรวจกับทางคุณหมอเฉพาะทางก่อนเช่นเป็นหอบหืดไอเรื้อรังนี่ก็ต้องเจอคุณหมอโรคปอดก่อนนะคะถ้าเกิดเขารักษาไม่หายเนี่ยเขาอาจจะนึกถึงหมอทางเดินอาหารขึ้นมาปัจจัยเสี่ยงที่พบชัดๆนะคะของภาวะกรดไหลย้อนก็คือน้ำหนักตัวคือคนที่อ้วนเนี่ยค่ะที่หมอเจอบ่อยๆเนี่ยอย่างเช่นว่าเดิมเนี่ยปกติดีแล้วก็สักสองสามเดือนวันนี้อาการแสบร้อนในอกเรอเปรี้ยวมาเยอะเนี่ยค่ะจะต้องถามเลยค่ะว่าน้ำหนักขึ้นไหมเรามีน้ำหนักตัวเกินก็คืออ้วนสะสมลงพุงเนี้ยนะคะก็จะทำให้มีความดันในช่องท้องสูงขึ้นพอความดันในช่องท้องสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยมันที่มันแคบลงนะคะก็คือทำให้มันเกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นซึ่งพวกนี้ถ้าเราลดน้ำหนักดีๆเนี่ยอาการก็จะดีขึ้นเช่นเดียวกันกับคนท้องคนท้องเนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงของการเกิดกรดไหลย้อนเหมือนกันพอท้องเนี่ยมีเด็กอีกคนนึงอยู่ในท้องใช่ไหมคะก็ทำให้ความดันในช่องท้องสูงขึ้นก็มีโอกาสเกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นนั้นข้อที่1ก็คือเรื่องของน้ำหนักตัวเกินนะคะอันที่2คือพฤติกรรมการรับประทานอาหารบางอย่างเช่นรับประทานอาหารแล้วนอนเลยอย่างเงี้ยค่ะคืออาหารมันยังไม่ทันผ่านจากกระเพาะไปที่ลำไส้เล็กนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะย้อนขึ้นมาก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าพอเรานอนปุ๊บเนี่ยค่ะมันอยู่ในแนวราบใช่ไหมคะก็มีโอกาสเกิดเยอะหรือว่าเรารับประทานอาหารที่มันอาหารที่ค้างอยู่ในกระเพาะอาหารได้นานเช่นอาหารที่ย่อยยากเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดปัญหาเยอะขึ้น
7: อาหารที่ย่อยยากกลุ่มแรกคือเนื้อสัตว์ต่างๆเช่นเนื้อวัวเนื้อสัตว์ที่ติดหนัง 2. พืชผักที่มีกากใยสูงเช่นบรอกโคลีกระหล่ำปี 3. อาหารที่มีไขมันสูงเช่นของทอดของมันขนมที่มีรสหวานจัด หรือมีไขมันเป็นส่วนประกอบเช่น

0: ขนมในกลุ่มเบเกอรี
1: ่สาเหตุของโรคกรดไหลย้อนก็คือปกติระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารก็จะมีหูรูดปิดอยู่นะคะแต่ถ้าหูรูดดังกล่าวเนี่ยมันเสื่อมเช่นมันคลายตัวบ่อยมันหลวมนะคะโอกาสที่กรดไหลย้อนเกิดขึ้นก็เยอะขึ้นนะคะหรือ2อาจจะเป็นตัวโรคของคนไข้เองเช่นคนไข้บางโรคเนี่ยการทำงานของหลอดอาหารเขาจะไม่ปกตินอกจากการปิดของหูรูดหลอดอาหารแล้วเนี่ยการทำงานของหลอดอาหารจะมีการบีบตัวนะคะไล่สิ่งที่อยู่ในหลอดอาหารลงกระเพาะอาหารได้แต่ถ้าเกิดว่าปัจจัยดังกล่าวมันเสียไปด้วยโรคของเขาเนี่ยก็จะทำให้โอกาสเกิดกรดไหลย้อนเยอะขึ้นถ้าเราสงสัยว่าเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะก็จะมีวิธีการตรวจหลายอย่างนะคะอันแรกก็คือการส่องกล้องทางเดินอาหารแต่กรณีที่ส่องกล้องแล้วไม่เจอแผลดังกล่าวเนี่ยค่ะเราจะสายใส่เข้าไปทางจมูกตรงปลายสายมันก็จะอยู่ในหลอดอาหารส่วนปลายนะคะแล้วก็จะต้องใส่ไว้24ชั่วโมงซึ่ง24ชั่วโมงนี้เขาก็จะบันทึกค่ะว่ามันมีกรดขึ้นมาปริมาณเท่าไหร่กี่ครั้งนะคะแล้วก็คงจะต้องให้คุณทัศนีเนี่ยอาจจะต้องกดปุ่มดูว่าตอนนี้มีอาการแสบร้อนตอนนี้มีอาการเรอเปรี้ยวเพื่อหมอจะได้ไปดูว่าอาการที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ไหลย้อนขึ้นมาเนี่ยมันสัมพันธ์กันหรือเปล่าโดยเบื้องต้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดอาการค่อนข้างคลาสสิกคือแสบร้อนในอกหรือว่าเรอเปรี้ยวเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ก็มักจะไปหายารับประทานเองอยู่แล้วอย่างเช่นยากระเพาะอาหารทั่วๆไปยาลดกรดทั่วๆไปบางทีก็มีการรักษาด้วยการผ่าตัดไปทำให้หูรูดดังกล่าวเนี่ยมันกระชับมากขึ้น
0: การรักษาโรคโดยทั่วไปแพทย์จะให้ทานยาลดการหลั่งของกรดเป็นเวลา 4-8 สัปดาห์ผู้ป่วยประมาณครึ่งหนึ่งจะมีโอกาสกลับมามีอาการได้อีกดังนั้นการรักษาในผู้ป่วยกลุ่มนี้แพทย์จะให้ยาในกลุ่มเดิมเป็นระยะหรือให้ยาตามอาการ
1: แต่กรณีที่อาการเป็นเรื้อรังไม่ดีขึ้นนะคะยังหยุดยาไม่ได้นะคะอันนี้ควรแนะนำให้มาตรวจเพิ่มเติมเพราะบางทีอาจจะไม่ใช่กรดไหลย้อนจริงๆก็ได้สงสัยว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

ู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: วันนี้ครับข่าวเที่ยง NBT ต้องบอกว่าในนามของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงสาวไทยนะครับเมื่อวานนี้ผมเชื่อนะว่าคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าช่วงเย็นๆ5โมงเย็นเสียงแต่ละบ้านเสียงแต่ละห้องจะดังกรี๊ดกราดออกมาเชียร์กันเอ๊ะเชียร์บอลหรือเชียร์มวยเป็นเชียร์วอลเลย์บอลนะครับเมื่อวานนี้ถือว่าเราเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สำหรับทีมวอลเลย์บอลไทยเอื้อมที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกม LA 2028
1: เมื่อเทียบกับน้องเน่ได้ไหมเหมือนอเมริกันก็ท

0: เหมือนได้โกลเด้นบัสเซอร์เลยป่ะ
1: ถูกต้องเพราะว่าอย่างเนเน่ก็เป็นเด็กไทยคนแรกคนไทยคนแรกนะที่ได้โกลเด้นบัสเซอร์ปุ่มที่เข้าไปชิงเลย
0: ใช่อัตโนมัติเหมือนกันทีมวอลเลย์บอลสาวไทย
1: คือมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมครับทีมวอลเลย์บอลเนี่ยเขาก็มีกฎใหม่ออกมาสำหรับทีมที่ไปโอลิมปิกแชมป์แต่ละทวีปก็จะมีทวีปยุโรปทวีปอเมริกาทวีปอเมริกานี้ได้แคนาดาไปแล้วพอมาเอเชียเนี่ยเราก็แข่งกันในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเนี่ยนะกว่าจะมาถึงรอบชิงรอบรองเซมิเนี่ยเราชนะญี่ปุ่น3ต่อ1เซตอันนี้ก็ว่ายากแล้วนะ
0: แต่ละผู้แข่งขันนี่หินทั้งนั้น
1: ถูกต้อง
0: ค
1: ือแต่ละทีมคุณผู้ชมครับเขาก็อยากที่จะให้ทีมของเขาชนะเพื่อที่เขาจะได้1มีตั๋วมีตั๋วเข้าไปเลยไม่ต้องไปลุ้นรายการอื่นๆอีก
0: ใช่ตรงเข้าไปเลยโอลิมปิก
1: ถูกต้องไม่งั้นต้องไปแข่งชิงแชมป์โลกต้องไปแข่ง VNL เพื่อรักษาในส่วนของ
0: ระดับคะแน
1: นถูกต้องงานนี้เรียกว่าสาวไทยใจเกินร้อยสู้กันอย่างเต็มที่ชนะญี่ปุ่นในรอบรองมาพอรอบชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้ตั้งแต่ห้าโมงเย็นมาเนี่ยโอ้เราเชียร์กันแบบสุดๆเลยจริงๆนะคุณผู้ชมเอาไปดูภาพเหตุการณ์นะครับเราชนะจีนไป3ต่อ2เซตในศึกชิงแชมป์เอเชียนับเป็นทีมที่3ต่อจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก2028ที่ลอสแอนเจลิสคืออะไรเจ้าภาพเนี่ยได้เข้าโดยอัตโนมัติเพราะนั้นเนี่ย LA ลอสแอนเจลิสสหรัฐทีมสหรัฐได้เข้าอยู่แล้วส่วนแชมป์ในทวีปอเมริกาคือแคนาดาก็ได้เข้าแล้วเรานี่แหละครับตามมาเป็นประเทศที่3นะครับได้แชมป์ในเอเชียครับ
0: ซึ่งเซตแรกนะคะทีมไทยก็เริ่มเกมได้ดีทีเดียวนะคะเอาชนะจีนไปได้25ต่อ20คะแนนไทยขึ้นนํา1ต่อ0เซตส่วนเซตที่2จีนค่ะฮึดกลับมาทําคะแนนทิ้งห่างไทยเอาชนะไทยไปได้25ต่อ11คะแนนจีนตามไล่มาเสมอไทย1ต่อ1เซตนะคะส่วนเซตที่3ไทยกลับมาเล่นได้ดีขึ้นทำคะแนนขึ้นนำจีนในช่วงต้นเกมแต่ว่าช่วงท้ายเนี่ยเซตช่วงท้ายของเซตเนี่ยนะคะจีนไล่ทำคะแนนแซงเอาชนะไทยไปได้25ต่อ23คะแนนจีนก็ขึ้นนำไทยไป2ต่อ1เซตค่ะ
1: ครับในเซตที่3เนี่ยเอื้อมคุณผู้ชมครับเราเนี่ยมีคะแนนนำก่อนนะห่างกันประมาณ 3-4 แต้มนะแต่สุดท้ายเนี่ยเราแต้มมาหยุดที่23แล้วจีนเขาทำรวดเดียวมาเลยแล้วชนะเราไปในเซตที่3คือหลายคนบ่นเสียดายอ
0: ่ะ
1: หลายคนบอกเอ๊ะแล้วสาวไทยอ่ะจะสามารถกลับมาได้ไหมในเซตที่4เพราะว่าเซต3เหมือนเราจะได้แต่เราก็เสียไปสุดท้ายเซต4เนี่ยกลับมาฮึดสู้แล้วก็ชนะได
0: ้ซึ่งในส่วนของไทยนะคะเซต4เนี่ยไทยก็บอกว่าฮึดมาเนี่ยตีจีนมาเสมอ2ต่อ2เซตในเซตที่4ไปลุ้นกันเซตสุดท้ายเขาเรียกว่าแต่ละบ้านนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะลุ้นกันตัวเกรงอ่ะไม่กล้าขยับเลยนะเซตที่5เนี่ยไทยเล่นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเขาบอกว่าโค้ชเนี่ยบอกว่าเอาให้สนุกเพราะมันเซตสุดท้ายละจะได้ไม่ต้องมีความกดดันเอาชนะจีนไปได้ในที่สุดค่ะ15ต่อ10คะแนนไทยก็เฉือนชนะจีนไป3ต่อ2เซตคะแนน25ต่อ20 11ต่อ25 23ต่อ25 25ต่อ18แล้วก็เซตสุดท้าย15ต่อ10คว้าแชมป์เอเชียได้เป็นครั้งที่4แล้วก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์2028ที่สหรัฐอเมริกาที่ LA ได้สำเร็จค่ะ
1: ต้องบอกเลยว่าจิตใจของน้องนี่เข้มแข็งแข็งแกร่ง
0: ใช
1: ่แล้วทำงานกันเป็นทีมจริงๆนะครับทุกคนช่วยกันทุกคนขุดทุกคนส่งกันเรียกว่าแต่ละเกมแต่ละลูกเนี่ยนะครับเป็นไปอย่างสมัครสมานสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเซตสุดท้ายเนี่ยเล่นกันแค่15คะแนนเหมือนไฮไลท์เด็ดๆนะเอาเรียกว่า3แนวอะที่มาในอยู่ในแดนหน้านี่นะตบกันสนั่นไม่ว่าจะเป็นบุ๋มบิ๋มทัดดาวนะครับหรือว่าส่งเพียวอัชราพรมาด้วยในต้นเซต5แล้วก็คนนี้ขาดไม่ได้เลยออมสินสศิภาพรโดยเฉพาะในช่วงของเซิร์ฟเอสคะแนนที่13และคะแนนที่14ให้ไทยไปขึ้นแท่นนะครับซึ่งงานนี้เรียกว่าจิตใจเทาจิตใจของสาวไทยเราแข็งแกร่งมากๆ
0: เรียกว่าเป็นการเสิร์ฟประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะคะลูกนี้ของน้องอมสิน
1: ครับ
0: ซึ่งทางด้านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลก็โพสต์ข้อความผ่านเพจส่วนตัวก็บอกว่าค่ำคืนนี้คนไทยหลายคนเข้านอนด้วยความสุขแล้วก็รอยยิ้มที่ได้เห็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของนักวอลเลย์บอลทีมชาติของไทยค่ะ
1: ครับก็ท่านยกก็บอกว่าขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆ นักกีฬาโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทแล้วก็สู้กันอย่างเต็มที่ในทุกแมตช์ครับซึ่งนอก

0: หลังจากคว้าชัยในสนามแล้วยังสร้างรอยยิ้มกำลังใจและความภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศอีกด้วยเพลงชาติไทยที่น้องๆได้นำไปร้องบนแผ่นดินจีนในคืนนี้เชื่อนะว่าคนไทยทุกคนได้ฟังแล้วรู้สึกไพเราะจับจิตและทรงพลังอย่างสุดๆครับขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในทีมชาติไทยสู้ต่อไปนะเตรียมความพร้อมสำหรับโอลิมปิกเกมให้เต็มที่ผมและคนไทยทุกคนเชียร์อยู่เสมออันนี้คือสารจากนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้โพสต์แสดงความยินดีกับสาวไทยของเรานะครับเกมสนุกจริงๆคุณผู้ชมครับมันมากๆนะทุกลูกเนี่ยเราได้ลุ้นเสียงกันเนี่ยโอ้โหดังสนั่นกันแต่ละบ้านนะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่รวมพลังเอาชนะทีมชาติจีน 3-2 เซตคว้าแชมป์ AVC Women's Volleyball Continental Championship 2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วม FIVB Volleyball World Cup 2027แล้วก็คว้าตั๋วร่วมโอลิมปิกเกมส์ LA 2028
1: ดีใจกับคนไทยทั้งประเทศนะคะวันนี้วอลเลย์บอลค่ะวอลเลย์บอลหญิงชนะแล้วก็ได้มีสิทธิ์ได้ตั๋วเข้าไปในการแข่งกีฬาโอลิมปิกค่ะซึ่งเป็นครั้งประวัติศาสตร์ค่ะเมื่อกี้ก็นั่งลุ้นกับทีมงานว่าสถานการณ์เป็นยังไงมีการเช็คบอลกันหลายๆครั้งค่ะสุดท้ายแล้วก็ได้รับชัยชนะมาก็ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกท่านแล้วก็โค้ชนะคะแล้วก็ยินดีกับประเทศไทยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีกับทีมชาติวอลเลย์บอลสาวไทยนะที่สามารถที่จะคว้าตั๋วโอลิมปิกไปได้อย่างที่บอกไปเป็นความภูมิใจแล้วได้รางวัลพิเศษด้วยนะ MVP ผู้เล่นทรงคุณค่าอันนี้ได้ชมพู่นะพรพันธ์ซึ่งก็เล่นเป็นมือเซตเตอร์ระดับโลกทีเดียวนะครับส่วนทัดดาวเนี่ยก็ได้บล็อกกลางแล้วก็อมสินได้ผู้เล่นที่ตบหัวเสาดีเด่นก็เราได้มาอีก4รางวัลคุณผู้ชมครับในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้ถือว่าสร้างประวัติศาสตร์หลังจากที่เราพยายามกันมาหลายยุคหลายสมัยทีเดียวตั้งแต่สมัย7เซียนแต่สุดท้ายเนี่ย7เซียนเขาไปเชียร์นะไปเชียร์ฮอกลางที่เขาเชียร์ในเรื่องของวอลเลย์บอลที่เขาถ่ายทอดสดสุดท้ายดีใจกับน้องๆและดีใจกับนักกีฬาทุกคนเก่งมากๆทั้งทีมเลยครับ
2: สำหรับแฟนๆวอลเลย์บอลนะคะสาวไทยถ้าหากว่าจะไปต้อนรับเขาเรียกได้ว่าวีรสตรีของชาติ วันนี้มาถึงประเทศไทยนะคะสนามบินสุวรรณภูมิ 15:00 ไปรอรับต้อนรับกันได้นะคะจากข่าวที่สร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยทั้งประเทศมาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีตอนที่ฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมเข้าไปในพื้นที่โดยพื้นที่หมู่9ตำบลชะอมน้ำหลากเข้าท่วมรีสอร์ทค่ะส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวต้องหนีเพื่อที่จะเอาตัวรอดค่ะโดยเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดสระบุรีค่ะส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากบริเวณหมู่9ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีโดยก่อนหน้านี้มีนักท่องเที่ยวที่พักอยู่ภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งระบุว่ามวลน้ำเนี่ยไหลผ่านบริเวณที่พักอย่างรุนแรงทำให้ไม่สามารถเดินออกมาจากพื้นที่ได้ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ก็อพยพนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยนำมาพักคอยอยู่ที่ที่ทำการหมู่ผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวระหว่างรอระดับน้ำลดลงแล้วก็สถานการณ์นั้นคลี่คลายลงทางด้านอำเภอแก่งคอยได้จัดเตรียมกำลังค่ะพร้อมประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนหากสถานการณ์นั้นมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยโดยเฉพาะบริเวณเชิงเขาลำห้วยเพิ่มความระมัดระวังด้วยค่ะ
0: ช่วยเราติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคใต้กันครับ
3: กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีอำเภอหาดใหญ่เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสงขลาปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมเป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและก็การค้ามีผลกระทบอำเภอหาดใหญ่ถ้าดูจากแผนที่จะอยู่บริเวณตรงจุดนี้และท่านนายกที่อยู่ตรงจุดสีเขียวนะครับถ้าเห็นในส่วนของสภาพ

ูมิประเทศจะมีลำน้ำในส่วนของคลองสะเดาที่พาดผ่านตัวเมืองจากอำเภอสะเดาเป็นต้นไปนะครับและลงทะเลสาบสงขลานะครับในส่วนปัจจุบันเนี่ยปริมาณน้ำฝนที่ตกเนี่ยเป็นมีปริมาณน้ำท่าถึง 1,250 ล้านต่อปีปัจจุบันกรมชลประทานได้สร้างอ่างเก็บน้ำอยู่ประมาณสัก4แห่งนะครับเก็บกักน้ำอยู่ปัจจุบัน86ล้านคิดแค่ 7% แค่นั้นเองในส่วนของปริมาณน้ำน้ำท่าตรงนี้นะครับและในส่วนน้ำท่าที่เราได้สร้างโครงสร้างไว้แล้วนะครับปัจจุบันก็มีในส่วนของคลองระบายน้ำรอ1นะครับในการที่จะบริหารจัดการน้ำในส่วนเกินที่เราได้เก็บกักในที่ 7% ไว้นะครับก็คือคลองระบายน้ำรอ1นะครับตอนนี้ก็เราระบายน้ำในอัตราที่ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่บริหารน้ำมวลน้ำจากด้านบนไปนะครับนอกนั้นก็จะมีโครงสร้างที่ด้านฝั่งตะวันออกอีกก็คือคลองรอ3รอ4และรอ5นะครับนอกเหนือจากโครงสร้างที่รองรับการบริหารจัดการน้ำนะครับยังในส่วนของการแจ้งเตือนที่ทำงานร่วมกับเทศบาลนะครับเรามีจุดเฝ้าระวังตรงนี้ที่จุดท่านนายกยืนอยู่นะครับเรามีจุดเฝ้าระวังอยู่2จุดก่อนจุดนี้ที่จะจุดควบคุมนะครับตรงนี้ที่สะเดานะครับที่สะเดาระยะ36กิโลเมตรกว่าจะมาถึงจุดนี้ถ้าปริมาณที่ตกอยู่ในโซนนี้นะครับถ้าระดับถึง 16.13 เรารู้แล้วว่าจะส่งผลตัวกระทบกับตัวเมืองหาดใหญ่ระยะการเดินทาง15ชั่วโมงตรงนี้เราก็จะทำงานประสานกันนะครับอีกจุดนึงก็คือที่บ้านบางศาลานะครับที่จุดนี้ก็ห่าง10กิโลเป็นจุดที่เราเฝ้าระวังจากเหตุการณ์ที่ฝนตกนะครับวันที่19ถึงวันที่25ส่งผลตกค่อนข้างมากในปี2568กับ2568ที่ผ่านมา 1,200 มิลลิเมตรนะครับส่งผลให้เกิดความเสียหายนอกจากกระทบจากประชาชนในพื้นที่แล้วความเสียหายในส่วนของโครงสร้างชลประทานก็มีหลายๆตัวเช่นกันครับโดยเฉพาะความพร้อมที่เราจะต้องผลกระทบที่เกิดจากน้ำท่วมนะครับส่วนแรกก็คือในคลองทั้ง7สายที่เป็นเครื่องมือต่างๆในการบริหารการน้ำของเรานะครับมีตะกอนดินมาทับถมอยู่จำเป็นจะต้องขุดลอกออกปัจจุบันตะกอนดินที่ทับถมอยู่ในลำน้ำต่างๆหรือหน้าประตูต่างๆในประมาณ 650,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับที่จะต้องรับเอาตะกอนพวกนี้ออกเพื่อไม่ฝังอันที่2ก็คืออาคารชลประทานที่อาคารชลประทานศาสตร์ของเราที่มีความเสียหายนะครับจำนวน15รายการนะครับโดยเฉพาะที่ร .1 นะครับที่มีความเสียหายที่เกิดขึ้นครับท่านครับหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้ลงมาตรวจสภาพบริเวณร .1 นะครับในวันที่10กรกฎาคม2569นะครับวันนั้นก็เห็นถึงสภาพของโครงสร้างที่ได้รับผลกระทบนะครับและก็ได้รับจัดสรรมาก็ประมาณมาวันที่31กรกฎาคมนะครับเพื่อดำเนินการที่ให้พร้อมทั้ง2ประเด็นทั้งเรื่องของการเอาตะกอนดินหรือสิ่งกีดขวางทางน้ำออกทั้ง7สายให้เสร็จนะครับแล้วก็ทำโครงสร้างให้พร้อมที่จะระบายน้ำ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้ได้นะครับก่อนฤดูฝนที่จะมาถึงนะครับปัจจุบันในเรื่องการขุดลอกทั้ง7สายนะครับกรมชลประทานได้ดำเนินการไปแล้ว 80,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับคิดเป็น 13% นี่ยืนยันกับท่านนายกว่าเราพร้อมดำเนินการขุดลอกให้เสร็จประมาณก่อนตุลาแน่นอนครับส่วนเรื่องโครงสร้างอาคารต่างๆที่เป็นอาคารชลศาสตร์ที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการน้ำนะครับโดยเฉพาะที่ร .1 ซึ่งท่านนายกก็ได้ลงพื้นที่ว่ามันมีจุดที่มันมีรอยรั่วออกจากตัวคลองนะครับและส่งผลให้เราตรวจสอบแล้วความเสียหายทั้งหมด 2,000 เมตรนะครับ 2,000 เมตรและจุดที่มี7จุดที่มีผลกระทบรอยรั่วอยู่ประมาณ600เมตรนะครับปัจจุบันเราดำเนินการไปแล้ว200เมตรนะครับสามารถคิดเป็น 13% 10% นะครับแล้วก็ไอ้600เมตรที่เราจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนกลางกันยาวันที่ประมาณ23กันยายนและยืนยันกับท่านนายกนะครับว่าโครงสร้างในการบริหารจัดการร .1 สามารถที่จะรองรับกันน้ำหลากในปี69ระบายน้ำ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้อย่างแน่นอนครับยังไงครับท่านครับยืนยันครับนะครับ
้เราฉีดไทยเลยที่จะป้องกันไอ้โดยเร็วขึ้นใช่ครับแหละอันนี้คือเข็มเดิมมีอยู่แล้วครับตรงโครงสร้างเดิมแผนระยะยาวนะครับยังไงเสียก็ปริมาณน้ำท่าเมื่อสักครู่เราเก็บกักในส่วนของต้นน้ำเนี่ยแค่4เขื่อนนะครับวางแผนว่าจำเป็นจะต้องดำเนินการอีก8เขื่อนนะครับอีก117ล้านเพื่อจะได้ตัดยอดน้ำที่มีความเหมาะสมสมดุลกับพื้นที่ต่างๆแล้วเนี่ยสัก 16% ประมาณ200กว่าล้านลูกบาศก์เมตรในส่วนของต้นน้ำแต่ปริมาณน้ำท่าที่ยังเหลืออยู่นะครับในส่วนของด้านเหนือจากสะเดาไปเนี่ยโครงสร้างเดิมร1ตรงเนี้ยรอสู้ด้านที่1,600เนี่ยรีเทิร์นพีเรียดอยู่ที่75ปีเราน่าจะบริตรงนี้น่าจะระดับนี้ก่อนบวกกับเรื่องการบริหารจัดการน้ำรีเทิร์นพีเรียดคือโอกาสเกิดซ้ำใช่ไหมที่โครงสร้างเดิมที่เรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือจากด้านบนเนี่ยเราจะสร้างก่อนทำยังไงที่จะไม่กระทบเราแจ้งเตือนในส่วนปริมาณที่เหลือในตรงนี้เราจะสร้างระบบการบริหารจัดการเรื่องแจ้งเตือนร่วมกับทางเทศบาลให้เกิดเป็นภาพในระยะเวลาforecast ได้ล่วงหน้าได้ถ้าเกิด forecast ล่วงหน้าได้ชัดเจนเนี่ยจะส่งผลให้ไม่เกิดผลกระทบกับชีวิตและทรัพย์สินได้นะครับแต่ในส่วนที่กังวลนะครับนี่เขื่อนนี่จุดนี้จุดนี้จุดนี้ครับแต่โครงการแต่ตอนนี้ความเป็นไปได้ที่เราจะปรับคือเก็บน้ำคลองแก้วและคลองหวักซึ่งเราจะตัดลำน้ำในส่วนของหวักซึ่งเป็นตัวหนึ่งที่เป็นผลกระทบที่เข้าผ่านเมืองกันใช่ครับสร้างเลยเก็บตักน้ำเพื่อจะท้าอันนี้คืออันนี้อยู่ในร่างปี70อยู่แล้วครับอันนี้คือเราได้เงินอยู่แล้วในส่วนนี้ครับอันนี้คือมีอันนี้เป็นศึกษาสิ่งแวดล้อมอยู่นะครับก็ยังเรื่องก่อสร้างอยู่ในแผนแต่ยังไงก็เป้าหมายคือ71มีความเป็นไปได้เพราะประชาชนเขามีความพร้อมครับแต่ยังไงใช่ยังฝั่งขวาตรงนี้ที่มีฝนกระทบกับตัวเมืองที่เราตกจากคอหงตกกับคลองหวักซึ่งเป็นลุ่มน้ำที่ลงและมันสั้นมากที่เข้าเมืองเลยนะครับตรงนี้เราจะเนื่องจากยังไงเสียถึงมีคลองระบายที่ดึงจากระบบออกไปจากตัวเมืองแล้วรอ3รอ4รอ5นะครับเราคงหาทางที่จะเพิ่มขีดความสามารถการนำมวลน้ำออกโดยตรงเข้าทะเลสาบในส่วนของฝั่งขวาตรงนี้เพิ่มเติมนะครับตรงนี้ที่จะต้องดำเนินการศึกษาแล้วก็รีบสร้างในส่วนของคลองหวักซึ่งเป็นคลองที่มีปัจจัยส่วนหนึ่งที่เข้าตัวเมืองเช่นกันครับนี่คือแนวทางที่จะดำเนินการในระยะต่อไปยืนยันกับนายก2ประเด็นครับเรื่องแรกก็คือความพร้อมในเรื่องโครงสร้างที่จะรองรับน้ำหลากในปี2509นี้กรมชลประทานสามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายและยืนยันกับพ่อแม่พี่น้องด้วยครับ

Dynasty.

0: ยุคนี้แค่7 ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิ

0: ว่าแต่อยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
1: ฮะแก่นแก้ว
2: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
1: โอ้ยนี่ๆดูนั่นสิโหต่อแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
0: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
3: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
3: แล้วนี่คุณต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
0: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
3: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
0: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
1: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
0: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลน
1: ่
0: ะ
1: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
3: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
1: ่เอ้ยเออจริงด้วย
0: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิล
3: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
1: เป็นปู่ทวดฉันเอง
3: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
1: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วนี่ขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
3: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
1: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
1: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
1: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
1: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: นี่ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: กำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
2: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
3: พี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะ
0: ตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: การใช้ชีวิตภายใต้กฎระเบียบและกฎข้อบังคับต่างๆต้องทำงานตามเวลาที่กำหนดต้องทำงานอยู่กับเครื่องจักรอาจเกิดความเครียดทั้งจิตใจและสภาวะการทำงานในสิ่งแวดล้อมหรือท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดความผิดปกติของร่างกายและส่งผลให้เกิดความเจ็บป่วยตามมาได้ในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพแต่จะเป็นอาชีพอะไรนั้นติดตามได้ในรายการ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ครับ
2: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำไงมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์กันเช่นเคยนะครับให้ทายครับว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนเอาล่ะเชื่อว่าหลายๆคนทายไม่ถูกแน่นอนครับว่านี่คือเบื้องหลังจุดเริ่มต้นของเสื้อผ้าสวยๆงามๆที่เราใส่กันอยู่แบบนี้นี่แหละครับวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพที่ทำให้เรามีเสื้อผ้าสวยๆได้ใส่กันนะครับกับอาชีพพนักงานโรงงานสิ่งทอครับไม่รอช้าดีกว่าตามไปดูกันเลยฮะ
1: โรงงานสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมากที่สุดส่วนหนึ่งเป็นเพราะกำลังการผลิตที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นและฝีมือแรงงานไทยเป็นที่ยอมรับอย่างมากจึงถือว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญอาชีพหนึ่งแต่การทำงานในอุตสาหกรรมที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพการทำงานที่แข่งกับเวลานั้นจะทำอย่างไรให้ได้งานที่มีคุณภาพและสุขภาพที่ดีด้วยไปชมพร้อมๆกันครับ
2: นี่แหละครับพามาบุกโรงงานเลยนะครับนี่วันนี้ขอบคุณด้วยกับเซ็นทรัลเทรดดิ้งนั่นเองนะฮะอยู่กับคุณทรายสวัสดีครับทราย
3: ค่ะ
2: ก็เรียกน้องทรายเนาะ
3: ค่ะ
2: ทรายครับตรงนี้ที่เราเห็นกันอยู่นี่คือชั้นไหนหน่วยงานอะไรบ้าง
3: ชั้น2เป็นหน่วยงานเย็บค่ะ
2: ครับผมทำมากี่ปีแล้วครับ
3: 7ปีแล้วค่ะ
2: 7ปีแล้วนะครับขั้นตอนการทำงานเดี๋ยวเรามาคุยกันนิดนึงนะฮะแต่ว่าที่เราเห็นอยู่ด้านข้างนี่คือเย็บแบบ
3: เย็บเสื้อยืด
2: เสื้อยืด

0: ระหว่างคุยกันมีเสียงตื้อๆนี่คืออะไรครับ
1: ออกกำลังกายตอนช่วง10โมงจะมี2รอบ10โมงกับบ่าย3โมง
0: ออกก็แปลว่าพนักงานทุกคนจะต้องตื่นตัว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เป็นการเอ็กซ์เซอร์ไซส์อ่ะขออนุญาตสาธิตกันหน่อย
1: ค่ะ
0: ยังไงยังไงอ่ะเอาด้วยด้วยด้วยดูเหมือนทำงานกับของมีคมแล้วก็เครื่องจักรรวมถึงเห็นมีเรื่องของตัวไฟด้วยของมีคมก่อนเลยเคยโดนบ้างไหม
1: โดนค่ะ
0: โดนอะไรโดนอะไรส่วนใหญ่
1: โดนเข็มตาม
0: เล็ก
1: ๆนิดหน่อยค
0: ่
1: ะแต่ไม่ได้ใหญ่มาก
0: กันไกลล่ะเห็นมันคม
1: ๆกันไกลเหรอก็อาจก็มีพลาดบ้างค่ะนี่
0: อาจจะมีพลาดบ้างแต่หมายถึงว่าถ้าเราทำตามขั้นตอนของเขาโดยที่เราอาจจะมีสติมีสมาธิอุบัติเหตุเหล่านี้จะไม่เกิดขึ
1: ้
0: น
1: ไม่เกิดค่ะเขาก็จะให้ผูกเชือกกางเกงเล็กเนี่ยค่ะผูกเชือกก็จะไม่หล่น
0: คือจะไม่มาหล่นจะไม่มีการมาเตะไม่จะมีอะไร
1: ใช่
0: ถูกไหมครับครับขอบคุณทรายนะครับนี่คือส่วนของตัวเสื้อยืดแล้วก็กางเกงจะขอไปแอบดูซะหน่อยแล้วก็มีส่วนต่างๆที่น่าสนใจที่แห่งนี้รออยู่ครับไปลองดูกันขอบคุณค่ะขึ้นไปที่ชั้นหน้ากันบ้างดีกว่าครับอยู่กับพี่สายชนนะสวัสดีครับพี่สายชน
2: คร
0: ับ แผนกนี้อธิบายก่อนดีกว่าว่าผมเห็นมันมีแบบผ้ายงผ้ายีนไปหมดเลยทำอะไรบ้างครับแผนกนี
2: ้แผนกนี้เป็นแผนกของเย็บยีนนะคะในส่วนขาเย็บกางเกงยีนค่ะ
0: กางเกงยีนผมเห็นนี่มีเสื้อยีนด้วยขอโทษนะครับนี่นี่นี่นี่นี่นี่โอ้โหรู้สึกเลยพี่สายชนครับ
2: ค่ะ
0: รู้สึกทุกคนใส่ผ้าแมสปิดปากกันหมดเลย
2: อ๋อพอดีนโยบายของเราคราวนี้มันเป็นฝุ่นละอองที่มันมองไม่เห็นค่ะแล้วก็เลยให้พนักงานติดผ้าปิดหมวกเพื่อเซฟของตัวเองในเรื่องของความปลอดภัยของพนักงาน
0: นี่คือสุขภาพมา
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะใช่ค่ะ
0: ทุกคนใส่กันหมดเลย
2: ใช่ค่ะทุกคนใส่กันหมดก็คือก่อนจะเข้ามาในแผนกจะเห็นจะมีป้ายติดอยู่ที่หน้าแผนกให้เห็นว่าถ้าไม่มีผ้าปิดจมูกไม่แมสจะไม่สามารถเข้าในพื้นที่ก็คือมันมีส่วนของการเจ้าหน้าที่คัมเปญของเซฟตี้ของโรงงานค่ะก็คือเจ้าหน้าที่จปค่ะก็คือจะมีตรวจสอบ
0: ก็คือมาตรฐานโรงงาน
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วเราเข้ามาเราก็ต้องปิ
2: ด
0: แต่เพื่อความสะดวกครับผมขอสะดวกแล้วกันนะฮะแต่จริงๆแล้วนี่คือมาตรฐานนะครับเราก็ต้องพกติดตัวตลอดเวลาเลย

0: สาเหตุสำคัญที่อาจก่อให้เกิดอันตรายไม่ใช่ฝุ่นละอองจากใยฝ้ายเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงอุบัติเหตุที่คมเข็มกรรไกรเครื่องตัดผ้าหากเราไม่มีความชำนาญและระมัดระวังดังนั้นในการทำงานทุกครั้งต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันต่างๆให้พร้อมสำหรับการทำงานด้วยครับ
1: ทำงานแบบนี้พี่สายชนทำงานในแผนกเนี้ยนะฮะเริ่มมาตั้งแต่จุดไหนเอ่ย
2: อยู่ในส่วนของเป็นพนักงานตัด
1: พนักงานตัด
2: ใช่ค่ะเป็นอยู่
1: ตัดมาก่อน
2: ไม่ใช่มาตัดนะคะเป็นพนักงานทั่วไป
1: ในการทำงานกับเครื่องจักรเนี่ยพี่สายชนมองว่ามันอันตรายนะครับ
2: อันตรายค่ะก็คืออันตรายที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ได้เพราะว่าบางทีเราอาจจะเผลอเราอาจจะง่วงอาจจะแบบสมองไม่สั่งงานอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเราจะมีเซฟตี้ของให้พนักงานของแต่ละคนค่ะไม่ว่าจะเป็นของเครื่องจักรเราก็จะมีในส่วนของการ์ดตัวการ์ด
1: ครับ
2: ค่ะการ์ดจักนะคะก็คือจะกันไม่ให้มือเราเข้าไป
1: เพราะมันจะขึ้นมาแคบมาก
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะจะเข้าไปได้เพียงแค่ผ้าเท่านั้น
2: ใช่ค่ะ
1: ส่วนของกรรไกรเองก็เห็นบอกมีการผูกเชือกเอาไว้ด้วย
2: กรรไกรก็คือจะมีการผูกเชือก
1: ครับ
2: ที่กับจักไว
1: ้
2: แบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีการผูกไว
1: ้เพื่อความปลอดภัย
2: ใช่ค่ะเพื่อความปลอดภัยใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แสงก็จะมีการติดไฟให้กับ
2: เครื่องจักรแต่ละทุกตัว
1: เพื่อความสะดวกในการมองเห็นด้วย
2: ค่ะ

0: ถามนิดนึงครับเห็นบางคนพอเย็บเสร็จแล้วเนี่ยผ้ามันก็กองหนักขึ้นในการยกต่างๆเนี่ยมีหน่วยยกไหม
1: หน่วยยกไหมหลักๆก็จะเป็นหน่วยยกสำหรับผู้ชายนะคะ
0: ครับ

0: ฉันได้ยินล่ะครับ
1: รู้สึกว่าผมยืนตรงนี้เนี่ยจะมีเสียงเครื่องแตกแตกแตกแตกแตกแตกมีผลไหม
2: มีผลค่ะ
1: เป็นยังไง
2: มีผลก็คืออาจจะหูอาจจะแบบได้ยินไม่เท่ากันไม่ชัดไม่ชัดอย่างเงี้ยค่ะในส่วนนี้ก็คือบางในพนักงานบางคนที่ทำเกี่ยวกับเสียงดังๆบริษัทเราก็จะมีที
1: ่เหยียบปลั๊ก
2: ใช่ค่ะ
1: หูให้หูให้ตัวเฮดเทอร์โอเฮด
2: ใช่ค่ะก็จะซัพพอร์ตใช่ค่ะก็คือบริษัทก็จะนำมาให้ลองดูค่ะแล้วก็เขาจะทุกในการตรวจสุขภาพก็จะมีการตรวจวัดให้ทั้งหมดเลย
1: ขณะเดียวกันก็มีการตรวจเช็คด้วยว่าจุดไหนในโรงงานที่มีอันตรายหรือเปล่า
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเสียงระดับนี้ถือว่าปกติ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าใครที่ทำงานใกล้กับเครื่องจักรบางตัวที่เสียงดังมากจ
2: ะ
1: ต้องมีที่อุดหูเพิ่มเติม
2: ให้ค่ะ
1: โอเคครับวันนี้ถ้าว่ามีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพมาถามคุณหมออยากฝากไปถามอะไรบ้างครับ
2: สุขภาพไปถามอะไรบ้าง
1: ใช่มีปวดลงปวดหลังไหมปวดตาปวดเมื่อย
2: ก็คือเรื่องถ้าเรื่องสุขภาพก็คงต้องเป็นในห่วงในสุขภาพของตัวพนักงานที่นั่งนานๆค่ะเพราะหลัง
1: เป็นเองใช่ไหมเนี่ย
2: ค่ะเพราะว่าหลังอาจจะแบบบางทีอยู่กับท่าเดียวอย่างเงี้ยค่ะคือเส้นอาจจะยึดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากฝากถามคุณหมอว่ามีทักษะหรือวิธีการแนะนำแบบไหนที่จะถูกวิธีหรือว่าในขณะทำงานพนักงานสามารถที่จะทำท่าไหนสามารถนั่งทำไปแล้วแบบยืดนิดหน่อยสามารถแบบคลายได้เขาก็ต้องสามารถทำงานต่อได้อย่างนี้ค่ะ
1: จะได้ทำงานที่เรารักอย่างมีสุขภาพดีด้วย
2: ค่ะ
1: ขอบคุณพี่สายชนนะครับขอบคุณครับ
3: ฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศบริเวณสถานที่ทำงานเกิดได้หลายพื้นที่เช่นโรงสีข้าวเหมืองแร่โรงงานกระสอบโรงงานปั่นได้โรงงานทำถ่านไฟฉายโรงงานบดโม่และโรงงานทอผ้าเป็นต้นฝุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศนั้นมีทั้งขนาดที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและมีขนาดเล็กมากจนเรามองไม่เห็นเมื่อเราหายใจเอาฝุ่นฝ้ายเข้าไปอาจทำให้มีอาการคล้ายเป็นหืดฝุ่นหินอาจทำให้ปอดแข็งฝุ่นแร่ใยหินอาจทำให้เป็นมะเร็งได้และคนที่เป็นโรคปอดจากการหายใจเอาฝุ่นเข้าไปมักมีอาการเหนื่อยง่ายหอบหายใจลำบากทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ครับ
1: กลับมาช่วงนี้ครับแหมมาคุยกับอีกหนึ่งพี่สาว

0: ครับพี่น้อยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่น้อยก็ดูแลที่นี่มากี่ปีแล้วพี่น้อยฮะ
1: ก็ทำงานที่นี่มา42ปี
0: ว้าว
1: นะคะก็อาจจะเป็นผู้สูงอายุหน่อย แต่นะคะได้ความที่ว่าอยู่กับบริษัทมานานแล้วก็พอจะรู้เห็นได้ว่าการทำงานโปรของที่นี่เป็นยังไงก็อยากจะมาเรียนให้คุณอาร์มเห็นว่าการทำงานนี่ที่นี่นี่แผนกนี้คือแผนกโต๊ะตัดนะคะซึ่งการใช้โต๊ะตัดเนี่ยนะคะมันจะต้องมีการใช้เครื่องมือซึ่งค่อนข้างที่จะอันตรายถ้าไม่ได้มีความสามารถพอสมควรมันจะต้องมีความสามารถเฉพาะตัวแต่ในขณะเดียวกันบริษัทเราก็เป็นห่วงใยในความปลอดภัยของพนักงานเครื่องนี้นะคะถ้าไม่มีความสามารถไม่มีความชำนาญพอเนี่ยเราไม่ให้จับเครื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานของการใช้เครื่องนี้เราห่วงใยพนักงานนะคะเราจึงหาอุปกรณ์ตัวช่วยซึ่งเซฟตี้ในความปลอดภัย
0: ครับ
1: อุปกรณ์ตัวนี้นะคะจะเป็นถุงมือเหล็กคุณอามลองใส่ดูนะคะตัวนี้เราจะเซฟตี้ว่าถ้าเกิดสมมติเราเอามือปรับแต่วางปรับเนื้อผ้า นะคะแล้วก็เดินเครื่องถ้าบังเอิญมันตึ๊ดนิดนึงมันจะเด้งออก
0: เพราะมันโดนเหล็ก
1: ใช่เพราะมันโดนเหล็กเพราะตรงนี้นะคะเครื่องนี้พนักงานที่ทำหน้าที่นี้จะต้องเซฟตี้ตัวเองโดยการใส่ถุงมือนะคะนี่นะคะปลอดภัยโดยถูกตามกฎหมายแรงงานนะคะเราจะต้องดูแลความเป็นอยู่ห่วงใยของพนักงานด้วยซึ่งเซ็นทรัลเราดูแลในด้านความปลอดภัยแล้วก็สวัสดิการต่างๆด้วยนะคะ
0: ใช่ครับ

0: ครับผมก็มีหน้าที่ตรวจผ้ายืดนะครับผมเวลาตรวจผ้ายืดมันก็จะมีฝุ่นละอองนิดนึงแล้วก็เลยมันเป็นฝุ่นที่มองไม่เห็นเป็นฝุ่นเล็กๆที่มองเราไม่เห็นแล้วเวลาหายใจเข้าไปมันจะคัดจมูกคัดจมูกนะทำหายใจลำบากเราจะต้องหาผ้าปิดจมูกมาใส่เพื่อให้ฝุ่นเข้าไปในร่างกายครับผม
1: มีหน้าที่แบกผ้าและยกผ้าใส่เครื่องแล้วก็ตรวจผ้าเพื่อให้การยกผ้าใส่เครื่องไม่ให้มันปวดหลังคือใช้กล้ามเนื้อต้นขา
2: หลังจากบุกไปที่โรงงานกันแล้วนะครับตอนนี้เรามาคุยกับคุณหมอกันมากดีกว่าครับต้อนรับแพทย์หญิงชัชยาวงรัตนันครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับหรือว่าคุณหมอฝนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณหมอครับไปบุกโรงงานมาแล้ว
3: ค่ะ
2: คุณหมอบอกให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะว่าสาวโรงงานหนุ่มโรงงานทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีความเสี่ยงเยอะเหมือนกัน
3: ใช่อ
2: ย่างเช่นในโรงงานพวกสิ่งทอ
3: ค่ะ
2: เริ่มจากอะไรบ้างครับคุณหมอครับ
3: ในโรงงานสิ่งทอเนี่ยมันก็จะมีการตัดผ้าการเย็บผ้านะคะเพราะฉะนั้นจะมีฝุ่นผ้าเกิดขึ้นจำนวนมากในอากาศในโรงงานเพราะฉะนั้นเรื่องฝุ่นเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดโรคได้เขาก็จะเรียกว่าโรคปอดฝุ่นฝ้ายนะคะ
2: ปอดฝุ่นฝ้ายเลยนะ
3: คะ
2: มันเป็นยังไงคุณหมอสูดเข้าไปเยอะๆหรอครับ
3: ก็คือโรคนี้เนี่ยทำให้พอใช่ค่ะคือสูดเข้าไปเยอะๆแล้วก็มีการหอบเหนื่อยได้โดยเฉพาะในวันจันทร์ที่เริ่มมาทำงาน
2: ค
3: ือถ้าหยุดไปเสาร์อาทิตย์เนี่ยอาการก็จะดีขึ้นแล้วพอกลับมาวันทำงานปุ๊บก็จะเหนื่อยขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
2: หมายถึงว่าถ้าว่าใครที่ทำงานในโรงงานประเภทใกล้เคียงกับการทำสิ่งทอที่ต้องมีฝุ่นจากวัสดุอาจจะมาจากธรรมชาตินี่แหละถูกไหมครับมีการตัดมีการทอมีการแบบว่าเรียกได้ว่าปั่นอะไรเงี้ยเป็นต้นทำให้บางทีในโรงงานมีอากาศที่ถ้าเราสูดเข้าไปทุกวันก็เป็นผลเสียแล้วก็การพักเสาร์อาทิตย์พอไหมครับที่จะคลีนปอด
3: ก็ไม่พอค่ะ
2: ไม่พอเหรอฮะ
3: ใช่เพราะว่าในร่างกายเรามันก็จะเหมือนสะสมอยู่ค่ะก็จริงๆควรจะป้องกันด้วยก็คือใส่หน้ากากที่ช่วยป้องกันฝุ่นนะคะก็จะลดการที่ฝุ่นจะเข้าไปในปอดได
2: ้แต่เรามักจะเห็นว่าด้วยความสะดวกในการทำงานเพราะว่าเขาคุ้นชินอยู่แล้วก็เลยมักจะไม่ค่อยใส่กันคุณหมอครับในกรณีที่ว่าเราสูดฝุ่นควันหรือว่าฝุ่นฝ้ายเข้าไปที่คุณหมอบอกแน่นอนว่าพอเข้าไปในร่างกายแล้วผมสงสัยมากว่าแล้วร่างกายเราขับออกมาได้ไหมครับหรือมีกลไกยังไงบ้าง
3: ก็จริงๆร่างกายเราจะมีเม็ดเลือดขาวนะคะที่จะเป็นตัวเก็บพวกสิ่งแปลกปลอมไปทำลาย
2: ครับ
3: ถึงก็คือมันจะไม่สะสมแต่ว่ามันจะเกิดการที่การอักเสบเกิดขึ้น
2: ครับ
3: ซึ่งอันนี้จะเป็นตัวทำให้เกิดการหอบได
2: ้อ๋อก็แปลว่าร่างกายก็พยายามสูงสุดแล้วแหละที
3: ่
2: จะขับมัน

0: ไป
1: ใช่
0: ค่ะเห็นแต่ว่าที่เรารับเข้ามาเนี่ยมันมากเกินปริมาณที่ร่างกายจะกําจัดได้หรือไม
1: ่
0: ถ้ามากเกินไปก็แน่นอนว่าอาจจะสะสมอักเสบแล้วก็ถึงขั้นที่คุณหมอบอก
1: ค่ะ
0: อาจจะเป็นโรคขึ้นมาเลย
1: ใช่ค่ะ
2: โรคปอดฝุ่นฝ้ายเป็นโรคที่เกิดจากการสัมผัสฝุ่นฝ้ายป่านปอลินนินเข้าในปอดแล้วเกิดปฏิกิริยาทำให้เกิดอาการอักเสบของปอดการหดเกร็งของหลอดลมขนาดเล็กภายในปอดและเกิดอาการคล้ายโรคหอบหืดมีอาการทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังโดยอาการเฉียบพลันมักเกิดจากการสัมผัสฝุ่นฝ้ายเป็นครั้งแรกส่วนอาการเรื้อรังมักเกิดหลังจากการสัมผัสฝุ่นฝ้ายเป็นระยะเวลานานโดยอาการในระยะเริ่มแรกคือมีอาการหายใจลำบากหอบเหนื่อยโดยเฉพาะวันแรกของการเข้าทำงานในแต่ละสัปดาห์ต่อมาทำให้มีสมรรถภาพของปอดลดลงซึ่งตรวจพบได้จากการตรวจสมรรถภาพของปอดหรือการเป่าปอดอาการในระยะต้นๆสามารถกลับเป็นปกติได้ถ้าหยุดสัมผัสกับฝุ่นฝ้ายแต่ถ้าปล่อยให้มีการสัมผัสเป็นระยะเวลานานโดยไม่ได้รับการดูแลรักษาจะทำให้เกิดการลดลงของสมรรถภาพปอดอย่างถาวรได้
0: เสียงนะครับคุณหมอในการทำงานในโรงงานทอผ้าโอ้โหเสียงดังมาก
1: ใช่ค่ะเพราะว่าในโรงงานทอผ้าจะมีเครื่องจักรจำนวนมากนะคะแล้วก็ทำให้เกิดเสียงดังได้ทีนี้พอพนักงานสัมผัสไปนานๆเนี่ยจะทำให้มีประสาทหูเสื่อมได้
0: ในการฟังเสียงบอกว่าคุณหมอบอกฟังนานๆฟังต่อเนื่องเอาแน่นอนบางคนเพิ่งไปสมัครงานทำมาเดือน2เดือนอาจจะยังไม่เป็นในระยะยาวนี่อาจจะเป็น
1: ค่ะก็โดยทั่วไปเนี่ยประมาณ5ปี
0: ครับ
1: ค่ะที่จะเริ่มเห็นว่าทำให้มีประสาทหูเสื่อมก็คือเวลาตรวจการได้ยินออกมาเนี่ยจะเห็นว่ากราฟมันจะเริ่มตกลง
0: ครับผมแล้วมันมีวิธีการแก้ไหมครับคุณหมอถ้ามันทำมาแล้วเกิน5ปีแล้วเริ่มรู้สึกแล้วว่าคนที่บ้านเรียกไม่ค่อยได้ยินต้องมาแบบยิ้มหูอะไรเงี้ย
1: อันนี้แก้ไม่ได้
0: อันนี้แก้ไม่ได้แล้ว
1: จะเป็นแล้วเป็นเลยนะคะใช่เพราะนั้นต้องป้องกันไว้ก่อนดีกว่า
0: คือถ้าเป็นไปแล้วแล้วก็ไม่ป้องกันในตอนนี้ปล่อยให้มันเป็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็จะยิ่งแย่
1: ใช่ค่ะ
0: กินยาไม่หาย
1: กินยาไม่หาย
0: อุ้ยนอกจากเรื่องของเสียงที่จะต้องป้องกันกันแล้วครับคุณหมอครับเดี๋ยวนี้เนี่ยนอกจากการทำงานในโรงงานเห็นบางคนก็กลับบ้านไปนั่งทำงานต่อหรือบางคนเปิดบ้านเช่นห้องแถวอาคารพาณิชย
1: ์
0: มาเป็นโรงงานรับผักรับทออันนี้อันตรายไหมครับ
1: ก็อันนี้ก็มีความเสี่ยงอยู่นะคะเพราะว่าในสภาพที่เราทำเองที่บ้านเนี่ยเราจะไม่ได้ควบคุมอะไรเพราะฉะนั้นหนึ่งเรื่องแสง บางทีถ้าแสงไม่พอเนี่ยจะทำให้เราต้องเพ่งสายตาหนักขึ้นแล้วก็มีปัญหาสายตาตามมาได
0: ้
1: ทำให้มีปวดตาปวดหัวได
0: ้
1: ค่ะแล้วก็อันที่สองคือพวกท่าทางการทำงานนะคะบางทีเราจัดเองที่บ้านมันไม่เหมาะโต๊ะความสูงของโต๊ะไม่พออะไรแบบนี้ทำให้เรามีอาการปวดไหล่ปวดข้อมือปวดนิ้วมือได้
0: การนั่งทำงานนานๆบางคนนั่งยาวเลยครับ8โมงเช้าถึงเที่ยงบ่ายโมงถึง6โมงเย็นการนั่งอยู่ในท่าเดิมๆซ้ำๆอันตรายไหมครับ
1: อันนี้ก็อันตรายค่ะเพราะว่ามันจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดการเกร็งตัวนะคะแล้วก็จะมีเรื่องปวดเมื่อยตามมา
0: ครับ
1: แล้วก็ทำให้เราเนี่ยเคลื่อนไหวร่างกายน้อยก็จะทำให้พวกโรคหลอดเลือดและหัวใจถามหาด้วยเพราะว่าจริงๆการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยจะเป็นการป้องกันโรคหลอดเลือดและหัวใจด้วยค่ะ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่งรู้เลยนะคะว่าถ้าเรานั่งติดที่นานๆไม่ใช่เฉพาะพนักงานที่ในโรงงานเท่านั้นแต่พนักงานออฟฟิศทั้งหลายที่นั่งทำงานท่าเดิมๆซ้ำๆโดยที่เหมือนกับปล่อยร่างกายสบายอยู่ตลอดเวลาแท้จริงแล้วส่งผลต่อหัวใจด้วยมีวิธีไหมครับในการป้องกันเช่นกี่นาทีต้องลุกขึ้นมาออกกายบริหารนะคุณหมอคร
1: ับ ก็อย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะก็ต้องลุกขึ้นมาเหยียดยืดเหยียดร่างกายบ้างแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นคนที่ทำเกี่ยวกับเย็บผ้าอย่างเงี้ยตรงบริเวณที่เราใช้มากอย่างเช่นไหล
0: ่
1: ข้อมืออย่างเงี้ยค่ะก็ควรมีการบริหารยืดเหยียดด้วย
0: ครับผม
2: การนั่งในท่าเดิมเป็นเวลานานและการออกแรงยกดึงผลักสิ่งของต่างๆที่มีน้ำหนักมากสามารถทำให้เกิดอาการปวดหลังได้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้คือนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอนมือช้อนใต้เข่าดึงเข้ามาชิดกับหน้าอกทีละข้างหรือทำพร้อมกันทั้งสองข้างจนรู้สึกตึงบริเวณหลังค้างไว้นับ1ถึง10ช้าๆแล้วกลับสู่ท่าเดิมหลังจากนั้นทำซ้ำอีกครั้งในด้านตรงข้ามและทำสลับกันไปรวมข้างละ10ครั้งทำแบบนี้ก่อนไปทำงานในตอนเช้าและหลังเลิกงานตอนเย็นจะช่วยบรรเทาอาการปวดหลังได้ครับ
0: ฟังๆดูแล้วนะครับคิดเหมือนผมบ้างหรือเปล่าครับว่าอาชีพนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงเช่นกันนะครับคุณหมอครับฝากกันหน่อยดีกว่าว่าผู้ที่ทำงานในโรงงานสิ่งทอทั้งหลายฝุ่นเสียงท่าแสงทุกอย่างเลยนะฮะเรียนกันอีกทีครับ
1: ค่ะก็อยากจะฝากให้ช่วยกันดูแลตัวเองนะคะเวลาทำงานแล้วมีเบรกก็ควรจะเบรกเพื่อยืดเส้นยืดสายเปลี่ยนท่าทางการทำงานไปบ้างนะคะ

0: แล้วก็การใช้สายตาก็ควรจะดูว่ามีปัญหาการปวดตาหรือเปล่านะคะถ้ามีการปวดตานี่ก็ควรจะบอกกับทางนายจ้างว่าจะต้องปรับแสงหรือว่าจะต้องไปวัดสายตาเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะแล้วก็เสียงก็ควรจะตรวจการได้ยินเป็นประจำนะคะส่วนใหญ่ทางโรงงานจะมีตรวจให้อยู่แล้วก็พยายามตรวจให้ครบนะคะเพื่อป้องกันตัวเองเพราะว่าโรคนี้เป็นโรคที่รักษาไม่ได้ค่ะ
1: ครับผมในส่วนของฝุ่นควันด้วยก็ต้องอย่าลืมป้องกันด้วย
0: ใช่ค่ะในส่วนของฝุ่นฝ้ายที่เกิดจากการออกมาจากผ้านะคะเราก็ควรจะใส่เครื่องป้องกันด้วยนะคะหน้ากากที่ทางโรงงานจัดให้ก็ควรจะใส่ให้เป็นประจำแล้วก็ถ้ามีการตรวจสมรรถภาพปอดอันนี้ก็ควรจะไปตรวจเป็นประจำด้วยค่ะ
1: ครับผมทั้งหมดนี้ก็เพื่อการทำงานอย่างมีสุขภาพดีที่เราเป็นห่วงทุกคนนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สถานประกอบการจะมีวิธีการป้องกันพนักงานจากโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากฝุ่นละอองได้ดังนี้1ป้องกันไม่ให้มีฝุ่นฟุ้งกระจายอยู่ในสถานที่ทำงานเช่นจัดการระบายอากาศที่ดีและใช้เครื่องดูดฝุ่นติดไว้ที่เครื่องจักรที่มีฝุ่นมาก 2. ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง 3. ตรวจสุขภาพของคนงานอย่างน้อยปีละ1ครั้งโดยเฉพาะการตรวจสมรรถภาพปอดหรือการเป่าปอดเพียงเท่านี้ก็สามารถลดอาการเจ็บป่วยลงได้แล้วล่ะครับ
1: คุณผู้ชมครับสภาพแวดล้อมที่ดีครับรวมไปถึงกฎระเบียบและก็การฝึกอบรมต่างๆของพนักงานนะครับถือเป็นสิ่งสำคัญที่ถ้าหากว่าผู้ประกอบการนั้นให้ความสำคัญก็จะทำให้พนักงานทุกคนนั้นสามารถประกอบอาชีพนั้นๆได้อย่างมีสุขภาพดีรวมถึงครับปลอดภัยจากอันตรายต่างๆกันด้วยนั่นเองแหละครับแล้ววันนี้เวลาของรายการ The Healthy Life หมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้ามาตามกันต่อครับว่าเราจะนำเสนออาชีพใดครับไม่แน่อาจจะเป็นอาชีพของคุณก็ได้จะได้เริ่มต้นในการทำงานในแต่ละวันอย่างมีสุขภาพดีและมีความสุขกันด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณพี่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับตอนนี้คุณพี่อยู่ในพื้นที่ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่เซฟโซนนะครับนี่คือตู้บ่นหมอครับคุณพี่มีเรื่องอะไรที่สงสัยเกี่ยวกับสุขภาพหรือมีเรื่องอะไรที่อยากจะถามคุณหมอบ้างไหมครับ
1: มีค่ะตั้งแต่เด็กๆเนี่ยพี่ไม่เคยแพ้อะไรเลยล่าสุดนะคะพี่ไปกินกุ้งแล้วมีผื่นขึ้นคุณหมอบอกว่าพี่แพ้กุ้งพี่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะก็ไม่เคยเป็นอะไรเลยอยู่ๆคุณหมอบอกว่าพี่มาแพ้ตอนโตเนี่ยนะมันจะเป็นได้เหรอคะ
0: นั่นน่ะสิครับผมเองก็ไม่เคยแพ้กุ้งเหมือนกันเอาไปว่าเดี๋ยวถามคุณหมอมาให้นะครับ
2: จริงๆการแพ้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะการแพ้เมื่อเป็นแล้วนะคะมันมักจะไม่หายค่ะมันจะอยู่กับเราแล้วก็ถ้าเราได้ไปกินหรือว่าสิ่งนั้นๆที่เราแพ้อีกนะคะมักจะเป็นอาการที่รุนแรงมากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราเติบโตขึ้นนะคะเราก็อาจจะได้รับวัคซีนต่างๆหรือว่าการกินอาหารการออกกำลังกายที่ต่างกันการดูแลสุขภาพนะคะรวมถึงสิ่งแวดล้อมนะคะการได้รับฝุ่นหรือว่าการได้รับ PM ในทุกๆวันนะคะก็ทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะการแพ้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วการแพ้เนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกหรือว่าครั้งต่อๆไปเนี่ยอาจจะมีความรุนแรงได้แตกต่างกันนะคะบางคนเนี่ยแพ้ครั้งแรกก็เป็นแบบแพ้แบบรุนแรงเลยก็ได้นะคะเช่นมีอาการความดันโลหิตตกนะคะหรือว่ามีการหอบเหนื่อยร่วมด้วยกับการมีผื่นขึ้นอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแพ้แบบรุนแรงได้เลยนะคะหรือบางคนเนี่ยกินกุ้งครั้งแรกแล้วเกิดอาการแพ้แบบแค่ผื่นขึ้นก็มีนะคะซึ่งแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเกิดอาการแพ้แล้วหลีกเลี่ยงนะคะอาหารเหล่านั้นนะคะเป็นสิ่งสำคัญเนาะเช่นถ้าเกิดเป็นพวกกุ้งอาหารทะเลเราก็ควรหลีกเลี่ยงพวกอาหารทะเลอื่นเช่นปูนะคะหอยต่างๆด้วยนะคะสำหรับคนที่แพ้แล้วอยากทราบว่าตัวเองแพ้อะไรบ้างนะคะก็คือเราจะมีแผนกที่ตรวจนะคะแล้วก็สิ่งที่ตรวจเรียกว่าสกินเทสนะคะก็คือเราสามารถไปตรวจได้ที่แผนกของอัลเลอร์จีหรือว่าคุณหมอโรคภูมิแพ้นะคะมีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยนะคะซึ่งการที่เราจะมาตรวจเนี่ยก็พยายามที่จะให้หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้นะคะโดยที่เราไม่มีการแพ้กำเริบมาก่อนนะคะรวมถึงหยุดของยาแก้แพ้ทั้งหมดประมาณ7วันนะคะก่อนที่จะมาตรวจกับคุณหมอค่ะเราจะได้รู้ว่าตัวเองแพ้อะไรแล้วก็จะได้หลีกเลี่ยงสิ่งนั้นนะคะค่ะดังนั้นนะคะการแพ้เนี่ยมีตั้งแต่ระดับที่เป็นผื่นทั่วไปเนาะหรือว่าเป็นคันเล็กๆน้อยๆนะคะไปจนถึงการแพ้แบบรุนแรงจนถึงความดันโลหิตตกนะคะหรือช็อกหอบเหนื่อยหายใจไม่ออกลำบากได้จนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดการแพ้นะคะเคลียร์นะคะคุณโบ
0: เคลียร์มากๆครับผมขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับผมเห็นแล้วนะครับว่ามีคนที่แพ้กุ้งแพ้อาหารทะเลนี่เยอะมากๆยังไงดูแลสุขภาพกันเยอะๆด้วยนะครับคุณพี่เข้าใจแล้วนะครับ
1: ค่ะเข้าใจมากเลยค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
0: ครับผมส่วนคุณผู้ชมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนอย่าลืมในข้อสงสัยอะไรอยากถามคุณหมอเชิญได้เลยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางลามา Channel นะคะ
3: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการผู้หมอรามากับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา17:00 น.นะครับทางรามาชาแนลพูดคุยกันในเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแต่ละสัปดาห์ก็จะมีเรื่องมาอัปเดตกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดครับเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยจะว่าดีไม่ดีมันไม่ดีเลยนะฮะแต่อยู่คู่มายาวนานมากๆจนมีวันนี้ก็คือวันที่26 มิถุนายนเนี่ยเป็นวันยาเสพติดของโลกนะครับซึ่งวันนี้ที่เราคุยกันในคือวันที่17 มิถุนายนก็ผ่านการพูดถึงเรื่องของยาเสพติดกันมาแล้ววันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับยาเสพติดมีประเด็นสำคัญอะไรบ้างติดตามกันครับวันนี้ครับแคร์เลยชวนคุณหมอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พันธการตันสุวรรณรัตน์นะครับสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและศูนย์พิษวิทยามาพูดคุยครับอาจารย์ต
1: ี
0: คร
1: ับ สวัสดีครับคุณแคนครับ
0: เป็นการพูดคุยกันครั้งแรก
1: ใช่ไหมครับ
0: อาจารย์เคยมารายการของรามาชาแนลไหมฮะ
1: ยังไม่เคยมาเลยครับอาจารย์เขาจะเป็นแบบคลิปแบบ TikTok
0: เป็น

0: มากกว่า
1: อันนี้ออกรายการครั้งแรก
0: ใช่ใช่คร
1: ับเต้นไหมครับอาจารย
0: ์นิดหน่อยครับอาจารย
1: ์แต่ปกติอาจารย์คุยเก่งอยู่แล้วป่ะเคยออกรายการอะไรอยู่แล้วไหม
0: เคยอยู่บ้างครับก็พูดได้ครับพี่เทนได้อย
1: ู่วันนี้เป็นเรื่องที่เราไม่เคยคุยในรายการผู้หมอรามาเลยก็คือเรื่องของยาเสพติดแต่เมื่อกี้นะก่อนจะเข้ารายการคือแคนคุยกับอาจารย์จะบอกว่าจริงๆอ่ะไม่อยากให้ใช้คำว่ายาเสพติดเลย
0: ใช่ครับเพราะว่าพอพูดว่ายาเนี่ยมันเหมือนยารักษาโรคมันสรรพคุณถูกไหมครับแต่ว่าที่จริงคำว่ายามาจากคำว่า drug ในต่างประเทศเขาเลยแปลมาเป็นคำว่าคำว่ายาแต่ที่จริงผมอยากใช้ว่าเป็นสารเสพติดดีกว่าเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คนใช้ไปหรือคนกินไปคนบริโภคไปแล้วมันให้โทษมากกว่าให้ประโยชน์แต่บางคนจะไปเถียงครับว่ามันมีการใช้สารเสพติดหรือใช้ยาเสพติดในการบำบัดการรักษาคนไข้เพราะฉะนั้นการใช้พวกนี้ต้องอยู่ในดุลพินิจของคุณหมอมากกว่า
1: ครับ okay. ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะให้โทษ
0: ใช่จะให้โทษถ้าใช้แบบผิดๆแล้วก็ไม่ได้ดูในดุลพินิจของแพทย์ครับ
1: เพราะฉะนั้นไอ้คำว่ายามก็ไม่ควรจะใช้นะยามควรการต้องรักษา
0: ใช่ไหมครับผม
1: หรือว่ามันทำให้ใครเครียด
0: ใช่ในบางกรณีเช่นในบางภาวะเช่นเขาสามารถนำยาหรือสารเสพติดนะครับมีการศึกษาวิจัยอยู่ว่าเอามาใช้แล้วในรักษาผู้ป่วยบำบัดพวกซึมเศร้าตอนนี้ยังอยู่การวิจัยอยู
1: ่ครับก็เป็นไปได้เหมือนกัน
0: ใช่ในอนาคตผมว่าถ้ายาหรือสารเสพติดพวกนี้ครับถูกใช้โดยการควบคุมของแพทย์แล้วก็ใช้อย่างถูกวิธีผมว่าน่าจะเป็นสารใช้บำบัดได้หรือเป็นยาใช้บำบัดได้ครับ
1: คือสารเสพติดเนี่ยแน่นอนล่ะทุกวันนี้รู้จักกันในนามของโทษนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดทางการแพทย์เอามาใช้ในถูกวิธีมันก็ช่วยได้เหมือนกัน
0: ใช่เลย
1: อย่างเช่นอะไรเช่นอะไรเช่นมอร์ฟีนป่ะ
0: ใช่
1: มอร์ฟีนนี่เป็นสารเสพติดป่ะ
0: มอร์ฟีนที่จริงแล้วในโรงพยาบาลครับใช้ฉีดในการแก้ปวดแบบคนไข้ที่มีการปวดมากๆที่กินยาแก้ปวดธรรมดาไม่ดีขึ้นก็ใช้มอร์ฟีนในการแก้ปวดได้ถ้าเราใช้อย่างถูกวิธีขนาดโดสที่ถูกต้องยังไงก็ไม่เกิดผิดแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์การใช้มอร์ฟีนหรือการใช้สารอื่นๆที่เอาไปใช้นอกลู่นอกทางครับ ขาดการควบคุมของบุคลากรทางการแพทย์ผมว่ามันจะเกิดผิดเกิดขึ้นได้ครับ
1: ไอตัวเนี่ยมอร์ฟีนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าในชีวิตผมเคยโดนหรือเปล่าอ่ะไอคือตอนนั้นผมเคยปวดนิ้วอาจารย
0: ์ครับ
1: ปวดนิ้วนอนปวดมากเลยปวดแบบมากๆแล้วพอไปโรงพยาบาลเนี่ยก็ดิ้นอยู่เลยอะไรเงี้ยเขาก็เอาหลอดนึงเริ่มเลยแล้วก็ฉีดเข้าเลือดเส้นเลือด
0: แล้วเขาแจ้งก่อนไหมครับว่าฉีดอะไรหรือว่าตอนนั้นกำลังปวด
1: แบบเขาแจ้งแต่ผม
0: จำไม่ได้ใช่ไหมเข้าใจเลยครับ
1: แต่เขาบอกแค่ว่ารู้แค่ว่ามันเป็นยาแก้ปวด
0: ครับผม
1: อันนั้นน่ะมันมอร์ฟีนเปล่าหรือว่ามันคือแบบ
0: คือบอกไม่ได้ปกติแล้วก็คือมันจะมีปกติการวัดความปวดของคุณหมอครับเขาจะมีเพนถ้าปวดประมาณแบบน้อยๆจะให้ตัวนึงถ้าปวดมากจนแบบให้ยาตัวแรกไม่ดีขึ้นอาจจะเป็นมอร์ฟีนแต่มอร์ฟีนมีข้อดีในการลดการปวดได้ดีนะครับแต่มันก็มีผลข้างเคียงจากการฉีดเช่นมีอาการเวียนศีรษะขึ้นไส้อาเจียนมึนๆงงๆหรือหลับไปชั่วขณะได้อยู่บ้างครับซึ่งถือว่าถ้าอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ก็ไม่เป็นอันตรายอะไรครับพี่คร
1: ับโอเคนะฮะเอาวันนี้เดี๋ยวพูดคุยเกี่ยวกับยาเสพติดเยอะเลยนะฮะแต่ว่าติดใจตั้งแต่ชื่อสาขาของอาจารย์ละเพราะว่าแคงไม่เคยสัมภาษณ์คุณหมอสาขานี้นะครับโอเคเวชศาสตร์ฉุกเฉินเรารู้จักกันอยู่แล
0: ้
1: วคุณหมอฉุกเฉินแต่ว่าศูนย์พิษวิทยาเนี่ยคืออะไรฮะ
0: ของก็เป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านสารพิษด้านพิษวิทยาครับทั้งแบบอาจจะมียาเสพติดหรือสารหรือยาคนไข้กินยาเกินขนาดมาผิดปกติหรือว่าอาจจะเป็นสารที่อยู่ธรรมชาติเช่นโดนสัตว์กัดโดนงูกัดพวกนี้ครับก็ด้านนี้จะลงไปลึกอินดีเทลด้านแบบสัตว์กัดเช่นบางทีไม่นำสัตว์พิษมาหรือไม่ดูสัตว์มาดูจากอาการทางคนไข้ดูจากลักษณะแผลก็สามารถบ่งบอกได้ว่าเอ๊ะอันนี้งูกัดมานะอันนี้สัตว์เลื้อยคลานกัดมาผิดปกติเกิดกัดมาครับ
1: เพราะฉะนั้นคือเชี่ยวชาญด้านพิษเลย
0: ใช่ครับ
1: เปรียบเสมือนสัตว์อาจารย์สนิปในฮอกวอตส์ป่ะ
0: โอ้โหขนาดนั้นเลย
1: วิชาการปรุงยาอะไรอย่างเงี้ยป่ะ
0: แต่ว่าไม่ได้เอายามาอยู่ในทางที่ผิดนะครับ
1: โอเคก็คือเรื่องพิษโดยเฉพาะเอ๊ะผมเคยได้ยินนี่ผมชวนอาจารย์ก่อนเข้าข่าวเนี่ยเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าเวลาเราโดนงูกัดเนี่ย
0: ครับผม
1: ให้ตีมันมาด้วย
0: แล้วก็
1: เอามาหาหมอด้วยจริงป่ะ
0: ใช่เป็นความเชื่อที่แบบที่จริงมันคนโบราณจะบอกความเชื่อหลายๆอย่างมาเช่นถ้าเราไปตีงูมาผมเคยเจอเคสคนลุงคนนึงครับคุณลุงบอกว่าโดนงูกัดมาแล้วคุณลุงก็แบบฟังข่าวว่าหรือว่าต้องบอกว่าหมอต้องเอางูมาแน่นอนเลยพอคุณลุงไปตีงูมาไปตีแพะครับงงว่าเป็นงูหรือเป็นแพ้ใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นงูที่ไม่ได้กัดคุณลุงงูที่กัดคุณลุงไปแล้วแต่ว่างูที่ลุงตีมาคือไม่รู้อีโนอีเน่ตัวไปเลยอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการที่เราไม่เห็นงูคือการเอางูมาหรือถ่ายรูปงูมาเป็นข้อดีเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์วินิจฉัยโรคของคุณหมอแต่ว่าถ้าไปหยิบงูแพ้มานี่ผิดหรือบางทีไปจับมาแล้วระหว่างอาการคุณลุงมีอาการแย่ลงเช่นมีอาการแย่ลงของระบบประสาทพวกนี้ครับก็ทำให้อาการแย่ลงแล้วก็มาลงวันช้ามีความเสี่ยงต่ออันตรายเพราะฉะนั้นฝากไว้นะครับถ้าโดนพวกสัตว์ทำร้ายมีงูกัดอย่างที่คุณแคนบอกถ้าเอามาได้หรือถ่ายรูปได้ดี ก็ดีช่วยในการวิเคราะห์ของคุณหมอแต่ถ้าไม่ได้เลยจริงๆก็คือมาโรงพยาบาลเดี๋ยวคุณหมอเขาจะมีวิธีการวิเคราะห์จากอาการจากผลเลือดคุณหมอเข้าปฏิบัติการทดแทนเองไม่จำเป็นจะต้องตีงูมาบางทีอาจจะตีงูแพะมาก็ได้ครับผม
1: โอเคเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องตีมา
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าถ้าเกิดตีมาแล้วบางทีตีผิด
0: ใช่
1: ก็วินิจฉัยผิดอีก
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นดูจากอาการครับเพราะว่าถ้าตีงูมางูกัดจริงๆในช่วง24ชั่วโมงที่สังเกตอาการที่โรงพยาบาลครับต้องมีอาการให้เห็นแล้วถ้าเป็นงูที่มีพิษจริงๆครับผม
1: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติเราโดนงูกัดมาอย่างเงี้ยแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลก็ควรจะต้องอยู่โรงพยาบาลก่อนเพื่อดูอาการใช่ไหม
0: ใช่ถ้าเป็นแบบภาษาอังกฤษคือ unknown snake bite คือไม่รู้ว่าเป็นสัตว์อะไรกัดอย่างเงี้ยมีความเสี่ยงเพราะว่าถ้าเป็นงูที่ผลต่อระบบประสาทขึ้นมาจริงๆมันสามารถกดการหายใจคนไข้หายใจไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิตได้ครับผม
1: ผมเคยได้ยินมาว่าพิษงูมันมี2 type
0: ใช่ใช่ไหมหลักๆที่เรารู้กันคร่าวๆคือแบบมีผลต่อระบบเลือด
1: ระบบเลือด
0: ผ
1: ิ
0: ดปกติครับ
1: ก็คือ
0: ใช่มันในช่วงแรกๆมันจะเลือดแข็งก่อนพอสารกระตุ้นการแข็งตัวของเลือดมันหมดไปครับเลือดจะออกง่ายแล้วออกไม่หยุดเลยครับ อีกระบบนึงก็คือเป็นระบบประสาทครับทำให้การควบคุมเกี่ยวกับการหายใจมันควบคุมไม่ได้แล้วก็คนไข้ก็อ่อนแรงหายใจไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิตได้แต่มันมีโจ๊กอันนึงครับก็คือเคยมีคนไข้โดนงูกัดมาเนี่ยครับผมแล้วก็พยายามแบบเอาสารต่างๆมีคนชาวบ้านตอนผมเด็กๆตอนผมไปใช้ทุนที่ต่างจังหวัดเลยก็คือแบบพยายามดูดพิษสารพ
1: ิ
0: ษ
1: ดูดละคร
0: มาใช่ทุกอย่างหรือบางคนเคยเจอเคสว่าแบบเอ๊ะโดนงูกัดมาต้องจ้องตางูคุณแคนเคยได้ยินไหมครับ
1: ไม่เคย
0: ต้องแบบเอ๊ะต้องจ้องตางู
1: ต้องทำ
0: ไ
1: มอ่ะ
0: ต้องอย่าขยับนะถ้าขยับตาแล้วงูมันจะฉกได้ก็ใช่ใช่เคยได้ยินไหม
1: เคยได้ยิน
0: นั่นแหละครับ
1: ถ้าเกิดเจอปุ๊บต้องจ้องมัน
0: ต้องจ้องอย่าขยับตาอย่ากระพริบตาเลยถ้ากระพริบตาแล้วงูจะฉกได้เพราะเนี่ยเป็นความเชื่อที่อาจจะเป็นความเชื่อที่ผิดๆมาเรื่อยๆเพราะว่าถ้าสมมติว่าโชคร้ายไปเจองูเห่าที่สามารถพ่นพิษได้ไม่รู้ว่างูเห่าบางประเภทสามารถพ่นพิษได
1: ้
0: ถ้าพ่นพิษเข้าตาพิษของมันนะครับมีโอกาสระคายเคืองทางตามีรายงานในต่างประเทศถึงขั้นตาบอดได้ก็มี
1: ตาบอดได้เลย
0: ใช่เพราะฉะนั้นผมว่ามีคนถามผมนักศึกษาเด็กๆถามผมว่าเอ้าอาจารย์ถ้าอาจารย์เจองูทำไงผมบอกผมก็เพ่นก่อนเลย
1: หนีเลย
0: หนี
1: ดีกว่าอย่าไปจ้อง
0: ใช่ๆครับน่ากลัวอันตรายครับผม
1: อย่าไปพูดภาษาพาร์เซลแซ่
0: ใช่
1: แฮร์รี่พอตเตอร
0: ์ไม่ได้ไหว
1: เพราะฉะนั้นโอเคเจองูหนีก่อนถ้าเกิดโดนกัดก็คือมาหาหมอได้แหละแล้วก็รอดูอาการเพราะสมมติถ้าเกิดอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบมีผลต่อระบบประสาทหรือว่ามีผลต่อเลือดเนี่ยถ้าเกิดอาการมันออกเนี่ยโรงพยาบาลมีตัวแก้ให้อย
0: ู่ใช่มีเซรุ่มต้านพิษงูแก้ให้อยู่ครับ
1: ซึ่งวันนี้เราไม่ได้คุยเรื่องงูกันนะ
0: ใช่ก็ได้ปูพื้นว่า
1: ปูพื้น
0: คุณแคนถามว่าสาขานี้มันเกี่ยวกับอะไรสาขานี้ครับมันคนจะปรึกษามาที่ศูนย์พิทยาเรื่องงูกัดเยอะมากเลยทั้งทั่วประเทศไทยเลยครับว่าบางทีไม่เอางูมาหรือดูจากแผลดูจากอาการสามารถบ่งบอกได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นพิษบนโลกใบนี้มันเยอะมากเลยเนาะ
0: ใช่ใช่เยอะมาก
1: เออ
0: เพราะฉะนั้นแบบการจะจำทุกอย่างจำไม่ได้เขาก็พยายามแบบกรุ๊ปทุกอย่างให้อยู่กรุ๊ปเดียวกันเพื่อง่ายต่อการจดจำและง่ายต่อการรักษาครับคุณแคน
1: พิษของงูตัวไหนที่แรงที่สุดน่ากลัวสุดฮะ
0: บอกยากเลยครับปกติงูในไทยมีเฉพาะต่างงูระบบเลือดแล้วก็ระบบประสาทแล้วก็ที่จริงมีระบบนึงนะครับเป็นระบบกล้ามเนื้อคุณแคนเป็นดำน้ำไหมครับ
1: ไม่ดำแต่ได้ยินว่างูทะเล
0: ใช่งูทะเลเนี่ยมีผลต่อระบบกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อแตกสลายผิดปกติ
1: แล้วก็สลายคือยังไงก็
0: คือปกติกล้ามเนื้อมันจะมีการหดตัวใช่ไหมครับผมแต่ถ้าไอ้งูตัวนี้กัดไปมันไปเดเล็กมันไปมีผลกระทบทันทีต่อตัวกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อลายหรือกล้ามเนื้อเรียบผิดปกติมันย่อยสลายตัวเองออกไปครับผมแล้วก็ไอ้ตัวกล้ามเนื้อที่ย่อยสลายเนี่ยมันดันไปตกตะกอนที่ไตทำให้คนไข้ไตวายผิดปกติได้
1: น่ากลัวหมดเลย
0: น่ากลัวแต่โชคดีที่อุบัติการณ์การเกิดงูทะเลกัดในประเทศไทยค่อนข้างน้อยครับผมก็เลยไม่ค่อยมีรีพอร์ตหรือข้อมูลค่อนข้างเยอะเท่าไหร่ไม่เหมือนงูที่ผลต่อระบบเลือดแล้วก็งูที่ผลต่อระบบประสาทครับคุณแคน
1: โอเคสนุกอ่ะเราคุยเรื่องงูแทนได้ไหม หรือไม่ก็ EP ต่อไปเนาะโอเคเรากลับมาถึงเรื่องยาเสพติดนะทุกวันนี้ยาเสพติดน่าจะพัฒนาไปเยอะมากๆนะครับเดี๋ยววันนี้ทีมงานเรารวบรวมข่าวสารมาละว่ามีประเด็นไหนที่น่าพูดคุยกันบ้างติดตามช่วงนี้ครับหยิบข่าวมาเล่าในข่าวทันโรคครับเรื่องของยาเสพติดเราได้ยินมานานนะจริงๆผมว่าในนวัตกรรมยาเสพติดมันก็น่าจะพัฒนาไปเยอะเหมือนกันน่ากลัวมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆกันเรื่องแรกนะฮะมาดูเรื่องของสถิติกันหน่อยครับตลอดปี67ถึง68ครับสังคมไทยเนี่ยต้องเผชิญกับความรุนแรงหลากหลายแบบมากแค่อ่านข่าวเองเนี่ยแต่ละวันเนี่ยมันจะมีอยู่ข่าว2ข่าวแหละที่เกิดขึ้นจากคนคุ้มคลั่งจากยาเสพติดถึงขั้นแบบว่ามันกลายเป็นว่ามีความผิดปกติทางจิตไปแล้วนะครับ ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคม

0: และความมั่นคงของมนุษย์รายงานนะครับบอกปี67มีประชาชนเนี่ยขอความช่วยเหลือมากถึง 188,625 กรณีครับมีผู้ประสบเหตุความรุนแรงเฉลี่ยนะฮะวันละ42รายจำนวนผู้แจ้งความรุนแรง 4,712 รายพบว่า 71% เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวข้อมูลจากการอภิปรายในวุฒิสภาช่วงปี68นะครับพบว่าเด็กอายุ 7-8 ปีเริ่มใช้ยาบ้าแล้วก็ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กอนุบาลแล้วครับซึ่งเป็นสัญญาณว่าปัญหายาเสพติดนั้นมันทะลุแนวป้องกันของครอบครัวและโรงเรียนไปเรียบร้อยแล้วณสิ้นปี67ยืนยันว่านักโทษคดียาเสพติดมีมากถึง 280,000 รายหรือคิดเป็น 93% ของผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำแม้ว่าทางพม.จะเปิดสายด่วน1300ตลอด24ชั่วโมงนะครับและเพิ่มช่องทางผ่านแอปพลิเคชัน LINE ด้วยบริการ Family LINE เพื่อให้คำปรึกษาแต่ว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับคุณวราวุฒิเนี่ยก็ยอมรับว่ากระทรวงนั้นยังไม่มีหน่วยบริการถาวรในพื้นที่กรุงเทพซึ่งเป็นข้อจำกัดสำคัญในการเข้าถึงของประชาชนนะครับเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดกันหน่อยนะครับคือในความเข้าใจของแคนสมัยก่อนเนี่ยเราจะเข้าใจว่ายาเสพติดเนี่ยมันมี2แบบแบบที่อันเนี้ยเสพปุ๊บติดเลยอีกอันนึงคือไม่ติดหรอกชิวๆทดลองได้หรือจริงๆมันเป็นยังไงในมุมมองของแพทย์
1: เนี่ยครับเป็นความเข้าใจที่เหมือนสืบทอดกันมาถูกไหมครับที่จริงแล้วการใช้ยาเสพติดแค่ครั้งเดียวก็มีโอกาสติดได้คุณแคนเชื่อไหม
0: จริงเหรอ
1: ใช่ใช่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนยาเสพติดมีหลายๆประเภทนะครับคุณแคนคือมันสามารถกระตุ้นศูนย์ความรู้สึกว่าเอ๊ะฉันได้ใช้ยาเสพติดแล้วฉันได้รู้สึกว่าได้รับรางวัลเกิดขึ้นฉันรู้สึกแบบภาษาบ้านๆคือฟินรู้สึกยูโฟเรียรู้สึกมีความสุขเพิ่มขึ้นทำให้พอรู้สึกว่ามันดีขึ้นมันรู้สึกไฮผิดปกติทำให้มีความอยากเพิ่มมากขึ้นในการใช้ยาเสพติดถ้าพูดตามหลักการแพทย์คือมันไปเพิ่มสารโดปามีนครับแล้วมีส่วนหนึ่งของสมองครับพอรับรู้ว่าไอสารเสพติดตัวนี้ครับมันไปเพิ่มโดปามีนเพิ่มมากขึ้นมันก็ทำให้รู้สึกว่าอยากได้โดปามีนอีกอยากรับความรู้สึกว่าได้รางวัลพิเศษอันนี้อีกทำให้ติดได้
0: ไอโดปามีนนี่มันทำให้เรารู้สึกยังไง
1: ทำให้รู้สึกว่ามันเป็นสารที่กระตุ้นทั้งโดปามีนทั้งซีโทนินนะครับโดปามีนนี่คือเป็นสารทำให้ติดแต่สารที่ทำให้รู้สึกฟินรู้สึกแบบมีความสุขเพิ่มมากขึ้นคือเซโรโทนิน
0: เคยได้ยิน
1: ใช่เป็นสารแห่งความสุขแถมเห็นฟังเห็นความเคลิบเคลิ้มที่คนชอบบอกกันคือตัวเซโรโทนินครับแต่โดปามีนหลักๆแล้วมันเป็นสารที่ทำให้รู้สึกว่าฟินรู้สึกว่าได้รีวอร์ดจากอันนี้ครับทำให้ติดได้ครับผม
0: ซึ่งนี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนกับเฮ้ยเคยรู้สึกอย่างนี้แล้วเนี่ยอยากอีก
1: ใช่รู้สึกว่าแบบพอได้ใช้ไปแล้วไม่มีอาการแบบมีผิดปกติมีอาการดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นโดยเฉพาะเมื่อกี้คุณแคนบอกยิ่งเด็กครับเด็กมันมีปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะว่าเด็กครับการตัดสินใจมันจะมีส่วนสมองบางส่วนที่เกี่ยวกับการตัดสินใจการควบคุมทุกอย่างการยับยั้งมันยังไม่ดีเท่าผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นพอเด็กใช้ไปแค่ครั้งเดียวแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นก็ใช้ต่อดีขึ้นแล้วก็ใช้ต่อทำให้เกิดการติดขึ้นได้เพราะขาดการยับยั้ง
0: ครับอันนี้เราคุยกันโดยรวมก่อนนะเดี๋ยวจะแยกยาชนิดต่างๆในเซสชั่นต่อไปนะครับคราวนี้ถ้าเกิดติดยาแล้วต้องการจะเลิกจริงๆเนี่ยควรจะเริ่มต้นที่ตรงไหนดี
1: โอ้อันนี้เป็นคำถามแบบกว้างค่อนข้างกว้าง
0: ถ้าเป็นอย่างผมนะก็จะเห็นข่าวต้องไปดื่มน้ำในขันแล้วอ้วกอ่ะ
1: เหมือนเป็นแบบ
0: ถ้ำกระบอก
1: ใช่สมัยก่อนจะมีถ้ำกระบอก
0: มันต้องทำอย่างนั้นไหมอ่ะ
1: ก็มีหลายขั้นตอนหลายโปรเซสมากๆเลยนะครับแต่ผมแนะนำนิดนึงถ้าต้องการหยุดยาหรือภาษาทางการแพทย์คือ withdraw คือการถอนยาออกเนี่ยผมว่าควรทำภายใต้บุคลากรทางการแพทย
0: ์
1: เพราะว่าการหยุดยาทันทีมีข้อเสียครับมีข้อเสียที่อย่างเช่นการหยุดยาบางตัวมีผลต่อกระตุ้นระบบประสาทที่ค่อนข้างมากกว่าปกติได้เดี๋ยวเราจะลงอินดีเทลต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าตอบความตรงคือต้องถ้ารู้ตัวดีเทคได้แล้วว่าจะหยุดยาผมว่าแนะนำไป เริ่มต้นมันจะมีตั้งแต่เบื้องต้นนะถ้าแบบคิดได้กลางคืนแบบตีสองตีสามอยากหยุดทันทีผมว่าลองโทรฮอตไลน์ก่อนจะมีฮอตไลน์ของรัฐบาล24ชั่วโมงในการโทรว่าเอ้ยผมต้องการหยุดยาเสพติดตรงนี้ทำยังไงก่อนเขาจะมีการแนะนำตั้งแต่แบบโอเคคุณแนะนำคือปกติแล้วเราจะหยุดยาได้ต้องรู้ว่าความเสี่ยงของมันคืออะไรก่อนถ้าเรารู้ว่ามันเสี่ยงอันตรายอนาคตมีผลยังไงเราจะหยุดได้หลังจากนั้นทางฮอตไลน์เขาก็จะบอกเพิ่มเติมว่ามีที่หรือมีศูนย์ในการบำบัดอาจจะไม่ใช่แค่ถ้ำกระบอกอย่างเดียวจะมีโรงพยาบาลหรือมีคลินิกที่เลิกยาเสพติดได้นะครับแต่พอเราไปถึงที่โรงพยาบาลหรือคลินิกแล้วนอกจากการพูดคุยการบำบัดทางด้านการพูดทำกิจกรรมบำบัดแล้วครับมันมียาช่วยด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะง่ายเพิ่มมากขึ้นแต่อันดับแรกผมว่ามันอยู่ที่ตัวเราก่อนในการที่จะคิดได้

0: ว่ามันเป็นสารเป็นโทษแล้วก็มีผลต่ออนาคตครับคุณแคน
1: การเลือกยาเสพติดมันยากเพราะอะไรครับเพราะว่าเราอยากรู้สึกอย่างนั้นอยู่หรือว่าเพราะว่าพอมันเสพไปสักพักแล้วเนี่ยไอสารเหล่านั้นเนี่ยมันอยู่ในร่างกายเยอะจนมันถอดออกยาก
0: ใช่ใช่
1: มีสองแบบไหนก
0: ัน
1: แน่
0: ก็คือมี2ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือถ้าเราเสพติดไปเราใช้บ่อยๆจนมีกระตุ้นโดปามีนไปกระตุ้นสมองส่วนที่ทำให้รู้สึกว่าใช้ยาเสพติดได้รางวัลได้รางวัลพิเศษเนี่ยก็คือจะใช้บ่อยๆไปเรื่อยๆประเด็นที่2คือถ้าเราใช้สารเสพติดหรือไอตัวยาเสพติดอันนี้มันนานๆนานๆมันจะมีคำว่าอัพโดสเพิ่มมากขึ้นปกติใช้1เม็ดสมมุตินะครับ1เม็ดจะอยู่แต่พอใช้ไปนานๆติดไป1เม็ดไม่อยู่แล้วต้องเพิ่มไป2เม็ด3เม็ด3เม็ดเพราะว่าสมองหรือส่วนต่างๆของร่างกายมันถูกใช้มาอย่างเยอะต้องใช้ตัวกระตุ้นเยอะเพิ่มมากขึ้นถึงจะได้เอฟเฟกต์เท่าเดิมครับนี่คือการติดภาษาทางการแพทย์คือดีพีเอนเดนต์คือการติดยาเกิดขึ้นครับ
1: คราวนี้เวลาเราจะถอนยาเสพติดออกมาเนี่ยมันจะต้องเอาสารเหล่านั้นที่มันฝังอยู่ออกมาให้หมดอย่างนี้เหรอ
0: คือ
1: มันทำได้ไหม
0: ถ้าเป็นช่วงพวกอะคิวก็คือช่วงทางเร่งด่วนกับช่วงโครนิกก็คือช่วงแบบเรื้อรังนะครับถ้าไม่ช่วงอะคิวส่วนใหญ่ระบบต่างๆของร่างกายมักจะไม่โดนพังแปลว่าถ้าเพิ่งใช้ยามาไม่นานกินยาไม่นานระบบประสาทระบบหัวใจและหลอดเลือดยังไม่น่ามีปัญหาอะไรผมว่าการหยุดยาแล้วการติดตามอาการดูอาการต่อไปนี่คือการรักษาที่ที่สุดอันที่สองครับผมถ้าเป็นเรื้อรังและใช้ยาเสพติดมาเป็น10ปี20ปีผมว่าระบบต่างๆของร่างกายมันรวนแล้วครับทั้งสมองทั้งหัวใจผมว่ามีผลระยะยาวแล้วก็ต้องดูแลระยะยาวมากทั้งสมองและหัวใจที่ผิดปกติครับผม
1: คือมันไม่ได้แค่สารมันเข้าไปมีอาการแล้วเอาสารออกจะหายแต
0: ่
1: ว่าสารเหล่านั้นเนี่ยมันทำลายระบบ
0: ใช
1: ่ระบบไม่ปกติมันพังแล้วเนี่ยครับนั่นซ่อมยาก
0: ใช่ครับผมต้องเรียนรู้อยู่กับมันให้ได้ครับเรื่องซ่อมมัน
1: ของหมอเนี่ยถ้าเกิดมีคนเดินมาให้หมอดูรู้ไหมว่าคนนี้ติดยาไม่ติดยามันมีอะไรบอกไหม
0: มีเนี่ยบางทีแบบพฤติกรรมถ้าทำใครเรียนด้านจิตเวชแบบจะเห็นว่าพฤติกรรมของคนที่แบบติดสารเสพติดหรือติดยาเสพติดจะมีอาการรู้สึกว่าแบบเหมือนหลบสังคมแบบพยายามไม่เข้าสังคมหลบตาหรือว่าถ้าอาการเพิ่งใช้มาทันทีทันใดถ้าเห็นเลยจะเห็นแบบเหมือนในข่าวนะครับคุณแคนที่แบบรู้สึกอารวาสเอะอะโวยวายคุ้มคลั่งผิดปกติหรือถ้าการขั้นหนักๆมากๆถึงขั้นชักผิดปกติต่อหน้าหรือถึงขั้นหมดสติต่อหน้าเลยก็ได้ครับผมแล้วก็อาการถ้าใช้มานานๆเมื่อกี้ช่วงแรกช่วงที่ใช้แบบเฉียบพลันถ้าใช้มานานๆก็มีผลต่อความหลอนรู้สึกประสาทหลอนเห็นภาพหลอนหูแว่วผิดปกติได้ครับ
1: กำลังจะถามเลยว่ายาเสพติดเนี่ยมันส่งผลโดยตรงไหมหรือว่ามันค่อยๆหรือว่ามันสมมติว่าถ้าเกิดคนๆนั้นเนี่ยยาเสพติดส่งผลต่อระบบสมองไปแล้วเนี่ยถอนยาเสพติดไปแล้วยังเป็นอยู่ไหม
0: ยังมีโอกาสเป็นได้ถ้าใช้มาอย่างนานๆใช้จนติดจนถอนไม่ขึ้นไม่ดีขึ้นสมองถูกทำลายสารสื่อประสาทในร่างกายมันแปรปรวนหมดทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นมีผลอย่างยิ่งที่มีโอกาสเป็นแบบพวกโรคหลอนหรือเป็นโรคทางจิตเวชต่อในอนาคตแน่นอนครับผม
1: โอเคตายไหม
0: ถามว่าถ้าใช้หนักๆเราใช้ในช่วงแรกๆใช้แบบสูงมากๆเลยเสียชีวิตได้ครับทั้งระบบหัวใจระบบสมองมีผลต่อการทำงานทั้งสิ้นเลยครับผม
1: โอเคอันนี้เป็นภาพรวมของยาเสพติดนะฮะซึ่งทุกวันนี้มันพัฒนามาเยอะมากผมเท่าที่อ่านข่าวมาตลอด10กว่าปีเนี่ยมันมีหลายชื่อมากเลยมีหลายชื่อแล้วก็มีหลายรูปแบบมีหลายแพ็กเกจจ
0: ิ้
1: ง
0: ใช่ๆ
1: เดี๋ยวเรามาลองดูหน่อยนะครับแต่ในห้องเราปลอดหมดนะ
0: ไม่มีนะผมว่าเห็นหน้าตาไม่มีใครน่าใช้สารเสพติดอะไร
1: ที่เห็นขอบตาดำนี่คือไม่ได้นอน เออเพราะว่าเห็นหลายคนบอกว่าเนี่ยมีทำภาพเปรียบเทียบกันอาจารย์เพราะว่าเราแบบดูหนังแบบว่าสำหรับคนที่ทำงานหนักขอบตาเขาจะดำ
0: ครับผม
1: เพราะว่านี้ทำอาชีพนี้ขอบตาอย่างนี้ขอบตาดำสุดคือตากล้องนะ
0: อ๋ออดนอน
1: ไม่ได้นอน โอเคอ่ะเรามาดูกันต่อครับเตือนภัยยาเสพติดที่มีชื่อแสดงว่าขนมหรือลาบูบูนะฮะเตือนภัยยาเสพติดที่มีชื่อแสดงว่าขนมแล้วก็ลาบูบูออกฤทธิ์ทั้งกระตุ้นแล้วก็หลอนประสาทอย่างรุนแรงอันตรายถึงตายนะครับลักษณะมันเป็นอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะเป็นเม็ดรูปคล้ายกับอาร์ตทอยนะฮะสีสันคล้ายขนมพบสาร MDMA หรือยาอีครับในปริมาณที่มีความเข้มข้นสูงผสมกับเคตามีนแล้วก็มีคาเฟอีนก็บอกว่าพึงระลึกไว้เสมอว่าการใช้ยาเสพติดทุกชนิดมีอันตรายส่งผลต่อร่างกายของผู้เสพรวมถึงสาเหตุของการเกิดความรุนแรงแล้วก็อาชญากรรมต่างๆนะครับรวมถึงอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตก็สามารถขอคำปรึกษาเรื่องของยาและสารเสพติดโทรด่วนได้นะครับ1165นะครับผมเนี่ยจะได้ยินมาบ่อยมากๆแล้วก็มานานมากแล้วคำว่ายาอีกับยาเคเรามาลงลึกกันหน่อยดีกว่า
0: ได้เลยครับ
1: ยาอีกับยาเคเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ถึงแม้ว่ามันจะชื่อลาบูบูอะไรแต่มันคือยาอีกับยาเค
0: ใช่
1: มันเป็นยังไง
0: ก็ ก็คือถ้าเราแบ่งแบบตามการออกฤทธิ์คร่าวๆง่ายๆของสารเสพติดพวกนี้ครับก็จะออกฤทธิ์ออกฤทธิ์หนึ่งก็กลุ่มแรกกลุ่มที่กระตุ้นประสาททำให้เกิดการก็คึกเขิมกระตือรือร้นกระวนกระวายหัวใจเต้นเร็วความดันสูงผิดปกติกลุ่มนี้ก็ออกแนวพวกยาบ้าคุณแคนก็เรียกยาบ้าใช่ไหมกลุ่มแอมเฟตามีนกลุ่มยาอีเอ็กเทซี่ก็อยู่ในกลุ่มนี้แต่ข้อเพิ่มเติมที่เขาใช้ยาอีในการมาเสพติดกันเพราะว่า

0: ับรถดึกๆไกลๆต้องกินยาม้าอันนั้นคืออะไร
1: ก็คือกลุ่มแอมเฟตามีนนี่คือยาบ้า
0: ก็คือยาบ้า
1: ใช่มันกินแล้วจะคึกจะตื่นตลอดเวลารู้สึกว่าไม่ง่วงไม่หลับทำงานได้เยอะเพิ่มมากขึ้น
0: เพราะฉะนั้นไอ้ยาตัวนี้มันมีมานานแล้วแต่แค่ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
1: ใช่ครับเป็นความฉลาดของผู้ผลิตในการเอาสารอันนี้มาใส่อันนี้สารนี้ใส่มานี้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกตีฟเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของยาแต่ตัวเพิ่มมากขึ้นครับ
0: แค่เข้าใจถูกไหมว่าพอกินเข้าไปอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันมีตัวเซโรโทนินกินเสร็จปุ๊บมันจะรู้สึกแบบฟิน
1: ใช่มันรู้สึกว่าลอยแสงสีสวยเห็นภาพฟุ้งฟูผิดปกติรู้สึกดีมากๆครับอันนี้ผมไม่เคยลองนะ
0: จากประวัติ
1: จากคนไข้ให้มาที่ผมถามว่าทำไมเขาถึงชอบใช้ยากันเขาบอกรู้สึกดีหมอมันรู้สึกว่าสบายปลดปล่อยเครียดอยู่ก็ได้คลายเครียดได้เนี่ยครับผม
0: เพราะว่าไอ้ตัวสารนี้มันทำให้ทุกอย่างมันแบบ
1: ใช่
0: ฟินอย่างเงี้ย
1: รู้สึกแบบรีแลกซ์ใช้คำว่ารีแลกซ์
0: ผมก็เคยถามเหมือนกันเขาบอกว่ามันแบบมันขนาดไหนเขาบอกว่ามันถึงขั้นแบบเอื้อมมือจับเดือนดาวได้พวกน
1: ี้
0: มันไปถึงขั้นนั้นเลยอะไรเงี้ย
1: อ
0: ันนี้คือผลเริ่มต้นเหมือนมาหลอกลวงเราก่อน
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือยาอี
1: ใช่ครับ
0: แล้วยาเคอ่ะ
1: ยาเคเป็นอีกกลุ่มนึงครับที่จริงยาเคอ่ะมันมีใช้ในโรงพยาบาลนะครับ
0: อ้าวเหรอครับ
1: ใช่ไม่รู้ว่าคุณแคนเคยถ้าใครเคยแบบต้องทำหัตถการบางอย่างเพื่อกึ่งลำสลบกึ่งหลับไปแป๊บนึงนะครับจะใช้ยาเคเป็นชื่อทางการแพทย์คือเคตามีนแต่ว่าถ้าอยู่ภายใต้การดูแลการให้โดยแพทย์ไม่เป็นอะไรเพราะคุณหมอสามารถมอนิเตอร์แล้วก็ใช้แค่ครั้งเดียวไม่ได้ใช้ต่อเนื่องยาวนานเหมือนเสพติดพวกนี้ครับผม
0: มันเป็นยาเคลิ้มป่ะ
1: ใช่ยาเคเอฟเฟกต์ของมันหลักๆคือมีผลต่อสมองทำให้คนไข้รู้สึกว่าเคลิ้มหลับเห็นแสงสีรู้สึกว่าถ้าคนเคยใช้จริงๆนี่จากประสบการณ์ที่ผมไปถามคนใช้มาเขาบอกว่ารู้สึกว่าวิญญาณออกจากร่างได้ใช
0: ่
1: รู้สึกว่าแบบมีจริงๆคนบอกว่าฉันนอนอยู่นี้นะแต่ฉันเห็นว่าฉันแบบนอนอยู่ด้วยเหมือนแบบวิญญาณออกจากร่างเลยรู้สึกดีอย่างนั้นเลยนะครับผม
0: อ
1: ันนี้ไม่ได้พูดให้จูงใจให้คนไปใช้ยานะ แต่ไว้พูดว่าลักษณะการสังเกตว่าคนไข้ที่ใช้ยากลุ่มพวกนี้จะมีอาการยังไงครับคุณ
0: ครับมันก็เลยจะลืมความเจ็บ
1: ใช่ลืมความเจ็บได้ในช่วงขณะ
0: แต่ก็ต้องอยู่ในโดสที่โอเคสำหรับทางการแพทย
1: ์ใช่ครับ
0: แล้วถ้าเกิดไม่ใช่ทางการแพทย์แล้วมันทำอะไร
1: ก็ทำให้เกิดความหลอนเกิดความรู้สึกว่าวิญญาณอยู่จากล่างรู้สึกแบบดีขึ้นรู้สึกฟินขึ้นรู้สึกแบบได้ผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นเขาเอายาตัวนึงที่มีความกระตุ้นทำให้รู้สึกมีความสุขแล้วก็หลอนมาร่วมกันอย่างเงี้ยครับทำให้มันฟินขึ้นเป็น2เท่าในความคิดผมนะ
0: เพราะฉะนั้นตัวสารเสพติดตัวเนี้ยที่เขาบอกว่ามันระบาดตัวเนี้ยคือเอา2ตัวนี้มารวมกัน
1: ใช่ครับ
0: มันก็เลยได้ผลทั้งคู่
1: ใช่
0: โอเคเราพอเข้าใจแล้วว่า2ตัวนี้มันส่งผลกับความสุขของไอ้คนเสพยังไงคราวนี้มันเกิดผลเสียยังไงละ
1: โอ้โหผลเสียนี้ระยะยาวจากเมื่อกี้ที่คุณแคนดูรูปคุณแคนไอตัวเหมือนอาร์ตทอยคุณแคนคิดว่ากลุ่มคนกลุ่มไหนที่จะชอบยาตัวนี้ครับ
0: ก็ต้องวัยรุ่นดิ
1: ใช่
0: ไหม
1: ไม่ต้องจากวัยรุ่นครับปัจจุบัน
0: เด็ก
1: ใช่เลยเพราะว่าหน้าตาน่ารักมากเป็นกลุ่มผมไม่ชอบเหมือนอมยิ้มขนมที่เรากินกันเลยเพราะฉะนั้นเด็กและวัยรุ่นกลุ่มเยาวชนนะครับแบบที่เขาทำหน้าตาเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่ผู้ค้าเขาต้องการทำหน้าตาให้ดูแบบเข้าถึงง่าย
0: นี่มันทำเป็นลาบูบูจริงๆนะเนี่ย
1: ใช่ๆครับอาจารย์อาจารย์คุณแคนของจริงๆเป็นลาบูบูเลยคุณแคนหน้าตาอย่างนี้เลยแล้วก็
0: โอ้โห
1: ใช่เห็นปะทุกคนสามารถแบบชอบน่ารักเป็นขนมหรือเปล่าลองเคี้ยวๆอมๆเด็กก็มีนะครับในช่วงที่ระบาดจริงๆแบบเด็กอายุต่ำกว่า17ปีใช้เยอะค่อนข้างเยอะมากๆอีกอย่างนึงครับตอนนี้ครับจะบอกว่ายาเสพติดหรือสารเสพติดราคาถูกลงมากๆมาก
0: ๆ
1: เพราะฉะนั้นทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่มสามารถซื้อได้ครับผม
0: มันน่ากลัวมากนะครับจริงๆอันนี้อยากให้หลายๆคนเห็นภาพว่ายาเสพติดหรือว่าสารเสพติดชนิดนี้พอเราเสพเข้าไประยะสั้นกับระยะยาวมันจะเกิดอะไรกับร่างกายบ้าง
1: ใช่ครับก็ถ้าเป็นกลุ่มเมื่อกี้นะครับถ้าเป็นกลุ่มของกลุ่มที่เหมือนคล้ายๆอัดทอยหรือแวนลาบูบูพวกนี้ครับก็คือถ้าในระยะสั้นก่อนนะครับถ้ามันจากยาอีมันหลอนแล้วแต่มันกระตุ้นด้วยกระตุ้นระบบประสาทด้วยเพราะฉะนั้นคนไข้มีโอกาสวุ่นวายกระวนกระวายแล้วถึงขั้นชักผิดปกติได้เลย
0: ถ้าเกิดเยอะเกิน
1: ใช่ถ้าเกิดเยอะเกินเพราะบางทีคนที่ใช้เป็นเยาวชนเขาไม่รู้หรอกครับเขากินไปเม็ดนึง2เม็ดเห็นเป็นอะไรก็กินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆอยากลองอย่างเงี้ยครับก็ทำให้เกิดอาการชักผิดปกติได้ส่วนตัวเคตามีนหรือยาเคที่ใส่เข้าไปครับมันเกิดความหลอนเกิดการกึ่งหลับกึ่งสลบบ้าเพราะฉะนั้นคนไข้มีโอกาสเรื่องของหลับเยอะๆกดการทำงานของสมองได้จนกดการหายใจแล้วก็เสียชีวิตได้นี่หลักๆเลยนอกจากนี้ครับไอ้กลุ่มของยาอียาเคไอ้ยาอีนพวกนี้ครับมันสามารถกระตุ้นหัวใจทำให้หัวใจเต้นเร็วผิดปกติได้พอหัวใจเต้นเร็วผิดปกติทำให้คนไข้มีการมันรัดกระแสหัวใจครับหัวใจ

0: วายเสียชีวิตได้หรือในบางกรณีที่ใช้ยาอีพวกนี้มีผลทำให้ตัวกล้ามเนื้อหัวใจหรือหลอดเลือดหัวใจมันตีบทันทีทำให้หลอดเลือดหัวใจมันตีบแล้วก็หัวใจหยุดเต้นแล้วก็เสียชีวิตได้ครับอันนี้หลักๆเลยทั้งระบบสมองแล้วก็ระบบหัวใจครับคุณแคน
1: ถ้าเกิดเสพไปในระยะยาวครับ
0: ก็มาเกียรติอย่างที่เกิดตั้งแต่ต้นเลยถ้าเสพระยะยาวจริงๆครับมันมีผลต่อสมองเกิดอาการหลอนต่อเนื่องได้เห็นหูแว่วได้เห็นภาพหลอนผิดปกติได้นะครับถ้าผลต่อสมองนะถ้าผลต่อหัวใจมีผลครับทำให้หัวใจที่มันบีบตัวหดตัวมันบีบตัวหดตัวได้ไม่ดีหรือภาษาทางชาวบ้านคือหัวใจมันโตกว่าปกติทำให้การทำงานทั้งบีบตัวและหดตัวไม่ได้ก็มีผลเพราะฉะนั้นเอฟเฟกต์ระยะยาวคนไข้กลุ่มนี้จะเหนื่อยง่ายกว่าปกติมีผลต่อการทำงานของระบบหัวใจค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับผม
1: ฮะกินเม็ดเดียวติดเลยไหม
0: นี่แหละครับบอกแล้วก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มคนถ้ายิ่งกลุ่มคนที่แบบยังตระหนักรู้ไม่ได้หรือว่ากลุ่มคนที่มีความเสี่ยงที่จริงเขาเคยมีการศึกษานะครับกลุ่มคนที่มียีนมีจีเนติกที่มีโพรนมีความเสี่ยงต่อการติดได้อะกินครั้งเดียวก็ติดได้เลยครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากไว้ความเชื่อว่าใช้ครั้งเดียวไม่ติดใช้อันเดียวไม่ติดอันนี้ผิดจริงๆครับเพราะว่าใช้ครั้งเดียวติดได้เพราะว่าพอคนใช้แล้วก็อยากใช้อีกเรื่อยๆครับคุณแคน
1: จริงๆเรามีตัวอย่างก็คือยาอีกับยาเคนะครับแต่ผมรู้สึกว่าพอมันคุยเรื่องยาเสพติดแล้วอะอยากรู้ต่อเพราะว่าในชีวิตนี้เราได้ยินยาเสพติดหลายตัว
0: ใช่ครับ
1: นะครับเมื่อกี้เราเข้าใจยาอีกับยาเคแล้วผมเคยได้ยินไอซ
0: ์ครับผม
1: ไอซ์เนี่ยมันแบบมันต่างจากพวกนี้ยังไงอ๋อ
0: เนี่ยครับก็คือทั้งกลุ่มยาบ้า
1: ครับ
0: ยามาที่คุณแคนบอกยาอีแล้วก็ยาไอซ์เป็นกลุ่มเดียวกันเป็นกลุ่มอนุพันธ์แอมเฟตามีนเหมือนกันหมดเลยแต่ว่ายาไอซ์เนี่ยครับเขาไปสกัดให้มันแบบสะอาดบริสุทธิ์ผุดพองมากขึ้นทำให้แบบรับฤทธิ์ของตัวสารกระตุ้นประสาทได้ค่อนข้างเยอะเพิ่มมากขึ้นเป็นกลุ่มเดียวกันหมดเลยครับผม
1: ก็คือผลเหมือนกัน
0: ผลเหมือนกันหมดเลย
1: ต่างวิธีรูปแบบวิธีการเสพต่างกัน
0: ใช่ครับผม
1: โอเคคราวนี้เมื่อก่อนเคยได้ยินแรงมากๆคือเฮโรอีนอันนี้คือกลุ่มไหน
0: ใช่ครับอันนี้เมื่อกี้เราพูดถึงกลุ่มแรกคือเป็นกลุ่มที่กระตุ้นก่อนนะคร
1: ับ
0: กลุ่มที่2คือกลุ่มของเฮโรอีนก็คือกลุ่มของโอปิออยด์ที่คุณแคนรู้ว่าใช้เคยฉีดมอร์ฟีนหรือเปล่าเนี่ยคือกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มกดละครับกดการทำงานของสมองกดการทำงานของระบบประสาทที่ผิดปกติเพราะฉะนั้นกดแล้วเกิดเอฟเฟกต์เกิดขึ้นก็คือกดทำให้คนนั้นเขาเคลิ้มหลับทำให้แบบรู้สึกมาเสริมเอฟเฟกต์ทำให้หลับเพิ่มมากขึ้นทำให้รู้สึกมึนงงมึนเมาได้เพราะฉะนั้นกลุ่มที่เป็นกลุ่มโอปิออยด์มีทั้งมอร์ฟีนมีทั้งเฮโรอีนหรือมียาในโรงพยาบาลคือเฟนตานิลเพติดีนก็เป็นกลุ่มของกลุ่มเฮโรอีนหมดเลยซึ่งเฮโรอีนนะครับเป็นสารเสพติดที่ระบาดมากๆๆจนแบบยิ่งๆในอเมริกานะครับมีการระบาดของเฮโรอีนค่อนข้างหนักมากคนไข้เสียชีวิตจากเฮโรอีนในอย่างเช่นที่อเมริกาปีหนึ่งหลายร้อยคนหลายพันคนนะครับผมเพราะฉะนั้นฝากไว้อย่างบ้านเราถามว่ามีการระบาดของเฮโรอีนหรือเปล่ามีนะก็มีระบาดแต่ว่าไม่ได้ออกข่าวโด่งดังมากครับผมเพราะฉะนั้นถ้าฝากกลุ่มแรกคือกระตุ้นกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่กดประสาทกดการทำงานของสมองทั้งหมดครับผม
1: นี่คือเฮโรอีนซึ่งเราจะรู้ว่าเขาจะฉีดเข้า
0: ใช่แต่มีหลายวิธีนะคุณมีการสูตรก็มี
1: สูตรก็มี
0: ไปเผาแล้วก็สูตรก็มีหรือก็กินบางคนก็มีรู้แบบว่ามันกินด้วย
1: อ่ะโอเคเอาสิ่งที่ตอนนี้มันถูกกฎหมายดีกัญชาก
0: ัญชาครับ
1: กัญชานอนเบากว่าอย่างอื่นเหรอทำไมมันถึงสามารถแบบว่าถูกกฎหมายได้
0: คือกัญชาน่ะเขามีข้อดีที่เขามาใช้กันคือกัญชาทางการแพทย์ใช้รักษาโรคลมชักที่ดื้อยาใช้รักษาโรคการเกร็งของกล้ามเนื้อที่ผิดปกติได้นี่คือข้อดีของมันถ้าวงเล็บไว้ว่าถ้าใช้โดยภายใต้บุคลากรทางการแพทย์แต่ถ้าไปใช้ในการสันทนาการเสพสูบเพิ่มพวกนี้ครับ
1: ครับ
0: บางทีโดสที่ใช้นะครับเราไม่ดูโดสที่ถูกต้องว่าม ันมิลลิกรัมเท่าไหร่มันเยอะขนาดไหนพอใช้ไปเยอะๆกัญชาจริงๆแล้วมีผลต่อสมองแล้วก็มีผลต่อหัวใจครับผม
1: หัวใจด้วย
0: ใช่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นข่าวมากมายที่คนลองใช้กัญชาครั้งแรกรู้สึกว่าใจสั่นมากๆ เลยรู้สึกใจสั่นมากๆเพราะมันไปเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจที่เพิ่มมากขึ้นครับผมแล้วพอหัวใจบางคนทำงานเร็วๆทำงานเยอะๆเพิ่มมากขึ้นก็มีโอกาสทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้เป็นความเสี่ยงครับ
1: ร่างกายของแต่ละคนมันมีศักยภาพในการรับต่างกันบางคนมันจะมีพวกคุกกี้กัญชาอะไรเงี้ยเห็นบางคนก็บอกว่าเคยกินมาครั้งนึงก็ใจสั่นมากๆแล้วไม่กล้ากินอีกเลยบางคนก็สูงไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ร่างกายเราแบบไหนกันแน
0: ่หรือว่าที่ผมบอกว่าโดสไม่รู้ว่าคุกกี้ร้านนี้ใส่กัญชา1มิลลิกรัมคุกกี้ร้านนี้ใส่กัญชา2มิลลิกรัมอันนี้บอกไม่ได้เลยบางทีเขาอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นพิษเขาก็ใส่ไปเรื่อยเปื่อยก็ได้อย่างเงี้ยครับผม

0: คุณสูตร
1: ผมว่าไม่ควรสูตร
0: เพราะเราไม่รู้ว่าร่างกายเรายังไงกันแน
1: ่ใช่มันมีวิธีการอื่นในการเพิ่มสันทนาการได้ดีกว่าการใช้พวกกัญชาพวกนี้ครับคุณแค
0: ร์ครับขออีกสักหนึ่งอันเขาบอกว่านี่คือยาเสพติดไฮโซโคเคน
1: โอ้โห
0: โคเคนนี่เราจะเห็นในภาพยนตร์ค่อนข้างเยอะมากๆจนรู้วิธีเลยอะที่เขาจะต้องบอกว่าแหมแบ่งแล้วก็สูตรเข้าไป
1: ครับผม
0: แบ่งสูตรเข้าไปแล้วบอกว่าราคาสูงมากๆโคเคนนี่จัดอยู่ในประเภทไหนครับ
1: ก็โคเคนแล้วที่จริงมันมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นแต่หลักๆแล้วโคเคนออกฤทธิ์คล้ายๆกับกลุ่มแอมเฟตามีนคล้ายกลุ่มยาบ้าครับกระตุ้นประสาทเหมือนกันกระตุ้นเหมือนกันแต่โคเคนใส่ความหลอนเพิ่มมากขึ้นใส่ความรู้สึกฟิตที่จริงอะโคเคนมันกลุ่มเดียวกลุ่มยาชานะครับอยากใช้ให้เราฉีดทำแผลกันแต่มันมีความหลอนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตุ้นตัวการทำงานของระบบประสาทต่างๆเพิ่มมากขึ้นก็เลยมาใช้มาเสพติดกันครับเพราะฉะนั้นถามว่าความอันตรายของยาเสพติดทุกตัวอันตรายหมดแต่เพิ่มเติมคือโคเคนมันมีผลต่อสมองกับหัวใจค่อนข้างเยอะมากๆเลยฝากไว้ครับผม
0: โคเคนเนี่ยราคาแพงมากๆ
1: ใช่สมัยก่อนอันฝากไว้สมัยก่อนแพงมากแต่ปัจจุบันผมว่าราคาน่าจะดาวลง
0: จริงเหรอคนที่สูตรก็ง่ายขึ้นอีก
1: ใช่ครับ
0: การโดนโคเคนไปนานๆเนี่ยมีผลกับชีวิตยังไงบ้าง
1: มีผลครับก็เมื่อกี้ที่คุณแคนบอกว่าโคเคนของภาษาหมอคือ crack ก็คือสูตรกันเผาถูกไหมครับถ้าไอการสูตรโคเคนบ่อยๆมีผลต่อปอดมีรายงานว่าการใช้โคเคนแบบสูตรดมมีผลทำให้ปอดโดนทำลายค่อนข้างเยอะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นถุงน่องป่องพองผิดปกติได้แล้วก็เหมือนกันเลยครับโคเคนเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มยาเสพติดยาบ้ายาไอซ์ยาอีที่ผิดปกติมีผลต่อสมองกับหัวใจในระยะยาวแน่นอน
0: ครับคือแน่นอนแหละยาเสพติดมันทำให้มีความสุขในช่วงเวลานั้นแต่ว่าผลหลังจากนั้นเนี่ยมันรุนแรงมากๆเหมือนที่เขาบอกว่าโลกของเรามันยุติธรรมเสมอนะฮะบางทีเราอยากจะซื้อความสุขเราซื้อมาเราก็มีความสุขช่วงนั้นแหละแต่หลังจากนั้นสุดท้ายเราก็ต้องชดใช้มันอยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่าเลือกวิธีแบบนี้ดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: นะครับผมเคยมีประสบการณ์อันหนึ่งครับอาจารย์แต่ว่ามันก็อาจารย์รู้จักการทำอัลเทอร่าไหม
1: รู้จักครับ
0: อัลเทอร่าก็เจ็บนะบางทีมันแบบเหมือนกับทำยกกระชับหน้านะฮะแล้วที่คลินิกเนี่ยคุณหมอเขาบอกมีตัวช่วยคือเขาเรียกว่าเซนทร็อกอะไรสักอย่างไม่รู้อะ
1: เพนทร็อก
0: เหมือนกับให้เราสามารถแบบดูดแล้วมันก็จะมันจะเย็นๆนะนะแล้วเสร็จปุ๊บมันก็จะเคลิ้ม
1: ๆครับผม
0: อันนั้นคืออะไร
1: ผมก็เคยใช้เหมือนกันเวลาทำหัตถการพวกนี
0: ้มันคืออะไรครับ
1: ก็คือมันเป็นยานำสลบกลุ่มนึงครับผมที่ทำให้คนไข้รู้สึกว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นรู้สึกว่าผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นก็คือเป็นออกฤทธิ์ต่อสมองเราทำให้รู้สึกว่าเรารีแลกซ์เรารู้สึกว่าง่วงนอนรู้สึกว่าแบบอยากพักผ่อนเพิ่มมากขึ้นเขาใช้เอฟเฟกต์เนี้ยครับมาใช้เหมือนการดิสแทรคความเจ็บปวดจากการทำหัตถการทางการแพทย์ได้ครับ
0: ซึ่งแล้วถูกต้องตามหลักการแพทย์ใช่ไหม
1: ซึ่งถ้าใช้ถูกต้องโดยภายใต้ทางการแพทย์เพราะว่าในทางด้านฉุกเฉินการแพทย์ปัจจุบันนะคะคุณแคนก็เอาเพนทร็อกมาใช้ในรถฉุกเฉินและมาให้คนไข้สูดดมลงคนไข้ในวันนี้คนไข้ปวดเจ็บจากแบบแขนหักขาหักพวกนี้ก็มีการใช้เพนทร็
0: อ
1: กผมฝากไว้ว่าถ้าการใช้เนี่ยภายใต้บุคลากรทางการแพทย์ผมว่ามันปลอดภัย
0: โอเค
1: นะครับ
0: ย้ำนะเพราะว่าผมก็ถามคุณหมอแล้วก็หมอบอกว่าคนทั่วไปซื้อไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: มันต้องเป็นทางคุณหมอเนี่ยเป็นคนดูแลในการทำมันจะเป็นอย่างนี้พอมันดูดเข้าไปเหมือนมันก็เย็นๆเหมือนกับเราดมยาดมอ่ะ แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยถามว่าความเจ็บยังคงอยู่ไหมความเจ็บยังคงอยู่แต่เราจะมองข้ามมันไป
1: ใช่ใช่
0: เราจะรู้สึกว่าโอ้ก็แค่เจ็บ
1: มันความรู้สึกว่าดิสแทรคมันแบบมันสามารถเบี่ยงเบนความสนใจของเราได้ครับ
0: โอเคซึ่งมันก็อาจจะฟิลนั้นถ้าเกิดเป็นพวกยาเสพติดแต่รุนแรงมากกว่านะครับโอเคมันมียาเสพติดอะไรที่ผมควรต้องรู้จักอีกไหม
1: มีหลายกลุ่มมีอย่างเช่นกระท่อมกระท่อมไหมคร
0: ับ กระท่อมผมเห็นคนดื่มกันเต็มเลย
1: ใช่ๆแบบขายถ้าใครไปตามถนนตามชานเมือง
0: ใบกระท่อม
1: ใช่ทั้งใบและน้ำกระท่อมครับผม
0: มันยังไง
1: คือกระท่อมเนี่ยเป็นแบบพืชเศรษฐกิจของภาคใต้คนทางภาคใต้ใช้มายาวนานเขาเคี้ยวกินกันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นได้แต่พอมีการให้เสรีกระท่อมเพิ่มมากขึ้นครับมีการใช้กระท่อมอย่างแพร่หลายจากข้อมูลของศูนย์พิพิธยาโรงพยาบาลรามาล่าสุดนะครับก็เก็บข้อมูลพบว่าพอมีการใช้กระท่อมตอนแรกๆเชื่อว่าเอฟเฟกต์หรือผลข้างเคียงของการใช้กระท่อมมันไม่ค่อยเยอะมากแต่พอคนใช้เยอะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อย พบว่าผลมันมีผลจริงๆมีผลมันเพิ่มความเสี่ยงต่อการชักผิดปกติได้แล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดตับอักเสบผิดปกติได้แต่ว่าผมฝากไว้ก็คือผลเนี้ยมันยังไม่มีค่าทางในสำคัญก็คือการเก็บข้อมูลที่เพิ่มเติมเพิ่มมากขึ้นก็เลยฝากไว้ว่าถ้าใช้กันต้องระวังเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวเรื่องของการชักผิดปกติหรือปัญหาเกี่ยวกับตับอักเสบผิดปกติได้ครับคุณแคน
0: ผมเห็นคนเคยเคี้ยวแล้วก็บอกว่ามันจะทำให้มีแรง
1: ใน
0: การทำงานต่างๆผมก็เลยลองเคี้ยวบ้าง
1: อ๋อเคยใช้แล้วครับเป็นไงบ้างครับ
0: เคยลองแล้ว
1: รู้สึกครับ
0: โอ้โหแทบบ้วนฮะ
1: ทำไมมันขม
0: ปีเลยคือโอ้โหแล้วเขาก็เคี้ยวอยู่นะเขาดูดน้ำเรื่อยๆผมโหกินกันได้ไง
1: มันคึกคักมากไหมคุณแคน
0: ไม่ทันคึกครับไม่ขมก็บ้วนแล้วครับ
1: อ๋อบ้วนก่อนใช่ไหมไม่ทันนั้นดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย
0: ใช่ก็ใบนี่แหละใบดื่มไปนึงแล้วก็ลองเคี้ยวสักปุ๊บมันขมเลยทันทีมันไม่ได้อร่อยเลยฮะ
1: แต่ผมเคยถามไปแบบลงสำรวจพื้นที่ที่ภาคใต้คนพวกคนทำกับกระไรกับสวนพวกนี้เขาบอกว่าเคี้ยวรู้สึกดีขึ้นเขาเคี้ยววันละใบสองใบจนเขาชินแบบรสขมเขาคงชินไปแล้ว
0: คงจะชิน
1: แล้วเขารู้สึกว่าแบบมันทำงานได้ดีขึ้นถ้าเขาไม่ใช้รู้สึกว่ามันหงุดหงิด
0: อันนี้ติดไหม
1: นี่นะครับมันจะมาเริ่มอาการหงุดหงิดแต่ถามว่ากระท่อมติดครับผมถ้าใช้ทุกวัน
0: เพราะเรารู้สึกว่าอยากจะรู้สึกแบบนั้นอีก
1: ใช่
0: เหมือนกับเวลาเราฉีดโบท็อกนะฮะพอโบท็อกมันคลายเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไม่ได้ละมันต้องกลับไปฉีดใหม่อาจารย์เป็นไหมอย่าง
1: ก็มีบ้างค่ะรู้สึกว่าแบบไม่ยอมให้หน้า
0: ไม่ได้ละ
1: เหมือนเดิม
0: ผมก็เป็นแล้วคนหนึ่งไม่ได้ละหมดแล้วก็ต้องไปต่อเอออันนี้เขาเรียกว่าติดโบท็อก
1: ใช่ครับ
0: อาจไม่มีผลเสียกับสุขภาพเท่าไหร่ใช่ไหม
1: ไม่น่ามีผล
0: ได้ฮะไปกันดูเรื่องเล่ากันหน่อยครับเพราะว่าเล่าเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งที่เขาบอกว่ามันติดได้เหมือนกันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับทางตำรวจที่เมืองลำปางรับแจ้งบอกว่าเจอศพคนเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุอยู่ในห้องพักแห่งหนึ่งนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นห้องนอนของหอพักไปเจอศพของนายสัมพันธ์อายุ64ปีเสียชีวิตอยู่นะครับทางตำรวจตรวจสอบไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายผู้ตายเนี่ยชอบดื่มเหล้าเป็นประจำทุกวันบางวันเนี่ยไม่กินข้าวถ้าเกิดวันไหนไม่มีกับข้าวเนี่ยผู้ตายจะกินข้าวเหนียวปั้นเป็นก้อนจุ่มเหล้าแทนการกินน้ำแกงคือติดขนาดนั้นนะครับสุดท้ายเสียชีวิตการดื่มสุราแค่ไหนถึงเรียกว่าติดสุรา
1: อันนี้คำถามนี้เป็นคำถามยอดฮิตของทุกคนว่าเอ๊ะฉันกินเหล้าทุกวันกินเหล้าเป็นโซเชียลดริงกิ้งแบบสามสัปดาห์ต่อติดเหล้าหรือยังคำจำกัดความของการติดเหล้าแปลว่าเราต้องกินบ่อยๆแล้วเวลากินแต่ละครั้งมีการเพิ่มโดสที่เพิ่มมากขึ้นเพิ่มโดสเพิ่มมากขึ้นและสุดท้ายกินเพิ่มโดสและสูญเสียการทำงานสูญเสียฟังก์ชันต่างๆทำงานไม่ได้ไม่มีอะไรต้องกินเหล้าเท่านั้นถึงจะได้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าติดเหล้าแล้วครับ
0: ถ้าฉันถึงขั้นสูญเสียแบบว่าฟังก์ชันในการทำงาน
1: สูญเสียเลยเพราะบางทีบอกว่าฉันเพิ่งกินมาแค่เดือนเดียวแต่กินทุกวันฉันติดเหล้าหรือเปล่าเป็นได้นะครับถ้ากินหนักกินเพิ่มโดสอัพโดสขึ้นเรื่อยๆจนไปทำงานไปอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยครับว่าเรียกว่าติดเหล้าแหละ
0: เพราะฉะนั้นติดเหล้าเนี่ยมันแต่ละคนไม่เหมือนกัน
1: ใช่มันขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยว่าแบบการรับสารสื่อประสาทสารกระตุ้นจากเหล้ามันขนาดไหนแต่ว่าถ้าคนกินแบบผมว่าถ้าเป็นโซเชียลดริงกิ้งปกติไม่ได้กินบ่อยไม่สูญเสียฟังก์ชันการทำงานผมคิดว่าไม่ติดเหล้า
0: ครับคนคอแข็งกับคออ่อนเนี่ยมันเกิดจากอะไร
1: อ๋อก็การวัดคอแข็งคออ่อนก็คือขึ้นอยู่กับว่าร่างกายที่จริงแล้วถ้าลงลึกอีกนะครับเรื่องเล่านี่คือยาวมากเลยลงลึกไปคือปกติเรื่องเล่าทั้งเล่าปกติหรือคุณแคนเคยได้ยินปีที่แล้วมีข่าวเล่าเถื่อนผิดปกติไหม
0: ครับ
1: มีคนเสียชีวิตด้วยใช
0: ่
1: เนี่ยครับมันเป็นกลุ่มของเล่าหมดเลยทุกตัวของกลุ่มแอลกอฮอล์หรือกลุ่มเล่าพวกนี้ครับมันจะถูกเมตาบอลิซึมถูกทำลายที่เอนไซม์ตัวหนึ่งพอการที่คนมีการทำงานของเอนไซม์ตัวนั้นเยอะๆเยอะๆเยอะๆหรือดีผิดปกติทำให้มันเปลี่ยนแปลงเป็นสารปลายทางของตัวเหล้าเกิดขึ้นทำให้ตัวสารปลายทางเนี่ยครับเป็นตัวบ่งบอกว่าจะทำให้คนไข้แบบหลับเพิ่มมากขึ้นตัวแดงเพิ่มมากขึ้นกลิ่นเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าขึ้นอยู่คนนั้นเลยเพราะฉะนั้นตัวเอนไซม์ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงเหล้าเป็นสารปลายทางพวกนี้ครับเป็นตัวกำหนดว่าคนเนี่ยจะคอแข็งคออ่อน
0: เรากำหนดไปได้
1: ใช่อย่างเช่นบางคนอย่างเช่นตัวผมเองถ้าตัวไปเผลอไปแบบไปโซเชียลดริงกิ้งกินแอลกอฮอล์นิดนึงตาแดงตัวแดงเลยแค่แบบประมาณแค่10 30 มล.ก็ตัวแดงได้แต่บางคนกินเป็นขวดก็ไม่เป็นไรเลยแต่ว่าเอนไซม์เขาทำงานดีมากหรือทำงานแบบทำงานสามารถเมตาบอลิซึมตัวเหล้าออกไปได้ค่อนข้างเร็วเลยครับผม
0: มันฝึกได้ไหม
1: ผมว่านะถ้ากินไปเรื่อยสามารถกระตุ้นให้เอนไซม์เยอะเพิ่มมากขึ้นผมว่า
0: โอเคเพราะฉะนั้นคนที่ดื่มบ่อยมันก็อาจจะแบบคอแข็งมากขึ้นคราวนี้ส่งผลกับ ร่างกายหนักๆเลยเนี่ยคือยังไงกันแน
1: ่ก็ถ้าน
0: อกจากเมานะนอกจากแบบเมา
1: ถ้าเคยติดตามข่าวคนที่เสียชีวิตจากเหล้าไม่รู้คนนี้ในข่าวนี้หรือเปล่าก็คือพอกินเหล้ามากๆมันกดระบบสมองครับปวดประสาทก็คือรู้สึกมึนเมารู้สึกซึมผิดปกติถ้ากินหนักมากๆหนักมากๆก็คือมันกดสมองจนกดการหายใจแล้วคนไข้ก็เสียชีวิตได้เลยครับผม
0: กดสมองได้ถึงขั้นนั้นเลย
1: ใช่ครับถ้ากินอย่างเคยมีข่าวพี่มีคนกินเหล้าแล้ว

0: แบบเสียชีวิตเมื่อแบบหลายสิบปีก่อนหลายปีก่อนเพราะว่ามันไปกดสมองกดสมองจนกดการทำงานของสมองที่ควบคุมการหายใจครับคุณแคนพอมันกดการหายใจก็คนไข้หายใจไม่ไหวก็เสียชีวิตได้เหมือนกัน
1: ผมจำได้อย่างเคสก่อนหน้านี้ที่มีเน็ตไอดอลคนหนึ่งอ่ะที่ถูกให้กินเหล้า
0: ใช่ใช่นั่นแหละครับ
1: กินเหล้าแล้วก็เสียชีวิตอันนั้นเกิดจาก
0: ก็คือเขากินแอลกอฮอล์คือเหมือนเป็นกินเหล้าแล้วได้ทำงานของเขาใช่ไหมครับแล้วมีเคสนั้นในบ้านสุดท้ายแล้วมีการตรวจเอาผลเลือดของหรือผลเลือดผลปัสสาวะไปตรวจดูครับเพราะว่าตัวแอลกอฮอล์ในร่างกายเขาสูงมากๆเลยสูงถึงขั้นระดับที่ทำให้เสียชีวิตได้ครับผม
1: เพราะฉะนั้นถ้าดื่มเยอะเกินไปทีเดียวเพียวๆเนี่ยก็หนักไม่ได้เหมือนกันคราวนี้เวลาคนที่ติดเหล้าหนักๆนะครับแล้วต้องการจะเลิกมันวิธีเป็นยังไงบ้างต่างกับการเลิกยาเสพติดไหมครับ
0: ผมว่าการวิธีการเลิกเหล้าไม่ต่างกันเพราะว่ามันเป็นสารที่ยิ่งที่คิดว่าเหล้าก็เป็นสารเสพติดได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ากินแล้วมันติดได้กินแล้วมันเพิ่มความสุขได้แต่เหมือนฝากไว้เลยครับว่าถ้าต้องการเลิกเหล้าหรือเลิกสารเสพติดแนะนำว่าต้องไปเลิกภายใต้บุคลากรทางการแพทย์เพราะว่าการเลิกเหล้าเนี่ยเลิกทันทีหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าการถอนเหล้าถอนยาพวกนี้ครับมันมีเอฟเฟกต์ค่อนข้างน่ากลัวครับผมคุณเคยเจอคนไข้ที่แบบขาดเหล้าไหมมีอาการนุ่มต้นยังไงใช่เนี่ยครับ
1: มันเห็นว่าจะสั่น
0: ใช่เขาบอกว่าถ้าแค่เลิกเหล้าทันทีหรือว่าลดปริมาณจากเดิมเคยดื่ม 2-3 ขวดลดลงเหลือ1ขวดร่างกายรู้สึกผิดปกติแล้วอาการเริ่มแรกเกิดที่6ชั่วโมงหลังจากที่หยุดเหล้าหรือถอนเหล้าหรือลดปริมาณของการกินเหล้าลงจะมีการมือสั่นกระวนกระวายอยู่ไม่สุขผิดปกติได้แต่อาการที่น่ากลัวต่อมาครับมันมีผลต่อระบบประสาทเหล้าเนี่ยทำให้กดระบบประสาทถูกไหมครับพอมันถอนออกไปไม่มีตัวกดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามขึ้นมาคนไข้จะมีการชักผิดปกติแล้วพอชักก็เสียชีวิตได้ครับนี่ฝากไว้เพราะว่าถ้าเราหักดิบต้องการถอนเหล้าเลิกเหล้าทันทีเลิกเองที่บ้านอยู่คนเดียวไม่มีคนดูถ้าเรามีอาการชักผิดปกติอย่างเงี้ยเกิดขึ้นค่อนข้างอันตรายครับผม
1: อาจารย์ครับทุกวันนี้แอลกอฮอล์ที่มันอยู่ในสากลโลกนี้ที่เราเห็นกินกันนะฮะมันก็จะมีวิสกี้ใช่ไหมฮะมันก็จะมีไวน์
0: ครับผม
1: มีพวกแบบเบียร์เอา3อย่างนี้ก็ได้ที่หลักๆเนี่ยต่างกันไหมอันไหนที่จะว่าอันไหนที่อันตรายน้อยสุดมีไหมหรือว่าเป็นเหมือนกัน
0: ผมว่าไม่มีอันไหนอันตรายเยอะอันตรายน้อยสุดแต่ว่ามันขึ้นอย่างที่คุณแคนบอกมาคือเป็นดีกรีของตัวแอลกอฮอล์ครับผมก็อย่างตัววิสกี้จะมีแบบเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่ค่อนเข้มข้นกว่ากี่เปอร์เซ็นต์พวกนี้มากกว่าถามว่าการกินเหล้าที่เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์37ดีกรี40ดีกรีพวกนี้ครับ
1: เหล้าขาวไทย
0: เหล้าขาวไทยปกตินี่นะครับถ้ากินปริมาณที่เยอะมากๆก็มีโอกาสการกดสมองเหมือนการกินวิสกี้แค่แก้วเดียว2แก้วก็ได้เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณแล้วก็ขึ้นอยู่ความเข้มข้นในการเกิดเรื่องกับคนไข้ได้ครับ
1: ครับมันเคยมีข่าวหรือว่ามีกระแสมาว่าสมมติวันนึงเนี่ยเรากินไวน์วันละแก้ว2แก้วทุกวันมันเป็นผลดีกับร่างกายมันจริงไหม
0: มีการศึกษาที่จริงๆครับว่าการกินไวน์ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของหัวใจได้ดีขึ้นแต่ต้องกินอย่างแบบไม่ได้กินเยอะมากทันทีแล้วก็ต้องตรวจสุขภาพอย่างอื่นร่วมด้วย
1: มันช่วยยังไงครับ
0: มันช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในหัวใจที่เพิ่มมาก
1: แล้วปกติเลือดมันไหลไม่ดีเหรอ
0: ไหลดีครับแต่ว่าบางทีมีโอกาสการไหลที่เกิดลิ่มเลือดอุดตันในหัวใจผิดปกติช่วงนี้ช่วยได
1: ้อ๋อเหรอครับ
0: ใช่ครับผมแต่ว่าผมว่ากินแต่พอดีอย่าไปเชื่อทฤษฎีมากก็คือมีวิธีการอื่นในการเพิ่มการไหลเวียนของหลอดเลือดหัวใจได้อีกครับผมอ
1: ย่างเช่นอะไรฮะ
0: ออกกำลังกาย
1: กินอาหาร
0: ใช่กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายผมว่าช่วยได้ครับผม
1: เพราะว่า2แก้วของเราไม่เท่ากัน
0: ใช่ใช่แต่บางทีสองแก้วแล้วติดด้วยหรือเปล่า
1: สองแก้วเราไม่อยู่มันเพลินสองแก้วเปลี่ยนเป็นสองขวดอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือเรื่องของเราเป็นหนึ่งในยาเสพติดเหมือนกันนะ
0: ใช่ครับผม
1: นะครับมาดูที่เจาะลึกยาบ้ากันหน่อยยาบ้าทุกวันนี้คุณผู้ชมคิดว่าราคาเท่าไหร่ฮะปรากฏว่าตกใจมากนะยาบ้าราคา 8-10 บาทมันถูกขนาดนี้เลยอ่ะมันไม่ได้บ่งบอกถึงเศรษฐกิจดีนะของราคาถูกโดยเฉพาะยาบ้านะครับเมื่อราคายาบ้าในประเทศเพื่อนบ้านถูกนะครับเหลือเพียงเม็ดละ 8-10 บาทส่งผลให้การลักลอบนำยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าเมืองนอกมันถูกไงเฮ้ยเอาเข้ามาขายในประเทศไทยทำกำไรสักนิดสักหน่อยเนี่ยโอ้มันก็ได้เยอะแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนติดกับสปป.ลาวนะครับก็มีทั้งช่องทางผ่านแดนที่เป็นด่านถาวรแล้วก็ช่องทางธรรมชาติเป็นจำนวนมากเครือข่ายการค้ายาเสพติดก็ปรับรูปแบบไปนะฮะจากเดิมเนี่ยเขาจะใช้เส้นทางบกเป็นหลักก็ขยายไปสู่เส้นทางน้ำนะครับ ี่โดยเฉพาะแม่น้ำโขงเนี่ยลองคิดภาพตามนะว่าแม่น้ำโขงมันใหญ่ขนาดไหนนะมีเส้นทางที่ติดชายแดนเยอะมากๆนะครับกรณีการจับกุมยาบ้ากว่า 6.4 ล้านเม็ดจับได้ที่เชียงแสนเชียงรายนั่นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น 6.4 ล้านเม็ดนะฮะนอกจากนั้นมีอีกเยอะที่เราจับไม่ได้ยังมีการบริการใช้ไปรษณีย์และขนส่งเอกชนในการลำเลียงยาเสพติดนะครับรวมถึงเดี๋ยวนี้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการติดต่อซื้อขายแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทำให้ผู้ค้าและผู้ซื้อเนี่ยติดต่อกันได้โดยตรงพร้อมทั้งใช้สกุลเงินดิจิตอลคริปโตเคอเรนซีในการชำระเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจจับการปราบปรามมันยากขึ้นกว่าสมัยก่อนมากๆนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเราคุยกันไปแล้วใช่ไหมยาบ้า
0: ใช่ครับ
1: ยาบ้าว่าส่วนประกอบมันก็คือ
0: คุณอยู่ยาอีกลุ่มยาไอ
1: คนนั้นเหมือนกัน
0: ใช่ไหมครับผม
1: ยาบ้าตอน20ปีที่แล้วกับยาบ้าตอนนี้มันเหมือนกันไหม
0: ผมว่าอาจจะมีการสกัดก็คือแต่ว่าหน้าตาปัจจุบันยังหน้าตาถ้าใครเคยเห็นในข่าวจะเม็ดสีส้
1: ม
0: ๆจะคล้ายๆกันแต่ว่าผมว่าการสกัดจากสารตั้งต้นหรือความเข้มข้นนี่เราบอกไม่ได้จริงๆว่าความเข้มข้นมันเยอะขนาดไหน
1: เราไม่รู้ว่าเขาทำมาขนาดไหน
0: ยังไงด้วย
1: ใช่ไหมครับคราวนี้การใช้ยาบ้าร่วมกับแอลกอฮอล์หรือสารกระตุ้นชนิดอื่นเนี่ยมันจะยิ่งส่งผลยังไงได้บ้าง
0: ใช่ครับเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาที่น่ากลัวแบบคุณแคนบอกเลยครับการใช้ยาบ้าหรือการใส่แอดออนสารกระตุ้นอื่นๆเพิ่มไปอย่างเช่นตัวคล้ายๆกับลาบูบูตัวเมื่อกี้ครับมันใส่ตัวกระตุ้นเพิ่มเอฟเฟกต์ทำให้หลอนเพิ่มมากขึ้นทำให้หลับเพิ่มมากขึ้นทำให้ซึมเพิ่มมากขึ้นหรือบางคนนะครับใช้ยาบ้าคู่กับยาไอซ์รวมกันเลยทำให้กระตุ้นหนักๆทำให้เกิดผลร้ายเพิ่มมากขึ้นได้และเร็วขึ้นได้ด้วยครับผมเพราะว่าความคุ้นมันเยอะ
1: ควบคู่กันไปก็ยิ่ง
0: แย่กว่าเด
1: ิ
0: ม
1: ยิ่งแย่ไปใหญ
0: ่ใช่ใช่ครับ
1: มีใครไหมที่เสพยาเสพติดแล้วไม่เป็นอะไร
0: ผมว่าไม่น่ามีนะครับน่าจะเกิดเอฟเฟกต์ไม่ระยะสั้นกับระยะยาว
1: ยังไงเกิดแน่นอน
0: ยังไงก็เกิดแน่นอนเพราะอยากจะให้หลีกเลี่ยงแล้วก็แบบจะฝากไว้กับเยาวชนที่มีปัญหาพวกนี้เยอะๆเลยว่าบางทีเยาวชนคิดว่ายิ่งแบบอยากลองเพื่อนตามบ้างเห็นราคาถูกหน้าตาสีสันสวยงามชื่อเท่อย่างเงี้ยครับการใช้ครั้งเดียวยังไงก็ติดได้แล้วก็มีผลต่อระยะยาวมีคนเคยพูดว่าการใช้ยาเสพติดหรือการใช้อย่างกัญชาที่คุณแคนบอกมีผลต่อ IQ ของเด็กๆทำให้ IQ เด็กต่ำลงทำให้อนาคตแบบอาจจะเก่งกล้าไม่ได้มากเป็นผู้ใหญ่ปกติได้ครับผม
1: พูดถึงบุหรี่กันหน่อยบุหรี่ยาเสพติดไหม
0: ใช่ครับเป็นนิโคตินเป็นกลุ่มหนึ่งของยาเสพติดเหมือนกัน
1: นิโคตินนี่ทำให้เกิดอะไรขึ้น
0: ทำให้รู้สึกว่าติดรู้สึกความอยากรู้สึกว่าช่วยรีแลกซ์ได้เหมือนกันแต่ที่น่ากลัวตอนนี้ที่ออกข่าวคือเป็นตัวบุหรี่ไฟฟ้า
1: ครับ
0: ที่แล้วกลุ่มพี่ผู้ค้าชอบมากๆคือกลุ่มเด็กเยาวชนนี่เลยครับเขาได้ทำตัวบุหรี่ไฟฟ้ามาหน้าตาต่างๆแบบเป็นรูปสัตว์รูปผลิตภัณฑ์ต่างๆทำให้เด็กเข้าถึงได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นและบางทีไปถามคนอายุเยอะๆเขาไม่ยังไม่รู้ว่าไอ้ที่เด็กใช้กันไอ้ที่ดูดๆเป็นลูกการ์ตูนพวกนี้ครับคืออะไร
1: บุหรี่ไฟฟ้า
0: เขาคิดว่าจะเป็นแบบขนมฝรั่งหรือเปล่าก็เลยให้ใช้กันที่จริงนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าครับผมติดอันตรายมีผลต่อสมองมีผลต่อปอดด้วยครับผม
1: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่น่ากลัวนะครับซึ่งประเทศไทยผิดกฎหมายนะ
0: ใช่ครับผิดกฎหมาย
1: ผิดกฎหมายเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะ
0: ปราบปรามอย่างหนักเลยนะคะเห็นเขาเห็นใครตำรวจเห็นใครปุ๊บจับแล้วปรับได้เลยนะคุณแคน
1: โอเคนะครับมีเต็มประเทศตอนนี้โอเคคราวนี้พูดถึงอีกอย่างนึงก่อนที่จะหมดชั่วโมงวันนี้นะครับผมได้ยินคำว่าเฟนทานิลเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันมีมาตรการหึ่มๆกับทางโดนัลด์ทรัมป์นะครับคือสหรัฐเนี่ยออกคำสั่งเพิ่มอัตราภาษีศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นอีก 10% โดยกล่าวหาว่ารัฐบาลปักกิ่งล้มเหลวในการหยุดไม่ให้สารตั้งต้นในการผลิตยาเฟนทานิลซึ่งเป็นกลุ่มโอปิออยด์ฤทธิ์แรงสู่ถูกส่งออกนอกประเทศนะครับรัฐบาลเนี่ยยังกล่าวหาว่าแคนาดากับเม็กซิโกล้มเหลวในการป้องกันแก้อัยกรรมไม่ให้ลักลอบขนเฟนทานิลเข้าสู่สหรัฐคือเขาค่อนข้างมีความซีเรียสกับคำว่าเฟนทานิลมากๆแค่อยากรู้ว่าเฟนทานิลเนี่ยมันคืออะไรมันเกี่ยวกับสิ่งที่เราพูดคุยกันมาตั้งแต่ต้นหรือเปล่าครับ
0: ได้ครับก็แบบที่พูดมาตั้งแต่ต้นคือสารเสพติดแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มกระตุ้นกับกลุ่มกดประสาทกลุ่มเฟนตานิลหรือเฟนตานิลเนี่ยครับเป็นกลุ่มกดประสาทก
1: ็คือฝั่งเฮโรอีน
0: เป็นกลุ่มเดียวกันเลยครับเป็นอนุพันธ์เหมือนเฮโรอีนแต่ที่น่ากลัวกว่าเมอร์ฟีนคือมันแรงมากๆกลุ่มตัวเฟนตานิลเนี่ยครับมันค่อนข้างแรง
1: ครับ
0: คือเขาบอกว่าปกติแล้วเฟนตานิลเนี่ยมีใช้ในโรงพยาบาลนะครับสามารถฉีดได้ใช้มีแผ่นแปะเฟนตานิลด้วยในคนไข้ที่เป็นคนไข้ระยะสุดท้ายที่เป็นมะเร็ง
1: แปะแล้วหายปวดด้วยนะ
0: ใช่ใช่ครับมันจะค่อยๆปล่อยสารเฟนตานิลขึ้นมาเพื่อลดอาการเจ็บปวดได
1: ้โอ้
0: ใช่ใช่มีการดูดซึมได้เหมือนกันแต่ข้อเสียของเฟนตานิลเนี่ยพอใช้ไปเยอะๆ มันติดได้และในการใช้โดสที่ปกติไม่ได้เยอะมากถ้าใช้โดยไม่อยู่ภายใต้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเกิดเรื่องได้สามารถกดสมองกดการหายใจแล้วคนไข้หายใจไม่ได้แล้วก็เสียชีวิตได้เหมือนกันครับ
1: โอเคอ
0: ย่างเช่นที่อเมริกาเนี่ยมีการระบาดมากทั้งเฮโรอีนทั้งเฟนตานิลระบาดค่อนข้างเยอะเลยครับผม
1: ครับเพราะฉะนั้นเฟนตานิลเนี่ยทางการแพทย์ใช้ได้
0: ใช้ได้ในโรงพยาบาล
1: ในโรงพยาบาลแต่ถ้าเกิดไปด้านนอกนี่ถือว่าแรงมาก
0: ใช่ค่อนข้างแรงมากๆ
1: แล้วก็แรงกว่าเฮโรอีนไหม
0: แรงกว่าเฮโรอีนหรือเปล่าแรงกว่ามอร์ฟีนด้วยครับแบบเหมือนมีคนเปรียบเทียบนะครับว่ากินโดสที่กินปริมาณที่เท่ากันอ่ะตัวเฟนตานิลเนี่ยออกฤทธิ์แรงกว่ามอร์ฟีน100เท่าเลย
1: โอ้โหน่ากลัวเพราะฉะนั้นเฟนตานิลนี่คือสิ่งที่อันตรายเหมือนกัน
0: ใช่ครับผม
1: โอเคครับวันนี้น่าจะรู้จักกับยาเสพติดเยอะขึ้นมากๆรวมถึงตัวผมด้วยนะครับยาเสพติดอย่าไปลองลองเสร็จปุ๊บใครที่คิดว่ามั่นตัวเองไม่เป็นไรหรอกเห็นโดนทุกคนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอจะเลิกมันลำบากจริงๆแล้วก็ร่างกายมันเพี้ยนไปแล้วอ่ะมันก็จะยิ่งส่งผลกระทบอย่างที่เห็นข่าวกันทุกวันบางทีไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ตัวเองครับแต่ว่าคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องบางทีพอมันหลอนไปแล้วเนี่ยมันสามารถทำลายครอบครัวได้จริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เติ้งมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: คุยสนุกมากเดี๋ยวรอบหน้าเรื่องพิษเนาะพิษงูพิษแมงมุมอะไรอยากรู้มากเลยเดี๋ยวอยากคุยอีกนะครับวันนี้ประมาณนี้ก่อนหมดเวลาแล้วฮะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

สำหรับผลไม้ธรรมดาธรรมดาลูกเล็กๆอย่างแอปเปิลพวกนี้นะครับมันจะดีกับฟันของเรายังไงวันนี้เราจะพบคำตอบกันครับสำหรับเมนูในวันนี้คือสลัดผลไม้ในขวดโล

สร็จไปแล้วนะครับกับเมนูสลัดในขวดโหลนะครับการทำสลัดในรูปแบบแบบนี้ก็ทำให้เราสามารถหยิบผลไม้พวกนี้ไปกินทั้งที่ทำงานก็ได้ในรถก็ได้สะดวกกับเรามากเลยทีเดียวซึ่งผลไม้พวกนี้นะครับข้อดีมันก็คือมันจะมีเส้นใยเส้นใยพวกนี้นะครับตอนที่เราเคี้ยวอาหารกัดเคี้ยวเข้าไปเนี่ยเส้นใยพวกนี้ก็จะทำหน้าที่ในการขัดทั้งฟันนะครับแล้วก็เหงือกของเราให้ใสสะอาดปราศจากคราบแบคทีเรียหรือเศษอาหารก็จะทำให้สุขภาพช่องปากของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นครับนอกเหนือจากอาหารที่มีเส้นใยแล้วการแปรงฟันไหมขัดฟันนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำหลังจากที่เราทานอาหารทุกครั้งการแปรงฟันนะครับก็ควรจะทำอย่างน้อยวันละ2ครั้งแปรงฟันปัดขึ้นปัดลงไม่ยากเกินไปสำหรับทุกคนหรอกครับถ้าจะดียิ่งขึ้นควรที่ใช้ไหมขัดฟันด้วยก็จะดียิ่งขึ้นในส่วนบริเวณที่เป็นซอกฟันสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับผมหมอนัทนะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

สาวโสดมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่แต่งงานแล้วจริงไหมคำตอบคือจริงครับแต่ว่าไม่ 100% ไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าจากการศึกษาโดยรวมเนี่ยจากคนเป็นแสนๆคนเนี่ยเราพบว่าคนที่ไม่แต่งงานเนี่ยมักจะเป็นคนที่ร่างกายเนี่ยรับฮอร์โมนเพศเป็นระยะเวลายาวนานกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราถึงพบว่าคนที่แต่งงานก็ไม่พอแต่งงานต้องมีบุตรด้วยนะครับมีบุตรก็ต้องมีที่อายุน้อยด้วยนะครับแล้วถ้ามีก็มีหลายคนด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นแต่งงานที่อายุ20กว่ามีลูกสัก2คน3คนนะครับมีลูกแล้วก็ต้องให้นมลูกด้วยตัวเองด้วยนะครับคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมน้อยนะครับในทางกลับกันในกลุ่มคนที่ไม่ได้แต่งงานหรือแต่งงานที่อายุเยอะแล้วแต่งงานแล้วไปมีลูกที่อายุ35 37 40อาจจะมีลูกแค่คนเดียวแล้วไม่ได้นมลูกด้วยตนเองอีกในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสพบมะเร็งเต้านมมากกว่าคนกลุ่มแรกที่ผมพูดถึงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเลขนี้เป็นตัวเลขแค่ประเมินความเสี่ยงนะครับและความเสี่ยงที่แตกต่างกันทำให้เราต้องตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในอายุที่แตกต่างกันและอาจจะใช้โปรแกรมในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่แตกต่างกันด้วยครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เราเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยวันนี้เราตีไม่ดีฟิลลิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยอาจจะทิ้งก็ได้เพราะพรุ่งนี้เรามีซ้อมใหม่พอเราเป็นน็อกเกอร์เนี่ยลูกค้ารอตีกับเราอยู่นักกีฬารอซ้อมแบบฝึกนี้อยู่เราจะตีทิ้งตีคว้างไม่ได้เราต้องรีบกลับมามีสมาธิรีบกลับมาตีให้ได้ฟิลดีไม่ดีไงก็ต้องทำให้ได้ให้สำเร็จให้ได้จะทิ้งไม่ได้

0: พี่คงสวัสดีครับ
1: พี่อันสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวันนี้ทําอะไรกันอยู่ครับ
1: ตอนนี้กําลังทําการตีบอลให้น้องเคลื่อนที่อยู่โฟร์แฮนด์ทีนึงแบ็คแฮนด์ทีนึงใช่
0: ก็คือเป็นน็อกแบบซ้อมวอร์ม
1: ใช่ครับ
0: เป็นบอล
1: ใช่ครับให้น้องวอร์มเคลื่อนที่นิดนึง
0: อย่างตอนนี้พี่คงคือเป็นน็อกเกอร์ถูกม
1: ั้ยอ๋อตอนนี้ผมมาเป็นโค้ชของสมาคมลอนเทนนิสครับแต่ด้วยวัยที่เพิ่งจบการแข่งขันมาไม่นานก็ยังสามารถเล่นได้ด้วยแล้วก็ยังน็อกนักกีฬาได้อยู่ครับ
0: การเป็นโค้ชกับการเป็นคนน็อกเป็นน็อกเกอร์มันต่าง
1: เป็นโค้ชจริงก็มีหน้าที่พัฒนานักกีฬาครับวางแผนวางโปรแกรมการพัฒนาของนักกีฬาแต่ว่าถ้าเป็นน็อกเกอร์เราก็ต้องลงไปตีด้วยมันก็จะค่อนข้างเหนื่อยมากอาจจะเรียกว่าลงไปซ้อมได้เลยครับ
0: คือมันเป็นเรื่องฟิสิกอลที่ต้องพร
1: ้
0: อม
1: ใช่ใช่ต้องพร้อมใช่ครับใช่
0: แต่ว่าเป็นโค้ชคืออาจจะแบบว่า
1: คอยดูเทคนิคต่างๆอะไรครับเป็นโค้ชใช่
0: พี่โค้ชคือทํา2อันเลย
1: ใช่ครับ2อันเลยครับใช่ปัจจุบันตอนนี้ผมมีหน้าที่ช่วยซ้อมอย่างเดียวถ้าเราเป็นนักกีฬาจริงเราต้องซ้อมเพื่อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนเนี้ยให้เค้าให้นักกีฬาให้นักกีฬาให้ลูกค้าอย่างเดียวตอนนี้เริ่มประมาณสัก3ปีแล้วนะครับ3ปีแล้วก็คุณพ่อเสียพอดีจากนักกีฬาก็เลยผันตัวมาเป็นโค้ชเลยดีกว่าหาเงินดีกว่าจะได้ไม่เป็นภาระครอบครัวแล้วก็เลยเริ่มมาเป็นโค้ชเริ่มมาจากเป็นผู้ช่วยโค้ชก่อนแล้วก็เริ่มมาเป็นโค้ชทีหลังครับตอนนี้ปัจจุบันก็24ก็เล่นมาก็ตอน16ปีแล้วครับตอนนี้หลักๆก็โค้ชเป็นหลักก่อนสมมุติเราเป็นนักกีฬาใช่มั้ยก็ต้องมีการเตรียมตัวแบบต้องมีการพักผ่อนอะไรเงี้ยแต่พอเป็นโค้ชเงี้ยแข่งเสร็จผมก็สอนต่อเลยก็คือต้องเหมือนกับรายได้ก็ต้องมาก่อนอะไรเงี้ยแข่งก็ไม่ได้เตรียมตัวขนาดนั้นแต่ก็มีโอกาสได้ลงบ้างอะไรครับได้ลงบ้าง
0: อย่างวันนี้จริงๆคือผมอ่ะเคยตีเทนนิสเมื่อนานแล้ว
1: ครับ
0: ครั้งสุดท้ายน่าจะประมาณแบบ10ขวบ11ขวบได้ตอนประถมเคยเรียนอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: ทุกวันนี้ก็จะเป็นครั้งที่ได้กลับมา
1: ครับ
0: ลองเล่นอีกรอบนึง
1: ครับ
0: น่าจะพอได้อยู่มั้ยครับ
1: โอ้ถ้าเป็นน็อกเกอร์น่าจะยาก
0: ยาก
1: ยากมาก
0: แต่ว่าแบบอย่างน้อยลองแบบกลับมาดู
1: มีแต่น็อกเกอร์อ่ะ

0: จะช่วยให้พี่อัดกลับมาตีได้อย่างงี้แทนอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เป็นผมมาเรียนมากกว่า
0: อ่ะใช่ๆอย่างงั้นแทนอาจจะต้องมีด็อกเตอร์คอยช่วยอย่างงั้นแทน
1: โอเคได้ครับจริงๆเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอยากลองกลับมาเล่นดูว่าจะได้สักเท่าไหร
0: ่โอเคได้ครับ
1: ในฐานะพี่คงเป็นน็อกเกอร์ก็ช่วยเชิญผมด้วยนะคร
0: ับ โอเคได้ครับ
1: ได้ครับโอเควันนี้นะครับก็เป็นวันที่ผมจะได้กลับมาตีเทนนิสในรอบ15-16ปีเลยนะครับซึ่งก็จะเหมือนมาลื้อเบสิกก่อนวันนี้ซึ่งเดี๋ยวก็จะให้พี่คุงเทนตั้งแต่ต้นเลยว่าการจะลื้อเบสิกวันนี้จะได้สักเท่าไหร่นะครับ
0: คือปกติถ้าน็อกไม่ได้อย่างเงี้ยอาจต้องโยนบอลก่อนมันทำแบบฝึกง่ายๆอ่ะได้เลยอ่ะเราลองโต้กันนะครึ่งขอดก็ได้ครับครึ่งขอดก็พี่อาจลองเล็งให้ลงสักครึ่งนึงก็ได้ครับให้ต่อเนื่องลองดูโอเคไม่เป็นไรครับลองดูไปครับโอเค
1: ทำไม
0: ลองสัมผัสบอลมาใกล้ๆผมก็ได้ครับตอนนี้เราสัมผัสบอลใช่ไหมตอนโดนบอลอ่ะทีนี้มันจะต้องโดนแล้วก็โดนแล้วมันจะต้องปัดขึ้นไปล่างเขาเรียกว่า low to high ครับล่างขึ้นบนอะไรแบบนี้ลองดูก่อนเพราะตอนนี้ของพี่อาจเป็น back แล้ว forward อย่างเดียวเลย
1: โอเค
0: low to high ลองดูนะครับโอเคพร้อมนะครับlow to high ครับล่างขึ้นบนดีขึ้นแล้วโอเคครับปึ๊บดีขึ้นนะโทษทีครับปึ๊บโอเคอาจจะลดแรงนิดนึงพอเรายิ่งตีแรงโอกาสเสียจะยิ่งเยอะ
1: โอเค
0: ใช่อาจจะลดแรงนิดนึงสัก 50% ก่อนก็ได้อะไรเหล่านี้ไปปึ๊บวันนั้นก็พอแล้วค่อยๆปรับไปปึ๊บดีครับตีตรงกลางหน้าไม้ไว้โอเคไม่เป็นไรใช้ได้อยู่อ่ะคราวนี้ลองไปท้ายขอดเลยไหมครับ
1: ได้ครับ
0: ลองดูท้ายขอดขอดมันใหญ่ขึ้นอาจจะใส่แรงได้มากขึ้น
1: โอเคคร
0: ับ ลองดูนะครับความสูงเผื่อเน็ตก็จะต้องมากขึ้นด้วย
1: ความสูงใช่ไหมครับ
0: บอลที่ข้ามผ่านเน็ตมันนั้นนะครับโอเคนะเราลองดูนะพร้อมถอยไปอีกนิดนึงพี่ถอยไปหลังเส้นเลยนั่นแหละครับโอเคไปอึ๊บปัดฮึบอย่าลืมนะปัดขึ้นนะปัดฮึบแค่ไล่ไม้ดีแล้วแต่พอจุดกระทบเราอาจจะให้มันประมาณสักระยะเอวอะพี่ตอนนี้หลายลูกจะติดตรงหัวไหล่สุดที่เกิดขึ้นคือไม้พี่อัดจะพยายามโลทูไฮใช่ไหมครับขึ้นจริงแต่ตอนนี้พอจุดกระทบมันสูงแล้วมันไฮไปแล้วที่เหลือจะมีแต่โลเพราะงั้นอาจจะเข้าหน่อยถอยหน่อยเพื่อให้จุดกระทบอยู่มันเอวเราจะได้ไล่ไม้ขึ้นได
1: ้
0: พอมันสูงปุ๊บมันไล่ไม้ขึ้นได้แล้วมันลงเดียวแหละ
1: โอเคครับ
0: โอเคลองดูนะที่เถื่อนน่าจะโอเคละจุดกระทบประมาณเอวไว้นะครับลองดูอาจต้องขยับขามากเพิ่มนิดนึงโอเค
1: โอ้ยโทษครับโอ้ย
0: โอเคต่อมาเอ๊บพร้อมต่อฝ่ายเฮ้บเอวไว้นะนั่นแหละไม่ติดเน็ตละดีละทึบโอเคพร้อมไหมครับไม่เป็นไรให้บอลข้ามเน็ตก่อนนิดเดียวครับไปครับครับไปแล้วได้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: เพราะเทนนิสมันมีเรื่องการใช้ขาเยอะสมมุติว่าบอลมายากอะพี่อัดแต่สมมุติถ้าเราสามารถวิ่งไปถึงจนระยะที่เราตีพอดีได้ก็การบอลง่ายแต่กลับกันสมมติเราได้บอลง่ายอย่างนี้แต่เราไม่จัดขาเราเดินไปสุดท้ายเอื้อมบอลง่ายก็เป็นบอลยากใช่ต่อไหมหรือว่า
1: ได้อยู่ครับ
0: เออกำลังมันนะเอามาเอื้อมมาน็อกเกอร์ห้ามเหนื่อยก่อนลูกค้าเอื้อมต่อนะเนี่ยบอลสูงนะระวังนะจุดกระทบสูงปุ๊บระวังติดเน็ตเลยอย่าลืมล่างขึ้นบนนะเผื่อเน็ตไว้ความสูงเพื่อนเน็ตบอลผ่านเน็ตสูงนิดนึงโอเคอึ๊บสักเมตร2เมตรได้เลยไม่เป็นไร
1: พักแป๊บนึง
0: โอเคพักก่อนแล้วแต่เป็นน็อกเกอร์นี่พักก่อนไม่ได้นะเป็นไงบ้างครับ
1: เนี่ยสนุกดีครับ
0: สนุกดีใช่ไหมครับ
1: เหมือนแบบรีมายด์ความรู้สึกไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว
0: โอ้แต่ตีใช้ได้นะนี่ไม่ได้ตีตั้งนานนี่ตีได้หน่อยถือว่าดีนะครับถือว่าดีถ้ายิ่งโตต่อเนื่องเงี้ยก็ยิ่งเหนื่อยใช่ถ้าสมมติเราเป็นน็อกเกอร์ที่ไม่ดีอย่างเงี้ยตีสักเสียเร็วก็อาจจะไม่เหนื่อยเดินเก็บบอลแทนอะไรเงี้ยอันนี้เราต่อนั่งใช่ไหมสักแบบ5บอลเสีย10บอลเสียก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับใช่ใช้ได
1: ้ก็เมื่อกี้เรา ซ้อมแบบ beginner สปีด
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับ เบาๆก็
0: ผมก็พยายามคอนโทรลบอลให้พี่อัด

0: ไม่ไกลมากไม่สูงมากไม่ต่ำมากอะไรเงี้ย
1: ก็พอ
0: สปีดบอลก็จะช้าหน่อยใช่
1: แล้วต่อไปเราควรแบบลองสปีดเร็วขึ้นหรือ
0: ว่าต่อไปลองดูก็ได้ครับเผื่อเจอลูกค้าตีแรงหรือว่าถ้านักกีฬาเนี่ยก็ต้องเจอสปีดหนักอยู่แล้วเพราะแข็งแรงขึ้นอ่ะพร้อมนะครับอึ๊บ

0: อ่ะลองดูนะฮึบคอนโทรลได้ตรงผมนะลองดูโอ้ถ้าเจอบอลแรงเราอาจจะลดแบ็กสวิงได้แบ็กสวิงคือการเงื้อไปด้านหลังใช่ไหมครับพอบอลมันเร็วอย่างเงี้ยถ้าเราเงื้อไปด้านหลังด้วยบอลสปีดที่เหมือนตอนแรกเราแต่โค้ดกระทบหน้าตัวได้แต่พอบอลมันเร็วปุ๊บอาจต้องเหลือแค่ช็อตแบ็กสวิงหรือว่าแค่ครึ่งหนึ่งก็พอ
1: โอเคครับ
0: แล้วใช้แรงผมเอาต้องใช้แรงผมเอาลองดูคิดเราเป็นกระจกสะท้อนนะครับบอลแรงมาเหมือนกำแพงเด้งกลับเร็วอะไรอย่างเงี้ยลองดูไปครับเงื้อไม่ต้องเยอะมากนะลองดูลองดูนะไปครับแล้วใช้แรงผมเอายากนิดนึงนะครับ
1: โอ้ย
0: ใหม่นะล่างขึ้นบนนะเอาลวนแล้วลวนแล้ว
1: ยากขึ้นเยอะเลย
0: อย่างแรกอาจจะแค่การเดียวคือคอนแทคพอจุดกระทบอ่ะให้โดนกลางหน้ามันไว้ก่อนงั้นก็ตามโดนกลางหน้ามันไว้ถ้าพี่อัดท่าดียังไงก็ตามสุดท้ายพี่อัดโดนตรงนี้บ้างนี้บ้างงั้นก็ไม่ลงโอกาสลงน้อยโดนกลางหน้ามันไว้อ่ะเราเงื้อสั้นคอนแทคพอยต์กลางหน้าไม้ไว้ที่สำคัญคือ follow through ให้ดีตอนเก็บวงครับอ่ะแค่นั้นพอคอนแทคพอยต์ให้กลางหน้าไม้ไว้นะครับให้บอลโดนเซนเตอร์ไว้อึ๊บแล้ว follow through ให้ดีอ่ะพร้อมนะครับบอลแรงนะอึ๊บเริ่มดีขึ้นนะยังแป๊กๆอยู่เลยลองดูโอเค
1: ค่ะไม่ถูกอ่ะ
0: อึ๊บใหม่นะครับไปอึ๊บ
1: อ
0: ันเนี้ยบอลเบาไม่ใช่บอลแรงแล้วพี่อาจจะต้องใช้แรงตัวเองมากกว่าเดิม
1: โอเคครับ
0: เราต้องสังเกตเราเฮ้ยบอลนี้เบานะเราต้องใส่แรงเท่าไหร่บอลนี้แรงนะเราต้องใส่แรงเท่าไหร่ปึ๊บอันนี้บอลเบาใส่แรงตัวเองเยอะหน่อยไม่เป็นไรครับปัดขึ้นนะล่างขึ้นบน low to high โอเคบอลแรงนะพร้อมปึ๊บใช้แรงผมเอายากนิดนึงจริงถ้าจะเริ่มจริงอาจจะต้องเริ่มจากการแบบฟีดบอลเงี้ยผมจะต้องโยนบอลแรงให้ปึ้งต่อเนื่องให้ได้ก่อน
1: ใช่ไหมครับ
0: ฮะ
1: อันนี้มัน
0: ไปครับไปไหม
1: โอเค
0: ไปอยู่นะ
1: ไปอยู่ครับ
0: โอเคแต่ตีเยอะขึ้นก็อาจจะเริ่มทันก็ได้ครับลองดูอัพอัพบอล
1: เฮ้ย
0: ครับ
1: โหเฮ้ยพอเฮ้ยยากน่าจะมืดโอ้ซึ่งพี่คงก็บอกว่าพอเราได้อันเนี้ยถ้าเราอยากจะเล่นกับนักกีฬาเนี่ยสเต็ปต่อไปคือเราต้องลองน็อกแบบระดับที่เป็นความเร็วในการตีของนักกีฬาซึ่งอันนี้แหละครับคือจุดที่แบบโหท้อใจเลยอะว่าวันนี้อาจจะจบแค่ตรงนี้แหละต่อไปถ้าผมเดี๋ยวจะลองตีกับน้องเวล่ากับน้องแทนเดี๋ยวให้พี่คงสาธิตดูก่อนว่าต้องประมาณไหนนะครับเพราะเดี๋ยวจะลงสนามคนเดียว
0: ก็คือฝั่งนู้นเดี๋ยวน้องเขาจะยืน2คนนะครับตีหาผมมุมเดียวลองดูนะโต้กันเลยมาน็อก2 1ครับมาไปเรื่อยอึ๊บตรงกลางอึ๊บอึ๊บโอเคลองประมาณนี
1: ้โอเคครับ
0: เดี๋ยวผมลองดูให้ฟีดบอลแล้วน็อกเหมือนน็อกกับผมตอนแรกได้เลยครับโอเคนะอย่างแรกเลยอย่าติดเน็ตก่อนเราเป็นน็อกเกอร์ใช่มั้ยยังไงบอลต้องข้ามเน็ตไว้ก่อนพอติดเน็ตปุ๊บแต้มมันจบเลย
1: โอเคครับ
0: เราต้องให้ข้ามแล้วยังช่วยกันได้พอบอลข้ามเน็ตปุ๊บฝั่งนู้นยังพอประคับประคองกลับมาได้อยู่นั่นแหละครับให้ข้ามเน็ตไปก่อนปึ๊บงั้นก็แล้วแต่ข้ามเน็ตไปก่อนเลยปึ๊บโอเคกลับมาพร้อมตรงกลางครับอย่า

0: ดีครับพี่หายคำนั่นแหละนั่นแหละงี้ก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยเห็นไหมพอถึงออกไงแต่ถ้าข้ามเน็ตยังต่อได้พอติดปุ๊บจบเลยยิ่งลูกค้าเนี่ยเขาต้องการความต่อเนื่องนักกีฬาต้องความต่อเนื่องเนี้ยยังไงห้ามติดเน็ตนี่แทบห้ามติดเลยครับนั่นแหละครับเกือบติดแล้วนะเผื่อได้อีกนะเผื่อเน็ตได้อีกนะครับโอเคอันนี้เยอะไปหน่อยไม่เป็นไรฮะยังต่อได้อยู่ยังต่อได้อยู่เลยเห็นไหมขนาดออกขนาดนั้นโอเคนักกีฬาเขามีความไวอยู่แล้วครับโอเคนั่นแหละนั่นแหละใช้ได้ครับเอ้าไม่เป็นไรโอเคนักกีฬาเพิ่มสปีดหน่อยสินักกีฬาเพิ่มสปีดหน่อยเมื่อกี้เขายังประคองให้เราอยู่ลองดูสปีดนักกีฬาแล้วนะอัพเริ่มหนักกันนะลองใช้แรงเขาเราจะลดแรงเราได้พอบอลเริ่มหนักใช้แรงเขาเอาแล้วเราคอนโทรลหน้าไม้ให้ดีอย่างเดียวคอนโทรลหน้าไม้ให้ดีครับตามมองบอลไม่เป็นไรตามมองไว้อย่างไรก็ตั้งแต่บนกลางหน้าไม้ไว้ครับกลางหน้าไม้โอเคนั่นแหละจะใช้แรงเขาเอาแบ็กสวิงไม่ต้องเยอะอัพไล่หน่อยน้องดีครับเบลล่าโอเคใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู
1: ่เราก็ได้ลองตีกับทั้งแทนและเวลล่าอะไรเงี้ยซึ่งในหัวเราก็คิดว่าตีให้ข้ามเน็ตพอแค่นั้นซึ่งพี่คงก็บอกว่าแค่นั้นพอเพราะว่าสิ่งสำคัญสำหรับการเป็นน็อกเกอร์คือถ้าเราติดเน็ตลูกมันจบมันไม่ต่อเนื่องแต่ถ้าเราตีข้ามเน็ตไปอย่างน้อยมันมีโอกาสที่เขาจะสามารถโต้กลับมาได้และตัวเราเองก็จะสามารถโต้กลับไปได้อีกมันจะทำให้ลูกมันไม่ตายเป็นสิ่งที่แบบโอเคผมก็คิดในหัวอย่างเดียวตอนที่เราน็อกให้กับนักกีฬาน้องแทนกับเบลล่าว่าแบบเฮ้ยเราแค่ต้องตีให้ข้ามที่สุดเลยพยายามเอาสิ่งที่พี่คงแนะนำมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมาใช้ซึ่งก็ถือว่าทำได้โอเคนะสำหรับตัวเองก็คิดว่าเกินคาดคิดว่าจะแบบตีลูกนึงก็เสียแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ดีกว่าที่เราคิดไว้พอน็อกให้เวลากับแทนเสร็จก็คือเล่นเกมก็เป็นกติกาที่เรียกว่าซูเปอร์ไทเบรกซึ่งก็เป็นกติกาที่เล่นกัน10ลูกผัดกันเสิร์ฟทีมละ2ลูกวนกันไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราได้น็อกกับน้องๆเมื่อกี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเล่นคู่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะคู่กับพี่คุงเจอกับน้องแทนแล้วก็เวลา10แต้มเราจะเล่นกันแบบซุปเปอร์ไทเบรกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเป็นตัวถ่วงพี่คุงขนาดไหนนะครับ

0: คไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรนั่นแหละไปเรื่อยอ่ะต่อไปเป็นอ่ะเสิร์ฟละ
1: เสิร์ฟฝั่งนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เสิร์ฟก็เสิร์ฟเสียงได้รูป
0: ได้2รูปเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมครับพี่อาร์ตนั่นแหละเยี่ยมเยี่ยมไม่เสียเลยเยี่ยมอ่ะเล็งเซ็นเตอร์ก่อนได้พี่เซ็นเตอร์ก่อนให้ลงก่อน

0: พี่อันยืนหลังก่อนนะพี่อันเปลี่ยนฝั่งครับผมเสิร์ฟละเอาตีต่อเนื่องก่อนนะขอบคุณพี่อันถ้าเลสอย่างเงี้ยเสิร์ฟใหม่
1: เสิร์ฟใหม่
0: ใช่ครับใช่

สวยครับสวยเลยเยี่ยมขอแนะนำค่ะอ่ะสีสวยสีนะพี่มาฝากเขาเสิร์ฟครับโฟโฟโฟโฟอ่ะเขาต้องเสิร์ฟให้ลงช่องนี้อย่างเดียวเมื่อกี้ท่าที่ผมมองคือออกข้างนี้ครับ

0: พี่อดทน
1: อันนี้แล้วพี่เนี่ยดีละลุยต่อลุยต่อพี่อดพี่อดเสิร์ฟเลยเยี่ยมพี่อดอุ้ยเสิร์ฟดีนะเมื่อกี้เสิร์ฟแรงใช่ไหมเยี่ยมเลยพี่เยี่ยมเลยเยี่ยมพี่อาร์ตโอ้เสิร์ฟดีแล้วเนี่ยโอ้โหพอเราเสิร์ฟปุ๊บโอกาสได้แต้มไม่เยอะยิ่งถ้าเป็นเกมอ่ะจะยากมากแต่ว่าโอกาสในแต้มทุบเปอร์ไฮเบรกมีโอกาสพลิกหันได้อยู่ใช้แรงเขาก็ได้ครับเวลารีเทิร์นไม่เป็นไรใช้ได้อยู่95ฝั่งไหนหน้าฝั่งนี้โอเค
2: ได้2แต้มติดถึงจะนับเป็น1
1: ไม่ครับได้แต้มนับได้เลยครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: พบแล้วนะครับสำหรับซูเปอร์ไทเบรกเอาจริงป่ะความรู้สึกแรกคืออยากเล่นอีกเกมติดลมแล้วสนุกมากรู้สึกว่าแบบความรู้สึกที่เคยเล่นเมื่อก่อนมันแบบกลับมาอะไรเงี้ย
1: แต่พี่อาจถือว่าทําได้ดีนะทําแต้มเยอะกว่าผมด้วยซ้ําผมนี่ทําเสียแต้มอย่างเยอะเลยเมื่อกี้ได้เลย
2: เป็นไงครับแทนกับเวลาง
3: งนะอยู่ดีที่กระเสิร์ฟดีเสิร์ฟแรง
1: ตอนซ้อมเบาใช่มั้ย
2: เค้าเรียกว่าผีเข้าผีออกขอบคุณมากเลยวันนี้สนุกมากนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ
1: ขอบคุณมากครับแทนขอบคุณมากครับก็คือคิดว่าน่าต้องตีให้มากขึ้นต้องคอนโทรลบอลให้ได้มากขึ้นเพราะว่าอย่างพอเจอสปินหนักอ่ะก็จะไม่ได้แล้วพอเป็นน็อกเกอร์ในกีฬาเราต้องแทบจะเป็นนักกีฬามาก่อนเลยเราถึงจะควบคุมบอลเขาได้คิดว่าจะต้องตีมากกว่านี้อะไรเงี้ย
2: ซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเกมที่แบบผมสนุกมากเพราะว่าผมได้เล่นคู่กับพี่คุงแล้วก็เจอกับน้องนักกีฬาแทนกับเวลาคู่กันตอนแรกเราก็กังวลมากเลยว่าเราจะตีได้สักลูกไหมอะไรเงี้ยเรากลัวว่าแบบเข้าเกมแล้วก็คงเป็นแบบยืนนิ่งแล้วก็ทำเสียไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคงแบบไม่น่าจะทำอะไรได้แต่ว่าพอถึงเวลาจริงแล้วเฮ้ยมันสนุกกว่าที่คิดอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบน้องๆเขาก็พยายามช่วยให้เราแบบมีโอกาสได้ตีอย่างน้อยแบบได้โต้กลับไปบ้างอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เกมมันไม่เครียดมากแล้วมันก็รู้สึกตัวเราเองก็สนุกอะไรเงี้ย
4: สวัสดีครับชื่อแทนครับตอนนี้กำลังซ้อมอยู่ที่สมาคมที่นี่กำลังแข่งขันในระดับทั่วโลกแล้วก็แบบเก็บแต้มเก็บคะแนนไว้เพื่อที่จะได้ไปในระดับอาชีพครับ
5: สวัสดีค่ะชื่อว่าเวียร่าค่ะตอนนี้ก็ซ้อมอยู่กับแทนที่เดียวกันค่ะแล้วก็แข่งระดับเดียวกันเหมือนกันค่ะ
4: สำหรับแทนเลยนะครับแทนเคยสอนน้องชายตัวเองแล้วก็แบบเคยใช้ความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยส่งให้น้องชายก็แบบเป็นความรู้เดียวกับที่น็อกเกอร์เคยให้เรามาเหมือนกันนะครับก็คือส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะมันเป็นแบบความรู้เดียวกันอย่างเงี้ยครับ
5: เหมือนได้เรียนรู้กับการแบบแก้ปัญหาค่ะก็คือเหมือนเราไปน็อกให้ใครเราก็ต้องพยายามแบบเห็นปัญหาของเขาแล้วก็แก้ให้เขาก็ได้เอาสกิลเนี้ยมาใช้เมื่อแบบตัวเองกลับมาเล่นอาชีพ
1: สมมติเรามีกลุ่มนึงใช่ไหมครับมีนักกีฬา2คนอย่างเงี้ยถ้านักกีฬาคนนึงเป็นน็อกเกอร์อย่างเงี้ยก็ต้องป้อนบอลให้คนนึงเท่ากับว่าอีกคนนึงก็จะไม่ได้ซ้อมแต่ว่าถ้าสมมติมีน็อกเกอร์ส่วนตัวเลยก็จะได้ซ้อมเต็มที่เลยแต่ว่าถ้าไม่มีน็อกเกอร์เนี่ยก็ต้องแบ่งกันซ้อมคนละชั่วโมงอีกคนนึงควบคุมให้คนนึงเป็นคนซ้อมอะไรเงี้ยครับโค้ชก็คือคนที่คอยวางแผนการฝึกซ้อมคอยแก้ไขข้อผิดพลาดพัฒนานักกีฬาใช่ไหมครับแต่น็อกเกอร์เนี่ยส่วนใหญ่ผมคิดว่าเป็นคนที่ตีตามช็อตที่เขาต้องการให้ได้เรามีหน้าที่ป้อนช็อตหรือป้อนแบบฝึกที่นักกีฬาต้องการฝึกในแบบนั้นให้ได้นักกีฬาต้องการฝึกบอลสูงเราก็ต้องตีให้ได้นักกีฬาต้องการวิ่งไปตีทางนี้เราก็ต้องคอนโทรลมาให้ได้เรามีหน้าที่ควบคุมบอลให้ตามแบบฝึกให้ได้อะไรอย่างเงี้ย
5: ก็คือส่วนมากก็จะเป็นเหมือนได้ซ้อมแบบเทคนิคหรือว่าการตีอะไรแบบนี้ค่ะได้ฝึกความเร็วแบบอีกระดับนึงก็ถือว่าแบบเป็นการพัฒนาสกิลค่ะ
4: ได้เก่งขึ้นแบบเป็นกลุ่มครับว่ามีเพื่อนๆอยู่ในอคาเดมี่ด้วยกันแล้วก็แบบซ้อมด้วยกันตีด้วยกันอย่างเงี้ยก็แบบได้เห็นความพัฒนาของเพื่อนกับตัวเองขึ้นไปด้วยกันเรื่อยๆครับสำหรับแทนว่าจำเป็นค่อนข้างเยอะพอสมควรครับเพราะว่าคือถ้าเกิดไม่มีน็อกเกอร์เนี่ยคนที่แบบอยากเล่นตั้งแต่เด็กเงี้ยครับเขาก็ไม่รู้ว่าจะตีกับใครอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดมีน็อกเกอร์ก็คือเขาแบบเหมือนยื่นมือเข้าไปช่วยแล้วบอกอันนี้ไงมาตีกับผมแบบมันจะได้แบบเก่งไวขึ้นอย่างเงี้ย
5: ส่วนมากน็อกเกอร์ก็จะเป็นค

0: ที่แบบฝีมือดีกว่าถ้าเราได้ซ้อมกับคนที่ฝีมือดีเราก็จะแบบพัฒนาขึ้นไปด้วยค่ะ
1: ถ้าเป็นอาชีพอ่ะจะไม่ค่อยมีหรอกครับใช่เพราะว่าถ้าเป็นระดับโลกอาจผมคิดว่าคุยว่ามีแต่ว่าถ้าเป็นไทยอ่ะอาจจะไม่ได้งบสูงขนาดที่จะมีน็อกเกอร์มีทีมงานแบบครบสำหรับนักกีฬาคนๆนึงเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคู่ซ้อมมากกว่าสมมุตินักกีฬาคน

0: ลี่ยนแล้วเพราะว่าลูกค้ารอตีกับเราอยู่นักกีฬารอซ้อมแบบฝึกนี้อยู่เราจะตีทิ้งตีขว้างไม่ได้เราต้องรีบกลับมามีสมาธิรีบกลับมาตีให้ได้ฟีลดีไม่ดีไงก็ต้องทำให้ได้ให้สำเร็จให้ได้จะทิ้งไม่ได้จะมีความกดดันอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมติเราทำได้ไม่ดีอ่ะวันพรุ่งนี้เขาจะไม่จ้างเราก็ได้นะนักกีฬาไม่เกี่ยวนักกีฬาพรุ่งนี้ก็มาซ้อมต่อเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ
1: เป้าหมายภายในสิ้นปีนี้ของแทนก็คืออยากได้แต้มของอาชีพคือเริ่มแข่งแล้วครับเริ่มแข่งอาชีพแล้วแต่ว่าคือยังไม่สามารถเก็บแต้มได้ว่าแต่รอบมันก็ยากต้องเก็บประสบการณ์ไปก่อนเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยแบบสร้างแผนต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าสิ้นปีนี้คือแต้มอาชีพครับ
2: มีความฝันที่แบบอยากเป็นนักกีฬาระดับโลกแต่ว่าตอนนี้ก็แบบตั้งเป้าหมายไว้ให้แบบใกล้ตัวเองก่อนก็คืออยากติดทีมชาติภายในปีหน้า
3: วันนี้ยิ่งได้เล่นถึงแม้ว่าตอนโต้กันไปโต้กันมาอะไรเงี้ยผมจะทำเสียเยอะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าแบบการเล่นกับน้องๆแล้วก็เล่นกับพี่คงแบบวันนี้คือสนุกมากคือทุกคนใจดีคือผมว่าสุดท้ายแล้วการเล่นกีฬามันไม่ใช่แค่เราอยากเอาชนะแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าผมมาที่เนี่ยผมเจอคนที่เขาแบบโอเพนไมด์เดย์ที่เขาแบบใจดีที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยทำให้เราเจอมิตรภาพใหม่ๆเราเองก็ได้รู้จักบทบาทของการเป็นน็อกเกอร์ได้เห็นความสำคัญของหน้าที่ตรงนี้ของอาชีพตรงนี้ที่มีอยู่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเป็นอีกวันที่รู้สึกว่าแฮปปี้กับการได้มาตีเทนนิสมากๆนะครับแล้วก็ใครที่ดูอยู่ก็อยากลองหรือว่าเคยลองแล้วไม่ได้ตีนานแล้วนะครับก็ลุกไปที่สนามเลยครับแล้วก็ไปเล่นเทนนิสกัน

ดีค่ะเทปที่แล้วค่ะเรารู้แล้วว่าอาหารก่อนออกกำลังกายเนี่ยเราต้องกินอะไรบ้างพอไปออกกำลังกายเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปดูกันว่าเมนูหลังออกกำลังกายที่ดีเนี่ยเป็นยังไงไปดูเลยค่ะ

านไปแล้วนะคะสำหรับเมนูอกไก่ยัดไส้หน่อไม้ฝรั่งเมนูนี้เนี่ยจะอุดมไปด้วยโปรตีนจากอกไก่ซึ่งมีไขมันน้อยแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งซึ่งเป็นผักที่ให้คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเมนูที่ต้องทานหลังออกกำลังกายไม่เกิน1ชั่วโมงหลังการออกกำลังกายแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อของเราเนี่ยก็จะเกิดการบาดเจ็บแล้วก็ฉีกขาดเล็กๆน้อยๆระดับเซลล์เพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นต้องมีโปรตีนเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อเนี่ยเจริญเติบโตและแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่กินโปรตีนหลังออกกำลังกายหรือว่าทิ้งช่วงไว้นานจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยไม่มีการซ่อมแซมตัวเองจะกลายเป็นของเสียที่ค้างอยู่ในร่างกายทำให้การออกกำลังกายที่เราอุตส่าห์ทำจนเหนื่อยและหนักเนี่ยส่งผลไม่มีประสิทธิภาพเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารหลังออกกำลังกายเนี่ยจึงสำคัญเพื่อป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้อแล้วก็ซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่สึกหรอไปค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Healthy Fine Day นะครับรายการที่จะรวบรวมความรู้เกี่ยวกับทางโภชนาการนะครับการกินที่ถูกต้องและการรักษาสุขภาพผมนะครับก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรหรือเชฟก้องจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลและคุณหมอเอครับ
1: ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรรมวิจิตรค่ะภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
0: ครับผมคุณหมอครับวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นนางงาม
1: ว้าว
0: มีมงกุฎ
1: หลายก็จะมีปัญหา
0: หลายมงกุฎมากแต่ว่าอยากจะถอนมงกุฎทิ้ง
1: อ่ะเป็นนางงามมีมงกุฎก็ดีอยู่แล้วเขาตบตีแย่งชิงกันด้วยซ้ำไป
0: ใช่อันนี้จะมาขอคำแนะนำว่าถอนมงกุฎยังไง
1: ชักอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามงกุฎอะไร
0: ใช่ครับถ้าอยากทราบไปติดตามชมวิทยากันครับ
2: สวัสดีค่ะทวีฟูจุฬาลักษณ์วงจตุพัฒน์นะคะดำรงตำแหน่งเป็นที่แท้ช้างน้ำผึ้งประจำปี2555นะคะและก็เป็นมิตรสมุขเพียงคนแรกของประเทศไทย
1: อ๋อทวีฟู
2: มันเป็นความฝันเล็กๆของทวีฟูนะคะที่เหมือนกับว่ารักในการประกวดนะคะพอเริ่มมีการเปิดโอกาสในสังคมมากขึ้นมีการจัดการประกวดที่ดาช้างมีการประกวดมิสมกควีนก็เลยเลือกที่จะมาเดินสายในการประกวดที่ดาช้างประกวดมิสมกควีนนะคะฝันมาตั้งแต่เด็กนะคะว่าอยากจะเป็นผู้หญิงอยากใส่รองเท้าส้นสูงเหมือนสาวประเภท2ทั่วไปแต่ฝันของเราก็จะยากหน่อยเพราะว่าเราอ้วนมาตั้งแต่เด็กคือตอนเกิดเลยช่วยฟูนอ่ะ 4.2 กิโลเลยในวันนั้นก็เลยคิดว่าตัวเองไม่สามารถลดน้ำหนักได้แล้วในชีวิตนี้ก็พยายามที่จะลดน้ำหนักหันไปพึ่งยาลดความอ้วนต่างๆก็ทำให้เกิดเป็นโยโย่เอฟเฟคทำให้เราหุ่นแบบนี้เหมือนปัจจุบันนี้นะคะก็เริ่มประกวดก็ตั้งแต่ตอนอายุ16แต่พอประกวดแล้วก็ไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าหุ่นเราเหมือนยังแค่จำม่ำไม่ถึงกับอ้วนเป็นจัมโบ้ควีนก็เลยทำน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะคะจนทุกวันนี้ก็140กว่ากิโลนะคะในส่วนของเรื่องอาหารที่ฟูชอบกินเลยเป็นประจำของฟูเลยนะคะก็คือหมูกระทะอีหมู3ชั้นติดมันย่างกรอบๆวิ่งชอบเลยมากๆเลยค่ะในส่วนของของหวานนะคะที่ฟูชอบกินเป็นชานมไข่มุกติดมากเรียกว่ากินแทบทุกมื้อเลยก็ว่าได้นะคะก็เหมือนกับว่าไม่รู้เราจะทำยังไงเราถึงจะเลิกชานมไข่มุกนี้ได้ค่ะก็มาดูกันนะคะว่าในมื้อนึงของที่ฟูทานอะไรบ้างค่ะ
1: อันนี้เขาทานกี่คนนะคะคนเดียว
0: ที่เห็นมีคนเดียวนะครับ
1: กําลังคิดอยู่ว่าไฟหมูกระทะคือทานคนเดียวใช่มั้ยโอเคคนเดียวจริงๆด้วย
2: นะคะตื่นเช้ามาก็เลยซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะหมูปิ้ง4ไม้ข้าวเหนียว1หัวใจ1ตับ1อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมื้อเที่ยงก็จะกินกับข้าว

0: เป็นข้าวราด2อย่างที่ลงอาหารที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะมื้อเย็นก็จะแบบกินก๋วยเตี๋ยวบ้างกินบะหมี่บ้างเหลือมื้อไหนหนักๆก็จะไปกินบุฟเฟ่ต์กับเพื่อนหรือกินหมูกระทะแบบนี้ค่ะซึ่งผมเป็นคนทำงานที่แบบไม่เป็นเวลาค่ะวันนี้เลิก3 ทุ่มมันนอนไม่เป็นเวลาไหนจะหิวบ้างอะไรก็ต้องมากินมันเป็นมื้อที่หิวหนักๆไหนก็จัดหนักหน่อยอ่ะ
1: อันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะคะเรื่องการนอนกับเรื่องของการกิน
2: ครับแบ่งเวลา
0: ถ้าจะถามว่ารู้หรือเปล่าว่าอาหารพวกนี้มันไม่ดีต่อสุขภาพเชฟฟูก็รู้นะคะแต่แบบเหมือนมันชอบอะค่ะเชฟฟูรู้สึกว่าการกินอยู่ของเชฟฟูตอนนี้อาจจะแบบถูกใจแต่ไม่ถูกต้องอะค่ะอยากให้ทางคุณหมอแล้วก็เชฟช่วยชี้แนะเชฟฟูได้ค่ะว่าเชฟฟูควรจะกินอาหารแบบไหนถึงจะเหมาะกับเชฟฟูค่ะ
1: ประเด็นฟังดูมีหลายจุดเหมือนกันนะคะ
2: หลายจุดมากครับ
1: ข้อที่หนึ่งก็คือว่าเขามีปัญหาเรื่องน้ำหนักนะคะเคยพยายามลดน้ำหนักแล้วไม่สำเร็จ
2: ครับ
1: แล้วก็เหมือนทุกท่านคืออาจจะเคยลดได้แล้วหลังจากนั้นก็เป็นกลับเข้ามาอีก
2: ครับ
1: อันที่สองเนี่ยพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะคะไม่สามารถที่จะกินให้มันเป็นมื้อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาที่อดนานมาก
2: ครับ
1: พออดนานปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะต้องกินมื้อใหญ่เพราะมันหิว
2: ครับ
1: สุดท้ายเนี่ยเรื่องของการนอนเมื่อกี้ที่เขาบอกปัจจุบันมีข้อมูลชัดเจนเลยค่ะคนนอนดึกนะคะหรือว่าอดนอนนอนไม่มีประสิทธิภาพเพิ่มความเสี่ยงกับการอ้วนการเป็นหวานใช่เพราะว่าเวลาที่เรานอนดึกอะค่ะมันจะทำให้นาฬิกาเวลาเราเสียไปนะคะแล้วมันก็จะทำให้เราหิว
2: มากขึ้น
1: แล้วเราก็จะกินมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเมนูอาหารที่หมอแนะนำสำหรับคุณถ้วยฟูวันนี้นะคะอันที่หนึ่งนะคะโปรตีนเยอะนิดนึงแต่ว่าโปรตีนจะต้องเป็นโปรตีนที่ไขมันต่ำ
2: แน่นอนครับ
1: อันที่สองก็จะต้องมีผักแล้วก็มีผลไม้เพื่อที่จะช่วยเรื่องของไฟเบอร์กับใยนะคะสุดท้ายเลยก็จริงๆคุณถ้วยฟูอาจจะต้องเริ่มออกกำลังกายเหมือนที่เราเคยคุยกันทุกเทป
2: ใช่นะ
1: ถ้าไม่ออกกำลังกายนี่ก็จะไม่ประสบความสำเร็จยั่งยืนในระยะยาว
2: ครับผม
1: วันนี้เดี๋ยวยกให้เชฟดีกว่า
2: ได้ครับวันนี้ที่ผมเตรียมมานะครับเป็นเมนูคลาสสิกมากๆคือสเต็กเนื้อเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะครับ
1: ก็น่าจะเหมาะเนาะเพราะเขาชอบทานเนื้อ

0: วันนี้เนื้อที่เลือกมาเป็นสันในวัวนะครับเนื้อสันในวัวมีข้อดีก็คือว่ามีไขมันน้อยนะคร
1: ับ ถ้าไม่กินวัวนี่ใช้หมูได้เน
0: า
1: ะ
0: ได้ครับเริ่มต้นก่อนอย่างแรกนะครับผมจะทำสิ่งที่เรียกว่าแป้งรูก่อนนะครับเห็นเนยเยอะขนาดนี้เราทำหมดแต่ไม่ได้ใช้หมดนะครับเอาเนยใส่กระทะลงไปนะครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับให้เนยละลายหลังจากที่เนยละลายหมดแล้วรบกวนคุณหมอช่วยเติมแป้งทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็นวดให้เข้ากันนี่เดี๋ยวผมจะเลาะพวกเอ็นออกนะครับแล้วก็เศษเนื้อที่ดูแล้วว่าวันนี้เป็นสเต็กไม่สวยนะครับผมจะใช้ทำซอสหมดเลย
1: อันนี้ต้องให้มันข้นแค่ไหนอะคะ
0: ไปเรื่อยๆเลยครับคุณหมอ
1: รอจนมัน
0: ใช่รอจน
1: มันแห้งเป็นก้อน
0: ใช่ครับรอแห้งลงนิดนึงครับ
1: ได้เลย
0: ตอนนี้นะครับผมได้เนื้อที่จะใช้เป็นสเต็กหลักนะครับก็คือชิ้นนี้นะครับเรียบร้อยสิ่งที่เราจะทำตอนนี้นะครับผมอยากจะทิ้งเนื้อก้อนนี้ไว้ในอุณหภูมิห้องนะครับตัวนี้เรียกว่าการเทมเปอร์เนื้อนะครับหม
1: อ
0: ก็คืออุณหภูมิใจกลางกับอุณหภูมิข้างนอก
1: เท่ากัน
0: ให้มันเสมอกันที่สุดนะครับเพื่อที่เวลาเราทำสุกแล้วจะได้สุกเท่าเทียมกันนะครับ
1: โอเค
0: ครับคุณหมอได้แล้ว
1: ได้ไหมคะกลัวมันจะไหม้อะค่ะ
0: เราเริ่มต้นนะครับเราใช้กระทะนะครับเป็นหม้อก็ได้นะครับตั้งแล้วก็ใส่เนื้อลงไปนะครับเราใช้ไฟแรงหน่อยไม่ใส่น้ำมันเห็นไหมฮะความตั้งใจของผมตรงนี้ผมอยากให้เนื้อติดกระทะใช้ไฟต่ำนะครับค่อยๆแล้วก็จะทำให้เนื้อติดกระทะแต่ห้ามไหม้นะครับเสร็จปุ๊บหมอปอกแครอทให้หน่อยนะครับขอบคุณครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเซเลอรี่นะครับแล้วก็มีหอมใหญ่นะครับ

แล้วก็มีลิกลิกนี่คือต้นกระเทียมนะครับเราเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับกระทะตอนนี้น่าจะร้อนแล้วนะครับเนื้อตรงนั้น

0: ก็กำลังสุกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะรอให้กระทะร้อนมากๆนะครับหมอแล้วก็ตอนนี้นะครับเนื้อเนี่ยน่าจะใกล้ที่จะได้ที่นะครับอุณหภูมิข้างในข้างนอกน่าจะใกล้กันผมเตรียมตู้อบไว้แล้วนะครับตอนนี้เตรียมไว้ที่220องศานะครับในทีวีเวลาเชฟเขาปรุงอะไรสักอย่างเขาจะต้องโยนเกลือสูงๆขึ้นนะครับวันนี้เดี๋ยวจะทำเพื่ออะไรเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับถ้าผมอยู่แค่นี
1: ้
0: นะครับเกลือจะกระจายอยู่แค่วงนี้เห็นไหมครับแต่ถ้าผมอยู่ข้างบน
1: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วเพิ่มการกระจายของเกลือ
0: แค่นั้นเองเราใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนิดเดียว
1: ชั้นนี้ของกระทะจำเป็นไหมคะว่าจะต้องเป็นร่องอย่างเงี้ยค
0: ่ะถ้าเป็นร่องอย่างนี้ก็จะได้กริลมาร์กนะคร
1: ับ ใช่ๆเพราะเวลาที่ซื้อไอ้อย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเหมาะไว้สำหรับที่จะเอาไว้ย่างเนื้อ
0: ใช่ไหมครับ
1: ย่างทำเป็นแบบสเต็กอะไรเงี้ย
0: ค่ะใช่ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณหมอจะเห็นมันจะขึ้น
1: มันจะเป็นรอยใช
0: ่ครับเวลาเราทำกริลมาร์กนะครับเราไม่ได้ทำให้เนื้อสุกแต่เราซีลผิวข้างนอกนะครับ45องศาด้านซ้าย
1: กำลังจะถามเลยว่าเวลาตั้งเนี่ยไม่ได้ตั้งตรงๆ
0: ใช่45องศาด้านซ้ายเสร็จปุ๊บนะครับ45องศาด้านขวา

0: เราวางลงไปทามเลยอันนี้คือเราไม่ต้องการฟิลมาร์กแล้วนะครับเราแค่ต้องการกลิ่นของทามให้ซึมเข้าไปในเนื้อใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับ
1: ใน VTR ที่เราเห็นนะคะคุณทุกผู้ก็จะบอกว่าชอบทานเป็นลักษณะของหมู3ชั้นในแง่ของสุขภาพก่อนดีกว่าบอกว่าถ้ามันเป็นหมู3ชั้นเนี่ย

0: พลังงานเยอะกว่าสมมุติถ้ากินอย่างเงี้ยกินเนื้อชิ้นขนาดเนี้ยพลังงานเมื่อเทียบกับเป็นหมู3ชั้นชิ้นขนาดเนี้ยอันเนี้ยแคลอรี่น้อยกว่าหรือว่าอ้วนน้อยกว่านั่นเอง
1: ครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บผมเอาใบทามที่สวมยุงน้ำกินคราวนี้ขึ้นมาสูงข้างบนนะคร
0: ับ แล้วก
1: ็ใส่เข้าตู้อบข้างใน
0: ถ้าวัดอุณหภูมิมันจะต้องเท่าไหร่อะคะ
1: อยากคุณหมออยากคนนี้ถ้าอยากทานเนื้ออยากทานเนื้อสุกประมาณไหนครับ
0: อ๋อแล้วแต่ว่าเราอยากจะกินเป็นมีเดียมเป็น
1: มีเดียมมีเดียมแรร์นะครับสุกมากสุกน้อยนะครับเวลดันแล้วแต่นะครับอุณหภูมิทั่วไปที่ผมเสิร์ฟเนื้อที่เป็นอุณหภูมิที่เรียกว่าเป็นมีเดียมแรร์นะครับก็จะประมาณ53-55
0: หมายถึงว่าจิ้มแล้วมันจะได้53-55
1: ที่เซ็นเตอร์นะครับเราดูซอสนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตรงนี้เราปล่อยให้เขาเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะครับส่วนข้างในตอนนี้น่าจะเหลือประมาณสัก5นาที
0: อีกประเด็นนึงนะคะเมื่อกี้ที่เราสังเกตจากวิธีอ่านคุณถ้วยฟูคุณถ้วยฟูบอกว่าคือกินหมูกระทะซึ่งเดี๋ยวนี้มันจะเป็นลักษณะที่จ่ายครั้งเดียวเท่านี
1: ้
0: จะกินเท่าไหร่ก็ได้นะคะหรือลักษณะที่เป็นบุฟเฟ่นะคะก็อยากจะฝากสำหรับคนที่จะทานบุฟเฟ่นะคะข้อที่1ก็คือว่าร้านที่ทำบุฟเฟ่ไม่มีทางเจ๊งนะคะเราอะไม่มีทางกินจนคุ้มได้ขนาดนั้นอันที่สองคือสิ่งที่จะตามมาคือสุขภาพเราจะคุ้มกันหรือเปล่ากับการที่เราไปกินบุฟเฟ่ต์แล้วกินปริมาณมากโดยที่ไม่มีการยับยั้งชั่งใจนะคะเทคนิคตัวเองถ้าสมมติว่าจะต้องไปทานบุฟเฟ่ต์คืออะไรข้อที่1จะไม่อดก่อนที่จะไปทานบุฟเฟ่ต์มีการต้องมาอดข้าวมื้อเที่ยงเพื่อจะไปกินมื้อเย็นแล้วก็จานค่ะจานที่ใช้เนี่ยจานขนาดเล็กลงจะทำให้เรากินได้น้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าใช้จานเล็กๆนะคะแล้วก็ตักอาหารแต่คงไม่ถึงขนาดแบบเอาจานรองแก้วกาแฟมาตักข้าวคงไม่ถึงขนาดนั้นแล้วก็ถ้าเป็นตัวเองก็คือเวลาเข้าไปในร้านบุฟเฟ่ต์ปั๊บเนี่ยจะพยายามตักผักอะค่ะใส่จานไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกอาหารที่เราอยากทานแล้วก็ตักเข้าไปเราจะไม่พยายามใช้น้ำจิ้มเยอะและเราจะไม่กินส่วนที่เป็นน้ำหวานอีกแล้วสำหรับบุฟเฟ่อันนี้คือเทคนิคส่วนตัว
1: ตอนนี้ใส่แป้งรูรสชาติของซอสเนี่ยตอนนี้โอเคแล้วนะครับเราใส่ตัวรูนี้เข้าไปนะครับสำคัญคือหลังจากที่ใส่รูแล้วต้องตั้งให้เดือดนะครับเพื่อให้ซอสข้นพอฟองขึ้นนะครับเริ่มข้นคือจบแล้วครับคุณหมออ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: เสร็จแล้วนะครับปรุง okay. ด้วยเกลือตอนจบนิดเดียวเท่านั้นครับพอแล้วแค่นี้ okay. เองปลายมือเลยนะครับนิดเดียวแล้วก็พริกไทยนะครับแค่นี้ okay. เสร็จแล้วนะครับตรงนี้เราเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะลองเช็คดูว่าเนื้อเป็นยังไงบ้าง
0: อันนี้กี่นาทีอะคะ
1: อันนี้ประมาณ5นาทีแล้วครับ
0: ใบทามก็จะไหม้นิดนึง
1: ครับ
0: โอ้สวยค่ะ
1: เนื้อหลังจากที่อบเสร็จผมอยากให้ทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยเสิร์ฟเราอยากเสิร์ฟเนื้อที่ไม่ได้ร้อนจัดแต่ไม่เย็นนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะพักเนื้อเพื่อให้น้ำทั้งหมดที่พยายามตอนนี้น้ำทุกอย่างวิ่งอัดเข้าให้อยู่ตรงกลางอยากให้เขาคืนกลับมาก่อนนะครับเพื่อให้เนื้อเนี่ยนุ่มขึ้นครับรสชาติมีความจูซี่มากขึ้น
0: พวกของสเต็กเนี้ยมันจะมีอยู่2อย่างที่จะมาเป็นเครื่องเคียงคือเป็นเมชโพเตโต้หรือว่าเป็นมันฝรั่งบดกับอีกแบบนึงก็จะเป็นฟราย
1: ก็เป็นฟราย
0: ก็จะเป็นพวกของมันฝรั่งทอด
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าทำเองแล้วก็อยากจะลดแคลอรี่ลงอยากจะลดน้ำหนักนะคะก็กินแค่เนื้อกับผัก
1: เพิ่มผัก
0: เพิ่มผัก

0: อันนี้เป็นเมนูสำหรับคุณถ้วยฟูนะครับเน้นโปรตีนใช่ไหมครับคุณหมอแล้วก็เพิ่มผักให้เพื่อเพิ่มไฟเบอร์ครับ คุณหมอช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ
1: ต้องบอกนิดนึงว่าในกรณีสำหรับคุณถ้วยปูซึ่งเป็นคนที่ชอบเหมือนที่เชฟพูดตั้งแต่แรกนะคะแต่เราจะพยายามปรับอย่างเช่นสมมติว่าในกรณีของจากที่เป็นหมูกระทะแล้วก็เป็นหมู3ชั้นแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นลักษณะของสเต็กทีนี้คำถามว่าสเต็กอันนี้มันดีมากเลยหรือเปล่าต้องบอกว่ามันก็คือปรับไม่ให้มันแย่เนาะก็เลือกตรงนี้ถามว่ามีอะไรที่จะปรับได้อีกจริงๆอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นกลุ่มของเนื้อสัตว์ที่มีไขมันเยอะอยู่ใช่ไหมคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันไม่สามารถจะทำแบบนี้ได้เลยมันจะ
0: แห้ง
1: แล้วมันก็จะไม่อร่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ตอบโจทย์ในลักษณะที่ว่าสามารถกินได้อร่อย
0: สิ่งที่เคยเป็นใช่ไหมครับ
1: ใช่สิ่งที่แย่กว่านี้ให้ลดลงมานะคะสองเป็นลักษณะของอาหารที่คุณถ้วยฟูทานอยู่เป็นปกติซึ่งจะยอมรับได้มากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: สามเราเพิ่มส่วนที่มันเป็นกากใยหรือไฟเบอร์จะได้ช่วยให้อิ่มนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นเนื้อสัตว์ที่เราปรุงแต่งน้อยหน่อย
0: น้อยครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ารับได้นะคะสำหรับในคนที่ต้องการจะลดน้ำหนักค่ะ
0: ในช่วงหน้าครับคุณหมอมีอีกหนึ่งปัญหาที่คุณถ้วยฟูได้พูดไว้แล้วตั้งแต่ต้นคือชอบทานชานมไข่มุกเป็นเรื่องของเครื่องดื่มนั้นอีกเมนูนึงจะเป็นเมนูเครื่องดื่มที่เป็นรูปแบบไหนอีกสักครู่ติดตามชมครับ
1: ค่ะ

0: เป็นเมนูเครื่องดื่มสำหรับคุณถ้วยฟู
1: ครับ
0: ก็เห็นว่าชอบทานชานมไข่มุกการติดอะไรสักอย่างเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยมันติดด้วยพฤติกรรม
1: ใช่ค่ะ
0: คือไม่ได้ติดด้วยร่างกายไม่ใช่ว่าตัวเราต้องการแต่พฤติกรรมด้วยความชิน
1: เคยชิน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการทดแทนตรงนั้นหนึ่งในสิ่งที่ทำได้ก็คือเปลี่ยนเครื่องดื่มแทนที่ดื่มแล้วจะมีผลกับร่างกายในทางที่ลบก็เอาที่เป็นอะไรที่มีผลบวกกับร่างกายดีกว่า
1: ค่ะก็จริงๆอย่างที่เมื่อกี้เชฟก้องพูดนะคะในส่วนของชานมไข่มุกเนี่ยถามว่ามีข้อเสียมากขนาดนั้นจริงๆเลยเหรออะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าถ้าเอาที่ความอ้วนก่อนนะคะ1 cc เนี่ยประมาณ 0.6 แคลอรี่เพราะฉะนั้นเนี่ย
0: 1 cc นะครับ
1: ใช่
0: 1 cc นี่น้อยมากนะครับ
1: ใช่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าในกรณีถามว่าถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้ปรับคือเปลี่ยนไปเป็นน้ำเปล่าอะเนาะ
0: ครับดีที่สุด
1: อันที่2ก็คือว่าหลายๆท่านจะชอบถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยดื่มน้ำอัดลมอยู่แล้วเปลี่ยนเป็นน้ำอัดลมที่ไม่มีน้ำตาลจะช่วยหรือเปล่า
0: ความหวานแทนน้ำตาลต่างๆ
1: ใช่คืออันที่หนึ่งต้องบอกว่ามันช่วยในเรื่องของการลดแคลอรี่สำหรับแก้วนั้นหรือกระป๋องนั้นแต่ในภาพรวมคือคนนั้นยังคงติดรสชาติหวาน
0: ถูกต้องก็ยังคงมีอินเทคของน้ำตาลอยู่ดี
1: เขาก็จะไปกินหวานจากอย่างอื่นแทนเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในระยะยาวเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยในการลดน้ำหนักแต่อันนี้เรากำลังจะมาเปิดทางเลือกว่าโอเคถ้ายังจำเป็นหรือยังอยากจะทานอยู่เราจะทานได้บ้างหรือเปล่า
0: เมื่อวันนี้ที่เตรียมมานะครับคุณหมอก็จะมีบลูเบอร์รี่นะครับมีเบบี้แครอทนะครับโยเกิร์ตนะครับเป็นโยเกิร์ตธรรมชาติอันนี้ไม่มีน้ำตาลเลยนะครับแล้วก็น้ำส้มขันสดเน้นว่าเป็นน้ำส้มขันสดไม่ใช่น้ำส้มกล่องอีกอันนึงก็คือน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งตรงนี้เราเริ่มเลยครับจริงๆง่ายมากนะครับบลูเบอร์รี่นะครับ
1: จริงๆถ้าสมมติเชฟไม่ใช้บลูเบอร์รี่เชฟใช้อะไรได้บ้างไหมคะ
0: ผลไม้ต้องบลูเบอร์รี่ใช้ได้เกือบหมดเลยเดี๋ยวผมขอเก็บไว้นิดนึงนะครับคุณหมอใส่ไม่หมดบางคนบอกว่าคุณทำไมทำเยอะจังอันนี้คือเราทำได้หลายแก้วมากๆนะครับได้เยอะอ
1: ัน
0: น
1: ี้เป็นถ้าเกิดจะใช้เป็นพวกมัลเบอรี่ก็ได้นะคะ
0: มัลเบอรี่ลูกหม่อน
1: ลูกหม่อน
0: ได้อันนี้แครอท12อันนะครับ
1: ค่ะเป็นเบบี้แครอท
0: เบบี้แครอทนะครับ12เพิ่มไฟเบอร์นิดนึงแถม
1: โอเค
0: นะครับ
1: แล้วก็ใส่โยเกิร์ต
0: อันนี้เป็นโยเกิร์ตธรรมชาตินะครับเดี๋ยวผมจะขอเก็บไว้นิดนึงแล้วก็น้ำส้มครับแล้วก็น้ำแข็งลองชิมไหมครับ
1: โอเค
0: โอเคลองชิมดู
1: จริงๆสามารถจะเพิ่มได้นะคะพวกโยเกิร์ตหรืออะไรเงี้ยตามชอบเลยมันจะเป็นรสบลูเบอร์รี่อะค่ะอันนี้จืดสนิท
0: จะหน่อยไหมครับ
1: ได้ค่ะมันจะออกเปรี้ยวๆนิดนึงเพราะมันจะเป็นรสของตัวบลูเบอร์รี่เนาะ
0: โอเคครับ
1: เรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คุณหมอเมื่อกี้โอเคแล้ว
1: ค่ะ
0: เราจัดใส่แก้ว
1: คืออันนี้รสชาติมันจะเป็นเหมือนรสของผลไม้เป็นหลักนะคะจะไม่ค่อยมีรสหวานมากนักแล้วก็เนื่องจากเราใส่พวกแครอทเข้าไปมันก็เลยจะทำให้มีความเป็นเนื้อข้นขึ้นแล้วก็อันนี้ก็จะได้กากใหญ่เพิ่มขึ้นด้วยสำหรับตัวผลไม้ที่เลือกใช้อันนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มตระกูลเบอร์รี่นะคะก็จะมีพวกวิตามิน A เยอะขึ้นนะคะแล้วก็จะมีพวกของสารต้านอนุมูลอิสระนะคะมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้อะไรจริงๆใช้ได้หมดนะคะจะเป็นผลไม้พื้นบ้านของเราก็ได้มีเทคนิคอีกอันนึงนะคะสำหรับคนที่จะดื่มสังเกตนะคะแก้วที่เลือกใช้เนี่ยจะเป็นแก้วทรงสูงเวลามองเนี่ยแก้วทรงสูงเนี่ยเราจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เยอะมันเยอะอยู่ด้วยตัวมันเองอยู่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่น้ำหนักตัวเยอะแล้วอยากจะลดน้ำหนักนะคะเลือกจานใบเล็กนะคะเลือกแก้วทรงสูง
0: เป็นการช่วยปลอบใจ
1: อันนี้เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าภาพลวงตานะคะที่จะช่วยเรานิดนึงค่ะ

0: จะเห็นว่าเมนูจริงๆแล้วมันก็ดูน่าทานนะคะมีทางเลือกให้หลากหลายมากขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสามารถที่จะส่งปัญหาทางสุขภาพที่สนใจนะคะมาหาเราสองคนได้นะคะเราจะพยายามที่จะปรับให้มันเป็นเมนูที่ดูน่าทานขึ้นแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารมากขึ้นค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะครับก็เราสองคนหมดหน้าที่เราจะต้องขอลาไปก่อนนะครับยังไงในช่วงหน้านะครับติดตามชมวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้องจากพี่บ๊วยนะครับกับอาจารย์ต้นได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมรู้สึกติดอยู่ในใจเรื่องการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
3: พี่บ๊วยเคยสอบตรงมาตลอด
2: มีต้องย้ำได้ไหมเนี่ยรู้เลยว่าต่ำกว่ามาตรฐานรู้เข้าใจเลยว่าตัวใหญ่อย่างเดียวแต่สมรรถภาพไม่ได้วันนี้ครับผมขอล้างตาหน่อย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday
2: พี่ต้นครับ
0: ครับ
2: มีเรื่องนึงที่ผมอยากจะบอกพี่คือมันติดค้างอยู่ในใจผมอ่ะพี
0: ่ว่ามาเลยน้อง
2: เรื่องครั้งนั้นผมอยากถามพี่ต้นว่า
0: ครับเฮ้ยเดี๋ยวแหวนหายเดี๋ยวแหวนหายจะรูด
2: ไม่รูดครับ
0: ครับ
2: ต้นจำได้ไหม
0: ครับ
2: ครั้งแรกของเรา
0: อ่าฮะ
2: เหตุการณ์ครั้งนั้น
0: ขนตั้งเลยขนตั้ง
2: บุ้ยยังจำได้ไม่รู้ลืมเลย
0: อะไรอะไร
2: พี่ต้นหมายถึงอะไรเนี่ย
0: อ้าวแล้วบุ้ยหมายถึงอะไรอ่ะ
2: ผมหมายถึงตอนที่เราเจอกันครั้งแรก
0: อ่าฮะ
2: ทำพิธีกรร่วมกันเทปแรกใน Healthy Friday ไงอ่ะไม่เชื่อย้อนไปดูภาพเหตุการณ์วันนั้นกันครับ
0: โอเค
3: นิ่งๆค้างไว้นะคะ
0: มาแล้ว
3: ค่าไขมันอยู่ที่ 25.5 ถือว่าเยอะมากค่ะ
2: เยอะมาก
0: ไปอีกไปอีกได้อีกได้อีกได้อีกได้อีกได้อีกได้อีก
3: ก็จะได้อยู่ที่ 34.3
0: ค่อนข้างต่ำ
2: ค่อนข้างต่ำ
4: เสียใจ
2: เห็นไหม
0: ครับ
2: คิดไปไกลอะเราอย่าคิดอะไรเกินกว่าน้องน้องเนี่ย
0: คิดตลอด
2: วันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมรู้สึกติดอยู่ในใจเรื่องการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
0: ที่บุ้ยเคยสอบตรงมาตลอด
2: ไม่ต้องย้ำได้ไหมเนี่ยรู้แล้วว่าต่ำกว่ามาตรฐานรู้เข้าใจเลยว่าตัวใหญ่อย่างเดียวแต่สมรรถภาพไม่ได้วันนี้ครับผมขอล้างตาหน่อย
0: ได้ถ้าน้องอยากพี่จัดให้
2: สุดยอดมันเป็นยังไงครับวันนี
0: ้วันนี้เราจะมีการทดสอบด้วยกัน5ฐานนะครับเป็นการทดสอบความฟิตโดยที่ไม่มีความยุ่งยากไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเหมือนครั้งแรกเลย
2: ได้เลยผมจะไม่ทดสอบคนเดียวผมเตรียมคู่แข่งมาด้วยให้สมน้ำสมเนื้อกับผมให้สมกับเป็นเหรียญทองแดงเอเชียนเกม
0: โอ้โห
2: ไปพบกับคู่แข่งผมเลยครับนี่คือคู่แข่งที่สมศักดิ์ศรีเหรียญทองแดงเอเชียนเกมระดับเดียวกับผม
5: wow.
2: เขาคนนี้ก็คือแอนน้องมิกสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: นี่คือคู่แข่งอย่าคิดว่าผมทำร้ายผู้หญิงเขาคือผู้ชายผมยาวแอน
6: ไม่ใช
2: ่ถือว่าเป็นตัวแทนผู้หญิงถามน้องนิกก่อนว่าปกติเป็นคนชอบออกกำลังกายไหมครับ
6: ชอบมากค่ะก็ 3-4 วันบางทีก็ทั้งอาทิตย์เลย
2: 7วัน
6: ใช่
2: ต่อสัปดาห์บางทีก็อย่างน้อย 3-4 วัน
6: ค่ะ
2: ออกกำลังกายอะไรบ้างครับ
6: มีเวทถ้าเกิดมีคลาสก็เข้าคลาสพวกคาร์ดิโอพวกโยคะอย่างเงี้ยก็มีบ้าง
2: ดูจากหุ่นทมัดทะแมงมากเลยโชว์กล้ามหน่อยได้ไหมครับ
6: ได
2: ้ชาเก่งจริงๆเก่งจริงโอ้โหใบเสพนี่ใบเสพขึ้นแล้วเนี่ย
0: เออท่าบวยเลย
6: เฮ้ยพี่สู้หน่อยได้ป่าว
2: เฮ้ยแล้วก็ทำเอ้ยไม่เขาโพสเป็นนะผู้หญิงต้องโพสแบบนี้อะไรประมาณนี้เออเขาโพสเป็นนะ
6: เล่นบ่อยเล่นบ่อยค่ะเล่นบ่อย
2: ทำไมวันนี้สนใจมาทดสอบความฟิตกับเราครับเอออ
6: ยากรู้ว่าเราฟิตแค่ไหนเราแข็งแรงแค่ไหนเราสู้พี่บวยได้เปล่า
2: ดูเป็นผู้หญิงบ้าพลังเหมือนกันนะนิกเนี่ยพี่ต้นอันนี้ในทางวิชาการ
0: ครับผม
2: เราจำเป็นไหมที่ต้องรู้ความฟิตตัวเอง
0: ไอ้ตรงนั้นถือว่าสำคัญที่สุดเลย
2: ยังไงครับพี
0: ่ก่อนจะรู้เขาเราต้องรู้เราก่อนเราอยู่ประมาณไหนนะครับเราจะต้องเพิ่มเติมอะไรส่วนไหนเราต้องรักษาไว้ส่วนไหนที่เราต้องพัฒนาขึ้น
2: จำเป็นไหมสำหรับคนทั่วไปธรรมดาปกติ
0: ถ้าคนทั่วไปเนี่ยเขาบางทีเขาเหมือนกับเขามองอาจจะเหมือนว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นสำหรับเขา
2: เราไม่ใช่นักกีฬานะ
0: ใช่ใช่แต่จริงๆตัวพวกนี้นะครับอย่างน้อยมันเป็นเรื่องของแรงจูงใจถามว่าคุณเล่นไปแล้วมันไม่มีจุดหมายหรือเป้าหมายเลยบางครั้งมันก็มีความเอ้ยฉันก็ออกกำลังกายอยู่แต่ส่วนที่ออกกำลังกายมันอาจจะไม่ได้อะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้ามีเป้าหมายเราจะทำให้รู้ว่าตอนนี้เราถึงระดับไหน
2: วันนี้นะครับเราจะทดสอบความฟิตทั้งหมด5ฐานด้วยกัน
0: ใช่ครับ
2: 1
0: ความอ่อนตัวนะครับความยืดหยุ่นของร่างกาย2คือความแข็งแรงแล้วความทนทานกล้ามเนื
2: ้อ3
0: เรื่องของความคล่องแคล่วว่องไวนะครับ4คือในเรื่องของการทรงตัวบาลานซ์นะครับ
2: 5
0: อันนั้นหัวใจหลักเลยก็คือในเรื่องของระบบหัวใจระบบไหลเวียน
2: โอ้ยนี่คือทั้งระบบของร่างกายนะพี
0: ่
2: คือร่างกายเราจะแข็งแรงได้ถ้า5อันนี้มันอยู่ในเกณฑ์ที่อยู่ในมาตรฐานหรืออยู่ในเกณฑ์ดีทำให้เรามั่นใจได้ว่าเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
0: ใช่
2: ถามความพร้อมของคู่แข่งผมก่อน
0: ครับ
2: พร้อมไหม
6: พร้อม
2: พร้อมแล้ว
6: พร้อม
2: ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับฐานแรกความอ่อนตัว
0: ด้านที่1 นะครับวัดความอ่อนตัว
2: ครับผม
0: เดี๋ยวให้ทั้ง2ท่านนะครับนอนราบกับพื้นเลยหันหน้า
2: ได้เลย
6: หันหน้ามาอาจารย
2: ์โอ๊ยอะไรอ่ะ
5: นอนหงายนอนหงาย
2: อ้าวนอนหงายนอนใช่ไหมครับ
5: นอนหงายครับเท้ามาทางด้านนี้นะครับ
2: ทำไมเราต้องวัดความอ่อนตัวทำไม
5: อ้าวโอเค
2: จำเป็นยังไงครับ
5: ความอ่อนตัวเนี่ยดูโดยทั่วไปดูเหมือนก็ไม่มีความสำคัญนะครับแต่จริงแล้วหลายปัจจัยหรือว่าในเรื่องของไอ้ความจำกัดของสุขภาพเนี่ยส่วนใหญ่มาจากความอ่อนตัวกล้ามเนื้อมีการตึงตัวมันก็เกิดอาการปวดตึงเกร็งบริเวณนั้นการที่เกิดนักกีฬาหลายคนหรือคนที่ออกกำลังกายหลายท่านที่มีอาการเรื่องของการบาดเจ็บก็เกิดจากการตึงตัวของกล้ามเนื้อที่มันมีความยืดหยุ่นที่ไม่ดี
2: วิธีการวัดยังไงครับนะครับ
5: นอนหงายนะครับลากกับพื้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะให้ยกเท้านะครับขึ้นมาตามสเต็ปนะครับแต่ละครั้งจะอยู่ประมาณ15องศา
2: อ๋อคือสเต็ปขึ้นมาเป็นองศา
5: ใช่15 30 45
2: ตัวนี่อยู่กับ
5: ที่นะคร
2: ับเป็นจุดหมุนคือตรงกลาง
5: ใช่ครับ
2: โอเค
5: นอนลากกับพื้นยกขึ้น15องศานะครับค้างไว้ผ่านครับหลังพยายามดันให้ชิดพื้น30องศานะครับค้างไว้45ขึ้นไปอีกนิดนึงครับ45ครับโอเค60ครับ60ครับตัวไม่ต้องขึ้นครับตัวไม่ต้องขึ้นครับ
2: มันเสียวหลังแล้วครับ
5: ครับหลังพยายามดันชิดไว้ครับ75
2: โอ้ย
5: นะครับ90ครับโอเคครับคุณสอบตกนะครับคุณสอบตกนะครับสอบผ่านครับ
2: คือตามปกติที่เราเจอกันในการวัดความอ่อนตัวจะมีก้มเหยียดมีเครื่องมือว
5: ั
2: ดเดี๋ยวจะวัดแบบนี้แล้วก็แตะทีเดียวจะรู้ว่าอ่อนตัวมากแค่ไหนแต่นี่เราจะไม่ใช้อุปกรณ์เลย
5: เราจะใช้ตัวนี้เลย
2: สุดยอด
5: นะครับ
2: เกมเมื่อกี้ผมผ่านถือว่าย
5: ังไม่ชนะครับเดี๋ยวดูคู่แข่งก่อน
2: อยู่ในเกมดีใช่ไหมล่ะ
5: ใช่
2: โอเคมา
5: เอามาดูคู่แข่งครับนะครับหลังดันชิดพื้นไว้นะครับผ่านนะครับ30
2: สั่นโทรศัพท์เข้าครับโทรศัพท์เข้าน
5: ะครับ
3: ยังไม่รับยังไม่รับ
5: 45ติดงานอยู่นี่สั่นมาถึงปลายเท้าแล้วนะเนี่ย
2: เอ
5: า60โอ้โหยังดีอยู่ครับหลังดันไว้75 90โอ้โห
2: เยี่ยมเลย
5: แต่แล้วเป็นคู่ชกที่สูสีกันมากกันเนี่ย
3: สายเล
2: ือ
3: ดเข้าตลอด
2: เสมอใช่ไหมเน
5: ี่
2: ย
5: ยังเสมออยู่ตัวนี้คือจริงๆแล้วของผู้ชายเนี่ยถ้าอยู่ในมุมที่40ถึง45เนี่ยถือว่าโอเคละสเต็ปที่3ที่4ใช่มั้ยถือว่าโอเคละ
2: 15 30 45ถ้าเกิน45ไปนี่ถือว่า
5: ดีละ
2: ในเกณฑ์ดีหรือว่าอยู่ที่45นี่ถือว่าดีละ
5: ดีละใช
2: ่ถ้ามากกว่านั้นถือว่าดี
5: ใช่อันนั้นเป็นของแถมมาละนะครับ
2: ผู้หญิงเหมือนกัน
5: ผู้หญิงต้องดีกว่าผู้ชายดิเพราะผู้หญิงความอ่อนตัวต้องสูงกว่า
2: ใช่ผู้หญิงต้องมากกว่า60
5: ต้อง60ขึ้นมา
2: โอ้ถ้าต่ํากว่านั้นมันเขาเรียกว่าทำไงพี่
5: เราก็ต้องฝึกในเรื่องของความอ่อนตัวความอ่อนตัวก็คือทำไงยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้บ่อยขึ้นฝึกในเรื่องของออกกำลังกายกิจกรรมเรื่องของพวกโยคะพวกนี้ก็จะทำให้ดีขึ้น

0: ฐานต่อไปทดสอบอะไรครับ
1: ตอนนี้จะเป็นทดสอบความทนทานของกล้ามเนื้อนะครับโดยที่เราเลือกเนี่ยปกติเรามักจะเห็นว่าเวลาที่เขาใช้ทดสอบเนี่ยโดยหลักส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการดันพื้นกับเรื่องของการให้ทำซิทอัพนะครับงอตัวขึ้นเราขอเลือกเป็นการทำซิทอัพแล้วกัน
0: ความทนทานของกล้ามเนื้อหรือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทำไมถึงเลือกหน้าอกหรือกับกล้ามท้องครับ
1: เราเห็นว่านักกีฬาไม่ว่าจะเป็นนักมวยหรืออะไรต่างๆเนี่ยทุกอย่างก็จะให้ความสำคัญในตัวแกนลำตัวตัวหน้าท้องเนี่ยถ้าเกิดตรงนี้ใครมีความฟิตกว่ากันมีแข็งแรงกว่ากันฝึกบ่อยกว่ากันมันจะสามารถช่วยยืดเวลาเรื่องการทำงานที่เป็นการทำงานแบบทนทานได้เราก็จะให้ทำนะครับในท่าซิทอัพใช่ไหมครับนอนหงายราบกับพื้นชันเข่าขึ้นเท้าสองข้างนะครับวางที่พื้นนะครับขาก็อยู่ประมาณฉากนะครับ90องศาใช่ไหมครับมือแตะที่ไทยทอยครับนะครับขึ้นงอตัวขึ้นนะครับศอกแตะเข่า
0: โอ้แตะเข่าเลยเหรอ
1: แตะเข่า
0: โอ้ยากมากเลย
1: นับหนึ่งลงใช่นะครับลงก็คือให้ส่วนหลังสัมผัสพื้นก่อนนะครับแล้วค่อยขึ้นนะครับ
0: โอเค
1: โดยที่เราวัดเป็นเรื่องความทนทานใช่ไหมครับเพราะงั้นทำจนกว่าผมจะเหนื่อยเอ้ยไม่ใช่ ทั้งสองคนจะทำไม่ไหวพร้อมเริ่มขึ้นอึ๊บหนึ่งลงสองลงสามลง4
0: หาอะไรนะ
1: ลง12คนนับเหนื่อยเนี่ยลง13
0: หลา
1: ลงลง27
0: เฮ้ยจะ30แล้วนะ
1: ลง28
2: ถึง5โมง
1: ลง30
0: อาจารย์ครับเดี๋ยวขอตรวจด้วย
1: มา40ลง41น้องยังผิวปากเลยอ่ะ
0: หร
1: อลง42ลง
0: พี่อันนี้คือหน้าตา
1: แล้ว
0: อันนี้คือหน้าตาของประเทศนะพี
1: ่ขึ้นนายหกไว้มาเร็ว
0: เข้าไม่ต้องกินแล้วไม่หิวแล้ว
1: เจ็ดเร็วขึ้น78โอเคไปเล่นต่อที่บ้านเดี๋ยวป่ะพอ
0: ต้องเ
1: มื่อเกินเกณฑ์แล้วนะโอ้โหเยี่ยมมาก
0: เฮ้ยนิกแข็งแรงมากเลยพี่
1: ใช
0: ่นี่แข็งแรงมากเลยมีกำทองป่ะโชว์หน่อยเพราะว่าซิทอัพนี่ขนาดนี้มันเกินผู้หญิงอ่ะนี่นี่เห็นไหมมีกำทองเห็นป่ะโอเคนี่ถือว่าเราผ่าน
1: ใช่
0: มาตรฐานกล้ามความแข็งแรงของกล้ามท้องเนี่ยผู้หญิงควรได้กี่ครั้งผู้ชายควรได้กี่ครั้ง
1: ส่วนใหญ่ถ้าระดับนี้ก็คือผู้หญิงจะอยู่ประมาณเกิน60ครั้ง
0: ใช่เกิน60เหรอพี่ถือว่าดี
1: แล้วผู้ชาย
0: เกิน10ครั้งอ่ะ
1: ก็มันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงไง
0: ต้องปรับปรุง
1: เพราะเป็นเรื่องความทนทานคือต้องสามารถทำงานต่อเนื่องได้นานใช่ไหม
0: ผู้หญิงจะ60ครั้ง
1: ประมาณ60

0: ผู้ชาย75
1: ในช่วงอายุขนาดนี้นะ
0: ผู้ชาย75
1: ใช่ประมาณใช่อ
0: ย่างช่วงอายุ40ผมเนี้ย
1: ใช่ก็ยัง75อยู่เพราะผู้ชายเนี่ยตั้งแต่20ตั้งแต่45ลงมาเลยมันจะ75หมดนะครับแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยในช่วงของนิกเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณ30ลงมาเขาจะอยู่ประมาณ60
0: วิธีการปรับปรุงคือ
1: ถ้าเราต้องการให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นแข็งแรงก็ต้องไปเล่นฝึกนะฝึกโดยการซิทอัพโดยพื้นฐานตอนแรกเราอาจจะทำครั้นก่อนใช่ไหม
0: คือไปพัฒนากล้ามเนื้อหน้าท้อง
1: แต่ก็ฝากไว้นิดนึงว่าถ้าเวลาเล่นพวกนี้ส่วนใหญ่บางครั้งอ่ะหลายๆคนมักจะเล่นหน้าท้องแต่เราลืมความสำคัญของส่วนของหลังไปเราอาจจะต้องเล่นหน้าท้องด้วยเล่นหลังส่วนล่างด้วยมันก็ได้เอื้อกับในเรื่องของการทำงานของกล้ามเนื้อหน้าท้องให้ได้ดีขึ้น

0: นี่คืออะไรครับ
1: ต่อไปนี่เป็นฐานต่อไปนะครับจะเป็นการทดสอบในเรื่องของเขาเรียกว่า T-test
0: T-test นี่คือจะเห็นว่าเราวางเก้าอี้เป็นลักษณะตัว T
1: ตัว T ใช่ครับ
0: มีเก้าอี้ทั้งหมด4ตัวการวางตัว T แบบนี้คือจะทำในเรื่องของการทดสอบความคล่องแคล่ว
1: ว่องไว
0: ว่องไวของตัวเราเอง
1: ตัวเราเอง
0: ดังนั้นวิธีการวางคือจะต้องมีกำหนดไหมครับจากตัวปลายไปถึงตัวทีจากปลายไปถึงตัวทีตรงนู้น
1: อ
0: ่ะกี่เมตร
1: อยู่ประมาณ9เมตรกว่าเกือบถึง10เมตรนะครับประมาณ
0: วิธีการวัดคือเราใช้9แบบนี้ได้19
1: ประมาณการใช่
0: ประมาณการ
1: ประมาณการนี่ก็คือประมาณ1เมตร1ต่อ19
0: และจากซ้ายไปขวาน
1: ั่นก็คืออย่างละ5ประมาณ4กว่าเกือบ5
0: จะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับ
1: ใช่ๆนะครับโดยเวลาที่เราเริ่มนะครับเราจะเริ่มอยู่ทางฝั่งด้านซ้ายก่อนนะครับแล้วก็วิ่งเคลื่อนที่ตรงนะครับมาแตะด้วยมือขวาเสร็จแล้วก็สไลด์ไปด้านซ้ายแตะด้วยมือซ้ายสไลด์ไปขวาสุด
0: เราเขียนตัวที
1: ใช่แล้วมือขวาแตะซ้ายถอยหลังกลับนะครับทำเวลาให้รอบเดียวครับให้เร็วที่สุดเคลื่อนที่ให้เร็วที่สุด
0: มันต้องเวลากี่วิครับผู้ชายผู้หญิงมาตรฐานคือ
1: ถ้าผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องให้ต่ำกว่า 9.5 ลงมา
0: 9.5 วินาที
1: ใช่แต่ถ้าผู้หญิงก็อยู่ประมาณ10ต่ำกว่า 10.5 ลงมา
0: เทสอันนี้ถ้าเกิดบอกเราว่าเราอยู่ในเกณฑ์ดีแบบนี้ครับมันจะบอกอะไรเราได้ครับ
1: มันจะส่งผลในเรื่องของบาลานซ์ก็คือเรื่องของการทำงานหน้าหลังเป็นไงกล้ามเนื้อหน้าหลังเป็นไงขวาซ้ายเป็นยังไงใช่ไหมฮะการทำงานร่วมกันของประสาทนะครับการรับไปขวาซ้ายเป็นไงการทำงานร่วมกันแขนขาระบบประสาทเงี้ยเรื่องพวกนี้มันสามารถเทสอยู่ในตัวนี้ของมันอยู่แล้วนะครับ
2: พร้อมไหมครับต้องการบล็อกไหมครับบล็อกสตาร์ทอ่ะ
0: ไม่ต้องครับผมจริงจังมากครับ
2: ระวังเริ่ม2 3 4 5 6 7 8โอ้โหผ่าน
0: ผมระดับเหรียญทองเอเชียนเกมส์นะครับไม่ได้เลยครับ
3: มันเก่าไปแล้วพี่มันเก่าไปแล้วพี
0: ่โอ้ยนี่เว้งทำลายทุกอย่างเลยตั้งแต่ซิทอัพแล้วโกรธแล้วเนี่ยมันค้างอยู่ในใจพี่นั่นเองโอเคมาผู้หญิงบ้าง
2: ดู8นะครับเมื่อกี้8นะครับพร้อมเริ่ม1 2 3 4 5 6 7
1: เฮ้ยเข้ากันเลย
2: เข้ากันกรรมการต้องเป็นกลาง
1: กรรมการต้องเป็นกลาง
0: แต่ไม่ใช่พี่คนนั้นน่ะแต่ไม่ใช่พี่คนนั้นน่ะนี่เป็นไงครับน้องนิ่งถือว่าเป็นไง
1: โอ้โหสุดเยอะ
0: สุดยอด
1: สุดยอดนะฮะ
0: ถ้าผู้หญิงเกิน 10.5 วินาทีก็คือถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานผู้ชายเกิน 9.5 วินาทีต่ำกว่ามาตรฐานควรพัฒนายังไงครับ
1: พัฒนาพวกนี้ก็คือเราก็ต้องมาทำแบบนี้แหละพยายามให้มีการเคลื่อนที่ในเรื่องของข้างหน้าบ้างถอยหลังบ้างไปซ้ายบ้างไปขวาบ้างนะครับ
0: อ๋อก็ฝึกซ้อมเขาได้เอง
1: ฝ
0: ึ
1: กซ้อมแค่นั้นเอง
0: เพราะถ้าเกิดเราต่ำกว่ามาตรฐานเราสามารถทำ T-test เนี่ยซ้อมได้
1: ใช่ก็สามารถที่จะเอาไอ้ตัวเอามาทำเป็นเรื่องของรูปแบบการฝึกเลยก็ได
0: ้ฝึกได้เลย
1: ใช่

0: นี่คือฐาน
1: การทรงตัวบาลานซ
0: ์การทดสอบการทรงตัวหรือว่าบาลานซ์ของตัวเรา
1: ใช่ครับ
0: ทดสอบนี้จะบอกอะไรครับ
1: ตัวบาลานซ์เนี่ยหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าสนมันไม่น่าสำคัญใช่ไหม
0: เราก็บาลานซ์อย่างนี้เน
1: ี่ยใช่ขวาซ้ายแรงต่างจริงๆแล้วถ้าเราดูจริงบาลานซ์เนี่ยมันสามารถวัดในเรื่องของขวาซ้ายเรามีความแข็งแรงใกล้เคียงกันไหมซึ่งโดยปกติขวามันก็ต้องเยอะกว่าซ้ายอยู่แล้วนะบนล่างเรามีความสัมพันธ์กันไหมหน้าหลังกล้ามเนื้อมันมีความเรื่องของสมดุลเรื่องของบาลานซ์ไหม
0: ทำยังไงครับ
1: โอเคเราเริ่มจากยืนนะครับด้วยขาที่ถนัดนะครับเอาทรงตัวไว้ที่พื้นก่อนนะครับ
0: เอาขาที่แตะ
1: นะครับแตะที่เข่านะครับแตะนะครับอย่าดันอย่าผลักไปที่เข่านะครับแตะประคองมือสองข้างนะครับทำเหมือนกุมารยืนทรงตัวค้างไว
0: ้กี่นาที
1: ถ้าไอตัวนี้ไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงต้องให้เท่ากันนะครับถ้ายิ่งเกิน90วิขึ้นไปถือว่าดียอดเยี่ยม
0: โอเคงั้นทดสอบพร้อมกันเลยครับ
1: พร้อมกันนะครับเท้าขวาก่อนนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราจะดูทั้งสองข้างอ้าวเริ่มไปเรื่อยๆครับทำไมบวยสั่นนะครับ
0: สั่นก็คือสั่นครับ
1: 5วิผ่าน
0: มันเหมือนไม่หนักนะแต่มันจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะ
1: ใช่ครับ10วิผ่านแล้วครับเยี่ยมมากครับเดี๋ยวขออนุญาตไปหลับก่อนนะครับ
0: เฮ้ย
1: 15ผ่าน
0: ผู้ชมสามารถทดสอบไปพร้อมๆกับเราได้นะครับ
1: ครับใช่ครับ30ผ่านโอ้โห35ผ่าน
0: คุยปุ๊บเสียเลย
1: 40ผ่าน
0: เฮ้ยหนักเนี
1: ่ยมีเขานิ่งมากเลยนะครับ
0: หนักๆๆ
1: 45ผ่าน50ก็ผ่าน
0: นี่หัวเราะอะไรครับ
1: 15สุดท้ายยังดูดีอยู่ทั้งคู่ครับ10สุดท้าย5 4 3 2อ้าวในกาแบตหมด
0: เฮ้ยหมดแล้ว
1: ครบแล้วครับเวลา
0: โอ้โ
1: หเยี่ยมมาก
0: เฮ้ยคู่แข่งผมสุดจริง
2: อันนี้พี่บวยต่อให
0: ้ไม่ก็คือถือว่าเกินเกณฑ์มาตรฐานเนี่ย
1: ดีมากดีมาก
0: นี่ได้ถือว่าแข็งแรงเกินผู้หญิงนะ
1: คราวนี้
0: พี่เราขอตรวจคนที่ต่ำกว่ามาตรฐาน90วินาทีต่ำกว่านั้นนะครับควรฝึกอย่างไร
1: เราก็อาจต้องเริ่มด้วยการทรงตัวนี้นะครับแต่ทีเนี้ยอย่างถ้าเกิดคนที่เขาไม่คุ้นเคยไหมแทนที่จะยกให้สูงเราก็ให้เขายกต่ำๆไว้ก่อนนะฮะแค่นั้นเองนะครับแล้วก็พยายามทำก็โอเคทำเท่าที่ได้นะครับลักษณะตอนแรกๆเขาไม่ได้เขาอาจจะใช้มือประคองก่อนนะฮะยืดประคองไว้อย่างเงี้ยให้ทรงตัวให้ง่ายขึ้นอย่างนั้นก่อน
0: หรืออย่างนี้ได้ไหมครับเราสามารถพัฒนากล้ามเนื้อขาเพราะที่ผมทำอย่างเงี้ยผมรู้เลยว่ามันตึงแกสต็อกผมน่องมันตึงมากเราสามารถพัฒนาร่องไปเล่นท่าที่มันเล่นน่องได้ไปหันน่องหน้าแข้งได้เหมือนกัน
1: ได้เหมือนกันนะครับ

0: นี่คือฐานอะไรครับ
1: ตัวนี้ก็คือวัดสมรรถภาพทางกายด้านของหัวใจและระบบไหลเวียนนะครับโดยเราจะให้กระโดดเชือกอยู่ประมาณ1นาที
0: คาร์ดิโอเทสนั่นเอง
1: ใช่แล้วเราจะให้โดดต่อเนื่องนะครับให้โดดได้มากที่สุดภายใน1นาทีนะคร
0: ับ นับจำนวน
1: นับจำนวนครั้ง
0: จำนวนครั้ง
1: นะครับ
0: ต้องผู้ชายผู้หญิงเท่าไหร่ครับ
1: อันนี้เท่ากันเลยผู้ชายผู้หญิงเท่ากันนะครับถ้าเกิดเกิน121ครั้งนะครับถือว่ายอดเยี่ยมใน1นาที
0: ถามว่าปอดไหมนิดๆหน่อยๆนะเอาจริงๆนะใจก็ไม่ดีนะเอาจริง
1: ๆ1นาทีนะครับ1นาทีนะ
0: พร้อมครับ
1: เริ่มครับไปเรื่อยเลยครับไปเรื่อยๆดีมากครับนะครับไม่ต้องโดดสูงมากครับไม่ต้องโดดสูงมากให้คนให้เชือกคนพื้นพอ
2: 7
1: ดีครับนี่ยังโดดสูงอยู่กินแรงต่ำนิดนึง
2: 7
1: ผ่านไปแล้วครับ25วิครับนิดเดียวนิดเดียวอย่าหอบครับอย่าหอบ
2: 2 3 4
1: 5 6 8นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว35ผ่านครับ35ผ่าน
2: 7 8 7
1: 4 5เร็วใกล้แล้วใกล้แล้วนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวมาเร็ว10วินาทีสุดท้าย10เร็วเร็วเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยโอ้นิดเดียวนิดเดียวเร็ว5วิเร็วเร็วเร็วเร็วโอเค
3: เ
1: ท่าไหร่ครับ
3: 89
0: 120ครับ
1: 120ครับ
2: พอดี
1: นับผิดว่าครับเหนื่อยแล้วนับไปฮะยังอยู่ในเกณฑ์ดีครับถ้าเราเกิน121ถือว่า
0: ดีเยี่ยมคนนั่งคุยได้ป่ะอย่างนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี
1: ครับเกณฑ์ดี
0: สุดยอด
1: จริงๆอ่ะนี่เขาโดดได้เยอะกว่านี้นะเพราะอะไรป่ะเขาโดดแต่ละครั้งมันลอยลอยนานมากเลย
0: ของเขาก็เรื่องของเขา
1: เขาต่อมากเลยก็โดดแบบลอยถ้าดูของนี่นะคือจริงๆแล้วนี่เขาโดดอ่ะถ้าจะให้เหนื่อยกว่านี้เขาต้องโดดถี่กว่านี
4: ้
1: แต่เนื่องจากว่าเขาอาจจะไม่คุ้นเคยกันกระโดดเชือกใช่ไหมเขาโดดแล้วก็ลอยค้างโดดแล้วก็ลอยค้างไปมันก็เหมือนกับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่ขนาดเขาไปเรื่อยๆเขา89นะ
0: ทำจริงรู้แล้วนะทีนี้อย่างถ้าเกิดน้องนี่ก็ไม่ถนัดเรื่องกระโดดเชือกอย่างเงี้ยเราจะเปลี่ยนการทดสอบเป็นเรื่องของหัวใจอย่างอื่นได้ไหมครับ
1: จริงมันก็มีตัวอื่นอีกนะอย่างเช่นยกอย่างว่าวิ่ง1ไมล์เงี้ยวิ่ง1ไมล์ก็ประมาณ4สนามวิ่งอะนะประมาณนั้นอย่างนั้นก็ได้
0: เวลาเท่าไหร่ครับ
1: ไม่เกิน15
0: 15นาทีวิธีการปรับปรุงทำยังไงดีครับพี่ต้น
1: มันก็ต้องออกกำลังกายในรูปแบบของแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์นะครับไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำจักรยานวิ่งเข้าคลาสอย่างนี้ก็ได้นะครับมันก็จะทำให้ดีขึ้น

0: 5ฐานในการทดสอบความฟิตหรือสมรรถภาพร่างกายของเราบวยกับนิกเป็นอย่างไรครับ
1: โอเคถ้าถามทั้งหมดเลยอันที่เริ่มตั้งแต่1 2 3ไล่มาเลยเนี่ยทุกอันนี้ผ่านหมดนะครับมีอันสุดท้ายเท่านั้นเองที่เราอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
0: น้องนิกถือว่าเป็นแขกรับเชิญที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยของคนที่สนใจในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับเออถือเป็นเกณฑ์ที่ดีมากแล้วก็เซอร์ไพรส์ผมมากเลยผู้หญิงนี่แข็งแรงระดับผมนี่คือไม่ใช่ผู้หญิงปกตินะเอาจริงๆสุดยอดผมมือให้เจ๋งมากสำหรับคุณผู้ชมครับใครที่ต้องการพัฒนาร่างกายตัวเองสามารถทำได้นะครับวันนี้พอไปทดสอบในเรื่องของความฟิตเรียบร้อยเนี่ยอาจจะต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่ต้องกังวลเป็นเรื่องปกติพอเรารู้แล้วว่าค่าต่างๆในการ5ฐานเราได้เท่าไหร่ก็เอานั่นแหละเป็นมาตรฐานของเรา
1: ใช่
0: แล้วซ้อมให้มากขึ้นแล้วในครั้งต่อไปแล้วก็เอาตัวนั้นนะครับเราทำได้ดีกว่ามาตรฐานเราถือว่าดีขึ้นแล้ว
1: คร
0: ับ ขอบคุณน้องนิกมากครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมครับนั่นคือเทสทั้งหมดที่เรามาฝากกันนะครับคุณผู้ชมสามารถไปเทสได้เองนะครับหรือว่าเล่นเกมสนุกๆกับคนในครอบครัวก็ได
1: ้
0: ทำให้เราเห็นว่าสุขภาพร่างกายของคนในครอบครัวของเราคุณพ่อคุณแม่ลูกของเราพี่น้องของเราเป็นอย่างไรนั่นคือความตั้งใจของเราครับติดตามสัปดาห์หน้าสำหรับ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขออนุญาตหน่อยครับหมอ
1: กลิ่นไรนี่พี่บังขมคอเลย
0: กลิ่นต่อในหัว
1: พอๆพี่บังฝากด้วยพี่เดี๋ยวเสร็จแล้วทำความสะอาดดีด้วย
0: ครับครับ
1: สำหรับปัญหากลิ่นปากนะครับใครๆก็เป็นกันครับแต่ไม่เป็นไรครับมันมีตัวช่วยอยู่สำหรับเมนูในวันนี้ก็คือไอศกรีมรสมิ้นท์ครับซึ่งไอศกรีมรสมิ้นท์เนี่ยจะมีวิธีการทำยังไงเราไปพบกันเลยครับ

ร็จไปแล้วนะครับเห็นไหมครับน่าทานกันขนาดไหนไอศกรีมรสมิ้นเนี่ยก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นปากของทุกคนได้เพราะว่าในมิ้นเนี่ยหรือว่าใบสะระแหน่เนี่ยนะครับก็จะช่วยทำให้กลิ่นปากเราเนี่ยรู้สึกหอมสดชื่นซึ่งกลิ่นปากที่ทำให้เราไม่มั่นใจเนี่ยจะมาได้จากทั้งอาหารแต่นอกเหนือจากเรื่องอาหารแล้วเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากเรานี่แหละถ้าคนเรามีฟันผุมีเหงือกอักเสบก็จะทำให้เกิดกลิ่นปากที่ไม่ดีได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องจัดการให้ถูกต้องตามสาเหตุ

ซึ่งอาหารที่จะช่วยจัดการเรื่องกลิ่นปากให้กับเราอย่างอาหารที่เราทำกันไปในวันนี้ก็คือไอศกรีมรสมิ้นซึ่งมิ้นเนี่ยก็จะช่วยเรื่องกำจัดกลิ่นปากให้เราได้อยู่แล้วนอกเหนือจากนั้นการเคี้ยวหมากฝรั่งหรือจะทานอาหารก็จะช่วยได้เช่นกันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหลังจากที่เราทานอาหารทุกครั้งควรทำความสะอาดให้ดีวันนี้เวลาหมดลงซะละตัวผมขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: อาการแพ้ยาของผมมันจะเป็นเขาจะมีคู่มือการแพ้ยาว่าตัวนี้แพ้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้แต่ของผมคือตรงนั้นสักอย่างเลยหมอเขาบอกว่าส่วนใหญ่ที่เขาเป็นจะเป็นประมาณแค่มือชาเท้าชาปกติแต่ผมเนี่ยมันเยอะกว่าที่เขาเป็นต้องเยอะขาท่อนล่างตั้งแต่ปลายนิ้วเท้าถึงสะโพกไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วก็ปลายนิ้วจับกระดาษไม่ได้จับช้อนไม่ได้เดินไม่ได้กั้นน้ำลายไม่อยู่ปลายประสาทลิ้นเสียรสชาติอาหารไม่รู้สึกมีบางตัวให้หัวใจโตบางตัวไตรั่วมีตัวที่พีคสุดคือหูเสียไปเลยที่แรกหมอบอกว่าเป็นพิษต่อหูนะจะแบบว่าจะหูอื้อประมาณ 1-2 อาทิตย์แต่นี่มา12ปียังไม่หายเลย
2: ในอดีตที่ผ่านมามันไม่มีตัวบ่งชี้อะไรที่จะบ่งบอกว่าผู้ป่วยจะมีโอกาสที่จะเกิดฤทธิ์แทรกแซงตัวใดนะครับแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านเคมีบำบัดนะครับก็จะเป็นผู้ที่พิจารณาว่าจะใช้ยาชุดไหนสำหรับผู้ป่วยมะเร็งชนิดไหนนะครับก็จะมียาสูตรแรกสูตรถัดไปนะครับในกรณีที่สูตรแรกใช้ไม่ค่อยได้ผลในอนาคตนะครับการพิจารณาว่าจะใช้ยาเคมีบำบัดชุดไหนที่มารักษาผู้ป่วยมะเร็งนะครับจะเปลี่ยนก็จะเป็นการนำเลือดของผู้ป่วยนำชิ้นเนื้อของผู้ป่วยแล้วก็มาศึกษาข้อมูลนะครับที่อยู่ในรหัสพันธุกรรมคือใน DNA มีการเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่มีอยู่นะครับในระดับนานาชาติเราก็สามารถที่จะแยกแยะได้นะครับว่าการตอบสนองต่อยาซึ่งอาศัยตัวบ่งชี้นะครับซึ่งมาจากตัวฐานข้อมูลเราสามารถทำนายได้ล่วงหน้าว่าผู้ป่วยตอบสนองไม่ตอบสนองหรือจะดื้อต่อยาก็จะมียาชุดสำรองที่สามารถที่จะใช้กับผู้ป่วยรายนั้น
1: ผมว่ามีงานวิจัยการแพ้ยาเพาะจากเลือดคนไข้ผมว่ามันโอเคกว่าสมัยก่อนเยอะถ้าวิจัยเป็นคนๆอย่างเงี้ยมันจะโอเคเพราะว่าแต่ละบุคคลมันแพ้ไม่เหมือนกันจริงๆบางคนแพ้รุนแรงมากบางคนไม่แพ้เลยบางสิ่งบางอย่างมันให้และแพ้หนักไปแล้วไม่สามารถมันแก้กลับคืนได้คือผมเห็นว่าตรงนี้มันมีประโยชน์มากๆสำหรับการรักษามันได้ดีกว่าคนไข้ฟื้นตัวเร็วกว่าการให้ถูกโรคมากกว่าและคุ้มค่าที่จะให้
2: ถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะเป็นมะเร็งชนิดเดียวกันนะครับแต่ว่าเมื่อแบ่งเป็นกลุ่มย่อยแล้วเราจะสามารถที่จะให้ยาที่เฉพาะเจาะจงให้ประโยชน์กับคนไข้โดยให้โทษน้อยสุดกับผู้ป่วยในปัจจุบันนะครับเราก็เริ่มมีการประยุกต์ใช้นะครับกับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมนะครับเราคาดว่าภายในอีกสัก 2-3 ปีนะครับเราจะสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้นะครับมาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยมะเร็งของที่อื่นรวมด้วยนะครับ

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:03 ถึงเวลา 14:30 ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 น.

0: ในปัจจุบันนะคะอาหารเองนี่ก็มีส่วนสำคัญค่ะที่จะทำให้คนเนี่ยเป็นโรคเกาต์มากขึ้นนะคะหรือว่าระดับยูริกในเลือดสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญแล้วก็เลือกรับประทานอาหารให้ดีขึ้นค่ะในส่วนของอาหารนะคะเราจะไม่มีอาหารที่บอกว่าอาหารสำหรับยูริกสูงที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นอาหารที่มีพิวรีนแล้วพิวรีนเนี่ยค่ะจะเข้าไปในร่างกายแล้วร่างกายจะเป็นตัวสร้างกรดยูริกเองเพราะฉะนั้นในคนที่มีปัญหาเรื่องกรดยูริกเช่นยูริกสูงขึ้นหรือเป็นเกาต์สิ่งที่คุณหมอจะให้เลี่ยงก็คือจะให้เลี่ยงอาหารที่มีพิวรีนสูงพิวรีนเนี่ยมีอยู่ในอาหารเกือบทุกประเภทเลยนะคะมีมากมีน้อยไม่เหมือนกันนะคะทีนี้เอาง่ายๆก่อนเราจะแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือมาจากพืชแล้วก็กลุ่มที่2มาจากสัตว์นะคะในกลุ่มที่มาจากพืชเนี่ยถ้าพืชที่กำลังโตเร็วๆนะคะพืชที่มันมีเซลล์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะมีพิวรีนสูงยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเคยได้ยินกันผักที่มันทอดยอดเร็วๆตำลึงนะคะยอดชะอมยอดกระถินนะคะยอดฟักแมวกลุ่มของพืชตระกูลถั่วทั้งหมดเนี่ยค่ะถั่วดำถั่วเขียวถั่วแดงก็เป็นอาหารยอดฮิตที่เรากินกันเมื่อกี้เราพูดถึงพืชไปละคราวนี้ก็จะมาพูดถึงสัตว์บ้างในกลุ่มของสัตว์เนี่ยพิวรีนสูงจะอยู่ในกลุ่มของเครื่องในค่ะตับไตไส้ทั้งหมดนะคะอันที่2ก็จะเป็นกลุ่มของอาหารทะเลที่มีเปลือกทั้งหลายนะคะเช่นหอยกุ้งพวกนี้นะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่รองลงมาก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเนื้อแดงอันนี้คืออาหารที่เราควรจะหลีกเลี่ยงค่ะนอกเหนือจากกลุ่มของอาหารที่มีพิวรีนสูงนะคะอีกกลุ่มนึงที่อาจจะยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันก็จะเป็นกลุ่มของแอลกอฮอล์หรือว่ากลุ่มที่เป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงโดยเฉพาะที่มีน้ำตาลพวกฟรุกโตสอันนี้เนี่ยจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่มีพิวรีนสูงด้วยตัวมันเองแต่เวลาที่เข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยจะมีผลทำให้ร่างกายเนี่ยมีการจัดการกับพิวรีนในร่างกายเนี่ยผิดปกติเลยทำให้ยูริกในเลือดเนี่ยสูงขึ้นได้ค่ะสำหรับอาหารที่ควรเลือกในกรณีที่เรามียูริกสูงหรือว่าเราเป็นเกาต์นะคะอันแรกเลยพวกไข่นมนะคะโดยเฉพาะนมที่เป็นนมไขมันต่ำแล้วก็เลือกเนื้อที่เป็นสีขาวแทนนะคะในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นเนื้อปลาหรือจะมีไขมันชนิดพิเศษชื่อว่าโอเมก้า3คือจะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบตามข้อต่างๆของคนไข้ได้ด้วยค่ะกลุ่มผักนะคะต่อให้มันมีพิวรีนสูงเนี่ยอย่างไรก็ตามเวลาที่ร่างกายเรารับประทานเข้าไปเนี่ยประโยชน์ที่ได้จากผักนะคะรวมทั้งผลที่จะเกิดจากเรื่องของยูริกในเลือดมันก็จะไม่สูงมากเท่ากับกลุ่มของเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นผักก็ยังสามารถที่จะทานได้หรือว่าเราจะเลือกผักที่มันมีพิวรีนต่ำหรือปานกลางอันนี้ก็จะดีกว่านะคะสำหรับหลายๆท่านที่อาจจะไปมองหาอาหารเสริมนะคะหรือว่าสมุนไพรสำหรับเรื่องของเกาต์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนว่าอาหารเสริมหรือสมุนไพรตัวไหนที่จะไปช่วยลดยูริกหรือว่าช่วยลดเรื่องของพิวรีนในอาหารแต่มันจะมีประเด็นนึงที่อาจจะต้องระมัดระวังนะคะถ้าเราไปซื้อมาแล้วปรากฏว่าข้อเราดีขึ้นชัดเจนเลยให้เราระวังไว้นิดนึงว่ามันอาจจะมีสเตียรอยด์ผสมอยู่ซึ่งการที่มีสเตียรอยด์ผสมอยู่ในสารหรือพวกนี้ค่ะมันจะไปทำให้เรื่องเกาต์เนี่ยดีขึ้นแต่ระยะยาวเนี่ยไม่มีผลดีกับข้อสังเกตเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะมีสเตียรอยด์ผสมอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้สึกดีขึ้นชัดเจนเลยเรื่องปวดข้อนะคะอันที่2จะทำให้เรารู้สึกเจริญอาหารขึ้นกินอาหารอร่อยนะคะน้ำหนักขึ้นได้หรือบางคนเนี่ยน่าจะกลมขึ้นมาเลยเพราะว่าได้สเตียรอยด์เข้าไประยะยาวผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้กระดูกเราบางลงนะคะอาจจะทำให้น้ำตาลในเลือดเราสูงขึ้นระบบภูมิคุ้มกันทานในร่างกายเราลดลงแล้วมีโอกาสจะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นดังนั้นขอเตือนนะคะถ้าใครที่อยากจะไปซื้อพวกอาหารเสริมหรือสมุนไพรมาคุยกันก่อนกับคุณหมอที่ดูแลทีนี้ถ้าใครที่มีข้อสงสัยไม่แน่ใจสำหรับเรื่องของอาหารสามารถจะเข้าไปเช็คได้นะคะในเว็บไซต์ของสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเราก็จะมีรายละเอียดของอาหารที่มีพิวรีนแบ่งออกเป็นพวกสูงกลางแล้วก็ต่ำนะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกรับประทานอาหารได้เหมาะสมกับระดับของยูริกในเลือดของเราได้อ่ะค่ะถ้ามีปัญหาเรื่องเกาต์อย่าลืมมาพบหมอนะคะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: การใช้ชีวิตภายใต้กฎระเบียบและกฎข้อบังคับต่างๆต้องทำงานตามเวลาที่กำหนดต้องทำงานอยู่กับเครื่องจักรอาจเกิดความเครียดทั้งจิตใจและสภาวะการทำงานในสิ่งแวดล้อมหรือท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดความผิดปกติของร่างกายและส่งผลให้เกิดความเจ็บป่วยตามมาได้ในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพแต่จะเป็นอาชีพอะไรนั้นติดตามได้ในรายการ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ครับ
2: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์กันเช่นเคยนะครับให้ทายครับว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนอ้าวละเชื่อว่าหลายหลายคนทายไม่ถูกแน่นอนครับว่านี่คือเบื้องหลังจุดเริ่มต้นของเสื้อผ้าสวยๆงามๆที่เราใส่กันอยู่แบบนี้นี่แหละครับวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพที่ทำให้เรามีเสื้อผ้าสวยๆได้ใส่กันนะครับกับอาชีพพนักงานโรงงานสิ่งทอครับไม่รอช้าดีกว่าตามไปดูกันเลยฮะ
1: โรงงานสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมากที่สุดส่วนหนึ่งเป็นเพราะกำลังการผลิตที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นและฝีมือแรงงานไทยเป็นรับอย่างมากจึงถือว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญอาชีพหนึ่งแต่การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพการทำงานที่แข่งกับเวลานั้นจะทำอย่างไรให้ได้งานที่มีคุณภาพและสุขภาพที่ดีด้วยไปชมพร้อมๆกันครับ
2: นี่แหละครับพามาบุกโรงงานเลยนะครับนี่วันนี้ขอบคุณด้วยกับเซ็นทรัลเทรดดิ้งนั่นเองนะฮะอยู่กับคุณทรายสวัสดีครับทราย
3: ค่ะ
2: ก็เรียกน้องทรายเนาะ
3: ค่ะ
2: ทรายครับตรงนี้ที่เราเห็นกันอยู่นี่คือชั้นไหนหน่วยงานอะไรบ้าง
3: ชั้น2เป็นหน่วยงานเย็บค่ะ
2: ครับเย็บทำมากี่ปีแล้วครับ
3: 7ปีแล้วค่ะ
2: 7ปีแล้วนะครับขั้นตอนการทำงานเดี๋ยวเรามาคุยกันนิดนึงนะฮะแต่ว่าที่เราเห็นอยู่ด้านข้างนี่คือเย็บแบบ
3: เย็บเสื้อยืด
2: เสื้อยืด

0: ระหว่างคุยกันมีเสียงตื๊ดตื๊ดนี่คืออะไรครับ
1: ออกกำลังกายตอนช่วง10โมงจะมี2รอบ10โมงกับบ่าย3โมง
0: ออกก็แปลว่าพนักงานทุกคนจะต้องตื่นตัว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เป็นการเอ็กซ์เซอร์ไซส์อ่ะขออนุญาตสาธิตกันหน่อย
1: ค่ะ
0: ยังไงอ่ะเอาด้วยดูเหมือนทำงานกับของมีคมแล้วก็เครื่องจักรรวมถึงเห็นมีเรื่องของตัวไฟด้วยของมีคมก่อนเลยเคยโดนบ้างไหม
1: โดนค่ะ
0: โดนอะไรส่วนใหญ่
1: โดนเข็มตาม
0: เล็ก
1: ๆนิดหน่อยค
0: ่
1: ะแต่ไม่ได้ใหญ่มาก
0: กันไกลล่ะเห็นมันคม
1: ๆกันไกลเหรอก็อาจก็มีพลาดบ้างค่ะนี่
0: อาจจะมีพลาดบ้างแต่หมายถึงว่าถ้าเราทำตามขั้นตอนของเขาโดยที่เราอาจจะมีสติมีสมาธิอุบัติเหตุเหล่านี้จะไม่เกิดขึ
1: ้
0: น
1: ไม่เกิดค่ะเขาก็จะให้ผูกเชือกกางเกงเล็กเนี่ยค่ะผูกเชือกก็จะไม่หล่น
0: คือจะไม่มาหล่นจะไม่มีการมาเตะไม่จะมีอะไร
1: ใช่
0: ถูกไหมครับขอบคุณซายนะครับนี่คือส่วนของตัวเสื้อยืดแล้วก็กางเกงจะขอไปแอบดูซะหน่อยแล้วก็มีส่วนต่างๆที่น่าสนใจที่แห่งนี้รออยู่ครับไปลองดูกันขอบคุณค่ะบ๊ายบายก็มาที่ชั้น5กันบ้างดีกว่าครับอยู่กับพี่สายคนนะฮะสวัสดีครับพี่สายคน
2: ครับ
0: แผน

0: นี้อธิบายก่อนดีกว่าว่าผมเห็นมันมีแบบผ้ายงผ้ายีนไปหมดเลยทำอะไรบ้างครับแผนกนี
1: ้แผนกนี้เป็นแผนกของเย็บยีนนะคะในส่วนขาเย็บกางเกงยีนค่ะ
0: กางเกงยีนผมเห็นนี่มีเสื้อยีนด้วยขอโทษนะครับนี่โอ้โหรู้สึกเลยพี่สายชนครับ
1: ค่ะ
0: รู้สึกทุกคนใส่ผ้าแมสปิดปากกันหมดเลย
1: อ๋อพอดีนโยบายของเราคราวนี้มันเป็นฝุ่นละอองที่มันมองไม่เห็นค่ะแล้วก็เลยให้พนักงานติดผ้าปิดจมูกเพื่อเซฟของตัวเองในเรื่องของความปลอดภัยของพนักงาน
0: นี่คือสุขภาพมา
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะใช่ค่ะ
0: ทุกคนใส่กันหมดเลย
1: ใช่ค่ะทุกคนใส่กันหมดก็คือก่อนจะเข้ามาในแผนกจะเห็นจะมีป้ายติดอยู่ที่หน้าแผนกให้เห็นว่าถ้าไม่มีผ้าปิดจมูกไม่แมสจะไม่สามารถเข้าในพื้นที่ก็คือมันมีส่วนของการเจ้าหน้าที่คัมเปญของเซฟตี้ของโรงงานค่ะก็คือเจ้าหน้าที่จปค่ะก็คือจะมีตรวจสอบ
0: ก็คือมาตรฐานโรงงาน
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วเราเข้ามาเราก็ต้องปิ
1: ด
0: แต่เพื่อความสะดวกครับผมขอสักหน่อยแล้วกันนะฮะแต่จริงแล้วนี่คือมาตรฐานนะครับเราก็ต้องพกติดตัวตลอดเวลาเลย
1: ใช่ค่ะก็มี

0: สาเหตุสำคัญที่อาจก่อให้เกิดอันตรายไม่ใช่ฝุ่นละอองฝ้ายเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงอุบัติเหตุจากของมีคมเข็มกรรไกรเครื่องตัดผ้าหากเราไม่มีความชำนาญและระมัดระวังดังนั้นในการทำงานทุกครั้งต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันต่างๆให้พร้อมสำหรับการทำงานด้วยครับ
1: ทำงานแบบนี้พี่สายชนทำงานในแผนกเนี้ยนะฮะเริ่มมาตั้งแต่จุดไหนเอ่ย
2: อยู่ในส่วนของเป็นพนักงานตัด
1: พนักงานตัด
2: ใช่ค่ะ
1: ตัดมาก่อน
2: ไม่ใช่มาตัดนะคะเป็นพนักงานทั่วไป
1: ในการทำงานกับเครื่องจักรเนี่ยพี่สายชนมองว่ามันอันตรายนะครับ
2: อันตรายค่ะก็คืออันตรายที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ได้เพราะว่าบางทีเราอาจจะเผลอเราอาจจะง่วงอาจจะแบบสมองไม่สั่งงานอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเราจะมีเซฟตี้ของให้พนักงานของแต่ละคนค่ะไม่ว่าจะเป็นของเครื่องจักรเครื่องจักรเราก็จะมีในส่วนของกาดตัวกาด
1: ครับ
2: ค่ะกาดจักนะคะก็คือจะกันไม่ให้มือเราเข้าไป
1: เพราะมันจะขึ้นมาแคบมาก
2: ใช่ค่ะ
1: จะเข้าไปได้เพียงแค่ผ้าเท่านั้น
2: ใช่ค่ะ
1: ส่วนของกรรไกรเองก็เห็นบอกมีการผูกเชือกเอาไว้ด้วย
2: ของกรรไกรก็คือจะมีการผูกเชือก
1: ครับ
2: ที่กับจักรไว
1: ้
2: แบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีการผูกไว
1: ้เพื่อความปลอดภัย
2: ใช่ค่ะเพื่อความปลอดภัยใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แสงก็จะมีการติดไฟให้กับ
2: เครื่องจักรแต่ละทุกตัว
1: เพื่อความสะดวกในการมองเห็นด้วย
2: ค่ะ

0: ถามนิดนึงครับเห็นบางคนพอเย็บเสร็จแล้วเนี่ยผ้ามันก็กองหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นในการยกต่างๆเนี่ยมีหน่วยยกไหม
1: หน่วยยกไหมหลักๆก็จะเป็นหน่วยยกสำหรับผู้ชายนะคะ
0: ครับ

0: จันได้ยินล่ะครับ
1: รู้สึกว่าผมยืนตรงนี้เนี่ยจะมีเสียงเครื่องแตกแตกมีผลไหม
2: มีผลค่ะ
1: เป็นยังไง
2: มีผลก็คืออาจจะหูอาจจะแบบได้ยินไม่เท่ากันไม่ชัดอย่างเงี้ยค่ะแต่ในส่วนนี้ก็คือบางในพนักงานบางคนที่ทำเกี่ยวกับเสียงดังๆบริษัทเราก็จะมีที
1: ่เหยียบปลั๊ก
2: ใช่ค่ะ
1: หูให้ตัวเฮดสเตอริโอเฮด
2: ค่ะใช่ค่ะก็จะซัพพอร์ตใช่ค่ะก็คือบริษัทก็จะนำมาให้ลองดูค่ะแล้วก็เขาจะทุกในการตรวจสุขภาพก็จะมีการตรวจวัดให้ทั้งหมดเลย
1: ขณะเดียวกันก็มีการตรวจเช็คด้วยว่าจุดไหนในโรงงานที่มีอันตรายหรือเปล่า
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเสียงระดับนี้ถือว่าปกติ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าใครที่ทำงานใกล้กับเครื่องจักรบางตัวที่เสียงดังมาก
2: ค่ะ
1: ก็มีที่อุดหูเพิ่มเติม
2: ให้ค่ะ
1: โอเคครับวันนี้ถ้าว่ามีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพมาถามคุณหมออยากฝากไปถามอะไรบ้างครับ
2: สุขภาพไปถามอะไรบ้าง
1: ใช่มีปวดลงปวดหลังไหมปวดตาปวดเมื่อย
2: ก็คือเรื่องสุขภาพก็คงต้องเป็นในห่วงในสุขภาพของตัวพนักงานที่นั่งนานๆเพราะหลัง
1: เป็นเองใช่ไหมเนี่ย
2: ค่ะเพราะว่าหลังอาจจะบางทีอยู่กับท่าเดียวอย่างเงี้ยค่ะคือเส้นอาจจะยึดอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เลยอยากฝากถามคุณหมอว่ามีทักษะหรือวิธีการแนะนำแบบไหนที่จะถูกวิธีหรือว่าในขณะทำงานพนักงานสามารถที่จะทำท่าไหนสามารถนั่งทำไปแล้วแบบยืดนิดหน่อยสามารถแบบคลายได้เขาก็ต้องสามารถทำงานต่อได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: จะได้ทำงานที่เรารักอย่างมีสุขภาพดีด้วย
2: ค่ะใช่
1: ขอบคุณที่สายคนนะครับขอบคุณครับ
3: ฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศบริเวณสถานที่ทำงานเกิดได้หลายพื้นที่เช่นโรงสีข้าวเหมืองแร่โรงงานกระสอบโรงงานปั่นได้โรงงานทำถ่านไฟฉายโรงงานบดโม่และโรงงานทอผ้าเป็นต้นฝุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศนั้นมีทั้งขนาดที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและมีขนาดเล็กมากจนเรามองไม่เห็นเมื่อเราหายใจเอาฝุ่นฝ้ายเข้าไปในปอดอาจทำให้มีอาการคล้ายเป็นหืดฝุ่นหินอาจทำให้ปอดแข็งฝุ่นแร่ใยหินอาจทำให้เป็นมะเร็งได้และคนที่เป็นโรคปอดจากการหายใจเอาฝุ่นเข้าไปมักมีอาการเหนื่อยง่ายหอบหายใจลำบากทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ครับ
1: กลับมาช่วงนี้ครับแหมมาคุยกับอีกหนึ่งพี่สาวครับพี่น้อยสวัสดีครับ
4: ค่ะ
1: พี่น้อยก็ดูแลที่นี่มากี่ปีแล้วพี่น้อยฮะ
4: ก็ทำงานที่นี่มา42ปี
1: ว้าว
4: นะคะก็อาจจะเป็นผู้สูงอายุหน่อย แต่นะคะได้ความที่ว่าอยู่กับบริษัทมานานแล้วก็พอจะรู้เห็นได้ว่าการทำงานโปรของที่นี่เป็นยังไงก็อยากจะมาเรียนให้คุณอาร์มเห็นว่าการทำงานนี่ที่นี่นี่แผนกนี้คือแผนกโต๊ะตัดนะคะซึ่งการใช้โต๊ะตัดเนี่ยนะคะมันจะต้องมีการใช้เครื่องมือซึ่งค่อนข้างที่จะอันตรายถ้าไม่ได้มีความสามารถพอสมควรมันจะต้องมีความสามารถเฉพาะตัวแต่ในขณะเดียวกันบริษัทเราก็เป็นห่วงใยในความปลอดภัยของพนักงานเครื่องนี้นะคะถ้าไม่มีความสามารถไม่มีความชำนาญพอเนี่ยเราไม่ให้จับเครื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานของการใช้เครื่องนี้เราห่วงใยพนักงานนะคะเราจึงหา อุปกรณ์ตัวช่วยซึ่งเซฟตี้ในความปลอดภัย
1: ครับ
4: อุปกรณ์ตัวนี้นะคะจะเป็นถุงมือเหล็กคุณอามลองใส่ดูนะคะตัวนี้เราจะเซฟตี้ว่าถ้าเกิดสมมติเราเอามือปรับวางปรับเนื้อผ้านะคะแล้วก็เดินเครื่องถ้าบังเอิญมันตึ๊ดนิดนึงมันจะเด้งออก
1: เพราะมันโดนเหล็ก
4: ใช่เพราะมันโดนเหล็กเพราะตรงนี้นะคะเครื่องนี้พนักงานที่ทำหน้าที่นี้จะต้องเซฟตี้ตัวเองโดยการใส่ถุงมือนะคะนี่นะคะปลอดภัยโดยถูกตามกฎหมายแรงงานนะคะเราจะต้องดูแลความเป็นอยู่ห่วงใยของพนักงานด้วยซึ่งเซ็นทรัลเราดูแลในด้านความปลอดภัยแล้วก็สวัสดิการต่างๆด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ

0: ครับผมก็มีหน้าที่ตรวจผ้ายืดนะครับผมเวลาตรวจผ้ายืดมันก็จะมีฝุ่นละอองนิดนึงแล้วก็เลยมันเป็นฝุ่นที่มองไม่เห็นเป็นฝุ่นเล็กๆที่มองเราไม่เห็นแล้วเวลาหายใจเข้าไปมันจะคัดจมูกคัดจมูกนะทำหายใจลำบากเราจะต้องหาผ้าปิดจมูกมาใส่เพื่อให้ฝุ่นเข้าไปในร่างกายครับผม
1: มีหน้าที่แบกผ้าและยกผ้าใส่เครื่องแล้วก็ตรวจผ้าเพื่อให้การยกผ้าใส่เครื่องไม่ให้มันปวดหลังคือใช้กล้ามเนื้อต้นขา
2: หลังจากบุกไปที่โรงงานกันแล้วนะครับตอนนี้เรามาคุยกับคุณหมอกันมากดีกว่าครับต้อนรับแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับหรือว่าคุณหมอฝนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณหมอครับไปบุกโรงงานมาแล้ว
3: ค่ะ
2: คุณหมอบอกให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะว่าสาวโรงงานหนุ่มโรงงานทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีความเสี่ยงเยอะเหมือนกัน
3: ใช่อ
2: ย่างเช่นในโรงงานพวกสิ่งทอ
3: ค่ะ
2: เริ่มจากอะไรบ้างครับคุณหมอครับ
3: ในโรงงานสิ่งทอเนี่ยมันก็จะมีการตัดผ้าการเย็บผ้านะคะเพราะฉะนั้นจะมีฝุ่นผ้าเกิดขึ้นจำนวนมากในอากาศในโรงงานเพราะฉะนั้นเรื่องฝุ่นเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดโรคได้เขาก็จะเรียกว่าโรคปอดฝุ่นฝ้ายนะคะ
2: ปอดฝุ่นฝ้ายเลยนะ
3: คะ
2: มันเป็นยังไงสูดเข้าไปเยอะๆหรอครับ
3: ก็คือโรคนี้เนี่ยทำให้พอใช่ค่ะคือสูดเข้าไปเยอะๆแล้วก็จะทำให้มีอาการหอบเหนื่อยได้โดยเฉพาะในวันจันทร์ที่เริ่มมาทำงาน
2: ค
3: ือถ้าหยุดไปเสาร์อาทิตย์เนี่ยอาการก็จะดีขึ้นแล้วพอกลับมาวันทำงานปุ๊บก็จะเหนื่อยขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
2: หมายถึงว่าถ้าว่าใครที่ทำงานในโรงงานประเภทใกล้เคียงกับการทำสิ่งทอที่ต้องมีฝุ่นจากวัสดุอาจจะมาจากธรรมชาตินี่แหละถูกไหมครับมีการตัดมีการทอมีการ

0: ือว่าเรียกได้ว่าปั่นอะไรเงี้ยเป็นต้นทําให้บางทีในโรงงานมีอากาศที่ถ้าเราสูดเข้าไปทุกวันก็เป็นผลเสียแล้วก็การพักเสาร์อาทิตย์พอไหมครับที่จะคลีนปอด
1: ก็ไม่พอค่ะ
0: ไม่พอเหรอฮะ
1: ใช่เพราะว่าในร่างกายเรามันก็จะเหมือนสะสมอยู่ค่ะก็จริงควรจะป้องกันด้วยก็คือใส่หน้ากากที่ช่วยป้องกันฝุ่นนะคะก็จะลดการที่ฝุ่นจะเข้าไปในปอดได
0: ้แต่เรามักจะเห็นว่าด้วยความสะดวกในการทำงานเพราะว่าเขาคุ้นชินอยู่แล้วก็เลยมักจะไม่ค่อยใส่กันคุณหมอครับในกรณีที่ว่าเราสูดฝุ่นควันหรือว่าฝุ่นฝ้ายเข้าไปที่คุณหมอบอกแน่นอนว่าพอเข้าไปในร่างกายแล้วผมสงสัยมากว่าแล้วร่างกายเราขับออกมาได้ไหมครับหรือมีกลไกยังไงบ้าง
1: ครับก็จริงๆร่างกายเราจะมีเม็ดเลือดขาวนะคะที่จะเป็นตัวเก็บพวกสิ่งแปลกปลอมไปทำลาย
0: ครับ
1: ก็คือมันจะไม่สะสมแต่ว่ามันจะเกิดการที่การอักเสบเกิดขึ้นซึ่งอันนี้จะเป็นตัวทำให้เกิดการหอบได
0: ้อ๋อก็แปลว่าร่างกายก็พยายามสูงสุดแล้วแหละที่จะขับมันออกไปเพียงแต่ว่าที่เรารับเข้ามาเนี่ยมันมากเกินปริมาณที่ร่างกายจะกำจัดได้หรือไม
1: ่
0: ถ้ามากเกินไปก็แน่นอนว่าอาจจะสะสมอักเสบแล้วก็ถึงขั้นที่คุณหมอบอกอาจจะเป็นโรคขึ้นมาเลย
1: ใช่ค่ะ
2: โรคปอดฝุ่นฝ้ายเป็นโรคที่เกิดจากการสัมผัสฝุ่นฝ้ายป่านปอลินนินเข้าในปอดแล้วเกิดปฏิกิริยาทำให้เกิดอาการอักเสบของปอดการหดเกร็งของหลอดลมขนาดเล็กภายในปอดและเกิดอาการคล้ายโรคหอบหืดมีอาการทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังโดยอาการเฉียบพลันมักเกิดจากการสัมผัสฝุ่นฝ้ายเป็นครั้งแรกส่วนอาการเรื้อรังมักเกิดหลังจากการสัมผัสฝุ่นฝ้ายเป็นระยะเวลานานโดยอาการในระยะเริ่มแรกคือมีอาการหายใจลำบากหอบเหนื่อยโดยเฉพาะวันแรกของการเข้าทำงานในแต่ละสัปดาห์ต่อมาทำให้มีสมรรถภาพของปอดลดลงซึ่งตรวจพบได้จากการตรวจสมรรถภาพของปอดหรือการเป่าปอดอาการในระยะต้นๆสามารถกลับเป็นปกติได้ถ้าหยุดสัมผัสกับฝุ่นฝ้ายแต่ถ้าปล่อยให้มีการสัมผัสเป็นระยะเวลานานโดยไม่ได้รับการดูแลรักษาจะทำให้เกิดการลดลงของสมรรถภาพปอดอย่างถาวรได
0: ้เสียงแล้วคุณหมอในการทำงานในโรงงานทอผ้าโอ้โหเสียงดังมาก
1: ใช่ค่ะเพราะว่าในโรงงานทอผ้าจะมีเครื่องจักรจำนวนมากนะคะแล้วก็ทำให้เกิดเสียงดังได้ทีนี้พอพนักงานสัมผัสไปนานๆเนี่ยจะทำให้มีประสาทหูเสื่อมได้
0: ในการฟังเสียงบอกว่าคุณหมอบอกฟังนานๆฟังต่อเนื่องเอาแน่นอนบางคนเพิ่งไปสมัครงานทำมาเดือน2เดือนอาจจะยังไม่เป็นในระยะยาวนี่อาจจะเป็น
1: ค่ะก็โดยทั่วไปเนี่ยประมาณ5ปี
0: ครับ
1: ค่ะที่จะเริ่มเห็นว่าเออทำให้มีประสาทหูเสื่อมก็คือเวลาตรวจการได้ยินออกมาเนี่ยจะเห็นว่ากราฟมันจะเริ่มตกลง
0: ครับผมแล้วมันมีวิธีการแก้ไหมครับคุณหมอถ้ามันทำมาแล้วเกิน5ปีแล้วเริ่มรู้สึกแล้วว่าคนที่บ้านเรียกไม่ค่อยได้ยินต้องมาแบบยิกหูอะไรเงี้ย
1: โอ้อันนี้แก้ไม่ได้
0: อ
1: ัน
0: นี้แก้ไม่ได้แล้ว
1: จะเป็นแล้วเป็นเลยนะคะใช่เพราะฉะนั้นต้องป้องกันไว้ก่อนดีกว่า
0: คือถ้าเป็นไปแล้วแล้วก็ไม่ป้องกันในตอนนี้ปล่อยให้มันเป็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็จะยิ่งแย่
1: ใช่ค่ะ
0: กินยาไม่หาย
1: กินยาไม่หาย
0: อุ้ยนอกจากเรื่องของเสียงที่จะต้องป้องกันกันแล้วครับคุณหมอครับเดี๋ยวนี้เนี่ยนอกจากการทำงานในโรงงานเห็นบางคนก็กลับบ้านไปนั่งทำงานต่อหรือบางคนเปิดบ้านเช่นห้องแถวอาคารพาณิชย
1: ์
0: มาเป็นโรงงานรับถักรับทออันนี้อันตรายไหมครับ
1: ก็อันนี้ก็มีความเสี่ยงอยู่นะคะเพราะว่าในสภาพที่เราทำเองที่บ้านเนี่ยเราจะไม่ได้ควบคุมอะไรเพราะฉะนั้นหนึ่งเรื่องแสง บางทีถ้าแสงไม่พอเนี่ยจะทำให้เราต้องเพ่งสายตาหนักขึ้นแล้วก็มีปัญหาสายตาตามมาได
0: ้
1: ทำให้มีปวดตาปวดได
0: ้
1: ค่ะแล้วก็อันที่สองคือพวกท่าทางการทำงานนะคะบางทีเราจัดท่าเองที่บ้านมันไม่เหมาะโต๊ะความสูงของโต๊ะไม่พออะไรแบบนี้ทำให้เรามีอาการปวดไหล่ปวดข้อมือปวดนิ้วมือได้
0: การนั่งทำงานนานๆบางคนนั่งยาวเลยครับ8โมงเช้าถึงเที่ยงบ่ายโมงถึง6โมงเย็นการนั่งอยู่ในท่าเดิมๆซ้ำๆอันตรายไหมครับ
1: อันนี้ก็อันตรายค่ะเพราะว่ามันจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดการเกร็งตัวนะคะแล้วก็จะมีเรื่องปวดเมื่อยตามมาแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเคลื่อนไหวร่างกายน้อยก็จะทำให้พวกโรคหลอดเลือดและหัวใจถามหาด้วยเพราะว่าจริงๆการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยจะเป็นการป้องกันโรคหลอดเลือดและหัวใจด้วยค่ะ
0: โอ้อันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่งรู้เลยนะคะว่าถ้าเรานั่งติดที่นานๆไม่ใช่เฉพาะพนักงานที่ในโรงงานเท่านั้นแต่พนักงานออฟฟิศทั้งหลายที่นั่งทำงานท่าเดิมๆซ้ำๆโดยที่เหมือนกับปล่อยร่างกายสบายอยู่ตลอดเวลาแท้จริงแล้วส่งผลต่อหัวใจด้วยมีวิธีไหมครับในการป้องกันเช่นกี่นาทีต้องลุกขึ้นมาออกกายบริหารนะคุณหมอครับ
1: ก็อย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะก็ต้องลุกขึ้นมาเหยียดยืดเหยียดร่างกายบ้างแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นคนที่ทำเกี่ยวกับเย็บผ้าอย่างเงี้ยตรงบริเวณที่เราใช้มากอย่างเช่นไหล
0: ่
1: ข้อมืออย่างเงี้ยค่ะก็ควรมีการบริหารยืดเหยียดด้วย
0: ครับผม
2: การนั่งในท่าเดิมเป็นเวลานานและการออกแรงยกดึงผลักสิ่งของ

0: ของต่างๆที่มีน้ำหนักมากสามารถทำให้เกิดอาการปวดหลังได้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้คือนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอนมือช้อนใต้เข่าดึงเข้ามาชิดกับหน้าอกทีละข้างหรือทำพร้อมกันทั้งสองข้างจนรู้สึกตึงบริเวณหลังค้างไว้นับ1ถึง10ช้าๆแล้วกลับสู่ท่าเดิมหลังจากนั้นทำซ้ำอีกครั้งในด้านตรงข้ามและทำสลับกันไปรวมข้างละ10ครั้งทำแบบนี้ก่อนไปทำงานในตอนเช้าและหลังเลิกงานตอนเย็นจะช่วยบรรเทาอาการปวดหลังได้ครับ
1: ฟังๆดูแล้วนะครับคิดเหมือนผมบ้างหรือเปล่าครับว่าอาชีพนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงเช่นกันนะครับคุณหมอครับฝากกันหน่อยดีกว่าว่าผู้ที่ทำงานในโรงงานสิ่งทอทั้งหลายฝุ่นเสียงท่าแสงทุกอย่างเลยนะฮะเรียนกันอีกทีครับ
2: ค่ะก็อยากจะฝากให้ช่วยกันดูแลตัวเองนะคะเวลาทำงานแล้วมีเบรกก็ควรจะเบรกเพื่อยืดเส้นยืดสายเปลี่ยนท่าทางการทำงานไปบ้างนะคะแล้วก็การใช้สายตาก็ควรจะดูว่ามีปัญหาการปวดตาหรือเปล่านะคะถ้ามีการปวดตานี่ก็ควรจะบอกกับทางนายจ้างว่าจะต้องปรับแสงหรือว่าจะต้องไปวัดสายตาเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะแล้วก็เสียงก็ควรจะตรวจการได้ยินเป็นประจำนะคะส่วนใหญ่ทางโรงงานจะมีตรวจให้อยู่แล้วก็พยายามตรวจให้ครบนะคะเพื่อป้องกันตัวเองเพราะว่าโรคนี้เป็นโรคที่รักษาไม่ได้ค่ะ
1: ครับผมในส่วนของฝุ่นควันด้วยก็ต้องอย่าลืมป้องกันด้วย
2: ใช่ค่ะในส่วนของฝุ่นฝ้ายที่เกิดจากการออกมาจากผ้านะคะเราก็ควรจะใส่เครื่องป้องกันด้วยนะคะหน้ากากที่ทางโรงงานจัดให้ก็ควรจะใส่ให้เป็นประจำแล้วก็ถ้ามีการตรวจสมรรถภาพปอดอันนี้ก็ควรจะไปตรวจเป็นประจำด้วยค่ะ
1: ครับผมทั้งหมดนี้ก็เพื่อการทำงานอย่างมีสุขภาพดีที่เราเป็นห่วงทุกคนนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สถานประกอบการจะมีวิธีการป้องกันพนักงานจากโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากฝุ่นละอองได้ดังนี้1ป้องกันไม่ให้มีฝุ่นฟุ้งกระจายอยู่ในสถานที่ทำงานเช่นจัดการระบายอากาศที่ดีและใช้เครื่องดูดฝุ่นติดไว้ที่เครื่องจักรที่มีฝุ่นมาก 2. ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง 3. ตรวจสุขภาพของคนงานอย่างน้อยปีละ1ครั้งโดยเฉพาะการตรวจสมรรถภาพปอดหรือการเป่าปอดเพียงเท่านี้ก็สามารถลดอาการเจ็บป่วยลงได้แล้วล่ะครับ
1: คุณผู้ชมครับสภาพแวดล้อมที่ดีครับรวมไปถึงกฎระเบียบและก็การฝึกอบรมต่างๆของพนักงานนะครับถือเป็นสิ่งสำคัญที่ถ้าหากว่าผู้ประกอบการนั้นให้ความสำคัญก็จะทำให้พนักงานทุกคนนั้นสามารถประกอบอาชีพนั้นได้อย่างมีสุขภาพดีรวมถึงครับปลอดภัยจากอันตรายกันด้วยนั่นเองแหละครับแล้ววันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้ามาตามกันต่อครับว่าเราจะนำเสนออาชีพใดครับไม่แน่อาจจะเป็นอาชีพของคุณก็ได้จะได้เริ่มต้นในการทำงานในแต่ละวันอย่างมีสุขภาพดีและมีความสุขกันด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ในการดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกเนี่ยจริงๆเราแบ่งเป็น3ระดับนะครับครับก็คือการดูแลรักษาหลังจากที่เป็นมะเร็งไปแล้วต่อมาเรารู้ว่าก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันจะมีรอยโรคผิดปกติที่ปากมดลูกให้เราตรวจคัดกรองได้ก็เรียกว่าระดับ2ส่วนอีกระดับนึงเป็นระดับที่1ระดับนี้เป็นระดับที่ต้องทราบสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกซึ่งปัจจุบันโชคดีที่วิวัฒนาการทําให้เราทราบสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกว่าเกิดจากไวรัส HPV เพียงถ้าเราป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ได้เราก็จะป้องกันได้ถึงระดับที่1ระยะของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยจริงๆแล้วมันมีระยะก่อนเป็นมะเร็งทั่วไปเราเรียกว่าระยะ0ระยะนี้จะไม่มีอาการจะตรวจพบได้จากการตรวจคัดกรองแล้วก็พอเป็นมะเร็งแล้วเราก็จะมี4ระยะถ้าก้อนนั้นหรือว่ามะเร็งนั้นยังอยู่ที่ปากมดลูกเนี่ยก็เป็นระยะที่1ถ้าออกไปนอกปากมดลูกนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องคลอดส่วนบนหรือว่าไปข้างๆปากมดลูกเนี่ยก็เป็นระยะที่2ถ้าลามไปเยอะหน่อยไปช่องคลอดส่วนล่างหรือไปที่อุ้งเชิงกรานก็เป็นระยะที่3ถ้าไปที่อื่นนะครับไปกระเพาะปัสสาวะไปที่ต่อมน้ำเหลืองที่ต่างๆในร่างกายหรือแม้แต่ที่ปอดนะก็เป็นระยะที่4โดยทั่วไปเวลาคนไข้มาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับพบความผิดปกติเนี่ยจริงๆไม่อยากให้ตกใจเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราพบส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องของรอยโรคผิดปกติก่อนเป็นมะเร็งไม่ใช่เราพบมะเร็งปากมดลูกโดยทั่วไปการรับเชื้อไวรัสในคนที่ภูมิต้านทานปกติใช้เวลาประมาณ 10-15 ปีถึงจะกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกในกรณีที่ติดเชื้อ HPV ถ้าเราไม่ได้รับเชื้อใหม่โดยเราไม่เปลี่ยนคู่นอนหรือว่าคู่นอนเราไม่มีคนอื่นประมาณกว่า 80-90% จะหายไปภายใน2ปีการตรวจที่เราทำอยู่ก็คือการตรวจคัดกรองทางเซลล์วิทยานะครับที่เราเรียกว่า Pap smear หลังจากพบความผิดปกติแล้วเรามักจะแนะนำให้สตรีผู้นั้นไปพบแพทย์แล้วก็ตรวจทางพยาธิวิทยาโดยการส่องกล้องขยายปากมดลูกและอาจจะมีการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโดยพยาธิวิทยาเมื่อทราบผลตรวจแล้วเราก็มาเป็นขั้นตอนการดูแลในบางกรณีถ้าเป็นรอยโรคที่ไม่รุนแรงหรือรอยโรคขั้นต่ำก็จะแค่ตรวจติดตามแต่ถ้าเป็นรอยโรคขั้นสูงซึ่งก็ยังไม่ใช่มะเร็งปากมดลูกรอยโรคขั้นสูงนี้เราจะมีการรักษาผ่าตัดเอารอยโรคที่ผิดปกติไปซึ่งปัจจุบันนิยมทำด้วยลวดไฟฟ้าในกรณีที่เป็นรอยโรคก่อนเป็นมะเร็งแล้วก็ได้รับการผ่าตัดด้วยลวดไฟฟ้ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่การพยากรณ์โรคดีที่สุดนะครับก็โอกาสหายขาดสูงมากนะครับหรือว่าเรียกว่าหายขาดได้ 100% ในกรณีที่สตรีผู้นั้นเป็นมะเร็งปากมดลูกไปแล้วคือเป็นมะเร็งระยะที่1การรักษาก็ถ้าคนไข้มีสุขภาพแข็งแรงดีแล้วก็มักแนะนำเป็นการรักษาด้วยการผ่าตัดแต่ถ้าเป็นระยะที่มากกว่านั้นระยะที่2 3และ4การผ่าตัดจะไม่ได้ประโยชน์นะฮะการรักษาที่เป็นมาตรฐานก็คือการรักษาด้วยรังสีรักษาร่วมกับการให้เคมีบำบัดร่วมด้วยกลุ่มนี้ก็มีโอกาสที่โรคจะกลับเป็นซ้ำจะต้องตรวจติดตามเป็นระยะตลอดไปการป้องกันอาจจะมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมนะครับไม่รับเชื้อ HPV จากหลายๆด้านก็คือมีคู่นอนคนเดียวนะฮะไม่มีคนอื่นไม่มีพฤติกรรมทางเพศสุ่มเสี่ยงกลุ่มนี้ก็จะป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ระดับหนึ่งอีกอันนึงก็คือการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกโดยวัคซีนตัวนี้ก็ทำมาจากส่วนหนึ่งของไวรัส HPV เมื่อฉีดเข้าไปในร่างกายแล้วก็ทำให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานต่อไวรัสสายพันธุ์ที่อยู่ในวัคซีนซึ่งทำให้ป้องกันโรคได้เกือบ 100% ในประเทศไทยเราแนะนำในสตรีตั้งแต่อายุ 9-26 ปีแต่ในข้อมูลต่างประเทศเนี่ยปัจจุบันฉีดได้ถึงอายุ 45 ปีเหตุผลที่ฉีดวัคซีนในคนอายุน้อยเนื่องจากวัคซีนนี้มีประสิทธิภาพดีที่สุดในคนที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์มาก่อนเพราะว่าเป็นวัคซีนที่ป้องกันโรคเพียงถ้าสตรีผู้นั้นยังไม่เคยติดเชื้อไวรัส HPV มาก่อนก็จะมีประสิทธิภาพจากวัคซีนสูงสุดนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีนโยบายเรื่องการฉีดวัคซีนให้ในเด็กผู้หญิงที่อยู่ในชั้นประถม5ทั่วประเทศซึ่งอายุก็เฉลี่ยประมาณ 11-12 ขวบฉีด2เข็มใน6เดือนนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆมะเร็งปากมดลูกสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนถ้าต้องการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
1: ในที่สุดวันนี้ที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงใครเป็นแฟนคลับสมุนไพรอย่ากระพริบตานะครับแต่หายใจได้สมุนไพรมีประโยชน์อย่างไรดีอย่างไรทดแทนเครื่องปรุงที่เราใช้ได้อย่างไรเรามาดูกัน

ร็จไปแล้วนะครับสำหรับสลัดแซลมอนย่างมันใจผมแถมผมทำไม่เป็นนะจะเห็นได้ว่าในสลัดแซลมอนย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้มีเรื่องของพริกไทยป่นแล้วก็เรื่องของใบสะระแหน่รวมถึงดอกไม้ต่างๆที่มีน้ำมันหอมระเหยมากมายทำให้อาหารมีรสชาติน่ารับประทานมากขึ้นทำให้เราไม่ต้องใช้เครื่องปรุงที่เป็นซอสปรุงรสหรือเกลือหรือน้ำปลาซึ่งอาจจะเป็นพิษหรือเป็นผลเสียต่อร่างกายและไตในอนาคตฉะนั้นสมุนไพรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการลดการใช้โซเดียมน้ำปลาหรือเกลือต่างๆที่ผสมมาในอาหารในกรณีที่ติดเค็มมาทั้งชีวิตเพราะนั้นทำอย่างไรที่จะลดอาหารเค็มลดเค็มลงครึ่งนึงไงที่สำคัญคือเกลือไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันน้ำปลาไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันทำให้ได้อย่างนี้ทุกคนนะครับ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการผู้หมอรามากับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา17:00 น.นะครับทางรามาชาแนลพูดคุยกันในเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแต่ละสัปดาห์ก็จะมีเรื่องมาอัปเดตกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดครับเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยจะว่าดีไม่ดีมันไม่ดีเลยนะฮะแต่อยู่คู่มายาวนานมากๆจนมีวันนี้ก็คือวันที่26 มิถุนายนเนี่ยเป็นวันยาเสพติดของโลกนะครับซึ่งวันนี้ที่เราคุยกันในคือวันที่17 มิถุนายนก็ผ่านการพูดถึงเรื่องของยาเสพติดกันมาแล้ววันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับยาเสพติดมีประเด็นสำคัญอะไรบ้างติดตามกันครับวันนี้ครับแคร์เลยชวนคุณหมอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พันธการตันสุวรรณรัตน์นะครับสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและศูนย์พิษวิทยามาพูดคุยครับอาจารย์เต๋อครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณแคนครับ
0: เป็นการพูดคุยกันครั้งแรก
1: ใช่ครับ
0: อาจารย์เคยมารายการของรามาชาแนลไหมฮะ
1: ยังไม่เคยมาเลยครับอาจารย์เขาจะเป็นแบบคลิปแบบทิกตอก
0: เป็นคลิป
1: มากกว่า
0: อันนี้ออกรายการครั้งแรก
1: ใช่ใช่ครับ
0: เต้นไหมครับอาจารย
1: ์นิดหน่อยครับอาจารย
0: ์แต่ปกติอาจารย์คุยเก่งอยู่แล้วป่ะเคยออกรายการอะไรอยู่แล้วไหม
1: เคยอยู่บ้างครับก็พูดได้ครับพี่แคนได
0: ้อยู่วันนี้เป็นเรื่องที่เราไม่เคยคุยในรายการผู้หมอรามาเลยก็คือเรื่องของยาเสพติดแต่เมื่อกี้เนี่ยก่อนจะเข้ารายการคือแคนคุยกับอาจารย์จะบอกว่าจริงๆอ่ะไม่อยากให้ใช้คำว่ายาเสพติดเลย
1: ใช่ครับเพราะว่าครับพอพูดว่ายาเนี่ยมันเหมือนยารักษาโรคไปสรรพคุณถูกไหมครับแต่ว่าที่จริงคำว่ายามาจากคำว่า drug ในต่างประเทศเขาเลยแปลมันเป็นคำว่าคำว่ายาแต่ที่จริงผมอยากใช้ว่าเป็นสารเสพติดดีกว่าเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คนใช้ไปหรือคนกินไปคนบริโภคไปแล้วมันให้โทษมากกว่าให้ประโยชน์แต่บางคนจะไปเถียงครับว่ามันมีการใช้สารเสพติดหรือใช้ยาเสพติดในการบำบัดการรักษาคนไข้เพราะฉะนั้นการใช้พวกนี้ต้องอยู่ในดุลพินิจของคุณหมอมากกว่า
0: ครับ okay. ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะให้โทษ
1: ใช่จะให้โทษถ้าใช้แบบผิดๆแล้วก็ไม่ได้ดูในดุลพินิจของแพทย์ครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่ายามก็ไม่ควรจะใช้นะยามคือการต้องรักษา
1: ใช่ใช่ครับผม
0: หรือว่ามันทำให้ใครเครียด
1: ใช่ใช่ในบางกรณีเช่นในบางภาวะเช่นเขาสามารถนำยาหรือสารเสพติดนะครับมีการศึกษาวิจัยอยู่ว่าเอามาใช้ในรักษาผู้ป่วยบำบัดพวกซึมเศร้าตอนนี้ยังมีการวิจัยอยู
0: ่ครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นไปได้เหมือนกัน
1: ใช่ในอนาคตผมว่าถ้ายาหรือสารเสพติดพวกนี้ครับถูกใช้โดยการควบคุมของแพทย์แล้วก็ใช้อย่างถูกวิธีผมว่าน่าจะเป็นสารใช้บำบัดได้หรือเป็นยาใช้บำบัดได้ครับ
0: คือสารเสพติดเนี่ยแน่นอนล่ะทุกวันนี้รู้จักกันในนามของโทษนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดทางการแพทย์เอามาใช้ในถูกวิธีมันก็ช่วยได้เหมือนกัน
1: ใช่เลย
0: อย่างเช่นอะไรเช่นอะไรเช่นมอร์ฟีนป่ะ
1: ใช่
0: มอร์ฟีนนี่เป็นสารเสพติดป่ะ
1: มอร์ฟีนที่จริงแล้วในโรงพยาบาลครับใช้ฉีดในการแก้ปวดแบบคนไข้ที่มีการปวดมากๆที่กินยาแก้ปวดธรรมดาไม่ดีขึ้นก็ใช้มอร์ฟีนในการแก้ปวดได้ถ้าเราใช้อย่างถูกวิธีขนาดโดสที่ถูกต้องยังไงก็ไม่เกิดผิดแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์การใช้มอร์ฟีนหรือการใช้สารอื่นๆที่เอาไปใช้นอกลู่นอกทางครับ ขาดการควบคุมของบุคลากรทางการแพทย์ผมว่ามันจะเกิดพิษเกิดขึ้นได้ครับ
0: ไอ้ตัวเนี่ยฮะมอร์ฟีนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าในชีวิตผมเคยโดนหรือเปล่าอ่ะไอ้คือตอนนั้นผมเคยปวดนิ้วอาจารย
1: ์ครับ
0: ปวดนิ้วมันปวดมากเลยปวดแบบมากๆแล้วพอไปโรงพยาบาลเนี่ยก็ดิ้นอยู่เลยอะไรเงี้ยเขาก็เอาหลอดนึงเริ่มเลยแล้วก็ฉีดเข้าเลือดเส้นเลือด
1: แล้วเขาแจ้งก่อนไหมครับว่าฉีดอะไรหรือว่าตอนนั้นกำลังปวดแบบ
0: เขาแจ้ง
1: ไม่ได้ใช่ไหมเข้าใจเลยครับ
0: แต่เขาบอกแค่ว่ารู้แค่ว่ามันยาแก้ปวด
1: ครับผม
0: อันนั้นมันมอร์ฟีนบ้างหรือว่ามันคือแบบ
1: คือบอกไม่ได้ปกติแล้วก็คือมันจะมีปกติการวัดความปวดของคุณหมอครับเขาจะมีเพนถ้าปวดประมาณแบบน้อยๆจะให้ตัวนึงถ้าปวดมากจนแบบให้ยาตัวแรกไม่ดีขึ้นอาจจะเป็นมอร์ฟีนแต่มอร์ฟีนมีข้อดีในการลดการปวดได้ดีนะครับแต่มันก็มีผลข้างเคียงจากการฉีดเช่นมีอาการเวียนศีรษะขึ้นไส้อาเจียนมึนงงๆหรือหลับไปชั่วขณะได้อยู่บ้างครับซ
0: ึ่
1: งถือว่าถ้าอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ก็ไม่เป็นอันตรายอะไรครับพี่แคน
0: โอเคนะฮะเอาวันนี้เดี๋ยวพูดคุยเกี่ยวกับยาเสพติดเยอะเลยนะแต่ว่าติดใจตั้งแต่ชื่อสาขาของอาจารย์ละเพราะว่าแคนยังไม่เคยสัมภาษณ์คุณหมอสาขานี้นะครับโอเคเวชศาสตร์ฉุกเฉินเรารู้จักกันอยู่แล
1: ้
0: วคุณหมอฉุกเฉินแต่ว่าศูนย์พิษวิทยาเนี่ยคืออะไรฮะ
1: ของก็เป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านสารพิษด้านพิษวิทยาครับทั้งแบบอาจจะมียาเสพติดหรือสารหรือยาคนไข้กินยาเกินขนาดมาผิดปกติหรือว่าอาจจะเป็นสารที่อยู่ธรรมชาติเช่นโดนสัตว์กัดโดนงูกัดพวกนี้ครับก็ด้านนี้จะ ลงไปลึกอินดีเทลด้านแบบสัตว์กัดเช่นบางทีไม่นำสัตว์พิษมาหรือไม่ดูสัตว์มาดูจากอาการทางคนไข้ดูจากลักษณะแผลก็สามารถบ่งบอกได้ว่าเอ๊ะอันนี้งูกัดมานะอันนี้สัตว์เลื้อยคลานกัดมาผิดปกติเกิดกัดมาครับ
0: เพราะฉะนั้นคือเชี่ยวชาญด้านพิษเลย
1: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: เปรียบเสมือนศาสตราจารย์สนิปในฮอกวอตส์ป่ะ
1: โอ้โหขนาดนั้นเลย
0: วิชาการปรุงยาอะไรอย่างเงี้ยป่ะ
1: แต่ว่าไม่ได้เอายามาอับยูทางที่ผิดนะครับ
0: โอเคก็คือเรื่องพิษโดยเฉพาะเอ้ยผมเคยได้ยินนี่ผมชวนอาจารย์คุยเยอะมากก่อนเข้าข่าวเนี่ยเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าเวลาเราโดนงูกัดเนี่ย
1: ครับผม
0: ให้ตีมันมาด้วย
1: แล้วก็
0: เอามาหาหมอด้วยจริงป่ะ
1: ใช่เป็นความเชื่อที่แบบที่จริงมันคนโบราณจะบอกความเชื่อหลายๆอย่างมาเช่นถ้าเราไปตีงูมาผมเคยเจอเคสคนลุงคนนึงครับคุณลุงบอกว่าโดนงูกัดมาแล้วคุณก็แบบฟังข่าวว่าหรือว่าต้องบอกว่าหมอต้องเอางูมาแน่นอนเลยพอคุณลุงไปตีงูมาไปตีแพะครับงงว่าเป็นงูหรือเป็นแพะใช่ไหมครับถือว่าเป็นงูที่ไม่ได้กัดคุณลุงงูที่กัดคุณลุงไปแล้วแต่ว่างูที่ลุงตีมาคือไม่รู้อีโนวีเน่ซวยไปเลยอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการที่เราไม่เห็นงูคือการเอางูมาหรือถ่ายรูปงูมาเป็นข้อดีเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยวิเคราะห์วินิจฉัยโรคของคุณหมอแต่ว่าถ้าไปหยิบงูแพะมานี่ผิดหรือบางทีไปจับมาแล้วระหว่างอาการคุณลุงมีอาการแย่ลงเช่นมีอาการแย่ลงของระบบประสาทพวกนี้ครับก็ทำให้อาการแย่ลงแล้วก็มาลงวันช้ามีความเสี่ยงต่ออันตรายเพราะฉะนั้นฝากไว้นะครับถ้าโดนพวกสัตว์ทำร้ายมีงูกัดอย่างที่คุณแคนบอกถ้าเอามาได้หรือถ่ายรูปได้ดีก็ดีช่วยในการวิเคราะห์ของคุณหมอแต่ถ้าไม่ได้เลยจริงๆก็คือมาโรงพยาบาลเดี๋ยวคุณหมอเขาจะมีวิธีการวิเคราะห์จากอาการจากผลเลือดคุณหมอเข้าปฏิบัติการทดแทนเองไม่จำเป็นจะต้องตีงูมาบางทีอาจจะตีงูแพะมาก็ได้ครับผม
0: โอเคเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องตีมา
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าถ้าเกิดตีมาแล้วบางทีตีผิด
1: ใช่
0: ก็วินิจฉัยผิด
1: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นดูจากอาการครับเพราะว่าถ้าตีงูมางูกัดจริงๆในช่วง24ชั่วโมงที่สังเกตอาการที่โรงพยาบาลครับต้องมีอาการให้เห็นแล้วถ้าเป็นงูที่มีพิษจริงๆครับผม
0: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติเราโดนงูกัดมาอย่างเงี้ยแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลก็ควรจะต้องอยู่โรงพยาบาลก่อนเพื่อดูอาการใช่ไหม
1: ใช่ถ้าเป็นแบบภาษาอังกฤษก็คือ unknown snake bite คือไม่รู้ว่าเป็นสัตว์อะไรกัดอย่างเงี้ยมีความเสี่ยงเพราะว่าถ้าเป็นงูที่ผลต่อระบบประสาทขึ้นมาจริงๆมันสามารถกดการหายใจคนไข้หายใจไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิตได้ครับผม
0: เคยได้ยินมาว่าพิษงูมันมี2 type
1: ใช่ใช่ไหมหลักๆที่เรารู้กันคร่าวๆคือแบบมีผลต่อระบบเลือด
0: ระบบเลือดผิด
1: ปกติ
0: ครับก็คือ
1: ใช่มันในช่วงแรกๆมันจะเลือดแข็งก่อนพอสารกระตุ้นการแข็งตัวของเลือดมันหมดไปครับเลือดจะออกง่ายแล้วออกไม่หยุดเลยครับ อีกระบบนึงก็คือเป็นระบบประสาทครับทำให้การควบคุมเกี่ยวกับการหายใจมันควบคุมไม่ได้แล้วก็คนไข้ก็อ่อนแรงหายใจไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิตได้แต่มันมีโจ๊กอันนึงครับก็คือเคยมีคนไข้โดนงูกัดมาเนี่ยนะครับผมแล้วก็พยายามแบบเอาสารต่างๆมีคนชาวบ้านตอนเด็กตอนผมไปใช้ทุนที่ต่างจังหวัดเลยก็คือแบบพยายามดูดพิษสารพ
0: ิ
1: ษ
0: ดูละครครับ
1: ใช่ทุกอย่างหรือบางคนเคยเจอเคสว่าแบบเอ๊ะโดนงูกัดมาต้องจ้องตางูคุณแคนเคยได้ยินไหมครับ
0: ไม่เคย
1: ต้องแบบต้องจ้องตางู
0: ต้องทำไมอ่ะ
1: ต้องอย่าขยับนะถ้าขยับตาแล้วงูมันจะฉกได้เพราะฉะนั้นใช่เคยได้ยินไหม
0: เคยได้ยิน
1: นั่นแหละครับ
0: ถ้าเกิดเจอปุ๊บต้องจ้องมัน
1: ต้องจ้องอย่าขยับตาอย่าพริบตาเลยถ้ากระพริบตาแล้วงูจะฉกได้เพราะเนี่ยเป็นความเชื่อที่อาจจะเป็นความเชื่อที่ผิดมาเรื่อยๆเพราะว่าถ้าสมมติว่าโชคร้ายไปเจองูเห่าที่สามารถพ่นพิษได้ไม่รู้ว่างูเห่าบางประเภทสามารถพ่นพิษได
0: ้
1: ถ้าพ่นพิษเข้าตาพิษของมันนะครับมีโอกาสระคายเคืองทางตามีรายงานในต่างประเทศถึงขั้นตาบอดได้ก็มี
0: ตาบอดได้เลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นผมว่ามีคนถามผมนักศึกษาเด็กๆถามผมว่าอ้าวอาจารย์ถ้าอาจารย์เจองูทำไงผมบอกผมก็เพ่นก่อนเลย
0: หนีเลย
1: หนี
0: ดีกว่าอย่าไปจ้อง
1: ใช่ๆครับน่ากลัวอันตรายครับผม
0: อย่าไปพูดภาษาพาสเทลแสง
1: ใช
0: ่แฮร์รี่พอตเตอร
1: ์ไม่ได้ไหว
0: เพราะฉะนั้นโอเคเจองูหนีก่อนถ้าเกิดโดนกัดก็คือมาหาหมอนี่แหละแล้วก็รอดูอาการเพราะสมมติถ้าเกิดอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบมีผลต่อระบบประสาทหรือว่ามีผลต่อเลือดเนี่ยถ้าเกิดอาการมันออกเนี่ยโรงพยาบาลมีตัวแก้ให้อย
1: ู่ใช่มีเซรุ่มต้านพิษงูแก้ให้อยู่ครับ
0: ซึ่งวันนี้เราไม่ได้คุยเรื่องงูกันนะ
1: ใช่ก็ได้ปูพื้นว่า
0: ปูพื้น
1: คุณแคนถามว่าสาขานี้มันเกี่ยวกับอะไรสาขานี้ครับมันคนจะปรึกษามาที่ศูนย์พิทยาเรื่องงูกัดเยอะมากเลยทั้งทั่วประเทศไทยเลยครับว่าบางทีไม่เอางูมาหรือดูจากแผลดูจากอาการสามารถบ่งบอกได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นพิษบนโลกใบนี้มันเยอะมากเลยเนาะ
1: ใช่ใช่เยอะมาก
0: เออ
1: เพราะฉะนั้นแบบการจะจำทุกอย่างจำไม่ได้เขาก็พยายามแบบกรุ๊ปทุกอย่างให้อยู่กรุ๊ปเดียวกันเพื่อง่ายต่อการจดจำและง่ายต่อการรักษาครับคุณแคน
0: พิษของงูตัวไหนที่แรงที่สุดน่ากลัวสุดฮะ
1: บอกยากเลยครับปกติงูในไทยมีเฉพาะต่องูระบบเลือดแล้วก็ระบบประสาทแล้วก็ที่จริงมีระบบนึงนะครับเป็นระบบกล้ามเนื้อคุณแคนเป็นดำน้ำไหมครับ
0: ไม่ดามแต่ได้ยินว่างูทะเล
1: ใช่งูทะเลเนี่ยมีผลต่อระบบกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อแตกสลายผิดปกติ
0: แล้วก็สลายคือยังไงก็
1: คือปกติกล้ามเนื้อมันจะมีการหดตัวใช่ไหมครับผมแต่ถ้าไอ้งูตัวนี้กัดไปมันไปเดเล็กมันไปมีผลกระทบทันทีต่อตัวกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อลายหรือกล้ามเนื้อเรียบผิดปกติมันย่อยสลายตัวเองออกไปครับผมแล้วก็ไอ้ตัวกล้ามเนื้อที่ย่อยสลายเนี่ยมันดันไปตกตะกอนที่ไตทำให้คนไข้ไตวายผิดปกติได้
0: น่ากลัวหมดเลย
1: น่ากลัวแต่โชคดีที่อุบัติการณ์การเกิดงูทะเลกัดในประเทศไทยค่อนข้างน้อยครับผมก็เลยไม่ค่อยมีรีพอร์ตหรือข้อมูลค่อนข้างเยอะเท่าไหร่ไม่เหมือนงูที่ผลต่อระบบเลือดแล้วก็งูที่ผลต่อระบบประสาทครับคุณแคน
0: โอเคสนุกอ่ะเราคุยเรื่องงูแทนได้ไหม หรือไม่ก็ EP ต่อไปเนาะโอเคเรากลับมาถึงเรื่องยาเสพติดนะทุกวันนี้ยาเสพติดน่าจะพัฒนาไปเยอะมากๆนะครับเดี๋ยววันนี้ทีมงานเรารวบรวมข่าวสารมาละว่ามีประเด็นไหนที่น่าพูดคุยกันบ้างติดตามช่วงนี้ครับหยิบข่าวมาเล่าในข่าวทันโรคครับเรื่องของยาเสพติดเราได้ยินมานานนะจริงๆผมว่าในนวัตกรรมยาเสพติดมันก็น่าจะพัฒนาไปเยอะเหมือนกันน่ากลัวมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆกันเรื่องแรกนะฮะมาดูเรื่องของสถิติกันหน่อยครับตลอดปี 67 ถึง 68 ครับสังคมไทยเนี่ยต้องเผชิญกับความรุนแรงหลากหลายแบบมากแค่อ่านข่าวเองเนี่ยแต่ละวันเนี่ยมันจะมีอยู่ข่าว2ข่าวแหละที่เกิดขึ้นจากคนคุ้มคลั่งจากยาเสพติดถึงขั้นแบบว่ามันกลายเป็นว่ามีความผิดปกติทางจิตไปแล้วนะครับศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รายงานนะครับบอกปี67มีประชาชนเนี่ยขอความช่วยเหลือมากถึง 188,625 กรณีครับมีผู้ประสบเหตุความรุนแรงเฉลี่ยนะฮะวันละ42รายจำนวนผู้แจ้งความรุนแรง 4,712 รายพบว่า 71% เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวข้อมูลจากการอภิปรายในวุฒิสภาช่วงปี68นะครับพบว่าเด็กอายุ 7-8 ปีเริ่มใช้แล้วก็ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กอนุบาลแล้วครับซึ่งเป็นสัญญาณว่าปัญหายาเสพติดนั้นมันทะลุแนวป้องกันของครอบครัวและโรงเรียนไปเรียบร้อยแล้วณสิ้นปี67ยืนยันว่านักโทษคดียาเสพติดมีมากถึง 280,000 รายหรือคิดเป็น 93% ของผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำแม้ว่าทางพม.จะเปิดสายด่วน1300ตลอด24ชั่วโมงนะครับและเพิ่มช่องทางผ่านแอปพลิเคชัน LINE ด้วยบริการ Family LINE เพื่อให้คำปรึกษาแต่ว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับคุณวราวุธเนี่ยก็ยอมรับว่ากระทรวงนั้นยังไม่มีหน่วยบริการถาวรในพื้นที่กรุงเทพซึ่งเป็นข้อจำกัดสำคัญในการเข้าถึงของประชาชนนะครับเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดกันหน่อยนะครับคือในความเข้าใจของแคนสมัยก่อนเนี่ยเราจะเข้าใจว่ายาเสพติดเนี่ยมันมี2แบบแบบที่อันเนี้ยเสพปุ๊บติดเลยอีกอันนึงคือไม่ติดหรอกชิวๆทดลองได้หรือจริงๆมันเป็นยังไงในมุมมองของแพทย์
1: เนี่ยครับเป็นความเข้าใจที่เหมือนสืบทอดกันมาถูกไหมครับที่จริงแล้วการใช้ยาเสพติดแค่ครั้งเดียวก็มีโอกาสติดได้คุณแคนเชื่อไหม
0: จริงเหรอ
1: ใช่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนยาเสพติดมีหลายประเภทนะครับแทนคือมันสามารถกระตุ้นศูนย์ความรู้สึกว่าเอ๊ะฉันได้ใช้ยาเสพติดแล้วฉันได้รู้สึกว่าได้รับรางวัลเกิดขึ้นฉันรู้สึกแบบภาษาบ้านๆคือฟินรู้สึกยูโฟเรียรู้สึกมีความสุขเพิ่มมากขึ้นทำให้พอรู้สึกว่ามันดีขึ้นมันรู้สึกไฮผิดปกติทำให้มีความอยากเพิ่มมากขึ้นในการใช้ยาเสพติดถ้าพูดตามหลักการแพทย์คือมันไปเพิ่มสารโดปามีนครับแล้วมีส่วนหนึ่งของสมองครับพอรับรู้ว่าไอสารเสพติดตัวนี้ครับมันไปเพิ่มโดปามีนเพิ่มมากขึ้นมันก็ทำให้รู้สึกว่าอยากได้โดปามีนอีกอยากรับความรู้สึกว่าได้รางวัลพิเศษอันนี้อีกทำให้ติดได้
0: ไอโดปามีนนี่มันทำให้เรารู้สึกยังไง
1: ทำให้รู้สึกว่ามันเป็นสารที่กระตุ้นทั้งโดปามีนทั้งซีโรโทนินนะครับโดปามีนนี่คือเป็นสารทำให้ติดแต่สารที่ทำให้รู้สึกฟินรู้สึกแบบมีความสุขเพิ่มมากขึ้นคือเซโรโทนิน
0: เคยได้ยิน
1: ใช่เป็นสารแห่งความสุขที่เห็นความเคลิบเคลิ้มที่คนชอบบอกกันคือตัวเซโรโทนินครับแต่โดปามีนหลักๆแล้วมันเป็นสารที่ทำให้รู้สึกว่าฟินรู้สึกว่าได้รีวอร์ดจากอันนี้ครับทำให้ติดได้ครับผม
0: ซึ่งนี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนกับเฮ้ยเคยรู้สึกอย่างนี้แล้วเนี่ย อยากอีก
1: ใช่รู้สึกว่าแบบพอได้ใช้ไปแล้วไม่มีอาการแบบนี้ผิดปกติมีอาการดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นโดยเฉพาะเมื่อกี้คุณแคนบอกยิ่งเด็กอะครับเด็กมันมีปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะว่าเด็กอะครับการตัดสินใจมันจะมีส่วนสมองบางส่วนที่เกี่ยวกับการตัดสินใจการควบคุมทุกอย่างการยับยั้งมันยังไม่ดีเท่าผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นพอเด็กใช้ไปแค่ครั้งเดียวแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นก็ใช้ต่อดีขึ้นแล้วก็ใช้ต่อทำให้เกิดการติดขึ้นได้เพราะขาดการยับยั้ง
0: ครับผมอันนี้เราคุยกันโดยรวมก่อนนะเดี๋ยวจะแยกยาชนิดต่างๆในเซสชั่นต่อไปนะครับคราวนี้ถ้าเกิดติดยาแล้วต้องการจะเลิกจริงๆเนี่ยควรจะเริ่มต้นที่ตรงไหนดี
1: โอ้อันนี้เป็นคำถามแบบกว้างค่อนข้างกว้างมาก
0: ถ้าเป็นอย่างผมนะก็จะเห็นข่าวต้องไปดื่มน้ำในขันแล้วอ้วกอ่ะ
1: เหมือนเป็นแบบ
0: ถ้ำกระบอก
1: ถ้ำกระบอกใช่สมัยก่อนจะมีถ้ำกระบอก
0: มันต้องทำอย่างนั้นไหมอ่ะ
1: ก็มีหลายขั้นตอนหลายโปรเซสมากๆเลยนะครับแต่ผมแนะนำนิดนึงถ้าต้องการหยุดยาหรือภาษาทางการแพทย์คือ withdraw คือการถอนยาออกเนี่ยผมว่าควรทำภายใต้บุคลากรทางการแพทย
0: ์
1: เพราะว่าการหยุดยาทันทีมีข้อเสียครับมีข้อเสียที่อย่างเช่นการหยุดยาบางตัวมีผลต่อกระตุ้นระบบประสาทที่ค่อนข้างมากกว่าปกติได้เดี๋ยวเราจะลงดีเทลต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าตอบความตรงคือต้องถ้ารู้ตัวดีเทคได้แล้วว่าจะหยุดยาผมว่าแนะนำไป เริ่มต้นมันจะมีตั้งแต่เบื้องต้นนะถ้าแบบคิดได้กลางคืนแบบตีสองตีสามอยากหยุดทันทีผมว่าลองโทรฮอตไลน์ก่อนจะมีฮอตไลน์ของรัฐบาล24ชั่วโมงในการโทรว่าเอ้ยผมต้องการหยุดยาเสพติดตรงนี้ทำยังไงก่อนเขาจะมีการแนะนำตั้งแต่แบบโอเคคุณแนะนำคือปกติแล้วเราจะหยุดยาได้ต้องรู้ว่าความเสี่ยงของมันคืออะไรก่อนถ้าเรารู้ว่ามันเสี่ยงอนาคตมีผลยังไงเราจะหยุดได้หลังจากนั้นทางฮอตไลน์เขาก็จะบอกเพิ่มเติมว่ามีที่หรือมีศูนย์ในการบำบัดอาจจะไม่ใช่แค่ถ้ำกระบอกอย่างเดียวจะมีโรงพยาบาลหรือมีคลินิกที่เลือกยาเสพติดได้นะครับแต่พอไปถึงที่โรงพยาบาลหรือคลินิกแล้วนอกจากการพูดคุยการบำบัดทางด้านการพูดทำกิจกรรมบำบัดแล้วครับมันมียาช่วยด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะง่ายเพิ่มมากขึ้นแต่อันดับแรกผมว่ามันอยู่ที่ตัวเราก่อนในการที่จะคิดได้ว่ามันเป็นสารเป็นโทษแล้วก็มีผลต่ออนาคตครับคุณแคน
0: การเลือกยาเสพติดมันยากเพราะอะไรครับเพราะว่าเราอยากรู้สึกอย่างนั้นอยู่หรือว่าเพราะว่าพอมันเสพไปสักพักแล้วเนี่ยไอสารเหล่านั้นเนี่ยมันอยู่ในร่างกายเยอะจนมันถอดออกยาก
1: ใช่
0: มีแบบไหนกันแน่
1: ก็คือมี2ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือถ้าเราเสพติดไปเราใช้บ่อยๆจนมีกระตุ้นโดปามีนไปกระตุ้นสมองส่วนที่ทำให้รู้สึกว่าใช้ยาเสพติดได้รางวัลได้รางวัลพิเศษเนี่ยก็คือจะใช้บ่อยๆไปเรื่อยๆประเด็นที่2คือถ้าเราใช้สารเสพติดหรือไอตัวยาเสพติดอันนี้มันนานมันจะมีคำว่าอัพโดสเพิ่มมากขึ้นปกติใช้1เม็ดสมมุตินะครับ1เม็ดจะอยู่แต่พอใช้ไปนานๆติดไป1เม็ดไม่อยู่แล้วต้องเพิ่มไป2เม็ด3เม็ด3เม็ดเพราะว่าสมองหรือส่วนต่างๆของร่างกายมันถูกใช้มาอย่างเยอะต้องใช้ตัวกระตุ้นเยอะเพิ่มมากขึ้นถึงจะได้เอฟเฟคเท่าเดิมครับนี่คือการติดภาษาทางการแพทย์คือ dependent คือการติดยาเกิดขึ้นครับ
0: คราวนี้เวลาเราจะถอนยาเสพติดออกมาเนี่ยมันจะต้องเอาสารเหล่านั้นที่มันฝังอยู่ออกมาให้หมดอย่างนี้เหรอ
1: คือ
0: มันทำได้ไหม
1: ถ้าเป็นช่วงถ้าแบ่งช่วงอะคิวก็คือช่วงทางเร่งด่วนกับช่วงโครนิกก็คือช่วงแบบเรื้อรังนะครับถ้าไม่ช่วงอะคิวส่วนใหญ่ก็คือส่วนใหญ่ระบบต่างๆของร่างกายมักจะไม่โดนพังแปลว่าถ้าเพิ่งใช้ยามาไม่นานกินยาไม่นานระบบประสาทระบบหัวใจและหลอดเลือดยังไม่น่ามีปัญหาอะไรผมว่าการหยุดยาแล้วการติดตามอาการดูอาการต่อไปนี่คือการรักษาที่ที่สุดอันที่2ครับผมถ้าเป็นเรื้อรังและใช้ยาเสพติดมาเป็น10ปี20ปีผมว่าระบบต่างๆของร่างกายมันรวนแล้วครับทั้งสมองทั้งหัวใจผมว่ามีผลระยะยาวแล้วก็ต้องดูแลระยะยาวมากทั้งสมองและหัวใจที่ผิดปกติครับผม
0: คือมันไม่ได้แค่สารมันเข้าไปมีอาการแล้วเอาสารออกจะหายแต่ว่าสารเหล่านั้นเนี่ยมันทำลายระบบระบบไม่ปกติมันพังแล้วเนี่ยเขาเนี่ยซ่อมยาก
1: ใช่ครับผมต้องเรียนรู้อยู่กับมันให้ได้ครับเรื่อง
0: ของหมอเนี่ยถ้าเกิดมีคนเดินมาให้หมอดูรู้ไหมว่าคนนี้ติดยาไม่ติดยามันมีอะไรบอกไหม
1: มีเนี่ยบางทีแบบพฤติกรรมค่าคำใครเรียนนั่นด้านจิตเวชแบบจะเห็นว่าพฤติกรรมของคนที่แบบติดสารเสพติดหรือติดยาเสพติดจะมีอาการรู้สึกว่าแบบเหมือนหลบสังคมแบบพยายามไม่เข้าสังคมหลบตาหรือว่าถ้าอาการเพิ่งใช้มาทันทีทันใดถ้าเห็นเลยจะเห็นแบบเหมือนในข่าวนะครับคุณแคนที่แบบรู้สึกอารวาสเอะอะโวยวายคุ้มคลั่งผิดปกติหรือถ้าการขั้นหนักๆมากๆถึงขั้นชักผิดปกติต่อหน้าหรือถึงขั้นหมดสติต่อหน้าเลยก็ได้ครับผมแล้วก็อาการถ้าใช้มานานๆเมื่อกี้ช่วงแรกช่วงที่ใช้แบบเฉียบพลันถ้าใช้มานานๆก็มีผลต่อความหลอนรู้สึกประสาทหลอนเห็นภาพหลอนหูแว่วผิดปกติได้ครับ
0: กำลังจะถามเลยว่ายาเสพติดเนี่ยมันส่งผลโดยตรงไหมหรือว่ามันค่อยๆหรือว่ามันสมมติว่าถ้าเกิดคนๆนั้นเนี่ยยาเสพติดส่งผลต่อระบบสมองไปแล้วเนี่ยถอนยาเสพติดไปแล้วยังเป็นอยู่ไหม
1: ยังมีโอกาสเป็นได้ถ้าใช้มาอย่างนานๆใช้จนติดจนถอนไม่ขึ้นไม่ดีขึ้นสมองถูกทำลายสารสื่อประสาทในร่างกายมันแปรปรวนหมดทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นมีผลอย่างยิ่งที่มีโอกาสเป็นแบบพวกโรคหลอนหรือเป็นโรคทางจิตเวชต่อในอนาคตแน่นอนครับผม
0: โอเคตายไหม
1: ถามว่าถ้าใช้หนักๆแล้วใช้ในช่วงแรกๆใช้แบบสูงมากๆเลยเสียชีวิตได้ครับทั้งระบบหัวใจระบบสมองมีผลต่อการทำงานทั้งสิ้นเลยครับผม
0: โอเคอันนี้เป็นภาพรวมของยาเสพติดนะฮะซึ่งทุกวันนี้มันพัฒนามาเยอะมากผมเท่าที่อ่านข่าวมาตลอด10กว่าปีเนี่ยมันมีหลายชื่อมากเลยมีหลายชื่อแล้วก็มีหลายรูปแบบมีหลายแพ็กเกจจิ้ง
1: ใช่
0: เดี๋ยวเรามาลองดูหน่อยนะครับแต่ในห้องเราปลอดหมดนะรู
1: ้ไม่มีนะผมว่าเห็นหน้าตาไม่มีใครน่าใช้สารเสพติด
0: เห็นขอบตาดำนี่คือไม่ได้นอน เออเพราะว่าเห็นหลายคนบอกว่าเนี่ยมีทำภาพเปรียบเทียบกันอาจารย์เพราะว่าเราแบบดูหนังแบบว่าสำหรับคนที่ทำงานหนักขอบตาเขาจะดำ
1: ครับผม
0: เพราะว่านี้ทำอาชีพนี้ขอบตาอย่างนี้ขอบตาดำสุดคือตากล้องนะ
1: อ๋ออดนอน
0: ไม่ได้นอนโอเคอ่ะเรามาดูกันต่อครับเตือนภัยยาเสพติดที่มีชื่อแสดงว่าขนมหรือลาบูบูนะฮะเตือนภัยยาเสพติดที่มีชื่อแสดงว่าขนมแล้วก็ลาบูบูออกฤทธิ์ทั้งกระตุ้นแล้วก็หลอนประสาทอย่างรุนแรงอันตรายถึงตายนะครับลักษณะมันเป็นอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะเป็นเม็ดรูปคล้ายกับอาร์ตทอยนะฮะสีสันคล้ายขนมพบสาร MDMA หรือยาอีครับในปริมาณที่มีความเข้มข้นสูงผสมกับเคตามีนแล้วก็มีคาเฟอีนก็บอกว่าพึงระลึกไว้เสมอว่าการใช้ยาเสพติดทุกชนิดมีอันตรายส่งผลต่อร่างกายของผู้เสพรวมถึงสาเหตุของการเกิดความรุนแรงแล้วก็อาชญากรรมต่างๆนะครับรวมถึงอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตก็สามารถขอคำปรึกษาเรื่องของยาและสารเสพติดโทรด่วนได้นะครับ1165นะครับผมเนี่ยจะได้ยินมาบ่อยมากๆแล้วก็มานานมากแล้วคำว่ายาอีกับยาเคเรามาลงลึกกันหน่อยดีกว่า
1: ได้เลยครับ
0: ยาอีกับยาเคเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ถึงแม้ว่ามันจะชื่อลาบูบูอะไรแต่มันคือยาอีกับยาเค
1: ใช่
0: มันเป็นยังไง
1: ก็คือถ้าเราแบ่งแบบตามการออกฤทธิ์คร่าวๆง่ายๆของสารเสพติดพวกนี้ครับก็จะออกฤทธิ์ออกฤทธิ์หนึ่งก็กลุ่มแรกคือเป็นกลุ่มที่กระตุ้นประสาททำให้เกิดการก็ฮึกเหิมกระตือรือร้นกระวนกระวายหัวใจเต้นเร็วความดันสูงผิดปกติกลุ่มนี้ก็ออกแนวพวกยาบ้าคนแข่งกันนี่ยาบ้าใช่ไหมกลุ่มแอมเฟตามีนกลุ่มยาอีเอ็กเทซี่ก็อยู่ในกลุ่มนี้แต่ข้อเพิ่มเติมที่เขาใช้ยาอีในการมาเสพติดกันเพราะว่ายาอีมันมีสารซีโรโทนินเยอะครับ
0: ซีโรโทนินที่เราคุยกันเมื่อกี้ใช่ป่ะ
1: ใช่ใช่
0: ก็คือเป็นฟินเหรอ
1: ใช่มันความสุขมันรู้สึกว่าลอยรู้สึกว่าฟินดีผิดปกติก็เลยใช้มาบำบัดไม่มาขอโทษครับมาติดเพิ่มมากขึ้นได้
0: นี่คือยาอี
1: ก็คืออยู่กลุ่มเดียวกับกลุ่มแอมเฟตามีนแต่ข้อเพิ่มเติมคือมีซีโรโทนินเยอะทำให้ซีโรโทนินในร่างเยอะคนไข้หรือคนที่ใช้กันก็เลยชอบแล้วก็ติดตัวยาอีกัน
0: อย่างเมื่อก่อนที่ผมเคยได้ยินเรื่องของยาม้ายาม้าเมื่อก่อนจะได้ยินคำว่ายาม้าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ยินละที่เขาบอกว่าเวลาขับรถดึกๆไกลๆต้องกินยาม้าอันนั้นคืออะไร
1: ก็คือกลุ่มแอมเฟตามีนนี่คือยาบ้า
0: ก็คือยาบ้า
1: ใช่มันกินแล้วจะคึกจะตื่นตลอดเวลารู้สึกว่าไม่ง่วงไม่หลับทำงานได้เยอะเพิ่มมากขึ้น
0: เพราะฉะนั้นไอ้ยาตัวนี้มันมีมานานแล้วแต่แค่ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
1: ใช่ครับเป็นความฉลาดของผู้ผลิตในการเอาสารอันนี้มาใส่อันนี้สารนี้ใส่มานี้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกตีฟเพิ่มประสิทธิภาพของยาแต่ตัวเพิ่มมากขึ้นครับ
0: แค่เข้าใจถูกไหมว่าพอกินเข้าไปอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันมีตัวเซโรโทนินกินเสร็จปุ๊บมันจะรู้สึกแบบฟิน
1: ใช่มันรู้สึกว่าลอยแสงสีสวยเห็นภาพฟุ้งฟูผิดปกติรู้สึกดีมากๆครับอันนี้ผมไม่เคยลองนะ
0: จากประวัติ
1: จากคนไข้ให้มาที่ผมถามว่าทำไมเขาถึงชอบใช้ยากันเขาบอกรู้สึกดีหมอมันรู้สึกว่าสบายปลดปล่อยเครียดอยู่ก็ได้คลายเครียดได้เงี้ยครับผม
0: เพราะว่าไอ้ตัวสารนี้มันทำให้ทุกอย่างมันแบบ
1: ใช่
0: ฟินอย่างเงี้ย
1: รู้สึกแบบรีแลกซ์ใช้คำว่ารีแลกซ์
0: ผมก็เคยถามเหมือนกันเขาบอกว่ามันแบบมันขนาดไหนเขาบอกว่ามันถึงขั้นแบบเอื้อมือจับเดือนดาวได้พวกน
1: ี
0: ้มันไปถึงขั้นนั้นเลยอะไรเงี้ยอันนี้คือผลเริ่มต้นเหมือนมาหลอกลวงเราก่อน
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือยาอี
1: ใช่ครับ
0: แล้วยาเคอ่ะ
1: ยาเคเป็นอีกกลุ่มนึงครับที่จริงยาเคอ่ะมันมีใช้ในโรงพยาบาลนะครับ
0: อ้าวเหรอครับ
1: ใช่ไม่รู้ว่าคุณแคนเคยถ้าใครเคยแบบต้องทำหัตถการบางอย่างเพื่อกึ่งลำสลบกึ่งหลับไปแป๊บนึงนะครับจะใช้ยาเคเป็นชื่อทางการแพทย์คือเคตามีนแต่ว่าถ้าอยู่ภายใต้การดูแลการให้โดยแพทย์ไม่เป็นอะไรเพราะคุณหมอสามารถมอนิเตอร์

0: เออแล้วก็ใช้แค่ครั้งเดียวไม่ได้ใช้ต่อเนื่องยาวนานเหมือนเสพติดพวกนี้ครับผม
1: มันเป็นยาเคลิ้มป่ะ
0: ใช่ยาเคเอฟเฟกต์หลักๆคือมีผลต่อสมองทำให้คนไข้รู้สึกว่าเคลิ้มหลับเห็นแสงสีรู้สึกว่าเออถ้าคนเคยใช้จริงๆนี่จากประสบการณ์ที่ผมไปถามคนใช้มาเขาบอกว่ารู้สึกว่าวิญญาณออกจากร่างได
1: ้
0: ใช่รู้สึกว่าแบบมีจริงๆ

0: แบบทางการแพทย
1: ์ใช่ครับ
0: แล้วถ้าเกิดไม่ใช่ทางการแพทย์แล้วมันทำอะไร
1: ก็ทำให้เกิดความหลอนเกิดความรู้สึกว่าวิญญาณอยู่จากร่างรู้สึกแบบดีขึ้นรู้สึกฟินขึ้นรู้สึกแบบได้ผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นเขาเอายาตัวนึงที่มีความกระตุ้นทำให้รู้สึกมีความสุขแล้วก็หลอนมาร่วมกันอย่างเงี้ยครับทำให้มันฟินขึ้นเป็น2เท่าในความคิดผมนะ
0: เพราะฉะนั้นตัวสารเสพติดตัวเนี้ยที่เขาบอกว่ามันระบาดตัวเนี้ยคือเอา2ตัวนี้มารวมกัน
1: ใช่ครับ
0: มันก็เลยได้ผลทั้งคู่
1: ใช
0: ่โอเคเราพอเข้าใจแล้วว่า2ตัวนี้มันส่งผลกับความสุขของไอ้คนเสพยังไงคราวนี้มันเกิดผลเสียยังไงละ
1: โอ้โหผลเสียนี้ระยะยาวจากเมื่อกี้ที่คุณแคนดูรูปคุณแคนไอตัวเหมือนอาร์ทอยคุณแคนคิดว่ากลุ่มคนกลุ่มไหนที่จะชอบยาตัวนี้ครับ
0: ก็ต้องวัยรุ่นดิ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ไม่ต้องจากวัยรุ่นครับปัจจุบัน
0: เด็ก
1: เด็กใช่เลยเพราะว่าหน้าตาน่ารักมากเป็นกลุ่มผมไม่ชอบไอเหมือนอมยิ้มขนมที่เรากินกันเลยเพราะฉะนั้นเด็กและวัยรุ่นกลุ่มเยาวชนนะครับเนี่ยเป็นที่เขาทำหน้าตาเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่ผู้ค้าเขาต้องการทำหน้าตาให้ดูแบบเข้าถึงง่าย
0: นี่มันทำเป็นลาบูบูจริงๆเลยเนี่ย
1: ใช่ๆครับอาจารย์เอ้ยอาจารย์คุณแคนของจริงๆเป็นลาบูบูเลยคุณแคนหน้าตาอย่างนี้เลยแล้วก็
0: โอ้โห
1: ใช่เห็นป่ะทุกคนสามารถแบบชอบเอ้ยน่ารักเป็นขนมหรือเปล่าลองเคี้ยวๆอมๆเด็กก็มีนะครับในช่วงที่ระบาดจริงๆแบบเด็กอายุต่ำกว่า17ปีใช้เยอะค่อนข้างเยอะมากๆอีกอย่างนึงครับตอนนี้ครับจะบอกว่ายาเสพติดหรือสารเสพติดราคาถูกลงมากมาก
0: ครับ
1: มากมากเพราะฉะนั้นทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่มสามารถซื้อได้ครับผม
0: มันน่ากลัวมากนะครับจริงๆอันนี้อยากให้หลายๆคนเห็นภาพว่ายาเสพติดหรือว่าสารเสพติดชนิดนี้พอเราเสพเข้าไประยะสั้นกับระยะยาวมันจะเกิดอะไรกับร่างกายบ้าง
1: ใช่ครับก็ถ้าเป็นกลุ่มเมื่อกี้นะครับถ้าเป็นกลุ่มของกลุ่มที่เหมือนคล้ายๆอัดทอยหรือแวนลาบูบูพวกนี้ครับก็คือถ้าในระยะสั้นก่อนนะครับถ้ามันจากยาอีมันหลอนแล้วแต่มันกระตุ้นด้วยกระตุ้นระบบประสาทด้วยเพราะฉะนั้นคนไข้มีโอกาสอาจจะวุ่นวายกระวนกระวายและถึงขั้นชักผิดปกติได้เลย
0: ถ้าเกิดเยอะเกิน
1: ใช่ถ้าเกิดเยอะเกินเพราะบางทีคนที่ใช้เป็นเยาวชนเขาไม่รู้หรอกครับเขากินไปเม็ดนึง2เม็ดเห็นเป็นไรก็กินไปเรื่อยกินไปเรื่อยอยากลองอย่างเงี้ยครับก็ทำให้เกิดอาการชักผิดปกติได้ส่วนตัวเคตามีนหรือยาเคที่ใส่เข้าไปครับมันเกิดความหลอนเกิดการกึ่งหลับกึ่งสลบบ้างเพราะฉะนั้นคนไข้มีโอกาสเรื่องของหลับเยอะๆกดการทำงานของสมองได้จนกดการหายใจแล้วก็เสียชีวิตได้นี่หลักเลยนอกจากนี้ครับไอ้กลุ่มของยาอียาเคไอ้ยาอีนพวกนี้ครับมันสามารถกระตุ้นหัวใจทำให้หัวใจเต้นเร็วเต้นเร็วเต้นเร็วเต้นเร็วผิดปกติได้พอหัวใจเต้นเร็วผิดปกติทำให้คนไข้มีการมันรัดกระแสหัวใจครับหัวใจวายเสียชีวิตได้หรือในบางกรณีที่ใช้ยาอีพวกนี้มีผลทำให้ตัวกล้ามเนื้อหัวใจหรือหลอดเลือดหัวใจมันตีบทันทีทำให้หลอดเลือดหัวใจมันตีบแล้วก็หัวใจหยุดเต้นแล้วก็เสียชีวิตได้ครับอันนี้หลักเลยทั้งระบบสมองแล้วก็ระบบหัวใจครับคุณแคน
0: ถ้าเกิดเสพไปในระยะยาวครับ
1: ก็เมื่อกี้จากที่เกริ่นตั้งแต่ต้นเลยถ้าเสพระยะยาวจริงๆครับมันมีผลต่อสมองเกิดอาการหลอนต่อเนื่องได้เห็นหูแว่วได้เห็นภาพหลอนผิดปกติได้นะครับถ้าผลต่อสมองนะถ้าผลต่อหัวใจมีผลครับทำให้หัวใจที่มันบีบตัวหดตัวมันบีบตัวหดตัวได้ไม่ดีหรือภาษาทางชาวบ้านคือหัวใจมันโตกว่าปกติการทำงานทั้งบีบตัวและหดตัวไม่ได้ก็มีผลเพราะฉะนั้นเอฟเฟกต์ระยะยาวคนไข้กลุ่มนี้จะเหนื่อยง่ายกว่าปกติมีผลต่อการทำงานของระบบหัวใจค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับผม
0: ฮะกินเม็ดเดียวติดเลยไหม
1: นี่แหละครับบอกแล้วก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มคนถ้ายิ่งกลุ่มคนที่แบบยังตระหนักรู้ไม่ได้หรือว่ากลุ่มคนที่มีความเสี่ยงที่จริงเขาเคยมีการศึกษานะครับกลุ่มคนที่มียีนมีจีเนติกที่มีโพรนมีความเสี่ยงต่อการติดได้อ่ะกินครั้งเดียวก็ติดได้เลยครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากไว้ความเชื่อว่าใช้ครั้งเดียวไม่ติดใช้อันเดียวไม่ติดอันนี้ผิดจริงๆครับเพราะว่าใช้ครั้งเดียวติดได้เพราะว่าพอคนใช้แล้วก็อยากใช้อีกเรื่อยๆครับคุณแคน
0: จริงๆเรามีตัวอย่างก็คือยาอีกับยาเคนะครับแต่ผมรู้สึกว่าพอมันคุยเรื่องยาเสพติดแล้วอะอยากรู้ต่อเพราะว่าในชีวิตนี้เราได้ยินยาเสพติดหลายตัว
1: ใช่ครับ
0: นะครับเมื่อกี้เราเข้าใจยาอีกับยาเคแล้วผมเคยได้ยินไอซ
1: ์ครับผม
0: ไอซ์เนี่ยมันแบบมันต่างจากพวกนี้ยังไง
1: อ๋อเนี่ยครับก็คือทั้งกลุ่มยาบ้า
0: ครับ
1: ยาม้าที่คุณแคนบอกยาอีแล้วก็ยาไอซ์เป็นกลุ่มเดียวกันเป็นกลุ่มอนุพันธ์แอมเฟตามีนเหมือนกันหมดเลยแต่ว่ายาไอซ์เนี่ยครับเขาไปสกัดให้มันแบบสะอาดบริสุทธิ์ผุดพองมากขึ้นทำให้แบบรับฤทธิ์ของตัวสารกระตุ้นประสาทได้ค่อนข้างเยอะเพิ่มมากขึ้นเป็นกลุ่มเดียวกันหมดเลยครับผม
0: ก็คือผลเหมือนกัน
1: ผลเหมือนกันหมดเลย
0: ต่างวิธีรูปแบบ
1: ใช่
0: วิธีการเสพต่างกัน
1: ใช่เลยครับผม
0: โอเคคราวนี้

0: เมื่อก่อนเคยได้ยินแรงมากๆคือเฮโรอีนอันนี้คือกลุ่มไหน
1: ใช่ครับอันนี้เมื่อกี้เราพูดถึงกลุ่มแรกคือเป็นกลุ่มที่กระตุ้นก่อนนะครับ
0: ครับ
1: กลุ่มที่2คือกลุ่มของเฮโรอีนก็คือกลุ่มของโอปิออยด์ที่คุณแคนรู้ว่าใช้เคยฉีดมอร์ฟีนหรือเปล่าเนี่ยคือกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มกดล่ะครับกดการทำงานของสมองกดการทำงานของระบบประสาทที่ผิดปกติเพราะฉะนั้นกดแล้วเกิดเอฟเฟกต์เกิดขึ้นก็คือกดทำให้คนนั้นเขาเคลิ้มหลับทำให้แบบรู้สึกมาเสริมเอฟเฟกต์ทำให้หลับเพิ่มมากขึ้นทำให้รู้สึกมึนงงมึนเมาได้เพราะฉะนั้นกลุ่มที่เป็นกลุ่มโอปิออยด์มีทั้งมอร์ฟีนมีทั้งเฮโรอีนหรือมียาในโรงพยาบาลคือเฟนตานิลเพติดีนก็เป็นกลุ่มของกลุ่มเฮโรอีนหมดเลยซึ่งเฮโรอีนนะครับเป็นสารเสพติดที่ระบาดมากจนแบบยิ่งๆในอเมริกานะครับมีการระบาดของเฮโรอีนค่อนข้างหนักมากคนไข้เสียชีวิตจากเฮโรอีนในอย่างเช่นที่อเมริกาปีหนึ่งหลายร้อยคนหลายพันคนนะครับผมเพราะฉะนั้นฝากไว้อย่างบ้านเราถามว่ามีการระบาดของเฮโรอีนหรือเปล่ามีนะก็มีระบาดแต่ว่าไม่ได้ออกข่าวโด่งดังมากครับผมเพราะฉะนั้นภาพฝากกลุ่มแรกคือกระตุ้นกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่กดประสาทกดการทำงานของสมองทั้งหมดครับ
0: นี่คือเฮโรอีนซึ่งเราจะรู้ว่าเขาจะฉีดเข้า
1: ใช่แต่มีหลายวิธีนะคุณครับมีการสูตรก็มี
0: สูตรก็มี
1: ไปเผาแล้วก็สูตรก็มีหรือก็กินบางคนก็มีบางคนแบบว่ากินด้วย
0: อ่ะโอเคเอาสิ่งที่ตอนนี้มันถูกกฎหมายดีกัญชาก
1: ัญชาครับ
0: กัญชานอนเบากว่าอย่างอื่นเหรอทำไมมันถึงสามารถแบบว่าถูกกฎหมายได้
1: คือกัญชาน่ะเขามีข้อดีที่เขามาใช้กันคือกัญชาทางการแพทย์ใช้รักษาโรคลมชักที่ดื้อยาใช้รักษาโรคการเกร็งของกล้ามเนื้อที่ผิดปกติได้นี่คือข้อดีของมันถ้าวงเล็บไว้ว่าถ้าใช้โดยภายใต้บุคลากรทางการแพทย์แต่ถ้าไปใช้ในการสันทนาการเสพสูบเพิ่มพวกนี้ครับ บางทีโดสที่ใช้นะครับเราไม่ดูโดสที่ถูกต้องว่ามันมิลลิกรัมเท่าไหร่มันเยอะขนาดไหนพอใช้ไปเยอะๆกัญชาจริงๆแล้วมีผลต่อสมองแล้วก็มีผลต่อหัวใจครับผม
0: หัวใจด้วย
1: ใช่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นข่าวมากมายที่คนลองใช้กัญชาครั้งแรกรู้สึกว่าใจสั่นมากๆเลยรู้สึกใจสั่นมากๆเพราะมันไปเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจที่เพิ่มมากขึ้นครับผมแล้วพอหัวใจบางคนทำงานเร็วๆทำงานเยอะๆเพิ่มมากขึ้นก็มีโอกาสทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้เป็นความเสี่ยงครับ
0: ร่างกายของแต่ละคนมันมีศักยภาพในการรับต่างกันบางคนดูคนมันจะมีพวกคุกกี้กัญชาอะไรเงี้ยเห็นบางคนก็บอกว่าเคยกินมาครั้งนึงก็ใจสั่นมากๆเราไม่กล้ากินอีกเลยมันคงไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ร่างกายเราแบบไหนกันแน
1: ่หรือว่าที่ผมบอกว่าโดสไม่รู้ว่าคุกกี้ร้านนี้ใส่กัญชา1มิลลิกรัมคุกกี้ร้านนี้ใส่กัญชา2มิลลิกรัมอันนี้บอกไม่ได้เลยบางทีเขาอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นพิษเขาก็ใส่ไปเรื่อยเปื่อยก็ได้อย่างเงี้ยครับผม
0: ก็ไม่ควรสูตร
1: ผมว่าไม่ควรสูตร
0: เพราะเราไม่รู้ว่าร่างกายเรายังไงกันแน
1: ่ใช่มันมีวิธีการอื่นในการเพิ่มสันทนาการได้ดีกว่าการใช้พวกกัญชาพวกนี้ครับคุณแ
0: ค่ขออีกสักหนึ่งอันเขาบอกว่านี่คือยาเสพติดไฮโซโคเคน
1: โอ้โหโคเคน
0: นี่เราจะเห็นในภาพยนตร์ค่อนข้างเยอะมากๆจนรู้วิธีเลยอ่ะที่เขาจะต้องบอกว่าแหมแบ่งแล้วก็สูตรเข้าไป
1: ครับผม
0: แบ่งสูตรเข้าไปแล้วบอกว่าราคาสูงมากๆโคเคนนี่จัดอยู่ในประเภทไหนครับ
1: ก็โคเคนแล้วที่จริงมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นแต่หลักๆแล้วโคเคนออกฤทธิ์คล้ายๆกับกลุ่มแอมเฟตามีนคล้ายๆกลุ่มยาบ้าครับกระตุ้นประสาทเหมือนกันกระตุ้นเหมือนกันแต่โคเคนใส่ความหลอนเพิ่มมากขึ้นใส่ความรู้สึกฟิตที่จริงอ่ะโคเคนมันกลุ่มเดียวกลุ่มยาชานะครับอย่าใช้แล้วฉีดทำแผลกันแต่มันมีความหลอนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตุ้นตัวการทำงานของระบบประสาทต่างๆเพิ่มมากขึ้นก็เลยมาใช้มาเสพติดกันครับเพราะฉะนั้นถามว่าความอันตรายของยาเสพติดทุกตัวอันตรายหมดแต่เพิ่มเติมคือโคเคนมันมีผลต่อสมองกับหัวใจค่อนข้างเยอะมากๆเลยฝากไว้ครับผม
0: โคเคนเนี่ยราคาแพงมากๆ
1: ใช่สมัยก่อนอันฝากไว้สมัยก่อนแพงมากแต่ปัจจุบันผมว่าราคาน่าจะดาวลง
0: จริงเหรอคนที่สูตรก็ง่ายขึ้นอีก
1: ใช่คร
0: ับ การโดนโคเคนไปนานๆเนี่ยมีผลกับชีวิตยังไงบ้าง
1: มีผลครับก็เมื่อกี้ที่คุณแคนบอกว่าโคเคนเขาจะภาษาหมอคือแครกก็คือสูตรกันจะเผาถูกไหมครับถ้าไอการสูตรโคเคนบ่อยๆมีผลต่อปอดมีรายงานว่าการใช้โคเคนแบบสูตรดมมีผลทำให้ปอดโดนทำลายค่อนข้างเยอะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นถุงน่องป่องพองผิดปกติได้แล้วก็เหมือนกันเลยครับโคเคนเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มยาเสพติดยาบ้ายาไอซ์ยาอีที่ผิดปกติมีผลต่อสมองกับหัวใจในระยะยาวแน่นอน
0: ครับคือแน่นอนแหละยาเสพติดมันทำให้มีความสุขในช่วงเวลานั้นแต่ว่าผลหลังจากนั้นเนี่ยมันรุนแรงมากๆเหม
1: ือ
0: นที่เขาบอกว่าโลกของเรามันยุติธรรมเสมอนะฮะบางทีเราอยากจะซื้อความสุขเราซื้อมาเราก็มีความสุขช่วงนั้นแหละแต่หลังจากนั้นสุดท้ายเราก็ต้องชดใช้มันอยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่าเลือกวิธีแบบนี้ดีกว่า
1: ใช่คร
0: ับ นะครับผมเคยมีประสบการณ์อันหนึ่งครับอาจารย์แต่ว่ามันก็อาจารย์รู้จักการทำอัลเทอร่าไหม
1: รู้จักครับ
0: อัลเทอร่ามันก็เจ็บนะบางทีมันแบบเหมือนกับทำยกกระชับหน้านะฮะแล้วที่คลินิกเนี่ย

0: หมอเขาบอกมีตัวช่วยตัวช่วยคือเขาเรียกว่าเซนทร็อกอะไรสักอย่างไม่รู้อะ
1: เพนทร็อก
2: ใช่ครับ
0: เพนทร็อกเหมือนกับให้เราสามารถแบบดูดอะดูดแล้วมันจะเย็นๆนะแล้วเสร็จปุ๊บมันก็จะเคลิ้ม
1: ๆครับผม
0: อันนั้นคืออะไร
1: ผมก็เคยใช้เหมือนกันเวลาทำหัตถการพวกนี
0: ้อ้าวคืออะไรครับ
1: ก็คือมันเป็นยานำสลบกลุ่มนึงครับผมที่ทำให้คนไข้รู้สึกว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นรู้สึกว่าผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นก็คือเป็นออกฤทธิ์ต่อสมองเราทำให้รู้สึกว่าเรารีแลกเรารู้สึกว่าง่วงนอนรู้สึกว่าแบบอยากพักผ่อนเพิ่มมากขึ้นเขาใช้เอฟเฟกต์เนี้ยครับมาใช้เหมือนการดิสแทรกความเจ็บปวดจากการทำหัตถการทางการแพทย์ได้ครับผม
0: ซึ่งแล้วถูกต้องตามหลักการแพทย์ใช่ไหม
1: ซึ่งถ้าใช้ถูกต้องโดยภายใต้ทางการแพทย์เพราะว่าในทางด้านฉุกเฉินการแพทย
0: ์
1: ป
0: ั
1: จจุบันนะคะคุณแคนก็เอาเพนทร็อกมาใช้ในรถฉุกเฉินและมาให้คนไข้สูดดมลงคนไข้ในวันนี้คนไข้ปวดเจ็บจากแบบแขนหักขาหักพวกนี้ก็มีการใช้เพนทร็
0: อ
1: กผมฝากไว้ว่าถ้าการใช้เนี่ยภายใต้บุคลากรทางการแพทย์ผมว่ามันปลอดภัย
0: โอเค
1: นะครับ
0: ย้ำนะเพราะว่าผมก็ถามคุณหมอแล้วก็หมอบอกว่าคนทั่วไปซื้อไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: มันต้องเป็นทางคุณหมอเนี่ยเป็นคนดูแลในการทำมันจะเป็นอย่างนี้พอมันดูดเข้าไปเหมือนมันก็เย็นเหมือนกับเราดมยาดมอะ แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยถามว่าความเจ็บยังคงอยู่ไหมความเจ็บยังคงอยู่แต่เราจะมองข้ามมันไป
1: ใช่
0: เราจะรู้สึกว่าโอ้ก็แค่เจ็บ
1: มันความรู้สึกว่าดิสแทรกมันแบบมันสามารถเบี่ยงเบนความสนใจของเราได้ครับ
0: โอเคซึ่งมันก็อาจจะฟิลนั้นถ้าเกิดเป็นพวกยาเสพติดแต่รุนแรงมากกว่านะครับเอ๊มันมียาเสพติดอะไรที่ผมควรต้องรู้จักอีกไหม
1: มีหลายกลุ่มมีอย่างเช่นกระท่อม
0: กระท่อม
1: ไหมคร
0: ับ กระท่อมผมเห็นคนดื่มกันเต็มเลย
1: ใช่แบบขายถ้าใครไปตามถนนตามชานเมือง
0: ใบกระท่อม
1: ใช่ทั้งใบและน้ำกระท่อมครับผม
0: มันยังไง
1: คือกระท่อมเนี่ยเป็นแบบพืชเศรษฐกิจของภาคใต้คนทางภาคใต้ใช้มายาวนานเขาเคี้ยวกินกันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นได้แต่พอมีการให้เสรีกระท่อมเพิ่มมากขึ้นครับมีการใช้กระท่อมอย่างแพร่หลายจากข้อมูลของศูนย์พิพิธยาโรงพยาบาลรามาล่าสุดนะครับก็เก็บข้อมูลพบว่าพอมีการใช้กระท่อมตอนแรกๆเชื่อว่าเอฟเฟกต์หรือผลข้างเคียงของการใช้กระท่อมมันไม่ค่อยเยอะมากแต่พอคนใช้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆพบว่าผลมันมีผลจริงๆมีผลมันเพิ่มความเสี่ยงต่อการชักผิดปกติได้แล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดตับอักเสบผิดปกติได้แต่ว่าผมฝากไว้ก็คือผลเนี่ยมันยังไม่มีค่าทางในสำคัญก็คือการเก็บข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นก็เลยฝากไว้ว่าถ้าใช้กันจะต้องระวังเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวเรื่องของการชักผิดปกติหรือปัญหาเกี่ยวกับตับอักเสบผิดปกติได้ครับคุณแคน
0: ผมเห็นคนเคยเคี้ยวแล้วก็บอกว่ามันจะทำให้มีแรง
1: ใน
0: การทำงานต่างๆผมก็เลยลองเคี้ยวบ้าง
1: อ๋อเคยใช้แล้วครับเป็นไงบ้างครับ
0: เคยลอง
1: แล้วรู้สึกครับ
0: โอ้โหแทบบ้วนนะฮะ
1: ทำไมมันขมแล้วครับ
0: ปีเลย คือโอ้โหแล้วเขาก็เคี้ยวอยู่นะเขาดูดน้ำเรื่อยๆผมโหกินกันได้ไงวะ
1: แล้วมันคึกคักมากไหมคุณแคน
0: ไม่ทันคึกครับไม่ขมก็บ้วนแล้วครับ
1: อ๋อบ้วนก่อนใช่ไหมไม่ทันงานดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย
0: ใช่ก็ใบนี่แหละใบดื่มไปนิดนึงแล้วก็ลองเคี้ยวสักปุ๊บมันขมเลยทันทีมันไม่ได้อร่อยเลยฮะ
1: แต่ผมเคยถามไปแบบลงสำรวจพื้นที่ที่ภาคใต้คนพวกคนทำกับกระไรกับสวนพวกนี้เขาบอกว่าเคี้ยวรู้สึกดีขึ้นเขาเคี้ยววันละใบสองใบจนเขาชินแบบรสขมเขาคงชินไปแล้ว
0: คงจะชิน
1: แล้วเขารู้สึกว่าแบบมันทำงานได้ดีขึ้นถ้าเขาไม่ใช้รู้สึกว่ามันหงุดหงิด
0: อันนี้ติดไหม
1: นี่นะครับมันจะมาเริ่มอาการหงุดหงิดแต่ถามว่ากระท่อมติดครับผมถ้าใช้ทุกวัน
0: เพราะเรารู้สึกว่าอยากจะรู้สึกแบบนั้นอีก
1: ใช่
0: เหมือนกับเวลาเราฉีดโบท็อกนะฮะพอโบท็อกมันคลายเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไม่ได้ละมันต้องกลับไปฉีดใหม่อาจารย์เป็นไหมอย่าง
1: ก็มีบ้างครับรู้สึกว่าแบบไม่ยอมให้หน้า
0: ไม่ได้ละ
1: เหมือนเดิม
0: ผมก็เป็นแล้วคนหนึ่งไม่ได้ละหมดแล้วก็ต้องไปต่ออันนี้เขาเรียกว่าติดโบท็อก
1: ใช่ครับ
0: อาจไม่มีผลเสียกับสุขภาพเท่าไหร่ใช่ไหม
1: ไม่น่ามีผล
0: โอเคได้ฮะไปกันดูเรื่องเล่ากันหน่อยครับเพราะว่าเล่าเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งที่เขาบอกว่ามันติดได้เหมือนกันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับทางตำรวจที่เมืองลำปางรับแจ้งบอกว่าเจอศพคนเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุอยู่ในห้องพักแห่งหนึ่งนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นห้องนอนของหอพักไปเจอศพของนายสัมพันธ์อายุ64ปีเสียชีวิตอยู่นะครับทางตำรวจตรวจสอบไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายผู้ตายเนี่ยชอบดื่มเหล้าเป็นประจำทุกวันบางวันเนี่ยไม่กินข้าวถ้าเกิดวันไหนไม่มีกับข้าวเนี่ยผู้ตายจะกินข้าวเหนียวปั้นเป็นก้อนจุ่มเหล้าแทนการกินน้ำแกงคือติดขนาดนั้นนะครับสุดท้ายเสียชีวิตการดื่มสุราแค่ไหนถึงเรียกว่าติดสุรา
1: อันนี้คำถามนี้เป็นคำถามยอดฮิตของทุกคนว่าเอ๊ะฉันกินเหล้าทุกวันกินเหล้าเป็นโซเชียลดริงกิ้งแบบสามสัปดาห์ต่อติดเหล้าหรือยัง คำจำกัดความของการติดเหล้าแปลว่าเราต้องกินบ่อยๆแล้วเวลากินแต่ละครั้งมีการเพิ่มโดสที่เพิ่มมากขึ้นเพิ่มโดสเพิ่มมากขึ้นและสุดท้ายกินเพิ่มโดสและสูญเสียการทำงานสูญเสียฟังก์ชันต่างๆทำงานไม่ได้ไม่มีอะไรต้องกินเหล้าเท่านั้นถึงจะได้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าติดเหล้าแล้วครับ
0: ถ้าถึงขั้นสูญเสียแบบว่าฟังก์ชันในการทำงาน
1: สูญเสียเลยเพราะบางทีบอกว่าฉันเพิ่งกินมาแค่เดือนเดียวแต่กินทุกวันฉันติดเหล้าหรือเปล่าเป็นได้นะครับถ้ากินหนักกินเพิ่มโดสอัพโดสขึ้นเรื่อยๆจนไปทำงานไปอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยครับว่าเรียกว่าติดเหล้าแหละ
0: เพราะฉะนั้นติดเหล้าเนี่ยมันแต่ละคนไม่เหมือนกัน
1: ใช่มันขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยว่าแบบการรับสารสื่อประสาทสารกระตุ้นจากเหล้ามันขนาดไหนแต่ว่าถ้าคนกินแบบผมว่าถ้าเป็นโซเชียลดริงกิ้งปกติไม่ได้กินบ่อยไม่ได้สูญเสียฟังก์ชันการทำงานผมคิดว่าไม่ติดเหล้า
0: ครับคนคอแข็งกับคออ่อนเนี่ยมันเกิดจากอะไร
1: อ๋อก็การวัดคอแข็งคออ่อนก็คือขึ้นอยู่กับว่าร่างกายที่จริงแล้วถ้าลงลึกปีกนะครับเรื่องเล่านี่คือยาวมากเลยลงลึกไปคือปกติเรื่องเล่าทั้งเล่าปกติหรือคุณแคนเคยได้ยินปีที่แล้วมีข่าวเล่าเถื่อนผิดปกติไหม
0: ครับ
1: มีคนเสียชีวิตด้วยใช
0: ่
1: เนี่ยครับมันเป็นกลุ่มของเล่าหมดเลยทุกตัวของกลุ่มแอลกอฮอล์หรือกลุ่มเล่าพวกนี้ครับมันจะถูกเมตาบอลิซึมถูกทำลายที่เอนไซม์ตัวหนึ่งพอการที่คนมีการทำงานของเอนไซม์ตัวนั้นเยอะๆเยอะๆเยอะๆหรือดีผิดปกติทำให้มันเปลี่ยนแปลงเป็นสารปลายทางของตัวเหล้าเกิดขึ้นทำให้ตัวสารปลายทางเนี่ยครับเป็นตัวบ่งบอกว่าจะทำให้คนไข้แบบหลับเพิ่มมากขึ้นตัวแดงเพิ่มมากขึ้นกลิ่นเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าขึ้นอยู่คนนั้นเลยเพราะฉะนั้นตัวเอนไซม์ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงเหล้าเป็นสารปลายทางพวกนี้ครับเป็นตัวกำหนดว่าคนเนี่ยจะคอแข็งคออ่อน
0: เรากำหนดไปได้
1: ใช่อย่างเช่นบางคนอย่างเช่นตัวผมเองถ้าถือว่าไปเผลอไปแบบไปโซเชียลดริงกิ้งกินแอลกอฮอล์นิดนึงหน้าแดงตัวแดงเลยแค่แบบประมาณแค่10 30 ml ก็ตัวแดงได้แต่บางคนกินเป็นขวดก็ไม่เป็นไรเลยแต่ว่าเอนไซม์เขาทำงานดีมากหรือทำงานแบบทำงานสามารถเมตาบอลิซึมตัวเหล้าออกไปได้ค่อนข้างเร็วเลยครับผม
0: มันฝึกได้ไหม
1: ผมว่านะถ้ากินไปเรื่อยๆมันสามารถกระตุ้นให้เอนไซม์เยอะเพิ่มมากขึ้นผมว่า
0: โอเคเพราะฉะนั้นคนที่ดื่มบ่อยๆมันก็อาจจะแบบคอแข็งมากขึ้นคราวนี้ส่งผลกับร่างกายหนักๆเลยเนี่ยคือยังไงกันแน
1: ่ก็ถ้าน
0: อกจากเมานะนอกจากแบบเมา
1: ถ้าเคยติดตามข่าวคนที่เสียชีวิตจากเหล้าไม่รู้คนนี้ในข่าวนี้หรือเปล่าก็คือพอกินเหล้ามากๆมันกดระบบสมองครับปวดประสาทก็คือรู้สึกมึนเมารู้สึกซึมผิดปกติถ้ากินหนักมากๆหนักมากๆก็คือมันกดสมองจนกดการหายใจแล้วคนไข้ก็เสียชีวิตได้เลยครับผม
0: กดสมองได้ถึงขั้นนั้นเลย
1: ใช่ครับถ้ากินอย่างเคยมีข่าวพี่มีคนกินเหล้าแล้วแบบเสียชีวิตเมื่อแบบหลายสิบปีก่อนหลายปีก่อนเพราะว่ามันไปกดสมองจนกดการทำงานของสมองที่ควบคุมการหายใจครับคุณแคนพอมันกดการหายใจก็คนไข้หายใจไม่ไหวก็เสียชีวิตได้เหมือนกัน
0: ผมจำได้อย่างเคสก่อนหน้านี้ที่มีเน็ตไอดอลคนหนึ่งอ่ะที่ถูกให้กินเหล้า
1: ใช่นั่นแหละครับ
0: กินเหล้าแล้วก็เสียชีวิตอันนั้นเกิดจาก
1: ก็คือเขากินแอลกอฮอล์คือเหมือนเป็นกินเหล้าแล้วได้ทำงานของเขาใช่ไหมครับแล้วมีเคสนั้นในบ้านสุดท้ายแล้วมีการตรวจเอาผลเลือดของหรือผลเลือดผลปัสสาวะไปตรวจดูครับเพราะว่าตัวแอลกอฮอล์ในร่างกายเขาสูงมากๆเลยสูงถึงขั้นระดับที่ทำให้เสียชีวิตได้ครับผม
0: เพราะฉะนั้นถ้าดื่มเยอะเกินไปทีเดียวเพียวๆเนี่ยก็หนักไม่ได้เหมือนกันคราวนี้เวลาคนที่ติดเหล้าหนักๆนะครับแล้วต้องการจะเลิกมันวิธีเป็นยังไงบ้างต่างกับการเลิกยาเสพติดไหมครับ
1: ผมว่าการวิธีการเลิกเหล้าไม่ต่างกันเพราะว่ามันเป็นสารที่ยิ่งที่คิดว่าเหล้าก็เป็นสารเสพติดได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ากินแล้วมันติดได้กินแล้วมันเพิ่มความสุขได้แต่เหมือนฝากไว้เลยครับว่าถ้าต้องการเลิกเหล้าหรือเลิกสารเสพติดแนะนำว่าต้องไปเลิกภายใต้บุคลากรทางการแพทย์เพราะว่าการเลิกเหล้าเนี่ยเลิกทันทีหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าการถอนเหล้าถอนยาพวกนี้ครับมันมีเอฟเฟกต์ค่อนข้างน่ากลัวครับผมคุณเคยเจอคนไข้ที่แบบขาดเหล้าไหมมีอาการรุนแรงต้นยังไงใช่เนี่ยครับ
0: มันเห็นว่าจะสั่น
1: ใช่เขาบอกว่าถ้าแค่เลิกเหล้าทันทีหรือว่าลดปริมาณจากเดิมเคยดื่ม 2-3 ขวดลดลงเหมือน1ขวดร่างกายรู้สึกผิดปกติแล้วอาการเริ่มแรกเกิดที่6ชั่วโมงหลังจากที่หยุดเหล้าหรือถอนเหล้าหรือลดปริมาณของการกินเหล้าลงจะมีการมือสั่นกระวนกระวายอยู่ไม่สุขผิดปกติได้แต่อาการที่น่ากลัวต่อมาครับมันมีผลต่อระบบประสาทเหล้าเนี่ยทำให้กดระบบประสาทถูกไหมครับพอมันถอนออกไปไม่มีตัวกด ิ่งที่เกิดขึ้นตามขึ้นมาคนไข้จะมีการชักผิดปกติ
0: ครับ
1: และพอชักก็เสียชีวิตได้ครับนี่ฝากไว้เพราะว่าถ้าเราหักดิบต้องการถอนเหล้าเลิกเหล้าทันทีเลิกเองที่บ้านอยู่คนเดียวไม่มีคนดูถ้าเรามีอาการชักผิดปกติอย่างเงี้ยเกิดขึ้นค่อนข้างอันตรายครับผม
0: อาจารย์ครับทุกวันนี้แอลกอฮอล์ที่มันอยู่ในสากลโลกนี้ที่เราเห็นกินกันนะฮะมันก็จะมีวิสกี้ใช่ไหมฮะมันก็จะมีไวน์
1: ครับผม
0: มีพวกแบบเบียร์เอา3อย่างนี้ก็ได้ที่หลักๆเนี่ยต่างกันไหมอันไหนที่จะว่าอันไหนที่อันตรายน้อยสุดมีไหมหรือว่าเป็นเหมือนกัน
1: ผมว่าไม่มีอันไหนอันตรายเยอะอันตรายน้อยสุดแต่ว่ามันขึ้นอย่างที่คุณแคนบอกมาคือเป็นดีกรีของตัวแอลกอฮอล์ครับผมก็อย่างตัววิสกี้จะมีแบบเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่ค่อนเข้มข้นกว่ากี่เปอร์เซ็นต์พวกนี้มากกว่าถามว่าการกินเหล้าที่เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์37ดีกรี40ดีกรีพวกนี้คร
0: ับ เหล้าขาวไทย
1: เหล้าขาวไทยปกตินี่นะครับถ้ากินปริมาณที่เยอะมากๆก็มีโอกาสการกดสมองเหมือนการกินวิสกี้แค่แก้วเดียว2แก้วก็ได้เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณแล้วก็ขึ้นอยู่ความเข้มข้นในการเกิดเรื่องกับคนไข้ได้ครับ
0: ครับมันเคยมีข่าวหรือว่ามีกระแสมาว่าสมมุติวันนึงเนี่ยเรากินไวน์วันละแก้ว2แก้วทุกวันมันเป็นผลดีกับร่างกายจริงไหม
1: มีการศึกษาที่จริงๆครับว่าการกินไวน์ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของหัวใจได้ดีขึ้นแต่ต้องกินอย่างแบบไม่ได้กินเยอะมากทันทีแล้วก็ต้องตรวจสุขภาพอย่างอื่นร่วมด้วย
0: มันช่วยยังไงครับ
1: ก็คือมันช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในหัวใจที่เพิ่มมาก
0: แล้วปกติเลือดมันไหลไม่ดีเหรอ
1: ไหลดีครับแต่ว่าบางทีมีโอกาสการไหลที่เกิดริ่มเลือดอุดตันในหัวใจผิดปกติช่วงนี้ช่วยได
0: ้อ๋อเหรอครับ
1: ใช่ครับผมแต่ว่าผมว่ากินแต่พอดีอย่าไปเชื่อทฤษฎีมากก็คือมีวิธีการอื่นในการเพิ่มการไหลเวียนของหลอดเลือดหัวใจได้อีกครับผม
0: อย่างเช่นอะไรฮ
1: ะออกกำลังกาย
0: กินอาหาร
1: ใช่กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายผมว่าช่วยได้ครับผม
0: เพราะว่า2แก้วของเราไม่เท่ากัน
1: ใช่ใช่แล้วบางทีสองแก้วแล้วติดด้วยหรือเปล่า
0: สองแก้วเราไม่อยู่มันเพลิน2แก้วเปลี่ยนเป็น2ขวดอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือเรื่องของเราเป็นหนึ่งในยาเสพติดเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับผม
0: นะครับมาดูที่เจาะลึกยาบ้ากันหน่อยยาบ้าทุกวันนี้คุณผู้ชมคิดว่าราคาเท่าไหร่ฮะปรากฏว่าตกใจมากนะยาบ้าราคา 8-10 บาทมันถูกขนาดนี้เลยอ่ะมันไม่ได้บ่งบอกถึงเศรษฐกิจดีนะของราคาถูกโดยเฉพาะยาบ้านะครับเมื่อราคายาบ้าในประเทศเพื่อนบ้านถูกนะครับเหลือเพียงเม็ดละ 8-10 บาทส่งผลให้การลักลอบนำยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าเมืองนอกมันถูกไงเฮ้ยเอาเข้ามาขายในประเทศไทยทำกำไรสักนิดสักหน่อยเนี่ยโอ้มันก็ได้เยอะแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนติดกับสปป.ลาวนะครับก็มีทั้งช่องทางผ่านแดนที่เป็นด่านถาวรแล้วก็ช่องทางธรรมชาติเป็นจำนวนมากเครือข่ายการค้ายาเสพติดก็ปรับรูปแบบไปนะฮะจากเดิมเนี่ยเขาจะใช้เส้นทางบกเป็นหลักก็ขยายไปสู่เส้นทางน้ำนะครับนี่โดยเฉพาะแม่น้ำโขงเนี่ยลองคิดภาพตามนะว่าแม่น้ำโขงมันใหญ่ขนาดไหนนะมีเส้นทางที่ติดชายแดนเยอะมากๆนะครับกรณีการจับกุมยาบ้ากว่า 6.4 ล้านเม็ดจับได้ที่เชียงแสนเชียงรายนั่นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น 6.4 ล้านเม็ดนะฮะนอกจากนั้นมีอีกเยอะที่เราจับไม่ได้ยังมีการบริการใช้ไปรษณีย์และขนส่งเอกชนในการลำเลียงยาเสพติดนะครับรวมถึงเดี๋ยวนี้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการติดต่อซื้อขายแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทำให้ผู้ค้าและผู้ซื้อเนี่ยติดต่อกันได้โดยตรงพร้อมทั้งใช้สกุลเงินดิจิตอลคริปโตเคอเรนซีในการชำระเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจจับการปราบปรามมันยากขึ้นกว่าสมัยก่อนมากๆนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเราคุยกันไปแล้วใช่ไหมยาบ้า
1: ใช่ครับ
0: ยาบ้าว่าส่วนประกอบมันก็คือ
1: เป็นอยู่ยาอี
0: เหมือนกันคนนั้นเหมือนกัน
1: ใช่ไหมครับผม
0: ยาบ้าตอน20ปีที่แล้วกับยาบ้าตอนนี้มันเหมือนกันไหม
1: ผมว่าอาจจะมีการสกัดก็คือแต่ว่าหน้าตาปัจจุบันยังหน้าตาถ้าใครเคยเห็นในข่าวจะเม็ดสีส้มๆจะคล้ายๆกันแต่ว่าผมว่าการสกัดจากสารตั้งต้นหรือความเข้มข้นนี่เราบอกไม่ได้จริงๆว่าความเข้มข้นมันเยอะขนาดไหน
0: เราไม่รู้ว่าเขาทำมาขนาดไหน
1: ยังไงด้วย
0: ใช่ไหมครับคราวนี้การใช้ยาบ้าร่วมกับแอลกอฮอล์หรือสารกระตุ้นชนิดอื่นเนี่ยมันจะยิ่งส่งผลยังไงได้บ้าง
1: ใช่ครับเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาที่น่ากลัวแบบคุณแคนบอกเลยครับการใช้ยาบ้าหรือการใส่แอดออนสารกระตุ้นอื่นๆเพิ่มไปอย่างเช่นตัวคล้ายๆกับลาบูบูตัวเมื่อกี้ครับมันใส่ตัวกระตุ้นเพิ่มเอฟเฟกต์ทำให้หลอนเพิ่มมากขึ้นทำให้หลับเพิ่มมากขึ้นทำให้ซึมเพิ่มมากขึ้นหรือบางคนนะครับใช้ยาบ้าคู่กับยาไอซ์รวมกันเลยทำให้กระตุ้นหนักๆทำให้เกิดผลร้ายเพิ่มมากขึ้นได้และเร็วขึ้นได้ด้วยครับผมเพราะว่า
0: ฉะนั้น
1: ความคนมันเยอะ
0: ควบคู่กันไปก็ยิ่ง
1: แย่กว่าเดิม
0: ยิ่งแย่ไปใหญ่
1: ใช่ใช่ครับ
0: มีใครไหมที่เสพยาเสพติดแล้วไม่เป็นอะไร
1: ผมว่าไม่น่ามีนะครับน่าจะเกิดเอฟเฟกต์ไม่ระยะสั้นกับระยะยาว
0: ยังไงเกิดแน่นอน
1: ยังไงก็เกิดแน่นอนเพราะอยากจะให้หลีกเลี่ยงแล้วก็แบบจะถ้าฝากไว้กับเยาวชนที่มีปัญหาพวกนี้เยอะๆเลยว่าบางทีเยาวชนคิดว่ายิ่งแบบอยากลองเพื่อนตามบ้างเห็นราคาถูกหน้าตาสีสันสวยงามชื่อเท่อย่างเงี้ยครับการใช้ครั้งเดียว

0: เดียวยังไงก็ติดได้แล้วก็มีผลต่อระยะยาวมีคนเคยพูดว่าการใช้ยาเสพติดหรือการใช้อย่างกัญชาที่คุณแคนบอกมีผลต่อ IQ ของเด็กๆทำให้ IQ เด็กต่ำลงทำให้อนาคตแบบอาจจะเก่งกล้าไม่ได้มากเป็นผู้ใหญ่ปกติได้ครับผม
1: พูดถึงบุหรี่กันหน่อยบุหรี่ก็เป็นยาเสพติดไหม
0: ใช่ครับเป็นนิโคตินเป็นกลุ่มหนึ่งของยาเสพติดเหมือนกัน
1: นิโคตินนี่ทำให้เกิดอะไรขึ้น
0: ทำให้รู้สึกว่าติดรู้สึกความอยากรู้สึกว่าช่วยรีแลกซ์ได้เหมือนกันแต่ที่น่ากลัวตอนนี้ที่ออกข่าวคือเป็นตัวบุหรี่ไฟฟ้า
1: ครับ
0: ที่แล้วกลุ่มพี่ผู้ค้าชอบมากๆคือกลุ่มเด็กเยาวชนนี่เลยครับเขาได้ทำตัวบุหรี่ไฟฟ้ามาหน้าตาต่างๆแบบเป็นรูปสัตว์รูปผลิตภัณฑ์ต่างๆทำให้เด็กเข้าถึงได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นและบางทีไปถามคนอายุเยอะๆเขาไม่ยังไม่รู้ว่าไอ้ที่เด็กใช้กันไอ้ที่ดูดเป็นลูกการ์ตูนพวกนี้ครับคืออะไร
1: บุหรี่ไฟฟ้า
0: เขาคิดว่าจะเป็นแบบขนมฝรั่งหรือเปล่าก็เลยให้ใช้กันที่จริงแล้วมันคือบุหรี่ไฟฟ้าครับผมติดอันตรายมีผลต่อสมองมีผลต่อปอดด้วยครับผม
1: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่น่ากลัวนะครับซึ่งประเทศไทยผิดกฎหมายนะ
0: ใช่ครับผิดกฎหมาย
1: ผิดกฎหมายเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะ
0: ปราบปรามอย่างหนักเลยนะคะเห็นเขาเห็นใครตำรวจเห็นใครปุ๊บจับแล้วปรับได้เลยนะคุณแคน
1: โอเคนะครับมีเต็มประเทศตอนนี้โอเคคราวนี้พูดถึงอีกอย่างหนึ่งก่อนที่จะหมดชั่วโมงวันนี้นะครับผมได้ยินคำว่าเฟนทานิลเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันมีมาตรการหึ่มๆกับทางโดนัลด์ทรัมป์นะครับคือสหรัฐเนี่ยออกคำสั่งเพิ่มอัตราภาษีศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นอีก 10% โดยกล่าวหาว่ารัฐบาลปักกิ่งล้มเหลวในการหยุดไม่ให้สารตั้งต้นในการผลิตยาเฟนทานิลซึ่งเป็นกลุ่มโอปิออยด์ฤทธิ์แรงสู่ถูกส่งออกนอกประเทศนะครับรัฐบาลเนี่ยยังกล่าวหาว่าแคนาดากับเม็กซิโกล้มเหลวในการป้องกันแก้อาชญากรรมไม่ให้ลักลอบขนเฟนทานิลเข้าสู่สหรัฐคือเขาค่อนข้างมีความซีเรียสกับคำว่าเฟนทานิลมากๆแค่อยากรู้ว่าเฟนทานิลเนี่ยมันคืออะไรมันเกี่ยวกับสิ่งที่เราพูดคุยกันมาตั้งแต่ต้นหรือเปล่าครับ
0: ได้ครับก็แบบที่พูดมาตั้งแต่ต้นคือสารเสพติดแบ่งมา2กลุ่มใหญ่คือกลุ่มกระตุ้นกับกลุ่มกดประสาทกลุ่มเฟนตานิลหรือเฟนตานิลเนี่ยครับเป็นกลุ่มกดประสาทก
1: ็คือฝั่งเฮโรอีน
0: ฝั่งเฮโรอีนเป็นกลุ่มเดียวกันเลยครับเป็นอนุพันธ์เหมือนเฮโรอีนแต่ที่น่ากลัวกว่าเมอร์ฟีนคือมันแรงมากๆกลุ่มตัวเฟนตานิลเฟนตานิลเนี่ยครับมันค่อนข้างแรง
1: ครับ
0: คือเขาบอกว่าปกติแล้วเฟนตานิลเนี่ยมีใช้ในโรงพยาบาลนะครับสามารถฉีดได้ใช้มีแผ่นแปะเฟนตานิลด้วยในคนไข้ที่เป็นคนไข้ระยะสุดท้ายที่เป็นมะเร็ง
1: แปะแล้วหายปวดด้วยนะ
0: ใช่ๆครับมันจะค่อยๆปล่อยสารเฟนตานิลเฟนตานิลขึ้นมาเพื่อลดอาการเจ็บปวดได้ใช่ใช่มีการดูดซึมได้เหมือนกันแต่ข้อเสียของเฟนตานิลเนี่ยพอใช้ไปเยอะๆมันติดได้และในการใช้โดสที่ปกติไม่ได้เยอะมากถ้าใช้โดยภายใต้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเกิดเรื่องได้สามารถกดสมองกดการหายใจแล้วคนไข้หายใจไม่ได้แล้วก็เสียชีวิตได้เหมือนกันครับ
1: โอเคอ
0: ย่างเช่นที่อเมริกาเนี่ยมีการระบาดมากทั้งเฮโรอีนทั้งเฟนตานิลระบาดค่อนข้างเยอะเลยครับผม
1: ครับเพราะฉะนั้นเฟนตานิลเนี่ยทางการแพทย์ใช้ได้
0: ใช้ได้ในโรงพยาบาล
1: เรียกว่าในโรงพยาบาลแต่ถ้าเกิดไปด้านนอกนี่ถือว่าแรงมาก
0: ใช่ค่อนข้างแรงมากๆ
1: แล้วก็แรงกว่าเฮโรอีนไหม
0: แรงกว่าเฮโรอีนหรือเปล่าแรงกว่ามอร์ฟีนด้วยครับแบบเหมือนมีคนเปรียบเทียบนะครับว่ากินโดสที่กินปริมาณที่เท่ากันอ่ะตัวเฟนตานิลเนี่ยออกฤทธิ์แรงกว่ามอร์ฟีน100เท่าเลย
1: โอ้
0: น่ากลัว
1: เพราะฉะนั้นเฟนตานิลนี่คือสิ่งที่อันตรายเหมือนกัน
0: ใช่ครับผม
1: โอเคครับวันนี้น่าจะรู้จักกับยาเสพติดเยอะขึ้นมากๆรวมถึงตัวผมด้วยนะครับยาเสพติดอย่าไปลองลองเสร็จปุ๊บใครที่คิดว่ามั่นตัวเองไม่เป็นไรหรอกเห็นโดนทุกคนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอจะเลิกมันลำบากจริงๆแล้วก็ร่างกายมันเพี้ยนไปแล้วอ่ะมันก็จะยิ่งส่งผลกระทบอย่างที่เห็นข่าวกันทุกวันบางทีไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ตัวเองครับแต่ว่าคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องบางทีพอมันหลอนไปแล้วเนี่ยมันสามารถทำลายครอบครัวได้จริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เติมมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: คุยสนุกมากเดี๋ยวรอบหน้าเรื่องพิษเนาะพิษงูพิษแมงมุมอะไรอยากรู้มากเลยเดี๋ยวอยากคุยอีกนะครับวันนี้ประมาณนี้ก่อนหมดเวลาแล้วฮะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูก

เนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: หลุดเฟรมครับคุณหม
1: ออุ๊ยขอโทษผิด
2: 3 2
1: ปัญหาริ้วรอยรอบดวงตาเหมือนแพนด้าอายครีมก็อาจช่วยท่านได้แต่ถ้าอยากสายตาดีล่ะจะทำยังไงมีสารตัวหนึ่งชื่อเบต้าแคโรทีนช่วยบำรุงสายตาลดความเสื่อมของอวัยวะในดวงตาวันนี้เมนูของเราจะอัดแน่นไปด้วยเบต้าแคโรทีนจะเป็นเมนูอะไรนั้นติดตามชมกันเลยค่ะได้เนาะ

0: เสร็จแล้วค่ะเมนูแครอทและฟักทองอบซอสอะโวคาโดเมนูนี้ใช้น้ำมันน้อยใช้การอบแทนการทอดที่สำคัญเรามีแครอทและฟักทองซึ่งต่างก็อุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนสารเบต้าแคโรทีนเป็นสารตั้งต้นของวิตามิน A ซึ่งเป็นสารอนุมูลอิสระช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ทั่วร่างกายที่สำคัญคือเซลล์ของจอประสาทตาด้วยสารเบต้าแคโรทีนมีมากในผักผลไม้เช่นผักหวานผักกวางตุ้งผักบุ้งฟักทองมะละกอแครอทมะม่วงสุกแนะนำวิธีการต้มนึ่งอบซึ่งคุณค่าของเบต้าแคโรทีนจะไม่สูญเสียลงสักเท่าไหร่ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของเบต้าแคโรทีนทำออกมาขายแต่หมอคิดว่าไม่จำเป็นค่ะเพราะในผักผลไม้ก็มีเบต้าแคโรทีนที่มากพออยู่แล้วการที่ไปกินผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของเบต้าแคโรทีนมากเกินไปจะมีความเสี่ยงทำให้เกิดโรคมะเร็งมากขึ้นรวมถึงโรคของระบบหลอดเลือดและหัวใจอีกด้วย
1: ครับฟังสดเลยครับ
0: ขอลองดูเดี๋ยวนะท่านี้มันจะโอเคกว่าไหม
2: 4-3-2
0: เพราะดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจหมอพิงกี้ไม่ใช่คนอื่นคนไกลหมอคนนี้จะขอดูแลดวงตาทุกคนเองวันนี้หมอไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เราเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยวันนี้เราตีไม่ดีฟิลลิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยอาจจะทิ้งก็ได้เพราะพรุ่งนี้เรามีซ้อมใหม่พอเราเป็นน็อกเกอร์เนี่ยลูกค้ารอตีกับเราอยู่นักกีฬารอซ้อมแบบฝึกนี้อยู่เราจะตีทิ้งตีขว้างไม่ได้เราต้องรีบกลับมามีสมาธิรีบกลับมาตีให้ได้ฟิลดีไม่ดีไงก็ต้องทำให้ได้ให้สำเร็จให้ได้จะทิ้งไม่ได้

0: พี่คงสวัสดีครับ
1: ยันสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับตอนนี้ทําอะไรกันอยู่ครับ
1: ตอนนี้กําลังทําการตีบอลให้น้องเคลื่อนที่อยู่โฟร์แฮนด์ทีนึงแบ็คแฮนด์ทีนึงใช่
0: ก็คือเป็นน็อกแบบซ้อม
1: ใช่ครับ
0: เป็นบอล
1: ใช่ครับให้น้องวอร์มเคลื่อนที่นิดนึง
0: อย่างตอนนี้พี่คงคือเป็นน็อกเกอร์ถูกไหม
1: อ๋อตอนนี้ผมเป็นโค้ชของสมาคมลอนเทนนิสครับแต่ด้วยวัยที่เพิ่งจบการแข่งขันมาไม่นานก็ยังสามารถเล่นได้ด้วยแล้วก็ยังน็อกนักกีฬาได้อยู่ครับ
0: การเป็นโค้ชการเป็นคนน็อกเป็นน็อกเกอร์มันต่าง
1: เป็นโค้ชจริงก็มีหน้าที่พัฒนานักกีฬาครับวางแผนวางโปรแกรมการพัฒนาของนักกีฬาแต่ว่าถ้าเป็นน็อกเกอร์เราก็ต้องลงไปตีด้วยมันก็จะค่อนข้างเหนื่อยมากอาจจะเรียกว่าลงไปซ้อมได้เลยครับ
0: คือมันเป็นเรื่องฟิสิกอลที่ต้องพร
1: ้
0: อม
1: ใช่ใช่ต้องพร้อมใช่ครับใช่
0: แต่ว่าเป็นโค้ชคืออาจจะแบบว่า
1: คอยดูเทคนิคต่างๆอะไรเงี้ยเป็นโค้ชใช
0: ่พี่คงคือทำสองอันเลย
1: ใช่ครับสองอันเลยครับใช่ปัจจุบันตอนนี้ผมมีหน้าที่ช่วยซ้อมอย่างเดียวถ้าเราเป็นนักกีฬาจริงเราต้องซ้อมเพื่อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนเนี้ยให้เขาให้นักกีฬาให้นักกีฬาให้ลูกค้าอย่างเดียวตอนนี้เริ่มประมาณสัก3ปีแล้วแหละครับ3ปีแล้วก็คุณพ่อเสียพอดีจากนักกีฬาก็เลยผันตัวมาเป็นโค้ชเลยดีกว่าหาเงินดีกว่าจะได้ไม่เป็นภาระครอบครัวแล้วก็เลยเริ่มมาเป็นโค้ชเริ่มมาจากเป็นผู้ช่วยโค้ชก่อนแล้วก็เริ่มมาเป็นโค้ชทีหลังครับตอนนี้ปัจจุบันก็24ก็เล่นมาก็ประมาณ16ปีแล้วครับตอนนี้หลักๆก็โค้ชเป็นหลักก่อนสมมติเราเป็นนักกีฬาใช่มั้ยก็ต้องมีการเตรียมตัวแบบต้องมีการพักผ่อนอะไรเงี้ยแต่พอเป็นโค้ชเงี้ยแข่งเสร็จผมก็สอนต่อเลยก็คือต้องเหมือนกับรายได้ก็ต้องมาก่อนอะไรเงี้ยแข่งก็ไม่ได้เตรียมตัวขนาดนั้นแต่ก็มีโอกาสได้ลงบ้างอะไรครับได้ลงบ้าง
0: อย่างวันนี้จริงๆคือผมเคยตีเทนนิสเมื่อนานมากแล้ว
1: ครับ
0: ครั้งสุดท้ายน่าจะประมาณแบบ10ขวบ11ขวบได้ตอนประถมเคยเรียนอะไรเงี้ยคร
1: ับ
0: ทุกวันนี้ก็จะเป็นครั้งที่ได้กลับมา
1: ครับ
0: ลองเล่นอีกรอบนึง
1: ครับ
0: น่าจะพอได้อยู่มั้ยครับ
1: โอ้ถ้าเป็นน็อกเกอร์น่าจะยาก
0: ยาก
1: ยากมาก
0: แต่ว่าแบบอย่างน้อยลองแบบกลับมาดู
1: มีแต่น็อกเกอร์อาจจะช่วยให้พี่อัดกลับมาตีได้อย่างงี้แทนอะไรเงี้ยครับ
0: เป็นผมมาเรียนมากกว่า
1: ใช่ๆอย่างนั้นแทนอาจจะต้องมีน็อกเกอร์คอยช่วยอย่างนั้นแทน
0: โอเคได้ครับจริงๆเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอยากลองกลับมาเล่นดู
1: ครับ
0: ว่าจะได้สักเท่าไหร
1: ่โอเคได้ครับ
0: ในฐานะพี่คงเป็นน็อกเกอร์ก็ช่วยเทรนผมด้วยนะคร
1: ับ โอเคได้ครับ
0: ได้ครับโอเค
1: จ้ะ
0: วันนี้นะครับก็เป็นวันที่ผมจะได้กลับมาตีเทนนิสในรอบ15-16ปีเลยนะครับซึ่งก็จะเหมือนมาลื้อเบสิกก่อนวันนี้ซึ่งเดี๋ยวก็จะให้พี่คุงเทรนตั้งแต่ต้นเลยว่าการจะลื้อเบสิกวันนี้จะได้สักเท่าไหร่นะครับ
1: คือปกติถ้าน็อกไม่ได้อย่างเงี้ยอาจต้องโยนบอลก่อนมันทำแบบฝึกง่ายๆอ่ะได้เลยลองโต้ก่อนนะครึ่งขอดก็ได้ครับครึ่งขอดก็พี่อาจลองเล็งให้ลงสักครึ่งนึงก็ได้ครับให้ต่อเนื่องลองดูโอเคไม่เป็นไรครับลองดูไปครับเจ๊
0: ทำไม
1: ลองสัมผัสบอลมาใกล้ๆผมก็ได้ครับตอนนี้เราสัมผัสบอลใช่ไหมตอนโดนบอลอะทีนี้มันจะต้องโดนแล้วก็โดนแล้วมันจะต้องปัดขึ้นไปล่างเขาเรียกว่าโลจูไฮครับล่างขึ้นบนอะไรแบบนี้ลองก่อนเพราะตอนนี้ของพี่อาจเป็นแบ็คแล้วฟอร์เวิร์ดอย่างเดียวเลย
0: โอเค
1: โลจูไฮลองดูนะครับโอเคพร้อมนะครับโลจูไฮครับล่างขึ้นบนดีขึ้นแล้วโอเคครับดีขึ้นนะโทษทีครับเย่อาจจะลดแรงนิดนึงพอเรายิ่งตีแรงโอกาสเสียจะยิ่งเยอะ
0: โอเค
1: ใช่อาจจะลดแรงนิดนึงสัก 50% ก่อนก็ได้อะไรเหล่านี้ไปครับวันนั้นก็พออ่ะแล้วค่อยๆปรับไปดีครับตีโดนกลางหน้าไม้ไว้โอเคไม่เป็นไรใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่คราวนี้ลองไปท้ายขอดเลยไหมครับ
0: ได้ครับ
1: ลองดู
0: ลองดู
1: ท้ายขอดขอดมันใหญ่ขึ้นอาจจะใส่แรงได้มากขึ้น
0: โอเคครับ
1: ลองดูนะครับความสูงเผื่อเน็ตก็จะต้องมากขึ้นด้วย
0: ความสูงใช่ไหมครับ
1: บอลที่ข้ามผ่านเน็ตวันนั้นนะครับโอเคนะเราลองดู

0: นะพอยไปอีกนิดนึงพี่พอยไปหลังเส้นเลยนั่นแหละครับโอเคไปอึ๊บอึ๊บปัดฮึบอย่าลืมนะปัดขึ้นนะปัดฮึบแค่ไล่ไม้ดีแล้วแต่พอจุกกระทบเราอะอาจจะให้มันประมาณสักระยะเอวอะพี่ตอนนี้หลายลูกจะติดตรงหัวไหล่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไม้พี่อัดอะพี่อัดจะพยายามโลทูไฮใช่ไหมครับขึ้นจริงแต่ตอนนี้พอจุกกระทบมันสูงแล้วมันไฮไปแล้วที่เหลือจะมีแต่โลพองั้นอะอาจจะเข้าหน่อยถอยหน่อยเพื่อให้จุกกระทบอยู่มันเอวเราจะได้ไล่ไม้ขึ้นได
1: ้
0: พอมันสูงปุ๊บมันไล่ไม้ขึ้นได้แล้วมันลงเดียวแหละ
1: โอเคครับ
0: โอเคลองดูนะที่เฉื่อยน่าจะโอเคละจุดกระทบประมาณเอวไว้นะครับลองดูต้องขยับขามากเพิ่มนิดนึงโอเค
1: โอ้ยเท่าครับโอ้ย
0: โอเคต่อมาเอ๊บพร้อมต่อไปเอ๊บเอวไว้นะนั่นแหละน่าไม่ติดเน็ตละดีละทึบโอเคพร้อมไหมครับไม่เป็นไรให้บอลข้ามเน็ตก่อนนิดเดียวครับไปฮึบฮึบไปอยู่แล้วได้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: เพราะเทนนิสมันมีเรื่องการใช้ขาเยอะสมมติว่าบอลมายากอะพี่อัดสมมติถ้าเราสามารถวิ่งไปถึงบอลจนได้ระยะที่เราตีพอดีได้ก็การบอลง่ายแต่กลับกันสมมติเราได้บอลง่ายอย่างนี้แต่เราไม่จัดขาเราเดินไปสุดท้ายเอื้อมบอลง่ายก็เป็นบอลยากใช่ต่อไหมหรือว่า
1: ได้อยู่ครับ
0: เอากำลังมันนะเอามาเอ๊ะมาน็อกเกอร์ห้ามเหนื่อยก่อนลูกค้าเอ๊ะต่อนะเดี๋ยวบอลสูงนะระวังนะจุดกระทบสูงปุ๊บระวังติดเน็ตเลยอย่าลืมล่างขึ้นบนนะเผื่อเน็ตไว้ความสูงเผื่อเน็ตบอลผ่านเน็ตสูงนิดนึงโอเคเอ๊ะสักเมตร2เมตรได้เลยไม่เป็นไร
1: เขาเอง
0: แ
1: ป๊บนึง
0: โอเคพักก่อนแล้วแต่เป็นน็อกเกอร์นี่พักก่อนไม่ได้นะไงบ้างครับ
1: เนี่ยสนุกดีครับ
0: สนุกดีใช่ไหมครับ
1: เหมือนแบบรีมายความรู้สึกไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว
0: โอ้แต่ตีใช้ได้นะนี่ไม่ได้ตีตั้งนานนี่ตีได้หายถือว่าดีนะครับถือว่าดีถ้ายิ่งโตต่อเนื่องเงี้ยจะยิ่งเหนื่อยใช่ถ้าสมมติเราเป็นน็อกเกอร์ที่ไม่ดีอย่างเงี้ยตีสักเสียเร็วก็อาจจะไม่เหนื่อยเดินเก็บบอลแทนอะไรเงี้ยอันนี้เราต่อนั่งใช่ไหมสักแบบ5บอลเสีย10บอลเสียก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับใช้ได
1: ้ก็เมื่อกี้เราซ้อมแบบ beginner สปีด
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับเบาๆก็
0: ผมก็พยายามคอนโทรลบอลให้พี่อัดไม่ไกลมากไม่สูงมากไม่ต่ำมากอะไรเงี้ย
1: ก็พอ
0: สปีดบอลก็จะช้าหน่อยใช่
1: แล้วต่อไปเราควรแบบลองสปีดเร็วขึ้นหรือว่า
0: ต่อไปลองดูก็ได้ครับเผื่อเจอลูกค้าตีแรงหรือว่าถ้านักกีฬาเนี่ยก็ต้องเจอสปีดหนักอยู่แล้วเพราะแข็งแรงขึ้นอ่ะพร้อมนะครับอัพลองดูนะฮึบคอนโทรลได้ตรงผมนะลองดู
1: โอ้โอ
0: ้ถ้าเจอบอลแรงเราอาจจะลดแบ็คสวิงได้แบ็คสวิงคือการเงยไปด้านหลังใช่ไหมครับพอบอลมันเร็วอย่างเงี้ยถ้าเราเงยไปด้านหลังด้วยบอลสปีดที่เหมือนตอนแรกเราแต่โค้ดกระทบหน้าตัวได้แต่พอบอลมันเร็วปุ๊บอาจต้องเหลือแค่ช็อตแบ็กสวิงหรือว่าแค่ครึ่งหนึ่งก็พอ
1: โอเคครับ
0: แล้วใช้แรงผมเอาต้องใช้แรงผมเอาลองดูคิดเราเป็นกระจกสะท้อนนะครับบอลแรงมาเหมือนกำแพงเด้งกลับเร็วอะไรอย่างเงี้ยลองดูไปครับเงื้อไม่ต้องเยอะมากนะลองดูลองดูนะไปครับแล้วใช้แรงผมเอายังนะครับ
1: โอ้ย
0: ใหม่นะล่างขึ้นบนนะอ้าวรวนแล้วรวนแล้วโอ้ย
1: ยากขึ้นเยอะเลย
0: อย่างแรกอาจจะแค่การเดียวคือคอนแทคพอจุดกระทบอ่ะให้โดนกลางหน้าไม้ไว้ก่อนงั้นก็ตามโดนกลางหน้าไม้ไว้ถ้าพี่อัดท่าดียังไงก็ตามสุดท้ายพี่อัดโดนตรงนี้บ้างนี้บ้างงั้นก็ไม่ลงโอกาสลงน้อยโดนกลางหน้าไม้ไว้เราเงื้อสั้นคอนแทคพอกลางหน้าไม้ไว้ที่สำคัญคือ follow through ให้ดีตอนเก็บวงครับแค่นั้นพอคอนแทคพอให้กลางหน้าไม้ไว้นะให้บอลโดนเซนเตอร์ไว้แล้ว follow through ให้ดีพร้อมนะครับบอลแรงนะปึ๊บเริ่มดีขึ้นนะยังแป๊กๆอยู่เลยลองดูโอเค
1: ค่ะไม่ถูกอ่ะ
0: ปึ๊บใหม่นะครับไปปึ๊บ อันเนี้ยบอลเบาไม่ใช่บอลแรงแล้วพี่อาจจะต้องใช้แรงตัวเองมากกว่าเดิม
1: โอเคครับ
0: เราต้องสังเกตเราเฮ้ยบอลนี้เบานะเราต้องใส่แรงเท่าไหร่บอลนี้แรงนะเราต้องใส่แรงเท่าไหร่ฮึบอันนี้บอลเบาใส่แรงตัวเองเยอะหน่อยไม่เป็นไรครับปัดขึ้นนะล่างขึ้นบน low to high โอเคบอลแรงนะพร้อมฮึบใช้แรงผมเอายากนิดนึงจริงถ้าจะเริ่มจริงอาจจะต้องเริ่มจากการแบบฟีดบอลเงี้ยผมจะต้องโยนบอลแรงให้ปึ้งต่อเนื่องให้ได้ก่อน
1: ใช่ไหมครับ
0: ฮะ
1: อันนี้มัน
0: ได้ครับไ
1: หวไหม
0: ไหวอยู่นะ
1: ไหวอยู่ครับ
0: โอเคแต่ตีเยอะขึ้นก็อาจจะเริ่มทันก็ได้ครับลองดูอัพอัพบอล
1: เฮ้ย
0: ครับ
1: โหเฮ้ยพอเฮ้ยยากน่าจะมืดโอ้ซึ่งพี่คงก็บอกว่าพอเราได้อันเนี้ยถ้าเราอยากจะเล่นกับนักกีฬาเนี่ยสเต็ปต่อไปคือเราต้องลองน็อกแบบระดับที่เป็นความเร็วในการตีของนักกีฬาซึ่งอันนี้แหละครับคือจุดที่แบบโหท้อใจเลยอะว่าวันนี้อาจจะจบแค่ตรงนี้แหละต่อไปนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะลองตีกับน้องเวล่ากับน้องแทนแต่ว่าเดี๋ยวให้พี่คงสาธิตดูก่อนว่าต้องประมาณไหนนะครับเพราะเดี๋ยวจะลงสนามคนเดียว
0: ก็คือฝั่งนู้นเดี๋ยวน้องเขาจะยืน2คนนะครับตีหาผมมุมเดียวลองดูนะโต้กันเลยมาน็อก2-1ครับมาไปเรื่อยเอ๊บตรงกลางเอ๊บเอ๊บโอเคลองประมาณนี
1: ้โอเคครับ
0: เดี๋ยวผมลองดูให้ฟีดบอลแล้วน็อกเหมือนน็อกกับผมตอนแรกได้เลยครับโอเคนะอย่างแรกเลยอย่าติดเน็ตก่อนเราเป็นน็อกเกอร์ใช่ไงบอลต้องข้ามเน็ตไว้ก่อนพอติดเน็ตปุ๊บแต้มมันจบเลย
1: โอเคครับ
0: เราต้องให้ข้ามแล้วยังช่วยกันได้พอบอลข้ามเน็ตปุ๊บฝั่งนู้นยังพอประคับประคองกลับมาได้อยู่นั่นแหละครับให้ข้ามเน็ตไปก่อนครับงั้นก็แล้วแต่ข้ามเน็ตไปก่อนเลยครับโอเคกลับมาพร้อมตรงกลางครับอย่างดีครับพี่ให้ข้ามนั่นแหละอย่างนี้ก่อนไม่เป็นไรเนี่ยเห็นไหมพอถึงออกไงแต่ถ้าข้ามเน็ตยังต่อได้พอติดปุ๊บจบเลยยิ่งลูกค้าเนี่ยเขาต้องการความต่อเนื่องนักกีฬาต้องการความต่อเนื่องเนี่ยยังไงห้ามติดเน็ตนี่แทบห้ามติดเลยครับนั่นแหละครับเกือบติดแล้วนะเผื่อได้อีกนะเผื่อได้อีกนะครับโอเคอันนี้เยอะไปหน่อยไม่เป็นไรฮะยังต่อได้อยู่เลยเห็นไหมขนาดออกขนาดนั้นโอเคนักกีฬาเขามีความไวอยู่แล้วครับโอเคเฮ้ยนั่นแหละใช้ได้ไม่เป็นไรโอเคนักกีฬาเพิ่มสปีดหน่อยสินักกีฬาเพิ่มสปีดหน่อยเมื่อกี้เขายังประคองให้เราอยู่ลองดูสปีดนักกีฬาแล้วนะเริ่มหนักแล้วนะลองใช้แรงเขาเราจะลดแรงเราได้พอบอลเริ่มหนักใช้แรงเขาเอาแล้วเราคอนโทรลหน้าไม้ให้ดีอย่างเดียวคอนโทรลหน้าไม้ให้ดีตามมองบอลไม่เป็นไรตามมองไว้อย่างไรก็ตั้งแต่บนกลางหน้าไม้ไว้กลางหน้าไม้โอเคนั่นแหละจะใช้แรงเขาเอาแบ็กสวิงไม่ต้องเยอะไล่หน่อยน้องดีครับเวล่าโอเคใช้ได้อยู่
1: เราก็ได้ลองตีกับทั้งแทนและเวล่าอะไรเงี้ยซึ่งในหัวเราก็คิดว่าตีให้ข้ามเน็ตพอแค่นั้นซึ่งคงก็บอกว่าแค่นั้นพอเพราะว่าสิ่งสำคัญสำหรับการเป็นน็อกเกอร์คือถ้าเราติดเน็ตลูกมันจบมันไม่ต่อเนื่องแต่ถ้าเราตีข้ามเน็ตไปอย่างน้อยมันมีโอกาสที่เขาจะสามารถโต้กลับมาได้และตัวเราเองก็จะสามารถโต้กลับไปได้อีกมันจะทำให้ลูกมันไม่ตายเป็นสิ่งที่แบบโอเคผมก็คิดในหัวอย่างเดียวตอนที่เราน็อกให้กับนักกีฬาน้องแทนกับเบลล่าว่าแบบเฮ้ยเราแค่ต้องตีให้ข้ามที่สุดอะไรเงี้ยพยายามเอาสิ่งที่พี่คงแนะนำมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมาใช้ซึ่งก็ถือว่าทำได้โอเคนะสำหรับตัวเองก็คิดว่าเกินคาดคิดว่าจะแบบตีลูกนึงก็เสียแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ดีกว่าที่เราคิดไว้พอน็อกให้เวล่ากับแทนเสร็จก็คือเล่นเกมก็เป็นกติกาที่เรียกว่าซูเปอร์ไทเบรกซึ่งก็เป็นกติกาที่เล่น

0: กัน10ลูกผัดกันเสิร์ฟทีมละ2ลูกวนกันไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราได้น็อกกับน้องๆเมื่อกี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเล่นคู่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะคู่กับพี่คุงเจอกับน้องแทนแล้วก็เวลา10แต้มเราจะเล่นกันแบบซุปเปอร์ไทเบรกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเป็นตัวถ่วงพี่คุงขนาดไหนนะครับ
1: ยัดซึบหายข้ามก่อนข้ามก่อน
2: ไม่เป็นไร
1: อาจจะเป็นข้อกลางก็ได้เพราะข้อกลางผม

0: โอเคไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรนั่นแหละไปเลยอ่ะต่อไปเป็นอ่ะเสิร์ฟละ
1: เสิร์ฟฝั่งนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเสิร์ฟก็
1: เสิร์ฟเสียงรูป
0: ได้2ลูกเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมครับพี่อาร์ตนั่นแหละเยี่ยมเยี่ยมไม่เสียเลยเยี่ยมอ่ะลิงเซ็นเตอร์ก็ได้พี่เซ็นเตอร์ก่อนให้ลงก่อน

0: พี่อันยืนหลังก่อนนะพี่อันเปลี่ยนฝั่งครับผมเสิร์ฟละเอาตีต่อเนื่องก่อนนะขอบคุณพี่อันถ้าเลสอย่างเงี้ยเสิร์ฟใหม
1: ่เสิร์ฟใหม่
0: ใช่ครับใช่เลยพี่อาร์ตโอ้ยสวยครับสวยเลยเยี่ยมฝั่งนี้นำฮะอ่ะสีสูสีนะพี่มาฝั่งเขาเสิร์ฟครับฟอลอ่ะเขาต้องเสิร์ฟให้ลงช่องนี้อย่างเดียวเมื่อกี้ถ้าที่ผมมองคือออกข้างนี้ครับ

0: โอ้โหต้องอย่าตื่นอันนี้แล้วพี่เนี่ยดีละลุยต่อลุยต่อพี่ครับอ่ะพี่อ่ะเสิร์ฟเลยเยี่ยมพี่อ่ะอุ้ยเสิร์ฟดีนะเมื่อกี้เสิร์ฟแรงใช่ไหมเยี่ยมเลยพี่เยี่ยมเลยเยี่ยมพี่อาร์ตโอ้เสิร์ฟดีแล้วเนี่ยโอ้โหพอเราเสิร์ฟปุ๊บโอกาสได้แต้มไม่เยอะยิ่งถ้าเป็นเกมอ่ะจะยากมากแต่ว่าโอกาสในแต้มทุบเปอร์ไฮเบรกมีโอกาสพลิกหันได้อยู่ใช้แรงเขาก็ได้ครับเวลารีเทิร์นไม่เป็นไรจะได้อยู่ก้าวห้าฝั่งไหนหน้าฝั่งนี้โอเค
1: ได้2แต้มติดถึงจะนับเป็น1
0: ไม่ครับได้แต้มนับได้เลยครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ครบแล้วนะครับสำหรับซูเปอร์ไทเบรกเอาจริงป่ะความรู้สึกแรกคืออยากเล่นอีกเกมติดลมแล้วสนุกมากรู้สึกว่าแบบความรู้สึกที่เคยเล่นเมื่อก่อนมันแบบกลับมาอะไรเงี้ย
0: แต่พี่อัดถือว่าทําได้ดีนะทําแต้มเยอะกว่าผมด้วยซ้ําผมนี่ทําเสียแต้มอย่างเยอะเลยเมื่อกี้ได้เลย
1: เป็นไงครับแทนกับเวลาง
2: งนะอยู่ดีพี่ก็เสิร์ฟดีเสิร์ฟแรง
0: ตอนซ้อมเบาใช่มั้ย
1: เค้าเรียกว่าผีเข้าผีออก

0: ขอบคุณมากเลยวันนี้สนุกมากนะครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยครับ
2: ขอบคุณมากครับพี่อนุมากครับก็คือคิดว่าน่าต้องตีให้มากขึ้นต้องคอนโทรลบอลให้ได้มากขึ้นเพราะว่าอย่างพอเจอสปินหนักอ่ะก็จะไม่ได้แล้วพอเป็นน็อกเกอร์ในกีฬาเราต้องแทบจะเป็นนักกีฬามาก่อนเลยเราถึงจะควบคุมบอลเขาได้คิดว่าจะต้องตีมากกว่านี้อะไรเงี้ย
0: ซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเกมที่แบบผมสนุกมากเพราะว่าผมได้เล่นคู่กับพี่คุงแล้วก็เจอกับน้องนักกีฬาแทนกับเวลาคู่กันตอนแรกเราก็กังวลมากเลยว่าเราจะตีได้สักลูกไหมอะไรเงี้ยเรากลัวว่าแบบเข้าเกมแล้วก็คงเป็นแบบยืนนิ่งแล้วก็ทำเสียไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคงแบบไม่น่าจะทำอะไรได้แต่ว่าพอถึงเวลาจริงแล้วเฮ้ยมันสนุกกว่าที่คิดอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบน้องๆเขาก็พยายามช่วยให้เราแบบมีโอกาสได้ตีอย่างน้อยแบบได้โต้กลับไปบ้างอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เกมมันไม่เครียดมากแล้วมันก็รู้สึกตัวเราเองก็สนุกอะไรเงี้ย
3: สวัสดีครับชื่อแทนครับตอนนี้กำลังซ้อมอยู่ที่สมาคมที่นี่กำลังแข่งขันในระดับทั่วโลกแล้วก็แบบเก็บแต้มเก็บคะแนนไว้เพื่อที่จะได้ไปในระดับอาชีพครับ
4: สวัสดีค่ะชื่อว่าเวียร่าค่ะตอนนี้ก็ซ้อมอยู่กับแทนที่เดียวกันค่ะแล้วก็แข่งระดับเดียวกันเหมือนกันค่ะ
3: สำหรับแทนเลยนะครับแทนเคยสอนน้องชายตัวเองแล้วก็แบบเคยใช้ความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยส่งชายก็แบบเป็นความรู้เดียวกับที่น็อกเกอร์เคยให้เรามาเหมือนกันนะครับก็คือส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะมันเป็นแบบความรู้เดียวกันอย่างเงี้ยครับ
4: เหมือนได้เรียนรู้กับการแบบแก้ปัญหาค่ะก็คือเหมือนเราไปน็อกให้ใครเราก็ต้องพยายามแบบเห็นปัญหาของเขาแล้วก็แก้ให้เขาก็ได้เอาสกิลเนี้ยมาใช้เมื่อแบบตัวเองกลับมาเล่นอาชีพ
2: สมมุติเรามีกลุ่มนึงใช่มั้ยครับมีนักกีฬา2คนอย่างเงี้ยถ้านักกีฬาคนนึงเป็นน็อกเกอร์อย่างเงี้ยก็ต้องป้อนบอลให้คนนึงเท่ากับว่าอีกคนนึงก็จะไม่ได้ซ้อมแต่ว่าถ้าสมมุติมีน็อกเกอร์ส่วนตัวเลยก็จะได้ซ้อมเต็มที่เลยแต่ว่าถ้าไม่มีน็อกเกอร์เงี้ยก็ต้องแบ่งกันซ้อมคนละชั่วโมงอีกคนนึงควบคุมให้คนนึงเป็นคนซ้อมอะไรเงี้ยครับโค้ชก็คือคนที่คอยวางแผนการฝึกซ้อมคอยแก้ไขข้อผิดพลาดพัฒนานักกีฬาใช่มั้ยครับแต่น็อกเกอร์เนี่ยส่วนใหญ่ผมคิดว่าเป็นคนที่ตีตามช็อตที่เขาต้องการให้ได้เรามีหน้าที่ป้อนช็อตหรือป้อนแบบฝึกที่นักกีฬาต้องการฝึกในแบบนั้นให้ได้นักกีฬาต้องการฝึกบอลสูงเราก็ต้องตีให้ได้นักกีฬาต้องการวิ่งไปตีทางนี้เราก็ต้องคอนโทรลมาให้ได้เรามีหน้าที่ควบคุมบอลให้ตามแบบฝึกให้ได้อะไรเงี้ย
4: ก็คือส่วนมากก็จะเป็นเหมือนได้ซ้อมแบบเทคนิคหรือว่าการตีอะไรแบบนี้ค่ะได้ฝึกความเร็วแบบอีกระดับนึงก็ถือว่าแบบเป็นการพัฒนาสกิลค่ะ
3: ได้เก่งขึ้นแบบเป็นกลุ่มอะครับว่ามีเพื่อนๆอยู่ในอคาเดมี่ด้วยกันแล้วก็แบบซ้อมด้วยกันตีด้วยกันอย่างเงี้ยก็แบบได้เห็นความพัฒนาของเพื่อนกับตัวเองขึ้นไปด้วยกันเรื่อยๆครับสำหรับแทนว่าจำเป็นค่อนข้างเยอะพอสมควรครับเพราะว่าคือถ้าเกิดไม่มีน็อกเกอร์เนี่ยคนที่แบบอยากเล่นตั้งแต่เด็กเงี้ยครับเขาก็ไม่รู้ว่าจะตีกับใครอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดมีน็อกเกอร์ก็คือเขาแบบเหมือนยื่นมือเข้าไปช่วยแล้วบอกอันนี้ไงมาตีกับผมสิแล้วแบบมันจะได้แบบเก่งไวขึ้นอย่างเงี้ย
4: ส่วนมากน็อกเกอร์ก็จะเป็นคนที่แบบฝีมือดีกว่าถ้าเราได้ซ้อมกับคนที่ฝีมือดีเราก็จะแบบพัฒนาขึ้นไปด้วยค่ะ
2: ถ้าเป็นอาชีพอ่ะจะไม่ค่อยมีหรอกครับใช่เพราะว่าถ้าเป็นระดับโลกอ่ะผมคิดว่าคุยว่ามีแต่ว่าถ้าเป็นไทยอ่ะอาจจะไม่ได้งบสูงขนาดที่จะมีน็อกเกอร์มีทีมงานแบบครบสำหรับนักกีฬาคนๆนึงเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคู่ซ้อมมากกว่าสมมุตินักกีฬาคนนี้นักกีฬา A นักกีฬา B ก็โค้ชเดียวกันก็อาจจะซ้อมด้วยกันเลยช่วยๆกันซ้อมใช่จะไม่ถึงกับแบบว่าจะมีน็อกเกอร์ส่วนตัวเลยจะไม่ค่อยมีพอเราเป็นน็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องเอาลูกค้าหรือว่านักกีฬาหลักใช่มั้ยครับสมมุติว่าเราเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยสมมุติวันนี้เราตีไม่ดีฟีลลิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยอาจจะทิ้งก็ได้เพราะพรุ่งนี้เรามีซ้อมใหม่พอเราเป็นน็อกเกอร์เนี่ยถ้าเราตีไม่ดีอ่ะเราตีมีลูก2ลูกเราต้องรีบเปลี่ยนแล้วเพราะว่าลูกค้ารอตีกับเราอยู่นักกีฬารอซ้อมแบบฝึกนี้อยู่เราจะตีทิ้งตีขว้างไม่ได้เราต้องรีบกลับมามีสมาธิรีบกลับมาตีให้ได้ฟีลดีไม่ดีไงก็ต้องทําให้ได้ให้สําเร็จให้ได้จะทิ้งไม่ได้จะมีความกดดันอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมติเราทําได้ไม่ดีอ่ะวันพรุ่งนี้เขาจะไม่จ้างเราก็ได้นะนักกีฬาไม่เกี่ยวนักกีฬาพรุ่งนี้ก็มาซ้อมต่อเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: เป้าหมายภายในสิ้นปีนี้ของแทนก็คืออยากได้แต้มของอาชีพคือเริ่มแข่งแล้วครับเริ่มแข่งอาชีพแล้วแต่ว่าคือยังไม่สามารถเก็บแต้มได้ว่าแต่รอบมันก็ยากต้องเก็บประสบการณ์ไปก่อนเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยแบบสร้างแผนต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าสิ้นปีนี้คือแต้มอาชีพครับ
4: มีความฝันที่แบบอยากเป็นนักกีฬาระดับโลกแต่ว่าตอนนี้ก็แบบตั้งเป้าหมายไว้ให้แบบใกล้ตัวเองก่อนก็คืออยากติดทีมชาติภายในปีหน้า
0: วันนี้ยิ่งได้เล่นถึงแม้ว่าตอนโต้กันไปโต้กันมาอะไรอย่างเงี้ยผมจะทำเสียเยอะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าแบบการเล่นกับน้องๆแล้วก็เล่นกับพี่คงแบบวันนี้คือสนุกมากคือทุกคนใจดีคือผมว่าสุดท้ายแล้วการเล่นกีฬามันไม่ใช่แค่เราอยากเอาชนะแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าผมมาที่เนี่ยผมเจอคนที่เขาแบบโอเพ่นไมด์เดที่เขาแบบใจดีที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยทำให้เราเจอมิตรภาพใหม่ๆเราเองก็ได้รู้จักบทบาทของการเป็นน็อกเกอร์ได้เห็นความสำคัญของหน้าที่ตรงนี้ของอาชีพตรงนี้ที่มีอยู่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเป็นอีกวันที่รู้สึกว่าแฮปปี้กับการได้มาตีเทนนิสมากๆนะครับแล้วก็ใครที่ดูอยู่ก็

0: ประมาณแค่มือชาเท้าชาปกติแต่ผมเนี่ยมันเยอะกว่าที่เขาเป็นต้องเยอะขาท่อนล่างตั้งแต่ปลายนิ้วเท้าถึงสะโพกไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วก็ปลายนิ้วจับกระดาษไม่ได้จับช้อนไม่ได้เดินไม่ได้กั้นน้ำลายไม่อยู่ปลายประสาทลิ้นเสียรสชาติอาหารไม่รู้สึกมีบางตัวให้หัวใจโตบางตัวไตรั่วมีตัวที่พีคสุดคือหูเสียไปเลยที่แรกหมอบอกว่าเป็นพิษต่อหูนะจะแบบว่าจะหูอื้อประมาณ 1-2 อาทิตย์แต่นี่มา12ปียังไม่หายเลย
1: ในอดีตที่ผ่านมามันไม่มีตัวบ่งชี้อะไรที่จะบ่งบอกว่าผู้ป่วยจะมีโอกาสที่จะเกิดฤทธิ์แทรกแซงตัวใดนะครับแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านเคมีบำบัดนะครับก็จะเป็นผู้ที่พิจารณาว่าจะใช้ยาชุดไหนสำหรับผู้ป่วยมะเร็งชนิดไหนๆนะครับก็จะมียาสูตรแรกสูตรถัดไปนะครับในกรณีที่สูตรแรกใช้ไม่ค่อยได้ผลในอนาคตนะครับการพิจารณาว่าจะใช้ยาเคมีบำบัดชุดไหนที่มารักษาผู้ป่วยมะเร็งนะครับจะเปลี่ยนก็จะเป็นการนำเลือดของผู้ป่วยนำชิ้นเนื้อของผู้ป่วยแล้วก็มาศึกษาข้อมูลนะครับที่อยู่ในรหัสพันธุกรรมคือใน DNA ในการเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่มีอยู่นะครับในระดับนานาชาติเราก็สามารถที่จะแยกแยะได้นะครับว่าการตอบสนองต่อยาซึ่งอาศัยตัวบ่งชี้นะครับซึ่งมาจากตัวฐานข้อมูลเราสามารถทำนายได้ล่วงหน้าว่าผู้ป่วยตอบสนองไม่ตอบสนองหรือจะดื้อต่อยาก็จะมียาชุดสำรองที่สามารถที่จะใช้กับผู้ป่วยรายนั้น
0: ผมว่ามีงานวิจัยการแพ้ยาเพื่อเพาะจากเลือดคนไข้อย่างผมว่ามันโอเคกว่าสมัยก่อนเยอะฮะถ้าวิจัยเป็นคนๆอย่างเงี้ยมันจะโอเคเพราะว่าแต่ละบุคคลมันแพ้ไม่เหมือนกันจริงๆบางคนแพ้รุนแรงมากบางคนไม่แพ้เลยบางสิ่งบางอย่างมันให้และแพ้หนักไปแล้วไม่สามารถมันแก้กลับคืนได้คือผมเห็นว่าตรงเนี้ยมันมีประโยชน์มากๆสำหรับการรักษามันได้ดีกว่าคนไข้ฟื้นตัวเร็วกว่าการให้ถูกโรคมากกว่าและคุ้มค่าที่จะให้
1: ถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะเป็นมะเร็งชนิดเดียวกันนะครับแต่ว่าเมื่อแบ่งเป็นกลุ่มย่อยแล้วเราจะสามารถที่จะให้ยาที่เฉพาะเจาะจงให้ประโยชน์กับคนไข้โดยให้โทษน้อยที่สุดกับผู้ป่วยในปัจจุบันนะครับเราก็เริ่มมีการประยุกต์ใช้นะครับกับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมนะครับเราคาดว่าภายในอีกสัก 2-3 ปีนะครับเราจะสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้นะครับมาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยมะเร็งของที่อื่นร่วมด้วยนะครับ

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นี้เรามองใต้กล้องเราก็เห็นมีเม็ดแม่เหล็กเรารู้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปฉีดคนไข้
1: ครับผม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าโอ้ยังไม่ใช่อ่ะยังไม่ใช่
1: คำว่าไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรบ้าง
0: ไม่ใช่หนึ่งคือมันไม่สะอาด
1: ไม่สะอาด
0: ใช่อาจจะบริสุทธิ์ได้เซลล์บริสุทธิ์แต่ไม่สะอาดพอจะใส่ในร่างกายคนร่
1: างกายก็ใช้งานไม่ได้
0: ใช้งานไม่ได้
1: ครับ
0: พอใช้งานไม่ได้เดินไม่ถูกทีนี้เราก็ต้องตัดสินใจเดินต่อในเรื่องของทำการวิจัยให้ต่อเนื่องไปเพราะว่าจริงๆคือเราไม่ได้มีเงินเยอะนะประเทศเราไม่ได้มีเงินสำหรับงานวิจัยด้านนี้เยอะ
1: ชัดเจนนะ
0: ใช่เพราะว่าสเต็มเซลล์มันแพงมากการศึกษาด้านสเต็มเซลล์แล้ว

0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราซื้อแล้วเราต้องทำให้ถึงที่สุดนะคะเราต้องศึกษาต่อไป
1: ใช้เครื่องมือให้คุ้มที่สุด
0: ใช่ใช่ค่ะก็ทำต่อไปแล้วก็โดยหวังว่าจะมีโอกาสอะไรสักอย่างที่จะทำให้คนไข้
1: ตอนนั้นไม่ใช่ว่าพอดูเสร็จหุ้ยเราเจอวิธีแล้วต้องไปทางนี้ไม่ใช่เพียงแต่เราค่อยๆเราทำต่อไป
0: ทำต่อไป
1: โดยเห็นทางอย่างฮะว่าไปทางเนี้ยจะบริสุทธิ์กว่าจะไม่มีแม่เหล็กไปปนเปื้อนหรือไม่มีสารอื่นไปปนเปื้อนหรือว่ามันไปค้นเจอได้ยังไงว่าต้องไปทางไหนถึงจะไปเจอทางที่บริสุทธิ์จนแบบทุกวันนี
0: ้อ๋อคือตอนนั้นคิดอย่างนี้ค่ะคิดว่าสเต็มเซลล์เนี่ยมีแม่เหล็กไม่ดี
1: ครับ
0: นั้นวิธีนี้ใช้ไม่ได้ละแต่ก็เสียดายของ เราก็เลยแบบว่าโอเคงั้นเราทำไปก่อน สิ่งที่เราคิดคือเราคงต้องศึกษาดูก่อนว่าจะเกิดวิธีอะไรได้บ้างเราต้องเรียนรู้เซลล์ก่อนคือสเต็มเซลล์เนี่ยคือเราก็ติดต่อกันไม่ได้นะคุยกันไม่ได้เรามองได้แต่เรามองได้แต่ภาพทุกวันเราจะมองเขาใต้กล้อง
1: ทักไปก็ไม่ยอมตอบ
0: ใช่มองเขาใต้กล้องแล้วก็เขาก็เห็นเราผ่านกล้อง
1: คิดว่าคงจะเห็นเรา
0: เราก็มองเขาอย่างนี้ทุกวันค่ะแล้วก็เราก็มาสร้างมโนภาพไปการเปลี่ยนแปลงเขาในแต่ละวันในหลายๆแบบเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นจริงหรือไม่จริงตามที่เราคิดนี่ค่ะเราก็สะสมเป็นสถิติไว้แล้วเราก็มาดูอ๋อแต่เราก็จะรู้นิสัยว่าอ๋อแบ่งตัวเร็วนะหนึ่งเซลล์ก็แบ่งตัวได้นะอ๋อหน้าตาแบบนี้นะเสร็จแล้วทีนี้วิธีการเดิมเนี่ยเรามานั่งคิดวันหนึ่งเราก็เห็นเซลล์ตกลงมาเราก็ได้ไอเดียก็เลยได้ไอเดียว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเซลล์มันก็แบ่งจากหนึ่งเซลล์ก็ได้หาเซลล์สักเซลล์นึงแล้วเดี๋ยวให้แบ่งก็จบละ
1: อ๋อไม่ต้องเอาไปสกัดหลายๆเซลล
0: ์ไม่ต้องไปทำเยอะไม่ต้องไปทำเยอะเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนแปลงเพราะกลัวว่าเขาเนี่ยไปเจอสารเคมีเยอะหรือเขาจะเปลี่ยนนะคะก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่ต้องทำเยอะอ่ะหาเซลล์ให้ได้หนึ่งเซลล
1: ์
0: นั่นแหละค่ะจุดเปลี่ยนมาเกิดสตาร์เตอร์เซลล์
1: สตาร์เตอร์เซลล์ทำงานยังไงหรือว่าเป็นการค้นพบยังไงบ้าง
0: ปกติเนี่ยเขาก็มีการดูดน้ำข้ามเพื่อไปตรวจโครโมโซมในนี้เนี่ยก็จะมีสเต็มเซลล์อยู่ 0.1%
1: ครับ
0: พันเซลล์จะมีอยู่1เซลล์ที่เป็นสเต็มเซลล์เราก็จะเอาน้ำข้ามเนี่ยค่ะที่ได้มาเนี่ยมาไว้หลอดในจานทดลอง
1: ครับ
0: ซึ่งก็จะมีการผสมกันปนกันระหว่างเซลล์อื่นๆกับเซลล์ที่เป็นสเต็มเซลล์แต่สเต็มเซลล์เนี่ยจะใหญ่ใช่มั้ยจะเป็นเซลล์ที่ใหญ่แล้วก็ลงพื้นเร็วแล้วก็จะเกาะพื้นเร็ว
1: ครับ
0: เพราะเขาพร้อมจะแบ่งตัวใช่ค่ะเพราะเขาอยากแบ่งตัว
1: ครับ
0: เซลล์พวกนี้จะแบ่งตัวต่อเมื่อได้เกาะพื้นนะพอเกาะพื้นปุ๊บเราก็ถือว่าอันนี้เป็นสตาร์เตอร์เซลล์ละ
1: ครับ
0: เป็นเซลล์ที่ดีที่สุดเราก็ดูดเซลล์อื่นออกให้หมดเลยไม่ให้มีการปนเปื้อนให้เหลือแต่สเต็มเซลล์แล้วให้สเต็มเซลล์แบ่งตัวเป็นการรักษาให้สเต็มเซลล์เนี่ยค่ะมีคุณสมบัติคงที
1: ่
0: คือเอาเซลล์ชนิดอื่นออกไปไม่ให้มีการถูกกระตุ้นอันนี้เป็นหน้าสเต็มเซลล์จริงๆที่เรามองแต่เขาจะไม่วิ่งเร็วอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วนี่คือเราแคปเจอร์มาทุก5นาทีแล้วเอาวิดีโอมาต่อกันค่ะก็จะพบว่านี่คือหน้าสเต็มเซลล์
1: แล้วก็เริ่มแบ่งตัว
0: ค่ะเนี่ยเขาจะแบ่งตัว
1: กลมๆ
0: เวลาเขาจะแบ่งตัวเขาจะกลมแล้วเขาจะใหญ่ขึ้นก่อนแล้วก็แยกออกธรรมชาติของเซลล์ตอนเรียนเคยเรียนตอนม.6
1: ครับ
0: คุณครูบอกว่าธรรมชาติของเซลล์เนี่ยจะต้องถ้าแบ่งตัวเร็วนะมันจะต้องแบบว่าเวลาเซลล์จะแบ่งตัวเนี่ยมันจะต้องอ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นที่ต้องอ้วนต้องใหญ่เพราะว่าเซลล์ทุกเซลล์เนี่ยแบ่งตัวแล้วไม่เคยเล็กลงจะต้องเท่าเดิมนั้นก่อนแบ่งตัวก็ต้องขยายใหญ
1: ่
0: พอขยายใหญ่ปุ๊บ
1: แยกออกมาม
0: ันก็ต้องหนักเพราะมันอ้วน
1: อ้
0: วนแล้วมันก็ต้องตกพื้นก่อนเพื่อน
1: แรงโน้มถ่วงโลกเลย
0: ใช่ค่ะมันก็ตกพื้นก่อนเพื่อนพอตกพื้นก่อนเพื่อนเราก็ได้สเต็มเซลล
1: ์ตัวที่พร้อมจะ
0: ตัวที่พร้อมที่สุดการว่าการทดลองเราเนี่ยที่ไปทดแทนสนามแม่เหล็กคือการนั่งเฝ้าหาเซลล์ตก
1: ครับ
0: ค่ะหาเซลล์ที่มีน้ำหนักแล้วตกลงเท่านั้นเอง
1: ง่ายจริงๆนะคร
0: ับ ใช่ค่ะนั่งรอมันตก
1: เฝ้าดูเฝ้ารอจนกว่าให้ใจอ่อน
0: ใช่แล้วเราก็ภูมิใจที่ว่าเราไม่ต้องซื้อสารเคมีค่ะเราไม่ต้องเอาเงินเราไปซื้อสารเคมีมาอีกแล้ว
1: ครับอาจารย์ครับสเต็มเซลล์ที่ได้จากสตาร์เตอร์เซลล์เนี่ยข้อดีเวลาไปใช้งานคืออะไรบ้างครับ
0: คือสเต็มเซลล์ที่ได้ด้วยเทคนิคนี้นะคะ1คือราคาถูกอันที่2นี่คือเป็นสเต็มเซลล์คุณภาพดีแล้วก็เป็นสเต็มเซลล์ที่บริสุทธิ์คือนำไปใช้คนไข้ได้จะได้ไม่มีการปนเปื้อนของเซลล์ชนิดอื่นเข้าไปหรือว่าพวกสารออร์แกนิกต่างๆที่ไม่ใช่พวกแม่เหล็กอะไรเงี้ยค่ะเข้าไปนะก็จะทำให้เป็นซอสที่ดีสำหรับเตรียมซอสไว้สำหรับให้ที่จะนำไปรักษาคนไข้ในอนาคต
1: ค่
0: ะ
1: ที่เจอเนี่ยฮะเอาไปใช้ต่อรักษาได้แล้วหรือยังหรือต้องผ่านอีกขั้นตอนไหนบ้างต้องใช้เวลากี่ปีถึงจะไปใช้ได้
0: คืออันนี้เป็นการเตรียมสเต็มเซลล์ไว้เพื่อที่จะรอว่าถ้าในอนาคตมีวิธีการที่จะนำไปใช้เราจะได้มีสเต็มเซลล์ใช้คนไทยเราจะได้มีสเต็มเซลล์ใช้ในราคาที่เราจ่ายได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: คือต้นทางเตรียมสเต็มเซลล์ไว้แต่ขั้นตอนต่างๆที่จะไปใช้ตรงนั้นเนี่ยมันยังต้องผ่านอีกใช่ไหม
0: ค่ะตอนนี้เราเตรียมสเต็มเซลล์ไว้นะคะในพาร์ทของเราแล้วก็เราเตรียมวิธีการเลี้ยงที่ใช้คุณภาพดีขึ้นและถูกลงเหมือนกันแล้วก็กำลังศึกษาต่อในเรื่องของการนำไปใช้จริงๆเราก็เปิดโอกาสให้นักวิจัยมาขอเรานะ
1: เหรอฮะ
0: ค่ะให้เพราะว่าถ้าจะนำไปทำวิจัยเนี่ยเราก็มา เอาไปใช้ได้เลยเพื่อที่จะให้เอาไปต่อยอดได้เลยไม่ต้องมานั่งหาค่ะก็คืออยากให้นักวิจัยเนี่ยช่วยกันหาวิธีที่จะนำสเต็มเซลล์เนี่ยไปรักษาคนไข้ได้สำเร็จโอกาสนั้นถ้าโอกาสนั้นมาถึงเราก็ได้ใช้ไงคะเพราะเรามี
1: อาจารย์คิดว่าความสำเร็จครั้งนี้นี่เกิดจากอะไรครับ
0: ก็เวลาทำงานวิจัยเนี่ยต้องทำเหมือนกับเราปวดฟัน
1: เป็นยังไง
0: คือมันทนมันรอไม่ได้ต้องทำเลย อย่าทำเหมือนเราจะรอไปเที่ยวทะเลกันพรุ่งนี้คือมันรอได้คือมันต้องเหมือนทำปวดเหมือนเราปวดฟันนะต้องทำเลยต้องทำต้องคิดให้เร็วเพราะว่าไม่รู้นะกี่นาทีที่มีคนร้องอดโอยมันผ่านไป1นาทีก็มีคนอดโอยเท่าไหร่
1: เพราะฉะนั้นมีคนตายไป
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเร็วต้องเร็วคือช้าไม่ได
1: ้
0: ถ้าเราช้าเราก็เพิกเฉยละเรารู้สึกเราเพิกเฉยต่อสังคมเราอย่าช้าน
1: ี่ผมได้ข้อคิดใหม่นะทำอะไรให้ทำเหมือนปวดฟันคืออย่าช้าอย่าหยุดอย่ารอ
0: ใช่ใช่
1: เพราะมันทนปวดไม่ได้จริงปวดฟันใครที่ปวดฟันจะรู้ว่ามันทรมานมาก
0: ใช่ค่ะ
1: ทำทันทีทำเดี๋ยวนี
0: ้ใช่คนก็รออยู่ด้วยเราคือเป็นความหวังคือต้องเชื่อด้วยนะคะเราบอกลูกศิษย์ว่าต้องเชื่อนะว่าเราคือความหวัง
1: ต้องเชื่อว่าเราคือความ
0: ใช่ต้องเชื่อเพราะว่าเป็นความจริง
1: สำคัญยังไงฮะ
0: ใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่เชื่อความจริงที่เราคิดไว้เนี่ยแล้วไม่เหลือใครเชื่อแล้วนะคะเพราะมันอยู่ในสมองเรา
1: แล้วมันก็ต้องมีนักวิจัยหลายคนที่ทำไปแล้วหยุด
0: เพราะเขาไม่เชื่อ
1: ไม่ทำต่อ
0: เขาไม่ตระหนักเขาไม่เชื่อว่าเราคือความหวัง
1: อ๋อ
0: ใช่เราเป็นความหวังจริงๆนะคะเพราะว่าอย่างคนที่เขาเป็นโรคเนี่ยเดินตามถนนเนี่ยเต็มเลยแต่เขาทำงานวิจัยแบบนี้ไม่ได้
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเราเนี่ยคือความหวัง
1: ที่จะช่วย
0: เขาอาจจะไม่รู้ว่าคนนี้นะคนนี้แต่ว่าคือเรารู้ไงคะเรารู้เราก็ต้องทำก็ทำไป
1: แล้วถามว่าตอนนี้ฮะเป้าหมายของอาจารย์ที่ทำงานอยู่ทุกวันในวิจัยแล้วก็ค้นพบอะไรต่างๆของใหม่ที่ทำอยู่อะไรต่างๆด้วยเนี่ย
0: ตอนนี้นะคะเป้าวันนี้เลยอ่ะวันนี้เลยนะคะก็อยากจะคิดค้นวิธีการที่จะรักษาข้อเข่าเสื่อมของคนเข้าที่ปวดเนี่ยให้หาย
1: ด้วยเซมเซลล์เนี่ย
0: ใช่ใช่ค่ะด้วยวิธีการที่ไม่ต้องที่ไม่ต้องให้เข้าห้องผ่าตัดหรืออะไรเงี้ยให้มันง่ายอะค
1: ่
0: ะที่ม
1: ัน
0: ง่ายที่ง่ายและสะดวกแล้วก็ง่ายต่อคุณหมอเนาะแล้วคุณหมอเข้ามาใช้แล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะรักษาค่ะถ้าบางทีต้องเปิดเคสเยอะๆเขาก็รักษาได้วันหนึ่งน้อยคนนึกไหม
1: ใช่ใช่
0: แล้วมันก็จะทำให้ทุเลาอะคนไข้ที่ปวดเจ็บปวดจากโรคนี้หมดไปเยอะนะ
1: ฟังดูอีกไม่นานจะใช้ได้หลวงความลับ
0: คิดทุกวันเลยค่ะคิดทุกวันเลยค่ะคิดทุกวันเลยไม่เคยหยุดแล้วก็ไม่มีกลางวันกลางคืนคิดทุกวันเพราะห้องทำงานเปิดตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับ
1: ก็หวังว่าเร็วๆนี้จะได้มาคุยกันอีกครั้งเรื่องนี้เมื่อสำเร็จแล้วนะฮะความฝันต่อละครับนี่เป้าหมายวางไว้เห็นละใกล้ๆแต่มันกำลังจะถึงละความฝันที่มองไปอยากให้เป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นกับงานนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ๆก็แล้วแต
0: ่คือสิ่งที่ทำตอนนี้ค่ะก
1: ็
0: คือนอกจากทำงานวิจัยแล้วเนี่ยก็คือการสร้างกลุ่มนักวิจัย
1: ครับ
0: นี่คือความฝันมากเลยตอนตั้งแต่กลับมาเนี่ยตั้งใจมากๆเลยยอมที่จะว่ามากินเงินเดือนน้อยๆเพราะว่ามีฝันว่าเราจะต้องสร้างกลุ่มนักวิจัยไทยขึ้นมาทำงานรับใช้ชาติค่ะที่คิดเหมือนกันเพราะจริงๆนักวิจัยไทยเนี่ยมีเยอะนะคะ
1: ครับ
0: แต่เผอิญอยู่ในที่ที่แตกต่างกันคือคนนึงก็ไปทำอย่างนึงคนนึงทำอย่างนึงพอถึงเวลากติกาชีวิตสั่งให้ทำอะไรก็จะหยุดงานก็ไม่ไปถึงฝันทีนี้เนี่ยถ้าสมมติเราสร้างกลุ่มที่มันคิดเหมือนกันทำเหมือนกันคนนึงล้มคนนึงเดินต
1: ่อ
0: เนี่ยค่ะแล้วก็ประเภทแบบว่าทำงานเหมือนปวดฟันเนี่ยด้วยกันทุกคนเนี่ยเนี่ยค่ะจะทำให้ไม่จริงๆไม่ต้องกลุ่มใหญ่นะจริงๆไม่ต้องกลุ่มใหญ
1: ่ก
0: ล
1: ุ่
0: มเล็กๆเนี่ย10คน20คนทำได้ค
1: ่
0: ะจริงๆค่ะทำได้แล้วก็ทำให้สามารถได้สร้างผลงานวิจัยออกมาได้
1: แล้วตอนนี้รวมได้ยังความฝัน
0: กำลังปั้นกำลังปั้นนักเรียนค่ะอยู่แล้วก็ถ้าสร้างขึ้นมาได้แล้วเนี่ยพวกนี้อยากให้เขาคิดค้นสร้างมาให้คิดค้นงานช่วยกันคนละหนึ่งงานคนละหนึ่งงานประเทศไทยมีงานออกมาอีกสัก5 งานเนี่ยทุกคนต้องไล่ข้องไหนแล้วว่าโอ้ยไทยแลนด์ทำอะไรอ่ะเขาปั้นคนยังไงอ่ะทำไมคนถึงเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะสักแบบว่าติดกันมาเลย5 งานรักษาโรคได้ที่แบบทุกคนต้องยอมรับเราแล้วก็อีกหน่อยเนี่ยนักวิจัยจะขึ้นมาสร้างอำนาจต่อรองให้ประเทศได้ถ้าทำแบบนั้น
1: ฟังแล้วคุยแล้ววันนี้มุมมองผมกับนักวิจัยเปลี่ยนไปเลยเป็นคนละเรื่องกับภาพที่เคยเห็นที่บอกอาจารย์ว่าเห็นภาพเป็นยังไง
0: เคยเห็นนักวิจัยนั่งในห้องแลบใช่ไหม
1: ใช่เห็นภาพอย่างนั้น
0: จริงๆไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น
1: ครับ
0: คนที่นั่งห้องแลบนานๆเนี่ยเรามักจะมองว่าเป็นรูทสำหรับตัวเองนะมองคิดว่าเป็นรูทีนเป็นทำงานประจำ
1: ครับ
0: นักวิจัยเนี่ยต้องทำงานในสมองเยอะๆแล้วก็เข้าไปห้องแลบแป๊บเดียวไปเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งในสมองถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วก็ออกมามาทำงาน
1: มาคิดมาก่อนเยอะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ไปพิสูจน
0: ์ใช่ไม่ควรจะนั่งนานๆเพราะว่าโลกเราก็จะปิดน่ะเพราะว่าเราไปเข้าไปห้องแลบเราไปทำเราไปถ่ายออกที่มันต้องเข้ามาเยอะ
1: ต้องหาอะไรใหม่ๆเข้ามา
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผม คุยวันนี้นะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นภาพของนักวิจัยเปลี่ยนไปเหมือนผมแน่ๆเห็นนักวิจัยที่มีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการและพร้อมจะทำงานที่เป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เฉพาะกับตัวเองนะครับมันกับทุกคนในโลกใบนี้ด้วยซ้ำไปไม่ใช่แค่เมืองไทยด้วยนะครับก็หวังว่าโอกาสต่อไปจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์นักวิจัยโดยเฉพาะถ้าอาจารย์มีผลงานใหม่ๆหรือนักวิจัยไทยท่านอื่นๆของทางศิริราชด้วยนะครับขอบคุณมากที่ให้เกียรติกับศิริราช360องศาครับขอบคุณอาจารย์ครับแล้วกลับมาพบกับศิริราช360องศาได้ใหม่นะครับจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องอะไรติดตามกันครับวันนี้ผมและอาจารย์ทัศนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ัญหาปัสสาวะเล็ดถือว่าเป็นภาวะที่รบกวนต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนะครับบางคนก็จะเรียกว่าโรคไอจามปัสสาวะเล็ดบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีอาการก็คือเมื่อมีการไอหรือการจามในขณะที่ไม่ได้ปวดปัสสาวะแล้วมีน้ำปัสสาวะซึมเล็ดออกมาหรือแม้แต่กระทั่งการยกของหนักหรือการเปลี่ยนท่าทางเช่นจากท่านั่งเป็นท่ายืนท่านอนเป็นท่านั่งแล้วมีปัสสาวะเล็ดออกมาเราก็อาจจะเรียกว่าเป็นภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดได้ครับเล่าอาการให้ฟังหน่อยสิครับ
1: กั้นปัสสาวะไม่อยู่ค่ะไม่รู้สึกจะฉี่นะแต่เวลาจะฉี่ปุ๊บมันจะออกทันทีเลยไม่ว่าอยู่ตรงไหนอ่ะ
0: คือไม่รู้สึกปวดปัสสาวะ
1: ไม่รู้สึกแต่เวลาจะฉี่ปุ๊บมันก็จะฉี่ออกมาเลย
0: เป็นมานานเท่าไหร่แล้วครับ
1: เป็นปีเหมือนกันค่ะ
0: เป็นประมาณ1ปีนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วคุณป้าเดินไปไหนมาไหนไอจามมีปัสสาวะเล็ดมั้ยครับมีด้วยใช่มั้ยคร
1: ับเวลาจะจามเราต้องรีบหนีบขาไว้เลยแน่นเลยไม่งั้นมันจะตึกออกมาเลย
0: มีการทดสอบนะครับมีการตรวจเพิ่มเติมเพื่อจะหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยตัวอย่างเช่นเราจะใส่น้ำเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะของผู้ป่วยในปริมาณความจุที่ต่างกันแล้วให้ผู้ป่วยทำการไอหรือจามในท่านอนหรือท่ายืนเพื่อจะดูว่ามีการเล็ดลาดไหม
2: ลองเอาแขนไว้ที่ปากตัวเองนะครับแล้วก็เป่าแขน3ที่โอเคครับนะครับไอ
0: ตัวนี้เป็นการตรวจเพื่อประเมินว่า 1. ผู้ป่วยมีภาวะนี้จริงไหมอันที่ 2. ผู้ป่วยมีภาวะนี้ในความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนผลที่ตามมาของภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดหรือกั้นปัสสาวะไม่ได้นะครับอาจจะส่งผลต่อกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ซึ่งทำให้ผู้ป่วยไม่อยากไปเข้าสังคมแล้วก็ลำบากในการที่ต้องใช้ผ้าอ้อมหรือการดูแลตนเองการรักษาที่เราแนะนำนะครับอันที่ 1. คือเรามักจะดูที่ต้นเหตุก่อนเช่นถ้าผู้ป่วยมีสาเหตุของอาการไอเราให้ไปแก้ที่สาเหตุของอาการไออันต่อมาในการรักษาคือการใช้ยานะครับในปัจจุบันยังไม่มียาตัวไหนที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดนะครับการรักษาที่ดีและก็เหมาะสมที่สุดในปัจจุบันก็คือการผ่าตัดรักษานะครับซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยหายจากอาการไอจามปัสสาวะเล็ดได้การรักษาอีกอันนึงที่ผู้ป่วยสามารถทำได้แล้วก็ถ้าทำได้ดีก็ช่วยให้ผู้ป่วยหายได้ 10-70%ก็คือการฝึกออกกำลังกายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานหรือพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือการฝึกขมิบ
3: จริงๆการขมิบที่ถูกต้องเนี่ยถ้าทำได้ถูกจะช่วยให้คุณป้ากั้นปัสสาวะได้ดีขึ้นนะครับการขมิบที่ถูกต้องเนี่ยเวลาเราเหมือนเรากั้นอุจจาระ

0: เหมือนเรากั้นเราปวดอุจจาระใช่ไหมครับตอนนี้คุณป้ามีอาการปวดแล้วต้องรีบไปใช่ไหมเหมือนคุณป้าพยายามกั้นอุจจาระไว้แต่คุณป้าจะต้องนับให้ได้1 2 3 4 5แล้วค่อยปล่อยไม่ใช่ขมิบแล้วปล่อยขมิบแล้วปล่อยอย่างนี้จะไม่ได้ผลโดยส่วนใหญ่เราอยากให้ขมิบเนี่ยอยู่นานประมาณ3วินาทีขึ้นไปแล้วธรรมชาติของร่างกายเรากล้ามเนื้อมันจะคลายด้วยตัวมันเอง
1: ปัญหาปัสสาวะเล็ดสำหรับบางคนการขมิบก็อาจจะช่วยให้ภาวะปัสสาวะเล็ดดีขึ้นได้ซึ่งวิธีขมิบที่ถูกต้องคือต้องขมิบทวารหนักหรือหูรูดเร่งค้างไว้ประมาณครั้งละ3วินาทีขึ้นไปสมมุติว่ามือคือทวารหนักหรือหูรูดการกำมือคือการขมิบการแบมือคือการคลายเรามาเริ่มลองขมิบกันนะคะ1 2 3 4 5ลองขมิบกันอีกครั้งนะคะ1 2 3 4 5
0: การขมิบที่ถูกต้องเนี่ยทำอย่างนี้ง่ายๆนะครับตอนเช้าประมาณ10ครั้งก่อนนอนอีกสัก10ครั้งระหว่างวันถ้านึกออกก็ทำเพิ่มเติมได้นะครับโดยส่วนใหญ่คำแนะนำเขาจะให้ทำขั้นต่ำคือวันละ24ครั้งต่อวันมันจะช่วยให้คุณป้าดีขึ้นได
2: ้
0: นะครับ
3: ถ้าขมิบแล้วแล้วยังไม่สามารถกั้นปัสสาวะได้โดยส่วนใหญ่เราจะประเมินก่อนว่าผู้ป่วยทำการฝึกขมิบได้ถูกต้องไหมถ้าผู้ป่วยทำการฝึกขมิบได้ถูกต้องนะครับแล้วยังไม่ได้ผลมักจะแนะนำให้ทำการผ่าตัดรักษานะครับ
4: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ
3: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: คนทั่วไปไม่มีสิทธิ์เป็นมะเร็งตับนะครับมีความเสี่ยงน้อยมากงั้นคนที่มีความเสี่ยงก็คือที่1เป็นไวรัสตับอักเสบ B เรื้อรังท่านมีพี่น้องท้องเดียวกันพ่อแม่หรือญาติพี่น้องฝ่ายพ่อแม่เป็นไวรัส B หรือเป็นมะเร็งตับท่านควรจะได้รับการตรวจว่าท่านเป็นไวรัส B มั้ยหรือเป็นไวรัสตับอักเสบ C เรื้อรังเช่นมีประวัติได้รับเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดก่อนปี2533เนื่องจากก่อนปี2533เรายังไม่รู้นะครับว่ามีไวรัสตับอักเสบ C อยู่ในเลือดมันเราก็เลยไม่มีการตรวจกรองหรือมีประวัติเคยใช้ยาเสพติดใช้เข็มฉีดยาร่วมกันด้วยวิธีอื่นๆหรือว่าเป็นคนที่ดื่มสุราแล้วไม่สามารถจะเลิกได้แล้วก็ตับก็มีความเสื่อมไปจากโรคพิษสุรานี่นะครับหรือว่ามีโรคประจำตัวชนิดอื่นที่ทำให้มีตับเสื่อมมากขึ้นเช่นมีเบาหวานมีภาวะไขมันพอกตับกลุ่มนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งตับถ้าท่านใจเสี่ยงถึงแม้ท่านไม่มีอาการการเสียเวลาสักเล็กน้อยทุก6เดือนไปพบแพทย์เป็นระยะเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ยังรักษาหายขาดได้ครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: โควิดเครียดมากไม่กล้าออกไปไหนเพราะกลัวติดไม่พูดไม่คุยไม่ยุ่งกับใครเลยงดเสพสื่อจะได้ไม่เครียดพอพูดถึงโควิดหลายๆคนอาจจะรู้สึกเครียดกลัวกังวลขึ้นมาได้วันนี้เราจะมาดูกันว่ามีความเครียดอย่างไรกันบ้างครับมาดูความเครียดเรื่องแรกกันนะครับโควิดทำให้เครียดไม่กล้าไม่เสี่ยงออกไปไหนเลยจะได้ไม่ติดอันนี้ก็ไม่จริงนะครับการที่ไม่ออกไปไหนเลยเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวเลยมันอาจจะส่งผลเสียโดยเฉพาะการเกิดความเครียดขึ้นมาได้ตัวความเครียดตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญหาที่ตามมาเพิ่มขึ้นครับสิ่งที่อยากให้ลองทำก็คือหาวิธีการป้องกันหรือวิธีการปฏิบัติตัวที่เราทำแล้วเนี่ยมีความสบายใจขึ้นมาอาจจะเริ่มต้นจากการออกไปนอกห้องออกไปนอกบ้านในสถานที่ที่ไม่มีคนก่อนทำให้รู้สึกว่าความผ่อนคลายตรงนี้มันเกิดขึ้นความเครียดที่มีอยู่เนี่ยก็จะลดลงตามทำให้เราสามารถเริ่มกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนตามปกติมาดูเรื่องที่สองกันนะครับโควิดทำให้เครียดกลัวทุกคนรอบตัวไม่ควรพูดไม่ควรยุ่งกับใครเรื่องนี้ก็ไม่จริงนะครับจริงอยู่ที่เชื้อโควิดเองเนี่ยมีโอกาสติดผ่านทางการพูดคุยหรือการหายใจณปัจจุบันนะครับเรามีช่องทางในการสื่อสารค่อนข้างเยอะผ่านทางการใช้โทรศัพท์หรือว่าโซเชียลมีเดียเพื่อที่จะทำให้เกิดความเชื่อมโยงให้ความกังวลตรงนี้ลดลงได้ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับการแยกตัวออกจากสังคมเองเนี่ยก็ยังมีโอกาสเพิ่มความเครียดที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังเป็นสัญญาณของการเกิดโรคทางจิตเวชบางอย่างเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลได้ด้วยเช่นเดียวกันครับต่อมาเรื่องสุดท้ายนะครับโควิดทำให้เครียดงดเสพสื่อจะได้ไม่ต้องกังวลอันนี้ก็ไม่จริงเลยนะครับเกริ่นก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความกังวลที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ๆส่วนนึงเกิดจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรางดเสพสื่องดเสพข้อมูลทุกชนิดเลยเนี่ยมันจะทำให้เกิดความไม่รู้ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วความไม่รู้ส่วนใหญ่เองเนี่ยมันจะถูกแทนที่ด้วยการเดาการเดาเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยคิดไปเรื่องนู้นเรื่องนี้บางครั้งเนี่ยมันจะเกินไปจากความเป็นจริงได้ค่อนข้างเยอะความคิดที่มันเกินความเป็นจริงตรงนั้นเองเนี่ยมันมีมากขึ้นมันก็จะกลับมาเกิดความกังวลเพิ่มเติมแล้วจะทำให้เรามีพฤติกรรมในการต่อต้านสิ่งที่เรากลัวหรือกังวลต่อเนื่องไปเรื่อยๆคำแนะนำสำหรับคนที่มีความเครียดหรือความกังวลอยู่ตอนนี้นะครับข้อแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าความกังวลหรือความเครียดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ข้อที่2นะครับคือไม่ต้องหลบไม่ต้องหนีความกังวลมันก็ใช้เวลาเผชิญหน้าไปกับมันเลยใช้เวลาอย่างเต็มที่อาจจะกำหนดเวลาง่ายๆสักประมาณสัก 5-10 นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเราอาจจะใช้การจดออกมาเป็นข้อๆจะได้เห็นภาพหรือเห็นความกังวลที่มีอยู่ณปัจจุบันข้อที่3นะครับพิจารณาดูว่าความกังวลที่เกิดขึ้นในแต่ละข้อตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีความเครียดหรือความกังวลแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราต้องเรียนรู้ที่จะกับมันให้เป็นครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนืออีสานตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมครับพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและอีสานตอนบนเข้าสู่พายุดีเปรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เองก็มีกำลังแรงเช่นกันครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่2กันยายน2569ฉบับที่10ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกครับเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเปรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ในระยะสั้นครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วยครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักใน3วันนี้นะครับกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและบางจังหวัดของภาคกลางครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารและนครราชสีมาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับในช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนค่อนข้างมากขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปแม่เขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูแบบประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าแต่อยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ยปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่ๆดูนั่นสิโหต่อแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลน
2: ่
4: ะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เอ้ยเออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิล
1: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็น

0: ู่ทวดฉัน
1: โหถ้านี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
0: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ย
2: ขอโทษนะครับปู่ทวด
0: น้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
0: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
3: โอ้ยนี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
0: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
3: ฮะว่าไงนะ
0: อ๋อเปล่าครับเปล่า
3: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเนี่ย
4: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
3: คือมานะแบบตา
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะพี่เอลทีวีใกล้ถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบ

0: ิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
1: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
1: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
0: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
1: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้นะ
1: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
0: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
1: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
0: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
1: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็นะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
1: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
0: และสรุปว่าที่ฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้อง DLTV ไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
1: ทำไมล่ะครับพ่อ
2: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
3: อ้าวพ
1: ่อพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
4: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
5: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
6: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
7: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
6: จัดไป
7: ให้พี่บัตรก็คือ
8: แล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: เราพลาดอะแกเรากลัวท้องอะ
1: กลัวท้องแกจะกลัวอะไรวะหุ่นแกไม่ต่างจากคนท้องหรอกฮัลโหลเลนทุกคำถามมีคำตอบปรึกษาทุกคนแล้วนี่
2: จับไปฟึ๊บ
1: ยาคุมฉุกเฉินกินไว้เว้ยรับรองว่าไม่ท้อง 100% ถ้าเกิดกลัวท้องจำไว้ว่าหลังมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งกินยาคุมฉุกเฉินทุกครั้งเข้าใจป่ะ
0: ขอบคุณแกมากเลยนะที่ให้คำแนะนำ
1: ยินดีมาก
0: ทำไมในแกฉันคงท้องโยมาหาแกแล้ว
1: สุดยอดเรื่องการป้องกันถามฉันนี่ลูกสองแล้ว

0: ใจครับที่ได้แนะนำให้เพื่อนกินนี่นะครับยาคุมฉุกเฉิน
1: ไปแนะนำเขายังไงเนี่ย
0: ผมบอกเพื่อนว่ายาคุมฉุกเฉินสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 100% ถูกต้อง
1: ผิดครับ
0: แล้วยาคุมฉุกเฉินคือหลังจากมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งให้กินยาคุมฉุกเฉินทุกครั้งถูกต้อง
1: ผิดครับไปบอกอะไรเขาเนี่ยผิดหมดเลย
0: อาจารย์แล้วยาคุมฉุกเฉินมันคืออะไรอาจารย
1: ์ยาคุมฉุกเฉินเนี่ยก็คือชื่อบอกอยู่แล้วครับว่าเป็นยาคุมกำเนิดที่เราใช้ในเวลาฉุกเฉิน
0: ฉุกเฉินฉุกเฉินแบบไหนกรณีแบบไหนคร
1: ับฉุกเฉินอย่างเช่นอยู่ๆมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้วางแผนไว้ก่อน
0: แล้ว
1: นะแล้ว
0: ไม่ได้ใส่ถุงยาง
1: ไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยไม่ได้มีการป้องกันด้วยวิธีอื่น
0: ถูกข่มขืน
1: หรือถูกข่มขืน
0: โอเคแล้ววิธีการกินนะครับที่ผมสงสัยแล้วกินยังไงทำไมมันถึงมี2เม็ดครับอาจารย
1: ์ในหนึ่งกล่องของยาคุมฉุกเฉินโดยทั่วไปที่มีจำหน่ายอยู่เนี่ยครับจะมีอยู่2เม็ดโดยที่ยาแต่ละเม็ดเนี่ยจะประกอบด้วยฮอร์โมนเพศหญิงที่ค่อนข้างสูงกว่าปกติเลยนะครับเม็ดแรกจะต้องทานภายใน72ชั่วโมงแรกหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับยิ่งกินเร็วยิ่งได้ประโยชน์เยอะเช่นถ้าเกิดว่าเราไปรอ72ชั่วโมงแล้วค่อยกินเม็ดแรกโอกาสที่จะป้องกันอาการท้องได้เนี่ยก็จะอยู่ประมาณสักแถวๆ 75% แต่ถ้าเกิดเรากินภายใน24ชั่วโมงแรกประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นเป็น 85% เห็นไหมครับไม่ร้อยกินเร็วสุดยังไงก็อยู่ที่ 85%
0: ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต
1: ์ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต
0: ์สมมติ
1: มีเพศสัมพันธ์กัน
0: 4 ทุ่ม
1: เรียบร้อยเม็ดแรกก็จริงๆก็คือ72ชั่วโมงหลังจาก4ทุ่มในคืนนั้นใช่ไหมฮะแต่เกิดเราไปกินเม็ดแรกสมมติกินตอน9โมงเช้
0: า
1: เม็ดแรกเรียบร้อยเม็ดแรกที่รับประทานเข้าไปเนี่ยยาจะมีผลทำให้เกิดการหนืดหรือเกิดความหนืดนะของภายในช่องคลอด
0: แสดงว่าสเปิร์มจะครับ
1: สเปิร์มก็จะเคลื่อนที่ลำบากมากขึ้นโอกาสที่จะไปเจอกับไข่แล้วเกิดการปฏิสนธิก็จะน้อยลงแต่ฮอร์โมนพวกนี้ระยะเวลาก่อนหรือสั้นหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องแนะนำให้กินเม็ดที่2จากเม็ดแรกเนี่ยภายใน12ชั่วโมงนั้นเม็ดที่2ต้องกินตอน
0: 3ทุ่ม
1: ใช่แล้วเราก็ต้องกินตอน3ทุ่มอีก1เม็ด
0: เม็ดที่2เข้าไปทำงานไงครับอาจารย์
1: ก็เม็ดที่2ก็จะเข้าไปช่วยเสริมในแง่ที่ว่าจะทำให้ผนังมดลูกเนี่ยนะฮะมันไม่ค่อยพร้อมกับการฝังตัวถ้าเกิดกรณีมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นก็เป็นการป้องกันการตั้งครรภ
0: ์หลังจากรับประทานยาคุมแบบฉุกเฉินไปแล้วส
1: ัง
0: เกตไงว่าอันนี้ไม่ท้อง 100% แล้ว
1: หลังจากทานครบ2เม็ดไปแล้วเนี่ยโดยทั่วไปใน1สัปดาห์โดยจะมีประจำเดือน ออกมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคำแนะนำที่เราต้องบอกคนที่รับประทานยาคุมฉุกเฉินเสมอก็คือถ้ารับประทานยาไปแล้วใน1สัปดาห์ไม่มีประจำเดือนจะต้องตรวจการตั้งครรภ์นะเพราะว่าอาจจะเกิดการตั้งครรภ์เกิดขึ้นได้นะครับ
0: ถ้ายาคุมฉุกเฉินเราควรจะกินตอนไหนถ้าเกิดวันนั้นเรามีเพศสัมพันธ์หลายครั้ง
1: ก็ถ้ามีเพศสัมพันธ์หลายครั้งจริงแล้วก็คือควรจะต้องนับจากครั้งแรกเวลาที่ดีที่สุดคือจากครั้งแรกเพราะว่าครั้งแรกก็มีสเปิร์มวิ่งเข้าไปในช่องคลอดเลย
0: และที่เราแนะนำว่าไม่ให้กินทุกครั้งหลังมีเพศสัมพันธ์ป้องกันระยะยาวเพราะอะไรครับอาจารย
1: ์เหตุผลหลักเลยเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่เวลาเรารับประทานเข้าไปเนี่ยยาจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรง
0: คือ
1: นะส่วนใหญ่ก็คือทำให้คลื่นไส้มากต้องใช้คำว่ามากนะไม่ใช่แค่คลื่นไส้ธรรมดานะฮะอาจจะมีปวดหัวมึนหัวตลอดเวลานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอาการข้างเคียงที่ผู้ใช้ยาส่วนใหญ่มักจะทนไม่ได
0: ้จริงๆแล้วใช้ชีวิตปกติไม่ได้นะ
1: ใช่
0: แล้วเดือนนึงเราควรใช้กี่ครั้งครับอาจารย
1: ์เนื่องจากว่าเป็นยาคุมฉุกเฉินครับดังนั้นเนี่ยใน1เดือนนะเราจะแนะนำให้ใช้ไม่เกิน2กล่องหรือ2ชุดหรือพูดง่าย2ครั้งแค่4เม็ดเท่านั้น
0: ต่อ1เดือน
1: ต่อ1เดือนเหตุผลที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าถ้าเกิดเรารับประทานบ่อยมากเกินไปนะรอบเดือนเราเนี่ยมันจะรวน
0: ไม่ปกติท
1: ี
0: นี้นับยากแล้ว
1: ใช่อีกอันนึงที่เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เราเจอได้จากการรับประทานยาคุมกำเนิดฉุกเฉินแบบเรียกว่าบ่อยครั้งเกินไปเนี่ยนะฮะก็คือการท้องนอกมดลูก
0: นะครับมาจาก
1: การที่เราพยายามไปปิดกั้นไม่ให้สเปิร์มมันเดินทางก็เลยอาจจะไปเกิดการผสมพันธุ์กันหรือปฏิสนธิกันที่บริเวณปีกมดลูก
0: ซึ่งอันตราย
1: ซึ่งอันนี้อันตรายมากครับอาจจะถึงแก่ชีวิตได้นะคร
0: ับชัดเจนครับยาคุมฉุกเฉินใช้สำหรับคุมฉุกเฉินเท่านั้น

การปรุงอาหารเกี่ยวข้องกับความแก่มากเลยค่ะเพราะว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายก็จะมีความเสื่อมตามมาอยู่แล้วถ้าเราเลือกการปรุงประกอบที่ถูกวิธีเนี่ยก็จะชะลอความเสื่อมให้กับร่างกายได้ดีเลยค่ะปรุงอาหารแบบปิ้งย่างเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดสาร AGE มากที่สุด AGE คือ Advanced Glycation End Product ซึ่ง AGE เนี่ยก็จะเป็นสารที่ทำให้เกิดความเสื่อมในร่างกายและเร่งแก่ได้ค่ะในกรณีถ้าเกิดเราอยากกินอาหารปิ้งย่างซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยจะเกิดสาร AGE เกิดขึ้นมากถ้าอาหารชนิดนั้นเนี่ยมีไขมันสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกเลยก็คืออาหารที่ร้านเนี่ยก็ควรจะเป็นไม่ติดหนังติดมันแล้วเอามาผ่านความร้อนนะคะก็จะช่วยในการลด AGE ไม่ให้เกิดมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะต้องทำอาหารเองเราก็มีกระบวนการในการลด AGE ลงได้โดยการนำเนื้อสัตว์ชนิดนั้นเนี่ยเอาไปหมักโดยใช้กรดอย่างเช่นน้ำส้มสายชูหรือมะนาวประมาณ1ชั่วโมงก่อนนำมาปรุงประกอบกระบวนการปิ้งย่างก็จะช่วยลด AGE ลงได้สำหรับอาหารปิ้งย่างเราจะเจอได้มากตามท้องถนนนะคะซึ่งอาหารที่อยู่ตามท้องถนนเนี่ยนอกจากกระบวนการปิ้งย่างที่ทำให้เกิด AGE แล้วเนี่ยควันพิษมลภาวะต่างๆตามท้องถนนเนี่ยก็จะเป็นตัวทำให้เกิดสารพวกอนุมูลอิสระที่เกาะตามตัวอาหารที่เราจะมากินอีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกอาหารข้างทางประเภทปิ้งย่างเนี่ยควรจะเลือกในแหล่งที่ห่างไกลท้องถนนหรือว่าจะเป็นร้านที่มีภาชนะปกปิดมิดชิดและค่อนข้างสะอาดก็จะเป็นแนวทางในการเลือกอาหารปิ้งย่างที่ปลอดภัยต่อสุขภาพมากขึ้นค่ะการทอดก็เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่มี AGE ได้มากพอๆกับอาหารปิ้งย่างเพราะการทอดเป็นกระบวนการที่ใช้น้ำมันแล้วก็ใช้ความร้อนที่ค่อนข้างสูงซึ่งกระบวนการนี้ก็จะเร่งทำให้เกิด AGE เกิดขึ้นในอาหารค่อนข้างมากสิ่งที่อยากแนะนำคือการเปลี่ยนรูปแบบการปรุงจากอาหารประเภททอดเปลี่ยนเป็นการใช้ผักซึ่งก็จะใช้ปริมาณน้ำมันน้อยลงปริมาณสาร AGE ก็จะน้อยลงอย่างเช่นหมูทอดเปลี่ยนเป็นหมูผัดกระเทียมก็จะช่วยลด AGE ลงได้ค่ะอันดับที่2ก็คือเราลดในเรื่องความถี่ในการรับประทานของทอดใน1วันเนี่ยก็ควรจะรับประทานของทอดไม่ควรเกิน1ครั้งต่อวันหรือถ้าเกิดเราจะเป็นจะต้องรับประทานของทอดในมื้อนั้นจริงๆก็ควรจะรับประทานพวกผักผลไม้ถ้าเป็นผักเนี่ยแนะนำให้เป็นผักสดดีกว่านะคะเพราะว่าจะได้สารพวกสารพฤกษเคมีอย่างเช่นสารพวกโพลีฟีนอลต่างๆฟลาโวนอยด์สารกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะช่วยในการกำจัด AGE ออกจากร่างกายได้ค่ะนอกจาก AGE ที่จะเกิดขึ้นในอาหารแล้วไม่ว่าจะใช้น้ำมันอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวถ้าเกิดมาใช้ในการทอดซ้ำก็จะเกิดไขมันทรานเกิดขึ้นแล้วก็จะก่อให้เกิดสารก่อมะเร็งเกิดขึ้นในอาหารนั้นๆได้ค่ะสำหรับข้อแนะนำในการหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันทอดซ้ำก็คือเราควรจะใช้ในการปรุงประกอบแค่ 1-2 ครั้งก็ควรจะทิ้งได้แล้วค่ะการต้มเป็นกระบวนการปรุงประกอบอาหารที่จะมีสาร AGE เกิดขึ้นน้อยเพราะว่าเป็นกระบวนการที่มีความชื้นแล้วก็ความร้อนไม่ได้สูงมากแต่อย่างไรก็ตามในกระบวนการต้มก็เป็นกระบวนการที่จะทำให้เกิดการสูญเสียสารอาหารได้มากที่สุดเพราะว่าตัวการต้มเนี่ยอาหารจะสัมผัสกับน้ำแล้วก็ใช้ระยะเวลานานในการปรุงประกอบตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้มีการสูญเสียพวกวิตามินที่ละลายในน้ำอย่างเช่นวิตามิน B และวิตามิน C ซึ่งวิตามิน B เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบประสาทการทำงานของหัวใจส่วนวิตามิน C เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคอลลาเจนโครงสร้างร่างกายผิวหนังให้แข็งแรงรวมถึงหลอดเลือดของเราให้แข็งแรงด้วยแนวทางการแนะนำนะคะถ้าเกิดอาหารชนิดนั้นสามารถกินสดได้อย่างเช่นผักผลไม้ควรจะรับประทานแบบสดไม่ควรจะเอาไปผ่านการแปรรูปนะคะอีกแนวทางนึงก็คือเมื่อเราต้มผักแล้วเนี่ยเอาน้ำทุกอย่างเนี่ยเอาไปปรุงประกอบต่อก็จะเป็นการสงวนพวกวิตามิน B กับ C ที่ละลายในน้ำได้ค่ะการนึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดสาร AGE น้อยที่สุดและก็มีการสูญเสียพวกสารอาหารได้น้อยกว่าการต้มนะคะเพราะว่าการนึ่งจะเป็นการปรุงประกอบที่ใช้การสุกโดยไอความร้อนโดยอาหารไม่ได้สัมผัสน้ำโดยตรงแต่อย่างไรก็ตามวิตามินบางอย่างก็สูญเสียได้เมื่อโดนความร้อนอย่างเช่นวิตามิน C วิตามิน C เนี่ยจะพบมากในพวกผักใบสีเขียวเข้มหรือว่าผักตระกูลกะหล่ำอย่างเช่นบรอกโคลีหรือว่าดอกกะหล่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะลดในเรื่องโอกาสในการสูญเสียวิตามิน C เนี่ยถ้าผักบางประเภท

สามารถกินสดได้แนะนำให้รับประทานสดถ้ารับประทานสดไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการปรุงประกอบให้สั้นที่สุดเพื่อสงวนวิตามินซีค่ะจะเห็นได้ว่ากระบวนการนึ่งเป็นกระบวนการที่มีสารเร่งแก่น้อยที่สุดแต่ในชีวิตจริงสามารถรับประทานอาหารได้หลากหลายซึ่งเราก็สามารถเลือกได้อย่างสมดุลเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ข้อจำกัดและหาแนวทางในการรับประทานเพียงเท่านี้ก็ทำให้เรามีสุขภาพดีละค่ะ

0: พี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตแล้วบอกเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ BC มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเรามาค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรัดคิวหมอรามามาพบกับคุณผู้ชมแล้วค่ะวันนี้วันจันทร์ที่9พฤษภาคมนะคะพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17:00 น.ถึง 18:00 น.ทางรามาชาแนลนะคะทุกช่องทางของรามาชาแนลทั้งออฟไลน์ออนไลน์ทั้งทีวีทั้งออนไลน์ที่เราออกอากาศช่องทางของรามาชาแนลพบกันแบบนี้นะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสุขภาพสภาพแวดล้อมของคุณผู้ชมในกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ฝนตกหลายพื้นที่เลยทีเดียวคุณผู้ชมอยู่จังหวัดไหนสภาพอากาศเป็นอย่างไรทักทายกันได้นะคะบอกกันได้ว่าตอนนี้ฝนตกหรือเปล่าสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาบอกกับคุณผู้ชมรามาชาแนลด้วยนะคะอย่าลืมนะคะว่าเราเป็นรายการออกอากาศสดค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราลัดคิวคุณหมอรามาตอบคำถามคุณผู้ชมสดๆในรายการเลยนะคะเช่นเคยค่ะ2ช่องทางหลักๆที่จะถามคำถามกันแล้วก็ให้คุณหมอตอบสดๆในรายการช่องทางแรกก็คือโทรศัพท์มาค่ะเบอร์โทรศัพท์หน้าจอนะคะ023547105 023547105

0: 5จดไว้เลยนะคะเริ่มโทรได้เลยนะคะส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็คือการคอมเมนต์ในไลฟ์สดของรามาชาแนลที่คุณผู้ชมกำลังติดตามรายการลัดคิวหมอรามาตอนนี้นะคะวันนี้2คุณหมอนะคะ2อาจารย์หมอที่มาพูดคุยกับเราค่ะท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิวดล วงศ์ศักดิ์ภาควิชาออร์โธปีดิกส์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและอีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์มิวค่ะอาจารย์นายแพทย์เตชิตจิระวิชิตชัยภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์ก๊อฟสวัสดีค่ะอาจารย์มิวคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผู้ชายสวัสดีครับอาจารย์ก๊อฟ
2: สวัสดีครับ
0: โอ้วันนี้มาทั้งอาจารย์มิวมาทั้งอาจารย์ก๊อฟคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะเจ็บปวดทางกระดูกสันหลังทางข้อทางอะไรงี้ถามมาได้เลยค่ะ2คนนี้ตัวจริงในวงการเรื่องของกระดูกและข้อด้วยนะอาจารย์ก๊อฟและอาจารย์มิวค่ะไหนๆเนี่ยอาจารย์ทางด้านนี้มานะคะเรื่องของการปวดต่างๆนานาในร่างกายเนี่ยมันมีสิ่งที่หลายๆคนสงสัยนะอาจารย์ก๊อฟอาจารย์มิวว่าการเป็นไมเกรนที่ปวดหัวปวดหัวข้างเดียวปวดหนักๆกับออฟฟิศซินโดรมออฟฟิศซินโดรมบางคนนี่ก็ปวดหัวนะปวดหัวปวดกระบอกตาปวดไปมันต่างกันยังไงทั้งเรื่องของการเจ็บปวดโรคภัยอาการของโรคการรักษาต่างกันอย่างไรไปดูเคสวันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ
3: เมื่อภาระหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายมากขึ้นทำให้คนส่วนใหญ่มุ่งที่จะทำงานให้ประสบผลสำเร็จและเสร็จตามกำหนดเวลาโดยละเลยสุขภาพของตนเองนางสาวสุจิตเมืองสุขบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านในเครือมติชนหรือคุณเน่งในวัย48ปีกำลังประสบปัญหานั้นด้วยตนเองจากที่นั่งทำงานและใช้เวลากับคอมพิวเตอร์นานหลายชั่วโมงเพื่อเร่งงานให้เสร็จตรงเวลาโดยลืมใส่ใจถึงท่านั่งและโต๊ะทำงานที่ใช้ว่ามีความเหมาะสมเพียงใดซึ่งที่ผ่านมาคุณเน่งยอมรับว่ามีอาการปวดคอบ่าไหล่บ้างและเมื่อนวดก็จะดีขึ้นแต่เมื่อ2เดือนที่ผ่านมาอาการกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะอาการปวดไหล่น้อยลงแต่กลับมาปวดบริเวณด้านหลังหูท้ายทอยมากขึ้นและปวดอยู่ข้างเดียวจนคิดว่าเป็นไมเกรน
4: อาการช่วงบ่าที่เราเริ่มแรกอะค่ะน้อยลงแต่ไปรวมศูนย์อยู่ตรงด้านหลังท้ายทอยเนี่ยค่ะเหมือนรู้สึกเลยว่ามันเป็นก้อนหรือว่าเป็นจุดอยู่ที่เดียวอะค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยแบบว่าลองกดนวดมันก็ทุเลาลงแต่คราวนี้คือเรากดแล้วมันก็ไม่เห็นมันจะดีขึ้นเราก็ยังคิดว่ามันเป็นอาการที่เรากำลังเครียดกับงานไหมอาจจะเป็นอาการของไมเกรนก็ปล่อยไว้สักพักนึงหลังจากที่เริ่มปวดอะค่ะประมาณ3วันกลับไปบ้านคือนอนไม่ได้คือนอนแล้วมันไม่หลับปวดค่ะปวดมากคือไม่ทานยานะคะเพราะคิดว่าอาการปวดเนี้ยถ้าเราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่มันน่าจะหายค่ะปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นก็ยังปวดอยู่แล้วก็จะปวดหนักตอนช่วงกลางคืนตัดสินใจไปหาหมอก็ไปกลางคืนนั่นเลยค่ะแล้วก็บอกหมอว่าเป็นแบบนี้คือเล่าให้ฟังในลักษณะที่เล่าไปอย่างเงี้ยค่ะหมอบอกว่าจากลักษณะของงานด้วยท่านั่งหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะมันไม่ใช่อาการปวดหัวแบบเป็นไมเกรนค่ะมันน่าจะเป็นลักษณะของออฟฟิศซินโดรมที่เริ่มต้นแล้ว
3: คุณหมอเจ้าของไข้ได้แนะนำให้คุณเน่งฝึกทำกายภาพเองเบื้องต้นพร้อมกับเปลี่ยนอริยาบถในการทำงานอยู่เสมอไม่ให้นั่งท่าเดิมเป็นเวลานานๆอย่างไรก็ตามสิ่งที่คุณเน่งทำเพิ่มนอกเหนือจากนี้คือการเปลี่ยนโต๊ะทำงานให้เหมาะสมกับการใช้คอมพิวเตอร์
4: ซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนโต๊ะค่ะโต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์มาได้หลังจากที่หาคุณหมอประมาณ1สัปดาห์ก็เปลี่ยนเลยค่ะคือก็รู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่เรานึกได้เราก็จะลุกอะค่ะแต่มันก็ยังมีบางครั้งที่เรายังเผลอเลอลืมไปนั่งทำงานนานๆนะคะก็มีอาการปวดกลับมาบ้างแต่ไม่ได้หนักมากคิดค่ะว่ามันจะกลับมาอีกรอบเพราะว่าเราไม่ได้ขยับตัวตามที่คุณหมอแนะนำอย่างสม่ำเสมอค่ะมันมีเผลอเลอแล้วมันก็มีลืมอะค่ะซึ่งก็คิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนด้วย
3: แม้จะผ่านมา2เดือนแล้วคุณเน่งก็ยังไม่แน่ใจว่าอาการออฟฟิศซินโดรมจะกลับมาอีกหรือไม่เพราะหากเป็นอีกครั้งจะรบกวนการใช้ชีวิตมากเนื่องจากจะปวดทรมานกินยา ก็เอาไม่อยู่ดังนั้นคุณเน่งจึงได้ฝากทิ้งท้ายมายังทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักในการทำงานว่าควรหมั่นสังเกตตนเองหากวันหนึ่งมีอาการปวดคอบ่าไหล่มากขึ้นไม่ควรนิ่งนอนใจควรรีบหาสาเหตุแก้ปัญหาก่อนที่อาการปวดจะลุกลามและต้องนำไปสู่การกายภาพในที่สุด
0: โอ้โห

0: อาการแบบนี้ดิฉันเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่นี่เอ้ยเป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้คนนั่งโต๊ะทำงานกันใช่ไหมคะอาจารย์มิวคะอาจารย์ก๊อฟด้วยนะถามอาจารย์ก๊อฟด้วยวิธีการที่คุณเหน่งทำเนี่ยในการดูแลตัวเองถูกต้องหรือยังคะควรจะเสริมอะไรอีกไหมคะ
1: ที่จริงก็ค่อนข้างถูกต้องนะครับแล้วก็ที่เขายังทำไม่ได้ก็คือการที่ไม่ควรนั่งต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอะไรเงี้ยครับบางทีถ้าเกิดนั่งทำงานสัก 1-2 ชั่วโมงเนี่ยก็อาจจะต้องลุกไปเปลี่ยนอิริยาบถหรือว่าเปลี่ยนท่าทางที่บอกบางนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับท่านั่งของเขาเวลาทำงานยังไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่เท่าที่เห็นเมื่อกี้คือนั่งอ่ะถึงจะเปลี่ยนเก้าอี้เปลี่ยนโต๊ะแล้วนะครับแต่นั่งยังหลังค่อมอยู่เลยครับเหมือนนั่งหลังค่อมแล้วก็คอยื่นไปด้านหน้าอย่างเงี้ยครับอันนี้เราต้องเองก่อนเลยเป็นหลักก็คือเวลานั่งเนี่ยให้เหมือนยืดไหล่ขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตั้งคอให้ตรงมองอย่างเงี้ยหรือว่าเราจะพิงไปเลยแต่ว่าไหล่เนี่ยห้ามห่ออย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขายังนั่งห่ออยู่ถึงแม้จะเปลี่ยนลักษณะเก้าอี้แล้วเขาก็ยังเหมือนนั่งให้เก้าอี้ถอยไปด้านหลังแล้วห่อตัวอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องครับเราต้องนั่งให้เต็มก้นแล้วก็นั่งให้พิงไปเลยแล้วก็ขยับเก้าอี้เข้าใกล้อีกนิดนึงอย่างนี้ดีกว่าครับ
0: ค่ะก็คือ1ปรับพฤติกรรมก่อนใช่ไหมปรับพฤติกรรมการ1ก็อย่านั่งนานเกินไปชั่วโมง2ชั่วโมงต้องพักทีนึงใช่ไหมคะแล้วก็ถ้านั่งจริงๆเนี่ยเปลี่ยนเก้าอี้อย่างเดียวแต่ถ้ามันนั่งอย่างนี้มันก็ไม่ดีขึ้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่ะแล้วอย่างถ้าอาจารย์ก๊อฟมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมได้เลยนะคะอาจารย์ก๊อฟแต่อย่างนี้ค่ะดิฉันสงสัยว่าทีแรกเนี่ยคุณเหน่งถึงสับสนระหว่างการเป็นไมเกรนกับออฟฟิศซินโดรมอาการมันใกล้เคียงมากเลยเหรอคะ
1: ที่จริงอะครับการเป็นไมเกรนอะมันจะมีหลักการในการวินิจฉัยนะครับ
0: คุ
1: ณตาเพราะว่าแบบว่าส่วนใหญ่เขาจะแบบมีหลักการว่าเป็นตั้งแต่ในช่วง4ชั่วโมงถึง72ชั่วโมงก็คือ4ชั่วโมงถึง3วันจะแอดแท็กก็คือมีการปวดศีรษะมักจะปวดข้างเดียวเนี่ยประมาณ5ครั้งขึ้นไปแบบนี้ครับ
0: oh.
1: แล้วก็คือเวลาปวดเนี่ยครับมันจะมีลักษณะพิเศษของการปวดไมเกรนก็คืออย่างที่เรารู้กันว่าจะปวดข้างเดียวอย่างนี้ครับพี่ตาแล้วบางทีบางคนจะมีลักษณะของการปวดไมเกรนเฉพาะอีกอย่างนึงก็คือเหมือนรู้สึกมันตุบๆอะครับ
0: oh.
1: เคยได้ยินไหมครับพี่ตาลักษณะเหมือนปวดตุบๆปวดเหมือนแบบมีแบบเส้นเลือดแบบกระตุกอยู่ตรงนั้นเส้นเลือดแบบว่าตุบๆอยู่ตรงบริเวณนั้นอันนี้คือจะเป็นการปวดที่เหมือนไมเกรนนะครับแล้วก็อาการปวดนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับพวกอาการต่างๆเช่นการที่แพ้แสงหรือแพ้เสียงดังๆหรือว่าบางทีอากาศเปลี่ยนในพวกนี้ครับจะเป็นเกี่ยวกับพวกไมเกรนได้พวกนี้ครับแต่ว่าอาการปวดไมเกรนเนี่ยการที่จะวินิจฉัยนะครับก็จะต้องไม่มีสาเหตุอื่นๆเช่นสาเหตุที่ทำให้เกิดการปวดหัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในศีรษะหรือว่านอกศีรษะเช่นแบบกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ครับถ้าเกิดเราคิดถึงสาเหตุอื่นๆเราตรวจสาเหตุอื่นๆได้เช่นมีการกดบริเวณกล้ามเนื้ออย่างที่เมื่อกี้ที่เขามีกดว่ามีก้อนของกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ครับถ้าเราคิดถึงสาเหตุจากพวกนั้นอ่ะเราควรไปรักษาสาเหตุพวกนั้นให้หายก่อนถึงจะสรุปได้ว่าเป็นไมเกรนจริงหรือไม่จริงอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อโอเคเชิญอาจารย์ก๊อฟค่ะ
2: ครับก็ขอเสริมว่าถ้าปวดตรงท้ายทอยบางทีถ้าไม่ไปตรวจก็จะบอกยากนิดนึงนะครับว่าเป็นไมเกรนหรือว่าเป็นไอออฟฟิศซินโดรมนะครับ
0: ค
2: ือออฟฟิศซินโดรมเนี่ยเขาเป็นอาการได้ตั้งแต่ท้ายทอยไปยันไหล่เลยครับ
0: ถึงนี่เลย
2: นะครับ
0: ถึงไหล่เลย
2: ใช่ครับเพราะว่ากล้ามเนื้อคอเนี่ยเขาเริ่มเกาะตั้งแต่บริเวณของท้ายทอยนะครับบางกล้ามเนื้อเนี่ยไปเกาะตรงบริเวณของกระดูกส่วนหลังนะครับบางกล้ามเนื้อเนี่ยยืดยาวไปจนถึงข้อหัวไหล่เลยครับเพราะฉะนั้นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยก็จะเป็นกล้ามเนื้อมัดยาวๆเป็นมัดไหนก็ได้นะครับ
0: ค่ะ
2: นะครับส่วนไมเกรนเนี่ยครับก็อย่างที่อาจารย์มิวบอกเลยฮะมันปวดหัวก็ปวดท้ายทอยคือถ้าปวดหัวมันคงวินิจฉัยไม่ยาก
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ไมเกรนหลายคนก็ปวดหัวข้างเดียวก็จะเป็นศีรษะใช่ไหมครับแต่ถ้ามันปวดท้ายทอยบางทีต้องแยกนิดนึงครับ
0: อ๋อค่ะ
2: ครับ
0: ก็คือต้องแยกแล้วก็รักษาที่จุดที่ก่อกำเนิดอาการปวดคือไปรักษาก่อนถ้าเกิดว่าปวดเพราะออฟฟิศซินโดรมก็ต้องไปคลายกล้ามเนื้อไปออกกำลังกายปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะอ่ะแล้วอย่างนี้ค่ะเมื่อเรารู้ตัวแล้วว่าเราไม่ได้เป็นไมเกรนเราเป็นออฟฟิศซินโดรมนะคะอาจารย์ก๊อฟแนะนำยังไงอาจารย์มิวแนะนำว่าควรจะดูแลตัวเองอย่างไรให้อาการไม่ลุกลามหนักขึ้นนะคะ
2: ครับก็ถ้าวินิจฉัยได้นะครับก็คงต้องอย่างแรกคือต้องทำให้ลดปวดก่อนนะครับการลดปวดก็มีหลายวิธีนะครับการรับประทานยานะครับการนวดนะครับการประคบนะครับการทำให้กล้ามเนื้อที่เกร็งตัวตรงนั้นนะครับคลาย

0: ตัวลง
1: ค่ะ
0: นะครับเมื่อดีขึ้นแล้วเราก็ต้องไปดูสาเหตุว่าเกิดจากส่วนไหนประเด็นไหน
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วเราก็ไปปรับกิจกรรม
1: อ๋อ
0: ให้ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็จะเกิดจากการทำงานนี่แหละครับถ้านั่งเหมือนที่อาจารย์มิวบอกการใช้คอมพิวเตอร์นี่ก็มีผลนะครับอีกผมยกตัวอย่างเช่นเรามีโต๊ะในอดีตเรามีโต๊ะคอมพิวเตอร์ที่เป็นโต๊ะเดสก์ท็อปใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: โต๊ะที่มันมาตรฐานตรงบริเวณของโต๊ะเดสก์ท็อปก็จะมีลิ้นชักเอาไว้วางแป้นคีย์บอร์ด
1: วางอย่างนี้ต่ำหน่อยเราไม่ยกขึ้นมาแบบนี้
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะ
0: แต่ในปัจจุบันเป็นไงครับคือพอมีแป้นคีย์บอร์ดเนี่ยเวลาเราทำงานหลังเราตั้งตรงนะครับแขนชิดลำตัวก็สองงอ90องศาแล้วมือเราก็จะอยู่ที่แป้นคีย์บอร์ดพอดีในปัจจุบันอย่างเงี้ยครับแป้นคีย์บอร์ดวางอยู่บนโต๊ะระดับเดียวกับคอมพิวเตอร์หรือเราใช้โน้ตบุ๊กนะครับมันก็จะสูงกว่าปกติแล้วฮะ
1: มันก็จะอย่างนี้มันก็จะยกขึ้นอย่างนี้ถูกไหมคะ
0: ใช่ครับพอยกขึ้นเนี่ยครับ
1: มันก็เก่งเนาะเก่งที่บ่า
0: เก่งตั้งแต่คอเลยครับคอบ่าไหล่เก่งตลอดเวลาเลยครับ
1: ค่ะอ๋ออ
0: ันนี้ก็ต้องไปลองเช็คดูนะครับหรือพอเราใช้โน้ตบุ๊กเมื่อก่อนเดสก์ท็อปมันเคยสูงใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: พอใช้โน้ตบุ๊กทำงานนะครับโน้ตบุ๊กอยู่ต่ำนะครับระดับก็ต่ำกว่าเดสก์ท็
1: อ
0: ปนะครับเราก็ต้องก้มตลอดเวลาสายตาก็มองลงไปหรือนั่งคอคุ้มๆตัวคุ้มๆเพื่อให้ตาอยู่ระดับเดียวกับกลางจอแบบนี้ครับ
1: ค่ะ
0: ทุกอย่างเนี่ยฮะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มีความสำคัญทำให้เกิดอาการออฟฟิศซินโดรมกันได้ก็ต้องไปปรับพฤติกรรมการใช้งาน
1: ค่ะอาจารย์มิวครับพอมีอาการแบบนี้ปวดเมื่อยอ่ะเขาก็จะนึกถึงหนึ่งไปนวดเนาะไปนวดนวดแผนไทยนวดสปาหรือกายภาพบำบัดอาจารย์มิวแนะนำสิคะว่าการคลายเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะวิธีการ
2: ครับที่จริงที่อาจารย์ก็บอกเหมือนที่อาจารย์ก๊อฟบอกเลยนะครับก็ต้องดูก่อนว่า1คืออาการปวดเนี่ยปวดมากไห
1: ม
2: ถ้าปวดมากส่วนมากประมาณจะให้แบบคะแนนเต็ม10อย่างเงี้ยครับเต็ม10คือปวดที่สุดในชีวิตเลยถ้ามันเกิน4ถึง5แล้วครับระดับเนี้ยก็อาจจะต้องควรกินยาพวกยาลดการอักเสบยาลดปวดยาคลายกล้ามเนื้อพวกนี้ครับถ้าเกิดไม่ได้มีข้อห้ามอะไรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติอาการปวดดีขึ้นเราอาจจะต้องดูว่ามีลักษณะของการอักเสบไหมการอักเสบที่ว่าก็คือลักษณะจับแล้วมันแบบร้อนบวมแดงเทียบกับอีกข้างนึงอย่างเงี้ยครับถ้ายังมีการอักเสบเยอะอยู่การที่จะไปยืดทันทีเนี่ยอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นักนะครับถ้าเกิดยังมีการอักเสบค่อนข้างเยอะเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นประคบเย็นร่วมด้วยไปก่อนในช่วงแรกๆนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดอาการอักเสบมันดีขึ้นและดูอาการแบบค่อนข้างดีขึ้นลดลงไปเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นประคบอุ่นแล้วก็ยืดเหยียดได
1: ้
2: ซึ่งการยืดเหยียดเนี่ยครับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าถ้าเนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นกล้ามเนื้อมัดไหนแบบที่อาจารย์ก็บอกเพราะกล้ามเนื้อที่มันก่อให้เกิดออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมีเยอะมากแต่ถ้าเกิดเป็นส่วนบริเวณพวกคอหรือด้านหลังเนี่ยครับหรือว่าตรงบริเวณบ่าถ้าก็จะคล้ายๆกันโดยการที่เราใช้มือข้างนึงเนี่ยข้างที่เป็นเนี่ยครับจับขอบเก้าอี้ไว้เราใช้มืออีกข้างนึงอ้อมศีรษะมาแต่ก็ก้มนิดนึงแล้วก็ดึงไปจนถึงจุดที่เราตึงข้อแม้นะครับพี่ตาคือตึงแต่ว่าไม่เจ็บถ้าเกิดเจ็บมากกระตุ้นให้เจ็บมากเนี่ยจะกลายเป็นแบบยิ่งอักเสบขึ้นไปใหญ
1: ่ให้แบบนิดๆนะอย่าแบบอุ้ยกดจนเจ็บไม่เอาใช่ไหมจะอักเสบโอเคค่ะ
2: ไปครับยืดไปจนถึงจุดที่แค่ตึงแต่ว่านับค้างไว้อาจจะนับ1ถึง10ช้าๆในใจแต่ห้ามกั้นหายใจอย่างเงี้ยครับ
1: อ
2: ันนี้ทำส่วนใหญ่เรามักจะทำหลังจากที่เราประคบอุ่นไปสัก5ถึง10นาทีแล้วอย่างเงี้ยครับพอยืดอย่างเงี้ยก็ยืดสักประมาณ5รอบถ้าเกิดสมมติว่าใครไม่ระบมมากก็อาจจะสัก10รอบเช้ากับเย็นอันนี้ก็จะพอช่วยให้ลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อแล้วก็ลดการปวดได้ครับ
1: ค่ะแล้วมันต้องอาการหนักขนาดไหนคะถึงต้องมาโรงพยาบาลเพื่อที่จะรับการกายภาพบำบัดมันควรจะหนักขนาดไหนคะ
2: ถ้าเกิดสมมติว่าเราลองยืดเหยียดเอง1ถ้าเกิดสมมติว่าการอักเสบที่บวมแดงร้อนเนี่ยมันไม่หายอะครับ อยากให้รีบมาโรงพยาบาลเลยภายในวัน2วันถ้ามันเป็นหนักขึ้นหรือไม่หายเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโครงสร้างตรงบริเวณเนี้ยมันก็ไม่ได้มีแค่กล้ามเนื้อนะครับพี่ตามันอาจจะเป็นแบบพวกต่อมน้ำเหลืองอะไรพวกนี้ก็ได้หรือว่ามีการอักเสบอย่างอื่นของบริเวณแถวๆศีรษะช่องปากหรือว่าใบหน้าอะไรเงี้ยครับที่ทำให้ต่อมน้ำเหลืองโตอันนี้อาจจะเป็นจุดที่ถ้ามันไม่หายจริงๆอ่ะเราควรต้องมาโรงพยาบาลเพราะว่าต้องได้รับการตรวจโดยแพทย์นะคะว่ามันเป็นกล้ามเนื้อจริงๆหรือมันเป็นอย่างอื่นที่เขาคิดถึงมากกว่าครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราทำกายภาพบำบัดตัวเองไปเนี่ยสักประมาณ 2-3 วันหรือประมาณ 3-4 วันเนี่ยอาการมันคงจะต้องดีขึ้นถ้าเกิดสมมติไม่ดีขึ้นเลยอาการพอเดิมซึ่ง งแย่มากใช้ชีวิตไม่ค่อยดีหรือว่าอาการแย่ลงเนี่ยครับก็ควรรีบมาตรวจเหมือนกันครับก็อาจจะต้องได้รับตัวช่วยอื่นๆเช่นยาที่กินเหมาะสมไหมหรือว่าแบบว่าอาจจะมีตัวช่วยทางกายภาพบำบัดอื่นๆเช่นพวกอันตราซาวด์ที่มันเป็นแบบความร้อนลงลึกขึ้นไปช่วยให้มันคลายกล้ามเนื้อเลยแล้วก็นักกายภาพอาจจะมีการช่วยยืดเหยียดอะไรพวกนี้ก็อาจจะทำได้ตรงจุดมากขึ้นครับ
1: ค่ะสำคัญคือว่าถ้ามาพบคุณหมอแล้วอาจารย์บิวอาจารย์ก้อมแนะนำแล้วต้องไปปฏิบัติด้วยตัวเองด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าหมอบอกว่าให้ทำอย่างนี้แล้วไม่ทำเนี่ยมันจะไม่หายดิฉันเนี่ยเจอกับตัวเองค่ะอาจารย์บอกให้ทำอย่างนี้ไม่ทำค่ะเนี่ยเป็นเลื้อนลังมาเป็น10ปีละนะโอเคอ่ะมาที่
2: เมื่อกี้ครับพี่ตาที่อาจารย์เขาบอกเรื่องการใช้โน้ตบุ๊กอะครับอันนี้เป็นแบบเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับเป็นปัญหาของคนปัจจุบันค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าส่วนใหญ่คนปัจจุบันใช้โน้ตบุ๊กตัวหมอเองก็ใช้โน้ตบุ๊กเหมือนกันแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าเกิดคนที่ใช้โน้ตบุ๊กเป็นครั้งคราวแบบไม่นานอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะไม่ต้องปรับอะไรมากได้เพราะว่าบางทีเราต้องเอาออกไปข้างนอกไปใช้นิดหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดบางคนที่ใช้โน้ตบุ๊กอยู่ที่ทำงานเลยหรือที่บ้านที่มีโต๊ะเราใช้โน้ตบุ๊กเป็นประจำอันนี้เราต้องมีการปรับนะครับพี่ตาคือเราจะต้องควรมีแบบคีย์บอร์ดแยก
1: อ๋อแยกออกมา
2: ใช่หมายถึงว่าคีย์บอร์ดแยกเราอาจจะตั้งคีย์บอร์ดไว้ระดับกับมือของเราระดับที่ศอกของเราครับที่ศอกของเราวางแล้วก็ตั้งคีย์บอร์ดไว้ตรงนั้นส่วนตรงโน้ตบุ๊กเนี่ยครับก็ให้ยกขึ้น
1: สูงหน่อย
2: ใช่ยกให้หน้าจอของโน้ตบุ๊กเนี่ยตรงกับระดับสายตาเราแค่นี้มันก็จะปรับได้เป็นแบบว่าเราสามารถใช้โน้ตบุ๊กแต่เราก็สามารถใช้โน้ตบุ๊กโดยที่เราไม่ต้องเกรงมือขึ้นมาเยอะมากหรือว่าอย่างที่อาจารย์ก๊อฟบอกไม่ต้องแบบวางไว้ต่ำแล้วก้มลงเยอะอย่างนี
1: ้
2: ครับใช่อันนี้เราก็จะปรับได้ง่ายๆครับถ้าเราต้องใช้เป็นระยะเวลานานหรือใช้เป็นประจำอย่างเงี้ยครับ
1: อืมค่ะปรับพฤติกรรมอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะคะอาจารย์ก๊อฟคะคุณปูค่ะคุณปูถามอาจารย์ศิวดลค่ะคุณปูบอกอายุมานะอายุ73ปีน้ำหนัก77สูง148ถามอาจารย์ศิวดลว่าโรคมะเร็งกระดูกจะมีอาการอย่างไรและถ้าเป็นมะเร็งกระดูกแล้วจะมีขั้นตอนการรักษาอย่างไรคะอาจารย์ก๊อฟคะ
0: ครับก็แบ่งเป็น2กรณีนะครับกรณีมะเร็งกระดูกที่ลุกรามก่อนซึ่งจะพบบ่อยในคนอายุมากนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีประวัติของมะเร็งตำแหน่งอื่นมาก่อนแล้วลุกรามมาที่กระดูกนะครับที่เจอบ่อยก็จะมีมะเร็งเต้านมมะเร็งของต่อมไทรอยมะเร็งของต่อมลูกหมากมะเร็งปอดนะครับก็จะเป็นมะเร็งที่กระจายมาที่กระดูกได้บ่อยเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งคนไข้มีประวัตินะครับแล้วพอกระจายมาที่กระดูกเนี่ยครับมากกว่า 90% ผู้ป่วยจะมีอาการปวดที่บริเวณตำแหน่งกระดูกนั้นๆนั่นนะครับ
1: อืมค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: คราวนี้นะครับอาการร่วมนะครับอาการร่วมที่จะเจอได้นะครับก็เช่นเบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็มะเร็งกระดูกจะมีความปวดลักษณะความปวดเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งานครับ
1: อ๋อก็คือปวดอยู่ปวดกระดูกอยู่ใช่ไหมไม่ได้ใช้งานหนักก็ปวดอยู่อย่างนี้แหละ
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับผมยกตัวอย่างเช่นปวดข้อเข่าอย่างเงี้ยครับถ้าเราใช้งานเดินเราปวดเราพักเราหายมะเร็งกระดูกเนี่ยครับใช้งานหรือไม่ใช้งานเขาก็มีความปวดอยู่ตลอดเวลานะครับนอนกลางคืนก็ปวดนะครับและอาการเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปก็คือปวดมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้คุณหมอเขาก็จะสงสัยมะเร็งกระดูกครับ
1: ค่ะคุณปูที่ถามมานี่คือเริ่มมีอาการปวดใช่ไหมและสมมุติถ้าคุณปูเริ่มมีอาการปวดอย่างเงี้ยนะคะแนะนำยังไงคะและจะมีขั้นตอนการยังไงคะอาจารย์ก๊อฟ
0: ครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าท่านมีอาการ
1: ปวด
0: ถ้าท่านมีประวัติเป็นมะเร็งมาก่อนอันนี้รีบไปพบแพทย
1: ์ค่ะ
0: นะครับแล้วถ้าท่านไม่มีประวัติเป็นมะเร็งมาก่อนแล้วอาการปวดมันปวดมากปวดทรมาน
1: ค่ะ
0: นะครับกลางวันก็ปวดกลางคืนก็ปวดพักแล้วไม่ดีขึ้นนะครับอาการปวดเป็นเรื้อรังเกินเดือนนึงนะครับก็ไปพบแพทย์ครับ
1: อืมค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะโอเคนะคะคุณปูถ้าปวดยังไม่ดีขึ้นนะแนะนำว่าต้องไปพบแพทย์ดีกว่านะคะคำถามของคุณตุ๊กกับคุณกับคุณสุภัทราคล้ายๆกันนะเป็นเรื่องของการเป็นตะคริวค่ะคุณตุ๊กนะคะบอกว่าอายุ76ปีชอบเป็นตะคริวที่ขาตอนกลางคืน เวลาทำงานหนักตอนกลางวันเนี่ยกลางคืนจะเป็นตะคริวที่ขาอยากถามอยากเรียนถามอาจารย์บิวอาจารย์มิวว่าฉีดยาให้หายได้ไหมเป็นตะคริวที่ขาเวลากลางคืนหรือควรจะทายาอะไรคะเพราะว่ากินยาไม่ได้เป็นโรคไตอยู่ค่ะ
2: อันนี้มีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างนะครับพี่ตั๊กเนื่องจากเป็นโรคไตด้วยแล้วก็ต้องยืนเยอะด้วยอันนี้ครับก็อาจจะยิ่งทำให้กล้ามเนื้อมันหดเกร็งได้ง่ายซึ่งส่วนมากอะครับกล้ามเนื้อที่มักจะแบบว่าเป็นตะคริวบ่อยๆเนี่ยก็คือกล้ามเนื้อบริเวณน่องนั่นเองนะครับพี่ตั๊กแล้วถ้าเกิดใครที่เคยเป็นตะคริวเนี่ยจะรู้เลยว่าตอนที่เป็นเนี่ยคือไปแตะไปนวดอะไรเงี้ยแทบจะไม่ได้เลยต
1: ้
2: องบอกว่ามันจะเจ็บมาก
1: ยืดก็ไม่ได้ยืดยิ่งเจ็บใช่ไหมคะ
2: ใช่ช่วงนั้นเนี่ยก็คือต้องบอกว่าถ้าเกิดเพิ่งเป็นตะคริวใหม่ๆเนี่ยครับให้พยายามหยุดพักในท่าที่แบบว่าท่าที่สบายก็คือส่วนใหญ่จะเป็นท่าที่จิกข้อเท้าลงนิดนึงอย่างเงี้ยครับอาจจะนั่งแบบขัดสมาธิจิกข้อเท้าลงไว้นิดนึงแล้วก็ค่อยๆเนี่ยอาจจะเป็นแบบคลึงเบาๆแต่ว่าอย่านวดกดแรงนะครับอาจจะคลึงเบาๆนิดนึงก่อนถ้าเกิดอันนี้ถ้าเกิดเป็นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดค่อยๆแบบยืดเหยียดได้มากขึ้นแบบเหยียดขาขึ้นแล้วค่อยๆกระดกข้อเท้าขึ้นได้เนี่ยก็ถึงจะค่อยๆสเต็ปทำทีละนิดอันนี้นะครับแต่ว่าจากคำถามที่ถามว่ามียาอะไรที่ฉีด
1: มียาไหม
2: ไม่ไหมอันนี้ส่วนมากเนี่ยการที่กล้ามเนื้อหดเกร็งเนี่ยครับเราจะไม่ได้แบบฉีดยาจะไม่ได้ฉีดยาไปที่กล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อคลายเลยครับโดยเฉพาะการเป็นตะคริวเนี่ยมันจะเป็นค่อนข้างเยอะเราอาจจะไม่ได้แบบฝังเข็มหรือฉีดยาอะไรทันทีเพราะไม่งั้นมันจะยิ่งอาจจะยิ่งอักเสบเราอาจจะเน้นเป็นในแง่ของการยืดเหยียดก่อนเพราะว่าไม่แน่ใจว่าคนไข้ที่ถามเนี่ยเคยยืดเหยียดกล้ามเนื้อตรงบริเวณน่องไห
1: ม
2: เพราะว่าถ้าเกิดสมมติช่วงที่ไม่ได้เป็นตะคริวหรือว่าช่วงแบบว่าตื่นเช้ากับก่อนนอนเรามีการยืดเหยียดเป็นประจำก
1: ่
2: อนยืดเหยียดอาจจะประคบอุ่นก่อนแล้วยืดเหยียดเนี่ยอาจจะช่วยให้ลดโอกาสที่จะเกิดการที่กล้ามเนื้อหดเกร็งมากๆจนเป็นตะคริวก็ได้นะครับการยืดเหยียดน่องเนี่ยทำได้ง่ายๆเลยถ้านอนอยู่บนเตียงเนี่ยก็แค่ใช้พวกผ้าขนหนูหรือว่าเป็นผ้าเช็ดตัวอย่างเงี้ยครับคล้องไปที่ปลายเท้าตรงจมูกเท้าอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดึงขึ้นให้มันกระเหมือนข้อเท้ามันกระดกขึ้นมันจะรู้สึกตึงตรงบริเวณน่องเลยครับใช่ครับ
1: ทึกอย่างนี้เหยียดน่องถูกไหมคะดึงอย่างนี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับแล้วก็เข่าเนี่ยเหยียดตรงอยู่อันนี้ในกรณีที่เราไม่ได้เป็นตะคริวที่เจ็บมากอยู่ตอนนั้นนะครับ
1: ทำอย่างนี้ใช่ไหม
2: ใช่แล้วก็ต้องหมั่นมีการยืดแบบนี้ครับแล้วก็ยืดค้างไว้แบบทำสักประมาณ10ถึง20วินาทีเช้าสักประมาณ5รอบเย็นสักประมาณ5รอบแบบนี้อันนี้ก็จะช่วยลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อได้ก็จะลดอัตราเสี่ยงที่จะเป็นตะคริวได้ครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าตัวปัจจัยที่ส่งเสริมให้เป็นตะคริวได้อีกก็คือตัวโรคของเขาก็คือเป็นตัวโรคไตอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็อาจจะเป็นภาวะที่ทำให้เกิดภาวะเป็นตะคริวได้ง่ายแล้วก็นอกเหนือจากนั้นอาจจะต้องดูด้วยว่าพวกแบบขาดพวกสารอาหารและอย่างอื่นไหมเช่นพวกวิตามินพวกอะไรพวกเนี้ยครับก็อาจจะต้องดูอีกทีนึงว่าสาเหตุเกิดอะไรแต่ส่วนมากคนที่เป็นตะคริวเนี่ยครับก็เกิดจากสาเหตุของกล้ามเนื้อที่มันเกิดการหดเกร็งมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นจากตัวโรคการใช้งานอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องแก้ไขให้ตรงจุดนะครับ
1: คุณสุภัทราเพ่งพินิจนะมีปัญหาตะคริวเหมือนกันแต่ว่ามีรายละเอียดแตกต่างเนี่ยหน่อยนะคุณสุภัทราอายุ64สูง160หนัก52บอกว่าเป็นตะคริวที่ขาบ่อยมากพอหายจากตะคริวก็จะเจ็บเส้นค่ะเจ็บเส้นทางด้านนอกของขาคือน่องเนี่ยเจ็บเส้นด้านนอกของน่องนะแล้วก็เลยเอ้าหายที่ฉันโอเคเจ็บเส้นทางด้านนอกใต้หัวเข่าลงมาสักพักก็หายเจ็บนะคะแต่ว่าพอกลับมาเจ็บก็เก็บอยู่หลายวันต้องเอายาทาบีบๆนวดๆให้คลายเจ็บปวดอยากได้คำแนะนำค่ะเพราะว่าพอเคลิ้มจะหลับตะคริวก็มาอีกแล้วหลับไม่ลงค่ะคุณสุภัทราถามแบบนี้ค่ะใช้วิธีเดียวกับที่แนะนำคุณปูได้ไหมคะให้ยืด
2: ที่จริงลองทำก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นบ่อยๆเป็นแล้วไม่หายเนี่ยความจริงหน้าลองมาตรวจนะครับว่ามันเป็นที่กล้ามเนื้อไหนเพราะเห็นของคุณสุภัทราบอกว่าเป็นกล้ามเนื้อด้านนอกอาจจะไม่ใช่ตรงน่องตรงกลางเลยอาจจะเป็นกล้ามเนื้อน่องด้านนอกอย่างเงี้ยครับเราอาจจะต้องตรวจดูว่ากล้ามเนื้อไหนแล้วมันมีแบบสาเหตุมาจากอะไรอะไรแบบเนี้ยครับบางทีพวกเนี้ยครับเราอาจถ้าเราตรวจร่างกายเนี่ยเราอาจจะพอรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยเขาอาจจะมีอาการชาด้วยหรือเปล่าเป็นลักษณะคล้ายๆแบบพวกเหมือนกระดูกกดหมอนรองกระดูกหรือกระดูกกดทับเส้นประสาทหรือเปล่าแล้วทำให้เส้นประสาทที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อไม่ดีกล้ามเนื้อก็เลยเกร็งง่ายเนี่ยครับมันก็อาจจะมีสาเหตุได้หลายอย่างถ้าเป็นบ่อยๆแล้วเป็นแบบไม่หายเนี่ยครับแล้วลองยืดแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยก็น่ามาพบแพทย์ดีกว่าครับ
1: ค่ะ อาจารย์ก๊อฟคะอาจารย์ศิวดลคำถามจากคุณชมนลักษณ์นะอายุ66ปีเป็นนิ้วล็อกค่ะนิ้วกลางข้างขวาเคยรับการฉีดยามาแล้ว2ครั้งผ่านมาประมาณ 6-7 เดือนก็ไม่ดีขึ้นค่ะอาจารย์ก๊อฟฉีดยามา2ครั้งผ่านมา 6-7 เดือนไม่ดีขึ้นหมอบอกว่าถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้องผ่าตัดแต่คุณชมนลักษณ์อยากทราบว่าเห็นว่ามีวิธีใหม่ที่ใช้อัลตราซาวด์ตรวจนำทางแล้วหมอก็ใช้วิธีแบบใช้เข็มเขี่ยเส้นขึ้นมาก็หายโดยไม่ให้แผลโดนน้ำ1วันก็สามารถใช้มือตามปกติได้วิธีนี้จะหายขาดไหมคะและที่โรงพยาบาลรามามีวิธีรักษาแบบนี้ไหมคะอาจารย์ก๊อฟคะอะไรนะใช้อัลตราซาวด์เขี่ยๆเหรอมีไหมวิธีนี้
0: ครับครับครับก็เป็นวิธีที่ใช้โฆษณานะครับ
1: นะครับ
0: นะครับถ้าอยากผ่าแค่ครั้งเดียวแล้วหายนะครับให้ใช้วิธีตามมาตรฐานนะครับ
1: อ๋อ
0: นะครับเปิดแผลนิดเดียวครับไม่ได้ใหญ่มากครับให้ตาของคุณหมอเนี่ยเขาเห็นว่าผังผืดที่มันกดทับเส้นเอ็นเนี่ยครับได้ถูกผ่าตัดเรียบร้อยดีนะครับนะครับแค่นั้นเองครับแล้วคุณหมอเขาก็จะเห็นด้วยครับว่าเส้นเอ็นเนี่ยขยับเคลื่อนไหวได้เรียบร้อยปลอดภัยหรือเปล่านะครับนะครับลดการบาดเจ็บของเส้นประสาทข้างๆด้วยครับนะครับการผ่านิ้วล็อกโดยมาตรฐานเนี่ยครับนะครับการผ่าแบบมาตรฐานยังเป็นการผ่าเปิดแผลนะครับแผลไม่ได้ใหญ่มากนะครับนะครับครึ่งเซนนิดๆไม่ถึง1เซนนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็ฉีดยาชาทำแค่นั้นเองครับใช้เวลาผ่าตัดไม่ถึง15ถึง30นาทีนะครับในมือคุณหมอที่ชำนาญเนี่ยครับประมาณสัก15นาทีท่านก็ทำเสร็จแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้แนะนำนะครับแนะนำให้ทำโดยวิธีตามมาตรฐานก่อนนะครับครับครับ
1: คุณชมนลักษณ์คะอาจารย์ก๊อฟแนะนำว่ามาที่รามาธิบดีอาจารย์ก๊อฟจะรักษาวิธีมาตรฐานก็คือมีการผ่าเปิดใช่ไหมคะแต่ว่าแผลเล็กนิดเดียวแค่เซนเดียวใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: ครึ่งเซนครับครึ่งเซนที่เคยเห็นก็
1: ครึ่งเซนเองเหรอนิดเดียวเองอ๋อครึ่งเซนเองแล้วอย่างนี้ถ้าเรานิ้วล็อกนิ้วเนี่ยอาจารย์ก๊อฟจะผ่าตรงฝ่ามือหรือว่าตรงหลังมือคะ
0: ก็แผลอยู่ตรงฝ่ามือครับตรงตำแหน่งที่ทำมีการกดผังผืดที่ไปกดเส้นเอ็นนี้อยู่ตรงฝ่ามือเพราะว่าเป็นเส้นเอ็นเอาไว้งอนิ้วครับก็เลยจะอยู่ตรงฝ่ามือนะครับ
1: อ๋อแต่แผลนิดเดียวแค่ครึ่งเซน
0: แผลนิดเดียวครับแล้วก็แผลเนี่ยอยู่ตามผิวหนังที่เขาเรียกว่าสกินครีสนะครับพอเย็บปิดเข้าไปพอหายปุ๊บก็ไม่มีผิวหนังไม่มีผังผืดหดล้างนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: อ่าฮะ
0: นะครับ
1: ค่ะคุณ
0: ถ้าใช้เข็มเขี่ยเนี่ยคุณหมอเขาก็มองไม่เห็นไม่ชัดนะครับใช้ความรู้สึกนะเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วบางทีเนี่ยครับตัวเส้นเอ็นเนี่ยมันมีตุ่มที่มันเป็นผังผืดหนาๆเนี่ยครับบางทีเข็มเขี่ยอย่างเดียวมันเอาไม่หมดนะครับ
1: ค่ะค่ะคุณลัคนานะอายุ62ปีสูง147หนัก46ติดโควิดเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะทุกวันนี้ยังมีอาการนอนไม่หลับผมร่วงกล้ามเนื้ออ่อนแรงโดยเฉพาะขาข้างซ้ายและมีเหงื่อออกเยอะมากอันนี้จะมีวิธีรักษาอย่างไรคะ
0: ก็เขาเรียกก็คงเป็นกลุ่มหนึ่งของลองโควิดซินโดรมนะครับอันนี้ชัดเจนลองโควิดซินโดรมนี้มีอาการได้มากมายนะครับ100ถึง200อาการเลยนะครับโดยทั่วไปก็เป็นการรักษาประคับประคองครับเพราะว่านี่เป็นผลที่ตามมานะครับที่ตามมากล้ามเนื้ออ่อนแรงก็บริหารกล้ามเนื้อครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วมีอาการอย่างอื่นไหมฮะ
1: เหงื่อออกค่ะเหงื่อออกเยอะมากค่ะ
0: ครับเหงื่อออกคงทำอะไรมากไม่ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ผมร่วงใช่ไหมฮะ
1: ผมร่วงด้วย นอนไม่หลับด้วยค่ะนอนไม่หลับผมร่วงค่ะ
0: ครับก็ประคับประคองไปครับในแต่ละอาการที่ท่านเป็นนะครับไม่มีการรักษาเฉพาะเพราะว่าตัวเชื้อโรคเนี่ยเขาได้หายไปหมดแล้วครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เป็นผลข้างเคียงของการติดเชื้อหลังจากนั้นนะครับ
1: ค่ะซึ่งก็คือว่าก็ต้องรักษาไปตามอาการแล้วมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: ค่ะคุณวันค่ะคุณวันถามอาจารย์ศิวดลนะคุณวันอายุ61ปีสูง158หนัก46บอกว่ามีอาการชาร้าวลงมาที่แขนหากเกิดจากกระดูกต้นคอเสื่อมจะแตกต่างจากอาการเช้าชาแล้วก็ร้าวมาที่แขนที่เกิดจากกล้ามเนื้ออักเสบอย่างไรเพราะตอนนี้เป็นอยู่ก็คือชาแล้วก็ร้าวลงแขนเป็นอยู่แต่แยกไม่ออกระหว่างกระดูกต้นคอเสื่อมหรือกล้ามเนื้ออักเสบขอวิธีการดูแลตนเองเบื้องต้นว่าต้องทำอย่างไรคะ
0: ส่วนใหญ่กล้ามเนื้ออักเสบจะไม่ชานะครับ นะครับเพราะว่าเป็นกล้ามเนื้อที่เป็นมัดกล้ามเนื้อหรือว่าส่วนปลายกล้ามเนื้อที่เราเรียกว่าเทนดอนพวกนี้มันไม่ได้ทำให้ชา
1: ค่ะ
0: ยกเว้นกล้ามเนื้อแล้วเขาไปกดทับเส้นประสาทที่เป็นทางผ่านนานๆเจอกันทีนึงนะครับนะครับถ้าท่านมีอาการชาเนี่ยคุณหมอจะนึกถึงโรคที่เกี่ยวกับเส้นประสาทถูกกดทับซึ่งเป็นได้ตั้งแต่คอตั้งแต่หัวไหล่หรือว่าเป็นได้ตลอดแขนเลยนะครับ

0: ครับเส้นประสาทนี้จะถูกกดทับตรงตำแหน่งไหนก็ได้
1: อ๋อ
0: มากกว่านะ
1: ค
0: ครั
1: ่ะ
0: บดังนั้นถ้าท่านมีอาการชานะครับให้มาพบแพทย์
1: ค่ะ
0: แพทย์จะทําการตรวจโดยหลายวิธีครับ
1: ค่
0: เพ
1: ะ
0: ื่อทดสอบอาการชาเช่นนะครับใช้เข็มทดสอบใช้สำลีทดสอบนะครับตรวจกําลังของกล้ามเนื้อในแต่ละจุด
1: ค่ะ
0: ที่แตกต่างกันนะครับเพรา
1: ค
0: ะว่
1: ่
0: า
1: ะ
0: เส้นประสาทคอนี้ก็มีอยู่ประมาณ7-8เส้นแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับเพื่อมาดูตําแหน่งว่าตรงไหนที่ท่านชาแล้วอาจจะมีโอกาสถูกกดทับได้
1: อืม
0: นะครับนอก
1: ค่
0: จ
1: ะ
0: ากนั้นนะครับก็จะอาจจะมีการตรวจเพิ่มเติมถ้าคุณหมอยังวินิจฉัยไม่ได้เช่นการทำ EMG
1: อืม
0: นะครับเช่นการเอ็กซเรย์คอเพื่อดูว่าคอท่านเสื่อมจริงหรือไม่
1: ค่ะ
0: นะครับเมื่อไหร่ที่มีชาปวดแล้วชาแล้วชามีอาการเยอะหนักๆเยอะ
1: ๆ
0: ให้มาพบแพทย์นะครับ
1: ค่ะถ้าเกิดมีอาการชาเนี่ยน่าจะเกี่ยวจากเส้นประสาทมีการกดทับนะคะคุณกำพลค่ะคุณพัมกำพลถามให้คุณแม่คุณแม่อายุ73ปีน้ำหนัก75กิโลกรัมสูง150เซนติเมตรมีกระดูกสันหลังบริเวณเอวเกยกัน1ข้อทำให้คุณแม่ปวดเข่าและสะโพกเวลาทำกิจกรรมที่ต้องใช้แรงเช่นกวาดใบไม้หรือถูพื้นก็เลยถามมาว่าคุณแม่สามารถออกกำลังกายด้วยการเดินได้หรือไม่และถ้าเดินเนี่ยจะทำให้ปวดเข่าและสะโพกหรือไม่ครับกระดูกเอวค่ะกระดูกเอวเอ้ยกระดูกสันหลังบริเวณเอวเกยกัน1ข้อ
0: การเดินทําได้แน่นอนครับการเด
1: ิน
0: น
1: ี้
0: ไม่ได้ทําให้ตัวโรคเป็นอะไรมากขึ้นนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเพียงแต่ว่าท่านเดินแล้วปวดมากไหมนะครับถ้าเดินแล้วยังพอใช้งานได้มันก็ใช้งานไปครับแต่ถ้าเดินพื้นราบๆแล้วมีอาการเยอะหรือว่าความปวดเป็นเยอะขึ้นปกติคนเราเดินเนี่ยครับไม่ควรจะปวดมากเพราะว่าเป็นกิจกรรมพื้นฐานเลยที่ไม่ได้ใช้แรงอะไรเยอะ
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ถ้าท่านทําแล้วมันปวดเยอะอันนี้ก็มาพบแพทย์แล้วก็มาดูระดับเขาเรียกว่ามาดูระดับความรุนแรงของตัวโรคว่าเป็นเยอะมากน้อยขนาดไหน
1: ค่ะ
0: นะครับนะครับ
1: อาจารย์มิวมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะกรณีผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับก็ที่จริงก็อย่างที่อาจารย์ก็บอกเลยบางทีมันต้องตรวจดูด้วยว่านอกจากที่เขามีอาการปวดเนี่ยมันมีอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าเช่นเขามีแบบพวกอ่อนแรงด้วยหรือเปล่าเวลาตรวจกําลังกล้ามเนื้อแล้วมีอ่อนแรงเยอะอะไรครับเนี่ยครับเพราะว่าพวกนี้มันจะส่งผลต่อคุณภาพการเดินของคนไข้ด้วยครับบางคนเนี่ยเพิ่งเริ่มเดินไปใหม่ๆเนี่ยเดินได้แต่พอเดินไปแป๊บนึงแล้วมีอาการปวดมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะทําเป็นสิ่งที่ทําให้เขาต้องหยุดเดินหรือว่าพักก่อนอะไรแบบนี้ครับถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เยอะๆหรือว่ามีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นอาการที่รุนแรงเช่นพวกอาการแบบกั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ร่วมด้วยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องรีบมาตรวจกับคุณหมอว่าอาการมันเป็นหนักขึ้นมากเกินไปแล้วหรือเปล่ามีข้อบ่งชี้ในการที่ต้องทําอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้มีคําถามมาเยอะเลยค่ะทั้งคําถามทางไลฟ์สดของรามาชาแนลแล้วก็คําถามทางโทรศัพท์นะดิฉันจะถามสลับกันนะมาที่คําถามทางโทรศัพท์ค่ะคุณสมศักดิ์อายุ62ปีอยากถามว่าคุณสมศักดิ์มีอาการชาที่นิ้ว3นิ้วก็คือนิ้วโป้งนิ้วชี้และนิ้วกลางชา3นิ้วนะคะอยากทราบว่าเกิดจากอะไรครับ
2: ลักษณะอาการชาแบบ3นิ้วมันค่อนข้างเหมือนเส้นประสาทเส้นหนึ่งที่มันอยู่เป็นเส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณมือเนี่ยครับซึ่งมักจะมีอาการแบบพวกถูกกดทับได้ถูกกดทับเนี่ยที่เป็นบ่อยๆก็จะเป็นพวกบริเวณพังผืดตรงข้อมือเนี่ยครับกดทับเส้นประสาทได
1: ้
2: ซ
1: ึ่
2: งมักจะเกิดจากอะไรเช่นก็เกิดจากการใช้งานเยอะๆแล้วการที่ทําพอใช้งานเยอะๆเช่นเกรงข้อมือเยอะๆเขียนหรือว่าใช้งานพิมพ์คอมอะไรพวกนี้ครับหรือว่าอายุเยอะๆแล้วต้องมีการทํางานเยอะๆตรงนี้มันก็จะเกิดการอักเสบพอพังผืดมันอักเสบแล้วมันกดทับเส้นประสาทตัวนี้ครับมันก็อาจจะเส้นประสาทตัวนี้มันจะมาเลี้ยงที่บริเวณนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็ครึ่งหนึ่งเซี่ยวหนึ่งของนิ้วนางเนี่ยครับอันนี้จะมีอาการชาได้ถ้าเกิดปวดชาอันนี้ลองมาปรึกษาแพทย์ก็ได้ว่าอาการเหมือนไหมเขาก็จะมีวิธีการตรวจเช่นตรวจแบบที่อาจารย์ก๊อฟบอกพวกตรวจกําลังกล้ามเนื้อมือตรวจลักษณะความแหลมหรือสำลีอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ตรวจ เพิ่มเติมที่เฉพาะเกี่ยวกับตัวโรคนั้นๆอย่างเงี้ยครับว่าเป็นคล้ายไหมถ้าคล้ายเนี่ยอาการรุนแรงมากแค่ไหนถ้าไม่รุนแรงมากก็อาจจะมีการปรับชีวิตประจําวันนิดหน่อยทํากายภาพบําบัดก็อาจจะพอช่วยได้แต่ถ้าเป็นรุนแรงมากเนี่ยก็อาจจะต้องแบบว่าอย่างอาจจะเช่นเป็นทํา EMG เหมือนที่อาจารย์ก๊อฟบอกว่าดูว่าความรุนแรงของการกดทับเส้นประสาทเนี่ยเป็นเยอะมากน้อยแค่ไหน
1: EMG
2: ถ้าเยอะมากก
1: ็
2: ต้องปรึกษาคุณหมอไปดูอย่างเงี้ยครับ
1: อาจารย์มิวดิฉันไม่รู้จัก EMG คืออะไรคะเอ็กซเรย
2: ์ EMG คือไฟฟ้าวินิจฉัยครับพี่ตาคือมันจะเป็นการตรวจเราจะใช้ไฟฟ้าเนี่ยมาตรวจกระตุ้นทางเดินของเส้นประสาทว่า

0: อย่างเช่นประสาทเนี่ยมันปกติไหมบางทีมันโดนกดทับอย่างเงี้ยค
1: อ
0: รับ
1: ๋อ
0: มันก็จะมีความผิดปกติขึ้นเวลาเรากระตุ้นไฟฟ้า
1: อ๋อ
0: แล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันมีความผิดปกติที่กล้ามเนื้อด้วยคือกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรืออะไรประมาณนี้ครับเราก็จะมีการจิ้มเข็ม
1: อ๋อ
0: จิ้มเข็มในที่นี้ไม่ใช่การรักษานะครับพี่ป
1: ค
0: ่า
1: ่ะ
0: จะจิ้มเข็มขึ้นไปดูว่าการทํางานของกล้ามเนื้อนั้นๆอ่ะผิดปกติหรือเปล่า
1: อ๋อ
0: ถ้าเกิดมันมีความผิดปกติมันก็จะขึ้นสัญญาณที่ผิดปกติที่ทางหน้าจอคุณหมอก็จะรับทราบ
1: อ๋
0: เว
1: อ
0: ลาจิ้มเข็มเราก็จะดูทั้งตอนที่คนไข้พักปกติกับตอนที่คนไข้ออกแรงอย่างเงี้ยครับมัน
1: ค
0: ก็
1: ่ะ
0: จะสามารถดูได้ว่าโอ้อันนี้เป็นน้อยหรือว่าอันนี้เป็นเยอะมากแล้วอะไรเงี้ยครับเราก็จะสรุปผลส่งไปให้คุณหมอออร์โธคุณหมอกระดูกนะครับ
1: อ๋
0: ก
1: อ
0: ็จะพิจารณาร่วมกันว่าอย่างเงี้ยควรจะต้องผ่าตัดหรือเปล่าหรือว่าไม่ยังไม่ยังไม่จำเป็นที่จะต้องผ่าอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อซึ่งก็คืออันเนี้ยเนี่ยแพทย์ก็จะเป็นผู้วินิจฉัยเองว่าจะส่งตรวจ EMG หรือเปล่าจะต้องผ่าตัดหรือเปล่าอย่างงี้ใช่ไหมคะคำถามของคุณวิพันนีนะคุณวิพันนีบอกว่าสวัสดีค่ะอายุ60ปีน้ำหนัก53สูง159ผ่าตัดเปลี่ยนเข่าเนื่องจากอุบัติเหตุมาแล้ว1เดือน18วันตอนนี้เดินตอนเช้าประมาณ200เมตรค่ะเดินกลางวัน200เมตรบางครั้งเวลาเดินก็เจ็บนิดหน่อยแต่ไม่บวมแดงนะบางวันก็ไม่เจ็บเลยค่ะก็เลยถามอาจารย์ว่าจะเพิ่มรอบการเดินจะได้ไหมคะและเวลาเดินน่ะก็จะเอียงมาทางขาข้างที่ผ่าตัดอนาคตเนี่ยจะหายเอียงไหมคะเปลี่ยนเข่ามาแล้วค่ะ
2: เดินเพิ่มได้นะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับการเดินก็ขึ้นอยู่กับแต่ละผู้ป่วยแต่ละคนเลยนะครับถ
1: ้
2: าคนไข้เดินในระยะนะครับในระยะใดระยะหนึ่งแล้วมันไม่ได้ทำให้อาการปวดเป็นรุนแรงมากขึ้นท่านสามารถเพิ่มระยะทางการเดินได
1: ้
2: นะครับส่วนเดินแล้วลงน้ำหนักมาข้างที่ผ่าก
1: ็
2: เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าผ่าเสร็จถ้าเป็นเปลี่ยนข้อเข่าเนี่ยครับก็ลงน้ำหนักข้างนั้นได้เลยในอดีตท่านอาจจะไม่อยากลงน้ำหนักขาข้างนั้นเข่าข้างนั้นเพราะว่าปวดอยู
1: ่ค่ะ
2: หรือมีความโก่งพอผ่าเสร็จขาตรงลงน้ำหนักได้เต็มที่ท่านก็จะเดินขาข้างนั้นได้แต่พอเวลาผ่านไปประมาณ6เดือนไปแล้วนะครับ6เดือนไปแล้วก็ควรจะเดินได้ตรงแล้วล่ะครับ
1: อ๋อผ่านไป6เดือนใช่ไหมคะงั้นดิฉันถามเผื่อคุณวิพันนีอาจารย์ก็บอกว่าเดินเพิ่มได้ตอนนี้ คุณวิพันนีบอกว่าเดินเช้า200เมตรกลางวัน200เมตรถ้าเพิ่มเนี่ยควรจะเพิ่มขนาดไหนคะ
2: จะค่อยๆเพิ่มทีละเล็กน้อยครับเพิ่มสัก 10% ก็ได้ครับ
1: เพิ่ม
2: จาก
1: ส
2: องร้อยเพ
1: ิ่
2: มไปสองร้อยห้าสิบเมตรเดินแล้วมีปัญหาไหม
1: ค่ะ
2: นะครับทำแบบนี้นะครับสักอาทิตย์หนึ่งก็เพิ่มต่อค่อยๆเพิ่มไปครับ
1: อืมค่ะ
2: ไม่ต้องรีบมากนะครับ
1: ค่ะคุณชมรลักษ์ถามมาเพิ่มนะอาจารย์กอล์ฟที่เมื่อกี้ถามเรื่องการผ่าตัดนิ้วล็อกนะก็เลยถามแบบนี้ว่าหนึ่งหลังผ่าตัดนิ้วล็อกต้องปิดแผลห้ามโดนน้ำนานเท่าไหร่คะสองแล้วผ่าตัดนิ้วล็อกเสร็จแล้วจะขับรถได้ไหมคะ 3. มือจะใช้งานได้ปกติเมื่อไหร่คะต้องทำกายภาพไหมคะถามมา3ข้อค่ะ
2: ครับผ่าตัดนิ้วล็อกนะครับก็โดยทั่วไปการหายของแผลก็หนึ่งถึงสองสัปดาห์ครับนะครับแต่ถ้าเป็นแผลทางของคุณหมอทางด้านกระดูกและข้อเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่สองสัปดาห
1: ์ค่ะ
2: เพราะว่าเป็นแผลที่ควบคู่ไปกับการใช้งานนะครับ
1: ควบคู่ไปกับการใช้งาน
2: ใช่ครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็2สัปดาห์ตัดไปครับนะครับการผ่าตัดนิ้วล็อกนะครับถ้าผ่านไปสัก2-3วันแล้วแผลไม่ได้มีปัญหานะครับก็พันแผลเล็กๆนะครับท่านก็สามารถใช้งานมือได้ตามปกตินะครับไม่ได้ห้ามใช้2สัปดาห
1: ์อ๋อก็คือถ้าเกิดว่าไม่เจ็บมากก็ขับรถได้ตามปกติถูกปะใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับเปลี่ยนเป็นแผลเล็กๆนะครับขับรถเบาๆได้นะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับแต่การรักษาจะสมบูรณ์ไปแล้วก็คือ2สัปดาห์เป็นต้นไป
1: อืมแล้วต้องทำกายภาพไหมคะผ่าตัดนิ้วล็อก
2: ขึ้นอยู่กับว่าก่อนผ่าเนี่ยครับบางถ้าเป็นรุนแรงแล้วเป็นมานานแล้วเนี่ยครับเส้นเอ็นตัวของเส้นเอ็นที่งอนิ้วเนี่ยมันจะตึงด้วยครับบางคนเนี่ยครับเป็นนิ้วล็อกไม่ใช่แค่ล็อกแล้วแต่ว่าเหยียดก็ไม่ออกงอก็ไม่เข้านะครับเส้นเอ็นเขาจะหดตึงนะครับในกลุ่มที่เส้นเอ็นหดตึงแล้วซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นระยะนะครับเป็นนิ้วล็อกระยะ4นะครับต้องมีการฝึกกายภาพทำการยืดกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นครับเพื่อให้นิ้วเหยียดได้ตรงครับ
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: อาจารย์มิวมีอะไรเพิ่มเติมไหมเกี่ยวกับการทำกายภาพหลังผ่าตัดนิ้วล็อกค่ะ
0: ครับก็ปกติเวลาเราดูการ

0: ใช้งานมือครับพี่
1: ค
0: ต
1: ่
0: า
1: ะ
0: เวลามือเราจะใช้งานเนี่ยตรง
1: อ่ะ
0: ปลายนิ้วเราครับมันต้องกำลงได้ถึงตรงเส้นลายมือตรงเนี้ยครับ
1: ค่ะ
0: เขาเรียกว่าน ดิ
1: ี
0: ท
1: ้
0: ิทัลครีสก็คือตรงปลายนิ้วมันต้องกำได้ถึงอันนี้แต่อย่างที่อาจารย์ก๊อฟบอกครับบางคนนะเขาเป็นระดับ4อย่างเงี้ยครับแล้วเป็นมานาน
1: ค่
0: เข
1: ะ
0: าจะมีการติดอาจจะติดทั้งในแง่กำไม่สุดก็คือปลายนิ้วลงไม่ถึง
1: อ๋อเล
0: หร
1: ย
0: ือ
1: เนี่
0: ว
1: ย
0: ่า
1: อาจ
0: เห
1: จ
0: ย
1: ะ
0: ียด
1: ไ
0: ก
1: ม
0: ็
1: ่
0: เห
1: ค
0: ย
1: ่
0: ี
1: อ
0: ย
1: ย
0: ดไม่
1: นี้
0: ตรง
1: อะไร
0: ด้
1: เ
0: ว
1: ง
0: ย
1: ี้ย
0: อ
1: เ
0: ย
1: ห
0: ่
1: ร
0: างเ
1: อง
0: ี้ยค
1: อ
0: รับ
1: ๋อค่ะค่ะ
0: ใช่ครับอันเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนพวกนิ้วติดอย่างเงี้ยครับเราอาจจะการทํากายภาพก็อาจจะช่วยได้พวกความร้อนต่างๆก็อาจจะพวกทําให้พวกกล้ามเนื้อในมือหรือว่าเป็นเกี่ยวกับพวกเนื้อเยื่ออะไรพวกนี้ครับที่มันเคยหดตัวหดเกร็งเยอะๆเนี่ยมันคลายตัวลงบวกกับการช่วยดัดช่วยทํากายภาพเนี่ยครับมันก็จะช่วยให้มันแบบกลับมาดีขึ้นมากขึ้นได้มากที่สุดอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะก็อาจจะเริ่มจากการที่ใช้ความร้อนเอามือแช่น้ำอุ่นก่อนใช่ไหมคะวันละย
0: ถ้
1: ี
0: า
1: ่
0: เกิ
1: ส
0: ด
1: ิบ
0: แผลไม่ได้ถ้าแผลดีแล้วอย่างเงี้ยครับก็ออาจ
1: ๋อ
0: จะเริ่มแช่น้ําอุ่นได้อย่างนี้
1: ค
0: ค
1: ่
0: ระ ับ
1: ค่ะค่ะ
2: ครับก็เสริมนิดนึ
1: เ
2: งน
1: เ
2: ะ
1: ช
2: ฮ
1: ิ
2: ะ
1: ญ
2: ส
1: ค
2: ำ
1: ่
2: ห
1: ะ
2: รับท่านผู้ฟังทุกท่านนิ้วล็อกเนี่ยเป็นโรคที่พบได้บ่อยแล้วก็มี
1: เอ
2: คน
1: อ
2: ถามเยอะ
1: ใช่ค่
2: น
1: ะ
2: ะครับหลายๆคนจะคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็หาย
1: เออ
2: ลองสังเกตตัวเองดูครับตัวโรคเนี่ยเขามี4ระยะระยะแรกเนี่ยครับเขาเจ็บตรงบริเวณเส้นตรงกลางฝ่ามือด้านบนนะครับ
1: นี่เห
2: ต
1: ร
2: ำ
1: อ
2: แห
1: ค
2: น่
1: ะ
2: งนั้นน
1: ป
2: ะ
1: ร
2: ค
1: ะ
2: รับ
1: มาณนี้นะใช่ไหม
2: คร
1: ค
2: ับ
1: ะ
2: อันที่หนึ่งคือแค่เจ็บเฉยๆรู้
1: แค
2: สึ
1: ่
2: ก
1: เจ็บ
2: เจ็บตึงๆนะครับ
1: ค่ะ
2: พอโรคเป็นมากขึ้นนะครับเวลางอมันจะรู้สึกว่างอแล้วมันสะดุดนะฮะ
1: อ๋อกึกกึก
2: สะ
1: ก
2: ดุ
1: ึ
2: ด
1: ก
2: แต่ยังเหยียดออกเองได้นะครับแต่
1: ค
2: ถ
1: ่
2: ้
1: ะ
2: าโรคเป็นระยะ3เนี่ยครับสะดุดแล้วเหยียดเองไม่ได้ต้องใช้มืออีกข้างหนึ่งมาช่วยดึงให้เหยียดออก
1: ค
2: น
1: ่
2: ะ
1: ะ
2: ครับและระยะ4เนี่ยเป็นนานจนเกิดผังผืดเยอะแล้วตัวเส้นเอ็นเนี่ยหดสั้นลงนะครับกำมือเหยียดมือไม่สุดนะครับถ้าเป็นระยะ3กับระยะ4นะครับส่วนใหญ่เป็นการรักษาที่จะทําให้หายมันต้องผ่าตัดโอกาสน้อยมากที่ท่านจะหายโดยการมีทำวิธีอื่นนะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับเพราะตัวโรคเป็นเยอะอย่าปล่อยให้เป็นถึงระยะ3ระยะ4นะครับถ้าเวลาท่านปวดนิ้วแล้วเหยียดแล้วรู้สึกสะดุดมีปัญหาให้รีบมาพบแพทย
1: ์
2: นะครับ
1: ค
2: ำแนะนําจากแพทย์เช่นการแช่น้ําอุ่นบ่อยๆการทํากายภาพบําบัดการรับประทานยาลดอักเสบเบื้องต้นเนี่ยจะทําให้ตัวโรคไม่เป็นระยะ3กับระยะ4
1: ค่ะ
2: นะ
1: อ
2: ครับ
1: ดิฉัน
2: จะได้ไม่ต้องผ่าตัดนะ
1: ค่ะอย่างนี้ค่ะอาจารย์กอล์ฟดิฉันนึกออกแล้วมันมีระยะ1 2 3 4ก่อนที่จะไปถึงระยะ4เนี่ยทุกคนจะต้องผ่านระยะ1ก่อนใช่ป่ะ1แล้วก็2แล้วก็3แล้วถึงจะไปแบบหนักสุด4ใช่ถูกถูก
2: ต้อง ไหมคะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นครับส่วนใหญ่
1: อย่าง
2: นี้เป็นระยะของโรคตามความรุนแรงนะครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนเริ่มมีอาการระยะ1เนี่ยรีบดูแลตัวเองรีบรักษาเราก็จะไม่ต้องหนักไปถึงระยะที่4ถึงการผ่าตัดใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ใช่ครับพักรีบพักการใช้งานนะครับแช่น้ําอุ่นวันละ2เวลานะครับปวดมากทานยาลดอักเสบสักอาทิตย์2ไม่ได้มีข้อห้ามโรคก็จะดีขึ้นไป
1: ค่ะนี่
2: นะครับระยะ2อาจจะมาพบแพทย์แล้วฉีดยาเข้าเส้นเอ็นเพื่อลดการอักเสบก็จะจบไปแต่ถ้าพอเป็นระยะ3ระยะ4นี่ฮะการรักษามันยากขึ้นแล้วครับเพราะว่าผังผืดเนี่ยมันเกิดการหนาตัวเส้นเอ็นเกิดการหนาตัวเส้นเอ็นเกิดตุ่มนั้นหนาขึ้นมาพวกนี้ก็จะต้องลงเอยโดยการผ่าตัดซะส่วนใหญ
1: ่โอเคค่ะเพราะฉะนั้นนะอย่าปล่อยไว้อย่าปล่อยให้ถึงระยะ4เหมือนที่อาจารย์ก๊อฟบอกไปนะเริ่มเจ็บนี้ก็ต้องรีบดูแลตัวเองแล้วนะคำถามของคุณออมฤทัยค่ะคุณออมฤทัยถามให้คุณแม่ที่เป็นผู้ป่วยนะคุณแม่อายุ76ปีน้ำหนัก57กิโลกรัมนะมีอาการเดินแล้วตึงเจ็บบวมบริเวณส้นเท้าขวาเบื้องต้นเอ็กซเรย์แล้วคุณหมอแจ้งว่ามีแคลเซียมไปเกาะที่กระดูกส้นเท้าทั้งสองข้างแต่เดินแล้วเจ็บข้างขวามากกว่าควรจะรักษาด้วยวิธีใดคะก่อนหน้านั้นก็ได้ทำการกายภาพโดยมีการเลเซอร์แล้วนะมีเลเซอร์แล้วช็อคเวฟก็แล้วฝังเข็มแล้วก็แล้วมันยังไม่ดีขึ้นควรจะผ่าตัดไหมคะ
2: ครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มโรคที่คล้ายกับการเจ็บส้นเท้านะฮะเรามีหลายโรคนะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับตั้งแต่โรครองช้ำนะครับตั้งแต่เอ็นร้อยไหวอักเสบ
1: ค่ะ
2: นะครับแต่พอผู้สูงอายุมันจะมีความพิเศษเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งครับก็คือตัวกระดูกตรงตำแหน่งที่เส้นเอ็นไปเกาะนะครับหนึ่งในนั้นเส้นเอ็นที่เราพูดถึงคือเส้นเอ็นร้อยหวายซึ่งก็เชื่อมโยงกับตะคริวที่น่องนะครับมันคือกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นมัดเดียวกันนะครับน่องเนี่ยมีกล้ามเนื้อน่องนะฮะกล้ามเนื้อน่องเนี่ยครับก็จะมีเส้นเอ็นไปเกาะที่บริเวณของกระดูกส้นเท้า นะครับในคนหนุ่มๆสาวๆเส้นเอ็นเส้นนี้ก็บาดเจ็บอักเสบกันได
1: ้ค่ะ
2: นะครับแต่ว่าคนสูงอายุก็จะมีการสร้างกระดูกขึ้นมาเพราะว่ามันมีการอักเสบแล้วไม่มีการเขาเรียกว่าดึงรั้งของเส้นเอ็นกับกระดูกนะฮะกระดูกที่ถูกร่างกายถูกสร้างขึ้นมาใหม่ก็อาจจะเป็นตัวกระดูกที่งอกเกิดขึ้นหรือเป็นแคลเซียมไปตกผลึกตรงนั้นนะครับ
1: ค่ะ
2: จะสร้างความเจ็บปวดมากขึ้น
1: ค่ะ
2: นะครับอย่างไรก็ดีนะครับโรคกลุ่มนี้น้อยมากเลยที่จะต้องผ่าตัด
1: อ้อมน้อยมากค่ะค่ะ
2: ใช่ครับการรักษาส่วนใหญ่เป็นการทำกายภาพบำบัดเพื่อระงับปวดนะครับไม่ว่าจะเป็นการประคบน้ำอุ่นแช่น้ำอุ่นการยืดเส้นเอ็นการทำอันตราซาวด์นะครับผมเชื่อว่าอาจารย์มิวน่าจะมีคนไข้กลุ่มนี้พอสมควรเดี๋ยวลองให้อาจารย์มิวสอนวิธีการยืดเอ็นร้อยหวายการยืดเอ็นฝ่าเท้านะครับจะช่วยผู้ป่วยได้นะครับเชิญครับ
0: ค่ะอาจารย์ก็คือที่จริงผ่านการทำเลเซอร์ผ่านการทำช็อคเวฟมาเนี่ยครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ากลับไปบ้านแล้วไม่ได้ทำกายภาพเพราะเวลาทำเลเซอร์ทำช็อคเวฟแบบนี้ครับปกติแล้วเราจะไม่ได้นัดมาทำทุกวันนะครับเราจะทำสักประมาณอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งแต่ว่าระหว่างวันนั้นๆ นะครับเราก็จะมีการแนะนำคนไข้ว่าอยู่บ้านเนี่ยก็ต้องมีการแบบว่าแช่น้ำอุ่นอาจจะเป็นแช่น้ำอุ่นที่บริเวณเป็นแช่เท้าในถังน้ำอุ่นอย่างเงี้ยครับหรือกะละมังน้ำอุ่นเล็กๆอย่างเงี้ยครับค้างไว้อาจจะสักประมาณ10นาทีหลังจากนั้นต้องขึ้นมายืดเหยียดการยืดเหยียดเนี่ยไม่ได้ยืดเหยียดแค่ตรงเอ็นร้อยหวายก็คือตรงน่องถ้ายืดเหยียดน่องก็เหมือนที่เราบอกกันไปช่วงต้นนะครับพี่ตาที่เอาผ้ามาคล้องแล้วก็ดึงขึ้นใช่ไหม
1: คร
0: ับได้ครับแต่ถ้าเป็นพวกพังผืดใต้ฝ่าเท้าที่อาจารย์ก็บอกว่าเป็นรองช้ำอย่างเงี้ยมันก็ต้องได้รับการยืดเหยียดด้วยเหมือนกันซึ่งการยืดเหยียดพังผืดใต้ฝ่าเท้าเนี่ยที่จริงก็ทำง่ายอีกเหมือนกันก็คือเหมือนเราต้องเอาเท้าขึ้นมาเหมือนขัดสมาธินิดนึงแล้วก็ดันนิ้วหัวแม่เท้าเนี่ยครับให้แอ่นขึ้นมันก็จะตึงตรงบริเวณตรงช่วงส้นเท้าตรงช่วงเนี้ยครับพอแอ่นขึ้นไปดันอย่างเงี้ยยืดแค่ยืดอย่างเดียวมันไม่พ
1: อ
0: เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นพังผืดมันจะไม่เหมือนกล้ามเนื้อแค่ยืดมันก็จะตึงมันก็แค่ตึงๆแต่มันก็จะไม่ได้คลายความตึงของมันมากเราก็จะต้องนวดด้วยครับก็จะเอานิ้วหัวแม่มือของเราเนี่ยครับอุ้งนิ้วหัวแม่มือเนี่ยกดแล้วก็นวดคลึงตั้งแต่ช่วงหลังนะครับช่วงตรงใกล้ๆส้นเท้าเนี่ยกระดูกส้นเท้าไปจนถึงไปขึ้นไปด้านหน้าซึ่งส่วนมากจะเป็นด้านในมากกว่าแล้วก็กดนวดขึ้นไปมันก็จะรู้สึกตึงๆเจ็บๆนิดนึงแต่เราจะไม่นวดจนถึงขนาดเจ็บมากนะครับจะนวดให้มันแบบเหมือนตึงๆหน่อยเพื่อให้ผ่อนคลายแบบนี้ครับอันนี้ก็อยากให้คนไข้ทำโดยเฉพาะที่จริงแบบนี้ควรทำช่วงเช้าด้วยนะครับพี่ตาจะสังเกตได้ว่าพวกรองช้ำอะไรพวกนี้ครับมักจะเป็นเยอะๆเลยถ้าเกิดอาการชัดเจนเนี่ยคนไข้มักจะเป็นตอนที่ตื่นขึ้นตอนเช้าแล้วลุกขึ้นทันทีเนี่ยจะเจ็บแป๊บเลยอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเวลาก่อนที่คนไข้จะลุกตอนเช้าเนี่ยเราควรจะต้องให้ยืดน่องก็คือเอาผ้าเนี่ยคล้องไปที่ตรงจมูกเท้าแล้วดึงขึ้นอันนี้เป็นยืดน่องกับเอ็นร้อยหวายที่อาจารย์ก๊อฟบอกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยขึ้นมานั่งขัดสมาธินิดนึงแล้วก็ดันยืดพังผืดใต้ฝ่าเท้าสักประมาณยืดน่องอาจจะสักประมาณ5-10 รอบแล้วยืดพังผืดใต้ฝ่าเท้าก็นวดยืดสักประมาณ5นาทีอย่างเงี้ยครับเราค่อยๆลองยืนขึ้นอันนี้ก็น่าจะเป็นการช่วยได้ด้วยยิ่งถ้าเกิดทำเป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ยครับร่วมกับการไปรักษาอื่นๆเช่นการทำเลเซอร์หรือช็อคเวฟที่บอกเนี่ยครับก็อาจจะช่วยได้ครับต้องบอกว่าตัวช็อคเวฟเนี่ยครับปัจจุบันเนี่ยเขาก็ทำในกลุ่มที่เป็นรองช้ำที่เกี่ยวข้องกับตัวที่มีกระดูกมาเกาะตรงบริเวณตรงเส้นเอ็นเนี่ยครับที่ไปตกเกาะกระดูกที่อาจจะเจอกับเอ็กซเรย์ที่บอกมาเนี่ยครับมากขึ้นซึ่งอาจจะไม่ได้หายไปทั้งหมดแต่มันอาจจะบางจุดเนี่ยอาจจะช่วยถ้าเป็นโฟกัสช็อคเวฟเนี่ยครับเขาก็ได้รับการพูฟจาก FDA ว่าแบบว่ามันสามารถช่วยให้แบบตัวเขาเรียกว่าเป็นแคลเซียมเนี่ยมันอาจจะลดลงได้บ้างซึ่งก็มีแบบมีงานวิจัยที่ทำหรือว่าทำแล้วก็เทียบก่อนและหลังทำช็อคเวฟเหมือนกันก็มีหลายจุดที่พบว่าตัวเอ็กซเรย์เนี่ยตัวแคลเซียมที่มาเกาะเนี่ยมันลดลงได้เช่นเดียวกันครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองอย่างที่บอกไปด้วยก็ต้องทำกายภาพบำบัดอย่างสม่ำเสมอด้วยครับ
1: คำถามสุดท้ายเป็นคำถามจากโทรศัพท์นะคุณอรวรรณค่ะอาจารย์ก๊อฟอายุ79สูง152หนัก43คุณอรวรรณเนี่ยก็เป็นผู้สูงอายุแล้วนะบอกว่าเป็นตะคริวบ่อยมากเป็นมา10ปีแล้วยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งเป็นตะคริวบ่อยควรจะไปหาหมอเพื่อตรวจเลือดหรือไม่หรือจะไปบอกหมออย่างไรว่ามีอาการเช่นนี้อะคะ
2: ครับ
1: ส่
2: วนใหญ่ตะคริวในผู้สูงอายุก็เกิดจากกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุในความยืดหยุ่นเขาลดลงครับ
1: ค่ะ
2: จากความยืดหยุ่นลดลง
1: ไม่เกี่ยวกับเลือดใช่ไหมคะไม่เกี่ยวกับเลือด
2: โอกาสน้อยที่จะเกี่ยวกับเลือดครับแต่ถ้าจะต้องตรวจเลือดในกรณีที่โรคมันรุนแรง
1: ค่ะ
2: นะครับคุณหมอเขาจะตรวจดูอะไรบ้างตรวจดูเกลือแร่ครับ
1: เกล
2: ือแร่ในร่างกายตรวจดูปริมาณแคลเซียมครับบางคนแคลเซียมในเลือดต่ำครับเป็นไฮโปแคลซีเมียก็ทำให้เป็นตะคริวได้ง่ายครับบางคนเป็นโรคไตครับนะครับเพราะฉะนั้นก็จะตรวจ BUN ครีเอทินินนะครับดูว่ามีภาวะโรคไตแอบแฝงอยู่หรือเปล่า
1: ค่ะ
2: นะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ๆก็จะไม่พ้นนี้ฮะคือถ้าเป็นรุนแรงคุณหมอก็จะตรวจเลือดให้นะครับตรวจเกลือแร่ตรวจไตตรวจแคลเซียมให้นะครับถ้าเจอก็รักษาโรคนั้นๆไปแต่ถ้าไม่เจอนะครับก็มายืดเหยียดกล้ามเนื้อเหมือนที่อาจารย์นิวสอนครับผม
1: งั้นก็คุณอรวรรณก็ไม่ต้องสงสัยนะก็ไปหาหมอแล้วก็บอกว่าเป็นแบบนี้เป็นตะคริวบ่อยๆคุณหมอก็จะดูว่าอายุ79แล้วอาจจะต้องตรวจละเอียดมากขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ครับผม
1: โอเคค่ะแม่วันนี้คำถามเยอะมากด้วยนะคะขออภัยนะสำหรับคุณผู้ชมที่ยังถามไม่หมดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราเก็บคำถามไว้นะคะสำหรับช่วงไหนที่เราอาจจะต้องมีการอัดเทปด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มิวและอาจารย์ก๊อฟมากเลยนะคะได้ความรู้มากเลยทีเดียวนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะถ้าชอบอะไรช่วยกันแชร์ค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเราจะได้เจอกันทุกครั้งไม่พลาดรามาชาแนลค่ะวันนี้ลากันไปพร้อมกันนะคะอาจารย์มิวและอาจารย์ก๊อฟสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: การที่เป็นเรียกว่าไบโพล่าก็คือโรคอารมณ์สองขั้วเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
1: โรคอารมณ์สองขั้วนะคะหรือว่าโรคอารมณ์แปรปรวนหรือว่าที่เรียกว่าไบโพล่าดิสออเดอร์เนี่ยนะคะเป็นโรคความผิดปกติทางอารมณ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือส่วนที่มีภาวะซึมเศร้านะคะก็จะมีอาการเบื่อหน่ายนะคะอารมณ์ทุกข์ใจเศร้าใจนะคะติดต่อกันนะคะอาการที่พูดมาสักครู่นะคะเป็นอาการด้านลบหรือว่าขั้วลบ
0: อาการแรกที่จะจับได้ก็คือซึมเศร้าคือมีความเครียดความวิตกกังวลมาก่อนพอเราเครียดแล้วเราก็คิดจดจ่ออยู่แต่กับเรื่องนั้นนะคะเหมือนกับพายเรือวนในอ่างหาคำตอบไม่ได้แบบต่อให้เพื่อนมีทางออกหรือทางแก้ปัญหามาให้เราก็จะรู้สึกว่าแบบเราทำไม่ได้เราไม่สามารถปล่อยวางจากเรื่องเครียดได
1: ้ส่วนอีกด้านหนึ่งตรงกันข้ามนะคะคือภาวะแมเนียหรือว่าอาการขั้วบวกนะคะก็จะมีอารมณ์คลื่นเครงร่าเริงผิดปกติไปจากเดิมนะคะหรือว่าบางคนจะเป็นอารมณ์หงุดหงิดมากกว่าปกติส่วนเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยก็จะเป็นพฤติกรรมที่ไม่นอนก็ได้มีพลังเยอะจะมีการจับจ่ายใช้สอยนะคะหรือทำกิจกรรมที่มากกว่าเดิมอย่างชัดเจนตรงนี้เนี่ยก็อาจจะพบได้ในขั้วบวกซึ่งเป็นติดต่อกันนะคะแล้วก็มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
2: สัญญาณเตือนเข้าข่ายไบโพล่าหงุดหงิดง่ายมีภาวะซึมเศร้าพูดเร็วมากกว่าปกติมีปัญหาในการทำงานเช่นทำงานไม่สำเร็จตามเวลาอารมณ์ดีผิดปกตินอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอทำพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้นหรือทำกิจกรรมต่างๆมากกว่าปกติ
1: การสังเกตตัวเองนะคะว่ามีภาวะอารมณ์ที่ผิดปกติเช่นภาวะขั้วบวกนะคะเป็นอารมณ์คลื้นเครงหรือว่าหงุดหงิดมากกว่าปกตินะคะในช่วงนั้นเนี่ยอย่างน้อยประมาณ1สัปดาห์นะคะส่วนภาวะซึมเศร้าหรือว่าเป็นขั้วลบนะคะในโรคอารมณ์สองขั้วเนี่ยก็อย่างน้อย2สัปดาห์ขึ้นไป

0: มีการรักษานะคะอารมณ์สองขั้วอยู่แล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไหนช่วยเล่าอาการตอนแรกนะคะที่มาพบแพทย์หน่อยสิคะ
1: ตอนแรกเลยคือจะมีอาการซึมเศร้าได้สักประมาณ 1-2 เดือนนะคะ
0: ค่ะ
1: จนคนรอบข้างเขารู้สึกว่าเอ้ยเราคิดมากเกินไปหรือเปล่า
0: การรักษาไบโพล่านะคะก็จะมีเรื่องของการ

0: ช่วงนี้นอนไม่หลับพยายามที่จะหลับมากๆแต่ว่า
1: อยากที่จะนอนคราวนี้ไม่ใช่เป็นลักษณะที่ว่ามีพลังไม่นอนก็ได้ละอยากจะนอนแต่ยังนอนไม่ค่อยหลับ
0: ใช่ค่ะ
1: ในวันนี้ถ้ายังมีเรื่องของอาการนอนหลับยากอยู
0: ่
1: นะคะรู้สึกเพลียเมื่อตื่นนะคะแล้ววันนี้เนี่ยหมอก็จะมีการปรับยาที่ช่วยนอนให้นะคะคุณไอรินจะได้ดีขึ้นนะคะ
0: เราคิดถึงตัวเราคนเก่าเราคิดถึงตัวเราคนเดิมที่เข้มแข็งล่าเริงสดใสสามารถทำอะไรได้เยอะแยะมากมายแล้วแบบมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่เรารู้สึกดาวรู้สึกแย่แล้วรู้สึกไม่มีคุณค่าอะไรเงี้ยก็รู้สึกไม่ได้อยากเป็นแบบนี้เราเข้าใจอาการตัวเองเราเข้าใจโรคเราเข้าใจเหตุผลที่เราเป็นสิ่งที่เราเป็นคือเราป่วยแล้วเราก็เลยแสดงออกมาอย่างนี้เรารู้ตัวว่าแบบนี่มันไม่ใช่ตัวเราเราคิดถึงตัวเราที่มันดีกว่านี้
1: เนื่องจากโรคอารมณ์สองขั้วนะคะเป็นโรคที่ต้องการประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะดังนั้นเนี่ยไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยตัดสินหรือว่าคิดว่าเอ้ยนี่ป่วยเป็นไบโพล่าหรือเปล่าเพราะว่าขนาดหมอเองนะคะยังต้องใช้เรื่องของการซักประวัติอย่างละเอียดจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากว่าใครก็ตามที่สงสัยคนใกล้ตัวนะคะก็ให้มาพบแพทย์นะคะแล้วก็จริงๆคนที่รับประทานยาหรือได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเนี่ยใช้ชีวิตได้ตามปกติปัญหาสุขภาพจิตสามารถรักษาได้นะคะดังนั้นควรจะมาปรึกษาจิตแพทย์ค่ะ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับผมอาจารย์เต้จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ฟังครับหนึ่งในคำค้นยอดฮิตตลอดกาลในอินเทอร์เน็ตเลยนะครับว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับมันเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเลยก็ว่าได้แต่หลายๆคนก็คงจะยังไม่กล้าที่จะไปปรึกษาผู้รู้ไม่กล้าแม้แต่จะไปถามกับคุณหมอนะครับวันนี้ครับเราจะเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกันเลยไม่ต้องไปหาข้อมูลกันในอินเทอร์เน็ตกันละถ้ามันเกิดกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแล้วเราจะรับมือกับมันอย่างไรแล้ว4วิธีง่ายๆในการที่จะรับมือกับอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับวันนี้เป็นเกียรติเหลือเกินนะครับที่เราได้รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนุพันธ์ตันติวงศ์สัญญาแพทย์ด้านระบบทางเดินปัสสาวะสาขาวิชาสัญญาศาสตร์ยูโรวิทยาภาควิชาสัญญาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลมาอยู่กับเราครับท่านอาจารย์หมออนุพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้เลย ทางรายการของเราก็เลยเชิญคุณหมอมาเพื่อจะพูดคุยเรื่องนี้เลยครับเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับคุณหมอครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงคำว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเราลองย้อนกลับไปดูสักนิดหนึ่งว่าการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายนะครับมันมีขั้นตอนยังไงครับอาจารย์ก่อนที่จะไปดูว่ามันเสื่อมยังไงดูขั้นตอนเบื้องต้นของมันหลักการสักนิดหนึ่งครับอาจารย์คร
2: ับ ในเรื่องของการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายเนี่ย
1: ครับ
2: เราก็คงให้ความสำคัญกับตอนที่จะมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมคร
1: ับใช่เลย
2: เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องรู้ว่ากระบวนการของการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีเป็นขั้นตอนอยู่เหมือนกัน
1: อ๋อมีขั้นตอนด้วยเหรอครับอาจารย์
2: ฮะ
1: ครับ
2: อย่างขั้นแรกเนี่ยมันก็เหมือนกับการเตรียมความพร้อมอะครับ
1: ครับ
2: พูดคุยกันก่อนอะไรกันก่อนอย่างนั้น

0: ช่ไหมครับเพราะว่าถ้าไปพรีพรามทำไปโดยที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมด้วยกันเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได้นะครับพอมาขั้นตอนที่สองเนี่ยก็เรียกว่าต้องมีการเล้าโลมกันนะเล้าโลมก็คือการสัมผัสด้วยความรักในจุดต่างๆที่ทำให้เกิดความสุขซึ่งกันและกันนะครับและถึงไปถึงขั้นตอนที่สามอันนั้นก็คือการที่จะมีการร่วมเพศนะครับถ้าฝ่ายชายก็คือการที่อวัยวะเพศนั้นมีการแข็งตัวพอที่จะสอดใส่เข้าไปในช่องคลอดของผู้หญิงได
1: ้
0: ซึ่งหลายคนก็มักจะให้ความสำคัญกับเฉพาะขั้นตอนนี้เป็นหลัก
1: กระโดดไปเลยจากขั้นตอน0ไปขั้นตอน3เลยอาจารย์อ๋อใจร้อน
0: นั้นมันเกินเหมือนกับไม่พร้อมใจร้อนตกม้าตายนะครับเพราะนั้นพอ3แล้วไม่พอนะ
1: ครับ
0: พอ3แล้วควรจะต้องมี4
1: 4คือยังไงครับอาจารย
0: ์4นี่มันเหมือนกับเป็นการพูดคุยให้กำลังใจให้ความสุขด้วยการพูดสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจากการที่เรามีเพศสัมพันธ์ตรงนั้นหรือแม้แต่มันไม่สำเร็จก็ควรจะมีการพูดคุยให้กำลังใจกัน
1: ผมเชื่อว่าหลายๆคนนี่ครับกระโดดไปที่ขั้นตอนที่3ไหมครับอาจารย
0: ์จริงจริงอันนี้ผมถึงอยากจะได้มาพูดคุย
1: ครับในการที่มันจะแข็งตัวได้นะครับอาจารย์อวัยวะเพศชายจะแข็งตัวได้เนี่ยมันมีกลไกอะไรอย่างไรครับอาจารย
0: ์คืออวัยวะเพศของเราเนี่ยต้องนึกภาพเราหน่อยเนาะนะครับมันเป็นลำใช่ไหมครับเป็นถ้าด้านล่างมันเป็นท
1: ่
0: อสำหรับปัสสาวะนะแต่ด้านบนนั้นมันมีแกน2อันเหมือนฟองน้ำนะครับแข็ง
1: ๆ
0: ซึ่งปกติเนี่ยมันจะไม่แข็งหรอกแต่มันเป็นฟองน้ำที่เลือดจะเข้าไปเติมในส่วนนั้นถ้ามันไปเติมเข้าเต็มที่มันก็ทำให้ส่วนนั้นมันแข็งตัวขึ้นนะครับการที่เลือดจะเข้าไปเติมได้เนี่ยก็ต้องมีการขยายตัวของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงในส่วนนั้นนะครับเวลาเรามีความรู้สึกต้องการทางเพศหรือถูกกระตุ้นทางเพศเนี่ยมันเป็นกระตุ้นกลไกในร่างกายนะครับก็ทำให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดตรงนั้นเพราะนั้นเมื่อไหร่ยังมีการกระตุ้นการเร้าเนี่ยการแข็งตัวก็ยังดำเนินต่อไปนะครับจนกระทั่งโอเคถ้าเผื่อเกิดมีการหลั่งตอนนี้มันมีกลไกที่ทำให้หยุดการขยายตัวของหลอดเลือดก็จะกลับมาเขียวเหมือนเดิม
1: นะครับ
0: อันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อมีอะไรก็ตามที่ทำให้การขยายตัวของหลอดนั้นไม่ดี
1: ครับ
0: การแข็งตัวก็เกิดไม่ได้
1: เกิดไม่ได้หรือเกิดได้น้อยใช่ไหม
0: เกิดได้น้อย
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็โรคของหลอดเลือดโรคของระบบประสาทที่จะมาควบคุมตรงนี้ก็จะมีผล
1: ถ้าเราพูดถึงว่าไอ้เจ้าการแข็งตัวเนี่ยครับมันเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างแล้วถ้ามันไม่สามารถที่จะแข็งตัวได้เนี่ยเราเรียกได้เลยไหมครับว่าคนคนนี้เขาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศแล้ว
0: คือถ้าไปพูดคำว่าเสื่อมเนี่ยนะน่าตกใจ
1: น่าตกใจและน่าอายครับอาจารย์ผมยังถ้าเผื่อมันเกิดขึ้นกับผมเนี่ยผมคงไม่รู้จะไปปรึกษาใครครับอาจารย
0: ์ครับเพราะนั้นบางคนก็จะบอกเอาขอหย่อนแล้วกัน
1: เอาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
0: นะครับ
1: ใช่ไหมคร
0: ับแล้วก็บางทีคนไข้ก็เดี๋ยวนี้จะใช้คำว่า ED นะครับเพราะว่าคำ ED นั้นมาจากภาษาอังกฤษนะครับ Erectile Dysfunction
1: Erectile Dysfunction
0: ครับก็คือหน้าที่ในการแข็ง erection เนี่ยมันเสียไปนะครับเพราะนั้นคำนี้ก็เลยกลายเป็นคำที่คนจะรู้จักมากคุ้นขึ้น
1: ครับ
0: บางทีก็จะมาหาหมอบอกผมเป็น ED ครับ
1: มันก็จะสะดวกปากมากกว่าที่จะบอกคุณหมอครับผมหย่อนสมรรถภาพทางเพศครับ
0: ใช่ใช่คร ับ
1: ถ้าจะพูดถึงคำนิยามของ ED นะครับอาจารย์คร
0: ับ
1: มันมีคำนิยามให้พอที่จะเข้าใจได้ง่ายไหมครับว่ามันจะต้องเกิดกันบ่อยขนาดไหนหรือมันเกิดครั้งเดียวก็ถือว่าเป็น ED แล้วครับอาจารย์
0: เป็นห่วงใช่ไหม
1: เป็นห่วงครับเริ่มเป็นห่วงตัวเองครับ
0: ครั้งเดียวอย่าเพิ่งกังวล
1: พอแล้วครับ
0: คือว่าไอ้นิยามของมันเนี่ยมันก็บอกด้วยลักษณะของไอ้คำตรงนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนผู้คนนั้นเองเนี่ยจะรู้ตัวเองหรือแม้คู่นอนเขาก็จะรู้เลยว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องของการแข็งตัวนะครับแต่มันมีระดับของการแข็งตัวนะเช่นถ้าเป็นน้อยๆมันแข็งได้แต่มันแข็งได้ไม่นานมันก็อ่อนแต่ถ้าเป็น ED เนี่ยแข็งได้ไม่นานแล้วก็อ่อนโดยที่ไม่ทันหลังนะครับถ้าแย่ขึ้นไปอีกนิดนึงก็คือโอ้แข็งแต่กว่าจะสอดใส่ไม่ได้นี่มันยากเหลือเกินนะครับแล้วถ้าแย่มากๆก็คือ
1: แ
0: ข็งไม่พอเลยสอดใส่ไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นมันก็มีระดับของมันคือต้องให้เข้าใจก่อนว่าโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยมันไม่ใช่จะต้องดี 100% ทุกครั้งไป อันนี้ต้องอย่าเข้าใจผิด
1: อันนี้เป็นกำลังใจให้ผมเองด้วยครับอาจารย์
0: แน่นอนเพราะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับคือมันไม่จำเป็นว่าต้องดีทุกครั้งบางครั้งที่เราเหนื่อยมาเนาะเราไม่ได้พักผ่อนมันก็ไม่ค่อยจะสู
1: ้
0: บางคนกินเหล้ามากินเลี้ยงมาแหมนึกว่าจะฉลองกันสักหน่อยมันเมาเกินไปมันก็ไม่สู้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเกิดเป็นแค่ครั้งสองครั้งเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องไปตกใจมันมีโอกาสกลับคืนมาได้แต่ถ้าเมื่อไหร่มันค่อยๆเป็นทีละน้อยแล้วเป็นมากขึ้นเป็นอยู่นานบางคนบอกต้องเป็นหลายๆเดือนหน่อยนะติดต่อกันอันเนี้ยถึงน่าจะมีปัญหาจริง
1: ๆครับ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นครั้งสองครั้งยังไม่ต้องกังวลมากนะครับใช่ไหมฮะ
0: ผมไม่อยากให้กังวล
1: อย่ากังวลเลยใช่ไหมครับ
0: แต่จริงๆเนี่ยมันกลับมีคนกังวล มีคนกังวลเยอะและไอ้ความกังวลนั่นแหละมันคือสาเหตุของ ED ที่เกิดจากเรื่องจิตใจ
1: อ
0: ๋
1: อแสดงว่าสาเหตุของ ED เนี่ยมันมาจากจิตใจได้ด้วยเหมือนกันเหรอครับ
0: โอ้แน่นอนเลย
1: ครับ
0: ถ้าจะแบ่งสาเหตุมันก็จะแบ่งเป็น2เรื่องใหญ
1: ่ๆครับ
0: คือทางกายกับทางใจนะครับทางกายเนี่ยก็คืออย่างที่เมื่อกี้บอกว่ากลไกมันต้องมีเรื่องของหลอดเลือด
1: ต้องขยายตัว
0: มีการขยายตัวเพราะนั้นโรคเรื้อรังหลายๆอย่างเช่นเบาหวานเรื่องความดันโลหิตสูงไขมันสูงนะครับโรคหัวใจโรคอ้วนพวกนี้แล้วก็ตามอายุด้วยเพราะนั้นไอ้พวกนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงทางกายที่จะทำให้เกิดปัญหา ED ขึ้นนะครับส่วนทางใจก็อยากรู้ไหมมีอะไรบ้าง
1: อยากรู้เลยครับอาจารย์เพราะผมเป็นคนขี้กังวลครับ
0: นั่นแหละก็ต้องทำใจสบายๆนะ
1: ครับ
0: เท่าที่ผมรวบรวมจากคนไข้นะครับ
1: ครับ
0: อันแรกน่าจะเป็นความไม่พร้อมซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เมื่อกี้บอกอะบางทีอ่ะเมานะครับเพลียไม่ได้หลับได้นอน
1: เหนื่อย
0: มันก็มีเรี่ยวมีแรงนะครับไม่พร้อมนี่บางทีไม่ใช่ตัวเรานะฝ่ายหญิงเขาไม่พร้อมเขาไม่เล่นด้วยอย่างเงี้ยเราก็หงอยไปนะครับมันก็เลยไม่สู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีถ้าเผื่อว่าเราจะทำอะไรให้มันมีความสุขจริงๆก็ต้องมีความพร้อมแต่ถ้าผมไปถามผมก็มักจะถามว่าอ้าวแล้วตอนเช้าๆมันมีการแข่งไหมคือถ้าเราสังเกตได้ว่าเออเช้าๆก็แข่งตัวดีนี
1: ่
0: นะครับอันนี้แหละแสดงว่ากลไกการทำงานการขยายของหลอดเลือดต่างๆมันยังทำงานได้ดีอยู
1: ่
0: อันเนี้ยไม่ต้องไปกังวลมันเป็นเรื่องของจิตใจที่ทำให้การแข็งตัวมันแย่ลงเมื่อไหร่กังวลนะครับระบบประสาทอัตโนมัติของเราเนี่ยมันจะไปทำให้หลอดเลือดมันกดตัว
1: ทีนี้
0: เพราะนั้นแทนที่มันจะขยายมันจะแข็งมันก็เหี่ยว
1: มันก็เหี่ยวนอกจากอาการไม่แข็งแล้วนะครับค
0: ุ
1: ณหมอครับมันมีอาการผิดปกติอื่นๆได้อีกไหมครับ
0: คือจริงๆถ้าจะมองเรื่องสุขภาพทางเพศจะมี3เรื่องที่มักจะเจอกับพวกผู้ชายนะครับแล้วบางทีมันก็จะสับสนซับซ้อนกันนะครับที่ว่าเป็น ED เนี่ยเราพบบ่อยที่สุดละ
1: ก็คือไม่
0: ได้ทุกอายุคือไม่แข็งตัวนะครับอันที่2ที่มันก็จะเจอได้แต่นักเจอในอายุที่มากขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเพศชายคือถ้าฮอร์โมนเพศชายในอายุมากขึ้นมันจะค่อยๆลดลงนะครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกต้องการทางเพศนะครับที่แม้จะมีผู้หญิงสวยๆอยู่ข้างๆก็ไม่มีการรู้สึกต้องการไม่แข็งขึ้นมา
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกต้องการ
1: มันที่มันลดลง
0: ไปนะครับ
1: ครับ
0: ก็จะเจอได้ส่วนอันที่3นั้นเราเรียกว่าการหลั่งเร็วการหลั่งเนี่ยก็หลายคนก็อาจจะเข้าใจผิดนึกว่ามันต้องโอ้ครึ่งชั่วโมงนะเขาไปดูหนังมากอย่างเงี้ยนะครับ
1: อันนั้น
0: ทำให้เราเข้าใจผิด
1: โอ้ครับ
0: เพราะเขาศึกษามาแล้วโดยปกติมันก็จะอยู่ประมาณสัก7นาทีบวกลบ
1: อ๋อ7นาทีบวกลบนะครับ
0: แล้วส่วนใหญ่คนที่เป็นปัญหาก็มักจะอาจจะน้อยกว่า2นาทีนะครับ
1: ครับ
0: หรือบางทีก็อาจยังไม่ทันสอดใส่เลยก็หลั่งแล้วอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งอาจจะเจอในวัยรุ่นมากกว่าเพราะว่ายังขาดประสบการณ์ในการจะควบคุม
1: ครับ
0: ครับ
1: ซึ่งสาเหตุของการหลั่งเร็วนี่น่าจะเกิดจากอะไรครับ
0: ส่วนหนึ่งมาจากจิตใจแต่การหลั่งเร็วเนี่ยก็จะมีเทคนิคอะไรต่างๆที่อาจจะเคยเห็นเคยอ่านกันมากับอีกอันนึงทางการแพทย์เราก็มียาบางตัวนะครับ
1: ที่
0: อาจจะไปช่วยชะลอการหลั่งเร็วได
1: ้ครับ
0: แล้วเรื่องการหลั่งเร็วกับ ED เนี่ยบางทีมันสัมพันธ์กัน
1: อ้าวเหรอครับ
0: เออเพราะว่าพอสมมติว่าคนไหนเนี่ยนะครับที่มี ED นะเช่นพอรู้ว่าสอดใส่ไม่นานมันก็จะอ่อนตัวแล้วก็คงจะต้องรีบทำให้มันเสร็จ
1: เร่งสปีด
0: กลายเป็นหลังเร็วหรือคนเริ่มต้นด้วยหลังเร็วก่อน แล้วพอหลังเร็วมากๆก็มันกังวลเรื่องของจะหลังมันก็เลยต่อมามันเลยไม่แข็งเอาซะเลย
1: อ๋อไป
0: เป
1: ็
0: น ED ไป
1: อันนี้มันเกี่ยวข้องกันได
0: ้
1: เออผมไม่เคยนึกเลยผมเคยดีหลายคนนะฮะที่บอกว่าการที่สำเร็จความใคร่หรือว่าช่วยตัวเองอยู่เรื่อยๆเนี่ย มันอาจจะนำไปสู่เรื่องปัญหาของสุขภาพทางเพศได้มันจริงไหมครับคุณหมอครับ
0: ผมคิดว่าไม่จริง
1: อ๋อเหรอครับ
0: แต่มันก็จะมีคนไข้บางคนนะ
1: ครับ
0: ที่เขามีการช่วยตัวเองบ่อยๆ
1: ครับ
0: มันก็อาจจะเหมือนกับว่ามันชินก็เลยทำให้ไอตอนจะมีเพศสัมพันธ์จริงๆอาจจะคือการกระตุ้นอาจจะไม่เหมือนกับตอนที่ช่วยตัวเองนะเพราะช่วยตัวเองมันมีทั้งดูอะไรทำหลายๆอย่างก็ได
1: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นแต่โดยในหลักการทฤษฎีแล้วเนี่ยมันไม่น่ามาเกี่ยวข้องกันนะครับ
1: ครับความผิดปกติทั้ง3อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นความต้องการทางเพศที่ลดลงการไม่แข็งตัวของอวัยวะเพศหรือการหลั่งเร็วนะครับมันต้องเกิดขึ้นอยู่ยาวนานสักเท่าไหร่ถึงจะคงจะต้องหาคำปรึกษาแล้ว
0: เท่าที่ผมสังเกตนะครับ
1: ถ้า
0: เมื่อไหร่เนี่ยมันแบบจากดีๆอยู
1: ่
0: แล้วปุ๊บปั๊บเป็นเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องทางด้านจิตใจความไม่พร้อมในครั้งนั้นก็กำลังให้เกิดปัญหานะครับไอ้ตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องไปปรึกษาแพทย์ก็ได
1: ้
0: นะครับเพราะนั้นพอเข้าใจเราทำใจเราปรับตัวอะไรของเราใหม่อ่ะมันก็โอเคนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเป็นแล้วเรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงทางด้านร่างกายอ
1: ่
0: ะเช่นอายุเรามากขึ้นแล้วเรามีโรคเรื้อรังหลายๆอย่างเนี่ยนั่นโดยมากมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นมากขึ้นอย่างเนี้ย
1: ครับ
0: ผมคิดว่าอันเนี้ยควรปรึกษาแพทย
1: ์คุณหมอครับถ้าในที่สุดแล้วถูกวินิจฉัยว่ามีอาการ ED ครับวิธีในการที่จะรักษาเนี่ยมันมีวิธีการไหนบ้างครับ
0: มันก็คือขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ว่ากายหรือใจหรือทั้งสองอย่างนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงด้วย
1: ครับ
0: เป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเรียงลำดับกันไปเนี่ย
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะใช้เรื่องของการกินยาก
1: ินยา
0: แต่จริงๆการกินยาเนี่ยมันเป็นวิวัฒนาการที่มาหลังสุดเลย
1: อ้าวนะฮะผมก็นึกว่ายาเนี่ยมาก่อนเลย
0: ไม่ใช่พอมีการกินยาซึ่งมันง่ายเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันเลยทำให้ไอ้เรื่องของ ED เนี่ยมีคนสนใจมากขึ้นถ้าเข้ามาหาหมอรักษามากขึ้น
1: เพราะมันน่าจะง่าย
0: มันจะง่ายเพราะว่าวิธีที่ยากกว่าซึ่งเกิดมาก่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการฉีดยา
1: ฉีดไปที่ไหนครับผมเริ่มเสียวครับ
0: ตรงอวัยวะเพศ
1: โอ้โหทนลุกเลยครับพอมันเป็นยาเม็ดนี่มันง่ายกว่ากัน
0: มันง่ายกว่ากันเยอะแต่กลไกมันคืออันเดียวกันคือไปทำให้มีการขยายตัวของหลอดเลือดตรงบริเวณอวัยวะเพศอีกอันนึงที่จะทำให้เลือดมันเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้เนี่ยเขาเรียกว่าใช้ปั๊มหรือกระบอกสูญญากาศผมเคยเห็นในโฆษณาตามแมกกาซีน
1: ผมก็นึกว่าเขาเอาไว้เพิ่มขนาดอย่างเดียว
0: คือผมไม่ได้แนะนำถึงกับเพิ่มขนาดนะ
1: ครับ
0: ไปใช้คำว่าเหมือนกับเป็นการไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทำให้มีเลือดมันไหลเวียนเข้าไปไง
1: อ
0: ๋
1: อครับ
0: เพราะว่าเวลาเราสวมกระบอกแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราปั๊มเอาให้เกิดสุญญากาศเนี่ยมันก็จะต้องทำให้เลือดวิ่งเข้ามาในอวัยวะเพศมากขึ้นใช่ไหมมันก็จะเกิดการพองการขยายตัวการแข็งแต่ถ้าเผื่อเราเอากระบอกออกปั๊บเนี่ยมันก็เหี่ยวเลย
1: มันก็เหี่ยวสิครับแล้วทำไงล่ะครับ
0: ก็ต้องมีหนังสติกหนังยางขึ้นมาอีกอันหนึ่งฮะรูดเข้าไปรัดที่โคนอวัยวะเพศ
1: เพื่อจะให้เลือด
0: กันไม่ให้เลือดที่มันเข้ามาแล้วเนี่ยไหลออกไปแล้วเราก็รัดไปเรื่อยแหละจนกว่าเสร็จกิจนะถึงตัดมันออกบางคนเพลินนะ
1: ตัดยางใช่ไหม
0: ตัดยางคือไม่ใช่ตัดแต่บางคนถ้าเพลินนะเกิดรัดนานเป็นชั่วโมงเนี่ยนะมันทำให้มีผลนะ
1: หมายถึงเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศไม่เพียงพออย่างเง
0: ี้
1: ยเหรอครับผมเคยอ่านอีกแล้วครับคุณหมอครับว่าบางที่เขาใช้วิธีการฝังแกนเข้าไปผ่าตัดเพื่อจะฝังแกนเข้าไปมันมีจริงเหรอครับ
0: นี่แล้วก็ทำมานานแล้วอาจจะเป็นเรียกว่าไม้สุดท้ายแหละที่จะช่วยตรงนั้นเดี๋ยวนี้เราจะพบว่าเจอคนไข้ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากขึ้นเพราะเรามีการตรวจเช็คใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วพอเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแรกๆเนี่ยซึ่งยังอยู่ภายในต่อมลูกหมากเนี่ยถ้าเราไปตัดเอาต่อมลูกหมากออกมันก็จะมีโอกาสหายขาดได้แต่บางครั้งเนี่ยตรงต่อมลูกหมากนั้นมันมีเส้นประสาทอวัยวะเพศผ่านติดมาข้างๆมันอาจจะโดนทำลาย
1: ครับ
0: ถ้าโดนทำลายไปทั้งสองด้านเนี่ยคนนั้นก็มี ED แบบสมบูรณ์ นะครับคือยาก็อาจจะช่วยไม่ได้เลยยากินนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าวิธีการแก้ถาวร

0: ก็คือเราต้องเอาแกนอวัยวะเพศเทียมเนี่ยสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศ
1: อย่างนี้มันก็แข็งอยู่ตลอดเวลาสิครับ
0: มีหลายแบบให้เลือก
1: มีหลายแบบ
0: ถ้าเงินน้อยหน่อยก็แบบแข็งแบบพอพับได
1: ้อ๋อแข็งแบบพับได
0: ้แต่ถ้าเผื่อแบบมีเงินมากหน่อยเนี่ยมันจะแข็งได้ต่อเมื่อมันมีน้ำเข้าไปในแกนอันนั้นนะครับน้ำมันมาจากไหนน้ำมันก็มาจากไอ้ถุงที่เราเก็บน้ำไว้นะครับแล้วก็มีตัวปั๊มถ้าเราต้องการให้มันแข็งเราก็บีบปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊
1: ม
0: น้ำในถุงเก็บมันก็เข้าไปอยู่ในแกนนั้
1: น
0: ก็แข็งขึ้นมาแล้วพอเรามาเสร็จกิจแล้วเราก็ปั๊มปั๊มปั๊มออกกลับมาอยู่ในถุงเก็บ
1: ดีเลยอย่างนี้ก็สามารถเลือกระดับความแข็งได้ตามความต้องการ
0: ทั้งนานก็ความตามความต้องการ
1: ได้ด้วยคร
0: ับได้เพราะว่าเมื่อไหร่เรายังไม่ได้ปั๊มออกมันก็ยังแข็งอยู่อย่างนั้น
1: ยาพวกนี้มันมีผลข้างเคียงหลายอย่างไหมครับ
0: มันมีแต่ถือว่าน้อยนะครับเพราะว่าถ้ากลไกของมันเนี่ยคือการขยายตัวของหลอดเลือดแต่เขาก็พยายามจะออกแบบให้มันขยายเฉพาะตรงอวัยวะเพศแต่บางครั้งมันก็ไปขยายเส้นเลือดทางอื่นอาจจะรู้สึกตัวมันร้อนๆวูบวาบอาจจะรู้สึกว่ามึนหัวคัดจมูกอะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะหลอดเลือดที่อื่นมันก็ขยายไปที่อื่น
0: อาจจะขยายด้วยแต่ถือว่ามีน้อยนะครับแต่ขอเตือนนิดนึงมันมีข้อห้ามของการกินยานะครับเพราะว่าคนที่เป็นโรคหัวใจซึ่งมันก็ความเสี่ยงอยู่แล้วนะแล้วก็กินยาหัวใจบางอย่างซึ่งบางทีมันไปเสริมฤทธิ์แก่ตัวนี
1: ้
0: นะครับอาจจะทำให้ความดันตกอาจจะทำให้หัวใจวายไปได้
1: ครับ
0: ก็ต้องระวัง
1: ยา
0: ห้ามกิน
1: ยาแบบนี้ควรซื้อมากินเองไหมครับ
0: จริงๆอ่ะผมคิดว่าถ้าดีเนี่ยควรจะไปคุยกับหมอก่อนนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วสาเหตุมันเป็นยังไงกันแน่แล้วอะไรเป็นตัวเสี่ยงที่ซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเราไปซื้อกินเองเราอาจจะละเลยความเสี่ยงที่มันซ่อนอยู่ตรงนั้น
1: โรคต่างๆที่ซ่อนอยู่ใช่ไหม
0: ซ่อนอยู่เราก็เสียโอกาส
1: ครับ
0: กับอีกอันหนึ่งก็คือว่าคนที่มีสาเหตุทางจิตใจอ่ะ
1: ครับ
0: อย่างที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าจริงๆถ้าเราเข้าใจเรามีการปรับตรงนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: มันไม่จำเป็นต้องใช้ยาเลยก็ได
1: ้ครับ
0: หรือว่าการใช้ยาอาจจะใช้เพียงแค่ระยะสั้นๆ
1: ครับ
0: พอยามันไปช่วยเสริมเนี่ยมันก็ทำให้ไม่ล้มเหลวในครั้งนั้น
1: เกิดความมั่นใจ
0: เกิดความมั่นใจ นะครับพอมั่นใจไปสักพักนึงโอเคก็หยุดยาได
1: ้ทำเองได้ใช่ไหมครับ
0: แต่ถ้าเผื่อเราไม่ได้ไปหาหมอเราก็ไปหลงโอ้ต้องกินยามันก็เลยกลายเป็นกินยาเกินความจำเป็น
1: คุณหมอครับจะมีวิธีในการรับมือกับอาการ ED นี้อย่างไรครับ
0: ผมอยากจะให้เตรียมรับมือโดยที่ยังไม่ต้องมี ED อันแรกที่ผมแนะนำก็คือเราต้องเรียนรู
1: ้ ร
0: เรื่องของสุขภาพเพศชาย
1: ร
0: เรื่องของการมีเพศสัมพันธ
1: ์ครับ
0: ซึ่งมันก็เป็นที่น่าเสียดายนะว่าพวกเราไม่ค่อยได้เรียนรู้ในระบบอ่ะนะครับ
1: ถ้า
0: เราไปเรียนรู้ตามสื่อต่างๆ
1: ซึ่งไม่รู้ถูกต้องหรือเปล่า
0: ไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเผื่อเราศึกษาเรียนรู้แล้วก็เราก็ต้องเรียนรู้กับชีวิตจริงของเราด้วยนะครับกับคู่ของเราด้วยถ้าเผื่อเราเรียนรู้ตรงนั้นก็เป็นการป้องกันได้แล้วนะครับอันที่สองผมคิดว่าเป็นเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงก่อนที่เป็นเช่นความเสี่ยงทางกายเราก็ไปตรวจเช็คสุขภาพเป็นพออายุเกิน40ไปแล้วเนี่ยเราจะพบว่าสาเหตุทางกายมีมากขึ้นนะครับไปตรวจเช็คเบาหวานความดันอะไรอย่างเงี้ยนะโรคอ้วนอย่าให้มีถ้าออกกำลังกายสม่ำเสมอมันก็จะป้องกันไอ้โรคพวกนี้อยู่ด้วยรวมทั้ง
1: ลดความเสี่ยงลงใช่ไหม
0: ลดความเสี่ยงดีๆลงแต่ในข้อที่สองเนี่ยถ้าเราจะป้องกันความเสี่ยงทางจิตใจเนี่ยก็คือควรจะดูว่ามันมีความพร้อมหรือยังในการที่เรามีเพศสัมพันธ์ครั้งนั้นนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดมันเกิดมีไปแล้วเราก็ลองทบทวนดูมันเป็นธรรมดาน่ะที่มันเกิดขึ้นเพราะเราไม่พร้
1: อม
0: อย่าไปกังวลกับมันเกินไปนะครับอันนั้นก็จะช่วยได
1: ้ครับ
0: ครับแล้วพอมาอีกข้อหนึ่งข้อที่3เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของการยอมรับและความเข้าใจนะครับยอมรับก็คืออ่ะพอมันเป็นอ่ะโอเคก็อย่าไปเก็บอยู่คนเดียวบางทีแฟนก็ไม่บอกทั้งที่แฟนเขาก็รู้นะเลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่เมื่อกี้พูดกันนะครับแต่ความเข้าใจที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือความเข้าใจระหว่างคู่ของเรา

0: คือถ้าเมื่อไหร่เนี่ยคู่ของเราเข้าใจมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้
1: ครับ
0: เกิดเพราะอย่างนี้นะเราม ีวิธีช่วยกันอย่างนี้นะเพราะคู่เนี่ยเป็นตัวช่วยที่สำคัญและสุดท้ายที่ผมคิดว่าเป็นกุญแจของความสุขทางเพศ
1: ครับ
0: ก็คือไอ้ขั้นตอนของการให้ความสุขกันและกันโดยการสัมผัสการสัมผัส
1: ครับ
0: เพราะการสัมผัสนี่คุณอยู่ที่ไหนก็สัมผัสกันได้ใช่ไหมได้ทุกเวลาเหนื่อยแค่ไหนสัมผัสกันหน่อยก็ยังเป็นความสุขที่ให้แก่การเป็นความรักเป็นสัมพันธภาพที่ดีต่อกันไปเรื่อยๆและตรงนั้นแหละเป็นการป้องกันและก็เป็นการรักษาปัญหาเรื่องเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเพราะว่าถ้าเผื่อเรามองว่าพอเรามีความเสื่อมทำให้ความสุขทางเพศเราหายไปแต่ถ้าเผื่อเรามีความสุขทางเพศโดยวิธีอื่นโดยสัมผัสได
1: ้
0: ถึงแม้จะเสื่อมยังไงเราก็ยังมีความสุขได้
1: แล้วยังรักกันอยู
0: ่แล้วก็ยังรักกันอยู่และอาจจะรักกันมากขึ้นด้วย
1: ดีจังเลยครับคุณหมอครับ ดีจังเลยดีใจจังเลยที่ได้คุยกับคุณหมอวันนี้ครับ
0: ครับ
1: ในวันนี้ครับเราได้รู้ว่ากลไกในการที่จะป้องกันหรือทำให้ไม่เกิดการไม่แข็งตัวทั้งปัจจัยเรื่องกายปัจจัยเรื่องใจในวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อย่างมากเลยครับที่มาพูดคุยกันในเรื่องที่หลายๆคนไม่กล้าที่จะปรึกษาแม้แต่เพื่อนหรือคู่นอนของตัวเองวันนี้มาฟังจากคุณหมอเลยในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับ วันนี้ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์อนุพันธ์ดันติวงศ์ครับท่านเป็นศัลยแพทย์ด้านระบบทางเดินปัสสาวะสาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้สนุกมากครับได้คุยกับคุณหมอครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่มหิดล Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook มหิดล Channel YouTube มหิดล Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายรามจันทระเปาเดลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาบันดุข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่ยังไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งนี้มีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิบัติภัยร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์นี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงที่เมืองชีกาเซเขตปกครองตนเองทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มที่สร้างความเสียหายรุนแรงบริเวณด่านจีหลงเมืองชีกาเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคนความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับผู้ประสบภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นและขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดย
วันนี้มีพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพดังนี้เวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปเวลา 17:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปและเวลา 19:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน6คนมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตจากคณะศิลปะศึกษาคณะศิลปะวิจิตรและคณะนาฏดุริยางวิทยาลัยช่างศิลป์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีและวิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งรวมจำนวน643คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นับว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะวัฒนธรรมจึงควรตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของตนในฐานะผู้สืบทอดและสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติกล่าวคือต้องรู้จักไตร่ตรองวิเคราะห์และพิจารณาอย่างรอบคอบว่าส่วนใดควรอนุรักษ์ไว้ในแบบดั้งเดิมเพื่อคงคุณค่าและอัตลักษณ์ส่วนใดควรปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับยุคสมัยและส่วนใดควรต่อยอดหรือเผยแพร่แก่สาธารณชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยระลึกไว้เสมอว่าการสร้างสรรค์และพัฒนาต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและความเคารพในคุณค่าที่มีมาแต่เก่าก่อนจึงจะสามารถผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างสมดุลและลงตัวทำให้มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าคงอยู่สืบไปอย่างมั่นคงและสง่างามจากนั้นผู้แทนพระองค์ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติครั้งที่9ประจำปี2568มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติภูมิศักดิ์อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นำนักเรียนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเข้ารับเกียรติบัตรดังกล่าว
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์คีตศิลป์ช่างศิลป์ทัศนศิลป์ศิลปะการแสดงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการบริหารจัดการทางวัฒนธรรมตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพจนถึงวิชาชีพชั้นสูงมุ่งถ่ายทอดความรู้และทักษะจากครูสู่ศิษย์ด้วยจิตวิญญาณและอุดมการณ์เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติพร้อมนำพาความเป็นไทยสู่สากลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆวันนี้เวลา 9:06 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการร้านกระทรวงศึกษาธิการมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายอรรถพลอรรถวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังด้านบริหารและคณะกรรมการร้านกาชาติกระทรวงการคลังมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลมอบเงินสมทบมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดังนี้นายประกิตประจนปัญจนึกรองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติและคณะพลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการฐานสูงสุดและคณะพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะนางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะนางสาวสุวราทวิชศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงและคณะนายดิชวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและคณะนางมีนาสุภาพวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและคณะนางปิยหทัยปิยรำรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะนายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะนายระวีอ่างทองผู้บริหารฝ่ายบูรณาการความยั่งยืนองค์การธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและคณะนางสาวพจนีคงคาไลผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะนางอธินันท์พีชานนท์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจในเครือ TCC และคณะนางมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดและคณะนายวรวิทย์เจนธนากุลกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์นางจันทิพย์ทองกัญญารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักกรรมการอำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะนางเอ็มออนจิระสาวภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะนางดารัตวิภาตักกลัดรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทน้ำตาลเคทิสและคณะนายอาเสสุขยางนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะนายวสินวรรณพฤกษ์ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กรบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและคณะนางสาวจินดาวินารักษ์วงศ์เลขานุการมูลนิธิถนอมสถิตธรรมนิตและคณะนายเกียรติศักดิ์ว่องพาณิชย์รองประธานกรรมการปิยธรรมมูลนิธิและคณะพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะผู้จัดคอนเสิร์ต50ปีร้อยลักษณ์สายใจไทย
ประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์วันนี้ที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาตำบลท่าวาสุกรีอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลเอกกัมปนาทวุฒิติตองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและจะทำแนวทางรูปแบบการดำเนินงานการเสริมสร้างความปลอดภัยทอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์ซึ่งโครงการกองทุนการศึกษาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่31

สิงหาคมถึง2กันยายน2569เพื่อนำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เกิดจากการปฏิบัติจริงมาสังเคราะห์และพัฒนาเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพสามารถนำไปขยายผลสู่สถานศึกษาและพื้นที่อื่นๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการทะเลาะวิวาทโดยเฉพาะสายอาชีวศึกษาเพื่อนำไปสู่รูปแบบการจัดการศึกษาสายอาชีวศึกษาที่เหมาะสมกับประเทศไทยโดยมีเป้าหมายให้นักเรียนมีความรู้มีทักษะประสบการณ์เมื่อเรียนจบแล้วมีงานทำโดยมีผู้บริหารครูบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิอาสาสมัครจากสถานศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยทั่วประเทศจำนวน63แห่ง167คนเข้าร่วมประชุมสำหรับโครงการกองทุนการศึกษาจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2555ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีดำเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อนำไปช่วยเหลือสถานศึกษาสนับสนุนนักเรียนที่ยากจนแต่มีความประพฤติดีให้ได้รับทุนพระราชทานให้มีโอกาสทางการศึกษาจนประกอบอาชีพได้และสร้างความพร้อมด้านกายภาพให้แก่โรงเรียนสร้างจิตสำนึกให้ครูรักนักเรียนให้นักเรียนรักครูซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการดังกล่าวและพระราชทานพระบรมราโชบายเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการโดยมุ่งเน้นให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมให้มีงานทำมีอาชีพและให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมองคมนตรีเป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8วันนี้ที่โรงแรม CS ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในฐานะคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง31สิงหาคม2569เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหามีทักษะการเอาตัวรอดจากภัยสังคมและภัยพิบัติต่างๆได้อย่างปลอดภัยทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใหญ่และเด็กนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภทกำพร้าและผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวจากจังหวัดยะลารวมจำนวน108คนโดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมละลายพฤติกรรมและเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมผ่านวอล์กแรลลี่กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนยะหลิ่งและชุมชนบางปูแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนริมอ่าวปัตตานีทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้จัดสรรเงินทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์มอบให้แก่นักเรียนเรียนดีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เด็กและเยาวชนกำพร้าที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับจังหวัดยะลามีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภททุนกำพร้าและเรียนดีรวมจำนวน86คนประกอบด้วยระดับปริญญาตรี22คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย44คนระดับประถมศึกษา19คนและระดับอนุบาล1คนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนชนราษฎร์อำรุงสมาคมศิษย์เก่าชนราษฎร์อำรุงสมาคมผู้ปกครองและ

ครูโรงเรียนชนราชอำรุงจังหวัดชลบุรีชมรมข้าราชการบำนาญบำเหน็จและผู้สูงวัยอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาบริษัทพาร์คซิตี้วิวจำกัดนายจักรพงษ์แตงอ่อนและพร้อมคณะและโครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่11กรมชลประทานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการวัดบรมวงศ์อิสระวรารามวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่านาโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดอาคมสิทธิอาภรณ์วัดตะตีเรศจังหวัดฉะเชิงเทราสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดสนวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดศรีสุริยะวงศารามจังหวัดราชบุรีวัดเสาธงนอกวัดหัวคูวัดมงคลนิมิตจังหวัดสมุทรปราการวัดกลางเกร็ดจังหวัดนนทบุรีวัดไร่จังหวัดอ่างทองและวัดปฐมวนารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทยิปอินซอยจำกัดและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชศรัทธากยารามวัดบ้านไร่เจริญผลวัดมหาชัยคล้ายนิมิตจังหวัดสมุทรสาครวัดโนนตาโทนวัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมาวัดธรรมมงคลเถาบุญยนนท์วิหารวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทเดอะสตรีทรีเทลดีเวลลอปเมนต์จำกัดบริษัทสุวรรณภัยสารเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดบริษัทเวลเมดคอมจำกัดครอบครัวยอดเกตและหม่อมหลวงวันวิภาจรูนโรจน์พร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิประสบกรณิกรในตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงจังหวัดศรีสะเกษและชมรมสายสัมพันธนารักษ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.
และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชริยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีเนศรีพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิประสบกรณิกรในตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหาร

การะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมวันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดนครพนมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานโดยจะเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่11อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองนครพนมธาตุพนมนาแกเรนูนครปลาปากบ้านแพงท่าอุเทนศรีสงครามนาธมนาว่าและพลสวรรค์สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักและฝนสะสมจนเกิดอุทกภัยต่อเนื่องตั้งแต่วันที่21สิงหาคม2569มีพื้นที่ได้รับความเสียหายรวม74ตำบล500หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 12,694 ครัวเรือนและพื้นที่นาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 92,040 ไร่ประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันล่ะคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าแต่อยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ยปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว

0: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
1: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิโหต่อแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
2: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
3: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
3: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
2: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
3: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
2: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
1: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
2: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
1: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
3: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
1: ่เออจริงด้วย
2: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิล
3: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
1: เป็นปู่ทวดฉันเอง
3: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
1: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
3: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
1: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
4: โอ้ยนี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
1: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
4: ฮะว่าไงนะ
1: อ๋อเปล่าครับเปล่า
4: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
1: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: คะแต่คนที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่ต้องตื่นตระหนกไปนะคะเพราะว่าระดับความรุนแรงนั้นมาไม่ถึงที่นี่แน่นอนค่ะขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบไม่ต้องตื่นตกใจไปนะคะ
1: โอ้โห
0: สตูดิโอกำลังจะถล่มอยู่แล้วนี่ก็นิ่งไปนะคะส่วนคนแรกนี่ก็ตื่นตระหนกเกินเหตุไออาการตื่นตระหนกหรือว่า panic attack ที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็จะมีอาการมือไม้สั่นนะคะใจเต้นทำอะไรไม่ถูกความกลัวทุกอย่างนี่ท่วมท้นเต็มไปหมดเลยแต่ไอระดับไหนล่ะที่เราจะเรียกว่าเข้าสู่ภาวะการเป็นโรคตื่นตระหนกหรือว่า panic disorder มีจิตแพทย์ใจดีท่านหนึ่งนะคะก็บอกใบอบันโดยการให้กราฟชุดนี้มานี่อย่างที่เห็นนี้นะคะกราฟนี้เนี่ยก็จะมีเป็นเส้นอยู่3เส้นเป็น3สีลักษณะก็เป็นอยู่3แบบจริงๆอบันดูแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ว่ามันหมายความว่ายังไงนะคะแต่คุณหมอบอกว่ากราฟเนี้ยค่ะเป็นเหมือนลายแทงที่จะนำพาพวกเราไปสู่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโรค Panic Disorder กันเราไปร่วมแกะปริศนาชิ้นนี้ด้วยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้ากันค่ะคุณหมอคะอบันได้รับปากคุณผู้ชมเอาไว้นะคะว่าอบันจะมาถามคุณหมอให้คุณหมออธิบายอินโฟกราฟิกอันนี้ซึ่งเท่าที่เห็นนะคะมันมีกราฟที่เป็นเส้นหลายๆสีเนี่ยมันแบบไม่เหมือนกันเลยแล้วอบันไม่แน่ใจว่ามันหมายความว่ายังไงอะค
2: ่
0: ะ
2: อันนี้ก็เป็นเรื่องของกราฟที่แสดงเรื่องของอารมณ์วิตกกังวลของคนนะคะเริ่มแรกเนี่ยก็อยากให้คุณอบันเห็นว่าเส้นตรงเนี้ยภาวะตรงเนี้ยเป็นภาวะปกติเป็นศูนย์เนา
0: ะ
2: แล้วแนวตั้งเนี่ยก็เป็นอันนี้ก็คือเยอะมากล่างก็คือน้อยหรือไม่มีเลยนะในคนปกติเนี่ยก็จะเป็นเส้นสีม่วงๆเนี่ยคือคนเราไม่มีใครที่จะแบบไม่กังวลหรือก็เดี๋ยวแป๊บเดียวเราก็มีเรื่องกังวลกังวลแล้วเราก็หายเดี๋ยวมันมีเรื่องมาใหม่เราก็กังวลใหม่แต่ส่วนใหญ่เราจะกังวลเนี่ยสัมพันธ์กับมีเรื่องเข้ามากระตุ้นให้กังวลนะส่วนเส้นเนี่ยค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยอยู่ดีๆเราอยู่ของเราเฉยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ยตื่นตระหนกอย่างรุนแรงจนเรารู้สึกว่าเราควบคุมตัวเองไม่ได
0: ้
2: มันก็ขึ้นมาเป็นเส้นสีฟ้าเนี่ยแต่มันเป็นไม่นานมันเป็นแค่ไม่เกิน5นาที10นาทีมันก็หายกลับมาเป็นเราปกติเราก็จะตกใจว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรเมื่อกี้นี้น
0: ะ
2: มันเหมือนกับจะเป็นจะตายเลยเนาะแล้วเดี๋ยววันดีคืนดีมันก็ขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่ได้มีเรื่องข้างนอกมากระตุ้น
0: เป็นเองเหรอคะ
2: เป็นเองอยู่ดีๆก็เป็นเองพอคนที่เป็นอย่างเนี้ยสักครั้ง2ครั้งครั้งหลังๆก็จะขึ้นละไม่ได้มีเรื่องมันก็จะกลายเป็นยังไม่ได้มีอาการยังไม่ได้มีการตกใจสุดขีดก็มีความกังวลเป็นฐานอยู่แล้วว่ามันจะมาอีกหรือเปล่านะแล้วพอมันมาก็ขึ้นสูงอีกแต่ว่าก็เรียนให้ทราบว่ามันขึ้นไม่นานแล้วมันก็ลง
0: ค่ะก็ขึ้นลงแบบนี้
2: ใช่แต่ว่าคนที่เป็นแบบนี้บ่อยๆอย่างนี้ค่ะหลังๆเนี่ยเส้นสีฟ้าเขาก็จะขึ้นสูงขึ้นเส้นสีฟ้าที่เป็นพื้นฐานของเขาที่ปกติสิวข้างล่างมันก็จะขึ้นมาข้างบนเพราะว่าเขากังวลแล้ว
0: ว่าจะมีความตื่นตระหนกเป็นเหมือนกับเป็นเบสไลน์ตลอดเวลาม
2: ากกว่าเดิมแล้วว่าเอ๊ะจะมาไหมอันนี้แหละค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นโรคแล้วโรคอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโรคแพนิคหรือภาษาอังกฤษก็คือแพนิคดิสออเดอร
0: ์ตื่นตระหนกแบบมากเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ก็แบบเป็นบ่อยๆไม่ได้แบบเป็นครั้งเดียวแล้วหายเช่นเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีคนตะโกนว่าไฟไหม้เราก็ตกใจฟุบขึ้นมาอันนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นแพนิคดิสออเดอร์อันนี้ก็คือตื่นตระหนกปกติ
0: เพราะมันมีเหตุมีผลมีปัจจัยที่เราควรที่ต้องตื่นตระหนกจริงๆถ้าไฟไม่อยู่
2: แต่คนกลุ่มนี้ไม่มีเหตุผลข้างนอกที่ชัดเจนอยู่ดีๆก็เป็นเองนะคะ
0: อาจารย์ค่ะแล้วเส้นเหลืองนี่ล่ะคะที่มันหน้าตาก็คล้ายๆกับเส้นม่วงแต่ว่ามันเหมือนอยู่ขึ้นมาข้างบนนะคะมันคืออะไรอะคะ
2: คือก็มันก็คงไม่ใช่เป็นระดับปกตินะคะคือเส้นม่วงเราเข้าใจว่าเป็นคนปกติที่มีเรื่องเข้ามาทำให้วิตกกังวลก็กังวลไปแต่เส้นเหลืองเนี่ยเป็นคนที่มีความกังวลเกินกว่าปกติและเป็นอยู่ตลอดเวลากังวลไปทุกๆเรื่องเลยกังวลเรื่องดินฟ้าอากาศกังวลเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บลูกจะเรียนหนังสือได้ไหมวันนี้ไปกินข้าวที่ไหนสามีอยู่ที่ไหนทำไมการจราจรมันติดขัดกันกังวลไปทุกๆเรื่องเลย
0: แต่ที่คุณหมอพูดเนี่ยบันก็รู้สึกว่าเหมือนก็คนทั่วไปก็เป็นแบบนี้กันนะคะ
2: คนทั่วไปเขาเป็นแบบนี้แต่เขาเป็นไม่เยอะเขาอาจจะรู้สึกว่าแหมวันนี้การเมืองขัดใจอาจจะรู้สึกบ้างแต่ก็แบบทิ้งมันไปได
0: ้
2: คนกลุ่มนี้คล้ายๆว่าปล่อยวางไม่ได้เก็บเอาไว้แบกเอาไว้ฉันก็เป็นคนที่เหมือนยืนอยู่ปากเหวตลอดเวลาตื่นกลัวรู้สึกอัดคับข้องใจแต่เป็นตลอดเวลาซึ่งต่างกับเส้นสีฟ้าที่เป็นแวบนึงแต่เป็นเยอะมากแล้วก็หาย
0: คุณหมอคะถ้าอย่างนั้นขอย้อนกลับไปที่ panic disorder ค่ะคุณหมอมีวิธีในการที่จะสามารถวินิจฉัยหรือว่าจำแนกอาการได้อย่างไรอะคะ
2: อ๋อคืออย่างนี้นะคะคือคนที่เป็น panic disorder เนี่ยเขาก็จะมีอาการที่แบบเป็นลักษณะเฉพาะของเขาเลยเขาจะมีอาการหลายอย่างเลยแต่ไม่ต้องมีอาการครบนะเช่นรู้สึกปั่นป่วนในท้องรู้สึกอึดอัดแน่นในท้องรู้สึกหายใจไม่อิ่ม
0: เหมือนมวนท้องอะไรอย่างเง
2: ี้ยมวนท้องก็ร่วมด้วยได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าแน่นตัวหายใจไม่อิ่มหายใจไม่เข้าแน่นหน้าอกใจสั่นตึกเลยบางคนก็ตัวสั่นบางคนก็ตัวชาบางคนก็เวียนศีรษะมึนหัวเหงื่อออกบางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นอะไรไปหรือเปล่าจะตายไหมเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องมีครบทั้งหมดเลยนะคะมีแค่ประมาณสัก 4-5 อาการแล้วก็วินิจฉัยแล้วว่าอ๋อสงสัยว่าจะมีแพนิคแล้วนะจะมีการตื่นตระหนกแล้วแล้วก็เป็นอย่างนั้นอ่ะซ้ำๆในเดือนนึงเนี่ยเป็นอยู่บ่อยแล้วก็มีเส้นเนี่ยค่ะอาบันที่บอกว่าเริ่มกังวลแล้วว่าเอ๊ะครั้งหน้าฉันจะเป็นไหมพอเริ่มมีอาการ
0: จะกลับมาอีกไหม
2: เราก็สงสัยแล้วว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นแพนิคดิสออเดอร
0: ์
2: แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะอาบันอาการทั้งหมดที่หมอเราให้อาบันฟังเนี่ยถ้าเรามวนท้องก็อาจจะเป็นโรคกระเพาะก็ได้เป็นโรคลำไส้ก็ได้เราแน่นหน้าอกเราก็อาจจะเป็นโรคหัวใจก็ได้เป็นหอบหืดได้เราเหงื่อออกก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบเรามีไทรอยด์ในร่างกายฮอร์โมนเยอะกว่าผิดปกติเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราก็จะตรวจโรคทางร่างกายให้หมดก่อนว
0: ่
2: าไม่มีโรคทางกายนะแต่มีอาการแบบนี้ถึงจะวินิจฉัยว่าเป็น panic disorder ค่ะ
0: คือบางทีเนี่ยอาการต่างๆทางกายของเราเนี่ยมันก็คือเป็นโรคอื่นจริง
2: ๆใช่
0: แต่เพราะฉะนั้นในการที่จะจำแนกก็คือจะต้องวินิจฉัยดูก่อนว่าสกรีนออกไปว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่
2: คล้ายๆเรามีกลุ่มอาการคนที่อาการคล้ายๆเป็นแพนิคอย่างเงี้ยนะคะมาตื่นตระหนกมาแล้วก็มีตะแกรงกรองเอาไว้กรองว่าเป็นโรคหัวใจไหมเป็นโรคปอดไหมเป็นไทรอยด์ไหมเป็นขาดน้ำตาลไหมเช่นอดกินข้าวทำงานนานๆแล้วแบบน้ำตาลในเลือดต่ำเราก็จะแบบหัวใจสั่นตึกมึนหัวไปหมดเลยนี่ก็ต้องมาเช็คก่อนถ้าเช็คว่าเออไม่ใช่โรคเหล่านี้สิ่งที่หล่นลงไปข้างล่างก็คงเป็นแพนิคดิสออเดอร
0: ์ค่ะถ้าเป็นแพนิคแอทแทคนี่คืออาจารย์บอกว่ามันมาอาการตื่นตระหนกเนี่ยมันก็คือมีปัจจัยกระตุ้นจากข้างนอกจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของโรคแพนิคดิสออเดอร์ล่ะคะอาจารย์มันจะมีสาเหตุอะไรบ้าง
2: เราเชื่อว่าปัจจัยข้างนอกเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นว่าเกิดขึ้นสัมพันธ์กันชัดเจนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเองเขาก็สังเกตว่าระบบประสาทอัตโนมัติของคนคนนั้นเนี่ยจะทำงานมากกว่าปกติหรือว่าคนบางคนเนี่ยที่แบบสมมติว่าหมอเคยเจอคนไข้ของหมอคนนึงอายุมากแล้วประมาณสัก50กว่าขับรถอยู่แล้วพอรถติดไฟแดงแล้วอยู่ดีๆก็มีอาการแบบตื่นตระหนก
0: โดยที่ไม่ได้มีเหตุผลอะไร
2: เลยแต่ว่ารถติดมากแล้วก็รู้สึกว่าตื่นตระหนกรู้สึกว่าคล้ายๆเหมือนกับจะเป็นจะตายตรงนั้นแล้วอะค่
0: ะ
2: เขาก็เขาไม่ได้แกล้งแต่เขารู้สึกว่าใจมันสั่นมือมันสั่นชาไปหมดเลยสิ่งที่เขารู้สึกแย่ที่สุดเลยเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาจะตายตอนนั้นแล้วก็เขาก็ไม่มีทางเลือกเขาก็อยู่ในรถนั้นแล้วก็จอดรถหาที่รีบพยายามรีบไปจอดรถแล้วนั่งสักครู่หนึ่งแล้วมันก็หายไปคราวนี้แหละค่ะก็ตกใจกลัวแล้วก็มาพบแพทย์แล้วก็ตรวจร่างกายทั้งหมดเลยเช็คทั้งหมดเลยไม่มีอะไรแล้วก็มาดูว่าเขาก็มีอาการแบบนั้นอีกแต่ว่าของเขาเนี่ยสัมพันธ์กับว่าเวลาเขาเจอคาร์บอนไดออกไซด์เยอะๆแล้วเขามีอาการฉะนั้นคาร์บอนไดออกไซด์ในบางคนกระตุ้นให้เกิดแพนิคแอทแทคได
0: ้
2: หรือบางคนกินยาลดความอ้วนเรากินยาลดความอ้วนไปแล้วก็ปรากฏว่ายาลดความอ้วนเนี่ยเป็นยาที่กระตุ้นให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานมากกว่าปกติกลุ่มนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะมีแพนิคแอทแทค
0: แอคทีฟเกินไปก็เลยเหมือนกับตื่นเต้นตลอดเวลาตื่นหนกตลอดเวลา
2: อย่างของหมอเออย่างเนี้ยค่ะคือจะมีอาการคล้ายๆแพนิคแอทแทคนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นแพนิคแอทแทคคือถ้าเมื่อไหร่หมอกินกาแฟเราก็จะใจสั่นตึกแล้วก็มวนท้องเราก็สังเกตว่าอ๋อเรากินกาแฟแล้วเราเซนซิทีฟกับกาแฟเพราะกาแฟมันไปกระตุ้นให้ใจสั่นฉะนั้นของบางอย่างที่มันกระตุ้นทางร่างกายเนี่ยบางทีมันกระตุ้นทำให้เกิดมีเรื่องของแพนิคแอทแทคได
0: ้
2: คือมันกระตุ้นให้มีอาการตื่นตระหนกของอาการทางกายแต่ว่าเราก็ไม่นับว่ามันเป็นโรคถ้าเราไม่ได้เกิดขึ้นซ้ำค่ะ
0: อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีอาการตื่นตระหนกเมื่อดื่มกาแฟเข้มๆเกินไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ดื่มแล้วมันไม่มีอาการนั้นอีกก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นโรคแพนิคดิสออเดอร
2: ์ไม่ใช่เลย
0: มันก็คือแค่เป็นตามเหตุการณ์ครั้งนั้น
2: ใช่ก็แปลว่าเราเซนส์กับกาแฟมาก
0: ค่ะถ้าเป็นโรคแพนิคดิสออเดอร์เมื่อกี้นี้อาจารย์ได้พูดถึงคำว่าระบบประสาทอัตโนมัติทำงานแอคทีฟหรือทำงานมากเกินไปตรงนี้เนี่ยถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้รับสารกระตุ้นอย่างที่อาจารย์บอกจากยาลดความอ้วนจากคาเฟอีนหรือได้รับคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไปตรงนี้คือแสดงว่าแต่ละคนเกิดมาพร้อมกับระบบประสาทอัตโนมัติที่มันแอคทีฟเกินไปอย่างนี้เหรอคะ
2: แปลว่าคนบางคนเนี่ย เราสองคนเกิดมาก็จะมีพื้นฐานในร่างกายบางอย่างที่ไม่เท่ากันโดยที่เราไม่รู้ฉันก็จะเป็นคนกลุ่มนี้ค่ะที่จะมีความเสี่ยงที่จะวัยกับอะไรก็ตามที่กระตุ้นเล็กๆน้อยๆให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานเร็วขึ้นมากกว่าปกติ
0: ค่ะ
2: นั่นก็แปลว่ามีพื้นฐานที่จะเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าเป็นทุกคนที่จะเป็นนะคะบางคนก็มีอย่างนี้แต่ว่าก็อาจจะไม่มีอาการก็ได้อันนี้บอกได้ค่อนข้างยากมากว่าอะไรเป็นปัจจัยมีคนบางคนบอกว่าอ๋อเพราะว่าใจมันอ่อนแอมากทำให้เป็นโรคนี
0: ้
2: หมอเองคิดว่าเรื่องของใจของจิตใจไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับแพนิคดิสออเดอร์มากเท่าไหร่นะน่าจะเป็นเรื่องของร่างกายมากกว่าแต่ใช้ของจิตใจก็จะเกี่ยวหลังจากมีแพนิคแอทแทคตื่นตระหนกอย่างเงี้ยหลายๆครั้งใจก็จะเริ่มกลัว

0: ลัวจะมาอีก
1: มันเหมือนฝังใจใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเรารู้ว่าเคยมีอาการนี้ก็กลัวมันมาม
0: ันเหมือนกับระบบร่างกายมันจำอาการได้ว่าไอ้อย่างนี้แหละสารประมาณแบบนี้แหละแล้วมันจะกลัวตายขึ้นมาในอีกสัก1หรือ2นาทีพอมันจำได้มันก็กลัวอันนี้เป็นเรื่องของใจเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ใจโดยตรงๆเลยอาจจะไม่เกี่ยวนะคะ
1: แสดงว่ามันก็ต้องเชื่อมกับการเรื่องที่ว่าร่างกายเราอ่านสัญญาณจากระบบประสาทอัตโนมัติของเราและตีความเป็นเรื่องของความกังวลความกลัวต่างๆ
0: เพราะฉะนั้น panic disorder หรือโรควิตกกังวลอยู่ในกลุ่มโรคเดียวกันเลยคือกลุ่มโรควิตกกังวลที่แบ่งออกเป็นหลายๆโรคอันนี้ก็เป็นอยู่ในกลุ่มโรควิตกกังวล
1: คนที่เป็นโรค panic disorder เลยอะค่ะจากประสบการณ์ที่คุณหมอเคยเห็นผู้ป่วยเข้ามารักษาด้วยโรคนี้เนี่ยเขาจะต้องผจญกับอะไรบ้างในชีวิตของเขาอะคะ
0: ก็เขาต้องเจอกับเหตุการณ์ที่น่ากลัวถึงขั้นกับว่ากลัวว่าจะเป็นจะตายที่มากกว่านั้นคือคาดการไม่ได
1: ้มันจะมาก็มาเองเลย
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกสุ่มเสี่ยงในตัวเองตลอดเวลาเนี่ยมีมากเลยคนบางคนก็พอเป็นบ่อยๆแล้วแบบไม่ได้เข้ามาพบแพทย์บางคนก็กลายเป็นซึมเศร้าไปเพราะว่ามันเหมือนกับชีวิตเดาตัวเองไม่ได้เลยคนบางคนก็หนีไปใช้สารเสพติดพวกกินเป็นพวกกินเหล้ากินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีกินเหล้าไปก็เคลิ้มๆหลับไปไม่ทันรู้สึกตัวแต่เขาหารู้ไหมว่าสารเสพติดบางตัวกระตุ้นให้มีอาการคล้ายๆแพนิคเหมือนกันเช่นกัญชาโคเคนพวกนี้ก็กระตุ้นเหมือนกัน
1: ยิ่งไปกันใหญ่เลย
0: ยิ่งไปกันใหญ่เลยมีแพนิคแอทแทคบางกลุ่มที่น่ากลัวถึงกระทั่งที่ว่าเขาอยากจะจบชีวิตเพราะว่าเขาทนไม่ได้ที่มันจะเป็นจะตายอาการมันกลัวตายโดยที่ไม่รู้สาเหตุในที่สุดก็ตัดสินใจว่าหนีเลยดีกว่าก็คือจบชีวิตไปเลยก็มีจำนวนนึงแต่ไม่มากนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าไม่ได้รักษาก็จะมีแนวโน้มที่ว่าอาจจะมีภาวะซึมเศร้าได้อาจจะมีเรื่องของสารเสพติดได้นะคะ
1: อาบันขออนุญาตถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าอย่างกรณีที่มีคนกลัวขึ้นเครื่องบินกลัวมากเลยเพราะขึ้นแล้วกลัวเครื่องบินจะตกอย่างเงี้ยอย่างนี้นะว่าเป็นโรค panic disorder ไหมคะ
0: ไม่ทราบว่าอาบันเคยได้ยินไหมเรียกว่าเป็นโรคโฟเบียกลัวที่แคบคนที่กลัวเครื่องบินเนี่ยไม่ได้กลัวที่สูงส่วนใหญ่กลัวที่แคบอันนี้ก็เป็น specific phobia อันนึงคือกลัวขึ้นไปในที่ไหนก็ตามในลิฟต์ก็ได้ในไหนก็ได้ที่มันเป็นที่แคบแต่ว่าพอความกลัวนั้นเนี่ยเป็นมากๆเขาก็อาจจะมี panic attackแต่เขาไม่ได้เป็น panic disorder
1: เพราะมันมีปัจจัยมีเหตุมีผล
0: นั่นคำว่า panic attack ก็คือเมื่อไหร่ตื่นตระหนกเมื่อไหร่ก็เรียกว่า panic attack เหมือนอย่างตอนเนี่ยที่มีข่าวเรื่องของโคโรนาไวรัส
1: ค่ะทั้ง
0: panic attack ทั้งเมืองเลยแต่ก็ไม่ถ้ายังไม่ได้เกิดซ้ำๆแล้วก็ยังไม่ได้กังวลว่ามันจะเกิดอีกเราก็ไม่เรียกว่ามันเป็น disorderนะคะก็อันนี้ก็เป็น panic attack อยู่นะคะ
1: แล้วสมมติว่าเราอยู่กับความ panic attack หรือความตื่นตระหนกนี้นานๆนานๆซ้ำๆเข้าเนี่ยจากการที่เป็นแค่ panic attack เราสามารถที่จะกลายเป็นโรค panic disorder ได้ไหมคะ
0: ได้ถ้าสมมติว่าเราคาดการไม่ได้แล้วเราในที่สุดเราก็กังวลว่าจะเป็นกังวลว่าจะเป็นในที่สุดเราก็จะเปลี่ยนการมาเป็น disorder ได้คือตราบใดที่คือเนื่องจากว่าอย่างนี้นะคะเกณฑ์ในการวินิจฉัยเนี่ยค่ะเขาใช้เกณฑ์อาการถ้าตราบใดที่มีอาการมากอย่างนี้เป็นระยะเวลา1เดือนแล้วก็กังวลว่าจะเป็นเราก็ตัดแล้วว่าโอเคถ้าไม่มีโรคทางกายก็โอเคกลุ่มนี้เรียกว่าเป็น panic disorder ไปนะคะ
1: อาบันเคยเห็นในละครไทยอะค่ะว่านางเอกเมื่อได้รับข่าวร้ายว่าเจ้าคุณพ่อเสียชีวิตลงในอุบัติเหตุอะค่ะนางตกใจถึงกับขั้นเป็นลมหมดสติไปเลยแบบนี้นี่คือถือว่าเป็นอาการตื่นตระหนกหรือเป็น panic disorder มั้ย
0: หมอเชื่อว่าในละครเนี่ยเขาคงสร้างให้ควบเหตุการณ์ให้มันเร็วแต่จริงมีการที่คนเราจะเป็นลมเนี่ยมีหลายสาเหตุมากเลยอดข้าวก็เป็นลมได
1: ้
0: อดข้าวมาแล้วพอมาทราบว่าลูกมีอุบัติเหตุเป็นลมไปเลยหรืออีกอาการนึงที่น่าสนใจเป็นอาการของกลุ่มทางโรคทางอาการของโรคทางจิตเวชเหมือนกันคือพอเรามีเรื่องอะไรที่เรากังวลมากๆเนี่ยแล้วเราก็เริ่มรู้สึกวิตกมากเราก็หายใจถี
1: ่ๆค่ะ
0: พอหายใจถี่ๆปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดภาวะที่มันมีออกซิเจนในตัวเนี่ยเยอะมากคาร์บอนไดออกไซด์ในตัวเนี่ยน้อยเกินไปเพราะในเลือดมันก็เปลี่ยนแปลงไปก็จะมีเริ่มชามือจีบถ้าเป็นมากๆก็หมดสติไปเหมือนอย่างนี้นะคะมันเคยตอนเด็กๆ เนี่ยเวลาร้องไห้หนักๆเนี่ยเราก็จะสะอื้น
1: ค่ะ
0: ถ้าคนที่เป็นเด็กๆแล้วร้องไห้เก่งๆเนี่ยจะรู้ว่าพอสะอื้นไปสักพักนึงเนี่ยเราจะเริ่มชาทั้งตัวแล้วมันจะชาตัวอันนั้นน่ะค่ะเขาเรียกเป็นเรื่องของ hyperventilation syndrome คือภาวะที่เราหายใจเข้าไปเยอะๆมากเกินไปแล้วก็มือจีบแล้วก็หมดสติไป
1: ค่ะ คุณหมอคะถ้าอย่างนี้อามันอยู่เฉยแล้วแบบทำแบบเล่นๆแบบนี้อามันก็จะเกิดอาการจริงเหรอคะโอ้น่ากลัวมากไม่ควรจะลองเล่นเด็ดขาด
0: แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าพอเรารู้ตัวว่าเอ้ยมันเริ่มชาแล้วเราก็หายใจเข้าลึกๆช้าๆหายใจเข้าลึกๆแล้วกลั้นหายใจแล้วค่อยๆหายใจออกช้าๆควบคุมการหายใจของตัวเองให้ลึกแล้วก็ช้านะคะหายใจลึกๆหายใจเข้าเต็มปอดแล้วก็หยุดแล้วก็หายใจออกฉะนั้นเวลาทราบข่าวร้ายแล้วเป็นลมก็มีหลายสาเหตุนะคะอาจถามว่าตรงนี้เป็นแพนิคไหมผมคิดว่าก็ไม่ได้เหมือนทีเดียวมันอธิบายได้ด้วยหลายสาเหตุนะคะ
1: คนเราสามารถที่จะตื่นตระหนกจนกระทั่งว่ามันแบบถูกบีบรัดจนสลบไปเลยได้จริงไหมคะ
0: ก็เป็นไปได้แต่นานๆไม่บ่อยไม่ได้เป็นทุกคนที่ว่ามีข่าวร้ายมาปุ๊บแพนิคแอทแทคตุ้งทันทีไม่ใช่ทุกคนแบบนั้น
1: ก็จะเป็นในละคร
0: ในหมอคิดเองนะคะหมอเก่งส่วนมากน่าจะเป็นไฮเปอร์เวนทิเลตก็คือภาวะหายใจเร็วผิดปกติและทำให้ร่างกายมีภาวะไม่สมดุลในร่างกายแล้วก็หมดสติไปแต่ว่าก็อาจจะมีภาวะอื่นอีกที่เรียนให้อาบันทราบว่าเช่นน้ำตาลในเลือดน้อยหรือคนคนนั้นเป็นโรคหัวใจจริงๆหัวใจขาดเลือดพอมีเรื่องเข้ามากระตุ้นปุ๊บหัวใจก็บีบแรงกว่าปกตินะคะมันก็เหมือนกับร่างกายทำงานมากกว่าปกติเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจก็น้อยลงแต่กลุ่มนี้จะไม่ถึงกับสลบนะคะจะเจ็บหน้าอกก่อนเจ็บหน้าอกแล้วก็หมดสติไปนะคะก็เป็นได้หลายอย่าง
1: แสดงว่าอาการตื่นตระหนกเนี่ยจริงๆมันก็มีลักษณะอาการทางกายที่มันก็ตรงร่วมกับโรคหรือสาเหตุอื่นๆอีกมากมาย
0: เหมือนที่เล่าให้อาบันฟังอะค่ะว่าเวลาคนที่มาคล้ายๆเป็นแพนิคแอทแทคมาเนี่ยเราจะยังไม่โยนมาว่าเขาเป็นแพนิคดิสออเดอร์นะเราก็จะพยายามดูว่าเอ๊ะเขามีโรคทางสมองหรือเปล่านะเขาชักเขาไมเกรนหรือเปล่านะเขามีโรคทางปอดหรือเปล่าเขาหอบหืดหรือเปล่าพวกนี้ก็จะคล้ายมากเลยหรือเขาไทรอยด์อาการเกิดคนที่เป็นไทรอยด์มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนไทรอยด์พวกนี้ก็จะเหงื่อออกใจสั่นตื่นเต้นเร็วใช่เขาหรือเปล่าหรือเขาเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะคะก็หลายสาเหตุต้องแยกโรคทางกายออกให้ได้ก่อนนะคะ
1: ทีนี้มาในเรื่องของวิธีการรักษาบ้างค่ะคุณหมอในการที่จะรักษาคนที่เป็นโรคpanic disorder นี่สามารถทำอย่างไรได้บ้างอะคะ
0: ก็รักษาทั้งคนที่เป็นรักษาทั้งญาติ
1: สำคัญเพราะว่าญาติเองก็จะต้องคอยดูแลอยู่ใกล้ชิดกับคนเหล่านี้ด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วญาติก็จะตกใจมากเลยเพราะว่าเวลาคนที่เขาเป็นเขาเป็นจริงเขาดูเหมือนไม่ได้แกล้งเขาดูอาการค่อนข้างรุนแรงมากเลยฉันญาติก็จะตกใจมากเราเริ่มที่ญาติก่อนเนอะ
1: ค
0: ือถ้าเริ่มเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยเราก็ปกติเวลาญาติพี่น้องเราไม่สบายก็พามาโรงพยาบาลเลยถ้าตกใจมากพามาฉุกเฉินก็ได้แล้วเขาก็จะกรองอย่างที่หมอบอกอาบันให้ฟังว่ากรองโรคทางกายให้หมดเลยตราบใดที่หมอบอกว่าไม่มีโรคทางกายแน่นอนแล้วสงสัยว่าเป็นแบบเป็นแพนิคแอทแทคเฉยๆเป็นแพนิคดิสออเดอร์เฉยก็ให้ญาติเชื่อได้ว่าไม่เป็นไม่ตายแน่นอนพอญาติสบายใจเราอยู่ใกล้ๆคนสบายใจเราก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้ตกใจเหมือนเราถ้าญาติเราตกใจกว่าเราเราจะยิ่งตกใจมากกว่าเดิม
1: จะยิ่งไปกันใหญ่ช่วยกันเสริมให้ยิ่งตื่นตระหนกใช่ไหม
0: โดยเฉพาะถ้าลูกเป็นเนี่ยแม่จะตกใจมากเพราะฉะนั้นถ้าแม่มั่นใจว่าลูกไม่ได้เป็นอะไรก็จะช่วยไปได้ครึ่งหนึ่งละส่วนตัวคนที่เป็นเองเนี่ยก็มีรักษาทั้งสองอย่างเลยคือให้ยากินหรือไม่งั้นก็ฝึกร่างกายให้เขารู้จักสงบผ่อนคลายกล้ามเนื้อยากินตรงเนี้ยปัจจุบันยารักษาแพนิคเนี่ยดีมาก
1: ค่ะ
0: รักษาไป3เดือน6เดือนหาย
1: นะคะ
0: ไม่ต้องห่วงเลยค่อนข้างง่ายเลยฉันในวงการจิตแพทย์ด้วยกันเราก็ไม่ค่อยกลัวแพนิคดิสออเดอร์เท่าไหร่รักษาง่ายมากนะคะ
1: ขอให้มาพบแพทย์เถอะ
0: ขอให้มาพบแพทย์แล้วก็ยาก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงรุนแรงเลยใช่มั้ยก็ค่อนข้างสบายๆค่ะ
1: แล
0: ้วไม่ต้องกลัวเลยรักษาได้แน่นอนและที่สำคัญคือไม่ถึงกับชีวิตนะคะส่วนอีกอย่างนึงที่จะช่วยได้คือว่าคนเราเนี่ยบางทีก็มีเรื่องเข้ามากระทบนะคะถ้าเราทำใจเราให้มีสติอยู่นะคะทำให้เรารู้สึกเป็นคนที่ผ่อนคลายง่ายเวลามีอะไรเข้ามากระทบหรือแพนิคมากระทบแล้วเราก็รู้ว่ามันมีอาการแต่ว่าใจเรานิ่งสักนิดนึงอาการมันก็อาจจะมีนะคะมันไม่หายหรอกแต่มันอาจจะไม่รุนแรงเพราะเราไม่เสริมเข้าไปบางทีใจมันเสริมเข้าไปเช่นฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อฝึกเจริญสติให้ใจสงบตัดเรื่องปรุงแต่งเยอะๆออกไปก็จะช่วยได้ค่อนข้างมาก
1: อย่างนี้คุณหมอมีทิปที่แบบว่าโอปัตสามารถนำไปปฏิบัติได้เลยไหมคะอย่างเช่นในเรื่องของการอย่างที่คุณหมอบอกว่าเหมือนกับฝึกสติหรือเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเนี่ยพอฟังแบบนี้ปุ๊บอามันก็แบบอยากทำเหมือนกันแต่ผ่อนคลายยังไงอ่ะมันต้องทำยังไงบ้างอะคะ
0: ก็ง่ายๆที่สุดเลยคือคนเราทุกคนจะมีเครื่องมือในการรู้สติติดเนื้อติดตัวเราคือลมหายใจเร ราหนูว่าแล้วก็เดินไปคิดอะไรเพลินๆแต่ว่าสักพักหนึ่งเขารู้ว่าอ๋อหายใจเข้าอยู่เนาะหายใจออกแล้วคิดอะไรเพลินๆไปนั่งเพลินๆไปแล้วก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกหรือจะตั้งใจหายใจเข้าหายใจออกอยู่สัก5ครั้ง10ครั้งใจก็จะสงบขึ้นแต่ว่าที่หมอบอกอบันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์นะคะวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์คือการใช้ยา
1: ะ
0: นะคะก็น่าจะช่วยมากกว่าการฝึกสติก็คงเป็นการช่วยทำให้ชีวิตเราตื่นตระหนกกับสิ่งต่างๆน้อยลง
1: อันนั้นก็คือะคะพูดถึงเรื่องของอาการตื่นตระหนกหรือว่ามีแพนิคแอทแทคเข้ามาสามารถที่จะทำให้มันทุเลาบรรเทาลงหรือว่าป้องกันไม่ไปกันใหญ่
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรคแพนิคดิสออเดอร์เลยอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันเป็นทางเรื่องของชีวภาพทางกายถ้าเกิดว่าไปบอกเขาว่าคุณก็ทำจิตใจให้สงบเยอะๆสิอย่าคิดมากทำจิตใจให้เข้มแข็งแบบนี้เนี่ยคุณหมอคิดว่าจะได้ผลไหมคะกับผู้ป่วยโรคนี้ค่ะ
0: หน้าที่เราถ้าเราบอกเขาแบบนี้ก็แปลว่าเหมือนกับว่าเราไม่เชื่อว่าเขาทรมานจริงถ้าเขาเป็นแบบนั้นก็คือพาเขาไปพบแพทย์แต่เรามีหน้าที่บอกว่ามันเป็นจริงเนอะแต่รับรองว่าไม่เสียชีวิตร
1: ับ
0: รองว่าไม่ตายไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรนะแล้วเดี๋ยวก็พาเขาไปพบแพทย์แพทย์ก็จะบอกเขาให้ยาทานพอกินยาไปเขาว่าการดีขึ้นเขาก็จะรู้สึกว่าเออเป็นจริงอย่างที่บอกนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: คนที่อยู่ข้างๆเขาหรือว่าญาติอะค่ะมีความสำคัญต่อผู้ป่วยอย่างไรคะ
0: สำคัญมากเลยเพราะว่าคนที่เป็นแพนิคดิสออเดอร์เนี่ยบางคนเขาเป็นมากจนว่าเขาไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ไม่สามารถออกไปที่ไหนได้เพราะว่ากลัวว่าตัวเองพอออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยจะไม่มีคนช่วย
1: หรือเกิดอาการขึ้นมาแย่เลยใช่ไหมคะ
0: ญาติที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็คล้ายๆว่าอยู่เป็นเพื่อนปลอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอแค่จับมือสัก5นาที10นาทีฉันอยู่ใกล้ๆนะไม่เป็นไรยืนยันคุณหมอก็บอกว่าไม่เป็นไรสิ่งนี้ก็จะช่วยได้
1: เพราะว่าคนที่เป็นโรคนี้คือส่วนมากเขาจะกลัวมากๆกลัวว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับเขาที่เราคอยจับมือเขาให้เขารู้ตัวว่าอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรก็เหมือนกับว่าทำให้เขารู้สึกกลัวน้อยลงอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เขากลัวมากๆอย่างที่อาบันบอกนะคะเขากลัวมากๆกลัวว่าเป็นอะไรไปแล้วใครจะช่วยเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ข้างๆเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องห่วงเราช่วยแน่นอนแต
1: ่
0: ตอนนี้ไม่เป็นไรเพราะหมอบอกว่าไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่พอไปพบแพทย์แล้วเนี่ยนะคะอาการพวกนี้มักจะไม่ค่อยมีเพราะทานยาไปแล้วก็ไม่ค่อยมีอาการเกิดขึ้นอีกเลยนะคะ
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่ามาพบแพทย์เนี่ยการทานยาโหได้ผลดีมากผลข้างเคียงน้อยด้วย
0: ใช่สำหรับโรคอื่นเนี่ยหมอก็พูดไม่ค่อยเต็มปากว
1: ่
0: าบางทีต้องใช้เวลายาวแต่สำหรับแพนิคดิสออเดอร์นี่เป็นโรคที่กินยาแล้วก็บีบนิ้วได้เลยค่ะ
1: วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะเพราะว่าทำให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มอาการนี้หรือว่าโรคPanic Disorderแล้วก็อาการตื่นตระหนกต่างๆรวมไปถึงตอนนี้อุ่นใจมากเลยเพราะว่าเราเข้าใจแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีคนรอบข้างเราที่เป็นโรคนี้อยู่รู้แล้วว่าจะต้องช่วยเหลือเขาอย่างไรรวมไปถึงซัพพอร์ตให้กำลังใจเขาอย่างไรแล้วตัวเราเองด้วยว่าเราจะวางตัวแบบไหนที่จะดีที่สุดสำหรับการที่จะอยู่ซัพพอร์ตเขาอะนะคะและคุณผู้ชมก็คงได้ข้อมูลดีๆนำไปใช้ได้ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างคะกับวันนี้เรื่องราวน่าสนใจไหมคะตอนหน้าเราจะมีเรื่องอะไรมาปลดชนวนป่วนใจพลาดไม่ได้นะคะอย่างนี้ต้องติดตามแล้วแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วเพราะฉะนั้นเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: น้ำตาลจะมีโปรเจกต์ใหม่แน่ๆเลยเนี่ยเรียกประชุมเลยฮะ
1: โอ้ยทำไมมันหนักอะไรขนาดนี
0: ้งานมันหนักขนาดนั้นเลยเหรอง
1: านอะไม่หนักหรอกแต่เฮ้หนักเนี่ยนี่หนังตาผมเนี่ยอยากหลับตาอยู่อย่างนั้นทำอยู่อย่างนั้นแล้วฝันถึงเธอเรื่อยปะ
0: ร้องเป็นเพลงเลยนะเนี่ย
2: พี่ทั้งสองคนคือจะเข้าประชุมแล้วใช่ไหมคะ
0: ก็ใช่ดิคุณน้ำตาลเขานัดตั้งนานแล้วเนี่ย
2: แต่คือตอนนี้ในถ่ายไปไหนก็ไม่รู
0: ้ฮะ
2: คือตั้งแต่กินข้าวเที่ยงแล้วอะ
1: เฮ้ยมันอาจจะไปรอในห้องประชุมแล้วมั้งเราช้าเองเปล่า
0: ไปดูในห้องประชุมก่อนไหม

0: ตัวนี้กำลังมาใช่ไหมดีมากช้อนซื้อไว้หมดเลยก็ช่วงนี้ฉันชอบปลาอ่างนกยูงอุ้ยแค่นี้ก่อนนะโอ้โหสบายแล้วก็คุณเลยมานอนตรงนี้ยังไงเนี่ยฮะไหนบอกมีประชุมนี่ถ้าคุณน้ำตาลเห็นนะแกแย่แน่เลยเจง
1: กลด้วยจ้า
0: เออนี่ปลุกดีกว่าไว้ให้คนอื่นเห็นดีกว่า
2: โอ้ย
3: โอ้แล้ว
2: เอ้า
3: ไอ้เจมไปไหนวะ
2: ต้องคิดว่ามาก่อนนะแล้วเนี่ย
4: นั่นน่ะสิคะคุณน้ำตาลก็มาแล้วเนี่ยหายไปไหนก็ไม่รู
3: ้อืม
4: นี่เลยค่ะอยู่ตรงนี้เลยค่ะเจมเอิญโอ้โหคุณน้ำตาลจะมาแล้วเร็วเจ
3: เฮ้ย
5: โอ
6: ้เฮ้ยเสียงดังอะไรกันแต่เช้าอ่ะ
3: นอนนี่เหรอเนี่ย
6: นี่มีประชุมเหรอครับ
3: เอ้าไม่รู้เรื่องเลย
6: ตั้งนั่งแล้ว
4: อดหลับอดนอนมาจากไหนก็ไม่รู
6: ้ชิบหายแฟนมึงไหนอ่ะ
3: ล้นใหญ่เอ้า
6: เฮ้ย
4: ลืมไม่รู้ตัวทำงานหร
3: ือ
4: เปล่า
3: ตาดำปี๋เนี่ยทำอะไรไม่หลับไม่นอนวะ
7: สวัสดีค่ะทุกคน
3: คุณตาเชิญครับเชิญครับ
7: ขอบคุณค่ะมาพร้อมกันทุกคนแล้วนะคะ
3: ครับพร้อมแล้วครับพร้อมเลยครับ
7: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มประชุมกันเลยดีกว่านะคะ
3: ได
8: ้ทุกคนค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
4: เย็นๆมาพูดกับแอร์เย็น
2: วันนี้ทำไมมียูนิฟอร์มสวยกว่าทุกว
7: ันได้ที่ไหน
8: งานกันบ้าง
7: นี่ค่ะ
3: สาแกอะไรแกอยากทำอะไรก็ทำ
7: ค่ะ
3: เจมไอ้เจม
7: คุณเจมนี่จะมาหลับหรือจะมาประชุมคะ
2: เออ
7: ตื่นเดี๋ยวนี้เลย
3: ทำอะไรวะไม่หลับไม่นอนเนี่ยฮะ
7: ตาดำไปหมด
3: กลับบ้านไปไม่พักผ่อนบ้างเลยเนี่ย
6: พี่ห้องนี้ผมเครียดมากเลยอะผมง่วงผมก็นอนไม่ค่อยหลับเลย
3: ทำไมอะ
6: ไม่รู้เป็นไรผมหลับแล้วได้ยินเสียงยุ้งผมก็ตื่นแล้วอะผมเครียดมากเลยพี
7: ่ไปเครียดเรื่องอะไรมาเนี่ยไม่เป็นขนาดเนี้ย
6: ผมเครียดเรื่องงานเลยครับก็เมื่อวานถ่ายงานให้ลูกค้าเสร็จผมก็ไปรีทัชพอรีทัชเสร็จนะลูกค้าก็บอกว่าอยากได้เนียนกว่านี้เนียนกว่านี้ผมก็ทำเนียนแล้วนะแต่ที่หนักเลยนะเมื่อวันก่อนที่ผมถ่ายงานเสร็จใช่ไหมแล้วพี่การก็ได้ไปหาลูกค้าลูกค้าโยนแฟ้มใส่หน้าผม
3: จริงไหมเนี่ย
6: จริง
7: งั้นอย่างนี้น้ำตาลพอมีวิธีแก้ไขทำให้เจมเนี่ยนอนหลับได้สบายแน่ๆเลยน้ำตาลจะเพิ่มเงินเดือนนี้ให้ดีไหม
3: โอ้เป็นเจ้านาย
7: ในฐานะที่เอาเรื่องงานเนี่ยเก็บไปเครียดจะนอนไม่หลับแบบเนี้ย
3: โอ้โหคนดีย
4: อดเลยค่ะคุณลูกค้า
3: เอ้า
4: เป็นไร
7: คิดเรื่องอะไรไหนบอกน้ำตาลเลยค่ะเดี๋ยวน้ำตาลช่วยเลยค่ะ
4: เมื่อคืนดูซีรีส์เกาหลีค่ะแล้วคราวนี้พระเอกนอนกับนางเอกไง
3: โอ้โห
4: จริงค่ะ

0: นึกว่าเรื่องอะไรมีไหนได้ก็เรื่องไ
1: ร้ไร้อะไร
0: ไร้สาระ
1: เฮ้ยเห็นไหมล่ะให้เด็กถอนงอกไหมเห็นไห
2: มมีหลายเส้นมันถอนไม่หมดหรอ
1: เนี่ยเจมพี่จะบอกให้นะไอ้เรื่องโรคนอนไม่หลับเนี่ยมันไม่ได้ทำให้แกแบบแค่รู้สึกเพลียรู้สึกแบบไม่มีสติสตังค์แบบนี้นะมันทำให้แกเป็นโรคซึมเศร้าได้ด้วยนะเว้ยแต่มันก็มีวิธีแก้อยู่ถ้าเกิดว่าแกรู้สึกว่าแกกำลังจะเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยแกต้องหาใครที่ดีๆมานอนข้างกายจะได้นอนอบอุ่นกอดกันหลับไปเลย
3: นั่น
1: เออแต่ก็มันก็ไม่ช่วยอะไรหรอกเพราะอย่างพี่นะเว้ยดูตัวอย่างเนี่ยพี่มีแฟนกันแฟนพี่นะวันๆเนี่ยทำแต่งานเอาแต่ทำงานทำงานทำงาน
4: พี่ไปมีแฟนตอนไหน
3: เออ
1: เอาเออทำไมอ่ะก็มันก็ต้องมีกันบ้างแหละคนเรานะ
5: น้ำตาลวัดเรามาประชุมกันต่อดีกว่าเนาะ
1: ดีครับดีครับน้ำตาลทำถูกครับ
5: เสียเวลามามากแล้วส่วนใครทั้งง่วงเนี่ยก็ออกไปนอนข้างนอกได้นะคะน้ำตาลอนุญาต
6: ผมขออนุญาตไปนอนกันนะคร
3: ับ ผมไปด้วยครับก็รู้สึกง่วงเหมือนกัน
5: ได้เลยค่ะแต่ถ้าออกไปนอนข้างนอกกันเนี่ยก็อย่าลืมไว้ไปที่ห้องฝ่ายบุคคลด้วยกันเนาะ
3: ไปทำไมฮะ
5: ไปรับเอกสาร
3: เอกสารเรื่องประชุมวันนี
5: ้เอกสารไล่ออกเลย
3: โอ้ยตาสว่างต้องประชุม
1: ไปเลย
3: เรื่องเรื่อง
1: เงา
3: เร
1: ื่อง
3: เลย
5: เจมน้ำตาลจะบอกไว้นะว่าการที่เป็นโรคเครียดเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลแค่ทำให้เจมนอนไม่หลับอย่างเดียวมันส่งผลถึงระบบร่างกายของเราด้วยทำให้เป็นโรคนู่นโรคนี่ตามมาแถมทำให้จิตใจเนี่ยหมกมุ่นขาดสติขาดสมาธิในการใช้ชีวิตและสุดท้ายเนี่ยมันจะขาดความระมัดระวังทำให้เจมเนี่ยเกิดอุบัติเหตุได้นะต้องระวังไว้ด้วย
1: อย่างเช่นเมื่อกี้เลยหัวฟาดโต๊ะใช่ไหมแต่แท้อย่างแรงเลยวันหลังพี่ขออีกพี่ชอบ
4: ไม่ใช่
3: ผมจ่ายค่าซ่อมโต๊ะให้บริษัท
4: เพราะว่าอ้วนเนี่ยก็อ่านมาจากเน็ตเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเครียดมากๆเนี่ยบางคนเนี่ยก็จะกินข้าวไม่ได้ทานข้าวไม่ได้เลยแต่ก็จะมีบางคนที่ทานข้าวแบบเยอะเกินมากกว่าปกติ
1: เราเป็นกรณีที่สอง
4: เ
1: อง
4: เครียดไม่เครียดอ้วนก็กินเหมือนเดิมใช่แล้วก็จะมีอาการแบบนอนไม่หลับแล้วก็นอนน้อยเหมือนที่เจนเป็นนี่แหละค่ะ
1: เครียดมันมากดี
6: นะผมก็ขอขอบคุณคุณน้ำตาลแล้วก็อ้วนเลยนะ
1: เอ้ยทำไมอ่ะทำไมอ่อนโยนขนาดนี้คิดอะไรวะเนี่ย
5: นี่ก็อ่อยเขา
3: เ
5: ล
3: ยเดี๋ยวเราเรื่องแฟนลูกพี่เนี่ยยังไงเนี่ย
6: ตอบมาเดี๋ยวบอกเ
1: ออเอาเป็นว่าใครข้องใจเรื่องแฟนผมนะครับวันนี้ทุ่มหนึ่งนะครับผมจะปาร์ตี้สละโสดแล้ว

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับผมพันธุ์พลุแตกนะครับผมคุณผู้ชมเคยไหมฮะนอนไม่ค่อยหลับบางทีก็อาจจะเครียดจากการทำงานกระสับกระส่ายบางทีก็ตื่นเช้าก็ง่วงไปทำงานก็แอบหลับที่ทำงานตอนกลางวันเป็นกันไหมครับถ้าเป็นวันนี้เรามาดูว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเรากำลังป่วยหรือเปล่าวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอท่านหนึ่งนะครับน่ารักมากๆเลยนะครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์นะครับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ดีเลยฮะเจอคุณหมอเพราะมีหลายเรื่องอยากจะสอบถามผมว่าน่าจะเป็นความรู้กับคนทั่วไปโดยเฉพาะคนวัยทำงานคุณนอนดึกนอนไม่หลับพอตื่นเช้าเราก็ง่วงกลางวันเราก็ไปแอบหลับที่ทำงานอย่างเงี้ยหัวหน้ามาเจอเราก็รู้สึกไม่ดีอันนี้เกิดจากโรคเครียดรู้แบบคุณหมอหรือว่ามันสาเหตุมันจากอะไรครับ
1: คือถ้าสัมพันธ์กับเรื่องของการทำงานบางทีมันก็จะมีเรื่องของความเครียดได้แล้วก็ปัญหาเรื่องนอนไม่หลับจริงมันก็จะมีอาการอย่างเช่นนะคะที่คุณพันบอกเลยนะคะว่าจะดูอยู่2ประเด็นก็คือรู้สึกตอนกลางคืนหลับได้ไม่ต่อเนื่องกับอันที่2ก็คือตอนเช้าหรือตอนกลางวันเนี่ยรู้สึกยังมีง่วงค้างอยากจะนอนต่ออะไรพวกเนี้ยอาการนี้แสดงว่ามันเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการนอนหรืออะไรได้นะคะ
0: โรคเครียดเนี่ยมันมีหลายแบบไหมหรือว่ามีหลายเลเวลไหมว่ามันอย่างนี้คือเครียดแบบนอนไม่หลับหรือว่ายังไงฮะอาจารย์
1: ถ้าพูดถึงโรคเครียดจริงๆอาจจะไม่ได้มีจำกัดความโดยเฉพาะนะคะอาจจะเป็นอาการเครียดมากกว่าเหมือนนี้ค่ะเป็นกลุ่มอาการ

0: การที่เป็นลักษณะเรื่องของมีความกดดันหรือว่ามีความคิดที่วนเวียนอยู่ในสมองตัดไม่ออกหรืออะไรพวกนี้ค่ะที่มันเหมือนคล้ายๆรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันแต่ว่าจะเป็นโรคไหนเนี่ยอาจจะแยกออกมาเป็นโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าหรืออะไรอีกทีนึง
1: แสดงว่าปัญหาส่วนใหญ่ของการนอนไม่หลับนี่เกิดจากอาการเครียดอายุมีผลไหมอาจารย์อายุเยอะแล้วนอนไม่หลับ
0: มีผลค่ะเพราะว่าพออายุเยอะเนี่ยค่ะมันอาจจะมีสารบางตัวในร่างกายที่ผิดปกติไปอย่างที่เจออย่างเช่นสารเช่นเมลาโทนินนะคะที่เขาพบว่าในผู้สูงอายุก็อาจจะมีระดับน้อยลงแต่ไม่ได้ทุกท่านนะคะก็เผื่อจะบางท่านแล้วก็อาจจะทำให้ส่งผลเรื่องการนอนไม่หลับได้นะคะ
1: ปกติคนทั่วไปต้องนอนประมาณกี่ชั่วโมงครับคุณหมอที่แบบว่าถึงจะพอดีเลยอ่ะ
0: คนทั่วไปก็ประมาณสักประมาณ6ชั่วโมงนะคะ
1: 6ชั่วโมง
0: 6ถึง8ชั่วโมงแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาเนี่ยไม่สัมพันธ์เท่ากับคุณภาพ
1: เวลาไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพย
0: ัง
1: ไงคุณหมอครับ
0: คือถ้าเวลาเนี่ยบางคนอาจจะนอนสัก 4-5 ชั่วโมงแต่ว่านอนหลับได้เต็มที่ตื่นมาก็อาจจะรู้สึกสดชื่นดีก็รู้สึกชีวิตเป็นปกติ
1: wow. อ
0: ันนี้จะมีบางท่านที่ต้องการการนอนระยะสั้นนะคะ
1: อ๋อเขาเรียกว่าหลับลึกคุณหมอเคยได้ยินคำนี้ว่าหลับลึก
0: ใช่ค่ะเหมือนการนอนมีคุณภาพมากพอตื่นขึ้นมาก็สามารถทำอะไรต่อได้แต่ว่าโดยเฉลี่ยนะคะแบบท่านที่มีตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากจะมีบางท่านที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น 6-8 ชั่วโมงนะคะที่จะเป็นปกติได
1: ้คุณหมอครับบางคนเนี่ยเขาทำงานดึกใช่ไหมฮะกลางคืนอาจจะนอนน้อยเรามานอนชดเชยกลางวันเนี่ยมันทดแทนกันได้ไหมฮะ
0: คือถ้ามีความจำเป็นนะคะอย่างเช่นคนที่ต้องเข้ากะกลางคืนกลางวันเนี่ยก็สามารถชดเชยได้เพียงแต่ว่าต้องทำบรรยากาศให้เหมือนกลางคืน
1: ทำบรรยากาศเหมือนกลางคืน
0: ใช่ค่ะคือเวลานอนก็ต้องปิดไฟให้มืดสนิทเหมือนคล้ายๆหลอกร่างกายค่ะว่านี่คือเวลากลางคืน
1: หลอกร่างกายอะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: เคยได้ยินคำนี
0: ้แล้วเราเหมือนให้ร่างกายรู้สึกว่าเนี่ยกลางคืนแล้วนะถึงเวลานอน
1: คุณหมอครับแล้วเราควรนอนอย่างไรให้มีคุณภาพครับ
0: เรื่องของคุณภาพการนอนนะคะจะมีอยู่2 ส่วนก็คือคุณภาพของการหลับกับคุณภาพของการตื่นนะคะคุณภาพของการหลับก็คือหลับได้ต่อเนื่องอาจจะตื่นขึ้นมาได้บ้างนะคะอย่างท่านต้องเข้าห้องน้ำแต่ว่าก็สามารถหลับต่อได้อันนี้ไม่เป็นไรนะคะคือคุณภาพการนอนดีอีกทีนึงก็คือคุณภาพของการตื่นก็คือตื่นมาแล้วสดชื่นรู้สึกทำอะไรได้ต่อเนื่องทั้งวันไม่ค่อยมีความง่วงเหงาเหานอนอันนั้นค่ะที่แสดงว่าการนอนมีคุณภาพแล้ว
1: ครับผมเพราะฉะนั้นก็ยังไงใครที่ไม่แน่ใจเนี่ยควรปรึกษาคุณหมอดีกว่าเพราะว่าแต่ละรายละเอียดของแต่ละคนก็ต่างกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะบางทีงานที่ทำนะฮะหรือก็อายุสุขภาพร่างกายก็ต่างกัน
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับพบแพทย์ดีกว่าดีที่สุด
0: แล้วก็ประเด็นหนึ่งก่อนที่จะพบแพทย์ได้ก็คือการแก้ที่ลองแก้ที่ปัญหาก่อนอย่างเมื่อท่านที่เกิดมาจากความเครียดเรื่องของงานอาจจะลองผ่อนคลายตัวเองทำใจสบายก่อนนอนนะคะสิ่งวิธีง่ายๆเช่นอาจจะทำกิจกรรมเบาๆก่อนนอนนะคะเป็นกิจกรรมทางศาสนาก็ได้บางท่านอาจจะชอบสวดมนต์นั่งสมาธิหรือบางท่านก็อาจจะฟังเพลงเบาๆผ่อนคลายจะช่วยได
1: ้คุณหมอแล้วบางครั้งเรานอนไม่พอแต่แม้เรานอน8ชั่วโมงนี้มันเกิดจากอะไรคะดูคือเหมือนเรานอนเยอะแต่ทำไมเรารู้สึกมันยังไม่ค่อยพอหรือว่าเราไม่หลับสนิทครับคุณหมอ
0: ใช่ค่ะตอนแรกต้องดูเรื่องของการหลับว่าคุณภาพการหลับเป็นยังไง
1: คุณภาพการหลับเป็นยังไง
0: ใช่ค่ะหลับได้ต่อเนื่องไหมมีตื่นกลางดึกบ่อยไหมหรือว่าตื่นเร็วแล้วก็ไม่สามารถหลับต่อได้นะคะก็คือดูคุณภาพพวกนี้นะคะแล้วก็อาจจะดูว่าระหว่างวันเนี่ยมีประเด็นอะไรที่ทำให้เครียดหรือว่าไปตั้งใจมากเกินไปหรือเปล่านะคะคือถ้าตั้งใจมากเกินไปแล้วไม่ได้ผ่อนคลายตัวเองค่ะมันก็จะทำให้คล้ายๆใช้พลังงานมากจนหมดแรงก่อนถึงเวลาอันสมควรก็อาจจะทำให้เกิดความง่วงได้ก่อนเวลานะคะ
1: บางครั้งเหมือนเราตั้งใจหลับก็มีไหมคุณหมอคือบางครั้งแบบอยากนอนเร็วฮะแล้วพยายามจะนอนหลับแล้วมันไม่หลับมันเครียดไหมคุณหมอบางที
0: ใช่ค่ะนี่เป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญเลยค่ะเขาจะเรียกว่าคือความบางคนถามว่ามีความเครียดอะไรไหมก็บอกว่าไม่ได้มีความเครียด
1: ผมไม่มีนะครับคุณหมอ
0: ใช่ค่ะแต่เนี่ยค่ะก็คือเครียดเลยว่าคืนนี้จะหลับไหมเนี่ยคือความเครียดอันหนึ่งแล้วที่สำคัญนะคะแล้วก็เป็นอันที่คนจะวิตกกังวลแล้วกลัวว่าเดี๋ยวไม่หลับจะกลายเป็นนู่นเป็นนี่นะคะแต่จริงแล้วถ้าเชื่อธรรมชาติของร่างกายนะคะเขาจะบอกได้ว่าโอเคนะเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยอาจจะหลับไม่พอคืนถัดไปเนี่ยลองสังเกตจะง่วงเร็วกว่าปกติแล้วก็ร่างกายเขาจะค่อยๆปรับให้เพียงแต่ว่าไม่ต้องไปกังวลแล้วก็ไปฝืนร่างกายเขานะคะ
1: อันนี้ผมเป็นเพราะว่าบางทีผมเครียดกลัวว่านอนจะได้นอนน้อยก็พอถึงเวลาไม่ง่วงนะก็นอนอยากจะหลับแล้วก็ไม่หลับพลิกไปพลิกมาสุดท้ายก็เลยเครียดเหมือนที่คุณหมอบอกเป๊ะเลยเครียดนี่มัน ไม่หลับเลยทีนี้ยาวเลยทีนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: จนกว่าจะมาง่วงนี่ก็ถึงหลับ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีประเด็นตรงนี้อาจจะต้องลุกขึ้นมาเลยหรือถ้ายิ่งนอนอยู่บนเตียงนะคะเขาพบว่าเวลาที่นอนบนเตียงโดยที่ไม่ได้มีคุณภาพ
1: อ
0: ันนี้มันอาจจะทำให้เกิดความคล้ายๆว่าการเรียนรู้ว่าอยู่บนเตียงแล้วทำให้หลับไม่ดีนะคะแล้วก็ยิ่งทำให้กลัวเวลาบางคนถึงเวลาเขาขึ้นเตียงปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวจะไม่หลับหรือเปล่า แต่ว่าถ้าให้เตียงเนี่ยเป็นเหมือนสถานที่ที่พักผ่อนนะคะก็คือเหมือนพอถ้าไม่หลับแล้วเริ่มพลิกไปพลิกมาคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้อย่างเช่นเรื่องงานก็อาจจะลุกขึ้นมาอาจจะทำใจให้ผ่อนคลายอยู่ในท่านั่งสบายๆแล้วก็ลองผ่อนคลายตัวเองด้วยวิธีต่างๆอย่างบางคนอยู่กับลมหายใจบางคนอยู่กับเพลงเบาๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วพอเริ่มง่วงก็ค่อยกลับไปนอน
1: กลับไปนอนนะ
0: ใช่ค่ะเราไม่ต้องสนใจเรื่องเวลาได้แค่ไหนแค่นั้นแล้วเดี๋ยวคืนถัดไปนะคะเดี๋ยวร่างกายเขาจะค่อย
1: ปรับตัวใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: แต่จริงอย่างที่คุณหมอพูดนะพอคืนต่อมาเนี่ยง่วงเร็วขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็แบบว่าบางครั้งแทบไม่ต้องอาบน้ำเลยคุณหมอหลับเลยนะ
0: อ๋อค่ะแต่ว่าก็อาจจะต้องเตรียมให้พร้อมก่อน
1: เตรียมให้พร้อมก่อนเดี๋ยว
0: นะคะ
1: รู้จะง่วงก็รีบอาบน้ำเลยนะฮะ
0: ใช่
1: ปล่อยให้หลับไปนะครับผมอีกความเชื่อนึงคุณหมอก็บอกว่าถ้าใครไม่หลับเนี่ยก่อนนอนน่าจะดื่มพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: ดื่มไวน์ดื่มอะไรจะทำให้รู้สึกว่าร่างกายมันเตรียมพร้อมจะหลับอย่างเงี้ยจริงคุณหมอ
0: จริงคือแอลกอฮอล์เนี่ยมีผลต่อสมองทำให้ผ่อนคลายแต่ว่าการผ่อนคลายมันมีหลายวิธีถ้าใช้แอลกอฮอล์เนี่ยมันจะเกิดผลเสียเยอะนะคะอย่างเช่นผลต่อตับหรือว่าผลกับการร่างกายกับสมองขาดสตินะคะซึ่งมีผลเสียมากกว่าผลดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากได้วิธีผ่อนคลายเนี่ยมีวิธีผ่อนคลายอย่างอื่นไม่ต้องใช้แอลกอฮอล์นะคะอย่างเช่นการเนี่ยค่ะที่ทำใจให้ปลอดโปร่งสบายๆนะคะถ้ามีเรื่องอะไรกวนใจก็แนะนำว่าอาจจะเขียนบันทึกหรืออะไรให้เหมือนกับเคลียร์ปัญหาต่างๆแล้วก็ปิดแล้วก็ทำใจให้ผ่อนคลายสบายๆ
1: อีกหนึ่งเรื่องคุณหมอคือว่าหลายคนต้องอาศัยในการทานยานอนหลับอย่างเงี้ยมันมีผลยังไงหรือดีหรือไม่ดียังไงหรือขึ้นอยู่กับแต่ละรายคุณหมอ
0: ใช่ค่ะน่าจะขึ้นอยู่กับแต่ละรายเพราะว่าจริงแล้วโดยทั่วไปจะใช้วิธีโดยไม่ใช้ยาก่อนเช่นการนอนตรงเวลาแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกสารกระตุ้นนะคะพวกชากาแฟอะไรที่จะทานระหว่างวันนะคะแล้วควรจะใช้วิธีกระตุ้นให้ร่างกายสดชื่นตื่นตัวด้วยวิธีอื่นนะคะอย่างเช่นการเจอแสงแดดตอนเช้าๆออกกำลังกายตอนเช้ากับตอนกลางวันเลยพวกนี้ค่ะก็จะช่วยทำให้ร่างกายตื่นตัวได้ดีแทนที่จะใช้สารต่างๆนะคะแล้วก็ทำให้ตอนหลับเนี่ยก็ได้พักได้เต็มที่ได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องของการพักผ่อนเรื่องของการทำสมาธิตั้งจิตใจให้ว่างฟังเพลงแล้วเรื่องของอาหารแล้วคุณหมออาหารก็มีส่วนไหมที่จะช่วยทำให้เราแบบรู้สึกว่าผ่อนคลายได้หลับสบาย
0: ใช่ค่ะจริงๆเรื่องอาหารเนี่ยที่สำคัญก็คือหลีกเลี่ยงการทานใกล้เวลานอนนะคะเพราะจริงๆแล้วเวลาที่พึ่งทานอาหารไปเนี่ยสังเกตร่างกายก็ต้องทำงานเพื่อจะย่อยอาหาร
1: เหมือนมันเข้าไปในโรงงานนะหมอนะ
0: ใช่ค่ะมันจะ
1: ตื่นตัวนะทุกคนต้องพยายามย่อยกันใหญ่นะฮะ
0: และที่สำคัญบางท่านเกิดนอนเร็วหลังจากทานใหม่ๆเนี่ยจะเกิดปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนเพราะว่าเวลานอนไปเนี่ยเหมือนคล้ายๆอาหารยังย่อยไม่หมดยังค้างอยู่ในกระเพาะแล้วพออยู่ในท่านอนปุ๊บมันก็จะมีโอกาสไหลทนกลับขึ้นมาตรงหลอดอาหารได้นะคะพวกนี้ก็คือในน่าจะรอให้อาหารย่อยให้เสร็จก่อนถึงค่อยนอนนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ห่างจากเวลาอาหารสัก 3-4 ชั่วโมงได้ก็ดีแล้วก็นอนก็จะได้ไม่ได้รบกวนจากอาหารแล้วก็เรื่องของอาหารบางรสชาติเนี่ยก็จะกระตุ้นอย่างเช่นอาหารรสจัดเช
1: ่
0: นอาหารที่จะไปกระตุ้นเรื่องของลำไส้หรือพวกนี้ค่ะก็ควรจะเลี่ยงนะคะก็ดูตามความสมควรนะคะ
1: ท้ายนี้คุณหมออยากจะฝากพี่ๆน้องๆที่อยู่ในวัยทำงานไหมเกี่ยวเรื่องของการพักผ่อนการนอนหลับอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนวัยทำงานให้คุณหมอฝากไว้หน่อยฮะ
0: ค่ะก็ยังไงก็ตามนะคะเรื่องสุขภาพการนอนที่ดีก็สำคัญมากนะคะก็คืออันดับแรกก็คือให้นอนตรงเวลาตื่นตรงเวลาแล้วก็หลีกเลี่ยงสารที่มีฤทธิ์กระตุ้นแล้วก็ดูแลจิตใจให้สดชื่นผ่องใสนะคะมีความรู้สึกสบายๆผ่อนคลายระหว่างวันก็จะทำให้เวลานอนเนี่ยมันก็ผ่อนคลายได้เองตามธรรมชาตินะคะแล้วก็หลับอย่างเป็นสุขได้นะคะ
1: โอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะฮะใครที่ไม่ได้ดูตอนนี้เนี่ยแหมเสียดายพลาดโอกาสเลยนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรครับภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับขอบคุณครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: โรคเครียดนอนไม่หลับโรคนอนไม่หลับเป็นอาการที่ร่างกายรู้สึกอยากนอนแต่ไม่สามารถหลับได้หรือใช้เวลานานกว่าปกติในการหลับหลับตื่นๆและแยกอาการได้เป็นอาการนอนไม่หลับชั่วคราวอาการนอนไม่หลับระยะสั้นอาการนอนไม่หลับเรื้อรังการรักษาอาการนอนไม่หลับจากการเครียดเรื่องงานควรพยายามแก้ปัญหาจากต้นเหตุจะดีที่สุดค่ะไม่ต้องพึ่งยาหรือการไปพบแพทย์ก็ต้องมาดูว่าความเครียดจากเรื่องงานเกิดจากอะไรเกิดจากงานคือทำงานไม่ทันเกิดจากตัวบุคคลคือเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายถ้าสามารถรู้ได้ว่าความเครียดมาจากไหนเราก็จะได้การแก้ปัญหาที่ตรงจุดเราควรนอนอย่างไรให้มีคุณภาพร่างกายของเราจะหลับเป็นวงจรรอบละ90ถึง110นาทีวนไปทั้งคืนประมาณ5รอบซึ่งถ้าหากเรานอนครบวงจรนี้จะทำให้การนอนมีคุณภาพหรือควรนอนอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงต่อวันจะตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่น
1: หมอครับผมมีเรื่องปรึกษาหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้เลย
1: ผมนอนไม่ค่อยหลับครับพอตื่นมามันก็ไม่สดชื่นเลยอ่ะเพียทั้งวันเลย
3: โอ้ยเหมือนกันเลยอ่ะเริ่มแล้วรู้สึกแบบ
2: ใช่คนสมัยนี้เวลาทำงานเราทำงานเต็มที่ทั้งวันเหนื่อยอ่อนพอเราจะนอนเนี่ยเราก็ต้องมีการคลายกล้ามเนื้อผ่อนคลายความเครียดของเราก่อนทำให้เรานอนหลับสบายขึ้นนอนหลับสนิทขึ้นตื่นมาเราก็จะได้เฟรชสดชื่นแล้วก็ทำงานได้ต่อไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวหมอสอนถ้าคลายกล้ามเนื้อเบาๆบนเตียงก่อนนอนดีกว่าเนาะเราจะได้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นตื่นมาไม่ปวดเมื่อยด้วยแล้วก็ได้นอนหลับสนิทด้วย
4: ได้ได้ค่ะ
2: ดีไหม
4: อันนี้พร้อมเลยค่ะเดี๋ยวอ้วนเองค่ะ
2: ก็เริ่มท่าแรกเลยนั่งขัดสมาธิก่อน
4: นั่งขัดสมาธิน ั่
2: งขัดสมาธ
5: ิค่ะอ้วนนั่งขัดสมาธ
2: ิเสร็จแล้วก็เอี้ยวตัวบิดไปด้านข้าง
4: เอี้ยวตัว
2: เอี้ยวตัวบิดไปด้านข้าง
4: บิดไปด้านข้าง
2: สองข้าง
4: อึ๊บ
2: บิดไปสัก10ทีก็ได้
4: 10ที
2: ช้าๆเอี้ยวให้สุดแล้วก็จะได้เป็นการยืดกล้ามเนื้อหลังที่เราอ่อนล้าทำงานมาทั้งวันเสร็จแล้วก็เป็นท่านอน
4: ท่านอน
2: นอนหงายก่อนก็ได้นอนหงายเลย
4: อันนี้อ้วนอันนี้อ้วนนอน
2: นอนหงายนะคะแล้วก็กอดต้นขาดึงเข่าชิดอกแล้วก็เอามือกอดตรงต้นขาดึงเข่าไปให้ชิดอกนะคะยืดได้เท่าไหร่เท่านั้นก็จะยืดกล้ามเนื้อด้านหลังแล้วก็ตรงสะโพกแล้วก็ก้นที่เราต้องนั่งทำงานนานๆใช่ไหมก็จะยืดก่อนให้คลายกล้ามเนื้อก่อนยืดค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนทํา10ทีเสร็จแล้วก็พอเราอยู่ในท่างอเข่าอยู่แล้วใช่มั้ยคะก็ปล่อยมือแล้วก็บิดสะโพกมาทางซ้ายบิดไปทางด้านข้างแล้วก็บิดมาทางขวาเอิงก็จะได้ยืดใช่มั้ยเหมือนกัน10ทีเสร็จแล้วก็สลับไปพลิกตัวนอนคว่ํา
4: ความ
2: ก็คือนั่งคุกเข่าคุกเข่าโน้มตัวไปข้างหน้า
4: คุกเข่าฟึบ
2: แล้วก็ยืดตัวไปข้างหน้าเลยให้ตัวติดเตียงเลยยืดไปเรื่อยๆค่อยๆยืดไปมันก็จะได้ตึงเนาะทิ้งเข่าสบายๆเลยโอเคค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนทำสัก10ทีก็ได้เสร็จแล้วก็นอนได้กล้ามเนื้อเราก็จะรู้สึกรีแลกซ์ผ่อนคลายแล้วก็จะหลับสบายขึ้นแล้วก็ตื่นมาก็ไม่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อด้วย
4: ก็เคล็ดลับอันนี้สามารถใช้ได้ทุกคนอีกแล้วทุกเพศทุกวัยเลยด้วยแล้วก็จะทำให้เราตื่นมาเนี่ยเฟรชแล้วก็สดชื่นขึ้นโอ้ยเพราะว่าแค่ทำเมื่อกี้นะก็รู้สึกว่าแบบอยากจะนอนแล้วอ่ะงั้นนอนเลยได้ไหม
5: อันนี้เราง่วงจริง
4: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะหมอก็อยากจะบอกเคล็ดลับดีๆให้สำหรับการดูแลตัวเองนะคะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันในการทำงานของเรานั่งทำงานนานๆเหนื่อยล้าการออกกำลังกายก็ทำให้เราแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะมีชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไปก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับการออกกำลังกายที่หมอได้แนะนำไปนะคะก็อยากให้เอาลองไปใช้ในชีวิตประจำวันดูนะคะท่าต่างๆที่ให้ไปเนี่ยก็เป็นท่าที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันในการทำงานนะคะหรือว่าช่วงก่อนนอนหรือตื่นนอนตอนเช้านะคะอยากฝากไว้นิดนึงว่าการขยับก็เท่ากับการออกกำลังกายแล้วการที่เราเสริมสร้างให้ร่างกายเราแข็งแรงมีการบริหารกล้ามเนื้อตลอดเวลาเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะโอเค
4: ค่ะขอบคุณนะคะคุณหมอ
5: คร
4: ับ
5: ครั ับอย่าลืมออกกำลังกายกันนะครับผม

0: ามลืมเด็ดขาดสุขภาพจะได้ดี
1: คนเป็นมะเร็งเนี่ยกินเนื้อนมไข่ได้นะครับโดยทั้งยิ่งถ้าแล้วเราอยู่ในระยะที่ต้องทำการรักษาผ่าตัดให้เคมีการใช้แสงต่างๆล้วนแล้วแต่มีโอกาสที่จะต้องการพลังงานแล้วก็โปรตีนไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายทั้งสิ้นนะครับความต้องการของโปรตีนเนี่ยจะสูง

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลถ้ายังพอจำกันได้นะครับตอนที่แล้วหมอชวนทุกคนคุณพ่อคุณแม่นะครับได้มาคุยเรื่องของการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนนะครับในวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนคุยกันต่อเพราะเราได้คุยถึงเรื่องว่าเวลาที่เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่โอเคจะทำยังไงวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนคุยกันเรื่องการทำโทษการลงโทษลูกคุณผู้ฟังทุกท่านเคยได้ยินสุภาษิตไหมครับรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีใช่ไหมครับเราเคยได้ยินคำนี้กันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเชื่อได้เลยว่าพ่อแม่หลายๆท่านคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็โดนตีตั้งแต่เด็กๆหมอเองก็มีบ้างครับได้มาเป็นหมอทุกวันนี้ก็โดนตีบ้างนิดหน่อยตอนเด็กๆแต่ไม่เยอะนะครับกลัวเดี๋ยวแม่ฟังอยู่แล้วเดี๋ยวแม่จะบอกว่าไม่จริงฉันไม่เคยตีแกแต่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นมีบ้างนิดหน่อยนะครับเราถูกเลี้ยงดูมาแบบนี้แล้วหมอเองในฐานะที่เป็นจิตแพทย์เด็กหมอถูกถามมาโดยตลอดว่าตีได้ไหมเนี่ยหมอลูกดื้อขนาดนี้ลูกซนขนาดนี้โดนสักตั้งจะทำได้ไหมวันนี้เลยจะมาชวนกันคิดว่าเอ๊ะแล้วถ้าเด็กเวลาที่เราต้องตีเขาหรือเวลาที่เราต้องลงโทษเขาเมื่อเขามีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักเมื่อเขามีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เราจะทำยังไงกับเขาเราจะจัดการยังไงกับเขาตีได้ตีไม่ได้แล้วเราจะลงโทษยังไงถ้าเราไม่ตีมาทีละขั้นค่อยๆไปกันนะครับวันนี้มันมีหลายประเด็นที่ต้องพูดคุยกันอันแรกสุดเลยตีได้ไหมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตีได้แต่ตีเฉพาะเรื่องที่สำคัญสุดๆแล้วไม่มีวิธีอื่นในการที่จะจัดการพฤติกรรมแล้วอะไรบ้างล่ะครับที่สำคัญสุดๆพฤติกรรมที่ส่งผลต่ออันตรายต่อตัวเขาอันตรายต่อผู้อื่นเช่นง่ายๆลูกเล็กคลานอยู่เลยนะกำลังจะเอามือไปแหย่ปลั๊กไฟพ่อแม่บางทีก็อาจจะต้องตีบางทีการตีมือตีอย่างเงี้ยเราจะมองว่าเป็นการตีหรือเป็นการปัดก็ได้นะครับแต่ในมุมมองของเด็กเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาโดนตีหรือบางเรื่องที่เขาทำเพื่อนหรือทำรุนแรงถึงอันตรายเนี่ยแล้วเราก็ตีเขาซึ่งการตีเหล่านี้มันต้องถูกตกลงกันไว้ก่อนว่าถ้าเขาทำเรื่องเรานั้นน่ะเขาจะโดนเราตีแต่ต้องบอกแบบนี้ครับว่าเวลาที่เราตีลูกเนี่ยบาดแผลที่เกิดขึ้นนะครับไม่ได้เกิดเฉพาะร่องรอยที่ถูกเราตีเท่านั้นในทางภายนอกแต่ภายในจิตใจของลูกเนี่ยก็เกิดบาดแผลไม่แพ้กันแล้วเป็นบาดแผลที่ยืดเยื้อเรื้อรังและยาวนานกว่าบาดแผลภายนอกอีกต่างหากเลยบอกไงครับว่าการตีทำได้แต่ทำได้เฉพาะเรื่องที่สำคัญจริงๆและเป็นเรื่องที่ไม่มีวิธีการลงโทษอื่นๆแล้วในการที่จะสอนเขาเรื่องนั้นเพราะว่าอะไรครับระยะสั้นเกิดผลแน่ๆคือลูกเจ็บใช่ไหมอันนี้ใครๆก็รู้แต่ระยะยาวส่งผลยังไงลูกเขาจะรู้สึกว่า

ขากลัวลูกเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยเวลาที่เขาอยู่ในสถานการณ์ที่เขาทำผิดเขาทำไม่ดีเพราะเขากลัวว่าเขาจะโดนพ่อแม่ตีเด็กบางคนไม่ได้มองว่าการตีคือการที่เขาถูกสอนเพราะว่าหลายๆทีพ่อแม่มักจะบอกว่าตีเพราะสอนตีเพราะรักคุณไหมครับเราบอกลูกตลอดว่าที่ตีเนี่ยเพราะรักนะตีเนี่ยเพราะสอนนะแต่เด็กหลายๆคนไม่ได้ตีความว่าอย่างนั้นครับเด็กหลายๆคนกลับไปตีความว่าถูกตีเพราะพ่อแม่ไม่รักถูกตีเพราะพ่อแม่ไม่ชอบซึ่งมันส่งผลต่อตัวตนภายในของเขาอย่างมากเลยนะครับเวลาที่เด็กเขาอยู่กับพ่อแม่ซึ่งเป็นคนสำคัญเนี่ยแล้วเขาไปตีความว่าพ่อแม่ไม่รักเขาเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่หมอคิดว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่ส่งผลต่อความมั่นคงในใจของเขาดังนั้นเมื่อไหร่ที่ลูกอยู่กับพ่อแม่แล้วลูกรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักลูกรู้สึกว่าพ่อแม่ทำไปด้วยอารมณ์มันกระทบตัวตนภายในมากๆเลยนะครับมันกระทบเรื่องราวในใจเขามากๆเลยว่าเขาเป็นคนที่ไม่ดีเขาเป็นคนที่ไม่โอเคมันจะเกิดการตั้งคำถามกับตัวเขากลับมาว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าในตัวเองมันจะเกิดการตั้งคำถามเขาเกิดมาว่าเขาเป็นคนที่ไม่ควรจะอยู่ตรงนี้เขาไม่ภูมิใจในตัวเองเด็กที่รู้สึกไม่มีคุณค่าเด็กที่รู้สึกไม่ภูมิใจในตัวเองจะเป็นเด็กที่ทำอะไรก็ล้มเหลวอยู่ตลอดเพราะว่าเขาไม่รู้สึกว่าเขาเก่งเขาไม่รู้สึกว่าเขาดีเรื่องอะไรเลยโหแบบนี้เนี่ยการตีส่งผลเสียรุนแรงมากๆเลยนะครับมันส่งผลไปถึงตัวตนและเนื้อตัวภายในของเขามีงานวิจัยของต่างประเทศนะครับที่เขาทำการสำรวจเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเราเรียกว่า Adverse Childhood Experience หรือว่าตัวย่อว่า ACE เนี่ยพบเจอว่าเด็กที่อยู่เผชิญอยู่ภายใต้ภาวะ ACE เช่นการโดนตีหรือว่าการกระทำทารุณกรรมในครอบครัวเนี่ยหรือว่าเรื่องของสารเสพติดในบ้านเนี่ยเมื่อติดตามระยะยาวจนกลายไปเป็นผู้ใหญ่จนสูงอายุพบเจอว่าไปสัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดหัวใจไปสัมพันธ์กับโรคมะเร็งโหแค่ตีเองนะหมอขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยครับคุณพ่อคุณแม่เรื่องตีเรื่องนิดเดียวเรื่องเนี้ยแต่ระยะยาวส่งผลต่อสุขภาพเขาไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่แน่แต่มันมีความเกี่ยวข้องกันมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรู้สึกไม่ปลอดภัยมันมีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตพฤติกรรมสุขภาพของเขามันเลยไปสัมพันธ์กับโรคเหล่านี้โดยไม่รู้ตัวดังนั้น EP นี้เราเลยอยากชวนกันคิดว่าแล้วถ้าไม่ตีอ่ะจะทํายังไงถ้าลูกมันดื้อขนาดนี้ลูกมันพูดไม่รู้เรื่องขนาดนี้ไหนหมอลองพูดมาซิเป็นจิตแพทย์เนี่ยจะคอยมาบอกว่าให้ฉันเลี้ยงลูกยังไงเนี่ยเลยชวนกันคิดต่อครับว่าเออแล้วถ้าจะลงโทษเด็กยังไงเพราะบางเรื่องก็ต้องลงโทษเหมือนกันเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจำหลักการ 3R ที่พูดไปเมื่อ EP ที่แล้วได้ไหมครับ 3R เรื่องของ relationship เรื่องของ rules แล้วก็ resilient child relationship คือสัมพันธภาพด้านดีๆกับลูก rules คือกฎกติกา resilient คือเด็กที่ยืดหยุ่นภายในเด็กที่ล้มแล้วลุกได้นะครับ3R วันนี้เราจะมาพูดถึง R ตัวที่2กันเยอะหน่อยคือเรื่องของ rules จะเป็นว่าเวลาที่เขาทำอะไรไม่ดีเวลาที่เขามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมพ่อแม่จะกำกับจะดูแลควบคุมเขายังไงเพราะว่าตอนที่แล้วเราพูดถึง relationship ไปเยอะพอสมควรแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึง rules นะครับคำว่า rules แปลตรงไปตรงมาคือคำว่ากฎกติกาดังนั้นพ่อแม่ต้องมีหน้าที่ในการที่จะตกลงกฎกติกากับลูกนะครับหมอใช้คำว่าหน้าที่เลยนะหน้าที่คือบอกลูกเลยว่าอะไรที่ลูกทำได้อะไรที่ลูกทำไม่ได้แต่ในการตกลงกฎกติกาเนี่ยบางทีมันก็อาจจะต้องตกลงกัน2ฝ่ายคล้ายๆทำโพอ่ะนะเพราะว่ายิ่งลูกโตนะความเป็นตัวของตัวเองเขาจะเยอะมากเลยนะครับถ้าเขาถูกบังคับสั่งอันนี้ห้ามอันนี้อย่าอันนี้ห้ามอันนี้อย่ามันมีแต่ไม่สุดท้ายกลายเป็นเด็กเก็บกฎซึ่งเราไม่ต้องการดังนั้นบางเรื่องต้องผ่านการตกลงกันทั้งสองฝ่ายถ้ามันเป็นเรื่องที่อาจจะต้องแลกเปลี่ยนหรือว่าตกลงกันตรงกลางแต่บางเรื่องเป็นกฎของสังคมอยู่แล้วที่เรารู้ว่าทำไม่ได้เช่นอะไรขโมยของทำร้ายผู้อื่นใช้สารเสพติดหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆต่างๆนานาเช่นขี่มอเตอร์ไซค์เร็วมีแฟนก่อนวัยอันควรอะไรก็ว่าไปนะครับดังนั้นเหล่านี้เนี่ยคือกติกาของ
พฤติกรรมที่เราต้องตกลงกับลูกว่าเรื่องไหนทำได้เรื่องไหนทำไม่ได้และทำไม่ได้เพราะอะไรลูกเห็นด้วยกับเราไหมถ้าไม่เห็นด้วยลองแลกเปลี่ยนว่าทำไมลูกไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเรื่องไหนที่พ่อแม่คิดว่าอันเนี้ยห้ามแน่ๆเราลองสื่อสารกับลูกตรงๆครับว่าเราไม่อยากให้ลูกทำเพราะอะไรนะครับแต่ถ้าไหนมันพอยืดหยุ่นได้ลองแลกเปลี่ยนครับว่าทำได้มากน้อยแค่ไหนแล้วตกลงกันต่อไปว่าแล้วถ้าเขาฝ่าฝืนล่ะเขาจะโดนบทลงโทษอะไรดังนั้นขั้นตอนแรกของการที่ก่อนจะลงโทษลูกคือการที่เราต้องตกลงกฎกติกาแล้วตั้งกติการ่วมกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับกลับไปที่หลักการดูแลลูกซึ่งพูดไว้ละเอียดมากเลยใน EP ที่แล้วนะเราต้องเข้าใจลูกเราก่อนว่าธรรมชาติเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเราต้องเข้าใจพัฒนาการตามวัยเด็กก่อนเราถึงจะไม่ตั้งกฎกติกาที่มันยากเสียจนเกินไปเราถึงจะไม่ตั้งกติกาที่ลูกไม่มีทางทำสำเร็จแล้วมีแต่จะโดนเราลงโทษนะครับดังนั้นก็ต้องเข้าใจตามวัยแล้วก็รู้ธรรมชาติของเขาก่อนนะครับเวลาที่เราตกลงกติกาไปแล้วเนี่ยแต่บางทีเนี่ยถึงหน้างานเนาะเด็กบางคนก็ทำให้เรารู้สึกเยอะครับรู้สึกว่าทำไมมันไม่จำทำไมมันไม่ฟังก็บอกแล้วไงว่าไม่ให้ทำหรือบางเรื่องนะผิดแล้วอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าไอ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยนะที่มันก็กระตุ้นอารมณ์พ่อกับแม่เหลือเกินเวลาที่มันเกิดเหตุมีลูกมีพฤติกรรมเหล่านั้นดังนั้นความสำคัญครับคือการที่พ่อแม่ตระหนักรู้อารมณ์ของตัวเองรับรู้ก่อนเลยครับว่าตอนนี้เรากำลังโกรธเรากำลังไม่พอใจเรากำลังเสียใจเพราะหลายๆทีจะเจอว่าถ้าพ่อแม่โกรธสิ่งที่พ่อแม่กำลังจะทำกับลูกจะไม่ใช่ทุกอย่างที่ตกลงกันไว้เลยครับพ่อแม่จะทำกับเขาด้วยอารมณ์เพราะว่าสมองมันถูกควบคุมด้วยอารมณ์ไปแล้วครับมันไม่ถูกควบคุมด้วยเหตุผลสิ่งต่างๆที่เคยจำได้ที่เคยตกลงมันจะไม่เหลือเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่มันจะกลายไปเป็นเรียกง่ายๆสัญชาตญาณดิบของเราที่ใช้อำนาจหรือว่าใช้อารมณ์ที่มันเยอะเสียจนเกินไปในการควบคุมเขาแล้วพอเราทำแบบนั้นเนี่ยมันจะส่งผลทำให้เด็กรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่เป็นตัวของตัวเองเขาไม่อยากทำในสิ่งต่างๆที่เคยตกลงกับพ่อแม่เอาไว้นะครับดังนั้นกลับมาที่ว่าพ่อแม่ควบคุมอารมณ์ตัวเองก่อนแล้วกลับไปเอากติกาที่ตกลงกันเอากฎที่คุยกันมาแลกเปลี่ยนดูซิว่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับบางทีเวลาที่พ่อแม่เลี้ยงลูกเนี่ยมันจะมีเรื่องของอำนาจที่เหนือลูกอยู่แล้วนะหมอเองหมอยังเชื่อว่าคำว่าผู้ปกครองเนี่ยเป็นคำที่ถูกคิดเอาไว้แล้วโดยคำของคนไทยหมอว่าเชื่อว่าคำของภาษาไทยหลายๆคำเป็นคำที่ดีนะคำว่าปกครองหมายความว่าพ่อแม่ต้องเป็นคนดูแลต้องปกครองเด็กแต่ชวนคิดอย่างนี้ต่อครับบางท่านก็บอกว่าคำว่าปกครองมันเหมือนมันแช่อำนาจเหนือลูกก็จริงครับยังไงก็ตามพ่อแม่ยังคงมีอำนาจเหนือลูกไม่ว่าจะเป็นทางกฎหมายหรือว่าทางพัฒนาการในการเลี้ยงดูของเขาทางจิตใจของเขาแต่จะปกครองกันอย่างไรให้เด็กเติบโตมาแบบเหมาะสมอันนี้ถึงสำคัญยังไงพ่อแม่ก็มีอำนาจเหนือลูกอยู่แล้วครับถ้าบ้านไหนที่บทบาทมันถูกเปลี่ยนบางบ้านเนี่ยเด็กมีอำนาจเหนือพ่อแม่เนี่ยมักจะเป็นบ้านที่เด็กถูกสปอยเด็กเอาแต่ใจซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ต้องการแบบนั้นแต่บางบ้านที่ปกครองกันเสียจนลูกกระดิกตัวไม่ได้อะทำอะไรก็ผิดทำอะไรก็โดนตำหนิทำอะไรก็โดนตีอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ถือว่ามันเยอะหรือมันมากเกินไปเหมือนกันนะดังนั้นการปกครองจะปกครองกันอย่างไรให้เด็กเขารู้สึกว่าเขายังเป็นตัวของตัวเองเด็กเขายังรู้สึกว่าเขาอยู่ในบ้านนี้แล้วเขาปลอดภัยการที่เราควบคุมเขาแบบพอดีปกครองด้วยความรู้สึกว่าเขายังคงเป็นตัวของตัวเองได้มีที่เหลือมีช่องว่างให้เขาเติบโตเนี่ยอันนี้สำคัญพ่อแม่ไม่ต้องห่วงหรอกครับว่าเราจะไม่มีอำนาจเหนือลูกถ้าเราดูแลเขาดีตั้งแต่เด็กนะเราดูแลให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญของเราเราดูแลให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีคุณค่าเด็กเขาจะรู้อยู่ตลอดแหละครับว่าพ่อแม่เป็นคนที่มีอำนาจเหนือเขาแล้วเวลาเขาจะทำอะไรเขาต้องมาบอกเขาต้องมาขอเรา
ต้องมาขออนุญาตโดยที่เราไม่ต้องขู่โดยที่เราไม่ต้องตำหนินะครับดังนั้นวิธีการที่เราจะลงโทษหรือเราจะกำกับติดตามเขาเนี่ยมันก็มีหลากหลายซึ่งก่อนจะไปพูดถึงวิธีที่ควรจะทำก็อยากจะหยิบยกวิธีที่คนชอบทำโดยไม่รู้ว่ามันไม่ควรทำเช่นการต่อว่าที่ตัวตนของเขาเนี่ยนะคำพูดอาจจะดูรุนแรงนิดหนึ่งเช่นทำไมมันโง่อย่างนี้แกมันไม่ใช่ลูกฉันลูกฉันมันต้องเก่งกว่านี้หรือไปหยิบไม้เรียวมาฟาดหรือไปเอาไม้หน้าสามหรืออะไรก็ตามนะก้านมะยมนะถ้าเป็นแต่ก่อนเอามาฟาดแล้วฟาดแล้วก็พูดว่าทำไมไม่จำดีเด็กดื้อโอ้โหคำพูดพวกนี้นะครับคือบาดแผลที่อยู่ในใจแล้วลึกมากจนเขาเชื่อพ่อแม่ถ้าพูดซ้ำๆซ้ำๆตอนตีเด็กเชื่อแล้วพอเติบโตเขาก็คิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาไม่ใช่ลูกพ่อลูกแม่เขาเป็นคนไม่น่ารักเขาเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบเขาควรโดนแบบนั้นแล้วซึ่งไม่โอเคเลยนะครับถ้าเราทำแบบนั้นซึ่งหมอเชื่อว่าเวลาที่พ่อแม่ทำแบบนั้นหลายครั้งทำด้วยอารมณ์เมื่อไหร่เราทำด้วยอารมณ์นะเราจะเผลอแล้วเราจะทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมแล้วหลายครั้งเช่นกันพ่อแม่ก็มักจะลงท้ายที่ความเสียใจรู้สึกว่าเราไม่น่าไปทำอย่างนั้นเลยเราไม่น่าพูดแรงขนาดนั้นเลยลูกจะไม่ชอบเราไหมลูกจะรู้สึกแย่ไหมแล้วทีพ่อแม่จะกลายเป็นคนไปง้อลูกอะครับไปขอโทษเอาขนมไปให้พาไปกินของอร่อยๆเพื่อทำดีชดเชยสิ่งที่ทำไปเมื่อสักครู่แบบนี้ครับการเรียนรู้ใดๆไม่เกิดเลยครับดังนั้นเวลาที่จะลงโทษเขาเนี่ยเราไม่ต้องทำวิธีดังกล่าวเราไม่ต้องตีเราไม่ต้องตำหนิที่ตัวตนหลายครั้งนะครับการตีหรือการลงโทษเด็กเนี่ยมักจะทำในแบบไม่เหมาะสมคือการที่ทำต่อหน้าคนอื่นยกตัวอย่างง่ายๆขออนุญาตไปถึงตัวอย่างที่เราอาจจะชินกันเช่นหน้าเสาธงถ้าเป็นสมัยหมอนะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนอาจจะเหมือนกันคือเราเข้าแถวแล้วบางทีถูกเรียกไปหน้าเสาธงแล้วถูกตำหนิหรือแบบที่บางทีสื่อชอบแสดงให้เห็นคือเป็นการตีหน้าเสาธงหรือว่าตีออกสื่ออย่างนี้นะครับแล้วอัดคลิปไว้แล้วถ่ายทอดนี่นะอันนี้การตีเนี้ยส่งผลกระทบต่อใจด้วยนะเรียกง่ายๆมันเรียกว่ามันกลายไปเป็นเรื่องของความการประจานซึ่งมันจะส่งผลต่อความอับอายเมื่อไหร่ที่เราถูกตีลูกถูกตีถูกลงโทษแล้วไปผูกกับความอับอายโอ้โหบาดแผลในใจลึกลงไปอีกลงไปลึกมากๆเลยครับจนกระทั่งแก้ไขยากเหลือเกินเด็กบางคนก็มีนะครับที่มาหาหมอที่ถูกลงโทษถูกตำหนิรุนแรงแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วส่งผลต่อตัวเขามันคือความอับอายที่ทำให้เขากลับมาถามตัวเขาเองว่าฉันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอฉันเป็นคนไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอฉันถึงต้องโดนลงโทษในแบบนี้เห็นไหมครับว่าวิธีการลงโทษที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันส่งผลทั้งระยะสั้นระยะยาวที่โอ้โหถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเถอะครับถ้าไม่จำเป็นจริงเราใช้วิธีการอื่นกันเถอะครับบางทีในเด็กเล็กๆนะครับเราใช้วิธีที่เราเรียกว่าการ time out ครับเป็นวิธีการในการที่เราจะลงโทษเด็กวิธีการทำเอาเนี่ยมักจะเหมาะกับเด็กเล็กคือเราให้เขาอยู่ในมุมที่สงบเวลาที่เขามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งพฤติกรรมไม่เหมาะสมเหล่านี้ต้องถูกตกลงเป็นกฎกติกาเหมือนกันว่าเขาจะถูกทำเอาเมื่อไหร่หมอยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเขาเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บพ่อแม่ตกลงกับเขาไว้ว่าจะทำเอาเขาถ้าเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บก่อนที่ลูกจะถูกทำเอาพ่อแม่อาจจะต้องเป็นคนเตือนว่ากำลังจะหมดเวลาแล้วนะเตรียมตัวเก็บของเล่นเด็กบางคนเก็บง่ายก็จบเนาะเก็บง่ายจบเราก็ชมเขาที่เขาทำได้แต่บางคนไม่ยอมเก็บเตือนครั้งที่หนึ่งเตือนครั้งที่สองอ่ะไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นต้องไปทำเอาก็อาจจะต้องมีมุมที่เขาเข้าไปนั่งเพื่อสงบอารมณ์ตัวเองเวลาที่เกิดเขาอารวาสเวลาที่เขามีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักสมมติว่าไม่เก็บแล้วก็ร้องไห้ด้วยเนี่ยก็ไปนั่งแยกอยู่ในมุมนั้นแล้วเราก็อาจจะจับเวลาว่าเขาทำเอาได้ตามเวลาที่ตกลงไว้หลักการคือต้องตกลงไว้ก่อนนะครับเวลาจะลงโทษอะไรเด็กเนี่ยเป็นเด็กโตเนี่ยการทำเอาหรือเป็นวัยรุ่นอาจจะไม่เหมาะสมเพราะว่าวิธีการเนี้ยก็ไม่ได้เกิดการเรียนรู้อะไรมากวิธีการอาจจะต้องเป็นการชื่นชมมากกว่า
เวลาที่เขาทำอะไรอะไรได้ดีซึ่งบางคนก็จะเรียกว่าไทม์อินนะครับเวลาที่เขาทำอะไรได้ดีเราชื่นชมเราให้

รางวัลเราบอกคนอื่นว่าลูกทำอะไรอะไรได้ดีทีนี้มาถึงตรงนี้แล้วเราอยากจะฟังกันต่อใช่ไหมครับว่าเอ๊ะแล้วถ้าต้องลงโทษจริงๆเนี่ยโอ้จะต้องทำยังไงนะหมอพูดมายาวยาวว่าไม่ให้ตีไม่นั่นไม่นี่แล้วจะลงโทษยังไงก็เลยจะมาชวนพูดถึง4วิธีในการลงโทษลูกเมื่อลูกมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไล่กันไปทีละอย่างเลยนะครับอย่างแรกให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาต้องทำเช่นสมมุติว่าเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีคือทำน้ำหกรับผิดชอบเช่นอะไรบ้างเขาก็ต้องมาเช็ดหรือถ้าเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยเช่นไม่ส่งการบ้านเขาต้องรับผิดชอบอะไรเขาก็อาจจะต้องทำการบ้านส่งทำในสิ่งที่เขาต้องทำนะครับหรือถ้าเป็นวัยรุ่นเลยสมมุติมีพฤติกรรมเช่นขโมยของคนอื่นรับผิดชอบก็คือเขาอาจจะต้องเก็บเงินเพื่อมาซื้อของนั้นไปคืนคนอื่นที่เขาไปขโมยมาอันนี้คือให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำนะครับวิธีการที่2นะครับคือเรื่องของการตัดสิทธิ์ริบของนะการตัดสิทธิ์ริบของฟังดูอาจจะใช้ได้ดีในเด็กเล็กถ้าเป็นเด็กโตแล้วบางทีอาจจะต้องแอพพลายหรือประยุกต์มากกว่านี้นิดนึงขอไล่ไปทีละอันก่อนละกันตัดสิทธิ์ริบของเช่นอะไรบ้างนะครับสมมุติเราตกลงกับลูกไว้ว่าทุกสุดสัปดาห์เขาจะได้ไปกินไก่ทอดเขาจะได้ไปกินอาหารที่เขาชอบหรือเขามีของเล่นของเขาอยู่ชิ้นนึงที่เป็นชิ้นโปรดของเขาแล้วถ้าเราตกลงกับเขาไว้ว่าถ้าเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรเขามีพฤติกรรมไหนที่พ่อแม่ไม่อยากเขาทำแล้วถ้าเกิดเขาทำเกิดขึ้นเขาจะถูกตัดสิทธิ์และริบของนี้เช่นงดการไปกินอาหารพิเศษเช่นจะถูกยึดของเล่นชิ้นโปรดกี่วันกี่มื้อต้องชัดเจนนะครับเวลาตกลงกฎกติกากับเด็กแต่ถ้าเป็นเด็กโตหรือวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยก็อาจจะต้องตกลงกันว่าเราจะตัดสิทธิ์เขาอะไรบ้างเช่นปกติทุกวันอาทิตย์เขาจะได้เล่นมือถือเกินจากวันธรรมดาสมมติว่าอาทิตย์เขาได้เล่นสัก2ชั่วโมงเขาอาจจะถูกลดเวลาลงเหลือแค่ชั่วโมงเดียวอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเนี้ยคือการตัดสิทธิ์ที่พิเศษซึ่งจริงๆแล้วมันจะเชื่อมโยงกับข้อที่3ก็คืองดกิจกรรมหรือสื่อโซเชียลมีเดียที่เด็กอาจจะชอบเด็กอาจจะทำอยู่เป็นประจำอันเนี้ยคือสิ่งที่เป็นข้อที่3ที่จะทำให้เกิดขึ้นในวัยรุ่นมากกว่าที่จะเป็นเด็กเล็กนะครับเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยกิจกรรมนอกบ้านหรือกิจกรรมกับเพื่อนเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งถ้าเอามาเป็นบทลงโทษได้บางทีก็จะจูงใจให้ลูกไม่กล้าทำหรือไม่อยากทำหรือรู้ว่าไม่ควรทำในสิ่งที่พ่อแม่ห้ามรู้ว่าไม่ควรทำในสิ่งที่ตกลงกับไว้กับพ่อแม่ว่าไม่ทำสิ่งเหล่านั้นเช่นเขาจะไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนที่สยามสมมตินะหรือเขาไม่ได้ไปนอนเล่นบ้านเพื่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งปกติเขาได้ไปนะครับหรืองดเล่นเกมออนไลน์ลงกี่นาทีกี่ชั่วโมงว่ากันไปตามกติกาที่ตกลงกันเอาไว้เด็กผู้หญิงบางทีก็จะเป็นเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะครับก็อาจจะตกลงไว้ว่าถูกลดเวลาลงถ้าเกิดลูกมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับข้อที่4คือให้เขาทำดีชดเชยให้ทำในสิ่งที่ไม่ชอบเด็กเล็กง่ายๆก็เช่นอะไรบ้างสมมติลูกไม่ชอบเขียนหนังสืออ่ะแล้วเขาเกิดทำผิดอะไรบางอย่างแล้วพ่อแม่จะต้องลงโทษพ่อแม่ก็อาจจะบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นถูกลงโทษเช่นต้องไปคัดไทยนะครับเคยไหมครับพ่อแม่อาจจะเคยมีเหมือนกันเวลาทำผิดแล้วถูกให้คัดไทย20จบบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วเด็กไม่เกลียดการคัดไทยยิ่งกว่าเดิมหรอแต่สิ่งเหล่านี้มันอาจจะทำให้เกิดการเรียนวิธีการถ้าเด็กจะไม่เกลียดจริงวิธีการก็คือว่าเราต้องตกลงกับเขาชัดเจนไงครับแล้วเวลาที่เราลงโทษเขาอะเราพูดให้ชัดเจนว่าทั้งหมดทั้งมวล4ข้อที่ทำมาเนี่ยเราทำเพราะเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรเน้นนะครับว่าเราต้องบอกว่าเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรเน้นตัวพฤติกรรมไม่ได้กลับไปที่ตัวตนของเขาว่าเขาเป็นเด็กไม่ดีเด็กไม่น่ารักไม่เกี่ยวกันนะสิ่งที่เราพูดคือเขาเล่นแล้วไม่เก็บของเล่นเขาโกหกเขาขโมยเงินเขาตีน้องอันเนี้ยหมอพูดถึงตัวพฤติกรรมหมดเลยนะดังนั้นเวลากำหนดกฎกติกากับเขาแล้วเวลาจะลงโทษกับเขาเนี่ยต้องสื่อสารให้ชัดเจนแล้วลูกก็จะไม่เกลียดตัวเองลูกก็จะไม่เกลียดพ่อแม่แล้วลูกก็จะเรียนรู้ว่าที่เขาต้องถูกลงโทษเป็นเพราะอะไรนะครับถ้าเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยบางทีเวลาให้ทำกิจกรรมในสิ่งที่ไม่ชอบอาจจะต้องสร้างสรรค์มากขึ้นเช่นช่วยกวาดบ้านช่วยแม่ล้างจานอะไรแบบนี้นะครับซึ่งหมอเชื่อเลยครับว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่มีวิธีการลงโทษที่เหมาะสมและสื่อสารได้ตรงประเด็นเนี่ยเด็กก็จะไม่เกลียดสิ่งเหล่านั้นครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้วิธีการ

0: ลงโทษแล้วก็บวกกับเรื่องของการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนจากตอนที่แล้วมาประกอบด้วยกันนะพ่อแม่ก็จะเป็นคนที่สำคัญและเป็นพ่อแม่ที่ลูกอยากอยู่ด้วยลูกอยู่ด้วยแล้วรู้สึกปลอดภัยเขารู้สึกเขามีคุณค่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ภูมิใจในตัวเองนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข
2: การเขียนพินัยกรรมหรือการวางแผนมรดกไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะเพราะเราไม่ได้ทราบว่าเราจะมีอายุถึงเมื่อไหร่นะคะดังนั้นทุกเพศทุกวัยสามารถเขียนการวางแผนมรดกหรือเขียนพินัยกรรมได้ทุกเมื่อค่ะพินัยกรรมคืออะไรพินัยกรรมก็คือเอกสารนะคะที่เจ้าของทรัพย์สินต่างๆเนี่ยได้ต้องการเขียนแสดงเจตนารมณ์เอาไว้เพื่อถ่ายทอดให้แก่ทายาทนะคะทรัพย์สินต่างๆที่เราเขียนไว้ในพินัยกรรมเราเรียกว่ามรดกค่ะมรดกนี่หมายถึงอะไรบ้างนะคะมรดกเนี่ยก็หมายถึงได้ตั้งแต่บ้านรถยนต์คอนโดที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์เงินสดในบัญชีหุ้นตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลตลอดจนเครื่องประดับพระเครื่องแล้วก็อื่นๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถรวมทรัพย์สินทางปัญญาได้ด้วยค่ะการเขียนพินัยกรรมเนี่ยเราควรจะเขียนเมื่อเรามีความพร้อมในการที่จะถ่ายทอดหรือถ่ายโอนทรัพย์สินต่างๆให้แก่ทายาทนะคะเราจะได้รู้ว่าเราต้องการเอาอะไรให้ใครบ้างนะคะนอกเหนือจากนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเขียนในขณะที่เรายังมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนบริบูรณ์ค่ะเรายังสามารถแสดงเจตนารมณ์อันชัดเจนได้ว่าเราต้องการจะแบ่งหรือมอบโอนทรัพย์สินชิ้นไหนให้แก่ทายาทคนไหนด้วยนะคะผู้มีสิทธิ์รับมรดกนะคะในพินัยกรรมเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2บุคคลนะคะบุคคลแรกเรียกว่าทายาทโดยธรรมค่ะนั่นก็คือผู้สืบสันดานหรือลูกนั่นเองนะคะถัดมาก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะถัดมาก็จะเป็นพี่น้องนะคะถัดมาก็จะเป็นลุงป้าน้าอาค่ะส่วนอีกกลุ่มนึงนะคะก็คือทายาทโดยพินัยกรรมนั่นหมายถึงว่าในพินัยกรรมเนี่ยเราต้องระบุเอาไว้นะคะว่าใครจะเป็นผู้ได้รับเช่นมอบให้มูลนิธิต่างๆเป็นต้นค่ะการเขียนพินัยกรรมนะคะเราแบ่งได้ทั้งหลายประเภทนะคะแต่จะขอแนะนำเพียง2ประเภทสำหรับวันนี้นะคะประเภทแรกก็คือเขียนด้วยลายมือของตนเองทั้งฉบับเจ้าของมรดกเนี่ยจะต้องเป็นผู้เขียนด้วยลายมือทั้งฉบับนะคะข้อดีก็คือมีความสะดวกง่ายนะคะสามารถทำเองเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเหมาะแก่ผู้ที่มีทรัพย์สินไม่มากนะคะส่วนข้อเสียก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเขียนเองทำเองเนี่ยอาจจะลืมว่าเอาไปไว้ที่ไหนสุดท้ายก็จะทำให้พินัยกรรมนั้นไม่เกิดผลนะคะตัวที่2เรียกว่าพินัยกรรมแบบธรรมดาอันนี้จำเป็นจะต้องพิมพ์ทั้งฉบับเมื่อพิมพ์แล้วก็จะต้องมีการลงลายมือชื่อมีการลงวันที่เขียนให้เสร็จเรียบร้อยต่อหน้าพยานทั้ง2คนนะคะและพยานทั้ง2คนเนี่ยก็จะต้องลงลายมือรับรองในขณะนั้นด้วยค่ะเวลาเราจะทำพินัยกรรมนะคะเราควรจะต้องเตรียมสิ่งต่างๆดังนี้นะคะ1เราต้องตรวจสอบอะไรบ้างที่จะเรียกว่าเป็นมรดกนั่นก็คือทรัพย์สินสิทธิต่างๆที่ต้องการจะมอบโอนแก่ทายาทนะคะนั่นก็หมายถึงว่าต้องเตรียมตัวหรือเตรียมดูผู้ที่จะเป็นทายาทที่จะรับมอบมรดกต่อไปนะคะ2ก็คือต้องเตรียมพยานค่ะพยานที่จะเซ็นในพินัยกรรมนะคะจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะต้องมีอย่างน้อย2คนนะคะและที่สำคัญก็คือผู้ที่เป็นพยานเนี่ยก็จะไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินในมรดกทั้งนั้นค่ะพินัยกรรมเนี่ยต้องเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นนะคะการเขียนพินัยกรรมเป็นการวางแผนมรดกด้วยหลักฐานทางเอกสารค่ะดังนั้นเราจะบอกได้ว่าการบอกใครต่อใครด้วยปากเปล่าว่าต้องการมอบทรัพย์สินอันนั้นอันนี้ให้เป็นการเพียงบอกเล่าเฉยๆนะคะไม่ได้นับเป็นพินัยกรรมค่ะการเขียนพินัยกรรมนะคะก็เป็นการวางแผนในการมอบโอนทรัพย์สินหรือมรดกให้แก่ทายาทอันเป็นที่รักของเรานะคะการวางแผนมรดกเนี่ยมีความจำเป็นสำหรับทุกคนนะคะไม่จำเป็นจะต้องไปรอจนกระทั่งถึงวัย

เกษียณอายุนะคะหรือไม่จำเป็นจะต้องรอไปจนถึงวัยที่ใกล้สิ้นอายุไขค่อยมาเขียนพินัยกรรมหรือวางแผนมรดกนะคะดังนั้นสิ่งที่เราควรจะทำก็คือเราควรเขียนพินัยกรรมไว้ตั้งแต่เนิ่นเพื่อความไม่ประมาทค่ะ

0: แป๊บนึงน่าจะมาแล้วครับพี่หมวย
1: เดี๋ยวผมลองโทรหาเขาดูก่อนนะ
2: ดีๆค่ะรีบโทรเลยครับดี
1: ไม่หลับครับปกติก็ไม่ใช่คนแบบนี้นะ
2: บีมนัดเขาไว้กี่โมงอ่ะ
1: ก็เวลานี้แหละครับนี่อ่ะ9โมงเอางี้ครับพี่หมวยเดี๋ยวเราเข้าไปรอในบ้านดีกว่าครับอยู่นี้ก็ร้อนครับนี่แห้วก็ไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยทำไมไม่มารับเป็นเพื่อนผมเนี่ยผมจะได้ไม่ต้องแบบมาจีบนั่งรอเนี่ยโอ้ยังไงอยู่นี่เองพี่หมวย
2: ตั้งนาน
1: ตื่นเร็วแจ
3: ็
1: ค
3: ครับ
1: แจ็
3: คโถเอ้ยคนกำลังนอนอยู่ขอนอนต่อแป๊บนึงเดี๋ยวออกไปทำงานต่อ
1: นอนอะไรเนี่ยนี่นัดกันมาคุยไงพี่บีม
3: พี่บีม
2: พี่หมวย
3: สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาบ้านแจ็คแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวไม่โทรมาก่อนจะได้คนทำให้คนทำกับข้าวรอมา
1: ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมานี่เป็นไรอัลไซเมอร์ใช่ไหมเนี่ยมาคุยเรื่องอัลไซเมอร์เหรอเนี่ย
3: พี่หมวยมายังไงเนี่ย
1: นี่บ้าน Healthy Village
3: เฮ้ยไม่บ้านแจ็คหรอ
2: ไม่ใช
3: ่มาโทรเรื่องรู้แล้วแหละว่าไม่ใช่บ้านตัวเองแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีนัดมาบ้านนี้มานั่งคุยกันยังไงก็เลยรีบมา
1: แล้วมาตั้งแต่กี่โมง
3: นัดกี่โมง9โมง
1: 9โมง
3: ตี4ถึงกันนะมานอนตรงนี้บอกไว้ก่อนเดินเข้ามาหน้าบ้านท่านบอกว่าพี่แจ็คทำตัวตามสบายเลยให้เหมือนอยู่บ้านตัวเองใช่
1: แต่ประตูหน้ามันปิดอ่ะคุณเข้ามาได้ไง
3: งัดไงไม่อยู่บ้านจะงัดบ้านตัวเองนะทำตัวตามสบาย
1: ก็คือคุณไม่ได้พกกุญแจบ้าน
3: ใช้ลวดค่อยๆเขี่ยแล้วงัดขึ้นกรึ๊บเงียบสนิทหมาไม่เห่าเลย
1: อาชีพเก่าเลย
3: ใช่เดินเข้ามาแล้วก็มานอนตรงนี้รอทุกคนเนี่ย
1: พอแล้ว
2: โอ
1: ้มีฉาชี
2: พแหมเราไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ยมีคนเข้ามานอนเนี่ย
1: ไปครับไปล้างหน้าไปในห้องน้ำอยู่
3: ในห้องน้ำนะ
1: ไปเลยครับ
3: ไปครับโทษนะครับทุกคนโทษนะครับสบายๆครับเหมือนอยู่บ้านเราครับทุกคนครับ
2: สวัสดีน้องแจ็คอย่างเป็นท
3: าง การ สวัสดี
1: คร
3: ับ พี่
1: ห
3: มวย
1: สวัสดีครับ
3: พี่บีมครับผมสดชื่น
1: อ
3: ่ะ
1: สดชื่นตาแน่น
3: แล้วพอได้ล้างหน้าล้างตาแล้วเป็นไงมันก็สดชื่น
2: ต้องถามน้องแจ็คค่ะว่าไม่ได้เจอกันนานเนี่ยผอมลงน้ำหนักลดไปกี่โลคะ
3: 10กว่าโลลดมา10กว่าโลภายในเวลาไม่ถึงครึ่งเดือนนะครับด้วยความที่มันน้ำหนักมันลงมากจนเราใช้ชีวิตลำบาก
2: แล้วมันลงเร็วด้วยนะ
3: ใช่ครับใช่ด้วยความที่มันลงเยอะมากจนขาแขนตัวมันผอมมากจนมันเดินไม่ได้ครับจะเดินก็ขารับหนักตัวไม่ได้1 2เหนื่อยด้วยความที่เราเป็นโรคปอดด้วยคือทุกอย่างมันลำบากไป
1: จริงๆนะเนี่ยเป็นโรคอะไรกันแน่ครับ
3: เป็นโรคปอดนะครับวันโรคปอดติดเชื้อปอดอักเสบแล้วก็มีน้ำท่วมบริเวณ

0: เยอะกว่าคนธรรมดาทั่วๆไป
1: อาการตอนแรกมันเป็นยังไงอะคะ
0: มีอยู่วันนึงอยู่ดีเป็นไข้อยู่ประมาณ38 39องศาอยู่แบบนี้ประมาณเป็นเดือนนะครับทุกวันพอไข้สูงปุ๊บก็กินยา
1: เป็นเดือนเลย
0: เป็นเดือนกินยาเพื่อให้ไข้ลดแล้วก็ออกมาถ่ายงานจนกินยาสู้ไม่ไหวแล้วไปฉีดยาให้มันไข้มันลดแล้วก็ไปทำงานจนมีอยู่วันนึงกําลังจะออกไปทำงานบ่ายตอนเช้าตื่นมารู้สึกว่าทำไมเวลาเราอาบน้ำแล้วเราเหนื่อยจังเลยอะลงบันไดบ้านขึ้นบันไดบ้านทำไมมันเหนื่อยก็เลยบอกกับแฟนว่าเดี๋ยวก่อนเราไปทำงานเนี่ยเราไปหาหมอหน่อยนึงดีกว่าไปตรวจดูเอ็กซเรย์ปอดนะปรากฏว่าภาพแผ่นในเอ็กซเรย์ที่เราเห็นน่ะปอดเราสองข้างมันมีจุดสีขาวๆครับจุดๆๆๆๆเป็นดอกๆๆเต็มเลยหมอเลยบอกว่าอยู่ตรงนี้ห้ามไปไหนแล้วก็ห้ามไปทำงานเดี๋ยวต้องแอดมิดตอนนี้เลยเพราะถ้าเกิดไปแล้วคุณไปแอคทิวิตี้เยอะๆปอดอาจจะกำเริบปอดอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้คือมันหนักขนาดนั้นเราก็ตกใจว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีมีเรื่องแบบนี้เข้ามาในตัวเราแล้วมันหนักขนาดนั้นเลยหรอยังไงสุดท้ายก็คือต้องแอดมิดแล้วก็ลางาน
2: ไอ้การป่วยเนี่ยมันอย่างที่บอกก็คือเดือนนึงใช่ไหมครับแล้วก็พอไปตรวจปุ๊บเจอจุด
0: ใช่จุด
2: ในระหว่างนั้นเนี่ยน้ำหนักมันลงตอนไหนฮะ
0: จนพอเราแอดมิดอ่ะจนร่างกายจนสภาพจิตใจเรามันห่อเหี่ยวแล้วอ่ะพอร่างกายมันห่อเหี่ยวปุ๊บมันลงเลยอ่ะมันลงแบบคือเราเข้าใจคำว่ากำลังใจกับความห่อเหี่ยวอ่ะถ้ามันดีมันจะดีถ้ามันไม่ดีร่างกายที่มันแย่อยู่แล้วเนี่ยมันไม่สามารถต้านได้แล้วพอเราห่อเหี่ยวปุ๊บเรากังวลมันลงเลย
1: แล้วทานอะไรได้ไหมคะตอนนั้น
0: ทานได้ปกติ
1: ทานเยอะไหมคะ
0: ทานเยอะปกติทานข้าว3มื้อปกติแต่น้ำหนักมันลงด้วยเอฟเฟกต์ของโรคอะครับพอมันลงจนแบบเฮ้ยเรากังวลไปเยอะแยะว่าเราจะเป็นอะไรโรคอื่นด้วยหรือเปล่ามันเร่งความดันเบาหวานนู่นนี่นั่นเพิ่มเข้ามาไหมนอกเหนือจากโรคปอดแล้วครับมันมีความกังวลเยอะมากในการแอดมิดครั้งนั้น
1: จากวันที่แอดมิดมาจนถึงวันนี้นี่ห่างกันกี่เดือนคะ
0: 6เดือน
1: 6เดือน
0: 6เดือนครับ
1: ตอนที่แอดมิดอยู่โรงพยาบาลคือ1เดือนเต็มเหรอคะ
0: แอดมิดจริง1เดือนเลยแต่อยู่ในเขาเรียกว่าห้องกักเชื้อเหมือนห้องแลบเลย
2: ครับ
0: เป็นห้องกระจกให้เรานอนอยู่แบบนั้นเพื่อกักเชื้อแล้วเจาะเลือดตรวจเลือดทุกวัน
1: ค่ะ
0: เจาะจนชัวร์แล้วไม่เป็นแน่ SAV ไม่ได้เป็นแน่ด้วยไม่ได้เป็นแน่ตรวจเสมหะปัสสาวะอุจจาระตรวจทั้งหมดตลอดเวลาเกือบ1สัปดาห์ไม่เจออะไรจนชัวร์ว่าเราไม่ได้เป็นโรคอื่นนอกจากเป็นโรคปอดแน่ๆก็เลยได้ออกจากห้องนั้นไปอยู่ห้องอื่นโดยรักษาแบบคนอื่นเขา
1: ค่ะรวมเบ็ดเสร็จ1เดือนที่อยู่โรงพยาบาล
2: ใช่แล้วถึงย้ายออกมา
0: ถึงย้ายออกมารักษาที่บ้านแทนเพราะว่านอกเหนือจากการที่เราแค่ทานยาทุกวันอยู่แล้วแล้วก็เปลี่ยนเป็นการหมอมานัดตรวจทุก2สัปดาห
2: ์ความหนักของมันเนี่ยระดับไหนคือในบรรดาคนป่วยที่เป็นโรคนี้ทั้งหมดโรคเดียวกันเนี่ยครับ
0: เบาสุดคือแค่เหนื่อยน้ำหนักไม่ลงไม่อาเจียนเป็นเลือดหนักสุดคือทั้งอาเจียนเป็นเลือดน้ำหนักลงป่วยจะอยู่ในระดับกลางคือแค่น้ำหนักลง
2: หนักลง
0: ไม่ถึงกับอาเจียนเป็นเลือดร่างกายเตือนก่อน
1: ตอนนี้น้ำหนักขึ้นมาบ้างยังคะ
0: ขึ้นมาบ้างแล้วซึ่งหมอบอกว่ามันฟื้นตัวไวมากนะครับเป็นเรื่องดีซึ่งปกติแล้วสักปีนึงปีครึ่งน้ำหนักถึงจะเริ่มขึ้นมาบ้างโรคนี้ถ้าไม่ดื้อยามันจะหายขาดครับแล้วน้ำหนักมันจะขึ้นเองโชคดีครับพี่หวยที่เวลาไปไหนนะครับก็จะมีคนที่แบบเฮ้ยแจ็คพี่เคยเป็นโรคนี้เฮ้ยแจ็คเพื่อนเราเคยเป็นเนี่ยคุณน้าเคยเป็นนะเรามีตัวอย่างที่เขาเคยเป็นแล้วเขาหายขาดแล้วมันเป็นโรคที่รักษาหายขาดนะมีแต่คนบอกเพราะนั้นแล้วหนึ่งสิ่งที่เป็นกำลังใจของเราที่เราฟื้นตัวไวขนาดนี้คือเราได้รับการการันตีว่ามันเป็นโรคที่หายขาดหนึ่งนะครับสองพอมันมีคนรอบข้างที่เป็นโรคเดียวกับเราแล้วเขามีประสบการณ์มาบอกเราก็ต้องทานยาให้ตรงทานเวลาไหนก็ต้องทานเวลานั้นแล้วก็อดทนกับมันสุดท้ายคือกำลังใจต้องเยอะด้วยอ่ะ
2: นี่สำคัญ
0: ต้องเยอะมากกว่าเดิมด้วยเพราะว่าเราดูแลคนอื่นแล้วเพราะนั้นแล้วพอเราเป็นเองเราต้องไม่ให้คนอื่นรู้ว่าเราแบบอ่อนแอนะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราพร้อมที่จะเดี๋ยวก็หายแล้วพร้อมที่จะกลับมาดูแลทุกคนได้เหมือนเดิมแล้วก็ดูแลตัวเองได
2: ้ผมเชื่อว่าทุกคนพร้อมจะเป็นกำลังใจให้แจ็คอยู่แล้วนะครับ
3: ครับ
2: จริงๆแล้วสำหรับคนป่วยทุกคนเนี่ยกำลังใจเป็นเรื่องสำคัญมากแต่ว่าอยากรู้ว่าสำหรับแจ็คเนี่ยใครสำคัญแบบอยู่ใกล้ๆแล้วคอยให้กำลังใจมากที่สุดครับ
0: ก็เหมือนกับทุกคนแหละที่ไม่พ้นครอบครัวไม่พ้นแฟนไม่พ้นเพื่อนๆคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งคนที่เรา ไม่รู้จักเขาอ่ะแต่เขาเคยเห็นเราในทีวีแบบเนี้ยเขาก็จะเข้ามาให้กำลังใจสุดท้ายครับอยากจะบอกว่ากำลังใจจากใครก็ช่างถ้าเราฟังเขาแล้วเราไม่ได้คิดตามหรือเราไม่ได้เห็นด้วยมันก็เท่านั้นสุดท้ายเราไม่ต้องฟังใครก็ได้แต่เราเชื่อตัวเราเองว่าให้เรามีกำลังใจให้กับตัวเองสำคัญที่สุดอ่ะแต่ว่าแค่นั้นเอง
2: ฟังแจ็คพูดแล้วเนี่ยผมก็
0: กำลังใจแน่นไหมแจ็คเนี่ย
2: กำลังใจแน่นมาก
1: แล้วได้แง่คิดด้วย
2: ใช่ๆครับแล้วอยากจะบอกว่าคุยกับพี่เจี๊ยบ
0: เจี๊ยบเคยมาเหรอที่นี
1: ่ใช่แล้วค่ะ
0: มาทำอะไรทีมงานเขาไม่ได้ป่วยจริงพี่บีม
1: แกขึ้นสูงมาก
0: แอคติ้งเป็นอย่างนั้นแหละพี่มวยผมเนี่ยรับเขาในรายการถ้าเห็นภาพนะถ่ายรายการกันอยู่วันนั้นเหมือนกับเขาโลกหมุนนะแล้วก็กำลังจะหงายท้องหัวฟาถ้าผมรับไม่ทันนี่หัวฟาพื้นน็อกเหมือนพ่อนะก็แล้วคุณเจฟเชิญยิ้มครับคุณเป็นหนี้ชีวิตผมอยู่นะครับ
2: ถ้ารับไม่ทันนี่มรดกได้คนเดียวเลยนะ
0: จบเลยที่นอนเก่าๆของพ่อเสร็จผมแน่นอนผมว่าผ่านนะเขาไม่น่าจะมาออกรายการดีๆแบบนี้ด้วยแค่เอาโรคความดันมาคุณไม่สมควรผมเท่านั้นกับเก้าอี้ตัวนี้กับพี่เบิร์ดกับพี่บีมคุณเฉลิมคุณปลอม
1: พี่เจี๊ยบสะดุ้งแน่นอน
0: เนี่ยพอเราสนุกสนานแบบนี้ได้ใครจะเชื่อว่าเราป่วยแล้วเขาก็อยากจะให้เราทำงานแค่นั้นเองครับใช่
1: ค่ะแล้ววันนี้สำหรับโรคที่แจ็คเป็นค่ะเรามีคุณหมอประจำบ้านจะมาร่วมพูดคุยและให้คำแนะนำเพิ่มเติมด้วยนะคะวันนี้เราจะได้พบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์ค่ะอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ถามคุณหมอก่อนเลยว่าโรคที่น้องแจ็คเป็นเนี่ยค่ะสรุปแล้วจริงๆคือโรคอะไรคะ
3: ครับจริงๆถ้าเราฟังที่คุยกันมาเมื่อกี้นะฮะก็เท่าที่ดูจากประวัติทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการติดเชื้อวัณโรคในปอดซึ่งถ้าเมื่อกี้แจ็คก็พูดคำว่าทีบีก็คือคำย่อของคำว่า tuberculosis คือมันเป็นโรคติดเชื้อในปอดซึ่งมันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งซึ่งมันก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเพียงแต่ว่าทำไมเอ๊ะเราอยู่ดีมาติดได้ยังไงเมื่อกี้แจ็คก็บอกว่าไม่สูบบุหรี่เลยนะฮะก็ไม่ได้เอ๊ะมันจะมีความเสี่ยงอะไรไหมที่จะเป็นโรคนี้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วต้องยอมรับว่าเรามีคนที่รับเชื้อเข้ามาเนี่ยโดยที่ไม่มีอาการของโรคเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอย่างพวกเราในห้องนี้หลายๆคนถ้ามาตรวจเราจะเจอเชื้อนี้ในร่างกายเรา
4: จริงครับ
0: อุ้ย
4: ตายแล้วอุ้ยไงเนี่ย
0: นั่นน่ะสิ
3: แต่เพราะว่าร่างกายเราแข็งแรงเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องเอ๊ะทำไมคนที่สภาพร่างกายอ่อนแอมีการเรียกว่าทำงานของระบบภูมิคุ้มกันที่มันตกต่ำลงจริงๆก็มีการศึกษาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นวัณโรคในระยะแฝงก็คือเรารับเชื้อมาแต่ร่างกายเราเนี่ยมันกันเชื้อให้มันไม่มีการพัฒนาจนเป็นโรคอย่างของน้องแจ็คเมื่อกี้ที่เราคุยกันเมื่อกี้บอกว่าเอ๊ะมันเหนื่อยออกกำลังกายแล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วก็ไปตรวจแล้วก็เจอจุดเล็กๆในปอดใช่ไหมครับจริงๆอันนี้ก็เป็นวัณโรคที่ปอดเพราะเราก็ต้องทราบว่าเอ๊ะวัณโรคเนี่ยมันชอบอวัยวะหลายๆอย่างจริงๆโชคดีนะคะว่ามีเฉพาะที่ปอดกับเยื่อหุ้มปอดจริงๆแล้วมันเข้ากระแสเลือดเราแล้วก็ส่วนนึงมันก็จะไปที่สมองไปที่ต่อมน้ำเหลืองบางท่านก็อาจจะไปโผล่ที่ตับบางคนไปโผล่ที่กระดูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆไปได้หมดนะฮะ
4: จริงบอกว่าแบบขั้นหนักนี่คือแบบอาเจียนออกมาเป็นเลือดนี่คืออะไร
3: คือจริงๆแล้วที่บอกว่าอาการไอเป็นเลือดที่ว่ามีแบบเสมหะออกมาเป็นเลือดปนเนี่ยเพราะว่าบางทีวัณโรคเนี่ยมันเข้าไปทำให้เกิดโพรงคือว่ามันกัดกินปอดเรามันทำให้เกิดเรื่องของเลือดออกในทางเดินหายใจของเราคือจริงๆของคุณแจ็คโชคดีนะครับที่หาเจอเพราะจริงๆเมื่อกี้ที่คุยกันเรื่องว่าเอ๊ะเป็นไข้38-39องศาเนี่ยเป็นหลายๆสัปดาห์ต่อกันแล้วก็พอรับประทานยาแล้วไข้ลดปัญหาพวกนี้บางทีหาสาเหตุไม่เจอเพราะอย่างบางจุดในร่างกายเราเช่นที่ตับเงี้ยหรือว่าอย่างในกระดูกเงี้ยบางท่านจะมาด้วยอาการไข้เรื้อรังอาจจะซีดลงนิดนึงแต่ไม่มีตาเหลืองตัวเหลืองนะฮะพวกนี้บอกเราไม่ได้ว่ามันจะมาที่ระบบไหนอย่างของน้องแจ็คเนี่ยมาที่ทางเดินหายใจอาการหลักคือเหนื่อยแต่นี่ต้องบอกว่ามาช้ามากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะถามว่าอาการเริ่มต้นคืออะไรอาการเริ่มก็คือไอครับเพียงแต่ว่าไอบางท่านบอกว่าไอแห้งๆบอกว่าไอมาตั้ง3อาทิตย์แล้วแล้วมีไข้น้ำหนักลดลงเกือบ10โลอันนี้คงไม่ต้องรอนะครับอันนี้รีบมาตรวจดีกว่าส่วนความเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคนี้ส่วนนึงคืออาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะขาดการพักผ่อนอาจจะมีความเครียดอย่าลืมนะว่าจริงๆแล้วก็ความเครียดมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันด้วยเพราะฉะนั้นกลับมานั่งดูคือว่าปัญหาคือตัวที่เป็นระบบภูมิคุ้มกันเราอาจจะมีการลดการทำงานลงในช่วงที่เราพักผ่อนน้อยหรือมีความเครียดในช่วงนั้นถ้าเริ่มเป็นการรักษาหลักที่สำคัญที่สุดคือการรับประทานยาให้เร็วที่สุดยาที่กินเนี่ยมันจะมี2ระยะเขาเรียกว่าระยะเข้มข้นเพราะฉะนั้น2เดือนแรกเนี่ยที่กินยาเยอะเนี่ยคือเพื่อฆ่า เชื้อที่มันมีการกระจายไปยังคนรอบข้างแต่ช่วงที่เหลือนะครับ4เดือน9เดือนบวกจนถึงเป็นปีเนี่ยเพื่อจะกำจัดเชื้อที่มันซ่อนอยู่ในเม็ดเลือดขาวเขาเรียกว่าระยะที่เชื้อมันแบบหลบในความยากคือว่ายังไงก็คือว่าเมื่อเรายกภาระมาที่คนไข้ในการรับประทานยาเนี่ยเราก็ต้องบอกคนไข้ว่าต้องกินให้ครบเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเชื้อที่มันหลบแฝงอยู่ด้านในเม็ดเลือดขาวเนี่ยถ้าเรากินไม่ครบเราฆ่าเขาไม่ตายเนี่ยเขาก็คงจะ
0: แน่นอน
3: กลับมาจัดการเราอีกรอบนึงแต่ว่าจริงๆผลพวงของการรับประทานยาที่ไม่ครบเนี่ยจะตามมาด้วยว่าถ้าเกิดต้องเป็นอีกรอบนึงเนี่ยสูตรการรักษาของคุณแจ็คจะไม่ได้ง่ายนะครับตอนนี้จะไม่เป็น10เม็ดนะคร
0: ับเป็นเริ่มต้นใหม่
3: อาจจะเป็นยาฉีดซึ่งมีผลต่อไตอาจจะมียาบางตัวที่ทานยาแล้วมีปัญหาเรื่องของตัวดำเพราะฉะนั้นโรคนี้ง่ายสุดครับวิธีการป้องกันนะครับหลักการคือการวินิจฉัยระยะเริ่มต้นมีอาการที่สงสัยวัณโรคมีอยู่ไม่กี่อย่าง1เรามีอาการไอเรื้อรังมีอาการผอมลงน้ำหนักลดไข้เรื้อรังไม่ทราบสาเหตุหรือแม้กระทั่งบางคนบอกว่าสังเกตว่าตัวเองเนี่ยมีอาการไอกลางคืนแล้วมีเหงื่อออกกลางคืนอย่างที
0: ่เต็มหมอนเลย
3: นะครับ
0: เหงื่อจะเต็มหมอนเลย
3: อันนี้นะครับให้รีบไปตรวจครับ
1: อย่างของน้องแจ็คเนี่ยค่ะที่คุยกันก็บอกว่าจะกังวลเรื่องน้ำหนักมีโอกาสจะกลับมาหนักเท่าเดิมเมื่อไหร่คะคุณหมอ
3: คือต้องใช้เวลาครับอย่างน้อยเนี่ยอาจจะเป็นปีนะครับในช่วงนี้ก็ต้องกลับมานั่งคิดว่า1เราหายขาด2ณตอนนี้เราปอดเราดีขึ้นพอหลังจากนี้เนี่ยเราต้องรู้ว่าเราจะต้องเลือกใช้ชีวิตให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็การรับประทานอาหารส่วนหนึ่งก็จะช่วยทำให้เราดีขึ้นได้ด้วย
4: หมอครับอย่างแจ็คนี่เขาจะกลับไปรับงานเยอะๆเหมือนเดิมเนี่ยได้ไหมครับ
3: คือผมมองว่าจริงๆถ้ารักษาหายขาดเนี่ยมันไม่ได้เป็นจุดที่ยากมากในการที่จะกลับไปทำงานเพราะว่าลองกลับมานั่งดูว่าพฤติกรรมบางอย่างที่ทำให้เรามีความเสี่ยงบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวแล้วมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราทราบไหมครับบางคนอดนอนเป็นอาทิตย์เลยแล้วก็เครียดด้วยเนี่ยอย่าลืมนะครับร่างกายเราเนี่ยกระบวนการภูมิคุ้มกันเราเนี่ยมันทำงานต่ำแน่นอนณวันนั้นนะครับเชื้อที่มันแฝงในร่างกายอ่ะมันจะยกเรียกว่าสัญญาณบอกแล้วว่าเตรียมยกพลขึ้นบกนะครับเตรียมมาถล่มคุณแจ็คอีกรอบนึงเพราะฉะนั้นก็จะฝากว่าเออจริงๆเนี่ยหายขาดเนี่ยแน่นอนแล้วก็กลับมานั่งคิดว่าทำอย่างไรเนี่ยจะไม่ให้มันกลับไปเป็นซ้ำอีก
0: หลีกเลี่ยงความน่าจะเป็น
3: แล้วก็ติดตามคุณหมออย่างใกล้ชิด
0: แค่นั้นเองนะครับผมอย่าประมาทในการใช้ชีวิตใช้ได้กับคนที่ทั้งป่วยและไม่ป่วย
1: วันนี้ได้เข้าใจโรคที่น้องแจ็คเป็นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้ความรู้ด้วยว่าเราจะมีวิธีการสังเกตตัวเองป้องกันตัวเองยังไงบ้างแต่คำถามวันนี้ยังไม่หมดนะคะยังมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านเราพักกันทุ่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในระเบียงสุขภาพค่ะมาถึงช่วงระเบียงสุขภาพค่ะเรายังอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์อาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะหลังจากที่พวกเราได้ถามคำถามคุณหมอแล้วตอนนี้เปิดโอกาสให้ท่านชมทางบ้านได้ถามคำถามบ้างไปฟังคำถามแรกกันค่ะ
5: คุณหมอครับผมมีอาการไอจามเจ็บหน้าอกพอจะมีโอกาสปอดอักเสบหรือว่าเป็นวัณโรคไหมครับ
1: คำถามแรกค่ะคุณหมอคะไอหรือจามแล้วมีอาการเจ็บหน้าอกมีโอกาสที่จะเป็นปอดอักเสบหรือวัณโรคไหมคะ
3: คือจริงๆอาการไอหรือจามธรรมดาเนี่ยไม่ได้น่ากลัวนะครับแต่สัญญาณที่ติดธงแดงคือเรื่องอาการเจ็บหน้าอกเพราะว่าถ้าเราหายใจลึกๆแล้วเราเจ็บปั๊บๆอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งมันคือเป็นการที่เรามีการอักเสบในปอดบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเพราะไอเยอะกระดูกซี่โครงเลยระบมแต่ถ้าเจ็บข้างใดข้างหนึ่งอันนี้ให้ระวังร่วมกับมีไข้มีอาการเหมือนกับอย่างที่เราคุยกันก็คือบางคนมีไข้กลางคืนน้ำหนักลดลงนะฮะแล้วก็ทานยาลดไข้แล้วไข้ไม่ลดเลยอันนี้ให้สงสัยเขาว่าอาจจะเป็นเรื่องของการติดเชื้อในปอดแล้วมันลามไปยังเยื่อหุ้มปอดด้านข้างทำให้เรามีอาการเจ็บหน้าอกเวลาที่เราไอหรือว่าที่เราหายใจนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสัญญาณเตือนว่าไอบวกจุดๆเช่นเจ็บหน้าอกหรือมีอาการเรื่องของน้ำหนักลดลงมีไข้พวกนี้อย่านิ่งนอนใจครับ
0: สันนิษฐานไว้ก่อนเลยวิตกกังวลในเรื่องร่างกายเราเป็นเรื่องที่ดี
4: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปฟังคำถามข้อต่อไปกันเลยครับ
6: ก็คือการกินปิ้งย่างกับการดมความทูบเนี่ยทำให้เกิดโรคปอดไหมครับ
4: คุณหมอครับคำถามข้อนี้น่าสนใจมากสูบดมควันจากทูบหรือว่าจากเราไปกินอาหารปิ้งย่างเนี่ยมันมีสิทธิ์ทำให้เราเป็นโรคปอดหรือเปล่า
3: ก็มี2เรื่องนะฮะเรื่องแรกก็คือเรื่องการบริโภ
4: ค
3: เรื่องสองก็เป็นเรื่องความเชื่อทางศาสนาคือทางการบริโภคเนี่ยการรับประทานอาหารปิ้งย่างเนี่ยส่วนหนึ่งอยู่ในที่ที่เป็นร้านแล้วก็จะมีปิดนะฮะอาจจะมีเครื่องดูดควันบางร้านก็มีบางร้านก็ไม่มีเราทาน24ชั่วโมงไหมฮะ
4: โอ้โหถ้าทาน24ชั่วโมง
1: น้ำหนักขึ้น
3: ใช่ครับเพราะจริงๆแล้วเราต้องยอมรับว่าการที่เราใช้การทานปิ้งย่างเนี่ย ถ้าใช้เป็นเตาถ่านเนี่ยควันที่เกิดจากการเผาไหม้นะครับก็จะมีผลนะครับก่อให้เกิดการระคายเคืองบางครั้งสังเกตนะว่าเอ๊ะแบบอย่างถ้าเราไปทานบางทีออกมารู้สึกว่าอืมรู้สึกเหมือนกับคัดจมูกมีอาการเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นผลจากการระคายเคืองซึ่งเกิดจากควันที่เกิดจากการเผาไหม้แล้วก็ส่วนที่สองคือเรื่องของทูบทูบนี่น่าสนใจมากเรื่องทูบเนี่ยเรากลับมานั่งมองว่าทำไมปัจจุบันเนี่ยเราจะมองว่าเวลาที่เราไปวัดเราจุดทูบเสร็จใช่ไหมครับบางคนก็จะรู้สึกว่าหายใจไม่ออก

0: แสบจมูกบางคนเข้าไปใกล้ๆบางคนโบกพยายามโบกควันทุกข์เข้ามาในร่างกายซึ่งตรงจุดนี้เป็นระยะสั้นแต่ระยะยาวเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากกว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในคนที่ทำงานอยู่ในอวัตหรือว่าในสันเจ้าซึ่งเจอกับทุกข์ทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงอันนี้รับไปเต็มๆซึ่งถามว่าทำให้เกิดโรคอะไรทำให้เกิดโรคปอดได้เพราะฉะนั้นสารในกลุ่มที่เป็นเรื่องของการเผาไหม้หรือว่าในทูบเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นสารที่ก่อการระคายเคืองและทำให้เกิดการเสื่อมของปอดของเราได้ถ้าเราต้องทำการสัมผัสกับสารพวกนี้เป็นประจำทุกวันทุกวัน
1: งั้นเวลาไปไหว้เจ้าอย่างเงี้ยค่ะเราสวมหน้ากากช่วยได้ไหมคะ
0: คือผมมอง2 อย่างครับคือจริงควันที่เกิดจากการเผาไหม้เนี่ยมันมีทั้ง2 ส่วนคือมีทั้งฝุ่นแล้วก็มีทั้งตัวที่เป็นแก๊สมีทั้งสารเคมีบางทีมันไม่ได้ป้องกัน 100% ผมมองว่าพอเราเสร็จเขาเรียกว่าศาสนกิจแล้วเนี่ยบางคนก็ออกมาได้เลยนะครับ
2: ประเดี๋ยวประดาวได้แค่นั้นเองนะครับผมแล้วหลินเรียกว่าได้กับการไปไหว้พระอยู่แล้วไปทานอาหารอยู่แล้วแต่ว่าเสร็จเรียบร้อยก็กลับบ้านแค่นั้นเองกลุ่มเสี่ยงคือคนที่อยู่นั้นนาน
1: ๆวันนี้ชัดเจนมากนะคะก
2: ับ
1: การดูแลปอดของตัวเองให้แข็งแรงเพราะว่าการหายใจเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ปอดทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนก๊าซที่คุณหมอบอก
0: ค
1: ่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องแจ็คด้วย
2: ขอบคุณพี่หมอครับขอบคุณพี่
1: ครับขอบคุณค่ะ
2: ผมครับผมแต่ว่าช่วงหน้าเรายังไม่ไปไหนนะครับผมกลับมาดูว่าพี่แห้วนะครับจะพาเราไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ไหนในช่วงรอบรั้วรามาครับ
1: มาถึงช่วงรอบรั้วรามาค่ะวันนี้แห้วจะพาเราไปเที่ยวไหนคะ
3: วันนี้นะครับไม่เชิงเป็นการท่องเที่ยวครับแต่ว่าวันนี้จะพาไปดูโครงการดีๆครับที่เขาเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อให้คนกับสัตว์เนี่ยใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขร่วมกันได้ครับ
2: โอ้ยถ้าจะไปดูการใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างคนกับสัตว์นะไปดูบ้านพี่ก็ได
3: ้ทำไมครับบ้านพี่บีมเป็นยังไงครับ
2: บ้านพี่นะหมา1แมว3ตุ๊กแกอีก4แล้วก็ยังเลี้ยงปลาทองอีก5ตัวแล้วก็มีปลาหางนกยูงอีกเป็น100แล้วบนต้นไม
1: ้บีม
2: ครับ
1: อันนั้นเนี่ยมันธรรมดา
2: ถ
1: ้าระดับแห้วจะพาไปแล้วเนี่ยพี่ว่ามันต้องเป็นแบบสเกลใหญ่ๆไม่ธรรมดา
2: ปลาหางนกยูงเป็นร้อยเลยนะครับ
3: โอ้โหนี่ยัง
2: สเกลใหญ่มาก
3: โครงการที่จะพาไปเนี่ยนะครับเป็นโครงการที่สร้างทางเชื่อมระหว่างฝั่งป่าทับลานกับป่าเขาใหญ่ครับให้สัตว์เนี่ยเขาได้เดินไปทั้งป่าทับลานแล้วก็ป่าเขาใหญ่ได้โดยที่ไม่ต้องเป็นอันตรายนั่นเองครับ
1: มันต้องเป็นระดับนี้น้องบีม
2: ยอมก็ได้
3: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ถนนเส้น304นะครับที่เชื่อมระหว่างจังหวัดนครราชสีมากับจังหวัดปราจีนบุรีครับและอย่างที่ผมบอกครับว่าจุดนี้เองนะครับเป็นจุดที่มีอุโมงค์เชื่อมระหว่าง2ผืนป่าเข้าด้วยกันระหว่างผืนป่าของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และผืนป่าของอุทยานแห่งชาติทับลานอยู่ข้างหลังผมนี่เองครับ
4: อุโมงค์เชื่อมผืนป่าแห่งนี้นะครับนับเป็นทางเชื่อมผืนป่าแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์ในการที่ให้สัตว์ป่าเนี่ยได้มีโอกาสอพยพหรือเคลื่อนย้ายตามธรรมชาติได้อย่างอิสระและปลอดภัยจากรถที่สัญจรไปมาด้วยนะครับ
3: คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่ข้างบนอุโมงค์ครับข้างล่างนะครับเห็นรถวิ่งไปวิ่งมาเสียงดังมากๆเลยนะครับแต่ข้างบนเนี่ยกลับเงียบสงบในอนาคตนะครับต้นไม้ที่เห็นรอบๆเนี่ยนะครับก็จะโตเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับผืนป่า2ผืนก็จะกลับมาเป็นผืนป่าผืนเดียวกันเหมือนเดิมนั่นเองครับเอาละเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะชวนคุณผู้ชมไปดูกันดีกว่าว่าแถวนี้เนี่ยมีร่องรอยสัตว์ป่าอะไรให้เราได้เห็นบ้างไปดูกันครับ
4: นอกจากทางเชื่อมสำหรับสัตว์ขนาดกลางและสัตว์ขนาดใหญ่แล้วตามแนวถนนยังมีอุโมงค์ทางลอดสำหรับสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและอุโมงค์สัตว์ลอดขนาดเล็กอีกด้วยถือว่าอุโมงค์แห่งนี้นะครับนับว่าเป็นต้นแบบสำคัญของการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และสัตว์ป่าได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ
3: คุณผู้ชมครับจากการสังเกตนะครับเริ่มเห็นรอยเท้าเล็กๆของสัตว์จำพวกเก้งกวางแล้วก็เลียงผาแล้วล่ะครับแต่ข้อมูลที่ผมได้มานะครับเขาบอกว่าเริ่มมีสัตว์ใหญ่อย่างพวกช้างกระทิงแล้วก็เสือเนี่ยนะครับมาหากินบริเวณใกล้ๆของอุโมงค์ครับแล้วลองคิดดูนะครับถ้าหากว่าวันหนึ่งเนี่ยสัตว์ใหญ่เหล่านี้นะครับเดินข้ามทางเชื่อมตรงนี้นะครับนั่นหมายถึงว่าอุโมงค์แห่งนี้เนี่ยประสบความสำเร็จแล้วล่ะครับ

0: นับเป็นโครงการดีๆที่เกิดขึ้นและนี่ถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยด้วยที่สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่จะได้เดินข้ามระหว่างป่าได้อย่างปลอดภัยน่าชื่นชมค่ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับพี่หมวยเพราะว่าผมมีความเชื่อว่าการพัฒนาของมนุษย์เราเนี่ยครับถ้าเผื่อเราคำนึงถึงเพื่อนร่วมโลกของเราอย่างพวกสัตว์ป่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ครับ
2: วันนี้พี่บีมนี่จริงจังมากมากเลยนะคร
0: ับ
1: นี่เห็นพี่เป็นคนยังไงพี่เป็นคนจริงจังมาโดยตลอดนะถ้าพี่ใส่แว่นเนี่ยทุกคนจะคิดว่าพี่เป็นหมอเลยนะ
2: โอ
1: ้
2: โห
1: จริงๆอย่างเทปหน้าเนี่ยพี่คิดว่าพี่จะเริ่ม
2: เสียดายจังเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพี่หมวยครับ
0: ใช่ค่ะกลับมาพบกับ Healthy Village รายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: กลับมาพูดเรื่องความจริงจังของพี่นะจริงๆเองทางรอดเนี่ยที่บ้านพี่ก็เริ่มทำแล้วนะ

0: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณเคยรู้จักคนที่ไม่เคยฟันผุบ้างไหมครับผมไม่เคยเจอนะครับทำไมคนส่วนใหญ่หรือแทบทุกคนฟันน่าคิดนะครับว่าโรคในช่องปากเนี่ยป้องกันไม่ได้เชียวหรือคุณผู้ชมสงสัยเหมือนกับผมไหมครับ
1: องค์การอนามัยโลกคาดว่าเด็กนักเรียนทั่วโลกประมาณร้อยละ60-90มีอาการฟันผุและในผู้ใหญ่เกือบทุกคนมีฟันผุครับสาเหตุหลักๆก็มาจากการสะสมของคราบพลักจากแบคทีเรียบนฟันและสร้างกรดขึ้นมาเพื่อทำลายเคลือบฟันและหากไม่กำจัดคราบแบคทีเรียจะสะสมตัวจนกลายเป็นคราบหินปูนตามมาด้วยฟันผุครับและหากคราบพลักของแบคทีเรียไปทำลายเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณรอบๆขอบเหงือกก็ทำให้เป็นโรคเหงือกร่นเหงือกติดเชื้อจนถึงขั้นต้องสูญเสียฟันครับแม้ว่าโรคนี้จะเป็นกันมากแต่เราก็มีทางป้องกันได้นะครับโดยไม่รับประทานอาหารที่เรียกว่าจังฟู้ดหรืออาหารขยะพวกอาหารคาวหวานขนมเครื่องดื่มที่มีปริมาณแป้งน้ำตาลไขมันและเกลือสูงแต่มีโปรตีนและใยอาหารต่ำไม่สูบบุหรี่ทั้งแบบมีควันหรือไม่มีควันเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเหงือกอักเสบโรคฟันผุโรคปริทัศน์และมะเร็งช่องปากครับและต้องมีวินัยในการดูแลสุขภาพภายในช่องปากดังนี้ครับแปรงฟันอย่างถูกวิธีอย่างน้อยวันละ2ครั้งใช้ไหมขัดฟันอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ1ครั้งแปรงฟันหรือบ้วนปากทุกครั้งหลังอาหารเพราะหลังรับประทานอาหารจะมีเศษอาหารขนาดเล็กจำนวนมากติดอยู่ตามซอกฟันในช่องปากซึ่งเป็นสาเหตุของฟันผุได้พบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพฟันทุก6เดือนเพื่อกำจัดคราบแบคทีเรียก่อนที่จะสะสมตัวจนกลายเป็นคราบหินปูนหากมีเลือดออกขณะขัดฟันต้องไปพบแพทย์ทันทีเพราะอาจเป็นสัญญาณของโรคเหงือกอักเสบได้ครับ
2: ในปัจจุบันเรายังไม่พบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดมะเร็งในช่องปากนะคะแต่จากการศึกษาพบว่าผู้ที่สูบบุหรี่จัดหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์จัดมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งในช่องปากได้มากกว่าปกติสำหรับฟันผุและเหงือกเสพเป็นโรคที่ถ้าเกิดขึ้นแล้วควรที่จะต้องทำการรักษานะคะโรคเหงือกอักเสบเกิดจากแผ่นค่าจุลินทรีย์ที่สะสมบริเวณผิวฟันโดยเฉพาะผิวฟันบริเวณขอบเหงือกหรือว่าตามซอกฟันซึ่งเรากำจัดได้ไม่หมดส่วนฟันผุเนี่ยเกิดจากการที่แบคทีเรียในช่องปากบางชนิดทำปฏิกิริยากับอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลที่เรารับประทานเข้าไปแต่อย่างไรก็ตามทั้งโรคฟันผุและเหงือกเสพเราสามารถป้องกันได้ด้วยวิธีการง่ายๆที่เราทำกันอยู่ทุกวันเลยก็คือการแปรงฟันร่วมกับการใช้ไหมขัดฟันหรือว่าแปรงซอกฟันหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลนะคะแล้วการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันเนี่ยเราควรจะทำให้ถูกวิธีแล้วก็สะอาดบดจดทุกซอกทุกมุมเราถึงจะสามารถป้องกันการเกิดโรคฟันผุและเหงือกอักเสบได้ค่ะ
0: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคในช่องปากและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
3: 3 minute talk do and don't
4: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: คุณทราบหรือไม่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรผลิตวัคซีนป้องกันไวรัสในกุ้งขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศเพิ่มอัตราการขยายพันธุ์ลูกวัวจากปีละ1ตัวเพิ่มเป็นปีละมากกว่า10ตัวคนมันสัมปันหลังพันธุ์ใหม่ของโลกที่สมบูรณ์และมีคุณภาพมากกว่าเดิมนวัตกรรมเหล่านี้เริ่มต้นมาจากสิ่งเล็กๆที่คุณไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้เราเรียกมันว่าชีวโมเลกุล
1: ชีวโมเลกุลก็จะเป็นโมเลกุลที่เป็นกลไกการทำงานของสิ่งมีชีวิตนะครับถ้าเปรียบเทียบให้มองเห็นภาพง่ายๆร่างกายของเราก็ประกอบด้วยอวัยวะต่างๆนะครับหัวใจตับไตนะครับแต่ละอวัยวะต่างๆก็จะมีเซลล์จำนวนมากมายภายในเซลล์เนี่ยเซลล์ทำงานได้ก็จะต้องมีกลไกเล็กๆนะครับที่เป็นเหมือนกับฟันเฟืองของเครื่องจักรที่อยู่ในเซลล์ที่ทำให้เซลล์ทำงานได้กลไกเหล่านี้คือโมเลกุลนะครับเป็นโมเลกุลที่เรียกว่าชีวโมเลกุล
0: ชีวโมเลกุลถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นมากต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตในปีพ.ศ. 2552สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดลได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนภารกิจทางการวิจัยด้านชีววิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลอีกทั้งยังมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาอีกด้วย
1: การศึกษาชีวโมเลกุลนะครับชีวโมเลกุลในที่นี้เนี่ยเรามักจะหมายถึง DNA RNA หรือไม่ก็โปรตีนนะครับเป็นส่วนใหญ่เป็นหลักโมเลกุลเหล่านี้เป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ซึ่งมีโครงสร้างส่วนย่อยๆแล้วก็การเรียงตัวของมันมีความหมายกับการทำงานวันนี้เรารู้โครงสร้างการเรียงตัวของมันเราก็จะเข้าใจการทำงานของมันนะครับทีนี้การทำงานของมันเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าบางครั้งการทำงานที่ผิดปกติก็นำไปสู่โรคต่างๆเราก็อยากจะทำความเข้าใจว่าโรคต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถใช้โมเลกุลเหล่านี้มาทำประโยชน์ต่างๆได้ด้วยนะครับในเรื่องของการทางการแพทย์นะครับการพัฒนาวัคซีนการศึกษาหรือพยายามหาวิธีวินิจฉัยหรือรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการทำงานในระดับโมเลกุลแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรด้วยวิธีการต่างๆนะครับที่ใช้ไบโอเทคโนโลยี
0: สิ่งสำคัญของงานวิจัยนั่นก็คือการได้นำงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้จริงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมและในวันนี้เราจะตามไปดูกันว่าความรู้ด้านชีวโมเลกุลนี้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้าง

วัวนมเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญระดับต้นๆของประเทศไทยนะครับและที่สำคัญก็คืออาชีพเลี้ยงโคนมเนี่ยก็เป็นอาชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปัญหาของการขยายพันธุ์โคนมเนี่ยเนื่องจากว่าวัวนมที่ให้ผลผลิตสูงๆเนี่ยนะครับถ้าเราปล่อยให้ผลิตโดยการผสมเทียมเนี่ยเราก็จะได้ปีนึงเนี่ยตัวนึงนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีความก้าวหน้ามากเราสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเรื่องของการเจาะเก็บเซลล์ไข่เพื่อมาผลิตตัวอ่อนที่เราเรียกว่า OPU IVF ซึ่งก็คือการเจาะเก็บเซลล์ไข่จากแม่โคที่มีพันธุกรรมดีให้ผลผลิตสูงนะครับแล้วก็เอาไปผลิตตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีที่เราวิจัยมาเนี่ยสามารถที่จะ

0: ได้มากกว่า10ตัวหรืออาจจะถึง50ตัวต่อปีได้นะครับ
1: จากงานวิจัยในห้องแลบเล็กๆภายในมหาวิทยาลัยมหิดลได้ถูกนำมาถ่ายทอดสู่ภายนอกโดยการนำเอาเทคโนโลยี OPU IVF มาทดลองใช้จริงเพื่อผลิตเป็นวัวหลอดแก้วที่ฟาร์มโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาน
0: ี่ก็เป็นขั้นตอนของการเจาะเก็บเซลล์ไข่ด้วยเทคนิค OPU นะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Ovum Pickup ซึ่งก็จะเป็นขั้นตอนที่เราจะเก็บไข่จากแม่โคนะครับซึ่งแม่โคเนี่ยเราจะต้องคัดเลือกแม่โคที่มีลักษณะดีถ้าเป็นวัวนมก็คือเป็นวัวนมที่ให้น้ำนมเยอะนะครับเพื่อที่จะมาเจาะไข่ตอนนี้ก็ใช้มือข้างนึงนี่นะครับล้วงผ่านทวารหนักของโคเพื่อที่จะไปตรวจรังไข่แล้วก็จะมีโพรบนะครับโพรบที่จะต่อกับเครื่องอัลตราซาวด์เราจะเห็นภาพภายในของโคเนี่ยผ่านเครื่องอัลตราซาวด์นะครับภาพที่เห็นนี้ก็เป็นรังไข่นะครับรังไข่ของแม่โคนะครับเนี่ยครับจุดดำๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นฟอลลิเคิลก็จะมีเซลล์ไข่อยู่ข้างในนะครับเราก็จะใส่เข็มเข้าไปแล้วก็ดูดไข่ออกมาสังเกตว่าในสายเนี่ยนะครับก็จะมีน้ำยานะครับที่เราเจาะนะครับจากแม่โคนะครับเซลล์ไข่ก็จะไหลมาอยู่ที่หลอดสำหรับเก็บเซลล์ไข่นะครับครั้งหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะเจาะไข่ได้ตั้งแต่ 5-6 ใบจนถึง 40-50 ใบนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณจำนวนฟอลลิเคิลที่เราสามารถที่จะมองเห็นนะครับแล้วก็โดยเฉลี่ยเราจะเจาะได้อยู่ที่ประมาณมากกว่า10ใบขึ้นไปนะครับ
1: เซลล์ไข่ที่ถูกเจาะเก็บมาจากแม่วัวแล้วก็จะถูกนำมายังห้องปฏิบัติการที่ปลอดเชื้อโรคเพื่อผลิตเป็นตัวอ่อนของวัวหลอดแก้วต่อไป
0: อันนี้ก็เป็นกระบวนการที่จะหาไข่ที่เจาะได้นะครับก็จะไข่ก็จะอยู่ในน้ำยานะครับน้ำยานี่ก็จะช่วยรักษาทำให้ไข่เนี่ยมันยังมีชีวิตอยู่เนื่องจากว่าไข่ที่เราเจาะมาเนี่ยมันก็อาจจะมีการปนเปื้อนเซลล์ชนิดอื่นๆนะครับหรืออาจจะมีเลือดปนบ้างเนี่ยเราก็จะต้องมีการกรองโดยใช้ไนลอนเม็ดหรือผ้าไนลอนนะครับช่วยกรองเอาเลือดเอาอะไรครับพวกน้ำยานะครับที่เราใช้ในการรักษาไข่เนี่ยก็จะหล่นลงไปในหลอดส่วนเซลล์ไข่เนี่ยก็จะอยู่ด้านบนแต่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับเพราะมันขนาดเล็กมากต้องมองด้วยใต้กล้องนะครับตอนนี้นักวิจัยของเราก็กำลังหาเซลล์ไข่นะครับซึ่งเจาะมาได้นะครับซึ่งเราก็จะเห็นเซลล์ไข่นะครับซึ่งก็จะมีลักษณะกลมๆนะครับแล้วก็จะมีเซลล์ห่อหุ้มไข่ที่มีคุณภาพดีก็จะมีเซลล์ที่เราเรียกว่าคิวมูลัสเซลล์เนี่ยนะครับห่อหุ้มแล้วก็ไซโตพลาซึมก็จะสม่ำเสมอ
1: หลังจากคัดเลือกไข่ที่มีคุณภาพดีได้แล้วไข่ที่เจาะเก็บได้นั้นยังอยู่ในระยะเซลล์ไข่อ่อนซึ่งยังไม่พร้อมที่จะปฏิสนธิจึงต้องนำเซลล์ไข่อ่อนไปเพาะเลี้ยงในน้ำยาเพื่อเร่งการเจริญเติบโตโดยเลี้ยงในตู้อบที่จำลองอุณหภูมิเหมือนกับในร่างกายของแม่วัวต่ออีก24ชั่วโมงเพื่อให้ไข่อยู่ในระยะพร้อมปฏิสนธิหรือเรียกว่าระยะเมทาเฟส2
0: ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นถังไนโตรเจนเหลวใช้สำหรับเก็บพวกน้ำเชื้อแช่แข็งแล้วก็เก็บตัวอ่อนแช่แข็งด้วยในขั้นตอนการทำตัวอ่อนโคหลอดแก้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เราก็จะเอาน้ำเชื้อแช่แข็งที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิลบ196องศามาละลายในน้ำอุ่นที่37องศาเพื่อที่จะเอาไปปฏิสนธิกับเซลล์ไข่ที่เราเลี้ยงไว้นะครับอสุจิที่อยู่ในหลอดนี่ก็มีประมาณ20ล้านตัวมันก็จะมีทั้งตัวที่อ่อนแอตัวที่แข็งแรงแล้วก็อาจจะมีตายบ้างนะครับแต่ว่าการไปปฏิสนธิเราต้องคัดเลือกตัวที่แข็งแรงตอนนี้นักวิจัยก็กำลังดูดน้ำเชื้อนะครับเพื่อที่จะไปผ่านกระบวนการคัดเลือกน้ำเชื้อที่แข็งแรงนะครับซึ่งเราเรียกว่า swim up น้ำเชื้อเนี่ยจะอยู่ที่ก้นหลอดเพราะนั้นอสุจิที่แข็งแรงเนี่ยก็จะว่ายขึ้นมาบนส่วนบนของน้ำยาเราถึงเรียกว่าสวิมอัพตัวที่ตายหรือที่ไม่แข็งแรงเนี่ยก็จะอยู่ที่ก้นหลอด
1: อสุจิที่แข็งแรงจะถูกดูดเพื่อมาทำการปฏิสนธิ

0: ธิกับไข่ที่สุกแล้วโดยเข้าตู้อบอีก 18-20 ชั่วโมงแล้วนำเซลล์ไข่ไปเพาะเป็นตัวอ่อนอีก7วันจนเข้าสู่ระยะที่เรียกว่าตัวอ่อนระยะบราโตซิสซึ่งเป็นระยะที่ตัวอ่อนสมบูรณ์และพร้อมที่จะฝังตัวในมดลูกของแม่วัว
1: ครับสำหรับตัวอ่อนที่เราพอเลี้ยงไว้นะครับ7วันมันก็จะพัฒนามาถึงระยะที่จะย้ายฝากให้แม่โคตัวรับได้นะครับเราก็จะบรรจุตัวอ่อนในหลอดนะครับเพื่อที่จะนำมาย้ายฝากตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังตรวจเช็คแม่โคตัวรับนะครับซึ่งแม่โคตัวรับเนี่ยก็จะผ่านการเป็นสัตว์มาแล้ว7วันนะครับแล้วก็พร้อมที่จะรับการฝังตัวนะครับกระบวนการที่เราทำเนี่ยครับก็เรียนแบบธรรมชาติคือในธรรมชาติเนี่ยตัวอ่อนที่ปฏิสนธิแล้วเนี่ยก็จะเดินทางมาที่มดลูกใช้เวลาประมาณ7วันนะครับแต่ตัวอ่อนที่เราผลิตในห้องทดลองเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวอ่อนระยะเดียวกับที่มันเดินทางมาแต่ว่าเราก็ฝากเข้าไปที่มดลูกเพื่อให้ตัวอ่อนสามารถที่จะฝังตัวได้นะครับตอนนี้ก็สอดเขาเรียกว่า ET กันนะครับเข้าไปในช่องคลอดของแม่โคตัวรับเพื่อที่จะส่งตัวอ่อนเนี่ยเข้าไปที่มดลูกแล้วก็ฝังตัวนะครับ

0: หลังจากที่เราฝากตัวอ่อนให้กับแม่โคตัวรับนะครับเราก็จะปล่อยแม่โคไปใช้ชีวิตตามปกตินะครับอันนี้หลังจากนั้น45วันเนี่ยเราก็จะนำแม่โคตัวรับเนี่ยมาตรวจการตั้งท้องนะครับถ้าตัวไหนท้องเนี่ยเราก็จะให้การตั้งท้องเนี่ยดำเนินต่อจนถึงครบ9เดือนก็จะคลอดลูกออกมานะครับถ้าที่ไม่ท้องเราก็จะนำตัวอ่อนมาฝากให้กับแม่โคตัวรับนั้นใหม่นะครับเมื่อปีที่แล้วเราก็ได้ย้ายฝากตัวอ่อนให้แม่โคตัวรับเนี่ยนะครับตอนนี้มีลูกโคที่เกิดทั้งหมดแล้วเนี่ยเกือบ30ตัวนะครับแล้วก็มีแม่โคพันธุ์ดีบางตัวเนี่ยให้ลูกเนี่ยนับ10ตัวนะครับซึ่งก็แสดงว่าเทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยได้ผลจริง
1: มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยโดยสามารถสร้างรายได้คิดมูลค่ารวมประมาณ 66,000 ล้านบาทต่อปีในขณะที่พื้นที่ที่ปลูกมีจำนวนจำกัดส่งผลให้ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดเรามาดูกันว่าชีวโมเลกุลจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร
2: ที่นี่คือศูนย์วิจัยพืชไร่ระยองนะคะก็จะเป็นสถานที่ที่เราทำงานวิจัยเกี่ยวกับมันสำปะหลังทั้งหมดในระยะเวลา 7-8 ปีที่ผ่านมานะคะศูนย์นี้เราก็จะเป็นแปลงวิจัยเพราะธรรมชาติของมันสำปะหลังเนี่ยถ้าเราจะปลูกให้เหมือนจริงเนี่ยมันไม่สามารถปลูกในกรีนเฮาส์ได้เราต้องการแปลงวิจัยอย่างที่เราเห็นนะคะต้องแปลงใหญ่ๆในสภาพที่เหมือนกับธรรมชาติจริงๆที่เกษตรกรเขาปลูกกันในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะปลูกสายพันธุ์ที่เราคิดว่าเป็นพันธุ์ที่ดีเนี่ยเพื่อทดสอบดูปริมาณผลผลิตดูปริมาณแป้งดูลักษณะที่เหมาะสมเป็นพันธุ์ที่ดีสำหรับแปลงนี้นะคะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของต้นมันสำปะหลังที่เราเห็นอยู่เป็นท่อนเล็กๆเหล่านี้เนี่ยคะก็คือลำต้นของมันสำปะหลังใช้เป็นท่อนพันธุ์จะเห็นได้ว่าเริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่เป็นลำใหม่อนาคตเขาก็จะเป็นต้นใหญ่มีผลผลิตรากให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังเนี่ยสามารถปลูกได้ทั่วทั้งประเทศก็ว่าได้ในทุกลักษณะดินแต่จริงๆแล้วเขาชอบดินที่ค่อนข้างแห้งไม่เป็นที่ลุ่มเพราะเขาไม่ชอบน้ำเพราะว่าถ้ามีน้ำขังเมื่อไหร่รากจะเน่าทันทีลองดูลักษณะดินที่เราเห็นเนี่ยแล้วลองจินตนาการดูสิคะว่าจะมีพืชกี่ชนิดที่สามารถที่จะเจริญเติบโตให้ผลผลิตที่สูงได้เหมือนกับมันสำปะหลังสำหรับแปลงนี้นะคะก็จะมีมันสำปะหลังที่มาจากหลากหลายประเทศอย่างเช่นตัวอย่างป้ายนี้นะคะที่เห็นป้ายรหัสนี้ก็คือเป็นมันสำปะหลังสายพันธุ์ที่มาจากประเทศเปรู M Manihot PER คือเปรูถัดมานะคะก็จะเป็นตัวอย่างสายพันธุ์มันสำปะหลังที่มาจากประเทศบราซิลดังนั้นมันจะมีหลากหลายประเทศมากประโยชน์ของการมีหลากหลายสายพันธุ์นี้ก็เพื่อที่เราต้องการพันธุกรรมที่มีความหลากหลายเพื่อใช้ในการคัดเลือกแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ในอนาคตเพราะว่าแต่ละสายพันธุ์ที่มาจากแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันการนำมาปลูกที่ประเทศไทยเราจะได้เห็นว่าเขามีลักษณะเด่นอะไรที่เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ค่ะสำหรับแปลงนี้นะคะก็จะเป็นแปลงที่มีอายุประมาณ1ปีแล้วก็พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวความมหัศจรรย์ของมันสำปะหลังนะคะทั้งต้นเนี่ยใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดเลย

0: เริ่มจากใบนะคะปกติแล้วใบของมันสำปะหลังนี้ก็จะใช้เป็นอาหารของสัตว์ได้ลำต้นนำไปใช้ในการเพาะปลูกในปีถัดไปก็เป็นท่อนพันธุ์นะคะแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดของมันสำปะหลังเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ส่วนที่เหนือพื้นดินขึ้นมานะคะแต่จะเป็นส่วนที่อยู่ใต้ดินนี่แหละค่ะหัวใจของมันสำปะหลังอยู่ที่รากของมันนะคะจะเห็นได้ว่าแต่ละต้นเนี่ยสามารถที่จะสร้างรากได้มากกว่า1รากแต่ละรากก็จะมีขนาดเล็กใหญ่ต่างกันไปขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ในรากมันสำปะหลังเนี่ยเกือบ 100% เป็นองค์ประกอบของแป้งทั้งนั้นเนี่ยค่ะเป็นมูลค่าหรือเป็นคุณค่าของมันสำปะหลังที่เกษตรกรเขาต้องการซึ่งนำมาใช้ในการอุตสาหกรรมต่างๆมากมายรวมถึงปกติแล้วเนี่ยมันสำปะหลังในธรรมชาติเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มได้ใหญ่ๆก็คือมันสำปะหลังชนิดขมแล้วก็มันสำปะหลังที่เรียกว่ามันหวานนะคะคำว่าขมกับหวานเนี่ยแตกต่างกันเนื่องมาจากปริมาณไซยาไนด์ที่มีอยู่ในมันสำปะหลังเองพันธุ์รับประทานเนี่ยจะเป็นพันธุ์หวานเช่นสายพันธุ์5นาทีหรือระยอง2แต่สายพันธุ์ที่ปลูกเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมเนี่ยจะเป็นพันธุ์ขมเช่นเกษตรศาสตร์50ห้วยบงซึ่งจะมีปริมาณแป้งสูงแล้วก็ไซยาไนด์ย่อมสูงไปด้วย
1: จากปัญหาความต้องการมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นจึงได้มีงานวิจัยทางด้านชีวโมเลกุลเพื่อพัฒนาพันธุกรรมและเพิ่มผลผลิตของมันสำปะหลังโดยมีการนำเอาเทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลหรือ Molecular Marker มาใช้เพื่อช่วยลดระยะเวลาและงบประมาณในการพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการในท้องตลาด
0: สำหรับเทคนิคที่เรานำมาใช้ในการพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังนี้เราก็เรียกว่าเทคนิคเครื่องหมายพันธุกรรมหรือ molecular marker นะคะถ้าถามว่า molecular marker คืออะไรก็อยากจะให้จินตนาการถึงถนน1เส้นซึ่งในที่นี้ก็เปรียบเสมือนเส้นโครโมโซมแล้วก็มี marker หรือหลักกิโลเมตรปักอยู่ marker ที่ปักอยู่บนนี้ก็จะทำหน้าที่ในการเป็นตัวดัชนีบ่งชี้ถึงตำแหน่งของยีนที่เราสนใจเรานำมาใช้ประโยชน์อะไรคำตอบก็คือมาร์กเกอร์เหล่านี้จะเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ว่ามันสำปะหลังต้นไหนมียีนที่เราสนใจอยู่หรือเปล่าเมื่อเราได้เครื่องมือซึ่งเป็นโมเลกุลาร์มาร์กเกอร์มาแล้วเนี่ยข้อดีก็คือว่าเราไม่จำเป็นจะต้องรอให้ต้นมันสำปะหลังเนี่ยโตขึ้นมาหรือผ่านไปกระทั่ง1ปีแล้วมาเก็บเกี่ยวแล้วมาดูผลผลิตในกรณีที่เรามีเครื่องหมายหรือโมเลกุลาร์มาร์กเกอร์ที่สัมพันธ์กับปริมาณผลผลิตทันทีที่เราได้เมล็ดมาเราเพาะเมล็ดได้ต้นอ่อนมาเด็ดใบเล็กๆเข้ามาเนี่ยแล้วเรามาตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมหรือดู DNA ของเขาเราก็จะทราบทันทีว่าต้นนั้นมียีนที่เกี่ยวข้องกับปริมาณผลผลิตหรือเปล่าด้วยความโดดเด่นด้วยประสิทธิภาพตรงนี้ทำให้กระบวนการพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังเนี่ยสามารถดำเนินไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สำคัญก็คือประหยัดคุ้มค่าต่อการลงทุนค่ะสำหรับโครงการเราเนี่ยเริ่มต้นเราได้ทำการคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็คือห้วยบง60และ5นาทีเนื่องจาก2สายพันธุ์เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนทั้งในเรื่องของปริมาณแป้งผลผลิตและไซยาไนด์โดยห้วยบง60เนี่ยจะมีปริมาณแป้งผลผลิตและไซยาไนด์ที่สูงต่างจาก5นาทีในกรณีที่เราทดสอบทั้งพ่อแม่พันธุ์และในลูกผสมทั้งหมดแล้วเราจะเห็นได้ว่าแต่ละมาร์กเกอร์เนี่ยให้ลักษณะพันธุกรรมที่แตกต่างกันไปเมื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลจะทำให้เราทราบทันทีว่ามีมาร์กเกอร์ตัวไหนบ้างที่สัมพันธ์กับลักษณะที่เราอยากจะทำการศึกษาเช่นปริมาณผลผลิตหลังจากที่เราทำการศึกษาพัฒนาโมเลกุลาร์มาร์กเกอร์ต่างๆขึ้นมาแล้วท้ายที่สุดเราก็ได้มันสำปะหลังสายพันธุ์ใหม่ซึ่งมีปริมาณแป้งปริมาณผลผลิตที่สูงและเราหวังว่าในอนาคตสายพันธุ์นี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ทางเลือกให้กับเกษตรกรต่อไปค่ะ
1: เป็นเวลากว่า3ปีในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโมเลกุลาร์มาร์เกอร์เพื่อพัฒนามันสำปะหลังจนในที่สุดก็ได้มันสำปะหลังสายพันธุ์ใหม่นั่นก็คือมันสำปะหลังพันธุ์พิรุณ1ซึ่งมีข้อดีแตกต่างจากมันสำปะหลังสายพันธุ์อื่นคือเจริญเติบโตเร็วลักษณะลำต้นสวยมีภูมิต้านทานโรคที่สำคัญยังมีปริมาณแป้งเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
0: อันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ที่เราเคยปลูกก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะก็จะมีเกษตรศาสตร์50
2: แล้วก็ระยอง11อันนี้ระยอง7
0: ค่ะก็นี่คือผลผลิตที่อายุ11เดือน
2: เท่ากันนี่คือสายพันธุ์ใหม
0: ่ปลู
2: กวันเดียวกัน
0: ปลูกพร้อมกัน
2: พร้อมกันในแปลงเดียวกัน
0: นอกเหนือไปจากที่เราเห็นผลผลิตที่แตกต่างแล้วเนี่ยข้อดี ของสายพันธุ์ใหม่นี้เป็นยังไงคะ
2: คือจะมีก้านทรงก้านมาเหมือนมันเป็นหลอดอะถ้าปลูกตื้นมันก็จะไม่ล้มแล้วก็จะทรงพอเจอดินดีแล้วหัวก็จะใหญ
0: ่ค่ะ
2: มองได้ชัด
0: แล้วอย่างก้านที่รากตรงนี้เนี่ยมันก็จะง่ายตอน
2: น่าจะการสับ
0: ตัดไม่เกิดแผล
2: ครับไม่เกิดแผล
0: คือถ้าเทียบกับ
2: พันธุ์ทั่วไป
0: พันธุ์ทั่วไปจะไม่มีเลย
2: ครับ
0: ไม่เวลาเราตัดเราก็จะตัดโดนหัวมัน
2: ครับ
0: เป็นแผล
2: เป็นแผล
0: แล้วก็จะเน่าเร็ว
2: อันนี้แค่อายุ11เดือน2วัน
0: ค่ะ
2: ก็น้ำหนักได้ถึงขนาดนี
0: ้
2: แต่ผมจะมีถึง15เดือนให้ดู
0: 15เดือนใหญ่ของจริงค่ะถ้าทางจะยกไม่ไหว
2: ครับนี่ครับ
0: นะคะแล้วลองเปรียบเทียบดูว่าที่11เดือนกับที่15เดือน

0: แต่เดิมทีเดียวเนื่องจากว่าเรายังไม่มีเครื่องหมายพันธุกรรมที่ช่วยใช้ในการคัดเลือกเนี่ยก็เป็นการลองผิดลองถูกคัดเลือกจากแปลงก่อนเพราะฉะนั้นในอนาคตแล้วเนี่ยเครื่องหมายพันธุกรรมที่เรามีอยู่ในห้องแลบในปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญและมีประโยชน์ในการพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์มันสำปะหลังในอนาคตต่อไปโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการที่จะต้องปลูกหลายๆพันธุ์เมล็ดเพื่อที่จะคัดเลือกสายพันธุ์ซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่เราคาดว่าในอนาคตเนี่ยเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง
1: กุ้งถือได้ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยโดยมีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่การเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยนั้นยังประสบกับปัญหาหลายประการนั่นก็คือปัญหาการติดเชื้อไวรัสในกุ้งทำให้กุ้งตายเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังมีการกระตุ้นแม่พันธุ์กุ้งในการวางไข่โดยการตัดตาซึ่งเป็นวิธีการที่ทารุณและอาจถูกนำขึ้นมาเป็นประเด็นในการกีดกันทางการค้าในอนาคตอีกด้วย
2: จากปัญหาในกุ้งนะครับก็คือปัญหาของการติดโรคไวรัสแล้วก็การกระตุ้นให้แม่พันธุ์กุ้งวางไข่นะครับทางกลุ่มวิจัยของเรานะครับก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีนะครับเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในระดับโมเลกุลนะครับซึ่งเรียกว่าเทคโนโลยี RNAi หรือ RNA interference นะครับโดยที่เทคโนโลยี RNAi เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในเซลล์ในธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้ RNA ใส่คู่นะครับเข้าไปเพื่อที่จะไปยับยั้งการแสดงออกของยีนอย่างจำเพาะทำให้ไม่มีการสร้างโปรตีนขึ้นมาจากยีนนั้นๆ นะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะยับยั้งการจำลองตัวของไวรัสใช่ไหมครับเราก็สามารถจะสร้างอเนกใส่คู่ที่มันมีความจำเพาะกับยีนของไวรัสทำให้มันไม่สามารถจะสร้างโปรตีนของไวรัสออกมาได้ไวรัสก็จะไม่สามารถที่จะจำลองตัวภายในเซลล์ของกุ้งได้กุ้งก็จะไม่ติดไวรัสนะครับหรืออย่างฮอร์โมนที่ยับยั้งการพัฒนารังไข่เราก็สามารถจะหาอเนกใส่คู่ที่มันมีความจำเพาะกับยีนของที่สร้างฮอร์โมนตัวนี้แล้วก็ฉีดให้กุ้งนะครับกุ้งก็จะไม่สามารถที่จะสร้างฮอร์โมนตัวนี้ขึ้นมาได้แล้วก็สามารถจะพัฒนารังไข่เกิดขึ้นและกุ้งสามารถจะวางไข่ได้ครับ
1: RNAi คือกระบวนการป้องกันตัวเองในระดับเซลล์ในการควบคุมการแสดงออกของยีนจากสิ่งแปลกปลอมภายนอกซึ่งเทคนิคนี้มีกลไกโดยเริ่มต้นจากใช้ RNA สายคู่ขนาดยาวจากนั้นจะมีโปรตีนมาตัดให้เป็น RNA สายคู่ขนาดสั้นหลังจากนั้นก็จะคลายออกเป็น RNA สายเดี่ยวแล้วเข้าทำลาย RNA เป้าหมายหรือ RNA ไวรัสนั่นเอง
2: ขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการเตรียม RNA สายคู่นะครับโดยที่เราจะเริ่มจากเซลล์ของแบคทีเรียที่สามารถสร้าง RNA สายคู่ได้นะครับโดยเริ่มจากการเขี่ยเซลล์นะครับลงไปผ่านเลี้ยงเชื้อชนิดเหลวหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำเอาเซลล์นี้ไปเลี้ยงที่อุณหภูมิ37องศาเซลเซียสเป็นเวลา1คืนนะครับเพื่อที่จะได้หัวเชื้อของเซลล์แบคทีเรียนะครับซึ่งก็จะมีลักษณะขุ่นๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะนำหัวเชื้อของเซลล์แบคทีเรียนี้ลงไปในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลวปริมาณมากๆนะครับเพื่อที่จะนำไปเลี้ยงต่อให้ได้ปริมาณของเซลล์แบคทีเรียที่เราต้องการนะครับ
1: เมื่อได้หัวเชื้อตามที่ต้องการแล้วขั้นต่อไปจะนำหัวเชื้อมาสกัดให้เป็น RNA สายคู่เริ่มต้นโดยการเติมสารละลายบัฟเฟอร์หรือสารละลายควบคุมความเป็นกรดด่างลงไปเพื่อให้เซลล์มีการกระจายตัวจากนั้นเติมเอทานอลเพื่อให้ไปทำลายโครงสร้างของผนังเซลล์นำไปปั่นเพื่อเก็บเซลล์แล้วเทเอทานอลออกเติมน้ำเกลือลงไป RNA สายคู่ก็จะถูกปล่อยออกมาสามารถนำไปฉีดป้องกันไวรัสในกุ้งได้
2: หลังจากที่ได้ RNA ใส่คู่สำหรับการป้องกันโรคไวรัสแล้วนะครับแล้วก็

ก็จะมาทำการทดลองในห้องนี้นะครับซึ่งก็เป็นห้องทดลองสำหรับกุ้งที่ติดไวรัสนะครับซึ่งเป็นห้องควบคุมอุณหภูมิเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยจะมีความสำคัญนะครับไม่ให้กุ้งเครียดแล้วก็เพราะว่ามันจะมีผลกับการติดโรคไวรัสนะครับในการทดลองนะครับเราก็จะแบ่งกุ้งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่จะฉีดด้วยน้ำเกลือกับไวรัสนะครับกลุ่มที่2แล้วก็จะฉีดอาร์เอ็นเอใส่คู่กับไวรัสกลุ่มแรกนะครับคือกลุ่มควบคุมที่เราฉีดด้วยน้ำเกลือและไวรัสนะครับก็ลองมาดูว่าผ่านไป3หรือ4วันแล้วเนี่ยกุ้งในกลุ่มนี้ก็จะตายนะครับเพราะว่ามันจะติดโรคไวรัสในขณะที่อีกกลุ่มนึงซึ่งเราฉีดอาร์เอ็นเอใส่คู่กับไวรัสนะครับเราจะเห็นว่ากุ้งในกลุ่มนี้เนี่ยยังเป็นปกตินะครับไม่ตายเพราะว่าอาร์เอ็นเอใส่คู่ของเราสามารถจะเข้าไปป้องกันการติดโรคไวรัสในกุ้งได้นะครับในปัจจุบันนะครับเราก็สามารถจะใช้เทคโนโลยี RNAi ในการป้องกันไวรัสในกุ้งได้หลายชนิดนะครับอย่างเช่นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรครุนแรงเช่นไวรัสตัวแดงนองขาวนะครับไวรัสหัวเหลืองหรือว่าไวรัสที่อาจจะไม่ทำให้กุ้งถึงกับตายแต่ว่ากุ้งมันจะเจริญเติบโตช้านะครับอย่างเช่นไวรัสที่เราเรียกว่า IHNV นะครับหรือว่าไวรัสแหลมสิงเป็นต้นครับสำหรับงานวิจัยอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการใช้ RNA ใส่คู่ในการกระตุ้นการวางไข่ในกุ้งนะครับในโรงเพาะกุ้งเนี่ยนะครับเขาก็จะตัดตากุ้งเพื่อกระตุ้นการวางไข่นะครับโดยการใช้ครีมใหญ่ๆนะครับเผาไฟให้ร้อนแล้วก็คีบไปที่ก้านตาของกุ้งสาเหตุที่ต้องทำอย่างนั้นก็เพื่อเป็นการทำลายปมประสาทในก้านตากุ้งซึ่งเป็นแหล่งที่สร้างฮอร์โมนที่จะไปยับยั้งการพัฒนารังไข่นะครับจากภาพที่เห็นนะครับในการตัดตาเนี่ยก็จะเป็นวิธีการซึ่งหลายคนก็รู้สึกว่ามันเป็นการทารุณนะครับแล้วก็การตัดตาเนี่ยนอกจากกระตุ้นให้แม่พันธุ์กุ้งวางไข่ได้แล้วมันยังทำให้กุ้งเนี่ยอ่อนแอนะครับเนื่องจากว่าในก้านตากุ้งนั้นมันสร้างฮอร์โมนหลายชนิดไม่ใช่ฮอร์โมนที่ยับยั้งการพัฒนารังไข่เพียงอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแม่พันธุ์กุ้งที่ถูกตัดตาเนี่ยมันก็จะสูญเสียสมดุลของฮอร์โมนภายในร่างกายนะครับทำให้เราไม่สามารถจะนำแม่พันธุ์กุ้งนั้นกลับมาใช้ได้อีกนะครับคือตัดตาได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนี่ก็จะแสดงให้เห็นถึงก้านตากุ้งนะครับที่เราตัดมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำการผ่าก้านตากุ้งเพื่อให้เห็นว่าข้างในนั้นไม่มีปมประสาทที่สร้างฮอร์โมนนะครับคือบริเวณที่เป็นปมอยู่บนก้านตาสีขาวๆตรงนั้นนะครับบริเวณที่เป็นปมประสาทที่สร้างฮอร์โมนที่ยับยั้งการพัฒนารังไข่นะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณที่เราเห็นเป็นกลมๆตรงนั้นนะครับ

0: ผลของการกระตุ้นการวางไข่ในแม่พันธุ์กุ้งด้วยการใช้ RNA สายคู่นะครับอันนี้จะเป็นกราฟที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนารังไข่ของกุ้งในระยะต่างๆจนกระทั่งถึงกุ้งที่สามารถวางไข่ได้นะครับจะเห็นว่าในกุ้งที่ตัดตากุ้งที่สามารถวางไข่ได้สูงถึง 72% นะครับแต่กุ้งที่เราฉีดอานิสัยคู่เข้าไปโดยที่ไม่ได้ตัดตานะครับก็จะเห็นว่ามันก็สามารถที่จะวางไข่ได้สูงถึง 63% ซึ่งเป็นปริมาณที่ใกล้เคียงกับกุ้งที่ตัดตาจากผลการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการนะครับจะเห็นว่าเราได้ผลที่ค่อนข้างจะดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้อานิสัยคู่ในการป้องกันไวรัสหรือในการกระตุ้นการวางไข่ในแม่พันธุ์กุ้งนะครับแต่ว่าโดยทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เราใช้การฉีดอาร์เอ็นเอสายคู่เข้าไปในกุ้งนะครับซึ่งในระดับห้องปฏิบัติการเนี่ยเราใช้กุ้งจำนวนไม่เยอะมากแล้วก็สามารถที่จะฉีดได้แต่ถ้าเกิดจะนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในฟาร์มกุ้งจริงเนี่ยนะครับในบ่อมันก็จะมีกุ้งเป็นแสนแสนตัวนะครับมันก็จะเป็นไปไม่ได้ที่จะตามไปฉีดกุ้งเราก็จะต้องมีการพัฒนาต่อยอดความรู้ตรงนี้โดยการนำอาร์เอ็นเอสายคู่ไปผสมกับอาหารนะครับเพื่อให้กุ้งกินแล้วก็ได้รับอาร์เอ็นเอสายคู่นั้นไปนะครับในระหว่างที่กุ้งกินอาหารก็จะเป็นวิธีที่สามารถจะนำไปใช้ในฟาร์มได้สะดวกครับ
1: ความสำเร็จของนักวิจัยนะครับสำหรับตัวนักวิจัยเองเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ผลงานวิจัยนะครับเป็นที่ยอมรับนะครับในวงวิชาการแต่สำหรับสถาบันสำหรับมหาวิทยาลัยสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าตามปณิธานของมหาวิทยาลัยนะครับปณิธานของมหาวิทยาลัยบอกว่าศึกษาที่สำคัญมิใช่อยู่ที่รู้ล้นแต่อยู่ที่รู้ใช้นำรู้ไปให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้คนและสังคมตามสมควรนะครับตามพระราชดำรัสนะครับเพราะฉะนั้นความสำเร็จของการวิจัยนี้ก็อยู่ที่การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
2: สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการกินคีโตยังไงให้น้ำหนักลดพร้อมทั้งรับมือผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกินคีโตค่ะในปัจจุบันนะคะก็มีคนที่อยากจะพยายามลดน้ำหนักแล้วก็เลือกใช้การกินอาหารที่เราเรียกว่าคีโตเพื่อจะช่วยลดน้ำหนักเป็นปริมาณมากเลยทีเดียวการกินคีโตคืออะไรคีโตในที่นี้ย่อมาจากคำว่าคีโตเจนิกไดเอทก็เป็นอาหารที่กินเข้าไปแล้วร่างกายมีการสร้างคีโตนนะคีโตนเนี่ยเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการสลายไขมันจริงๆก็ดีเนาะเพราะว่าเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปไม่ต้องอดอาหารแต่ว่าร่างกายเรามีการสลายไขมันที่มีอยู่ในร่างกายออกมาถามว่าหลักการอันนี้เกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นการทริกกี้หรือเป็นการหลอกร่างกายนิดๆนะคะโดยการที่เราจะพยายามทำให้อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเนี่ยต่ำมากๆนะคะเมื่อต่ำมากๆปุ๊บน้ำตาลในเลือดก็จะไม่สูงขึ้นร่างกายก็จะรู้สึกเหมือนณขณะนี้เราไม่ได้รับอาหารหรือว่าเราขาดอาหารอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นร่างกายเราก็จะพยายามสลายไขมันออกมาเพื่อจะให้เป็นพลังงานเอามาใช้นะคะทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการหลอกหรือเป็นการทริกกับระดับฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินหรือกลูคาก้อนในร่างกายซึ่งจะเป็นอันนึงที่คนก็จะชอบเพราะว่าเขาสามารถจะกินอาหารได้แต่ว่าร่างกายเราเนี่ยจะผอมลงเพราะว่าไปสลายไขมันค่ะอาหารคีโตมีกี่ชนิดนะคะเราต้องมารู้จักก่อนว่าอันที่หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นสแตนดาร์ดหรือว่าเป็นกลุ่มของคีโตที่เป็นปกติเนาะอันนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะที่คาร์โบไฮเดรตต่ำมากแล้วก็ไขมันสูงขึ้นนะคะโดยที่โปรตีนเนี่ยจะอยู่ในระดับปกติถ้าเรามีมาตรฐานอยู่เราจะเอาให้คาร์โบไฮเดรตต่ำแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นไขมันที่สูงขึ้นอันนี้คือสแตนดาร์ดคีโตนะคะแบบที่2เราจะเรียกว่าเป็นไฮโปรตีนคีโตเจนิกไดเอทไฮโปรตีนคีโตเจนิกแปลว่าอะไรเมื่อกี้เราลดคาร์โบไฮเดรตต่ำแล้วถูกไหมคะแต่ว่ากลุ่มนี้จะต่างกับกลุ่มแรกคือกลุ่มแรกเนี่ยโปรตีนปกติกลุ่มนี้จะเอาโปรตีนสูงขึ้นแล้วก็ไขมันก็ยังสูงขึ้นด้วยเช่นกันอันที่3เราเรียกว่า cyclical ketogenic diet ก็คือเรากินคีโตเป็นช่วงเวลากินคีโตเป็นช่วงเวลาหมายความว่าอะไรสมมุติอาทิตย์นึง7วันเราจะมีคล้ายๆ cheat day ให้แล้วกินคีโตประมาณ 5-6 วันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราอนุญาตให้กินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตปกติได้ 1-2 วันแล้วอันสุดท้ายเราเรียกว่าเป็น targeted ketogenic diet targeted ketogenic diet หมายความว่าอะไรกลุ่มนี้ถ้าเกิดมีการออกกำลังกายเนี่ยเราจะรู้ว่าเวลาที่เราออกกำลังกายหนักๆ นะคะโดยเฉพาะ high intensity exercise หมายความว่าออกกำลังกายหนักมากเนี่ยสิ่งที่ร่างกายต้องการใช้เป็นพลังงานก็คือกลุ่มที่เป็นคาร์โบไฮเดรตแล้วถ้าเรากินคีโตอยู่เนี่ยมันจะทำให้ประสิทธิภาพในการออกกำลังกายมันน้อยลงกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มคาร์โบไฮเดรตหลังการออกกำลังกายโดยเฉพาะออกกำลังกายหนักๆเพราะฉะนั้นเวลาทั่วๆไปเขายังคงกินคีโตอยู่แต่ว่าวันที่เขาออกกำลังกายหนักเนี่ยเขาจะกินคาร์โบไฮเดรตได้เพิ่มขึ้นค่ะหลักๆก็จะมีอยู่ประมาณ4ประเภทในแง่ของการกินคีโตนะคะในแง่ของการลดน้ำหนักนะคะถามว่ากินคีโตมีข้อดียังไงข้อดีแรกเลย

ก็คือได้กินค่ะไม่ได้อดหลายคนบอกว่าโอเคเลยได้กินขาหมูได้กินเนื้อได้กินหนังแบบมีความสุขมากนะคะอันที่สองค่ะไม่ต้องมานั่งทำแคลอรี่เขาไม่ต้องมานั่งนับว่ากี่แคลอรี่กินไปเท่านี้แหละกินไปอย่างที่อยากกินอันที่3ค่ะก็จะรู้สึกว่าการกินคีโตเนี่ยดูแล้วมันอิ่มดูแล้วมันได้กินมากขึ้นอันนี้คือแฮปปี้ในกรณีของคนที่เลือกกินคีโตที่สำคัญค่ะเวลาที่เรากินคีโตเนี่ยน้ำหนักจะลดเร็วแล้วก็จะลดแบบเห็นชัดเจนมากเลยโดยเฉพาะในช่วงอาทิตย์2อาทิตย์แรกแล้วก็น้ำหนักเนี่ยก็จะถ้าสมมติเราเทียบกันเนาะเทียบกับวิธีอื่นภายใน6เดือนนะคะการกินคีโตเนี่ยน้ำหนักจะลดได้มากกว่าวิธีอื่นส่วนหนึ่งที่น้ำหนักลดเร็วกว่าของคีโตก็คือเรื่องของการที่คนไข้เนี่ยจะเสียน้ำไปเยอะกว่านะคะเพราะฉะนั้นน้ำหนักก็จะลดลงเร็วทีนี้พอเรารู้แล้วว่ากินคีโตมีข้อดียังไงคราวนี้เราจะมารับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราคิดว่าวันนี้เราอยากจะกินคีโตอันแรกที่เราจะเจอคือเวลาที่เราลดคาร์โบไฮเดรตลงเร็วๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่าเป็นคีโตฟลูในที่นี้ก็คือเหมือนอารมณ์เวลาที่เราจะเป็นไข้หวัดใหญ่อะค่ะปวดเมื่อยตามตัวรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวอาจจะมีอาการหงุดหงิดได้นะคะมีคลื่นไส้ได้เพราะว่าในช่วงแรกของเสียที่เกิดขึ้นที่เราเรียกว่าคีโตเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกคลื่นไส้แล้วก็เบื่ออาหารได้เหมือนกันอาจจะทำให้อ่อนเพลียได้เพราะว่ามีการสูญเสียน้ำแล้วเกลือแร่นะคะส่วนใหญ่อาการคีโตฟลูเนี่ยมันจะเจอไม่เกิน2อาทิตย์ค่ะ 1-2 อาทิตย์นะคะบางคนปรับตัวเร็วเนี่ยก็จะดีหรือบางคนที่เริ่มต้นเนี่ยกินคาร์โบไฮเดรตไม่เยอะอยู่แล้วเวลาที่มากินคีโตอันนี้จะมีคีโตฟลูไม่เยอะนะคะแต่ถ้าคนที่เคยกินคาร์โบไฮเดรตเยอะๆแล้วมากินคีโตเนี่ยอันนี้จะมีอาการค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอันที่สองค่ะเรื่องของการขาดสารน้ำหรือว่าภาวะแห้งเหมือนที่บอกเลยว่ากินคีโตเนี่ยจะมีการเสียน้ำค่อนข้างเยอะดังนั้นคนที่กินคีโตจะต้องดื่มน้ำเปล่านะคะไม่ต่ำกว่า 2-3 ลิตรต่อวันอันนี้เป็นความจำเป็นอันที่3ค่ะมันมีโอกาสที่จะเรื่องของท้องผูกด้วยแร่ธาตุในส่วนที่จะเป็นเรื่องของไฟเบอร์ก็ไม่มีขาดแร่ธาตุบางอย่างด้วยก็เลยจะทำให้คนไข้มีโอกาสที่จะท้องผูกดังนั้นนอกเหนือจากการดื่มน้ำ 2-3 ลิตรแล้วเนี่ยเราจะยังแนะนำให้เขาดื่มให้เขากินผักให้เยอะขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผักใบแล้วก็มีการขยับตัวออกกำลังกายเพื่อทำให้ลำไส้มีการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่อันนี้ก็จะช่วยลดในเรื่องของท้องผูกได้ค่ะอีกอาการนึงที่เราจะเจอนะคะในคนที่จะเริ่มกินคีโตก็คือจะบ่นว่าปวดหัวคิดอะไรไม่ค่อยออกดูซึมๆล้าๆหรือเราเรียกว่าเป็นสมองล้าอันนี้เป็นเพราะว่าในช่วงต้นนะคะสมองเราเนี่ยจะใช้น้ำตาลเป็นหลักในเรื่องของการเป็นพลังงานแต่พอเวลาเราลดน้ำตาลลงเยอะๆนะคะตอนนี้สมองเราจะเริ่มยอมรับการใช้พลังงานที่มาจากคีโตละดังนั้นในช่วงที่มันจะมีการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานจากน้ำตาลมาเป็นคีโตในช่วงเนี้ยพอเวลาที่น้ำตาลตกอ่ะสมองก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าตอนนี้พลังงานไม่เพียงพอคิดอะไรก็จะดูช้าๆหน่อยรู้สึกมันไม่สดใสนะคะหรือว่าอาจจะมีอาการปวดหัวได้แต่ว่าโดยทั่วไปอาการพวกนี้จะเป็นสั้นๆค่ะไม่นานแล้วก็หลังจากที่ร่างกายปรับตัวได้ส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้นแล้วก็สุดท้ายค่ะเรื่องของการขาดสารอาหารอย่างที่บอกค่ะคีโตเองเนี่ยด้วยความที่เราอ่ะจำกัดเนาะโดยเฉพาะกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตลงมาเหลือแค่50กรัมนะคะหลายคนเลือกไม่เป็นเลือกไม่ดีไม่ยอมกินผักสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจะมีเรื่องของแร่ธาตุวิตามินเนี่ยมันไม่เพียงพอหลายๆคนก็เลยต้องกินคีโตแบบที่ตัวเองชอบร่วมกับกินวิตามินอีก1กรัมนะคะอันที่จะขาดมีอะไรบ้างวิตามินหลักๆเลยที่มันจะอยู่ในผักผลไม้ B boy C catใช่ไหมคะวิตามิน A ได้แล้วก็จะเป็นกลุ่มของพวกแร่ธาตุเช่นพวกของธาตุเหล็กเอ่ยนะคะพวกของแคลเซียมใช่ไหมคะโซเดียมได้ด้วยโพแทสเซียมแมกนีเซียมนะคะเยอะแยะไปหมดเลยที่อาจจะขาดเพราะฉะนั้นพวกนี้ถึงบอกว่าเวลาที่ไม่ได้กินคาร์โบไฮเดรตนะคะที่มาจากพวกของข้าวแป้งหรือว่าถั่วเมล็ดแห้งแล้วเนี่ยเราก็จะให้เพิ่มในส่วนที่จะเป็นผักใบเขียวนะคะกินถั่วเพิ่มขึ้นได้นะคะกินถั่วเพิ่มขึ้นได้เพื่อจะเป็นแหล่งที่จะมีแร่ธาตุแต่ต้องเป็นถั่วที่มีน้ำมันเยอะนิดนึงอย่างสมมติจะกินอัลมอนด์ได้จะกินแมคคาเดเมียได้แต่ว่าคงไม่ใช่แบบถั่วเขียวถั่วแดงอะไรแบบนี้ถั่วเขียวถั่วแดงถั่วดำคงไม่ใช่จะกินนมเนี่ยอาจจะยอมเป็นพวกของนมที่มาจากเมล็ดพืชอะค่ะเป็นนมอัลมอนด์ได้แต่ว่าในแง่ของนมวัวเนี่ยมันยังมีน้ำตาลอยู่ค่ะมีน้ำตาลในนมเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่ของที่คีโตให้กินนะคะแต่ชีสกินได้นะคะถ้าจะกินโยเกิร์ตเนี่ยจะต้องกินด้วยความระมัดระวังปริมาณไม่เยอะและถ้าเป็นไปได้เขาจะแนะนำให้กินเป็นกรีกโยเกิร์ตซึ่งจะมีน้ำตาลต่ำกว่านะคะ

ถามว่าใครควรจะกินคีโตหรือใครไม่ควรจะกินคีโตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นลักษณะของความชอบในแง่ของการที่จะเลือกอาหารที่จะรับประทานเนาะบางคนก็บอกว่าแบบนี้ฉันชอบกินแต่บางคนก็บอกโอ้แบบนี้ไม่ไหวเลยฉันกินไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งเป็นความชอบก่อนเนาะส่วนใหญ่คนที่จะเลือกกินก็มักจะเป็นคนที่อ้วนนะคะแล้วก็สุขภาพค่อนข้างโอเคทีนี้ใครที่ควรจะต้องระมัดระวังถ้าสมมติว่าอยากจะกินคีโตดีกว่ากลุ่มของคนที่จะไม่เหมาะในการที่จะเลิกกินคีโตอันแรกเด็กกรณีของเด็กเองเนี่ยจริงๆไม่ได้แนะนำให้กินคีโตนะคะเพราะว่าแร่ธาตุและสารอาหารเหมือนที่บอกว่าไม่ครบถ้วนอันที่สองคือคาร์โบไฮเดรตเนี่ยยังมีความจำเป็นในเรื่องของการเจริญเติบโตของเด็กอันที่สองก็คือกลุ่มของผู้หญิงตั้งท้องอันนี้ไม่แนะนำละและธาตุไม่ครบสารอาหารไม่ถูกต้องอันที่สามเป็นคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องโรคตับมีตับแข็งมีโรคตับรุนแรงเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าตับไม่ดีอันนี้เนี่ยไม่เหมาะเลยที่จะเลือกทำคีโตร่างกายเราเนี่ยเมื่อเราเลือกที่จะใช้ไขมันเป็นพลังงานหลักไม่ใช้คาร์โบไฮเดรตเราต้องถามว่าไขมันที่จะเอามาใช้ได้เนี่ยมันจะต้องอาศัยอวัยวะอะไรตับค่ะเป็นตัวที่จะเปลี่ยนไขมันให้เป็นคีโตเพราะว่ามีไขมันจริงกินคาร์โบไฮเดรตน้อยจริงแต่ประเด็นก็คือไขมันไม่สามารถจะเปลี่ยนเป็นพลังงานได้เพราะว่าตับไม่ดีอันนี้ไม่ทำอันที่4ก็จะเป็นกลุ่มของคนไข้โรคไตโดยเฉพาะไตเสื่อมเรื้อรังเพราะกลุ่มนี้เนี่ยเราควรจะกินโปรตีนต่ำทีนี้เวลาเราเลือกกินคีโตค่ะมันมีแนวโน้มที่จะกินโปรตีนสูงขึ้นกินไขมันเยอะแล้วก็คาร์โบไฮเดรตต่ำลงดังนั้นกลุ่มนี้อาจจะไม่เหมาะนะคะที่จะไปเลือกกินคีโตก็คือกลุ่มที่เป็นคนไข้ที่มีไตเสื่อมเรื้อรังกลุ่มที่5ค่ะก็คือบอกละว่ากินคีโตเนี่ยเราจะใช้พลังงานหลักจากพวกไขมันถ้าคนคนนั้นมีปัญหาเรื่องของการเผาผลาญไขมันที่ไม่ดีดูได้ยังไงเอาง่ายๆเลยถ้าเกิดเริ่มต้นคอเลสเตอรอลสูงมากไตรกลีเซอไรด์สูงมากแสดงว่าในร่างกายเขาเนี่ยจัดการกับไขมันได้ไม่ค่อยดีแล้วการที่เราไปเติมอาหารที่มีไขมันสูงๆเข้าไปอาจจะทำให้ผลเลือดผู้ที่เป็นคอเลสเตอรอลหรือว่าไตรกลีเซอไรด์เนี่ยมันสูงหนักเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ถ้าจะใช้คีโตควรจะกินด้วยความระมัดระวังแล้วก็อันสุดท้ายค่ะอาจจะไม่ได้เป็นข้อห้ามก็คือคนไข้ที่เป็นเบาหวานหลายๆทีเราก็บอกว่าถ้าเป็นเบาหวานก็ดีสิเพราะเวลาเรากินคาร์โบไฮเดรตต่ำน้ำตาลก็น่าจะคุมได้ดีแต่ถ้าคนไข้เนี่ยเป็นเบาหวานแล้วใช้อินซูลินพอเราลดคาร์โบไฮเดรตลงทันทีเยอะๆนะคะแล้วเราลดอินซูลินตามไม่ทันสิ่งที่จะตามมาก็คือน้ำตาลตกหรือว่าช็อกน้ำตาลอีกกลุ่มนึงก็คือเบาหวานที่กินยากินแต่ว่ายาเนี่ยออกฤทธิ์โดยการที่ทำให้น้ำตาลเนี่ยออกไปทางปัสสาวะคนไข้มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเลือดเป็นกรดนะซึ่งมันเป็นอันตรายนะคะดังนั้นถ้าคนไข้เป็นเบาหวานฉีดอินซูลินอยู่หรือกินยาบางชนิดอยู่ปรึกษาคุณหมอที่ดูแลอยู่นะคะว่าสามารถที่จะกินคีโตได้หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหลักๆที่เราจะแนะนำว่าควรจะพิจารณาเป็นพิเศษถ้าจะกินคีโตเนาะหรือว่าไม่แนะนำให้กินคีโตนะคะสำหรับเทคนิคในการเลือกกินคีโตให้เหมาะสมนะคะต้องบอกก่อนว่าคีโตเนี่ยหลักๆคือเราลดคาร์โบไฮเดรตถูกไหมคะแล้วเราก็จะไปเพิ่มส่วนที่มันจะเป็นไขมันค่อนข้างเยอะทีนี้เวลาเราลดคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเรามักจะโฟกัสแค่พวกข้าวแป้งน้ำตาลหรือว่าผักที่เป็นผักที่เป็นผักหัวแล้วก็ผลไม้อีกอันนึงที่เราอาจจะต้องคิดถึงนะคะก็คือเครื่องปรุงที่เราใช้ในชีวิตประจำวันถ้าใครที่ทำหรือว่าใครที่จะไปปรุงอาหารที่เป็นคีโตเนี่ยบางครั้งบางทีนี่อาจจะต้องรู้นะคะว่าซีอิ๊วน้ำปลาที่เราใช้เนี่ยบางยี่ห้อมีการเติมน้ำตาลลงไปถ้าเราใช้เกลืออันนี้ไม่มีปัญหาเลยในเกลือไม่มีไขผสมน้ำตาลแน่นอนแต่ว่าในซีอิ๊วน้ำปลาหรือซอสปรุงรสน้ำมันหอยหรือว่าพวกของอะไรนะซอสมะเขือเทศซอสพริกทุกอย่างเลยที่เป็นเครื่องปรุงทั้งหลายส่วนใหญ่มีน้ำตาลอยู่ค่ะรู้ได้ยังไงไปดูข้างฉลากเลยค่ะตรงที่เขียนว่าส่วนผสมหรือวัตถุดิบถ้ามีน้ำตาลอยู่ส่วนใหญ่กลุ่มที่จะเอามาทำอาหารคีโตเนี่ยจะใช้ด้วยความระมัดระวังถ้าน้ำตาลค่อนข้างเยอะหลายๆเปอร์เซ็นต์ 4-5% เงี้ยไม่ใช้แต่ถ้าสมมุติว่าน้ำตาลน้อยๆใช้ได้แต่ว่าใช้ในปริมาณที่น้อยๆเหตุผลเพราะว่าเขาอยากจะให้คาร์โบไฮเดรตที่มีโควต้าแค่50กรัมเนี่ยไปอยู่ในอาหารที่มันมีคุณค่าทางอาหารหรือว่ามีแร่ธาตุที่ดีมีคุณค่าทางอาหารมากกว่าที่เราจะมาเติมในส่วนที่จะเป็นเรื่องของเครื่องปรุงอะนะคะเพราะฉะนั้น

นั้นเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยในส่วนของคาร์โบไฮเดรตอาหารกลุ่มถัดมาก็คือส่วนของโปรตีนโปรตีนอาจจะดูเหมือนเอ้ยมันก็ไม่เห็นมีอะไรนี่นาโปรตีนมีอยู่2เรื่องที่จะคิดอันแรกก็คือว่าโปรตีนเนี่ยก็คือเนื้อสัตว์ไข่นมเนาะมันจะมีส่วนที่จะมีเรื่องของไขมันอยู่ทีนี้ไขมันที่อยู่ในโปรตีนโดยเฉพาะพวกเนื้อสัตว์เนี่ยมันมักจะเป็นไขมันอิ่มตัวนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยเวลาที่กินเข้าไปเนี่ยในปริมาณมากเนี่ยอาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของโรคหัวใจแล้วหลอดเลือดคอเลสเตอรอลอาจจะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่อะไรที่เราชอบนักเราก็มักจะแนะนำว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยไปกินเป็นพวกของปลาไหมซึ่งปลาเนี่ยมีไขมันก็จริงแต่ว่ามันจะเป็นไขมันที่ดีนะคะเป็นน้ำมันปลาซึ่งอันนี้เนี่ยจะช่วยลดการอักเสบในร่างกายดังนั้นตรงนี้เราจะแนะนำว่าโอเคควรจะกินเนื้อสัตว์ที่อาจจะไขมันต่ำหน่อยหรือถ้าจะเลือกเนี่ยก็เลือกเป็นอาหารทะเลหรือว่าเป็นปลาที่มีไขมันสูงอันนี้ก็น่าจะเหมาะในการที่จะเลือกมาทำเป็นเมนูคีโตอีกอันนึงที่อาจจะต้องดูนะคะก็คือกลุ่มของไขมันนะคะในส่วนของไขมันเองเนี่ยเอาง่ายๆเลยแบ่งเป็นไขมันอิ่มตัวก่อนกับไขมันไม่อิ่มตัวนะคะไขมันอิ่มตัวหรือว่าไขมันทรานส์เป็นอะไรที่เราไม่ชอบถ้าสมมติไขมันอิ่มตัวเนี่ยมีอะไรบ้างก็เป็นเนื้อสัตว์ติดมันถูกไหมคะเป็นหนังสัตว์น้ำมันก็จะเป็นพวกน้ำมันที่มันวางเอาไว้แล้วมันเป็นไข่เป็นก้อนเป็นเนยเป็นมาการีนนะคะหรือว่าจะเป็นกลุ่มของน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวทีนี้ในกลุ่มน้ำมันพวกเนี้ยมันจะทำให้ไขมันตัวเลวที่ชื่อ LDL สูงขึ้นHDL สูงขึ้นด้วยนะคะแต่ปัจจุบันนี้ข้อมูลของ HDL ในแง่ของการป้องกันโรคหัวใจมันไม่ได้ชัดเจนมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาหารที่กินเข้าไปแล้ว LDL หรือว่าไขมันเลวสูงอันนี้มันจะไปเพิ่มความเสี่ยงเรื่องของโรคหัวใจดังนั้นถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะเลี่ยงกลุ่มนี้แต่ถ้าเกิดจะเลือกในบรรดาน้ำมันทั้งหลายที่เขาจะใช้เนี่ยกลุ่มของน้ำมันอิ่มตัวที่เขายอมรับก็จะเป็นกลุ่มที่จะเป็นน้ำมันมะพร้าวหรือกะทิจะอยู่ในเมนูอาหารที่เป็นคีโตค่อนข้างเยอะนิดนึงเหตุผลเพราะว่ากลุ่มนี้มันทำ LDL ขึ้นแต่ขึ้นไม่เยอะมากในขณะที่ HDL มันจะขึ้นค่อนข้างเยอะกว่ากลุ่มสุดท้ายหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะทำไมกินคีโตใส่โปรตีนเยอะๆแล้วบังเอิญไปตรวจมีบางคนเลยกินคีโตแล้วตรวจปัสสาวะตัวเองเพื่อจะดูว่าตอนนี้เราอยู่ในภาวะที่มันมีคีโตหรือยังบางทีพอเรากินโปรตีนเยอะๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราตรวจแล้วตรวจไม่ได้คีโตนเหตุผลง่ายมากเลยเพราะว่าเวลาที่เรากินโปรตีนเยอะค่ะในบางครั้งเนี่ยโปรตีนจะมีการเปลี่ยนมาสร้างน้ำตาลได้พอเขาสร้างน้ำตาลได้ปุ๊บร่างกายจะรู้สึกว่ามีน้ำตาลเขาจะไม่สลายไขมันเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องลดปริมาณลงถ้าเรากินเยอะเกินไปนะคะไม่งั้นร่างกายเราจะไม่อยู่ในภาวะที่เป็นคีโตซิสหรือว่าร่างกายเราจะไม่สลายไขมันค่ะแล้วแหล่งอาหารไขมันที่เหมาะสมมีอะไรได้อีกก็จะอยู่ในรูปของน้ำมันน้ำมันมีอะไรก็เป็นน้ำมันที่มันไม่อิ่มตัวเนาะน้ำมันพืชทั้งหลายเลยค่ะคาโนล่าก็ได้น้ำมันมะกอกก็ได้น้ำมันงาก็ได้นะคะน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันถั่วเหลืองได้หมดเลยกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มของไขมันที่ไม่อิ่มตัวอันที่สองที่จะเป็นแหล่งให้งานที่จะเป็นเรื่องของน้ำมันด้วยแล้วก็โปรตีนด้วยก็คือพวกถั่วค่ะสังเกตว่าพวกถั่วเนี่ยก็จะเป็นเมนูที่จะอยู่ในกลุ่มเมนูของคีโตค่อนข้างเยอะเลยถั่วที่มีน้ำมันเยอะๆสังเกตว่าจะเป็นถั่วที่มันนิ่มๆแมคคาเดเมียอย่างเงี้ยเห็นไหมคะกินแล้วมันจะนิ่มๆถั่วลิสงก็พอได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของถั่วที่จะใช้ในคีโตหรือว่าจะเป็นกลุ่มอัลมอนด์เป็นต้นอันถัดมาค่ะก็จะเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าเป็น dairy productนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์จากนมเหมือนที่บอกไปตอนต้นค่ะในส่วนของนมเองเนี่ยต่อให้เป็นนมไขมันเต็มส่วนเราก็ยังไม่ชอบแล้วเราก็ยังคิดว่าอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่เหมาะที่จะอยู่ในคีโตในนมเนี่ยมันจะยังมีน้ำตาลอยู่ซึ่งมีค่อนข้างเยอะเลยเป็นน้ำตาลแลคโตสดังนั้นถ้าจะยอมก็จะเป็นพวกชีสได้ค่ะนะคะเป็นครีมได้ค่ะครีมในที่นี้คือแบบเหมือนกับครีมที่ทำมาจากนมแต่ถ้าเป็นครีมก็ต้องบอกก่อนมันเนยอะค่ะก็จะมีส่วนที่เป็นไขมันเยอะนิดนึงแล้วก็เป็นไขมันอิ่มตัวนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าจะเป็นผักผลไม้ที่จะยอมได้ก็จะเป็นพวกของเบอร์รี่ได้นะคะสำหรับผลไม้แล้วก็ถ้าจะเป็นกลุ่มของผักก็จะเป็นกลุ่มอะโวคาโดอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่จะเป็นแหล่งให้พลังงานให้วิตามินอีนะคะแล้วก็มีไขมันที่ดีมีแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นเมนูที่จะถูกนำมาใช้ในกลุ่มของคีโตค่อนข้างเยอะค่ะสำหรับเมนูอาหารของคนไข้ที่คีโตนะคะถ้าเราจะเปรียบเทียบกับอาหารของคนปกติยกตัวอย่างเช่นตอนเช้าเนี่ยเราอาจจะเป็นอเมริกันเบรคเฟิร์สมีอะไรบ้างเราจะกินกาแฟใช่ไหมคะ

0: เราอาจจะมีไข่ดาวเราอาจจะมีเรื่องของขนมปังเนาะอันเนี้ยเขาก็อาจจะเปลี่ยนนิดนึงคือกินกาแฟได้เป็นกาแฟดำอันที่สองถ้าจะใส่แทนที่จะใส่เป็นนมเขาจะให้ใส่เป็นครีมถ้าไม่ใส่ครีมเขาจะให้ใส่กะทิครีมในที่นี้คือแบบเป็นครีมสดอะค่ะครีมข้นอะนะคะอันนั้นได้อันที่สองถ้าจะเป็นไข่ดาวเขาอาจจะไม่ได้ห้ามหรือว่าอาจจะกินเป็นเบคอนได้แต่จะต้องไม่มีขนมปังอันนี้คือเป็นเหมือนคล้ายๆมื้อเช้าของกลุ่มของคนที่กินคีโตอันที่สองมื้อกลางวันเนี่ยพวกที่จะเป็นสเต็กได้ถ้าจะกินเป็นคากิจะกินเป็นขาหมูได้ไหมได้ค่ะถ้าจะกินเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยเส้นที่ใช้เนี่ยเขาจะใช้เส้นบุกค่ะเพราะว่าพอมันเป็นเส้นบุกปั๊บเนี่ยมันก็จะไม่มีพลังงานเนาะแล้วก็ไม่มีคาร์โบไฮเดรตหรือไม่งั้นก็จะใช้เป็นก๋วยเตี๋ยวที่เป็นเกาเหลาหมูตุ๋นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ใช่เลยสำหรับในกรณีของสูตรที่จะเป็นคีโตอันถัดมาค่ะจะเป็นพวกถ้าเป็นเครื่องดื่มสมมุติบอกว่าอยากจะกินทีนี้ถ้าสมมุติว่าจะกินเป็นกาแฟหรือเป็นชาเย็นได้ไหมได้นะคะแต่ว่าต้องบอกนิดนึงน้ำตาลที่ใช้จะไม่ใช่น้ำตาลปกติละอาจจะต้องเป็นน้ำตาลเทียมแล้วก็จะไม่ได้ใส่นมแต่ว่าจะใส่เป็นกะทิแทนถ้าอยากจะกินเป็นพวกของผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นนมก็อาจจะต้องเลือกไปเป็นนมอัลมอนด์แทนนะคะในกรณีของกลุ่มคีโตอันนี้คือคร่าวๆในแง่ของเมนูจากอาหารปกติเปลี่ยนไปเป็นอาหารคีโตพวกของที่เป็นพวกแกงที่เป็นแกงกะทิอันนี้ก็พอทำได้หมดเลยนะคะอย่างบ้านเราสมมติเราจะกินเป็นพะแนงได้ไหมได้ค่ะเราจะกินเป็นแกงเขียวหวานได้ไหมได้ค่ะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกะทิค่อนข้างเยอะแล้วก็มีระวังนิดนึงก็คือพวกเครื่องปรุงที่บอกไปแล้วตอนต้นนะคะให้เลือกเครื่องปรุงที่อาจจะไม่ได้มีน้ำตาลปนเยอะนิดนึงนะคะค่ะก็ฟังมาจนถึงตอนนี้นะคะถ้าใครยังอยากจะกินคีโตอยู่ไม่ได้ห้ามการกินคีโตเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดน้ำหนักลดได้เร็วนะคะอาจจะไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายในช่วงต้นไม่จำเป็นต้องนับแคลอรี่มีอาหารให้กินที่สำคัญไม่ค่อยหิวด้วยนะคะอันนี้ก็เลยดูข้อดีในการที่จะลดน้ำหนักแบบคีโตนะคะข้อเสียนิดเดียวก็คือว่ามันจะต้องการความยั่งยืนนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยคีโตถ้าจะทำได้ต้องทำให้สม่ำเสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่หยุดกินมีโอกาสที่จะรีบาวด์หรือว่าโยโย่ได้สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคีโตก็คือจะต้องเลือกอาหารให้ดีค่ะเพื่อจะให้ได้รับแร่ธาตุและสารอาหารที่เหมาะสมถ้าสมมุติเราคิดว่าเราอยากจะกินคีโตเราชอบแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเลือกอาหารได้อย่างเหมาะสมเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องเติมแร่ธาตุหรือสารอาหารบางอย่างที่มีโอกาสจะขาดในกรณีของการกินคีโตค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Jooks ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรFood Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้

0: ัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกับผู้หลานก็คือความที่ทั้งสองฝ่ายต่างมีทัศนคติที่มองกันคนละแบบคนละมุมทำให้เกิดความไม่ค่อยเข้าใจกันทำไมผู้สูงอายุถึงขี้บ่นแล้วก็จุกจิกสารพัดเรื่องเลยถามว่าทำไมผู้สูงอายุต้องเป็นอย่างนั้นอาจารย์คิดว่ามีหลายปัจจัยบางปัจจัยก็คือเขาอยู่บ้านมาตลอดนะอาจจะไม่ได้พูดกับใครเลยพอลูกมาถึงปุ๊บก็วางนู่นวางนี่วางนั่นด้วยความที่อยากจะพูดด้วยแต่นึกไม่ออกว่าจะพูดยังไงให้มันดีก็เริ่มบ่นไว้ก่อนถ้าเราไปเข้าใจว่าอันนี้เป็นเหมือนกับการเปิดบทการสนทนาอย่าไปคิดว่านี่เป็นการบ่นอันนี้แทนที่เราจะไปพูดว่าโอ๊ยเอาอีกแล้วบ่นอีกแล้วนะคะเราอาจจะบอกว่าอ๋อนี่เท่ากับหมายความว่าฮัลโหลสวัสดีจ้าเธอกลับมาแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือหมายถึงเป็นการเปิดบทสนทนาอยากให้คนที่อยู่ด้วยกันนะคะลูกหลานเนี่ยดูว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดท่านบ่นในเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของเราอะอย่างเช่นถามว่าอันนี้ทำหรือยังอันนั้นทำหรือยังเนี่ยอาจารย์คิดว่าเขาเป็นเรื่องที่เขาเป็นห่วง
1: กายอย่ากลับดึกนะลูกแล้วก็อย่าดื่มเหล้าให้มากล่ะแม่เป็นห่วง
2: ได้ครับแม่
0: อย่าเพิ่งไปรำคาญนะคะลองฟังสักนิดนึงว่ามันเป็นยังไงแล้วดูซิว่าเราจะทำอะไรได้บ้างและบางครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้น้ำเสียงที่ดีๆก็บอกจ้าคุณยายแล้วเดี๋ยวจัดการให้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จบไปซึ่งบางทีเนี่ยยังไม่ได้จะจัดการหรอกคิดจะไปทำอย่างอื่นก่อนแต่ว่าทำให้เขารู้สึกสบายขึ้นสักหน่อยนึงนะคะ
1: กายปิดไฟยังลูก
2: ปิดแล้วครับแม
1: ่ปิดยังลูกไฟอ่ะ
0: การถามซ้ำซากก็คือผู้สูงอายุอาจจะถามเรื่องใดเรื่องหนึ่งถามในคำถามเดียวอย่างเดิมซ้ำๆกับคนเดิมนะคะอย่างเช่นปิดไฟยังหรือก็ปิดไฟหรือยังแล้วปิดไฟหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะไปไหนจะไปไหนซึ่งของพวกนี้ทำไมจะถามซ้ำซากก็คือเขาอาจจะกังวลเป็นของที่เขาอาจจะเห็นนะว่าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นบ่อยๆเขาก็ต้องถามเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกว่าเอ้ยถ้าตอบว่าเรียบร้อยแล้วเขาจะได้สบายใจหรือนะคะถ้ามองไปอีกด้านนึงเนี่ยผู้สูงอายุท่านนั้นก็อาจจะมีความผิดปกติถ้าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยถามซ้ำขนาดนี้ถามซ้ำแล้วซ้ำอีกในคำถามเดิมถามกับคนเดิมหรือให้คำตอบไปแล้วแล้วก็เหมือนไม่ได้ฟังไม่ได้ตั้งใจเขาอาจเป็นโรคบางอย่างได้เช่นเขาอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับซึมเศร้าได้หรือคนไข้อาจจะมีเรื่องของการวิตกกังวลสูงหรืออาจจะมีเรื่องของเป็นสมองเสื่อมระยะต้นๆได้เวลาที่เราเจอผู้สูงอายุหลับบ่อยๆทั้งวันเนี่ยค่ะต้องคิดหลายเรื่องมากอันที่หนึ่งก็คือเมื่อคืนเขานอนดีหรือเปล่าบางครั้งมันมีเรื่องหลายเรื่องที่ทำให้เขานอนไม่ดีตอนกลางคืนถ้าเป็นผู้ชายบางทีเขาต่อมลูกหมากโตตอนที่เขาปัสสาวะแทนที่จะฉี่หมดมันก็ไม่หมดค่ะพอกลางคืนเขานอนไม่ดีเขาก็มานอนเอาตอนกลางวันอีกอันนึงเรื่องของการนอนเนี่ยบางครั้งผู้สูงอายุเหมือนหลับแต่ว่าจริงๆคุณภาพการนอนไม่ดีคือเรื่องของนอนกรนเราก็เห็นเขาหลับโอ้โหนอนกรนสงสัยหลับลึกมากแต่จริงไม่ใช่พอเขากรนปุ๊บเขาหยุดหายใจพอหยุดหายใจปุ๊บเนี่ยร่างกายมันก็บอกเฮ้ยไม่ได้แล้วหยุดหายใจอยู่ต้องตื่นอันนี้คือคุณภาพการนอนไม่ดีของพวกนี้ต้องแก้ไขจริงๆถ้ามีคนพาเขาไปออกกำลังกายการออกกำลังกายช่วยในเรื่องของการนอนหลับในหลายเรื่องแต่อันที่เห็นชัดๆก็คือว่าถ้าได้ออกกำลังกายในช่วงที่มีแสงแดดก็จะทำให้นาฬิกาของร่างกายเราเนี่ยรู้ว่านี่เป็นช่วงกลางวันแล้วเมื่อพระอาทิตย์ตกไปไอ้นาฬิกาตัวนั้นก็จะบอกแล้วว่าอ๋อตอนนี้พระอาทิตย์ตกแล้วนะก็คือเป็นช่วงกลางคืนนาฬิกาในหัวมันจะถูกกระตุ้นว่าพระอาทิตย์ตกแล้วมันจะปล่อยสารบางตัวออกมาซึ่งทำให้คนอยากจะนอนอยากจะหลับซึ่งสารอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้คนก็มีใช้มาเป็นรูปของยามกยาเม็ดที่เราเรียกเมลาโทนินนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเมลาโทนินสร้างขึ้นในตัวของเราเองผู้สูงอายุมักจะถูกกล่าวหาว่าขี้เหนียวเหลือเกินแล้วก็ไอ้นู่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาแล้วก็ทุกอย่างก็แพงไปหมดลูกหลานก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่น่ารำคาญเพราะว่าจริงๆแล้วลูกหลานหาสตังค์ได้เยอะแล้วอาจารย์ก็อยากให้เข้าใจสักนิดนึงค่ะว่าของทุกอย่างเนี่ยมันมีที่มาที่ไปในชีวิตที่ผ่านมาของเขาเนี่ยไม่สะดวกสบายอย่างปัจจุบันหลายบ้านหลายคนที่เขามีวันดีๆให้กับลูกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็เก็บหอมรอมริบแล้วก็เขาคิดว่าอันนี้เป็นอันที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้ชีวิตต่อไปข้างหน้ามันดีเราต้องเข้าใจเขาว่าถ้าเขาอย่างนั้นเขารับได้ขนาดไหนเราก็เลือกให้การดูแลเขาตามที่สมควรผู้สูงอายุชอบเก็บของเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยชิ้นนั้นอันนี้ก็เก็บอันนี้ก็เก็บทั้งๆที่ของบางอันเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วหรือบางทีอย่างเช่นเขาบอกว่าอาจารย์หนูไม่เข้าใจเลยจะเก็บไว้ทำไมจานบินๆอันเนี้ย ในข้าวของหลายสิ่งมันมีประวัติศาสตร์ของมันอยู่เราอาจจะมองคุณค่าของมันแค่จานใบหนึ่งที่จะมาใส่ข้าวแต่จริงๆจานนี้มันมีประวัติศาสตร์ซึ่งหมายความว่าอาจจะเป็นจานชุดแรกที่เขามีสตังค์ที่จะซื้อมาเราอาจจะต้องดูซิว่าทำอย่างไรที่จะสามารถเก็บไว้ได้โดยที่เราก็ไม่รู้สึกรำคาญว่ามันรกต้องมีวิธีการมีขั้นตอนจะเก็บใส่กล่องใส่ลังแต่ว่าเขาต้องสามารถที่จะไปดูมันได้

0: พราะว่าจริงๆคือเราไม่ได้มีเงินเยอะนะประเทศเราไม่ได้มีเงินสำหรับงานวิจัยด้านนี้เยอะ
1: ชัดเจนนะ
0: ใช่เพราะว่าสเต็มเซลล์มันแพงมากการศึกษาด้านสเต็มเซลล์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราซื้อแล้วเราต้องทำให้ถึงที่สุดนะคะเราต้องศึกษาต่อไป
1: ใช้เครื่องมือให้คุ้มที่สุด
0: ใช่ใช่ค่ะก็ทำต่อไปแล้วก็โดยหวังว่าจะมีโอกาสอะไรสักอย่างที่จะทำให้คนไข้
1: ตอนนั้นไม่ใช่ว่าพอดูเสร็จหุ้ยเราเจอวิธีแล้วต้องไปทางนี้ไม่ใช่เพียงแต่เราค่อยๆเราทำต่อไปโดยเห็นทางอย่างฮะว่าไปทางเนี้ยจะบริสุทธิ์กว่าจะไม่มีแม่เหล็กไปปนเปื้อนหรือไม่มีสารอื่นไปปนเปื้อนหรือว่ามันไปค้นเจอได้ยังไงว่าต้องไปทางไหนถึงจะไปเจอทางที่บริสุทธิ์จนแบบทุกวันนี
0: ้อ๋อคือตอนนั้นคิดอย่างนี้ค่ะคิดว่าสเต็มเซลล์เนี่ยมีแม่เหล็กไม่ดี
1: ครับ
0: นั้นวิธีนี้ใช้ไม่ได้ละแต่ก็เสียดายของ เราก็เลยแบบว่าโอเคงั้นเราทำไปก่อน สิ่งที่เราคิดคือเราคงต้องศึกษาดูก่อนว่าจะเกิดวิธีอะไรได้บ้าง เราต้องเรียนรู้เซลล์ก่อนคือสเต็มเซลล์เนี่ยคือเราก็ติดต่อกันไม่ได้นะคุยกันไม่ได้เรามองได้แต่เรามองได้แต่ภาพทุกวันเราจะมองเขาใต้กล้อง
1: ทักไปก็ไม่ยอมตอบ
0: ใช่มองเขาใต้กล้องแล้วก็เขาก็เห็นเราผ่านกล้อง
1: คิดว่าคงจะเห็นเรา
0: เราก็มองเขาอย่างนี้ทุกวันค่ะแล้วก็เราก็มาสร้างมโนภาพไปการเปลี่ยนแปลงเขาในแต่ละวันในหลายๆแบบเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นจริงหรือไม่จริงตามที่เราคิดนะคะเราก็สะสมเป็นสถิติไว้แล้วเราก็มาดูอ๋อแต่เราก็จะรู้นิสัยว่าอ๋อแบ่งตัวเร็วนะหนึ่งเซลล์ก็แบ่งตัวได้นะอ๋อหน้าตาแบบนี้นะเสร็จแล้วทีนี้วิธีการเดิมเนี่ยเรามานั่งคิดวันหนึ่งเราก็เห็นเซลล์ตกลงมาเราก็ได้ไอเดียก็เลยได้ไอเดียว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเซลล์มันก็แบ่งอย่างหนึ่งเซลล์ก็ได้หาเซลล์สักเซลล์นึงแล้วเดี๋ยวให้แบ่งก็จบละ
1: อ๋อไม่ต้องเอาไปสกัดหลายๆเซลล
0: ์ไม่ต้องไปทำเยอะเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนแปลงเพราะกลัวว่าเขาเนี่ยไปเจอสารเคมีเยอะหรือเขาจะเปลี่ยนนะคะก็เลยบอกว่าเออไม่ต้องทำเยอะหาเซลล์ให้ได้หนึ่งเซลล
1: ์
0: นั่นแหละค่ะจุดเปลี่ยนมันเกิดสตาร์เตอร์เซลล์
1: สตาร์เตอร์เซลล์ทำงานยังไงหรือว่าเป็นการค้นพบยังไงบ้าง
0: ปกติเนี่ยเขาก็มีการดูดน้ำค้างเพื่อไปตรวจโครโมโซมในนี้เนี่ยก็จะมีสเต็มเซลล์อยู่ 0.1%
1: ครับ
0: พันเซลล์จะมีอยู่1เซลล์ที่เป็นสเต็มเซลล์เราก็จะเอาน้ำค้างเนี่ยค่ะที่ได้มาเนี่ยมาไว้หลอดในจานทดลอง
1: ครับ
0: ซึ่งก็จะมีการผสมกันปนกันระหว่างเซลล์อื่นๆกับเซลล์ที่เป็นสเต็มเซลล์แต่สเต็มเซลล์เนี่ยจะใหญ่ใช่มั้ยจะเป็นเซลล์ที่ใหญ่แล้วก็ลงพื้นเร็วแล้วก็จะเกาะพื้นเร็ว
1: ครับ
0: เพราะเขาพร้อมจะแบ่งตัวใช่ค่ะเพราะเขาอยากแบ่งตัว
1: ครับ
0: เซลล์พวกนี้จะแบ่งตัวต่อเมื่อได้เกาะพื้นนะพอเกาะพื้นปุ๊บเราก็ถือว่าอันนี้เป็นสตาร์เตอร์เซลล์ละ
1: ครับ
0: เป็นเซลล์ที่ดีที่สุดเราก็ดูดเซลล์อื่นออกให้หมดเลยไม่ให้มีการปนเปื้อนให้เหลือแต่สเต็มเซลล์แล้วให้สเต็มเซลล์แบ่งตัวเป็นการรักษาให้สเต็มเซลล์เนี่ยค่ะมีคุณสมบัติคงที
1: ่
0: คือเอาเซลล์ชนิดอื่นออกไปไม่ให้มีการถูกกระตุ้นอันนี้เป็นหน้าสเต็มเซลล์จริงๆที่เรามองเห็นแต่เขาจะไม่วิ่งเร็วอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วนี่คือเราแคปเจอร์มาทุก5นาทีแล้วเอาวิดีโอมาต่อกันค่ะก็จะพบว่านี่คือหน้าสเต็มเซลล์
1: แล้วก็เริ่มแบ่งตัว
0: ค่ะเนี่ยเขาจะแบ่งตัว
1: กลมๆ
0: เวลาเขาจะแบ่งตัวเขาจะกลมแล้วเขาจะใหญ่ขึ้นก่อนแล้วครั้งแล้วก็แยกออกธรรมชาติของเซลล์ตอนเรียนเคยเรียนตอนม.6
1: ครับ
0: คุณครูบอกว่าธรรมชาติของเซลล์เนี่ยจะต้องถ้าแบ่งตัวเร็วนะมันจะต้องแบบว่าเวลาเซลล์จะแบ่งตัวเนี่ยมันจะต้องอ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นที่ต้องอ้วนต้องใหญ่เพราะว่าเซลล์ทุกเซลล์เนี่ยแบ่งตัวแล้วไม่เคยเล็กลงจะต้องเท่าเดิมนั้นก่อนแบ่งตัวก็ต้องขยายใหญ
1: ่
0: พอขยายใหญ่ปุ๊บ
1: แยกออกมาม
0: ันก็ต้องหนักเพราะมันอ้วนมันอ้วนแล้วมันก็ต้องตกพื้นก่อนเพื่อน
1: แรงโน้มถ่วงโลกเลย
0: ใช่ค่ะมันก็ตกพื้นก่อนเพื่อนพอตกพื้นก่อนเพื่อนเราก็ได้สเต็มเซลล
1: ์ตัวที่พร้อมจะแบ่งตัว
0: พร้อมที่สุดกับการว่าการทดลองเราเนี่ยที่ไปทดแทนสนามแม่เหล็กคือการนั่งเฝ้าหาเซลล์ตกค่ะหาเซลล์ที่มีน้ำหนักก็ตกลงเท่านั้นเอง
1: ง่ายจริงๆนะคร
0: ับ ใช่ค่ะนั่งรอมันตก
1: เฝ้าดูเฝ้ารอจนกว่าเขาจะใจอ่อน
0: ใช่แล้วเราก็ภูมิใจที่ว่าเราไม่ต้องซื้อสารเคมีค่ะเราไม่ต้องเอาเงินเราไปซื้อสารเคมีมาอีกแล้ว
1: ครับอาจารย์ครับสเต็มเซลล์ที่ได้จากสตาร์เตอร์เซลล์เนี่ยข้อดีเวลาไปใช้งานคืออะไรบ้างครับ
0: คือสเต็มเซลล์ที่ได้ด้วยเทคนิคนี้นะคะ1คือราคาถูกอันที่2เนี่ยคือเป็นสเต็มเซลล์คุณภาพดีแล้วก็เป็นสเต็มเซลล์ที่บริสุทธิ์คือนำไปใช้คนไข้ได้จะได้ไม่มีการปนเปื้อนของเซลล์ชนิดอื่นเข้าไปหรือว่าพวกสารออร์แกนิกต่างๆที่ไม่ใช่พวกแม่เหล็กอะไรเงี้ยค่ะเข้าไปนะก็จะทำให้เป็นซอสที่ดีสำหรับเตรียมซอสไว้สำหรับให้ที่จะนำไปรักษาคนไข้ในอนาคตค่ะ
1: ที่เจอเนี่ยฮะเอาไปใช้ต่อรักษาได้แล้วหรือยังหรือต้องผ่านอีกขั้นตอนไหนบ้างต้องใช้เวลากี่ปีถึงจะไปใช้ได้
0: คืออันนี้เป็นการเตรียมสเต็มเซลล์ไว
1: ้
0: เพื่อที่จะรอว่าถ้าในอนาคตมีวิธีการที่จะนำไปใช้เราจะได้มีสเต็มเซลล์ใช้คนไทยเราจะได้มีสเต็มเซลล์ใช้ในราคาที่เราจ่ายได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: คือต้นทางเตรียมสเต็มเซลล์ไว้แต่ขั้นตอนต่างๆที่จะไปใช้ตรงนั้นเนี่ยมันยังต้องผ่านอีกใช่ไหม
0: ค่ะตอนนี้เราเตรียมสเต็มเซลล์ไว้นะคะในพาร์ทของเราแล้วก็เราเตรียมวิธีการเลี้ยงที่ใช้คุณภาพดีขึ้นและถูกลงเหมือนกันแล้วก็กำลังศึกษาต่อในเรื่องของการนำไปใช้จริงๆเราก็

0: ็เปิดโอกาสให้นักวิจัยมาขอเรานะ
1: เหรอฮะ
0: ค่ะให้เพราะว่าถ้าจะนำวิจัยนำไปทำวิจัยเนี่ยเราก็มาเอาไปใช้ได้เลยเพื่อที่จะให้เอาไปต่อยอดได้เลยไม่ต้องมานั่งหาค่ะก็คืออยากให้นักวิจัยเนี่ยช่วยกันหาวิธีที่จะนำสเต็มเซลล์เนี่ยไปรักษาคนไข้ได้สำเร็จโอกาสนั้นถ้าโอกาสนั้นมาถึงเราก็ได้ใช้ไงคะเพราะเรามี
1: อาจารย์คิดว่าความสำเร็จครั้งนี้นี่เกิดจากอะไรครับ
0: ก็เวลาทำงานวิจัยเนี่ยต้องทำเหมือนกับเราปวดฟัน
1: ฮะเป็นยังไง
0: คือมันทนมันรอไม่ได้ต้องทำเลย อย่าทำเหมือนเราจะรอไปเที่ยวทะเลพรุ่งนี้คือมันรอได้คือมันต้องเหมือนทำปวดเหมือนเราปวดฟันนะต้องทำเลยต้องทำต้องคิดให้เร็วเพราะว่าไม่รู้นะกี่นาทีที่มีคนร้องโอดโอยคุณผ่านไป1นาทีก็มีคนโอดโอยเท่าไหร่
1: แล้วก็จะมีคนตายไป
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเร็วต้องเร็วคือช้าไม่ได
1: ้
0: ถ้าเราช้าเราก็เพิกเฉยละเรารู้สึกเราเพิกเฉยต่อสังคมเราอย่าช้าน
1: ี่ผมได้ข้อคิดใหม่นะทำอะไรให้ทำเหมือนปวดฟันคืออย่าช้าอย่าหยุดอย่ารอ
0: ใช่ใช่
1: เพราะมันทนปวดไม่ได้จริงปวดฟันใครที่ปวดฟันจะรู้ว่ามันทรมานมาก
0: ใช่ค่ะ
1: ทำทันทีทำเดี๋ยวนี
0: ้ใช่คนก็รออยู่ด้วยเราคือเป็นความหวังคือต้องเชื่อด้วยนะคะเราบอกลูกศิษย์ว่าต้องเชื่อด้วยนะว่าเราคือความหวัง
1: ต้องเชื่อว่าเรา
0: ต้องใช่ต้องเชื่อเพราะว่าเป็นความจริง
1: สำคัญยังไงฮะ
0: ใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่เชื่อความจริงที่เราคิดไว้เนี่ยแล้วไม่เหลือใครเชื่อแล้วนะคะเพราะมันอยู่ในสมองเรา
1: แล้วมันก็ต้องมีนักวิจัยหลายคนที่ทำไปแล้วหยุด
0: เพราะเขาไม่เชื่อ
1: ไม่ทำต่อ
0: เขาไม่ตระหนักเขาไม่เชื่อว่าเราคือความหวังใช่เราเป็นความหวังจริงๆนะคะเพราะว่าอย่างคนที่เขาเป็นโรคเนี่ยเป็นเดินตามถนนเนี่ยเต็มเลยแต่เขาทำงานวิจัยแบบนี้ไม่ได้
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเราเนี่ยคือความหวัง
1: ที่จะช่วย
0: เขาอาจจะไม่รู้ว่าคนนี้เนี่ยคนนี้แต่ว่าคือเรารู้ไงคะเรารู้เราก็ต้องทำก็ทำไปค่ะ
1: แล้วถามว่าตอนนี้ฮะเป้าหมายของอาจารย์ที่ทำงานอยู่ทุกวันในวิจัยแล้วก็ค้นพบอะไรต่างๆของใหม่ที่ทำอยู่อะไรต่างๆด้วยเนี่ย
0: ตอนนี้นะคะเป้าวันนี้เลยอ่ะวันนี้เลยนะคะก็อยากจะคิดค้นวิธีการที่จะรักษาข้อเข่าเสื่อมของคนเข้าที่ปวดเนี่ยให้หาย
1: ด้วยเซมเซลล์
0: ใช่ใช่ค่ะด้วยวิธีการที่ไม่ต้องให้เข้าห้องผ่าตัดหรืออะไรเงี้ยให้มันง่ายอะค่ะ
1: ง่าย
0: คือมันง่ายที่ง่ายและสะดวกแล้วก็ง่ายต่อคุณหมอเนาะแล้วคุณหมอเข้ามาใช้แล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะรักษาค่ะถ้าบางทีต้องเปิดเคสเยอะ
1: ๆ
0: เขาก็รักษาได้วันหนึ่งน้อยคนนึกไหม
1: ใช่ใช
0: ่แล้วมันก็จะทำให้ทุเลาอ่ะคนไข้ที่ปวดเจ็บปวดจากโรคนี้หมดไปเยอะนะ
1: ฟังดูอีกไม่นานจะใช้ได้ล้วงความลับ
0: คิดทุกวันเลยค่ะคิดทุกวันเลยค่ะคิดทุกวันเลยไม่เคยหยุดแล้วก็ไม่มีกลางวันกลางคืนคิดทุกวันมันเปิดตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับ
1: ก็หวังว่าเร็วๆนี้จะได้มาคุยกันอีกครั้งเรื่องนี้เมื่อสำเร็จแล้วนะฮะความฝันต่อล่ะครับนี่เป้าหมายวางไว้เห็นแล้วใกล้ๆจะมันกำลังจะถึงแล้วความฝันที่มองไปอยากให้เป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นกับงานนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ๆก็แล้วแต
0: ่คือสิ่งที่ทำตอนนี้ค่ะก
1: ็
0: คือนอกจากทำงานวิจัยแล้วเนี่ยก็คือการสร้างกลุ่มนักวิจัย
1: ครับ
0: นี่คือความฝันมากเลยตอนตั้งแต่กลับมาเนี่ยตั้งใจมากๆเลยยอมที่จะว่ามากินเงินเดือนน้อยๆเพราะว่ามีฝันว่าเราจะต้องสร้างกลุ่มนักวิจัยไทยขึ้นมาทำงานรับใช้ชาติค่ะที่คิดเหมือนกันเพราะจริงๆนักวิจัยไทยเนี่ยมีเยอะนะคะ
1: แ
0: ต่เผอิญอยู่ในที่ที่แตกต่างกันคือคนนึงก็ไปทำอย่างหนึ่งคนนึงทำอย่างหนึ่งพอถึงเวลากติกาชีวิตสั่งให้ทำอะไรก็จะหยุดงานก็ไม่ไปถึงฝันทีนี้เนี่ยถ้าสมมติเราสร้างกลุ่มที่มันคิดเหมือนกันทำเหมือนกันคนนึงล้มคนนึงเดินต
1: ่อ
0: เนี่ยค่ะแล้วก็ประเภทแบบว่าทำงานเหมือนปวดฟันเนี่ยด้วยกันทุกคนเนี่ยค่ะจะทำให้ไม่จริงๆไม่ต้องกลุ่มใหญ่นะจริงๆไม่ต้องกลุ่มใหญ
1: ่ก
0: ล
1: ุ่
0: มเล็กๆเนี่ย10คน20คนทำได้ค่ะจริงๆค่ะทำได้แล้วก็ทำให้สามารถได้สร้างผลงานวิจัยออกมาได้
1: แล้วตอนนี้รวมได้ยังความฝัน
0: กำลังปั้นนักเรียนค่ะอยู่แล้วก็ถ้าสร้างขึ้นมาได้แล้วเนี่ยพวกนี้อยากให้เขาคิดค้นสร้างมาให้คิดค้นงานช่วยกันคนละ1งานคนละ1งานประเทศไทยมีงานออกมาสัก5งานเนี่ยทุกคนต้องเล็กของไหนแล้วว่าโอ๊ยไทยแลนด์ทำอะไรอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: เขาปั้นคนยังไงอ่ะทำไมคนถึงเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะสักแบบว่าติดกันมาเลย5งานรักษาโรคได้ที่แบบทุกคนต้องยอมรับเราแล้วก็อีกหน่อยเนี่ยนักวิจัยจะขึ้นมาสร้างอำนาจต่อรองให้ประเทศได้ถ้าทำแบบนั้น
1: ฟังแล้วคุยแล้ววันนี้มุมมองผมกับนักวิจัยเปลี่ยนไปเลยเป็นคนละเรื่องกับภาพที่เคยเห็นที่บอกอาจารย์ว่าเห็นภาพเป็นยังไง
0: เคยเห็นนักวิจัยนั่งในห้องแลบใช่ไหม
1: ใช่เห็นภาพอย่างนั้น
0: จริงๆไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น
1: ครับ
0: คนที่นั่งห้องแลบนานเนี่ยเรามักจะมองว่าเป็นรูทสำหรับตัวเองนะมองคิดว่าเป็นรูทีนเป็นทำงานประจำ
1: ครับ
0: นักวิจัยเนี่ยต้องทำงานในสมองเยอะๆแล้วก็เข้าไปห้องแลบแป๊บเดียวไปเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งในสมองถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วก็ออกมาทำงาน
1: แบบต้องคิดมาก่อนเยอะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ต้องไปพิสูจน
0: ์ใช่ไม่ควรจะนั่งนานๆเพราะว่า โลกเราก็จะปิดน่ะเพราะว่าเราไปเข้าไปห้องแลบเราไปทำเราไปถ่ายออกแล้วที่เรา

0: มันต้องเข้ามาเยอะ
1: ต้องหาอะไรใหม่ๆเข้ามา
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมคุยวันนี้นะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นภาพของนักวิจัยเปลี่ยนไปเหมือนผมแน่ๆเห็นนักวิจัยที่มีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการและพร้อมจะทำงานที่เป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เฉพาะกับตัวเองนะครับมันกับทุกคนในโลกใบนี้ด้วยซ้ำไปไม่ใช่แค่เมืองไทยด้วยนะครับก็หวังว่าโอกาสต่อไปจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์นักวิจัยโดยยิ่งถ้าอาจารย์มีผลงานใหม่ๆหรือนักวิจัยไทยท่านอื่นๆของทางศิริราชด้วยนะครับขอบคุณมากที่ให้เกียรติกับศิริราช360องศาครับขอบคุณอาจารย์ครับแล้วกลับมาพบกับศิริราช360องศาได้ใหม่นะครับจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องอะไรติดตามกันครับวันนี้ผมและอาจารย์ทัศนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

การปรุงอาหารเกี่ยวข้องกับความแก่มากเลยค่ะเพราะว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายก็จะมีความเสื่อมตามมาอยู่แล้วถ้าเราเลือกการปรุงประกอบที่ถูกวิธีเนี่ยก็จะชะลอความเสื่อมให้กับร่างกายได้ดีเลยค่ะปรุงอาหารแบบปิ้งย่างเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดสาร AGE มากที่สุด AGE คือ Advanced Glycation End Product ซึ่ง AGE เนี่ยก็จะเป็นสารที่ทำให้เกิดความเสื่อมในร่างกายและเร่งแก่ได้ค่ะในกรณีถ้าเกิดเราอยากกินอาหารปิ้งย่างซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยจะเกิดสาร AGE เกิดขึ้นมากถ้าอาหารชนิดนั้นเนี่ยมีไขมันสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกเลยก็คืออาหารที่เราเลือกมาเนี่ยก็ควรจะเป็นไม่ติดหนังติดมันแล้วเอามาผ่านความร้อนนะคะก็จะช่วยในการลด AGE ไม่ให้เกิดมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะต้องทำอาหารเองเราก็มีกระบวนการในการลด AGE ลงได้โดยการนำเนื้อสัตว์ชนิดนั้นเนี่ยเอาไปหมักโดยใช้กรดอย่างเช่นน้ำส้มสายชูหรือมะนาวประมาณ1ชั่วโมงก่อนนำมาปรุงประกอบกระบวนการปิ้งย่างก็จะช่วยลด AGE ลงได้ค่ะสำหรับอาหารปิ้งย่างเราจะเจอได้มากตามท้องถนนนะคะซึ่งอาหารที่อยู่ตามท้องถนนเนี่ยนอกจากกระบวนการปิ้งย่างที่ทำให้เกิด AGE แล้วเนี่ยควันพิษมลภาวะต่างๆตามท้องถนนเนี่ยก็จะเป็นตัวทำให้เกิดสารพวกอนุมูลอิสระที่เกาะตามตัวอาหารที่เราจะมากินอีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกอาหารข้างทางประเภทปิ้งย่างเนี่ยควรจะเลือกในแหล่งที่ห่างไกลท้องถนนหรือว่าจะเป็นร้านที่มีภาชนะปกปิดมิดชิดและค่อนข้างสะอาดก็จะเป็นแนวทางในการเลือกอาหารปิ้งย่างที่ปลอดภัยต่อสุขภาพมากขึ้นค่ะการทอดก็เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่มี AGE ได้มากพอๆกับอาหารปิ้งย่างเพราะการทอดเป็นกระบวนการที่ใช้น้ำมันแล้วก็ใช้ความร้อนที่ค่อนข้างสูงซึ่งกระบวนการนี้ก็จะเร่งทำให้เกิด AGE เกิดขึ้นในอาหารค่อนข้างมากสิ่งที่อยากแนะนำคือการเปลี่ยนรูปแบบการปรุงจากอาหารประเภททอดเปลี่ยนเป็นการใช้ผักซึ่งก็จะใช้ปริมาณน้ำมันน้อยลงปริมาณสาร AGE ก็จะน้อยลงอย่างเช่นหมูทอดเปลี่ยนเป็นหมูผัดกระเทียมก็จะช่วยลด AGE ลงได้ค่ะอันดับที่2ก็คือเราลดในเรื่องความถี่ในการรับประทานของทอดใน1วันเนี่ยก็ควรจะรับประทานของทอดไม่ควรเกิน1ครั้งต่อวันหรือถ้าเกิดเราจะเป็นจะต้องรับประทานของทอดในมื้อนั้นจริงๆก็ควรจะรับประทานพวกผักผลไม้ถ้าเป็นผักเนี่ยแนะนำให้เป็นผักสดดีกว่านะคะเพราะว่าจะได้สารพวกสารพฤกษเคมีอย่างเช่นสารพวกโพลีฟีนอลต่างๆฟลาโวนอยด์สารกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะช่วยในการกำจัด AGE ออกจากร่างกายได้ค่ะนอกจาก AGE ที่จะเกิดขึ้นในอาหารแล้วไม่ว่าจะใช้น้ำมันอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวถ้าเกิดเรามาใช้ในการทอดซ้ำก็จะเกิดไขมันทรานเกิดขึ้นแล้วก็จะก่อให้เกิดสารก่อมะเร็งเกิดขึ้นในอาหารนั้นๆได้ค่ะสำหรับข้อแนะนำในการหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันทอดซ้ำก็คือเราควรจะใช้ในการปรุงประกอบแค่ 1-2 ครั้งก็ควรจะทิ้งได้แล้วค่ะการต้มเป็นกระบวนการปรุงประกอบอาหารที่จะมีสาร AGE

เกิดขึ้นน้อยเพราะว่าเป็นกระบวนการที่มีความชื้นแล้วก็ความร้อนไม่ได้สูงมากแต่อย่างไรก็ตามในกระบวนการต้มก็เป็นกระบวนการที่จะทำให้เกิดการสูญเสียสารอาหารได้มากที่สุดเพราะว่าตัวการต้มเนี่ยอาหารจะสัมผัสกับน้ำแล้วก็ใช้ระยะเวลานานในการปรุงประกอบตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้มีการสูญเสียพวกวิตามินที่ละลายในน้ำอย่างเช่นวิตามิน B และวิตามิน C ซึ่งวิตามิน B เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบประสาทการทำงานของหัวใจส่วนวิตามิน C เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคอลลาเจนโครงสร้างร่างกายผิวหนังให้แข็งแรงรวมถึงหลอดเลือดของเราให้แข็งแรงด้วยแนวทางการแนะนำนะคะถ้าเกิดอาหารชนิดนั้นสามารถกินสดได้อย่างเช่นผักผลไม้ควรจะรับประทานแบบสดไม่ควรจะเอาไปผ่านการแปรรูปนะคะอีกแนวทางหนึ่งก็คือเมื่อเราต้มผักแล้วเนี่ยเอาน้ำทุกอย่างเนี่ยเอาไปปรุงประกอบต่อก็จะเป็นการสงวน B กับ C ที่ละลายในน้ำได้ค่ะการนึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดสาร AGE น้อยที่สุดและก็มีการสูญเสียพวกสารอาหารได้น้อยกว่าการต้มนะคะเพราะว่าการนึ่งจะเป็นการปรุงประกอบที่ใช้การสุกโดยไอความร้อนโดยอาหารไม่ได้สัมผัสน้ำโดยตรงแต่อย่างไรก็ตามวิตามินบางอย่างก็สูญเสียได้เมื่อโดนความร้อนอย่างเช่นวิตามิน C วิตามิน C เนี่ยจะพบมากในพวกผักใบสีเขียวเข้มหรือว่าผักตระกูลกะหล่ำอย่างเช่นบรอกโคลีหรือว่าดอกกะหล่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะลดในเรื่องโอกาสในการสูญเสียวิตามิน C เนี่ยถ้าผักบางประเภทสามารถกินสดได้แนะนำให้รับประทานสดถ้ารับประทานสดไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการปรุงประกอบให้สั้นที่สุดเพื่อสงวนวิตามิน C ค่ะจะเห็นได้ว่ากระบวนการนึ่งเป็นกระบวนการที่มีสารเร่งแก่น้อยที่สุดแต่ในชีวิตจริงเราสามารถรับประทานอาหารได้หลากหลายซึ่งเราก็สามารถเลือกได้อย่างสมดุลเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ข้อจำกัดและหาแนวทางในการรับประทานเพียงเท่านี้ก็ทำให้เรามีสุขภาพดีแล้วค่ะ

ณะมะเร็งของกระเพาะปัสสาวะก็คือเนื้องอกที่เจริญเติบโตขึ้นจากเยื่อบุกระเพาะปัสสาวะอาจจะพบลักษณะเป็นก้อนนะครับยื่นขึ้นมาในกระเพาะปัสสาวะพูดง่ายๆให้เห็นภาพก็คือคล้ายปะการัง

0: ความรุนแรงที่สุดของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะคือมีการกระจายไปที่อวัยวะอื่นๆมากกว่ามะเร็งอื่นๆในระบบทางเดินปัสสาวะครับอาการในระยะแรกๆนะครับมักจะไม่มีอาการอาจจะตรวจพบได้ง่ายๆจากการตรวจน้ำปัสสาวะจะพบว่ามีเม็ดเลือดแดงในน้ำปัสสาวะหลังจากนั้นก็ทำการตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาดูว่ามีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะหรือเปล่าโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักจะมาโรงพยาบาลด้วยอาการปัสสาวะเป็นเลือดถึงตรวจพบว่ามีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะเป็นระยะที่2หรือระยะที่3ขึ้นไป
1: เล่าอาการตอนแรกให้ฟังหน่อยสิครับ
2: ก็คือปัสสาวะบ่อยแล้วตัวเองก็กลัวว่าจะเป็นเบาหวานก็เลยมาขอหมอตรวจ
1: แล้วเคยตรวจว่ามีอาการอักเสบหรือปัสสาวะแสบขัดมาก
2: ่
1: อน
2: ไม่เคยอ่ะ
1: ไม่เคยนะครับ
2: ไม่เคยค่ะ
1: แล้วก็ไม่เคยฉีดเป็นเลือดให้เห็นเลยใช่ไหมครับ
2: ไม่มี
1: แต่การตรวจร่างกายตรวจสุขภาพเราก็เจอความผิดปกติอยู่เรื่อยๆ
2: ใช่ค่ะ
1: ตอนที่ไปตรวจเรื่องปัสสาวะบ่อยคุณหมอเคยบอกไหมครับสงสัยปัสสาวะอักเสบหรืออะไรนี้มีไหมครับ
2: เพราะคุณหมอบอกว่าไม่ใช่นิ้วอาจจะเป็นเนื้องอก
0: สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในปัจจุบันนะครับที่ได้รับการยอมรับจะมีอย่างที่1คือการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเนื่องจากว่าสารเคมีในบุหรี่มีการสะสมเข้าไปในร่างกายและมีการขับออกมาในน้ำปัสสาวะเลยทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะขึ้นได้อันที่2ก็คือเรื่องของสารเคมียกตัวอย่างเช่นยาย้อมผมนะครับทำให้เราสูดดมเข้าไปและมีการขับออกมาในน้ำปัสสาวะแล้วก็อาหารบางชนิดบางประเภทซึ่งบางคนจะกล่าวว่าอาหารที่มีสารพวกไนโตรซามีน

0: สุดท้ายก็คือเรื่องของพันธุกรรมซึ่งในข้อสรุปปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับแต่คิดว่ามีความเกี่ยวเนื่องกัน
1: ถ้าพบว่ามีการตรวจน้ำปัสสาวะผิดปกติไม่ว่าจะพบเม็ดเลือดแดงหรือเม็ดเลือดขาวเราแนะนำให้หาสัตว์ซึ่งส่วนใหญ่สาเหตุที่มักจะพบก็อาจจะมีนิ่วนะครับมีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะนะครับ

0: หรือมีโรคที่เกี่ยวกับการทำงานของกระเพาะปัสสาวะผิดปกติความรุนแรงของโรคจะมีอยู่เพียงอย่างเดียวคือโรคมะเร็งของกระเพาะปัสสาวะนะครับถ้าเราสามารถให้การดูแลรักษาเบื้องต้นได้ป้าก็จะสามารถหายขาดได้ถ้าเป็นระยะที่2หรือระยะที่3ขึ้นไปโดยส่วนใหญ่มักจะลงเอยโดยการตัดกระเพาะปัสสาวะถ้าตัดกระเพาะปัสสาวะแล้วไม่มีต่อมน้ำเหลืองโตพวกนี้ก็หายได้เช่นเดียวกันส่วนจะตัดกระเพาะปัสสาวะหรือไม่ตัดนั้นความเห็นผมเบื้องต้นนะครับผมว่ายังไงผมก็ไม่ตัดกระเพาะปัสสาวะของคุณป้ายกเว้นว่าเราเจอตำแหน่งจากการส่องกล้องครั้งนี้แล้วยังพบว่ามีเนื้องอกอยู่เราก็ต้องเอาเนื้อไปตรวจใหม่
1: โดยปกติผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะครับเราก็จะทำการส่องกล้องตรวจเมื่อเราพบชิ้นเนื้อเราก็จะทำการตัดชิ้นเนื้อโดยการคว้านเอาชิ้นเนื้อจากในกระเพาะปัสสาวะมาตรวจใช้เวลาในการอ่านผลชิ้นเนื้อประมาณ2สัปดาห์ถึงจะทราบผลว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับ
2: โดยส่วนใหญ่ก็จะแบ่งระยะง่ายๆก็คือว่ากินเข้าไปในกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะแล้วหรือยังหรือว่ายังไม่มีการกินเข้าไปในกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะซึ่งถ้าผลออกมาว่ามีการกินเข้าไปในกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะลำดับต่อไปก็คือเราจะต้องตัดกระเพาะปัสสาวะนั้นออกแต่ถ้ายังไม่มีการกินเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะลำดับต่อไปเรามักจะแนะนำให้ใส่ยาในกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ทำการส่องกล้องทุก 3-6 เดือนนะครับจนกว่าจะครบระยะเวลา5ปีถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพมาพบหมอกันได้นะครับ
3: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Dream It Talk Do and Don't
2: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don'tทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณมีอาการแบบนี้บ้างไหมครับเริ่มลืมนู่นลืมนี่บ่อยๆมีปัญหาในการวางแผนและการแก้ไขปัญหาไม่สามารถทำสิ่งที่คุณเคยได้สับสนกับเวลาและสถานที่ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะสิ่งที่กล่าวมานี้คือปัจจัยเสี่ยงที่คุณจะมีโอกาสเป็นโรคอัลไซเมอร์
3: อัลไซเมอร์เป็นหนึ่งในโรคที่เกิดจากความเสื่อมถอยของการทำงานหรือโครงสร้างของเนื้อเยื่อสมองซึ่งมักจะพบในผู้สูงอายุทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมและอาการหลงลืมอาการหลงลืมเมื่อมีอายุมากขึ้นไม่ใช่ภาวะปกติของผู้สูงอายุโรคอัลไซเมอร์จะบั่นทอนสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยจึงควรดูแลผู้สูงอายุและคอยสังเกตอาการของท่านให้ดีนะครับไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุเพราะจะทำให้ไม่สามารถสังเกตอาการผิดปกติของผู้สูงอายุได้ไม่เครียดไม่เศร้าเพราะเพิ่มความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมไม่มีส่วนร่วมในสังคมการที่ไม่มีสังคมอยู่ตามลำพังความเครียดความเศร้าไม่ออกกำลังกายมันสังเกตสัญญาณเตือนของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุสิบสัญญาณบ่งบอกว่าคุณกำลังเป็นโรคอัลไซเมอร์ 1. สูญเสียความทรงจำ 2. มีปัญหากับการวางแผนหรือการแก้ไขปัญหา 3. ไม่สามารถทำสิ่งที่คุ้นเคยได้ 4. สับสนกับเวลาหรือสถานที่5. มีปัญหากับการเข้าใจภาพที่เห็น 6. ลำบากในการพูดหรือเขียน 7. วางของไม่เป็นที่เป็นทาง 8. ตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ไม่ดี 9. ขาดความสนใจสิ่งรอบตัวและสิ่งที่เคยชอบ 10. อารมณ์และลักษณะนิสัยเปลี่ยนแปลงหากไม่อยากให้คนในครอบครัวเป็นโรคอัลไซเมอร์ต้องดูแลสุขภาพให้ดีรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอวันละ30นาทีและบริหารสมองเป็นประจำเช่นท่องบทสวดมนต์จนจำขึ้น

0: ใจเป็นการฝึกสมองที่ดีเพราะเสียงสูงๆต่ำๆจากการสวดมนต์ยังทำให้สมองทำงานได้ดีขึ้นและเกิดสมาธิการร้องเพลงก็ทำให้สมองทำงานได้ดีเช่นเดียวกับการสวดมนต์ครับพยายามฝึกทักษะในด้านอื่นๆที่ไม่ถนัดของสมอง
1: โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่รักษาไม่หายแต่โดยการรักษาที่มีอยู่ในปัจจุบันเราสามารถที่จะชะลอโรคได้บ้างเพื่อไม่ให้โรคไปสู่ในระยะรุนแรงเพราะฉะนั้นการค้นพบโรคตั้งแต่ระยะต้นหรือระยะกลางเนี่ยและถ้าเราให้การรักษาทั้งการไม่ใช้ยาและการใช้ยาจะช่วยให้โรคเนี้ยดำเนินไปแต่ช้าลงค่ะผู้ป่วยในระยะท้ายของภาวะสมองเสื่อมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะจะลืมแม้กระทั่งกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐานผู้ป่วยจะมีลักษณะคล้ายๆกับเด็กทารกแต่เนื่องจากผู้ป่วยเนี่ยเป็นผู้ป่วยผู้ใหญ่เราจึงเรียกเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้ดูแลก็ต้องเข้ามาช่วยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือขยับตัวผู้ป่วยเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นในผู้ป่วยระยะท้าย
2: และอย่าลืมดูแอนด์โดนทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์และเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
3: Dream Minute Talk Do and Don't
4: ขอโดนตบครับผม
5: อันจับหนึ่งสองสามไปเรียนท่าครับสิบ
6: โอ้โหเหงื่อแตกแล้วเว้ย
4: ครับวันนี้หมอ
6: วันนี้เราจะนำทุกท่านไปสู่เมนูอาหารลดน้ำหนักหรืออาหารไดเอทซึ่งการลดน้ำหนักนั้นจะดีต่อสุขภาพไตอย่างไรเดี๋ยวเรามีคำตอบกันครับ

จบไปแล้วนะครับสำหรับเมนูง่ายๆหมูผัดขิงหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าอาหารลดน้ำหนักหรือการลดน้ำหนักเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรทำให้ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและภาวะอ้วนลงพุงที่เรารู้จักกันดีการที่มีไขมันหรือว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นไตเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพมากขึ้นและอาจจะมีการเกิดไตอักเสบหรือโรคอื่นๆที่ชักนำทำให้เกิดภาวะโรคไตวายเรื้อรังได้ในอนาคตส่วนการลดน้ำหนักที่ดีที่สุดคือการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเรามาลดความอ้วนหรือว่าลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไตเรื้อรังในอนาคตเราหันมาดูแลสุขภาพกันเถอะนะครับ

0: ี้เรามองใต้กล้องเราก็เห็นมีเม็ดแม่เหล็กเรารู้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปฉีดคนไข้
1: ครับผม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าโอ้ยังไม่ใช่อ่ะยังไม่ใช่
1: คำว่าไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรบ้าง
0: ไม่ใช่หนึ่งคือมันไม่สะอาด
1: ไม่สะอาด
0: ใช่อาจจะบริสุทธิ์ได้เซลล์บริสุทธิ์แต่ไม่สะอาดพอจะใส่ในร่างกายคนร่าง
1: กายก็ใช้งานไม่ได้
0: ใช้งานไม่ได้
1: คร
0: ับ พอใช้งานไม่ได้เดินไม่ถูกแล้วทีนี้เราก็ต้องตัดสินใจเดินต่อในเรื่องของทำการวิจัยให้ต่อเนื่องไป

0: ว่าจริงๆคือเราไม่ได้มีเงินเยอะนะประเทศเราไม่ได้มีเงินสำหรับงานวิจัยด้านนี้เยอะ
1: ชัดเจนนะ
0: ใช่เพราะว่าสเต็มเซลล์มันแพงมากการศึกษาด้านสเต็มเซลล์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราซื้อแล้วเราต้องทำให้ถึงที่สุดนะคะเราต้องศึกษาต่อไป
1: ใช้เครื่องมือให้คุ้มที่ส
0: ุ
1: ด
0: ใช่ใช่ค่ะก็ทำต่อไปแล้วก็โดยหวังว่าจะมีโอกาสอะไรสักอย่างที่จะทำให้คนไข้
1: ตอนนั้นไม่ใช่ว่าพอดูเสร็จหุ้ยเราเจอวิธีแล้วต้องไปทางนี้ไม่ใช่เพียงแต่เราค่อยๆเราทำต่อไป
0: ทำต่อไป
1: โดยเห็นทางอย่างฮะว่าไปทางเนี้ยจะบริสุทธิ์กว่าจะไม่มีแม่เหล็กไปปนเปื้อนหรือไม่มีสารอื่นไปปนเปื้อนหรือว่ามันไปค้นเจอได้ยังไงว่าต้องไปทางไหนถึงจะไปเจอทางที่บริสุทธิ์จนแบบทุกวันนี
0: ้อ๋อคือตอนนั้นคิดอย่างนี้ค่ะคิดว่าสเต็มเซลล์เนี่ยมีแม่เหล็กไม่ดี
1: ครับ
0: นั้นวิธีนี้ใช้ไม่ได้ละแต่ก็เสียดายของ เราก็เลยแบบว่าโอเคงั้นเราทำไปก่อน สิ่งที่เราคิดคือเราคงต้องศึกษาดูก่อนว่าจะเกิดวิธีอะไรได้บ้าง เราต้องเรียนรู้เซลล์ก่อนคือสเต็มเซลล์เนี่ยคือเราก็ติดต่อกันไม่ได้นะคุยกันไม่ได้เรามองได้แต่เรามองได้แต่ภาพทุกวันเราจะมองเขาใต้กล้อง
1: ทักไปก็ไม่ยอมตอบ
0: ใช่มองเขาใต้กล้องแล้วก็เขาก็เห็นเราผ่านกล้อง
1: คิดว่าคงจะเห็นเรา
0: เราก็มองเขาอย่างนี้ทุกวันค่ะแล้วก็เราก็มาสร้างมโนภาพไปการเปลี่ยนแปลงเขาในแต่ละวันในหลายๆแบบเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นจริงหรือไม่จริงตามที่เราคิดนะคะเราก็สะสมเป็นสถิติไว้แล้วเราก็มาดูอ๋อแต่เราก็จะรู้นิสัยว่าอ๋อแบ่งตัวเร็วนะหนึ่งเซลล์ก็แบ่งตัวได้นะอ๋อหน้าตาแบบนี้นะเสร็จแล้วทีนี้วิธีการเดิมเนี่ยเรามานั่งคิดวันหนึ่งเราก็เห็นเซลล์ตกลงมาเราก็ได้ไอเดียก็เลยได้ไอเดียว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเซลล์มันก็แบ่งจากหนึ่งเซลล์ก็ได้หาเซลล์สักเซลล์นึงแล้วเดี๋ยวให้มันแบ่งก็จบละ
1: อ๋อไม่ต้องเอาไปสกัดหลายๆเซลล
0: ์ไม่ต้องไปทำเยอะเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนแปลงเพราะกลัวว่าเขาเนี่ยไปเจอสารเคมีเยอะหรือเขาจะเปลี่ยนนะคะก็เลยบอกว่าเออไม่ต้องทำเยอะอ่ะหาเซลล์ให้ได้หนึ่งเซลล
1: ์
0: นั่นแหละค่ะจุดเปลี่ยนมาเกิดสตาร์เตอร์เซลล
1: ์สตาร์เตอร์เซลล์ทำงานยังไงหรือว่าเป็นการค้นพบยังไงบ้าง
0: ปกติเนี่ยเขาก็มีการดูดน้ำข้ามเพื่อไปตรวจโครโมโซมในนี้เนี่ยก็จะมีสเต็มเซลล์อยู่ 0.1%
1: ครับ
0: พันเซลล์จะมีอยู่1เซลล์ที่เป็นสเต็มเราก็จะเอาน้ำข้ามเนี่ยค่ะที่ได้มาเนี่ยมาไว้หลอดในจานทดลอง
1: ครับ
0: ซึ่งก็จะมีการผสมกันปนกันระหว่างเซลล์อื่นๆกับเซลล์ที่เป็นสเต็มเซลล์แต่สเต็มเซลล์เนี่ยจะใหญ่ใช่มั้ยจะเป็นเซลล์ที่ใหญ่แล้วก็ลงพื้นเร็วแล้วก็จะเกาะพื้นเร็ว
1: ครับ
0: เพราะเขาพร้อมจะแบ่งตัวใช่ค่ะเพราะเขาอยากแบ่งตัวเซลล์พวกนี้จะแบ่งตัวต่อเมื่อได้เกาะพื้นนะพอเกาะพื้นปุ๊บเราก็ถือว่าอันนี้เป็นสตาร์เตอร์เซลล์ละ
1: ครับ
0: เป็นเซลล์ที่ดีที่สุดเราก็ดูดเซลล์อื่นออกให้หมดเลยไม่ให้มีการปนเปื้อนให้เหลือแต่สเต็มเซลล์แล้วให้สเต็มเซลล์แบ่งตัวเป็นการรักษาให้สเต็มเซลล์เนี่ยค่ะมีคุณสมบัติคงที
1: ่
0: คือเอาเซลล์ชนิดอื่นออกไปไม่ให้มีการถูกกระตุ้นอันนี้เป็นหน้าสเต็มเซลล์จริงๆที่เรามองเห็นแต่เขาจะไม่วิ่งเร็วอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วนี่คือเราแคปเจอร์มาทุก5นาทีแล้วเอาวิดีโอมาต่อกันค่ะก็จะพบว่านี่คือหน้าสเต็มเซลล์
1: แล้วก็เริ่มแบ่งตัว
0: ค่ะเนี่ยเขาจะแบ่งตัว
1: กลมๆ
0: เวลาเขาจะแบ่งตัวเขาจะกลมแล้วเขาจะใหญ่ขึ้นก่อนแล้วก็แยกออกธรรมชาติของเซลล์ตอนเรียนเคยเรียนตอนม.6 คุณครูบอกว่าธรรมชาติของเซลล์เนี่ยจะต้องถ้าแบ่งตัวเร็วนะมันจะต้องแบบว่าเวลาเซลล์จะแบ่งตัวเนี่ยมันจะต้องอ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นที่ต้องอ้วนต้องใหญ่เพราะว่าเซลล์ทุกเซลล์เนี่ยแบ่งตัวแล้วไม่เคยเล็กลงจะต้องเท่าเดิมนั้นก่อนแบ่งตัวก็ต้องขยายใหญ
1: ่
0: พอขยายใหญ่ปุ๊บ
1: แยกออกมาม
0: ันก็ต้องหนักเพราะมันอ้วน
1: อ
0: ้วนแล้วมันก็ต้องตกพื้นก่อนเพื่อน
1: แรงโน้มถ่วงโลกเลย
0: ใช่ค่ะมันก็ตกพื้นก่อนเพื่อนพอตกพื้นก่อนเพื่อนเราก็ได้สเต็มเซลล
1: ์ตัวที่พร้อมจะ
0: ตัวที่พร้อมที่สุดการว่าการทดลองเราเนี่ยที่ไปทดแทนสนามแม่เหล็กคือการนั่งเฝ้าหาเซลล์ตก
1: ครับ
0: ค่ะหาเซลล์ที่มีน้ำหนักก็ตกลงเท่านั้นเอง
1: ง่ายจริงๆนะคร
0: ับ ใช่ค่ะนั่งรอมันตก
1: เฝ้าดูเฝ้ารอจนกว่าให้ใจอ่อน
0: ใช่แล้วเราก็ภูมิใจที่ว่าเราไม่ต้องซื้อสารเคมีค่ะเราไม่ต้องเอาเงินเราไปซื้อสารเคมีมาอีกแล้ว
1: ครับอาจารย์ครับสเต็มเซลล์ที่ได้จากสตาร์เตอร์เซลล์เนี่ยข้อดีเวลาไปใช้งานคืออะไรบ้างครับ
0: คือสเต็มเซลล์ที่ได้ด้วยเทคนิคนี้นะคะ1คือราคาถูกอันที่2เนี่ยคือเป็นสเต็มเซลล์คุณภาพดีแล้วก็เป็นสเต็มเซลล์ที่บริสุทธิ์คือนำไปใช้คนไข้ได้จะได้ไม่มีการปนเปื้อนของเซลล์ชนิดอื่นเข้าไปหรือว่าพวกสารออร์แกนิกต่างๆที่ไม่ใช่พวกแม่เหล็กอะไรเงี้ยค่ะเข้าไปนะก็จะทำให้เป็นซอสที่ดีสำหรับเตรียมซอสไว้สำหรับให้ที่จะนำไปรักษาคนไข้ในอนาคตค่ะ
1: ที่เจอเนี่ยฮะเอาไปใช้ต่อรักษาได้แล้วหรือยังหรือต้องผ่านอีกขั้นตอนไหนบ้างต้องใช้เวลากี่ปีถึงจะเอาไปใช้ได้
0: คืออันนี้เป็นการเตรียมสเต็มเซลล์ไว้เพื่อที่จะรอว่าถ้าในอนาคตมีวิธีการที่จะนำไปใช้เราจะได้มีสเต็มเซลล์ใช้คนไทยเราจะได้มีสเต็มเซลล์ใช้ในราคาที่เราจ่ายได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: คือต้นทางเตรียมสเต็มเซลล์ไว้แต่ขั้นตอนต่างๆที่จะไปใช้ตรงนั้นเนี่ยมันยังต้องผ่านอีกใช่ไหม
0: ค่ะตอนนี้เราเตรียมสเต็มเซลล์ไว้นะคะในพาร์ทของเราแล้วก็เราเตรียมวิธีการเลี้ยงที่ใช้คุณภาพดีขึ้นและถูกลงเหมือนกันแล้วก็กำลังศึกษาต่อในเรื่องของการนำไปใช้จริงๆเราก็

0: เปิดโอกาสให้นักวิจัยมาขอเรานะ
1: เหรอฮะ
0: ค่ะให้เพราะว่าถ้าจะนำวิจัยนำไปทำวิจัยเนี่ยเราก็มาเอาไปใช้ได้เลยเพื่อที่จะให้เอาไปต่อยอดได้เลยไม่ต้องมานั่งหาค่ะก็คืออยากให้นักวิจัยเนี่ยช่วยกันหาวิธีที่จะนำสเต็มเซลล์เนี่ยไปรักษาคนไข้ได้สำเร็จโอกาสนั้นถ้าโอกาสนั้นมาถึงเราก็ได้ใช้ไงคะเพราะเรามี
1: อาจารย์คิดว่าความสำเร็จครั้งนี้นี่เกิดจากอะไรครับ
0: ก็เวลาทำงานวิจัยเนี่ยต้องทำเหมือนกับเราปวดฟัน
1: ไปยังไง
0: คือมันทนมันรอไม่ได้ต้องทำเลย
1: oh. อ
0: ย่าทำเหมือนเราจะรอไปเที่ยวทะเลกันพรุ่งนี้คือมันรอได้คือมันต้องเหมือนทำปวดเหมือนเราปวดฟันนะต้องทำเลยต้องทำต้องคิดให้เร็วเพราะว่าไม่รู้นะกี่นาทีที่มีคนร้องโอดโอยคุณผ่านไป1นาทีก็มีคนโอดโอยเท่าไหร่
1: เพราะฉะนั้นมีคนตายไป
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเร็วต้องเร็วคือช้าไม่ได
1: ้
0: ถ้าเราช้าเราก็เพิกเฉยละเรารู้สึกเราเพิกเฉยต่อสังคมเราอย่าช้าน
1: ี่ผมได้ข้อคิดใหม่นะทำอะไรให้ทำเหมือนปวดฟันคืออย่าช้าอย่าหยุดอย่ารอ
0: ใช่ใช่
1: เพราะมันทนปวดไม่ได้จริงปวดฟันใครที่ปวดฟันจะรู้ว่ามันทรมานมาก
0: ใช่ค่ะ
1: ทำทันเดี๋ยวนี
0: ้ใช่คนก็รออยู่ด้วยเราคือเป็นความหวังคือต้องเชื่อด้วยนะคะเราบอกลูกศิษย์ว่าต้องเชื่อนะว่าเราคือความหวัง
1: ต้องเชื่อว่าเราคือความ
0: ใช่ต้องเชื่อเพราะว่าเป็นความจริง
1: สำคัญยังไงฮะ
0: ใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่เชื่อความจริงที่เราคิดไว้เนี่ยแล้วไม่เหลือใครเชื่อแล้วนะคะเพราะมันอยู่ในสมองเรา
1: แล้วมันก็ต้องมีนักวิจัยหลายคนที่ทำไปแล้วหยุด
0: เพราะเขาไม่เชื่อ
1: ไม่ทำต่อ
0: เขาไม่ตระหนักเขาไม่เชื่อว่าเราคือความหวัง
1: อ๋อ
0: ใช่เราเป็นความหวังจริงๆนะคะเพราะว่าอย่างคนที่เขาเป็นโรคเนี่ยเดินตามถนนเนี่ยเต็มเลยแต่เขาทำงานวิจัยแบบนี้ไม่ได้
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเราเนี่ยคือความหวัง
1: ที่จะช่วย
0: เขาอาจจะไม่รู้ว่าคนนี้นะคนนี้แต่ว่าคือเรารู้ไงคะเรารู้เราก็ต้องทำก็ทำไปค่ะ
1: แล้วถามว่าตอนนี้ฮะเป้าหมายของอาจารย์ที่ทำงานอยู่ทุกวันในวิจัยแล้วก็ค้นพบอะไรต่างๆของใหม่ที่ทำอยู่อะไรต่างๆด้วยเนี่ย
0: ตอนนี้นะคะเป้าวันนี้เลยอ่ะว
1: ัน
0: นี้เลยนะคะก็อยากจะคิดค้นวิธีการที่จะรักษาข้อเข่าเสื่อมของคนเข้าที่ปวดเนี่ยให้หาย
1: ด้วยเซมเซลล์เนี่ย
0: ใช่ใช่ค่ะด้วยวิธีการที่ไม่ต้องที่ไม่ต้องให้เข้าห้องผ่าตัดหรืออะไรเงี้ยให้มันง่ายค่ะ
1: ง่าย
0: ที่มันง่ายที่ง่ายและสะดวกแล้วก็ง่ายต่อคุณหมอเนาะแล้วคุณหมอเข้ามาใช้แล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะรักษาค่ะถ้าบางทีต้องเปิดเคสเยอะๆเขาก็รักษาได้วันหนึ่งน้อยคนนึกไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วมันก็จะทำให้ทุเลาอ่ะคนไข้ที่ปวดเจ็บปวดจากโรคนี้หมดไปเยอะนะ
1: ฟังดูอีกไม่นานจะใช้ได้หลวงความลับ
0: คิดทุกวันเลยค่ะคิดทุกวันเลยค่ะคิดทุกวันเลยไม่เคยหยุดแล้วก็ไม่มีกลางวันกลางคืนคิดทุกวันเพราะห้องทำงานเปิดตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับ
1: ก็หวังว่าเร็วๆนี้จะได้มาคุยกันอีกครั้งเรื่องนี้เมื่อสำเร็จแล้วนะฮะความฝันต่อละครับนี่เป้าหมายวางไว้เห็นละใกล้ๆแต่มันกำลังจะถึงละความฝันที่มองไปอยากให้เป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นกับงานนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ๆก็แล้วแต
0: ่คือสิ่งที่ทำตอนนี้ค่ะก
1: ็
0: คือนอกจากทำงานวิจัยแล้วเนี่ยก็คือการสร้างกลุ่มนักวิจัย
1: ครับ
0: นี่คือความฝันมากเลยตอนตั้งแต่กลับมาเนี่ยตั้งใจมากๆเลยยอมที่จะว่ามากินเงินเดือนน้อยๆเพราะว่ามีฝันว่าเราจะต้องสร้างกลุ่มนักวิจัยไทยขึ้นมาทำงานรับใช้ชาติค่ะที่คิดเหมือนกันเพราะจริงๆนักวิจัยไทยเนี่ยมีเยอะนะคะ
1: แ
0: ต่เผอิญอยู่ในที่ที่แตกต่างกันคือคนนึงก็ไปทำอย่างนึงคนนึงทำอย่างนึงพอถึงเวลากติกาชีวิตสั่งให้ทำอะไรก็จะหยุดงานก็ไม่ไปถึงฝันทีนี้เนี่ยถ้าสมมติเราสร้างกลุ่มที่มันคิดเหมือนกันทำเหมือนกันคนนึงล้มคนนึงเดินต่
1: อ
0: เนี่ยค่ะแล้วก็ประเภทแบบว่าทำงานเหมือนปวดฟันเนี่ยด้วยกันทุกคนเนี่ยเนี่ยค่ะจะทำให้ไม่จริงๆไม่ต้องกลุ่มใหญ่นะจริงๆไม่ต้องกลุ่มใหญ
1: ่ก
0: ล
1: ุ่
0: มเล็กๆเนี่ย10 คน 20 คนทำได้ค่ะจริงๆค่ะทำได้แล้วก็ทำให้สามารถได้สร้างผลงานวิจัยออกมาได้
1: แล้วตอนนี้รวมได้ยังความฝัน
0: กำลังปั้นกำลังปั้นนักเรียนค่ะอยู่แล้วก็ถ้าสร้างขึ้นมาได้แล้วเนี่ยพวกนี้อยากให้เขาคิดค้นสร้างมาให้คิดค้นงานช่วยกันคนละ1 งานคนละ1 งานประเทศไทยมีงานออกมาสัก5 งานเนี่ยทุกคนต้องไลค์ข้างในแล้วว่าโอ้ยไทยแลนด์ทำอะไรอ่ะเขาปั้นคนยังไงอ่ะทำไมคนถึงเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะสักแบบว่าติดกันมาเลย5 งานรักษาโรคได้ที่แบบทุกคนต้องยอมรับเราแล้วก็อีกหน่อยเนี่ยนักวิจัยจะขึ้นมาสร้างอำนาจต่อรองให้ประเทศได้ถ้าทำแบบนั้น
1: ฟังแล้วคุยแล้ววันนี้มุมมองผมกับนักวิจัยเปลี่ยนไปเลยเป็นคนละเรื่องกับภาพที่เคยเห็นที่บอกอาจารย์ว่าเห็นภาพเป็นยังไง
0: เคยเห็นนักวิจัยนั่งในห้องแลบใช่ไหม
1: ใช่เห็นภาพอย่างนั้น
0: จริงๆไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น
1: ครับ
0: คนที่นั่งห้องแลบนานๆเนี่ยเรามักจะมองว่าเป็นรูทสำหรับตัวเองนะมองคิดว่าเป็นรูทีนเป็นทำงานประจำ
1: ครับ
0: นักวิจัยเนี่ยต้องทำงานในสมองเยอะๆแล้วก็เข้าไปห้องแลบแป๊บเดียวไปเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งในสมองถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วก็ออกมามาทำงาน
1: ต้องคิดมาก่อนเยอะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ต้องไปพิสูจน
0: ์ใช่ไม่ควรจะนั่งนานๆเพราะว่าโลกเราก็จะปิดน่ะเพราะว่าเราไปเข้าไปห้องแลบเราไปทำเราไปถ่ายออกที่เรา

0: มันต้องเข้ามาเยอะ
1: ต้องหาอะไรใหม่ๆเข้ามา
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมคุยวันนี้นะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นภาพของนักวิจัยเปลี่ยนไปเหมือนผมแน่ๆเห็นนักวิจัยที่มีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการและพร้อมจะทำงานที่เป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เฉพาะกับตัวเองนะครับมันกับทุกคนในโลกใบนี้ด้วยซ้ำไปไม่ใช่แค่เมืองไทยด้วยนะครับก็หวังว่าโอกาสต่อไปจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์นักวิจัยโดยยิ่งถ้าอาจารย์มีผลงานใหม่ๆหรือนักวิจัยไทยท่านอื่นๆของทางศิราด้วยนะครับขอบคุณมากที่ให้เกียรติกับศิราสามร้อยหกสิบองศาครับขอบคุณอาจารย์ครับแล้วกลับมาพบกับศิราสามร้อยหกสิบองศาได้ใหม่นะครับจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องอะไรติดตามกันครับวันนี้ผมและอาจารย์ทัศนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะวันนี้หมอไม่ได้มาสอนแต่งหน้านะคะแล้วหมอก็ไม่ได้มาเล่นๆหมอจะมาสอนวิธีการทำเมนูที่มีส่วนประกอบของสารอาหารช่วยบำรุงสายตาเรียกได้ว่าสวยจากภายในสู่ภายนอกจะเป็นเมนูอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ

0: เสร็จไปแล้วค่ะง่ายๆเลยใช่ไหมคะแค่เอาส่วนผสมมาคลุกๆๆๆแล้วก็เอาไปอบจะทานกับผลไม้สด
1: ขอโทษ
2: โอ้บ
0: องเสร็จไปแล้วค่ะกับมัฟฟินมะม่วงมะม่วงที่เป็นส่วนประกอบของมัฟฟินมีวิตามิน A และวิตามิน C วิตามิน C ถือได้ว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ในจอประสาทตาผลไม้ที่มีวิตามิน C อยู่จำนวนมากคือผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวส้มมะนาวมะขามป้อมณจุดๆนี้นะคะไม่เอานะคะแหละณจุดนี้นะคะวิตามินที่บำรุงสายตายังมีวิตามิน B มีบทบาทสำคัญในการช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกวิตามิน A มีบทบาทช่วยในการทำให้จอประสาทตามองเห็นในเวลากลางคืนได้ดีค่ะวิตามิน E เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงจอประสาทตาค่ะสุดท้ายนี้อย่าลืมทานผักผลไม้เยอะๆนะคะเพราะว่าผักบุ้งช่วยบำรุงตาน้ำมันตับปลาช่วยบำรุงสมองเวลาอกหักอย่าคิดกินยาดองเพราะเราไม่ใช่ลำยองแต่เราเป็นลำไยยังจำไม่เคยลืมเลือนคอยเตือนตัวเองเอาไว้
3: ที่เธอเรียกฉันลำไยยังเก็บเอาไว้ในใจเลยมา

ู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่เองแต่อยู่ใกล้ชิดคนที่สูบบุหรี่นะครับอันนี้มีข้อมูลชัดเจนเลยว่ามีความเสี่ยงมากกว่าคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่เลยและไม่อยู่ใกล้ชิดคนสูบบุหรี่นะครับชัดเจนอย่างน้อยก็มีความเสี่ยงมากกว่า2เท่าขึ้นไป

นะครับปริมาณความเสี่ยงนี้จะขึ้นกับปริมาณควันบุหรี่ที่เราได้รับนะครับถ้าอยู่ร่วมกันแต่ระหว่างที่อยู่ร่วมกันไม่ได้สูบบุหรี่หรือสูบบุหรี่น้อยอันนี้ความเสี่ยงก็จะลดลงบ้างถ้าระหว่างที่อยู่ด้วยกันก็ยังสูบบุหรี่จัดตลอดเวลาความเสี่ยงก็มากขึ้นในคนทั่วไปควันบุหรี่ที่เข้าไปเนี่ยจะเข้าไปทางการสูดหายใจผ่านจมูกซึ่งมันจะมีระบบในการที่จะช่วยป้องกันสารแปลกปลอมอยู่บ้างอยู่แล้วแต่ก็ไม่มีข้อมูลยืนยันชัดว่ามันจะสามารถจะป้องกันสารต่างๆได้หมดดังนั้นอย่างไรก็ตามถึงแม้จะไม่สูบเองแต่ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่สูบบุหรี่ก็ให้ถือว่ามีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดมากกว่าคนปกติยังไงเราก็แนะนำว่าในคนที่อยู่ร่วมกับคนที่สูบบุหรี่จัดๆเนี่ยคงจะต้องมีการปรับพฤติกรรมให้คนที่อยู่ร่วมด้วยเนี่ยงดการสูบบุหรี่อย่างน้อยก็ในช่วงที่อยู่ด้วยกัน

0: โรคเกาต์นะคะก็คือเป็นความผิดปกติของระบบของยูริกในร่างกายนะคะก็คือยูริกในเลือดเนี่ยจะสูงขึ้นแล้วก็มีการไปสะสมที่บริเวณข้อแล้วทําให้เกิดการอักเสบของข้อเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคเกาต์เวลาที่มาเนี่ยก็จะมาด้วยเรื่องของการปวดข้อซึ่งเกิดจากการที่มียูริกไปสะสมอยู่ที่บริเวณข้อค่ะยูริกที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ในร่างกายนะคะแล้วก็สามารถจะสร้างขึ้นเองโดยร่างกายได้มีความจําเป็นค่ะในการทํางานของระบบต่างๆในร่างกายอาหารที่เราทานเข้าไปอะค่ะโดยเฉพาะกลุ่มที่มีพิวรีนสูงนะคะร่างกายก็จะเอาไปสร้างเป็นยูริกค่ะอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เราจะได้ยินบ่อยๆว่าอาหารบางตัวกินเข้าไปแล้วเนี่ยยูริกในเลือดสูงหรือกินเข้าไปแล้วเนี่ยจะแย่กับเกาต์อันที่2ค่ะก็คือร่างกายเองมีระบบความผิดปกติทําให้มีการสร้างยูริกสูงหรือมีระบบผิดปกติที่ทําให้การขับยูริกจากร่างกายเนี่ยทำไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นไข้โรคไตรวมทั้งแอลกอฮอล์หรือว่าคนอ้วนด้วยอะค่ะแล้วก็ยาบางอย่างซึ่งจะทำให้การขับยูริกเนี่ยผิดปกติไปค่ะสำหรับการปวดข้อในคนไข้โรคเกาต์นะคะก็มักจะปวดรุนแรงค่ะไม่มีอาการเตือนนำมาก่อนเลยตำแหน่งที่ปวดมักจะเป็นบริเวณนิ้วหัวแม่โป้งที่เท้านะคะกับบริเวณข้อเท้านะคะเวลาที่ปวดเนี่ยมักจะเป็นข้อเดิมๆข้อซ้ำๆโดยทั่วไปถ้าไม่รักษาเลยก็สามารถที่จะหายเองได้แต่ใช้เวลานิดนึงอาจจะประมาณ 5-7 วันค่ะ
1: อาการของโรคเกาต์จะเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันอาการมักเป็นหายๆจนกว่าจะได้รับการรักษาอาการมักเกิดขึ้นในเวลากลางคืนหากผู้ป่วยมีไข้และปวดข้ออย่างรุนแรงจนทำให้ผิวหนังบวมแดงและแสบร้อนควรรีบปรึกษาแพทย
0: ์สำหรับอายุที่จะมีผลกับเรื่องของโรคเกาต์นะคะส่วนใหญ่ก็จะเจอในวัยที่ค่อนข้างจะวัยกลางคนหรือว่าเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ละเด็กๆ เนี่ยจะไม่ค่อยเกิดนะคะยกเว้นว่าเขามีความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ซึ่งทำให้ยูริกในเลือดเขาสูงขึ้นอันนี้ก็มีโอกาสจะเกิดได้ตั้งแต่อายุน้อยๆค่ะในขณะนี้นะคะข้อมูลสำหรับคนไข้โรคเกาต์ก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะผู้ชายผู้หญิงเนี่ยถ้าเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกาต์ก็จะมีเพิ่มขึ้นเหมือนกันอีกกลุ่มจะเป็นคนอ้วนนะคะในคนอ้วนเนี่ยก็จะทำให้ยูริกในเลือดเนี่ยสูงขึ้นถ้ามันสูงไปนานๆมีการตกตะกอนบริเวณข้อก็จะทำให้เป็นเกาต์ได้อีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของแอลกอฮอล์ค่ะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เองทำให้ยูริกสูงขึ้นยาบางชนิดเช่นยาขับปัสสาวะก็จะทำให้ยูริกในเลือดสูงขึ้นได้เช่นกันค่ะ
2: มันปวดแบบปวดมากแบบเวลาเดินอ่ะมันลงฝ่าเท้าไม่ได้เลยมันเหมือนแบบกระดูกแตกอ่ะถึงขั้นที่แบบมันต้องใช้ส้นเท้าเดินอย่างเดียวฝ่าเท้าลงปั๊บแค่แตะพื้นก็เจ็บแล้วคือแบบเฮ้ยเราเป็นอะไรเมื่อคืนเท้าไปกระแทกอะไรหรือมีใครเหยียบอะไรหรือเปล่าอะไรแล้วมันเดินไม่ได้ก็เลยออกมาหาหมอดีกว่า
0: เวลาที่คนไข้เข้ามาด้วยเรื่องเกาต์นะคะก็ดูก่อนว่าอาการเขาเป็นยังไงบ้างอย่างแรกเนี่ยคือเขาเคยเป็นมาก่อนไหมถ้าเกิดเขาไม่เคยเป็นมาก่อนเราก็ต้องแยกให้ได้ก่อนว่าอันนี้ใช่เกาต์จริงหรือว่าเป็นเรื่องของการติดเชื้อเพราะบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีการติดเชื้อที่ข้อมาเราก็ต้องเจาะดูดและเอาน้ําในข้อมาตรวจนะคะว่ามันมียูริกอยู่หรือเปล่าสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: วันนี้มีปัญหาอะไรมาเจอหมอคะ
2: พอดีปวดขาครับคุณหมอเดินแทบไม่ไหวอะครับ
0: ที่เป็นนี่คือไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วเพิ่งเป็นรอบนี้
2: เพิ่งเป็นครั้งแรก
0: มีการไปกระทบกระแทกหรืออะไรยังไงมาก่อนไหมคะ
2: ไม่ชัวร์ครับ
0: ขอดูที่เท้านิดนึงนะคะอันนี้เจ็บไหมคะ
2: เจ็บ
0: นิดนึงนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะอุ่นกว่านะคะถ้าเทียบการตำแหน่งตรงนี้นะคะขยับเนี่ยเจ็บเลยใช่ไหมคะตรงนี้เท้ามันจะบวมนิดนึงนะคะแล้วมันก็จะแดงอุ่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้บ่งบอกว่ามันมีการอักเสบเกิดขึ้นที่ข้อตำแหน่งนี้นะคะซึ่งเป็นตำแหน่งที่เจอบ่อยค่ะสำหรับคนไข้ที่จะเป็นโรคเกาต์เดี๋ยวถ้าเรายืนยันด้วยว่ามีการอักเสบในร่างกายแล้วก็มียูริกในเลือดสูงขึ้นก็น่าจะเป็นเกาต์นะคะ
1: นอกจากการซักประวัติคนไข้เพื่อเป็นการยืนยันว่าคนไข้เป็นโรคเกาต์หรือไม่

0: ไม่แพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยโรคเกาต์ซึ่งมีหลายวิธี 1. เจาะเลือดเพื่อตรวจระดับยูริก 2. เจาะน้ำในข้อเพื่อตรวจหาผลึกยูริก
1: ก็ผลเลือดกลับมาแล้วนะคะวันนี้ผลเลือดตัวยูริกมันขึ้นมานิดนึงนะคะ 11.2 บวกกับว่ามีผลเลือดที่บ่งบอกถึงว่ามีการอักเสบเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของเกาต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมียาให้นะคะยาในช่วงแรกจะแบ่งเป็น2ระยะระยะแรกนี่คุณหมอจะให้เพื่อจะลดการอักเสบอันนี้ก่อนจะทำให้การหายเร็วขึ้นภายในช่วงเวลา 2-3 วันเดี๋ยวก็จะดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องมียาต่อเพื่อจะลดระดับยูริกในเลือดนะคะตรงนี้เราอยากจะให้มันต่ำหน่อยให้มันเป็นปกติโดยทั่วไปเราอยากจะให้มันอยู่ประมาณแถวๆเลข6เลยด้วยซ้ำไปนะคะในกรณีของคนที่เป็นโรคเกาต์แล้วหลังจากที่เราทราบแล้วว่าคนคนนี้มีเรื่องเกาต์นะคะวิธีการรักษาเนี่ยเรารักษาเพื่อจะป้องกันไม่ให้ข้ออันนี้มันพังถ้าเกิดมันเป็นอยู่บ่อยๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็จะมีตะกอนของยูริกเนี่ยสะสมอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมันปูดหนาแล้วก็ข้ออันนั้นเนี่ยก็จะทำงานได้ไม่ค่อยดีสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องปวดข้อไปแล้วนะคะหรือว่าเป็นเกาต์ไปแล้วเนี่ยควรจะต้องมาเจอคุณหมอเป็นระยะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วโรคเกาต์เราควบคุมได้แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งเอาไว้อะค่ะมันจะทำให้เกิดความพิการของข้อได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่เป็นก็ดูแลตัวเองใครที่เป็นแล้วเนี่ยก็พยายามควบคุมไม่ให้ยูริกมันสูงขึ้นจะได้ไม่ต้องเป็นอีกนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องเกาต์อย่าลืมมาพบหมอนะคะ
2: เฮ้ยเดินกินอะไรอ่ะ
3: ยาลูกกรพี
2: ่กินยาลูกกรเดี๋ยวกินทำไมอ่ะ
3: ผมปวดเมื่อยมากเลยเนี่ย
2: ปวดเมื่อยทำไมไม่กินยาแก้ปวดแล้ว
3: กินลูกกรไงพี่กินวันนี้พรุ่งนี้หาย
2: จริงปะเนี่ย
3: จริง
2: แต่ที่ได้ยินมาเขาบอกว่ากินวันนี้พรุ่งนี้หายเนี่ยมันอันตรายนะเว้ยเขาผสมสเตียรอยด้วย
3: ไม่มีสมุนไพรพี่สเตียรอยที่ไหนอ่ะ
2: ก็คนที่กินสเตียรอยเนี่ยมันจะมีลักษณะอย่างนี้นะหน้ากลมมีหนอกคอลงพุงอ้วนนั่นเองแกถูกทุกข้อเลยเด้อเหลือ
3: จริง
2: แกกินสเตียรอย
3: ไม่จี้สเตียรอยที่ไหนสมุนไพร
2: ไม่เชื่อใช่ไหม
3: ไม่เชื่ออ
2: าจารย์บอลช่วยบอกทีว่าอาจารย์เดอร์เนี่ยที่กินเนี่ยยาลูกกรมีสเตียรอยเป็นของแถมจริงหรือเปล่าอาจารย์ครับ
4: ครับผม
2: ช่วยเฉลยหน่อยครับว่ายาลูกกรมีสเตียรอยเป็นของแถมจริงหรือเปล่าอาจารย์
4: อาจจะจริงสำหรับบางชนิด
2: uh-huh.
4: นะเพราะว่าจริงๆแล้วยาลูกกรหรือยาแผนโบราณเนี่ยบางชนิดก็ไม่ได้มีสเตียรอยด์ปนเปื้อน
2: ครับ
4: ครับผม oh. นะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นยาแผนปัจจุบัน
2: ครับ
4: หรือจะเป็นยาแผนโบราณยาลูกกรต่างๆเนี่ยหรือสมุนไพรที่เราซื้อมารับประทานเนี่ยเวลารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยก็ต้องอาศัยเวลาในการที่จะค่อยๆปรับสภาพหรือช่วยไปแก้ไขปัญหาต่างๆของร่างกายเพราะฉะนั้นคงไม่มียาตัวไหนที่แบบกินปุ๊บหายปั๊บหรือกินโรคนี้หายโรคนู้น
2: ตอนนี้ครับถ้าเกิดคุณจำเป็นต้องกินและอยากกินและไม่อยากกินยาแผนปัจจุบันอยากกินยาแผนโบราณคือยาลูกกรนี่แหละเราจะมีการทดสอบไหมครับว่าเฮ้ยอันนี้มีสเตียรอยหรือไม่มีสเตียรอย
4: ครับจริงๆมีวิธีทดสอบแต่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางท่านผู้ชมก็สามารถที่จะลองทำด้วยตัวเองได้
2: คือชุดนี้เลย
4: ก็คือนี
2: ่ใช่ครับอาจารย์ครับ
4: คุณบอยรบกวนหน่อยครับ
2: ได้เลยครับผม
4: นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของชุดทดสอบสารสเตียรอยนะซึ่งเป็นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะถ้าท่านสนใจตามร้านขายยาโดยทั่วไปก็มีจำหน่ายได้นะหรือว่าท่านอาจจะลองติดต่อหรือประสานงานไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่อยู่ในพื้นที่ของท่าน
2: อันนี้แสดงว่าถ้าเกิดท่านไม่กินเองลูกหลานกินซื้อมาทดสอบก็ได้นะ
4: ใช่ถูกต้อง
2: ข้างในนะครับมีทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะครับนะครับเราจะทำการทดสอบอ่ะอาจารย์ยังไงครับ
4: นะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างยาลูกกรนะฮะสองยี่ห้อนะฮะโดยหลักการก็คือเราก็ต้องเอามาบดให้ละเอียดก่อน
2: จะทดสอบต้องมาบดก่อน
4: ใช่ครับแล้วก็เอามาละลายน้ำ
2: ครับ
4: นะครับแล้วก็พอละลายเสร็จแล้วเราก็ใช้หลอดนะครับดูดน้ำยาขึ้นมาแล้วก็หยดลงไป
2: หยดไปที่ตัว S ตัวช่องนี้
4: ใช่ครับที่ช่องสตาร์ทเลยครับ
2: ช่องสตาร์ทนะครับหยด4หยดนะครับหลังจากนั้นรอให้เขาทำงานถ้าเป็นการตรวจคัน
4: มันจะมีขีด
2: มันจะมีขีดกับ2ขีดตรวจคันขึ้น2ขีด
4: ครับถึงจะบอกว่า
2: ตั้งครร
4: ภ์ใช่ครับแต่สำหรับสเตียรอยเนี่ยผลที่ออกมาจะตรงข้ามกันคือแปลว่าถ้ามีสเตียรอยจะขึ้นขีดเดียวแต่ถ้าไม่มีสเตียรอยจะขึ้น2ขีด
2: สมมุติเราดูไปปุ๊
4: บ
2: ขึ้นมามี
4: ครับ
2: เราควรทานต่อไหมครับ
4: ก็ถ้าเราตรวจแล้วว่ามีก็จริงๆไม่ควรทานต่อ
2: ไม่ควรทานต่อ
4: เพราะว่าน่าจะอาจจะทำให้เกิดอันตรายระยะยาวเกิดขึ้นได
2: ้เกิดผลเสียอะไรบ้างครับถ้าเกิดเรารับประทานยาลูกกรณ์

0: สมุนไพรต่างๆที่ผสมสเตียรอยด์โดยเราไม่ทราบระยะยาวจะเป็นอย่างไรครับ
1: ระยะยาวเนี่ยจริงๆผมว่าเรามีตัวอย่างให้ท่านผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวเราเชิญตัวอย่างก่อน
0: อาจารย์ครับนี่คือคนที่รับประทานสเตียรอยด์ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม
1: ใช่ครับแต่ว่าต้องเรียนท่านผู้ชมก่อนว่าสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพนี้เนี่ยเป็นการเกิดผลระยะยาวแล้ว
0: คือ
1: แปลว่ารับประทานสเตียรอยด์มาติดต่อกันไประยะเวลาหนึ่งอาจจะเป็นเดือน
0: เป็นเดือน
1: จะ1เดือน2เดือนหรือมากกว่านั้นนะเราก็เริ่มต้นจากสิ่งที่เราสังเกตง่ายๆที่สุดก่อนนะฮะก็คือการเปลี่ยนแปลงเราเห็นเร็วที่สุดคืออาจจะเป็นเรื่องใบหน้านะมีหน้ากลม
0: นะทรงหน้าทรงหน้าคนมีผล
1: เปลี่ยนไป
0: อ๋ออ
1: าจจะเรื่องมีหนองเนี่ยก็เช่นเดียวกันก็คือเนื่องจากเวลาทานสเตียรอยด์แล้วเนี่ยจะทำให้เกิดการสะสมของไขมันตรงบริเวณด้านหลังคอเยอะเพราะฉะนั้นเราก็จะอาจจะเห็นเป็นหนองนูนขึ้นมา
0: อารมณ์แปรปรวนนี่เอง
1: อารมณ์แปรปรวนเนี่ยเกิดได้ตั้งแต่เรียกว่ารับประทานแล้วทำให้เกิดซึมเศร้านะมีค่าตัวตายอะไรได้ในคนไข้บางราย
0: คนที่รับประทานสเตียรอยด์เนี่ยนะ
1: ใช่ครับหรือในทางตรงกันข้ามรับประทานสเตียรอยด์มากเกินไปแล้วเกิดโรคจิตเกิดเห็นหูแว่วประสาทหลอนหงุดหงิดต่างๆเกิดขึ้น
0: มันเข้าไปทำกับอะไรครับอาจารย์
1: มันไปเปลี่ยนการทำงานของสารสื่อประสาทในสมอง
0: ว้าวอันตรายมากอันตรายมาก
1: นะ
0: ต่อไปกระดูกพุ่น
1: กระดูกพุ่นนะ
0: โต
1: หัวใจโตก็หัวใจทำงานหนักหรือถ้าเกิดรุนแรงมากเนี่ยนะครับก็อาจจะเห็นเป็นลักษณะของกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือมีจ้ำเลือดเกิดขึ้นซึ่งอันนี้เป็นอาการที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วจากการที่เรามีผลข้างเคียงของสเตียรอยด์เกิดขึ้น
0: อันนี้คือคนที่ไม่ตั้งใจคือรับประทานยาลูกกรเข้าไปมีสเตียรอยด์เป็นของแถม
1: ใช่
0: แต่ถ้าเกิดคนที่ตั้งใจอาจารย์สเตียรอยด์มีอะไรบ้างที่เรารับจากภายนอกครับ
1: ถ้าคนที่ตั้งใจเนี่ยมีเหมือนกันนะเพราะสเตียรอยด์เป็นยาที่เราใช้ในการรักษาโรคหลายโรคเหมือนกัน
0: โรคผิวหนังเนี่ยทาแล้วหายเลยจริงๆผมทาผมเคยเป็นทาแล้วหายเลยติดใจด้วย คันปุ๊บทาแล้วหายคันเลย
1: ซึ่งอันนั้นเราเรียกว่าเป็นยาภายนอกของสเตียรอยด์ถ้าเป็นยาภายนอกของสเตียรอยด์เนี่ยโดยทั่วไปอันตรายไม่ค่อยเยอะมาก
0: แล้วภายในล่ะครับยา
1: ถ้าเป็นภายในแบบรับประทานเข้าไปอันนี้เนี่ยยากลุ่มนี้มีที่ใช้เยอะเช่นในคนไข้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองหรือว่าอย่างเช่นโรค SLE โรคข้อโรคข้อรูมาตอยซึ่งยาพวกนี้เนี่ยสเตียรอยด์จะเป็นยาที่จำเป็นต้องใช้ซ
0: ึ่
1: งแน่นอนเมื่อท่านต้องใช้ท่านก็จะมีโอกาสเกิดอาการข้างเคียงต่างๆเหล่านี
0: ้เราเลือกไม่ได้ใช่ไหม
1: เราเลือกไม่ได้อันนั้นจำเป็น
0: แล้วมีแบบที่เราซื้อยากินเองโดยมีสเตียรอยด์เข้ามาไหมครับ
1: ถ้าเป็นซื้อยาทานเองเนี่ยโดยกฎหมายเนี่ยร้านยาขายสเตียรอยด์โดยตรงไม่ได้นะยกเว้นว่ามีใบสั่งแพทย์ก็คือพูดง่ายถ้าคุณหมอสั่งว่าจำเป็นต้องใช้ก็สามารถจะรับประทานได้และยาลูกกรอนหรือยาสมุนไพรเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันนะฮะในพื้นที่ต่างจังหวัดหน่อยเนี่ยก็อาจจะหาซื้อได้ค่อนข้างง่ายหรือว่าอาจจะมีการกระจายของยาพวกนี้ปากต่อปากกันยาตัวนี้ดียาตัวนี้หายนะก็พยายามซื้อมาฝากกัน
0: อาจารย์มาแล้วครับผลมาแล้วครับผลออกมาแล้ว
1: ท้องไม่ท้องครับ
0: ขีดเดียวมีสเตียรอยด์ครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับถ้าเราสรุปได้อย่างนี้ได้ไหมอาจารย
1: ์ครับ
0: คือว่ายาสเตียรอยถ้าเราไปตั้งใจซื้อโดยตั้งใจเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
1: ครับ
0: แต่เราอาจจะรับสเตียรอยโดยไม่ตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการเป็นของแถมได้จากยาสมุนไพรเหล่านี้มีข้อสังเกตก็คือว่าถ้ากินแล้วหายเลยอนุมานได้ว่ามีสเตียรอยเป็นของแถม
1: ใช่ครับ

0: ความรู้เกี่ยวกับทางโภชนาการนะครับการกินถูกต้องและการรักษาสุขภาพผมนะครับก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรหรือเชฟก้องจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลและคุณหมอเอครับ
1: ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรค่ะภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
0: ครับผมคุณหมอครับวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นนางงาม
1: ว้าว
0: มีมงกุฎหลายมงกุฎมากแต่ว่าอยากจะ

0: ค่ะแล้วก็เป็นมิตรสมุกเพียงคนแรกของประเทศไทยนะ
1: อ๋อถ้วยฟู
0: มันเป็นความฝันเล็กๆของพี่ฟูนะคะที่เหมือนกับว่ารักในการประกวดนะคะพอเริ่มมีการเปิดโอกาสในสังคมมากขึ้นมีการจัดการประกวดที่ดาช้างมีการประกวดมิสมกควีนก็เลยเลือกที่จะมาเดินสายในการประกวดที่ดาช้างประกวดมิสมกควีนนะคะฝันมาตั้งแต่เด็กนะคะว่าอยากจะเป็นผู้หญิงอยากใส่รองเท้าส้นสูงเหมือนสาวประเภท2ทั่วไปแต่ฝันของเราก็จะยากหน่อยเพราะว่าเราอ้วนมาตั้งแต่เด็กคือตอนเกิดเลยถ้วยฟูน่ะ 4.2 กิโลเลยในวันนั้นก็เลยคิดว่าตัวเองไม่สามารถลดน้ำหนักได้แล้วในชีวิตนี้ก็พยายามที่จะลดน้ำหนักหันไปพึ่งยาลดความอ้วนต่างๆก็ทำให้เกิดเป็นโยโย่เอฟเฟคทำให้เราหุ่นแบบนี้เหมือนปัจจุบันนี้นะคะก็เริ่มประกวดก็ตั้งแต่ตอนอายุ16แต่พอประกวดแล้วก็ไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าหุ่นเราเหมือนยังแค่จำม่ำไม่ถึงกับอ้วนเป็นจัมโบ้ควีนก็เลยทำน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะคะจนทุกวันนี้ก็140กว่ากิโลนะคะในส่วนของเรื่องอาหารที่ฟูชอบกินเลยเป็นประจำของที่ฟูเลยนะคะก็คือหมูกระทะยิ่งหมู3ชั้นติดมันย่างกรอบๆยิ่งชอบเลยมากๆเลยค่ะในส่วนของของหวานนะคะที่ฟูชอบกินเป็นชานมไข่มุกติดมากเรียกว่ากินแทบทุกมื้อเลยก็ว่าได้นะคะก็เหมือนกับว่าไม่รู้เราจะทำยังไงเราถึงจะเลิกชานมไข่มุกนี้ได้ค่ะก็มาดูกันนะคะว่าในมื้อหนึ่งของที่ฟูทานอะไรบ้างค่ะ
1: อันนี้เขาทานกี่คนนะคะคนเดียว
2: ที่เห็นมีคนเดียวนะ
1: กำลังคิดอยู่ว่าไฟหมูกระทะคือทานคนเดียวใช่ไหมโอเคคนเดียวจริงๆด้วย
0: นะคะตื่นเช้ามาก็เลยซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะหมูปิ้ง4ไม้ข้าวเหนียว1หัวใจ1ตับ1อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมื้อเที่ยงก็จะกินกับข้าวเป็นข้าวราด2อย่างที่ลงอาหารที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะคะมื้อเย็นก็จะแบบกินก๋วยเตี๋ยวบ้างกินบะหมี่บ้างเหลือมื้อไหนหนักๆก็จะไปกินบุฟเฟ่กับเพื่อนหรือกินหมูกระทะแบบนี้ค่ะช่วยพวกเป็นคนทำงานที่แบบไม่เป็นเวลาค่ะหลังวันนี้เลิก3ทุ่มมันนอนไม่เป็นเวลาไหนจะหิวบ้างอะไรก็ต้องมากินมันเป็นมื้อที่หิวหนักๆหน่อยก็ต้องจัดหนักหน่อยอ่ะ
1: อันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะคะเรื่องการนอนกับเรื่องของการกิน
2: ครับแบ่งเวลา
0: ถ้าจะถามว่ารู้หรือเปล่าว่าอาหารพวกนี้มันไม่ดีต่อสุขภาพช่วยพวกก็รู้นะคะแต่แบบเหมือนมันชอบอะค่ะที่ฟูรู้สึกว่าการกินอยู่ของที่ฟูตอนนี้อะจะแบบถูกใจแต่ไม่ถูกต้องอะค่ะอยากให้ทางคุณหมอแล้วก็เชฟช่วยชี้แนะที่ฟูได้ข่าวว่าที่ฟูควรจะกินอาหารแบบไหนถึงจะเหมาะกับที่ฟูค่ะ
1: ประเด็นฟังดูมีหลายจุดเหมือนกันนะคะ
2: หลายจุดมากครับ
1: ข้อที่1ก็คือว่าเขามีปัญหาเรื่องน้ำหนักนะคะเคยพยายามลดน้ำหนักแล้วไม่สำเร็จ
2: ครับ
1: แล้วก็เหมือนทุกท่านคืออาจจะเคยลดได้แล้วหลังจากนั้นก็เป็นกลับเข้ามาอีก
2: ครับ
1: อันที่2เนี่ยพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะคะไม่สามารถที่จะกินให้มันเป็นมื้อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาที่อดนานมาก
2: ครับ
1: พออดนานปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะต้องกินมื้อใหญ่เพราะมันหิว
2: ครับ
1: สุดท้ายเนี่ยเรื่องของการนอนเมื่อกี้ที่เขาบอกปัจจุบันมีข้อมูลชัดเจนเลยค่ะคนนอนดึกนะคะหรือว่าอดนอนนอนไม่มีประสิทธิภาพเพิ่มความเสี่ยงกับการอ้วนการเป็นเบาหวานใช่ใช่เพราะว่าเวลาที่เรานอนดึกอะค่ะมันจะทำให้นาฬิกาเวลาเราเสียไปนะคะแล้วมันก็จะทำให้เราหิวแล้วเราก็จะกินมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเมนูอาหารที่หมอแนะนำสำหรับคุณถ้วยฟูวันนี้นะคะอันที่หนึ่งนะคะโปรตีนเยอะนิดนึงแต่ว่าโปรตีนจะต้องเป็นโปรตีนที่ไขมันต่ำ
2: แน่นอน
1: อันที่สองก็จะต้องมีผักแล้วก็มีผลไม้เพื่อที่จะช่วยเรื่องของไฟเบอร์กัดใยนะคะสุดท้ายเลยก็จริงๆคุณถ้วยฟูอาจจะต้องเริ่มออกกำลังกายเหมือนที่เราเคยคุยกันทุ
2: กเทป
1: ใช่ถ้าไม่ออกกำลังกายนี่ก็จะไม่ประสบความสำเร็จยั่งยืนในระยะยาวว ันนี้เดี๋ยวยกให้เชฟดีกว่าว
2: ่
1: าจะทำอะไร
2: ว
1: ัน
2: นี้ที่ผมเตรียมมานะครับเป็นเมนูคลาสสิกมากๆคือสเต็กเนื้อเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะครับ
1: ก็น่าจะเหมาะเนาะเพราะเขาชอบทานหมูกระทะ

0: สิ่งที่เรียกว่าแป้งรูก่อนนะครับเห็นเนยเยอะขนาดนี้เราทำหมดแต่ไม่ได้ใช้หมดนะครับเอาเนยใส่กระทะลงไปนะครับค่อยๆ คนไปเรื่อยๆนะครับให้เนยละลายหลังจากที่เนยละลายหมดแล้วรบกวนคุณหมอช่วยเติมแป้งทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็นวดให้เข้ากันนี่เดี๋ยวผมจะเลาะพวกเอ็นออกนะครับแล้วก็เศษเนื้อที่ดูแล้วว่าวันนี้เป็นสเต็กไม่สวยนะครับผมจะใช้ทำซอสหมดเลย
1: อันนี้ต้องให้มันข้นแค่ไหนอะคะ
0: ไปเรื่อยๆเลยครับคุณหมอ
1: รอจนมัน
0: ใช่รอจน
1: มันแห้งเป็นก้อน
0: ใช่ครับรอแห้งลงนิดนึงครับ
1: ได้เลย
0: ตอนนี้นะครับผมได้เนื้อที่จะใช้เป็นสเต็กหลักนะครับก็คือชิ้นนี้นะครับเรียบร้อยสิ่งที่เราจะทำตอนนี้นะครับผมอยากจะทิ้งเนื้อก้อนนี้ไว้ในอุณหภูมิห้องนะครับตัวนี้เรียกว่าการเทมเปอร์เนื้อนะครับหม
1: อ
0: ก็คืออุณหภูมิใจกลางกับอุณหภูมิข้างนอก
1: เท่ากัน
0: ให้มันเสมอกันที่สุดนะครับเพื่อที่เวลาเราทำสุกแล้วจะได้สุกเท่าเทียมกันนะครับ
1: โอเคคร
0: ับคุณหมอได้แล้ว
1: ได้ไหมคะกลัวมันจะไหม้อะค่ะ
0: เราเริ่มต้นนะครับเราใช้กระทะนะครับเป็นหม้อก็ได้นะครับตั้งแล้วก็ใส่เนื้อลงไปนะครับเราใช้ไฟแรงหน่อยไม่ใส่น้ำมันเห็นไหมฮะความตั้งใจของผมตรงนี้ผมอยากให้เนื้อติดกระทะใช้ไฟต่ำนะครับค่อยๆแล้วก็จะทำให้เนื้อติดกระทะแต่ห้ามไหม้นะครับเสร็จปุ๊บหมอปอกแครอทให้หน่อยนะครับขอบคุณครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเซลลารี่นะครับแล้วก็มีหอมใหญ่นะครับ

0: วันนี้เนื้อที่เลือกมาเป็นสันในวัวนะครับเนื้อสันในวัวมีข้อดีก็คือว่ามีไขมันน้อยนะครับ
1: ถ้าไม่กินวัวนี่ใช้หมูได้เน
0: า
1: ะ
0: ได้ครับเริ่มต้นก่อนอย่างแรกนะครับผมจะทำ

0: แล้วก็มีลีกลีกนี่คือต้นกระเทียมนะครับเราเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับกระทะตอนนี้น่าจะร้อนแล้วนะครับ
1: เ
0: นื้อตรงนั้นก็กำลังสุกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะรอให้กระทะร้อนมากๆนะครับหมอแล้วก็ตอนนี้นะครับเนื้อเนี่ยน่าจะใกล้ที่จะได้ที่นะครับอุณหภูมิข้างในข้างนอกน่าจะใกล้กันผมเตรียมตู้อบไว้แล้วนะครับตอนนี้เตรียมไว้ที่220องศานะครับในทีวีเวลาเชฟเขาปรุงอะไรสักอย่างเขาจะต้องโยนเกลือสูงๆขึ้นนะครับวันนี้เดี๋ยวจะทำเพื่ออะไรเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับถ้าผมอยู่แค่นี
1: ้
0: นะครับเกลือจะกระจายอยู่แค่วงนี้เห็นไหมครับแต่ถ้าผมอยู่ข้างบน
1: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วเพิ่มการกระจายของเกลือ
0: แค่นั้นเองเราใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนิดเดียว
1: ของกระทะจำเป็นไหมคะว่าจะต้องเป็นร่องอย่างเงี้ยค
0: ่ะถ้าเป็นร่องอย่างนี้ก็จะได้กริลมาร์กนะคร
1: ับใช่ๆเพราะเวลาที่ซื้อไอ้อย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเหมาะไว้สำหรับที่จะ

0: เราไม่ได้ทำให้เนื้อสุกแต่เราชิลผิวข้างนอกนะครับ45องศาด้านซ้าย
1: กำลังจะถามเลยว่าเวลาตั้งเนี่ยไม่ได้ตั้งตรงๆ
0: ใช่45องศาด้านซ้ายเสร็จปุ๊บนะครับ45องศาด้านขวา

ให้เนื้อสุกจริงด้านในตัวอกนะครับแห้งแล้วครับ

0: เราวางลงไปทามเลยอันนี้คือเราไม่ต้องการฟิลมาร์กแล้วนะครับเราแค่ต้องการกลิ่นของทามให้ซึมเข้าไปในเนื้อใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับ
1: ใน VTR ที่เราเห็นนะคะคุณทุกคนก็จะบอกว่าชอบทานเป็นลักษณะของหมู3ชั้นในแง่ของสุขภาพก่อนดีกว่าบอกว่าถ้ามันเป็นหมู3ชั้นเนี่ย

0: พลังงานเยอะกว่าสมมุติถ้ากินอย่างเงี้ยกินเนื้อชิ้นขนาดเนี้ยพลังงานเมื่อเทียบกับเป็นหมู3ชั้นชิ้นขนาดเนี้ยอันเนี้ยแคลอรี่น้อยกว่าหรือว่าอ้วนน้อยกว่านั่นเอง
1: ครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บผมเอาใบไทม์ที่สวมยุงน้ํากินคราวนี้ขึ้นไปสูงข้างบนนะคร
0: ับ แล้วก
1: ็ใส่เข้าตัวข้างใน
0: ถ้าวัดอุณหภูมิมันจะต้องเท่าไหร่อะคะ
1: อยากคุณหมออยากคนนี้ถ้าอยากทานเนื้ออยากทานเนื้อสุกประมาณไหนครับ
0: อ๋อแล้วแต่ว่าเราอยากจะกินเป็นมีเดียมเป็น
1: มีเดียมมีเดียมแรงนะครับสุกมากสุกน้อยนะครับเวลดันแล้วแต่นะครับอุณหภูมิทั่วไปที่ผมเสิร์ฟเนื้อที่เป็นอุณหภูมิที่เรียกว่าเป็นมีเดียมแรร์นะครับก็จะประมาณ 53-55
0: หมายถึงว่าจิ้มแล้วมันจะได้ 53-55
1: ที่เซ็นเตอร์นะครับเราดูซอสนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตรงนี้เราปล่อยให้เขาเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะครับส่วนข้างในตอนนี้น่าจะเหลือประมาณสัก5นาที
0: อีกประเด็นนึงนะคะเมื่อกี้ที่เราสังเกตจากวิธีอ่านคุณถ้วยฟูคุณถ้วยฟูบอกว่าคือกินหมูกระทะซึ่งเดี๋ยวนี้มันจะเป็นลักษณะที่จ่ายครั้งเดียวเท่านี
1: ้
0: จะกินเท่าไหร่ก็ได้นะคะหรือลักษณะที่เป็นบุฟเฟ่นะคะก็อยากจะฝากสำหรับคนที่จะทานบุฟเฟ่นะคะข้อที่1ก็คือว่าร้านที่ทำบุฟเฟ่ไม่มีทางเจ๊งนะคะเราอ่ะไม่มีทางกินจนคุ้มได้ขนาดนั้นอันที่สองคือสิ่งที่จะตามมาคือสุขภาพเราจะคุ้มกันหรือเปล่ากับการที่เราไปกินบุฟเฟ่ต์แล้วกินปริมาณมากโดยที่ไม่มีการยับยั้งชั่งใจนะคะเทคนิคตัวเองถ้าสมมติว่าจะต้องไปทานบุฟเฟ่ต์คืออะไรข้อที่หนึ่งจะไม่อดก่อนที่จะไปทานบุฟเฟ่ต์ไม่มีการต้องมาอดข้าวมื้อเที่ยงเพื่อจะไปกินมื้อเย็นแล้วก็จานค่ะจานที่ใช้เนี่ยจานขนาดเล็กลงจะทำให้เรากินได้น้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าใช้จานเล็กๆนะคะแล้วก็ตักอาหารแต่คงไม่ถึงขนาดแบบเอาจานรองแก้วกาแฟมาตักข้าวคงไม่ถึงขนาดนั้นแล้วก็ถ้าเป็นตัวเองก็คือเวลาเข้าไปในไลน์บุฟเฟ่ต์ปั๊บเนี่ยจะพยายามตักผักอะค่ะใส่จานไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกอาหารที่เราอยากทานแล้วก็ตักเข้าไปเราจะไม่พยายามใช้น้ำจิ้มเยอะและเราจะไม่กินส่วนที่เป็นน้ำหวานอีกแล้วสำหรับบุฟเฟ่ต์อันนี้คือเทคนิคส่วนตัว
1: ตอนนี้ใส่แป้งรูรสชาติของซอสเนี่ยตอนนี้โอเคแล้วนะครับเราใส่ตัวรูนี้เข้าไปนะครับสำคัญคือหลังจากที่ใส่รูแล้วต้องตั้งให้เดือดนะครับเพื่อให้ซอสข้นพอฟองขึ้นนะครับเริ่มข้นคือจบแล้วครับคุณหมออันน
0: ี้
1: เสร็จแล้วนะครับปรุง okay. ด้วยเกลือตอนจบนิดเดียวเท่านั้นครับพอแล้วแค่นี้ okay. เองปลายมือเลยนะครับนิดเดียวแล้วก็พริกไทยนะครับแค่นี้ okay. เสร็จแล้วนะครับตรงนี้เราเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะลองเช็คดูว่าเนื้อเป็นยังไงบ้าง
0: อันนี้กี่นาทีอะคะ
1: อันนี้ประมาณ5นาทีอะครับ
0: ใบทามก็จะไหม้นิดนึง
1: ครับ
0: โอ้สวยค่ะ
1: เนื้อหลังจากที่อบเสร็จผมอยากให้ทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยเสิร์ฟเราอยากเสิร์ฟเนื้อที่ไม่ได้ร้อนจัดแต่ไม่เย็นนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะพักเนื้อเพื่อให้น้ำทั้งหมดที่พยายามตอนนี้น้ำทุกอย่างวิ่งอัดเข้าให้อยู่ตรงกลางอยากให้เขาคืนกลับมาก่อนนะครับเพื่อให้เนื้อเนี่ยนุ่มขึ้นครับรสชาติ
0: มี
1: ความจูซี่มากขึ้น
0: พวกของสเต็กเนี้ยมันจะมีอยู่2 อย่างที่จะมาเป็นเครื่องเคียงคือเป็นเมชโพเตโต้หรือว่าเป็นมันฝรั่งบดกับอีกแบบนึงก็จะเป็นฟราย
1: ก็
0: จะเป็นพวกของมันฝรั่งทอด
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าทำเองแล้วก็อยากจะลดแคลอรี่ลงอยากจะลดน้ำหนักนะคะก็กินแค่เนื้อกับผัก
1: เพิ่มผัก

0: อันนี้เป็นเมนูสำหรับคุณถ้วยฟูนะครับเน้นโปรตีนใช่ไหมครับคุณหมอแล้วก็เพิ่มผักให้เพื่อเพิ่มไฟเบอร์ครับ คุณหมอช่วยวิเคราะห์ไหมคร
1: ับ ต้องบอกนิดนึงว่าในกรณีสำหรับคุณถ้วยฟูซึ่งเป็นคนที่ชอบเหมือนที่เชฟพูดตั้งแต่แรกนะคะแต่เราจะพยายามปรับอย่างเช่นสมมติว่าในกรณีของจากที่เป็นหมูกระทะแล้วก็เป็นหมูสามชั้นแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นลักษณะของสเต็กทีนี้คำถามว่าสเต็กอันนี้มันดีมากเลยหรือเปล่าต้องบอกว่ามันก็คือปรับไม่ให้มันแย่เนาะก็เลือกตรงนี้ถามว่ามีอะไรที่จะปรับได้อีกจริงๆอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นกลุ่มของเนื้อสัตว์ที่มีไขมันเยอะอยู่ใช่ไหมคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันไม่สามารถจะทำแบบนี้ได้เลยมันจะ
0: แห้ง
1: แล้วมันก็จะไม่อร่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ตอบโจทย์ในลักษณะที่ว่าสามารถกินได้อร่อย
0: สิ่งที่เคยเป็นใช่ไหมครับ
1: ใช่สิ่งที่แย่กว่านี้ให้ลดลงมานะคะสองเป็นลักษณะของอาหารที่คุณถ้วยฟูทานอยู่เป็นปกติซึ่งจะยอมรับได้มากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: สามเราเพิ่มส่วนที่มันเป็นกากใยหรือไฟเบอร์จะได้ช่วยให้อิ่มนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นเนื้อสัตว์ที่เราปรุงแต่งน้อยหน่อย
0: น้อยครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ารับได้นะคะสำหรับในคนที่ต้องการจะลดน้ำหนักค่ะ
0: ในช่วงหน้าครับคุณหมอมีอีกหนึ่งปัญหาที่คุณถ้วยฟูได้พูดไว้แล้วตั้งแต่ต้นคือชอบทานชานมไข่มุกเป็นเรื่องของเครื่องดื่มนะครับเพราะฉะนั้นอีกเมนูนึงจะเป็นเมนูเครื่องดื่มที่เป็นรูปแบบไหนอีกสักครู่ติดตามชมครับ
1: ค่ะ

0: ป็นเมนูเครื่องดื่มสำหรับคุณถ้วยฟู
1: ครับ
0: ก็เห็นว่าชอบทานชานมไข่มุกการติดอะไรสักอย่างเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยมันติดด้วยพฤติกรรม
1: ใช่ค่ะ
0: คือไม่ได้ติดด้วยร่างกายไม่ใช่ว่าตัวเราต้องการแต่พฤติกรรมด้วยความช
1: ินเพ
0: ราะฉะนั้นเนี่ยการทดแทนตรงนั้นหนึ่งในสิ่งที่ทำได้ก็คือเปลี่ยนเครื่องดื่มแทนที่ดื่มแล้วจะมีผลกับร่างกายในทางที่ลบก็เอาที่เป็นอะไรที่มีผลบวกกับร่างกายดีกว่า
1: ค่ะก็จริงๆอย่างที่เมื่อกี้เชฟก้องพูดนะคะในส่วนของชานมไข่มุกเนี่ยถามว่ามีข้อเสียมากขนาดนั้นจริงๆเลยเหรออะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าถ้าเอาที่ความอ้วนก่อนนะคะ1 cc เนี่ยประมาณ 0.6 แคลอรี
0: ่
1: เ
0: พราะฉะนั้นเนี่ย1 cc นะครับ
1: ใช
0: ่1 cc นี่น้อยมากนะครับ
1: ใช่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าในกรณีถามว่าถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้ปรับคือเปลี่ยนไปเป็นน้ำเปล่าอ่ะเนาะ
0: ครับดีที่สุด
1: อันที่2ก็คือว่าหลายๆท่านจะชอบถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยดื่มน้ำอัดลมอยู่แล้วเปลี่ยนเป็นน้ำอัดลมที่ไม่มีน้ำตาลจะช่วยหรือเปล่า
0: ความหวานแทนน้ำตาลต่างๆ
1: ใช่คืออันที่หนึ่งต้องบอกว่ามันช่วยในเรื่องของการลดแคลอรี่สำหรับแก้วนั้นหรือกระป๋องนั้นแต่ในภาพรวมคือคนๆนั้นยังคงติดรสชาติหวาน
0: ถูกต้องก็ยังคงมีอินเทคของน้ำตาลอยู่ดี
1: เขาก็จะไปกินหวานจากอย่างอื่นแทนเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในระยะยาวเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยในการลดน้ำหนักแต่อันนี้เรากำลังจะมาเปิดทางเลือกว่าโอเคถ้ายังจำเป็นหรือยังอยากจะทานอยู่เราจะทานได้บ้างหรือเปล่า
0: เมื่อวันนี้ที่เตรียมมานะครับคุณหมอก็จะมีบลูเบอร์รี่นะครับมีเบบี้แครอทนะครับโยเกิร์ตนะครับเป็นโยเกิร์ตธรรมชาติอันนี้ไม่มีน้ำตาลเลยนะครับแล้วก็น้ำส้มขันสดเน้นว่าเป็นน้ำส้มขันสดไม่ใช่น้ำส้มกล่องอีกอันนึงก็คือน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งตรงนี้เราเริ่มเลยครับจริงๆง่ายมากนะครับบลูเบอร์รี่นะครับ
1: จริงๆถ้าสมมติเชฟไม่ใช้บลูเบอร์รี่เชฟใช้อะไรได้บ้างไหมคะ
0: ผลไม้ต้องบลูเบอร์รี่ใช้ได้เกือบหมดเลยเดี๋ยวผมขอเก็บไว้นิดนึงนะครับคุณหมอใส่ไม่หมดบางคนบอกว่าคุณทำไมทำเยอะจังอันนี้คือเราทำได้หลายแก้วมากๆนะครับได้เยอะอ
1: ัน
0: น
1: ี้เป็นถ้าเกิดจะใช้เป็นพวกมัลเบอรี่ก็ได้นะคะ
0: มัลเบอรี่ลูกหม่อน
1: ลูกหม่อนครับ
0: ได้อันนี้แครอท12อันนะครับ
1: ค่ะเป็นเบบี้แครอท
0: เบบี้แครอทนะครับ12เพิ่มไฟเบอร์นิดนึงแถม
1: โอเค
0: นะครับ
1: แล้วก็ใส่โยเกิร์ต
0: อันนี้เป็นโยเกิร์ตธรรมชาตินะครับเดี๋ยวผมจะขอเก็บไว้นิดนึงแล้วก็น้ำส้มครับแล้วก็น้ำแข็งลองชิมไหมครับ
1: โอเค
0: โอเคลองชิมดู
1: จริงๆสามารถจะเพิ่มได้นะคะพวกโยเกิร์ตหรืออะไรเงี้ยตามชอบเลยมันจะเป็นรสบลูเบอร์รี่ค่ะอันนี้จืดสนิท
0: จะหน่อยไหมครับ
1: ได้ค่ะมันจะออกเปรี้ยวๆนิดนึงเพราะมันจะเป็นรสของตัวบลูเบอร์รี่เนาะ
0: โอเคครับ
1: เรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คุณหมอเมื่อกี้โอเคแล้วเราจัดใส่แก้ว
1: คืออันนี้รสชาติมันจะเป็นเหมือนรสของผลไม้เป็นหลักนะคะจะไม่ค่อยมีรสหวานมากนักแล้วก็เนื่องจากเราใส่พวกแครอทเข้าไปมันก็เลยจะทำให้มีความเป็นเนื้อข้นขึ้นแล้วก็อันนี้ก็จะได้กากใหญ่เพิ่มขึ้นด้วยสำหรับตัวผลไม้ที่เลือกใช้อันนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มตระกูลเบอร์รี่นะคะก็จะมีพวกวิตามิน A เยอะขึ้นนะคะแล้วก็จะมีพวกของสารต้านอนุมูลอิสระนะคะมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้อะไรจริงๆใช้ได้หมดนะคะจะเป็นผลไม้พื้นบ้านของเราก็ได้มีเทคนิคอันนึงนะคะสำหรับคนที่จะดื่มสังเกตนะคะแก้วที่เลือกใช้เนี่ยจะเป็นแก้วทรงสูงเวลามองเนี่ยแก้วทรงสูงเนี่ยเราจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เยอะมันจะดูเยอะอยู่ด้วยตัวมันเองอยู่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่น้ำหนักตัวเยอะแล้วอยากจะลดน้ำหนักนะคะเลือกจานใบเล็กนะคะแก้วทรงสูง
0: เป็นการช่วยปลอบใจ
1: อันนี้เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าภาพลวงตานะคะที่จะช่วยเรานิดนึงค่ะ

0: จะเห็นว่าเมนูจริงๆแล้วมันก็ดูน่าทานนะคะมีทางเลือกให้หลากหลายมากขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสามารถที่จะส่งปัญหาทางสุขภาพที่สนใจนะคะมาหาเรา2คนได้นะคะเราจะพยายามที่จะปรับให้มันเป็นเมนูที่ดูน่าทานขึ้นแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารมากขึ้นค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะครับก็เรา2คนหมดหน้าที่เราจะต้องขอลาไปก่อนนะครับยังไงในช่วงหน้านะครับติดตามชมวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้องจากพี่บ๊วยนะครับกับอาจารย์ต้นได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมรู้สึกติดอยู่ในใจเรื่องการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
3: พี่บ๊วยเคยสอบตรงมาตลอด
2: มีต้องย้ำได้ไหมเนี่ยรู้แล้วว่าต่ำกว่ามาตรฐานรู้เข้าใจเลยว่าตัวใหญ่อย่างเดียวแต่สมรรถภาพไม่ได้วันนี้ครับผมขอล้างตาหน่อย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday
2: พี่ต้นครับ
0: ครับ
2: มีเรื่องนึงที่ผมอยากจะบอกพี่คือมันติดค้างอยู่ในใจผมครับพี
0: ่ว่ามาเลยน้อง
2: เรื่องครั้งนั้นผมอยากถามพี่ต้นว่า
0: ครับเฮ้ยเดี๋ยวแหวนหายเดี๋ยวแหวนหายอย่ารูด
2: ไม่รูดครับ
0: ครับ
2: ต้นจำได้ไหม
0: ครับ
2: ครั้งแรกของเรา
0: ฮะ
2: เหตุการณ์ครั้งนั้น
0: ขนตั้งเลยขนตั้ง
2: บุยยังจำได้ไม่รู้ลืมเลย
0: อะไรอะไร
1: พี่ต้นหมายถึงอะไรเนี่ย
0: แล้วบุยหมายถึงอะไรอ่ะ
1: ผมหมายถึงตอนที่เราเจอกันครั้งแรก
0: ฮะ
1: ทำพิธีกรร่วมกันเทปแรกใน Healthy Friday ไงอ่ะไม่เชื่อย้อนไปดูภาพเหตุการณ์วันนั้นกันครับ
0: โอเค
3: นิ่งๆค้างไว้นะคะ
0: มาแล้ว
3: ค่าไขมันอยู่ที่ 25.5 ถือว่าเยอะมากค่ะ
2: เยอะมาก
0: ไปอีกมาอีกได้อีกได้อีกได้อีกได้อีกได้อีกได้อีก
3: ก็จะได้อยู่ที่ 34.3
0: ค่อนข้างต่ำ
1: ค่อนข้างต่ำเสียใจเห็นไหม
0: ครับ
1: คิดไปไกลอะเราอย่าคิดอะไรเกินกว่าน้องน้องเนี่ย
0: คิดตลอด
1: วันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมรู้สึกติดอยู่ในใจเรื่องการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
0: ที่ผมเคยสอบตรงมาตลอด
1: ไม่ต้องย้ำได้ไหมเนี่ยรู้แล้วว่าต่ำกว่ามาตรฐานรู้เข้าใจเลยว่าตัวใหญ่อย่างเดียวแต่สมรรถภาพไม่ได้วันนี้ครับผมขอล้างตาหน่อย
0: ได้ถ้าน้องอยากพี่จัดให
1: ้สุดยอดมันเป็นยังไงครับวันนี
0: ้วันนี้เราจะมีการทดสอบด้วยกัน5ฐานนะครับเป็นการทดสอบความฟิตโดยที่ไม่มีความยุ่งยากไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเหมือนครั้งแรกเลย
1: ได้เลยผมจะไม่ทดสอบคนเดียวผมเตรียมคู่แข่งมาด้วยให้สมน้ำสมเนื้อกับผมให้สมกับเป็นเหรียญทองแดงเอเชียนเกม
0: โอ้โห
1: ไปพบกับคู่แข่งผมเลยครับนี่คือคู่แข่งที่สมศักดิ์ศรีเหรียญทองแดงเอเชียนเกมระดับเดียวกับผม
4: wow.
1: เขาคนนั้นก็คือแอนน้องมิ้นสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: นี่คือคู่แข่งครับอย่าคิดว่าผมทำร้ายผู้หญิงไม่ใช่ครับเขาคือผู้ชายผมยาวแอน
5: ไม่ใช
1: ่ถือว่าเป็นตัวแทนผู้หญิงถามน้องนี่ก่อนว่าปกติเป็นคนชอบออกกำลังกายไหมครับ
5: ชอบมากก็ 3-4 วันบางทีก็ทั้งอาทิตย์เลย
1: 7วัน
5: ใช่
1: ต่อสัปดาห์บางทีก็อย่างน้อย 3-4 วัน
5: ค่ะ
1: ออกกำลังกายอะไรบ้างครับ
5: มีเวทถ้าเกิดมีคลาสก็เข้าคลาสพวกคาร์ดิโอพวกโยคะอย่างเงี้ยก็มีบ้าง
1: ดูจากหุ่นทะมัดทะแมงมากเลยโชว์กล้ามหน่อยได้ไหมครับ
5: ได
1: ้ชาเก่งจริงๆเก่งจริงโอ้โหใบเสพนี่ใบเสพขึ้นแล้วเนี่ย
0: เออเท่าบวยเลย
5: ไอ้พี่สู้หน่อยได้ป่าว
1: เฮ้ยแล้วก็ทำเอ้ยไม่เขาโพสเป็นนะผู้หญิงต้องโพสแบบนี้อะไรประมาณนี้เออเขาโพสเป็นนะ
5: เล่นบ่อยเล่นบ่อยค่ะเล่นบ่อย
1: ทำไมวันนี้สนใจมาทดสอบความฟิตกับเราครับเอออ
5: ยากรู้ว่าเราฟิตแค่ไหนเราแข็งแรงแค่ไหนเราสู้พี่บวยได้เปล่า
1: ดูเป็นผู้หญิงบ้าพลังกันนิดเนี่ยพี่ต้นอันนี้ในทางวิชาการ
0: ครับผม
1: เราจำเป็นไหมที่ต้องรู้ความฟิตตัวเอง
0: ไอ้ตรงนั้นถือว่าสำคัญที่สุดเลย
1: ยังไงครับพี
0: ่ก่อนจะรู้เขาเราต้องรู้เราก่อนเราอยู่ประมาณไหนนะครับเราจะต้องเพิ่มเติมอะไรส่วนไหนเราต้องรักษาไว้ส่วนไหนที่เราต้องพัฒนาขึ้น
1: จำเป็นไหมสำหรับคนทั่วไปธรรมดาปกติ
0: ถ้าคนทั่วไปเนี่ยเขาบางทีเขาเหมือนกับเขามองอาจจะเหมือนว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นสำหรับเขา
1: เราไม่ใช่นักกีฬานะ
0: ใช่ใช่แต่จริงๆตัวพวกนี้นะครับอย่างน้อยมันเป็นเรื่องของแรงจูงใจถามว่าคุณเล่นไปแล้วมันไม่มีจุดหมายหรือ

0: เป้าหมายเลยบางครั้งมันก็มีความเอ้ยฉันก็ออกกำลังกายอยู่แต่ส่วนที่ออกกำลังกายมันอาจจะไม่ได้อะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้ามีเป้าหมายมันจะทำให้รู้ว่าตอนนี้เราถึงระดับไหน
1: วันนี้นะครับเราจะทดสอบความฟิตทั้งหมด5ฐานด้วยกัน
0: ใช่ครับ
1: 1
0: ความอ่อนตัวนะครับความยืดหยุ่นของร่างกาย2คือความแข็งแรงแล้วความทนทานกล้ามเนื้อ
1: 3
0: เรื่องของความคล่องแคล่วว่องไวนะครับ
1: 4
0: คือในเรื่องของการทรงตัวบาลานซ์นะครับ
1: 5
0: อันนั้นหัวใจหลักเลยก็คือในเรื่องของระบบหัวใจระบบไหลเวียน
1: โอ้ยนี่คือทั้งระบบของร่างกายนะพี
0: ่
1: คือร่างกายเราจะแข็งแรงได้ถ้า5อันนี้มันอยู่ในเกณฑ์ที่อยู่ในมาตรฐานหรืออยู่ในเกณฑ์ดีทำให้เรามั่นใจได้ว่าเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
0: ใช่
1: ถามความพร้อมของคู่แข่งผมก่อน
0: ครับ
1: พร้อมไหม
2: พร้อม
1: พร้อมแล้ว
2: พร้อม
1: ถ้าพร้อมแล้วไปพร้อมกับท่านแรกความอ่อนตัว
0: ด้านที่1 นะครับวัดความอ่อนตัว
1: ครับผม
0: เดี๋ยวให้ทั้ง2ท่านนะครับนอนราบกับพื้นเลยหันหน้า
1: ได้เลย
2: หันหน้ามาอาจารย
1: ์เฮ้ยอะไรอ่ะ
0: นอนงายนอนงาย
1: อ้าวนอนงายนอนใช่ไหมครับ
0: นอนงายครับเท้ามาทางด้านนี้นะครับ
1: ทำไมเราต้องวัดความอ่อนตัวทำไม
0: อ้าวโอเค
1: จำเป็นยังไงครับ
0: ความอ่อนตัวเนี่ยดูโดยทั่วไปมันดูเหมือนก็ไม่มีความสำคัญนะครับแต่จริงแล้วหลายปัจจัยหรือว่าในเรื่องของไอความจำกัดของสุขภาพเนี่ยส่วนใหญ่มาจากความอ่อนตัวกล้ามเนื้อมีการตึงตัวมันก็เกิดอาการปวดตึงเกร็งบริเวณนั้นการที่เกิดนักกีฬาหลายคนหรือคนที่ออกกำลังกายหลายท่านที่มีอาการเรื่องของการบาดเจ็บก็เกิดจากการตึงตัวของกล้ามเนื้อที่มันมีความยืดหยุ่นที่ไม่ดี
1: วิธีการวัดยังไงครับ
0: นะครับนอนหงายนะครับลากกับพื้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะให้ยกเท้านะครับขึ้นมาตามสเต็ปนะครับแต่ละครั้งจะอยู่ประมาณ15องศา
1: อ๋อคือสเต็ปขึ้นมาเป็นองศา
0: ใช่15 30 45
1: ตัวนี่อยู่กับ
0: ที่นะคร
1: ับเป็นจุดหมุนคือตรงกลาง
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: นอนลากกับพื้นยกขึ้น15องศานะครับค้างไว้ผ่านครับหลังพยายามดันให้ชิดพื้น30องศานะครับค้างไว้45ขึ้นมาอีกนิดนึงครับ45ครับโอเค60ครับ60ครับตัวไม่ต้องขึ้นครับตัวไม่ต้องขึ้นครับ
1: มันเสียวหลังแล้วครับ
0: ครับหลังพยายามดันชิดไว้ครับ75
1: โอ้ย
0: นะครับเอา90ครับโอเคครับคุณสอบตกนะครับคุณสอบตกนะครับสอบผ่านครับ
1: คือตามปกติที่เราเจอกันในการวัดความอ่อนตัวเนี่ยจะมีก้มเหยียดมีเครื่องมือว
0: ั
1: ดเดี๋ยวจะวัดแบบนี้แล้วก็แตะทีเดียวจะรู้ว่าอ่อนตัวมากแค่ไหนแต่นี่เราจะไม่ใช้อุปกรณ์เลย
0: เราใช้ตัวนี้เลย
1: สุดยอด
0: นะครับ
1: เกมเมื่อกี้ผมผ่านถือว่าย
0: ังไม่ชนะครับเดี๋ยวดูคู่แข่งก่อน
1: อยู่ในเกมดีใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: โอเคมา
0: เอามาดูคู่แข่งครับนะครับหลังด้านที่พื้นไว้นะครับผ่านนะครับ30
1: สั่นโทรศัพท์เข้าครับโทรศัพท์เข้าน
0: ะครับ
2: ยังไม่รับ
0: 45ติดงานอยู่นี่สั่นมาถึงปลายเท้าแล้วนะเนี่ยเอา60โอ้โหครับหลังด้านไว้75 90
1: เยี่ยมเลย
0: แต่แล้วเป็นคู่ชกที่สูสีกันมากนะเนี่ย
2: ว้าวใส่เข้าตลอด
1: เสมอใช่ไหมเนี่ย
0: ยังเสมออยู่ตัวนี้คือจริงๆแล้วของผู้ชายเนี่ยถ้าอยู่ในมุมที่40ถึง45เนี่ยถือว่าโอเคละสเต็ปที่3ที่4ใช่มั้ยถือว่าโอเคละ
1: 15 30 45ถ้าเกิน45ไปนี่ถือว่า
0: ดีละ
1: ในเกณฑ์ดีหรือว่าอยู่ที่45นี่ถือว่าดีละ
0: ดีละใช่
1: ถ้ามากกว่านั้นถือว่าดี
0: ใช่อันนั้นเป็นของแถมมาละนะครับ
1: ผู้หญิงเหมือนกัน
0: ผู้หญิงต้องดีกว่าผู้ชายดิเพราะผู้หญิงความอ่อนตัวต้องสูงกว่า
1: ใช่ผู้หญิงต้องมากกว่า60
0: ต้อง60ขึ้นมา
1: โอ้ถ้าต่ำกว่านั้นมันเขาเรียกว่าทำไงพี
0: ่เราก็ต้องฝึกในเรื่องของความอ่อนตัวความอ่อนตัวก็คือทำไงยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้บ่อยขึ้นฝึกในเรื่องของออกกำลังกายกิจกรรมเรื่องของพวกโยคะพวกนี้ก็จะทำให้ดีขึ้น

0: ร้านต่อไปทดสอบอะไรครับ
1: ตอนนี้จะเป็นทดสอบความทนทานของกล้ามเนื้อนะครับโดยที่เราเลือกเนี่ยปกติเรามักจะเห็นว่าเวลาที่เขาใช้ทดสอบเนี่ยโดยหลักๆส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการดันพื้นกับเรื่องของการให้ทำซิทอัพนะครับงอตัวขึ้นเราขอเลือกเป็นการทำซิทอัพแล้วกัน
0: ความทนทานของกล้ามเนื้อหรือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทำไมถึงเลือกหน้าอกหรือกับกล้ามท้องครับ
1: เราเห็นว่านักกีฬาไม่ว่าจะเป็นนักมวยหรืออะไรต่างๆเนี่ยทุกอย่างก็จะให้ความสำคัญในตัวแกนลำตัวตัวหน้าท้องเนี่ยถ้าเกิดตรงนี้ใครมีความฟิตกว่ากันมีแข็งแรงกว่ากันฝึกบ่อยกว่ากันมันจะสามารถช่วยยืดเวลาเรื่องการทำงานที่เป็นการทำงานแบบทนทานได้เราก็จะให้ทำนะครับในท่าซิทอัพใช่ไหมครับนอนหงายราบกับพื้นชันเข่าขึ้นเท้าสองข้างนะครับวางที่พื้นนะครับขาก็อยู่ประมาณฉากนะครับ90องศาใช่ไหมครับมือแตะที่ท้ายทอยครับนะครับขึ้นงอตัวขึ้นนะครับศอกแตะเข่า
0: โอ้แตะเข่าเลยเหรอ
1: แตะเข่า
0: โอ้ยากมากเลย
1: นับหนึ่งลงใช่นะครับลงก็คือให้ส่วนหลังสัมผัสพื้นก่อนนะครับแล้วค่อยขึ้นนะครับ

0: โอเค
1: โดยที่เราวัดเป็นเรื่องความทนทานใช่ไหมครับเพราะงั้นทำจนกว่าผมจะเหนื่อยเอ้ยไม่ใช่ ทั้งสองคนจะทำไม่ไหวพร้อมเริ่มขึ้นอึ๊บหนึ่งลงสองลงสามลงสี
2: ่หาอะไรนะ
1: ลงสิบสองคนนับเหนื่อยเนี่ยลงสิบสาม
2: หลา
1: ลงลง27
2: เฮ้ยจะ30แล้วนะ
1: ลง28
3: ถึง5โมง
1: ลง30
2: อาจารย์ครับเดี๋ยวขอตรวจบเดี๋ยวขอตรวจบด้วย
1: มา40
2: โอ้โห
1: ลง41น้องยังผิวปากเลยอ่ะ
2: เหรอ
1: ลง42ลง
2: พี่อันนี้คือหน้าตา
1: แล้ว
2: อันนี้คือหน้าตาของประเทศนะพี
1: ่ขึ้นไหนขึ้นไหนขึ้นไหนโคกๆไว้มามาเร็ว
2: ข้าวเคิร์ฟไม่ต้องกินแล้วไม่หิวแล้ว
1: เจ็ดเจ็ดเร็วขึ้นเจ็ดแปดโอเคไปเล่นต่อที่บ้านเดี๋ยวปะพอ
2: ต้องเ
1: มื่อเกินเกณฑ์แล้วนะโอ้โหเยี่ยมมาก
2: เฮ้ยนิกแข็งแรงมากเลยพี่
1: ใช
2: ่นิกแข็งแรงมากเลยมีกำทองปะโชว์หน่อยเพราะว่าซิทอัพนี่ขนาดนี้มันเกินผู้หญิงมากนี่เออนี่เห็นไหมมีกำทองเห็นปะโอเคนี่ถือว่าเราผ่าน
1: ใช่
2: มาตรฐานกล้ามความแข็งแรงของกล้ามท้องเนี่ยผู้หญิงควรได้กี่ครั้งผู้ชายควรได้กี่คร
1: ั้
2: ง
1: ส่วนใหญ่ถ้าระดับนี้ก็คือผู้หญิงจะอยู่ประมาณเกิน60ครั้ง
2: เกิน60เหรอพี่ถือว่าดี
1: ใช่แล้วผู้ชาย
2: ก็ประมาณ10ครั้ง
1: ก็มันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงไง
2: ต้องปรับปรุง
1: เพราะเป็นเรื่องความทนทานคือต้องสามารถทำงานต่อนานใช่ไหม
2: ผู้หญิง60ครั้ง
1: ประมาณ60
2: ผู้ชาย75
1: ในช่วงอายุขนาดนี้นะ
2: ผู้ชาย75
1: ใช่ประมาณใช่
2: อย่างช่วงอายุ40ผมเ
1: น
2: ี้ย
1: ใช่ก็ยัง75อยู่เพราะผู้ชายเนี่ยตั้งแต่20ตั้งแต่45ลงมาเลยมันจะ75หมดนะครับแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยในช่วงของนิกเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณ30ลงมาเขาจะอยู่ประมาณ60
2: วิธีการปรับปรุงคือ
1: ถ้าเราต้องการให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นแข็งแรงก็ต้องไปเล่นฝึกนะฝึกโดยการซิทอัพโดยพื้นฐานตอนแรกเราอาจจะทำครั้งก่อนใช่ไหม
2: คือไปพัฒนากล้ามเนื้อหน้าท้อง
1: แต่ก็ฝากไว้นิดนึงว่าถ้าเวลาเล่นพวกนี้ส่วนใหญ่บางครั้งอ่ะหลายคนมักจะเล่นหน้าท้องแต่เราลืมความสำคัญของส่วนของหลังไปเราอาจจะต้องเล่นหน้าท้องด้วยเล่นหลังส่วนล่างด้วยมันก็ได้เอื้อกับในเรื่องของการทำงานของกล้ามเนื้อหน้าท้องให้ได้ดีขึ้น

0: นี่คืออะไรครับ
1: ต่อไปนี่เป็นฐานต่อไปนะครับจะเป็นการทดสอบในเรื่องของเขาเรียกว่า T-test
0: T-test นี่คือจะเห็นว่าเราวางเก้าอี้เป็นลักษณะตัว T
1: ใช่ครับ
0: มีเก้าอี้ทั้งหมด4ตัว
1: ใช่
0: การวางตัว T แบบนี้คือจะทำในเรื่องของการทดสอบความคล่องแคล่ว
1: ว่องไว
0: ของตัวเราเองเพราะฉะนั้นวิธีการวางคือจะต้องมีกำหนดไหมครับจากตัวปลายไปถึงตัวทีจากปลายไปถึงตัวทีตรงนู้น
1: อ
0: ่ะกี่เมตร
1: อยู่ประมาณ9เมตรกว่าเกือบถึง10เมตรนะครับประมาณ
0: วิธีการวัดคือเราใช้9แบบนี้ได้19ก็ได้
1: ใช่ประมาณการประมาณการนี่ก็คือประมาณ1เมตร1ต่อ19
0: และจากซ้ายไปขวาน
1: ั่นก็คืออย่างละ5ประมาณ4กว่าเกือบ5
0: จะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับ
1: ใช่ๆนะครับโดยเวลาที่เราเริ่มนะครับเราจะเริ่มอยู่ทางฝั่งด้านซ้ายก่อนนะครับแล้วก็วิ่งเคลื่อนที่ตรงนะครับมาแตะด้วยมือขวาเสร็จแล้วก็สไลด์ไปด้านซ้ายแตะด้วยมือซ้ายสไลด์ไปขวาสุด
0: แล้วเขียนตัวที
1: อ่าใช่แล้วมือขวาแตะซ้ายถอยหลังกลับนะครับทำเวลาให้รอบเดียวครับให้เร็วที่สุดเคลื่อนที่ให้เร็วที่สุด
0: มันต้องเวลากี่วิครับผู้ชายผู้หญิงมาตรฐานคือ
1: ถ้าผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องให้ต่ำกว่า 9.5 ลงมา
0: 9.5 วินาที
1: ใช่แต่ถ้าผู้หญิงก็อยู่ประมาณ10ต่ำกว่า 10.5 ลงมา
0: เทสอันนี้ถ้าเกิดบอกเราว่าเราอยู่ในเกณฑ์ดีแบบนี้ครับมันจะบอกอะไรเราได้ครับ
1: มันจะส่งผลในเรื่องของบาลานซ์ก็คือเรื่องของการทำงานหน้าหลังเป็นไงกล้ามเนื้อหน้าหลังเป็นไงขวาซ้ายเป็นยังไงใช่ไหมการทำงานร่วมกันของประสาทนะครับการรับไปขวาซ้ายเป็นไงการทำงานร่วมกันแขนขาระบบประสาทเงี้ยเรื่องพวกนี้มันสามารถเทสอยู่ในตัวนี้ของมันอยู่แล้วนะครับ
2: พร้อมไหมครับต้องการบล็อกไหมครับบล็อกสตาร์ทอ่ะ
0: ไม่ต้องครับผมจริงจังมากครับ
2: ระวังเริ่ม2 3 4 5 6 7 8โอ้โหผ่าน
0: ผมระดับเหรียญทองเอเชียนเกมนะครับไม่ได้เลยครับ
3: มันเก่าไปแล้วพี่มันเก่าไปแล้วพี
0: ่โอ้ยโอ้ยนี่ไม่ทำลายทุกอย่างเลย

0: ตั้งแต่ซิทอัพแล้วโกรธแล้วเนี่ยมันค้างอยู่ในใจพี่นั่นเองโอเคมาผู้หญิงบ้าง
1: อ้าวดู8นะครับเมื่อกี้8นะครับพร้อมเริ่ม1 2 3 4 5 6 7
2: เฮ้ยเท่ากันเลยเท่ากันกรรมการต้องเป็นกลางกรรมการต้องเป็นกลาง
0: แต่ไม่ใช่พี่คนนั้นอ่ะแต่ไม่ใช่พี่คนนั้นอ่ะนี่เป็นไงครับน้องนิ่งถือว่าเป็นไง
2: โอ้โหสุดเยอะ
1: โอ้สุดยอดสุดยอด
2: นะฮะ
0: ถ้าผู้หญิงเกิน 10.5 วินาทีก็คือถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานผู้ชายเกิน 9.5 วินาทีต่ำกว่ามาตรฐานควรพัฒนายังไงครับ
1: พัฒนาพวกนี้ก็คือเราก็ต้องมาทำแบบนี้แหละพยายามให้มีการเคลื่อนที่ในเรื่องของข้างหน้าบ้างถอยหลังบ้างไปซ้ายบ้างไปขวาบ้างนะครับ
0: อ๋อก็ฝึกซ้อมแค่นั้นเอง
1: เพรา
0: ะถ้าเกิดเราต่ำกว่ามาตรฐานเราสามารถทำ TTS เนี่ยซ้อมได้
1: ใช่ก็สามารถที่จะเอาไอ้ตัวทดสอบเนี่ยเอามาทำเป็นเรื่องของรูปแบบการฝึกเลยก็ได
0: ้ฝึกได้เลย
1: ใช่

0: นี่คือฐาน
1: การทรงตัวบาลานซ
0: ์การทดสอบการทรงตัวหรือว่าบาลานซ์ของตัวเรา
1: ใช่ครับ
0: ทดสอบนี้จะบอกอะไรครับ
1: ตัวบาลานซ์เนี่ยหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าสนมันไม่น่าสำคัญใช่ไหม
0: เราก็บาลานซ์อย่าง
1: น
0: ี้เนี
1: ่
0: ย
1: ใช่ขวาซ้ายแรงต่างจริงๆแล้วถ้าเราดูจริงบาลานซ์เนี่ยมันสามารถวัดในเรื่องของขวาซ้ายเรามีความแข็งแรงใกล้เคียงกันไหมซึ่งโดยปกติขวามันก็ต้องเยอะกว่าซ้ายอยู่แล้วนะบนล่างเรามีความสัมพันธ์กันไหมหน้าหลังกล้ามเนื้อมันมีความเรื่องของสมดุลเรื่องของบาลานซ์ไหม
0: ทำยังไงครับ
1: โอเคเราเริ่มจากยืนนะครับด้วยขาที่ถนัดนะครับเอาทรงตัวไว้ที่พื้นก่อนนะครับ
0: เอาขาที่แตะ
1: นะครับแตะที่เข่านะครับแตะนะครับอย่าดันอย่าผักไปที่เข่านะครับแตะประคองมือสองข้างนะครับทำเหมือนกุมาร ยืนทรงตัวค้างไว
0: ้กี่นาที
1: ถ้าไอตัวนี้ไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงต้องให้เท่ากันนะครับถ้ายิ่งเกิน90วิขึ้นไปถือว่าดียอดเยี่ยม
0: โอเคงั้นทดสอบพร้อมกันเลยครับ
1: พร้อมกันนะครับเท้าขวาก่อนนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราจะดูทั้งสองข้างอ้าวเริ่มไปเรื่อยๆครับทำไมบวยสั่นนะครับ
0: สั่นก็คือสั่นครับ
1: 5วิผ่าน
0: มันเหมือนไม่หนักนะแต่มันจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะ
1: ใช่ครับ10วิผ่านแล้วครับเยี่ยมมากครับเดี๋ยวขออนุญาตไปหลับก่อนนะครับ
0: เฮ้ย
1: 15ผ่าน
0: ผู้ชมสามารถทดสอบไปพร้อมๆกับเราได้นะครับ
1: ครับใช่ครับ30ผ่าน
0: โอ้โห
1: 35ผ่าน
0: คุยปุ๊บเสียเลย
1: 40ผ่าน มีเขานิ่งมากเลยนะครับ
0: หนักหนักหนัก
1: 45ผ่าน50ก็ผ่าน
0: นิกหัวเราะอะไรคะ
1: 15สุดท้ายยังดูดีอยู่ทั้งคู่ครับ10สุดท้าย5 4 3สองอ้าวนาฬิกาแบตหมด
0: เฮ้ยหมดแล้ว
1: ครบแล้วครับเวลา
0: โอ้โ
1: หเยี่ยมมาก
0: เฮ้ยคู่แข่งผมสุดจริง
2: อันนี้พี่บ๊วยต่อให
0: ้ไม่ก็คือถือว่าเกินเกณฑ์มาตรฐานเนี่ย
1: ดีมากดีมาก
0: นี่ได้ถือว่าแข็งแรงเกินผู้หญิงนะ
1: คราวนี้
0: พี่เราขอตรวจคนที่ต่ำกว่ามาตรฐาน90วินาทีต่ำกว่านั้นนะครับควรฝึกอย่างไร
1: เราก็อาจต้องเริ่มด้วยการทรงตัวนี้แหละครับแต่ทีเนี้ยอย่างถ้าเกิดคนที่เขาไม่คุ้นเคยไหมแทนที่จะยกให้สูงเราก็ให้เขายกต่ำๆไว้ก่อนนะฮะแค่นั้นเองนะครับแล้วก็พยายามทำก็โอเคทำเท่าที่ได้นะครับลักษณะตอนแรกๆเขาไม่ได้เขาอาจจะใช้มือประคองก่อนนะฮะยืดประคองไว้อย่างเงี้ยให้ทรงตัวให้ง่ายขึ้นอย่างนั้นก่อน
0: หรืออย่างนี้ได้ไหมครับเราสามารถพัฒนากล้ามเนื้อขาเพราะที่ผมทำอย่างเงี้ยผมรู้เลยว่ามันตึงแกสต็อกผมน่องมันตึงมากเราสามารถพัฒนาน่องไปเล่นท่าที่มันเล่นน่องได้
1: ใน
0: แขนน่องหน้าแข้งได้เหมือนกัน
1: ได้เหมือนกันนะครับ

0: นี่คือฐานอะไรครับ
1: ตัวนี้ก็คือวัดสมรรถภาพทางกายด้านของหัวใจและระบบไหลเวียนนะครับโดยเราจะให้กระโดดเชือกอยู่ประมาณ1นาที
0: คาร์ดิโอเทสนั่นเอง
1: ใช่แล้วเราจะให้กระโดดต่อเนื่องนะครับให้โดดได้มากที่สุดภายใน1นาทีนะคร
0: ับ นับจำนวน
1: นับจำนวนครั้ง
0: จำนวนครั้ง
1: นะครับ
0: ต้องผู้ชายผู้หญิงเท่าไหร่ครับ
1: อันนี้เท่ากันเลยผู้ชายผู้หญิงเท่ากันนะครับถ้าเกิดเกิน121ครั้งนะครับถือว่ายอดเยี่ยมใน1นาที
0: ถามว่าปลอดไหมนิดๆหน่อยๆนะเอาจริงๆนะใจก็ไม่ดีนะเอาจริง
1: ๆ1นาทีนะครับ1นาทีนะ
0: พร้อมครับ
1: เริ่มครับไปเรื่อยเลยครับไปเรื่อยๆดีมากครับนะครับไม่ต้องโดดสูงมากครับไม่ต้องโดดสูงมากให้คนให้เชือกคนพื้นพอ
2: 7
1: ดีครับนี่ยังโดดสูงอยู่กินแรงต่ำนิดนึง
2: 7
1: ผ่านไปแล้วครับ25วิครับนิดเดียวนิดเดียวอย่าหอบครับอย่าหอบ
2: 2 3 4 5

0: ไปอันนี้เดียวนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวสองสามสิบห้าผ่านครับสามสิบห้าผ่าน
1: เจ็ดสิบ
0: มาเร็วใกล้แล้วใกล้แล้วนิดเดียวนิดเดียวมาเร็วสิบวินาทีสิบวินาทีสิบเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยโอ้ยนิดเดียวนิดเดียวเร็วห้าวิเร็วเร็วเร็วเร็วโอเค
2: เท่าไหร่ครับ
3: เจ็ดสิบเก้า
2: เจ็ดสิบเก้า
0: 120ครับ
2: 120ครับ
1: พอดี
2: นับผิดว่าครับเหนื่อยแล้วนับไปฮะยังอยู่ในเกณฑ์ดีครับถ้าเราเกิน121ถือว่าดี
0: นี่เยี่ยมคนนั่งคุยได้ป่ะอย่างงี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี
2: ครับเกณฑ์ดี
0: โอ้สุดยอด
2: จริงๆอ่ะนี่เขาโดดได้เยอะกว่านี้นะเพราะอะไรป่ะเขาโดดแต่ละครั้งมันลอยนานมากเลย
0: ของเขาคนเล่นของเขา
2: เขาต่อมากเลยก็โดดแบบลอยถ้าดูของนี่นะคือจริงๆอันนี้เขาโดดอ่ะถ้าจะให้เหนื่อยกว่านี้เขาต้องโดดถี่
1: กว่าน
2: ี
1: ้
2: แต่เนื่องจากว่าเขาอาจจะไม่คุ้นเคยกันกระโดดเชือกใช่ไหมเขากระโดดแล้วก็ลอยค้างโดดแล้วก็ลอยค้างไปมันก็เหมือนกับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่ขนาดเขาไปเรื่อยๆเขา89นะ
0: ทำจริงรู้แล้วนะทีนี้อย่างถ้าเกิดน้องนี้เขาไม่ถนัดเรื่องกระโดดเชือกเงี้ยเราจะเปลี่ยนการทดสอบเป็นเรื่องของหัวใจอย่างอื่นได้ไหมคร
2: ับ จริงๆมันก็มีตัวอื่นอีกนะอย่างเช่นยกอย่างว่าวิ่ง1ไมล์เงี้ยวิ่ง1ไมล์ก็ประมาณ4สนามวิ่งอ่ะนะประมาณนั้นอย่างนั้นก็ได
0: ้เวลาเท่าไหร่ครับ
2: ไม่เกิน15
0: 15นาที
3: นาที
0: วิธีการปรับปรุงทํายังไงดีครับพี่ต้น
2: มันก็ต้องออกกําลังในรูปแบบของแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์นะครับไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ําจักรยานวิ่งเข้าคลาสอย่างงี้ก็ได้นะครับมันก็จะทําให้ดีขึ้น

0: 5ฐานในการทดสอบความฟิตหรือสมรรถภาพร่างกายของเราบวยกับนิกเป็นอย่างไรครับ
1: โอเคถ้าถามทั้งหมดเลยอันที่เริ่มตั้งแต่1 2 3ไล่มาเลยเนี่ยทุกอันนี้ผ่านหมดนะครับมีอันสุดท้ายเท่านั้นเองที่เราอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
0: น้องนิกถือว่าเป็นแขกรับเชิญที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยของคนที่สนใจในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับเออถือเป็นเกณฑ์ที่ดีมากแล้วก็เซอร์ไพรส์ผมมากเลยผู้หญิงนี่แข็งแรงระดับผมนี่คือไม่ใช่ผู้หญิงปกตินะเอาจริงๆสุดยอดผมมือให้เจ๋งมากสำหรับคุณผู้ชมครับใครที่ต้องการพัฒนาร่างกายตัวเองสามารถทำได้นะครับวันนี้พอไปทดสอบในเรื่องของความฟิตเรียบร้อยเนี่ยอาจจะต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่ต้องกังวลเป็นเรื่องปกติพอเรารู้แล้วว่าค่าต่างๆในการ5ฐานเราได้เท่าไหร่ก็เอานั่นแหละเป็นมาตรฐานของเรา
1: ใช่
0: แล้วซ้อมให้มากขึ้นแล้วในครั้งต่อไปแล้วก็เอาตัวนั้นนะครับเราทำได้ดีกว่ามาตรฐานเราถือว่าดีขึ้นแล้ว
1: คร
0: ับ ขอบคุณน้องนิกมากครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมครับนั่นคือเทสทั้งหมดที่เรามาฝากกันนะครับคุณผู้ชมสามารถไปเทสได้เองนะครับหรือว่าเล่นเกมสนุกๆกับคนในครอบครัวก็ได
1: ้
0: ทำให้เราเห็นว่าสุขภาพร่างกายของคนในครอบครัวของเราคุณพ่อคุณแม่ลูกของเราพี่น้องของเราเป็นอย่างไรนั่นคือความตั้งใจของเราครับติดตามสัปดาห์หน้าสำหรับ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: Philip Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าครับคุณมีอาการแบบนี้บ้างไหมครับเริ่มลืมนู่นลืมนี่บ่อยๆมีปัญหาในการวางแผนและการแก้ไขปัญหาไม่สามารถทำสิ่งที่คุณเคยได้สับสนกับเวลาและสถานที่ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะสิ่งที่กล่าวมานี้คือปัจจัยเสี่ยงที่คุณจะมีโอกาสเป็นโรคอัลไซเมอร์
2: อัลไซเมอร์เป็นหนึ่งในโรคที่เกิดจากความเสื่อมถอยของการทำงานหรือโครงสร้างของเนื้อเยื่อสมองซึ่งมักจะพบในผู้สูงอายุทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมและอาการหลงลืมอาการหลงลืมเมื่อมีอายุมากขึ้นไม่ใช่ภาวะปกติของผู้สูงอายุโรคอัลไซเมอร์จะบั่นทอนสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยจึงควรดูแลผู้สูงอายุและคอยสังเกตอาการของท่านให้ดีนะครับไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุเพราะจะทำให้ไม่สามารถสังเกตอาการผิดปกติของผู้สูงอายุได้ไม่เครียดไม่เศร้าเพราะเพิ่มความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมไม่มีส่วนร่วมในสังคมการที่ไม่มีสังคมอยู่ตามลำพังความเครียดความเศร้าไม่ออกกำลังกายมันสังเกตสัญญาณเตือนของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุสิบสัญญาณบ่งบอกว่าคุณกำลังเป็นโรคอัลไซเมอร์หนึ่งสูญเสียความทรงจำสองมีปัญหากับการวางแผนหรือการแก้ไขปัญหาสามไม่สามารถทำสิ่งที่คุ้นเคยได้สี่สับสนกับเวลาหรือสถานที่5. มีปัญหากับการเข้าใจภาพที่เห็น 6. ลำบากในการพูดหรือเขียน 7. วางของไม่เป็นที่เป็นทาง 8. ตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ไม่ดี 9. ขาดความสนใจสิ่งรอบตัวและสิ่งที่เคยชอบ 10. อารมณ์และลักษณะนิสัยเปลี่ยนแปลงหากไม่อยากให้คนในครอบครัวเป็นโรคอัลไซเมอร์ต้องดูแลสุขภาพให้ดีรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอวันละ30นาทีและบริหารสมองเป็นประจำเช่นท่องบทสวดมนต์จนจำขึ้นใจเป็นการฝึกสมองที่ดีเพราะเสียงสูงๆต่ำๆจากการสวดมนต์ยังทำให้สมองทำงานได้ดีขึ้นและเกิดสมาธิการร้องเพลงก็ทำให้สมองทำงานได้ดีเช่นเดียวกับการสวดมนต์ครับพยายามฝึกทักษะในด้านอื่นๆที่ไม่ถนัดของสมอง
3: โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่รักษาไม่หายแต่โดยการรักษาที่มีอยู่ในปัจจุบันเราสามารถที่จะชะลอโรคได้บ้างเพื่อไม่ให้โรคไปสู่ในระยะรุนแรงเพราะฉะนั้นการค้นพบโรคตั้งแต่ระยะต้นหรือระยะกลางเนี่ยและถ้าเราให้การรักษาทั้งการไม่ใช้ยาและการใช้ยาจะช่วยให้โรคเนี้ยดำเนินไปแต่ช้าลงค่ะผู้ป่วยในระยะท้ายของภาวะสมองเสื่อมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะจะลืมแม้กระทั่งกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐานผู้ป่วยจะมีลักษณะคล้ายๆกับเด็กทารกแต่เนื่องจากผู้ป่วยเนี่ยเป็นผู้ป่วยผู้ใหญ่เราจึงเรียกเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้ดูแลก็ต้องเข้ามาช่วยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือขยับตัวผู้ป่วยเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นในผู้ป่วยระยะท้าย
1: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์และเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
0: 3 minute talk do and don't
4: มันประจำบ้านตอนน้ำเข้าหูไม่รู้จะเอาออกยังไงอะ

0: นั่นไงเป็นไงมันดีบอกแล้วว่าวงเนี่ยมันทุกเพลง
1: มันอะไรของพี่น้ำเข้าหูผมเมื่อกี้ผมสระผมมายังไม่ออกสักที
0: อะหรอมางั้นเดี๋ยวพี่ช่วยนี่ไงลองใช้ผ้าผืนใหญ
1: ่โอ๊ยเจ็บเจ็บพี่เจ็บ
0: เหรอสงสัยมันใหญ่ไปแน่เลย
1: ต้องทำอะไรพี
0: ่เป่าอยู่นี่นี่นี
1: ่พอพี่พี่ดูการ์ตูนมากไปว่าเนี่ยมันจะออกได้ไงหูไม่ได้เชื่อมกันเดี๋ยวนะผมเอาคัตเติ้ลบัตมาพี่ว่าจะมาแคะหูพอดีเลย
0: ต้องบอกเลยตอนนี้เนี่ยทำไมไม่บอกกันแต่แรก
2: อย่าทำแบบนี้นะคะ
3: พยาบาลทูนสุกมาช่วยแล้ว
2: น้ำเข้าหูใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
2: การที่น้ำเข้าหูแล้วเอาคัตเติ้ลบัตแย่ลงไปในหูเนี่ยเพราะคิดว่ามันจะซับน้ำเนี่ยเป็นวิธีที่ผิดนะคะ
0: มันผิดยังไงอะคะก็ใช้แบบนี้มาตลอดเลย
2: เพราะคัตเติ้ลบัตเนี่ยจะดันน้ำแล้วก็ขี้หูเนี่ยให้ลงลึกลงไปนะคะดีไม่ดีเนี่ยอาจจะเกิดแผลถลอก
0: แล้วถ้าอย่างนี้นี่มันมีวิธีแก้ยังไงบ้างอะคะ
2: มีหลายวิธีเลยค่ะวิธีที่1 นะคะเอียงศีรษะให้หูข้างที่มีน้ำขนานกับพื้นเพื่อให้น้ำไหลออกมาค่ะอาจจะลองเขย่าตัวเบาๆก็ได้นะคะข้อต่อไปเอียงศีรษะวางหูข้างที่มีน้ำลงบนฝ่ามือจากนั้นใช้ฝ่ามือกดหูเบาๆนะคะแล้วก็คลายออกทำซ้ำแบบนี้จนกระทั่งน้ำไหลออกมาค่ะแต่มีข้อควรระวังนะคะหากทำในขณะที่ไม่ได้เอียงหูลงมาขนานกับพื้นแรงดันอาจจะยิ่งทำให้น้ำไหลลึกลงไปกว่าเดิมก็ได้นะคะข้อต่อไปค่ะให้คุณหายใจเข้าลึกๆจากนั้นปิดปากให้สนิทใช้นิ้วมือบีบจมูกให้แน่นจากนั้นเอียงศีรษะข้างที่น้ำเข้าลงแล้วค่อยๆหายใจออกนะคะแต่วิธีนี้มีข้อควรระวังนะคะห้ามหายใจออกอย่างรุนแรงเพราะอาจจะเกิดการบาดเจ็บที่แก้วหูได้ค่ะถ้าทำทุกวิธีแล้วยังไม่หายนะคะต้องไปหาหมอค่ะเพราะคุณหมอจะมีเครื่องมือในการดูดน้ำออกจากหูวิธีนี้หายแน่นอนค่ะ
0: ขอบคุณคุณพยาบาลมากนะคะนี่เข้าใจผิดกันมาตั้งนาน
2: ไม่เป็นไรค่ะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
5: สามัญประจำบ้าน

0: สวัสดีครับพบกับผมเจวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักอาการทางสมองที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกันแล้วใครที่พิมพ์คอมเมนต์ออกมาว่าพี่เป็นหนึ่งในนั้นจะต้องหยุดยั้งด่วน คือโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นโรคอันนึงที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมของเซลล์ประสาทที่มักจะเกิดขึ้นในสมองช่วงกลางคืออันนี้เป็นโรคอันนึงที่พบได้บ่อยมากรองลงมาจากอัลไซเมอร์และโรคตัวเนี้ยมักจะพบเจอในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า65ปีซึ่งเหตุผลที่เซลล์ประสาทของคนมักจะเสื่อมด้วยโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไม่แน่ชัดเท่าไหร่โรคพาร์กินสันเนี่ยไม่ว่าจะรักษาแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่รักษาหายนะทุกคนแต่สิ่งที่คุณหมอสามารถทำให้เธอได้ก็คือเขาสามารถทำให้อาการของคุณลดลงหรือว่ารู้สึกเบาลงตั้งเยอะนั่นแปลว่าผู้ป่วยควรรีบพบแพทย์ตั้งแต่ช่วงแรกที่มีอาการแต่ความน่าสนใจคืออะไรรู้ปะอาการของโรคพาร์กินสันเนี่ยจะสามารถแยกออกมาเป็นสองหมวดหมู่ได้เลยนะก็คืออาการทางกายและอาการทางจิตใจเริ่มจากอาการกายก่อนนะทุกคนคืออันแรกซึ่งพี่ว่าหนักที่สุดคืออะไรรู้ป่ะคุณจะต้องเคลื่อนไหวช้ามากนึกออกป่ะแล้วมันจะทำให้การวิ่งตามหัวฝรั่งลำบากขึ้นไปอีกแล้วอาการที่สองเนี่ยก็คือว่าถ้าคุณอยู่นิ่งๆใช่ป่ะบางทีมือของคุณอาจจะสั่นไปเองก็ได้3หน้านิ่ง4พูดเสียงค่อย5ร่างกายแข็งเกร็ง6เดินลำบาก7ทรงตัวลำบากหรือว่า6ล้มง่าย8ปัสสาวะบ่อยหรือว่าควบคุมปัสสาวะไม่ได้9การรับรู้กลิ่นหรือว่ารสไม่ดี10มีอาการมึนศีรษะตอนลุกขึ้น11มีอาการละเมอบ้างอะไรบ้างแล้วในส่วนของอาการจิตใจเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากความซึมเศร้าหรือว่าความกังวลแล้วอาการถัดไปก็คือความเสื่อมนั่นแหละซึ่งมันจะยิ่งชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไปสักพักแล้วมันยังอาจจะมีอาการท้องผูกด้วยแต่เธออย่าลืมนะว่าอาการพวกนี้ยังสามารถเกิดขึ้นด้วยสาเหตุพวกนี้ได้ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับโรคพาร์กินสันแต่ยังไงก็ดีเถอะประเด็นของโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าคุณหมอจะตามหาคำตอบแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายมันคงไม่มีใครรู้หรอกว่าโรคพาร์กินสันนั้นมาจากไหนกันแน่และในโลกปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีการรักษาโรคพาร์กินสันให้หายขาดคือการรักษาณปัจจุบันเนี่ยจะมุ่งไปที่การรักษาตามอาการเพื่อทำให้ผู้ป่วยทุกคนเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้มากที่สุดคือการรักษาเนี่ยจะมีหลายวิธีใช่ไหมทั้งการใช้ยากับการไม่ใช้ยาแล้ววิธีการรักษาเนี่ยจะมีอีกเยอะแยะมากมายซึ่งพี่ขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณดูแล้วกันและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์พิเชษจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
1: เป็นศีรษะบ้านหมุนเนี่ยอธิบายถึงอาการนะครับอาการคือความรู้สึกของคนไข้จะรู้สึกว่าความรุนแรงแล้วก็ความยาวนานของการหมุนอันนี้ก็อาจจะขึ้นกับแต่ละตัวโรคนะครับวันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ผมว่าหลายคนอาจจะเคยเป็นนะน่าจะอิมแพคเยอะเหมือนกันเกี่ยวกับภาวะเวียนศีรษะบ้านหมุนเคยเป็นไหมแต่โรคนี้จุดเริ่มต้นมันอยู่ที่หูนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับอาจารย์แบงค์นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: มันเกี่ยวกับหูได้ไงปวดหูไม่ใช่เหรออ
2: ่าใช่ครับ
1: เวียนศีรษะบ้านหมุนคืออะไร
2: เวียนศีรษะบ้านหมุนเนี่ยอธิบายถึงอาการนะครับอาการคือความรู้สึกของคนไข้จะรู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยเกิดความหมุนหรือว่าสภาพแวดล้อมที่เรามองเห็นจะหมุนไปหรือเคลื่อนที่ไปทั้งที่จริงอยู่นิ่งๆครับผม
1: สมมติผมมองเนี่ยเราเห็นกล้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหม
2: ครับ
1: แต่กล้องมันเหมือนโค้งหมุนไหมอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับผมถ้ามันเป็นไม่เยอะมากก็อาจจะแค่เลื่อนหรือไหลแต่ถ้าเป็นเยอะมากๆก็อาจจะหมุนเลยครับหมุนติ้วเลย
1: แล้วพอเริ่มมีอาการที่บอกว่าบ้านหมุนนะครับหมุนขนาดไหนหมุนนานขนาดไหนรวมถึงหนักสุดในขนาดไหนได้บ้าง
2: ความรุนแรงแล้วก็ความยาวนานของการหมุนอันนี้ก็อาจจะขึ้นกับแต่ละตัวโรคนะครับ
1: ครับ
2: ถ้าเป็นโรคที่เจอบ่อยที่สุดก็คือหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนหรือหลุดเนี่ยก็จะหมุนแค่เป็นวินาทีตอนที่หันท่าใดท่านึงอย่างเช่นหันขวามือหันซ้ายมือหรือหงายอย่างนี้นะครับ
1: ไม่ได้หมุนตลอดเวลา
2: ไม่ได้หมุนตลอดเวลาพอเราหงายปุ๊บก็จะหมุนประมาณครึ่งถึง1นาทีเสร็จปุ๊บก็หยุดไปเองแต่ว่าทุกครั้งที่ทำท่านั้นก็อาจจะมีอาการแบบนั้นเป็นช่วงระยะเวลานึง
1: ครับ
2: ที่อาการยังกำเริบอยู่ประมาณนี้ครับซึ่งถ้าเป็นโรคอื่นๆอย่างเช่นน้ำในหูไม่เท่ากันก็อาจจะหมุนนานกว่านั้นเป็นหลักชั่วโมงหรือถ้าเป็นเส้นประสาทหูอักเสบอาจจะหมุนเป็นวันต่อเนื่องกันไปเลย จริงๆแนะนำว่าณช่วงที่มีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนอยู่ก่อนเลยเนี่ยอาจจะนั่งพักนอนพักอย่างนี้นะครับแล้วก็รอให้การเวียนศีรษะกำเริบเองอาจจะรับประทานยาแก้เวียนศีรษะแล้วก็รอดูอาการสักระยะนึงถ้ามันไม่ดีขึ้นจริงแนะนำรีบพบแพทย์นะครับเพื่อเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองต่อไปนะครับ
1: มีวิธีในการป้องกันไหมครับ
2: ยากนิดนึงครับเพราะว่ามันก็มีได้หลายสาเหตุแต่หินปูนที่หัวชั้นในหลุดเนี่ยก็จะป้องกันได้หลีกเลี่ยงการกระทบกระแทกศีรษะครับผมรวมถึงถ้าเป็นเรื่องน้ำในหูชั้นในผิดปกติเนี่ยก็อาจจะลดเค็มครับผมเพราะว่าน้ำในหูชั้นในเนี่ยมันมีส่วนผสมของเกลือแร่ต่างๆถ้าทานเค็มเยอะเกินไปเนี่ยเชื่อว่ารบกวนสมดุลตรงนี
1: ้บ้านหมุนเนี่ยกินยาหายไหมพารา
2: พาราจะไม่หายแต่ว่าถ้ากินยาที่บรรเทาอาการบ้านหมุนเลยอย่างเช่นยาแก้เมารถเมาเรือเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ช่วงระยะเวลานึงครับแต่อยู่ที่ว่าสาเหตุคืออะไร
1: สิ่งสำคัญถ้ามีอาการหาหมอดีสุดจะได้รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงมาจากอะไรกันแน่นะครับคือถ้าเกิดเราต้องการให้หูเราแข็งแรงเนี่ยเราต้องดูแลสุขภาพโดยรวม
2: ครับผม
1: ทุกอย่างเลยนะครับก็จะป้องกันได้ทุกโรคเกี่ยวกับหูเชื่อว่าอย่างนั้น
2: ครับ
1: หวังว่าคุณจะไม่เป็นหูคุณจะปลอดภัย
2: ครับผม
1: นะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: เรื่องราวเกี่ยวกับหูจริงๆสำคัญมากๆนะครับเอามาฝากกันยังไงผมฝากแชร์คลิปนี้และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยครั้งหน้าเรามา Channeling จะคุยกับคุณหมอท่านไหนเรื่องอะไรนะครับรอติดตามครับไปเจอกันนะครับ
3: สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: การใช้ชีวิตภายใต้กฎระเบียบและกฎข้อบังคับต่างๆต้องทำงานตามเวลาที่กำหนดต้องทำงานอยู่กับเครื่องจักรอาจเกิดความเครียดทั้งจิตใจและสภาวะการทำงานในสิ่งแวดล้อมหรือท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดความผิดปกติของร่างกายและส่งผลให้เกิดความเจ็บป่วยตามมาได้ในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพแต่จะเป็นอาชีพอะไรนั้นติดตามได้ในรายการ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ครับ
2: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำไงมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์กันเช่นเคยนะครับให้ทายครับว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนอ้าวละเชื่อว่าหลายหลายคนทายไม่ถูกแน่นอนครับว่านี่คือเบื้องหลังจุดเริ่มต้นของเสื้อผ้าสวยๆงามๆที่เราใส่กันอยู่แบบนี้นี่แหละครับวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพที่ทำให้เรามีเสื้อผ้าสวยๆได้ใส่กันนะครับกับอาชีพพนักงานโรงงานสิ่งทอครับไม่รอช้าดีกว่าตามไปดูกันเลยฮะ
1: โรงงานสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมากที่สุดส่วนหนึ่งเป็นเพราะกำลังการผลิตที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นและฝีมือแรงงานไทยเป็นที่ยอมรับอย่างมากจึงถือว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญอาชีพหนึ่งแต่การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพการทำงานที่แข่งกับเวลานั้นจะทำอย่างไรให้ได้งานที่มีคุณภาพและสุขภาพที่ดีด้วยชมพร้อมๆกันครับ

0: เย็บค่ะ
1: ครับผมทำมากี่ปีแล้วครับ
0: 7ปีแล้วค่ะ
1: 7ปีแล้วนะครับขั้นตอนการทำงานเดี๋ยวเรามาคุยกันนิดนึงนะฮะแต่ว่าที่เราเห็นอยู่ด้านข้างนี่คือเย็บแบบ
0: เย็บเสื้อยืด
1: เสื้อยืด

0: ระหว่างคุยกันมีเสียงตื๊ดตื๊ดนี่คืออะไรครับ
1: ออกกำลังกายตอนช่วง10โมงจะมี2รอบ10โมงกับบ่าย3โมง
0: ออกก็แปลว่าพนักงานทุกคนจะต้องตื่นตัว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เป็นการเอ็กซ์เซอร์ไซส์อ่ะขออนุญาตสาธิตกันหน่อย
1: ค่ะ
0: ยังไงยังไงอ่ะเอาด้วยด้วยด้วยดูเหมือนทำงานกับของมีคมแล้วก็เครื่องจักรรวมถึงเห็นมีเรื่องของตัวไฟด้วยของมีคมก่อนเลยเคยโดนบ้างไหม
1: โดนค่ะ
0: โดนอะไรโดนอะไร
1: โดนเข็มตาม
0: เล็ก
1: ๆนิดหน่อยค
0: ่
1: ะแต่ไม่ได้ใหญ่มาก
0: กันไกลล่ะเห็นมันคมคม
1: กันไกลเหรอก็อาจก็มีพลาดบ้างค่ะนี่
0: อ๋ออาจจะมีพลาดบ้างแต่หมายถึงว่าถ้าเราทำตามขั้นตอนของเขาโดยที่เราอาจจะมีสติมีสมาธิอุบัติเหตุเหล่านี้จะไม่เกิดขึ
1: ้
0: น
1: ไม่เกิดค่ะเขาก็จะให้ผูกเชือกกันไกลเล็กเนี่ยค่ะผูกเชือกก็จะไม่หล่น
0: คือจะไม่มาหล่นจะไม่มีการมาเตะไม่จะมีอะไรถูกไหมครับครับขอบคุณทรายนะครับนี่คือส่วนของตัวเสื้อยืดแล้วก็กางเกงจะขอไปแอบดูซะหน่อยแล้วก็มีส่วนต่างๆที่น่าสนใจที่แห่งนี้รออยู่ครับไปลองดูกันขอบคุณครับก็มาที่ชั้นหน้ากันบ้างดีกว่าครับอยู่กับพี่สายคนฮะสวัสดีพี่สายคนครับแผนกนี้อธิบายก่อนดีกว่าว่าผมเห็นมันมีแบบผ้ายงผ้ายีนเต็มหมดเลยทำอะไรบ้างครับแผนกนี้
2: แผนกนี้เป็นแผนกของเย็บยีนนะคะในส่วนขาเย็บกางเกงยีนค่ะ
0: กางเกงยีนผมเห็นนี่มีเสื้อยีนด้วยขอโทษนะครับนี่นี่นี่นี่นี่นี่โอ้โหรู้สึกเลยพี่สายชนครับ
2: ค่ะ
0: รู้สึกทุกคนใส่ผ้าแมสปิดปากกันหมดเลย
2: อ๋อพอดีนโยบายของรัฐบาลที่มันเป็นฝุ่นละอองที่มันมองไม่เห็นค่ะแล้วก็เลยให้พนักงานปิดผ้าที่กระหม่อมเพื่อเซฟของตัวเองในเรื่องของความปลอดภัยของพนักงาน
0: นี่คือสุขภาพมา
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะใช่ค่ะ
0: ทุกคนใส่กันหมดเลย
2: ใช่ค่ะทุกคนใส่กันหมดก็คือก่อนจะเข้ามาในแผนกจะเห็นจะมีป้ายติดอยู่ที่หน้าแผนกให้เห็นว่าถ้าไม่มีผ้าปิดจมูกไม่แมสจะไม่สามารถเข้าในพื้นที่ก็คือมันมีส่วนของการเจ้าหน้าที่คัมเปญของเซฟตี้ของโรงงานค่ะก็คือเจ้าหน้าที่จปค่ะก็คือจะมีติดต่อตรวจสอบ
0: ก็คือมาตรฐานโรงงาน
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วเราเข้ามาเราก็ต้องปิด
2: ใช่ค่ะ
0: แต่เพื่อความสะดวกครับผมขอสะดวกแล้วกันนะฮะแต่จริงๆแล้วนี่คือมาตรฐานนะครับเราก็ต้องพกติดตัวตลอดเวลา
2: ใช่ค่ะก็มี

0: สาเหตุสำคัญที่อาจก่อให้เกิดอันตรายไม่ใช่ฝุ่นละอองจากใยฝ้ายเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงอุบัติเหตุจากของมีคมเข็มกรรไกรเครื่องตัดผ้าหากเราไม่มีความชำนาญและระมัดระวังดังนั้นในการทำงานทุกครั้งอุปกรณ์ป้องกันต่างๆให้พร้อมสำหรับการทำงานด้วยครับ
1: ทำงานแบบนี้พี่สายชนทำงานในแผนกเนี้ยนะฮะเริ่มมาตั้งแต่จุดไหนเอ่ย
2: อยู่ในส่วนของเป็นพนักงานตัด
1: พนักงานตัด
2: ใช่ค่ะเป็นอยู่ใน
1: ก่อน
2: ไม่ใช่มาตัดนะคะเป็นพนักงานทั่วไป
1: ในการทำงานกับเครื่องจักรในที่สายชนมองว่ามันอันตรายนะครับ
2: อันตรายค่ะก็คืออันตรายที่เราไม่สามารถมองเห็นได้เพราะว่าบางทีเราอาจจะเผลอเราอาจจะง่วงอาจจะแบบสมองไม่สั่งงานอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเราจะมีเซฟตี้ของให้พนักงานของแต่ละคนค่ะไม่ว่าจะเป็นของเครื่องจักรเครื่องจักรเราก็จะมีในส่วนของการ์ดตัวการ์ด
1: ครับ
2: ค่ะการ์ดจักรนะคะก็คือจะกันไม่ให้มือเราเข้าไป
1: เพราะมันจะขึ้นมาแคบมาก
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะจะเข้าไปได้เพียงแค่ผ้าเท่านั้น
2: ใช่ค่ะ
1: ส่วนของกรรไกรเองก็เห็นบอกมีการผูกเชือกเอาไว้ด้วย
2: กรรไกรก็คือจะมีการผูกเชือก
1: ครับ
2: ที่กับจักรไว
1: ้
2: แบบนี้ค่ะมันก็จะมีการผูกไว
1: ้เพื่อความปลอดภัย
2: ใช่ค่ะเพื่อความปลอดภัยใช่ค่ะ
1: แสงก็จะมีการติดไฟให้กับ
2: เครื่องจักรแต่ละทุกตัว
1: เพื่อความสะดวกในการมองเห็นด้วย
2: ค่ะ

0: ถามนิดนึงครับเห็นบางคนพอเย็บเสร็จแล้วเนี่ยผ้ามันก็กองหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นในการยกต่างๆเนี่ยมีหน่วยยกไหม
1: หน่วยยกไหมหลักๆก็จะเป็นหน่วยยกสำหรับผู้ชายนะคะ
0: ครับ

0: กันได้ยินล่ะครับ
1: รู้สึกว่าผมยืนตรงนี้เนี่ยจะมีเสียงเครื่องแตกแ
0: ต่มีผลนะ
2: มีผลค่ะกัน
1: เป็นยังไง
2: มีผลก็คืออาจจะหูอาจจะแบบได้ยินไม่เท่ากันไม่ชัดอย่างเงี้ยค่ะแต่ในส่วนนี้ก็คือบางในพนักงานบางคนที่ทำเกี่ยวกับเสียงดังๆบริษัทเราก็จะมีที
1: ่เหยียบปลั๊ก
2: ใช่ค่ะ
1: อุดหูให้
2: ตั
1: วเฮดเทอริโอเฮด
2: ใช่ค่ะก็จะซัพพอร์ตใช่ค่ะก็คือบริษัทก็จะนำมาให้ลองดูค่ะแล้วก็เขาจะทุกในการตรวจสุขภาพก็จะมีการตรวจวัดให้ทั้งหมดเลย
1: ขณะเดียวกันก็มีการตรวจเช็คด้วยว่าจุดไหนในโรงงานที่มีอันตรายหรือเปล่า
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเสียงระดับนี้ถือว่าปกติ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าใครที่ทำงานใกล้กับเครื่องจักรบางตัวที่เสียงดังมาก
2: ค่ะ
1: ก็มีที่อุดหูเพิ่มเติม
2: ให้ค่ะ
1: โอเคครับวันนี้ถ้าว่ามีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพมาถามคุณหมออยากฝากไปถามอะไรบ้างครับ
2: สุขภาพไปถามอะไรบ้าง
1: ใช่มีปวดลงปวดหลังไหมปวดตาปวดเมื่อย
2: ก็คือเรื่องสุขภาพก็คงต้องเป็นในห่วงในสุขภาพของตัวพนักงานที่นั่งนานๆเพราะหลัง
1: เป็นเองใช่ไหมเนี่ย
2: ค่ะค่ะเพราะว่าหลังอาจจะแบบบางทีอยู่กับท่าเดียวอย่างเงี้ยค่ะเส้นอาจจะยึดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากฝากถามคุณหมอว่ามีทักษะหรือวิธีการแนะนำแบบไหนที่จะถูกวิธีหรือว่าในขณะทำงานพนักงานสามารถที่จะทำท่าไหนสามารถนั่งทำไปแล้วแบบยืดนิดหน่อยสามารถแบบคลายได้เขาก็ต้องสามารถทำงานต่อได้อย่างนี้ค่ะ
1: จะได้ทำงานที่เรารักอย่างมีสุขภาพดีด้วย
2: ค่ะ
1: ขอบคุณที่สายชนนะครับขอบคุณครับ
3: ฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศบริเวณสถานที่ทำงานเกิดได้หลายพื้นที่เช่นโรงสีข้าวเหมืองแร่โรงงานกระสอบโรงงานปั่นได้โรงงานทำถ่านไฟฉายโรงงานบดโม่และโรงงานทอผ้าเป็นต้นฝุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศนั้นมีทั้งขนาดที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและมีขนาดเล็กมากจนเรามองไม่เห็นเมื่อเราหายใจเอาฝุ่นฝ้ายเข้าไปในปอดอาจทำให้มีอาการคล้ายเป็นหืดฝุ่นหินอาจทำให้ปอดแข็งฝุ่นแร่ใยหินอาจทำให้เป็นมะเร็งได้คนที่เป็นโรคปอดจากการหายใจเอาฝุ่นเข้าไปมักมีอาการเหนื่อยง่ายหอบหายใจลำบากทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ครับ
1: กลับมาช่วงนี้ครับแหมมาคุยกับอีกหนึ่งพี่สาวครับพี่น้อยสวัสดีครับ
4: สว
1: ั
4: สดีค่ะ
1: พี่น้อยก็ดูแลที่นี่มากี่ปีแล้วพี่น้อยฮะ
4: ก็ทำงานที่นี่มา42ปี
1: ว้าว
4: นะคะก็อาจจะเป็นผู้สูงอายุหน่อย แต่นะคะได้ความที่ว่าอยู่กับบริษัทมานานแล้วก็พอจะรู้เห็นได้ว่าการทำงานโปรของที่นี่เป็นยังไงก็อยากจะมาเรียนให้คุณอามเห็นว่าการทำงานนี้ที่นี่นี่แผนกนี้คือแผนกโต๊ะตัดนะคะซึ่งการใช้โต๊ะตัดเนี่ยนะคะมันจะต้องมีการใช้เครื่องมือซึ่งค่อนข้างที่จะอันตรายถ้าไม่ได้มีความสามารถพอสมควรมันจะต้องมีความสามารถเฉพาะตัวแต่ในขณะเดียวกันบริษัทเราก็เป็นห่วงใยในความปลอดภัยของพนักงานเครื่องนี้นะคะถ้าไม่มีความสามารถไม่มีความชำนาญพอเนี่ยเราไม่ให้จับเครื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานของการใช้เครื่องนี้เราห่วงใยพนักงานนะคะเราจึงหาอุปกรณ์ตัวช่วยซึ่งเซฟตี้ในความปลอดภัย
1: ครับ
4: อุปกรณ์ตัวนี้นะคะจะเป็นถุงมือเหล็กคุณน้ำลองใส่ดูนะคะตัวนี้เราจะเซฟตี้ว่าถ้าเกิดสมมติเราเอามือปรับวางปรับเนื้อผ้านะคะแล้วก็เดินเครื่องถ้าบังเอิญมันตึ๊ดนิดนึงมันจะเด้งออก
1: เพราะมันโดนเหล็ก
4: ใช่เพราะมันโดนเหล็กเพราะตรงนี้นะคะเครื่องนี้พนักงานที่ทำหน้าที่นี้จะต้องเซฟตี้ตัวเองโดยการใส่ถุงมือนะคะนี่นะคะปลอดภัยโดยถูกตามกฎหมายแรงงานนะคะเราจะต้องดูแลความเป็นอยู่ห่วงใยของพนักงานด้วยซึ่งเซ็นท่านเราดูแลในด้านความปลอดภัยแล้วก็สวัสดิการต่างๆด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ

0: ครับผมก็มีหน้าที่ตรวจผ้ายืดนะครับผมเวลาตรวจผ้ายืดมันก็จะมีฝุ่นละอองนิดนึงก็เลยมันเป็นฝุ่นที่มองไม่เห็นเป็นฝุ่นเล็กๆที่มองเราไม่เห็นแล้วเวลาเราหายใจเข้าไปมันจะคัดจมูกคัดจมูกนะทำหายใจลำบากเราจะต้องหาผ้าปิดจมูกมาใส่เพื่อให้ฝุ่นเข้าไปในร่างกายครับผม
1: ผมมีหน้าที่แบกผ้าและยกผ้าใส่เครื่องแล้วก็ตรวจผ้าเพื่อให้การยกผ้าใส่เครื่องไม่ให้มันปวดหลังคือใช้กล้ามเนื้อต้นขา
2: หลังจากบุกไปที่โรงงานกันแล้วนะครับตอนนี้เรามาคุยกับคุณหมอคนมากดีกว่าครับต้อนรับแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันท์ครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับหรือว่าคุณหมอฝนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณหมอครับไปบุกโรงงานมาแล้ว
3: ค่ะ
2: คุณหมอบอกให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะว่าสาวโรงงานหนุ่มโรงงานทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีความเสี่ยงเยอะเหมือนกัน
3: ใช่อ
2: ย่างเช่นในโรงงานพวกสิ่งทอ
3: ค่ะ
2: เริ่มจากอะไรบ้างครับคุณหมอครับ
3: ในโรงงานสิ่งทอเนี่ยมันก็จะมีการตัดผ้าการเย็บผ้านะคะเพราะฉะนั้นจะมีฝุ่นผ้าเกิดขึ้นจำนวนมากในอากาศในโรงงานเพราะฉะนั้นเรื่องฝุ่นเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดโรคได้เขาก็จะเรียกว่าโรคปอดฝุ่นฝ้ายนะคะ
2: โรคปอดฝุ่นฝ้ายเลยนะ
3: คะ
2: มันเป็นยังไงคุณหมอสูดเข้าไปเยอะๆหรอครับ
3: ก็คือโรคนี้เนี่ยทำให้พอใช่ค่ะคือสูดเข้าไปเยอะๆแล้วก็จะทำให้มีอาการหอบเหนื่อยได้โดยเฉพาะในวันจันทร์ที่เริ่มมาทำงาน
2: ค
3: ือถ้าหยุดไปเสาร์อาทิตย์เนี่ยอาการก็จะดีขึ้นแล้วพอกลับมาวันทำงานปุ๊บก็จะเหนื่อยอย่างเงี้ยค่ะ
2: หมายถึงว่าถ้าว่าใครที่ทำงานในโรงงานประเภทใกล้เคียงกับการทำสิ่งทอที่ต้องมีฝุ่นจากวัสดุอาจจะมาจากธรรมชาตินี่แหละถูกไหมครับมีการตัดมีการทอมีการแบบว่าเรียกได้ว่าปั่นอะไรเงี้ยเป็นต้นทำให้บางทีในโรงงานมีอากาศที่ถ้าเราสูดเข้าไปทุกวันก็เป็นผลเสียแล้วก็การพักเสาร์อาทิตย์พอไหมครับที่จะคลีนปอด
3: ก็ไม่พอค่ะ
2: ไม่พอเหรอ
3: ใช่เพราะว่าในร่างกายเรามันก็จะเหมือนสะสมอยู่ค่ะก็จริงควรจะป้องกันด้วยก็คือใส่หน้ากากที่ช่วยป้องกันฝุ่นนะคะก็จะลดการที่ฝุ่นจะเข้าไปในปอดได
2: ้แต่เรามักจะเห็นว่าด้วยความสะดวกในการทำงานเพราะว่าเขาคุ้นชินอยู่แล้วก็เลยมักจะไม่ค่อยใส่กันคุณหมอครับในกรณีที่ว่าเราสูดฝุ่นควันหรือว่าฝุ่นฝ้ายเข้าไปที่คุณหมอบอกแน่นอนว่าพอเข้าไปในร่างกายแล้วผมสงสัยมากว่าแล้วร่างกายเราขับออกมาได้ไหมครับหรือมีกลไกยังไงบ้าง
3: ครับก็จริงๆร่างกายเราจะมีเม็ดเลือดขาวนะคะที่จะเป็นตัวเก็บพวกสิ่งแปลกปลอมไปทำลาย
2: ครับ
3: ก็คือมันจะไม่สะสมแต่ว่ามันจะเกิดการที่การอักเสบเกิดขึ้นซึ่งอันนี้จะเป็นตัวทำให้เกิดการหอบได
2: ้อ๋อก็แปลว่าร่างกายก็พยายามสูงสุดแล้วแหละที่จะขับมันออกไปเพียงแต่ว่าที่เรารับเข้ามาเนี่ยมันมากเกินปริมาณที่ร่างกายจะกำจัดได้หรือไม
3: ่
2: ถ้ามากเกินไปก็แน่นอนว่าอาจจะสะสมอักเสบแล้วก็ถึงขั้นที่คุณหมอบอก
3: ค่ะ
2: อาจจะเป็นโรคขึ้นมาเลย
3: ใช่ค่ะ
4: โรคปอดฝุ่นฝ้ายเป็นโรคที่เกิดจากการสัมผัสฝุ่นฝ้ายป่านปอลินนินเข้าในปอดแล้วเกิดปฏิกิริยาทำให้เกิดอาการอักเสบของปอดการหดเกร็งของหลอดลมขนาดเล็กภายในปอดและเกิดอาการคล้ายโรคหอบหืดมีอาการทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังโดยอาการเฉียบพลันมักเกิดจากการสัมผัสฝุ่นฝ้ายเป็นครั้งแรกส่วนอาการเรื้อรังมักเกิดหลังจากการสัมผัสฝุ่นฝ้ายเป็นระยะเวลานานโดยอาการในระยะเริ่มแรกคือมีอาการหายใจลำบากหอบเหนื่อยโดยเฉพาะวันแรกของการเข้าทำงานในแต่ละสัปดาห์ต่อมาทำให้มีสมรรถภาพของปอดลดลงซึ่งตรวจพบได้จากการตรวจสมรรถภาพของปอดหรือการเป่าปอดอาการในระยะต้นๆสามารถกลับเป็นปกติได้ถ้าหยุดสัมผัสกับฝุ่นฝ้ายแต่ถ้าปล่อยให้มีการสัมผัสเป็นระยะเวลานานโดยไม่ได้รับการดูแลรักษาจะทำให้เกิดการลดลงของสมรรถภาพปอดอย่างถาวรได้
2: เสียงนะครับคุณหมอในการทำงานในโรงงานทอผ้าโอ้โหเสียงดังมาก
3: ใช่ค่ะเพราะว่าในโรงงานทอผ้าจะมีเครื่องจักรจำนวนมากนะคะแล้วก็ทำให้เกิดเสียงดังได้ทีนี้พอพนักงานสัมผัสไปนานๆเนี่ยจะทำให้มีประสาทหูเสื่อมได้
2: ในการฟังเสียงบอกว่าคุณหมอบอกฟังนานๆฟังต่อเนื่องเอาแน่นอนบางคนเพิ่งไปสมัครงานทำมาเดือน2เดือนอาจจะยังไม่เป็นในระยะยาวนี่อาจจะเป็น
3: ค่ะก็โดยทั่วไปเนี่ยประมาณ5ปี
2: ครับ
3: ค่ะที่จะเริ่มเห็นว่าทำให้มีประสาทหูเสื่อมก็คือเวลาตรวจการได้ยินออกมาเนี่ยจะเห็นว่ากราฟมันจะเริ่มตกลง
2: ครับผมแล้วมันมีวิธีการแก้ไหมครับคุณหมอถ้ามันทำมาแล้วเกิน5ปีแล้วเริ่มรู้สึกแล้วว่าคนที่บ้านเรียกไม่ค่อยได้ยินต้องมาแบบยิ้มหูอะไรเงี้ย
3: อันนี้แก้ไม่ได้
2: อ
3: ัน
2: นี้แก้ไม่ได้แล้ว
3: จะเป็นแล้วเป็นเลยนะคะใช่เพราะนั้นต้องป้องกันไว้ก่อนดีกว่า
2: คือถ้าเป็นไปแล้วแล้วก็ไม่ป้องกันในตอนนี้ปล่อยให้มันเป็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็จะยิ่งแย่
3: ใช่ค่ะ
2: กินยาไม่หาย
3: กินยาไม่หาย
2: อุ้ย นอกจากเรื่องของเสียงที่จะต้องป้องกันกันแล้วครับคุณหมอครับเดี๋ยวนี้เนี่ยนอกจากการทำงานในโรงงานเห็นบางคนก็กลับบ้านไปนั่งทำงานต่อหรือบางคนเปิดบ้านเช่นห้องแถวอาคารพาณิชย
3: ์
2: มาเป็นโรงงานรับผักรับทออันนี้อันตรายไหมครับ
3: ก็อันนี้ก็มีความเสี่ยงอยู่นะคะเพราะว่าในสภาพที่เราทำเองที่บ้านเนี่ยเราจะไม่ได้ควบคุมอะไรเพราะฉะนั้นหนึ่งเรื่องแสง บางทีถ้าแสงไม่พอเนี่ยจะทำให้เราต้องเพ่งสายตาหนักขึ้นแล้วก็มีปัญหาสายตาตามมาได
2: ้
3: ทำให้มีปวดตาปวดหัวได
2: ้
3: ค่ะแล้วก็อันที่สองคือพวกท่าทางการทำงานนะคะบางทีเราจัดท่าเองที่บ้านมันไม่เหมาะโต๊ะความสูงของโต๊ะไม่พออะไรแบบนี้ทำให้เรามีอาการปวดไหล่ปวดข้อปวดนิ้วมือได้
2: การนั่งทำงานนานๆบางคนนั่งยาวเลยครับ8โมงเช้าถึงเที่ยงบ่ายโมงถึง6โมงเย็นการนั่งอยู่ในท่าเดิมๆซ้ำๆอันตรายไหมครับ
3: อันนี้ก็อันตรายค่ะเพราะว่ามันจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดการเกร็งตัวนะคะแล้วก็จะมีเรื่องปวดเมื่อยตามมาแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเคลื่อนไหวร่างกายน้อยก็จะทำให้พวกโรคหลอดเลือดและหัวใจถามหาด้วยเพราะว่าจริงๆการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยจะเป็นการป้องกันโรคหลอดเลือดและหัวใจด้วยค่ะ
2: โอ้อันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่งรู้เลยนะคะว่าถ้าเรานั่งติดที่นานๆไม่ใช่เฉพาะพนักงานที่ในโรงงานเท่านั้นแต่พนักงานออฟฟิศทั้งหลายที่นั่งทำงานท่าเดิมๆซ้ำๆโดยที่เหมือนกับปล่อยร่างกายสบายอยู่ตลอดเวลาแท้จริงแล้วส่งผลต่อหัวใจด้วยมีวิธีไหมครับในการป้องกันเช่นกี่นาทีต้องลุกขึ้นมาออกกายบริหารนะคุณหมอครับ
3: ก็อย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะก็ต้องลุกขึ้นมาเหยียดยืดเหยียดร่างกายบ้างแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นคนที่ทำเกี่ยวกับเย็บผ้าอย่างเงี้ยตรงบริเวณที่เราใช้มากอย่างเช่นไหล
2: ่
3: ข้อมืออย่างเงี้ยค่ะก็ควรมีการบริหารยืดเหยียดด้วย
2: ครับผม
4: การนั่งในท่าเดิมเป็นเวลานานและการออกแรงยกดึงผลักสิ่งของต่างๆที่มีน้ำหนักมากสามารถทำให้เกิดอาการปวดหลังได้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้คือนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอนมือช้อนใต้เข่าดึงเข้ามาชิดกับหน้าอกทีละข้างหรือทำพร้อมกันทั้งสองข้างจนรู้สึกตึงบริเวณหลังค้างไว้นับ1ถึง10ช้าๆแล้วกลับสู่ท่าเดิมหลังจากนั้นทำซ้ำอีกครั้งในด้านตรงข้ามและทำสลับกันไปรวมข้างละ10ครั้งทำแบบนี้ก่อนไปทำงานในตอนเช้าและหลังเลิกงานตอนเย็นจะช่วยบรรเทาอาการปวดหลังได้ครับ
2: ฟังๆดูแล้วนะครับคิดเหมือนผมบ้างหรือเปล่าครับว่าอาชีพนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงเช่นกันนะครับคุณหมอครับฝากกันหน่อยดีกว่าว่าผู้ที่ทำงานในโรงงานสิ่งทอทั้งหลายฝุ่นเสียงท่าแสงทุกอย่างเลยนะฮะเรียนกันอีกทีครับ
3: ค่ะก็อยากจะฝากให้ช่วยกันดูแลตัวเองนะคะเวลาทำงานแล้วมีเบรกก็ควรจะเบรกเพื่อยืดเส้นยืดสายเปลี่ยนท่าทางการทำงานไปบ้างนะคะแล้วก็การใช้สายตาก็ควรจะดูว่ามีปัญหาการปวดตาหรือเปล่านะคะถ้ามีการปวดตานี่ก็ควรจะบอกกับทางนายจ้างว่าจะต้องปรับแสงหรือว่าจะต้องไปวัดสายตาเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะแล้วก็เสียงก็ควรจะตรวจการได้ยินเป็นประจำนะคะส่วนใหญ่ทางโรงงานจะมีตรวจให้อยู่แล้วก็พยายามตรวจให้ครบนะคะเพื่อป้องกันตัวเองเพราะว่าโรคนี้เป็นโรคที่รักษาไม่ได้ค่ะ
2: ครับผมในส่วนของฝุ่นควันด้วยก็ต้องอย่าลืมป้องกันด้วย
3: ใช่ค่ะในส่วนของฝุ่นฝ้ายที่เกิดจากการออกมาจากผ้านะคะเราก็ควรจะใส่เครื่องป้องกันด้วยนะคะหน้ากากที่ทางโรงงานจัดให้ก็ควรจะใส่ให้เป็นประจำแล้วก็ถ้ามีการตรวจสมรรถภาพปอดอันนี้ก็ควรจะไปตรวจเป็นประจำด้วยค่ะ
2: ครับผมทั้งหมดนี้ก็เพื่อการทำงานอย่างมีสุขภาพดีที่เราเป็นห่วงทุกคนนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สถานประกอบการจะมีวิธีการป้องกันพนักงานจากโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากฝุ่นละอองได้ดังนี้1ป้องกันไม่ให้มีฝุ่นฟุ้งกระจายอยู่ในสถานที่ทำงานเช่นจัดการระบายอากาศที่ดีและใช้เครื่องดูดฝุ่นติดไว้ที่เครื่องจักรที่มีฝุ่นมาก 2. ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง 3. ตรวจสุขภาพของคนงานอย่างน้อยปีละ1ครั้งโดยเฉพาะการตรวจสมรรถภาพปอดหรือการเป่าปอดเพียงเท่านี้ก็สามารถลดอาการเจ็บป่วยลงได้แล้วล่ะครับ
2: คุณผู้ชมครับสภาพแวดล้อมที่ดีครับรวมไปถึงกฎระเบียบและก็การฝึกอบรมต่างๆของพนักงานนะครับถือเป็นสิ่งสำคัญที่ถ้าหากว่าผู้ประกอบการนั้นให้ความสำคัญก็ทำให้พนักงานทุกคนนั้นสามารถประกอบอาชีพนั้นๆได้อย่างมีสุขภาพดีรวมถึงครับปลอดภัยจากอันตรายต่างๆกันด้วยนั่นเองแหละครับแล้ววันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้ามาตามกันต่อครับว่าเราจะนำเสนออาชีพใดครับไม่แน่อาจจะเป็นอาชีพของคุณก็ได้จะได้เริ่มต้นในการทำงานในแต่ละวันภาพดีและมีความสุขกันด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: ในปัจจุบันเนี่ยก็มีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับเรื่องการติดเชื้อ HPV ในหลายๆกรณีวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราจะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อหรือว่าความเข้าใจที่ผิดๆเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัส HPVมีคำถามเข้ามามากนะครับว่าสตรีที่ไปใช้ห้องน้ำสาธารณะมีโอกาสเสี่ยงสูงไหมที่จะติดเชื้อไวรัส HPV ขอเรียนอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าโอกาสที่จะติดเชื้อไวรัส HPV จากการใช้ห้องน้ำสาธารณะนั้นเกิดขึ้นน้อยมากเนื่องจากในกรณีที่พื้นผิวเราปกติไม่มีรอยถลอกหรือรอยบาดเจ็บใดๆเชื้อ HPV ไม่สามารถเข้าไปในพื้นผิวตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นการที่เข้าห้องน้ำสาธารณะก็ไม่ก่อให้เกิดการติดเชื้อไวรัส HPVการติดเชื้อไวรัส HPV ถ่ายทอดทางพันธุกรรมเป็นเรื่องไม่จริงครับเนื่องจากการติดเชื้อ HPV มันจะต้องมาจากการสัมผัสซึ่งเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ความเชื่อหรือความเข้าใจอันนึงเรื่องของว่าถ้าสตรีคนนึงเป็นมะเร็งปากมดลูกหรือติดเชื้อ HPV ลูกสาวก็จะติดเชื้อ HPV หรือเป็นมะเร็งปากมดลูกไปด้วยซึ่งความเชื่ออันนี้เป็นถือว่าไม่จริงเนื่องจากการติดเชื้อ HPV ไม่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้เกือบทั้งหมดของการติดเชื้อไวรัส HPV ก็คือเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายแต่อย่างไรก็ตามเราก็มีข้อมูลว่าการที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างหญิงกับหญิงด้วยกันก็สามารถทำให้คนคนนั้นติดเชื้อไวรัส HPV แล้วก่อเกิดให้เป็นรอยโรคผิดปกติที่ปากมดลูกได้การใช้อุปกรณ์เสริมทางเพศเช่นเซ็กทอยต่างๆก็อาจจะเป็นพาหะทำให้เราติดเชื้อ HPV ได้ในกรณีที่เราใช้อุปกรณ์เสริมดังกล่าวร่วมกับคนอื่นอาจจะมีการนำเชื้อจากคนอื่นมาสู่เราได้ถึงแม้จะเป็นอุปกรณ์เสริมทางเพศก็ตามเพราะฉะนั้นเราจะต้องมั่นใจว่าการใช้อุปกรณ์เสริมทางเพศเนี่ยเราใช้อยู่ผู้เดียวไม่ไปปนเปื้อนกับคนอื่นในสตรีบางท่านที่ชอบส่วนล้างช่องคลอดโดยเฉพาะหลังมีเพศสัมพันธ์ในทางการแพทย์เราไม่แนะนำให้ส่วนล้างช่องคลอดในทุกกรณีไม่ว่าจะใช้น้ำเปล่าน้ำยาส่วนล้างช่องคลอดหรือว่าสบู่เนื่องจากว่าการส่วนล้างช่องคลอดจะไปกลายทำลายแบคทีเรียที่อยู่ตามธรรมชาติในช่องคลอดซึ่งเปรียบเหมือนทหารยามที่คอยป้องกันการติดเชื้ออื่นและอีกอย่างการส่วนล้างช่องคลอดก็ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อ HPV ได้ดังนั้นปัจจุบันนี้ก็แนะนำว่าไม่ควรส่วนล้างช่องคลอดในทุกกรณีการใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ได้ 100% เหตุผลก็เนื่องจากว่าการติดเชื้อไวรัส HPV เป็นการติดเชื้อตามพื้นผิวไม่ได้เป็นมาจากน้ำอสุจิเพราะฉะนั้นถุงยางอนามัยไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ได้เนื่องจากนอกบริเวณถุงยางอนามัยก็สามารถถ่อให้เกิดการติดเชื้อไวรัสตัวนี้ได้ในกรณีที่ไปตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกประจำปีแล้วพบว่ามีความผิดปกติอยากให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วการตรวจเช็คดังกล่าวเป็นการตรวจหารอยโรคก่อนเป็นมะเร็งซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรอยโรคก่อนเป็นมะเร็งไม่ใช่มะเร็งปากมดลูกเพราะฉะนั้นบางคนเป็นรอยโรคที่ไม่มีรุนแรงหรือว่ายังไม่เข้าข่ายเรื่องของเป็นมะเร็งปากมดลูกไม่อยากให้สตรีผู้นั้นตกใจหรือว่าหวาดกลัวจนกว่าจะได้ไปพบแพทย์ว่าความผิดปกตินั้นคืออะไรในกรณีที่เป็นมะเร็งปากมดลูกระยะที่1การรักษาดั้งเดิมก็คือการผ่าตัดเอาตัวมดลูกกับปากมดลูกออกไปแต่ปัจจุบันเนื่องจากมีวัฒนาการที่ก้าวหน้ามากขึ้นในบางครั้งบางครามะเร็งปากมดลูกระยะที่1แล้วคนไข้อายุยังน้อยและยังต้องการมีบุตรบางครั้งเราสามารถผ่าเฉพาะปากมดลูกออกไปได้แล้วเก็บตัวมดลูกเอาไว้เพื่อการตั้งครรภ์ในอนาคตถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของอวัยวะภายในสตรีอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
6: โควิดเครียดมากไม่กล้าออกไปไหนเพราะกลัวติดไม่พูดไม่คุยไม่ยุ่งกับใครเลยงดเสพสื่อจะได้ไม่เครียดพอพูดถึงโควิดหลายๆคนอาจจะรู้สึกเครียดกลัวกังวลขึ้นมาได้วันนี้เราจะมาดูกันว่ามีความเครียดอย่างไรกันบ้างครับมาดูความเครียดเรื่องแรกกันนะครับโควิดทำให้เครียดไม่กล้าไม่เสี่ยงออกไปไหนเลยจะได้ไม่ติดอันนี้ก็ไม่จริงนะครับ การที่ไม่ออกไปไหนเลยเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวเลยมันอาจจะส่งผลเสียโดยเฉพาะการเกิดความเครียดขึ้นมาได้ตัวความเครียดตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญหาที่ตามมาเพิ่มขึ้นครับสิ่งที่อยากให้ลองทำก็คือหาวิธีการป้องกันหรือวิธีการปฏิบัติตัวที่เราทำแล้วเนี่ยมีความสบายใจขึ้นมาอาจจะเริ่มต้นจากการออกไปนอกห้องออกไปนอกบ้านในสถานที่ที่ไม่มีคนก่อนทำให้รู้สึกว่าความผ่อนคลายตรงนี้มันเกิดขึ้นความเครียดที่มีอยู่เนี่ยก็จะลดลงตามทำให้เราสามารถเริ่มกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนตามปกติมาดูเรื่องที่สองกันนะครับโควิดทำให้เครียดกลัวทุกคนรอบตัวไม่ควรพูดไม่ควรยุ่งกับใครเรื่องนี้ก็ไม่จริงนะครับจริงอยู่ที่เชื้อโควิดเองเนี่ยมีโอกาสติดผ่านทางการพูดคุยหรือการหายใจณปัจจุบันนะครับเรามีช่องทางในการสื่อสารค่อนข้างเยอะผ่านทางการใช้โทรศัพท์หรือว่าโซเชียลมีเดียเพื่อที่จะทำให้เกิดความเชื่อมโยงให้ความกังวลตรงนี้ลดลงได้ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับการแยกตัวออกจากสังคมเองเนี่ยก็ยังมีโอกาสเพิ่มความเครียดที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังเป็นสัญญาณของการเกิดโรคทางจิตเวชบางอย่างเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลได้ด้วยเช่นเดียวกันครับต่อมาเรื่องสุดท้ายนะครับโควิดทำให้เครียดงดเสพสื่อจะได้ไม่ต้องกังวลอันนี้ก็ไม่จริงเลยนะครับเกริ่นก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความกังวลที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ๆส่วนนึงเกิดจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรางดเสพสื่องดเสพข้อมูลทุกชนิดเลยเนี่ยมันจะทำให้เกิดความไม่รู้ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วความไม่รู้ส่วนใหญ่เองเนี่ยมันจะถูกแทนที่ด้วยการเดาการเดาเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยคิดไปเรื่องนู้นเรื่องนี้บางครั้งเนี่ยมันจะเกินไปจากความเป็นจริงได้ค่อนข้างเยอะความคิดที่มันเกินความเป็นจริงตรงนั้นเองเนี่ยมันมีมากขึ้นมันก็จะกลับมาเกิดความกังวลเพิ่มเติมแล้วจะทำให้เรามีพฤติกรรมในการต่อต้านสิ่งที่เรากลัวหรือกังวลต่อเนื่องไปเรื่อยๆคำแนะนำสำหรับคนที่มีความเครียดหรือความกังวลอยู่ตอนนี้นะครับข้อแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าความกังวลหรือความเครียดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ข้อที่2นะครับคือไม่ต้องหลบไม่ต้องหนีความกังวลมันก็ใช้เวลาเผชิญหน้าไปกับมันเลยใช้เวลาอย่างเต็มที่อาจจะกำหนดเวลาง่ายๆสักประมาณสัก 5-10 นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเราอาจจะใช้การจดออกมาเป็นข้อๆจะได้เห็นภาพหรือเห็นความกังวลที่มีอยู่ณปัจจุบันข้อที่3นะครับพิจารณาดูว่าความกังวลที่เกิดขึ้นในแต่ละข้อตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีความเครียดหรือความกังวลแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราต้องเรียนรู้ที่จะรับมือกับมันให้เป็นครับ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการผู้หมอรามากับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา17:00 น.นะครับทางรามาชาแนลพูดคุยกันในเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแต่ละสัปดาห์ก็จะมีเรื่องมาอัปเดตกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดครับเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยจะว่าดีไม่ดีมันไม่ดีเลยนะฮะแต่อยู่คู่มายาวนานมากๆจนมีวันนี้ก็คือวันที่26 มิถุนายนเนี่ยเป็นวันยาเสพติดของโลกนะครับซึ่งวันนี้ที่เราคุยกันในคือวันที่17 มิถุนายนก็ผ่านการพูดถึงเรื่องของยาเสพติดกันมาแล้ววันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับยาเสพติดมีประเด็นสำคัญอะไรบ้างติดตามกันครับวันนี้ครับแคร์เลยชวนคุณหมอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พันธการตันสุวรรณรัตน์นะครับสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและศูนย์พิษวิทยามาพูดคุยครับอาจารย์เต๋อครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณแคนครับ
0: เป็นการพูดคุยกันครั้งแรก
1: ใช่ครับคุณแคน
0: อาจารย์เคยมารายการของรามาชาแนลไหมฮะ
1: ยังไม่เคยมาเลยครับอาจารย์เขาจะเป็นแบบคลิปแบบ TikTok
0: เป็นคลิป
1: มากกว่า
0: อันนี้ออกรายการครั้งแรก
1: ใช่ใช่คร
0: ับเต้นไหมครับอาจารย
1: ์นิดหน่อยครับอาจารย
0: ์แต่ปกติอาจารย์คุยเก่งอยู่แล้วป่ะเคยออกรายการอะไรอยู่แล้วไหม
1: เคยอยู่บ้างครับก็พูดได้ครับพี่แคนได
0: ้โอเควันนี้เป็นเรื่องที่เราไม่เคยคุยในรายการผู้หมอรามาเลยก็คือเรื่องของยาเสพติดแต่เมื่อกี้เนี่ยก่อนจะเข้ารายการคือแคนคุยกับอาจารย์จะบอกว่าจริงๆอ่ะไม่อยากให้ใช้คำว่ายาเสพติดเลย
1: ใช่ครับเพราะว่าคำพอพูดว่ายาเนี่ยมันเหมือนยารักษาโรคมันสรรพคุณถูกไหมครับแต่ว่าที่จริงคำว่ายามาจากคำว่า drug ในต่างประเทศเขาเลยแปลมันเป็นคำว่าคำว่ายาแต่ที่จริงผมอยากใช้ว่าเป็นสารเสพติดดีกว่าเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คนใช้ไปหรือคนกินไปคนบริโภคไปแล้วมันให้โทษมากกว่าให้ประโยชน์แต่บางคนจะไปเถียงครับว่ามันมีการใช้สารเสพติดหรือใช้ยาเสพติดในการบำบัดการรักษาคนไข้เพราะฉะนั้นการใช้พวกนี้ต้องอยู่ในดุลพินิจของคุณหมอมากกว่า
0: ครับ okay. ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะให้โทษ
1: ใช่จะให้โทษถ้าใช้แบบผิดๆแล้วก็ไม่ได้ดูในดุลพินิจของแพทย์ครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่ายามก็ไม่ควรจะใช้นะยามควรการต้องรักษา
1: ใช่
0: ไหม
1: ครับผม
0: หรือว่ามันทำให้ใครเครียด
1: ใช่ในบางกรณีเช่นในบางภาวะเช่นเขาสามารถนำยาหรือสารเสพติดนะครับมีการศึกษาวิจัยอยู่ว่าเอามาใช้ในรักษาผู้ป่วยบำบัดพวกซึมเศร้าตอนนี้ยังอยู่การวิจัยอยู
0: ่ครับก็เป็นไปได้เหมือนกัน
1: ใช่ในอนาคตผมว่าถ้ายาหรือสารเสพติดพวกนี้ครับถูกใช้โดยการควบคุมของแพทย์แล้วก็ใช้อย่างถูกวิธีผมว่าน่าจะเป็นสารใช้บำบัดได้หรือเป็นยาใช้บำบัดได้ครับ
0: คือสารเสพติดเนี่ยแน่นอนล่ะทุกวันนี้รู้จักกันในนามของโทษนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดทางการแพทย์เอามาใช้ในถูกวิธีมันก็ช่วยได้เหมือนกัน
1: ใช่เลย
0: อย่างเช่นอะไรเช่นมอร์ฟีนป่ะ
1: ใช่
0: มอร์ฟีนนี่เป็นสารเสพติดป่ะ
1: มอร์ฟีนที่จริงแล้วในโรงพยาบาลครับใช้ฉีดในการแก้ปวดแบบคนไข้ที่มีการปวดมากๆที่กินยาแก้ปวดธรรมดาไม่ดีขึ้นก็ใช้มอร์ฟีนในการแก้ปวดได้ถ้าเราใช้อย่างถูกวิธีขนาดโดสที่ถูกต้องยังไงก็ไม่เกิดผิดแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์การใช้มอร์ฟีนหรือการใช้สารอื่นๆที่เอาไปใช้นอกลู่นอกทางครับ ขาดการควบคุมของบุคลากรทางการแพทย์ผมว่ามันจะเกิดพิษเกิดขึ้นได้ครับ
0: ไอ้ตัวเนี่ยมอร์ฟีนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าในชีวิตผมเคยโดนหรือเปล่าอ่ะไอ้คือตอนนั้นผมเคยปวดนิ้วอาจารย
1: ์
0: ปวดนิ้วปวดมากเลยปวดแบบมากๆแล้วพอไปโรงพยาบาลเนี่ยก็ดิ้นอยู่เลยอะไรเงี้ยเขาก็เอาหลอดนึงเริ่มเลยแล้วก็ฉีดเข้าเลือดเส้นเลือด
1: แล้วเขาแจ้งก่อนไหมครับว่าฉีดอะไรหรือว่าตอนนั้นกำลังปวด
0: เขาแจ้งแต่ผม
1: จำไม่ได้ใช่ไหมเข้าใจเลยครับ
0: แต่เขาบอกแค่ว่ารู้แค่ว่ามันยาแก้ปวด
1: ครับผม
0: อันนั้นน่ะมันมอร์ฟีนเปล่าหรือว่ามันคือแบบ
1: คือบอกไม่ได้ปกติแล้วก็คือมันจะมีปกติการวัดความปวดของคุณหมอครับเขาจะมีเกณฑ์ถ้าปวดประมาณแบบน้อยๆจะให้ตัวนึงถ้าปวดมากจนแบบให้ยาตัวแรกไม่ดีขึ้นอาจจะเป็นมอร์ฟีนแต่มอร์ฟีนมีข้อดีในการลดการปวดได้ดีนะครับแต่มันก็มีผลข้างเคียงจากการฉีดเช่นมีอาการเวียนศีรษะขึ้นไส้อาเจียนมึนงงๆหรือหลับไปชั่วขณะได้อยู่บ้างครับซ
0: ึ่
1: งถือว่าถ้าอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ก็ไม่เป็นอันตรายอะไรครับพี่แค
0: นโอเคนะฮะวันนี้เดี๋ยวพูดคุยเกี่ยวกับยาเสพติดเยอะเลยนะฮะแต่ว่าติดใจตั้งแต่ชื่อสาขาของอาจารย์ละเพราะว่าแคนไม่เคยสัมภาษณ์คุณหมอสาขานี้นะครับโอเคเวชศาสตร์ฉุกเฉินเรารู้จักกันอยู่แล
1: ้
0: วคุณหมอฉุกเฉินแต่ว่าศูนย์พิษวิทยาเนี่ยคืออะไรฮะ
1: ของก็เป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านสารพิษด้านพิษวิทยาครับทั้งแบบอาจจะมียาเสพติดหรือสารหรือยาคนไข้กินยาเกินขนาดมาผิดปกติหรือว่าอาจจะเป็นสารที่อยู่ธรรมชาติเช่นโดนสัตว์กัดโดนงูกัดพวกนี้ครับก็ด้านนี้จะ ลงไปลึกอินดีเทลด้านแบบสัตว์กัดเช่นบางทีไม่นำสัตว์พิษมาหรือไม่ดูสัตว์มาดูจากอาการทางคนไข้ดูจากลักษณะแผลก็สามารถบ่งบอกได้ว่าเอ๊ะอันนี้งูกัดมานะอันนี้สัตว์เลื้อยคลานกัดมาผิดปกติเกิดกัดมาครับ
0: เพราะฉะนั้นคือเชี่ยวชาญด้านพิษเลย
1: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: เปรียบเสมือนศาสตราจารย์สนิปในฮอกวอตส์ป่ะ
1: โอ้โหขนาดนั้นเลย
0: วิชาการปรุงยาอะไรอย่างเงี้ยป่ะ
1: แต่ว่าไม่ได้เอายามาอับยูในทางที่ผิดนะครับ
0: โอเคก็คือเรื่องพิษโดยเฉพาะผมเคยได้ยินนี่ผมชวนอาจารย์คุยเยอะมากก่อนเข้าข่าวเนี่ยเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าเวลาเราโดนงูกัดเนี่ย
1: ครับผม
0: ให้ตีมันมาด้วย
1: แล้วก็
0: เอามาหาหมอด้วยจริงป่ะ
1: ใช่เป็นความเชื่อที่แบบที่จริงมันคนโบราณจะบอกความเชื่อหลายๆอย่างมาเช่นถ้าเราไปตีงูมาผมเคยเจอเคสคนลุงคนนึงครับคุณลุงบอกว่าโดนงูกัดมาแล้วคุณก็แบบฟังข่าวว่าหรือว่าต้องบอกว่าหมอต้องเอางูมาแน่นอนเลยพอคุณลุงไปตีงูมาไปตีแพะครับงงว่าเป็นงูหรือเป็นแพะใช่ไหมครับถือว่าเป็นงูที่ไม่ได้กัดคุณลุงงูที่กัดคุณลุงไปแล้วแต่ว่างูที่ลุงตีมาคือไม่รู้อีโนอีเน่ซวยไปเลยอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการที่เราไม่เห็นงูคือการเอางูมาหรือถ่ายรูปงูมาเป็นข้อดีเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยวิเคราะห์วินิจฉัยโรคของคุณหมอแต่ว่าถ้าไปหยิบงูแพะมานี่ผิดหรือบางทีไปจับมาแล้วระหว่างอาการคุณลุงมีอาการแย่ลงเช่นมีอาการแย่ลงของระบบประสาทพวกนี้ครับก็ทำให้อาการแย่ลงแล้วก็มาลงวันช้ามีความเสี่ยงต่ออันตรายเพราะฉะนั้นฝากไว้นะครับถ้าโดนพวกสัตว์ทำร้ายมีงูกัดอย่างที่คุณแคนบอกถ้าเอามาได้หรือถ่ายรูปได้ดีก็ดีช่วยในการวิเคราะห์ของคุณหมอแต่ถ้าไม่ได้เลยจริงๆก็คือมาโรงพยาบาลเดี๋ยวคุณหมอเขาจะมีวิธีการวิเคราะห์จากอาการจากผลเลือดคุณต้องปฏิบัติการทดแทนเองไม่จำเป็นจะต้องตีงูมาบางทีอาจจะตีงูแพะมาก็ได้ครับผม
0: โอเคเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องตีมา
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าถ้าเกิดตีมาแล้วบางทีตีผิด
1: ใช่
0: ก็วินิจฉัยผิดอีก
1: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นดูจากอาการครับเพราะว่าถ้าตีงูมางูกัดจริงๆในช่วง24ชั่วโมงที่สังเกตอาการที่โรงพยาบาลครับต้องมีอาการให้เห็นและถ้าเป็นงูที่มีพิษจริงๆครับผม
0: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติเราโดนงูกัดมาอย่างเงี้ยแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลก็ควรจะต้องอยู่โรงพยาบาลก่อนเพื่อดูอาการใช่ไหม
1: ใช่ถ้าเป็นแบบภาษาอังกฤษก็คือ unknown snake bite คือไม่รู้ว่าเป็นสัตว์อะไรกัดอย่างเงี้ยมีความเสี่ยงเพราะว่าถ้าเป็นงูที่ผลต่อระบบประสาทขึ้นมาจริงๆมันสามารถกดการหายใจคนไข้หายใจไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิตได้ครับผม
0: เคยได้ยินมาว่าพิษงูมันมี2 type
1: ใช่ใช่ไหมหลักๆที่เรารู้กันคร่าวๆคือแบบมีผลต่อระบบเลือด
0: ระบบเลือดผิด
1: ปกติ
0: ครับก็คือ
1: ใช่มันในช่วงแรกๆมันจะเลือดแข็งก่อนพอสารกระตุ้นการแข็งตัวของเลือดมันหมดไปครับเลือดจะออกง่ายแล้วออกไม่หยุดเลยครับอีกระบบนึงก็คือเป็นระบบประสาทครับทำให้การควบคุมเกี่ยวกับการหายใจมันควบคุมไม่ได้แล้วก็คนไข้ก็อ่อนแรงหายใจไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิตได้แต่มันมีโจ๊กอันนึงครับก็คือเคยมีคนไข้โดนงูกัดมาเนี่ยนะครับผมแล้วก็พยายามแบบเอาสารต่างๆมีคนชาวบ้านตอนผมเด็กๆตอนผมไปใช้ทุนที่ต่างจังหวัดเลยก็คือแบบพยายามดูดพิษสารพิษ
0: ดูดละครมา
1: ใช่ทุกอย่างหรือบางคนเคยเจอเคสว่าแบบเอ๊ะโดนงูกัดมาต้องจ้องตางูเคยได้ยินไหมครับ
0: ไม่เคย
1: ต้องแบบเฮ้ยต้องจ้องตางู
0: นะ
1: ต้องอย่าขยับนะถ้าขยับตาแล้วงูมันจะฉกได้เพราะฉะนั้นใช่เคยได้ยินไหม
0: เคยได้ยิน
1: นั่นแหละครับ
0: ถ้าเกิดเจอปุ๊บต้องจ้องมัน
1: ต้องจ้องอย่าขยับตาอย่ากระพริบตาเลยถ้ากระพริบตาแล้วงูจะฉกได้เพราะเนี่ยเป็นความเชื่อที่อาจจะเป็นความเชื่อที่ผิดมาเรื่อยๆเพราะว่าถ้าสมมติว่าโชคร้ายไปเจองูเห่าที่สามารถพ่นพิษได้ไม่รู้ว่างูเห่าบางประเภทสามารถพ่นพิษได
0: ้
1: ถ้าพ่นพิษเข้าตาพิษของมันนะครับมีโอกาสระคายเคืองทางตามีรายงานในต่างประเทศถึงขั้นตาบอดได้ก็มี
0: ตาบอดได้เลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นผมว่ามีคนถามผมนักศึกษาเด็กๆถามผมว่าอ้าวอาจารย์ถ้าอาจารย์เจองูทำไงผมก็เพ่นก่อนเลย
0: หนีเลย
1: หนี
0: ดีอย่าไปจ้อง
1: ใช่ๆครับน่ากลัวอันตรายครับผม
0: อย่าไปพูดภาษาพาร์เซลแซ
1: กใช
0: ่แฮร์รี่พอตเตอร
1: ์ไม่ได้ไหว
0: เพราะฉะนั้นโอเคเจองูหนีก่อนถ้าเกิดโดนกัดก็คือมาหาหมอนี่แหละแล้วก็รอดูอาการเพราะสมมติถ้าเกิดอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบมีผลต่อระบบประสาทหรือว่ามีผลต่อเลือดเนี่ยถ้าเกิดอาการมันออกเนี่ยโรงพยาบาลมีตัวแก้ให้อย
1: ู่ใช่มีเซรุ่มต้านพิษงูแก้ให้อยู่ครับ
0: ซึ่งวันนี้เราไม่ได้คุยเรื่องงูกันนะ
1: ใช่ก็ได้ปูพื้นว่า
0: ปูพื้น
1: คุณแคนถามว่าสาขานี้มันเกี่ยวกับอะไรสาขานี้ครับมันคนจะปรึกษามาที่ศูนย์พิทยาเรื่องงูกัดเยอะมากเลยทั้งทั่วประเทศไทยเลยครับว่าบางทีไม่เอางูมาหรือดูจากแผลดูจากอาการสามารถบ่งบอกได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นพิษบนโลกใบนี้มันเยอะมากเลยเนาะ
1: ใช่ใช่เยอะมาก
0: เออ
1: เพราะฉะนั้นแบบการจะจำทุกอย่างจำไม่ได้เขาก็พยายามแบบกรุ๊ปทุกอย่างให้มันอยู่กรุ๊ปเดียวกันเพื่อง่ายต่อการจดจำและง่ายต่อการรักษาครับคุณแคน
0: พิษของงูตัวไหนที่แรงที่สุดน่ากลัวสุดฮะ
1: บอกยากเลยครับปกติงูในไทยมีเฉพาะต่องูระบบเลือดแล้วก็ระบบประสาทแล้วก็ที่จริงมีระบบนึงนะครับเป็นระบบกล้ามเนื้อคุณแคนเป็นดำน้ำไหมครับ
0: ไม่ดามแต่ได้ยินว่างูทะเล
1: ใช่งูทะเลเนี่ยมีผลต่อระบบกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อแตกสลายผิดปกติ
0: แล้วก็สลายคือยังไงก็
1: คือปกติกล้ามเนื้อมันจะมีการหดตัวใช่ไหมครับผมแต่ถ้าไอ้งูตัวนี้กัดไปมันไปเล็กมันไปมีผลกระทบทันทีต่อตัวกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อลายหรือกล้ามเนื้อเรียบผิดปกติมันย่อยสลายตัวเองออกไปครับผมแล้วก็ไอ้ตัวกล้ามเนื้อที่ย่อยสลายเนี่ยมันดันไปตกตะกอนที่ไตทำให้คนไข้ไตวายผิดปกติได้
0: น่ากลัวหมดเลย
1: น่ากลัวแต่โชคดีที่อุบัติการณ์การเกิดงูทะเลกัดในประเทศไทยค่อนข้างน้อยครับผมก็เลยไม่ค่อยมีรีพอร์ตหรือข้อมูลค่อนข้างเยอะเท่าไหร่ไม่เหมือนงูที่ผลต่อระบบเลือดแล้วก็งูที่ผลต่อระบบประสาทครับคุณแคน
0: โอเคสนุกอ่ะเราคุยเรื่องงูแทนได้ไหม หรือไม่ก็ EP ต่อไปเนาะโอเคเรากลับมาถึงเรื่องยาเสพติดนะทุกวันนี้ยาเสพติดน่าจะพัฒนาไปเยอะมากๆนะครับเดี๋ยววันนี้ทีมงานเรารวบรวมข่าวสารมาละว่ามีประเด็นไหนที่น่าพูดคุยกันบ้างติดตามช่วงนี้ครับหยิบข่าวมาเล่าในข่าวทันโรคครับเรื่องของยาเสพติดเราได้ยินมานานนะจริงๆผมว่าในนวัตกรรมยาเสพติดมันก็น่าจะพัฒนาไปเยอะเหมือนกันน่ากลัวมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆกันเรื่องแรกนะฮะมาดูเรื่องของสถิติกันหน่อยครับตลอดปี67ถึง68ครับสังคมไทยเนี่ยต้องเผชิญกับความรุนแรงหลากหลายแบบมากแค่อ่านข่าวเองเนี่ยแต่ละวันเนี่ยมันจะมีอยู่ข่าว2ข่าวแหละที่เกิดขึ้นจากคนคุ้มคลั่งจากยาเสพติดถึงขั้นแบบว่ามันกลายเป็นว่ามีความผิดปกติทางจิตไปแล้วนะครับศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รายงานนะครับบอกปี67มีประชาชนเนี่ยขอความช่วยเหลือมากถึง 188,625 กรณีครับมีผู้ประสบเหตุความรุนแรงเฉลี่ยนะฮะวันละ42รายจำนวนผู้แจ้งความรุนแรง 4,712 รายพบว่า 71% เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวข้อมูลจากการอภิปรายในวุฒิสภาช่วงปี68นะครับพบว่าเด็กอายุ 7-8 ปีเริ่มใช้ยาบ้าแล้วก็ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กอนุบาลแล้วครับซึ่งเป็นสัญญาณว่าปัญหายาเสพติดนั้นมันทะลุแนวป้องกันของครอบครัวและโรงเรียนไปเรียบร้อยแล้วณสิ้นปี67ยืนยันว่านักโทษคดียาเสพติดมี 280,000 รายหรือคิดเป็น 93% ของผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำแม้ว่าทางพม.จะเปิดสายด่วน1300ตลอด24ชั่วโมงนะครับและเพิ่มช่องทางผ่านแอปพลิเคชัน LINE ด้วยบริการ Family LINE เพื่อให้คำปรึกษาแต่ว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับคุณวราวุฒิเนี่ยก็ยอมรับว่ากระทรวงนั้นยังไม่มีหน่วยบริการถาวรในพื้นที่กรุงเทพซึ่งเป็นข้อจำกัดสำคัญในการเข้าถึงของประชาชนนะครับเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดกันหน่อยนะครับคือในความเข้าใจของแคนสมัยก่อนเนี่ยเราจะเข้าใจว่ายาเสพติดเนี่ยมันมี2แบบแบบที่อันเนี้ยเสพปุ๊บติดเลยอีกอันนึงคือไม่ติดหรอกชิวๆทดลองได้หรือจริงๆมันเป็นยังไงในมุมมองของแพทย์
1: เนี่ยครับเป็นความเข้าใจที่เหมือนสืบทอดกันมาถูกไหมครับที่จริงแล้วการใช้ยาเสพติดแค่ครั้งเดียวก็มีโอกาสติดได้คุณแคนเชื่อไหม
0: จริงหรอ
1: ใช่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนยาเสพติดมีหลายๆประเภทนะครับแทนคือมันสามารถกระตุ้นศูนย์ความรู้สึกว่าเอ๊ะฉันได้ใช้ยาเสพติดแล้วฉันได้รู้สึกว่าได้รับรางวัลเกิดขึ้นฉันรู้สึกแบบภาษาบ้านๆคือฟินรู้สึกยูโฟเรียรู้สึกมีความสุขเพิ่มมากขึ้นทำให้พอรู้สึกว่ามันดีขึ้นมันรู้สึกไฮผิดปกติทำให้มีความอยากเพิ่มมากขึ้นในการใช้ยาเสพติดถ้าพูดตามหลักการแพทย์คือมันไปเพิ่มสารโดปามีนครับแล้วมีส่วนหนึ่งของสมองครับพอรับรู้ว่าไอสารเสพติดตัวนี้ครับมันไปเพิ่มโดปามีนเพิ่มมากขึ้นมันก็ทำให้รู้สึกว่าอยากได้โดปามีนอีกอยากรับความรู้สึกว่าได้รางวัลพิเศษอันนี้อีกทำให้ติดได้
0: ไอโดปามีนนี่มันทำให้เรารู้สึกยังไง
1: ทำให้รู้สึกว่ามันเป็นสารที่กระตุ้นทั้งโดปามีนทั้งซีโรโทนินนะครับโดปามีนนี่คือเป็นสารทำให้ติดแต่สารที่ทำให้รู้สึกฟินรู้สึกแบบมีความสุขเพิ่มมากขึ้นคือเซโรโทนิน
0: เคยได้ยิน
1: ใช่เป็นสารแห่งความสุขที่แบบเห็นความเคลิบเคลิ้มที่คนชอบบอกกันคือตัวเซโรโทนินครับแต่โดปามีนหลักๆแล้วมันเป็นสารที่ทำให้รู้สึกว่าฟินรู้สึกว่าได้รีวอร์ดจากอันนี้ครับทำให้ติดได้ครับผม
0: ซึ่งนี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนกับเฮ้ยเคยรู้สึกอย่างนี้แล้วเนี่ย อยากอีก
1: ใช่รู้สึกว่าแบบพอได้ใช้ไปแล้วไม่มีอาการแบบนี้ผิดปกติมีอาการดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นโดยเฉพาะเมื่อกี้คุณแคนบอกยิ่งเด็กอะครับเด็กมันมีปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะว่าเด็กอะครับการตัดสินใจมันจะมีส่วนสมองบางส่วนที่เกี่ยวกับการตัดสินใจการควบคุมทุกอย่างการยับยั้งมันยังไม่ดีเท่าผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นพอเด็กใช้ไปแค่ครั้งเดียวแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นก็ใช้ต่อดีขึ้นแล้วก็ใช้ต่อทำให้เกิดการติดขึ้นได้เพราะขาดการยับยั้ง
0: ครับอันนี้เราคุยกันโดยรวมก่อนนะเดี๋ยวจะแยกยาชนิดต่างๆในเซสชั่นต่อไปนะครับคราวนี้ถ้าเกิดติดยาแล้วต้องการจะเลิกจริงๆเนี่ยควรจะเริ่มต้นที่ตรงไหนดี
1: โอ้อันนี้เป็นคำถามแบบกว้างค่อนข้างกว้างมาก
0: ถ้าเป็นอย่างผมนะก็จะเห็นข่าวต้องไปดื่มน้ำในขันแล้วอ้วกอ่ะ
1: เหมือนเป็นแบบ
0: ถ้ำกระบอก
1: ถ้ำกระบอกใช่สมัยก่อนจะมีถ้ำกระบอก
0: มันต้องทำอย่างนั้นไหมอ่ะ
1: ก็มีหลายขั้นตอนหลายโปรเซสมากๆเลยนะครับแต่ผมแนะนำนิดนึงถ้าต้องการหยุดยาหรือภาษาทางการแพทย์คือ withdraw คือการถอนยาออกเนี่ยผมว่าควรทำภายใต้บุคลากรทางการแพทย
0: ์
1: เพราะว่าการหยุดยาทันทีมีข้อเสียครับมีข้อเสียที่อย่างเช่นการหยุดยาบางตัวมีผลต่อกระตุ้นระบบประสาทที่ค่อนข้างมากกว่าปกติได้เดี๋ยวเราจะลงดีเทลต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าตอบคำตรงคือต้องถ้ารู้ตัวดีเทคได้แล้วว่าจะหยุดยาผมว่าแนะนำไป เริ่มต้นมันจะมีตั้งแต่เบื้องต้นนะถ้าแบบคิดได้กลางคืนแบบตีสองตีสามอยากหยุดทันทีผมว่าลองโทรฮอตไลน์ก่อนจะมีฮอตไลน์ของรัฐบาล24ชั่วโมงในการโทรว่าเอ้ยผมต้องการหยุดยาเสพติดตรงนี้ทำยังไงก่อนเขาจะมีการแนะนำตั้งแต่แบบโอเคคุณแนะนำคือปกติแล้วเราจะหยุดยาได้เราต้องรู้ว่าความเสี่ยงของมันคืออะไรก่อนถ้าเรารู้ว่ามันเสี่ยงอันตรายอนาคตมีผลยังไงเราก็จะหยุดได้หลังจากนั้นทางฮอตไลน์เขาก็จะบอกเพิ่มเติมว่ามีที่หรือมีศูนย์ในการบำบัดอาจจะไม่ใช่แค่ถ้ำกระบอกอย่างเดียวจะมีโรงพยาบาลหรือมีคลินิกที่เลิกยาเสพติดได้นะครับแต่พอไปโรงพยาบาลหรือคลินิกแล้วนอกจากการพูดคุยการบำบัดทางด้านการพูดทำกิจกรรมบำบัดแล้วครับมันมียาช่วยด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะง่ายเพิ่มมากขึ้นแต่อันดับแรกผมว่ามันอยู่ที่ตัวเราก่อนในการที่จะคิดได้ว่ามันเป็นสารเป็นโทษแล้วก็มีผลต่ออนาคตครับคุณแคน
0: การเลิกยาเสพติดมันยากเพราะอะไรครับเพราะว่าเราอยากรู้สึกอย่างนั้นอยู่หรือว่าเพราะว่าพอมันเสพไปสักพักแล้วเนี่ยไอสารเหล่านั้นเนี่ยมันอยู่ในร่างกายเยอะจนมันถอดออกยาก
1: ใช่
0: มีสองแบบไหนก
1: ัน
0: แน่
1: ก็คือมี2ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือถ้าเราเสพติดไปเราใช้บ่อยๆจนมีกระตุ้นโดปามีนไปกระตุ้นสมองส่วนที่ทำให้รู้สึกว่าใช้ยาเสพติดได้รางวัลได้รางวัลพิเศษเนี่ยก็คือจะใช้บ่อยๆไปเรื่อยๆประเด็นที่2คือถ้าเราใช้สารเสพติดหรือ

0: ตัวยาเสพติดอันนี้มันนานมันจะมีคำว่าอัพโดสเพิ่มมากขึ้นปกติใช้1เม็ดสมมุตินะครับ1เม็ดจะอยู่แต่พอใช้เป็นนานๆติดไป1เม็ดไม่อยู่แล้วต้องเพิ่มไป2เม็ด3เม็ด3เม็ดเพราะว่าสมองหรือส่วนต่างๆของร่างกายมันถูกใช้มาอย่างเยอะต้องใช้ตัวกระตุ้นเยอะเพิ่มมากขึ้นถึงจะได้เอฟเฟคเท่าเดิมครับนี่คือการติดภาษาทางการแพทย์คือ dependent คือการติดยาเกิดขึ้นครับ
1: คราวนี้เวลาเราจะถอนยาเสพติดออกมาเนี่ยมันจะต้องเอาสารเหล่านั้นที่มันฝังอยู่ออกมาให้หมดอย่างนี้เหรอ
0: คือ
1: มันทำได้ไหม
0: ถ้าเป็นช่วงถ้าแบ่งช่วงอะคิวก็คือช่วงทางเร่งด่วนกับช่วงโครนิกก็คือช่วงแบบเรื้อรังนะครับถ้าไม่ช่วงอะคิวส่วนใหญ่ระบบต่างๆของร่างกายมักจะไม่โดนพังแปลว่าถ้าเพิ่งใช้ยามาไม่นานกินยาไม่นานระบบประสาทระบบหัวใจและหลอดเลือดยังไม่น่ามีปัญหาอะไรผมว่าการหยุดยาแล้วการติดตามอาการดูอาการต่อไปนี่คือการรักษาที่ที่สุดอันที่2ครับผมถ้าเป็นเรื้อรังและใช้ยาเสพติดมาเป็น10ปี20ปีผมว่าระบบต่างๆของร่างกายมันรวนแล้วครับทั้งสมองทั้งหัวใจผมว่ามีผลระยะยาวแล้วก็ต้องดูแลระยะยาวมากทั้งสมองและหัวใจที่ผิดปกติครับผม
1: คือมันไม่ได้แค่สารมันเข้าไปมีอาการแล้วเอาสารออกจะหายแต่ว่าสารเหล่านั้นเนี่ยมันทำลายระบบระบบไม่ปกติมันพังแล้วเนี่ยเขาเนี่ยซ่อมยาก
0: ใช่ครับผมต้องเรียนรู้อยู่กับมันให้ได้ครับเรื่อง
1: ของหมอเนี่ยถ้าเกิดมีคนเดินมาให้หมอดูรู้ไหมว่าคนนี้ติดยาไม่ติดยามันมีอะไรบอกไหม
0: มีเนี่ยบางทีแบบพฤติกรรมค่าคำใครเรียนด้านจิตเวชแบบจะเห็นว่าพฤติกรรมของคนที่แบบติดสารเสพติดหรือติดยาเสพติดจะมีอาการรู้สึกว่าแบบเหมือนหลบสังคมแบบพยายามไม่เข้าสังคมหลบตาหรือว่าถ้าอาการเพิ่งใช้มาทันทีทันใดถ้าเห็นเลยจะเห็นแบบเหมือนในข่าวนะครับคุณแคนที่แบบรู้สึกอารวาสเอะอะโวยวายคุ้มคลั่งผิดปกติหรือถ้าการขั้นหนักๆมากๆถึงขั้นชักผิดปกติต่อหน้าหรือถึงขั้นหมดสติต่อหน้าเลยก็ได้ครับผมแล้วก็อาการถ้าใช้มานานๆเมื่อกี้ช่วงแรกช่วงที่ใช้แบบเฉียบพลันถ้าใช้มานานๆก็มีผลต่อความหลอนรู้สึกประสาทหลอนเห็นภาพหลอนหูแว่วผิดปกติได้ครับ
1: กำลังจะถามเลยว่ายาเสพติดเนี่ยมันส่งผลโดยตรงไหมหรือว่ามันค่อยๆหรือว่ามันสมมติว่าถ้าเกิดคนๆนั้นเนี่ยยาเสพติดส่งผลต่อระบบสมองไปแล้วเนี่ยถอนยาเสพติดไปแล้วยังเป็นอยู่ไหม
0: ยังมีโอกาสเป็นได้ถ้าใช้มาอย่างนานๆใช้จนติดจนถอนไม่ขึ้นไม่ดีขึ้นสมองถูกทำลายสารสื่อประสาทในร่างกายมันแปรปรวนหมดทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นมีผลอย่างยิ่งที่มีโอกาสเป็นแบบพวกโรคหลอนหรือเป็นโรคทางจิตเวชต่อในอนาคตแน่นอนครับผม
1: โอเคตายไหม
0: ถามว่าถ้าใช้หนักๆแล้วใช้ในช่วงแรกๆใช้แบบสูงมากๆเลยเสียชีวิตได้ครับทั้งระบบหัวใจระบบสมองมีผลต่อการทำงานทั้งสิ้นเลยครับผม
1: โอเคอันนี้เป็นภาพรวมของยาเสพติดนะฮะซึ่งทุกวันนี้มันพัฒนามาเยอะมากผมเท่าที่อ่านข่าวมาตลอด10กว่าปีเนี่ยมันมีหลายชื่อมากเลยมีหลายชื่อแล้วก็มีหลายรูปแบบมีหลายแพ็กเกจจิ้ง
0: ใช่
1: เดี๋ยวเรามาลองดูหน่อยนะครับแต่ในห้องเราปลอดหมดนะรู
0: ้ไม่มีนะผมว่าเห็นหน้าตาไม่มีใครน่าใช้สารเสพติดอะไร
1: ที่เห็นขอบตาดำนี่คือไม่ได้นอน เพราะว่าเห็นหลายคนบอกว่าเนี่ยมีทำภาพเปรียบเทียบกันอาจารย์เพราะว่าเราแบบดูหนังแบบว่าสำหรับคนที่ทำงานขอบตาเขาจะดำ
0: ครับผม
1: เพราะว่านี้ทำอาชีพนี้ขอบตาอย่างนี้ขอบตาดำสุดคือตากล้องนะ
0: อ๋ออดนอน
1: ไม่ได้นอน โอเคอ่ะเรามาดูกันต่อครับเตือนภัยยาเสพติดที่มีชื่อแสดงว่าขนมหรือลาบูบูนะฮะเตือนภัยยาเสพติดที่มีชื่อแสดงว่าขนมแล้วก็ลาบูบูออกฤทธิ์ทั้งกระตุ้นแล้วก็หลอนประสาทอย่างรุนแรงอันตรายถึงตายนะครับลักษณะมันเป็นอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะเป็นเม็ดรูปคล้ายกับอาร์ตทอยนะฮะสีสันคล้ายขนมพบสาร MDMA หรือยาอีครับในปริมาณที่มีความเข้มข้นสูงผสมกับเคตามีนแล้วก็มีคาเฟอีนก็บอกว่าพึงระลึกไว้เสมอว่าการใช้ยาเสพติดทุกชนิดมีอันตรายส่งผลต่อร่างกายของผู้เสพรวมถึงสาเหตุของการเกิดความรุนแรงแล้วก็อาชญากรรมต่างๆนะครับรวมถึงอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตก็สามารถขอคำปรึกษาเรื่องของยาและสารเสพติดโทรด่วนได้นะครับ1165นะครับผมเนี่ยจะได้ยินมาบ่อยมากๆแล้วก็มานานมากแล้วคำว่ายาอีกับยาเคเรามาลงลึกกันหน่อยดีกว่า
0: ได้เลยครับ
1: ยาอีกับยาเคเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ถึงแม้ว่ามันจะชื่อลาบูบูอะไรแต่มันคือยาอีกับยาเค
0: ใช่
1: มันเป็นยังไง
0: ก็คือถ้าเราแบ่งแบบตามการออกฤทธิ์คร่าวๆง่ายๆของสารเสพติดพวกนี้ครับก็จะออกฤทธิ์ออกฤทธิ์หนึ่งก็กลุ่มแรกคือเป็นกลุ่มที่กระตุ้นประสาททำให้เกิดการก็ฮึกเหิมกระตือรือร้นกระวนกระวายหัวใจเต้นเร็วความดันสูงผิดปกติกลุ่มนี้ก็ออกแนวพวก ยาบ้าคุณแคนก็เรียกยาบ้าใช่ไห
1: ม
0: กลุ่มแอมเฟตามีนกลุ่มยาอีเอ็กเทซี่ก็อยู่ในกลุ่มนี้แต่ข้อเพิ่มเติมที่เขาใช้ยาอีในการมาเสพติดกันเพราะว่ายาอีมันมีสารซีโรโทนินเยอะครับ
1: ซีโรโทนินที่เราคุยกันเมื่อกี้ใช่ป่ะ
0: ใช่ใช่
1: เป็นก็คือเป็นฟินเหรอ
0: ใช่มันความสุขมันรู้สึกว่าลอยรู้สึกว่าฟินดีผิดปกติก็เลยใช้มาบำบัดไม่หมายความว่ามาติดเพิ่มมากขึ้นได้
1: นี่คือยาอี
0: นี่คือยาอีก็คืออยู่กลุ่มเดียวกับกลุ่มแอมเฟตามีนแต่ข้อเพิ่มเติมคือมีซีโรโทนินเยอะทำให้ซีโรโทนินในร่างเยอะคนไข้หรือคนที่ใช้กันก็เลยชอบแล้วก็ติดตัวยาอีกัน
1: อย่างเมื่อก่อนที่ผมเคยได้ยินเรื่องของยาม้ายาม้าเมื่อก่อนจะได้ยินคำว่ายาม้าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ยินละที่เขาบอกว่าเวลาขับรถดึกๆไกลๆต้องกินยาม้าอันนั้นคืออะไร
0: ก็คือกลุ่มแอมเฟตามีนนี่คือยาบ้า
1: ก็คือยาบ้า
0: ใช่มันกินแล้วจะคึกจะตื่นตลอดเวลารู้สึกว่าไม่ง่วงไม่หลับทำงานได้เยอะเพิ่มมากขึ้น
1: เพราะฉะนั้นไอ้ยาตัวนี้มันมีมานานแล้วแต่แค่ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
0: ใช่ครับเป็นความฉลาดของผู้ผลิตในการเอาสารอันนี้มาใส่อันนี้สารนี้ใส่มานี้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกตีฟเพิ่มประสิทธิภาพของยาแต่ตัวเพิ่มมากขึ้นครับ
1: แค่เข้าใจถูกไหมว่าพอกินเข้าไปอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันมีตัวเซโรโทนินกินเสร็จปุ๊บมันจะรู้สึกแบบฟิน
0: ใช่มันรู้สึกว่าลอยแสงสีสวยเห็นภาพฟุ้งฟูผิดปกติรู้สึกดีมากมากครับอันนี้ผมไม่เคยลองนะ
1: จากประวัติ
0: จากคนไข้ให้มาที่ผมถามว่าทำไมเขาถึงชอบใช้ยากันเขาบอกรู้สึกดีอะหมอมันรู้สึกว่าสบายปลดปล่อยเครียดอยู่ก็ได้คลายเครียดได้เนี่ยครับผม
1: เพราะว่าไอ้ตัวสารนี้มันทำให้ทุกอย่างมันแบบ
0: ใช่
1: ฟินอย่างเงี้ย
0: รู้สึกแบบรีแลกซ์ใช้คำว่ารีแลกซ์
1: ผมก็เคยถามเหมือนกันเขาบอกว่ามันแบบมันขนาดไหนเขาบอกว่ามันถึงขั้นแบบเอื้อมมือจับเดือนดาวได้พวกน
0: ี
1: ้มันไปถึงขั้นนั้นเลยอะไรเงี้ย
0: ครับผม
1: อันนี้คือผลเริ่มต้นเหมือนมาหลอกลวงเราก่อน
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือยาอี
0: ใช่ครับ
1: แล้วยาเคอ่ะ
0: ยาเคเป็นอีกกลุ่มนึงครับที่จริงยาเคอ่ะมันมีใช้ในโรงพยาบาลนะครับ
1: อ้าวเหรอครับ
0: ใช่ไม่รู้ว่าคุณแคนเคยถ้าใครเคยแบบต้องทำหัตถการบางอย่างเพื่อกึ่งลำสลบกึ่งหลับไปแป๊บนึงนะครับจะใช้ยาเคเป็นชื่อทางการแพทย์คือเคตามีนแต่ว่าถ้าอยู่ภายใต้การดูแลการให้โดยแพทย์ไม่เป็นอะไรเพราะคุณหมอสามารถมอนิเตอร์แล้วก็ใช้แค่ครั้งเดียวไม่ได้ใช้ต่อเนื่องยาวนานเหมือนเสพติดพวกนี้ครับผม
1: มันเป็นยาเคลิ้มป่ะ
0: ใช่ยาเคเอฟเฟกต์ของมันหลักคือมีผลต่อสมองทำให้คนไข้รู้สึกว่าเคลิ้มหลับเห็นแสงสีรู้สึกว่าถ้าคนเคยใช้จริงๆนี่จากประสบการณ์ที่ผมไปถามคนใช้มาเขาบอกว่ารู้สึกว่าวิญญาณออกจากร่างได้ใช่รู้สึกว่าแบบจริงๆคนบอกว่าฉันนอนอยู่ตรงนี้นะแต่ฉันเห็นว่าฉันแบบนอนอยู่ด้วยเหมือนแบบวิญญาณออกจากร่างเลยรู้สึกดีอย่างนั้นเลยนะครับผม อันนี้ไม่ได้พูดให้จูงใจให้คนไปใช้ยานะ แต่ไว้พูดว่าลักษณะการสังเกตว่าคนไข้ที่ใช้ยากลุ่มพวกนี้จะมีอาการยังไงครับคุณ
1: ครับมันก็เลยจะลืมความเจ็บ
0: ใช่ลืมความเจ็บได้ในช่วงขณะ
1: แต่ก็ต้องอยู่ในโดสที่โอเคสำหรับทางการแพทย
0: ์ใช่ครับ
1: แล้วถ้าเกิดไม่ใช่ทางการแพทย์มันทำอะไร
0: ก็ทำให้เกิดความหลอนเกิดความรู้สึกว่าวิญญาณอยู่จากล่างรู้สึกแบบดีขึ้นรู้สึกฟินขึ้นรู้สึกแบบได้ผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นเขาเอายาตัวนึงที่มีความกระตุ้นทำให้รู้สึกมีความสุขแล้วก็หลอนมาร่วมกันอย่างเงี้ยครับทำให้มันฟินขึ้นเป็น2เท่าในความคิดผมนะ
1: เพราะฉะนั้นไอ้ตัวสารเสพติดตัวนี้ที่เขาบอกว่ามันระบาดตัวนี้คือเอา2ตัวนี้มารวมกัน
0: ใช่ครับ
1: มันก็เลยได้ผลทั้งคู่
0: ใช่
1: โอเคเราพอเข้าใจแล้วว่า2ตัวนี้มันส่งผลกับความสุขของไอ้คนเสพยังไงคราวนี้มันเกิดผลเสียยังไงละ
0: โอ้โหผลเสียนี้ระยะยาวจากเมื่อกี้ที่คุณแคนดูรูปคุณแคนไอ้ตัวเหมือนอาร์ทอยคุณแคนคิดว่ากลุ่มคนกลุ่มไหนที่จะชอบยาตัวนี้ครับ
1: ก็ต้องวัยรุ่นดิ
0: ใช่
1: ใช่มั้ย
0: ไม่ต้องจากวัยรุ่นครับปัจจุบัน
1: เด็ก
0: เด็กใช่เลยเพราะว่าหน้าตาน่ารักมากเป็นกลุ่มผมไม่ชอบเอ๊ะเหมือนอมยิ้มขนมที่เรากินกันเลยเพราะฉะนั้นเด็กและวัยรุ่นกลุ่มเยาวชนนะครับเนี่ยเป็นที่เขาทำหน้าตาเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่ผู้ค้าเขาต้องการทำหน้าตาให้ดูแบบเข้าถึงง่าย
1: นี่มันทำเป็นลาบูบูจริงๆนะเนี่ย
0: ใช่ๆครับอาจารย์เอ้ยอาจารย์คุณแคนของจริงๆเป็นลาบูบูเลยคุณแคนหน้าตาอย่างนี้เลยแล้วก็ให
1: ้
0: ใช่เห็นป่ะทุกคนสามารถแบบชอบไอ้น่ารักเป็นขนมหรือเปล่าลองเคี้ยวๆอมๆเด็กก็มีนะครับในช่วงที่ระบาดจริงๆแบบเด็กอายุต่ำกว่า17ปีใช้เยอะค่อนข้างเยอะมากๆอีกอย่างนึงครับตอนนี้ครับจะบอกว่ายาเสพติดหรือสารเสพติดราคาถูกลงมาก
1: ๆครับ
0: มากๆเพราะฉะนั้นทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่มสามารถซื้อได้ครับผม
1: มันน่ากลัวมากนะครับจริงๆอันนี้อยากให้หลายๆคนเห็นภาพว่ายาเสพติดหรือว่าสารเสพติดชนิดนี้พอเราเสพเข้าไประยะสั้นกับระยะยาวมันจะเกิดอะไรกับร่างกายบ้าง
0: ใช่ครับก็ถ้าเป็นกลุ่มเมื่อกี้นะครับถ้าเป็นกลุ่มของกลุ่มที่เหมือนคล้ายๆอัดทอยหรือแวนลาบูบูพวกนี้ครับก็คือถ้าในระยะสั้นก่อนนะครับถ้ามันจากยาอีมันหลอนแล้วแต่มันกระตุ้นด้วยกระตุ้นระบบประสาทด้วยเพราะฉะนั้นคนไข้มีโอกาส อาจจะวุ่นวายกระวนกระวายและถึงขั้นชักผิดปกติได้เลย
1: ถ้าเกิดเยอะเกิน
0: ใช่ถ้าเกิดเยอะเกินเพราะบางทีคนที่ใช้เป็นเยาวชนเขาไม่รู้หรอกครับเขากินไปเม็ดนึง2เม็ดเห็นเป็นไรก็กินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆอยากลองอย่างเงี้ยครับก็ทำให้เกิดอาการชักผิดปกติได้ส่วนตัวเคตามีนหรือยาเคที่ใส่เข้าไปครับมันเกิดความหลอนเกิดการกึ่งหลับกึ่งสลบได้เพราะฉะนั้นคนไข้มีโอกาสเรื่องของหลับเยอะๆกดการทำงานของสมองได้จนกดการหายใจแล้วก็เสียชีวิตได้นี่หลักเลยนอกจากนี้ครับไอ้กลุ่มของยาอียายาเคเอียอีนพวกนี้ครับมันสามารถกระตุ้นหัวใจทำให้หัวใจเต้นเร็วเต้นเร็วเต้นเร็วเต้นเร็วผิดปกติได้พอหัวใจเต้นเร็วผิดปกติทำให้คนไข้มีการมันรัดกระแสหัวใจครับหัวใจวายเสียชีวิตได้หรือในบางกรณีที่ใช้ยาอีพวกนี้มีผลทำให้ตัวกล้ามเนื้อหัวใจหรือหลอดเลือดหัวใจมันตีบทันทีทำให้หลอดเลือดหัวใจมันตีบแล้วก็หัวใจหยุดเต้นแล้วก็เสียชีวิตได้ครับอันนี้หลักเลยทั้งระบบสมองแล้วก็ระบบหัวใจครับคุณแคน
1: ถ้าเกิดเสพไปในระยะยาวครับ
0: ก็มาเกียรติจากที่เกิดตั้งแต่ตอนต้นเลยถ้าเสพระยะยาวจริงๆครับมันมีผลต่อสมองเกิดอาการหลอนต่อเนื่องได้เห็นหูแว่วได้เห็นภาพหลอนผิดปกติได้นะครับถ้าผลต่อสมองนะถ้าผลต่อหัวใจมีผลครับทำให้หัวใจที่มันบีบตัวหดตัวมันบีบตัวหดตัวได้ไม่ดีหรือภาษาทางชาวบ้านคือหัวใจมันโตกว่าปกติทำให้การทำงานทั้งบีบตัวและหดตัวไม่ได้ก็มีผลเพราะฉะนั้นเอฟเฟกต์ระยะยาวคนไข้กลุ่มนี้จะเหนื่อยง่ายกว่าปกติมีผลต่อการทำงานของระบบหัวใจค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับผม
1: อ่าฮะกินเม็ดเดียวติดเลยไหม
0: นี่แหละครับบอกแล้วก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มคนถ้ายังกลุ่มคนที่แบบยังตระหนักรู้ไม่ได้หรือว่ากลุ่มคนที่มีความเสี่ยงที่จริงเขาเคยมีการศึกษานะครับกลุ่มคนที่มียีนมีจีเนติกที่มีโพรนมีความเสี่ยงต่อการติดได้อะกินครั้งเดียวก็ติดได้เลยครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากไว้ความเชื่อว่าใช้ครั้งเดียวไม่ติดใช้อันเดียวไม่ติดอันนี้ผิดจริงๆครับเพราะว่าใช้ครั้งเดียวติดได้เพราะว่าพอคนใช้แล้วก็อยากใช้อีกเรื่อยๆครับคุณแคน
1: จริงๆเรามีตัวอย่างก็คือยาอีกับยาเคนะครับแต่ผมรู้สึกว่าพอมันคุยเรื่องยาเสพติดแล้วอะอยากรู้ต่อเพราะว่าในชีวิตนี้เราได้ยินยาเสพติดหลายตัว
0: ใช่ครับ
1: นะครับเมื่อกี้เราเข้าใจยาอีกับยาเคแล้วผมเคยได้ยินไอซ
0: ์ครับผม
1: ไอซ์เนี่ยมันแบบมันต่างจากพวกนี้ยังไงอ๋อ
0: เนี่ยครับก็คือทั้งกลุ่มยาบ้า
1: ครับ
0: ยามาที่คุณแคนบอกยาอีแล้วก็ยาไอซ์เป็นกลุ่มเดียวกันเป็นกลุ่มอนุพันธ์แอมเฟตามีนเหมือนกันหมดเลยแต่ว่ายาไอซ์เนี่ยครับเขาไปสกัดให้มันแบบสะอาดบริสุทธิ์ผุดพองมากขึ้นทำให้แบบรับฤทธิ์ของตัวสารกระตุ้นประสาทได้ค่อนข้างเยอะเพิ่มมากขึ้นเป็นกลุ่มเดียวกันหมดเลยครับผม
1: ก็คือผลเหมือนกัน
0: ผลเหมือนกันหมดเลย
1: ต่างวิธีรูปแบบวิธีการเสพต่างกัน
0: ใช่ครับผม
1: โอเคคราวนี้เมื่อก่อนเคยได้ยินแรงมากๆคือเฮโรอีนอันนี้คือกลุ่มไหน
0: ใช่ครับอันนี้เมื่อกี้เราพูดถึงกลุ่มแรกคือเป็นกลุ่มที่กระตุ้นก่อนนะครับ
1: ครับ
0: กลุ่มที่2คือกลุ่มของเฮโรอีนก็คือกลุ่มของโอปิออยด์ที่คุณแคนรู้ว่าใช้เคยฉีดมอร์ฟีนหรือเปล่าเลยนะกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มกดละครับกดการทำงานของสมองกดการทำงานของระบบประสาทที่ผิดปกติเพราะฉะนั้นกดแล้วเกิดเอฟเฟกต์เกิดขึ้นก็คือกดทำให้คนนั้นเขาเคลิ้มหลับทำให้แบบรู้สึกไปเสริมเอฟเฟกต์ทำให้หลับเพิ่มมากขึ้นทำให้รู้สึกมึนงงมึนเมาได้เพราะฉะนั้นกลุ่มที่เป็นกลุ่มโอปิออยด์มีทั้งมอร์ฟีนมีทั้งเฮโรอีนหรือมียาในโรงพยาบาลคือเฟนตานิลเพติดีนก็เป็นกลุ่มของกลุ่มเฮโรอีนหมดเลยซึ่งเฮโรอีนนะครับเป็นสารเสพติดที่ระบาดมากๆๆจนแบบจริงๆในอเมริกานะครับมีการระบาดของเฮโรอีนค่อนข้างหนักมากคนไข้เสียชีวิตจากเฮโรอีนในอย่างเช่นที่อเมริกาปีหนึ่งหลายร้อยคนหลายพันคนนะครับผมเพราะฉะนั้นฝากไว้อย่างบ้านเราถามว่ามีการระบาดของเฮโรอีนหรือเปล่ามีนะก็มีระบาดแต่ว่าไม่ได้ออกข่าวโด่งดังมากครับผมเพราะฉะนั้นถ้าฝากกลุ่มแรกคือกระตุ้นกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่กดประสาทกดการทำงานของสมองทั้งหมดครับผม
1: นี่คือเฮโรอีนซึ่งเราจะรู้ว่าเขาจะฉีดเข้า
0: ใช่แต่มีหลายวิธีนะคุณครับมีการสูตรก็มี
1: สูตรก็มี
0: ไปเผาแล้วก็สูตรก็มีหรือก็กินบางคนก็มีบุ๊บแบบวันกินด้วย
1: อ่ะโอเคเอาสิ่งที่ตอนนี้มันถูกกฎหมายดีกัญชาก
0: ัญชาครับ
1: กัญชานอนเบากว่าอย่างอื่นเหรอทำไมมันถึงสามารถแบบว่าถูกกฎหมายได้
0: คือกัญชาเนี่ยเขามีข้อดีที่เขามาใช้กันคือกัญชาทางการแพทย์ใช้รักษาโรคลมชักที่ดื้อยาใช้รักษาโรคการเกร็งของกล้ามเนื้อที่ผิดปกติได้นี่คือข้อดีของมันถ้าวงเล็บไว้ว่าถ้าใช้โดยภายใต้บุคลากรทางการแพทย์แต่ถ้าไปใช้ในการสันทนาการเสพสูบเพิ่มพวกนี้ครับ
1: ครับ
0: บางทีโดสที่ใช้นะครับเราไม่ดูโดสที่ถูกต้องว่าม ันมิลลิกรัมเท่าไหร่มันเยอะขนาดไหนพอใช้ไปเยอะๆกัญชาจริงๆแล้วมีผลต่อสมอง แล้วก็มีผลต่อหัวใจครับผม
1: หัวใจด้วย
0: ใช่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นข่าวมากมายที่คนลองใช้กัญชาครั้งแรกรู้สึกว่าใจสั่นมากๆเลยรู้สึกใจสั่นมากๆเพราะมันไปเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจที่เพิ่มมากขึ้นครับผมแล้วพอหัวใจบางคนทำงานเร็วๆทำงานเยอะๆเพิ่มมากขึ้นก็มีโอกาสทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้เป็นความเสี่ยงครับ
1: ร่างกายของแต่ละคนมันมีศักยภาพในการรับต่างกันบางคนดูมันจะมีพวกคุกกี้กัญชาอะไรเงี้ยเห็นบางคนก็บอกว่าเคยกินบางครั้งนึงก็ใจสั่นมากๆแล้วไม่กล้ากินอีกเลยบางคนก็สูงไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ร่างกายเราแบบไหนกันแน่
0: หรือว่าที่ผมบอกว่าโดสไม่รู้ว่าคุกกี้ร้านนี้ใส่กัญชา

0: ไป
1: ครับผม
0: แบ่งสูงเข้าไปแล้วบอกว่าราคาสูงมากๆโคเคนนี่จัดอยู่ในประเภทไหนครับ
1: ก็โคเคนแล้วที่จริงมันมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นแต่หลักๆแล้วโคเคนออกฤทธิ์คล้ายๆกับกลุ่มแอมเฟตามีนคล้ายกลุ่มยาบ้านะครับกระตุ้นประสาทเหมือนกันกระตุ้นเหมือนกันแต่โคเคนใส่ความหลอนเพิ่มมากขึ้นใส่ความรู้สึกฟิตที่จริงอ่ะโคเคนมันกลุ่มเดียวกลุ่มยาชานะครับยาชาที่เราฉีดทำแผลกันแต่มันมีความหลอนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตุ้นตัวการทำงานของระบบประสาทต่างๆเพิ่มมากขึ้นก็เลยมาใช้มาเสพติดกันครับเพราะฉะนั้นถามว่าความอันตรายของยาเสพติดทุกตัวอันตรายหมดแต่เพิ่มเติมคือโคเคนมันมีผลต่อสมองกับหัวใจค่อนข้างเยอะมากๆเลยฝากไว้ครับผม
0: โคเคนเนี่ยราคาแพงมากๆ
1: ใช่สมัยก่อนอันฝากไว้สมัยก่อนแพงมากแต่ปัจจุบันผมว่าราคาน่าจะดาวลง
0: จริงเหรอคนที่สูดก็ง่ายขึ้นอีก
1: ใช่ครับ
0: การโดนโคเคนไปนานๆเนี่ยมีผลกับชีวิตยังไงบ้าง
1: มีผลครับก็เมื่อกี้ที่คุณแคนบอกว่าโคเคนเขาจะประกาศหมอคือแครกก็คือสูดกันเผาถูกไหมครับถ้าการสูดโคเคนบ่อยๆมีผลต่อปอดมีรายงานว่าการใช้โคเคนแบบสูดดมมันมีผลทำให้ปอดโดนทำลายค่อนข้างเยอะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นถุงน่องป่องพองผิดปกติได้แล้วก็เหมือนกันเลยครับโคเคนเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มยาเสพติดยาบ้ายาไอซ์ยาอีที่ผิดปกติมีผลต่อสมองกับหัวใจในระยะยาวแน่นอน
0: ครับคือแน่นอนแหละยาเสพติดมันทำให้มีความสุขในช่วงเวลานั้นแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าผลหลังจากนั้นเนี่ยมันรุนแรงมากๆเหม
1: ือ
0: นที่เขาบอกว่าโลกของเรามันยุติธรรมเสมอนะฮะบางทีเราอยากจะซื้อความสุขเราซื้อมาเราก็มีความสุขช่วงนั้นแหละแต่หลังจากนั้นสุดท้ายเราก็ต้องชดใช้มันอยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่าเลือกวิธีแบบนี้ดีกว่า
1: ใช่คร
0: ับ นะครับผมเคยมีประสบการณ์อันหนึ่งครับอาจารย์แต่ว่ามันก็อาจารย์รู้จักการทำอัลเทอร่าไหม
1: รู้จักครับ
0: อัลเทอร่าก็เจ็บนะบางทีมันแบบเหมือนกับทำยกกระชับหน้านะฮะแล้วที่คลินิกเนี่ยคุณหมอเขาบอกมีตัวช่วยคือเขาเรียกว่าเซนทร็อกอะไรสักอย่างไม่รู้อะ
1: เพนทร็อก
0: เหมือนกับให้เราสามารถแบบดูดอะดูดแล้วมันก็จะมันจะเย็นๆนะนะแล้วเสร็จปุ๊บมันก็จะเคลิ้ม
1: ๆครับผม
0: อันนั้นคืออะไร
1: ผมก็เคยใช้เหมือนกันเวลาทำหัตถการพวกนี
0: ้อ้าวคืออะไรครับ
1: ก็คือมันเป็นยานำสลบกลุ่มนึงครับผมที่ทำให้คนไข้รู้สึกว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นรู้สึกว่าผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นก็คือเป็นออกฤทธิ์ต่อสมองเราทำให้รู้สึกว่าเรารีแลกซ์เรารู้สึกว่าง่วงนอนรู้สึกว่าแบบอยากพักผ่อนเพิ่มมากขึ้นเขาใช้เอฟเฟคเนี้ยครับมาใช้เหมือนการดิสแทรคความเจ็บปวดจากการทำหัตถการทางการแพทย์ได้ครับผม
0: ซึ่งแล้วถูกต้องตามหลักการแพทย์ใช่ไหม
1: ซึ่งถ้าใช้ถูกต้องโดยภายใต้ทางการแพทย์เพราะว่าในทางด้านฉุกเฉินการแพทย
0: ์
1: ป
0: ั
1: จจ
0: ุ
1: บันนะคะคุณแคนก็เอาเพนทร็อกมาใช้ในรถฉุกเฉินและมาให้คนไข้สูดดมลงคนไข้ในวันนี้คนไข้ปวดเจ็บจากแบบแขนหักขาหักพวกนี้ก็มีการใช้เพนทร็
0: อ
1: กผมฝากไว้ว่าถ้าการใช้เนี่ยภายใต้บุคลากรทางการแพทย์ผมว่ามันปลอดภัย
0: โอเค
1: นะครับ
0: ย้ำนะเพราะว่าผมก็ถามคุณหมอแล้วก็หมอบอกว่าคนทั่วไปซื้อไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: มันต้องเป็นทางคุณหมอเนี่ยเป็นคนดูแลในการทำมันจะเป็นอย่างนี้พอมันดูดเข้าไปเหมือนมันก็เย็นๆเหมือนกับเราดมยาดมอ่ะ แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยถามว่าความเจ็บยังคงอยู่ไหมความเจ็บยังคงอยู่แต่เราจะมองข้ามมันไป
1: ใช่ใช่
0: เราจะรู้สึกว่าโอ้ก็แค่เจ็บ
1: มันความรู้สึกว่าดิสแทรคมันแบบมันสามารถเบี่ยงเบนความสนใจของเราได้ครับ
0: โอเคซึ่งมันก็อาจจะฟิลนั้นถ้าเกิดเป็นพวกยาเสพติดแต่รุนแรงมากกว่านะครับโอเคมันมียาเสพติดอะไรที่ผมควรต้องรู้จักอีกไหม
1: มีหลายกลุ่มมีอย่างเช่นกระท่อมกระท่อมไหมครับ
0: กระท่อมผมเห็นคนดื่มกันเต็มเลย
1: ใช่ๆแบบขายถ้าใครไปถนนตามชานเมือง
0: ใบกระท่อม
1: ใช่ทั้งใบและน้ำกระท่อมครับผม
0: มันยังไง
1: คือกระท่อมเนี่ยเป็นแบบพืชเศรษฐกิจของภาคใต้คนทางภาคใต้ใช้มายาวนานเขาเคี้ยวกินกันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นได้แต่พอมีการให้เสรีกระท่อมเพิ่มมากข
0: ึ้
1: นครับมีการใช้กระท่อมอย่างแพร่หลายจากข้อมูลของศูนย์พิพิธยาโรงพยาบาลรามาล่าสุดนะครับก็เก็บข้อมูลพบว่าพอมีการใช้กระท่อมตอนแรกๆเชื่อว่าเอฟเฟกต์หรือผลข้างเคียงของการใช้กระท่อมมันไม่ค่อยเยอะมากแต่พอคนใช้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆพบว่าผลมันมีผลจริงๆมีผลมันเพิ่มความเสี่ยงต่อการชักผิดปกติได้แล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดตับอักเสบผิดปกติได้แต่ว่าผมฝากไว้ก็คือผลเนี้ยมันยังไม่มีค่าทางในสำคัญก็คือการเก็บข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นก็เลยฝากไว้ว่าถ้าใช้กันต้องระวังเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวเรื่องของการชักผิดปกติหรือปัญหาเกี่ยวกับตับอักเสบผิดปกติได้ครับคุณแคน
0: ผมเห็นคนเคยเคี้ยวแล้วก็บอกว่ามันจะทำให้มีแรง
1: ใน
0: การทำงานต่างๆผมก็เลยลองเคี้ยวบ้าง
1: อ๋อเคยใช้แล้วครับเป็นไงบ้างครับ
0: เคยลองแล้ว
1: รู้สึกครับ
0: โอ้โหแทบบ้วนฮะ
1: ทำไมมันขมนะครับ
0: ปีเลย คือโอ้โหแล้วเขาก็เคี้ยวอยู่นะเขาดูดน้ำเรื่อยๆผมโอ้โหกินกันได้ไงวะ
1: แล้วมันคึกคักมาก

0: คุณแคน
1: ไม่ทันคึกครับไม่ทันคึกก็บ้วนแล้วครับ
0: บ้วนก่อนจะไม่ทันนั้นดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย
1: ใช่ก็ใบนี่แหละใบดิบนิดนึงแล้วก็ลองเคี้ยวเคี้ยวสักปุ๊บมันขมเลยทันทีมันไม่ได้อร่อยเลยฮะ
0: แต่ผมเคยถามไปแบบลงสำรวจพื้นที่ที่ภาคใต้คนพวกคนทำกับกระไรกับสวนพวกนี้เขาบอกว่าเคี้ยวรู้สึกดีขึ้นเขาเคี้ยววันละใบสองใบจนเขาชินแบบรสขมเขาคงชินไปแล้ว
1: คงจะชินแล้ว
0: แล้วเขารู้สึกว่าแบบมันทำงานได้ดีขึ้นถ้าเขาไม่ใช้รู้สึกว่ามันหงุดหงิด
1: อันนี้ติดไหม
0: นี่นะครับมันจะมาเริ่มอาการหงุดหงิดแต่ถามว่ากระท่อมติดครับผมถ้าใช้ทุกวันทุกวันทุกวัน
1: เพราะเรารู้สึกว่าอยากจะรู้สึกแบบนั้นอีก
0: ใช่
1: เหมือนกับเวลาเราฉีดโบท็อกนะฮะพอโบท็อกมันคลายเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไม่ได้ละมันต้องกลับไปฉีดใหม่จานเป็นไหมอย่าง
0: ก็มีบ้างค่ะรู้สึกว่าแบบไม่ยอมให้หน้า
1: ไม่ได้ละ
0: เหมือนเดิม
1: ผมก็เป็นแล้วคนนึงไม่ได้ละหมดแล้วก็ต้องไปต่ออันนี้เขาเรียกว่าติดโบท็อก
0: ใช่ค่ะ
1: อาจไม่มีผลเสียกับสุขภาพเท่าไหร่ใช่ไหม
0: ไม่น่ามีผล
1: ได้ฮะไปกันดูไปดูเรื่องเล่ากันหน่อยครับเพราะว่าเล่าเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งที่เขาบอกว่ามันติดได้เหมือนกันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับทางตำรวจที่เมืองลำปางรับแจ้งบอกว่าเจอศพคนเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุอยู่ในห้องพักแห่งหนึ่งนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นห้องนอนของหอพักไปเจอศพของนายสัมพันธ์อายุ64ปีเสียชีวิตอยู่นะครับทางตำรวจตรวจสอบไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายผู้ตายเนี่ยชอบดื่มเหล้าเป็นประจำทุกวันบางวันเนี่ยไม่กินข้าวถ้าเกิดวันไหนไม่มีกับข้าวเนี่ยผู้ตายจะกินข้าวเหนียวปั้นเป็นก้อนจุ่มเหล้าแทนการกินน้ำแกงคือติดขนาดนั้นนะครับสุดท้ายเสียชีวิตการดื่มสุราแค่ไหนถึงเรียกว่าติดสุรา
0: อันนี้คำถามนี้เป็นคำถามยอดฮิตของทุกคนว่าเอ๊ะฉันกินเหล้าทุกวันกินเหล้าเป็นโซเชียลดริงกิ้งแบบสามสัปดาห์ต่อติดเหล้าหรือยังคำจำกัดความของการติดเหล้าแปลว่าเราต้องกินบ่อยๆแล้วเวลากินแต่ละครั้งมีการเพิ่มโดสที่เพิ่มมากขึ้นเพิ่มโดสเพิ่มมากขึ้นและสุดท้ายกินเพิ่มโดสและสูญเสียการทำงานสูญเสียฟังก์ชันต่างๆทำงานไม่ได้ไม่มีอะไรต้องกินเหล้าเท่านั้นถึงจะได้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าติดเหล้าแล้วครับ
1: เพราะฉะนั้นถึงขั้นสูญเสียแบบว่าฟังก์ชันในการทำงาน
0: สูญเสียเลยเพราะบางทีบอกว่าฉันเพิ่งกินมาแค่เดือนเดียวแต่กินทุกวันฉันติดเหล้าหรือเปล่าเป็นได้นะครับถ้ากินหนักกินเพิ่มโดสอัพโดสขึ้นเรื่อยๆจนไปทำงานไปอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยครับว่าเรียกว่าติดเหล้าแหละ
1: เพราะฉะนั้นติดเหล้าเนี่ยมันแต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: ใช่มันขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยว่าแบบการรับสารสื่อประสาทสารกระตุ้นจากเหล้ามันขนาดไหนแต่ว่าถ้าคนกินแบบผมว่าถ้าเป็นโซเชียลดริงกิ้งปกติไม่ได้กินบ่อยไม่ได้สูญเสียฟังก์ชันการทำงานผมคิดว่าไม่ติดเหล้า
1: คนคอแข็งกับคออ่อนเนี่ยมันเกิดจากอะไร
0: อ๋อก็การวัดคอแข็งคออ่อนก็คือขึ้นอยู่กับว่าร่างกายที่จริงแล้วถ้าลงลึกอีกนะครับเรื่องเล่านี่คือยาวมากเลยลงลึกไปคือปกติเรื่องเล่าทั้งเล่าปกติหรือคุณแคนเคยได้ยินปีที่แล้วมีข่าวเล่าเถื่อนผิดปกติไหม
1: ครับ
0: มีคนเสียชีวิตด้วยใช
1: ่
0: เนี่ยครับมันเป็นกลุ่มของเล่าหมดเลยทุกตัวของกลุ่มแอลกอฮอล์หรือกลุ่มเล่าพวกนี้ครับมันจะถูกเมตาบอลิซึมถูกทำลายที่เอนไซม์ตัวนึงพอการที่คนมีการทำงานของเอนไซม์ตัวนั้นเยอะหรือดีผิดปกติทำให้มันเปลี่ยนแปลงเป็นสารปลายทางของตัวเหล้าเกิดขึ้นทำให้ตัวสารปลายทางเนี่ยครับเป็นตัวบ่งบอกว่าจะทำให้คนไข้แบบหลับเพิ่มมากขึ้นตัวแดงเพิ่มมากขึ้นกลิ่นเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าขึ้นอยู่คนนั้นเลยเพราะฉะนั้นตัวเอนไซม์ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงเหล้าเป็นสารปลายทางพวกนี้ครับเป็นตัวกำหนดว่าคนเนี่ยจะคอแข็งคออ่อน
1: เรากำหนดไปได้
0: ใช่อย่างเช่นบางคนอย่างเช่นตัวผมเองถ้าตัวไปเผลอไปแบบไปโซเชียลดริงกิ้งกินแอลกอฮอล์นิดนึงตาแดงตัวแดงเลยแค่แบบประมาณแค่10 30 มล.ก็ตัวแดงได้แต่บางคนกินเป็นขวดก็ไม่เป็นไรเลยแต่ว่าเอนไซม์เขาทำงานดีมากหรือทำงานแบบทำงานสามารถเมตาบอลิซึมตัวเหล้าออกไปได้ค่อนข้างเร็วเลยครับผม
1: มันฝึกได้ไหม
0: ผมว่านะถ้ากินไปเรื่อยมันสามารถกระตุ้นให้เอนไซม์เยอะเพิ่มมากขึ้นผมว่า
1: โอเคเพราะฉะนั้นคนที่ดื่มบ่อยๆมันก็อาจจะแบบคอแข็งมากขึ้นคราวนี้ส่งผลกับร่างกายหนักๆเลยเนี่ยคือยังไงกันแน
0: ่ก็ถ้าน
1: อกจากเมานะนอกจากแบบเมา
0: ถ้าเคยติดตามข่าวคนที่เสียชีวิตจากเหล้าไม่รู้คนนี้ในข่าวนี้หรือเปล่าก็คือพอกินเหล้ามากๆมันกดระบบสมองครับปวดประสาทก็คือรู้สึกมึนเมารู้สึกซึมผิดปกติถ้ากินหนักมากก็คือมันกดสมองจนกดการหายใจแล้วคนไข้ก็เสียชีวิตได้เลยครับผม
1: กดสมองได้ถึงขั้นนั้นเลยอ่ะ
0: ใช่ครับถ้ากินอย่างเคยมีข่าวพี่มีคนกินเหล้าแล้วแบบเสียชีวิตเมื่อแบบหลายสิบปีก่อนหลายปีก่อนเพราะว่ามันไปกดสมองจนกดการทำงานของสมองที่ควบคุมการหายใจครับคุณแคนพอมันกดการหายใจก็คนไข้หายใจไม่ไหวก็เสียชีวิตได้เหมือนกัน
1: ผมจำได้อย่างเคสก่อนหน้านี้ที่มีเน็ตไอดอลคนหนึ่งอ่ะที่ถูกให้กินเหล้า
0: ใช่นั่นแหละครับ
1: กินเหล้าแล้วก็เสีย

0: ชีวิตอันนั้นเกิดจาก
1: ก็คือเขากินแอลกอฮอล์คือเหมือนเป็นกินเหล้าแล้วได้ทำงานของเขาใช่ไหมครับแล้วมีเคสนั้นในบ้านสุดท้ายแล้วมีการตรวจเอาผลเลือดของหรือผลเลือดผลปัสสาวะไปตรวจดูครับเพราะว่าตัวแอลกอฮอล์ในร่างกายเขาสูงมากๆเลยสูงถึงขั้นระดับที่ทำให้เสียชีวิตได้ครับผม
0: เพราะฉะนั้นถ้าดื่มเยอะเกินไปทีเดียวเพียวๆเนี่ยก็หนักไม่ได้เหมือนกันคราวนี้เวลาคนที่ติดเหล้าหนักๆครับแล้วต้องการจะเลิกมันวิธีเป็นยังไงบ้างต่างกับการเลิกยาเสพติดไหมครับ
1: ผมว่าการวิธีการเลิกเหล้าไม่ต่างกันเพราะว่ามันเป็นสารที่จริงที่คิดว่าเหล้าก็เป็นสารเสพติดได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ากินแล้วมันติดได้กินแล้วมันเพิ่มความสุขได้แต่เหมือนฝากไว้เลยครับว่าถ้าต้องการเลิกเหล้าหรือเลิกสารเสพติดแนะนำว่าต้องไปเลิกภายใต้บุคลากรทางการแพทย์เพราะว่าการเลิกเหล้าเนี่ยเลิกทันทีหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าการถอนเหล้าถอนยาพวกนี้ครับมันมีเอฟเฟกต์ค่อนข้างน่ากลัวครับผมคุณเคยเจอคนไข้ที่แบบขาดเหล้าไหมมีอาการรุนแรงต้นยังไงใช่เนี่ยครับ
0: มันเห็นว่าจะสั่น
1: ใช่เขาบอกว่าถ้าแค่เลิกเหล้าทันทีหรือว่าลดปริมาณจากเดิมเคยดื่ม 2-3 ขวดลดลงเหมือน1ขวดร่างกายรู้สึกผิดปกติแล้วอาการเริ่มแรกเกิดที่6ชั่วโมงหลังจากที่หยุดเหล้าหรือถอนเหล้าหรือลดปริมาณของการกินเหล้าลงจะมีการมือสั่นกระวนกระวายอยู่ไม่สุขผิดปกติได้แต่อาการที่น่ากลัวต่อมาครับมันมีผลต่อระบบประสาทเหล้าเนี่ยทำให้กดระบบประสาทถูกไหมครับพอมันถอนออกไปไม่มีตัวกดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามขึ้นมาคนไข้จะมีการชักผิดปกติแล้วพอชักก็เสียชีวิตได้ครับนี่ฝากไว้เพราะว่าถ้าเราหักดิบต้องการถอนเหล้าเลิกเหล้าทันทีเลิกเองที่บ้านอยู่คนเดียวไม่มีคนดูถ้าเรามีอาการผิดปกติอย่างเงี้ยเกิดขึ้นค่อนข้างอันตรายครับผม
0: อาจารย์ครับทุกวันนี้แอลกอฮอล์ที่มันอยู่ในสากลโลกนี้เราเห็นกินกันนะฮะมันก็จะมีวิสกี้ใช่ไหมฮะมันก็จะมีไวน์
1: ครับผม
0: มีพวกแบบเบียร์เอา3อย่างนี้ก็ได้ที่หลักๆเนี่ยต่างกันไหมอันไหนที่จะว่าอันไหนที่อันตรายน้อยสุดมีไหมหรือว่าเป็นเหมือนกัน
1: ผมว่าไม่มีอันไหนอันตรายเยอะอันตรายน้อยสุดแต่ว่ามันขึ้นอย่างที่คุณแคนบอกมาคือเป็นดีกรีของตัวแอลกอฮอล์ครับผมก็อย่างตัววิสกี้จะมีแบบเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่ค่อนเข้มข้นกว่ากี่เปอร์เซ็นต์พวกนี้มากกว่าถามว่าการกินเหล้าที่เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์37ดีกรี40ดีกรีพวกนี้ครับ
0: เหล้าขาวไทย
1: เหล้าขาวไทยปกตินี่นะครับถ้ากินปริมาณที่เยอะมากๆก็มีโอกาสการกดสมองเหมือนการกินวิสกี้แค่แก้วเดียว2แก้วก็ได้เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณแล้วก็ขึ้นอยู่ความเข้มข้นในการเกิดเรื่องกับคนไข้ได้ครับ
0: ครับมันเคยมีข่าวหรือว่ามีกระแสมาว่าสมมติวันนึงเนี่ยเรากินไวน์วันละแก้ว2แก้วทุกวันมันเป็นผลดีกับร่างกายจริงไหม
1: มีการศึกษาที่จริงๆครับว่าการกินไวน์ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของหัวใจได้ดีขึ้นแต่ต้องกินอย่างแบบไม่ได้กินเยอะมากทันทีแล้วก็ต้องตรวจสุขภาพอย่างอื่นร่วมด้วย
0: มันช่วยยังไงครับ
1: ก็คือมันช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในหัวใจที่เพิ่มมาก
0: แล้วปกติเลือดมันไหลไม่ดีเหรอ
1: ไหลดีครับแต่ว่าบางทีมีโอกาสการไหลที่เกิดลิ่มเลือดอุดตันในหัวใจผิดปกติช่วงนี้ช่วยได
0: ้อ๋อเหรอครับ
1: ใช่ครับผมแต่ว่าผมว่ากินแต่พอดีอย่าไปเชื่อทฤษฎีมากก็คือมีวิธีการอื่นในการเพิ่มการไหลเวียนของหลอดเลือดหัวใจได้อีกครับผม
0: อย่างเช่นอะไรฮะ
1: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายช่วยได้
1: ใช่กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายผมว่าช่วยได้ครับผม
0: เพราะว่า2แก้วของเราไม่เท่ากัน
1: ใช่ใช่แต่บางที2แก้วแล้วติดด้วยหรือเปล่า
0: สองแก้วเราไม่อยู่มันเพลิน2แก้วเปลี่ยนเป็น2ขวดอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือเรื่องของเราเป็นหนึ่งในยาเสพติดเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับผม
0: นะครับมาดูที่เจาะลึกยาบ้ากันหน่อยยาบ้าทุกวันนี้คุณผู้ชมคิดว่าราคาเท่าไหร่ฮะปรากฏว่าตกใจมากนะยาบ้าราคา 8-10 บาทมันถูกขนาดนี้เลยอ่ะมันไม่ได้บ่งบอกถึงเศรษฐกิจดีนะของราคาถูกโดยเฉพาะยาบ้านะครับเมื่อราคายาบ้าในประเทศเพื่อนบ้านถูกนะครับเหลือเพียงเม็ดละ 8-10 บาทส่งผลให้การลักลอบนำยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าเมืองนอกมันถูกไงเฮ้ยเอาเข้ามาขายในประเทศไทยทำกำไรสักนิดสักหน่อยเนี่ยโอ้มันก็ได้เยอะแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนติดกับสปป.ลาวนะครับก็มีทั้งช่องทางผ่านแดนที่เป็นด่านถาวรแล้วก็ช่องทางธรรมชาติเป็นจำนวนมากเครือข่ายการค้ายาเสพติดก็ปรับรูปแบบไปนะฮะจากเดิมเนี่ยเขาจะใช้เส้นทางบกเป็นหลักก็ขยายไปสู่เส้นทางน้ำนะครับนี่โดยเฉพาะแม่น้ำโขงเนี่ยลองคิดภาพตามนะว่าแม่น้ำโขงมันใหญ่ขนาดไหนนะมีเส้นทางที่ติดชายแดนเยอะมากๆนะครับกรณีการจับกุมยาบ้ากว่า 6.4 ล้านเม็ดจับได้ที่เชียงแสนเชียงรายนั่นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น 6.4 ล้านเม็ดนะฮะนอกจากนั้นมีอีกเยอะที่เราจับไม่ได้ยังมีการบริการใช้ไปรษณีย์และขนส่งเอกชน

0: ในการลำเลียงยาเสพติดนะครับรวมถึงเดี๋ยวนี้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการติดต่อซื้อขายแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทำให้ผู้ค้าและผู้ซื้อเนี่ยติดต่อกันได้โดยตรงพร้อมทั้งใช้สกุลเงินดิจิตอลคริปโตเคอเรนซีในการชำระเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจจับการปราบปรามมันยากขึ้นกว่าสมัยก่อนมากๆนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเราคุยกันไปแล้วใช่ไหมยาบ้า
1: ใช่ครับ
0: ยาบ้าว่าส่วนประกอบมันก็คือ
1: เป็นอยู่ยาอี
0: เหมือนกันคนนั้นเหมือนกัน
1: ใช่ไหมครับผม
0: ยาบ้าตอน20ปีที่แล้วกับยาบ้าตอนนี้มันเหมือนกันไหม
1: ผมว่าอาจจะมีการสกัดก็คือแต่ว่าหน้าตาปัจจุบันยังหน้าตาถ้าใครเคยเห็นในข่าวจะเม็ดสีส้
0: ม
1: ๆจะคล้ายๆกันแต่ว่าผมว่าการสกัดจากสารตั้งต้นหรือความเข้มข้นนี่เราบอกไม่ได้จริงๆว่าความเข้มข้นมันเยอะขนาดไหน
0: เราไม่รู้ว่าเขาทำมาขนาดไหน
1: ยังไงด้วย
0: ใช่ไหมครับคราวนี้การใช้ร่วมกับแอลกอฮอล์หรือสารกระตุ้นชนิดอื่นเนี่ยมันจะยิ่งส่งผลยังไงได้บ้าง
1: ใช่ครับเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาที่น่ากลัวแบบคุณแคนบอกเลยครับการใช้ยาบ้าหรือการใส่แอดออนสารกระตุ้นอื่นๆเพิ่มไปอย่างเช่นตัวคล้ายๆกับลาบูบูตัวเมื่อกี้ครับมันใส่ตัวกระตุ้นเพิ่มเอฟเฟกต์ทำให้หลอนเพิ่มมากขึ้นทำให้หลับเพิ่มมากขึ้นทำให้ซึมเพิ่มมากขึ้นหรือบางคนนะครับใช้ยาบ้าคู่กับยาไอซ์รวมกันเลยทำให้กระตุ้นหนักๆทำให้เกิดผลร้ายเพิ่มมากขึ้นได้และเร็วขึ้นได้ด้วยครับผมเพราะว่า
0: เพราะฉะนั้น
1: ความคุ้นมันเยอะ
0: ควบคู่กันไปก็ยิ่ง
1: แย่กว่าเดิม
0: ยิ่งแย่ไปอย่าง
1: ใช่ใช่ครับ
0: มีใครไหมที่เสพยาเสพติดแล้วไม่เป็นอะไร
1: ผมว่าไม่น่ามีนะครับน่าจะเกิดเอฟเฟกต์ไม่ระยะสั้นกับระยะยาว
0: ยังไงเกิดแน่นอน
1: ยังไงก็เกิดแน่นอนเพราะอยากจะให้หลีกเลี่ยงแล้วก็แบบจะฝากไว้กับเยาวชนที่มีปัญหาพวกนี้เยอะๆเลยว่าบางทีเยาวชนคิดว่ายิ่งแบบอยากลองเพื่อนตามบ้างเห็นราคาถูกหน้าตาสีสันสวยงามชื่อเท่อย่างเงี้ยครับการใช้ครั้งเดียวยังไงก็ติดได้แล้วก็มีผลต่อระยะยาวมีคนเคยพูดว่าการใช้ยาเสพติดหรือการใช้อย่างกัญชาที่คุณแคนบอกมีผลต่อ IQ ของเด็กๆทำให้ IQ เด็กต่ำลงทำให้อนาคตแบบอาจจะเก่งกล้าไม่ได้มากเป็นผู้ใหญ่ปกติได้ครับผม
0: พูดถึงบุหรี่กันหน่อยบุหรี่ก็เป็นยาเสพติดไหม
1: ใช่ครับเป็นนิโคตินเป็นกลุ่มหนึ่งของยาเสพติดเหมือนกัน
0: นิโคตินนี่ทำให้เกิดอะไรขึ้น
1: ทำให้รู้สึกว่าติดรู้สึกความอยากรู้สึกว่าช่วยรีแลกซ์ได้เหมือนกันแต่ที่น่ากลัวตอนนี้ที่ออกข่าวคือเป็นตัวบุหรี่ไฟฟ้า
0: ครับ
1: ที่แล้วกลุ่มที่ผู้ค้าชอบมากๆคือกลุ่มเด็กเยาวชนนี่เลยครับเขาได้ทำตัวบุหรี่ไฟฟ้ามาหน้าตาต่างๆแบบเป็นรูปสัตว์รูปผลิตภัณฑ์ต่างๆทำให้เด็กเข้าถึงได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นและบางทีไปถามคนอายุเยอะๆเขายังไม่รู้ว่าไอ้ที่เด็กใช้กันไอ้ที่ดูดๆเป็นลูกการ์ตูนพวกนี้ครับคืออะไร
0: บุหรี่ไฟฟ้า
1: เขาคิดว่าจะเป็นแบบขนมฝรั่งหรือเปล่าก็เลยให้ใช้กันที่จริงแล้วมันคือบุหรี่ไฟฟ้าครับผมติดอันตรายมีผลต่อสมองมีผลต่อปอดด้วยครับผม
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่น่ากลัวนะครับซึ่งประเทศไทยผิดกฎหมายนะ
1: ใช่ครับผิดกฎหมาย
0: ผิดกฎหมายเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะ
1: ปราบปรามอย่างหนักเลยนะคะเห็นเขาเห็นใครตำรวจเห็นใครปุ๊บจับแล้วปรับได้เลยนะคุณแคน
0: โอเคนะครับมีเต็มประเทศตอนนี้โอเคคราวนี้พูดถึงอีกอย่างนึงก่อนที่จะหมดชั่วโมงวันนี้นะครับผมได้ยินคำว่าเฟนทานิลเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันมีมาตรการหึ่มๆกับทางโดนัลด์ทรัมป์นะครับคือสหรัฐเนี่ยออกคำสั่งเพิ่มอัตราภาษีศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นอีก 10% โดยกล่าวหาว่ารัฐบาลปักกิ่งล้มเหลวในการหยุดไม่ให้สารตั้งต้นในการผลิตยาเฟนทานิลซึ่งเป็นกลุ่มโอปิออยด์ฤทธิ์แรงสู่ถูกส่งออกนอกประเทศนะครับรัฐบาลเนี่ยยังกล่าวหาว่าแคนาดากับเม็กซิโกล้มเหลวในการป้องกันแก้อาชญากรรมไม่ให้ลักลอบขนเฟนทานิลเข้าสู่สหรัฐคือเขาค่อนข้างมีความซีเรียสกับคำว่าเฟนทานิลมากๆแค่อยากรู้ว่าเฟนทานิลเนี่ยมันคืออะไรมันเกี่ยวกับสิ่งที่เราพูดคุยกันมาตั้งแต่ต้นหรือเปล่าครับ
1: ได้ครับก็แบบที่พูดมาตั้งแต่ต้นคือสารเสพติดแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มกระตุ้นกับกลุ่มกดประสาทกลุ่มเฟนตานิลหรือเฟนตานิลเนี่ยครับเป็นกลุ่มกดประสาทก
0: ็คือฝั่งเฮโรอีน
1: เป็นกลุ่มเดียวกันเลยครับเป็นอนุพันธ์เหมือนเฮโรอีนแต่ที่น่ากลัวกว่าเมอร์ฟีนคือมันแรงมากๆกลุ่มตัวเฟนตานิลเนี่ยครับมันค่อนข้างแรง
0: ครับ
1: คือเขาบอกว่าปกติแล้วเฟนตานิลเนี่ยมีใช้ในโรงพยาบาลนะครับสามารถฉีดได้ใช้มีแผ่นแปะเฟนตานิลด้วยในคนไข้ที่เป็นคนไข้ระยะสุดท้ายที่เป็นมะเร็ง
0: แปะแล้วหายปวดด้วยนะ
1: ใช่ๆครับมันจะค่อยๆปล่อยสารเฟนตานิลขึ้นมาเพื่อลดอาการเจ็บปวดได
0: ้โอ้
1: ใช่มีการดูดซึมได้เหมือนกันแต่ข้อเสียของเฟนตานิลเนี่ยพอใช้ไปเยอะๆมันติดได้และในการใช้โดสที่ปกติไม่ได้เยอะมากถ้าใช้โดยไม่อยู่ภายใต้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเกิดเรื่องได้สามารถกดสมองกดการหายใจแล้วคนไข้หายใจไม่ได้แล้วก็เสียชีวิตได้เหมือนกันครับ
0: โอเคอ
1: ย่างเช่นที่อเมริกาเนี่ยมีการระบาดมากทั้งเฮโรอีนทั้งเฟนตานิลระบาดค่อนข้างเยอะเลยครับผม
0: ครับเพราะฉะนั้นเฟนตานิลเนี่ยทางการแพทย์ใช้ได้
1: ใช้ได้ในโรงพยาบาล
0: ใน

0: ไว้ในโรงพยาบาล
1: แต่ถ้าเกิดไปด้านนอกนี่ถือว่าแรงมาก
0: ใช่ค่อนข้างแรงมากๆแล้วก
1: ็แรงกว่าเฮโรอีนไหม
0: แรงกว่าเฮโรอีนหรือเปล่าแรงกว่ามอร์ฟีนด้วยครับแบบเหมือนพี่คนเปรียบเทียบนะครับว่ากินโดสที่กินปริมาณที่เท่ากันอ่ะตัวเฟนตานิลเนี่ยออกฤทธิ์แรงกว่ามอร์ฟีน100เท่าเลย
1: โ
0: อ้น่ากลัว
1: เพราะฉะนั้นเฟนตานิลนี่คือสิ่งที่อันตรายเหมือนกัน
0: ใช่ครับผม
1: โอเคครับวันนี้น่าจะรู้จักกับยาเสพติดเยอะขึ้นมากๆรวมถึงตัวผมด้วยนะครับยาเสพติดอย่าไปลองลองเสร็จปุ๊บใครที่คิดว่ามั่นตัวเองไม่เป็นไรหรอกเห็นโดนทุกคนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอจะเลิกมันลำบากจริงๆแล้วก็ร่างกายมันเพี้ยนไปแล้วอ่ะมันก็จะยิ่งส่งผลกระทบอย่างที่เห็นข่าวกันทุกวันบางทีไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ตัวเองครับแต่ว่าคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องบางทีพอมันหลอนไปแล้วเนี่ยมันสามารถทำลายครอบครัวได้จริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เติมมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: คุยสนุกมากเดี๋ยวรอบหน้าเรื่องพิษเนาะพิษงูพิษแมงมุมอะไรอยากรู้มากเลยเดี๋ยวอยากคุยอีกนะครับวันนี้ประมาณนี้ก่อนหมดเวลาแล้วฮะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณแม
1: ่สวัสดีค่ะ
0: น้องชื่ออะไรคะ
1: น้องชื่อลินสุขใจค่ะ
0: อายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: อายุ2เดือนค่ะ
0: ทราบไหมคะวันนี้น้องได้รับวัคซีนอะไรบ้าง
1: ทราบค่ะวัคซีนรวม1เข็มค่ะและวัคซีนกิน2ตัวค่ะ
0: ถูกต้องค่ะวัคซีนรวมที่น้องได้นะคะจะมี5โรคโรคคอตีบไอกรนบัดทะยักตับอักเสบบีเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดฮิปส่วนวัคซีนกิน2ตัวน้องจะได้ป้องกันโปลิโอแล้วก็ป้องกันท้องร่วงนะคะ
1: ค่ะคุณพยาบาล
0: ค่ะคุณแม่เดี๋ยวจัดท่าน้องก่อนฉีดวัคซีนนะคะคุณแม่อุ้มน้องศีรษะสูงเหมือนท่ากินนมแบบนี้เนาะแล้วก็ใช้มือข้างนี้นะคะกอดแขนน้องไว้เดี๋ยวเวลาลูกฉีดยาลูกจะดิ้นนะคุณแม่ส่วนมืออีกข้างนึงคุณแม่จับขาข้างที่ไม่ได้ฉีดนะคะส่วนขาข้างที่ฉีดเนี่ยเดี๋ยวพยาบาลจะช่วยจับค่ะ

็ดสำลีแอลกอฮอล์ตรงตำแหน่งที่ฉีดนะคะจากข้างในออกข้างนอกกว้างประมาณ2นิ้วนะคะแล้วก็ทิ้งสำลีแอลกอฮอล์ค่ะขณะรอสำลีแอลกอฮอล์แห้งนะคะเราก็จะหยิบหลอดฉีดยามาตรวจสอบว่าเข็มฟิกแน่นดีหรือไม่ค่ะเอาไปนะคะหยิบสำลีแห้งเตรียมไว้ในมือข้างที่จะฉีดยาค่ะปลดออกเข็มนะคะเพื่อเตรียมที่จะฉีดยาสำหรับการวัดตำแหน่งการฉีดยาตรงบริเวณกล้ามเนื้อหน้าขาเด็กนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนโดยวัดจากบริเวณ Gator Toe Chanter of Femur มาจนถึงบริเวณ Lateral Femoral Conduit นะคะเป็น3ส่วนเท่าๆกันตำแหน่งที่เราจะฉีดยานะคะเรียกว่า Anterolateral Type ค่ะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ยึดตรึงตรงกล้ามเนื้อขาของเด็กนะคะให้ตึงโดยไม่สัมผัสบริเวณที่จะฉีดยาปักเข็ม90องศาแล้วก็ฟิกหัวเข็มให้แน่นประเมินดูว่ามีเลือดย้อนมาในเข็มหรือไม่นะคะถ้าไม่มีก็ค่อยๆดันยาจนหมดค่ะเมื่อดันยาจนหมดแล้วนะคะเราก็จะใช้สำลีแห้งวางเพื่อสต็อปบีดนะคะแล้วก็ค่อยๆถอนเข็มออกอย่างระมัดระวังค่ะปิดพลาสเตอร์นะคะให้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่เดี๋ยวรบกวนคุณแม่พาน้องนั่งสังเกตอาการด้านหน้าก่อนนะคะประมาณ30นาทีถ้าน้องมีไข้มีผื่นหรื

0: ายใจไม่สะดวกให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะแต่ถ้าน้องปกติดีคุณแม่ก็พาน้องกลับบ้านได้เลยค่ะอีกครั้งนึงน้องต้องมารับวัคซีนตอนอายุ4เดือนนะคะอันนี้พยาบาลคืนสมุดให้คุณแม่ค่ะ
1: ค่ะคุณพยาบาล
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เราเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยสมมติวันนี้เราตีไม่ดีฟิลลิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยอาจจะทิ้งก็ได้เพราะพรุ่งนี้เรามีซ้อมใหม่พอเราเป็นน็อกเกอร์เนี่ยลูกค้ารอตีกับเราอยู่นักกีฬารอซ้อมแบบฝึกนี้อยู่เราจะตีทิ้งตีขว้างไม่ได้เราต้องรีบกลับมามีสมาธิรีบกลับมาตีให้ได้ฟิลดีไม่ดีไงก็ต้องทำให้ได้ให้สำเร็จให้ได้จะทิ้งไม่ได้

0: พี่คงสวัสดีครับ
1: ยานสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวันนี้ทําอะไรกันอยู่ครับ
1: ตอนนี้กําลังทําการตีบอลให้น้องเคลื่อนที่อยู่โฟร์แฮนด์ทีนึงแบ็คแฮนด์ทีนึงใช่
0: ก็คือเป็นน็อกแบบซ้อม
1: ใช่คร
0: ับ
1: เป็นบอลใช่ครับให้น้องวอร์มเคลื่อนที่นิดนึง
0: พี่คงคือเป็นน็อกเกอร์ถูกม
1: ั้ยอ๋อตอนนี้ผมอ่ะเป็นโค้ชของสมาคมลอนเทนนิสครับแต่ด้วยวัยที่เพิ่งจบการแข่งขันมาไม่นานก็ยังสามารถเล่นได้ด้วยแล้วก็ยังน็อกนักกีฬาได้อยู่ครับ
0: การเป็นโค้ชกับการเป็นคนน็อกเป็นน็อกเกอร์มันต่าง
1: เป็นโค้ชจริงก็มีหน้าที่พัฒนานักกีฬาครับวางแผนวางโปรแกรมการพัฒนาของนักกีฬาแต่ว่าถ้าเป็นน็อกเกอร์อ่ะเราก็ต้องลงไปตีด้วยมันก็จะค่อนข้างเหนื่อยมากอาจจะเรียกว่าลงไปซ้อมได้เลยครับ
0: คือมันเป็นเรื่องฟิสิกอลที่ต้องพร้อม
1: ใช่ใช่ต้องพร้อมใช่ครับใช่
0: แต่ว่าเป็นโค้ชคืออาจจะแบบว่า
1: คอยดูเทคนิคต่างๆอะไรเงี้ยเป็นโค้ชใช
0: ่พี่โค้ชคือทำสองอันเลย
1: ใช่ครับสองอันเลยครับใช่ปัจจุบันตอนนี้ผมมีหน้าที่ช่วยซ้อมอย่างเดียวถ้าเราเป็นนักกีฬาจริงเราต้องซ้อมเพื่อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนเนี้ยให้เขาให้นักกีฬาให้นักกีฬาให้ลูกค้าอย่างเดียวตอนนี้เริ่มประมาณสัก3ปีแล้วนะครับ3ปีแล้วก็คุณพ่อเสียพอดีจากนักกีฬาก็เลยผันตัวมาเป็นโค้ชเลยดีกว่าหาเงินดีกว่าจะได้ไม่เป็นภาระครอบครัวแล้วก็เลยเริ่มมาเป็นโค้ชเริ่มมาจากเป็นผู้ช่วยโค้ชก่อนแล้วก็เริ่มมาเป็นโค้ชทีหลังครับตอนนี้ปัจจุบันก็24ก็เล่นมาก็ประมาณ16ปีแล้วครับตอนนี้หลักๆก็โค้ชเป็นหลักก่อนสมมติเราเป็นนักกีฬาใช่มั้ยก็ต้องมีการเตรียมตัวแบบต้องมีการพักผ่อนอะไรเงี้ยแต่พอเป็นโค้ชเงี้ยแข่งเสร็จผมก็สอนต่อเลยก็คือต้องเหมือนกับรายได้ก็ต้องมาก่อนอะไรเงี้ยแข่งก็ไม่ได้เตรียมตัวขนาดนั้นแต่ก็มีโอกาสได้ลงบ้างอะไรครับได้ลงบ้าง
0: อย่างวันนี้จริงๆคือผมอ่ะเคยตีเทนนิสเมื่อนานมากแล้ว
1: ครับ
0: ครั้งสุดท้ายน่าจะประมาณแบบ10ขวบ11ขวบได้ตอนประถมเคยเรียนอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: ทุกวันนี้ก็จะเป็นครั้งที่ได้กลับมา
1: ครับ
0: ลองเล่นอีกรอบนึง
1: ครับ
0: น่าจะพอได้อยู่มั้ยครับ
1: โอ้ถ้าเป็นน็อกเกอร์น่าจะยาก
0: ยาก
1: ยากมาก
0: แต่ว่าแบบอย่างน้อยลองแบบกลับมาดู
1: มีแต่น็อกเกอร์อาจจะช่วยให้พี่อัดกลับมาตีได้อย่างงี้แทนอะไรเงี้ยครับ
0: เป็นผมมาเรียนมากกว่า
1: ใช่ๆอย่างนั้นแทนอาจจะต้องมีน็อกเกอร์คอยช่วยอย่างนั้นแทน
0: โอเคได้ครับจริงๆเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอยากลองกลับมาเล่นดู
1: ครับ
0: ว่าจะได้สักเท่าไหร
1: ่โอเคได้ครับ
0: ในฐานะพี่คงเป็นน็อกเกอร์ก็ช่วยเทรนผมด้วยนะคร
1: ับ โอเคได้ครับ
0: ได้ครับโอเค
1: อ่ะ
0: วันนี้นะครับก็เป็นวันที่ผมจะได้กลับมาตีเทนนิสในรอบ15 16ปีเลยนะครับซึ่งก็จะเหมือนมาลื้อเบสิกก่อนวันนี้ซึ่งเดี๋ยวก็จะให้พี่คุงเทรนตั้งแต่ต้นเลยว่าการจะลื้อเบสิกวันนี้จะได้สักเท่าไหร่นะครับ
1: คือปกติถ้าน็อกไม่ได้อย่างเงี้ยอาจต้องโยนบอลก่อนมันทําแบบฝึกง่ายๆอ่ะได้เลยอ่ะลองต้มก่อนนะครึ่งขอดก็ได้ครับครึ่งขอดก็พี่อาจลองเล็งให้ลงสักครึ่งนึงก็ได้ครับให้ต่อเนื่องอ่ะลองดูโอเคอ่ะไม่เป็นไรครับอ่ะลองดูไปครับโอเค
0: ทำไม
1: ลองสัมผัสบอลมาใกล้ๆผมก็ได้ครับตอนนี้เราสัมผัสบอลใช่ไหมตอนโดนบอลอะทีนี้มันจะต้องโดนแล้วก็โดนแล้วมันจะต้องปัดขึ้นไปล่างเขาเรียกว่าโลว์ทูไฮครับล่างขึ้นบนอะไรแบบนี้ลองก่อนเพราะตอนนี้ของพี่อาจเป็นแบ็คแล้วฟอร์เวิร์ดอย่างเดียวเลย
0: โอเค
1: โลว์ทูไฮลองดูนะครับโอเคพร้อมนะครับโลว์ทูไฮครับล่างขึ้นบนดีขึ้นแล้วโอเคครับดีขึ้นนะโทษทีครับเย่อาจจะลดแรงนิดนึงพอเรายิ่งตีแรงโอกาสเสียจะยิ่งเยอะ
0: โอเค
1: ใช่อาจจะลดแรงนิดนึงสัก 50% ก่อนก็ได้อะไรเหล่านี้ไปครับวันนั้นก็พออ่ะแล้วค่อยๆปรับไปดีครับตีโดนกลางหน้าไม้ไว้โอเคไม่เป็นไรใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่คราวนี้ลองไปท้ายขอดเลยไหมครับ
0: ได้ครับ
1: ลองดู
0: ลองดู
1: ท้ายขอดขอดมันใหญ่ขึ้นอาจจะใส่แรงได้มากขึ้น
0: โอเคคร
1: ับ ลองดูนะครับความสูงเผื่อเน็ตก็จะต้องมากขึ้นด้วย
0: ความสูงใช่ไหมครับ
1: บอลที่ข้ามผ่านเน็ตมันนั้นนะครับโอเคนะเราลองดูนะพร้อมถอยไปอีกนิดนึงพี่ถอยไปหลังเส้นเลยนั่นแหละครับโอเคไปอึ๊บปัดเฮิบอย่าลืมนะปัดขึ้นนะปัดเฮิบแค่ดะไล่ไม้ดีละแต่พอจุดกระทบเราอ่ะอาจจะให้มันประมาณสักระยะเอวอ่ะพี่ตอนนี้หลายลูกจะติดตรงหัวไหล่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไม้ที่อัดอ่ะพี่อาจจะพยายามโลทูไฮใช่ไหมครับขึ้นจริงแต่ตอนนี้พอจุดกระทบมันสูงแล้วมันไฮไปแล้วที่เหลือจะมีแต่โลพองั้นอ่ะอาจจะเข้าหน่อยถอยหน่อยเพื่อให้จุดกระทบอยู่มันเอวเราจะได้ไล่ไม้ขึ้นได
0: ้
1: พอมันสูงปุ๊บมันไล่ไม้ขึ้นได้แล้วมันลงเดียวแล้ว
0: โอเคครับ
1: โอเคลองดูนะที่เถื่อนน่าจะโอเคละจุดกระทบประมาณเอวไว้นะครับลองดูต้องขยับขามากเพิ่มนิดนึงโอเค
0: เท่าครับ โอ้ย
1: โอเคต่อมาฮึบพร้อมต่อไปฮึบเอวไว้นะนั่นแหละนะไม่ติดเน็ตละดีละฮึบโอเคพร้อมใหม่ครับไม่เป็นไรให้บอลข้ามเน็ตก่อนนิดเดียวครับไปฮึบฮึบไปได้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: เพราะเทนนิสมันมีเรื่องการใช้ขาเยอะสมมุติว่าบอลมายากอ่ะพี่อัดสมมุติว่าเราสามารถวิ่งไปถึงบอลจนระยะที่เราตีพอดีได้ก็การบอลง่ายแต่กลับกันสมมุติเราได้บอลง่ายอย่างงี้แต่เราไม่จัดขาเราเดินๆไปสุดท้ายเอื้อมบอลง่ายก็เป็นบอลยากใช่ต่อมั้ยหรือว่า
0: ได้อยู่ครับ
1: เอากําลังมันน่ะเอามาเอ้ามาน็อกเกอร์ห้ามเหนื่อยก่อนลูกค้าฮึบต่อนะนะบอลสูงนะระวังนะจุดกระทบสูงปุ๊บระวังติดเน็ตเลยอย่าลืมล่างขึ้นบนนะเผื่อเน็ตไว้ความสูงเผื่อเน็ตบอลผ่านเน็ตสูงนิดนึงโอเคอึ๊บสักเมตร2เมตรได้เลยไม่เป็นไร
0: เข้าไปแป๊บน
1: ึงโอเคพักก่อนแล้วแต่เป็นน็อกเกอร์นี่พักก่อนไม่ได้นะเหนื่อยมั้งครับ
0: เนี่ยสนุกดีครับ
1: สนุกดีใช่มั้ยครับ
0: เหมือนแบบรีมายความรู้สึกไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว
1: โอ้แต่ตีใช้ได้นะนี่ไม่ได้ตีตั้งนานนี่ตีได้หน่อยถือว่าดีนะครับถือว่าดีถ้ายิ่งโตต่อเนื่องอย่างเงี้ยก็ยิ่งเหนื่อยใช่ถ้าสมมติเราเป็นน็อกเกอร์ที่ไม่ดีอย่างเงี้ยตีสักเสียเร็วก็อาจจะไม่เหนื่อยเดินเก็บบอลแทนอะไรเงี้ยอันนี้เราต่อนั่งใช่มั้ยสักแบบ5บอลเสีย10บอลเสียก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับใช่ใช้ได
0: ้ก็เมื่อกี้เราซ้อมแบบบิกินเนอร์สปีด
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ เบาๆก็
1: ผมก็พยายามคอนโทรลบอลให้พี่อัดไม่ไกลมากไม่สูงมากไม่ต่ำมากอะไรเงี้ย
0: ก็พอ
1: สปีดบอลก็จะช้าหน่อยใช่
0: แล้วต่อไปเราควรแบบลองสปีดเร็วขึ้นหรือว่า
1: ต่อไปลองดูก็ได้ครับเผื่อเจอลูกค้าตีแรงหรือว่าถ้านักกีฬาเนี่ยก็ต้องเจอสปีดหนักอยู่แล้วเพราะแข็งแรงขึ้นอ่ะพร้อมนะครับอัพลองดูนะฮึบคอนโทรลได้ตรงผมนะลองดู
0: โอ้โอ
1: ้ถ้าเจอบอลแรงเราอาจจะลดแบ็คสวิงได้แบ็คสวิงคือการเงยไปด้านหลังใช่ไหมครับพอบอลมันเร็วอย่างเงี้ยถ้าเราเงยไปด้านหลังด้วยบอลสปีดที่เหมือนตอนแรกเราจะกระทบหน้าตัวได้แต่พอบอลมันเร็วปุ๊บอาจต้องเหลือแค่ช็อตแบ็คสวิงหรือว่าแค่ครึ่งหนึ่งก็พอ
0: โอเคครับ
1: รักใช้แรงผมเอาต้องใช้แรงผมเอาลองดูคิดเราเป็นกระจกสะท้อนนะครับบอลแรงมาเหมือนกำแพงเด้งกลับเร็วอะไรอย่างเงี้ยลองดูไปครับเงื้อไม่ต้องเยอะมากนะลองดูลองดูนะไปครับแล้วใช้แรงผมเอายากนิดนึงนะครับ
0: โอ้ย
1: ใหม่นะล่างขึ้นบนนะอ้าวรวนแล้วรวนแล้ว
0: ยากขึ้นเยอะเลย
1: อย่างแรกอาจจะแค่โฟกัสอย่างเดียวคือคอนแทคพอยต์จุดกระทบอ่ะให้โดนกลางหน้ามันไว้ก่อนงั้นก็ตามโดนกลางหน้ามันไว้ถ้าพี่อัดท่าดียังไงก็ตามสุดท้ายพี่อัดโดนตรงนี้บ้างนี้บ้างงั้นก็ไม่ลงโอกาสลงน้อยโดนกลางหน้ามันไว้เราเงื้อสั้นคอนแทคพอยต์กลางหน้ามันไว้ที่สำคัญคือโฟลว์ทูให้ดีตอนเก็บวงครับแค่นั้นพอคอนแทคพอยต์ให้กลางหน้ามันไว้นะครับให้บอลโดนเซ็นเตอร์ไว้แล้วโฟลว์ทูให้ดีพร้อมนะครับบอลแรงนะปึ๊บเริ่มดีขึ้นนะยังแป๊กๆอยู่เลยลองดูโอเค
0: ค่ะไม่ถูกอ่ะ
1: ปึ๊บใหม่นะครับปัดปึ๊บ
0: อ
1: ันเนี้ยบอลเบาไม่ใช่บอลแรงแล้วพี่อาจจะต้องใช้แรงตัวเองมากกว่าเดิม
0: โอเคครับ
1: เราต้องสังเกตเราเฮ้ยบอลนี้เบานะเราต้องใส่แรงเท่าไหร่บอลนี้แรงนะเราต้องใส่แรงเท่าไหร่ฮึบอันนี้บอลเบาใส่แรงตัวเองเยอะหน่อยไม่เป็นไรครับปัดขึ้นนะล่างขึ้นบนโลทูไฮโอเคบอลแรงนะพร้อมฮึบใช้แรงผมเอายากนิดนึงจริงถ้าจะเริ่มจริงอาจจะต้องเริ่มจากการแบบฟีดบอลเงี้ยผมจะต้องโยนบอลแรงให้ปึ้งต่อเนื่องให้ได้ก่อน
0: ใช่ไหมครับ
1: ฮะ
0: อันนี้มัน
1: ได้ครับไปอยู่นะ
0: ไปอยู่ครับ
1: โอเคแต่ตีเยอะขึ้นก็อาจจะเริ่มทันก็ได้ครับลองดูอัพอัพ ก้อน
0: เฮ้ยครับโหเท่าไหร่อ่ะยากน่าจะมืดซึ่งพี่คงก็บอกว่าพอเราได้อันเนี้ยถ้าเราอยากจะเล่นกับนักกีฬาเนี่ยสเต็ปต่อไปคือเราต้องลองน็อกแบบระดับที่เป็นความเร็วในการตีของนักกีฬาซึ่งอันนี้แหละครับคือจุดที่แบบโหท้อใจเลยอะว่าวันนี้อาจจะจบแค่ตรงนี้แหละต่อไปนะผมเดี๋ยวจะลองตีกับน้องเวล่ากับน้องแทนแต่ว่าเดี๋ยวให้พี่คุงสาธิตดูก่อนว่าต้องประมาณไหนนะครับเพราะเดี๋ยวจะลงสนามคนเดียว
1: ก็คือฝั่งนู้นเดี๋ยวน้องเขาจะยืน2คนนะครับตีหาผมมุมเดียวลองดูนะโต้กันเลยมาน็อก2-1ครับมาไปเรื่อยอึ๊บตรงกลางตรงกลางอึ๊บอึ๊บโอเคลองประมาณนี
0: ้โอเคครับ
1: เดี๋ยวผมลองดูให้ฟีดบอลแล้วน็อกเหมือนน็อกกับผมตอนแรกได้เลยครับโอเคนะอย่างแรกเลยอย่าติดเน็ตก่อนเราเป็นน็อกเกอร์ใช่ไงบอลต้องข้ามเน็ตไว้ก่อนพอติดเน็ตปุ๊บแต้มมันจบเลย
0: โอเคครับ
1: เราต้องให้ข้ามแล้วยังช่วยกันได้พอบอลข้ามเน็ตปุ๊บฝั่งนู้นยังพอประคับประคองกลับมาได้อยู่นั่นแหละครับให้ข้ามเน็ตไว้ก่อนครับงั้นก็แล้วแต่ข้ามเน็ตไว้ก่อนเลยครับโอเคกลับมาพร้อมตรงกลางครับอย่าดีครับพี่ให้ข้ามนั่นแหละอย่างนี้ก่อนไม่เป็นไรเนี่ยเห็นไหมพอถึงออกไงแต่ถ้าข้ามเน็ตยังต่อได้พอติดปุ๊บจบเลยยิ่งลูกค้าเนี่ยเขาต้องการความต่อเนื่องนักกีฬาต้องการความต่อเนื่องเงี้ยยังไงห้ามติดเน็ตนี่แทบห้ามติดเลยครับนั่นแหละครับเกือบติดแล้วนะเผื่อได้อีกนะเผื่อเน็ตได้อีกนะครับโอเคอันนี้เยอะไปหน่อยไม่เป็นไรฮะยังต่อได้อยู่เลยเห็นไหมขนาดออกขนาดนั้นโอเคนักกีฬาเขามีความไวอยู่แล้วครับโอเคนั่นแหละใช้ได้ไม่เป็นไรโอเคนักกีฬาเพิ่มสปีดหน่อยสินักกีฬาเพิ่มสปีดหน่อยเมื่อกี้เขายังประคองให้เราอยู่ลองดูสปีดนักกีฬาแล้วนะเริ่มหนักกันนะลองใช้แรงเขาเราจะลดแรงเราได้พอบอลเริ่มหนักใช้แรงเขาเอาแล้วเราคอนโทรลหน้าไม้ให้ดีอย่างเดียวคอนโทรลหน้าไม้ให้ดีตามมองบอลไม่เป็นไรตามมองไว้อย่างไรก็ตั้งแต่บนกลางหน้าไม้ไว้กลางหน้าไม้โอเคนั่นแหละจะใช้แรงเขาเอาแบ็กสวิงไม่ต้องเยอะอ๊บไล่หน่อยน้องดีครับเวล่าโอเคใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู
0: ่เราก็ได้ลองตีกับทั้งแทนและเวล่าอะไรเงี้ยซึ่งในหัวเราก็คิดว่าตีให้ข้ามเน็ตพอแค่นั้นซึ่งพี่คงก็บอกว่าแค่นั้นพอเพราะว่าสิ่งสำคัญสำหรับการเป็นน็อกเกอร์คือถ้าเราติดเน็ตลูกมันจบมันไม่ต่อเนื่องแต่ถ้าเราตีข้ามเน็ตไปอย่างน้อยมันมีโอกาสที่เขาจะสามารถโต้กลับมาได้และตัวเราเองก็จะสามารถโต้กลับไปได้อีกมันจะทำให้ลูกมันไม่ตายเป็นสิ่งที่แบบโอเคผมก็คิดในหัวอย่างเดียวตอนที่เราน็อกให้กับนักกีฬาน้องแทนกับเบลล่าว่าแบบเฮ้ยเราแค่ต้องตีให้ข้ามที่สุดอะไรเงี้ยพยายามเอาสิ่งที่พี่คงแนะนำมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมาใช้ซึ่งก็ถือว่าทำได้โอเคนะสำหรับตัวเองก็คิดว่าเกินคาดคิดว่าจะแบบตีลูกนึงก็เสียแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ดีกว่าที่เราคิดไว้พอน็อกให้เวลากับแทนเสร็จก็คือเล่นเกมก็เป็นกติกาที่เรียกว่าซูเปอร์ไทเบรกซึ่งก็เป็นกติกาที่เล่นกัน10ลูกผัดกันเสิร์ฟทีมละ2ลูกวนกันไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราได้น็อกกับน้องๆเมื่อกี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเล่นคู่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะคู่กับพี่คุงเจอกับน้องแทนแล้วก็เวลา10แต้มเราจะเล่นกันแบบซุปเปอร์ไทเบรกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเป็นตัวถ่วงพี่คุงขนาดไหนนะครับ

ม้มีรูโอเคดีครับดีครับเนี่ยให้ลงก่อนให้ลงก่อนแต่ธรรมชาติอะฝั่งเสิร์ฟจะได้แต้มอยู่แล้วคนบุกก่อน

0: คไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรนั่นแหละไปเรื่อยอ่ะต่อไปเป็นอ่ะเสิร์ฟละ
1: เสิร์ฟฝั่งนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เสิร์ฟก็เสิร์ฟเฉียงลูก
0: ได้2ลูกเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมครับพี่อาร์ตนั่นแหละเยี่ยมเยี่ยมไม่เสียเลยเยี่ยมอ่ะเล็งเซนเตอร์ก่อนได้พี่เซนเตอร์ก่อนให้ลงก่อน

0: พี่อันยืนหลังก่อนนะพี่อันเปลี่ยนฝั่งครับผมเสิร์ฟละเอาตีต่อเนื่องก่อนนะขอบคุณพี่อันถ้าเลสอย่างเงี้ยเสิร์ฟใหม
1: ่เสิร์ฟใหม่
0: ใช่ครับใช่เยี่ยมเลยพี่อาร์ตโอ้โหสวยครับสวยเลยเยี่ยมฝั่งนี้นำฮะอ่ะสีสูสีนะพี่มาฝั่งเขาเสิร์ฟครับฟอลอ่ะเขาต้องเสิร์ฟให้ลงช่องนี้อย่างเดียวเมื่อกี้ถ้าที่ผมมองคือออกข้างนี้ครับ

0: ต้องหยาดต้น
1: อันนี้แล้วพี่น่ะดีละลุยต่อลุยต่อพอดีครับอ่ะพี่อาเสิร์ฟเลยเยี่ยมพี่อาอุ้ยเสิร์ฟดีนะเมื่อกี้เสิร์ฟแรงใช่ไหมเยี่ยมเลยพี่เยี่ยมเลยเยี่ยมพี่อาร์ตโอ้เสิร์ฟดีนะเนี่ยโอ้โหพอเราเสิร์ฟปุ๊บโอกาสได้แต้มไม่เยอะยิ่งถ้าเป็นเกมอ่ะจะยากมากแต่ว่าโอกาสในแต้มทุบเปอร์ไทเบรกมีโอกาสพลิกหันได้อยู่ใช้แรงเขาก็ได้ครับเวลารีเทิร์นไม่เป็นไรใช้ได้อยู่ก้าวห้าฝั่งไหนหน้าฝั่งนี้โอเค
2: ได้2แต้มติดถึงจะนับเป็น1
1: ไม่ครับได้แต้มนับได้เลยครับโอเคขอบคุณครับ
2: ขอบคุณนะครับสำหรับซูเปอร์ไทเบรกเอาจริงป่ะความรู้สึกแรกคืออยากเล่นอีกเกมติดลมแล้วสนุกมากรู้สึกว่าแบบความรู้สึกที่เคยเล่นเมื่อก่อนมันแบบกลับมาอะไรเงี้ย
1: แต่พี่อัดถือว่าทำได้ดีนะทำแต้มเยอะกว่าผมเลยซ้ำผมนี่ทำเสียแต้มอย่างเยอะเลยเมื่อกี้ได้เลย
2: เป็นไงครับแทนกับเวลาง
3: งนะอยู่ดีพี่ก็เสิร์ฟดีเสิร์ฟแรง
1: ตอนซ้อมเบาใช่ไหม
2: เขาเรียกว่าผีเข้าผีออกขอบคุณมากเลยวันนี้สนุกมากนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ
1: ขอบคุณมากครับแทนขอบคุณมากครับก็คือคิดว่าน่าต้องตีให้มากขึ้นต้องคอนโทรลบอลให้ได้มากขึ้นเพราะว่าอย่างพอเจอสปินหนักอ่ะก็จะไม่ได้แล้วพอเป็นน็อกเกอร์ในกีฬาเราต้องถ้าจะเป็นนักกีฬามาก่อนเลยเราถึงจะควบคุมบอลเขาได้คิดว่าจะต้องตีมากกว่านี้อะไรเงี้ย
2: ซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเกมที่แบบผมสนุกมากเพราะว่าผมได้เล่นคู่กับพี่คุงแล้วก็เจอกับน้องนักกีฬาแทนกับเวลาคู่กันตอนแรกเราก็กังวลมากเลยว่าเราจะตีได้สักลูกไหมอะไรเงี้ยเรากลัวว่าแบบเข้าเกมแล้วก็คงเป็นแบบยืนนิ่งแล้วก็ทำเสียไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคงแบบไม่น่าจะทำอะไรได้แต่ว่าพอถึงเวลาจริงแล้วเฮ้ยมันสนุกกว่าที่คิดอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบน้องๆเขาก็พยายามช่วยให้เราแบบมีโอกาสได้ตีอย่างน้อยแบบได้โต้กลับไปบ้างอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เกมมันไม่เครียดมากแล้วมันก็รู้สึกตัวเราเองก็สนุกอะไรเงี้ย
4: สวัสดีครับชื่อแทนครับตอนนี้กำลังซ้อมอยู่ที่สมาคมที่นี่กำลังแข่งขันในระดับทั่วโลกแล้วก็แบบเก็บแต้มเก็บคะแนนไว้เพื่อที่จะได้ไปในระดับอาชีพครับ
5: สวัสดีค่ะชื่อว่าเวียร่าค่ะตอนนี้ก็ซ้อมอยู่กับแทนที่เดียวกันค่ะแล้วก็แข่งระดับเดียวกันเหมือนกันค่ะ
4: สำหรับแทนเลยนะครับแทนเคยสอนน้องชายตัวเองแล้วก็แบบเคยใช้ความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยส่งให้น้องชายก็แบบเป็นความรู้เดียวกับที่น็อกเกอร์เคยให้เรามาเหมือนกันนะครับก็คือส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะมันเป็นแบบความรู้เดียวกันอย่างเงี้ยครับ
5: เหมือนได้เรียนรู้กับการแบบแก้ปัญหาค่ะก็คือเหมือนเราไปน็อกให้ใครเราก็ต้องพยายามแบบเห็นปัญหาของเขาแล้วก็แก้ให้เขาก็ได้เอาสกิลเนี้ยมาใช้เมื่อแบบตัวเองกลับมาเล่นอาชีพ
1: สมมติเรามีกลุ่มนึงใช่ไหมครับมีนักกีฬา2คนอย่างเงี้ยถ้านักกีฬาคนนึงเป็นน็อกเกอร์อย่างเงี้ยก็ต้องป้อนบอลให้คนนึงเท่ากับว่าอีกคนนึงก็จะไม่ได้ซ้อมแต่ว่าถ้าสมมติมีน็อกเกอร์ส่วนตัวเลยก็จะได้ซ้อมเต็มที่เลยแต่ว่าถ้าไม่มีน็อกเกอร์เนี่ยก็ต้องแบ่งกันซ้อมคนละชั่วโมงอีกคนนึงควบคุมให้คนนึงเป็นคนซ้อมอะไรเงี้ยครับโค้ชก็คือคนที่คอยวางแผนการฝึกซ้อมคอยแก้ไขข้อผิดพลาดพัฒนานักกีฬาใช่ไหมครับแต่น็อกเกอร์เนี่ยส่วนใหญ่ผมคิดว่าเป็นคนที่ตีตามช็อตที่เขาต้องการให้ได้เรามีหน้าที่ป้อนช็อตหรือป้อนแบบฝึกที่นักกีฬาต้องการฝึกในแบบนั้นให้ได้นักกีฬาต้องการฝึกบอลสูงเราก็ต้องตีให้ได้นักกีฬาต้องการวิ่งไปตีทางนี้เราก็ต้องคอนโทรลมาให้ได้เรามีหน้าที่ควบคุมบอลให้ตามแบบฝึกให้ได้อะไรอย่างเงี้ยคร
5: ับ ก็คือส่วนมากก็จะเป็นเหมือนได้ซ้อมแบบเทคนิคหรือว่าการตีอะไรแบบนี้ค่ะได้ฝึกความเร็วแบบอีกระดับนึงก็ถือว่าแบบเป็นการพัฒนาสกิลค่ะ
4: ได้เก่งขึ้นแบบเป็นกลุ่มอ่ะครับว่ามีเพื่อนๆอยู่ในอคาเดมี่ด้วยกันแล้วก็แบบซ้อมด้วยกันตีด้วยกันอย่างเงี้ยก็แบบได้เห็นความพัฒนาของเพื่อนกับตัวเองขึ้นไปด้วยกันเรื่อยๆครับสําหรับแทนว่าจําเป็นค่อนข้างเพียงพอสมควรครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีน็อกเกอร์เนี่ยคนที่แบบอยากเล่นตั้งแต่เด็กเงี้ยครับเขาก็ไม่รู้ว่าจะตีกับใครอะไรยังไงถ้าเกิดมีน็อกเกอร์ก็คือเขาแบบเหมือนยื่นมือเข้าไปช่วยแล้วอันนี้ไงมาตีกับผมสิแล้วแบบมันจะได้แบบเก่งไวขึ้นอย่างเงี้ย
5: ส่วนมากน็อกเกอร์ก็จะเป็นคนที่แบบฝีมือดีกว่าถ้าเราได้ซ้อมกับคนที่ฝีมือดีเราก็จะแบบพัฒนาขึ้นไปด้วยค่ะ
1: ถ้าเป็นอาชีพอ่ะจะไม่ค่อยมีหรอกครับใช่เพราะว่าถ้าเป็นระดับโลกอาจผมคิดว่าคุยว่ามีแต่ว่าถ้าเป็นไทยอ่ะอาจจะไม่ได้งบสูงขนาดที่จะมีน็อกเกอร์มีทีมงานแบบครบสำหรับนักกีฬาคนๆนึงเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคู่ซ้อมมากกว่าสมมุตินักกีฬาคนนี้นักกีฬา A นักกีฬา B

0: ก็โค้ชเดียวกันก็อาจจะซ้อมด้วยกันเลยช่วยๆกันซ้อมใช่จะไม่ถึงกับแบบว่าจะมีน็อกเกอร์ส่วนตัวเลยจะไม่ค่อยมีพอเราเป็นน็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องเอาลูกค้าหรือว่านักกีฬาหลักใช่มั้ยครับสมมุติว่าเราเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยสมมุติวันนี้เราตีไม่ดีฟีลลิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยอาจจะทิ้งก็ได้เพราะพรุ่งนี้เรามีซ้อมใหม่พอเราเป็นน็อกเกอร์เนี่ยถ้าเราตีไม่ดีอ่ะเราตีมีลูก2ลูกเราต้องรีบเปลี่ยนแล้วเพราะว่าลูกค้ารอตีกับเราอยู่นักกีฬารอซ้อมแบบฝึกนี้อยู่เราจะตีทิ้งตีขว้างไม่ได้เราต้องรีบกลับมามีสมาธิรีบกลับมาตีให้ได้ฟีลดีไม่ดีไงก็ต้องทําให้ได้ให้สําเร็จให้ได้จะทิ้งไม่ได้จะมีความกดดันอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมุติเราทําได้ไม่ดีอ่ะวันพรุ่งนี้เขาจะไม่จ้างเราก็ได้นะนักกีฬาไม่เกี่ยวนักกีฬาพรุ่งนี้ก็มาซ้อมต่อเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ
1: เป้าหมายภายในสิ้นปีนี้ของแทนก็คืออยากได้แต้มของอาชีพคือเริ่มแข่งแล้วครับเริ่มแข่งอาชีพแล้วแต่ว่าคือยังไม่สามารถเก็บแต้มได้ว่าแต่รอบมันก็ยากต้องเก็บประสบการณ์ไปก่อนเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยแบบสร้างแผนต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าสิ้นปีนี้คือแต้มอาชีพครับ
2: มีความฝันที่แบบอยากเป็นนักกีฬาระดับโลกแต่ว่าตอนนี้ก็แบบตั้งเป้าหมายไว้ให้แบบใกล้ตัวเองก่อนก็คืออยากติดทีมชาติภายในปีหน้า
3: วันนี้ยิ่งได้เล่นถึงแม้ว่าตอนโต้กันไปโต้กันมาอะไรเงี้ยผมจะทําเสียเยอะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าแบบการเล่นกับน้องๆแล้วก็เล่นกับพี่คงแบบวันนี้คือสนุกมากคือทุกคนใจดีคือผมว่าสุดท้ายแล้วการเล่นกีฬามันไม่ใช่แค่เราอยากเอาชนะแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าผมมาที่เนี่ยผมเจอคนที่เขาแบบโอเพ่นไมด์ได้ที่เขาแบบใจดีที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยทำให้เราเจอมิตรภาพใหม่ๆเราเองก็ได้รู้จักบทบาทของการเป็นน็อกเกอร์ได้เห็นความสำคัญของหน้าที่ตรงนี้ของอาชีพตรงนี้ที่มีอยู่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเป็นอีกวันที่รู้สึกว่าแฮปปี้กับการได้มาตีเทนนิสมากๆนะครับแล้วก็ใครที่ดูอยู่ก็อยากลองหรือว่าเคยลองแล้วไม่ได้ตีนานแล้วนะครับก็ลุกไปที่สนามเลยครับแล้วก็ไปเล่นเทนนิสกัน

0: วัสดีค่ะหมอชื่อหมอพิงกี้นะคะจะขอมาดูแลทุกท่านเรื่องอาหารในซีรีส์กินบำรุงตา
1: วันนี้เราจะมาทำเมนูกุ้งย่างพริกหวานสลัดกรอบกันเป็นไดเอทฟู้ดซึ่งประกอบด้วยผักผลไม้จำนวนมากแต่จะดีต่อตาอย่างไรนั้นเราไปดูวิธีทำกันก่อนเลยค่ะ

เสร็จแล้วค่ะกับเมนูกุ้งย่างพริกหวานสลัดกรอบเมนูนี้นอกจากจะดีในเรื่องการควบคุมน้ำหนักแล้วยังดีต่อคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานอีกด้วยเพราะโรคแทรกซ้อนที่พบบ่อยในคนที่เป็นโรคเบาหวานก็คือเบาหวานขึ้นตาโรคเบาหวานขึ้นตาคือเลือดโรคเบาหวานขึ้นตาผู้ป่วยที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ดีจะทำให้เส้นเลือดขนาดเล็กมีรูรั่วทำให้เกิดจุดเลือดออกบนจอประสาทตาในระยะแรกของโรคที่น่ากลัวคือจะไม่มีอาการแต่จะเริ่มมีอาการเมื่อมีวุ้นในลูกตามีเลือดออกมีความบวมหรือมีจอประสาทตาฉีกขาดหรือหลุดลอกภาพที่คนไข้เห็นก็คือจะเห็นเป็นเหมือนหมอกควันหรือความชัดลดลงส่วนความรุนแรงของโรคนั้นบางคนก็รุนแรงมากถึงขนาดตาบอดเลยนะคะวิธีการป้องกันเบาหวานขึ้นตาก็คือเลือกวัตถุดิบที่มีดัชนีค่าน้ำตาลต่ำกินแป้งลดน้ำตาลให้น้อยที่สุดแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ยังต้องรับประทานยาเบาหวานอย่างต่อเนื่องและทำตามที่คุณหมอสั่งอย่างเคร่งครัดวันนี้เสร็จแล้วขอบอกไปทานกุ๊กเมนขอโทษค่ะแป๊บๆนะคะแป๊บนะคะขอโทษทีนะคะเดี๋ยวบอกเขาบอกอีกทีเอาล่ะจบรายการแล้วเดี๋ยวหมอขออนุญาตไปทานกุ้งย่างพริกหวานสลัดกรอบ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ศิริราชเดอะไลฟ์วันนี้นำเสนอเรื่องราวของผู้ป่วย3โรค3อาการทั้งโรคที่เกิดจากการเจ็บป่วยการใช้งานและจากอุบัติเหตุซึ่งเรื่องแรกเป็นอุทาหรณ์สำหรับใครก็ตามที่คิดว่าการคาดเข็มขัดนิรภัยเป็นเรื่องไม่จำเป็นจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมเลยครับ
1: ก็ได้เดินทางไปนครปฐมก็ออกมาจากบ้านแม่ได้แป๊บนึงก็คือเราก็วิ่งเลนซ้ายกระบะเขาก็อยู่เลนขวาสวนมาป้าไม่ทันเห็นน่ะเงยหน้าขึ้นมาอีกทีก็เห็นมันพุ่งเข้ามาชนตัวป้าก็ลงไปกองอยู่ที่พื้นที่เท้าอะนะเราหายใจไม่ออกแฟนป้าเขาก็ช่วยเขย่าเขย่าเขย่าป้าก็หายใจออกหายใจออกป้าก็มาดูที่ขาขาเราหักนะเนี่ยรู้สึกตัวหมดเลยแขนก็หักอะไรอย่างเงี้ยแขนก็หักอ้าวแล้วก็ข้างนี้เอ๊ะทำไมข้างนี้ก็หักมันงอไม่ได้นะมันต้องตั้งอยู่อย่างเงี้ย
2: อย่างเคสนี้เป็นอะไรบ้างอาจารย
3: ์ก็คนไข้รายนี้ครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของคนประสบอุบัติเหตุนะครับบนท้องถนน
2: ครับ
3: ก็คือมีการนั่งอยู่ในรถแล้วก็มีการชนกันเกิดขึ้นซึ่งอุบัติเหตุลักษณะเนี้ยส่วนใหญ่มักจะมีความรุนแรงเนื่องจากความเร็วของรถนะครับและอื่นๆในรายเนี้ยก็จะมีการบาดเจ็บด้วยการหลายตำแหน่ง
2: หลายจุดมีตรงไหนบ้างครับ
3: ก็จะมีที่กระดูกซี่โครงนะครับมีการบาดเจ็บของปอด2ข้างนะครับ
2: ซี่โครง
3: ซี่โครงนะฮะ
2: ซี่โครง
3: แล้วก็มีปอดทั้งสองข้าง
2: ปอดสองข้าง
3: ครั้งแรกที่คนไข้ส่งตัวมาจากทางที่นครปฐมเนี่ยนะครับที่สนามจันทร์เนี่ยก็จะใส่สายระบายเลือดที่ปอดออกมาสองข้างนะครับมีการบาดเจ็บของต้นขาข้างขวากระดูกต้นขาข้างขวาหักมีบาดแผลเข้าไปที่เข่าข้างขวานะครับมีกระดูกสะโพกด้านซ้ายอีกด้านหนึ่งแล้วนะฮะด
2: ้
3: านซ้ายนะฮะมีสะโพกเคลื่อนหลุดแล้วก็เบ้าสะโพกแตกแล้วก็ชิ้นของกระดูกเนี่ยขวางทำให้ไม่สามารถดึงสะโพกให้เข้าที่ได้แล้ว

0: ก็มีข้อมือนะฮะข้อมือด้านซ้ายเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามีการบาดเจ็บร่วมหลายตำแหน่ง
1: ทีนี้ถามคุณอมรก่อนว่าตอนประสบอุบัติเหตุครับเราได้รัดเข็มขัดนิรภัยไหมครับ
2: ไม่ได้รัดค่ะแต่โชคดีว่าลูกโป่งทำงานหน้าตาเลยไม่เป็นไร
1: นิรภัยโอเคมันชนแล้วคือเราเห็นภาพตัวเองไหมคร
2: ับ เห็นค่ะเห็นรถมัน

0: ดูกต้นขาขวาที่หักเพราะว่าณวันแรกที่มาเนี่ยเขามีการดึงขามาด้วยนะฮะเพื่อให้กระดูกมันอยู่ในรูปลักษณ์ที่ดีไม่ล่องแล่งไม่เกิดการบาดเจ็บเพิ่ม
1: แต่ขออนุญาตนะ
0: อันเนี้ยเป็นร่องรอยของการที่เขาใช้ลักษณะของอุปกรณ์ดึงนะครับเพื่อที่จะทำการดึงเนี่ยให้ขาข้างที่หักเนี่ยนะครับอยู่ในรูปลักษณ์ที่เหมาะส
1: ม
0: ในการที่จะรักษาเบื้องต้นที่ใช้เวลาสั้นๆนะครับไม่ใช้เวลานานแล้วก็ได้ผลระดับหนึ่งนะคร
1: ับ
0: ทีนี้เราก็ทำการผ่าตัดขาข้างนี้นะครับก็คือใส่โลหะดามเพื่อที่จะปลดอุปกรณ์การดึงทั้งหลายนะครับอันนี้เป็นแผลที่มีการฉีกขาดตั้งแต่แรกนะฮะเราก็ทำการผ่าตัดล้างทำความสะอาดแล้วก็เย็บดูว่ามันเข้าไปในข้อไหมอะไรไหมเพื่อลดการติดเชื้อนะครับนะลักษณะแผลผ่าตัดอย่างกระดูกต้นขาเนี่ยนะครับสมัยก่อนก็อาจจะใช้การเปิดแผลเข้าไปเลยนะคร
1: ับ
0: แล้วก็ไปจัดเรียงกระดูกแล้วก็ดามปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะทำการจัดภายนอกนะฮะแล้วก็เปิดแผลเล็กๆแล้วก็ใส่โลหะดามเข้าไปซึ่งก็เป็นวิธีการของในปัจจุบันไม่ว่าจะใช้เอ็กซเรย์ในห้องผ่าตัดนะครับใช้อุปกรณ์ที่ช่วยในการดึงอะไรเงี้ยนะฮะจัดภายนอก
1: ให้มันไม่ต้องเสียกล้ามเนื้อแผลไม่ใหญ่
0: ทำให้ไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดเข้าไปหาตำแหน่งที่เป็นกระดูกหัก
2: การดามเหล็กกับกระดูกทำได้อย่างไรแล้วใช้เหล็กอะไรไปฟังคำอธิบายเรื่องนี้กันก่อนดีกว่าครับ
0: ในลายคุณอมรเนี่ยครับที่เรียนไปแล้วว่าการบาดเจ็บเนี่ยเกิดขึ้นหลายตำแหน่ง
1: ที่บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของขาขวา
0: ต้นขาขวานะครับต้นขาขวาเนี่ยจะเห็นได้ว่าตำแหน่งที่หักเนี่ยมันอยู่ตรงกลาง
1: นี่นี่หักชัดเจนเลยครับ
0: อันนี้เป็นภาพเอ็กซเรย์หลังผ่าตัดนะครับมาระยะหนึ่งแล้วนะครับขาเนี่ยเป็นลักษณะกระดูกที่เป็นแท่งยาวนะฮะเป็นกระดูกยาวนะครับก็จะมีโพรงกระดูกอยู่ข้างในนะครับการผ่าตัดที่เราใช้เนี่ยก็คือการใช้การเจาะจากด้านบนเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่แกนดามแล้วก็แกนดามเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสกรูนะครับยึดเพื่อที่จะคอนโทรลเรื่องของความยาวนะครับแล้วก็การบิดหมุนได้นะฮะ
1: น็อตที่เราใช้นี่คือก็เป็นแบบนี้เลย
0: คล้ายๆกันครับคล้ายๆ
1: สกรูแบบนี้เลยใช่ไหมครับ
0: คล้าย
1: ๆที่อาจารย์บอกเป็นโลหะคือมันไม่ใช่เป็นเหล็ก
0: แรกเริ่มเลยหรือว่าพื้นฐานที่เราใช้กันมานานและก็คือเรื่องของสแตนเลสสตีลนะฮะ
1: นี่คืออุปกรณ์ที่ยึดกระดูกเนี่ยอันนี้คือเป็นสแตนเลสสตีลใช่ไหมคร
0: ับเป็นสแตนเลสสตีลครับ
1: นี่คือเทคโนโลยีสมัยก่อน
0: ก็เป็นเทคโนโลยีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับปัจจุบันเราก็ยังใช้กันอยู่นะครับ
1: นี่คือไม่เป็นสนิมแน่นอน
0: ไม่เป็นสนิมครับสแตนเลสสตีลทีนี้โลหะที่เห็นที่จับเป็นอยู่เนี่ยนะครับลักษณะเป็นแผ่น
1: ครับ
0: แผ่นนะฮะทางการแพทย์เราเรียกเป็นเพลทก็คือแผ่นนะฮะแล้วก็มีสกรูใส่เข้าไปตามรูเนี่ยครับเพื่อที่จะเข้าไปยึดนะฮะกับกระดูกซึ่งอันเนี้ยก็เอาไว้ยึดกระดูกยาวก็คืออย่างเช่นกระดูกต้นขากระดูกหน้าแข้งอะไรเงี้ยนะครับเป็นกระดูกยาวๆนะครับหลักการก็คล้ายๆการสร้างสะพานนะฮะสมมุติว่าเราเปรียบเสมือนตำแหน่งที่กระดูกหักเป็นแม่น้ำหรือลำคลองอะไรเงี้ยเราก็ทำการจัดให้มันได้รูปลักษณ์นะครับแล้วก็ทำการเชื่อมนะครับระหว่าง2ฝั่งก็คือใส่แผ่นนะฮะเป็นตัวดามเชื่อมแล้วก็มีสกรูเข้าไปยึดนะครับอันนี้ก็เป็นการดามด้วยโลหะแผ่นกับสกรู
1: ครับ
0: ส่วนที่เห็นภาพบนเนี้ยเป็นโลหะแท่ง
1: ครับ
0: นะฮะเป็นแกนนะฮะ
1: ก็จะเป็นแบบเหมือนสีม่วงอันนั้นใช่ไหมอ
0: ันนี้ครับ
1: ก็คืออยู่ในแกนอันนี้กระดูกก็คือเป็นภาพนี้อย่างนี้เลย
0: เพราะนั้นถ้า
1: โอ้กระดูกของจริงเลย
0: ถ้าจะเห็นนะฮะเราก็จะใช้ลักษณะโลหะแท่งพวกเนี้ยนะฮะ
1: ครับ
0: ทางการแพทย์เราเรียกว่าเนลเหมือนตะปูอ่ะนะฮะก็คือเป็นแกนดามใส่เข้าไปในโพรงก็จะต้องใช้กระดูกซึ่งสมมุติว่าอันนี้ฮะอันนี้เป็นกระดูกเทียม
1: ครับ
0: กระดูกเทียมนะครับที่เราใช้ในการศึกษาเนี่ยนะครับแล้วก็ในการซ้อมทำผ่าตัดนะครับอันนี้คือกระดูกต้นขาเหมือนกับอันนี้ครับเป็นข้างขวาเหมือนกันเลยนะฮะสังเกตดูนะครับเวลาที่เราทำสมมุติว่าเป็นลายที่เรา
1: เป็นเบ้าสะโพก
0: อันนี้เป็นหัวสะโพกฮะหัวสะโพกคือตรงนี
1: ้ครับ
0: นะฮะแล้วก็มีเบ้าม
1: ีรูปตามนี้เป๊ะเลยครับ
0: ใช่ครับเนี่ยคล้ายๆอย่างเงี้ยนะฮะลองเทียบกันดูทีนี้เวลาเราผ่าตัดเนี่ยเราก็จะเจาะรูเข้าไปบริเวณตรงนี้นะ
1: ฮะ
0: ก็จะเชื่อมต่อเข้าไปกับโพรงกระดูกข้างในเราก็ทำการขยายโพรงให้มันได้ตามขนาดนะฮะที่เราต้องการที่เหมาะสมแล้วเราก็เวลาทำเราก็พยายามจัดกระดูกไอ้เนี่ยจัดจากภายนอกได้สมัยก่อนอาจจะต้องเปิดเข้าไปใช่ไหมฮะจับกระดูกเข้ามาชนกันปัจจุบันเนี่ยเรามีอุปกรณ์ที่ช่วยนะครับทำให้เราจัดโครงกระดูกส่วนต้นกับส่วนปลายให้มันอยู่ในแนวเดียวกันโดยที่ไม่ต้องเปิดแผลเนี่ยสามารถทำได้นะครับ
1: สุดยอด
0: แล้วก็ใส่ลักษณะเหมือนกับเป็นลวดนำทางแล้วพอเสร็จเรียบร้อยเราก็ใช้โลหะนะฮะแต่โลหะที่พูดถึงเนี่ยมันจะมีรูด้วยนะฮะอันเนี้ยเป็นแบบที่ไม่มีรูนะฮะก็จะใส่ตาม

0: ไอ้ตัว Y เนี่ยเข้าไปก็คือนำทางเข้าไปจนกระทั่งมันเชื่อมส่วนต้นกับส่วนปลายเข้าด้วยกันกรณีที่ไม่มีนะฮะแบบเนี้ยแบบนี้เป็นโลหะตันไม่กลวงนะฮะคุณก็จะเห็นว่าปลายเนี่ยมันจะมีลักษณะมนใช่ไหมฮะมีความคล้ายๆเหมือนเป็นมุมเกิดขึ้นเพื่อเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยใช้มุมตรงเนี้ยในการหมุนเพื่อที่จะหาทิศทางแล้วเราก็จัดกระดูกแล้วก็ใส
1: ่ครับ
0: นะฮะเพราะนั้นก็จะมีแกนเหล่านี้ดามอยู่ข้างในรูพวกนี้ก็จะไว้ใส่สกรูเพื่อที่จะทำการล็อกคล้ายๆเนี้ยครับแต่นี่เป็นต้นขามีความแข็งแรงพอที่จะให้คนไข้ลงน้ำหนักได้ระดับ
1: อันนี้คือทางด้านขวาอย่างเดียวทีนี้มาดูทั้งสะโพกที่บอกว่าทางเชิงกรานหักด้วย
0: ทางด้านซ้ายเนี่ยตัวเบ้าสะโพกเนี่ยเคยแตกมา
1: ครับผมโอ้ลอยเป็น
0: อันนี้เป็นภาพหลังผ่าตัดแล้ว
1: ครับ
0: ที่เห็นเป็นลักษณะโลหะประเภทนี้ก็คือเป็นแผ่นครับเป็นแผ่นนะฮะก็คือเป็นเพลทแบบนี้ครับ
1: ครับ
0: คล้ายๆกันนะครับมีรูนะครับแต่ว่าแผ่นพวกนี้คุณจะเห็นว่ามันมีรอยเว้าระหว่างรูซึ่งช่วยในการที่จะดัดให้มันเข้ารูปก็จะเห็นว่ากระดูกเชิงกรานตรงบริเวณสะโพกเนี่ยมันมีส่วนโค้งมน
1: ครับครับ
0: มันไม่ได้เป็นตรงๆนะครับ
1: เพราะฉะนั้นสามารถดัดให้เว้าได้อีก
0: ครับถ้าสมมุติว่าเป็นแผ่นอย่างเงี้ยค่อนข้างหนานะฮะจะดัดเนี่ยให้มันเข้ารูปคดเคี้ยวเนี่ยได้ค่อนข้างยาก
1: ครับ
0: เพราะนั้นโลหะพวกนี้ก็มีคุณสมบัติมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตามที่ที่เราไปใช้งาน
1: เหมาะกับที่ที่เราใช้งาน
0: เพราะนั้นในกรณีเนี้ยนะครับของเบ้าสะโพกคุณอมรเนี่ยสองแผ่นเนี้ยดามด้านหลัง
1: ครับ
0: ดามด้านหลังนะครับส่วนอันเนี้ยดามด้านหน้าเพราะเบ้าเขาแตก
1: ไอ้ที่เป็นเส้นๆนี่คือตัวน็อตอย่างเงี้ยอันนี้ใช่ไหมอ
0: ันนี้คือสกรูที
1: ่สกรูนี้ใช่ไหมครับ
0: ซึ่งลักษณะของโลหะดามครับไม่ว่าจะเป็นแกนหรือเป็นแผ่นก็ตามเนี่ยนะครับขนาดก็ดีความหนาก็ดีก็แปรผันไปตามโครงสร้างที่เราจะยึดนะฮะโลหะบางประเภทยกตัวอย่างเนี้ยครับคุณจะเห็นว่ามันมีรูปลักษณ์ที่สร้างมาแล้วนะฮะไม่ใช่เรียบ
1: ครับ
0: นะฮะพวกนี้ก็อันนี้เป็นของกระดูกต้นขาแต่เป็นส่วนที่ใกล้เข่าส่วนปลายใกล้เข่าซึ่งเขาดีไซน์เนี่ยเข้าตามรูปลักษณ์มาแล
1: ้
0: ว
1: โอ้ยพอดีเป๊ะเลย
0: จะเห็นว่ามันค่อนข้างเข้ารูปลักษณ์นะครับโอกาสที่จะต้องไปดัดไปบิดเนี่ยน้อยลงนะฮะแต่ปัจจุบันโลหะพวกเนี้ยปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เรายังนำเข้าอยู่แล้วก็การดีไซน์เนี่ยเป็นไปตามโครงสร้างของ
1: ต่างประเทศ
0: ของชาติตะวันตกเป็นหลักนะครับในปัจจุบันหลายบริษัททางตะวันตกเนี่ยก็เอาโครงสร้างของชาวเอเชียเนี่ยไปทำเป็นรูปลักษณ์เป็นต้นแบบนะฮะก็เป็นไซส์ซึ่งเหมือนสลิมขึ้นมันเล็กลงอะไรเงี้ยนะครับ
1: คนไทยยังทำไม่ได้อะครับ
0: ในบ้านเราเนี่ยมีหน่วยงานหลายอันนะครับจริงๆในศิริราชเราเนี่ยก็ร่วมมือกับองค์กรนะครับองค์กรทางด้านวิศวกรรมเนี่ยนะคร
1: ับ
0: อยู่ในขั้นที่เรากำลังจะผลิตนะฮะเราเรียกว่าเป็นโปรโตไทป์ก็คือเป็นต้นแบบนะฮะโดยใช้โครงสร้างของคนบ้านเราเองนะฮะ
1: โอ้เยี่ยมเลย
0: ก็มีหลายหน่วยงานที่ร่วมมือกันอยู่นะครับในการที่จะผลิตพวกนี้แต่ว่ากว่าจะออกมาให้ใช้กันได้เนี่ยมันจะมีกลไกหรือมีปัจจัยหลายอย่างเช่นปัจจัยของผู้ผลิตปัจจัยทางการตลาดและอื่นๆอีกซึ่งพวกนี้ก็อาจจะต้องยังใช้เวลาอยู่นะครับ
2: ฟังแบบนี้แล้วชักอยากรู้แล้วสิครับว่าคนไข้จะกลับมาเดินได้ปกติเหมือนเดิมหรือไม่ช่วงหน้ามาฟังคำตอบกันครับจากคนไข้ที่ประสบอุบัติเหตุในขณะที่ตนเองไม่ได้คาดเข็มขัดทำให้กระดูกหักในร่างกายหลายส่วนไปฟังกันครับว่าคนไข้จะมีความกังวลใจเรื่องอะไรกัน
1: มีคุณหมอมาอยู่ตรงนี้แล้วครับมีอะไรสงสัยไหมครับหรืออยากจะรู้เรื่องอะไรตัวเองไหมครับ
3: อยากทราบว่าเราจะเดินได้ปกติหรือเปล่า
1: โ
0: ดยทั่วไปเนี่ยเวลาที่มีการบาดเจ็บนะครับหลายตำแหน่งเนี่ยนะครับหลักการในปัจจุบันที่จะดูแลรักษาคนไข้เนี่ยอันแรกก็คือว่าเราจะต้องรักษาชีวิตคนไข้ก่อนนะครับเพราะเรามีปัญหาเรามีภาระหลายอย่างที่ต้องทำในเวลาเดียวกัน
1: ครับ
0: เพราะนั้นในกรณีคนไข้บาดเจ็บเนี่ยอันแรกเลยคือรักษาชีวิตอันที่2คือถ้าเรารักษาชีวิตคนไข้ได้เนี่ยเราก็ทำการรักษาอวัยวะหรือแขนขาเขาให้คงอยู่นะครับถัดไปก็คือทำการรักษาฟังก์ชันหรือก็คือหน้าที่การทำงานของอวัยวะและแขนขาที่เราได้รักษาเอาไว
1: ้
0: สุดท้ายถึงจะเป็นเรื่องความสวยงามทีนี้ในรายของคุณอมรเนี่ยนะฮะปัจจุบันเนี่ยเราพ้นขั้นของการรักษาชีวิตมาแล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็ดูแลอยู่ใน ICU อะไรต่างๆนะครับพ้นตรงนั้นมาแล้วการรักษาอวัยวะหรือแขนขาในกรณีเนี้ยนะครับก็จะมีเรื่องกระดูกหักหลายตำแหน่ง
1: ครับ
0: ซึ่งเราก็ได้คุยกับตัวคุณอมรเองว่าคุณอมรเขารู้เรื่องนะครับในวันที่เราเจอครั้งแรกกับญาติก็คือสามีเขาเนี่ย

0: เราก็ต้องเรียนเขาว่ามีการบาดเจ็บเกิดขึ้นหลายที
1: ่
0: นะครับเราจะทำการรักษาเนี่ยไล่เรียงตามความสำคัญตรงไหนอย่างไรบ้างนะครับ
1: คุณอมรก็ได้รักษาวิธีการนั้นคือใช้เหล็กดามนะครับ
0: ใช้เป็นโลหะ
1: ข้างโน้นแล้วอันนี้ครับ
0: พอถัดจากข้างโน้นเนี่ยเราก็ย้ายมาทำข้างนี้นะครับเพราะว่าข้างนี้สะโพกที่คุณอมรบอกว่าต้องชันขาอยู่เนี่ยเป็นเพราะว่าตัวสะโพกเนี่ยลักษณะข้อมันก็จะเป็นเบ้าแล้วมีหัวกระดูกนะฮะ
1: เป็นล็อกแบบนี
0: ้กรณีเนี้ยสะโพกเนี่ยหลุดคือหมายถึงตัวเบ้าเนี่ยเขาแตกนะคร
1: ับ แล้วก็เบ้าที่คุมกระดูกขาแล้วเนี่ยแตก
0: แล้วก็ตัวหัวกระดูกเนี่ยเขาเคลื่อนหลุดออกไปด้านหลัง
1: หลุดออกมาอีก
0: นะฮะแล้วตัวผนังของเบ้าเนี่ยนะฮะขอบเบ้าเนี่ยมันหมุนแล้วก็ไปขวางทำให้ตัวหัวกระดูกเนี่ยไม่สามารถที่จะดึงเข้าไปในเบ้าได้ก็คือหุบมันหลุดอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะอยู่ในท่าที่ต้องชันเข่าอยู่เพราะว่ามันอยู่ในท่าที่หลุดอย่างนั้นกรณีเนี้ยส่วนใหญ่เราก็ต้องผ่าตัดเข้าไปเพื่อที่จะเอาตัวที่ขวางออกแล้วก็เอาหัวกระดูกเนี่ยเข้าไปในเบ้าแล้วก็ทำการดามเบ้าที่ชำรุดก็คือแตกทีนี้ในการทำเบ้าเนี่ยฮะนิยมทำในท่านอนตะแคงกรณีถ้ามันหลุดไปข้างหลังนะครับ
1: หรือ
0: นอนคว่ำตะแคงหรือคว่ำเพราะนั้นถ้าขาข้างขวาหักเนี่ยก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการที่ จะให้คนไข้นอนตะแคงหรือนอนคว่ำลำบาก
1: ครับ
0: เพราะนั้นเราก็เลยพิจารณาดามขาข้างขวาก่อนนะครับแล้วก็มาผ่าตัดรักษาสะโพกด้านซ้ายนะครับ
1: ทำทีละชิ้นทำทีละส่วน
0: ทำเป็นขั้นเป็นตอนฮะเรียงลำดับนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็คุยกับเขาบอกว่าในกรณีกระดูกหักเนี่ยมันจะมีข้อมืออีกเพราะนั้นข้อมือเนี่ยเบื้องต้นเราใส่เฝือกชั่วคราวไว
1: ้
0: นะครับซึ่งก็พอที่จะรักษาเบื้องต้นได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นในกรณีเนี้ยลำดับความสำคัญก็จะเป็นรองไปแล้วคือในการเข้าเฝือกของรายเนี่ยนะครับเข้าเฝือกแขนเนี่ยอาจจะรบกวนการดูแลรักษาส่วนอื่นน้อยคือถ้าเราดามขาสะโพกนะครับเขาสามารถที่จะพลิกไปพลิกมากันแผลกดทับหรือแม้กระทั่งลุกนั่งอะไรเงี้ยพอได้นะครับมือเนี่ยแขนเนี่ยตรงข้อมือเนี่ยก็เลยถือว่าความสำคัญรองลงไปนะฮะและการผ่าตัดในหลายตำแหน่งพวกนี้บางทีเราใช้เวลาเพราะนั้นคนไข้ในบางกรณีเนี่ยในภาวะเร่งด่วนเนี่ยอาจจะไม่เหมาะที่จะทำทุกอย่างภายในครั้งเดียวเพราะว่าอาจจะมีเรื่องเสียเลือดนะครับโดยเฉพาะผ่าเบ้าสะโพกเนี่ยนะครับมันไม่มีอุปกรณ์ที่จะรัดเลือดหรืออะไรพวกนี้เพราะนั้นก็มีความเสี่ยงเรื่องการเสียเลือดนะครับเรื่องของการผ่าตัดนานคนไข้เพิ่งได้รับการบาดเจ็บมาก็คือเราพยายามจัดเรียงนะครับเบ้าที่แตกให้มันได้รูปลักษณ์ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับทำการดามเพื่อให้เขาอยู่ในรูปทรงนั้นแล้วก็พอเวลาผ่านไปกระดูกติดเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเบ้าสะโพกที่ใช้การได้อีก
1: ทีนี้ตอบคำถามเลยครับว่าสามารถกลับเป็น 100% ได้ไหมครับ
0: ต้องเรียนงี้ครับโดยทั่วไปเนี่ยการบาดเจ็บในแต่ละตำแหน่งเนี่ยความรุนแรงหรือว่าลักษณะการบาดเจ็บไม่เท่ากันนะครับในจำนวนเนี้ยนะฮะถ้าคุณอมรจำได้เนี่ยวันแรกที่เราคุยกันเนี่ยนะฮะเราเรียนว่ากระดูกที่หักโดยไม่เข้าข้อเช่นกระดูกต้นขาหักเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ารักษาแล้วเนี่ยใช้เวลาอาจจะ 3-4 เดือนกระดูกติดไปแล้วเนี่ยลักษณะการใช้งานเนี่ยน่าจะใกล้เคียงปกตินะครับกระดูกข้อมือเหมือนกันนะครับแต่ว่ากระดูกเบ้าสะโพกเนี่ยที่แตกเนี่ยเนื่องจากแตกหลายชิ้นนะครับมันอาจจะมีสิ่งที่เรียกว่าภาวะแทรกซ้อนตามมา
1: เช่น
0: นะครับเช่นอะไรบ้างเช่น1อาจจะเกิดภาวะข้อเสื่อมได้นะคร
1: ับ ทำไมครับ
0: เพราะว่าลักษณะของผิวข้อเนี่ยมันนอกจากมีกระดูกเนี่ยมันมีกระดูกอ่อนด้วยเวลาที่มีการบาดเจ็บมาก่อนนะครับการหายของกระดูกอ่อนพวกนี้มันจะไม่ใช่เป็นธรรมชาติ
1: คาร์ติเลจก็จะหายไป
0: ใช่ครับ จะไม่เป็นธรรมชาติเหมือนกับกรณีที่ไม่เคยบาดเจ็บมาก่อนนะครับแล้วก็ตำแหน่งข้อเหล่านี้เป็นตำแหน่งที่รับน้ำหนักเวลาที่เรายืนเดินนะฮะในแต่ละวันเนี่ยคนทั่วไปที่ไม่ได้รับการบาดเจ็บเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดการเสื่อมได้อยู่แล
1: ้
0: วเวลาที่ใช้มานานๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เคยบาดเจ็บนะครับเคยผ่านการผ่าตัดและอื่นๆมาก่อนเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยตามธรรมชาติความเสื่อมมักจะมีความเสี่ยงมากกว่าโครงสร้างมันจะไม่เหมือนธรรมชาติ
1: เหมือนเดิม
0: 100% ถ้าสมมุติว่ากระดูกติดแล้วถ้ากระดูกติดโดยรวมดีแล้วข้อมืออาจจะติดเร็วกว่านะครับ
1: ครับ
0: เราก็จะเริ่มให้คนไข้เนี่ยฝึกยืนเดินนะฮะตอนนี้คุณอมรลุกนั่งละนะฮะจากเดิมที่ต้องนอนอย่างเดียวเนี่ยนะฮะแล้วเราก็คิดว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยจะให้เขาเริ่มฝึกยืนเดินละแล้วก็ลงรถเข็นโดยจะให้ลงน้ำหนักขาข้างที่เป็นต้นขาหักซึ่งไม่ได้หักเข้าข้อเนี่ยนะเป็นข้างหลักที่จะใช้ในการลงน้ำหนักนะครับต่อไปก็จะฝึกยืนเดินลงน้ำหนักพอๆกันทั้งสองขานะฮะทีนี้พอยืนเดินได้แล้วเนี่ยกระดูกติดดีละในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องมีการตามดูต่
1: อ
0: เช่นอาจจะต้องเข้ามาเช็คมาดูเอ็กซเรย์มาดูอะไรพวกนี้บ้างว่ามีปัญหาของเบ้าสะโพกนะครับหรือแม้กระทั่งหัวกระดูกที่มันเคยหลุดไปเนี่ยนะครับ ในระยะยาวเนี่ยมันอาจจะมีการยุบตัวนะครับซึ่งพวกนี้ก็ถ้ายิ่งเวลาผ่านไปไม่เกิดโอกาสเกิดก็น้อยลงเรื่อยๆก็ลักษณะของการเดินเนี่ยหมายถึงมันเป็นผลลัพธ์สุดท้ายฮะมันเหมือนกับเราเล่นคอนเสิร์ตหรือว่าเล่นกีฬาเป็นทีมนะครับไม่ว่าจะทางหมอเองนะฮะแพทย์เองนะคนไข้สำคัญมากนะครับทีมที่มาช่วยไม่ว่าจะพยาบาลนักกายภาพบำบัดทุกคนเนี่ยเหมือนเล่นเป็นทีมนะฮะเพราะนั้นทีมจะใช่ไหมสำเร็จได้ใช่ไหมฮะก็ทุกคนต้องช่วยกัน
1: จะมีผลลัพธ์ได้ทุกคนต้องช่วยกัน
2: ค่ะ

0: ฟังเป็นไงบ้างครับมีกำลังใจขึ้นไหมครับคุณหมอ
1: มีค่ะ
0: มีกำลังใจว่ายังไงครับ
1: จะต้องเดินได้เพราะว่าก็จะกายภาพออกกำลังกายตามที่หมอ
0: จริงๆแล้วจะกลับเป็น 100% เลยไหมจะบอกมีปัจจัยที่อาจจะไม่ร้อยได้ถ้าอาจจะร้อยได้ก็ต้อง
1: มีปัจจัยตัวเราด้วย
0: ตอนนี้ไม่ใช่ว่าแต่ก่อนเราผมไปหาหมอก็เพิ่งหมอโอ้ไม่หายหมอไม่เก่งเลยอ่ะไม่ใช่แล้วอ่ะอย่างที่อาจารย์พูดมันคือผลลัพธ์เป็นผลลัพธ์ของชีวิตเราเป็นการรวมกันของทีมหลายๆทีมไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์เองที่สำคัญคือตัวเราเองคือคนที่ใช้ชีวิตจริงๆเนี่ยมันอยู่ในความรับผิดชอบของเราด้วยนั้นแล้วเดี๋ยวนี้คนก็ตระหนักแล้วว่าเออเราสามารถเป็นต้นเหตุของชีวิตที่ยอดเยี่ยมของเราได
1: ้
0: ยกตัวอย่างคุณหมอวันนี้แสดงให้เห็นเต็มๆเลยครับวันนี้ขอบคุณมากที่มาแบ่งปันนะครับเยี่ยมเลยครับสุดยอดเลยอาจารย์มีอะไรฝากให้คุณหมอไหมครับ
2: เท่าที่เราดูแลรักษาคนไข้มานะครับนะคุณหมอก็เป็นคนไข้ที่มีความตั้งใจมีความตั้งใจนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่ท้อถอยคนไข้เนี่ยเปรียบเสมือนนักกีฬา
0: ครับ
2: เพราะนั้นถ้านักกีฬามีกำลังใจนะครับก็มีอนาคต
0: โค้ชก็แบบ
2: นะครับเพราะนั้นคุณอมรเนี่ยก็ต่อสู้นะครับแล้วก็ไม่ท้อถอย
0: ครับ
2: การบาดเจ็บหลายอย่างทุกอย่างก็คลี่คลายดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับนะก็คิดว่าในอนาคตอันใกล้นี้ก็น่าจะนะลงมายืนเดินได้อย่างที่คนไข้ต้องการ
0: สุดยอดชีวิตกำหนดเองได
3: ้ช่วงหน้าถ้าคนที่คุณรู้จักแต่เรียกชื่อแล้วไม่ได้ยินหรือไม่หันมาไม่แน่นะครับว่าเขากำลังเสี่ยงกับโรคเกี่ยวกับหูแต่จะเป็นโรคอะไรติดตามช่วงหน้าครับคนไข้เคสต่อไปมาพบคุณหมอด้วยอาการหูตึงหูตึงที่ว่าจะเป็นเพราะวัยหรือเพราะอะไรแล้วจะมีวิธีการรักษาได้ไหมไปฟังจากปากคุณหมอเลยดีกว่าครับ
1: รู้สึกว่าหูมันเสียงเวลาคุยค่อยๆไม่ได้ยินหมายถึงว่าเวลาใครพูดจะพูดแบบธรรมดาอย่างเนี้ยไม่ค่อยได้ยินได้ยินแต่ว่าเสียงมันเข้าไปในหูเป็นมาคิดว่านานแล้วเพราะว่าไม่เคยสังเกตตัวเองเพราะเราอยู่กับพวกเด็กๆแต่ว่าพอกลับมาคุยที่บ้านเนี่ยเขาคุยค่อยๆก็ไม่ค่อยได้ยินแล้วเวลาเปิดทีวีดูก็เหมือนกันจะดูจะใช้เสียงมากกว่าคนอื่นเขา
4: คุณป้าพวงศรีอายุ
1: 68ค่ะ
4: ไม่อยากนับเลยใช่ไหม68ก็เกษียณแล้วนะฮะ
1: เกษียณแล้วค่ะ
4: วันนี้มาหาอาจารย์สรัญด้วยอาการอะไรครับ
1: รู้สึกว่าหูมันไม่ค่อยจะได้ยิน
4: ไม่ค่อยจะได้ยิน
5: ข้างเดียวหรือสองข้างคะ
1: รู้สึกข้างนี้จะมีส่วนมากกว่าข้างนี
4: ้ข้างซ้ายจะไม่ค่อยได้ยินมากกว่า
5: แล้วข้างขวาได้ยินดีไหมคะ
1: มันก็
5: ได้ยินไม่ดีเหมือนกันมั้ง
1: ค่ะค่ะ
4: แต่คุยอย่างนี้ได้ยินปกติใช่ไหม
1: ปกติใครได้ยิน
4: แต่ผมต้องพูดดังหน่อยไหมฮะ
1: ไม่ต้องก็คุยกันเหมือนกันคุยอย่างนี้ได้แต่ว่าพูดช้าๆบางทีได้ยินเหมือนว่าเสียงพูดแต่ว่าเอ๊ะเขาพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ย
4: อ๋อ
5: ก็คือได้ยินไม่ชัดอะไร
1: ครับ
4: ตอนไหนฮะถ้าพูดเบาๆอย่างนี้เหรอถ้าผมพูดเบาๆเสียงต่ำๆได้ยินไหมอย่างนี้ได้ยินไหม
1: ถ้าพูดเบาๆอย่างนี้
4: อย่างนี้ได้ยิน
1: ได้ยินแต่เสียงแต่ความไม่รู้เรื่อง
4: แต่ความรู้ผมพูดอะไรภาษาสวยมากเลย
1: ไม่ได้ยิน
4: ไม่ได้แหมชมยังไม่ได้ยินนี่แปลว่าคงไม่ได้ยินจริงแล้วล่ะแค่อันนี้มันเป็นเพราะอะไรนะที่อาการคุณป้าเป็น
5: เราแบบนี้เราก็ต้องตรวจร่างกายด้วยหมดแล้วครับต้องสวดเพิ่มด้วยล่ะว่าไม่ได้ยินมานานหรือยังครับ
1: คือว่าปกติมันเคยอยู่แต่กับเด็กเราก็ไม่นึกว่าเราจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะนานนั่นแหละค่ะ
5: คือรู้สึกว่าได้ยินไม่ค่อยชัดมานานแล้วเนาะ
1: ค่ะ
5: โดยที่มีอุบัติเหตุอะไรป่ะครับ
1: ไม่มี
5: ไม่มีเลยเป็นหวัดอะไรบ่อยไหมครับ
1: เป็นภูมิแพ้นะ
4: เป็นภูมิ
5: แพ้นั่นเอง
4: ที่ป้าบอกว่าอยู่แบบเด็กๆแล้วตอนนั้นได้ยินนี่คือทำอะไรฮะ
1: ก็มาจากว่าในห้องเรียนนะ
4: อ๋อเป็นคุณครู

0: หูใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: เด็กเยอะแยะเด็กเสียงเชี่ยงอะไรอย่างเงี้ยเราได้ยิน
1: ม
0: า
1: ดีเด็กป.2ถึงป.4นะที่สอนนะคะ
0: โอ้กำลังซนเลยกำลังเสียงดัง
1: ต้องอาศัยเสียงเราด้วยอะไรด้วยนะห้องนะ30 40คนอย่างเนี้ย
0: ครับสอนมาตลอดต่อเนื่องหลาย10ปี
1: 36ปี
0: 36ปี
2: หมายถึงว่าเด็กเสียงดังหน่อยแล้วก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องการได้ยินถูกมั้ยคะ
1: ก็ทีนี้เราถือว่ามันเคยอ่ะค่ะก็ถือว่าเคยๆแล้วที่พอเกษียณแล้วเอ๊ะ
0: เป็นไงฮะ
1: เวลาลูกพูดทีลูกบอกแม่ไปหาหมอแล้ว
2: คือลูกเนี่ยพูดไม่ดังเหมือนกับที่เด็ก
0: เด็กป.2 ป.4ค่ะ
1: แต่เวลาถ้าเราคุยกันอย่างนี้อย่างนี้ก็โอเคนะคะ
0: แล้วจริงๆเป็นเพราะอะไรฮะเป็นเพราะอายุที่มากขึ้นหูเลยตึงหรือเป็นเพราะอะไรหรือว่าได้ยินเสียงเด็กมากแล้วเสียงดังนานๆมันเกี่ยวอะไร
2: จริงๆการได้ยินบกพร่องเนี่ยมันสาเหตุมันก็ได้หลายอย่างนะคร
0: ับ ผม
2: อุบัติเหตุจากยาจากหูที่มันอักเสบจากแก้วหูทะลุนะครับหรือว่าในกรณีของคุณป้าเนี่ยที่ตรวจมาเนี่ยคือเป็นลักษณะของการนำเสียงบกพร่อง
0: การนำเสียงบกพร่องแปลว่าอะไรฮะ
2: ก็คือปกติเสียงที่มันเข้ามาในหูแล้วเราเข้ามาในสมองเรารับรู้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการขยายเสียง
0: นะครับเข้ามาปุ๊บ
2: พอดีเสียงเข้ามาพับเนี่ยเจอแก้วหูนะครับแก้วหูสั่นนะครับก็จะต่อแก้วหูเนี่ยจะต่อกับกระดูกหู
0: ครับซึ่งกระดูกทั้งโกลนนี่ใช่ไหม
2: ใช่ครับมีกระดูกหู3ชิ้นนะครับกระดูกหูก็จะเป็นตัวสั่นนำพาเสียงเข้าไปสู่หูชั้นในนะครับซึ่งไอ้บริเวณแก้วหูที่มันต่อกับกระดูกหูเนี่ยครับในการสั่นมันเนี่ยมันจะมีกลไกช่วยในการขยายเสียงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีการจุดบกพร่องอยู่ในแก้วหูในช่องหูชั้นกลางในกระดูกหูเนี่ยมันจะทำให้การนำเสียงมันทำได้ไม่ดีแต่ในกรณีของคุณป้าเนี่ยเท่าที่ตรวจมาเนี่ยก็คือแก้วหูดีไม่มีประวัติอุบัติเหตุด้วยนะครับสิ่งที่เจอได้ค่อนข้างเยอะก็คือภาวะกระดูกงอกหูชั้นกลาง
0: กระดูกงอก
2: ครับ
0: หูชั้นกลาง
2: ซึ่งจะเกิดบริเวณกระดูกโกลน
0: ชิ้นไหนฮะ
2: กระดูกโกลนนี่จะเป็นกระดูกชิ้นเล็กที่สุดเลยฮะซึ่งมันอยู่ติดกับหูชั้นใน
0: ฮะแล้วมันงอกมากขึ้น
2: บริเวณฐานของมันเนี่ยซึ่งปกติจะเป็นกระดูกที่มันสั่นได้นะครับพอมันมีกระดูกงอกบริเวณฐานเนี่ยก็ทำให้การสั่นเนี่ยมันดูถูกยึดติดมันพอมันสั่นไม่ได้มันเลยการนำเสียงบกพร่อง
3: อาการของคุณป้าเกิดจากกระดูกงอกขนาดเล็กไปยึดฐานของกระดูกโกลนซึ่งอยู่ในหูชั้นกลางส่งผลให้หูข้างดังกล่าวได้ยินเสียงลดลงและจากการทดสอบการได้ยินเสียงหูทั้งสองข้างของคุณป้าได้ยินเสียงในระดับที่แตกต่างกัน
2: จริงๆแล้วด้วยถ้าด้วยของอายุคุณป้าเนี่ย67 68ปีมาหาเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะพบเรื่องของประสาทหูเสื่อมนะครับซึ่งในเรื่องของคุณป้าเนี่ยมาตรวจแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการนำเสียงบกพร่องประสาทหูเสื่อมจะน้อยหน่อย
0: อ๋อฮะ
2: ที่น้อยหน่อยอาจจะเพราะว่าคุณป้าเนี่ยผมว่าน่าจะหูตึงมานานแล้วเพราะจริงๆแล้วคนเราหูจะเสื่อมเร็วเสื่อมช้าเนี่ยการได้ยินเสียงดังมาในชีวิตประจำวันก็มีส่วนเยอะเหมือนกันทำให้ประสาทหูมันเสื่อมเร็วเสื่อมช้า
0: ทีนี้การรักษาพอบอกกระดูกงอกฟังดูหุ้ยแล้วชิ้นเล็กด้วยรักษาไงฮะ
2: ก็จริงๆเรื่องของกระดูกหูชั้นกลางก็เจอได้พอสมควรนะครับก็มีผ่ากันแทบทุกสัปดาห์ละครับสัปดาห์ละประมาณ1-2-3เคส
0: แสดงว่าเราอาจจะเป็นอยู่แต่เราอาจจะไม่รู้ตัวเหมือนที่คุณป้า
2: ก็ถ้าคนที่ไม่ได้สังเกตตัวเองโดยชัดเจนนะครับวันนี้กว่าจะรู้ตัวคือเรื่องอื้อเยอะมากแล้วถึงจะรู้ตัวเนี่ยครับแต่ในกรณีที่เกิดจะเป็นน้อยๆอยู่เราก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วครับมันเฝ้าสังเกตอาการได้เพราะตัวโรคไม่ได้เป็นอันตรายอะไร
0: เป็นได้ตั้งแต่อายุเริ่มเท่าไหร่ครับ
2: โดยทั่วไปอาการที่มันจะเริ่มมีอาการเนี่ยก็จะอายุประมาณ20ปลายๆก็จะเริ่มมีอาการ
0: โอ้เท่านั้นแล้วนะฮะ
2: ครับผมแล้วมันก็จะค่อยๆเสียการได้ยินทีละนิดนะ
0: แย่ลงไปเรื่อย
2: ๆใช่
0: แล้วเขาผ่ากันตอนอายุเท่าไหร่ฮะ
2: ก็ถ้าคนไข้ที่มีอาการพอสมควรมีการได้ยินที่แย่มากกว่า40เดซิเบลเนี่ยก็อาจจะเริ่มพิจารณาการรักษา
0: ครับ
2: ซึ่งการรักษาจริงแล้วก็2ทางนะไม่ผ่าตัดก็ได้ง่ายๆสุดก็คือใส่เครื่องช่วยฟังก็เหมือนกับคนสายตาสั้นก็ใส่แว่น
0: ครับ
2: พอเราหูได้ยินแย่เราก็ใส่เครื่องช่วยฟังแต่ว่ามันจะมีข้อเสียตรงที่มีอุปกรณ์ติดตัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องอีกวิธีนึงคือการผ่าตัดรักษาเราก็จะไปเอาบริเวณกระดูกที่มันงอกแล้วมันมีการยึดติดเนี่ยอันนั้นออก
0: เหมือนเลาะออกตัดออก
2: เลยออกไปเลย
0: ออกไปเลย
2: แล้วเราก็ใส่กระดูกหูเทียมเข้าไปแทน
0: อ๋อเหรอเอาชิ้น
2: โกลน
0: ออกแล้วใส่โกลนเทียมเข้าไป
2: อาจจะเรียกอย่างนั้นก็ได้ครับเป็นกระดูกหูเทียม
0: อีกชิ้นหนึ่งใส่เข้าไป
2: ใช่ครับ
0: แล้วการ
2: เพื่อให้การนำเสียงเนี่ยจากแก้วหูส่งผ่านเข้าหูชั้นในได
0: ้ครับ
2: ใช่
0: ก็จะปกติเลย
2: ใช
0: ่ของคุณป้าใช้วิธีไหนฮะ
2: ป้าวิธีไหนครับ
0: ผ่าไหมป้าหรือใส่เครื่องช่วยฟังดี
1: คุณหัวว่าไงคะ
0: ป้าหัวเนาะนี่แหละแล้วถามกลับ

0: โยนความโยนความหนักใจไปที่อาจารย์แล้วครับมาที่คุณหมอคุณหมอว่าไงคะป้าถาม
1: โดยหลักเนี่ยแล้วแต่คนไข้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าน
0: ี่คุณหมอโยนกลับมาที่คนไข้ต่อนะครับโยนกลับมาที่คุณป้าแล
1: ้
0: ว
1: มันสามารถมันมีข้อดีข้อเสียในทั้งสองทาง
0: ครับผมยังไงบ้างฮะข้อดีข้อเสีย
1: ถ้าคนไข้เลือกการใช้เครื่องช่วยฟังเนี่ยมันก็หลักๆก็ไม่เจ็บตัวถูกไหม
0: ไม่ต้องพาเลย
1: ไม่เสี่ยงกับการดมยาสลบผ่าตัดมีแต่ข้อเสียคือมันมีอุปกรณ์ที่ต้องดูแลต้องพกพาต้องเปลี่ยนหาทุกเดือน
0: มันจะหนาใหญ่ที่ไหน
1: ปัจจุบันนี่เครื่องช่วยฟังก็ไม่ได้ขนาดใหญ
0: ่ข
1: น
0: า
1: ดเล็กนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีอุปกรณ์ที่มันต้องมาอุดในรูหูใช่ไหมครับในบางคนก็อาจจะไม่สบายหูคันหูได้ง่ายๆนะครับที่หูมันระบายตัวออกได้ช้า
0: เหมือนใส่บลูทูธตลอดเวลา
1: ครับผมก็อาจจะมีข้อความรำคาญตรงนั้นนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเลือกการผ่าตัดเนี่ยโอกาสผ่าตัดสำเร็จค่อนข้างสูงมาก
0: สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: โอ้ 95% นะก็มีโอกาสได้ผลค่อนข้างดีเพียงแต่ว่ามันก็เจ็บตัวเนาะแล้วก็มีความเสี่ยงของการผ่าตัดเล็กน้อยเช่นอาจจะมีโอกาสเกิดการรับรสเพี้ยนได้นิดหน่อย
0: รับรสเพี้ยน
1: การรับรสเพี้ยน
0: มันไปเกี่ยวกันในหูกับลิ้นไปเกี่ยว
1: พอดีเส้นประสาทรับรสมันจะวิ่งอยู่หลังแก้วหูเนี่ยครับ
0: อ๋อเหรอฮะ
1: เพราะฉะนั้นในบางคนเนี่ยผ่าตัดเข้าไปเนี่ยมันจะไปเจอเส้นประสาทรับรสขวางอยู่
0: อาจจะโดน
1: ซึ่งเราต้องทางต้องเบียร์อะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะหายไปได้ดีขึ้นแล้วก็หายไปได้มีส่วนน้อยเนี่ยจะเป็นถาวร
0: กินข้าวอร่อยน้อยลงบ้างตอนทุกวันนี้อยู่บ้านเนี่ยมีปัญหาไหมคุยกับลูกกับ
2: ก็เนี่ยลูกชายก็บอกคุณแม่ไปหาคุณหมอหูแน่เ
0: ลยแล้วพอจะผ่านี่ปรึกษาคนทางบ้านยังครับ
2: ลูกชายก็สนับสนุนแม่จัดการเนี่ย
0: ทีนี้การเตรียมตัวการผ่าตัดต้องตรวจต้องอะไรก่อนไหมครับในวันนี
1: ้หลักๆก็เตรียมคนไข้ตามมาตรฐานที่จะดมยาสลบผ่าตัดนะครับส่วนเรื่องของช่องหูแก้วหูเนี่ยดูทั่วไปเราก็ตรวจพื้นฐานนะว่าไม่มีการอักเสบอะไรอยู่เพราะถ้าเกิดมันมีช่องหูอักเสบอยู่อะไรเงี้ยเราก็จะต้องรักษาอักเสบก่อน
0: งั้นวันนี้ก็ตรวจช่องหูก
1: ่อนแก้วหูกันนะ
0: แก้วหู
1: เดี๋ยวเชิญครับคุณครับ

0: รุปว่าโดยรวมเมื่อกี้ตรวจไปเป็นไงครับ
1: ก็เป็นแก้วหูปกติดีครับ
0: ดีนะฮะทั้งสองข้าง
1: ทั้งสองข้าง
0: พร้อมผ่าตัด
1: พร้อมไหมครับ
0: กายพร้อม
2: มันไม่มีอะไรมากมายใช่ไหมคะ
1: ขา
2: ถามคนบอกว่า
1: ไม่มันจะมีแผลที่หน้าติ่งหูเล็กๆแค่นั้นเองค่ะเพราะแผลส่วนใหญ่อยู่ในรูหูมองไม่เห็นค่ะ
2: อย่างอื่นที่ว่ามันต่อไปภายหน้านะคะหมายถึงว่ามันจะยิ่งอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเนี่ย
1: อย่างนั้นอย่างนี้นี่คือ
2: มันยิ่งแย่ลงจะเป็นอักเสบอะไรนะมัน
1: อ๋อไอ้เรื่องอักเสบไม่มีเลยครับแต่ว่าถามว่าในอนาคตการได้ยินจะเป็นยังไงเนี่ยทุกคนรวมถึงผมด้วยนะฮะวันที่ผ่านวันคืนที่ผ่านไปการได้ยินก็มีโอกาสจะลดลงได้ตามวัยนะครับผมแต่ถ้าเกิดในแง่ของโรคเนี่ยพอรักษาปุ๊บจะได้ยินดีขึ้นเลยครับ
0: ผ่าแล้วก็อยู่โรงพยาบาลสังเกตอาการ
1: ก็คือ1คืนนะครับ
0: 1คืน
1: เพื่อให้การเวียนศีรษะมันดีขึ้น
0: ครับกลับไปปุ๊บจะต้องระวังอะไรกับขั้นที่ผ่าตัดไปต้องดูแลไงฮะ
1: โดยทั่วไปหลังผ่าตัดมันจะมีผ้าอยู่ในหูครับประมาณสัปดาห์นึงหลักการทั่วไปครับไม่ให้น้ำเข้าหูแล้วมีแผลข้างหน้านิดหน่อยพอหลัง1อาทิตย์เอาผ้าในหูออกคนไข้ก็จะรู้สึกถึงการได้ยินที่ดีขึ้นชัดเจนครับ
0: วันนี้ผมเพิ่งเคยได้ยินว่ามันมีกระดูกหูงอกและทำให้การได้ยินของเราลดลงนะครับเราเข้าใจแต่ว่าพอสูงวัยไปปุ๊บประสาทหูเสื่อมก็จะหูตึงอะไรเงี้ยนี่มันเป็นตั้งแต่หนุ่มสาวกระดูกงอกเนี่ยเราสังเกตยังไงครับว่าเราอาจจะมีกระดูกงอกอยู่โดยเราอาจจะไม่รู้ตัวสังเกตอาการตัวเองได้ไหมครับ
1: สังเกตอาการด้วยตัวเองเนี่ยหลักๆมันก็ต้องอาศัยคนรอบข้างครับ
0: ค
1: นรอบข้างไม่จะบอกเราได้ว่าเอ๊ะทำไมเรียกแล้วไม่ค่อยหันหรือว่าคุยกันต้องใช้เสียงดังมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยคนรอบข้างก็จะบอกได้เพราะว่าคนกลุ่มนี้หรือไปมักจะพูดเบาลงกว่าธรรมดา
0: พูดเบาลงทำไมครับ
1: เพราะปกติถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีการนำเสียงบกพร่องไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรนะครับซึ่งรวมทั้งโรค กระดูกงอกหรือว่าสาเหตุอื่นๆด้วยเนี่ยจะพูดเบาลงเพราะว่าเสียงมันจะก้องอยู่ในศีรษะมากขึ้นคือเดี๋ยวเวลาคนเราพูดเนี่ยเราจะพูดให้ตัวเองได้ยินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนไข้ที่มีประสาทหูเสื่อมกลุ่มนี้จะพูดดังมากแต่ถ้าเกิดเป็นการเสียงได้ยินแบบการนำเสียงบกพร่องแบบคุณป้าเนี่ยนะครับ
0: กระดูกงอก
1: พอการนำเสียงบกพร่องเนี่ยเสียงมันจะก้องในตัวเอง
0: พูดนิดเดียว
1: พอเราพูดเบาในเสียงว่าจะกังวานในศีรษะแล้วคนไข้กลุ่มนี้จะพูดค่อนข้างเบา
0: หนึ่งทำไมพูดเบาจังพูดดังหน่อย2คือเรียกทำไมไม่หัน
1: ซึ่งไอ้เรียกไม่หันเนี่ยมันก็เป็นแน่ทั้งเรื่องของประสาทหูหรือว่าการนำเสียงบกพร่องใช่ไหม
0: ก็มาประกอบกันแต่ถ้ามีใครทักเราแบบนี้บ่อยๆขึ้นตรวจเถอะใช่ไหมฮะครับแล้วก็สามารถจะผ่าตัดได้รักษาได
1: ้สามารถผ่าตัดรักษาได้ครับใช่
0: ครับผมวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่ให้ความรู้กับเราว่ามันก็มีโรคมีอาการอะไรแบบนี้กับหูของเราได้เพิ่มเติมกระดูกหูงอกโอ้โหใครไปคิดว่าจะมีมันไปงอกได้ตรงไหนยังไงนะฮะก็เป็นไปได้ขอบคุณคุณป้าคุณศรีด้วยนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ

0: ใครที่มีอาการปวดข้อมือบ่อยๆพลาดไม่ได้ช่วงหน้าครับเคสสุดท้ายของห้องตรวจวันนี้ใครก็ตามที่ใช้มือหนักๆบ่อยๆแล้วมีอาการปวดไม่หายสักทีจะเป็นเพราะอะไรไปฟังคุณหมอกันเลยครับ
1: ดีปวดข้อมือมากเลยค่ะเป็นมาประมาณสัก2อาทิตย์แล้วแบบว่าก็ทานยาแก้ปวดบ้างแต่ก็ไม่หายรู้สึกปวดแล้วแบบยกอะไรไม่ได้เลยมันตึงแบบเวลาเราหยิบของเนี่ยแบบรู้สึกแบบมันคอนขึ้นอย่างเงี้ยแล้วมันก็เกิดสะดุ้งเจ็บมันก็ไม่ได้เจ็บทีพอ2อาทิตย์มาเนี่ยรู้สึกมันเวลาเราหยิบของปุ๊บเนี่ยมันจะแป๊บเลยแล้วนอนกลางคืนเนี่ยมันจะปวดนื้อตลอด
2: วันนี้คุณธนภัทรมาหาอาจารย์วิทยเชษเพราะอะไรครับมีอาการอะไรคร
1: ับ คือจะเจ็บข้อมือค่ะรู้สึกเจ็บมากเลยช่วงนี้
2: เจ็บข้อมือตรงนี้อุ้ยดูเหมือนบวมๆใช่ไหมอาจารย
3: ์ใช่ครับใช่ครับมีบวมตรงนี้ด้วย
2: แต่ดูบวมช่วงนี้เจ็บนี่เจ็บแบบไหนยังไงฮะ
1: คือมันเหมือนแบบแผลเลยค่ะเวลานิ้วเนี้ยมันกดไม่ได้แบบมันจะเกร็งไม่ได้เลยถ้าเรารู้สึกแบบอย่างเงี้ยมันจะสะดุ้งเลยมันจะเสียบขึ้นใหม่เลยอ
3: ่
1: ะ
3: แล้วมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยครับ
1: สองอาทิตย์แล้วอาจารย์
3: ไปโดนอะไรมาหรือเปล่า
1: ไม่ได้โดนเลยค่ะพอดีแบบรู้สึกอะรู้สึกตอนแรกรู้สึกเจ็บไม่มากพอมา 2-3 วันเนี้ยแล้วเอ๊ะเราบิดผ้าไม่ได้เลย
2: อ๋อ
1: ใช่แบบเรา
2: คือบิดปุ๊บขยับนี้ปุ๊บนี
1: ่มันเจ็บมากเลย
2: แป๊บมาเลยแล้วมันแป๊บไปถึงไหนฮะแป๊บไปไกลไหมฮะ
1: ขึ้นข้อศอกแล้วรู้สึกว่าช่วงเนี้ยมันจะล้าแขนมันปวดแล้วมันจะล้ามากเลย
2: ครับเป็นข้างซ้าย
1: ข้างซ้าย
3: ปกติก็น่าจะมีไปโดนอะไรมาบ้างนะแต่นี่ไม่มีประวัติที่จะโดนอะไร
2: โดนอะไรมาบ้างนี่จะหมายถึง
3: โดนกระแทกโดนอะไรต่ออะไรทีนี้กรณีแบบนี้อาจจะมีคล้ายๆมีการใช้งานที
2: ่
3: เยอะเกินไป
2: ครับทำงานอะไรครับ
1: คือนั่งพิมพ์งานนะคะ
2: พิมพ์งาน
1: เกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์ค่ะ
2: งั้นพิมพ์ตลอดทั้งวันงี้เหรอฮะ
1: ทั้งวัน
2: มาถึงปุ๊บเข้างานก็พิมพ์ครับเที่ยงกินข้าวพอบ่ายมาพิมพ์อีกแล้ว
1: ต้องคีย์พวกคะแนนอะไรพวกนี
2: ้ตลอดเลยไหมฮะ
1: ตลอดค่ะ
2: ทุกวันทำ
3: ดูงานก็ไม่น่าจะหนัก
2: ก็พิมพ์เฉยๆนะแล้วถ้าวางถูกต้องก็ไม่น่าจะปวดข้อมือไม่น่าจะแปรใช่ไหมอาจารย
3: ์น่าจะมีงานบ้านเสริมด้วยละมั้ง
1: ก็ทำด้วยบ้างก็ทำด้วย
3: ทำอะไร
2: จังหวะบิดผ้าอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: แม่ก็เก็บกวาดเช็ดถูอะไรทำเงี้ยตอนนี้มันจับอะไรไม่ได้แล้ว
3: งานแม่บ้านนะ
1: แม่บ้านคือเรียกว่าเช้าขึ้นมาเริ่มทำงานนี่8ชั่วโมงก็ต้องอยู่ในลักษณะนี้ค่ะ
2: แต่นี่จะเป็นเพราะงานที่ทำต้องพิมพ์ตลอดเวลาหรือว่าการทำงานบ้านที่ทำให้ปวดเงี้ย
3: คือคนที่พิมพ์ทุกวันนี้ก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกคนส่วนใหญ่ที่เราเจอก็เจอในพวกแม่บ้านเป็นส่วนใหญ
2: ่
3: ผู้ชายไม่ค่อยเป็น
2: การปวดตรงข้อมือที่บอกปวดแปลบเนี่ย
3: ส่วนใหญ่เป็นในผู้หญิงที่ทำงานบ้าน
1: ตอนนี้ลักษณะการแบบยกของละครอย่างเงี้ยไม่ได้
3: ไ
1: ค
3: ือ
1: เรายกถ้วยชามข้าวหรือ
3: แบบเนี้ยเป็นงานบ้าน
1: แบบเนี้ยแบบคอนอย่างเงี้ยเราไม่ได้
3: เป็นการใช้งานและลักษณะแบบยกแบบนี้
1: หยิบอย่างเงี้ยไม่ได้มันจะเจ็บตรงนี้มาก
3: เมื่อไหร่ที่ใช้นิ้วโป้งจิกลงไปก็ไม่เป็นก็จะเจ็บตรงนี้
2: จะเจ
1: ็บ
3: แต่เมื่อไหร่ใช้แบบนี้นะครับไม่ใช้นิ้วโป้งลองดูนะครับไม่ใช้นิ้วโป้งลองทำแบบนี้เจ็บนะ
1: ไม่เจ็บลองเงี้ยไม่ได้เลย
3: ถ้าหิ้วก็ไม่ได้ใช้นิ้วโป้งนะงานหิ้ว
1: ใช่มันจะ
3: หิ้วเนี่ยก็จะใช้ข้อ4นิ้วนิ้วโป้งไม่ได้ใช้ก็จะไม่เจ็บ
2: ครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ใช้นิ้วโป้งรับน้ำหนักหรือไปกดอะไรแบบนี้จะเจ็บ
3: คิดว่าน่าจะเป็นอาการที่มีเอ็นอักเสบบริเวณข้อมือ ถ้าปวดตรงนี้แล้วเป็นผู้หญิงนะครับทำงานบ้านด้วยนะครับส่วนใหญ่ถ้าเจ็บตรงข้อมือคนไข้จะบอกปวดตรงนี้ส่วนถ้าชี้ตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเอ็นตรงนี้อักเสบ
2: ใช่ไหมฮะ
1: ตรงนั้นใช่ครับ
3: ตรงนี้วิธีตรวจง่ายมากเลยก
2: ็ให้ทำไง
3: ให้ยกขึ้นมาอย่างเงี้ยฮะนะครับถ้าอย่างนี้ไม่เจ็บใช่ไหม
1: ไม่เจ็บค่ะ
3: พอให้กำนิ้วโป้งไปนะครับลองทำเนี่ยลองกำนิ้วโป้งกำลงไปในมือครับแล้วพอเราละอย่างนี้ยังไม่เจ็บเท่าไหร่นะครับพอเราบิดแบบนี้นะครับพอบิดเนี่ยออก
2: ร้
3: องบางคนหมอทำแรงไปเจ็บร้องไห้เลยนี่ผมไม่ทำแค่นี้
2: อย่างนี้เจ็บเลยใช่ไหม
3: แค่นี้ก็เจ็บแล้วนี่ผมพยายามบิดลงมานิดเดียว
2: เพราะอะไรฮะที่
3: เพราะว่านี่เป็นการยืดเอ็นที่อักเสบเอ็นตรงนี้
2: แสดงว่าตรงนี้เอ็นตรงนี้อักเส
3: บ
2: แต่ที่เห็นเราปูดนี่เกี่ยวกระดูกไหมฮะ
3: อันนี้เป็น
2: บวมขึ้นมา
3: เยื่อที่บวมขึ้นมาเกิดจากการอักเสบดูข้าง

0: ะครับต่างกันนะครับ
1: ม
0: องปั๊บรู้เลยว่าบวม
1: ข้างนี้บวมกว่า
0: อันน
1: ี้บวม
0: อันนี้ไม่บวมนะครับไม่บวมเห็นไหมครับแล้วข้างนี้เนี่ยถ้ากระดกขึ้นมาเนี่ยจะเห็นเอ็นตรงริมรอยขึ้นมา
1: อ๋อใช่ตรงนี้นะฮะ
0: เนี่ยเอ็นนี่ขึ้นมา
1: ชัดเลยนะ
0: ชัดเลยนะครับอันนี้คือเป็นเอ็นที่เราใช้ในการกระดกบนแม่มือนะครับทีนี้พอเวลาอักเสบนะครับเนี่ยก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ดูขึ้นมาจะเห็นตรงนี้หน่อย
1: แต่ตรงนี้จะเพราะว่ามันบวม
0: นะครับตรงนี้มันมีปลอกหุ้มเอ็นอยู
1: ่ครับ
0: มีปลอกหุ้มเอ็นอยู่ขอโทษนะครับขอเขียนได้ไหมครับ
2: ได้ได้ค่ะ
0: ตอนนี้จะมีปลอกหุ้มเอ็นอยู่นะครับถ้าผมวาดให้ดูนะครับก็จะเป็นปลอกหุ้มเอ็น
1: ครับ
0: ปลอกหุ้มเอ็นจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เรียกปลอกหุ้มเอ็นทีนี้ก็จะมีเอ็นมา2เส้นนะครับที่มาขยับหัวแม่มือเอ็นตรงนี้ลอดมาใต้ปลอกเน
1: ี่
0: ย
1: อ๋อฮะ
0: ปลอกนี้ก็เหมือนอุโมงค์นะครับ
1: ครับ
0: ก็จะมีเอ็น2เส้นลอดมาตรงนี
1: ้ฮะ
0: อันนึงมาตรงนี้นะครับ
1: ฮะ
0: นะครับอีกอันนึงก็อยู่แถวๆนี้นะครับ
1: ฮะ
0: ก็จะลอดมาตรงนี้พอเวลาที่มีการใช้งานนิ้วหัวแม่มือมากเช่นการยกการหิ้วการหยิบจับอะไรใช้หัวแม่มือแรงๆเนี่ยเอ็นตรงนี้จะมีการอักเสบพออักเสบปุ๊บก็จะทำให้เยื่อหุ้มเอ็นอันเนี้ยบวมขึ้นมาแล้วก็เห็นว่ามีการบวมตรงนี
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: บวมนี่คือบวมตรงเอ็นหรือว่าตรงปลอก
0: บวมทั้งบวมทั้งหมดนะครับบวมทั้งเอ็นที่อยู่ใต้ปลอกนี้ด้วยแล้วก็ไอ้เยื่อหุ้มเอ็นที่อักเสบมากๆก็จะบวมแบบนี้ปกติก็ไม่ค่อยบวมแบบนี้แต่เคสนี้ชัดมาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำการงอนิ้วหัวแม่มือลงมาเนี่ยเอ็นตรงนี้จะโดนยืดนะคร
1: ับ อ๋อฮะ
0: แล้วเรา
1: พอบิด
0: จับบิดลงมาอีกนิดหน่อยเขาจะเจ็บมากข
1: ึ้
0: นอันนี้เราเรียกว่าฟิงเกิลสไตล์เทสถ้าทดสอบแบบเนี้ยจะทำให้เรารู้ว่ามีการอักเสบของเอ็น
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วถ้าเจ็บปุ๊บก็ใช่เลย
0: ใช่เลย
1: เป็นที่เอ็นตรงนี
0: ้เป็นแน่ๆ
1: อักเสบแน่นอน
0: เสบแน่นอน
1: คือวินิจฉัยตรงนี้ได้เลย
0: ได้เลยครับทันที
1: น่าจะ 100% เลยไหม
0: 100% คร
1: ับ
0: ตรงนี้นะครับต้องดูดีๆบางคนบอกเจ็บแต่มาเจ็บตรงนี
1: ้
0: แต่ถ้าเจ็บตรงนี้ก็จะเป็นข้อเสื่อมในคนสูงอายุคนนี้เช่นอายุ 70-80 แล้วบอกเจ็บตรงนี้นะครับทำแบบนี้คล้ายๆกันเนี่ยอาจจะแปลผลผิดไม่ได้เจ็บตรงนี้แต่มาเจ็บตรงนี้แทนโคนนิ้วหัวแม่มือ
1: คือนั่นคือข้อเสื่อม
0: ตรงนี้จะมีข้อนี
1: ้
0: ตรงนี้จะเป็นข้อเสื่อมตรงนี้ได้ห่างกันนิดหน่อย
1: แสดงว่าอันนี้เป็นข้างซ้ายแต่ข้างขวายังไม่มีอาการก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นเชื่อมหาต่อไปอะไรอย่างนี้ไหมฮะ
0: ครับมีความเสี่ยงแต่ระวังว่าจะไม่เป็น ถ้าบอกว่าเป็นคนไข้ใจเสีย
1: เหมือนเราขู่ไว้ก่อน แต่ก็ถ้าจากการใช้งานหรือท่านผู้ชมคุณแม่บ้านที่ทำงานบ้านก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นได้ทั้งสองข้าง
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้รักษายังไงฮะ
0: การรักษาก็มี2แบบแบบแรกเราก็ให้ยารับประทาน
1: ครับ
0: แล้วก็ให
1: ้แก้อักเสบเนี่ยแหละ
0: ยาแก้อักเสบทานแล้วก็อาจจะใช้เฝือกอ่อนพยุงข้อมือไว้ไม่ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือเยอะ
1: ครับมันล็อกเอาไว้
0: ล็อกเอาไว้ไม่ให้ใช้เยอะ
1: ครับ
0: แต่ว่าคนไข้แบบเนี้ยถ้าเราไปล็อกเขาก็จะ
1: ทำงานไม่ได้เลย
0: ทำงานไม่ได้ต้องลางานเป็น
1: นานแค่ไหน
0: ครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีรวบรัดแล้วก็ฉีดยาเลยให้หายอักเสบโดยเร็วแต่ว่าฉีดยาแล้วถ้าไม่หายนะครับก็อาจจะไปผ่าตัดซึ่งผมคิดว่าไม่มีใครชอบผ่าตัดแล้วใช้เป็นวิธีสุดท้าย
1: ก็คือรับประทานยาฉีดยากับผ่าตัด
0: ผ่าตัด
1: ผ่าตัดนี่ต้องเข้าไปทำอะไรกับเส้นเอ็น
0: ผ่าตัดเราก็จะเข้าไปกรีดอันนี้ออกนะแล้วก็จะลงมีดตรงนี้นิดนึงประมาณสัก2เซนเสร็จแล้วเราก็เข้าไปกรีดปลอกหุ้มเอ็นอันนี
1: ้
0: ให้มันขาดออกจากกันก็เป็นการขยายให้เอ็นที่โดนหุ้มอยู่เนี่ยนะครับเอ็นที่บวมอยู่เนี่ยมันไม่โดนรัดมากนะครับพอเราคลายออกอาการอักเสบก็จะ
1: ดีขึ้นแล้วพอกรีดเสร็จพอหายต้องมาเอาทำให้ปลอกมันกลับมาคืนสู่สภาพเดิมรัดเหมือนเดิมไหม
0: มันจะหายมันเอง
1: หรือมัน
0: แล้วคือเราคลายมันไปแล้วเนี่ยก็จะหายในลักษณะที่หลวมขึ้น
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เราคิดว่าเราใช้ฉีดยาไปก่อนดีกว่านะ
1: ฉีดยาดีกว่านะ

0: ฉีดไปแล้วนี่ใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะดีขึ้นหรือว่าจะหายปวด
1: ก็โดยมากก็สองสามวันก็จะดีขึ้น
0: สองสามวันนั่นเอง
1: ตอนนี้ยาสเตียรอยด์ก็จะออกฤทธิ
0: ์ครับ
1: วันสองวันก็รู้สึกอาการเสพลดลงก็จะหายเจ็บตอนนี้มีฤทธิ์ยาชาอยู่ด้วยคนไข้จะรู้สึกว่าโอ้ยตอนเนี้ยหายแล้วอะไรเงี้ยดูนะนี่ฉีดไปแล้วประมาณครึ่งนาทีนะพอเราทำเนี่ยบางทีคนไข้บอกโอ้ยหายแล้วจริงๆยังนะมันนี่เป็นฤทธิ์ยาชา
0: เจ็บไหมฮะ
1: ไม่เจ็บแล้ว
0: ยาชาอยู่ตรงไหนฮะ
1: ผสมอยู่ใน
0: สเตียรอยด์เมื่อกี้
1: ใช
0: ่โอ้โห
1: นึกว่าหายยังไม่หายนะครับ

0: เข้าใจผิดเพราะฉะนั้นต้องพักมือก่อนแต่วันนี้ผมจะให้ยารับทานด้วยนะครับเป็นยาแก้อักเสบนะครับ
1: แต่โดยพฤติกรรมที่เราไม่หายปวดสักทีปวดต่อเนื่องเนี่ยเป็นเพราะว่าเรายังทำงานบ้านอยู่ต่อเนื่องมันก็ยังต้องอักเสบต่อไปใช่ไหมทีนี้สมมติว่าถ้าไม่มาหาหมอแล้วก็ยังไม่หยุดทำงานทำไปเรื่อยๆเนี่ยเหมือนคุณนันทพัฒน์มาวันนี้ฉีดยาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นฮะมันจะไปถึงขั้นไหนจะแย่ไป
0: คือถ้าเป็นมานานๆเช่นเป็นมา6เดือนอะไรเงี้ยนะครับ
1: โอ้มีคนเป็นมานาน
0: เป็นมานานแล้วก็บางคนเนี่ยไปฉีดยามาหลายครั้งแล
1: ้
0: วฉีดมาครั้งที่หนึ่งไม่หายแล้วก็มาฉีดครั้งที่สองนะครับบางคนก็ขอฉีดถึงขั้นที่3แต่โดยมากเนี่ยขั้นที่2เราฉีดแล้วกลัวละ เพราะฉีดหลายครั้งเอ็นจะเปื่อยจะมีเอ็นขาดได้เพราะฉะนั้นเราก็จะฉีดเพียงครั้งเดียวนะครับพอครั้งต่อไปถ้าไม่หายจริงก็ผ่าตัดแล้วเพราะผ่าตัดนี่ได้ผลดีเรียกว่าจะแทบจะ 100% อยู่นะครับเพราะแต่ว่าผ่าตัดเนี่ยเป็นคนสิ่งที่คนไม่ชอบเพราะว่ามีแผลแล้วก็ต้องพักงานนาน
1: ทีถ้าเราจะป้องกันตัวเองก่อนหน้านั้นนะครับที่จะไม่ต้องมาหาคุณหมออย่างที่คุณนันทพัฒน์ทำงานอยู่งานบ้านก็ต้องทำงานประจำก็ต้องมีเนี่ยเราจะดูแลเส้นเอ็นของเรายังไงให้มันไม่มีปัญหาแบบนี
0: ้คือก็หลีกเลี่ยงงานที่ใช้นิ้วแม่มือมากๆนะที่เมื่อกี้ผมเรียนให้ทราบคือลักษณะของการยกแฟ้มเนี่ยนะอย่างถ้าทำงานอันนี้เขาทำงานด้านการศึกษา
1: ครับผม
0: ก็จะมีเรื่องยกแฟ้มเวลายกเนี่ยบางทีเรายกที
1: แล้วก็พอยกปุ๊บนิ้วนี้ก็
0: ขอให้ใช้สองมือรวบแล้วก็สอดอย่างนี้ครับอันนี้ก็ประคองไว้เบาๆเท่านั้นเองก็จะช่วยได
1: ้ดีกว่าเพราะบางทีเราด้วยความเคยชินใช่ไหมยกหนักๆกองใหญ่ๆก็ยกมาอย่างนี้เลยงั้นน้อยๆหลายๆเที่ยวดีกว่าใช่ไหมประคอง
0: ใช่ครับ
1: เส้นเอ็นของเรา
0: ไม่ให้มันอักเสบมาก
1: งั้นก็ต้องระมัดระวังการใช้ชีวิตขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณนันทพัฒน์นะครับ

0: คยมีอาการแบบนี้ใช่หรือไม่ปัสสาวะแล้วแสบปัสสาวะขัดปัสสาวะบ่อย
1: ความรุนแรงของกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับอาจจะทำให้การทำงานของกระเพาะปัสสาวะเสียไปหรือในบางรายอาจจะส่งผลไปทำให้เกิดการทำงานของไตผิดปกติได้ครับสาเหตุของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มต้นอันที่หนึ่งคือตัวน้ำปัสสาวะเองอาจจะมีสารเคมีที่รบกวนทำให้เกิดการอักเสบยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดบางกลุ่มเช่นเคตามีนอันที่สองคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบอาจจะเกิดจากความผิดปกติในกระเพาะปัสสาวะเช่นผู้ป่วยบางรายมีนิ่วมีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่มีความผิดปกติในการทำงานของหูรูดก็เช่นผู้ป่วยที่กระเพาะปัสสาวะไม่สามารถบีบตัวได้ตามปกติหรือหูรูดมีความแน่นมากกว่าปกติครับ

0: ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีกระเพาะปัสสาวะอักเสบจะมีอาการปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยปวดปัสสาวะแล้วต้องรีบวิ่งหาห้องน้ำแล้วในบางรายก็อาจจะกั้นปัสสาวะไม่อยู่ครับเบื้องต้นเวลาผู้ป่วยมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเราจะมีการซักถามอาการร่วมอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะครั้งที่แล้วมาหาผมด้วยอาการอะไรนะครับ
1: ฉี่บ่อย
0: ครั้งที่แล้วปัสสาวะบ่อยแล้วมีอาการอะไรอีกนะครับ
1: ม
0: ีแค่ฉี่บ่อยนะครั้งที่แล้วบอกผมด้วยว่ากั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่
2: ปัญหาหลักๆคือผู้ป่วยเขากั้นปัสสาวะไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้เราจะต้อง

0: ดูว่ามีสาเหตุมาจากการอักเสบในกระเพาะปัสสาวะด้วยหรือเปล่าซึ่งเป็นสาเหตุที่เราสามารถแก้ไขได้เบื้องต้นและแก้ไขได้ง่ายหลังจากที่ผู้ป่วยทานยาปฏิชีวนะนะครับตามเชื้อที่ขึ้นจากน้ำปัสสาวะอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้ของผู้ป่วยควรจะดีขึ้นหรือหายไปหลังจากที่เราพยายามกำจัดเชื้อโรคแล้วแล้วพบว่ายังไม่ตอบสนองต่อการรักษาหลักการอย่างแรกคือเรามักจะต้องส่งน้ำปัสสาวะไปเพาะเชื้อเพื่อจะดูว่าตอบสนองต่อยาที่เราให้หรือเปล่าอันที่2เราจะเริ่มมองหาว่ามีความผิดปกติอื่นๆในการทำงานหรือทางกายภาพของทางเดินปัสสาวะไหมยิ่งผู้ป่วยว่ามีประวัติเคยเป็นซ้ำๆแต่ไม่ได้รับการตรวจรักษาเราควรจะยิ่งหาสาเหตุ
1: คราวนี้เบื้องต้นของการตรวจหาสาเหตุอย่างง่ายที่สุดเราอาจจะทำอัลตราซาวด์ดูว่าไตคุณป้ามีความผิดปกติไหมดูว่ากระเพาะปัสสาวะของคุณป้ามีความผิดปกติไหมนะครับอันนี้เป็นวิธีการตรวจเบื้องต้นที่ง่ายแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่ค่อยมีความเสี่ยงอะไรปัญหาที่เราพบบ่อยในผู้สูงอายุที่เกิดอาการแบบนี้มักจะเกิดจากปัสสาวะมันออกมาไม่หมดมันก็เลยเกิดภาวะอักเสบติดเชื้อได้บ่อยๆแล้วก็เลยกั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วย

ดยส่วนใหญ่กระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับมักจะได้รับการรักษาเบื้องต้นจากที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหลังจากที่ผู้ป่วยหายดีแล้วนะครับไม่เกิดอาการซ้ำแสดงว่าการรักษานั้นประสบความสำเร็จแต่เมื่อไรก็ตามที่ผู้ป่วยเกิดอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบซ้ำอาจจะไม่ใช่กระเพาะปัสสาวะอักเสบธรรมดาแล้วนะครับในบางรายยิ่งผู้สูงอายุอาจจะเกี่ยวเนื่องกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ซึ่งอันตรายถึงชีวิตนะครับหากไม่ได้รับการรักษาแต่เบื้องต้น

0: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
1: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ
2: สำหรับการลดน้ำหนักนะคะมันก็จะมีมากมายหลายวิธีเลยอะค่ะเปิดอินเทอร์เน็ตเจอเป็นล้านคำถามคือทำยังไงดีล่ะถึงจะเลือกวิธีที่ถูกต้องวิธีนี้เลยค่ะการลดน้ำหนักแบบหมอๆนะคะเราจะสามารถลดน้ำหนักได้ประมาณ1กิโลภายใน1สัปดาห์ค่ะอาหารสำหรับวันนี้จะเป็นผัดไทยค่ะจะกินผัดไทยยังไงในอาหารที่มีแคลอรี่สูงโดยปกติเนี่ยให้อร่อยนะคะแล้วก็ไม่เพิ่มพุงค่ะเดี๋ยวไปดูกัน

เสร็จลงไปแล้วนะคะสำหรับผัดไทยเส้นบุกจานนี้นะคะจานนี้เนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนเรื่องของวัตถุดิบนะคะโดยใช้เส้นบุกซึ่งไม่มีแคลอรี่แล้วก็ลดปริมาณน้ำมันลงปรับเรื่องของน้ำตาลแล้วก็ถั่วลิสงแค่นี้เองค่ะอาหารผัดไทยก็จะเป็นอาหารจานสุขภาพแล้วก็แคลอรี่ต่ำได้ด้วยค่ะในตอนนี้นะคะเราก็จะมารู้จักกับการลดน้ำหนักแบบวิธีที่ถูกต้องขั้นตอนแรกเราจะต้องรู้ก่อนว่าแต่ละวันเนี่ยทุกท่านต้องการพลังงานเท่าไหร่สำหรับผู้หญิงต้องการอยู่ประมาณสัก 1,200 ถึง 1,500 กิโลแคลอรี่ในขณะที่ผู้ชายเนี่ยเราก็จะต้องการประมาณ 1,500 ถึง 1,800 กิโลแคลอรี่สำหรับการทำให้น้ำหนักมันหายไปนะคะเราก็จะต้องลดพลังงานลงไปประมาณ 7,000 กิโลแคลอรี่นะคะแล้วสัปดาห์นึงน้ำหนักของทุกท่านก็จะลดลงประมาณ1กิโลนะคะถ้าเกิด 7,000 กิโลแคลอรี่เนี่ยเราแบ่งออกมาเป็น7วันใช่ไหมคะเราก็จะลดไปวันละ1,000กิโลแคลอรี่1,000กิโลแคลอรี่แม้ถ้าสมมติว่าเราอดอาหารอย่างเดียวมันก็จะดูเยอะไปนะคะไม่เป็นไรค่ะเรามีตัวช่วยนะคะเราต้องออกกำลังกายร่วมด้วยค่ะการออกกำลังกายร่วมกับการควบคุมอาหารแล้วถ้าเราลดลงไปได้1,000กิโลแคลอรี่ทุกวันแน่นอนค่ะภายใน1สัปดาห์ทุกท่านจะลดลงมาได้ประมาณ1กิโลดังนั้นจะเห็นว่าสำหรับการลดน้ำหนักลงประมาณ 0.5 ถึง1กิโลกรัมต่อสัปดาห์เนี่ยเป็นการลดน้ำหนักที่อยู่ในปริมาณที่ปลอดภัยทางการแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ถือว่าน้อยเกินไปแล้วก็ไม่ได้มากจนเกินไปสำหรับคนที่เลือกทางลัดโดยการที่จะใช้ยาลดน้ำหนักอันนี้มันไม่ค่อยปลอดภัยเพราะว่ามันจะมีผลข้างเคียงค่อนข้างมากผลข้างเคียงที่เจอบ่อยๆเลยก็จะเป็นใจสั่นปากแห้งคอแห้งหงุดหงิดอารมณ์เสียนอนไม่หลับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราหยุดยาเนี่ยเดี๋ยวก็จะอ้วนขึ้นมาอีกหรือที่เราเรียกว่าโยโย่เอฟเฟกต์นั่นเองค่ะขอให้ท่านติดตามรายการกินกับหมอในซีรีส์กินลดพุงต่อไปเรื่อยๆนะคะท่านจะได้พบกับเคล็ดลับต่างๆในแง่ของการกินที่ปลอดภัยแล้วก็ช่วยลดน้ำหนักค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: สำหรับโรคซิฟิลิสเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างซึ่งหลักๆ ก็จะติดทางเพศสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่ครับซิฟิลิสเนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินแต่คิดว่ามันไม่มีแล้วนะครับในความเป็นจริงเนี่ยโรคเหล่านี้ยังอยู่แล้วก็อุบัติการเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันในวัยรุ่นทำให้มีการติดเชื้อในกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างสูงรวมถึงพอตั้งครรภ์ปุ๊บจะก่อปัญหาในระยะยาวเพราะว่าทารกในครรภ์เนี่ยบางครั้งอาจจะมีเรื่องของการเสียชีวิตแต่บางครั้งก็จะเป็นเรื่องของการพิการแต่กำเนิดทำให้เป็นปัญหาเรื้อรังของสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเหล่านี้ยังอยู่กับเราแล้วก็เป็นสิ่งที่เรายังต้องให้ความสนใจอยู
1: ่โรคซิฟิลิสพบได้ในผู้ป่วยทั้งชายและหญิงพบมากในกลุ่มวัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์โดยอัตราการติดเชื้อเพิ่มจาก 2.16 คนต่อประชากร 100,000 คนในปี2551เป็น9คนต่อประชากร 100,000 คนในปี2560
0: ซิฟิลิสเนี่ยเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งซิฟิลิสเนี่ยจะเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดเป็นเกลียวทำให้เกิดการติดเชื้อได้ในมนุษย์สมัยก่อนจะเป็นเรื่องของการได้รับเลือดปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเพศสัมพันธ์เป็นหลักสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ผลเลือดโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติผลเลือดที่ผิดปกติอยู่ตัวหนึ่งก็คือตัวที่ตรวจหาเชื้อซิฟิลิสหมอจะต้องขอเจาะเลือดเพิ่มเพื่อตรวจยืนยันในปัจจุบันกลุ่มใหญ่ๆเลยคือเจอตอนเจาะเลือดไม่ว่าจะเป็นเจาะเลือดจะสมัครงานนะครับฝากครรภ์บางกลุ่มก็จะคล้ายเอชไอวีคือมาตอนมีอาการระยะแรกของซิฟิลิสนะครับก็จะมีรอยโรคเป็นแผลบริเวณอวัยวะเพศแล้วก็ถ้าไม่ได้รับการรักษาก็จะหายไปเองนะครับในระยะเวลา 3-8 สัปดาห์ระยะที่2เนี่ยที่อวัยวะเพศก็จะมีลักษณะเป็นปื้นๆเป็นคล้ายๆผื่นนูนๆกระจายบริเวณอวัยวะเพศพร้อมกับมีผื่นบริเวณร่างกายจะมีลักษณะพิเศษคือมีบริเวณที่ฝ่ามือฝ่าเท้าด้วยถ้าไม่ได้รับการรักษาก็จะหายไปได้เองอีกระยะที่3ระยะนี้เนี่ยเป็นระยะเรื้อรังผู้ป่วยจะยังมีเชื้อในร่างกายแต่ว่าไม่แสดงอาการสามารถจะส่งผ่านหรือว่าแพร่เชื้อได้ถ้าไม่ได้รับการรักษาอีกจะเข้าสู่ระยะที่4ก็อาจจะมีเรื่องของการทำงานของสมองที่แย่ลงรอยโรคที่ระบบไหลเวียนโลหิตก็จะทำให้เกิดเรื่องของหลอดเลือดใหญ่โป่งพองแล้วก็แตกได้ซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตได้นะครับ
3: ผลเลือดกลับมาแล้วนะฮะดูผลเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการติดเชื้อซิฟิลิสนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการรักษา
0: สำหรับเรื่องของซิฟิลิสเนี่ยจะต่างกับ HIV ก็คือรักษาหายขาดสำหรับระยะที่1ระยะที่2เนี่ยรักษาไม่ยากเลยครับอาจจะเป็นการกินยาหรือฉีดยาเพียงครั้งเดียวก็หายแล้วสำหรับซิฟิลิสเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านปล่อยไว้จนเรื้อรังเป็นการติดเชื้อในระยะที่3ระยะที่4การรักษาจะยากขึ้นแล้วก็มีการทำลายอวัยวะภายในอาจจะรักษาหรือว่าแก้กลับคืนมาไม่ได้โอกาสเสียชีวิตสูงมากนะครับก็ตอนนี้เนี่ยซิฟิลิสที่เป็นจะเป็นในระยะเรื้อรังอยากให้พาแฟนนะครับมาตรวจด้วยบางทีรักษาแต่ตัวคนไข้อย่างเดียวพอรักษาหายปุ๊บก็กลับไปติดเชื้อซ้ำอีก ถึงแม้จะหายขาดถ้าเกิดว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงรับเชื้อมาเพิ่มก็เป็นใหม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้อื่นอย่างเช่นการใช้ของมีคมร่วมกันหรือว่าการสักการเจาะที่ไม่ได้มาตรฐานนะไม่ถูกหลักอนามัยพวกนี้นะครับถุงยางอนามัยอาจจะไม่ได้ป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ได้ทุกโรค 100% ซิฟิลิสเนี่ยบางครั้งมันอาจจะอยู่นอกบริเวณที่ถุงยางอนามัยครอบคลุมเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสติดตรงนี้มีสำหรับบางท่าน

ที่สังเกตตัวเองมีแผลบริเวณอวัยวะเพศมีไข้ผื่นขึ้นสงสัยว่าจะเป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ไม่ต้องอายคุณหมอเพราะว่าถ้าท่านได้รับการตรวจได้รับการวินิจฉัยการรักษาทำได้ไม่ยากแล้วก็มีประสิทธิภาพครับถ้ามีปัญหาทางสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: สวัสดีผู้ชมคะลัดคิวหมอรามามาพบกับคุณผู้ชมแล้วค่ะวันนี้วันจันทร์ที่9พฤษภาคมนะคะพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทางรามาชาแนลนะคะทุกช่องทางของรามาชาแนลทั้งออฟไลน์ออนไลน์ทั้งทีวีทั้งออนไลน์ที่เราออกอากาศช่องทางของรามาชาแนลพบกันแบบนี้นะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสุขภาพสภาพแวดล้อมของคุณผู้ชมในกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ฝนตกหลายพื้นที่เลยทีเดียวคุณผู้ชมอยู่จังหวัดไหนสภาพอากาศเป็นอย่างไรทักทายกันได้นะคะบอกกันได้ว่าตอนนี้ฝนตกหรือเปล่าสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาบอกกับคุณผู้ชมรามาชาแนลด้วยนะคะอย่าลืมนะคะว่าเราเป็นรายการออกอากาศสดค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราลัดคิวคุณหมอรามาตอบคำถามคุณผู้ชมสดๆในรายการเลยนะคะเช่นเคยกับ2ช่องทางหลักๆที่จะถามคำถามกันแล้วก็ให้คุณหมอตอบสดๆในรายการช่องทางแรกก็คือโทรศัพท์มาค่ะเบอร์โทรศัพท์หน้าจอนะคะ023547105 023547105จดไว้เลยนะคะเริ่มโทรได้เลยนะคะส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็คือการคอมเมนต์ในไลฟ์สดของรามาชาแนลที่คุณผู้ชมกำลังติดตามรายการลัดคิวหมอรามาตอนนี้นะคะวันนี้2คุณหมอนะคะ2อาจารย์หมอที่มาพูดคุยกับเราค่ะท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิวดลวงศ์ศักดิ์ภาควิชาออร์โธปีดิกส์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและอีกท่านนึงนะคะอาจารย์มิวค่ะอาจารย์นายแพทย์เตชิตจิระวิชิตชัยภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์ก๊อฟสวัสดีค่ะอาจารย์มิวคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผู้ชายสวัสดีครับอาจารย์ก๊อฟ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
0: โอ้โหวันนี้มาทั้งอาจารย์มิวมาทั้งอาจารย์ก๊อฟคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะเจ็บปวดทางกระดูกสันหลังทางข้อทางอะไรงี้ถามมาได้เลยค่ะ2คนนี้ตัวจริงในวงการเรื่องของกระดูกและข้อด้วยนะอาจารย์ก๊อฟและอาจารย์มิวค่ะไหนๆเนี่ยอาจารย์ทางด้านนี้มานะคะเรื่องของการปวดต่างๆนานาในร่างกายเนี่ยมันมีสิ่งที่หลายๆคนสงสัยนะอาจารย์ก๊อฟอาจารย์มิวว่าการเป็นไมเกรนที่ปวดหัวปวดหัวข้างเดียวปวดหนักๆกับออฟฟิศซินโดรมออฟฟิศซินโดรมบางคนนี่ก็ปวดหัวนะปวดหัวปวดกระบอกตาปวดไปมันต่างกันยังไงทั้งเรื่องของการเจ็บปวดโรคภัยอาการของโรคการรักษาต่างกันอย่างไรไปดูเคสวันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ
3: เมื่อภาระหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายมากขึ้นทำให้คนส่วนใหญ่มุ่งที่จะทำงานให้ประสบผลสำเร็จและเสร็จตามกำหนดเวลาโดยละเลยสุขภาพของตนเองนางสาวสุจิตเมืองสุขบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านในเครือมติชนหรือคุณเน่งในวัย48ปีกำลังประสบปัญหานั้นด้วยตนเองจากที่นั่งทำงานและใช้เวลากับคอมพิวเตอร์นานหลายชั่วโมงเพื่อเร่งงานให้เสร็จตรงเวลาโดยลืมใส่ใจถึงท่านั่งและโต๊ะทำงานที่ใช้ว่ามีความเหมาะสมเพียงใดซึ่งที่ผ่านมาคุณเน่งยอมรับว่ามีอาการ

0: การปวดคอบ่าไหล่บ้างและเมื่อนวดก็จะดีขึ้นแต่เมื่อ2เดือนที่ผ่านมาอาการกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะอาการปวดไหล่น้อยลงแต่กลับมาปวดบริเวณด้านหลังหูท้ายทอยมากขึ้นและปวดอยู่ข้างเดียวจนคิดว่าเป็นไมเกรน
1: อาการช่วงบ่าที่เราเริ่มแรกอะค่ะน้อยลงแต่ไปรวมศูนย์อยู่ตรงด้านหลังหูท้ายทอยเนี่ยค่ะเหมือนรู้สึกเลยว่ามันเป็นก้อน

0: วดค่ะปวดปวดมากคือไม่ทานยานะคะเพราะคิดว่าอาการปวดเนี้ยถ้าเราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่มันน่าจะหายค่ะปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นก็ยังปวดอยู่แล้วก็จะปวดหนักตอนช่วงกลางคืนตัดสินใจไปหาหมอก็ไปกลางคืนนั่นเลยค่ะแล้วก็บอกหมอว่าเป็นแบบนี้คือเล่าให้ฟังในลักษณะที่เล่าไปอย่างเงี้ยค่ะหมอบอกว่าจากลักษณะของงานด้วยท่านั่งหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะมันไม่ใช่อาการปวดหัวแบบเป็นไมเกรนค่ะมันน่าจะเป็นลักษณะของออฟฟิศซินโดรมที่เริ่มต้นแล้ว
1: คุณหมอเจ้าของไข้ได้แนะนำให้คุณเน่งฝึกทำกายภาพเองเบื้องต้นพร้อมกับเปลี่ยนอริยาบถในการทำงานอยู่เสมอไม่ให้นั่งท่าเดิมเป็นเวลานานๆอย่างไรก็ตามสิ่งที่คุณเน่งทำเพิ่มนอกเหนือจากนี้คือการเปลี่ยนโต๊ะทำงานให้เหมาะสมกับการใช้คอมพิวเตอร์
0: ซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนโต๊ะค่ะปลดโต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์มาได้หลังจากที่หาคุณหมอประมาณ1สัปดาห์ก็เปลี่ยนเลยค่ะคือก็รู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่เรานึกได้เราก็จะลุกอะค่ะแต่มันก็ยังมีบางครั้งที่เรายังเผลอเลอลืมไปนั่งทำงานนานๆนะคะก็มีอาการปวดกลับมาบ้างแต่ไม่ได้หนักมากคิดค่ะว่ามันจะกลับมาอีกรอบเพราะว่าเราไม่ได้ขยับตัวตามที่คุณหมอแนะนำอย่างสม่ำเสมอค่ะมันมีเผลอเลอแล้วมันก็มีลืมอะค่ะซึ่งก็คิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนด้วย
1: แม้จะผ่านมา2เดือนแล้วคุณเน่งก็ยังไม่แน่ใจว่าอาการออฟฟิศซินโดรมจะกลับมาอีกหรือไม่เพราะหากเป็นอีกครั้งจะรบกวนการใช้ชีวิตมากเนื่องจากจะปวดทรมานกินยา ก็เอาไม่อยู่ดังนั้นคุณเน่งจึงได้ฝากทิ้งท้ายมายังทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักในการทำงานว่าควรหมั่นสังเกตตนเองหากวันหนึ่งมีอาการปวดคอบ่าไหล่มากขึ้นไม่ควรนิ่งนอนใจควรรีบหาสาเหตุแก้ปัญหาก่อนที่อาการปวดจะลุกลามและต้องนำไปสู่การกายภาพในที่สุด
2: โอ้โหอาการแบบนี้ดิฉันเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่นี่เอ้ยเป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้คนนั่งโต๊ะทำงานกันใช่ไหมคะอาจารย์มิวคะอาจารย์ก๊อฟด้วยนะถามอาจารย์ก๊อฟด้วยวิธีการที่คุณเหน่งทำเนี่ยในการดูแลตัวเองถูกต้องหรือยังคะควรจะเสริมอะไรอีกไหมคะ
3: ที่จริงก็ค่อนข้างถูกต้องนะครับแล้วก็ที่เขายังทำไม่ได้ก็คือการที่ไม่ควรนั่งต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเลยครับบางทีถ้าเกิดนั่งทำงานสัก 1-2 ชั่วโมงเนี่ยก็อาจจะต้องลุกไปเปลี่ยนอริยบทหรือว่าเปลี่ยนท่าทางอย่างที่บอกบ้างนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับท่านั่งของเขาเวลาทำงานยังไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่เท่าที่เห็นเมื่อกี้คือนั่งอ่ะถึงจะเปลี่ยนเก้าอี้เปลี่ยนโต๊ะแล้วนะครับแต่นั่งยังหลังค่อมอยู่เลยครับเหมือนนั่งหลังค่อมแล้วก็คอยื่นไปด้านหน้าอย่างครับอันนี้เราต้องเปลี่ยนที่ตัวเองก่อนเลยเป็นหลักก็คือเวลานั่งเนี่ยให้เหมือนยืดไหล่ขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตั้งคอให้ตรงมองอย่างเงี้ยหรือว่าเราจะพิงไปเลยแต่ว่าไหล่เนี่ยห้ามห่ออย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขายังนั่งห่ออยู่ถึงแม้จะเปลี่ยนลักษณะเก้าอี้แล้วเขาก็ยังเหมือนนั่งให้เก้าอี้ถอยไปด้านหลังแล้วห่อตัวอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องครับเราต้องนั่งให้เต็มก้นแล้วก็นั่งให้พิงไปเลยแล้วก็ขยับเก้าอี้เข้าใกล้อีกนิดนึงอย่างนี้ดีกว่าครับ
2: ค่ะก็คือ1ปรับพฤติกรรมก่อนใช่ไหมปรับพฤติกรรมการ1ก็อย่านั่งนานเกินไปชั่วโมง2ชั่วโมงต้องพักทีนึงใช่ไหมคะแล้วก็ถ้านั่งจริงๆเนี่ยเปลี่ยนเก้าอี้อย่างเดียวแต่ถ้ามันนั่งอย่างนี้มันก็ไม่ดีขึ้นใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วอย่างถ้าอาจารย์ก๊อฟมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมได้เลยนะคะอาจารย์ก๊อฟแต่อย่างนี้ค่ะดิฉันสงสัยว่าทำไมทีแรกเนี่ยคุณเหน่งถึงสับสนระหว่างการเป็นไมเกรนกับออฟฟิศซินโดรมอาการมันใกล้เคียงมากเลยเหรอคะ
3: ที่จริงอะครับการเป็นไมเกรนมันจะมีหลักการในการวินิจฉัยนะครับคุณตาเพราะว่าแบบว่าส่วนใหญ่เขาจะแบบมีหลักการว่าเป็นตั้งแต่ในช่วง4ชั่วโมงถึง72ชั่วโมงก็คือ4ชั่วโมงถึง3วันจะแอดแท็กก็คือมีการปวดศีรษะมักจะปวดข้างเดียวเนี่ยประมาณ5ครั้งขึ้นไปแบบนี้ครับแล้วก็คือเวลาปวดเนี่ยครับมันจะมีลักษณะพิเศษของการปวดไมเกรนก็คืออย่างที่เรารู้กันว่าจะปวดข้างเดียวอย่างนี้ครับพี่ตาแล้วบางทีบางคนจะมีลักษณะของการปวดไมเกรนเฉพาะอีกอย่างนึงก็คือเหมือนรู้สึกมันตุบๆอะครับเคยได้ยินไหมครับพี่ตาลักษณะเหมือนปวดตุบๆปวดเหมือนแบบมีแบบเส้นเลือดแบบกระตุกอยู่ตรงนั้นเส้นเลือดแบบว่าตุบๆอยู่ตรงบริเวณนั้นอันนี้คือจะเป็นการปวดที่เหมือนไมเกรนนะครับแล้วก็อาการปวดนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับพวกอาการต่างๆเช่นการที่แพ้แสงหรือแพ้เสียงดังๆหรือว่าบางทีอากาศเปลี่ยนในพวกนี้ครับจะเป็นเกี่ยวกับพวกไมเกรนได้พวกนี้ครับแต่ว่าอาการปวดไมเกรนเนี่ยการที่จะวินิจฉัยนะครับก็จะต้องไม่มีสาเหตุอื่นๆเช่นสาเหตุที่ทำให้เกิดการปวดหัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในศีรษะหรือว่านอกศีรษะเช่นแบบกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ครับถ้าเกิดเราคิดถึงสาเหตุอื่นๆเราตรวจสาเหตุอื่นๆได้เช่นมีการ

0: กดบริเวณกล้ามเนื้ออย่างที่เมื่อกี้ที่เขามีกด
1: ค
0: ว่
1: ่
0: า
1: ะ
0: มีก้อนของกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ครับถ้า
1: ค
0: เรา
1: ่ะ
0: คิดถึงสาเหตุจากพวกนั้นอ่ะเราควรไปรักษาสาเหตุพวกนั้นให้หายก่อน
1: อ๋อ
0: ถึงจะสรุปได้ว่าเป็นไมเกรนจริงหรือไม่จริงอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อโอเคเชิญอาจารย์ก๊อฟค่ะ
2: ครับก็ขอเสริมว่าถ้าปวดตรงท้ายทอยบางทีถ้าไม่ไปตรวจก็จะบอกยากนิดนึงนะครับว่าเป็นไมเกรนหรือว่าเป็นไอออฟฟิศซินโดรมนะครับ
1: ค
2: ือออฟฟิศซินโดรมเนี่ยเขาเป็นอาการได้ตั้งแต่ท้ายทอยไปยันไหลเลยครับ
1: ถึงนี่เลย
2: นะครับ
1: ถึงไหลเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเพราะว่ากล้ามเนื้อคอเนี่ยเขาเริ่มเกาะตั้งแต่บริเวณของท้ายทอยนะครับบางกล้ามเนื้อเนี่ยไปเกาะตรงบริเวณของกระดูกส่วนหลังนะครับบางกล้ามเนื้อเนี่ยยืดยาวไปจนถึงข้อหัวไหล่เลยครับเพราะฉะนั้นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยก็จะเป็นกล้ามเนื้อมัดยาวๆเป็นมัดไหนก็ได้นะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับส่วนไมเกรนเนี่ยครับก็อย่างที่อาจารย์มิวบอกเลยฮะมันปวดหัวก็ปวดท้ายทอยคือถ้าปวดหัวมันคงวินิจฉัยไม่ยาก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไมเกรนหลายคนก็ปวดหัวข้างเดียวก็จะเป็นศีรษะใช่ไหมครับแต่ถ้ามันปวดท้ายทอยบางทีต้องแยกนิดนึงครับ
1: อ๋อค่ะ
2: ครับ
1: ก็คือต้องแยกแล้วก็รักษาที่จุดที่ก่อกำเนิดอาการปวดคือไปรักษาก่อนถ้าเกิดว่าปวดเพราะออฟฟิศซินโดรมก็ต้องไปคลายกล้ามเนื้อไปออกกำลังกายปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมก่อนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะค่ะอ่ะแล้วอย่างนี้ค่ะเมื่อเรารู้ตัวแล้วว่าเราไม่ได้เป็นไมเกรนเราเป็นออฟฟิศซินโดรมนะคะอาจารย์กอล์ฟแนะนำยังไงอาจารย์มิวแนะนำว่าควรจะดูแลตัวเองอย่างไรให้อาการไม่ลุกลามหนักขึ้นนะคะ
2: ครับก็ถ้าวินิจฉัยได้นะครับก็คงต้องอย่างแรกคือต้องทำให้ลดปวดก่อนนะครับการลดปวดก็มีหลายวิธีนะครับการรับประทานยานะครับการนวดนะครับการประคบนะครับการทำให้กล้ามเนื้อที่เกร็งตัวตรงนั้นนะครับคลายตัวลงนะครับเมื่อดีขึ้นแล้วเราก็ต้องไปดูสาเหตุว่าเกิดจากส่วนไหนประเด็นไหนนะครับแล้วเราก็ไปปรับกิจกรรมให้ถูกต้องนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็จะเกิดจากการทำงานนี่แหละครับถ้านั่งเหมือนที่อาจารย์มิวบอกการใช้คอมพิวเตอร์นี่ก็มีผลนะครับ
1: อ
2: ีกผมยกตัวอย่างเช่นเรามีโต๊ะในอดีตเรามีโต๊ะคอมพิวเตอร์ที่เป็นโต๊ะเดสก์ท็อปใช่ไหมครับโต๊ะที่มันมาตรฐานตรงบริเวณของโต๊ะเดสก์ท็อปก็จะมีลิ้นชักเอาไว้วางแป้นคีย์บอร์ด
1: วางอย่างนี้ต่ำหน่อยเราไม่ยกขึ้นมาแบบนี้
2: ใช่ครับใช่ครับแต่ในปัจจุบันเป็นไงครับคือพอมีแป้นคีย์บอร์ดเนี่ยเวลาเราทำงานหลังเราตั้งตรงนะครับแขนชิดลำตัวก็สองงอ90องศาแล้วมือเราก็จะอยู่ที่แป้นคีย์บอร์ดพอดีป
1: ั
2: จจุบันอย่างเงี้ยครับแป้นคีย์บอร์ดวางอยู่บนโต๊ะระดับเดียวกับคอมพิวเตอร์หรือเราใช้โน้ตบุ๊กนะครับมันก็จะสูงกว่าปกติแล้วฮะ
1: มันก็จะอย่างนี้มันก็จะยกขึ้นอย่างนี้ถูกไหมคะ
2: ใช่ครับพอยกขึ้นเนี่ยครับ
1: มันก็เก่งเนาะเก่งที่บ่า
2: เก่งตั้งแต่คอเลยครับคอบ่าไหล่เก่งตลอดเวลาเลยครับ
1: ค่ะอ๋ออ
2: ันนี้ก็ต้องไปลองเช็คดูนะครับหรือพอเราใช้โน้ตบุ๊กเมื่อก่อนเดสก์ท็อปมันเคยสูงใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: พอใช้โน้ตบุ๊กทำงานนะครับโน้ตบุ๊กอยู่ต่ำนะครับระดับก็ต่ำกว่าเดสก์ท็
1: อ
2: ปนะครับเราก็ต้องก้มตลอดเวลาสายตาก็มองลงไปหรือนั่งคอคุ้มๆตัวคุ้มๆเพื่อให้ตาอยู่ระดับเดียวกับกลางจอแบบนี้ครับ
1: ค่ะ
2: ทุกอย่างเนี่ยครับเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มีความสำคัญทำให้เกิดอาการออฟฟิศซินโดรมกันได้ก็ต้องไปปรับพฤติกรรมการใช้งาน
1: ค่ะอาจารย์มิวคะพอมีอาการแบบนี้ปวดเมื่อยอ่ะเขาก็จะนึกถึงหนึ่งไปนวดเนาะไปนวดนวดแผนไทยนวดสปาหรือกายภาพบำบัดอาจารย์มิวแนะนำสิคะว่าการคลายเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะวิธีการ
0: ครับที่จริงที่อาจารย์ก็บอกเหมือนที่อาจารย์ก๊อฟบอกเลยนะครับก็ต้องดูก่อนว่า1คืออาการปวดเนี่ยปวดมากไห
1: ม
0: ถ้าปวดมากส่วนมากประมาณจะให้แบบคะแนนเต็ม10อย่างเงี้ยครับเต็ม10คือปวดที่สุดในชีวิตเลยถ้ามันเกิน4ถึง5แล้วครับระดับเนี้ยก็อาจจะต้องควรกินยาพวกยาลดการอักเสบยาลดปวดยาคลายกล้ามเนื้อพวกนี้ครับถ้าเกิดไม่ได้มีข้อห้ามอะไรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติอาการปวดดีขึ้นเราอาจจะต้องดูว่ามีลักษณะของการอักเสบไหมการอักเสบที่ว่าก็คือลักษณะจับแล้วมันแบบร้อนบวมแดงเทียบกับอีกข้างนึงอย่างเงี้ยครับถ้ายังมีการอักเสบเยอะอยู่การที่เราจะไปยืดทันทีเนี่ยอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นักนะครับถ้าเกิดยังมีการอักเสบค่อนข้างเยอะเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นประคบเย็นร่วมด้วยไปก่อนในช่วงแรกๆนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดอาการอักเสบมันดีขึ้นและดูอาการแบบค่อนข้างดีขึ้นลดลงไปเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นประคบอุ่นแล้วก็ยืดเหยียดได้ซึ่งการยืดเหยียดเนี่ยครับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่า ถ้าเนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นกล้ามเนื้อมัดไหนแบบที่อาจารย์ก็บอกเพราะกล้ามเนื้อที่มันก่อให้เกิดออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมีเยอะ

0: แต่ถ้าเกิดเป็นส่วนบริเวณพวกคอหรือด้านหลังเนี่ยครับหรือว่าตรงบริเวณบ่าถ้าก็จะคล้ายๆกันโดยการที่เราใช้มือข้างนึงเนี่ยข้างที่เป็นเนี่ยครับจับขอบเก้าอี้ไว้เราใช้มืออีกข้างนึงอ้อมศีรษะมาแต่ก็ก้มนิดนึงแล้วก็ดึงไปจนถึงจุดที่เราตึงข้อแม้นะครับพี่ตาคือตึงแต่ว่าไม่เจ็บถ้าเกิดเจ็บมากกระตุ้นให้เจ็บมากเนี่ยจะกลายเป็นแบบยิ่งอักเสบขึ้นไปใหญ
1: ่ให้แบบนิดๆนะอย่าแบบอุ้ยกดจนเจ็บไม่เอาใช่ไหมจะอักเสบโอเคค่ะ
0: ไปครับยืดไปจนถึงจุดที่แค่ตึงแต่ว่านับค้างไว้อาจจะนับ 1-10 ช้าๆในใจแต่ห้ามกั้นหายใจอย่างเงี้ยครับ
1: อ
0: ันเนี้ยทำส่วนใหญ่เรามักจะทำหลังจากที่เราประคบอุ่นไปสัก 5-10 นาทีแล้วอย่างเงี้ยครับพอยืดอย่างเงี้ยก็ยืดสักประมาณ5รอบถ้าเกิดสมมุติว่าใครไม่ระบมมากก็อาจจะสัก10รอบเช้ากับเย็นอันนี้ก็จะพอช่วยให้ลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อแล้วก็ลดการปวดได้ครับ
1: ค่ะแล้วมันต้องอาการหนักขนาดไหนคะถึงต้องมาโรงพยาบาลเพื่อที่จะรับการกายภาพบำบัดมันควรจะหนักขนาดไหนคะ
0: ถ้าเกิดสมมติว่าเราลองยืดเอง1ถ้าเกิดสมมติว่าการอักเสบที่บวมแดงร้อนเนี่ยมันไม่หายอะครับ อยากให้รีบมาโรงพยาบาลเลยภายในวัน2วันถ้ามันเป็นหนักขึ้นหรือไม่หายเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโครงสร้างตรงบริเวณเนี้ยมันก็ไม่ได้มีแค่กล้ามเนื้อนะครับพี่ตามันอาจจะเป็นแบบพวกต่อมน้ำเหลืองอะไรพวกนี้ก็ได้หรือว่ามีการอักเสบอย่างอื่นของบริเวณแถวๆศีรษะช่องปากหรือว่าใบหน้าอะไรเงี้ยครับที่ทำให้ต่อมน้ำเหลืองโตอันนี้อาจจะเป็นจุดที่ถ้ามันไม่หายจริงๆอ่ะเราควรต้องมาโรงพยาบาลเพราะว่าต้องได้รับการตรวจโดยแพทย์นะคะว่าเออมันเป็นกล้ามเนื้อจริงๆหรือมันเป็นอย่างอื่นที่เขาคิดถึงมากกว่าครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราทำกายภาพบำบัดตัวเองไปเนี่ยสักประมาณ 2-3 วันหรือประมาณ 3-4 วันเนี่ยอาการมันคงจะต้องดีขึ้นถ้าเกิดสมมติอาการไม่ดีขึ้นเลยอาการพอเดิมซึ่งแย่มากใช้ชีวิตไม่ค่อยดีหรือว่าอาการแย่ลงเนี่ยครับก็ควรรีบมาตรวจเหมือนกันครับก็อาจจะต้องได้รับตัวช่วยอื่นๆเช่นยาที่กินเหมาะสมไหมหรือว่าจะมีตัวช่วยทางกายภาพบำบัดอื่นๆเช่นพวกอันตราซาวที่มันเป็นแบบความร้อนลงลึกขึ้นไปช่วยให้มันคลายกล้ามเนื้อเลยแล้วก็นักกายภาพอาจจะมีการช่วยยืดเหยียดอะไรพวกนี้ก็อาจจะทำได้ตรงจุดมากขึ้นครับ
1: ค่ะสำคัญคือว่าถ้ามาพบคุณหมอแล้วอาจารย์บิวอาจารย์ก้อมแนะนำแล้วต้องไปปฏิบัติด้วยตัวเองด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าหมอบอกว่าให้ทำอย่างนี้แล้วไม่ทำเนี่ยมันจะไม่หายดิฉันเนี่ยเจอกับตัวเองค่ะอาจารย์บอกให้ทำอย่างนี้ไม่ทำค่ะเนี่ยเป็นเลื้อนลังมาเป็น10ปีละนะโอเคอ่ะมาที่
0: เมื่อกี้ครับพี่ตาที่อาจารย์เขาบอกเรื่องการใช้โน้ตบุ๊กอะครับอันนี้เป็นแบบเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับมันเป็นปัญหาของคนปัจจุบันค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าส่วนใหญ่คนปัจจุบันใช้โน้ตบุ๊กตัวหมอเองก็ใช้โน้ตบุ๊กเหมือนกันแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าเกิดคนที่ใช้โน้ตบุ๊กเป็นครั้งคราวแบบไม่นานอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะไม่ต้องปรับอะไรมากได้เพราะว่าบางทีเราต้องเอาออกไปข้างนอกไปใช้นิดหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดบางคนที่ใช้โน้ตบุ๊กอยู่ที่ที่ทำงานเลยหรือที่บ้านที่มีโต๊ะนั่งเราใช้โน้ตบุ๊กเป็นประจำอันนี้เราต้องมีการปรับนะครับพี่ตาคือเราจะต้องควรมีแบบคีย์บอร์ดแยก
1: อ๋อแยกออกมา
0: ใช่หมายถึงว่าคีย์บอร์ดแยกเราอาจจะตั้งคีย์บอร์ดไว้ระดับกับมือของเราระดับที่ศอกของเราอะครับที่ศอกของเราวางแล้วก็ตั้งคีย์บอร์ดไว้ตรงนั้นส่วนตรงโน้ตบุ๊กเนี่ยครับก็ให้ยกขึ้น
1: สูงหน่อย
0: ใช่ยกให้หน้าจอของโน้ตบุ๊กเนี่ยตรงกับระดับสายตาเราแค่นี้มันก็จะปรับได้เป็นแบบว่าเราสามารถใช้โน้ตบุ๊กแต่เราก็สามารถใช้โน้ตบุ๊กโดยที่เราไม่ต้องเกรงมือขึ้นมาเยอะมากหรือว่าอย่างที่อาจารย์ก๊อฟบอกไม่ต้องแบบวางไว้ต้นต่ำแล้วก้มลงเยอะอย่างเงี
1: ้
0: ยใช่อันนี้เราก็จะปรับได้ง่ายๆครับถ้าเราต้องใช้เป็นระยะเวลานานหรือใช้เป็นประจำอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะปรับพฤติกรรมอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะคะอาจารย์ก๊อฟคะคุณปูค่ะคุณปูถามอาจารย์ศิวดลค่ะคุณปูบอกอายุมานะอายุ73ปีน้ำหนัก77สูง148ถามอาจารย์ศิวดลว่าโรคมะเร็งกระดูกจะมีอาการอย่างไรและถ้าเป็นมะเร็งกระดูกแล้วจะมีขั้นตอนการรักษาอย่างไรคะอาจารย์ก๊อฟคะ
2: ครับก็แบ่งเป็น2กรณีนะครับกรณีมะเร็งกระดูกที่ลุกรามก่อนซึ่งจะพบบ่อยในคนอายุมากนะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีประวัติของมะเร็งตำแหน่งอื่นมาก่อนแล้วลุกรามมาที่กระดูกนะครับที่เจอบ่อยก็จะมีมะเร็งเต้านมมะเร็งของต่อมไทรอยมะเร็งของต่อมลูกหมากมะเร็งปอดนะครับก็จะเป็นมะเร็งที่กระจายมาที่กระดูกได้บ่อยเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งคนไข้มีประวัตินะครับแล้วพอกระจายมาที่กระดูกเนี่ยครับมากกว่า 90% ผู้ป่วยจะมีอาการปวดที่บริเวณตำแหน่งกระดูกนั้นๆนั่นนะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: ค่ะ
2: คราวนี้นะครับอาการร่วมนะครับอาการร่วมที่จะเจอได้นะครับก็เช่นเบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็มะเร็งกระดูกจะมีความปวดลักษณะความปวดเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งานครับ
1: อ๋อก็คือปวด
2: นะครับ
1: อยู่ปวดกระดูกอยู่ใช่ไหมไม่ได้ใช้งานหนักก็ปวดอยู่อย่างนี้เหรอคะ
2: ถูกต้องครับถ
1: ู
2: กต
1: ้
2: องครับผมยกตัวอย่างเช่นปวดข้อเข่าอย่างเงี้ยครับถ้าเราใช้งานเดินเราปวดเราพักเราหายมะเร็งกระดูกเนี่ยครับใช้งานหรือไม่ใช้งานเขาก็มีความปวดอยู่ตลอดเวลานะครับนอนกลางคืนก็ปวดนะครับและอาการเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปก็คือปวดมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้คุณหมอเขาก็จะสงสัยมะเร็งกระดูกครับ
1: ค่ะคุณปูที่ถามมานี่คือเริ่มมีอาการปวดใช่ไหมและสมมุติถ้าคุณปูเริ่มมีอาการปวดอย่างเงี้ยนะคะแนะนำยังไงคะและจะมีขั้นตอนการรักษายังไงคะอาจารย์ก๊อฟ
2: ครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าท่านมีอาการ
1: เป็น
2: ถ้าท่านมีประวัติเป็นมะเร็งมาก่อนอันนี้รีบไปพบแพทย
1: ์ค่ะ
2: นะครับถ้าท่านไม่มีประวัติเป็นมะเร็งมาก่อนแล้วอาการปวดมันปวดมากปวดทรมาน
1: ค่ะ
2: นะครับกลางวันก็ปวดกลางคืนก็ปวดพักแล้วไม่ดีขึ้น
1: ค่ะ
2: นะครับอาการปวดเป็นเรื้อรังเกินเดือนนึงนะครับก็ไปพบแพทย์ครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะโอเคนะคะคุณปูถ้าปวดยังไม่ดีขึ้นนะแนะนำว่าต้องไปพบแพทย์ดีกว่านะคะคำถามของคุณตุ๊กกับคุณสุภัตราคล้ายๆกันนะเป็นเรื่องของการเป็นตะคริวค่ะคุณตุ๊กนะคะบอกว่าอายุ76ปีชอบเป็นตะคริวที่ขาตอนกลางคืนเวลาทำงานหนักตอนกลางวันเนี่ยกลางคืนจะเป็นตะคริวที่ขาอยากเรียนถามอาจารย์มิวว่าฉีดยาให้หายได้ไหมเป็นตะคริวที่ขาเวลากลางคืนหรือควรจะทายาอะไรคะเพราะว่ากินยาไม่ได้เป็นโรคไตอยู่ค่ะ
0: อ๋ออันนี้มีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างนะครับพี่ตั๊กเน
1: ื่อง
0: จากเป็นโรคไตด้วยแล้วก็ต้องยืนเยอะด้วยอันนี้ครับก็อาจจะยิ่งทำให้กล้ามเนื้อมันหดเกร็งได้ง่ายซ
1: ึ่
0: งส่วนมากอะครับกล้ามเนื้อที่มักจะแบบว่าเป็นตะคริวบ่อยๆเนี่ยก็คือกล้ามเนื้อบริเวณน่องนั่นเองนะครับพี่ฟ้าแล้วถ้าเกิดใครที่เคยเป็นตะคริวเนี่ยจะรู้เลยว่าตอนที่เป็นเนี่ยคือไปแตะไปนวดอะไรเงี้ยแทบจะไม่ได้เลย
1: ต้อง
0: บอกว
1: ่
0: าม
1: ัน
0: จะเจ็บมาก
1: ยืดก็ไม่ได้ยืดยิ่งเจ็บใช่ไหมคะ
0: ใช่ช่วงนั้นเนี่ยก็คือต้องบอกว่าถ้าเกิดเพิ่งเป็นตะคริวใหม่ๆเนี่ยครับให้พยายามหยุดพักในท่าที่แบบว่าท่าที่สบายก็คือส่วนใหญ่จะเป็นท่าที่จิกข้อเท้าลงนิดนึงอย่างเงี้ยครับอาจจะนั่งแบบขัดสมาธิจิกข้อเท้าลงไว้นิดนึงแล้วก็ค่อยๆเนี่ยอาจจะเป็นแบบคลึงเบาๆแต่ว่าอย่านวดกดแรงนะครับอาจจะคลึงเบาๆนิดนึงก่อนถ้าเกิดอันนี้ถ้าเกิดเป็นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดค่อยๆแบบยืดเหยียดได้มากขึ้นแบบเหยียดขาขึ้นแล้วค่อยๆกระดกข้อเท้าขึ้นได้เนี่ยก็ถึงจะค่อยๆสเต็ปทำทีละนิดอันนี้นะครับแต่ว่าจากคำถามที่ถามว่ามียาอะไรที่ฉีด
1: มียาไหม
0: ไม่ไหมอันนี้ส่วนมากเนี่ยการที่กล้ามเนื้อหดเกร็งนะครับเราจะไม่ได้แบบฉีดยาจะไม่ได้ฉีดยาไปที่กล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อคลายเลยครับโดยเฉพาะการเป็นตะคริวเนี่ยมันจะเป็นค่อนข้างเยอะเราอาจจะไม่ได้แบบฝังเข็มหรือฉีดยาอะไรทันทีเพราะไม่งั้นมันจะยิ่งอาจจะยิ่งอักเสบเราอาจจะเน้นเป็นในแง่ของการยืดเหยียดก่อนเพราะว่าไม่แน่ใจว่าคนไข้ที่ถามเนี่ยเคยยืดเหยียดกล้ามเนื้อตรงบริเวณน่องไห
1: ม
0: เพราะว่าถ้าเกิดสมมติช่วงที่ไม่ได้เป็นตะคริวหรือว่าช่วงแบบว่าตื่นเช้ากับก่อนนอนเรามีการยืดเหยียดเป็นประจำก
1: ่
0: อนยืดเหยียดอาจจะประคบอุ่นก่อนแล้วยืดเหยียดเนี่ยอาจจะช่วยให้ลดโอกาสที่จะเกิดการที่กล้ามเนื้อหดเกร็งมากๆจนเป็นตะคริวก็ได้นะครับการยืดเหยียดน่องเนี่ยทำได้ง่ายๆเลยถ้านอนอยู่บนเตียงเนี่ยก
1: ็
0: แค่ใช้พวกผ้าขนหนูหรือว่าเป็นผ้าเช็ดตัวอย่างเงี้ยครับคล
1: ้
0: องไปที่ปลายเท้าตรงจมูกเท้าอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดึงขึ้นให้มันเหมือนข้อเท้ามันกระดกขึ้นมันจะรู้สึกตึงตรงบริเวณน่องเลยครับใช่ครับ
1: ทึกอย่างนี้เหยียดน่องถูกไหมคะดึงอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วก็เข่าเนี่ยเหยียดตรงอยู่อันนี้ในกรณีที่เราไม่ได้เป็นตะคริวที่เจ็บมากอยู่ตอนนั้นนะครับ
1: ทำอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่แล้วก็ต้องหมั่นมีการยืดแบบนี้ครับแล
1: ้
0: วก็ยืดค้างไว้แบบทำสักประมาณ10ถึง20วินาทีเช้าสักประมาณ5รอบเย็นสักประมาณ5รอบแบบนี้อันนี้ก็จะช่วยลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อได้ก็จะลดอัตราเสี่ยงที่จะเป็นตะคริวได้ครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าตัวปัจจัยที่ส่งเสริมให้เป็นตะคริวได้อีกก็คือตัวโรคของเขาก็คือเป็นตัวโรคไตอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็อาจจะเป็นภาวะที่ทำให้เกิดภาวะเป็นตะคริวได้ง่ายแล้วก็เหนือจากนั้นอาจจะต้องดูด้วยว่าพวกแบบขาดพวกสารอาหารและอย่างอื่นไหมเช่นพวกวิตามินพวกอะไรพวกเนี้ยครับก็อาจจะต้องดูอีกทีนึงว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแต่ส่วนมากคนที่เป็นตะคริวเนี่ยครับก็เกิดจากสาเหตุของกล้ามเนื้อที่มันเกิดการหดเกร็งมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นจากตัวโรคการใช้งานอย่างเงี้ยครับเราก็ต้อง

0: ไขให้ตรงจุดนะครับ
1: วัตราเพ่งพินิจนะมีปัญหาตะคริวเหมือนกันแต่ว่ามีรายละเอียดแตกต่างเนี่ยหน่อยนะคุณสุภัตราอายุ64สูง160หนัก52บอกว่าเป็นตะคริวที่ขาบ่อยมากพอหายจากตะคริวก็จะเจ็บเส้นค่ะเจ็บเส้นทางด้านนอกของขาคือน่องเนี่ยเจ็บเส้นด้านนอกของน่องนะแล้วก็เลยเอ้าหายที่ฉันโอเคแต่เส้นทางด้านนอกใต้หัวเข่าลงมาสักพักก็หายเจ็บนะคะแต่ว่าพอกลับมาเจ็บก็เก็บอยู่หลายวันต้องเอายาทาบีบๆนวดๆให้คลายเจ็บปวดอยากได้คำแนะนำค่ะเพราะว่าพอเคลิ้มจะหลับตะคริวก็มาอีกแล้วหลับไม่ลงค่ะคุณสุภัตราถามแบบนี้ค่ะใช้วิธีเดียวกับที่แนะนำคุณปูได้มั้ยคะให้ยืด
0: ที่จริงลองทำก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นบ่อยๆเป็นแล้วไม่หายเนี่ยความจริงหน้าลองมาตรวจนะครับว่ามันเป็นที่กล้ามเนื้อไหนเพราะเห็นของคุณสุภัตราบอกว่าเป็นกล้ามเนื้อด้านนอกอาจจะไม่ใช่ตรงน่องตรงกลางเลยอาจจะเป็นกล้ามเนื้อน่องด้านนอกอย่างเงี้ยครับเราอาจจะต้องตรวจดูว่ากล้ามเนื้อไหนแล้วมันมีแบบสาเหตุมาจากอะไรอะไรแบบเนี้ยครับบางทีพวกเนี้ยครับเราอาจถ้าเราตรวจร่างกายเนี่ยเราอาจจะพอรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยเขาอาจจะมีอาการชาด้วยหรือเปล่าเป็นลักษณะคล้ายๆแบบพวกเหมือนกระดูกกดหมอนรองกระดูกหรือกระดูกกดทับเส้นประสาทหรือเปล่าแล้วทำให้เส้นประสาทที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อไม่ดีกล้ามเนื้อก็เลยเกร็งง่ายเนี่ยครับมันก็อาจจะมีสาเหตุได้หลายอย่างถ้าเป็นบ่อยๆแล้วเป็นแบบไม่หายเนี่ยครับแล้วลองยืดแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยก็น่ามาพบแพทย์ดีกว่าครับ
1: ค่ะอาจารย์ก๊อฟคะอาจารย์ศิวดลคำถามจากคุณชมนลักษณ์นะอายุ66ปีเป็นนิ้วล็อกค่ะนิ้วกลางข้างขวาเคยรับการฉีดยามาแล้ว2ครั้งผ่านมาประมาณ 6-7 เดือนก็ไม่ดีขึ้นค่ะอาจารย์ก๊อฟฉีดยามา2ครั้งผ่านมา 6-7 เดือนไม่ดีขึ้นหมอบอกว่าถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้องผ่าตัดแต่คุณชมนลักษณ์อยากทราบว่าเห็นว่ามีวิธีใหม่ที่ใช้อัลตราซาวด์ตรวจนำทางแล้วหมอก็ใช้วิธีแบบใช้เข็มเขี่ยเส้นขึ้นมาก็หายโดยไม่ให้แผลโดนน้ำ1วันก็สามารถใช้มือตามปกติได้วิธีนี้จะหายขาดไหมคะและที่โรงพยาบาลรามามีวิธีรักษาแบบนี้ไหมคะอาจารย์ก๊อฟคะอะไรนะใช้อัลตราซาวด์เขี่ยๆเหรอมีไหมวิธีนี้
2: ครับครับครับก็เป็นวิธีที่ใช้โฆษณานะครับ
1: นะครับ
2: นะครับถ้าอยากผ่าแค่ครั้งเดียวแล้วหายนะครับให้ใช้วิธีตามมาตรฐานนะครับ
1: อ๋อ
2: นะครับเปิดแผลนิดเดียวครับไม่ได้ใหญ่มากครับให้ตาของคุณหมอเนี่ยเขาเห็นว่าผังผืดที่มันกดทับเส้นเอ็นเนี่ยครับได้ถูกผ่าตัดเรียบร้อยดีนะครับนะครับแค่นั้นเองครับแล้วคุณหมอเขาก็จะเห็นด้วยครับว่าเส้นเอ็นเนี่ยขยับเคลื่อนไหวได้เรียบร้อยปลอดภัยหรือเปล่านะครับนะครับลดการบาดเจ็บของเส้นประสาทข้างๆด้วยครับนะครับการผ่านิ้วล็อกโดยมาตรฐานเนี่ยครับนะครับการผ่าแบบมาตรฐานยังเป็นการผ่าเปิดแผลนะครับแผลไม่ได้ใหญ่มากนะครับนะครับครึ่งเซนนิดๆไม่ถึง1เซนนะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็ฉีดยาชาทำแค่นั้นเองครับใช้เวลาผ่าตัดไม่ถึง15ถึง30นาทีนะครับในมือคุณหมอที่ชำนาญเนี่ยครับประมาณสัก15นาทีท่านก็ทำเสร็จแล้วนะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับอันนี้แนะนำนะครับแนะนำให้ทำโดยวิธีตามมาตรฐานก่อนนะครับครับครับ
1: คุณชมนลักษณ์คะอาจารย์ก๊อฟแนะนำว่ามาที่รามาธิบดีอาจารย์ก๊อฟจะรักษาวิธีมาตรฐานก็คือมีการผ่าเปิดใช่ไหมคะแต่ว่าแผลเล็กนิดเดียวแค่เซนเดียวใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: เซนเดียวครับครึ่งเซนที่เคยเห็น
1: ครึ่งเซนเองเหรอนิดเดียวเองอ๋อครึ่งเซนเองแล้วอย่างนี้ถ้าเรานิ้วล็อกนิ้วกลางเนี่ยอาจารย์ก๊อฟจะผ่าตรงฝ่ามือหรือว่าตรงหลังมือคะ
2: ก๊อฟแผลอยู่ตรงฝ่ามือครับตรงตำแหน่งที่ทำมีการกดผังผืดที่ไปกดเส้นเอ็นนี้อยู่ตรงฝ่ามือเพราะว่าเป็นเส้นเอ็นเอาไว้งอนิ้วครับก็ตรงฝ่ามือนะครับ
1: อ๋อแต่แผลนิดเดียวแค่ครึ่งเซน
2: แผลนิดเดียวครับแล้วก็แผลเนี่ยอยู่ตามผิวหนังที่เขาเรียกว่าสกินครีสนะครับ
1: ค่ะ
2: พอเย็บปิดเข้าไปพอหายปุ๊บก็ไม่มีผิวหนังไม่มีผังผืดหดล้างนะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: อ่าฮะ
2: นะครับ
1: ค่ะคุณ
2: ถ้าใช้เข็มเขี่ยเนี่ยคุณหมอเขาก็มองไม่เห็นไม่ชัดนะครับใช้ความรู้สึกนะเนาะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับแล้วบางทีเนี่ยครับตัวเส้นเอ็นเนี่ยมันมีตุ่มที่มันเป็นผังผืดหนาๆเนี่ยครับบางทีเข็มเขี่ยอย่างเดียวมันเอาไม่หมดนะครับ
1: ค่ะค่ะคุณลัคนานะอายุ62ปีสูง147หนัก46ติดโควิดเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะทุกวันนี้ยังมีอาการนอนไม่หลับผมร่วงกล้ามเนื้ออ่อนแรงโดยเฉพาะขาข้างซ้ายและมีเหงื่อออกเยอะมากอันนี้จะมีวิธีรักษาอย่างไรคะ
2: ก็เขาเรียกก็คงเป็นกลุ่มหนึ่งของลองโควิดซินโดรมนะครับอันนี้ชัดเจนลองโควิดซินโดรมนี้มีอาการได้มากมายนะครับ100-200อาการเลยนะครับโดยทั่วไปก็เป็นการรักษาประคับประคองครับเพราะว่านี่เป็นผลที่ตามมานะครับที่ตามมากล้ามเนื้ออ่อนแรงก็บริหารกล้ามเนื้อครับ
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วมีอาการอย่างอื่นไหมฮะ
1: เหงื่อออกค่ะเหงื่อออกเยอะมากค่ะ
2: ครับเหงื่อออกคงทำอะไรมากไม่ได้นะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็ผมร่วงใช่ไหมฮะ
1: ผมร่วงด้วย นอนไม่หลับด้วยค่ะนอนไม่หลับผมร่วงค่ะ
2: ครับก็ประคับประคองไปครับในแต่ละอาการที่ท่านเป็นนะครับไม่มีการรักษาเฉพาะเพราะว่าตัวเชื้อโรคเนี่ยเขาได้หายไปหมดแล้วครับ
1: ค่ะ
2: อันนี้เป็นผลข้างเคียงของการติดเชื้อหลังจากนั้นนะครับ
1: ค่ะซึ่งก็คือว่าก็ต้องรักษาไปตามอาการแล้วมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองใช่ไหมคะ
2: ครับผม
1: ค่ะคุณวันค่ะคุณวันถามอาจารย์ศิวดลนะคุณวันอายุ61ปีสูง158หนัก46บอกว่ามีอาการชาร้าวลงมาที่แขนหากเกิดจากกระดูกต้นคอเสื่อมจะแตกต่างจากอาการเช้าชาแล้วก็ร้าวมาที่แขนที่เกิดจากกล้ามเนื้ออักเสบอย่างไรเพราะตอนนี้เป็นอยู่ก็คือชาแล้วก็ร้าวลงแขนเป็นอยู่แต่แยกไม่ออกระหว่างกระดูกต้นคอเสื่อมหรือกล้ามเนื้ออักเสบขอวิธีการดูแลตนเองเบื้องต้นว่าต้องทำอย่างไรคะ
2: ส่วนใหญ่กล้ามเนื้ออักเสบจะไม่ชานะครับนะครับเพราะว่าเป็นกล้ามเนื้อที่เป็นมัดกล้ามเนื้อหรือว่าส่วนปลายกล้ามเนื้อที่เราเรียกว่าเทนดอนพวกนี้มันไม่ได้ทำให้ชา
1: ค่ะ
2: ยกเว้นกล้ามเนื้อแล้วเขาไปกดทับเส้นประสาทที่เป็นทางผ่านนานๆเจอกันทีนึงนะครับนะครับถ้าท่านมีอาการชาเนี่ยคุณหมอจะนึกถึงโรคที่เกี่ยวกับเส้นประสาทถูกกดทับซึ่งเป็นได้ตั้งแต่คอตั้งแต่หัวไหล่หรือว่าเป็นได้ตลอดแขนเลยนะครับเส้นประสาทนี้จะถูกกดทับตรงตำแหน่งไหนก็ได
1: ้
2: มากกว่านะครับดังนั้นถ้าท่านมีอาการชานะครับให้มาพบแพทย
1: ์ค่ะ
2: แพทย์จะทำการตรวจโดยหลายวิธีครับเพื่อทดสอบอาการชาเช่นนะครับใช้เข็มทดสอบใช้สำลีทดสอบนะครับตรวจกำลังของกล้ามเนื้อในแต่ละจุดที่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าเส้นประสาทคอนี้ก็มีอยู่ประมาณ 7-8 เส้นแล้วนะครับนะครับเพื่อมาดูตำแหน่งว่าตรงไหนที่ท่านชาแล้วอาจจะมีโอกาสถูกกดทับได
1: ้
2: นะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะอาจจะมีการตรวจเพิ่มเติมถ้าคุณหมอยังวินิจฉัยไม่ได้เช่นการทำ EMG นะครับเช่นการเอ็กซเรย์คอเพื่อดูว่าคอท่านเสื่อมจริงหรือไม
1: ่
2: นะครับเมื่อไหร่ที่มีชาปวดแล้วชามีอาการเยอะหนักๆเยอะๆให้มาพบแพทย์นะครับ
1: ค่ะถ้าเกิดมีอาการชาเนี่ยน่าจะเกี่ยวจากเส้นประสาทมีการกดทับนะคะคุณกำพลค่ะคุณพัมกำพลถามให้คุณแม่อายุ73ปีน้ำหนัก75กิโลกรัมสูง150เซนติเมตรมีกระดูกสันหลังบริเวณเอวเกยกัน1ข้อทำให้คุณแม่ปวดเข่าและสะโพกเวลาทำกิจกรรมที่ต้องใช้แรงเช่นกวาดใบไม้หรือถูพื้นก็เลยถามมาว่าคุณแม่สามารถออกกำลังกายด้วยการเดินได้หรือไม่และถ้าเดินเนี่ยจะทำให้ปวดเข่าและสะโพกหรือไม่ครับกระดูกเอวค่ะกระดูกสันหลังบริเวณเอวเกยกัน1ข้อ
2: การเดินทำได้แน่นอนครับการเดินนี้ไม่ได้ทำให้ตัวโรคเป็นอะไรมากขึ้นนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับเพียงแต่ว่าท่านเดินแล้วปวดมากไหมนะครับถ้าเดินแล้วยังพอใช้งานได้มันก็ใช้งานไปครับแต่ถ้าเดินพื้นราบๆแล้วมีอาการเยอะหรือว่าความปวดเป็นเยอะขึ้นปกติคนเราเดินเนี่ยครับไม่ควรจะปวดมากเพราะว่าเป็นกิจกรรมพื้นฐานเลยที่ไม่ได้ใช้แรงอะไรเยอะ
1: ค่ะ
2: นะครับแต่ถ้าท่านทำแล้วมันปวดเยอะอันนี้ก็มาพบแพทย์แล้วก็มาดูระดับเขาเรียกว่ามาดูระดับความรุนแรงของตัวโรคว่าเป็นเยอะมากน้อยขนาดไหน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับนะครับ
1: อาจารย์มิวมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะกรณีผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับก็ที่จริงก็อย่างที่อาจารย์ก็บอกเลยบางทีมันต้องตรวจดูด้วยว่านอกจากที่เขามีอาการปวดเนี่ยมันมีอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าเช่นเขามีแบบพวกอ่อนแรงด้วยหรือเปล่าเวลาตรวจกำลังกล้ามเนื้อแล้วมีอ่อนแรงเยอะอะไรครับเนี่ยครับเพราะว่าพวกนี้มันจะส่งผลต่อคุณภาพการเดินของคนไข้ด้วยครับบางคนเนี่ยเพิ่งเริ่มเดินไปใหม่ๆเนี่ยเดินได้แต่พอเดินไปแป๊บนึงแล้วมีอาการปวดมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะทำเป็นสิ่งที่ทำให้เขาต้องหยุดเดินหรือว่าพักก่อนอะไรแบบนี้ครับถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เยอะๆหรือว่ามีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นอาการที่รุนแรงเช่นพวกอาการแบบกั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ร่วมด้วยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องรีบมาตรวจกับคุณหมอว่าอาการมันเป็นหนักขึ้นมากเกินไปแล้วหรือเปล่ามีข้อบ่งชี้ในการที่ต้องทำอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะ อืมค่ะวันนี้มีคำถามมาเยอะเลยค่ะทั้งคำถามทางไลฟ์สดของรามาชาแนลแล้วก็คำถามทางโทรศัพท์นะดิฉันจะถามสลับกันนะมาที่คำถามทางโทรศัพท์ค่ะคุณสมศักดิ์อายุ62ปีอยากถามว่าคุณสมศักดิ์มีอาการชาที่นิ้ว3นิ้วก็คือนิ้วโป้งนิ้วชี้และนิ้วกลางชา3นิ้วนะคะอยากทราบว่าเกิดจากอะไรครับ
0: ลักษณะอาการชาแบบ3นิ้วมันค่อนข้างเหมือนเส้นประสาทเส้นหนึ่งที่มันอยู่เป็นเส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณมือเนี่ยครับซึ่งมักจะมีอาการแบบพวกถูกกดทับได้ถูกกดทับเนี่ยที่เป็นบ่อยๆก็จะเป็นพวกบริเวณพังผืดตรงข้อมือเนี่ยครับกดทับเส้นประสาทได้ซึ่งมักจะเกิดจากอะไรเช่นก็เกิดจากการใช้งานเยอะๆแล้วการที่ทำพอใช้งานเยอะๆเช่นเกรงข้อมือเยอะๆเขียนหรือว่าใช้งานพิมพ์คอมอะไรพวกนี้ครับหรือว่าอายุเยอะๆแล้วต้องมีการทำงานเยอะๆตรงนี้มันก็จะเกิดการอักเสบพอพังผืดมันอักเสบแล้วมันกดทับเส้นประสาทตัวนี้ครับมันก็อาจจะเส้นประสาทตัวนี้มันจะมาเลี้ยงที่บริเวณนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็ครึ่งหนึ่งเซี่ยวหนึ่งของนิ้วนางเนี่ยครับอันนี้จะมีอาการชาได้ถ้าเกิดปวดชาอันนี้ลองมาปรึกษาแพทย์ก็ได้ว่าอาการเหมือนไหมเขาก็จะมีวิธีการตรวจเช่นตรวจแบบที่อาจารย์ก๊อฟบอกพวกตรวจกำลังกล้ามเนื้อมือตรวจลักษณะความแหลมหรือสำลีอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ตรวจ เพิ่มเติมที่เฉพาะเกี่ยวกับตัวโรคนั้นๆอย่างเงี้ยครับว่าเป็นคล้ายไหมถ้าคล้ายเนี่ยอาการรุนแรงมากแค่ไหนถ้าไม่รุนแรงมากก็อาจจะมีการปรับชีวิตประจำวันนิดหน่อยทำกายภาพบำบัดก็อาจจะพอช่วยได้แต่ถ้าเป็นรุนแรงมากเนี่ยก็อาจจะต้องแบบว่าอย่างอาจจะเช่นเป็นทำ EMG เหมือนที่อาจารย์ก๊อฟบอกว่าดูว่าความรุนแรงของการกดทับเส้นประสาทเนี่ยเป็นเยอะมากน้อยแค่ไหน
1: EMG
0: ถ
1: ้
0: าเยอะมากก็
1: อ
0: าจจะต้องปรึกษาคุณหมอไปดูอย่างเงี้ยครับ
1: อาจารย์มิวดิฉันไม่รู้จัก EMG คืออะไรคะเอ็กซเรย
0: ์ EMG คือไฟฟ้าวินิจฉัยครับพี่ตาคือมันจะเป็นการตรวจเราจะใช้ไฟฟ้าเนี่ยมาตรวจกระตุ้นทางเดินของเส้นประสาทว่าทางเดินของเส้นประสาทเนี่ยมันปกติไหมบางทีมันโดนกดทับอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีความผิดปกติขึ้นเวลาเรากระตุ้นไฟฟ้าแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันมีความผิดปกติที่กล้ามเนื้อด้วยคือกล้ามเนื้อแข็งหรืออะไรประมาณนี้ครับเราก็จะมีการจิ้มเข็มจิ้มเข็มในที่นี้ไม่ใช่การรักษานะครับพี่ป๋าจะจิ้มเข็มขึ้นไปดูว่าการทำงานของกล้ามเนื้อนั้นๆอ่ะผิดปกติหรือเปล่าถ้าเกิดมันมีความผิดปกติมันก็จะขึ้นสัญญาณที่ผิดปกติที่ทางหน้าจอคุณหมอก็จะรับทราบเวลาจิ้มเข็มก็จะดูทั้งตอนที่คนไข้พักปกติกับตอนที่คนไข้ออกแรงเนี่ยครับมันก็จะสามารถดูได้ว่าโอ้อันนี้เป็นน้อยหรือว่าอันนี้เป็นเยอะมากแล้วเนี่ยครับเราก็จะสรุปผลส่งไปให้คุณหมอออร์โธคุณหมอกระดูกนะครับก็จะพิจารณาร่วมกันว่าอย่างเงี้ยควรจะต้องผ่าตัดหรือเปล่าหรือว่าไม่ยังไม่จำเป็นที่จะต้องผ่าอย่างเงี้ยครับ
1: ซึ่งก็คืออันนี้เนี่ยแพทย์ก็จะเป็นผู้วินิจฉัยเองว่าจะส่งตรวจ EMG หรือเปล่าจะต้องผ่าตัดหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมคะคำถามของคุณวิพันนีนะคุณวิพันนีบอกว่าสวัสดีค่ะอายุ60ปีน้ำหนัก53สูง159ผ่าตัดเปลี่ยนเข่าเนื่องจากอุบัติเหตุมาแล้ว1เดือน18วันตอนนี้เดินตอนเช้าประมาณ200เมตรค่ะเดินกลางวัน200เมตรบางครั้งเวลาเดินก็เจ็บนิดหน่อยแต่ไม่บวมแดงนะบางวันก็ไม่เจ็บเลยค่ะก็เลยถามอาจารย์ว่าจะเพิ่มรอบการเดินจะได้ไหมคะและเวลาเดินน่ะก็จะเอียงมาทางขาข้างที่ผ่าตัดอนาคตเนี่ยจะหายเอียงไหมคะเปลี่ยนเข่ามาแล้วค่ะ
2: เดินเพิ่มได้นะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับการเดินก็ขึ้นอยู่กับแต่ละผู้ป่วยแต่ละคนเลยนะครับถ้าคนไข้เดินในระยะนะครับในระยะใดระยะหนึ่งแล้วม
1: ัน
2: ไม่ได้ทำให้อาการปวดเป็นรุนแรงมากขึ้นท่านสามารถเพิ่มระยะทางการเดินได
1: ้
2: นะครับส่วนเดินแล้วลงน้ำหนักมาข้างที่ผ่าก
1: ็
2: เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าผ่าเสร็จถ้าเป็นเปลี่ยนข้อเข่าเนี่ยครับก็ลงน้ำหนักข้างนั้นได้เลยในอดีตท่านอาจจะไม่อยากลงน้ำหนักขาข้างนั้นเข่าข้างนั้นเพราะว่าปวดอยู
1: ่ค่ะ
2: หรือมีความโก่งพอผ่าเสร็จขาตรงลงน้ำหนักได้เต็มที่ท่านก็จะเดินขาข้างนั้นได้แต่พอเวลาผ่านไปประมาณ6เดือนไปแล้วนะครับ6เดือนไปแล้วก็ควรจะเดินได้ตรงแล้วล่ะครับ
1: อ๋อผ่านไป6เดือนใช่ไหมคะงั้นดิฉันถามเผื่อคุณวิพันนีอาจารย์ก็บอกว่าเดินเพิ่มได้ตอนนี้คุณวิพันนีบอกว่าเดินเช้า200เมตรกลางวัน200เมตรถ้าเพิ่มเนี่ยควรจะเพิ่มขนาดไหนคะ
2: ก็ค่อยๆเพิ่มทีละเล็กน้อยครับเพิ่มสัก 10% ก็ได้ครับจากสองร้อยเพ
1: ิ่
2: มไป250เมตรเดินแล้วมีปัญหาไหม
1: ค่ะ
2: นะครับทำแบบนี้นะครับสักอาทิตย์หนึ่งก็เพิ่มต่อค่อยๆเพิ่มไปครับ
1: ค่ะ
2: ไม่ต้องรีบมากนะครับ
1: ค่ะ คุณชมนลักษ์ถามมาเพิ่มนะอาจารย์ก๊อฟที่เมื่อกี้ถามเรื่องการ

0: ผ่าตัดนิ้วล็อกนะก็เลยถามแบบนี้ว่า1หลังผ่าตัดนิ้วล็อกต้องปิดแผลห้ามโดนน้ำนานเท่าไหร่คะ2แล้วผ่าตัดนิ้วล็อกเสร็จแล้วจะขับรถได้ไหมคะ3มือจะใช้งานได้ปกติเมื่อไหร่คะต้องทำกายภาพไหมคะถามมา3ข้อค่ะ
1: ครับถ้าผ่าตัดนิ้วล็อกนะครับก็โดยทั่วไปการหายของแผลก็1ถึง2สัปดาห์ครับนะครับแต่ถ้าเป็นแผลทางของคุณหมอทางด้านกระดูกและข้อเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่2สัปดาห
0: ์ค่ะ
1: เพราะว่าเป็นแผลที่ควบคู่ไปกับการใช้งานนะครับ
0: ควบคู่ไปกับการใช้งาน
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็2สัปดาห์ตัดไปครับนะครับการผ่าตัดนิ้วล็อกนะครับถ้าผ่านไปสัก 2-3 วันแล้วแผลไม่ได้มีปัญหานะครับก็พันแผลเล็กๆนะครับท่านก็สามารถใช้งานมือได้ตามปกตินะครับไม่ได้ห้ามใช้2สัปดาห
0: ์อ๋อก็คือถ้าเกิดว่าไม่เจ็บมากก็ขับรถได้ตามปกติถูกปะใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับเปลี่ยนเป็นแผลเล็กๆนะครับขับรถเบาๆได้นะครับ
0: ค่ะ
1: นะครับแต่การรักษาจะสมบูรณ์ไปแล้วก็คือฝ่าเป็นต้นไป
0: แล้วต้องทำกายภาพไหมคะผ่าตัดนิ้วล็อก
1: ขึ้นอยู่กับว่าก่อนผ่าเนี่ยครับบางถ้าเป็นรุนแรงแล้วเป็นมานานแล้วเนี่ยครับเส้นเอ็นตัวของเส้นเอ็นที่งอนิ้วเนี่ยมันจะตึงด้วยครับบางคนเนี่ยครับเป็นนิ้วล็อกไม่ใช่แค่ล็อกแล้วแต่ว่าเหยียดก็ไม่ออกงอก็ไม่เข้านะครับเส้นเอ็นเขาจะหดตึงนะครับในกลุ่มที่เส้นเอ็นหดตึงแล้วซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นระยะนะครับเป็นนิ้วล็อกระยะ4นะครับต้องมีการฝึกกายภาพทำการยืดกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นครับเพื่อให้นิ้วเหยียดได้ตรงครับ
0: ค่ะอาจารย์มิวมีอะไรเพิ่มเติมไหมเกี่ยวกับการทำกายภาพหลังผ่าตัดนิ้วล็อกค่ะ
2: ครับก็ปกติเวลาเราดูการใช้งานมือครับพี่ตาเวลามือเราจะใช้งานเนี่ยตรงปลายนิ้วเราครับมันต้องกำลงได้ถึงตรงเส้นลายมือตรงเนี้ยครับเขาเรียกว่าดิจิทัลครีสก็คือตรงปลายนิ้วมันต้องกำได้ถึงอันนี้แต่อย่างที่อาจารย์ก๊อฟบอกครับบางคนนะเขาเป็นระดับ4อย่างเงี้ยครับแล้วเป็นมานานเขาก็จะมีการติดอาจจะติดทั้งในแง่กำไม่สุดก็คือปลายนิ้วลงไม่ถึง
0: หรือ
2: ว่าเหยียดก็เหยียดไม่ตรงด้วยอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อค่ะค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ครับอันเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนพวกนิ้วติดอย่างเงี้ยครับแล้วการทำกายภาพก็อาจจะช่วยได้พวกความร้อนต่างๆก็อาจจะพวกทำให้พวกกล้ามเนื้อในมือหรือว่าเป็นเกี่ยวกับพวกเนื้อเยื่ออะไรพวกนี้ครับที่มันเคยหดตัวหดเกร็งเยอะๆเนี่ยมันคลายตัวลงบวกกับการช่วยดัดช่วยทำกายภาพเนี่ยครับมันก็จะช่วยให้มันกลับมาดีขึ้นมากขึ้นได้มากที่สุดอย่างเงี้ยครับ
0: อืมค่ะก็อาจจะเริ่มจากการที่ใช้ความร้อนเอามือแช่น้ำอุ่นก่อนใช่ไหมคะ
2: ถ้าเกิดแผลไม่ได้ถ้าแผลดีแล้วอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเริ่มแช่น้ำอุ่นได้อย่างงี้
0: ค่ะ
1: ก็เสริมนิดนึงนะฮะสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านนิ้วล็อกเนี่ยมันเป็นโรคที่พบได้บ่อยแล้วก็มีคนถามเยอะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับและหลายคนจะคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็หายลองสังเกตตัวเองดูครับตัวโรคเนี่ยเขามี4ระยะแรกเนี่ยครับเขาเจ็บตรงบริเวณเส้นตรงกลางฝ่ามือด้านบนนะครับตำแหน่งนั้นนะครับ
0: ประมาณนี้นะใช่ไหมคะ
1: อันที่1คือแค่เจ็บเฉยๆรู้สึกเจ็บตึงๆนะครับพอโรคเป็นมากขึ้นนะครับเวลางอมันจะรู้สึกว่างอแล้วมันสะดุดนะฮะ
0: อ๋อกึก
1: สะดุดแต่ยังเหยียดออกเองได
0: ้
1: นะครับแต่ถ้าโรคเป็นระยะ3เนี่ยครับสะดุดแล้วเหยียดเองไม่ได้ต้องใช้มืออีกข้างนึงมาช่วยดึงให้เหยียดออกนะครับและระยะ4เนี่ยเป็นนานจนเกิดผังผืดเยอะแล้วตัวเส้นเอ็นเนี่ยหดสั้นลงนะครับกำมือเหยียดมือไม่สุดนะครับถ้าเป็นระยะ3กับระยะ4นะครับส่วนใหญ่มันเป็นการรักษาที่จะทำให้หายมันต้องผ่าตัดโอกาสน้อยมากที่ท่านจะหายโดยการมีทำวิธีอื่นนะครับ
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะตัวโรคเป็นเยอะอย่าปล่อยให้เป็นถึงระยะ3ระยะ4นะครับถ้าเวลาท่านปวดนิ้วแล้วเหยียดแล้วรู้สึกสะดุดมีปัญหาให้รีบมาพบแพทย์นะครับคำแนะนำจากแพทย์เช่นการแช่น้ำอุ่นบ่อยๆการทำกายภาพบำบัดการรับประทานยาลดอักเสบเบื้องต้นเนี่ยจะทำให้ตัวโรคไม่เป็นระยะ3กับระยะ4
0: ค่ะ
1: ดิฉันจะได้ไม่ต้องผ่าตัดนะครับ
0: อย่างนี้ค่ะอาจารย์กอล์ฟดิฉันนึกออกแล้วมันมีระยะ1 2 3 4ก่อนที่จะไปถึงระยะ4เนี่ยทุกคนจะต้องผ่านระยะ1ก่อนใช่ป่ะ1แล้วก็2แล้วก็3แล้วถึงจะไปแบบหนักสุด4ใช่ถูกต้อง
1: ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นครับส่วนใหญ่เป็นระยะของโรคตามความรุนแรงนะครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนเริ่มมีอาการระยะ1เนี่ยรีบดูแลตัวเองรีบรักษาเราก็จะไม่ต้องหนักไปถึงระยะที่4ถึงการผ่าตัดใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับพักรีบพักการใช้งาน

0: านนะครับแช่น้ำอุ่นวันละ2เวลานะครับปวดมากทานยาลดอักเสบสักอาทิตย์2อาทิตย์ถ้าไม่ได้มีข้อห้ามโรคก็จะดีขึ้นไป
1: ค่ะนี่
0: นะครับระยะ2อาจจะมาพบแพทย์แล้วฉีดยาเข้าเส้นเอ็นเพื่อลดการอักเสบก
1: ็
0: จะจบไปแต่ถ้าพอเป็นระยะ3ระยะ4เนี่ยฮะการรักษามันยากขึ้นแล้วครับผังผืดเนี่ยมันเกิดการหนาตัวเส้นเอ็นเกิดการหนาตัวเส้นเอ็นเกิดตุ่มนั้นหนาขึ้นมาพวกนี้ก็จะต้องลงเอยโดยการผ่าตัดซะส่วนใหญ
1: ่โอเคค่ะเพราะฉะนั้นนะอย่าปล่อยไว้อย่าปล่อยให้ถึงระยะ4เหมือนที่อาจารย์ก็บอกไปนะเริ่มเจ็บนี้ก็ต้องรีบดูแลตัวเองแล้วนะคำถามของคุณออมฤทัยค่ะคุณออมฤทัยถามให้คุณแม่ที่เป็นผู้ป่วยนะคุณแม่อายุ76ปีน้ำหนัก57กิโลกรัมนะมีอาการเดินแล้วตึงเจ็บบวมบริเวณส้นเท้าขวาเบื้องต้นเอ็กซเรย์แล้วคุณหมอแจ้งว่ามีแคลเซียมไปเกาะที่กระดูกส้นเท้าทั้งสองข้างแต่เดินแล้วเจ็บข้างขวามากกว่าควรจะรักษาด้วยวิธีใดคะก่อนหน้านั้นก็ได้ทำการกายภาพโดยมีการเลเซอร์แล้วนะมีเลเซอร์แล้วช็อคเวฟก็แล้วฝังเข็มแล้วก็แล้วมันยังไม่ดีขึ้นควรจะผ่าตัดไหมคะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มโรคที่คล้ายกับการเจ็บส้นเท้านะฮะเรามีหลายโรคนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับตั้งแต่โรครองช้ำนะครับตั้งแต่เอ็นร้อยไหวอักเสบ
1: ค่ะ
0: นะครับแต่พอผู้สูงอายุมันจะมีความพิเศษเพิ่มขึ้นมานิดนึงครับก็คือตัวกระดูกตรงตำแหน่งที่เส้นเอ็นไปเกาะนะครับหนึ่งในนั้นเส้นเอ็นที่เราพูดถึงคือเส้นเอ็นร้อยไหวซึ่งก็เชื่อมโยงกับตะคริวที่น่องนะครับมันคือกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นมัดเดียวกันนะครับน่องเนี่ยมีกล้ามเนื้อน่องฮะกล้ามเนื้อน่องเนี่ยครับก็จะมีเส้นเอ็นไปเกาะที่บริเวณของกระดูกส้นเท้า
1: อ๋อ
0: นะครับในคนหนุ่มๆสาวๆเส้นเอ็นเส้นนี้ก็บาดเจ็บอักเสบกันได
1: ้ค่ะ
0: นะครับแต่ว่าคนสูงอายุก็จะมีการสร้างกระดูกขึ้นมาเพราะว่ามันมีการอักเสบแล้วไม่มีการเขาเรียกว่าดึงรั้งของเส้นเอ็นกับกระดูกนะฮะกระดูกที่ถูกร่างกายถูกสร้างขึ้นมาใหม่ก็อาจจะเป็นตัวกระดูกที่งอกเกิดขึ้นหรือเป็นแคลเซียมไปตกผลึกตรงนั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: จะสร้างความเจ็บปวดมากขึ้น
1: ค่ะ
0: นะครับอย่างไรก็ดีนะครับโรคกลุ่มนี้น้อยมากเลยที่จะต้องผ่าตัด
1: อ้อมน้อยมากค่ะค่ะ
0: ใช่ครับการรักษาส่วนใหญ่เป็นการทำกายภาพบำบัดเพื่อระงับปวดนะครับไม่ว่าจะเป็นการประคบน้ำอุ่นแช่น้ำอุ่นการยืดเส้นเอ็นการทำอันตราซาวด์นะครับผมเชื่อว่าอาจารย์มิวน่าจะมีคนไข้กลุ่มนี้พอสมควรเดี๋ยวลองให้อาจารย์มิวสอนวิธีการยืดเอ็นร้อยหวายการยืดเอ็นฝ่าเท้านะครับจะช่วยผู้ป่วยได้นะครับเชิญครับ
2: ค่ะอาจารย์ก็คือที่จริงผ่านการทำเลเซอร์ผ่านการทำช็อคเวฟมาเนี่ยครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ากลับไปบ้านแล้วไม่ได้ทำกายภาพเพราะเวลาทำเลเซอร์ทำช็อคเวฟแบบนี้ครับปกติแล้วเราจะไม่ได้นัดมาทำทุกวันนะครับเราจะทำสักประมาณอาทิตย์ละ1-2ครั้งแต่ว่าระหว่างวันนั้นๆ นะครับเราก็จะมีการแนะนำคนไข้ว่าอยู่บ้านเนี่ยก็ต้องมีการแบบว่าแช่น้ำอุ่นอาจจะเป็นแช่น้ำอุ่นที่บริเวณเป็นแช่เท้าในถังน้ำอุ่นอย่างเงี้ยครับหรือกะละมังน้ำอุ่นเล็กๆอย่างเงี้ยครับค้างไว้อาจจะสักประมาณ10นาทีหลังจากนั้นต้องขึ้นมายืดเหยียดการยืดเหยียดเนี่ยไม่ได้ยืดเหยียดแค่ตรงเอ็นร้อยหวายก็คือตรงน่องถ้ายืดเหยียดน่องก็เหมือนที่เราบอกกันไปช่วงต้นนะครับพี่ตาที่เอาผ้ามาคล้องแล้วก็ดึงขึ้น
1: แค่นี้
2: ได้ครับแต่ถ้าเป็นพวกพังผืดใต้ฝ่าเท้าที่อาจารย์ก็บอกว่าเป็นรองช้ำอย่างเงี้ยมันก็ต้องได้รับการยืดเหยียดด้วยเหมือนกันซึ่งการยืดเหยียดพังผืดใต้ฝ่าเท้าเนี่ยที่จริงก็ทำง่ายอีกเหมือนกันก็คือเหมือนเราจะต้องเอาเท้าขึ้นมาแบบขัดสมาธินิดนึงแล้วก็ดันนิ้วหัวแม่เท้าเนี่ยครับให้แอ่นขึ้นมันก็จะตึงตรงบริเวณตรงช่วงส้นเท้าตรงช่วงเนี้ยครับพอแอ่นขึ้นไปดันอย่างเงี้ยยืดแค่ยืดอย่างเดียวมันไม่พอเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นพังผืดมันจะไม่เหมือนกล้ามเนื้อแค่ยืดมันก็จะตึงมันก็แค่ตึงๆแต่มันก็จะไม่ได้คลายความตึงของมันมากเราก็จะต้องนวดด้วยครับก็จะเอานิ้วหัวแม่มือของเราเนี่ยครับอุ้งนิ้วหัวแม่มือเนี่ยกดแล้วก็นวดคลึงตั้งแต่ช่วงหลังนะครับช่วงตรงใกล้ๆส้นเท้าเนี่ยกระดูกส้นเท้าไปจนถึงไปขึ้นไปด้านหน้าซึ่งส่วนมากจะเป็นด้านในด้านไหนมากกว่าแล้วก
1: ็
2: กดนวดขึ้นไปมันก็จะรู้สึกตึงๆเจ็บๆนิดนึงแต่เราจะไม่นวดจนถึงขนาดเจ็บมากนะครับจะนวดให้มันแบบเหมือนตึงๆหน่อยเพื่อผ่อนคลายแบบนี้ครับอันนี้ก็อยากให้คนไข้ทำโดยเฉพาะที่จริงแบบนี้ควรทำช่วงเช้าด้วยนะครับพี่ตาจะสังเกตได้ว่าพวกรองช้ำอะไรพวกนี้ครับมักจะเป็นเยอะๆเลยถ้าเกิดอาการชัดเจนเนี่ยคนไข้มักจะเป็นตอนที่ตื่นขึ้นตอนเช้าแล้วลุกขึ้นทันทีเนี่ยจะเจ็บแป๊บเลยอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเวลาก่อนที่คนไข้จะลุกตอนเช้าเนี่ยเราควรจะต้องให้ยืดน่องก็คือเอาผ้าเนี่ยคล้องไปที่ตรงจมูกเท้าแล้วดึงขึ้นอันนี้เป็น

0: น่องกับเอ็นร้อยหวายที่อาจารย์ก๊อปบอกนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยขึ้นมานั่งขัดสมาธินิดนึงแล้วก็ดันยืดพังผืดใต้ฝ่าเท้าสักประมาณยืดน่องอาจจะสักประมาณ5 ถึง 10 รอบแล้วยืดพังผืดใต้ฝ่าเท้าก็นวดยืดสักประมาณ5 นาทีอย่างเงี้ยครับเราค่อยๆลองยืนขึ้นอันนี้ก็น่าจะเป็นการช่วยได้ด้วยยิ่งถ้าเกิดทําเป็นประจําสม่ําเสมอเนี่ยครับร่วมกับการไปรักษาอื่นๆเช่นการทําเลเซอร์หรือช็อคเวฟที่บอกเนี่ยครับก็อาจจะช่วยได้ครับต้องบอกว่าตัวช็อคเวฟเนี่ยครับปัจจุบันเนี่ยเขาก็ทำในกลุ่มที่เป็นรองช้ำที่เกี่ยวข้องกับตัวที่มีกระดูกมาเกาะตรงบริเวณตรงเส้นเอ็นเนี่ยครับที่ไปตกเกาะกระดูกที่อาจจะเจอกับเอ็กซเรย์ที่บอกมาเนี่ยครับมากขึ้นซึ่งอาจจะไม่ได้หายไปทั้งหมดแต่มันอาจจะบางจุดเนี่ยอาจจะช่วยถ้าเป็นโฟกัสช็อคเวฟเนี่ยครับเขาก็ได้รับการพูฟจาก FDA ว่าแบบว่ามันสามารถช่วยให้แบบตัวเขาเรียกว่าเป็นแคลเซียมเนี่ยมันอาจจะลดลงได้บ้างซึ่งก็มีแบบมีงานวิจัยที่ทำหรือว่าทำแล้วก็เทียบก่อนและหลังทำช็อคเวฟเหมือนกันก็มีหลายจุดที่พบว่าตัวเอ็กซเรย์เนี่ยตัวแคลเซียมที่มาเกาะเนี่ยมันลดลงได้เช่นเดียวกันครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองอย่างที่บอกไปด้วยก็ต้องทำกายภาพบำบัดอย่างสม่ำเสมอด้วยครับ
1: คำถามสุดท้ายเป็นคำถามจากโทรศัพท์นะคุณอรวรรณค่ะอาจารย์ก๊อฟอายุ79สูง152หนัก43คุณอรวรรณเนี่ยก็เป็นผู้สูงอายุแล้วนะบอกว่าเป็นตะคริวบ่อยมากเป็นมา10ปีแล้วยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งเป็นตะคริวบ่อยควรจะไปหาหมอเพื่อตรวจเลือดหรือไม่หรือจะไปบอกหมออย่างไรว่ามีอาการเช่นนี้อะคะ
2: ครับ
1: ส่วนใหญ่
2: ตะคริวในผู้สูงอายุก็เกิดจากกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุในความยืดหยุ่นเขาลดลงครับ
1: ค่ะ
2: จากความยืดหยุ่นลดลง
1: ไม่เกี่ยวกับเลือดใช่ไหมคะไม่เกี่ยวกับเลือด
2: โอกาสน้อยที่จะเกี่ยวกับเลือดครับแต่ถ้าจะต้องตรวจเลือดในกรณีที่โรคมันรุนแรง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับคุณหมอเขาจะตรวจดูอะไรบ้างตรวจดูเกลือแร่ครับ
1: เกลือแร่
2: ในร่างกายตรวจดูปริมาณแคลเซียมครับบางคนแคลเซียมในเลือดต่ำครับเป็นไฮโปแคลซีเมียก็ทำให้เป็นตะคริวได้ง่ายครับ
1: oh.
2: บางคนเป็นโรคไตครับ
1: oh.
2: นะครับเพราะฉะนั้นก็จะตรวจ BUN ครีเอตินินนะครับดูว่ามีภาวะโรคไตแอบแฝงอยู่หรือเปล่า นะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ๆก็จะไม่พ้นนี้ฮะคือถ้าเป็นรุนแรงคุณหมอก็จะตรวจเลือดให้นะครับตรวจเกลือแร่ตรวจไตตรวจแคลเซียมให้นะครับถ้าเจอก็รักษาโรคนั้นๆไปแต่ถ้าไม่เจอนะครับก็มายืดเหยียดกล้ามเนื้อเหมือนที่อาจารย์นิวสอน
1: งั้นก็คุณอรวรรณก็ไม่ต้องสงสัยนะก็ไปหาหมอแล้วก็บอกว่าเป็นแบบนี้เป็นตะคริวบ่อยๆคุณหมอก็จะดูว่าอายุ79แล้วอาจจะต้องตรวจละเอียดมากขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ครับผม
1: โอเคค่ะแม่วันนี้คำถามเยอะมากด้วยนะคะขออภัยนะสำหรับคุณผู้ชมที่ยังถามไม่หมดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราเก็บคำถามไว้นะคะสำหรับช่วงไหนที่เราอาจจะต้องมีการอัดเทปด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มิวและอาจารย์ก๊อฟมากเลยนะคะได้ความรู้มากเลยทีเดียวนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะถ้าชอบรายการนี้ช่วยกันแชร์ค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเราจะได้เจอกันทุกครั้งไม่พลาดรามาชาแนลค่ะวันนี้ลากันไปพร้อมกันนะคะอาจารย์มิวและอาจารย์ก๊อฟสวัสดีค่ะ

หรับการนวดของแพทย์จีนนะครับก็จะใช้การกดจุดนะครับเส้นลมปานหรือการคึงการถูการบีบเพื่อเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลมปานให้ไหลเวียนได้ดีขึ้นก่อให้เกิดผลการรักษาตามจุดเส้นลมปานที่เราเลือกใช้ในการนวดจุดลมปานคือจุดฝังเข็มนะครับเป็นจุดที่มีในทฤษฎีพื้นฐานการแพทย์แผนจีนนะครับที่มีมาอย่างยาวนานเกิดจากการคิดค้นของชาวจีนนะครับเป็นจุดที่ไว้ใช้สำหรับในการรักษาโรคของชาวจีนนะครับนวดเพื่อป้องกันโรคได้นะครับมีความเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยแล้วนอกจากนี้ยังให้ความรู้สึกผ่อนคลายสบายกายสบายใจในขณะที่ทำการรักษาโรคที่สามารถรักษาด้วยการนวดทวินหนานะครับหลักๆเลยก็จะมีกลุ่มอาการ

0: การออฟฟิศซินโดรมนะครับปวดหัวปวดคอปวดบ่าปวดไหล่กระดูกคอเสื่อมนะครับหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทบริเวณเอวปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อปวดประจำเดือนก็สามารถนวดรักษาได้
1: ตอนแรกๆค่ะมีอาการเจ็บบริเวณด้านนี้ค่ะจะมีอาการคือยกขึ้นสูงๆเนี่ยไม่สามารถยกขึ้นได้แม้กระทั่งว่าเราจะเอื้อมมือไปหยิบของด้านข้างหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะมีอาการปวดค่ะ
0: สำหรับอาการข้อไหล่ติดนะครับหลักๆเลยก็จะมีอาการปวดบริเวณหัวไหล่นะครับองศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ก็จะทำได้ลดลงไม่ว่าจะเป็นท่าการยกแขนนะครับการกางแขนนะครับการไขว้หลังก็จะมีอาการปวดร่วมกับอาการติดขัดนะครับขั้นตอนการรักษานะครับก็คือจะมีการซักประวัตินะครับสอบถามอาการทั่วไปแล้วก็จะมีการตรวจร่างกายนะครับแล้วมีการวินิจฉัยตามหลักแพทย์แผนจีนแล้วเราก็จะมีการดูฟิล์มเอ็กซเรย์นะครับประกอบการพิจารณาในการที่จะวางแผนรักษามีอาการไหล่ติดแล้วก็มีอาการอักเสบของกล้ามเนื้อร่วมด้วยนะครับทีนี้หมอก็จะแนะนำวิธีการรักษาในแบบแพทย์แผนจีนนะครับก็คือการนวดทุยหนานะครับก็จะนวดบริเวณหัวไหล่นะครับนวดไม่แรงมากครับกดเบาๆพร้อมกับมีการกดจุดเส้นลมปานร่วมด้วยนะครับอันนี้เป็นวิธีการนวดแบบหนาฝ่านะครับจับหนีบยกนะครับช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับอันนี้ก็เป็นท่าหนาฝ่าเหมือนกันครับก่อนอื่นเลยเราจะนวดคลายกล้ามเนื้อก่อนเนาะเราค่อยลงรายละเอียดในการกดจุดเส้นลมปานแล้วก็จะมีท่าเตียนฝ่าก็คือการกดจุดครับอันนี้จะกดจุดตามจุดเส้นลมปานเจ็บไหมครับ
1: เจ็บค่ะ
0: เจ็บเจ็บตึงๆหน่วงๆเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปวดร้าวไปบริเวณไหนไหม
1: ลงมาด้านข้างหลังจากที่นวดเสร็จรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายมากขึ้นก็คือว่าจากที่ปวดปวดน้อยลงแต่ยังก็ยังไม่ได้หายเลยแต่ก็คือว่าก็ยังปวดน้อยลงการยกหรือว่าการหยิบคือทำได้ดีกว่าเดิมอะค่ะอาการที่ปวดแบบว่าเวลาเอี้ยมตัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเวลานอนนอนก็ตื่นน้อยลงกลางคืนนะคะคืออาการดีกว่าเดิมเยอะเลยอะค่ะ
0: สำหรับการเตรียมตัวที่จะมานวดทุยหนานะครับอย่างข้อแรกเลยก็คือให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับไม่ควรปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าอ่อนเพลียจนเกินไปควรรับประทานอาหารมาอย่างน้อย1ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะทำการนวดทุยหนาหากมีโรคประจำตัวหรือว่ามียาแผนปัจจุบันที่รับประทานเป็นประจำควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการนวดนะครับการนวดทุยหนานั้นมีความปลอดภัยสูงให้ผลข้างเคียงค่อนข้างน้อยครับระยะเวลาในการนวดแต่ละครั้งจะใช้เวลาถึง20นาทีทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับอาการหนักเบาของโรคที่คนไข้เป็นอยู่ผู้ป่วยที่มีปัญหาเลือดออกง่ายหรือมีโรคผิวหนังหรือมีแผลฟกช้ำหรือเป็นวัณโรคสตรีมีครรภ์ไม่เหมาะสมที่จะมาทำการนวดทุยหนาสำหรับศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักจังหวัดนครสวรรค์นะครับมีทั้งแผนปัจจุบันนะครับแผนจีนแล้วก็แผนไทยนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับใครที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพสามารถมาปรึกษาได้ครับถ้ามีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับผมอาจารย์เต้จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ฟังครับหนึ่งในคำค้นยอดฮิตตลอดกาลในอินเทอร์เน็ตเลยนะครับก็คือคำว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับมันเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเลยก็ว่าได้แต่หลายๆคนก็คงจะยังไม่กล้าที่จะไปปรึกษาผู้รู้ไม่กล้าแม้แต่จะไปถามกับคุณหมอนะครับครับเราจะเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกันเลยไม่ต้องไปหาข้อมูลกันในอินเทอร์เน็ตกันละถ้ามันเกิดกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแล้วเราจะรับมือกับมันอย่างไรแล้ว4วิธีง่ายๆในการที่จะรับมือกับอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับวันนี้เป็นเกียรติเหลือเกินนะครับที่เราได้รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนุพันธ์ตันติวงศ์สัญญาแพทย์ด้านระบบทางเดินปัสสาวะสาขาวิชาสัญญาศาสตร์ยูโรวิทยาภาควิชาสัญญาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลมาอยู่กับเราครับท่านอาจารย์หมออนุพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้เลย ทางรายการของเราก็เลยเชิญคุณหมอมาเพื่อจะพูดคุยเรื่องนี้เลยครับเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับคุณหมอครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงคำว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเราลองย้อนกลับไปดูสักนิดหนึ่งว่าการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายนะครับมันมีขั้นตอนยังไงครับอาจารย์ก่อนที่จะไปดูว่ามันเสื่อมยังไงดูขั้นตอนเบื้องต้นของมันหลักการสักนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับ
2: ในเรื่องของการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายเนี่ย
1: ครับ
2: เราก็คงให้ความสำคัญกับตอนที่จะมีเพศสัมพันธ์
1: ใช่ไหมครับใช่เลย
2: เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องรู้ว่ากระบวนการของการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีเป็นขั้นตอนอยู่เหมือนกัน
1: อ๋อมีขั้นตอนด้วยเหรอครับอาจารย์
2: ฮะ
1: ครับ
2: อย่างขั้นแรกเนี่ยมันก็เหมือนกับการเตรียมความพร้อมอะครับพูดคุยกันก่อนอะไรกันก่อนอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าไปพรีพรามทำไปโดยที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมด้วยกันเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได
1: ้
2: นะครับพอมาขั้นตอนที่สองเนี่ยก็เรียกว่าต้องมีการเล้าโลมกันนะเล้าโลมก็คือการสัมผัสด้วยความรักในจุดต่างๆที่ทำให้เกิดความสุขซึ่งกันและกันนะครับและถึงไปถึงขั้นตอนที่สามอันนั้นก็คือการที่จะมีการร่วมเพศนะครับถ้าฝ่ายชายก็คือการที่อวัยวะเพศนั้นมีการแข็งตัวพอที่จะสอดใส่เข้าไปในช่องคลอดของผู้หญิงได
1: ้
2: ซึ่งหลายคนก็มักจะให้ความสำคัญกับเฉพาะขั้นตอนนี้เป็นหลัก
1: กระโดดไปเลยจากขั้นตอน0ไปขั้นตอน3เลยอาจารย์โอ้ใจร้อน
2: เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับไม่พร้อมใจร้อนตกม้าตายนะครับเพราะนั้นพอ3แล้วไม่พอนะ
1: ครับ
2: พอ3แล้วควรจะต้องมี4
1: 4คือยังไงครับอาจารย
2: ์4นี่มันเหมือนกับเป็นการพูดคุยให้กำลังใจให้ความสุขด้วยการพูดสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจากการที่เรามีเพศสัมพันธ์ตรงนั้นหรือแม้แต่มันไม่สำเร็จก็ควรจะมีการพูดคุยให้กำลังใจกัน
1: ผมเชื่อว่าหลายๆคนครับกระโดดไปที่ขั้นตอนที่3ไหมครับอาจารย์
2: จริงจริงจริงอันนี้ผมถึงอยากจะได้มาพูดคุย
1: ครับในการที่มันจะแข็งตัวได้นะครับอาจารย์อวัยวะเพศชายจะแข็งตัวได้เนี่ยมันมีกลไกอะไรอย่างไรครับอาจารย
2: ์คือวัยเพศของเราเนี่ยต้องนึกภาพเราหน่อยเนาะนะครับมันเป็นลำใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: เป็นถ้าด้านล่างมันเป็นท
1: ่
2: อสำหรับปัสสาวะนะแต่ด้านบนนั้นนะมันมีแกน2อันเหมือนฟองน้ำนะครับแข็งแข็งซึ่งปกติเนี่ยมันจะไม่แข็งหรอกแต่มันเป็นฟองน้ำที่เลือดจะเข้าไปเติมในส่วนนั้นถ้ามันไปเติมเข้าเต็มที่มันก็จะทำให้ส่วนนั้นมันแข็งตัวขึ้นนะครับการที่เลือดจะเข้าไปเติมได้เนี่ยก็ต้องมีการขยายตัวของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงในส่วนนั้นนะครับเวลาเรามีความรู้สึกต้องการทางเพศหรือถูกกระตุ้นทางเพศเนี่ยมันเป็นกระตุ้นกลไกในร่างกายนะครับก็ทำให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดตรงนั้นเพราะนั้นเมื่อไหร่ยังมีการกระตุ้นการเร้าเนี่ยการแข็งตัวก็ยังดำเนินต่อไปนะครับจนกระทั่งโอเคถ้าเผื่อเกิดมีการหลั่งตอนนี้มันมีกลไกที่ทำให้หยุดการขยายตัวของหลอดเลือดก็จะกลับมาเขียวเหมือนเดิม
1: นะครับ
2: อันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อมีอะไรก็ตามที่ทำให้การขยายตัวของหลอดเลือดตรงนั้นไม่ดีการแข็งตัวก็เกิดไม่ได้
1: เกิดไม่ได้หรือเกิดได้น้อยใช่ไหม
2: เกิดได้น้อย
1: ครับ
2: เพราะนั้นก็โรคของหลอดเลือดโรคของระบบประสาทที่จะมาควบคุมตรงนี้ก็จะมีผล
1: ถ้าเราพูดไอ้เจ้าการแข็งตัว

0: พูดคำว่าเสื่อมเนี่ยนะมันน่าตกใจ
1: น่าตกใจและน่าอายครับอาจารย์ผมยังถ้าเผื่อมันเกิดขึ้นกับผมเนี่ยผมคงไม่รู้จะไปปรึกษาใครครับอาจารย
0: ์ครับเพราะนั้นบางคนก็จะบอกเอาขอหย่อนหย่อนแล้วกัน
1: เอาหย่อนสมรรถภาพทางเพศนะครับ
0: ใช่ครับแล้วก็บางทีคนไข้ก็เดี๋ยวนี้จะใช้คำว่า ED
1: ED
0: นะครับเพราะว่าคำ ED เนี่ยมาจากภาษาอังกฤษนะครับ erectile dysfunction
1: erectile dysfunction
0: ครับก็คือหน้าที่ในการแข็ง erection เนี่ยมันเสียไปนะครับเพราะนั้นคำนี้ก็เลยกลายเป็นคำที่คนจะรู้จักมักคุ้นขึ้น
1: ครับ
0: บางทีก็จะมาหาหมอบอกผมเป็น ED ครับ
1: มันก็จะสะดวกปากมากกว่าที่จะบอกคุณหมอครับผมหย่อนสมรรถภาพทางเพศครับ
0: ใช่ใช่ใช่
1: คร
0: ับ
1: ถ้าจะพูดถึงคำนิยามของ ED นะครับอาจารย์คร
0: ับ
1: มันมีคำนิยามให้พอที่จะเข้าใจได้ง่ายไหมครับว่ามันจะต้องเกิดกันบ่อยขนาดไหนหรือมันเกิดครั้งเดียวก็ถือว่าเป็น ED แล้วครับอาจารย์
0: เป็นห่วงใช่ไหม
1: เป็นห่วงครับเริ่มเป็นห่วงตัวเองครับ
0: ครั้งเดียวอย่าเพิ่งกังวล
1: อ๋อแล้วครับ
0: คือว่าไอ้นิยามของมันเนี่ยมันก็บอกด้วยลักษณะของไอ้คำตรงนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนผู้คนนั้นเองเนี่ยจะรู้ตัวเองหรือแม้คู่นอนเขาก็จะรู้เลยว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องของการแข็งตัวนะครับแต่มันมีระดับของการแข็งตัวนะเช่นถ้าเป็นน้อยๆมันแข็งได้แต่มันแข็งได้ไม่นานมันก็อ่อนแต่ถ้าเป็น ED เนี่ยแข็งได้ไม่นานแล้วก็อ่อนโดยที่ไม่ทันหลังนะครับถ้าแย่ขึ้นไปอีกนิดนึงก็คือโอ้แข็งแต่กว่าจะสอดใส่ไม่ได้นี่มันยากเหลือเกินนะครับแล้วถ้าแย่มากๆก็คือ
1: แ
0: ข็งไม่พอเลยสอดใส่ไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นมันก็มีระดับของมันคือต้องให้เข้าใจก่อนว่าโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยมันไม่ใช่จะต้องดี 100% ทุกครั้งไป
1: อ
0: ันนี้ต้องอย่าเข้าใจผิด
1: อันนี้เป็นกำลังใจให้ผมเองด้วยครับ
0: แน่นอนเพราะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับคือมันไม่จำเป็นว่าต้องดีทุกครั้งบางครั้งที่เราเหนื่อยมาเนาะเราไม่ได้พักผ่อนมันก็ไม่ค่อยจะสู
1: ้
0: บางคนกินเหล้ามากินเลี้ยงมาแหมนึกว่าจะฉลองกันสักหน่อยมันเมาเกินไปมันก็ไม่สู้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเกิดเป็นแค่ครั้งสองครั้งเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องไปตกใจมันมีโอกาสกลับคืนมาได้แต่ถ้าเมื่อไหร่มันค่อยๆเป็นทีละน้อยแล้วเป็นมากขึ้นเป็นอยู่นานบางคนบอกต้องเป็นหลายๆเดือนหน่อยนะติดต่อกันอันเนี้ยถึงน่าจะมีปัญหาจริง
1: ๆครับ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นครั้งสองครั้งยังไม่ต้องกังวลมากนะครับใช่ไหมฮะ
0: ผมไม่อยากให้กังวล
1: อย่ากังวลเลยใช่ไหมครับ
0: แต่จริงๆเนี่ยมันกลับมีคนกังวล มีคนกังวลเยอะและไอ้ความกังวลนั่นแหละมันคือสาเหตุของ ED ที่เกิดจากเรื่องจิตใจ
1: อ
0: ๋
1: อแสดงว่าสาเหตุของ ED เนี่ยมันมาจากจิตใจได้ด้วยเหมือนกันเหรอครับ
0: โอ้แน่นอนเลย
1: ครับ
0: ถ้าจะแบ่งสาเหตุมันก็จะแบ่งเป็น2เรื่องใหญ
1: ่ๆครับ
0: คือทางกายกับทางใจนะครับทางกายเนี่ยก็คืออย่างที่เมื่อกี้บอกว่ากลไกมันต้องมีเรื่องของหลอดเลือด
1: ต้องขยายตัว
0: มีการขยายตัวเพราะนั้นโรคเรื้อรังหลายๆอย่างเช่นเบาหวานเรื่องความดันโลหิตสูงไขมันสูงนะครับโรคหัวใจโรคอ้วนพวกนี
1: ้
0: แล้วก็ตามอายุด้วยเพราะนั้นไอ้พวกนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงทางกายที่จะทำให้เกิดปัญหา ED ขึ้นนะครับส่วนทางใจก็อยากรู้ไหมมีอะไรบ้าง
1: อยากรู้เลยครับอาจารย์ เพราะผมเป็นคนขี้กังวลครับ
0: นั่นแหละก็ต้องทำใจสบายๆนะครับเท่าที่ผมรวบรวมจากคนไข้นะครับ
1: ครับ
0: อันแรกน่าจะเป็นความไม่พร้อมซึ่งมันเป็นจุดเริ่มที่เมื่อกี้บอกอะบางทีอ่ะเมานะครับเพลียไม่ได้หลับได้นอน
1: เหนื่อย
0: มันก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงนะครับไม่พร้อมนี่บางทีไม่ใช่ตัวเรานะฝ่ายหญิงเขาไม่พร้อมเขาไม่เล่นด้วยอย่างเงี้ยเราก็หงอยไปนะครับมันก็เลยไม่สู้ใช่ไหม
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีถ้าเผื่อว่าเราจะทำอะไรให้มันมีความสุขจริงๆก็ต้องมีความพร้อมแต่ถ้าผมไปถามผมก็มักจะถามว่าอ้าวแล้วตอนเช้าๆมันมีการแข็งไหมคือถ้าเราสังเกตได้ว่าเออเช้าๆก็แข็งตัวดีนี
1: ่
0: นะครับอันนี้แหละแสดงว่ากลไกการทำงานการขยายของหลอดเลือดต่างๆมันยังทำงานได้ดีอยู
1: ่
0: อันเนี้ยไม่ต้องไปกังวลมันเป็นเรื่องของจิตใจที่ทำให้การแข็งตัวมันแย่ลงเมื่อไหร่กังวลนะครับระบบประสาทอัตโนมัติของเราเนี่ยมันจะไปทำให้หลอดเลือดมันกดตัว
1: อ้าวทีนี้
0: เพราะนั้นแทนที่มันจะขยายมันจะแข็งมันก็เหี่ยว
1: มันก็เหี่ยวนอกจากอาการไม่แข็งแล้วนะครับค
0: ุ
1: ณหมอครับมันมีอาการผิดปกติอื่นๆได้อีกไหมครับ
0: คือจริงๆถ้าจะมองเรื่องสุขภาพทางเพศจะมี3เรื่อง
1: ครับ
0: ที่มักจะเจอกับพวกผู้ชายนะครับ

0: แล้วบางทีมันก็จะสับสนซับซ้อนกันนะครับที่ว่าเป็น ED เนี่ยเราพบบ่อยที่สุดละ
1: ก็คือไม่
0: ได้ทุกอายุคือไม่แข็งตัวนะครับอันที่2ที่มันก็จะเจอได้แต่นักเจอในอายุที่มากขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเพศชายคือถ้าฮอร์โมนเพศชายในอายุมากขึ้นมันจะค่อยๆลดลงนะครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกต้องการทางเพศนะครับที่เหมือนแม้จะมีผู้หญิงสวยๆอยู่ข้างๆก็ไม่มีการรู้สึกต้องการไม่แข็งขึ้นมา
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกต้องการ
1: ครับ
0: มัน
1: ที่มันลดลง
0: ลดลงไปนะครับ
1: ครับ
0: ก็จะเจอได้ส่วนอันที่3นั้นเราเรียกว่าการหลั่งเร็วการหลั่งเนี่ยก็หลายคนก็อาจจะเข้าใจผิดนึกว่ามันต้องโอ้ครึ่งชั่วโมงนะเขาไปดูหนังมากอย่างเงี้ยนะครับ
1: อันนั้น
0: ทำให้เราเข้าใจผิด
1: อ๋อครับ
0: เพราะเขาศึกษามาแล้วโดยปกติมันก็จะอยู่ประมาณสัก7นาทีบวกลบ
1: อ๋อ7นาทีบวกลบนะครับ
0: แล้วส่วนใหญ่คนที่เป็นปัญหาก็มักจะอาจจะน้อยกว่า2นาทีนะครับ
1: ครับ
0: หรือบางทีก็อาจยังไม่ทันสอดใส่เลยก็หลั่งแล้วอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งอาจจะเจอในวัยรุ่นมากกว่าเพราะว่ายังขาดประสบการณ์ในการจะควบคุม
1: ครับ
0: ครับ
1: ซึ่งสาเหตุของการหลั่งเร็วนี่น่าจะเกิดจากอะไรครับ
0: ส่วนหนึ่งมาจากจิตใจแต่การหลั่งเร็วเนี่ยก็จะมีเทคนิคอะไรต่างๆที่อาจจะเคยเห็นเคยอ่านกันมากับอีกอันหนึ่งทางการแพทย์เราก็มียาบางตัวนะครับ
1: ที่
0: อาจจะไปช่วยชะลอการหลั่งเร็วได
1: ้ครับ
0: แล้วเรื่องการหลั่งเร็วกับ ED เนี่ยบางทีมันสัมพันธ์กัน
1: อ้าวเหรอครับ
0: เออเพราะว่าพอสมมติว่าคนไหนเนี่ยนะครับที่มี ED นะเช่นพอรู้ว่าสอดใส่ไม่นานมันก็จะอ่อนตัวแล้วก็คงจะต้องรีบทำให้มันเสร็จ
1: เร่งสปีด
0: เร่งสปีดกลายเป็นหลังเร็วหรือคนเริ่มต้นด้วยหลังเร็วก่อนแล้วพอหลังเร็วมากๆก็มันกังวลมันจะหลังมันก็เลยต่อมามันเลยไม่แข็งออกซะเลย
1: อ๋อไป
0: เป็น
1: ED
0: ไป
1: อันนี้มันเกี่ยวข้องกันได
0: ้
1: เออผมไม่เคยนึกเลยผมเคยดีในหลายคนนะฮะที่บอกว่าการที่สำเร็จความใคร่หรือว่าช่วยตัวเองอยู่เรื่อยๆเนี่ย มันอาจจะนำไปสู่เรื่องปัญหาของสุขภาพทางเพศได้มันจริงไหมครับคุณหมอครับ
0: ผมคิดว่าไม่จริง
1: อ๋อเหรอครับ
0: แต่มันก็จะมีคนไข้บางคนนะ
1: ครับ
0: ที่เขามีการช่วยตัวเองบ่อย
1: ๆครับ
0: มันก็อาจจะเหมือนกับว่ามันชินก็เลยทำให้ไอตอนจะมีเพศสัมพันธ์จริงๆอาจจะคือการกระตุ้นอาจจะไม่เหมือนกับตอนที่ช่วยตัวเองนะเพราะช่วยตัวเองมันมีทั้งดูหนังดูอะไรทำหลายๆอย่างก็ได
1: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นแต่โดยในหลักการทฤษฎีแล้วเนี่ยมันไม่น่ามาเกี่ยวข้องกันนะครับ
1: ครับความผิดปกติทั้ง3อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นความเพศที่ลดลงการไม่แข็งตัวของอวัยวะเพศหรือการหลั่งเร็วนะครับมันต้องเกิดขึ้นอยู่ยาวนานสักเท่าไหร่ถึงจะคงจะต้องหาคำปรึกษาแล้ว
0: เท่าที่ผมสังเกตนะครับ ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมันแบบจากดีๆอยู
1: ่
0: แล้วปุ๊บปั๊บเป็นเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องทางด้านจิตใจความไม่พร้อมในครั้งนั้นก็กำลังให้เกิดปัญหานะครับไอ้ตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องไปปรึกษาแพทย์ก็ได
1: ้
0: นะครับเพราะนั้นพอเข้าใจเราทำใจเราปรับตัวอะไรของเราใหม่อ่ะมันก็โอเคนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเป็นแล้วเรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงทางด้านร่างกายอ
1: ่
0: ะเช่นอายุเรามากขึ้นด้านเรามีโรคเรื้อรังหลายๆอย่างเนี่ยนั่นโดยมากมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นมากขึ้นอย่างเนี้ย
1: ครับ
0: ผมคิดว่าอันเนี้ยควรปรึกษาแพทย์มันมีข้อห้ามของการกินยานะครับเพราะว่าคนที่เป็นโรคหัวใจซึ่งมันก็ความเสี่ยงอยู่แล้วนะแล้วก็กินยาหัวใจบางอย่างซึ่งบางทีมันไปเสริมฤทธิ์แก่ตัวนี
1: ้
0: นะครับอาจจะทำให้ความดันตกอาจจะทำให้หัวใจวายไปได
1: ้ครับ
0: ก็ต้องระวัง
1: ยา
0: ห้ามกิน
1: ยาแบบนี้ควรซื้อมากินเองไหมครับ
0: จริงๆอ่ะผมคิดว่าถ้าดีเนี่ยควรจะไปคุยกับหมอก่อนนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วสาเหตุมันเป็นยังไงกันแน่แล้วอะไรเป็นตัวเสี่ยงที่ซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเราไปซื้อกินเองเราอาจจะละเลยความเสี่ยงที่มันซ่อนอยู่ตรงนั้น
1: โรคต่างๆที่ซ่อนอยู่ใช่ไหม
0: ซ่อนอยู่แล้วก็เสียโอกาส
1: ครับ
0: กับอีกอันนึงก็คือว่าคนที่มีสาเหตุทางจิตใจอ่ะ
1: ครับ
0: อย่างที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าจริงๆถ้าเราเข้าใจเรามีการปรับตรงนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: มันไม่จำเป็นต้องใช้ยาเลยก็ได
1: ้ครับ
0: หรือว่าการใช้ยาอาจจะใช้เพียงแค่ระยะสั้นๆ
1: คร
0: ับ พอยามันไปช่วยเสริมเนี่ยมันก็ทำให้ไม่ล้มเหลวในครั้งนั้น
1: เกิดความมั่นใจ
0: เกิดความมั่นใจนะครับพอมั่นใจไปสักพักหนึ่งโอเคก็หยุดยาได้
1: ทำเองได้ใช่ไหมครับ
0: แต่ถ้าเผื่อเรา

0: ให้ได้ไปหาหมอเราก็ไปหลงโอ้ต้องกินยาต้องกินยามันก็เลยกลายเป็นกินยาเกินความจำเป็น
1: คุณหมอครับจะมีวิธีในการรับมือกับอาการ ED นี้อย่างไรครับ
0: ผมอยากจะให้เตรียมรับมือ
1: เตรียมรับมือ
0: โดยที่ยังไม่ต้องมี ED อันแรกที่ผมแนะนำก็คือเราต้องเรียนรู
1: ้ครับ
0: เรื่องของสุขภาพเพศชาย
1: ครับ
0: เรื่องของการมีเพศสัมพันธ
1: ์ครับ
0: ซึ่งมันก็เป็นที่น่าเสียดายนะว่าพวกเราไม่ค่อยได้เรียนรู้ในระบบนะครับ
1: ถ้า
0: เราไปเรียนรู้ตามสื่อต่างๆ
1: ซึ่งไม่รู้ถูกต้องหรือเปล่า
0: ไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเผื่อเราศึกษาเรียนรู้แล้วก็เราก็ต้องเรียนรู้กับชีวิตจริงของเราด้วยนะครับกับคู่ของเราด้วยถ้าเผื่อเราเรียนรู้ตรงนั้นก็เป็นการป้องกันได้แล้วนะครับอันที่สองผมคิดว่าเป็นเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงก่อนที่มันจะเป็นเช่นความเสี่ยงทางกายเราก็ไปตรวจเช็คสุขภาพเป็นพออายุเกิน40ไปแล้วเนี่ยเราจะพบว่าสาเหตุทางกายมีมากขึ้นนะครับไปตรวจเช็คเบาหวานความดันอะไรอย่างเงี้ยนะโรคอ้วนอย่าให้มีถ้าออกกำลังกายสม่ำเสมอมันก็จะป้องกันไอ้โรคพวกนี้อยู่ด้วยรวมทั้ง
1: ลดความเสี่ยงลงใช่ไหม
0: ลดความเสี่ยงดีๆลงแต่ในข้อที่2เนี่ยถ้าเราจะป้องกันความเสี่ยงทางจิตใจเนี่ยก็คือควรจะดูว่ามันมีความพร้อมหรือยังในการที่เรามีเพศสัมพันธ์ครั้งนั้นนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดมันเกิดมีไปแล้วเราก็ลองทบทวนดูมันเป็นธรรมดาน่ะที่มันเกิดขึ้นเพราะเราไม่พร้อมอย่าไปกังวลกับมันเกินไปนะครับอันนั้นก็จะช่วยได
1: ้ครับ
0: ครับครับแล้วพอมาอีกข้อหนึ่งข้อที่3เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของการยอมรับและความเข้าใจนะครับยอมรับก็คืออ่ะพอมันเป็นอ่ะโอเคก็อย่าไปเก็บอยู่คนเดียวบางทีแฟนก็ไม่บอกทั้งที่แฟนเขาก็รู้นะเลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่เมื่อกี้พูดกันนะ
1: ครับ
0: แต่ความเข้าใจที่สำคัญอีกอันนึงคือความเข้าใจระหว่างคู่ของเราคือถ้าเมื่อไหร่เนี่ยคู่ของเราเข้าใจมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได
1: ้
0: เกิดเพราะอย่างนี้นะเรามีวิธีช่วยกันอย่างนี้นะเพราะคู่เนี่ยเป็นตัวช่วยที่สำคัญและสุดท้ายที่ผมคิดว่าเป็นกุญแจของความสุขทางเพศ
1: ครับ
0: ก็คือไอ้ขั้นตอนของการให้ความสุขกันและกันโดยการสัมผัสการสัมผัส
1: ครับ
0: เพราะการสัมผัสนี่คุณอยู่ที่ไหนก็สัมผัสกันได้ใช่ไหมได้ทุกเวลาเหนื่อยแค่ไหนสัมผัสกันหน่
1: อ
0: ยก็ยังเป็นความสุขที่ให้แก่การเป็นความรักเป็นสัมพันธภาพที่ดีต่อกันไปเรื่อยๆและตรงนั้นแหละเป็นการป้องกันและก็เป็นการรักษาปัญหาเรื่องเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเพราะว่าถ้าเผื่อเรามองว่าพอเรามีความเสื่อมทำให้ความสุขทางเพศเราหายไปแต่ถ้าเผื่อเรามีความสุขทางเพศโดยวิธีอื่นโดยสัมผัสได
1: ้
0: ถึงแม้จะเสื่อมยังไงเราก็ยังมีความสุขได
1: ้และยังรักกันอยู
0: ่แล้วก็ยังรักกันอยู่และอาจจะรักกันมากขึ้นด้วย
1: ดีจังเลยครับคุณหมอครับ ดีจังเลยดีใจจังเลยที่ได้คุยกับคุณหมอวันนี้
0: ครับ
1: ในวันนี้ครับเราได้รู้ว่ากลไกในการที่จะป้องกันหรือทำให้ไม่เกิดการไม่แข็งตัวทั้งปัจจัยเรื่องกายปัจจัยเรื่องใจในวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อย่างมากเลยครับที่มาพูดคุยกันในเรื่องที่หลายๆคนไม่กล้าที่จะปรึกษาแม้แต่เพื่อนหรือคู่นอนของตัวเองวันนี้มาฟังจากคุณหมอเลยในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับ วันนี้ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์อนุพันธ์ดันติวงศ์ครับท่านเป็นศัลยแพทย์ด้านระบบทางเดินปัสสาวะสาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้สนุกมากครับได้คุยกับคุณหมอครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่มหิดล Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook มหิดล Channel YouTube มหิดล Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

คนไทยประสบอุบัติเหตุมากตอนที่อยู่ในบ้านการปรับบ้านเนี่ยจะช่วยทำให้ผู้สูงอายุมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยมากขึ้นบ้านสำหรับผู้สูงอายุขอเน้นจุดที่สำหรับผู้สูงอายุใช้บ่อยๆนั่นก็คือห้องนอนถ้าเป็นไปได้อยากให้ห้องนอนเนี่ยอยู่ที่ชั้นล่างเพื่อที่เขาจะสามารถเข้าสู่ห้องนอนเนี่ยได้ง่ายโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเดินขึ้นบันไดแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรที่จำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายก็จะสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกต้องมีความกว้างพอสมควรแต่อย่ากว้างเยอะที่นอนเขาก็ต้องไม่แข็งมากไม่อ่อนมากนะคะอ่อนมากเขาจะปวดหลังผู้สูงอายุอาจจะมีปัญหาเรื่องของการยืนการเดินเราอยากให้อยู่ในพื้นที่เป็นระนาบเดียวโอกาสที่เขาจะต้องไปสะดุดหกล้มตรงบันไดก็จะได้น้อยลงพื้นวัสดุเนี่ยควรจะเป็นวัสดุที่มีความฝืดระดับหนึ่งคือหมายถึงว่าลื่นน้อยแล้วก็ไม่มีเงาสะท้อนขณะเดียวกันก็ต้องมีความปลอดภัยนะคะห้องน้ำเนี่ยอยากให้แบ่งเป็น2 ส่วนคือส่วนแห้งกับส่วนเปียกเราใช้ห้องส้วมเนี่ยบ่อยเข้าไปเนี่ยพื้นต้องแห้งไม่มีผ้าขี้ริ้วกองอยู่ให้สะดุดหกล้มโถส้วมเนี่ยค่ะก็มีความสำคัญถ้าคนไข้ตัวขนาดปานกลางก็จะทำให้โถเตี้ยมากเตี้ยมากเนี่ยนั่งลงได้แต่ตอนลุกขึ้นจะลำบากมากอาจจะมีราวก่อหรือว่ามีที่ติดข้างๆโถส้วมเพื่อที่เขาอาจจะเหนียวตัวหรือพยองตัวลุกขึ้นสะดวกขึ้นประตูห้องน้ำของผู้สูงอายุควรจะเป็นแบนเลื่อนขนาดของประตูห้องน้ำก็น่าจะเป็นขนาดที่ใหญ่อันนี้เผื่อไว้ถ้าเกิดจำเป็นจะต้องใช้รถเข็นจะได้เข้าไปได้ตอนนี้อีกอันหนึ่งที่อาจารย์คิดว่าเราน่าจะปรับประยุกต์ได้อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของอ่างล้างมือที่เขาจะล้างมือที่เขาจะล้างปากบ้วนปากแปรงฟันถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องอยู่ในห้องน้ำอยู่ข้างนอกที่เขาสามารถจะเข้าถึงได้ไม่ยากเขาจะได้ไม่ต้องเดินเข้าไปในห้องน้ำซึ่งโอกาสจะหกล้มมากขึ้นด้วยถ้าจำเป็นจะต้องมีบันไดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือบันไดที่เขาวางเท้าและเรียกลูกนอนนะคะเขาต้องวางได้ทั้งเท้าแล้วก็ส่วนการลุกตั้งคือส่วนสูงของบันไดเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูแล้วว่าเราทำให้กับคนสูงวัยขนาดไหนถ้าคนสูงอายุ90กว่าลูกตั้งหนูจะต้องสั้นมากอะค่ะราวบันไดเขาก็เหมือนกันอาจจะต้องมีส่วนสูงที่เหมาะสมกับเขาและถ้าเราจะให้เขากุมที่เป็นตัวราวบันไดแต่ราวบันไดก็ต้องอยู่ในขนาดที่เขากุมได้เราจะเห็นบางที่ที่หูบันไดใหญ่มากแต่เขากุมไม่ได้ก็คือได้แต่แตะได้แต่เกาะอันนั้นน่าจะไม่ได้ประโยชน์ค่ะเก้าอี้ที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุก็คือที่เขานั่งลงไปแล้วเนี่ยความยาวของพนักนั่งเนี่ยค่ะก็คือตั้งแต่หัวเข่าที่พับเนี่ยนะคะจนถึงก้นเนี่ยมันจะต้องพอดีถ้ามันสั้นเกินไปก็เท่ากับเขานั่งมินเขาจะต้องใช้น้ำหนักเขาจะต้องใช้เท้าเนี่ยพยุงตัวเยอะจะต้องมีที่วางเท้าที่มันพอดีกับเท้าเขาอะลงไปวางเป็นตั้งฉากได้ที่พื้นเลยเขาก็จะสบายขึ้นไม่งั้นเขาจะต้องเหมือนกับนั่งเขย่งอยู่ตลอดเวลาโต๊ะกินข้าวก็เหมือนกันค่ะส่วนใหญ่เฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบในประเทศไทยเราไม่มีส่วนสูงที่เป็นมาตรฐานของคนไทยเราเอาของมาตรฐานฝรั่งคือ75เซนแล้วลดลงนิดหน่อยนะครับนั้นส่วนสูงก็จะอยู่ที่ประมาณ72 73เซนซึ่งพบว่ายังสูงเกินไปสำหรับผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำอะไรให้เขาอยู่สบายเราอาจจะต้องดูรูปร่างเขาตัวเขาแล้วก็หาของให้เหมาะกับเขาปัจจุบันอาจารย์พบว่าผู้สูงอายุเขาก้มไม่ลงเขาลำบากมากในการที่จะต้องก้มลงไปหาปลั๊กไฟระดับที่ดีเนี่ยน่าจะเป็นระดับที่อยู่ตรงอกเขารวมทั้งสวิตช์ไฟด้วยค่ะการทำสีให้มันแตกต่างจากพื้นห้องก็จะช่วยเขาด้วยที่สำคัญอีกอันนึงที่อาจารย์เจอผู้สูงอายุคือจะประหยัดไฟมากแล้วก็เขาไม่ยอมเปิดไฟเองถ้าหากว่าคิดว่ามันอาจจะสะดุดหกล้มเราจะใช้ระบบอัตโนมัติพอเดินผ่านไปตรงนี้ปุ๊บมีเซ็นเซอร์รู้ว่ามีคนเดินปุ๊บไฟติดเลยอันนั้นอาจจะช่วยได้

0: กลับมาพบกับรายการฝนฟ้าอาเพศกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรายงานสภาพอากาศวันนี้ทางภาคเหนือนั้นอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสและต่ำสุด23องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากยอดเขานะคะก็ได้ไหลลงมาสู่เขื่อนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งค่ะปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นนั้นนะคะก็ได้ไหลไปรวมกันอยู่ที่เขื่อนในทางภาคเหนือนั้นแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรอว่าเขื่อนมันจะรับไหวหรอมันจะแตกเหมือนเมื่อก่อนอีกไหมอ่ะแล้วบ้านแถวนั้นด้วยอ่ะคุณเพ็ญนภาคะไหวไหมคะถ้าไม่ไหวมาพักก่อนเถอะค่ะขณะนี้มีรายงานสดเข้ามานะคะว่าทางตอนเหนือของภาคกลางนั้นกำลังเกิดแผ่นดินไหววัดระดับความรุนแรงได้ที่ 6.4 ผู้คนที่อาศัยอยู่บนตึกสูงต่างพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันทั้งนั้นเลยนะคะแต่คนที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่ต้องตื่นตระหนกไปนะคะเพราะว่าระดับความรุนแรงนั้นมาไม่ถึงที่นี่แน่นอนค่ะขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบไม่ต้องตื่นตกใจไปนะคะโอ้โหสตูดิโอกำลังจะถล่มอยู่แล้วนี่ก็นิ่งไปนะคะส่วนคนแรกนี่ก็ตื่นตระหนกเกินเหตุไออาการตื่นตระหนกหรือว่า panic attack ที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็จะมีอาการมือไม้สั่นนะคะใจเต้นทำอะไรไม่ถูกความกลัวทุกอย่างนี่ท่วมท้นเต็มไปหมดเลยแต่ไอระดับไหนล่ะที่เราจะเรียกว่าเข้าสู่ภาวะการเป็นโรคตื่นตระหนกหรือว่า panic disorder มีจิตแพทย์ใจดีท่านหนึ่งนะคะก็บอกใบอบันโดยการให้กราฟชุดนี้มานี่อย่างที่เห็นนี้นะคะกราฟนี้เนี่ยก็จะมีเป็นเส้นอยู่3เส้นเป็น3สีลักษณะก็เป็นอยู่3แบบจริงๆอบันดูแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ว่ามันหมายความว่ายังไงนะคะแต่คุณหมอบอกว่ากราฟเนี้ยค่ะเป็นเหมือนลายแทงที่จะนำพาพวกเราไปสู่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโรค Panic Disorder กันเราไปร่วมแกะปริศนาชิ้นนี้ด้วยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้ากันค่ะคุณหมอคะอบันได้รับปากคุณผู้ชมเอาไว้นะคะว่าอบันจะมาถามคุณหมอให้คุณหมออธิบายอินโฟกราฟิกอันนี้ซึ่งเท่าที่เห็นนะคะมันมีกราฟที่เป็นเส้นหลายๆสีเนี่ยมันแบบไม่เหมือนกันเลยแล้วอบันไม่แน่ใจว่ามันหมายความว่ายังไงอะค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องของกราฟที่แสดงเรื่องของอารมณ์วิตกกังวลของคนนะคะเริ่มแรกเนี่ยก็อยากให้คุณอบันเห็นว่าเส้นตรงเนี้ยภาวะตรงเนี้ยเป็นภาวะปกติเป็นศูนย์เนา
0: ะ
1: แล้วแนวตั้งเนี่ยก็เป็นคือเยอะมากลางก็คือน้อยหรือไม่มีเลยเนี่ยในคนปกติเนี่ยก็จะเป็นเส้นสีม่วงๆเนี่ยคือคนเราไม่มีใครที่จะแบบไม่กังวลแล้วก็เดี๋ยวแป๊บเดียวเราก็มีเรื่องกังวลกังวลแล้วเราก็หายเดี๋ยวมันมีเรื่องมาใหม่เราก็กังวลใหม่แต่ส่วนใหญ่เราจะกังวลเนี่ยสัมพันธ์กับมีเรื่องเข้ามากระตุ้นเราให้กังวลนะส่วนเส้นเนี่ยค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยอยู่ดีๆเราอยู่ของเราเฉยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ๊ยตื่นตระหนกอย่างรุนแรงจนเรารู้สึกว่าเราควบคุมตัวเองไม่ได
0: ้
1: มันก็ขึ้นมาเป็นเส้นสีฟ้าเนี่ยแต่มันเป็นไม่นานมันเป็นสักไม่เกิน5นาที10นาทีมันก็หายกลับมาเป็นเราปกติเราก็จะตกใจว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรเมื่อกี้นี้น
0: ะ
1: มันเหมือนกับจะเป็นจะตายเลยเนาะแล้วเดี๋ยววันดีคืนดีมันก็ขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่ได้มีเรื่องข้างนอกมากระตุ้น
0: เป็นเองเหรอคะ
1: เป็นเองอยู่ดีๆก็เป็นเองพอคนที่เป็นอย่างเนี้ยสักครั้ง2ครั้งครั้งหลังๆก็จะขึ้นละไม่ได้มีเรื่องมันก็จะกลายเป็นยังไม่ได้มีอาการยังไม่ได้มีการตกใจสุดขีดก็มีความกังวลเป็นฐานอยู่แล้วว่ามันจะมาอีกหรือเปล่านะแล้วพอมันมาก็ขึ้นสูงอีกแต่ว่าก็เรียนให้ทราบว่ามันขึ้นไม่นานแล้วมันก็ลง
0: ค่ะก็ขึ้นลงๆแบบนี้
1: ใช่แต่ว่าคนที่เป็นแบบนี้บ่อยๆอย่างนี้ค่ะหลังๆเนี่ยเส้นสีฟ้าเขาก็จะขึ้นสูงขึ้นเส้นสีฟ้าที่เป็นพื้นฐานของเขาที่ปกติสิวข้างล่างมันก็จะขึ้นมาข้างบนเพราะว่าเขากังวลแล้ว
0: ว่าจะมีความตื่นตระหนกเป็นเหมือนกับเป็นเบสไลน์ตลอดเวลาม
1: ากกว่าเดิมแล้วว่าเอ๊ะจะมาไหมอันนี้แหละค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นโรคแล้วโรคอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโรคแพนิคหรือภาษาอังกฤษก็คือแพนิคดิสออเดอร
0: ์ตื่นตระหนกแบบมากเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ก็แบบเป็นบ่อยๆไม่ได้แบบเป็นครั้งเดียวแล้วหายเช่นเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีคนตะโกนว่าไฟไหม้เราก็ตกใจฟุบขึ้นมาอันนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นแพนิคดิสออเดอร์อันนี้ก็คือตื่นตระหนกปกติ
2: พราะมันมีเหตุมีผลมีปัจจัยที่เราควรที่ต้องตื่นตระหนกจริงๆถ้าไฟไหม้อยู่
1: แต่คนกลุ่มนี้ไม่มีเหตุผลข้างนอกที่ชัดเจนอยู่ดีๆก็เป็นเองนะคะ
2: อาจารย์ค่ะแล้วเส้นเหลืองนี่ล่ะคะที่มันหน้าตาก็คล้ายๆกับเส้นม่วงแต่ว่ามันเหมือนอยู่ขึ้นมาข้างบนนะคะมันคืออะไรอะคะ
1: คือก็มันก็คงไม่ใช่เป็นระดับปกตินะคะคือเส้นม่วงเราเข้าใจว่าเป็นคนปกติที่มีเรื่องเข้ามาทำให้วิตกกังวลก็กังวลไปแต่เส้นเหลืองเนี่ยเป็นคนที่มีความกังวลเกินกว่าปกติและเป็นอยู่ตลอดเวลากังวลไปทุกๆเรื่องเลยกังวลเรื่องดินฟ้าอากาศกังวลเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บลูกจะเรียนหนังสือได้ไหมวันนี้ไปกินข้าวที่ไหนสามีอยู่ที่ไหนทำไมการจราจรมันติดขัดกันกังวลไปทุกๆเรื่องเลย
2: แต่ที่คุณหมอพูดเนี่ยบันก็รู้สึกว่าเหมือนก็คนทั่วไปก็เป็นแบบนี้กันนะคะ
1: คนทั่วไปเขาเป็นแบบนี้แต่เขาเป็นไม่เยอะเขาอาจจะรู้สึกว่าแหมวันนี้การเมืองขัดใจอาจจะรู้สึกบ้างแต่ก็แบบทิ้งมันไปได้คนกลุ่มนี้คล้ายๆว่าปล่อยวางไม่ได้เก็บเอาไว้แบกเอาไว้ฉันก็เป็นคนที่เหมือนยืนอยู่ปากเหวตลอดเวลาตื่นกลัวรู้สึกอัดคับข้องใจแต่เป็นตลอดเวลาซึ่งต่างกับเส้นสีฟ้าที่เป็นแวบหนึ่งแต่เป็นเยอะมากแล้วก็หาย
2: คุณหมอคะถ้าอย่างนั้นขอย้อนกลับไปที่ panic disorder ค่ะคุณหมอมีวิธีในการที่จะสามารถวินิจฉัยหรือว่าจำแนกอาการได้อย่างไรอะคะ
1: อ๋อคืออย่างนี้นะคะคือคนที่เป็น panic disorder เนี่ยเขาก็จะมีอาการที่แบบเป็นลักษณะเฉพาะของเขาเลยเขาจะมีอาการหลายอย่างเลยแต่ไม่ต้องมีอาการครบนะเช่นรู้สึกปั่นป่วนในท้องรู้สึกอึดอัดแน่นในท้องรู้สึกหายใจไม่อิ่ม
2: เหมือนมวนท้องอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: มวนท้องก็ร่วมด้วยได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าแน่นตัวหายใจไม่อิ่มหายใจไม่เข้าแน่นหน้าอกใจสั่นตึกเลยบางคนก็ตัวสั่นบางคนก็ตัวชาบางคนก็เวียนศีรษะมึนหัวเหงื่อออกบางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นอะไรไปหรือเปล่าจะตายไหมเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องมีครบทั้งหมดเลยนะคะมีแค่ประมาณสัก 4-5 อาการแล้วก็วินิจฉัยแล้วว่าอ๋อสงสัยว่าจะมีแพนิคแล้วนะจะมีการตื่นตระหนกแล้วแล้วก็เป็นอย่างนั้นอ่ะซ้ำๆในเดือนนึงเนี่ยเป็นอยู่บ่อยๆแล้วก็มีเส้นเนี่ยค่ะอาบันที่บอกว่าเริ่มกังวลแล้วว่าเอ๊ะครั้งหน้าฉันจะเป็นพอเริ่มมีอาการ
2: จะกลับมาอีกไหม
1: เราก็สงสัยแล้วว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นแพนิคดิสออเดอร
2: ์
1: แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะอาบันอาการทั้งหมดที่หมอเราให้อาบันฟังเนี่ยถ้าเรามวนท้องก็อาจจะเป็นโรคกระเพาะก็ได้เป็นโรคลำไส้ก็ได้เราแน่นหน้าอกเราก็อาจจะเป็นโรคหัวใจก็ได้เป็นหอบหืดก็ได้เราเหงื่อออกก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบเรามีไทรอยด์ในร่างกายฮอร์โมนเยอะกว่าผิดปกติเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราก็จะตรวจโรคทางร่างกายให้หมดก่อนว่าไม่มีโรคทางกายนะแต่มีอาการแบบนี้ถึงจะวินิจฉัยว่าเป็น panic disorder ค่ะ
2: คือบางทีเนี่ยอาการต่างๆทางกายของเราเนี่ยมันก็คือเป็นโรคอื่นจริง
1: ๆใช่
2: คะแต่เพราะฉะนั้นในการที่จะจำแนกก็คือจะต้องวินิจฉัยดูก่อนว่าสกรีนออกไปว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่
1: คล้ายๆเรามีกลุ่มอาการคนที่อาการคล้ายๆเป็นแพนิคอย่างนี้นะคะมาตื่นตระหนกมาแล้วก็มีตะแกรงกรองเอาไว้กรองว่าเป็นโรคหัวใจไหมเป็นโรคปอดไหมเป็นไทรอยด์ไหมเป็นขาดน้ำตาลไหมเช่นอดกินข้าวทำงานนานๆแล้วแบบน้ำตาลในเลือดต่ำเราก็จะแบบหัวใจสั่นตึกมึนหัวไปหมดเลยนี่ก็ต้องมาเช็คก่อนถ้าเช็คว่าเออไม่ใช่โรคเหล่านี้สิ่งที่หล่นลงไปข้างล่างก็คงเป็นแพนิคดิสออเดอร
2: ์ค่ะถ้าเป็นแพนิคแอทแทคนี่คืออาจารย์บอกว่ามันมาอาการตื่นตระหนกเนี่ยมันก็คือมีปัจจัยกระตุ้นจากข้างนอกจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของโรคแพนิคดิสออเดอร์ล่ะคะอาจารย์จะมีสาเหตุอะไรบ้าง
1: เราเชื่อว่าปัจจัยข้างนอกเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นว่าเกิดขึ้นสัมพันธ์กันชัดเจนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเองเขาก็สังเกตว่าระบบประสาทอัตโนมัติของคนคนนั้นเนี่ยจะทำงานมากกว่าปกติหรือว่าคนบางคนเนี่ยที่แบบสมมติว่าหมอเคยเจอคนไข้ของหมอคนนึงอายุมากแล้วประมาณสัก50กว่าขับรถอยู่แล้วพอรถติดไฟแดงแล้วอยู่ดีๆก็มีอาการแบบตื่นตระหนก
2: โดยที่ไม่ได้มีเหตุผลอะไรอย่างอื่นเลย
1: แต่ว่ารถติดมากแล้วก็รู้สึกว่าตื่นตระหนกรู้สึกว่าคล้ายๆเหมือนกับจะเป็นจะตายตรงนั้นแล้วอะค่ะเขาก็เขาไม่ได้แกล้งแต่เขารู้สึกว่าใจมันสั่นมือมันสั่นชาไปหมดเลยสิ่งที่เขารู้สึกแย่ที่สุดเลยเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาจะตายตอนนั้นแล้วก็เขาก็ไม่มีทางเลือกเขาก็อยู่ในรถนั้นแล้วก็จอดรถหาที่รีบพยายามรีบไปจอดรถแล้วนั่งสักครู่หนึ่งแล้วมันก็หายไปคราวนี้แหละค่ะก็ตกใจกลัวแล้วก็มาพบแพทย์แล้วก็ตรวจร่างกายทั้งหมดเลยเช็คทั้งหมดเลยไม่มีอะไรแล้วก็มาดูว่าเขาก็มีอาการแบบนั้นอีกแต่ว่าของเขาเนี่ยสัมพันธ์กับว่าเวลาเขาเจอคาร์บอนไดออกไซด์เยอะๆแล้วเขามีอาการฉะนั้นคาร์บอนไดออกไซด์ในบางคนกระตุ้นให้เกิดแพนิคแอทแทคได
2: ้
1: หรือบางคนกินยาลดความอ้วนเรากินยาลดความอ้วนไปแล้วก็ปรากฏว่ายาลดความอ้วนเนี่ยเป็นยาที่กระตุ้นให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานมากกว่าปกติ
2: ค่ะ
1: กลุ่มนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะมีแพนิคแอทแทค
2: แอคทีฟเกินไปก็เลยเหมือนกับตื่นเต้นตลอดเวลาตื่นตลอดเวลา
1: อย่างของหมอเออย่างเงี้ยค่ะคือจะมีอาการคล้ายๆแพนิคแอทแทคนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นแพนิคแอทแทคคือถ้าเมื่อไหร่หมอกินกาแฟเราก็จะใจสั่นตึกๆๆๆๆๆแล้วก็มวนท้องเราก็สังเกตว่าอ๋อเรากินกาแฟแล้วเราเซนซิทีฟกับกาแฟเพราะกาแฟมันไปกระตุ้นให้ใจสั่นฉะนั้นของบางอย่างที่มันกระตุ้นทางร่างกายเนี่ยบางทีมันกระตุ้นทำให้เกิดมีเรื่องของแพนิคแอทแทคได
2: ้
1: คือมันกระตุ้นให้มีอาการตื่นตระหนกของอาการทางกายแต่ว่าเราก็ไม่นับว่ามันเป็นโรคถ้าเราไม่ได้เกิดขึ้นซ้ำค่ะ
2: อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีอาการตื่นตระหนกเมื่อดื่มกาแฟเข้มๆเกินไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ดื่มแล้วมันไม่มีอาการนั้นอีกก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นโรค panic disorder
1: ไม่ใช่เลย
2: มันก็คือแค่เป็นตามเหตุการณ์ครั้งนั้น
1: ใช่ก็แปลว่าเราเซนส์กับกาแฟมาก
2: ค่ะถ้าเป็นโรค panic disorder เมื่อกี้นี่อาจารย์ได้พูดถึงคำว่าระบบประสาทอัตโนมัติทำงาน active หรือทำงานมากเกินไปตรงนี้เนี่ยถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้รับสารกระตุ้นอย่างที่อาจารย์บอกจากยาลดความอ้วนจากคาเฟอีนหรือได้รับคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไปตรงนี้คือแสดงว่าแต่ละคนเกิดมาพร้อมกับระบบประสาทอัตโนมัติที่มันแอคทีฟเกินไปอย่างนี้เหรอคะ
1: แปลว่าคนบางคนเนี่ยเราสองคนเกิดมาก็จะมีพื้นฐานในร่างกายบางอย่างที่ไม่เท่ากันโดยที่เราไม่รู้ฉันก็จะเป็นคนกลุ่มนี้ค่ะที่จะมีความเสี่ยงที่จะไวกับอะไรก็ตามที่กระตุ้นเล็กๆน้อยๆให้ระบบประสาททำงานเร็วขึ้นมากกว่าปกติ
2: ค่ะ
1: นั่นก็แปลว่ามีพื้นฐานที่จะเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ไม่ได้แปลเป็นทุกคนที่จะเป็นนะคะบางคนก็มีอย่างนี้แต่ว่าก็อาจจะไม่มีอาการก็ได้อันนี้บอกได้ค่อนข้างยากมากว่าอะไรเป็นปัจจัยมีคนบางคนบอกว่าอ๋อเพราะว่าใจมันอ่อนแอมั้งก็เลยทำให้เป็นโรคนี
2: ้
1: หมอเองคิดว่าเรื่องของใจของจิตใจไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับ panic disorder มากเท่าไหร่นะน่าจะเป็นเรื่องของร่างกายมากกว่าแต่ใจของจิตใจก็จะเกี่ยวหลังจากมี panic attack ตื่นตระหนกอย่างเงี้ยหลายๆครั้งใจก็จะเริ่มกลัวจะมาอีก
2: มันเหมือนฝังใจใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเรารู้ว่าเคยมีอาการนี้ก็กลัวมันมาม
1: ันเหมือนกับระบบร่างกายมันจำอาการได้ว่าไอ้อย่างนี้แหละสารประมาณแบบนี้แหละแล้วมันจะกลัวตายขึ้นมาในอีกสัก1หรือ2นาทีพอมันจำได้มันก็กลัวอันนี้เป็นเรื่องของใจเข้ามาเกี่ยวข้อง
2: ค่ะ
1: แต่ใจโดยตรงๆเลยอาจจะไม่เกี่ยวนะคะ
2: แสดงว่ามันก็ต้องเชื่อมกับการเรื่องที่ว่าร่างกายเราอ่านสัญญาณจากระบบประสาทอัตโนมัติของเราแล้วตีความเป็นเรื่องของความกังวลความกลัวต่างๆ
1: ใช่ๆเพราะฉะนั้น panic disorder หรือโรควิตกกังวลอยู่ในกลุ่มโรคเดียวกันเลยคือกลุ่มโรควิตกกังวลที่แบ่งออกเป็นหลายๆโรคอันนี้ก็เป็นอยู่ในกลุ่มโรควิตกกังวล
2: คนที่เป็นโรค panic disorder เลยอะค่ะจากประสบการณ์ที่คุณหมอเคยเห็นผู้ป่วยเข้ามารักษาด้วยโรคนี้เนี่ยเขาจะต้องผจญกับอะไรบ้างในชีวิตของเขาอะคะ
1: ก็เขาต้องเจอกับเหตุการณ์ที่น่ากลัวถึงขั้นกับว่ากลัวว่าจะเป็นจะตายที่มากกว่านั้นคือคาดการไม่ได
2: ้มันจะมาก็มาเองเลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกสุ่มเสี่ยงในตัวเองตลอดเวลาเนี่ยมีมากเลยคือบางคนก็พอเป็นบ่อยๆแล้วแบบไม่ได้เข้ามาพบแพทย์บางคนก็กลายเป็นซึมเศร้าไปเพราะว่ามันเหมือนกับชีวิตเดาตัวเองไม่ได้เลยคนบางคนก็หนีไปใช้สารเสพติดพวกกินเป็นพวกกินเหล้ากินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีกินเหล้าไปก็เคลิ้มหลับไปไม่ทันรู้สึกตัวแต่เขาหารู้ไหมว่าสารเสพติดบางตัวกระตุ้นให้มีอาการคล้ายๆแพนิคเหมือนกันเช่นกัญชาโคเคนพวกนี้ก็กระตุ้นเหมือนกัน
2: ยิ่งไปกันใหญ่
1: ยิ่งไปกันใหญ่เลยมีแพนิคแอทแทคบางกลุ่มที่น่ากลัวถึงกระทั่งที่ว่าเขาอยากจะจบชีวิตเพราะว่าเขาทนไม่ได้ที่มันจะเป็นจะตายอาการมันกลัวตายโดยที่ไม่รู้สาเหตุในที่สุดก็ตัดสินใจว่าหนีเลยดีกว่าก็คือจบชีวิตไปเลยเขามีจำนวนแต่ไม่มากนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าไม่ได้รักษาก็จะมีแนวโน้มที่ว่าอาจจะมีภาวะซึมเศร้าได้อาจจะมีเรื่องของสารเสพติดได้นะคะ
2: อาบันขออนุญาตถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าอย่างกรณีที่มีคนกลัวขึ้นเครื่องบินกลัวมากเลยเพราะขึ้นแล้วกลัวเครื่องบินจะตกอย่างเงี้ยอย่างนี้นะว่าเป็นโรค panic disorder ไหมคะ
1: ไม่ทราบว่าอาบันเคยได้ยินไหมเขาเรียกว่าเป็นโรคโฟเบียกลัวที่แคบคนที่กลัวเครื่องบินเนี่ยไม่ได้กลัวที่สูงส่วนใหญ่กลัวที่แคบอันนี้ก็เป็น specific phobia อันนึงคือกลัวขึ้นไปในที่ไหนก็ตามในลิฟต์ก็ได้ในไหนก็ได้ที่มันเป็นที่แคบแต่ว่าพอความกลัวอันนั้นเนี่ยเป็นมากๆเขาก็อาจจะมี panic attackแต่เขาไม่ได้เป็น panic disorder
2: ฉันมันมีปัจจัยมีเหตุมีผล
1: นั่นคำว่า panic attack ก็คือเมื่อไหร่ตื่นตระหนกเมื่อไหร่ก็เรียกว่า panic attack เหมือนอย่างตอนเนี่ยที่มีข่าวเรื่องของโคโรนาไวรัสเนี่ย
2: ก็
1: panic attack ทั้งเมืองเลยแต่ก็ไม่ถ้ายังไม่ได้เกิดซ้ำๆแล้วก็ยังไม่ได้กังวลว่ามันจะเกิดอีกเราก็ไม่เรียกว่ามันเป็น disorder นะคะก็อันนี้ก็เป็น panic

0: แอทแทคอยู่
1: ค่ะแล้วสมมติว่าเราอยู่กับความแพนิคแอทแทคหรือความตื่นตระหนกนี้นานๆนานๆซ้ำๆเข้าเนี่ยจากการที่เป็นแค่แพนิคแอทแทคเราสามารถที่จะกลายเป็นโรคแพนิคดิสออเดอร์ได้ไหมคะ
2: ได้ถ้าสมมติว่าเราคาดการไม่ได้แล้วเรารู้สึกเราก็กังวลว่าจะเป็นในสุดเราก็จะเปลี่ยนการมาเป็นดิสออเดอร์ได้คือตราบใดที่คือเนื่องจากว่าอย่างนี้นะคะเกณฑ์ในการวินิจฉัยเนี่ยค่ะเขาใช้เกณฑ์อาการถ้าตราบใดที่มีอาการมากอย่างนี้เป็นระยะเวลา1เดือนแล้วก็กังวลว่าจะเป็นเราก็ตัดแล้วว่าโอเคถ้าไม่มีโรคทางกายก็โอเคกลุ่มนี้เรียกดิสออเดอร์ไปนะคะ
1: อาบันเคยเห็นในละครไทยอะค่ะว่านางเอกเมื่อได้รับข่าวร้ายว่าเจ้าคุณพ่อเสียชีวิตลงในอุบัติเหตุอะค่ะนางตกใจถึงกับขั้นเป็นลมหมดสติไปเลยแบบนี้นี่คือถือว่าเป็นอาการตื่นตระหนกหรือเป็นแพนิคดิสออเดอร์ไหมคะ
2: หมอเชื่อว่าในละครเนี่ยเขาคงสร้างให้ควบเหตุการณ์ให้มันเร็ว
1: ค่ะ
2: แต่จริงมีการที่คนเราจะเป็นลมเนี่ยมีหลายสาเหตุมากเลยอดข้าวก็เป็นลมได
1: ้
2: อดข้าวมาแล้วพอมาทราบว่าลูกมีอุบัติเหตุเป็นลมไปเลยหรืออีกอาการหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอาการของกลุ่มทางอาการของโรคทางจิตเวชเหมือนกันคือพอเรามีเรื่องอะไรที่เรากังวลมากๆเนี่ยแล้วเราก็เริ่มรู้สึกวิตกมากเราก็หายใจถี
1: ่ๆ
2: พอหายใจถี่ๆปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดภาวะที่มันมีออกซิเจนในตัวเนี่ยเยอะมากคาร์บอนไดออกไซด์ในตัวเนี่ยน้อยเกินไปเพราะในเลือดมันก็เปลี่ยนแปลงไปก็จะมีเริ่มชามือจีถ้าเป็นมากๆก็หมดสติไปเหมือนอย่างนี้นะคะมันเคยตอนเด็กๆเนี่ยเวลาร้องไห้หนักๆเนี่ยเราก็จะสะอื้นถ้าคนที่เป็นเด็กๆแล้วร้องไห้เก่งๆเนี่ยจะรู้ว่าพอสะอื้นไปสักพักนึงเนี่ยเราจะเริ่มชาทั้งตัวแล้วมันจะชาตัวอันนั้นนะคะเขาเรียกเป็นเรื่องของ hyperventilation syndrome คือภาวะที่เราหายใจเข้าไปเยอะๆมากเกินไปแล้วก็มือจีบแล้วก็หมดสติไป
1: ค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างนี้อาบันอยู่เฉยแล้วแบบทำแบบเล่นๆแบบนี้อาบันก็จะเกิดอาการจริงเหรอคะโอ้น่ากลัวมากไม่ควรจะลองเล่นเด็ดขาด
2: แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าพอเรารู้ตัวว่าเอ้ยมันเริ่มชาแล้วเราก็หายใจเข้าลึกๆช้าๆหายใจเข้าลึกๆแล้วการหายใจแล้วค่อยๆหายใจออกช้าๆควบคุมการหายใจของตัวเองให้ลึกแล้วก็ช้านะคะหายใจลึกๆหายใจเข้าเต็มปอดแล้วก็หยุดแล้วก็หายใจออกฉะนั้นเวลาทราบข่าวร้ายแล้วเป็นลมก็มีหลายสาเหตุนะคะอาจจะถามว่าตรงนี้เป็นแพนิคไหมผมคิดว่าก็ไม่ได้เหมือนทีเดียวมันอธิบายได้ด้วยหลายสาเหตุนะคะ
1: คนเราสามารถที่จะตื่นตระหนกจนกระทั่งว่ามันแบบถูกบีบรัดจนสลบไปเลยได้จริงไหมคะ
2: ก็เป็นไปได้แต่นานๆไม่บ่อยไม่ได้เป็นทุกคนที่ว่ามีข่าวร้ายมาปุ๊บแพนิคแอทแทคตุ้มทันทีไม่ใช่ทุกคนแบบนั้น
1: ก็จะเป็นในละคร
2: ในหมอคิดเองนะคะหมอเก่งส่วนมากน่าจะเป็นไฮเปอร์เวนทิเลตก็คือภาวะหายใจเร็วผิดปกติและทำให้ร่างกายมีภาวะไม่สมดุลในร่างกายแล้วก็หมดสติไปแต่ว่าก็อาจจะมีภาวะอื่นอย่างที่เรียนให้บันทราบว่าเช่นน้ำตาลในเลือดน้อยหรือคนคนนั้นเป็นโรคหัวใจจริงๆหัวใจขาดเลือดพอมีเรื่องเข้ามากระตุ้นปุ๊บหัวใจก็บีบแรงกว่าปกตินะคะมันก็เหมือนกับร่างกายทำงานมากกว่าปกติเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจก็น้อยลงแต่กลุ่มนี้จะไม่ถึงกับสลบนะคะจะเจ็บหน้าอกก่อนเจ็บหน้าอกแล้วก็หมดสติไปนะคะก็เป็นได้หลายอย่าง
1: แสดงว่าอาการตื่นตระหนกเนี่ยจริงๆมันก็มีลักษณะอาการทางกายที่มันก็ตรงร่วมกับโรคหรือสาเหตุอื่นๆอีกมากมาย
2: เหมือนที่เล่าให้อาบันฟังอะค่ะว่าเวลาคนที่มาคล้ายๆเป็นแพนิคแอทแทคมาเนี่ยเราจะยังไม่โยนมาว่าเขาเป็นแพนิคดิสออเดอร์นะเราก็จะพยายามดูว่าเอ๊ะเขามีโรคทางสมองหรือเปล่านะเขาชักเขาไมเกรนหรือเปล่านะเขามีโรคทางปอดหรือเปล่าเขาหอบหืดหรือเปล่าพวกนี้ก็จะคล้ายมากเลยหรือเขาไทรอยด์อาบันเกิดคนที่เป็นไทรอยด์มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนไทรอยด์พวกนี้ก็จะเหงื่อออกใจสั่นตื่นเต้นเร็วใช่เขาหรือเปล่าหรือเขาเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะคะก็หลายสาเหตุต้องแยกโรคทางกายออกให้ได้ก่อนนะคะ
1: ทีนี้มาในเรื่องของวิธีการรักษาบ้างค่ะคุณหมอในการที่จะรักษาคนที่เป็นโรค panic disorder นี่สามารถทำอย่างไรได้บ้างอะคะ
2: ก็รักษาทั้งคนที่เป็นรักษาทั้งญาติ
1: สำคัญเพราะว่าญาติเองก็จะต้องคอยดูแลอยู่ใกล้ชิดกับคนเหล่านี้ด้วย
2: ใช่ค่ะแล้วญาติก็จะตกใจมากเลยเพราะว่าเวลาคนที่เขาเป็นเขาเป็นจริงเขาดูเหมือนไม่ได้แกล้งเขาดูอาการค่อนข้างรุนแรงเลยฉันญาติก็จะตกใจมากเราเริ่มที่ญาติก่อนเนอะ
1: ค
2: ือถ้าเริ่มเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยเราก็ปกติเวลาญาติพี่น้องเราไม่สบายก็พามาโรงพยาบาลเลยถ้าตกใจมากพามาฉุกเฉินก็ได้แล้วเขาก็จะกรองอย่างที่หมอบอกอาบันให้ฟังเนี่ยค่ะว่ากรองโรคทาง

0: ตายให้หมดเลยตราบใดที่หมอบอกว่าไม่มีโรคทางกายแน่นอนแล้วสงสัยว่าเป็นแบบเป็น panic attack เฉยๆเป็น panic disorder เฉยๆก็ให้ญาติเชื่อได้ว่าไม่เป็นไม่ตายแน่นอนพอญาติสบายใจเราอยู่ใกล้ๆคนสบายใจเราก็รู้สึกว่าเออเขาไม่ได้ตกใจเหมือนเราถ้าญาติเราตกใจกว่าเราเราจะยิ่งตกใจมากกว่าเดิม
1: จะยิ่งไปกันใหญ่ช่วยกันเสริมให้ยิ่งตื่นตระหนกใช่ไหม
0: โดยเฉพาะถ้าลูกเป็นเนี่ยแม่จะตกใจมากเพราะฉะนั้นถ้าแม่มั่นใจว่าลูกไม่ได้เป็นอะไรก็จะช่วยไปได้ครึ่งหนึ่งละส่วนตัวคนที่เป็นเองเนี่ยก็มีรักษาทั้งสองอย่างเลยคือให้ยากินหรือไม่งั้นก็ฝึกร่างกายให้เขารู้จักสงบผ่อนคลายกล้ามเนื
1: ้อ
0: ยากินตรงเนี้ยปัจจุบันยารักษาแพนิคเนี่ยดีมาก
1: ค่ะ
0: รักษาไป3เดือน6เดือนหาย
1: นะคะ
0: ไม่ต้องห่วงเลยค่อนข้างง่ายเลยฉันในวงการจิตแพทย์ด้วยกันเราก็ไม่ค่อยกลัวแพนิคดิสออเดอร์เท่าไหร่รักษาง่ายมากนะคะ
1: ขอให้มาพบแพทย์เถอะ
0: ขอให้มาพบแพทย์แล้วก็ยาก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงรุนแรงเลยใช่ไหมก็ค่อนข้างสบายสบายแล้วไม่ต้องกลัวเลยรักษาได้แน่นอนและที่สำคัญคือไม่ถึงกับชีวิตนะคะส่วนอีกอย่างนึงที่จะช่วยได้คือว่าคนเราเนี่ยบางทีก็มีเรื่องเข้ามากระทบนะคะถ้าเราทำใจเราให้มีสติอยู่นะคะทำให้เรารู้สึกเป็นคนที่ผ่อนคลายง่ายเวลามีอะไรเข้ามากระทบหรือแพนิคมากระทบแล้วเราก็รู้ว่ามันมีอาการแต่ว่าใจเรานิ่งสักนิดนึงอาการมันก็อาจจะมีนะคะมันไม่หายหรอกแต่มันอาจจะไม่รุนแรงเพราะเราไม่เสริมเข้าไปบางทีใจมันเสริมเข้าไปเช่นฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อฝึกเจริญสติให้ใจสงบตัดเรื่องปรุงแต่งเยอะๆออกไปก็จะช่วยได้ค่อนข้างมาก
1: อย่างนี้คุณหมอมีทิปที่แบบว่าโอปัตสามารถนำไปปฏิบัติได้เลยไหมคะอย่างเช่นในเรื่องของการอย่างที่คุณหมอบอกว่าเหมือนกับฝึกสติหรือเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเนี่ยพอฟังแบบนี้ปุ๊บอมันก็แบบอยากทำเหมือนกันแต่ผ่อนคลายยังไงอ่ะมันต้องทำยังไงบ้างอะคะ
0: ก็ง่ายๆที่สุดเลยคือคนเราทุกคนจะมีเครื่องมือในการรู้สติติดเนื้อติดตัวเราคือลมหายใจเรารู้ว่าแล้วก็เดินไปคิดอะไรเพลินแต่ว่าสักพักหนึ่งเขารู้ว่าอ๋อหายใจเข้าอยู่เนอะหายใจออกแล้วคิดอะไรเพลินๆไปนั่งเพลินๆไปแล้วก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกหรือจะตั้งใจหายใจเข้าหายใจออกอยู่สัก5ครั้ง10ครั้งใจก็จะสงบขึ้นแต่ว่าที่หมอบอกอบันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์นะคะวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์คือการใช้ยา
1: ค่ะ
0: นะคะก็น่าจะช่วยมากกว่าการฝึกสติก็คงเป็นการช่วยทำให้ชีวิตเราตื่นตระหนกกับสิ่งต่างๆน้อยลง
1: อันนั้นก็คือพูดถึงเรื่องของอาการตื่นตระหนกหรือว่ามีแพนิคแอทแทคเข้ามาสามารถที่จะทำให้มันทุเลาบรรเทาลงหรือว่าป้องกันไม่ไปกันใหญ่
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรคแพนิคดิสออเดอร์เลยอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันเป็นทางเรื่องของชีวภาพทางกายถ้าเกิดว่าไปบอกเขาว่าคุณก็ทำจิตใจให้สงบเยอะๆสิอย่าคิดมากทำจิตใจให้เข้มแข็งแบบนี้เนี่ยคุณหมอคิดว่าจะได้ผลไหมคะกับผู้ป่วยโรคนี้ค่ะ
0: หน้าที่เราถ้าเราบอกเขาแบบนี้ก็แปลว่าเหมือนกับว่าเราไม่เชื่อว่าเขาทรมานจริงถ้าเขาเป็นแบบนั้นก็คือพาเขาไปพบแพทย์แต่เรามีหน้าที่บอกว่ามันเป็นจริงเนอะแต่รับรองว่าไม่เสียชีวิตร
1: ับ
0: รองว่าไม่ตายไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรนะแล้วเดี๋ยวก็พาเขาไปพบแพทย์แพทย์ก็จะบอกเขาให้ยาทานพอกินยาไปเขาว่าการดีขึ้นเขาก็จะรู้สึกว่าเออเป็นจริงอย่างที่บอกนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: คนที่อยู่ข้างๆเขาหรือว่าญาติอะค่ะมีความสำคัญต่อผู้ป่วยอย่างไรคะ
0: สำคัญมากเลยเพราะว่าคนที่เป็น panic disorder เนี่ยบางคนเขาเป็นมากจนว่าเขาไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ไม่สามารถออกไปที่ไหนได้เพราะว่ากลัวว่าตัวเองพอออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยจะไม่มีคนช่วย
1: หรือเกิดอาการขึ้นมาแย่เลย
0: ญาติที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็คล้ายๆว่าอยู่เป็นเพื่อนปลอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราแค่จับมือสัก5นาที10นาทีฉันอยู่ใกล้ๆนะไม่เป็นไรยืนยันคุณหมอก็บอกว่าไม่เป็นไรสิ่งนี้ก็จะช่วยได้
1: เพราะว่าคนที่เป็นโรคนี้คือส่วนมากเขาจะกลัวมากๆกลัวว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับเขาการที่เราคอยจับมือเขาให้เขารู้ตัวว่าอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรก็เหมือนกับว่าทำให้เขารู้สึกกลัวน้อยลงอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เขากลัวมากๆอย่างที่อาบันบอกนะคะเขากลัวมากๆกลัวว่าเป็นอะไรไปแล้วใครจะช่วยเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ข้างๆเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องห่วงเราช่วยแน่นอนแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรเพราะหมอบอกว่าไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่พอไปพบแพทย์แล้วเนี่ยนะคะอาการพวกนี้มักจะไม่ค่อยมีเพราะทานยาไปแล้วก็ไม่ค่อยมีอาการเกิดขึ้นอีกเลยนะคะ
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่ามาพบแพทย์เนี่ยการทานยาโหได้ผลดีมากผลข้างเคียงน้อยด้วย
0: ใช่สำหรับโรคอื่นเนี่ยหมอก็พูดไม่ค่อยเต็มปากว
1: ่
0: าบางทีต้องใช้เวลายาวแต่สำหรับแพนิคดิสออเดอร์นี่เป็นโรคที่กินยาแล้วก็ดีดนิ้วได้เลยค่ะ
1: วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะเพราะว่าทำให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มอาการนี้หรือว่าโรคpanic disorder แล้วก็อาการตื่นตระหนกต่างๆรวมไปถึงตอนนี้อุ่นใจมากเลยเพราะว่า เราเข้าใจแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีคนรอบข้างเราที่เป็นโรคนี้อยู่รู้แล้วว่าจะต้องช่วยเหลือเขาอย่างไรรวมไปถึงซัพพอร์ตให้กับ

0: ำลังใจเขาอย่างไรแล้วตัวเราเองด้วยว่าเราจะวางตัวแบบไหนที่จะดีที่สุดสำหรับการที่จะอยู่ซัพพอร์ตเขาอะนะคะและคุณผู้ชมก็คงได้ข้อมูลดีๆนำไปใช้ได้ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: ยินดีค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างคะกับวันนี้เรื่องราวน่าสนใจไหมคะตอนหน้าเราจะมีเรื่องอะไรมาปลดชนวนป่วนใจพลาดไม่ได้นะคะอย่างนี้ต้องติดตามแล้วแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วเพราะฉะนั้นเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ระวังหน้าเบี้ยวชอบเคี้ยวข้าวข้างเดียวระวังหน้าเบี้ยวเพราะเพิ่งไปถอนฟันคุดมาระวังหน้าเบี้ยวเพราะว่าติดเชื้อไวรัสเมื่อพูดถึงหน้านะครับผมว่ามันเป็นอวัยวะที่สำคัญมากนะครับทุกเพศทุกวัยเราต้องใช้หน้าในการดำรงชีวิตนะครับแต่ถ้าวันหนึ่งเราเกิดมีปัญหาตื่นขึ้นมาแล้วหน้าเบี้ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับครับมาดูความเชื่อแรกกันนะครับระวังหน้าเบี้ยวถ้าชอบเคี้ยวข้าวข้างเดียวอันนี้ไม่จริงนะครับการเคี้ยวข้าวข้างเดียวเนี่ยไม่ทำให้เกิดหน้าเบี้ยวเพราะว่ากายภาพของระบบประสาทสมองต้องสั่งการมาผ่านเส้นประสาทแล้วก็มาคุมกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าซึ่งมีด้านซ้ายและก็ด้านขวาเพราะฉะนั้นการเคี้ยวข้าวข้างเดียวไม่ทำให้เกิดหน้าเบี้ยวแน่นอนมันจะต้องเป็นความผิดปกติของระบบเส้นประสาทที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าครับมาดูความเชื่อถัดไปนะครับระวังหน้าเบี้ยวเพราะเพิ่งไปถอนฟันคุดมาความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่ไม่จริงนะครับหลายคนเชื่อว่าการที่เราไปถอนฟันคุดมาเนี่ยจะทำให้เกิดหน้าเบี้ยวได้อันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นจากการฉีดยาชาทำให้รู้สึกว่ากระพุ้งแก้มหนาๆส่วนใหญ่ก็เป็นชั่วคราวครับแล้วกลับมาปกติหรืออาจจะเป็นจากการอักเสบชั่วคราวเวลาที่เราถอนฟันคุดระบมอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าสองสาเหตุที่ได้กล่าวมาครับก็ไม่เกี่ยวอะไรกับกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าแล้วก็เส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณใบหน้านะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการที่ไปถอนฟันคุดมาก็ไม่ได้ทำให้เกิดหน้าเบี้ยวครับมาดูความเชื่อต่อมานะครับระวังหน้าเบี้ยวเพราะว่าติดเชื้อไวรัสอันนี้เป็นไปได้แล้วก็จริงครับถ้าเคยได้ยินกลุ่มอาการที่เขาเรียกว่าเบลพาวซีนะครับมักจะมาจากสาเหตุจากไวรัสที่ชื่อว่าเฮอร์ปีซิมเพล็กซ์นะครับซึ่งปกติแล้วการติดเชื้อมันอาจจะไม่ได้แสดงอาการทันทีเมื่อไหร่ที่เราภูมิต้านทานตกลงนะครับส่งผลทำให้เชื้อไวรัสเนี่ยมันออกมาทำให้เส้นประสาทคู่ที่7ของเราเนี่ยมีอาการอักเสบทำให้เรามีหน้าเบี้ยวฉับพลันได้ครับแต่ว่าอาการหน้าเบี้ยวเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะสาเหตุที่เป็นจากเบลพาวซีเท่านั้นนะครับโรคที่น่ากลัวกว่านะครับคืออัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าเส้นเลือดสมองตีบทีนี้เราจะทดสอบอาการหน้าเบี้ยวง่ายๆที่บ้านได้ยังไงครับข้อที่1นะครับเราลองพยายามหลับตาแน่นๆดูครับปกติแล้วเราจะรู้สึกว่าเราหลับตา2ข้างได้แน่นเท่าๆกันครับข้อที่2ก็คือยักคิ้วครับเราก็ยักคิ้ว2ข้างพร้อมกันนะครับเวลายักคิ้วเนี่ยรอยย่นของหน้าผากมันเท่าๆกันนะครับอันที่3ก็คือพยายามยิ้มสวยๆครับแล้วก็เราจะเห็นว่ามุมปากเราเท่ากันสมมาตรกันดีนะครับข้อที่4นะครับเราก็ลองอมน้ำดูนะครับดูว่าไม่มีน้ำหกนะครับนั่นก็คือกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆมุมปากแสดงว่าทำงานได้ดีครับอันที่5อาจจะลองนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดูนะครับดูว่าเสียงที่ในการเปล่งเสียงเนี่ยมันผิดปกติหรือเปล่าครับการจะลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดอาการหน้าเบี้ยวนะครับประเด็นที่1นะครับคือว่าเราก็ควรจะต้องออกกำลังกายให้สม่ำเสมอจะเสริมภูมิต้านทานของเรานะครับข้อที่2ก็คนที่มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันไขมันโลหิตสูงนะครับก็จะเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองเราก็ควรจะควบคุมเบาหวานความดันไขมันให้ดีครับแค่นี้เองครับง่ายๆก็จะลดความเสี่ยงอัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าการหน้าเบี้ยวได้ครับ

0: สายคุณน้ำตาลมีโปรเจกต์ใหม่แน่ๆเลยเนี่ยเรียกประชุมเลยฮะ
1: โอ้ยทำไมมันหนักอะไรขนาดนี
0: ้งานมันหนักขนาดนั้นเลยเหรอง
1: านอะไม่หนักหรอกแต่ให้หนักเนี่ยนี่หนังตาผมเนี่ยอยากหลับตาอยู่อย่างนั้นทำอยู่อย่างนั้นแล้วฝันถึงเธอเรื่อยปะ
0: ร้องเป็นเพลงเลยนะเนี่ย
2: พี่ทั้งสองคนคือจะเข้าประชุมแล้วใช่ไหมคะ
0: ก็ใช่ดิคุณน้ำตาลเขานัดตั้งนานแล้วเนี่ย
2: แต่คือตอนนี้ในเจมส์หายไปไหนก็ไม่รู
0: ้ฮะ
2: คือตั้งแต่กินข้าวเที่ยงแล้วอะ
1: เฮ้ยมันอาจจะไปรอในห้องประชุมแล้วมั้งเราช้าเองเปล่า
0: ไปดูในห้องประชุมก่อนไหม

0: ตัวนี้กำลังมาใช่ไหมดีมากช้อนซื้อไว้หมดเลยก็ช่วงนี้ฉันชอบปลาหางนกยูงอุ้ยแค่นี้ก่อนนะโอ้สบายแล้วก็คุณเลยมานอนตรงนี้ยังไงเนี่ยฮะไหนบอกมีประชุมนี่ก็ผู้หญิงก็แย่แน่เลยเจง
1: กลด้วยจ้า
0: เออนี่ปลุกดูไว้ให้ผู้หญิงเห็นดีกว่า
2: โอ้
3: ย
2: แล้ว
3: เอ้า
2: ไอ้เจมไปไหนวะ
3: เขาคิดว่ามาก่อนแล้วเนี่ย
4: นั่นน่ะสิคะคุณน้ำตาลก็มาแล้วเนี่ยหายไปไหนก็ไม่รู้
2: อืม
4: นี่เลยค่ะอยู่ตรงนี้เลยค่ะเจมเอิ้นโอ้โหคุณน้ำตาลจะมาแล้วเร็วเจ
2: ๊เฮ้ยโอ้เอ้ยเสียงดังอะไรกันแต่เช้าอ่ะนอนนี่เหรอเนี่ย
5: นี่มีประชุมเหรอครับ
2: เอ้าไม่รู้เรื่องเหรอเนี่ย
5: ตั้งนั่งลุ้นๆดิ
4: กดหลับกดนอนมาจากไหนก็ไม่รู
5: ้ชิบหายแฟนมึงแฟนมึงอยู่ไหนอ่ะ
2: ล้นใหญ่เอ้า
5: เฮ้ย
4: ลืมว่าทำงานหรือเปล่า
2: เฮ้ยตาดำปี๋เนี่ยทำอะไรไม่หลับไม่นอนวะ
6: สวัสดีค่ะทุกคน
2: น้ำตาลเชิญครับเชิญครับ
5: น้ำตาลครับ
6: ขอบคุณค่ะมาพร้อมกันทุกคนแล้วนะคะ
5: ครับพร้อมแล้วครับพร้อมเลยครับ
6: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มประชุมกันเลยดีกว่านะคะ
2: ได้ครับ
7: ทุกคนค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
4: เย็นๆมาพูดกับแอร์เย็น
3: วันนี้ทำไมมียูนิฟอร์มสวยกว่าทุกว
6: ันได้ที่ไหน
7: งานกันบ้าง
6: นี่ค่ะ
2: นี่คือสายการเลยครับอยากทำอะไรก็ทำ
7: แอม
6: เอ๊ะ
2: เจมไอ้เจม
6: คุณเจมนี่จะมาหลับหรือจะมาประชุมคะ
3: เออ
6: ตื่นเดี๋ยวนี้เลย
2: ทำอะไรวะไม่หลับไม่นอนเนี่ยฮะ
6: ตาดำไปหมด
2: กลับบ้านไปไม่พักผ่อนบ้างเลยเนี่ย
5: พี่ห้องนี้ผมเครียดมากเลยอ่ะผมง่วงผมก็นอนไม่ค่อยหลับเลย
2: ทำไมอ่ะ
5: ไม่รู้เป็นไรผมหลับแล้วได้ยินเสียงยุ้งผมก็ตื่นแล้วอ่ะผมเครียดมากเลยพี
6: ่ไปเครียดเรื่องอะไรมาเนี่ยไม่เป็นขนาดเนี้ย
5: ผมเครียดเรื่องงานเลยครับก็เมื่อวานถ่ายงานให้ลูกค้าเสร็จผมก็ไปรีทัชพอรีทัชเสร็จนะลูกค้าก็บอกว่าอยากได้เนียนกว่านี้เนียนกว่านี้ผมก็ทำเนียนแล้วนะแต่ที่หนักเลยนะเมื่อวันก่อนที่ผมถ่ายงานเสร็จใช่ไหมแล้วพี่การก็ให้ไปหาลูกค้าลูกค้าโยนแฟ้มใส่หน้าผม
2: จริงไหมเนี่ย
5: จริง
6: งั้นอย่างนี้น้ำตาลพอมีวิธีแก้ไขทำให้เจมเนี่ยนอนหลับได้สบายแน่ๆเลยน้ำตาลจะเพิ่มเงินเดือนเดือนนี้ให้ดีไหม
2: โอ้เป็นเจ้านาย
6: ในฐานะที่เอาเรื่องงานเนี่ยเก็บไปเครียดจะนอนไม่หลับแบบเนี้ย
2: โอ้โหคนดีย
4: อดเลยค่ะคุณลูกค้า
2: เอ้า
4: ไม่ไร
6: เครียดเรื่องอะไรไหนบอกน้ำตาลเลยค่ะเดี๋ยวน้ำตาลช่วยเลยค่ะ
4: เมื่อคืนดูซีรีส์เกาหลีค่ะแล้วคราวนี้พระเอกงอนกับนางเอกนะ
6: โอ
4: ้
6: โห
4: จริงค่ะ
8: นึกว่าเรื่องอะไรโอ้ยไหนได้ก็เรื่องไร
2: ้ไร
8: ้ไร้สาระ
2: เห็นไหมล่ะให้เด็กถอนงอกไห
4: ม
2: เห็น
4: ไ
2: ห
4: มมีหลายเส้นมันถอนไม่หมด
2: เนี่ยเจมพี่จะบอกให้นะไอ้เรื่องโรคนอนไม่หลับเนี่ยมันไม่ได้ทำให้แกแบบแค่รู้สึกเพลียรู้สึกแบบไม่มีสติสตังค์แบบนี้นะมันทำให้แกเป็นโรคซึมเศร้าได้ด้วยนะเว
6: ้
2: ยแต่มันก็มีวิธีแก้อยู่ถ้าเกิดว่าแกรู้สึกว่าแกกำลังจะเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยแกต้องหาใครที่ดีๆมานอนข้างกายจะได้นอนอบอุ่นกอดกันหลับไปเลย

0: ทำไมอ่ะ
1: ก็มันก็ต้องมีกันบ้างแหละคนเราน่ะ
2: น้ำตาลวัดเรามาประชุมกันต่อดีกว่าเนาะ
1: ดีครับดีครับน้ำตาลทำถูกครับ
2: เสียเวลามามากแล้วส่วนใครถ้าง่วงเนี่ยก็ออกไปนอนข้างนอกได้นะคะน้ำตาลอนุญาต
3: อนุญาตไปนอนก่อนนะคร
4: ับ ผมไปด้วยครับก็รู้สึกง่วงเหมือนกัน
2: ได้เลยค่ะแต่ถ้าออกไปนอนข้างนอกกันเนี่ยก็อย่าลืมไว้ไปที่ห้องฝ่ายบุคคลด้วยกันเนาะ
4: ไปทำไมฮะ
2: ไปรับเอกสาร
4: เอกสารเรื่องประชุมวันนี
2: ้เอกสารไล่ออกเลย
4: โอ้ยตาสว่างต้องประชุม
1: ไปเลย
4: เลือกเลือก
1: เอาว่าเลยไปเลือกเลย
2: เจมน้ำตาลจะบอกไว้นะว่าการที่เป็นโรคเครียดเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลแค่ทำให้เจมนอนไม่หลับอย่างเดียวมันส่งผลถึงระบบร่างกายของเราด้วยทำให้เป็นโรคนู่นโรคนี่ตามมาแถมทำให้จิตใจเนี่ยหมกมุ่นขาดสติขาดสมาธิในการใช้ชีวิตและสุดท้ายเนี่ยมันจะขาดความระมัดระวังทำให้เจมเนี่ยเกิดอุบัติเหตุได้นะต้องระวังไว้ด้วย
1: อย่างเช่นเมื่อกี้เลยหัวฟาดโต๊ะใช่ไหมแต่แท้อย่างแรงเลยวันหลังพี่ขออีกพี่ชอบ
5: ไม่ใช่
4: ผมจ่ายค่าซ่อมโต๊ะให้บริษัท
5: เพราะว่าอ้วนเนี่ยก็อ่านมาจากเน็ตเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเครียดมากๆเนี่ยบางคนเนี่ยก็จะกินข้าวไม่ได้ทานข้าวไม่ได้เลยแต่ก็จะมีบางคนที่ทานข้าวแบบเยอะเกินมากกว่าปกติ
1: เราเป็นกรณีที่สองใช่ไหม
6: เครียดไม่เครียดอ้วนก็กินเหมือนเดิม
5: ใช่แล้วก็จะมีอาการแบบนอนไม่หลับแล้วก็นอนน้อยเหมือนที่เจมเป็นนี่แหละค่ะ
1: เครียดเหมือนมากดี
3: นะผมก็ขอขอบคุณคุณน้ำตาลแล้วก็อ้วนเลยนะ
1: เอ้ยทำไมอ่ะทำไมอ่อนโยนขนาดนี้คิดอะไรวะเนี่ย
2: นี่ก็อ่อยเ
4: ขาเลยแต่เดี๋ยวเราเนี่ยเรื่องแฟนลูกพี่เนี่ยยังไงเนี่ย
3: ตอบมาดีกว
1: ่าเออเอาเป็นว่าใครข้องใจเรื่องแฟนของผมนะครับวันนี้ทุ่มหนึ่งนะครับผมจะปาร์ตี้สละโสดแล้ว

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับผมพันธุ์พลุแตกนะครับผมคุณผู้ชมเคยไหมฮะนอนไม่ค่อยหลับบางทีก็อาจจะเครียดจากการทำงานกระสับกระส่ายบางทีก็ตื่นเช้าก็ง่วงไปทำงานก็แอบหลับที่ทำงานตอนกลางวันเป็นกันไหมครับถ้าเป็นวันนี้เรามาดูว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเรากำลังป่วยหรือเปล่าวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอท่านหนึ่งนะครับน่ารักมากๆเลยนะครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคาวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์นะครับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ดีเลยฮะเจอคุณหมอเพราะมีหลายเรื่องอยากจะสอบถามเพราะว่าน่าจะเป็นความรู้กับคนทั่วไปโดยเฉพาะคนวัยทำงานเรานอนดึกนอนไม่หลับพอตื่นเช้าเราก็ง่วงกลางวันเราก็ไปแอบหลับที่ทำงานอย่างเงี้ยหัวหน้ามาเจอเราก็รู้สึกไม่ดีอันนี้เกิดจากโรคเครียดรู้แบบคุณหมอหรือว่ามันสาเหตุมันจากอะไรครับ
1: คือถ้าสัมพันธ์กับเรื่องของการทำงานบางทีมันก็จะมีเรื่องของความเครียดได้แล้วก็ปัญหาเรื่องนอนไม่หลับจริงมันก็จะมีอาการอย่างเช่นนะคะที่คุณพันธ์บอกเลยนะคะว่าจะดูอยู่2ประเด็นก็คือรู้สึกตอนกลางคืนหลับได้ไม่ต่อเนื่องกับอันที่2ก็คือตอนเช้าหรือตอนกลางวันเนี่ยรู้สึกยังมีง่วงค้างอยากจะนอนต่ออะไรพวกนี
0: ้
1: อาการนี้แสดงว่ามันเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการนอนหรืออะไรได้นะคะ
0: เครียดเนี่ยมันมีหลายแบบไหมหรือว่ามีหลายเลเวลไหมว่ามันอย่างนี้คือเครียดแบบนอนไม่หลับหรือว่ายังไงฮะอาจารย์
1: ถ้าพูดถึงโรคเครียดจริงๆอาจจะไม่ได้มีจำกัดความโดยเฉพาะนะคะอาจจะเป็นอาการเครียดมากกว่าเหมือนที่คะเป็นกลุ่มอาการที่เป็นลักษณะเรื่องของมีความกดดันหรือว่ามีความคิดที่วนเวียนอยู่ในสมองตัดไม่ออกหรืออะไรพวกนี้ค่ะที่มันเหมือนคล้ายๆรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันแต่ว่าจะเป็นโรคไหนเนี่ยอาจจะแยกออกมาเป็นโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าหรืออะไรอีกทีนึง
0: แสดงว่าปัญหาส่วนใหญ่ของการนอนไม่หลับนี่เกิดจากอาการเครียดอายุมีผลไหมอาจารย์อายุเยอะแล้วนอนไม่หลับ
1: มีผลค่ะเพราะว่าพออายุเยอะเนี่ยค่ะมันอาจจะมีสารบางตัวในร่างกายที่ผิดปกติไปอย่างที่เจออย่างเช่นสารเช่นเมลาโทนินนะคะที่เขาพบว่าในผู้สูงอายุอาจจะมีระดับน้อยลงแต่ไม่ได้ทุกท่านนะคะก็อาจจะบางท่านแล้วก็จะทําให้ส่งผลเรื่องการนอนไม่หลับได้นะคะ
0: ปกติคนทั่วไปต้องนอนประมาณกี่ชั่วโมงครับคุณหมอที่แบบว่าถึงจะพอดีเลยอ่ะ
1: คนทั่วไปก็ประมาณ

0: สักประมาณ6ชั่วโมงนะคะ
1: 6ชั่วโมง
0: 6ถึง8ชั่วโมงแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพ
1: เวลาไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพ
0: ใช่
1: ย
0: ัง
1: ไงคุณหมอครับ
0: คือถ้าเวลาเนี่ยบางคนอาจจะนอนสัก 4-5 ชั่วโมงแต่ว่านอนหลับได้เต็มที่ตื่นมาก็อาจจะรู้สึกสดชื่นดีก็รู้สึกชีวิตเป็นปกติ
1: wow.
0: อ
1: ัน
0: นี้จะมีบางท่านที่ต้องการการนอนระยะสั้นนะคะ
1: อ๋อเขาเรียกว่าหลับลึกหมอคือได้ยินคำนี้ว่าหลับลึก
0: ใช่ค่ะเหมือนการนอนมีคุณภาพมากพอตื่นขึ้นมาก็สามารถทำอะไรต่อได้แต่ว่าโดยเฉลี่ยนะคะแบบท่านที่มีตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากจะมีบางท่านที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น 6-8 ชั่วโมงนะคะที่จะเป็นปกติได
1: ้คุณหมอครับบางคนเนี่ยเขาทำงานดึกใช่ไหมฮะกลางคืนอาจจะนอนน้อยเรามานอนชดเชยกลางวันเนี่ยมันทดแทนกันได้ไหมฮะ
0: คือถ้ามีความจำเป็นนะคะอย่างเช่นคนที่ต้องเข้ากะกลางคืนกลางวันเนี่ยก็สามารถชดเชยได้เพียงแต่ว่าต้องทำบรรยากาศให้เหมือนกลางคืน
1: ทำบรรยากาศเหมือนกลางคืน
0: ใช่ค่ะคือเวลานอนก็ต้องปิดไฟให้มืดสนิทเหมือนคล้ายๆหลอกร่างกายค่ะว่านี่คือเวลากลางคืน
1: หลอกร่างกายอะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: เคยได้ยินคำนี
0: ้แล้วเหมือนให้ร่างกายรู้สึกว่าเนี่ยกลางคืนแล้วนะถึงเวลานอน
1: คุณหมอครับแล้วเราควรนอนอย่างไรให้มีคุณภาพครับ
0: เรื่องของคุณภาพการนอนนะคะ
1: ค
0: จะมีอยู่2 ส่วนก็คือคุณภาพของการหลับกับคุณภาพของการตื่นนะคะคุณภาพของการหลับก็คือหลับได้ต่อเนื่องอาจจะตื่นขึ้นมาได้บ้างนะคะอย่างท่านต้องเข้าห้องน้ำแต่ว่าก็สามารถหลับต่อได้อันนี้ไม่เป็นไรนะคะ
1: คือ
0: คุณภาพการนอนดีอีกทีนึงก็คือคุณภาพของการตื่นก็คือตื่นมาแล้วสดชื่นรู้สึกทำอะไรได้ต่อเนื่องทั้งวันไม่ค่อยมีความง่วงเหงาหานอนอันนั้นค่ะที่แสดงว่าการนอนมีคุณภาพแล้ว
1: ครับผมเพราะฉะนั้นก็ยังไงใครที่ไม่แน่ใจเนี่ยควรปรึกษาคุณหมอดีกว่าเพราะว่าแต่ละรายละเอียดของแต่ละคนก็ต่างกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะบางทีงานที่ทำนะฮะหรือก็อายุสุขภาพร่างกายก็ต่างกัน
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับพบแพทย์ดีกว่าดีที่สุด
0: แล้วก็ประเด็นหนึ่งก่อนที่จะพบแพทย์ได้ก็คือการแก้ที่ลองแก้ที่ปัญหาก่อนอย่างท่านที่เกิดมาจากความเครียดเรื่องของงานอาจจะลองผ่อนคลายตัวเองทำใจสบายก่อนนอนนะคะสิ่งวิธีง่ายๆเช่นอาจจะทำกิจกรรมเบาๆก่อนนอนนะคะเป็นกิจกรรมทางศาสนาก็ได้บางท่านอาจจะชอบสวดมนต์นั่งสมาธิหรือบางท่านก็อาจจะฟังเพลงเบาๆผ่อนคลายตรงนี้ก็ช่วยได
1: ้คุณหมอแล้วบางครั้งเรานอนไม่พอแต่แม้เรานอน8ชั่วโมงนี้มันเกิดจากอะไรคะดูคือเหมือนเรานอนเยอะแต่ทำไมเรารู้สึกมันยังไม่ค่อยพอหรือว่าเราไม่หลับสนิทครับคุณหมอ
0: ใช่ค่ะตอนแรกต้องดูเรื่องของการหลับว่าคุณภาพการหลับเป็นยังไง
1: คุณภาพการหลับเป็นยังไง
0: ใช่ค่ะหลับได้ต่อเนื่องไหมมีตื่นกลางดึกบ่อยไหมหรือว่าตื่นเร็วแล้วก็ไม่สามารถหลับต่อได้นะคะก็คือดูคุณภาพพวกนี้นะคะแล้วก็อาจจะดูว่าระหว่างวันเนี่ยมีประเด็นอะไรที่ทำให้เครียดหรือว่าไปตั้งใจมากเกินไปหรือเปล่านะคะคือถ้าตั้งใจมากเกินไปแล้วไม่ได้ผ่อนคลายตัวเองอะค่ะมันก็จะทำให้คล้ายๆใช้พลังงานมากจนหมดแรงก่อนถึงเวลาสมควรก็อาจจะทำให้เกิดความง่วงได้ก่อนเวลานะคะ
1: บางครั้งเหมือนเราตั้งใจหลับก็มีไหมคุณหมอคือบางครั้งแบบอยากนอนเร็วอะฮะแล้วพยายามจะนอนหลับแล้วมันไม่หลับมันเครียดไหมคุณหมอบางที
0: ใช่ค่ะอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญเลยค่ะเขาจะเรียกว่าคือความบางคนถามว่ามีความเครียดอะไรไหมก็บอกว่าไม่มีความเครียด
1: ไม่มีนะครับคุณหมอ
0: แต่เนี่ยค่ะก็คือเครียดเลยว่าคืนนี้จะหลับไหมเนี่ยคือความเครียดอันหนึ่งแล้วที่สำคัญนะคะแล้วก็เป็นอันที่คนจะวิตกกังวลและโควว่าเดี๋ยวไม่หลับก็จะกลายเป็นนู่นเป็นนี่นะคะแต่จริงแล้วถ้าเชื่อธรรมชาติของร่างกายนะคะเขาจะบอกได้ว่าโอเคนะเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยอาจจะหลับไม่พอคืนถัดไปเนี่ยต้องสังเกตจะง่วงเร็วกว่าปกติแล้วก็ร่างกายเขาจะค่อยๆปรับให้เพียงแต่ว่าไม่ต้องไปกังวลแล้วก็ไปฝืนร่างกายเขานะคะ
1: อันนี้ผมเป็นเพราะว่าบางทีผมเครียดกลัวว่านอนจะได้นอนน้อยก็พอถึงเวลาไม่ง่วงนะก็นอนอยากจะหลับแล้วก็ไม่หลับพลิกไปพลิกมาสุดท้ายก็เลยเครียดเหมือนที่คุณหมอบอกเป๊ะเลย
0: ผ
1: มเครียดนี่มันไม่หลับเลยทีนี้ยาวเลยทีนี
0: ้
1: จนกว่าจะมาง่วงนี่ก็ถึงหลับ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีประเด็นตรงนี้อาจจะต้องลุกขึ้นมาเลยหรือถ้ายิ่งนอนอยู่บนเตียงนะคะเขาพบว่าเวลาที่นอนบนเตียงโดยที่ไม่ได้มีคุณภาพอันนี้มันอาจจะทำให้เกิดความคล้ายๆว่าการเรียนรู้ว่าอยู่บนเตียงแล้วทำให้หลับไม่ดีนะคะแล้วก็ยิ่งทำให้กลัวเวลาบางคนถึงเวลาเขาขึ้นเตียงปุ๊บอุ้ยเดี๋ยวจะไม่หลับหรือเปล่า แต่ว่าถ้าให้เตียงเนี่ยเป็นเหมือนสถานที่ที่พักผ่อนนะคะก
1: ็
0: คือเหมือนพอถ้าไม่หลับแล้วเริ่มพลิกไปพลิกมาคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้อย่างเช่นเรื่องงานก็อาจจะลุกขึ้นมาอาจจะทำใจให้ผ่อนคลายอยู่ในท่านั่งสบายๆแล้วก็ลองผ่อนคลายเองด้วยวิธีต่างๆอย่างบางคนอยู่กับลมหายใจบางคนอยู่กับเพลงเบาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเสร็จแล้วพอเริ่มง่วงก็ค่อยกลับไปนอน
1: ค่อยกลับไปนอนนะ
0: ใช่ค่ะเราไม่ต้องสนใจเรื่องเวลาได้แค่ไหนแค่นั้นแล้วเดี๋ยวคืนถัดไปเนี่ยค่ะเดี๋ยวร่างกายก็จะค่อย
1: ปรับตัวใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: แต่จริงอย่างที่คุณหมอพูดนะพอคืนต่อมาเนี่ยง่วงเร็วขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็แบบว่าบางครั้งแทบไม่ต้องอาบน้ำแล้วคุณหมอหลับเลยนะ
0: อ๋อค่ะแต่ว่าก็อาจจะต้องเตรียมให้พร้อม
1: เตรียมให้พร้อมก่อนเดี๋ยว
0: เสร็จแล้วถ้า
1: คุณจะง่วงก็รีบอาบน้ำเลยนะฮะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวปล่อยให้หลับไปนะครับผมอีกความเชื่อนึงคุณหมอก็บอกว่าถ้าใครไม่หลับเนี่ยก่อนนอนน่าจะดื่มพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล
0: ์ค
1: ่ะดื่มไวน์ดื่มอะไรจะทำให้รู้สึกว่าร่างกายมันเตรียมพร้อมจะหลับอย่างเงี้ยจริงคุณหมอ
0: จริงคือแอลกอฮอล์เนี่ยมีผลต่อสมองทำให้ผ่อนคลายแต่ว่าการผ่อนคลายมันมีหลายวิธีถ้าใช้แอลกอฮอล์เนี่ยมันจะเกิดผลเสียเยอะนะคะอย่างเช่นผลต่อตับหรือว่าผลกับการร่างกายกับสมองขาดสตินะคะซึ่งมีผลเสียมากกว่าผลดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากได้วิธีผ่อนคลายเนี่ยมีวิธีผ่อนคลายอย่างอื่นต้องใช้แอลกอฮอล์นะคะอย่างเช่นการเนี่ยค่ะที่ทำใจให้ปลอดโปร่งสบายๆนะคะถ้ามีเรื่องอะไรกวนใจก็แนะนำว่าอาจจะเขียนบันทึกหรืออะไรให้เหมือนกับเคลียร์ปัญหาต่างๆแล้วก็ปิดแล้วก็ทำใจให้ผ่อนคลายสบายๆ
1: อีกหนึ่งเรื่องคุณหมอคือว่าหลายคนต้องอาศัยในการทานยานอนหลับเนี่ยมันมีผลยังไงหรือดีหรือไม่ดียังไงหรือขึ้นอยู่กับแต่ละรายคุณหมอ
0: ใช่ค่ะน่าจะขึ้นอยู่กับแต่ละรายเพราะว่าจริงแล้วโดยทั่วไปจะใช้วิธีโดยไม่ใช้ยาก่อนเช่นการนอนตรงเวลาตื่นตรงเวลาแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกสารกระตุ้นนะคะพวกชากาแฟอะไรที่จะทานระหว่างวันนะคะแล้วควรจะใช้วิธีกระตุ้นให้ร่างกายสดชื่นตื่นตัวด้วยวิธีอื่นนะคะอย่างเช่นการเจอแสงแดดตอนเช้าๆออกกำลังกายตอนเช้ากับตอนกลางวันเลยพวกนี้ค่ะก็จะช่วยทำให้ร่างกายตื่นตัวได้ดีแทนที่จะใช้สารต่างๆนะคะแล้วก็ทำให้ตอนหลับเนี่ยก็ได้พักได้เต็มที่ได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องของการพักผ่อนเรื่องของการทำสมาธิตั้งจิตใจให้ว่างฟังเพลงแล้วเรื่องของอาหารแล้วคุณหมออาหารก็มีส่วนไหมที่จะช่วยทำให้เราแบบรู้สึกว่าผ่อนคลายได้หลับสบาย
0: ใช่ค่ะจริงๆเรื่องอาหารเนี่ยที่ก็คือหลีกเลี่ยงการทานใกล้เวลานอนนะคะเพราะจริงๆแล้วเวลาที่ทิ้งทานอาหารไปเนี่ยสังเกตร่างกายก็ต้องทำงานเพื่อจะย่อยอาหาร
1: นะเหมือนมันเข้าไปในโรงงานนะหมอนะ
0: ใช่ค่ะมันจะ
1: ตื่นตัวนะทุกคนต้องพยายามย่อยกันใหญ่นะฮะ
0: และที่สำคัญบางท่านเกิดนอนเร็วหลังจากทานใหม่ๆเนี่ยจะเกิดปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนเพราะว่าเวทีนอนไปเนี่ยเหมือนคล้ายๆอาหารยังย่อยไม่หมดยังค้างอยู่ในกระเพาะแล้วพออยู่ในท่านอนปุ๊บมันก็จะมีโอกาสไหลทนกลับขึ้นมาตรงหลอดอาหารได้นะคะพวกนี้ก็คือในน่าจะรอให้อาหารย่อยให้เสร็จก่อนถึงค่อยนอนนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ห่างจากเวลาอาหารสัก 3-4 ชั่วโมงได้ก็ดีแล้วก็นอนก็จะได้ไม่ได้รบกวนจากอาหารแล้วก็เรื่องของอาหารบางรสชาติเนี่ยก็จะกระตุ้นอย่างเช่นอาหารรสจัดเช่นอาหารที่จะไปกระตุ้นเรื่องของลำไส้อะไรพวกนี้ค่ะก็ควรจะเลี่ยงนะคะก็ดูตามความสมควรนะคะ
1: ท้ายนี้คุณหมออยากจะฝากพี่ๆน้องๆที่อยู่ในวัยทำงานไหมเกี่ยวเรื่องของการพักผ่อนการนอนหลับอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนวัยทำงานแต่คุณหมอฝากไว้หน่อยฮะ
0: ค่ะก็ยังไงก็ตามนะคะเรื่องสุขลักษณะการนอนที่ดีก็สำคัญมากนะคะก็คืออันดับแรกก็คือให้นอนตรงเวลาตื่นตรงเวลาแล้วก็หลีกเลี่ยงสารที่มีฤทธิ์กระตุ้นแล้วก็ดูแลจิตใจให้สดชื่นผ่องใสนะคะมีความรู้สึกสบายๆผ่อนคลายระหว่างวันก็จะทำให้เวลานอนเนี่ยมันก็ผ่อนคลายได้เองตามธรรมชาตินะคะแล้วก็หลับอย่างเป็นสุขได้นะคะ
1: โอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะฮะใครที่ไม่ได้ดูตอนนี้เนี่ยแหมเสียดายพลาดโอกาสเลยนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรครับภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับขอบคุณครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: โรคเครียดนอนไม่หลับโรคนอนไม่หลับเป็นอาการที่ร่างกายรู้สึกอยากนอนแต่ไม่สามารถหลับได้หรือใช้เวลานานกว่าปกติในการหลับหลับตื่นๆและแยกอาการได้เป็นอาการนอนไม่หลับชั่วคราวอาการนอนไม่หลับระยะสั้นอาการนอนไม่หลับเรื้อรังการรักษาอาการนอนไม่หลับจากการเครียดเรื่องงานควรพยายามแก้ปัญหาจากต้นเหตุจะดีที่สุดค่ะไม่ต้องพึ่งยาหรือการไปพบแพทย์ก็ต้องมาดูว่าความเครียดจากเรื่องงานเกิดจากอะไรเกิดจากงานคือทำงานไม่ทันเกิดจากตัวบุคคลคือเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายถ้าสามารถรู้ได้ว่าความเครียดมาจากไหนเราก็จะได้การแก้ปัญหาที่ตรงจุดเราควรนอนอย่างไรให้มีคุณภาพร่างกายของเราจะหลับเป็นวงจรรอบละ90ถึง110นาทีวนไปทั้งคืนประมาณ5รอบซึ่งถ้าหากเรานอนครบวงจรนี้จะทำให้การนอนมีคุณภาพหรือควรนอนอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงต่อวันจะตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่น
1: หมอครับผมมีเรื่องปรึกษาหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้เลย
1: ผมนอนไม่ค่อยหลับครับพอตื่นมามันก็ไม่สดชื่นเลยครับเพียทั้งวันเลย
3: เหมือนกันเลยอ่ะเริ่มแล้วรู้สึกแบบ
2: ใช่คนสมัยนี้เวลาทำงานเราทำงานเต็มที่ทั้งวันเหนื่อยอ่อนพอเราจะนอนเนี่ยเราก็ต้องมีการคลายกล้ามเนื้อผ่อนคลายความเครียดของเราก่อนทำให้เรานอนหลับสบายขึ้นนอนหลับสนิทขึ้นตื่นมาเราก็จะได้เฟรชสดชื่นแล้วก็ทำงานได้ต่อไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะเดี๋ยวหมอสอนถ้าคลายกล้ามเนื้อเบาๆบนเตียงก่อนนอนดีกว่าเนาะเราจะได้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นตื่นมาไม่ปวดเมื่อยด้วยแล้วก็ได้นอนหลับสนิทด้วย
4: ได้ได้ค่ะ
2: ดีไหม
4: อันนี้พร้อมเลยค่ะเดี๋ยวอ้วนเองค่ะ
2: ก็เริ่มท่าแรกเลยนั่งขัดสมาธิก่อน
4: นั่
2: งขัดสมาธ
5: ิอ้วนขัดสมาธิ
2: เสร็จแล้วก็เอี้ยวตัวบิดไปด้านข้าง
4: เอี้ยวตัว
2: เอี้ยวตัวบิดไปด้านข้าง สองข้างบิดไปสัก10ทีก็ได
4: ้
2: ช้าๆเอี้ยวให้สุดแล้วก็จะได้เป็นการยืดกล้ามเนื้อหลังที่เราอ่อนล้าทำงานมาทั้งวันเสร็จแล้วก็เป็นท่านอน
4: ท่านอน
2: นอนหงายก่อนก็ได้นอนหงายเลย
4: อันนี้อ้วนอันนี้อ้วนนอน
2: ท่านอนหงายนะคะแล้วก็กอดต้นขาดึงเข่าชิดอกแล้วก็เอามือกอดตรงต้นขาดึงเข่าไปให้ชิดอกนะคะยืดได้เท่าไหร่เท่านั้นก็จะได้ยืดกล้ามเนื้อด้านหลังแล้วก็ตรงสะโพกแล้วก็ก้นที่เราต้องนั่งทำงานนานๆใช่ไหมก็จะยืดก่อนให้คลายกล้ามเนื้อก่อนยืดค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนทํา10ทีเสร็จแล้วก็พอเราอยู่ในท่างอเข่าอยู่แล้วใช่มั้ยคะก็ปล่อยมือแล้วก็บิดสะโพกมาทางซ้ายบิดไปทางด้านข้างแล้วก็บิดมาทางขวาเอิงก็จะได้ยืดใช่มั้ยเหมือนกัน10ทีเสร็จแล้วก็สลับไปพลิกตัวนอนคว่ํา
4: ความนอนคว่ำ
2: ก็คือนั่งคุกเข่าคุกเข่าโน้มตัวไปข้างหน้า
4: คุกเข่าฟืบ
2: แล้วก็ยืดตัวไปข้างหน้าเลยให้ตัวติดเตียงเลยยืดไปเรื่อยๆค่อยๆยืดไปมันก็จะได้ตึงเนาะทิ้งเข่าสบายๆเลยโอเคค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนทำสัก10ทีก็ได้เสร็จแล้วเราก็นอนได้กล้ามเนื้อก็จะรู้สึกรีแลกซ์ผ่อนคลายและแล้วก็จะหลับสบายขึ้นแล้วก็ตื่นมาก็ไม่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อด้วย
4: ก็เคล็ดลับอันนี้สามารถใช้ได้ทุกคนอีกแล้วทุกเพศทุกวัยเลยด้วยแล้วก็จะทำให้เราตื่นมาเนี่ยเฟรชแล้วก็สดชื่นขึ้นโอ้ยเพราะว่าแค่ทำเมื่อกี้นะก็รู้สึกว่าแบบอยากจะนอนแล้วงั้นนอนเลยได้ไหม
5: อันนี้เราง่วงจริ
4: งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะหมอก็อยากจะบอกเคล็ดลับดีๆให้สำหรับการดูแลตัวเองนะคะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันในการทำงานของเรานั่งทำงานนานๆเหนื่อยล้าการออกกำลังกายก็ทำให้เราแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะมีชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไปก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับการออกกำลังกายที่หมอได้แนะนำไปนะคะก็อยากให้เอาลองไปใช้ในชีวิตประจำวันดูนะคะท่าต่างๆที่ให้ไปเนี่ยก็เป็นท่าที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันในการทำงานนะคะหรือว่าช่วงก่อนนอนหรือตื่นนอนตอนเช้านะคะอยากฝากไว้นิดนึงว่าการขยับก็เท่ากับการออกกำลังกายแล้วการที่เราเสริมสร้างให้ร่างกายเราแข็งแรงมีการบริหารกล้ามเนื้อตลอดเวลาเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะโอเค
4: ค่ะขอบคุณนะคะคุณหมอ
5: ค
4: ่
5: ะ
1: อย่าลืมออกกำลังกายกันนะครับผม
4: ห้ามลืมเด็ดขาดสุขภาพจะได้ดี

0: ค่ะสำหรับการเตรียมวัคซีนนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะประกอบไปด้วยไซริง 3cc ซึ่งมีสเกล 0.5cc เข็มเบอร์21สำหรับรอยาเข็มเบอร์25ยาว1นิ้วสำหรับฉีดยาสำลีแอลกอฮอล์แห้งและพลาสเตอร์ค่ะค่ะหลังจากที่เราเช็คข้อมูลในการรับวัคซีนของเด็กเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำการเตรียมวัคซีนค่ะวัคซีนสำหรับเด็กอายุ2เดือนนะคะก็จะประกอบไปด้วยวัคซีนรวม5โรคคอตีบไอกลหมัดพยักไวรัสตับอักเสบบียุ่งสมองอักเสบชนิดฮิปวัคซีนป้องกันโปลิโอชนิดกินและวัคซีนป้องกันโรต้าไวรัสสำหรับการเตรียมยานะคะเราจะใช้ไซริง 3cc นะคะต่อกับเข็มเบอร์21ค่ะสำหรับรอยาซึ่งก่อนรอยานะคะเราก็จะต้องดูก่อนนะคะว่ามีตะกอนที่ก้นขวดยาหรือไม่ค่ะสำหรับการเตรียมวัคซีนนะคะเราก็จะใช้สำลีแอลกอฮอล์นะคะบีบให้หมาดๆนะคะเพ้นบริเวณที่จะแทงเข็มและบริเวณรอบๆนะคะเราจะพุชแอร์เข้าไป 0.5cc เท่ากับขนาดยาที่เราให้นะคะรอยามา 0.5cc ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะดึงยาที่อยู่ในเข็มนะคะลงมาเล็กน้อยนะคะทำการเปลี่ยนหัวเข็มนะคะโดยเข็มที่ใช้นะคะก็จะเป็นเข็มเบอร์25นะคะยาว1นิ้วสำหรับฉีดค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะทำการไล่แอร์นะคะโดยดันขึ้นมาเล็กน้อยนะคะ 0.5cc และฟิกซ์หัวเข็มให้เรียบร้อยนะคะค่ะหลังจากที่เราเตรียมยาใส่เทรย์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเตรียมอุปกรณ์ประกอบไปด้วยสำลีแอลกอฮอล์สำลีแห้งและพลาสเตอร์ค่ะ
1: ก่อนที่เราจะเชิญเด็กมารับวัคซีนเราจะต้องลงข้อมูลของเด็กในใบบันทึกและข้อมูลการได้รับวัคซีนครั้งนี้ลงในใบนี้ค่ะ

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลถ้ายังพอจำกันได้นะครับตอนที่แล้วหมอชวนทุกคนคุณพ่อคุณแม่นะครับได้มาคุยเรื่องของการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนนะครับในวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนคุยกันต่อเพราะเราได้คุยถึงเรื่องว่าเวลาที่เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าว